เท่าเวลาที่จำกัดนะหวังว่านะครับนักศึกษาคงจะเข้าใจนะครับส่วนในเนื้อหาอื่นๆก็หาอ่านในหนังสือของมจท.นะครับที่อาจารย์เขียนได้ในหน่วยที่11นะครับเรื่องแรกนะครับก็คือความผิดฐานข่มขืนนะกระทำชำเราผู้อื่นนะซึ่ง อยู่ในมาตรา276นะซึ่งจะมีองค์ประกอบนะครับดังต่อไปนี้นะครับก็คือผู้ใดนะข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถจะขัดขืนได้หรือโดยทำให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดคิดว่าตนเป็นบุคคลอื่นนะครับต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 400,000 บาทนะก็โทษค่อนข้างสูงนะครับทีนี้นะอาจารย์ก็จะอธิบายไปเป็น องค์ประกอบไปนะสำหรับคำว่าผู้ใดเนี่ยนะครับนะคือเดิมทีเดียวนะครับตั้งแต่สมัยโบราณนะกฎหมายก็พูดแต่เฉพาะชายข่มขืนหญิงนะแต่เดี๋ยวนี้นะกฎหมายได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงมีการแก้ไขนะครับว่าผู้กระทำเนี่ยนะครับนะจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้นะกล่าวคืออาจเป็นชายข่มขืนกระทำชำเราหญิงหรือหญิงข่มขืนกระทำชำเราชายหรือหญิงข่มขืนกระทำชำเราหญิงหรือชายข่มขืนกระทำชำเราชายนะซึ่งเป็นเพศเดียวกันก็ได้ทั้งผู้กระทำความผิดนะอาจเป็นสามีข่มขืนกระทำชำเราภรรยาตัวเองหรือภรรยาข่มขืนกระทำชำเราสามีของตนเองก็ได้เช่นกันนะซึ่งอันนี้ก็เป็นกฎหมายที่แก้ใหม่นะครับส่วนนะครับลักษณะของการกระทำความผิดนะก็จะมีเริ่มต้นจากการข่มขืนกระทำชำเรานะผู้อื่นนะจะมีข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นนะคำสองคำนี้นะคำว่าข่มขืนกระทำชำเราเนี่ยนะครับนะมันติดกันก็จริงแต่ว่าความหมายมันคนละความหมายเลยนะเพราะว่าข่มขืนเนี่ยหมายถึงการบังคับนะขืนใจหรือกระทำโดยผู้ถูกข่มขืนไม่ยินยอมซึ่งการข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นตามมาตราเนี้ยนะจะต้องใช้วิธีหนึ่งนะครับวิธีใดนะตามที่บัญญัติไว้ในตัวบทก็คืออันแรกที่เห็นอยู่แล้วก็คือโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆนะหมายถึงการกระทำใดๆที่ทำให้กลัวนะว่าจะเกิดพยานอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือกิจการใดๆของผู้ถูกกระทำนั่นเองหรือผู้อื่นโดยอาจกระทำโดยวาจาหรือกริยาอาการก็ได้นะฮะคือทำให้กลัวนะครับคือเขาไม่ยอมหรอกครับนะเพราะมันเป็นการข่มขืนคือการบังคับนะฮะส่วนนะการกระทำต่อไปก็คือโดยใช้กำลังประทุษร้ายนะเมื่อกี้ขู่แต่ตอนนี้ลงมือลงไม้นะก็คือมีความหมายนะครับอยู่ในมาตรา1วงเล็บ6คือทำการประทุษร้ายแก่กายหรือจิตใจของบุคคลไม่ว่าจะทำโดยใช้แรงกายภาพหรือวิธีอื่นใดนะครับซึ่งหมายรวมถึงการกระทำใดๆซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถจะขัดขืนนะเช่นนะมอมยานะใช้ยามึนเมานะครับรวมทั้งมีการสะกดจิตนะหรือใช้วิธีอื่นใดที่คล้ายคลึงกันจนเขาไม่สามารถที่จะขัดขืนได้ก็ถือว่าเป็นการใช้กำลังประทุษร้ายนะครับหรือโดยผู้อื่นนั้นนะอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถจะขัดขืนได้นะครับนะก็คือหมายความว่าจำยอมโดยไม่สมัครใจนะครับแต่ตัวเองเนี่ยไม่สามารถขัดขืนได้ซึ่งอาจจะเกิดอยู่ก่อนแล้วเช่นเป็นอัมพาตเคลื่อนไหวไม่ได้นะแล้วก็ภาวะที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นั้นนะจะเกิดจากการกระทำของผู้กระทำความผิดนะหรือจะเกิดจากตัวผู้ถูกกระทำเองคือเขาเป็นมาก่อนแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่เกิดจากการกระทำนะของผู้กระทำเนี่ยนะมันก็จะเป็นการกระทำฐานใช้กำลังประทุษร้ายนะครับตามข้อขอด้วยนะครับคือทั้งขู่เข็นทั้งใช้กำลังประทุษร้ายนะทั้งทำให้อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้นี่ทำได้ทุกองค์ประกอบเลยนะครับดังนั้นนะครับข้อต่อไปนะ
โดยทำให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดนะว่าตนเป็นบุคคลอื่นนะหมายถึงทำให้ผู้ถูกกระทำนะสำคัญผิดในตัวบุคคลนะเช่นคิดว่าคนที่มากระทำเนี่ยเป็นคนรักของตัวเองนะมอมหน้ามอมตานะครับมือแต่งหน้าแต่งตาคล้ายๆกับคนรักของตัวเองนะถ้าเป็นคนรักก็ยอมให้กระทำชำเรานะฮะทางรู้ว่าไม่ใช่เขาก็ไม่ยอมนะฮะอันนี้เขาเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคนรักนะฮะเขาก็ยอมให้กระทำชำเราอย่างนี้ก็ยังอยู่ในความหมายของคำว่าข่มขืนกระทำชำเราเหมือนกันนะเพราะผู้กระทำเนี่ยทำให้เข้าใจผิดนะครับคิดว่าเป็นคนที่เขายอมให้กระทำชำเรานะก็เป็นองค์ประกอบของความผิดนะครับคราวนี้นะครับเมื่อพูดของคำว่าข่มขืนแล้วเนี่ยนะครับความหมายอีกความหมายนึงซึ่งก็มีการแก้นะครับนะมีการแก้หลายครั้งด้วยกันนะครับครั้งปัจจุบันนะที่นักศึกษาฟังคำบรรยายอยู่เนี่ยนะครับก็ได้มีการเพิ่มเติมนะครับความหมายของคำว่ากระทำชำเราเนี่ยในมาตรา1วงเล็บ18นะหมายความว่านะครับนะมาตรา1วงเล็บ18นะกระทำชำเราหมายความว่ากระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำนะโดยใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำล่วงล้ำอวัยวะเพศทวารหนักหรือช่องปากของผู้อื่นนะครับอันนี้เพิ่งแก้นะครับนะนี่แก้ใหม่ไม่นานนี้เองนะครับนะแก้แล้วแก้อีกว่างั้นเถอะนะเพราะนั้นพอเราพูดถึงคำว่ากระทำชำเราเราต้องคิดถึงมาตรา1วงเล็บ18นะครับนะเป็นความหมายพิเศษนะฮะนะมาตรา1วงเล็บ18กระทำชำเราหมายความว่านะกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำนะโดยใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำล่วงล้ำนะขีดคำว่าล่วงล้ำนะครับอวัยวะเพศนะทวารหนักหรือช่องปากของผู้อื่นนะอันนี้ก็เปลี่ยนไปจากเดิมมากนะครับนะเพราะนั้นการที่ใช้อวัยวะเพศเนี่ยนะครับล่วงล้ำก็ไปทั้งอวัยวะเพศทั้งทวารหนักนะทั้งช่องปากเนี่ยนะครับถือเป็นการกระทำชำเราทั้งหมดนะครับซึ่งมีลักษณะแบ่งออกเป็นนะครับได้ออกเป็น2ลักษณะด้วยกันถึงจะถือว่าเป็นกระทำชำเรานะครับซึ่ง1ลักษณะของการกระทำทางกายนะครับอันนี้ก็บอกแล้วว่านะครับผู้กระทำจะเป็นเพศใดก็ได้นะได้ใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำล่วงล้ำอวัยวะเพศของผู้ถูกกระทำซึ่งจะเป็นเพศใดก็ได้นะเช่นเดียวกันนะที่ว่าใช้ข่มขืนหญิงข่มขืนชายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับยังหมายถึงการใช้อวัยวะเพศเนี่ยล่วงล้ำนะครับนอกจากอวัยวะเพศกับอวัยวะเพศแล้วเนี่ยยังล่วงล้ำเข้าไปในทวารหนักนะครับหรือว่าในช่องปากนะครับของผู้ถูกกระทำนะซึ่งจะเป็นเพศเดียวกันกับผู้กระทำหรือคนละเพศก็ได้นะเช่นนั้นนะครับคำว่าล่วงล้ำนะครับก็น่าจะหมายถึงการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำเนี่ยนะครับสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศสอดใส่เข้าไปในทวารหนักหรือสอดใส่เข้าไปในช่องปากของผู้ถูกกระทำในลักษณะที่สามารถกระทำได้นะถ้าไม่ได้สอดใส่เข้าไปหรือไม่สามารถสอดใส่เข้าไปได้ก็ไม่เป็นการล่วงล้ำนะไม่เป็นการกระทำชำเราสำเร็จอาจเป็นเพียงพยายามกระทำชำเรานะหรือความผิดฐานกระทำอนาจารก็ได้แล้วแต่กรณีด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับก็เลยมีข้ อถกเถียงกันว่าหญิงเนี่ยนะครับไม่น่าที่จะใช้อวัยวะเพศของตนเองเนี่ยล่วงล้ำเข้าไปในอวัยวะเพศทวารหนักหรือช่องปากของชายหรือของหญิงผู้ถูกกระทำอันจะเป็นการกระทำชำเรานะครับได้นะแต่อันนี้ก็มีก็ยังเป็นความเห็นนะครับเพราะว่านี่เพิ่งแก้ไขใหม่นะครับมีนักกฎหมายบางท่านให้ความเห็นโดยตีความคำว่าล่วงล้ำนั้นนะฮะยังหมายถึงการที่หญิงใช้อวัยวะเพศของหญิงเองเนี่ยสวมใส่ลงไปบนอวัยวะเพศนะฮะของเพศชายนะครับนะกับอวัยวะเพศของตนเนี่ยนะครับสวมใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของเพศชายด้วยนะซึ่งถือว่าการกระทำของหญิงดังกล่าวเป็นการกระทำชำเราชายได้เช่นกันยังเป็นความเห็นอยู่นะฮะซึ่งผู้เขียนก็เห็นว่าก็มีเหตุผลอยู่นะครับ
ทำไมถึงมีเหตุผลอยู่ก็เพราะว่านะครับคำนี้เขาใช้คำว่าล่วงล้ำไม่มีคำว่าเข้าไปนะคือถ้าล่วงล้ำเข้าไปเนี่ยนะครับก็คงจะยากนะนะแต่นี่ล่วงล้ำเนี่ยหมายถึงการล้ำนะครับล่วงล้ำการกระทำนะครับนะนะโดยการ

ครับลักษณะทางจิตใจของผู้กระทําคือผู้กระทําจะต้องมีเจตนานะครับที่จะกระทําชําเราด้วยนะครับในกฎหมายใหม่เนี่ยนะต้องมีเจตนาเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทําเองนะครับนะไม่ใช่สนองความใคร่ของคนอื่นนะครับนะเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทําเองคําว่าความใคร่ก็หมายถึงความพึงพอใจทางเพศนะส่วนผู้ถูกกระทําก็คือนะครับผู้อื่นนะซึ่งจะเป็นใครก็ได้นะครับซึ่งได้อธิบายไว้ในความหมายของคําว่าผู้ใดแล้วนะครับว่าผู้ถูกกระทําหรือผู้ที่ถูกข่มขืนกระทําชําเรานั้นจะเป็นเพศเดียวกันกับผู้ข่มขืนกระทําชําเราหรือเป็นคนละเพศกับผู้ข่มขืนกระทําชําเราหรือผู้ถูกข่มขืนกระทําชําเรานั้นอาจเป็นสามีหรือภรรยาของผู้ข่มขืนกระทําชําเราก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นความหมายใหม่ซึ่งเราก็คงจะต้องคอยนะครับอาจจะต้องดูคําพิพากษาหรือว่าดูความเห็นอะไรกันต่อไปนะส่วนองค์ประกอบภายในเนี่ยนะครับเขาไม่ได้เขียนไว้ในนี้เนี่ยนะครับมันก็มีหลักอยู่ในอายะ1นะครับคิดว่านักศึกษาคงจําได้นะครับคือว่าถ้าไม่เขียนไว้เนี่ยนะเขาก็ถือว่าเป็นเรื่องของเจตนานะครับก็คือมาตรา59วรรคหนึ่งนะบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทําโดยเจตนานะฮะเจตนาว่าประสงค์ต่อผลเงินผลอะไรเนี่ยนะครับเว้นแต่จะได้กระทําโดยประมาทในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระทําโดยประมาทหรือเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งให้ต้องรับผิดแม้ได้กระทําโดยไม่มีเจตนานะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้เขียนไว้นะครับในตัวความผิดนั้นเนี่ยนะฮะก็ต้องถือว่าผู้กระทำเนี่ยนะจะรับผิดต่อเมื่อเป็นการกระทําโดยเจตนานะแต่ถ้าเป็นการกระทําโดยประมาทเขาต้องเขียนไว้ในตัวบทเลยว่าผู้ใดกระทําโดยประมาทนะมันก็มีความผิดเล็กน้อยความผิดระหุโทษนะครับแต่ว่าในบทบัญญัติของความผิดระหุโทษนั้นเองเนี่ยครับเขาได้บัญญัติเอาไว้นะครับให้ตีความได้ว่าเรื่องนั้นเนี่ยนะครับถึงไม่ได้กระทําโดยเจตนาก็เป็นความผิดนะส่วนมากก็เป็นเรื่องความผิดเล็กน้อยนะครับทิ้งขยะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็คงต้องไปดูนะครับในเรื่องของความผิดโทษว่าความผิดระหุโทษนะครับว่าเขามีเจตนาอย่างนั้นนะฮะคราวนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของการข่มขืนกระทําชําเราเหตุที่ทําให้นะผู้ข่มขืนกระทําชําเราผู้อื่นต้องได้รับโทษหนักขึ้นนะคือหนักกว่ามาตรา276นะครับวรรคหนึ่งธรรมดาเนี่ยนะมีอะไรมั่งครับก็คือถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระทําโดยทําให้ผู้ถูกกระทําเข้าใจผิดว่าผู้กระทํามีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดนะต้องระวังโทษนะอย่างนั้นอย่างนี้นะอันนี้ก็คือโทษที่สูงกว่านะวรรคแรกนะหรือวรรคหนึ่งที่ว่าเนี่ยนะก็เพราะว่าไปทําให้เขาเข้าใจผิดนะที่เขากลัวเนี่ยเพราะเขาเข้าใจว่าไปบอกเขาว่าฉันมีปืนนะถ้าขัดขืนเนี่ยฉันยิงแน่นอนนะอย่างนี้ก็เลยเขาก็กลัวเขาก็เลยต้องทนให้ผู้กระทำเนี่ยนะข่มขืนเขานะเพราะนั้นอันนี้เป็นเพียงที่ว่าจริงๆไม่มีหรอกนะครับนะแต่ทําให้ผู้ถูกกระทำเนี่ยเข้าใจผิดนะก็มีโทษหนักขึ้นอันนี้ก็เป็นกฎหมายใหม่นะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็มีวรรคสามอีกนะครับอันนี้มีของจริงครับนะก็คือถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระทําโดยมีใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดนะอันนี้มีจริงครับนะเอาวัตถุระเบิดมาขู่ด้วยนะครับหรือโดยใช้อาวุธนะครับใช้อาวุธอะไรก็แล้วแต่นะใช้มีดใช้ขวานใช้อะไรก็แล้วแต่นะและอันนี้นะฮะหรือโดยร่วมกระทําความผิดด้วยกันนะอันมีลักษณะเป็นการโสมหญิงนะครับหรือกระทำนะกับชายในลักษณะเดียวกันนะครับก็นะต้องระวังโทษหนักขึ้นนะครับกว่าวรรคหนึ่งไปอีกนะอันนี้ก็มีอยู่หลายข้อด้วยกันนะครับเป็นกรณีที่ผู้กระทําความผิดนะฐานข่มขืนกระทําชําเราเนี่ยได้กระทําโดยมีเจตนานะครับนะโดยมีเจตนาใช้นะครับสิ่งที่เอามานะครับเป็นอาวุธนะครับหรือใช้ในการข่มขู่เขานะครับทําให้โทษมันสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเป็นมาตรา2

0: 76นะครับวรรค3เนี่ยนะครับต้องมีอาวุธปืนหรืออาวุธมีดในขณะข่มขืนกระทําชําเราจะมีติดตัวไปก่อนหรือไปเจอเอาแถวๆนั้นนะครับก็แล้วแต่นะครับหรือโดยใช้อาวุธนะอาวุธอะไรก็แล้วแต่นะครับนะให้มันอาวุธคราวนี้นะครับปัญหาคําว่าโสมหญิงเนี่ยคืออะไรนะโสมหญิงเนี่ยหมายถึงการที่ชายร่วมกันตั้งแต่2คนขึ้นไปนะทําการข่มขืนกระทําชําเราหญิงคนเดียวในทางประเวณีโดยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะกระทําต่อเนื่องกันซึ่งยังได้ขยายไปถึงกรณีที่ผู้กระทําความผิดจะเป็นเพศใดก็ได้ไม่ใช่แต่เฉพาะชายนะครับตั้งแต่2คนขึ้นไปนะหญิงกับหญิงก็ได้นะครับได้ร่วมกันนะข่มขืนกระทําชําเราผู้ถูกกระทําคนเดียวนะซึ่งจะเป็นเพศใดก็ได้โดยใช้อวัยวะเพศนะครับล่วงล้ําอวัยวะเพศทวารหนักหรือช่องปากของผู้ถูกกระทําผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกระทําต่อเนื่องกันไปหรืออาจจะกระทําพร้อมๆกันก็ได้คนนึงเข้าทางทวารหนักคนนึงเข้าทางอวัยวะเพศนะคนนึงเข้าทางช่องปากพร้อมๆกันก็มีลักษณะเป็นการสวมหญิงได้นะครับคราวนี้ความผิดตามมาตรา277ทวินะครับนะถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา276วรรค1หรือมาตรา277นะครับวรรค1นะหรือ2นะเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทําได้รับอันตรายสาหัสนะครับก็ต้องระวังโทษหนักขึ้นหรือถึงแก่ความตายนะก็ต้องรับโทษหนักขึ้นนะครับอันนี้อ่านเองได้นะครับมาตรา277ตรีนะครับก็นะครับมีตัวบทมาตรา276วรรค3หรือ277วรรค4ที่อธิบายไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะฮะเป็นเหตุให้นะครับผู้ถูกกระทําได้รับอันตรายสาหัสนะโทษก็สูงขึ้นถึงแก่ความตายถึงประหารชีวิตเลยเห็นไหมครับนะมานั้นอันนี้ก็นะครับไปอ่านตามแต่ละมาตราที่อาจารย์บอกนะครับคราวนี้นะครับมีโทษหนักขึ้นอีกอันหนึ่งนะครับก็คือนะตามมาตรา285นะฮะนะซึ่งอันเนี้ยนะครับมันมีการกระทํานะครับ276ที่อาจารย์กําลังสอนอยู่เนี่ยนะครับก็ยังมี277ที่อาจารย์กำลังจะสอนต่อไป277ทวิ277ตีอะไรเนี่ยนะครับนะเพราะนั้นนะครับพอถึงตรงนั้นอาจารย์ก็จะบอกว่าเนี่ยเคยสอนแล้วนะครับคือถ้าหากว่าเป็นการกระทํานะครับเกี่ยวกับฐานะของผู้ถูกกระทําหรือผู้กระทําเนี่ยนะครับนะเช่นนะครับเป็นการกระทําแก่บุพการีนะครับข่มขืนพ่อข่มขืนแม่นะครับนะผู้สืบสันดานนะครับข่มขืนลูกเต้าตัวเองพี่น้องร่วม บิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดานะญาตินะสืบสายโลหิตสิทธิ์ซึ่งอยู่ในความดูแลผู้อยู่ในความควบคุมนะครับตามหน้าที่ราชการนะครับผู้อยู่ในความปกครองในความพิทักษ์นะหรือความอนุบาลหรือผู้อยู่ภายใต้อำนาจนะครับด้วยประการใดๆอันนี้ก็จะเห็นว่านะครับพวกนี้เป็นผู้ที่นะครับไม่น่าที่จะต้องมาถูกข่มขืนเลยนะครับเพราะว่ามีความสัมพันธ์ด้วยฐานะนะครับนะแต่ว่าได้ถูกข่มขืนเนี่ยนะครับมันจึงเป็นเหตุให้ผู้กระทํานะครับจะต้องรับโทษหนักขึ้นนะครับ1ใน3นะครับหนักถึง1ใน3นะครับนะแล้วถ้าการกระทําตามมาตราที่ว่าเนี่ยนะครับนะเป็นการกระทําแก่บุคคลที่ไม่สามารถปกป้องตัวเองอันเนื่องมาจากทุกพลภาพนะครับผลที่ไม่มีแขนมีขานะครับไม่สมประกอบนะคนที่จิตบกพร่องคนบ้าใบ้นะครับจิตฟั่นเฟือนสติไม่ดีคนป่วยเจ็บนะคนเจ็บป่วยคนชราสติคนท้องก็ยังไปข่มขืนนะครับ หรือผู้ซึ่งอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถนะครับรู้ผิดชอบเห็นไหมครับพวกนี้น่าหันมากนะครับเอาไปข่มขืนเขาเนี่ยนะครับหรือไปทําในมาตราอื่นๆกระทําอนาจารหรือกระทําอื่นๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ถูกกระทําก็สมควรนะครับที่จะต้องนะครับได้รับโทษหนักกว่าความผิดนั้นๆเพิ่มขึ้นมาอีก1ใน3ครับนะคราวนี้มีโทษหนักขึ้นอีกอันนึงนะครับอันนี้ก็เนื่องจากไฮเทคกันเหลือเกินนะครับตอนนี้นะครับมีการโซเชียลกันเยอะแยะมีการบันทึกภาพมีเสียงมีอะไรเนี่ยนะครับก็ถ้าหากว่านะครับผู้กระทำเนี่ยนะครับตามมาตรา 276คือข่มขืนแล้วก็อนาจารหรืออะไรต่างๆตามมาตราเนี้ยได้บันทึกภาพหรือเสียงนะการกระทําชําเรานะกระทําชําเราไปด้วยบันทึกภาพไปด้วยกระทําอนาจารไปด้วยบันทึกภาพไปด้วยเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบนะครับเอาไปขายนะเพื่อเจตนาจะเอาไปขายเพื่อเจตนานะครับนะจะได้ประโยชน์นะครับจากการที่ตัวบันทึกภาพสำหรับตนเองนะหรือผู้อื่นนะครับก็จะต้องหนักขึ้นอีก1ใน3นะครับแล้วก็วรรค2นะครับนะเพิ่มขึ้นมาอีกนะถ้าผู้กระทำนะตามวรรค1เผยแพร่นะหรือส่งต่อซึ่งภาพหรือเสียงการกระทำนะครับชำเราหรือกระทำอนาจารที่บันทึกไว้นะต้องระวางโทษหนักขึ้นไปอีกกึ่งหนึ่งนะครับคราวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการเพิ่มอีกนะครับนะต้องเรียนให้ทราบว่าเป็นกฎหมายใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานะครับการข่มขืนกระทำชำเราระหว่างคู่สมรสนะคือเมื่อก่อนเนี่ยนะครับนะคู่สมรสนะครับไม่เป็นความผิดนะครับนะแต่เดี๋ยวนี้เป็นความผิดนะครับเมื่อข่มขืนกระทำชำเรากันนะสามีข่มขืนภรรยาภรรยาข่มขืนสามีเนี่ยนะครับถือว่าเป็นความผิดนะซึ่งในมาตรา276วรรคท้ายเนี่ยนะครับเขาก็ได้มีการเขียนเอาไว้ว่าถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งนะเป็นการกระทำความผิดระหว่างคู่สมรสไงคู่สมรสนั้นยังประสงค์จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยายังไงฉันก็ยังรักนะเธอข่มขืนฉันก็ยังรักนะครับนะก็ยังอยากอยู่ด้วยกันต่อไปนะครับทางแหลงศาลก็จะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้นะครับหรือนะครับจะกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติแทนการลงโทษนะครับให้นอนห่างๆกันสักเดือนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแทนที่จะไปลงโทษจำคุกนะครับอย่างนี้ก็เป็นโอกาสนะครับนะที่จะได้กลับไปอยู่ด้วยกันได้ยังไงทำนองนี้นะครับหรือในกรณีที่ศาลบอกโหนี่ยังไงแรงมากนะเพราะนั้นศาลพิพากษาให้ลงโทษจำคุกเลยนะครับพอลงโทษจำคุกก็ตอนนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันแน่คนนึงไปนอนในคุกอีกคนนึงอยู่บ้านนะครับคราวนี้คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะผู้กระทำหรือผู้ถูกกระทำเนี่ยนะครับนะเมื่อไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาประสงค์ที่จะไม่ประสงค์ที่จะอยู่กินกันฉันสามีภรรยาต่อไปนะประสงค์ที่จะหย่าให้คู่สมรสฝ่ายนั้นนะครับแสดงให้ศาลทราบนะศาลก็แจ้งพนักงานอัยการเพื่อดำเนินการฟ้องหย่าให้นะครับอันนี้ก็คือก็จะได้ไม่ต้องอยู่ด้วยกันไม่ต้องข่มขืนไม่ต้องทำร้ายจิตใจกันต่อไปนะการข่มขืนกระทำชำเราเนี่ยนะครับมีมาตรานะครับที่สามารถที่จะยอมความกันได้คือยอมความกันได้ก็ทำให้คดีอาญามันเลิกไปนะครับนะเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เป็นสิทธิของผู้เสียหายนะครับเขาไปแจ้งความว่าต่อมาเขาอาจจะไม่ประสงค์จะดำเนินคดีแล้วนะครับเขาก็ไปยอมความกันคดีก็เลิกกันไปนะความผิดตามมาตรานี้เป็นความผิดอันยอมความได้ก็คือความผิดตามมาตรา276วรรค1นะครับ278นี่กำลังจะอธิบายต่อไปนะครับซึ่งเป็นการกระทำระหว่างคู่สมรสนะต้องระหว่างคู่สมรสนะครับถ้ามิได้เกิดต่อหน้าทางกำนันนะครับทางกำนันก็คือเห็นหรือสถานที่ที่เปิดเผยที่คนอาจจะเห็นได้นะฮะนะพวกนี้ก็เป็นต่อหน้าทางกำนันมันคือทำให้อับอายอะครับนะถ้าไปทำในห้องมิดชิดมันก็ไม่ค่อยเสียหน้าเสียตาเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดไปทำกันกลางฝูงชนนะครับให้อับอายหรือว่ามีคนที่สามารถจะเห็นได้เนี่ยนะครับก็เป็นต่อหน้าทางกำนันนะหรือไม่เป็นเหตุให้ผู้กระทำนะต้องได้รับอันตรายสาหัสข่มขืนได้จนขาเดินไม่
1: ประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนา

พีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 น.สิ้นพระชนณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยสำนักวัชรราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาดังนี้ 1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 12:00 น. 2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569 4. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569

คือในการต่อสู้กับข้าศึกศัตรูเพื่อเอาชนะสงครามนั่นเองอย่างไรก็ตามครับการที่กองทัพจะสามารถต่อสู้กับข้าศึกศัตรูได้เอาชนะสงครามได้กองทัพจะต้องมีคุณลักษณะที่สำคัญอยู่5ประการซึ่งคุณลักษณะทั้ง5ประการเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่ในกองทัพทั่วโลกนั่นเองก็คือข้อแรกครับกองทัพต้องมีสายบังคับบัญชาที่เข้มแข็ง2ครับกองทัพต้องมีการบังคับบัญชาที่ลดหลั่นเป็นระดับชั้นก็คือชั้นสูงสุดก็คือชั้นนายพลชั้นล่างสุดก็คือชั้นระดับพลทหารก็ลดหลั่นกันมานั่นเองอันที่3ครับกองทัพต้องมีความเป็นระเบียบวินัยอันที่4ครับกองทัพต้องมีความเป็นปึกแผ่นมีความเป็นสามัคคี

และสุดท้ายอันที่5ครับกองทัพต้องมีสิ่งที่เรียกว่าการเป็นช่วยอาการติดต่อสื่อสารภายในนั่นเองพวกคำสั่งการบังคับบัญชาต่างๆซึ่งคุณลักษณะทั้ง5ข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญที่กองทัพทั่วโลกจะต้องมีเช่นเดียวกันครับสิ่งสำคัญที่เป็นหลักประกันคำว่ากองทัพจะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็คือความเป็นปึกแผ่นหรือความเข้มแข็งนั่นเองซึ่งคุณลักษณะที่ผมได้บอกไปเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญครับที่ทำให้กองทัพเข้ามามีบทบาททางการเมืองนั่นเองคือถ้าในพูดถึงในโลกของทางการเมืองเนี่ยเราก็จะมีสถาบันต่างๆเช่นพรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์พวกสถาบันนิติบัญญัติบริหารตุลาการซึ่งสถาบันเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสถาบันพื้นฐานครับที่เข้ามามีบทบาททางการเมืองแต่กองทัพครับเป็นหนึ่งในสถาบันที่มีบทบาททางการเมืองเช่นเดียวกันโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าการเข้ามาทำรัฐประหารทีนี้ครับทำไมกองทัพถึงเข้ามาทำรัฐประหารได้สำเร็จก็เนื่องจากสิ่งที่เรียกว่ากองทัพเขามีคุณลักษณะที่ผมได้บอกไปแล้วใน5ข้อและสิ่งสำคัญที่สุดคือกองทัพมีกำลังพลมีอาวุธยุทโธปกรณ์ถ้านักศึกษาได้ดูจากการรัฐประหารที่เกิดขึ้นในทั่วโลกครับไม่ว่าในประเทศไทยของเราในภูมิภาคลาตินอเมริการวมถึงในเอเชียในบางประเทศอย่างเช่นในเมียนมาเนี่ยก็ล้วนแต่มีกองทัพครับเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำรัฐประหารด้วยกันทั้งสิ้นนั่นเองและนอกจากนี้ครับกองทัพเนี่ยนอกจากเข้ามามีบทบาททางการเมืองด้วยการทำรัฐประหารขณะเดียวกันครับกองทัพก็เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจในการพัฒนาประเทศในฐานะของการมาเป็นผู้ปกครองนั่นเองคือการยึดอำนาจแต่ละครั้งครับตัวผู้ปกครองก็มักมาจากทหารและทหารเข้ามาเป็นผู้ปกครองเนี่ยฐานอำนาจสำคัญก็คือฐานอำนาจจากกองทัพนั่นเองครับก็คือการคุมกำลังการมีอาวุธยุทโธปกรณ์การมีกำลังพลก็ทำให้กองทัพครับเข้ามามีบทบาททางการเมืองได้สำเร็จนั่นเองโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดเกี่ยวกับสถาบันกองทัพโดยพื้นฐานคือการทำความเข้าใจเรื่องของทหารกับการเมืองสิ่งสำคัญก็คือการทำความเข้าใจว่าทหารน่ะคือสถาบันหนึ่งที่มักจะเข้ามามีบทบาททางการเมืองเสมอนอกจากนี้ครับเราอาจจะเพิ่มเติมได้ครับว่านอกจากนี้สถาบันกองทัพเนี่ยนอกจากการเป็นกองทัพที่มีความเข้มแข็งอะไรต่างๆนานาแล้วเนี่ยตัวทหารเองเนี่ยในฐานะที่เป็นกองทัพเขาก็จะมีเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าผลประโยชน์โดยเฉพาะการเขามีผลประโยชน์ในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์การจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณเกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญครับที่ทำให้กองทัพมักเข้ามามีกลุ่มผลมามีผลประโยชน์ด้วยนั่นเองซึ่งในตรงนี้เราอาจจะมองกองทัพเป็นอีกอย่างนึงก็ได้ครับว่านอกจากการเป็นสถาบันแล้วเนี่ยเขาจะแปลงตัวเองกลายไปเป็นกลุ่มผลประโยชน์ก็ได้เขาเรียกว่ากลุ่มผลประโยชน์เชิงสถาบันเรียกว่า corporate interest group ก็เป็นกลุ่มผลประโยชน์ที่แฝงตัวอยู่ในระบบการเมืองแฝงตัวในสถาบันทางการเมืองถ้านักศึกษาครับเคยติดตามข่าวการเมืองไทยเนี่ยเวลาเขาจะมีการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีเขาก็จะแบ่งให้กระทรวงต่างๆใช่ไหมครับหนึ่งในนั้นคือทางกองทัพเองครับก็จะแบ่งบทบาทตัวเองนะกลายมาเป็นกลุ่มผลประโยชน์เชิงสถาบันที่ต้องการเข้ามาจัดสรรผลประโยชน์ในการได้รับสิ่งที่ทหารต้องการนั่นเองยกตัวอย่างเช่นงบประมาณการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนครับของสิ่งที่เรียกว่าการที่สถาบันกองทัพเข้ามามีบทบาททางการเมืองในทางที่เป็นกลุ่มผลประโยชน์ซึ่งในชุดวิชาเนี่ยผมก็ได้เขียนไปไว้ส่วนหนึ่งครับให้นักศึกษาได้เข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบันกองทัพนั่นเองในหัวข้อที่2เนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันกองทัพในภูมิภาคต่างๆทีนี้ครับสำหรับในภูมิภาคครับที่ผมได้เขียนไว้ในชุดวิชาสถาบันกองทัพผมเลือกมา3ภูมิภาคคือลาตินอเมริกายุโรป
ใต้ครับแล้วก็เอเชียนั่นเองทำไมผมถึงเลือก3ภูมิภาคนี้เพราะ3ภูมิภาคนี้ครับเป็นภูมิภาคที่มีการรัฐประหารบ่อยครั้งมากโดยเฉพาะหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาเนี่ยซึ่งณขณะนั้นครับหลังสงครามโลกครั้งที่2ในบริบทของโลกก็คือเป็นการปะทะกันระหว่างโลกเสรีแล้วก็โลกของค่ายคอมมิวนิสต์นั่นเองทีเนี้ยก็ยังมีอีกประเทศอีกกลุ่มนึงครับเขาเรียกว่ากลุ่มประเทศโลกหรือที่เรียกว่ากลุ่มประเทศที่เป็นพวกประเทศกำลังพัฒนาก็คือประเทศที่ยังไม่รู้ครับว่าจะไปเป็นประชาธิปไตยหรือจะไปเป็นคอมมิวนิสต์นั่นเองซึ่งประเทศเหล่านี้เดิมทีครับตัวเขาเองอ่ะก็อยากไปเป็นประชาธิปไตยแบบสหรัฐอเมริกาหรือแบบประเทศในยุโรปตะวันตกแต่กลับกลายเป็นว่าครับประชาธิปไตยในประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในลาตินอเมริกาในยุโรปใต้รวมถึงในเอเชียเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในประเทศกำลังพัฒนานั่นเองเมื่อเป็นเช่นนี้ครับเมื่อประเทศกำลังพัฒนาไม่สามารถเป็นประชาธิปไตยได้สิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นตามมาครับก็คือการเป็นเผด็จการโดยเฉพาะเผด็จการที่นำโดยทหารแน่นอนครับว่าการจะสถาปนาระบอบเผด็จการขึ้นมาได้เนี่ยสิ่งสำคัญคือกองทัพอ่ะต้องเข้ามามีบทบาททางการเมืองนั่นเองและแน่นอนครับว่าดังที่ผมได้บอกได้บรรยายไปแล้วเมื่อในช่วงแรกการรัฐประหารครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นครับในประเทศกำลังพัฒนาแน่นอนครับนักศึกษาการรัฐประหารเนี่ยประสบความสำเร็จได้ก็ต้องเกิดขึ้นจากกองทัพนั่นเองกองทัพจะมีบทบาทในการทำรัฐประหารดังนั้นเองครับเรามาดูกันในภูมิภาคแรกครับคือลาตินอเมริกาถ้าเราพูดถึงลาตินอเมริกาก็คือประเทศที่อยู่ในอเมริกาใต้แล้วก็ประเทศที่อยู่ในแถบทะเลแคริบเบียนเขาจะเรียกกันลาตินอเมริกาภูมิภาคนี้ครับเป็นภูมิภาคที่กองทัพมีบทบาททางการเมืองมาอย่างยาวนานคือกองทัพกับลาตินอเมริกาเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานแรกเริ่มเดิมทีครับกองทัพอาจจะมีบทบาทสำคัญในสิ่งที่เรียกว่าการสร้างรัฐสร้างชาตินั่นเองคือการเกิดขึ้นของรัฐในลาตินอเมริกาเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะส่วนหนึ่งก็คือการมีกองทัพเป็นกลไกสำคัญในการต่อสู้กับข้าศึกศัตรูอันนี้ก็เป็นหน้าที่โดยพื้นฐานแต่ต่อมาครับเมื่อมีสถานการณ์ทางการเมืองครับเช่นความวุ่นวายภายในประเทศความล้มเหลวของรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งรวมถึงครับในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยภัยคอมมิวนิสต์ครับเป็นเปรียบเสมือนภัยคุกคามหลักเลยครับที่จะนำมาสู่การล่มสลายของประเทศในลาตินอเมริกาแน่นอนครับว่าสิ่งที่จะสู้กับลาตินอเมริกาสิ่งที่จะสู้กับคอมมิวนิสต์ได้ก็คือใช้กองทัพนั่นเองกองทัพก็ทำรัฐประหารครับทั้งในบราซิลในอาร์เจนตินาในโบลิเวียในเปรูซึ่งเป็นประเทศในลาตินอเมริกาที่มีการยึดอำนาจแน่นอนครับว่าเมื่อมีการยึดอำนาจสิ่งที่ตามมาคือการขึ้นเป็นรัฐบาลทหารก็ปกครองประเทศครับภายใต้การพัฒนาประเทศแน่นอนครับว่าทหารพวกนี้เขาเชื่อว่าประเทศเป็นเผด็จการพัฒนาประเทศตามเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่อเมริกาสนับสนุนก็จะทำให้เขาสามารถปกครองประเทศได้นั่นเองก็เป็นที่แน่นอนครับว่าประเทศในลาตินอเมริกาก็เป็นเผด็จการทหารกันหมดแต่อย่างไรก็ตามครับเผด็จการทหารที่นำโดยกองทัพก็มีวันสิ้นสุดลงถึงจุดหนึ่งครับเผด็จการทหารก็ไปไม่ได้เผด็จการทหารก็ถึงจุดตันแล้วเศรษฐกิจล้มเหลวรัฐบาลทหารล้มเหลวก็ทำให้ตัวกองทัพในลาตินอเมริกาก็ต้องถอนตัวออกจากการเมืองในที่สุดอันนี้เกิดขึ้นประมาณช่วงทศวรรษ1980นั่นเองอันนี้คือลาตินอเมริกาครับต่อมาครับถ้าเป็นยุโรปใต้นะครับยุโรปใต้ก็จะเป็นแบบเดียวกับลาตินอเมริกาเลยครับการเมืองในประเทศวุ่นวายรัฐบาลล้มเหลวก็มีการยึดอำนาจและท้ายที่สุดครับพอปกครองประเทศได้ระดับหนึ่ง

ก็มีการลงจากอำนาจของสถาบันกองทัพโดยเฉพาะในสเปนแล้วก็โปรตุเกสกรณีของสเปนเนี่ยเป็นผลมาจากการสิ้นสุดอำนาจของนายพลฟรานซิสโกฟังโกซึ่งเป็นปฏิการทหารมา30กว่าปี37ปีโดยประมาณครับและแล้วครับสเปนก็มีการเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยได้สำเร็จโดยที่กองทัพถูกลดบทบาทโปรตุเกสก็เช่นเดียวครับโปรตุเกสก็เป็นปฏิการที่กองทัพร่วมมือกับนักการเมืองพลเรือนมาอย่างยาวนานท้ายที่สุดครับปฏิการที่กองทัพเคยมีอำนาจร่วมกับรัฐบาลพลเรือนก็สิ้นสุดลงประมาณปี1974ก็นำมาสู่ครับการเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วครับระหว่างลาตินอเมริกากับยุโรปใต้อาจจะมีรูปแบบเดียวกันครับทหารเคยเป็นผู้ปกครองกองทัพเคยมีบทบาททางการเมืองถึงจุดหนึ่งกองทัพก็ต้องลดบทบาททางการเมืองเพื่อเดินหน้าเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยนั่นเองเพราะกระแสประชาธิปไตยกำลังเติบโตอย่างมากครับโดยเฉพาะตั้งแต่ทศวรรษ1970เรื่อยมาจนถึงทศวรรษ1980แล้วภูมิภาคสุดท้ายครับที่กองทัพมีบทบาททางการเมืองก็คือสิ่งที่เรียกว่าภูมิภาคที่เรียกว่าเอเชียในชุดวิชาเนี่ยผมก็เขียนมาประมาณยกตัวอย่างมาประมาณ4ประเทศครับมีเมียนมามีอินโดนีเซียแล้วก็มีเกาหลีใต้แล้วก็ฟิลิปปินส์ทีเนี้ย3 4ประเทศเนี้ยเป็นประเทศที่ล้วนแต่ทหารมีบทบาททางการเมืองด้วยกันทั้งสิ้นเมียนมาก็ชัดเจนที่สุดครับนักศึกษามีบทบาทตั้งแต่หลังจากได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสขออภัยครับได้รับเอกราชจากอังกฤษขอแล้วก็มีบทบาทเรื่อยมาแม้บางช่วงจะต้องถอยให้กับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งสุดท้ายก็กลับมาเหมือนเดิมในปัจจุบันอินโดนีเซียครับก็มีบทบาทตั้งแต่หลังได้รับเอกราชจากฮอลันดาหรือเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบันแล้วก็มีบทบาทมาอย่างยาวนานสุดท้ายก็ต้องถอยออกจากการเมืองเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยเกาหลีใต้ก็เช่นเดียวกันครับก็ต้องถอยออกจากการเมืองรวมถึงฟิลิปปินส์อ่ะซึ่งภูมิภาคในเอเชียเนี่ยก็จะเป็นแบบเดียวกับลาตินอเมริกานั่นเองครับแล้วก็รวมถึงในยุโรปใต้นั่นเองครับก็ขอจบหัวข้อที่2เท่านี้ครับที่ผมได้พูดไปเมื่ อตอนที่แล้วครับพูดถึงสถาบันกองทัพใน3ภูมิภาคครับลาตินอเมริกายุโรปใต้แล้วก็เอเชียเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วครับ3ภูมิภาคนี้มีความคล้ายคลึงกันในแง่ที่ว่าทั้ง3ภูมิภาคนี้กองทัพมีบทบาททางการเมืองมาอย่างยาวนานเช่นเดียวกันครับพอมีบทบาททางการเมืองยาวนานด้วยกระแสของประชาธิปไตยที่เติบโตขึ้นก็ทำให้ทั้ง3ภูมิภาคนี้ท้ายที่สุดกองทัพก็ต้องถอนตัวจากการเมืองและเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยก็เป็นการแสดงครับว่ากองทัพแม้จะมีบทบาททางการเมืองในช่วงเวลาหนึ่งแต่เมื่อกระแสประชาธิปไตยเติบโตขึ้นสถาบันทางการเมืองอื่นครับพวกพรรคการเมืองสถาบันรัฐสภาสถาบันบริหารที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยก็กลับมาแทนที่กองทัพที่แต่ก่อนมาจากการยึดอำนาจนั่นเองโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นสรุปในตอนที่นี้ก็ต่อเนื่องเลยครับตอนที่3พอเราพูดถึงสถาบันกองทัพเนี่ยในต่างประเทศครับทั้ง3ภูมิภาคเนี่ยทั้งลาตินอเมริกายุโรปใต้และเอเชียเนี่ยอีกประเทศหนึ่งครับที่นักศึกษาจะต้องทราบคือสถาบันกองทัพกับการเมืองไทยทีนี้ครับก่อนที่ทหารจะเข้ามามีบทบาททางการเมืองผมอาจจะพูดถึงการเกิดขึ้นของกองทัพสมัยใหม่ของไทยของเราเกิดขึ้นสมัยรัชกาลที่5ครับเนื่องจากการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินการสร้างกองทัพสมัยใหม่ซึ่งก็เน้นการรวมศูนย์อำนาจมีการบังคับบัญชามีกำลังพลอาวุธอุปกรณ์ต่างๆมีการฝึกฝนให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการเป็นกองทัพสมัยใหม่นั่นเองอันนี้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5และทีนี้ครับการเกิดขึ้นของกองทัพสมัยใหม่ในรัชกาลที่5เนี่ยก็กลายเป็นฐานสำคัญครับว่าให้กองทัพพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งครับกองทัพก็มามีบทบาททางการเมืองที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือสิ่งที่เรียกว่าในการปฏิวัติ24มิถุนายน2475นั่นเองก็นำโดยคณะราษฎรครับที่ประกอบไปด้วยทหารบกแล้วก็ทหารเรือ
ที่ร่วมกับทางพลเรือนในการทำการปฏิวัติก็เปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญต่อมาก็เรียกว่าเป็นประชาธิปไตยนั่นเองทีเนี้ยถ้าดูตามช่วงเวลาครับนับจากปี2475จนถึงประมาณปี2490นะสถาบันกองทัพไทยยังมีบทบาททางการเมืองได้ไม่ค่อยเต็มตัวนักบางช่วงก็ต้องถอยให้กับรัฐบาลพลเรือนยังไม่สามารถสถาปนาอำนาจตัวเองได้แต่จุดเปลี่ยนสำคัญครับอยู่ที่ในปี2490ครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่กองทัพฝังตัวเองกับการเมืองทำให้กองทัพเข้ามีบทบาททางการเมืองโดยเฉพาะการรัฐประหารการสะสมกำลังอำนาจทางการทหารเพื่อมาใช้อำนาจทางการเมืองด้วยนั่นเองก็กลับกลายเป็นว่าครับนับจากปี2490ครับเรื่อยมาจนถึงปี2500เป็นยุคที่เรียกได้ว่ากองทัพมีบทบาททางการเมืองแต่พอหลังจากปี2500ครับเรื่อยมาจนถึงประมาณปี2516เป็นยุคที่เรียกได้ว่าเราคือเผด็จการทหารที่นำโดยกองทัพเต็มรูปแบบที่นำโดย3จอมพลครับคือจอมพลสฤทธิ์ธนรัตน์จอมพลถนอมกิตติกจรแล้วก็จอมพลประภาสจารุเสถียรนั่นเองก่อนหน้านี้เราก็มีจอมพลปพิบูลสงครามที่เป็นคนที่เริ่มก่อตัวระบอบเผด็จการทหารที่นำโดยกองทัพนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามครับเผด็จการทหารที่นำโดยกองทัพก็มีจุดสิ้นสุดก็คือสิ้นสุดในปี2516จากเหตุการณ์14ตุลาคมนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามครับกองทัพกับสถาการกับการเมืองไทยเป็นสิ่งที่กลับมาได้ตลอดเวลาเราก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากปี2520ซึ่งเป็นยุคที่เรียกได้ว่าเป็นยุคประชาธิปไตยครึ่งใบกองทัพไม่ได้มีบทบาทอย่างเต็มตัวแต่จะไปเขาเรียกว่าการประนีประนอมทางอำนาจกันระหว่างตัวกองทัพและก็ตัวนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งรูปแบบแบบนี้เขาเรียกว่าประชาธิปไตยครึ่งใบเป็นการแบ่งอำนาจกันระหว่างกองทัพกับตัวนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งทำไมต้องเป็นแบบนี้ครับคือจะเป็นเผด็จการเต็มรูปแบบก็ไม่ได้ครับก็มีตัวอย่างจากการล่มสลายในปี2516เผด็จการทหารเนาะจะเป็นประชาธิปไตยเต็มใบครับก็เป็นไม่ได้ครับก็จะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นตามมานั่นเองในยุคประชาธิปไตยเบ่งบานตั้งปี2516ถึง2519ประชาธิปไตยครึ่งใบจึงเป็นจุดลงตัวครับของสิ่งที่เรียกว่าการคงอยู่บทบาททางการเมืองของกองทัพแล้วก็การเพิ่มให้นักการเมืองครับมาเข้ามามีบทบาทร่วมกับกองทัพนั่นเองซึ่งอันนี้อยู่ได้ประมาณ13ปีโดยประมาณครับแล้วก็พอมาถึงช่วงปี2434-2435เนี่ยเราก็มีการรัฐประหารนะกองทัพก็กลับมามีบทบาทนำอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นช่วงสั้นๆครับพอหลังจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองเดือนพฤษภาคม2535หรือเหตุการณ์พฤษภาธมินเนี่ยกองทัพเองครับก็ต้องถอนตัวจากการเมืองซึ่งการถอนตัวครั้งนี้ครับก็มีหลายปัจจัยครับยกตัวอย่างเช่นกองทัพต้องการรักษากิตติภูมิเพราะกองทัพเข้ามีบทบาททางการเมืองด้วยการสลายการชุมนุม2ประชาชนต่อต้านผนวกรวมกับสิ่งที่เรียกว่ากระแสเติบโตของประชาธิปไตยก็ทำให้กองทัพต้องถอนตัวจากการเมืองแต่ก็ถอนตัวเป็นระยะเวลาประมาณ 8-9 ปีโดยประมาณครับปี2549กองทัพก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งจากรัฐธรรมนูญ19กันยายน2449และหลังจากนั้นเราก็มีการเลือกตั้งมีรัฐบาลที่มาจากพลเรือนและท้ายที่สุดครับกองทัพก็มียึดอำนาจอีกครั้งหนึ่งในปี2557ก็คือเมื่อ22พฤษภาคม2557ที่นำโดยรัฐบาลที่นำโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.นั่นเองดังนั้นเองครับนักศึกษานับตั้งแต่ปี2475จนกระทั่งถึงประมาณช่วงปี2557กองทัพกับสถากับการเมืองไทยนั้นเป็นสิ่งที่อยู่กันเสมอเป็นลักษณะของการเข้ามีบทบาทเต็มรูปแบบการถอยออกจากการเมืองแล้วก็มีบทบาทภายใต้ระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบก็ขอจบตอนที่3แต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับในตอนสุดท้ายก็เป็นตอนที่4เนี่ยก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าแนวโน้ม
กองทัพครับหลังจากรัฐประหารปี2557ก็คือเป็นแนวโน้มของบทบาทของกองทัพกับการเมืองไทยหลังจากรัฐประหาร22พฤษภาคม2557แน่นอนครับว่าครับการที่กองทัพเข้ามารัฐประหารแต่ละครั้งเนี่ยก็จะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาครับคือสิ่งที่เรียกว่าการเป็นรัฐบาลทหารทีนี้ครับถ้าท่านนักศึกษาดูจากการเมืองไทยที่เกิดขึ้นครับเราก็อยู่ภายใต้รัฐบาลคสช.ครับประมาณ5ปีเป็นยุคที่เรียกว่ากองทัพเข้ามามีบทบาทนำทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งพอหลังจากรัฐบาลคสช.เข้ามามีอำนาจครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาครับคือสิ่งที่ว่าการขยายบทบาทของกองทัพที่เกี่ยวข้องกับงานมวลชนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรรวมถึงครับการสร้างคอนเนคชั่นของกองทัพกับคอนเนคชั่นกับกลุ่มต่างๆเช่นพวกชนชั้นนำในภาคธุรกิจภาคเอกชนชนชั้นนำภาครัฐซึ่งอันนี้ก็เป็นภาพสะท้อนกับว่าเมื่อกองทัพขึ้นมามีอำนาจขึ้นมาเป็นผู้ปกครองเนี่ยเขาก็ต้องสร้างฐานอำนาจไว้นั่นเองเพื่ออะไรครับเพื่อจะมีการสืบทอดอำนาจต่อภายหลังจากมีการเลือกตั้งสิ่งสำคัญครับที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนคือสิ่งที่เรียกว่าการมีรัฐธรรมนูญฉบับปี260ที่ยังคงไว้ถึงสิ่งที่เรียกว่าการให้สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งโดยคสช.สามารถลงมติเลือกนายกได้ขณะเดียวกันครับนายกและตรงตีครับก็ไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.ให้บุคคลอื่นนะครับที่อาจจะเป็นใครก็ได้เนี่ยสามารถมาเป็นนายกได้ก็เป็นภาพสะท้อนครับว่าก็มีการสืบทอดอำนาจต่อภายใต้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับแต่สิ่งสำคัญนับตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยแนวโน้มกองทัพที่เห็นชัดเจนคือสิ่งที่เรียกว่ากองทัพเริ่มจะลดบทบาทตัวเองแล้วอาจจะมีบทบาททางการเมืองบ้างครับออกมาแสดงความคิดเห็นแต่บทบาทโดยรวมครับที่จะเข้ามายึดอำนาจหรือเข้ามาทำรัฐประหารเนี่ยก็จะไม่มีก็เป็นแนวโน้มที่สำคัญครับในปัจจุบันครับว่ากองทัพเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็จะมีการยึดอำนาจอย่างน้อยก็จะไม่มีการรัฐประหารนี้ต่อไปอันนี้ก็เป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นแต่อีกเรื่องหนึ่งครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าข้อเสนอครับข้อเสนอการปฏิรูปกองทัพข้อเสนอการป้องกันการรัฐประหารก็จะมีข้อเสนอจากหลายภาคส่วนครับทั้งในส่วนที่เป็นนักวิชาการทั้งในส่วนที่เป็นพรรคการเมืองข้อเสนอหลักๆครับก็มีอะไรบ้างเช่นลดจำนวนกำลังพลลดนายทหารยศชั้นในพลยกเลิกการเกณฑ์ทหารเปลี่ยนเป็นระบบทหารสมัครใจรวมถึงครับการปฏิรูปการเมืองครับสร้างความเข้มแข็งทางการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเพื่อลดโอกาสของการเข้ามาทำรัฐประหารของทหารนั่นเองซึ่งข้อเสนอต่างๆเหล่านี้ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมีมาตั้งแต่หลังจากปี2535และเมื่อมีการรัฐประหารขึ้นแต่ละครั้งภายหลังรัฐประหารข้อเสนอเหล่านี้ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะเกิดขึ้นตามมาเสมอบางอย่างก็ประสบความสำเร็จบางอย่างก็อาจยังทำไม่ได้ซึ่งปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งคือสิ่งที่เรียกว่าการปฏิรูปกองทัพอย่างเป็นระบบยังไม่ค่อยเกิดขึ้นอย่างเท่าที่ควรอาจจะทำเป็นบางเรื่องครับซึ่งอันนี้ก็เป็นภาพสะท้อนครับว่าอย่างไรก็ตามครับทหารก็ยังเป็นสถาบันที่สำคัญในการเมืองไทยนั่นเองครับเปรียบเทียบกับหลายประเทศนะครับที่ผมได้พูดมาแล้วครับว่าแม้ว่าทหารอาจจะถอนตัวออกจากการเมืองอาจจะไม่เป็นผู้ปกครองแต่สิ่งหนึ่งครับทหารเองเขายังอยู่ภายใต้ระบบการเมืองได้นั่นเองซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมจะพูดให้เห็นภาพให้ชัดเจนครับว่าคือที่แล้วมาเขาอาจจะมีการเสนอกันว่ากองทัพต้องหายจากการเมืองกองทัพต้องหายไปเลยซึ่งในความเป็นจริงครับการที่กองทัพเป็นสถาบันหนึ่งของรัฐโดยมีบทบาทในการรักษาความมั่นคงภายในประเทศรวมถึงการต่อสู้กับข้าศึกศัตรูก็ทำให้กองทัพยังไงก็ต้องเกี่ยวข้องกับการเมืองอยู่ดีแต่การเกี่ยวข้องทางการเมืองของกองทัพเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับระดับยกตัวอย่างเช่นครับถ้าภายใต้ระบอบประชาธิปไตยปัจจุบัน
ระดับกลางเข้ามามีบทบาททางการ

นของกองทัพก็จะไม่สูงนักแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามครับถ้ามีการยึดอำนาจมีการรัฐประหารระดับการเข้ามามีบทบาททางการเมืองของกองทัพก็จะสูงทันทีเพราะอะไรครับเพราะทหารขึ้นมาเป็นผู้ปกครองนั่นเองทีนี้ถ้าถามว่าในปัจจุบันครับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแนวโน้มปัจจุบันครับนับจากการเลือกตั้งในปี2562ณปัจจุบันเราก็ประมาณ3ปีกว่าก็จะ4ปีแล้วก็จะครบอายุของรัฐบาลชุดปัจจุบันบทบาทของกองทัพในทางการเมืองเนี่ยถือว่าลดลงอย่างมากสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าด้วยจุดยืนครับหรือนโยบายของผู้บัญชาการเหล่าทัพโดยเฉพาะกองบกเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยเหล่าที่เข้ามามีบทบาททางการเมืองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนครับว่าเขาจะไม่มีการยึดอำนาจการเมืองจะต้องเดินหน้าโดยประชาธิปไตยไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องมีการรัฐประหารนั่นเองซึ่งอันนี้เป็นแนวโน้มที่เกี่ยวความเป็นไปได้ครับในปัจจุบันนั่นเองทีนี้ที่ผมบอกการทั้งสามไปเมื่อสักครู่ครับว่าทำไมต้องเป็นกองทัพบกคือกองทัพบกเป็นเหล่าทัพที่มีกำลังพลมากที่สุดมือมีกำลังพลประมาณ200,000คนมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มากที่สุดเมื่อเป็นเช่นนี้ครับเวลาจะมีการพูดถึงว่าข่าวลือว่ารัฐประหารข่าวลือว่าจะมีการยึดอำนาจอะไรต่างๆเนี่ยผู้บัญชาการทหารบกมักจะเป็นผู้ที่ออกมาให้ข่าวอยู่เสมอซึ่งในปัจจุบันเราก็ไม่เห็นแนวโน้มตรงนี้ครับคือแนวโน้มในปัจจุบันคือกองทัพก็ต้องไปกับระบอบประชาธิปไตยให้ได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นตามกระแสของประชาธิปไตยที่เติบโตในทั่วโลกครับไม่ว่าจะเป็นประเทศในยุโรปตะวันตกหรือประเทศที่อยู่ในลาตินอเมริกาหรือถึงในเอเชียเนี่ยหลายประเทศนะครับก็จะเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยกันได้หมดแล้วคือยังไงก็ตามครับกองทัพก็ต้องไปได้กับระบอบประชาธิปไตย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus กับผมกิติพันธ์นาคมงคลนะครับ Green Focus รายการที่นำเสนอเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆครับซึ่งคุณผู้ชมจะได้รับรู้และตระหนักรวมถึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้นั่นเองครับเช่นเคยครับรายการนี้จะแบ่งเป็น3ช่วงรายการครับช่วงแรกนะครับ Green View ครับช่วงที่2 Green Shot และช่วงสุดท้ายครับช่วง Green Idea ในช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นไอเดียดีมีประโยชน์นำมาฝากคุณผู้ชมนะครับและในวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมครับมาที่ศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่มีชื่อว่าฟาร์มเห็ดป้านานั่นเองนะครับก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพครับอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนี่เองการเดินทางก็สะดวกมากๆเลยนะครับมาดูกันว่าศูนย์เรียนรู้แห่งนี้จะมีอะไรอยู่ในรายการครับแต่ตอนนี้ไปพบกับน้องกรีนกันก่อนครับในช่วง Green View

0: และสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับน้องกรีนสุดหล่อผู้ไม่เคยมองข้ามปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับวันนี้น้องกรีนขอพาท่านผู้ชมไปพบกับศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงฟาร์มเห็ดป้านาตั้งอยู่ที่บ้านคลองขวางบนหมู่ที่6ตำบลลาดหลุมแก้วอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีครับที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องเห็ดโดยเฉพาะเลยนะครับมีการเพาะเลี้ยงเห็ดหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นเห็ดนางรมเห็ดฮังการีเห็ดนางฟ้าภูฐานเห็ดนางนวลเห็ดโคนญี่ปุ่นเห็ดเป๋าฮื้อเห็ดหูหนูผู้ที่สนใจเรื่องเห็ดเมื่อเข้ามาที่ศูนย์แห่งนี้ป้านาก็จะแนะนำและฝึกให้ทำจนสามารถไปประกอบอาชีพได้เลยนะครับเราไปติดตามชมความน่าสนใจแห่งนี้ได้เลยครับ
1: ศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงฟาร์มเห็ดป้านามีคุณธนพรโพมั่นหรือป้านาเป็นผู้ได้เริ่มก่อตั้งฟาร์มเห็ดป้านาตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9

0: คุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะได้เรียนรู้เรื่องราวของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฟาร์มเห็ดป้านากันไปพอสมควรแล้วนะครับในช่วงต่อไปครับช่วงกรีนช็อตครับจะไปพูดคุยกับป้านาตัวเป็นๆเลยนะครับถึงเรื่องราวแล้วก็ที่มาของการจัดตั้งฟาร์มเห็ดป้านาแห่งนี้ครับจะเป็นอย่างไรนะครับเราไปพบกับป้านากันเลยครับในช่วงกรีนช็อตครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับผมได้นั่งอยู่กับป้านาแล้วนะครับซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มเห็ดแห่งนี้ครับที่มีชื่อว่าฟาร์มเห็ดป้านานั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับว่ากว่าจะมาเป็นฟาร์มนี้ได้รวมถึงเป็นการเกษตรแบบผสมผสานหรือว่าเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยป้านาครับก่อนที่จะมาทำเนี่ยป้านาทำอาชีพอะไรมาก่อนครับ
1: ป้านาก็เป็นมนุษย์เงินเดือนค่ะ
0: ครับผม
1: เป็นมนุษย์เงินเดือนทำงานอยู่ในภาคเอกชนนะคะแล้วก็เกิดภาวะเรื่องว่าสุขภาพไม่ดีมุ่งแต่ทำแต่งานเน
0: ี
1: ่ยไม่ได้สนใจเรื่องของตัวเองการกินอยู่อะไรก็ได้ง่ายๆก็เกิดปัญหาในเรื่องของสุขภาพ
0: ก็เลยกลับมาทำการเกษตรที่บ้าน
1: คิดว่าเรากลับไปอยู่บ้านดีกว่าไหมที่เขาบอกว่าอะไรขึ้นไปสูงสุดแล้วก็กลับคืนสู่สามัญ นะคะ
0: พอกลับมาแล้วเนี่ยเราต้องปรับตัวอย่างไรบ้างครับ
1: แรกๆเลยป้านากลับมาคือเราโอเคแหละว่าบรรพบุรุษเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราทำภาคการเกษตรพอเราจะมาทำเกษตรเนี่ยเราทำไม่ได้หรอกให้เรามาทำนาน่ะเราแบกไม่ไหวแล้วเราเกี่ยวข้าวไม่ไหวแล้วล่ะเพราะเราอยู่เมืองมานานก็เลยคิดว่ามันต้องเปลี่ยนจากที่จะต้องทำเกษตรแบบใช้แรงอย่างนั้นก็เลยเริ่มศึกษาก็ในเมื่อเรามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเราก็เลยมองว่าถ้าทำเห็ดเนี่ยป้านาไปอ่านหนังสือเจอในเรื่องของเห็ดไงถ้าทำเห็ดนี่มันก็ให้โปรตีนได้เราไม่ต้องทานเนื้อสัตว์ได
0: ้
1: หรือว่าให้มันน้อยลงไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มศึกษาในเรื่องของเห็ดจริงจังนะ
0: ก็คือแนวคิดเริ่มต้นนี่คือเริ่มจากตัวเราเองก่อนคือทำเพื่อกินก่อนว่าเห็ดน่าจะปลอดภัยแล้วก็มีดีต่อสุขภาพเรา
1: ใช่ไหมครับอย่างนั้นเลย
0: หลังจากนั้นพอปลูกเห็ดแล้วผลตอบรับเป็นไงบ้างครับ
1: ปลูกเห็ดทีแรกก็เจอปัญหาคือด้วยความที่เราไม่เป็นไม่ว่าจะในเรื่องของการบริหารจัดการในและที่สำคัญคือในเรื่องของการตลาดป้าก็เจอปัญหาหมดเลยทีนี้ก็เริ่มปรับเปลี่ยนในเมื่อเราคิดใหญ่ทำใหญ่ไปต่อไม่ได
0: ้
1: ลองมาทำเล็กแล้วได้มากสิก็เลยหัดมาทำเริ่มมาทำให้แบบมันครบวงจรในเรื่องของเห็ดจากที่ตอนแรกๆเลยเราซื้อก้อนเข้ามาเราก็เริ่มมาทำก้อนเองทำก้อนเองเราขายเราก็เริ่มมีรายได้ละพอเปิดดอกเราก็เริ่มได้เรามีปัญหาจากที่เคยคิดใหญ่ทำใหญ่การตลาดเราไม่ได้เห็ดออกมาเยอะเราไม่รู้จะไปขายที่ไหนเราเคยเจอปัญหาพอนี้พอเรามาทำน้อยลงทำให้มันครบวงจรเปิดดอกขายดอกจริงๆอ่ะเราไม่ถนัดสักเท่าไหร่เราก็เลยคิดว่าทำยังไงที่จะทำให้เห็ดของเราเนี่ยเพิ่มมูลค่าได้แล้วก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานเพราะธรรมดาเห็ดเนี่ยเก็บไม่เกิน3วัน
0: คือจะบอกว่าเราขายไม่เก่งแต่ว่าเราจะเอาเห็ดที่เรามีมากเนี่ยทำอย่างไรให้อยู่ได้นานใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่อยู่ได้นานแล้วเพิ่มมูลค่าด้วย
0: แล้วเป็นยังไง
1: ก็เลยเริ่มที่จะมาทำในเรื่องของการแปรรูปแปลงร่างเห็ดใหม่จากที่เป็นดอกเห็ดจะต้องขายสดไปเพื่อไปเป็นอาหารเราก็เริ่มมาแปรรูปทำแหนมเห็ดน้ำพริกเผาเห็ดเต้าเจี้ยวเห็ดลุยสวนปากหม้อไส้เห็ดจ้ออะไรต่างมันทำได้หมดอะค่ะ
0: คือจากที่ฟังมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าป้านาเริ่มสะสมความรู้มาจากไม่รู้อะไรเลยแล้วก็เพิ่มมาเรื่อยๆจนคราวนี้มีองค์ความรู้หลากหลายละแม้กระทั่งเรื่องของเริ่มต้นนะครับปลูกเห็ดเลือกชนิดเห็ดแล้วก็แปรรูปเห็ด
1: ใช่ค่ะ
0: อยากรู้ว่าที่นี่ครับมีเห็ดชนิดไหนบ้างคร
1: ับ ป้านาจะปลูกเห็ดตามที่เราแปรรูปว่าเห็ดตัวไหนทำอะไรอร่อย
0: ครับ
1: เช่นเห็ดทั่วๆไปที่เขาทานกันก็คือเห็ดนางฟ้าภูฐานส่วนใหญ่เขาก็จะไปผัดน้ำมันหอยผัดกะเพราแต่ป้านามองว่าเห็ดภูฐานเนี่ยทำแหนมได้อร่อยกว่าเห็ดชนิดอื่น
0: เริ่มคิดต่างเข้ามาแล้ว
1: เห็ดฮังการีนางลมฮังการีสีดอกสีขาวอ่ะตัวเนี้ยเอามาแปรรูปทำเห็ดสวรรค์เห็ดสมุนไพรได้อร่อยเพราะเวลาเราทอดออกมาเนี่ยจากสีขาวพอเราทอดจะได้เป็นสีเหลืองทองสีก็น่าทานแล้ว
0: ป้านาเป็นคนชอบกินหรือเปล่าครับเห็นว่าเลือกปลูกเห็ดจาก อาหารที่แปรรูป
1: ก็จากที่เราทำอ่ะมันทำให้ มันก็จะทำให้เราค่อยๆเรียนรู้ไปเองว่าเห็ดตัวไหนมันจะทำอะไรได้พอเราทำไปแล้วคือแยกเห็ดทำซึ่งจริงๆอ่ะการแปรรูปเนี่ยเห็ดอะไรก็ทำได้แต่เราลองมาแยกทำซิว่าตัวนี้คือถ้าเอาตัวภูฐานมาทำเป็นเห็ดสวรรค์ภูฐานเขาจะสีคล้ำถ้าหน้าหนาวด้วยจะออกเป็นสีดำพอเรามาทอดเห็ดมันก็จะออกมาดำๆมันก็ไม่น่าทานแล้วที่สำคัญคือเราจะดูยากไงมันจะไหม้ซะก่อนพอป้าเปลี่ยนเป็นเห็ดสีขาวมาทำทอดออกมาเป็นสีเหลืองทองกรอบมันก็เลยทำให้เราแยกได
0: ้
1: ก็คือจากการทำงานนี่แหละมันสอนเราเองงานมันสอนเราอ่ะและอย่างถ้าเป็นเห็ดทั่วเป่าฮื้อนี่เขาจะมีความเหนียวเนื้อเขาจะแน่นมาทำเต้าเจี้ยวเห็ดได้อร่อย
0: แล้วมีกี่ชนิดนะครับเห็ดที่นี
1: ่ที่นี่ก็ภูฐานฮังการีประมาณ5ชนิดที่ป้าปลูกนะนางนวลคนญี่ปุ่นนี่ดูแลง่ายด้วยประมาณ5ชนิดที่เราใช้ในการแปรรูปแล้วก็มีเห็ดเสริมบ้างอย่างเช่นเห็ดเยื่อไผ่
0: เห็ดเยื่อไผ่
1: เห็ดเยื่อไผ่จะมีเสริมบ้างคือเราก็ค่อยๆเรียนรู้ไป
0: คราวนี้จากที่ฟังมาเนี่ยเริ่มประสบความสำเร็จในเรื่องของเห็ดแล้วครับแล้วไงต่อครับจุดมุ่งหมายของป้านี่คือไม่ใช่แค่เห็ดละจากที่ฟังนี่คือเรามีองค์ความรู้หลากหลายมาก
1: ก็จากที่ป้าทำในเรื่องของเห็ด
0: ครับ
1: ที่บอกเมื่อกี้นี่ว่ามันจะทำให้เราเรียนรู้ไปเองในเมื่อเราต้องการดูแลสุขภาพสุขภาพเรามันไม่ใช่ว่าเห็ดตัวเดียวที่จะทำให้สุขภาพเราดีได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นป้าก็เลยมองต่อว่าจริงๆมันต้องเป็นเกษตรที่ปลอดสารอาหารที่ปลอดภัย
0: เริ่มมีอาชีพเพิ่มเข้ามาในศูนย์นี้แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: มันก็จะเริ่มแล้วในเมื่อปลูกเห็ดแล้วพืชผักอย่างอื่นมันก็ควรจะปลูกได้เหมือนกันถ้าเราไม่เอาเคมีเข้ามาช่วย
0: ครับ
1: เริ่มดูแลพืชผักของ

0: ของเราอาจจะใช้ยาฆ่าแมลงเราก็ไม่ต้องใช้เคมีเราก็ใช้สารที่มันมีอยู่ในธรรมชาติอย่างเช่นใบสาบเสือย่างงวงช้างอะไรพวกนี้ค่ะที่มันเป็นวัชพืชเราสามารถที่จะเอามาหมักมาทำเป็นสารได้
1: คราวนี้เริ่มมีความรู้ใหม่

0: เรียนรู้ในเรื่องของปุ๋ยพืชไม่ต้องการแค่ NPK เท่านั้นมันยังมี16ธาตุที่พืชต้องการอีกเราก็ต้องหาองค์ความรู้ตรงนี้มามันก็เลยเริ่มก่อร่างสร้างตัวได้ครบวงจรขึ้นในเรื่องของพืชเรามีพืชแล้วพอป้าทำในเรื่องของเห็ดตรงที่ป้าอยู่เนี่ยมันอยู่ลึกอยู่ไกลบางทีคนเข้ามาก็อยากหาอะไรทานมันหาลำบากเราก็มองไปว่าเรามีเห็ดเราปลูกพืชแล้วอย่างนี้เราลองทำผัดไทยเห็ดได้ไหมเราก็ปลูกใบกุ้ยช่ายเราก็ปลูกเองผักที่จะเป็นตัวเสริมเราก็ปลูกเองมันก็เลยได้ในเรื่องของอาหารเป็นอาหารที่เข้าที่บอกว่าเกษตรปลอดสารอาหารปลอดภัยตรงนี้เข้ามาได
1: ้พอมาเป็นศูนย์เรียนรู้แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องชักชวนคนหรือว่าเชิญชวนกลุ่มเข้ามาร่วมกับเราหรือเปล่าครับป้า
0: ตรงนี้ชาวบ้านเขาเข้ามาร่วมอยู่แล้ว
1: ค
0: ือเข้ามาตอนแรกเขาก็มองในเรื่องของผลประโยชน์เป็นที่ตั้งก่อนพอเข้ามาแล้วมันไม่ได้ประโยชน์ไม่คือส่วนใหญ่คนที่ทำอ่ะเขาต้องการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาก็ต้องเอาเงินเป็นตัวตั้ง
1: คือต้องอาศัยเวลาของพวกนี
0: ้ใช่ใช่ป้าก็เลือกเอาคนที่ตั้งใจจริงทำตอนนี้เขาเริ่มแล้วเริ่มมองเห็นแล้วว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันได้แล้วนะเริ่มแรกมันไม่ได้ตังหรอกมันได้ในเรื่องของสุขภาพ
1: คือตอนแรกก็ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมเพราะว่าเพิ่งมารวมตัวรวมกลุ่มกันครับ
0: ตอนนี้เขาได้สุขภาพแล้วเขารู้ว่าเฮ้ยเราปลูกผักกินเองเนี่ยปลูกถั่วไว้2หลุมเนี่ยนะเราเก็บถั่วมากินเนี่ยถั่วมันหวานมากอ
1: ่
0: ะมันไม่ได้หวานเราไม่ได้เคลือบน้ำมันนะมันยังหวานเลยอ่ะนี่ไงคือสิ่งที่เราทำเกษตรที่ไม่พึ่งพาสารเคมีเราจะได้ธรรมชาติกลับคืนมา
1: แล้วคนที่เข้ามาที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ครับจะได้อะไรกลับไปครับป้านา
0: แล้วแต่เลยค่ะอย่างที่ป้าบอกอ่ะเกษตรปลอดสารอาหารปลอดภัยถ้าคุณอยากเรียนรู้ในเรื่องของภาคการเกษตรไม่ว่าการทำอาหารให้ไก่ที่นี่เราก็มีไก่ที่เราเลี้ยงเองแล้วเราก็ปรุงอาหารให้เขากินเองหรือว่าถ้าคุณภาคการเกษตรที่เข้ามาเลี้ยงปลาเราก็มีการสอนทำในเรื่องของปลาหรือว่าบำบัดน้ำเสียน้ำที่บ้านคุณเสียในคลองเสียเราก็สอนทำจุลินทรีย์บอนนี่คือสิ่งที่เขาได้หรือว่าถ้าเขาอยากได้อาหารอยากการแปรรูปเราก็มีนะฮะแปรรูปทำแหนมเห็ดน้ำพริกเผาเห็ด
1: ครับเรียกได้ว่ามาศูนย์แห่งนี้เนี่ยมีทุกอย่างตามที่ต้องการเลยใช่ไหมครับ
0: อาจจะไม่ทุกอย่าง แต่ก็เรียกว่าครบวงจรในเรื่องของภาคการเกษตรเกษตรปลอดสารอาหารปลอดภัยเนี่ยคุณได้แน่นอนที่นี่
1: ก็คือได้ฟังจากป้านาเล่ามาแต่แรกเนี่ยผมก็คิดว่าป้านาคงจะมีความรู้ในเรื่องของการเกษตรครบละยังมีอย่างอื่นไหมครับที่นี่อยากจะทำเพิ่มเติมครับ
0: อยากทำเพิ่มเติมของที่นี่อ่ะในเรื่องของเช่นการในภาคการเกษตรป้านาก็ว่าน่าจะโอเคแล้วแต่
1: อยากจะส่งเสริมในเรื่องของอะไรเพิ่มเติมให้ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้แบบเป็นที่รู้จักอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะที่ป้านายังไม่มีแล้วป้านาก็ไม่เก่งในเรื่องของไอทีตัวนี้เรื่องประชาสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างจะยากสำหรับป้านา
1: เพราะว่าเชื่อว่าถ้าเข้ามาเนี่ยคนที่เข้ามาก็คงมีวัตถุประสงค์ที่หลากหลายครับบางคนก็อาจจะมาหาความรู้ถ้าเกิดเรามีการให้ความรู้นอกจากการบรรยายหรือว่าการแนะนำอย่างเงี้ยแผ่นป้ายโปสเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยก็น่าจะทำให้ที่นี่โอเคขึ้นนะครับมีความครอบคลุมขึ้นนะครับป้าครับคุณผู้ชมครับจากที่ได้คุยกับป้านาไปครับต้องบอกว่าป้านาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีความมหัศจรรย์ครับสะสมองค์ความรู้ตั้งแต่จากไม่รู้อะไรเลยแล้วก็กลับมาสู่วิถีพอเพียงอย่างที่บอกไปนะเริ่มจากสูงสุดคืนสู่สามัญครับก็เชื่อว่าหลายๆท่านนะครับคงจะมีแนวคิดแบบป้านานะครับก็อย่ามัวลังเลนะครับถ้าเกิดมีที่ดินหรือว่ากลับคืนสู่บ้านเกิดได้นะครับก็กลับมาทำการเกษตรแบบผสมผสานหรือว่ายึดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริได้นะครับช่วงต่อไปครับช่วงกรีนไอเดียครับป้านาบอกว่าจะมีไอเดียดีมีประโยชน์นำมาฝากคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับในช่วงกรีนไอเดีย
2: ผู้ชมคะกรีนไอเดียในวันนี้นะคะเรามาที่ฟาร์มเห็ดป้านากันแล้วสิ่งที่พลาดไม่ได้นั้นจะต้องชิมก็คือผัดไทยเห็ด3อย่างค่ะขอบอกเลยนะคะว่าหน้าตาของผัดไทยเห็ด3อย่างนี้ไม่ธรรมดาค่ะแต่จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกันค่ะ
1: กลับเข้าสู่ช่วงกรีนไอเดียครับแน่นอนว่าวันนี้จะนำเสนอไอเดียดีมีประโยชน์เช่นเคยครับ เห็นครับชุดคุณป้าเปลี่ยนเป็น

0: ชุดแม่ครัวเรียบร้อยแล้ว วันนี้เราเอาวัตถุดิบที่มีอยู่ในสูตรเรียนรู้ของเรานั่นคือเห็ดนะครับเอามาทำเป็นอะไรครับ
1: วันนี้เราจะทำผัดไทยรสเด็ดเห็ด3อย่างค่ะ
0: มีเห็ดอะไรบ้างครับป้า
1: เราจะมีฮังการีนางนวลภูฐาน
0: มี3สี3แบบครับเริ่มต้นครับ
1: น้องหยิบเห็ดใส่เลยค่ะเราน้ำมันใส่นะคะ
0: ใส่น้ำมันแล้ว
1: ใส่เห็ด3อย่างแล้วใช่ไหมคะ
0: ใส่แล้วครับ
1: อีกนิดก็ได้ค่ะตอนนี้ก็จะเป็นเครื่องตัวปรุงนะคะน้ำปรุงปรุงอยากทราบไหมคะมีอะไรบ้าง
0: อยากรู้ครับ
1: มีมะขามเป็นหลักน้ำตาลปี๊บอ
0: ันนี้คือเราปรุงมาไว้แล้ว
1: ใช่ค่ะใช่
0: ม
1: ี
0: อะไรอีกครับ
1: มีน้ำตาลปี๊บมีน้ำมะขามแล้วก็มีเกลือค่ะ
0: ครับ
1: แล้วทีนี้เครื่องปรุงที่เราจะใส่ถั่วอันนี้ก็เป็นถั่วที่เราคั่วเองนิดหน่อย
0: อันนี้
1: ใช้โป้ค่ะ
0: ครับ
1: ใช้โป้หวานอันนี้รู้จักไหมคะ
0: เต้าหู้ครับใช่ไหม
1: ใช่
0: ใช่แล้วก็กุ้งนะครับ
1: เราไม่ได้มีกุ้งสดเราใช้กุ้งแห้งนะกุ้งแห้งเราก็จะล้างเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ลงกระทะน้ำมันนิดหน่อยผัดไทยของเราจะไม่เน้นน้ำมันเยิ้มเลยค่ะน้ำมันนิดหน่อยจะลองผัดไหมคะ
0: เอาเลยครับต้องใช้การผัดนานทำไง
1: ก็เส้นนิ่มอะค่ะทุกอย่างเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะใส่เห็ดไปอีกก็ได้นะคะเพราะเราจะเน้นจริงๆเราต้องการเน้นไปที่เห็ดค่ะ
0: ไฟนี่ก็คือไฟกลางๆใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็เราก็จะมีไข่อันนี้ก็เป็นไข่ที่เราเลี้ยงเองทำอาหารเองอะค่ะ
0: ใส่แล้วนะครับ
1: เดี๋ยวค่ะให้ดูใบกุ้ยช่ายอันนี้ก็เราก็จะปลูกเองใบกุ้ยช่ายวอเตอร์เคปเราก็จะปลูกเองเราจะใช้มาเป็นเครื่องเคียง
0: คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะปลูกเองแล้วก็
1: ปลูกเองปลอดเคม
0: ีเองได้มากที่สุด
1: ใช่ค่ะ
0: ครับในส่วนของไข่นี่คือเลี้ยงจากฟาร์มตัวเอง
1: ใช่ค่ะใช่ใช่อยากไปดูไหมคะมีนะคะมีให้ดูนะคะ
0: ต้องลองไปดูแล้วครับพอเริ่มสุกแล้วนี่คืออันต่อไปนี่คืออะไรครับ
1: เราจะใส่ให้เพิ่มสีสันแล้วก็ไข่ตอกลงไป
0: ใส่ไปเลยไหมครับ
1: เดี๋ยวค่ะเส้นยังไม่นิ่มรู้สึกไฟจะ
0: วันนี้นี่เราจะทำทั้งหมดกี่จานครับป้า
1: วันนี้ว่าจะทำทั้งหมดสัก10จานนะคะ
0: 10จานต้องกินห้ามเหลือด้วย
1: ใช่ค่ะใช่ถูกต้องค่ะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าคือธรรมดาเนี่ยเราจะใช้พริกผงใส่ลงไปได้นะเพราะว่าป้าไม่แน่ใจว่าใครทานเผ็ดหรือไม่เผ็ดก็ให้ปรุงข้างนอกเอามาค่ะ
0: ได้ครับ
1: อันนี้เริ่มแห้งแล้วนะคะ
0: สำหรับคนที่มาเที่ยวที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ก็จะได้กินผัดไทยนี้ด้วยหรือเปล่าครับ
1: ด้วยค่ะด้วยเป็นเรื่องปกติเลยที่มาที่นี่ค่ะในเรื่องของผัดไทยจะเป็นตัวชูโรง
0: มีคนขอเบิ้ลนะ
1: มากมายค่ะ ใส่ไปที่ชั้นต่อไข่เลยค่ะต่อไข่เลยค่ะ
0: ใส่ต่อไหมฮะ
1: ค่ะเห็นไหมคะสีดูสีไข่ที่คะ
0: ครับ
1: จะเป็นสีเหลืองน้ำมันเราจะใช้ครั้งแรกครั้งเดียวเห็นไหมคะธรรมดาถ้าผัดไทยทั่วๆไปเราจะหยอดน้ำมันอยู่เรื่อยๆ
0: ครับอันนี้คือทำเอาเป็นที่ห่อใช่ไหมป้า
1: ไม่ห่อหรอกค่ะ
0: อ๋อหมายถึงว่าเขาต้องให้ไข่โดนกระทะเงี้ย
1: ให้มันสุกอะค่ะให้มันสุกให้ไข่มันสุก
0: ปกติไม่ค่อยดูเขาผัดนะคะ
1: ทานอย่างเดียวใช่ไหมคะ

0: การเคาะกระทะเนี่ยกลิ่นหอมมากครับ
1: แต่งจานหลังจากเราได้ผัดไทยแล้วใช่ไหมทีนี้เราก็จะโรยหน้าด้วยถั่วที่เราคั่วแล้วก็ของไม่ครบไปนะ

0: มะนาวนะครับต่อด้วย
1: ผักเครื่องเคียงเพื่อความสวยงามแล้วก็ทานได้ด้วยอัญชันนี้ให้ทานได้ด้วยนะคะบำรุงสายตา
0: แล้วก็หัวปลี
1: ที่ขาดไม่ได้เลยผัดไทยก็คือหัวปลีนะคะ
0: เสร็จแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่คือผัดไทยเพื่อสุขภาพของป้านาครับสำหรับคุณค่าทางโภชนาการครับป้านา
1: อันนี้นักโภชนาการเขามาทำการมีเขาเรียกว่าวิเคราะห
0: ์
1: ให้เสร็จเรียบร้อยคำนวณให้เราแล้ว
0: ค่
1: ะเราจะได้พลังงาน392แคลอรี
0: ่
1: ต่อ1จานค่ะเรามีทั้งโปรตีนจากไข่แป้งจากเส้นแล้วก็เส้นใยจากเห็ดด้วยรวมทั้งโปรตีนด้วยแล้วก็เนื้อสัตว์ก็จะได้จากกุ้งเล็กน้อยค่ะ
0: ครับก็ถือว่าเป็นเมนูสุขภาพอีกหนึ่งเมนูที่ป้านานำเสนอนะครับถ้าคุณผู้ชมมาเที่ยวที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้รับรองว่าได้ชิมผัดไทยจานนี้แน่นอนครับวันนี้ต้องขอขอบคุณป้านามากครับที่แนะนำเมนูดีๆรวมถึงกรีนไอเดียของเราในวันนี้ครับต
1: ้
0: องขอบคุณมากครับครับก็วันนี้ก็ต้องขอตัวป้านาไปเดินเล่นแถวๆนี้ก่อน
1: ยินดีค่ะยินดี
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะค่ะ
2: เรื่องราวของศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงฟาร์มเห็ดป้านาเป็นเรื่องราวการต่อสู้ของผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้ลองผิดลองถูกในอาชีพเกษตรกรรมการเพาะเห็ดมาตั้งแต่ปี2553จนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็ได้ตั้งฟาร์มเห็ดแห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้มีผู้คนเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาวิชาชีพการเพาะเห็ดจากศูนย์แห่งนี้มากมายทีเดียวครับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มเห็ดป้านากันได้ป้านายินดีต้อนรับทุกคนเลยครับและวันนี้น้องกรีนก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมกับ3ช่วงในรายการวันนี้ครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าที่ฟาร์มเห็ดป้านาแห่งนี้นะครับมีกิจกรรมที่หลากหลายครับมีการชิมเห็ดนะครับรวมถึงการแปรรูปจากเห็ดรวมถึงองค์ความรู้ต่างๆนะครับที่นักศึกษาเรียนรู้รวมถึงทุกคนที่สนใจครับสามารถเข้ามาเรียนรู้กันได้ครับอย่าลืมนะครับที่ตำบลลาดหลุมแก้วแห่งนี้ฟาร์มเห็ดป้านาครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถส่งจดหมายหรือไปสัญญาบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้นะครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี่ครับแล้วพบกับผมกับกรีนโฟกัสได้ใหม่ในครั้งหน้าลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

0: ปทุมธานีแหล่งปลูกกล้วยหอมที่ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทยและด้วยปริมาณการปลูกจำนวนมากๆเช่นนี้จะเกิดอะไรขึ้น
1: แบบไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์นึกอยากปลูกตอนไหนก็ปลูกมันก็จะเข้าไปซ้อนกันแล้วก็ทำให้ทุกคนเสียหายหมดเราก็เสียหายคนที่เขามาซื้อเราเขาก็เสียหายเพราะว่ามันเกิดภาวะล้นตลาดไปอยู่ที่ตลาดเนี่ยให้ถูกแค่ไหนก็ไม่มีคนซื้อค่ะ
0: นนทบุรีก็เป็นแหล่งปลูกกล้วยน้ำว้าที่ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทยที่สามารถปลูกได้ในปริมาณมากเช่นกัน
2: จากประสบการณ์ที่ทำมาเนี่ยกล้วยเมืองนนท์เนี่ยหวานที่สุดค่ะ
0: เมื่อปริมาณผลผลิตจากกล้วยออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากชาวสวนจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างไรติดตามรับชมได้ในรายการ Green Focus ในตอนที่ชื่อว่ากล้วยครับ

0: มือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอน3หลักสูตรด้วยกันคือหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์025033577 025048046ถึง9
2: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
4: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีผู้เรียนทุกท่านนะครับสำหรับชุดวิชา97222การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมธุรกิจนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเราจะคุยในเรื่องของเทคโนโลยีประสานระบบกายภาพและระบบดิจิทัลนะครับเราจะมีด้วยกัน3ตอนนะครับตอนแรกนะครับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะครับในตอนนี้เนี่ยเราจะคุยกัน3หัวเรื่องด้วยกันนะครับก็คือแนวคิดอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและระบบทางธุรกิจสุดท้ายก็จะเป็นการปฏิรูประบบเศรษฐกิจจากอิทธิพลของเทคโนโลยีนะครับเราดูกันเรื่องของแนวคิดนะครับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่า Internet of Things นะครับหรือว่า IoT นะครับเราพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เครื่องจักรคนนะครับสินค้าและทุกสิ่งที่เราสนใจในโลกนี้นะครับเป็น data point นะครับหรือจุดที่สามารถที่จะกำเนิดข้อมูลนะครับเพื่อเราจะได้นำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาจัดเก็บแลกเปลี่ยนแล้วก็ถูกนำมาประมวลผลเพื่อนำไปใช้งานในส่วนของธุรกิจนะครับซึ่ง Internet of Things เนี่ยก็จะเป็นสิ่งต่างๆนะครับที่ติดตั้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็ผ่านเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็นำไปสู่ระบบที่เป็นซอฟต์แวร์นะครับเพื่อให้เราสามารถจัดการข้อมูลหรือว่าแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับที่เป็นข้อมูลทางด้านกายภาพเนี่ยผ่านระบบคลาวด์หรือระบบอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะรับรู้สถานะนะครับแล้วก็สามารถติดตามนอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะควบคุมจากระยะทางไกลได้ซึ่งหัวใจสำคัญนะครับของ Internet of Things ก็คือการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเครื่องจักรกับเครื่องจักรนะครับคนกับเครื่องจักรแล้วก็เครื่องจักรไปสู่คนนะครับกลับไปกลับมาทำให้เราสามารถพูดคุยสื่อสารข้อมูลได้นะครับทำความเข้าใจพฤติกรรมหรือความต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็น input หรือ output ที่มีให้กันนะครับ

คราวนี้เรามาดูอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะครับและระบบทางธุรกิจนะครับหัวใจสำคัญนะครับของ IoT เนี่ยก็คือการช่วยให้ระบบทางธุรกิจเนี่ยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นถ้าเราสามารถที่จะจัดการนะครับกระบวนการที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานได้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสินค้าความต้องการกระบวนการระหว่างการผลิตนะครับคุณภาพของสินค้าแล้วก็การส่งมอบสู่มือลูกค้าได้นะครับถ้าเราสามารถจัดการได้ทั้งตลอดสายทานคุณค่าเนี่ยก็จะทำให้เกิดประสิทธิภาพกับธุรกิจนะครับถัดมาครับการใช้ IoT เพื่อพัฒนาธุรกิจที่เน้นผลลัพธ์เป็นหลักนะครับคำว่าผลลัพธ์เป็นหลักนั้นหมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าความต้องการของลูกค้านะครับว่าลูกค้าเนี่ยต้องการใช้สินค้าเพื่อประโยชน์อะไรมากกว่าที่จะเป็นโฟกัสที่ตัวของสินค้ายกตัวอย่างนะครับถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ยาเราอาจจะมองว่ายาที่เป็นเม็ดเป็นของเหลวที่เราสามารถกินเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นสินค้าอย่างหนึ่งนะครับซึ่งบางครั้งเราอาจจะสนใจในเรื่องของรูปลักษณ์เรื่องของความสวยงามสีสันแต่แน่นอนที่สุดครับผลลัพธ์ที่ลูกค้าต้องการก็คือต้องการเอาไปกินแล้วก็สามารถรักษาตัวของลูกค้าคนนั้นหรือว่าคนไข้คนนั้นได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามองในแง่ของ IoT เนี่ยเราก็จะมองถึงพฤติกรรมของการใช้ของผู้ใช้นะครับว่าตัวยาตัวนั้นน่ะได้ถูกแกะได้ถูกกินตามเวลาหรือเปล่าและเมื่อกินแล้วเกิดผลอย่างไรซึ่งตัว IoT เนี่ยครับจะมันมีผลอาจจะอยู่ในแพ็คเกจอยู่ในกล่องหรืออาจจะเป็นเครื่องมือหรือว่า device ที่ติดกับตัวผู้ใช้งานหรือว่าคนไข้นะครับเพราะเรามองถึงเป็นหลักนะครับเราจึงจะต้องเน้นในเรื่องของประโยชน์ที่จะเกิดกับลูกค้าเป็นสำคัญนะครับถัดมาครับแนวทางที่ทำให้ได้ประโยชน์จาก IoT นะครับอย่างแรกเลยก็คือว่าตัว IoT Ecosystem เนี่ยจะต้องสนับสนุนในลักษณะของเครือข่ายเนื่องจากว่าการที่เราจะติดต่อกันนะครับระหว่างเครื่องจักรระหว่างคนระหว่างลูกค้าหรือว่าระหว่างซัพพลายเออร์แต่ละส่วนเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มนะครับซึ่งมันก็จะมีแพลตฟอร์มของตัวของเขาเองดังนั้นเนี่ยแพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มมารวมกันก็จะสามารถเป็นระบบนิเวศของระบบทั้งหมดนะครับเราเลยเรียกว่าเป็น IoT Ecosystem นะครับก็จะมีแพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มมาทำงานร่วมกันเพื่อให้สามารถลิงก์ข้อมูลในแต่ละกลุ่มและนำมาใช้งานร่วมกันนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดถัดมาก็คือว่าในข้อถัดไปก็คือการร่วมสร้างคุณค่าและร่วมเพิ่มผลิตภาพนะครับเมื่อเราสามารถได้ข้อมูลนำมาใช้ในการประมวลผลทั้งหลายแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดคุณค่าที่ลูกค้าต้องการและเกิดประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลนะครับและเกิดผลิตภาพในที่สุดถัดมานะครับเรามาดูในเรื่องของการไปรูประบบเศรษฐกิจจากอิทธิพลของเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญนะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจเรามาดูด้วยกันนะครับว่า3ครั้งใหญ่ๆที่มีการปฏิรูประบบทางเศรษฐกิจเนี่ยเกิดจากอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็คือพวกการล่าสัตว์นะครับหรือการเก็บผลผลิตจากพืชนะครับมาใช้งานที่เราเรียกว่าเป็นภาคเกษตรกรรมนะครับจากนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนจากภาคเกษตรกรรมนะครับมาเป็นภาคอุตสาหกรรมเริ่มมีการใช้แรงงานคนเริ่มมีการจัดตั้งเป็นลักษณะเป็นโรงงานนะครับเพื่อให้เกิดผลผลิตที่เป็นระบบและมีการจัดการที่ดีมากขึ้นนะครับจากนั้นก็จะเป็นจากอุตสาหกรรมก็จะเป็นระบบภาคบริการนะครับซึ่งจะมีส่วนของบริการต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นซัพพลายเออร์ซัพพลายเชนต่างๆเพื่อให้เกิดกิจกรรมการบริการที่มีเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำสินค้านะครับก็จะเป็นสู่การบริการซึ่งในปัจจุบันนะครับทั้ง3ส่วนเหล่านั้นเนี่ยแม้ว่าจะเป็นรายได้หลักของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรนะครับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเนี่ยแต่สิ่งที่มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นในเรื่องของภาคการบริการที่เป็นจำเป็นจะต้องใช้สติปัญญาทักษะความรู้นะครับที่สูงขึ้นนะครับซึ่งในส่วนนี้ล่ะในส่วนของ Internet of Things เนี่ยและระบบการผลิตแบบดิจิตอลนะครับก็จะมีส่วนเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นซึ่งเราอาจจะเรียกว่าเป็นภาคเศรษฐกิจในระดับที่4นะครับจาก1 2 3และปัจจุบันก็คือในส่วนที่4นะครับซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราต้องเชื่อมโยงนะครับกิจกรรมตามแนวขวางหรือนำตามแนวกว้างนะครับที่เรียกว่า horizontal value chain จาก supplier
สู่บริษัทแล้วก็สู่คัสโตเมอร์ก็คือลูกค้านะครับซึ่งจะต้องมีการเชื่อมประสานข้อมูลแล้วก็ทำงานร่วมกันมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยก็ต้องมีการเชื่อมโยงในแนวลึกนะครับที่เราเรียกว่า vertical integration เราก็ต้องสอดประสานใน value chain ที่เป็นทางด้านแนวตั้งนะครับหรือเป็นแนวลึกนั่นเองนะครับเป็นส่วนของบริษัทของเรานะครับหรือส่วนของ supplier หรือส่วนของ customer ซึ่งจะมีระดับที่แตกต่างกันนะครับในแนวลึกคราวนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของระบบอัตโนมัตินะครับระบบอัตโนมัติเนี่ยมีมานานนะครับแต่เราสามารถที่จะแบ่งเป็น3ยุคด้วยกันนะครับเรามาดูกันครับว่าแต่ละยุคเป็นยังไงนะครับยุคแรกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ mechanical automation นะครับการใช้เครื่องกลเครื่องจักรไอ้น้ำต่างๆเนี่ยเพื่อทำให้เกิดการขับเคลื่อนของเครื่องจักรและช่วยผ่อนแรงคนนะครับทำให้สามารถที่จะผลิตได้เพิ่มมากขึ้นจากนั้นเนี่ยก็เป็นยุคที่2นะครับเป็นยุคระบบอัตโนมัติแบบที่2ก็คือ electrical automation เมื่อพัฒนาการและเทคโนโลยีทางด้านไฟฟ้าเนี่ยมีมากขึ้นนะครับก็จะมีการประยุกต์ใช้ในเรื่องของไฟฟ้ามาเป็นกำลังในการขับเคลื่อนเครื่องจักรแล้วเครื่องจักรก็มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรอัตโนมัติที่เราเรียกว่าระบบ CNC การควบคุมด้วยโปรแกรม PLC อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นยุคที่2ก็ทำให้ผลิตภาพในโรงงานเนี่ยก็เกิดขึ้นอย่างมากขึ้นนะครับจึงเป็นส่วนที่เรียกว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่สำคัญของโลกนะครับคราวนี้เรามาสู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคที่3นะครับ Pervasive Digital Automationยุคนี้เนี่ยเราจะขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมด้วยระบบอัตโนมัติที่เป็นยุคที่3ซึ่งจะมีการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและอินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้ามาใช้ในส่วนประกอบของระบบการผลิตและธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็น Cloud Computing Big Data IoT หรืออาจจะรวมไปถึง AI ที่เป็นปัญญาประดิษฐ์ด้วยนะครับซึ่งในตอนที่1เนี่ยในส่วนของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ได้กล่าวไปเรียบร้อยแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเอกสารคำสอนนะครับหรือสื่อเสริมก็ขอให้นักศึกษาหรือว่าผู้เรียนทุกท่านนะครับไปหาเพิ่มเติมอาจจะดูในอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมด้วยก็จะได้รับความรู้ที่กว้างขวางและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับ

สำหรับในตอนที่สองนะครับระบบไซเบอร์กายภาพนะครับหรือเรียกว่าไซเบอร์ฟิสิคอลซิสเต็มนะครับเรามาดูในรายละเอียดนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับซึ่งเราจะแบ่งด้วยกัน3หัวเรื่องด้วยกันก็คือแนวคิดนะครับของระบบไซเบอร์กายภาพระบบไซเบอร์กายภาพและระบบทางธุรกิจและสุดท้ายก็จะเป็นแนวทางการส่งเสริมธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับเรามาดูแนวคิดนะครับไซเบอร์ฟิสิคอลซิสเต็มนะครับบางครั้งเราอาจจะเรียกว่า CPS นะครับก็คือระบบที่เรารวมการทำงานระหว่างโลกไซเบอร์แล้วก็โลกไกลกายภาพนะครับเข้าด้วยกันไซเบอร์เนี่ยก็จะเป็นก็เป็นในเรื่องของที่เป็นโหมดดิจิตอลนะครับโหมดข้อมูลนะครับซึ่งอาจจะอยู่บนคลาวด์หรือว่าอยู่บนดีไวซ์หรืออุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตหรือว่าการบริการนะครับซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องใช้ IoT นะครับเป็นเครื่องมือเพื่อให้เกิดข้อมูลเกิดขึ้นที่เรียกว่า Data Point ที่กล่าวไปในตอนก่อนหน้านะครับเพื่อที่จะสร้างสรรค์ผลผลิตใหม่ๆเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการนะครับเลยต้องมีการประสานข้อมูลทั้งสองส่วนเข้าด้วยกันนะครับเราจึงพัฒนาตัวนี้นะครับเพื่อให้เกิดอะไรครับให้เกิดการพัฒนาของเศรษฐกิจที่สามารถที่จะแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันนะครับมีการทำงานร่วมกันแล้วก็ในที่สุดก็คือสร้างคุณค่าเพื่อให้บรรลุความต้องการของลูกค้านะครับแล้วก็เกิดระบบเศรษฐกิจที่มีความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้นนะครับเมื่อเราสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้ระบบการผลิตมีประสิทธิภาพนะครับมีต้นทุนต่ำแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังรวมไปถึงการที่ปล่อยมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมก็ทำให้ระบบการผลิตและระบบเศรษฐกิจนั้นมีความยั่งยืนคือเป็นลักษณะวงจรมากยิ่งขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูครับรูปแบบของการใช้CPS นะครับ CPS เนี่ยเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ตั้งแต่สิ่งที่มีความซับซ้อนน้อยไปถึงซับซ้อนมากๆนะครับอย่างเช่นร้านค้าปลีกไปสู่ระบบโรงกลั่นของปิโตรเลียมนะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นการจัดการข้อมูลและเอาข้อมูลเนี่ยนำมาใช้นะครับเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะลดต้นทุนแล้วก็สร้างโอกาสต่างๆที่ไม่เคยมีมาก่อนเนื่องจากว่าเทคโนโลยีดิจิตอลมีบทบาทในปัจจุบันเนี่ยเราเลยสามารถที่จะสร้างสรรค์การบริการและก็การประยุกต์ใช้ข้อมูลเนี่ยเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้มากขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูCPS กับการปฏิรูปแนวทางการทำธุรกิจนะครับ อย่างที่บอกนะครับหัวใจสำคัญก็คือ Internet of Things นะครับที่จะเป็นกลไกที่จะผลักดันให้นำข้อมูลเอาไปใช้นะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนที่จะมียุคนี้เนี่ยก็จะเป็นยุคที่เรียกว่าเป็น Internet of Man นะครับหรือ Internet of Human นะครับหรือ IOM ก็คือการที่เมื่อก่อนเนี่ยเรายังไม่มีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับพอเรามีอินเทอร์เน็ตขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนวิถีการทำงานและมีการค้าการขายที่มากยิ่งขึ้นเราทุกคนเมื่อผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็สามารถเปิดร้านค้าของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะขายผลิตผลหรือผลงานของตัวเองได้ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับแต่คราวนี้เนี่ยพอมาในส่วนของ Internet of Things แล้วกลายเป็นสามารถที่จะเชื่อมโยงนะครับในอิเลเมนต์เล็กๆนะครับหรือจุดเล็กๆต่างๆของสายโซ่ของการผลิตนะครับหรือระบบการผลิตทั้งหมดเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะติดต่อสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลสามารถที่จะพยากรณ์หรือสามารถที่จะวางแผนได้อย่างดีมากขึ้นนะครับซึ่งก็จะเป็นอะไรที่ครบวงจรและมีการบริเรียกว่าบูรณาการข้อมูลทั้งหมดนะครับเข้านำมาใช้หรือว่าปัจจุบันที่เขาเรียกว่าเป็นยุคที่ pervasive digital automation นะครับเป็น automation ที่เอาข้อมูลเข้ามาใช้และมีในเรื่องของ IoT เข้ามาทำให้เราสามารถควบคุมแล้วก็สั่งการหรือว่าสามารถรู้สถานะแบบ real time นะครับหรือแบบทันทีทันใดนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับในบทบาทของชั้นธุรกิจนะครับหรือเรียกว่า digital layer นะครับเวลาเราดูเลเยอร์นะครับก็จะเป็นเลเยอร์ของที่เป็นไซเบอร์เลเยอร์แล้วก็ฟิสิคอลเลเยอร์นะครับอย่างที่บอกนะครับมี2 ส่วนส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูล
นะครับส่วนเกี่ยวกับดิจิทัลเทคโนโลยีส่วนในการวิเคราะห์ส่วนในการจำลองสถานการณ์ต่างๆเราจะใช้ที่เรียกว่า physical asset หรือว่าเครื่องมือเครื่องจักรเซ็นเซอร์ actuator หรือส่วนที่ขับเคลื่อนกำลังชิ้นส่วนของเครื่องจักรมอเตอร์นะครับอันนั้นก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าเป็น physical layer นะครับซึ่งก็แบ่งเป็น2 ส่วนอย่างนี้นะครับบางครั้งเราอาจจะเรียกphysical layer ก็เป็นลักษณะที่เป็น shop floor นะครับแต่ถ้าเป็น digital layer ก็จะเป็นระดับ top floor เพราะว่าในปกติเนี่ย shop floor ก็จะเป็นเกี่ยวกับการ action การผลิตต่างๆส่วน shop floor ก็เป็นเกี่ยวกับวิเคราะห์วางแผนนะครับควบคุมเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของธุรกิจต่างๆแต่ถ้ามองในสโคปเล็กๆก็จะเป็นในบริษัทแต่ถ้ามองในสโคปใหญ่ๆเราอาจจะดูในระดับภูมิภาคหรือดูในระดับโลกที่สามารถที่จะเชื่อมโยงข้อมูลนะครับเนื่องจากว่าทุกสิ่งเนี่ยผ่านระบบคลาวด์เราก็สามารถควบคุมทางไกลได้ไม่จำเป็นทางไกลเฉพาะในโรงงานเท่านั้นนะครับในจังหวัดในประเทศในทวีปหรือในโลกเราก็สามารถที่จะควบคุมแล้วก็มอนิเตอร์ข้อมูลต่างๆได้เรียลไทม์นะคราวนี้เรามาดูแนวทางในการส่งเสริมนะครับหัวใจสำคัญนะครับก็คือการสร้างคุณค่านะครับคุณค่าที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้ก็จะเป็นที่ต้องการนะครับซึ่งตรงนี้ล่ะจะเป็นส่วนสำคัญเมื่อสินค้าและบริการเนี่ยมีคุณค่าที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้เราก็จะสามารถสร้างศักยภาพในการแข่งขันได้นะครับซึ่งจำเป็นจะต้องนำดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาประสานในระบบการผลิตหรือว่าระบบการให้บริการนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญนะครับที่ทำอย่างไรให้ลูกค้าได้คุณค่าเหล่านั้นที่มองถึงผลลัพธ์เป็นหลักสำหรับแนวทางการส่งเสริมธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับที่จะแนะนำกับ SME นะครับหรือว่าบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับก็มี3ส่วนสำคัญด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือว่าจะต้องเน้นการผลิตสินค้าแบบ Mass Customization หรือว่า Mass Personalization นะครับแทนแบบเดิมที่เป็น mass production ที่เน้นจำนวนเยอะๆนะครับแล้วก็มาแข่งขันที่ราคาแต่เราควรจะเน้นในเรื่องของการสร้างสรรค์นวัตกรรมนะครับโดยนำเอาการบริการในแบบดิจิทัลเนี่ยเข้ามาสร้างคุณค่าให้กับผู้บริโภคได้อย่างแท้จริงนะครับก็คือแต่ละบุคคลก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกันดังนั้นเราก็ควรจะเน้นสินค้าและบริการที่ตรงความต้องการถัดมาครับก็คือในเรื่องของการสร้างกระบวนการผลิตจากเดิมนะครับที่เป็นแบบลูกโซ่หรือเป็นแบบลำดับขั้นตอนนะครับให้เน้นในเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือว่าพันธมิตรในลักษณะเครือข่ายนะครับซึ่งเราก็จะใช้ข้อมูลเป็นตัวเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆและนำมาประมวลและนำมาใช้นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์กับสินค้าและบริการถัดมาสุดท้ายก็คือเราควรจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการผลิตนะครับและการจำหน่ายสินค้ามาเป็นการบริการที่อาศัยสินค้าเป็นกลไกของการให้บริการนะครับเพราะว่านอกเหนือจากสินค้านั้นเนี่ยเราควรจะต้องมีการบริการที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็อาศัยตัวกลางของสินค้าเนี่ยมาเป็นการเชื่อมโยงระหว่างตัวลูกค้ากับตัวองค์กรนะครับซึ่งโดยสรุปนะครับแนวทางของIndustry 4.0 หรือว่า Thailand 4.0 เนี่ยหัวใจสำคัญนะครับก็จะประกอบด้วยกัน3ส่วนด้วยกันก็คือสินค้าและบริการนะครับที่เรามีแบบเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการบูรณาการการทำงานนะครับโดยใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของรูปแบบของธุรกิจที่ต้องพัฒนาและสอดคล้องให้กับลูกค้าได้ตรงความต้องการนะครับ3ส่วนนี้รวมกันก็ทำให้เกิดสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูงขึ้นนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นในตอนที่2นะครับระบบไซเบอร์กายภาพ

ครับในตอนที่3นะครับ Digital Twin Digital Twin เนี่ยก็จะเป็นส่วนย่อยของตัวที่เรียกว่า CPS นะครับซึ่ง Digital Twin เนี่ยเราจะคุยกัน3เรื่องนะครับแนวคิดนะครับแล้วก็ Digital Twin กับระบบทางธุรกิจแล้วก็ Digital Twin ในการผลิตและการบริการนะครับเรามาดูแนวคิดกันครับแนวคิดของ Digital Twin นะครับ Digital Twin เนี่ยก็คือเป็นแบบจำลองนะครับดิจิตอลนะครับที่เรียนแบบความจริงทางกายภาพนะครับอาจจะเป็นชิ้นส่วนอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์นะครับอาจจะเป็นกระบวนการหรืออาจจะเป็นระบบที่เป็นระบบใหญ่ๆนะครับเพื่อที่จะจำลองสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในส่วนที่เราสนใจนะครับแล้วนำผลลัพธ์เนี่ยมาช่วยในการแก้ปัญหาหรือว่าช่วยในการตัดสินใจต่างๆนะครับเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งอาจจะใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์หรือว่าใช้ตัวซิมูเลชันการจำลองสถานการณ์นะครับเข้ามาช่วยจากรูปเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับอาจจะเป็นลักษณะของชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์นะครับหรือจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์เป็นตัวเครื่องจักรเป็นระบบนะครับหรือเป็นกระบวนการในกระบวนการผลิตต่างๆกระบวนการแปรรูปต่างๆแล้วก็สามารถที่จะจำลองระบบทางกายภาพให้เป็นระบบทางดิจิตอลได้นะครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าเราสามารถแบ่งตามความแตกต่างของขนาดได้อย่างไรนะครับอาจจะเป็นอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นระดับเครื่องจักรนะครับที่เราสนใจอาจจะเป็นระดับตัวโรงงานที่ประกอบด้วยเครื่องจักรหลายๆส่วนสนับสนุนการผลิตในแต่ละจุดนะครับแล้วก็ระดับองค์กรที่จะมองภาพกว้างขึ้นนะครับตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานนะครับของตัวซัพพลายเออร์ด้วยของตัวคัสโตเมอร์หรือว่าลูกค้าด้วยนะครับเรามาดูครับประโยชน์และแนวคิดนะครับด้วยการจำลองสถานการณ์นะครับด้วยการจำลองดิจิตอลของระบบกายภาพมันก็ทำให้เราสามารถที่จะเห็นและสามารถที่จะคิดวิเคราะห์นะครับแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการกระทำหรือว่าแก้ไขนะครับปัญหาได้อย่างล่วงหน้านะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็จะลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบกับธุรกิจหรือว่าทำให้เกิดต้นทุนที่สูงขึ้นได้นะครับซึ่งในส่วนของรายละเอียดเนี่ยก็จะดูนะครับว่าตัวดิจิตอลทวินเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างอย่างแรกก็คือปรับปรุงกระบวนการนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับสามารถที่จะช่วยพยากรณ์สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับนอกจากนั้นยังสามารถที่จะวิเคราะห์สถานการณ์นะครับลักษณะที่เป็น what if scenario นะครับว่าถ้าเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นแล้วจะเกิดผลลัพธ์อย่างไรเกิดขึ้นนะครับ

แล้วก็สามารถสร้างความสามารถในการมองเห็นนะครับการเห็นด้วยภาพการเห็นด้วยแบบจำลองในลักษณะ2มิติหรือ3มิติก็แล้วแต่จะทำให้ความรู้ความเข้าใจและการสื่อสารเนี่ยดีมากขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยยังมีอีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือข้อมูลเชิงลึกนะครับหรือที่เรียกว่า insight นะครับตัว insight ตัวนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราแค่ดูตารางดูตัวเลขบางครั้งอาจจะไม่สามารถเห็นความสัมพันธ์ได้หรือเห็นข้อมูลเชิงลึกบางอย่างที่ซ่อนอยู่นะครับการใช้ระบบดิจิตอลทวินแล้วก็การจำลองสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะทำให้เราเห็นข้อมูลเชิงลึกและสามารถแก้ไขปัญหาที่เราคาดไม่ถึงได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังช่วยในการประสานระบบต่างๆให้ทำงานสอดคล้องและเห็นภาพการทำงานที่ต่อเนื่องกันนะครับซึ่งจะนำไปสู่การสร้างโมเดลทางธุรกิจที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับตัวองค์กรนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่แสดงแนวคิดหลักสำคัญนะครับที่ประกอบด้วย physical world นะครับแล้วก็ digital world นะครับก็เริ่มจากส่วนที่เป็นฟิสิกอลนะครับชิ้นส่วนต่างๆเครื่องจักรต่างๆเมื่อติดระบบ IoT สามารถที่จะส่งข้อมูลเข้าไปแล้วนะครับผ่านช่องทางการสื่อสารนะครับผ่านระบบคลาวด์แล้วก็นำไปเก็บในระบบที่เป็นผ่านตัวซอฟต์แวร์ต่างๆเราก็สามารถที่จะไปสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์เมื่อได้ขั้นตอนการวิเคราะห์เราก็จะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เราก็นำข้อมูลไปที่เป็นประโยชน์เนี่ยส่งกลับไปยังฟิสิกอลเวิลด์นะครับหรือว่าโลกทางกายภาพเพื่อดำเนินการแก้ไขหรือว่าเพิ่มเติมในสิ่งที่ควรจะต้องทำนะครับในทางธุรกิจนะครับเราก็มี2ส่วนด้วยกันนะครับก็จะต้องเริ่มจากการออกแบบตัวระบบดิจิตอลทวินก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อออกแบบโครงสร้างโดยทั่วไปที่เราต้องการที่จะนำไปใช้ประโยชน์แล้วเนี่ยเราก็ต้องประสานการทำงานระหว่างโลกกายภาพและโลกดิจิตอลนะครับเพื่อที่จะเอาข้อมูลต่างๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับสังเกตครับว่าจากฟิสิกอลโปรเซสเนี่ยก็จะนำไปสู่เรื่องของดิจิตอลทวินซึ่งจำเป็นจะต้องมีระบบของ IoT นะครับหรือว่าเราเรียกว่า IIoT Industrial IoT นั่นเองนะครับที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมแล้วก็มีช่องทางในการสื่อสารนะครับเพื่อจะนำไปสู่ในระบบของตัวซอฟต์แวร์ต่างๆเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และนำข้อมูลเนี่ยส่งกลับไปยังตัว physical process นะครับสำหรับการเริ่มต้นโครงการ Digital Twin เนี่ยอย่างแรกเลยนะครับเราก็ต้องจินตนาการก่อนนะครับว่ามีจุดไหนบ้างที่จะมีโอกาสในการนำเอา Digital Twin มาใช้แล้วก็เกิดประโยชน์นะครับแล้วเราก็ระบุตัว process ที่เราสนใจหรือตัว product ที่เราอยากจะทำให้เกิดแบบจำลองทางดิจิตอลขึ้นมานะครับเราก็ทำเป็นไพลอตโปรเจกต์นะครับเริ่มจากโปรเจกต์เล็กๆแล้วก็ให้โปรเจกต์เล็กๆนั้นน่ะสามารถที่จะเกิดการใช้งานในกระบวนการจริงๆได้และหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ขยายไปในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วเอาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ผลกลับเป็นลูปเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างของดิจิตอลทวินเนี่ยถูกนำไปใช้ในหลายๆกิจกรรมมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการบินและอวกาศยานนะครับซึ่งจริงๆแล้วนี่เป็นจุดเริ่มต้นแรกๆนะครับของโครงการ NASA ที่ทำดิจิตอลทวินเพื่อที่จะลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการทำโครงการอวกาศอย่างนี้เนี่ยมันมีมูลค่าสูงนะครับดังนั้นการใช้แบบจำลองมาช่วยในการหาโอกาสความเสี่ยงแล้วก็แก้ไขก็จะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และลดต้นทุนนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของยานยนต์นะครับยานยนต์ในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งที่สามารถที่ส่งข้อมูลไปให้กับบริษัทบริษัทสามารถที่จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วก็ทำการปรับแต่งตามสถานการณ์ของการใช้งานของอุปกรณ์นะครับหรือว่าตัวรถยนต์ซึ่งรถยนต์ก็สามารถที่จะอัปเกรดเฟิร์มแวร์ทำให้มีสมรรถนะที่ดีได้มากยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามีระบบซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการวิเคราะห์หรือว่าในกระบวนการผลิตก็ถูกใช้นะครับให้ทำกระบวนการทำยังไงให้เกิดความคุ้มค่าคุ้มทุนที่สุดสามารถผลิตได้มากที่สุดในเวลาที่จำกัดหรือว่าทรัพยากรที่จำกัดนอกจากนั้นก็ยังรวมไปถึงในเรื่องของการทำเหมืองนะครับหรือว่าทางด้านปิโตรเลียมนะครับแม้แต่ในทางการเดินเรือนะครับสินค้าต่างๆมี GPS ก็สามารถที่จะคำนวณเชื้อเพลิงที่ต้องใช้นะครับต่อพื้นที่หรือระยะทางที่ต้องเดินทางไปถึงหรือในเรื่องของการเกษตรที่เป็นสมาร์ทฟาร์มิงนะครับในเรื่องของสมาร์ทซิตี้นะครับที่เอาข้อมูลมาใช้ทำให้เกิดความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องของการศึกษาการสาธารณสุขนะครับต่างๆร้านค้าปลีกหรือด้านการก่อสร้างก็ถูกนำดิจิตอลทวินเนี่ย
ไปประยุกต์ใช้งานนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เกิดประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลนะครับมีการลดต้นทุนแล้วก็เกิดการบริการที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นในตอนที่3นะครับเรื่องของดิจิทัลทวินนะครับนักศึกษาหรือว่าผู้เรียนทุกท่านนะครับสามารถที่จะหาข้อมูลดูเพิ่มเติมนะครับเพื่อความเข้าใจที่มากยิ่งขึ้นจากเอกสารหรือว่าสื่อเสริมที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมไว้ให้ครับ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นสาขาวิชาที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทันกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางด้านนี้ให้สูงขึ้นและเพื่อบริการทางวิชาการแก่ประชาชนให้มีความเข้าใจและมีทัศนคติที่ถูกต้องเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่02504-7788หรือที่www.stou.ac.th

ครับนักศึกษาสำหรับในหน่วยนี้นะครับหน่วยที่11การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับอาจารย์ขออนุญาตเริ่มก่อนเลยนะครับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยเราถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอีกประเภทหนึ่งทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยในอดีตนะครับเคยถูกต่อต้านโดยประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศที่มีการพัฒนาที่ต่ำกว่าเนี่ยมองว่าเป็นกฎหมายที่ใช้ในการคุ้มครองไวน์และสุราของประเทศพัฒนาแล้วที่มีเอกลักษณ์มีสินค้าไวน์และสุราที่มีชื่อเสียงนักศึกษาอาจจะเคยได้ยินไวน์จากฝรั่งเศสนะครับสุราวิสกี้จากสกอตแลนด์พวกนี้นะครับเขามองว่าเป็นการคุ้มครองประเทศที่มีสินค้าที่มีชื่อเสียงส่งออกไปทั่วโลกมากกว่านะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยต่อมาเนี่ยแนวคิดในเรื่องของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็เปลี่ยนไปในแง่ที่ว่าในหลายๆประเทศไม่ได้เฉพาะประเทศพัฒนาแล้วนะครับประเทศทั้งหลายประเทศกำลังพัฒนารวมถึงประเทศไทยเราด้วยเนี่ยเราก็มีสินค้าที่มีตลักนะครับที่เป็นแสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยเป็นสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาของไทยนะครับสร้างสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่บ่มเพาะทั้งจากธรรมชาติและมนุษย์เนี่ยทำให้เกิดสินค้าที่สามารถที่จะใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้แล้วก็ส่งออกไปทั่วโลกนะครับเป็นที่รู้จักและยอมรับกันมากขึ้นการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยแต่เดิมเขามองว่าเขามองในเรื่องของความเป็นทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่เดี๋ยวส่วนนี้เดี๋ยวอาจารย์จะได้พูดต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของความหมายของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กันครับความหมายของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในที่นี้เนี่ยเป็นความหมายจากพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์2546นะครับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หมายความว่าชื่อสัญลักษณ์หรือสิ่งอื่นใดตามที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์และที่สามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพชื่อเสียงหรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าวนะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่าตัวความหมายของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยท่านนักศึกษาได้อ่านหรือได้ฟังนะครับหน่วยก่อนหน้านี้ที่มีการพูดถึงสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์บ้างเนี่ยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามคำนิยามที่อาจารย์ได้กล่าวไปนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผสมผสานกันครับระหว่างความหมายของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามความตกลงทริปนะครับภายใต้องค์การการค้าโลกและผสมผสานกับความตกลงลิสบอนนะครับซึ่งเป็นเรื่องของเครื่องหมายแหล่งกำเนิดในเรื่องของการนำสองคำนิยามของกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยนำมาผสมผสานการทำให้เราได้นิยามความหมายของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยนะครับนักศึกษาครับเมื่อกี้อาจารย์ยกนิ้ว3อย่างคือ1คุณภาพ2ชื่อเสียงและ3คุณลักษณะเฉพาะตัวสินค้าที่สามารถจะใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้นั้นจะต้องมีเงื่อนไข3อย่างนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งจึงจะสามารถเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้จะต้องมีคุณภาพครับนะครับถ้าไม่มีก็ต้องมีชื่อเสียงหรือมีคุณลักษณะเฉพาะนะครับของสินค้ากับแหล่งภูมิศาสตร์นั้นๆตัวอย่างง่ายๆนะครับข้าวหอมมะลิทุ่งฝรั่งร้องไห้นะครับเครื่องปั้นดินเผาถ่านเกวียนมีดลันยิกนะครับที่พระนครศรีอยุธยานะครับนนทบุรีก็มีนะครับเครื่องปั้นดินเผาจากเกาะเกร็ดนะครับเกาะเกร็ดเป็นต้นนะครับมีเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับกว่า100ชนิดที่ปัจจุบันเนี่ยมีการขึ้นทะเบียนและได้รับการคุ้มครองไปแล้วอาจารย์จะยกตัวอย่างง่ายๆครับนักศึกษาครับกรณีของการนวดนะครับแผนไทยเราอาจจะเคยได้ยินคำว่านวดแผนไทยนะครับหรือ traditional Thai massage นะครับการนวดแผนไทยเนี่ยนักศึกษาลองคิดง่ายๆว่าการนวดแผนไทยเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือไม่การนวดแผนไทยเป็นการนวดที่มีคุณภาพมีชื่อเสียงและมีคุณลักษณะเฉพาะนะครับแต่การนวดแผนไทยเนี่ย
เราไม่สามารถที่จะขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้เพราะอะไรทราบไหมครับเพราะว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คุ้มครองเฉพาะสินค้าเท่านั้นครับการนวดแผนไทยเป็นบริการในที่นี้นะครับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะคุ้มครองเฉพาะสินค้าครับไม่คุ้มครองรวมไปถึงบริการดังนั้นนะครับจากคำนิยามของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยจะให้การคุ้มครองเฉพาะสินค้าครับนักศึกษาดูความหมายของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ต่อมาจะเห็นได้ว่าการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภายใต้ความหมายของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยให้การคุ้มครองสองภาคส่วนด้วยกันครับส่วนแรกครับคุ้มครองเจ้าของครับผู้มีสิทธิ์ที่จะใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ผู้มีสิทธิ์ที่จะใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์พูดง่ายๆก็คือคนผู้ที่ผลิตสินค้าในชุมชนนะครับแต่กฎหมายของเราเนี่ยยังให้การคุ้มให้การคุ้มครองรวมไปถึงหน่วยราชการที่อยู่ที่ดูแลสินค้าที่ใช้แหล่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อยู่นะครับรวมไปถึงกลุ่มผู้บริโภคนะครับด้วยของเราจะให้การคุ้มครองที่ค่อนข้างกว้างนะครับส่วนแรกคือคุ้มครองเจ้าของครับเพื่อไม่ให้มีการใช้ที่ไม่ถูกต้องครับส่วนที่สองเนี่ยเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้สับสนหลงผิดจากการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นนักศึกษาลองนึกภาพนะครับเวลานึกถึงข้าวหลามเนี่ยอร่อยๆนะครับที่มีชื่อเสียงมานานเนี่ยก็จะนึกถึงที่หนองมนนะครับชลบุรีนะครับแต่ตอนหลังที่นครปฐมก็เริ่มมีชื่อนะครับถ้าหากว่ามีการใช้ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ใช่ผลิตจากหนองมนหรือนครปฐมแล้วบอกว่าเป็นข้าวหลามหนองมนนะครับโดยที่ไม่ได้ทำจากหนองมนโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับหนองมนหรือนครปฐมเลยเนี่ยนั่นคือการ1เป็นการใช้ที่ไม่ถูกต้องที่เป็นการละเมิดผู้ผลิตข้าวหลามที่หนองมนหรือที่นครปฐม2ครับเป็นการทำให้ผู้บริโภคสับสนหลงผิดเพราะผู้บริโภคต้องการที่จะซื้อข้าวหลามหนองมนหรือข้าวหลามนครปฐมตรงนี้เป็นต้นเราจะเห็นได้ว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยก็จะคุ้มครองสองภาคส่วนก็คือ1ผู้ผลิตสินค้านะครับในเขต

พื้นที่ทางภูมิศาสตร์และ2ครับผู้บริโภคที่บริโภคสินค้าเฉพาะที่มีคุณภาพชื่อเสียงหรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์นั้นครับต่อมาครับนักศึกษาครับอาจารย์จะขออนุญาตพูดถึงเรื่องของนอกจากความหมายเนี่ยความหมายของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มีที่มาจาก2องค์ประกอบครับ1คือองค์ประกอบด้านธรรมชาติและ2องค์ประกอบด้านมนุษย์ครับความเป็นองค์ประกอบด้านธรรมชาติของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยนะครับถูกมองในแง่ต่อต้านมาตลอดว่าองค์ประกอบด้านธรรมชาติเนี่ยแต่เดิมเขามองว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือปัจจุบันเขาเรียกชื่อย่อๆว่า GI นะครับนักศึกษา GI ก็คือ Geographical Indication นะครับเป็นสิ่งที่ใช้แทนชื่อเรียกคำว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ย่อๆสั้นๆง่ายๆเป็นสากลครับเขาเรียกว่า GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เขามองว่าองค์ประกอบด้านธรรมชาติของ GI เนี่ยมันทำให้ GI ไม่มีลักษณะที่เป็นทรัพย์สินธรรมชาติสักเท่าไหร่ตัวอย่างง่ายๆเช่นเกลือครับเกลือในบางประเทศนะครับเป็นเกลือที่มีรสชาติหวานนะครับมีรสชาติหวานฉันก็เคยไปลองชิมนะครับเกลือปกติเค็มนะครับนี่หวานขึ้นมาเขาบอกว่านี่คือคุณลักษณะเฉพาะของเกลือที่ทำให้เกลือนั้นเป็น GI มันไม่ได้เกิดจากมนุษย์เข้ามาแทรกแซงเลยนะครับไม่ได้เกิดจากมนุษย์ที่เข้ามาแทรกแซงอะไรเลยนะครับหรือสกอตวิสกี้นะครับนักศึกษาได้ยินว่าเหล้าสกอตนะครับที่มีชื่อเสียงก็คือวิสกี้ที่มีชื่อเสียงก็คือมาจากสกอตแลนด์นะครับสกอตแลนด์ก็คือผลิตเหล้าสกอตที่มีชื่อเสียงเขาก็มองว่าสกอตวิสกี้เนี่ยมันมีองค์ประกอบด้านทั้งธรรมชาติและมนุษย์กระบวนการขั้นตอนการผลิตของเหล้าสกอตแลนด์เนี่ยนะครับเขาว่ากันว่าต้องนำน้ำที่ไหลผ่านจากเหมืองแร่นะครับที่มีสีเหลืองอ่อนมันผ่านเป็นน้ำลำธารที่ผ่านเหมืองแร่เก่าๆนะครับมีสีอ่อนๆมีรสชาติเฉพาะของตัวน้ำนั้นนะครับเอามาใช้ในการกลั่นนะครับเพื่อให้เป็นสกอตวิสกี้น้ำที่ผลิตสกอตวิสกี้เนี่ยมาจากลำธารตรงนั้นเป็นองค์ประกอบด้านธรรมชาตินะครับในขณะเดียวกันมนุษย์เนี่ยเข้ามาแทรกแซงในเรื่องของการนำน้ำนั้นเนี่ยมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการกลั่นเพื่อให้เป็นวิสกี้และการบ่มในถังไม้โอ๊กเป็นเวลานานเพื่อให้มีรสชาตินะครับเพื่อให้มีกลิ่นที่หอมนะครับเป็นสิ่งที่มีคุณภาพและชื่อเสียงแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับสกอตวิสกี้นะครับเป็นต้นนี่ก็คือเป็น2ส่วนที่ประกอบกันก็คือองค์ประกอบด้านธรรมชาติและด้านมนุษย์มาทางฝั่งไทยบ้างครับอาจารย์จะขออนุญาตยกตัวอย่างไข่เค็มชัยยาไข่เค็มชัยยาที่สุราษฎร์ธานีนะครับไข่เค็มชัยยาเนี่ยเป็นจัดทำวัตถุดิบมาจากไข่เป็ดนะครับเป็ดที่ไปกินเปลือกหอยหรือแร่ธาตุที่อำเภอชัยยาที่มีคุณค่านะครับไข่เป็ดจะมีฟองที่โตแล้วก็สีแดงมากนะครับนั่นเป็นองค์ประกอบด้านธรรมชาติต่อมามนุษย์เนี่ยนะครับคนที่ชัยยารู้จักการนำไข่ที่มีคุณภาพเนี่ยมาทำเป็นไข่เค็มนะครับมาดองมาเป็นไข่เค็มส่งผลให้ไข่เค็มชัยยาเนี่ยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพชื่อเสียงและคุณลักษณะเฉพาะนักศึกษาจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นสกอตวิสกี้หรือไข่เค็มชัยยาเนี่ยมีองค์ประกอบทั้ง2 ส่วนก็คือองค์ประกอบด้านธรรมชาติและองค์ประกอบด้านมนุษย์ปัจจุบันครับนักศึกษาไม่มีใครสงสัยแล้วล่ะว่าถ้าเป็นองค์ประกอบด้านธรรมชาติอย่างเดียวหรือ2ด้านไม่ว่าจะธรรมชาติหรือมนุษย์เนี่ยนะครับประกอบกันเนี่ยทำให้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ปัจจุบันนะครับถูกมองรวมไปทั้งหมดไม่ว่าจะองค์ประกอบด้านธรรมชาติอย่างเดียวหรือประกอบกับองค์ประกอบด้านมนุษย์ด้วยนะครับก่อให้เกิดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สิ่งนั้นเป็นทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดครับนักศึกษาครับต่อมาอาจารย์จะขอพูดถึงความ
เกี่ยวข้องระหว่างสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับเครื่องหมายการค้าครับเครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างไม่ต้องสงสัยแต่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยถูกมองว่ามันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าอย่างยิ่งหลายๆประเทศครับให้การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในฐานะที่เป็นเครื่องหมายการค้าแต่เครื่องหมายการค้ากับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยนะครับมีความแตกต่างกันค่อนข้าง

ที่นั้นนั้นทั้งหมดครับทั้งหมดที่ทำเครื่องปั้นดินเผาที่เกาะเกตนะครับทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันหมดคนที่บ่อสร้างที่ทำร่มขึ้นมาที่เชียงใหม่นะครับทุกเจ้านะครับที่ทำร่มขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเจ้าของทั้งหมดไม่ใช่เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ใดผู้หนึ่งครับนั่นก็คือสิ่งบ่งชี้ธรรมเรียกที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดกับเครื่องหมายการค้าก็คือความเป็นเจ้าของมีหลายอย่างนะครับที่เป็นความแตกต่างที่จะเห็นได้ว่ามีความต่างกับเครื่องหมายการค้าอย่างเห็นได้ชัดอาจารย์ยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งครับเครื่องหมายการค้าจะเน้นในเรื่องของลักษณะวงเฉพาะคำว่าลักษณะวงเฉพาะคือสิ่งที่ทําให้เกิดความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายหนึ่งกับอีกเครื่องหมายหนึ่งแต่สิ่งวงชี้ทางภูมิศาสตร์ให้ความสําคัญกับคุณภาพชื่อเสียงและคุณลักษณะเฉพาะของตัว GI นั้นครับหัวข้อที่มาของการคุ้มครองสิ่งวงชี้ทางภูมิศาสตร์นักศึกษาครับสิ่งวงชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยมีที่มาในการคุ้มครองนานนะครับนับเป็นร้อยๆปีแล้วของประเทศไทยเราเนี่ยมีพระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์2546 21ปีเท่านั้นนะครับแต่ในของต่างประเทศเนี่ยให้การคุ้มครองมานับร้อยปีแล้วครับที่มาของการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยมันจะมีที่มาการคุ้มครองที่คล้ายๆกับเรื่องของเครื่องหมายการค้าถ้านับตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยนะครับพูดง่ายๆก็คือมนุษย์ต้องการที่จะบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพพอต้องการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพเนี่ยก็ต้องเลือกเครื่องหมายใช่ไหมครับเลือกเครื่องหมายเขาก็รู้ว่าเครื่องหนึ่ง A B C มีความแตกต่างกันอย่างไรแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความชอบรสนิยมแล้วก็ทุนทรัพย์ในการที่จะใช้สินค้านั้นๆที่มาไม่ได้ต่างกันนะครับนั่นก็คือมนุษย์รู้จักที่จะเลือกใช้ของที่มีแบรนด์นะครับพอมีแบรนด์ขึ้นมานะครับสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ต้องการที่จะแสวงหาก็คือเรื่องของคุณภาพของสินค้าสินค้าบางอย่างเป็นสินค้าที่เป็นใช้ชื่อเชื่อมโยงกับแหล่งกำเนิดของสินค้าอาจารย์ขอยกตัวอย่างง่ายๆนะครับของฝรั่งเศสเนี่ยเขามีกฎหมายให้การคุ้มครองไวน์นะครับกับสุรามาเป็นเวลานานแล้วนะครับเหมือนกับสกอตแลนด์นะครับคุ้มครองตัววิสกี้ของเขานะครับมาเป็นเวลานานสวิตเซอร์แลนด์เช่นกันสวิตเซอร์แลนด์มีชื่อเสียงด้านช็อกโกแลตนะครับไวน์ก็ด้วยนะครับและที่เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของสกอตแลนด์ก็คือนาฬิกานักศึกษาอาจจะเคยได้ยินนาฬิกาที่ผลิตจากสวิตเซอร์แลนด์หรือใช้ตัวชื่อในตัวหน้าปัดนาฬิกาว่าสวิตเมดสวิตเมดเนี่ยเป็นสิ่งที่สวิตชาวสวิตภาคภูมิใจในการทำนาฬิกาโดยเฉพาะนาฬิกาที่เป็นจักรกลนะครับจักรกลที่สามารถเดินได้อย่างเที่ยงตรงจะเป็นจักรกลหรือเป็นใช้ควอตหรือใช้ฐานก็ตามเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์ผลิตนาฬิกามาเกิน100ปีนะครับแล้วก็ทำให้ชาวโลกเห็นได้ว่านี่คือสินค้าที่มีคุณภาพคนที่อยากใช้นาฬิกานะครับที่มีชื่อเสียงมีคุณภาพมีคุณลักษณะเฉพาะเนี่ยก็อาจจะมาซื้อของสวิสนะครับที่มีคำว่าสวิสเมดนะครับนั่นก็คือที่มาที่เป็นการคุ้มครองสินค้าเฉพาะอย่างผู้บริโภคเริ่มที่จะแยกแยะระหว่างสินค้าที่มีคุณภาพนะครับก็เลยมาเกิดกฎหมายที่ใช้ในการคุ้มครองทีนี้กฎหมายที่ใช้ในการคุ้มครองเนี่ยเป็นกฎหมายที่ใช้ในการคุ้มครองภายในประเทศเท่านั้นนะครับไม่มีผลไปสู่การคุ้มครองประเทศอื่นๆไม่มีผลในการห้ามประเทศที่มี GI หรือสิ่งของชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยดังๆที่มีคุณภาพชื่อเสียงเนี่ยก็เริ่มรวมตัวกันเพื่อที่จะก่อตั้งอนุสัญญาหรือกฎหมายระหว่างประเทศใหม่ๆเพื่อการคุ้มครองนะครับ GI ระหว่างประเทศดังนั้นนะครับก็จะมีการจัดตั้งอนุสัญญาต่างๆเพื่อที่จะให้การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขยายอาณาเขตจากประเทศของตนออกไปสู่ประเทศต่างๆอาจารย์ขออนุญาตไปสู่สไลด์ต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามกฎหมายระหว่างประเทศขออนุญาตยกตัวอย่าง4นะครับกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ครับ
อนุสัญญาแรกครับอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมนะครับมีมานานแล้วนะครับตั้งแต่ค.ศ.1883นะครับก็ร้อยกว่าปีแล้วมีการกล่าวถึงการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้

ทางภูมิศาสตร์ในฐานะที่เป็นทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมครับคุ้มครองมาเกิน100ปีแล้วครับให้การคุ้มครองในระดับระหว่างประเทศนะครับแต่ก่อนประเทศไทยเราก็ไม่ได้เป็นภาคีนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยผลจากการที่เราเป็นสมาชิกของข้อ4นะครับความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าหรือความตกลงทริปภายใต้องค์การการค้าโลกเนี่ยเราจำเป็นจะต้องผนวกอนุสัญญากรุงปารีสเข้ามาเพื่อสิทธิพิเศษบางประการเราจำเป็นต้องเข้าร่วมอนุสัญญากรุงปารีสในภายหลังครับในส่วนที่2และส่วนที่3เนี่ยประเทศไทยเรายังไม่เป็นมาดริดนี่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านะครับแต่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางภูมิศาสตร์เนี่ยเราไม่ได้เป็นภาคีเขานะครับความตกลงมาดริดเนี่ยนะครับมันที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของเครื่องหมายการค้าที่นักศึกษาจะต้องไปรับฟังจากเรื่องของเครื่องหมายการค้าที่มีเรื่องของพิธีสารแมดริดใต้ในที่นี้นะครับความตกลงแมดริดเนี่ยเป็นความตกลงที่เก่าแก่นะครับรองลงมานะครับตั้งแต่ปีค.ศ.1891นะครับใช้ในการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้แหล่งที่มานะครับคุ้มครองสิ่งบ่งชี้แหล่งที่มาตรงนี้แต่เดิมมีประเทศที่เป็นภาคีน้อยนะครับเพราะมีบทบัญญัติในการคุ้มครองที่ค่อนข้างเคร่งครัดมีประเทศภาคีค่อนข้างน้อยนะครับต่อมาครับเป็นความตกลงลิสบอนนะครับลิสบอนไม่ค่อยเก่าเท่าไหร่นะครับประมาณ19กว่าๆนะครับประมาณไม่กี่สิบปีนะครับลิสบอนเนี่ยให้การคุ้มครองเครื่องหมายแหล่งกำเนิดนะครับเครื่องหมายแหล่งกำเนิดเครื่องหมายแหล่งกำเนิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ความตกลงลิสบอนกำหนดขึ้นมาในลักษณะฟนีประนอมแล้วก็เป็นรูปแบบอย่างเนี่ยที่ทำให้ข้อ4เนี่ยความตกลงทริปเนี่ยเวลายกร่างคำนิยามของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยได้รับอิทธิพลจากความตกลงลิสบอนค่อนข้างมากพูดง่ายๆก็คือคำนิยามของความตกลงทริปในเรื่องของ GI หรือแม้แต่กฎหมาย GI ของประเทศไทยเรานะครับก็มีที่มาจากความตกลงลิสบอนลิสบอนบอกถึงองค์ประกอบของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับค่อนข้างชัดว่ามีที่มาจากองค์ประกอบด้านธรรมชาติและด้านมนุษย์ครับแต่เราไม่ได้เป็นภาคีครับเราอาศัยมีการยกร่างภายใต้อนุสัญญาภายใต้ความตกลงทริปนะครับและเรารับข้อพันธะจากทริปมากำหนดเป็นความหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์2546ครับส่วนที่4ครับมีอิทธิพลอย่างมากในเรื่องของนโยบายทรัพย์สินทางปัญญากับประเทศทั่วโลกที่เป็นภาคีกว่า100ประเทศความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าเรามักจะเรียกย่อๆว่าความตกลงทริปส์นะครับความตกลงทริปส์เนี่ยเป็นความตกลง1ในองค์การการค้าโลกพูดง่ายๆครับนักศึกษาเราเข้าร่วมเป็นภาคีขององค์การการค้าโลกองค์การการค้าโลกมีความตกลงย่อยๆนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินธรรมัญญาที่เกี่ยวกับการค้าเขามองว่าทรัพย์สินธรรมัญญามีความเกี่ยวข้องกับทางด้านการค้าก็เลยหยิบยกเอาทรัพย์สินธรรมัญญามาอยู่ในองค์การการค้าโลกแล้วก็ร่างข้อตกลงขึ้นมาใหม่ใช้ชื่อว่าความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าเราเป็นภาคีขององค์การการค้าโลกเราต้องรับมาซึ่งข้อพันธะทั้งหมดในความตกลงทั้งหมดรวมถึงความตกลงทริปหรือความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าด้วยครับผลของการที่เราเป็นภาคีของทริปเนี่ยหรือในข้อ4เนี่ยนะครับทำให้ประเทศไทยเราต้องมีทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ๆนะครับหลายฉบับเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์พระราชบัญญัติคุ้มครองความลับทางการค้าเป็นต้นครับนั่นคือผลจากการที่เข้าประเทศไทยเราเข้าร่วมในองค์การการค้าโลกครับต่อมาครับนักศึกษาอาจารย์จะพูดถึงเนื้อหาของพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์2546ครับอาจารย์ขอพูดถึง6หัวข้อครับหัวข้อแรกในเรื่องของความหมายเราก็ได้กล่าวกันมาแล้วนักศึกษาครับ GI
ไม่ว่าจะของประเทศไหนนะครับคุ้มครองเฉพาะสินค้าจะต้องเป็นสินค้าที่มีเงื่อนไข3ประการ1คุณภาพนะครับหรือ2ชื่อเสียงหรือ3คุณลักษณะเฉพาะของตัวสินค้านั้นสินค้าจะต้องมีความเกาะเกี่ยวกับ3อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งพูดง่ายๆก็คือจะต้องเป็นสินค้าที่มีความเชื่อมโยงนะครับกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์นั่นเองไม่รวมถึงบริการนะครับเฉพาะสินค้าเท่านั้นนะครับเฉพาะสินค้าเท่านั้นครับ2ครับการขึ้นทะเบียน GI เราไม่ใช้การจดทะเบียนครับเราไม่ใช้การจดทะเบียนเหมือนกับเครื่องหมายการค้าไม่เหมือนกับสิทธิบัตรสิทธิบัตรกับเครื่องหมายการค้าเป็นเรื่องของการจดทะเบียนแต่ GI เราใช้คำว่าขึ้นทะเบียนคำว่าขึ้นทะเบียนเนี่ยแสดงให้เห็นถึงสิทธิของผู้ที่จะขึ้นทะเบียนได้เนี่ยไม่ได้จำกัดแต่เพียงเจ้าของหรือผู้ที่มีสิทธิ์ใช้สินค้าในพื้นที่นั้นๆผู้ที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนหรือคนที่เป็น อยู่ในแหล่งผลิตนั้นๆ นะครับมีหลายเจ้านะครับอาจจะนับ10นับ100ก็ได้นะครับที่ทำสินค้าที่มีGI นะครับตัวอย่างเช่นที่จังหวัดน่านนะครับทำผ้าทอลายน้ำไหลทอผ้ากันแล้วก็ใช้คำว่าผ้าทอลายน้ำไหลจังหวัดน่านทุกเจ้าที่ทำผ้าทอลายน้ำไหลสามารถใช้ชื่อว่าผ้าทอลายน้ำไหลได้ขึ้นทะเบียนได้ครับส่วนราชการในพื้นที่ในจังหวัดน่านนะครับท้องถิ่นที่ดูแลพื้นที่ในจังหวัดน่านก็สามารถขึ้นทะเบียนได้รวมไปถึงผู้บริโภคเช่นกันสามารถที่จะขึ้นทะเบียน GI ได้ครับการขึ้นทะเบียน GI ไม่ได้เป็นสิทธิ์แต่ผู้ใดผู้หนึ่งคนคนเดียวไม่สามารถที่จะผูกขาดการขึ้นทะเบียน GI โดยเฉพาะคนเดียวได้ครับเพราะว่าอย่างที่อาจารย์กล่าวไปแล้วว่า GI เป็นสิทธิชุมชนไม่ใช่สิทธิแต่ผู้เดียวของผู้ใดผู้หนึ่งดังนั้นคนที่ขึ้นทะเบียนก็คือชุมชนผู้ผลิตนะครับสินค้าในพื้นที่นั้นครับข้อ3ครับการใช้และการสั่งระงับการใช้การใช้จะต้องเป็นการใช้ที่ถูกต้องนะครับเพราะกระแมเกาะสมุยก็ต้องผลิตที่เกาะสมุยผ้าทอเกาะยอก็ต้องผลิตที่เกาะยอจังหวัดสงขลานะครับข้าวสังหยดพัทลุงก็ต้องเป็นพัทลุงนะครับถ้าเป็นจังหวัดอื่นที่ไม่พัทลุงแล้วมาทำข้าวพัทลุงโดยใช้คำว่าข้าวสังหยดนี่คือการใช้ที่ไม่ถูกต้องครับสามารถที่จะถูกสั่งระงับการใช้ได้ครับเพราะถือได้ว่าเป็นการละเมิดนะครับผู้ผลิตในที่สามารถใช้ชื่อได้อย่างถูกต้องครับหัวข้อที่4การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สำหรับสินค้าเฉพาะอย่างที่อาจารย์กล่าวไว้แล้วก็คือมีกฎกระทรวงที่กำหนดให้สินค้าเฉพาะอย่าง4ประเภทเป็นสินค้าเฉพาะอย่างที่ได้รับการคุ้มครองในระดับที่เหนือกว่า GI ทั่วๆไปนะครับกล่าวคือข้าว2ไหม3ไวน์และสุราพันธกรณีใช้คำว่าไวน์สุราแต่เราเพิ่มอัตลักษณ์ของไทยขึ้นมาก็คือรวมถึงข้าวนะครับไหมไวน์และสุราด้วยพวกนี้เป็นสินค้าเฉพาะอย่างที่มีระดับการคุ้มครองที่เหนือกว่า GI ในสินค้าธรรมดาครับประการที่5ครับสินค้าที่ใช้ GI ภายใต้กฎหมายไทยมีการขึ้นทะเบียนนับร้อยๆประเภทแล้วนะครับร้อยๆจำพวกแล้วนะครับเป็นสินค้าหลายๆอย่างที่มีการขึ้นทะเบียนไม่ว่าจะเป็นเกษตรสินค้าหัตถกรรมอุตสาหกรรมต่างๆมีการทยอยมาขึ้นทะเบียนโดยเฉพาะสินค้าเฉพาะอย่างข้าวไหมวายสุราขึ้นแล้วนะครับของต่างประเทศก็มาขอขึ้นทะเบียนได้เช่นเดียวกัน GI ไทยก็ไปขึ้นทะเบียนที่ต่างประเทศได้ครับได้รับการคุ้มครองอย่างที่นักศึกษาจะเคยได้ยินนะครับกาแฟดอยตุงดอยช้างพวกนี้นะครับไปขึ้นทะเบียนในยุโรปเป็นต้นนะครับสุดท้ายจริงๆครับเป็นเรื่องของตราสัญลักษณ์ GI ไทยตราสัญลักษณ์ GI ไทยไม่มีในบทบัญญัติของกฎหมายนะครับแต่เป็นกลไกที่กรมทรัพย์สินธรรมยาสร้างขึ้นมาเพื่อให้การควบคุมและคุ้มครอง GI ที่มาขึ้นทะเบียนต่างหากเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณภาพให้ผู้บริโภคสามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับมีการควบคุมโดยส่วนราชการคือกรมทรัพย์สินธรรมยาครับครับนักศึกษาก็เนื้อหาหน่วยที่11จบเท่านี้ครับครับสวัสดีครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของสัญญาฝากทรัพย์นะครับซึ่งสัญญาฝากทรัพย์นี้เป็นชื่อของเอกเทศสัญญาในลักษณะหนึ่งแต่ที่ปรากฏในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับนะฮะสัญญาฝากทรัพย์เนี่ยนะฮะกฎหมายบัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองบุคคลที่เรียกว่าผู้ฝากนะครับกับบุคคลอีกคนหนึ่งที่เรียกว่าผู้รับฝากนะครับโดยกำหนดสิทธิและหน้าที่ระหว่างกันตลอดจนความระงับแห่งสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวและข้อกำหนดที่ว่าด้วยในเรื่องของอายุความนะครับนะฮะสัญญาฝากทรัพย์ครับมีลักษณะนะครับเป็นเอกเทศสัญญาครับนะฮะลักษณะของสัญญาฝากทรัพย์นะครับที่มีรายละเอียดนอกเหนือจากการที่เป็นเอกเทศสัญญาก็คือผู้รับฝากต้องเก็บรักษาทรัพย์สินนะฮะไว้ไหนฮะไว้ในอารักขาของตนนะฮะแล้วจะคืนให้นะฮะนะครับโดยผู้รับฝากนะฮะไม่ได้รับบำเหน็จค่าฝากเว้นแต่จะมีโครงหรือพึงคาดหมายได้โดยพฤติการว่ามีบำเหน็จค่าฝากนะครับความบริบูรณ์ของสัญญาฝากทรัพย์นั้นอยู่ที่การส่งมอบทรัพย์สินที่ฝากครับนักศึกษาครับนะฮะซึ่งการส่งมอบทรัพย์สินที่ฝากนั้นนะฮะไม่จำต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือมีแบบพิเศษแต่อย่างใดนะครับนะฮะเพียงแต่การส่งมอบก็ถือว่านะครับเข้าในส่วนของลักษณะของสัญญาฝากทรัพย์แล้วนะครับทีนี้มาดูในรายละเอียดนะครับในรายละเอียดนะฮะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นนะครับนะวางหลักในเรื่องของสัญญาฝากทรัพย์ไว้ในมาตรา657นะครับโดยสัญญาฝากทรัพย์นี้คือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้ฝากนะครับส่งมอบทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับฝากและผู้รับฝากตกลงว่าจะเก็บรักษาทรัพย์สินนั้นไว้ในอารักขาแห่งตนแล้วจะคืนให้โอ้โหนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับฟังไปอ่านไปอ่านมาอารักขาไอ้ปวุ่นจิ้นกับจันเจ้าหรือเปล่านะครับมีความหมายใกล้เคียงคล้ายคลึงกันนะครับก็คือต้องดูแลไว้ครับนะอารักขาคือดูแลไว้ครับนะฮะดังนั้นนะครับพอฟังความหมายตามมาตรา657นี้แล้วนะครับเราก็พอที่จะจำแนกสาระสำคัญของสัญญาฝากทรัพย์นี้ออกได้เป็น5ประการด้วยกันนะครับประการที่1ครับในเรื่องที่1นะครับนะอย่างที่บอกครับในสัญญาฝากทรัพย์มีผู้ฝากกับผู้รับฝากดังนั้นสัญญาฝากทรัพย์นั้นเป็นสัญญา2ฝ่ายนะครับสัญญา2ฝ่ายและไม่ต้องการหลักฐานเป็นหนังสือหรือแบบนะฮะหลักฐานเป็นหนังสือนะครับเพื่ออะไรครับนะฮะพวกเราก็คงจะเคยได้ยินเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการกู้ยืมเงินมาแล้วนะครับนะฮะหลักฐานเป็นหนังสือก็เพื่อเป็นหลักฐานนะฮะเป็นหลักฐานในการอะไรครับในการฟ้องร้องบังคับคดีกรณีมีการไม่ปฏิบัติตามสัญญาไงครับนะฮะและก็ไม่จำเป็นต้องมีแบบครับแบบเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะถ้ากฎหมายนะฮะกำหนดหรือบังคับให้ต้องดำเนินการหรือกระทำ

ตามแบบถ้าไม่ทำตามแบบนะฮะนิติกรรมในเรื่องนั้นก็จะตกเป็นโมฆะไปนะครับแล้วก็ในลักษณะนะครับประการที่2ฮะประการที่2นะครับนะฮะประการที่2ของสัญญาฝากทรัพย์นะครับก็คือนะครับสัญญาฝากทรัพย์เป็นสัญญาประเภทที่บริบูรณ์ด้วยการส่งมอบฮะนะครับเอาละนะครับนะฮะฉันจะเอานะครับสิ่งของเนี่ยฝากไว้กับเธอนะนะครับก็แค่ส่งมอบนะฮะนะครับแต่อย่าลืมนะครับสิ่งของนะฮะหัวใจฝากไว้กับใครไม่ได้นะครับประการที่3นะครับนะฮะในเรื่องที่3นะครับก็เป็นวัตถุของสัญญาฮะนะครับวัตถุของสัญญาฝากทรัพย์เนี่ยนะครับต้องเป็นทรัพย์สินนะครับอย่างที่บอกเมื่อครู่เนี่ยอย่างหัวใจนี่ฝากกับใครไม่ได้เพราะไม่ใช่ทรัพย์สินนะครับนะครับวัตถุนะครับวัตถุแห่งสัญญาฝากทรัพย์ต้องเป็นทรัพย์สินนะฮะนะครับนะฮะต้องเป็นทรัพย์สินทรัพย์สินพวกเราก็คงทราบแล้วนะครับว่านะครับเป็นวัตถุนะครับทั้งมีรูปร่างไม่มีรูปร่างมีราคาอาจถือเอาได้ครับนะฮะแหมนะครับถ้าพูดอย่างนี้อาจารย์แล้วสมมติว่าหัวใจผ่าออกมาขายแล้วอันนี้อาจจะเป็นทรัพย์สินนะครับนะครับแต่นั้นเปรียบไม่เห็นว่านะครับสัญญาฝากทรัพย์สำคัญเลยต้องเป็นทรัพย์สินที่เป็นวัตถุนะครับนะฮะแล้วก็ในประการที่4ครับประการที่4นะครับนะฮะเมื่อครู่นี้ประการที่3เรามาประการที่4นะครับลักษณะของสัญญาฝากทรัพย์นะครับหนี้ของสัญญาฝากทรัพย์คือผู้รับฝากตกลงว่าจะเก็บรักษาทรัพย์สินนั้นไว้ในอารักขาแห่งตนแล้วจะคืนให้นะครับนะฮะคำว่าในอารักขาแห่งตนแล้วจะคืนให้ก็คือนะครับนะฮะไม่ได้เอาทรัพย์นั้นไปเป็นของตนเองนะนะครับเพียงแต่จะเก็บไว้ให้นะครับนะฮะแล้วก็จะคืนให้ในภายหลังนะครับนะครับแล้วก็สัญญาฝากทรัพย์เป็นสัญญาไม่ต่างตอบแทนและไม่มีค่าตอบแทนนะฮะหลักการเป็นอย่างนี้นะฮะไม่ต่างตอบแทนไม่มีค่าตอบแทนแต่มีข้อยกเว้นนะครับข้อยกเว้นที่ว่านั่นก็คือเว้นว่านะฮะตกลงกันระหว่างคู่กรณีผู้ฝากกับผู้รับฝากว่าจะมีค่าตอบแทนหรือโดยพฤติการพึงคาดหมายได้ว่ามีค่าตอบแทนนะครับดังนั้นนี่คือ5ลักษณะสำคัญของสัญญาฝากทรัพย์นะครับในเรื่องต่อมาหน้าที่นะครับหน้าที่ของผู้นะครับหน้าที่ของผู้รับฝากจริงๆแล้วนะครับนะฮะจะมีหน้าที่นะครับก่อนที่จะมีหน้าที่ผู้รับฝากก็ต้องมีสิทธินะครับสิทธิของผู้รับฝากนะครับสิทธิและหน้าที่ก็แล้วกันนะครับสิทธิของผู้รับฝากนั้นนะครับนะฮะมีอยู่4ประการด้วยกันก็คือสิทธิในการเรียกค่าใช้จ่ายในการคืนทรัพย์สินที่ฝากนะฮะสิทธิในการเรียกค่าใช้จ่ายในการสงวนรักษาทรัพย์สินที่ฝากนะครับนะสิทธิเรียกบําเหน็จค่าฝากและก็สิทธิยึดหน่วงทรัพย์สินที่ฝากนะครับอันนี้คือนะครับสิทธิก่อนแต่ที่จะต้องพิจารณาต่อมาก็คือนอกจากมีสิทธินะหรือสิทธิเนี่ยนะครับนะฮะผู้รับฝากยังมีหน้าที่อยู่4ประการด้วยกันนะครับประการแรกครับที่เป็นหน้าที่ของผู้รับฝากก็คือในเรื่องของการสงวนรักษาทรัพย์สินที่ฝากครับการสงวนรักษาทรัพย์สินเนี่ยสำคัญมากนะครับเป็นหน้าที่ที่นักศึกษาต้องดอกจันดอกดาวเรืองดอกบานไม่รู้โรยไว้ว่าผู้รับฝากมีหน้าที่นี้เป็นหน้าที่สำคัญประการที่หนึ่งนะฮะของผู้รับฝากเลยก็คือนะครับนะหน้าที่ของผู้รับฝากในการสงวนรักษาทรัพย์สินนะครับหากผู้รับฝากผิดหน้าที่ก็จะต้องรับผิดต่อผู้ฝากในความเสียหายอย่างใดๆที่จะเกิดขึ้นนะครับและโดยที่ระดับของความระมัดระวังในการสงวนรักษาทรัพย์สินของบุคคลนี้ย่อมแตกต่างกันครับในดำแกอาจจะเป็นขี้หลงคนขี้หลงขี้ลืมในแดงเป็นคนเคร่งครัดนะฮะจำได้หมดแต่ก็อาจจำไม่หมดทุกอย่างนะครับในขาวก็โอ้โหเป็นคนที่นะครับใช้ความระมัดระวังอย่างมากดังนั้นกฎหมายก็จึงได้กำหนดนะครับนะฮะหน้าที่ในการสงวนรักษาทรัพย์สินนะครับเป็นไปตามในเรื่องของมาตราต่างๆนะครับนะฮะเช่นนะครับสัญญาฝากทรัพย์โดยไม่มีค่าบำเหน็จค่าฝากหรือการรับฝากทรัพย์เป็นการทำให้เปล่าในมาตรา659ผู้รับฝากก็ต้องสงวนรักษาทรัพย์สินเหมือนเช่นเคยปฏิบัติในกิจการของตนนะครับนะเคยทำอะไรกับกิจการของตนก็ดูแลทรัพย์สินที่ฝากอย่างนั้นนะครับนะฮะแล้วก็นะครับสัญญาฝากทรัพย์ที่มีบำเหน็จค่าฝากตามมาตรา659วรรค2เมื่อครู่วรรคแรกนะครับวรรค1นะครับในกรณีมีบําเหน็จนะครับนะฮะผู้รับฝากจำต้องใช้ความระมัดระวังและใช้ฝีมือเพื่อสงวนรักษาทรัพย์สินเหมือนเช่น

มินยูชนจะพึงปฏิบัติโดยพฤติการดังนั้นทั้งนี้ย่อมรวมทั้งการใช้ฝีมืออันพิเศษเฉพาะการที่พึงจะใช้ฝีมือนั้นด้วยนะครับอันนี้เนี่ยนะครับกล่าวโดยสรุปก็คือดูแลเหมือนคนปกติทั่วๆไปที่รักษาทรัพย์สินนะครับในระดับนะฮะบุคคลที่ต้องรับผิดชอบในระดับกลางๆนะครับในระดับกลางๆรักษาทรัพย์สินที่ไม่ใช่เป็นการละเอียดละออเกินไปนะครับแต่ก็ไม่ใช่จะเป็นการละเลยในการรักษาเกินไปนะครับและก็ในกรณีสัญญาฝากทรัพย์ที่มีบำเหน็จค่าฝากและผู้รับฝากเป็นผู้ประกอบอาชีพเพื่อการนั้นโดยเฉพาะในมาตรา619วรรค3ครับนะฮะรักษาอย่างไรนะครับนะฮะต้องใช้ความระมัดระวังและใช้ฝีมือเท่าที่เป็นธรรมดาจำต้องใช้และสมควรจะต้องใช้อย่างกิจการค้าขายหรืออาชีวะนั้นนะฮะอันนี้จะเข้มงวดขึ้นมานะครับอันแรกเนี่ยนะครับรักษาเหมือนทรัพย์สินของตนอันที่2เนี่ยนะครับนะฮะรักษาเหมือนคนทั่วๆไปส่วนที่3ก็คือรักษาเหมือนกับตนประกอบอาชีพในการรับฝากทรัพย์นั้นนะครับนะฮะอันนี้เป็นเรื่องนะครับการสงวนรักษาทรัพย์สินแล้วมาดูหน้าที่ต่อมาครับหน้าที่ต่อมาของผู้รับฝากก็คืองดเว้นการใช้สอยทรัพย์สินหรือให้คนอื่นนะเก็บรักษาทรัพย์ที่ฝากนะครับเขาฝากเนี่ยนะครับฝากกับตัวผู้รับฝากโดยตรงนะครับนะดังนั้นนะครับความเชื่อใจในการทำเข้าไปทำสัญญาฝากทรัพย์เนี่ยย่อมเป็นสิ่งที่นะครับผู้ฝากเนี่ยนะฮะมั่นใจหรือเชื่อใจผู้รับฝากด้วยดังนั้นผู้รับฝากก็พึงที่จะงดเว้นการใช้สอยทรัพย์สินที่ฝากไม่ใช่เอามอเตอร์ไซค์ไปฝากก็ขี่ว่อนกันทั้งตำบลอำเภอเลยนะครับอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าผู้รับฝากเนี่ยทำผิดหน้าที่นะครับนะและในประการต่อมาครับนะฮะผู้รับฝากต้องบอกกล่าวแก่ผู้ฝากเมื่อถูกฟ้องหรือถูกยึดทรัพย์สินที่ฝากอันนี้ต้องบอกด้วยนะนะครับนะฮะบอกให้เขารู้ด้วยนะครับเพราะเขาจะได้ใช้สิทธิและหน้าที่ของเขาในการปฏิบัติตามกฎหมายต่อไปนะครับและก็หน้าที่ประการสุดท้ายก็คือนะครับเอาละเมื่ออยู่ในอารักขาของผู้รับฝากแล้วนะครับผู้ฝากก็มาเอาทรัพย์คืนนะครับก็มีหน้าที่คืนทรัพย์ที่ฝากพร้อมด้วยในกรณีมีดอกผลก็ให้ดอกผลแก่ผู้ฝากไปด้วยนะครับ ต่อมานะครับสิทธิเราว่ากันไปแล้วทีนี้หน้าที่ผู้ฝากนะครับหน้าที่ผู้ฝากมีหน้าที่อยู่3ประการด้วยกันนะครับหน้าที่ของผู้ฝากนะครับหน้าที่เป็นเรื่องสำคัญนะครับทั้ง2ฝ่ายเนื่องจากเป็นนิติกรรมนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ฝากกับผู้รับฝากนะครับแต่เมื่อคู่เราพูดในเรื่องของนะครับกรณีผู้รับฝากก่อนทีนี้นะครับนะฮะหน้าที่ของผู้ฝากมีอะไรบ้างล่ะนะครับนะฮะหน้าที่ของผู้ฝากประการแรกก็คือหน้าที่เสียค่าใช้จ่ายคืนทรัพย์นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าอย่างไรนะครับก็หมายความว่าสัญญาฝากทรัพย์นั้นมีขึ้นเพื่อประโยชน์ของคู่สัญญาดังนั้นในมาตรา667นะครับจึงวางหลักไว้ว่า ขออภัยนะครับค่าคืนทรัพย์ซึ่งฝากนั้นย่อมตกแก่ผู้ฝากเป็นผู้เสียนะฮะเป็นผู้เสียนะครับนะฮะถ้าผู้ฝากไม่เสียผลคืออะไรผู้รับฝากย่อมฟ้องร้องต่อศาลให้บังคับได้อันนี้เป็นหน้าที่ประการที่1 นะครับหน้าที่ประการที่2ก็คือหน้าที่เสียค่าใช้จ่ายในการสงวนรักษาทรัพย์นะครับเมื่อคู่นี้ผู้รับฝากเขาดูแลให้ตามเลเวล1เลเวล2เลเวล3แล้วนะนะครับอันนี้นะครับขึ้นอยู่กับกรณีแต่ละกรณีไปทีนี้เมื่อเขาดูแลให้แล้วก็เป็นหน้าที่ผู้ฝากแล้วครับที่มีหน้าที่จะเสียค่าใช้จ่ายในการสงวนรักษาทรัพย์นะครับนะฮะซึ่งในมาตรา668เขามีหลักอย่างนี้ครับว่าค่าใช้จ่ายใดอันควรแก่การบำรุงรักษาทรัพย์สินซึ่งฝากนั้นผู้ฝากจำต้องชดใช้แก่ผู้รับฝากด้วยนะครับนะครับและหน้าที่ประการต่อมานะครับซึ่งหน้าที่ประการสุดท้ายนะครับของกรณีหน้าที่ผู้รับฝากก็คือนะครับหน้าที่ชำระบำเหน็จค่าฝากตามข้อตกลงนะครับนะฮะนะครับซึ่งตามปกติแล้วก็อย่างที่บอกหลักก็คือไม่ได้มีค่าตอบแทนในการรับฝาก

ฝากทรัพย์นะครับนะฮะแต่คู่ตกลงก็คู่กรณีฮะนะอาจจะคู่ตกลงซะแล้วคู่กรณีอาจตกลงกันเนี้ยให้มีบำเหน็จค่าฝากได้นะครับดังนั้นเมื่อตกลงกันแล้วนะครับผู้ฝากก็มีหน้าที่ที่จะชำระบำเหน็จค่าฝากตามข้อตกลงนั้นนะครับนะฮะทีนี้มาดูฝากฝั่งของสิทธิ์บ้างนะครับสิทธิของผู้ฝากผู้ฝากก็มีสิทธินะครับผู้ฝากก็มีสิทธิอยู่3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือสิทธิฟ้องบังคับให้สงวนรักษาทรัพย์และก็ห้ามใช้สอยทรัพย์หรือห้ามคนอื่นเก็บรักษานะครับซึ่งทรัพย์สิทธิฝากนะฮะอันนี้เป็นเรื่องสืบเนื่องมาจากหน้าที่ของผู้รับฝากนะครับนะฮะซึ่งนะครับถ้าผู้รับฝากไม่ทำตามหน้าที่ก็เกิดสิทธิแก่ผู้ฝากก็คือสิทธิในการฟ้องบังคับให้สงวนรักษาทรัพย์และห้ามใช้สอยหรือห้ามคนอื่นเก็บรักษาทรัพย์นั้นได้นะครับในกรณีต่อมาก็คือสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนนะฮะเกี่ยวกับการฝากทรัพย์นะครับนะฮะนะครับและก็กรณีนี้นะครับนะฮะกฎหมายก็ได้วางหลักไว้ว่าผู้ฝากสามารถเรียกร้องนะครับโดยการฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนในเมื่อผู้รับฝากกระทำผิดหน้าที่ให้ก่อให้เกิดนะฮะขอให้เกิดนะให้ขอให้นะก่อให้เกิดความเสียหายถ้าผู้รับฝากก่อให้เกิดความเสียหายครับสิทธิของผู้ฝากก็จะเกิดขึ้นนะครับนะฮะอะไรล่ะที่เป็นความเสียหายที่นะครับกรณีผู้รับฝากก่อให้เกิดขึ้นก็อย่างเช่นกรณีผู้รับฝากไม่สงวนรักษาทรัพย์ที่ฝากนะครับผู้รับฝากใช้สอยหรือให้คนอื่นเก็บรักษาทรัพย์นะครับหรือกรณีผู้รับฝากไม่บอกกล่าวเมื่อถูกฟ้องหรือถูกยึดทรัพย์สินที่ฝากนะครับอย่างนี้ก็เกิดสิทธิในการฟ้องนะครับนะครับแล้วก็สิทธิในการเรียกค่าสินไหมทดแทนเกี่ยวกับการฝากทรัพย์แล้วก็สิทธิในการเรียกคืนทรัพย์นั้นและก็ดอกผลนะครับนะฮะเอาละนะครับนะฮะแล้วสัญญาฝากทรัพย์ระงับไปเพราะเหตุใดนะครับสัญญาฝากทรัพย์ระงับไปด้วยเหตุ4ประการนะครับระงับแล้วนะนะครับระงับไป4ประการประการแรกก็คือระงับตามข้อตกลงฮะตกลงกันไว้ว่าอย่างไรล่ะนะครับนะตกลงกันไว้ยกตัวอย่างเช่นว่านายกิจฝากแหวนให้แก่นายเข่งมีกำหนด7วันเมื่อครบ7วันตามที่ตกลงสัญญาฝากทรัพย์ก็ระงับไปนะครับนะครับแล้วก็ระงับเมื่อส่งคืนทรัพย์นะครับนะครับสัญญาฝากทรัพย์นั้นผู้รับฝากเขาตกลงว่าจะเก็บรักษาทรัพย์ใช่ไหมครับตกลงไว้แล้วว่าจะเก็บไว้ในอารักขานะข้าพเจ้าจะอารักขาท่านเองนะฮะตกลงกันไว้อย่างนี้เมื่อมีการส่งคืนทรัพย์ก็ระงับไปนะฮะสัญญาฝากทรัพย์ก็ย่อมระงับไปนะครับแล้วในประการต่อมาก็คือระงับเมื่อทรัพย์สูญหายหรือถูกทำลายไปหมดนะครับหรือถูกบุคคลภายนอกยึดทรัพย์ที่รับฝากไปโดยชอบนะฮะนะครับกรณีนี้นะครับนะฮะเมื่อทรัพย์สินเนี่ยนะได้รับการส่งมอบแล้วนะครับในเรื่องของสัญญาฝากทรัพย์แต่สูญหายหรือถูกทำลายไปหมดเลยนะไปหมดเลยเพราะเหตุสุดวิสัยนะครับหรือเพราะเหตุอื่นใดอันไม่ใช่ความผิดของผู้รับฝากก็เป็นการพ้นวิสัยที่จะคืนทรัพย์นะครับนะฮะดังนั้นก็สัญญาฝากทรัพย์ก็ระงับไปและประการสุดท้ายนะครับก็คือในกรณีที่การที่สัญญาฝากทรัพย์เมื่อผู้รับฝากตายนะครับครับสำหรับอายุความการฝากทรัพย์ครับเป็นอายุความที่สำคัญนะครับนักศึกษาต้องทราบในเรื่องนี้ก็คืออายุความในเรื่องของการฝากทรัพย์แบ่งเป็นอายุความเฉพาะฮะคือในข้อความรับผิดเพื่อใช้เงินบำเหน็จค่าฝากทรัพย์ชดใช้เงินค่าใช้จ่ายหรือใช้ค่าสินไหมทดแทนเกี่ยวกับการทรัพย์ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาแค่6เดือนนะครับแล้วก็6เดือนนี้นับเมื่อไหร่ก็คือนับแต่วันสิ้นสัญญานะครับส่วนอายุความในการเรียกคืนทรัพย์ที่ฝากนะครับในกรณีอื่นๆมีกำหนดระยะเวลา10ปีครับครับในตอนที่2นะครับเป็นเรื่องเก็บของในคลังสินค้านะครับเอาของไปเก็บไว้ในคลังสินค้านะครับซึ่งเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับนะของเอกเทศสัญญาที่ปรากฏในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเก็บของในคลังสินค้าครับนะฮะคืออะไรนะครับการเก็บของในคลังสินค้าเนี่ยเป็นการฝากทรัพย์อย่างหนึ่งนะ

ฮะเมื่อครู่ในเรื่องของฝากทรัพย์นะฮะเราพูดถึงทรัพย์ในอารักขาแต่การเก็บของเนี่ยนะครับเป็นการฝากทรัพย์อย่างหนึ่งซึ่งมีสถานที่นะครับซึ่งบุคคลใช้เก็บสินค้าโดยเฉพาะเรียกว่าคลังสินค้าครับนักศึกษาครับนะฮะซึ่งนะครับการเก็บของในคลังสินค้าน่ะเป็นสัญญาระหว่างนายคลังสินค้านะครับเป็นผู้รับฝากกับผู้ฝากสินค้านะครับนะการฝากทรัพย์เนี่ยเป็นทรัพย์สินนะฮะทั่วๆไปนะครับแต่การเก็บของในคลังสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าที่ฝากไว้ในคลังนะฮะหรือมีสถานที่โดยเฉพาะนั่นเองนะครับนะฮะซึ่งกรณีที่เราจะต้องทราบต่อมานะครับก็คือสิทธิและหน้าที่ของนายคลังสินค้าเพราะนายคลังสินค้าเนี่ยเป็นคนสำคัญนะฮะที่ฝากนะครับที่รับฝากนะฮะของนะก็คือสินค้านั่นเองนะครับนายคลังสินค้ามีสิทธิและหน้าที่หลายประการด้วยกันครับนะฮะได้แก่สิทธิได้รับบำเหน็จข้าวฝากนะครับนะฮะสิทธิในการเก็บรักษาทรัพย์นะที่ฝากซึ่งต้องเป็นสินค้าเท่านั้นนะครับนะขีดเส้นใต้เอาไว้3เส้นใหญ่ๆเบาๆนะเอ๊ะทำไมต้องใหญ่ต้องเบานะครับต้องเป็นสินค้าเท่านั้นนะฮะหน้าที่บอกกล่าวเมื่อบุคคลภายนอกอ้างสิทธิ์เหนือทรัพย์สินที่รับฝากแล้วก็คืนทรัพย์ที่ฝากนะครับและหน้าที่เบ็ดเตร็ดอื่นๆรวมทั้งนะครับนายคลังสินค้าเองเนี่ยมีความรับผิดเนื่องจากการรับสินค้าไว้ในคลังสินค้าด้วยเช่นกันนะนอกจากนี้สำหรับนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการฝากสินค้าก็มีสิทธิและหน้าที่ตลอดจนความรับผิดที่เกิดขึ้นในการเก็บของไว้ในคลังสินค้านั้นด้วยนะครับนะฮะซึ่งคลังสินค้านะครับคืออะไรอธิบายเพิ่มนิดหนึ่งก็คืออาคารหรือสถานที่ซึ่งบุคคลใช้เก็บสิ่งของวัสดุพืชผลที่ไว้สินค้านั่นเองครับนักศึกษาทุกท่านครับครับมาในเรื่องของปณีประนอมยอมความและการพนันและขันต่อนะฮะนะครับปณีประนอมยอมความการพนันและขันต่อคือเรื่องอะไรทำไมการพนันนั้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับวางหลักไว้ด้วยมาดูกันครับโดยเริ่มจากนะครับปณีประนอมยอมความฮะปณีประนอมยอมความเนี่ยเป็นสัญญาที่ก่อให้เกิดการระงับข้อพิพาทครับที่คู่กรณีที่คู่กรณีเนี่ยพิพาทกันนะมีประเด็นกันฮะมีประเด็นมีเรื่องแล้วนะฮะแต่ซึ่งนะครับข้อพิพาทนั้นเกิดจากข้อตกลงกันนะครับซึ่งการระงับข้อพิพาทโดยใช้วิธีนี้เขาเรียกว่าวิธีการปณีประนอมยอมความนะฮะหรือนะครับในกรณีที่ข้อพิพาทที่จะมีขึ้นในอนาคตเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีการนะครับในการใช้ปณีประนอมยอมความเข้าจัดการข้อพิพาทเนี่ยก็ได้นะครับนะซึ่งการปณีประนอมยอมความชื่อก็ซบนะฮะก็คือการผ่อนปรนผ่อนผันให้กันนะครับนะฮะและนะครับในเรื่องของการปณีประนอมยอมความนั้นเป็นการระงับข้อพิพาททางเลือกอย่างหนึ่งนอกจากการฟ้องคดีต่อศาลนะฮะเพราะว่าการไปศาลเนี่ยนะฮะก็นะครับอาจทำให้เกิดปัญหาและข้อยุ่งยากหลากหลายประการดังนั้นปณีประนอมยอมความจึงเป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่นำมาใช้และก็เป็นมาตรการที่ถือเป็นเอกเทศสัญญาชนิดหนึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือปปพ.ของเราด้วยนะครับนะฮะในกรณีใดนะครับที่ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นพิเศษก็ต้องอยู่ภายใต้บังคับนะฮะของบทบัญญัติของกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญานะฮะในกรณีในเรื่องของปณีประนอมยอมความนะครับเช่นนะครับความสามารถของคู่สัญญานะฮะมีความสามารถไหมพร่องในความสามารถหรือเปล่าเป็นผู้เยาว์คนวิกลจริตคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถไหมนะครับและเจตนาในการทำสัญญาก็ต้องสมบูรณ์ด้วยนะครับไม่เสียไปเพราะเจตนาโดยใจไม่สมัครไม่เสียไปเพราะว่าเป็นเจตนาวิปริตนะครับต้องไม่บกพร่องนะครับแต่ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นพิเศษแล้วก็ต้องใช้บทบัญญัติที่มีลักษณะพิเศษบังคับกับสัญญาปณีประนอมยอมความนะครับเช่นการมีหลักฐานเป็นหนังสือของสัญญาปณีประนอมยอมความเป็นต้นนะครับนอกจากนี้นะครับในเรื่องของนะครับปณีประนอมยอมความเนี่ยยังแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนะฮะ2ประเภทนะครับนะฮะก็คือปณีประนอมยอมความกันนอกศาลนะฮะซึ่งเป็นการปณีประนอมข้อพิพาทที่ดำเนินการโดยบุคคล

คนที่เป็นคู่กรณีนะครับที่พิพาทตกลงกันเองนะตกลงจะให้ใครนะครับหรือบุคคลภายนอกเข้าไปช่วยไกล่เกลี่ยโดยข้อพิพาทนั้นยังไม่ได้มีการฟ้องคดีต่อศาลหรือเมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลแล้วนะครับแต่คู่กรณีตกลงประนีประนอมยอมความกันเองนอกศาลนะโดยที่ศาลไม่ได้รับรู้ถึงการประนีประนอมยอมความประเภทนี้นะครับนะฮะต่อมาก็คือการประนีประนอมยอมความกันในศาลกรณีนี้นะครับเป็นการประนีประนอมร้องของแต่ละฝ่ายที่ได้ยอมสละนั้นระงับสิ้นไปนะฮะและแต่ละฝ่ายมีสามารถได้สิทธิ์ตามที่ตกลงกันนะครับการบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นต้องกระทำโดยการฟ้องคดีต่อศาลนะครับสำหรับประนีประนอมยอมความนอกศาลนะครับนะฮะหรือบังคับโดยขอให้ศาลออกหมายบังคับนะครับออกหมายบังคับสำหรับประนีประนอมยอมความในศาลและอายุความสำหรับการฟ้องคดีเพื่อบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความมีกำหนด10ปีครับหากไม่มีการฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความคดีย่อมขาดอายุความอันทำให้คู่สัญญาฝ่ายที่ถูกฟ้องคดีสามารถยกอายุความขึ้นต่อสู้ได้นะครับนะฮะสามารถนะฮะใช้ตรงนี้ได้การพนันและขันต่อครับการพนันและขันต่อเป็นสัญญาในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับนะฮะซึ่งคู่สัญญานะครับนะฮะตกลงกันว่าฝ่ายแพ้จะจ่ายเงินหรือทรัพย์สินแก่อีกฝ่ายหนึ่งนะครับนะฮะซึ่งก็เป็นฝ่ายชนะนะมีแพ้กับมีชนะนะครับเมื่อเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งไม่แน่นอนขึ้นในอนาคตแต่เป็นสัญญาที่ไม่ก่อให้เกิดหนี้หรือผลที่ใช้บังคับกันได้นะครับนะการพนันไม่ก่อให้เกิดหนี้นะครับการพนันคืออะไรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์การพนันนี้เกี่ยวข้องขันต่อเนี่ยไม่เกี่ยวข้องนะครับกับเหตุการณ์นะฮะซึ่งผลของการพนันและขันต่อก็คือไม่ก่อให้เกิดหนี้ฮะซึ่งทำให้ตัวเงินนะครับตัวเงินหรือตราสารที่ออกไปใช้นะครับเพื่อใช้เงินยืมที่เล่นการพนันนั้นเป็นหนี้ที่ไม่สมบูรณ์และใช้บังคับกันไม่ได้เนื่องจากการพนันและขันต่อไม่ก่อให้เกิดหนี้นั่นเองครับ

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2: เปิดโอกาสทางการ
3: เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชุวิชา32489การตลาดร่วมสมัยและการตลาดดิจิทัลนะครับซึ่งวิชานี้นะครับวันนี้เลยต้องต้อนรับทุกคนนะครับเพราะว่าถือเป็นหน่วยที่1นะครับถ้าใครเนี่ยมาลงทะเบียนวิชานี้นะครับก็จะเจอหน่วยของอาจารย์ก่อนเลยนะครับหน่วยที่1ก็จะเป็นการตลาดร่วมสมัยครับเราจะได้รู้จักนะครับว่าการตลาดร่วมสมัยคืออะไรนะครับชุวิชานี้น่าสนใจมากๆนะครับเป็นชุวิชาที่ขายดีเนาะอันนี้ขอโปรโมทนะครับชุวิชานิดนึงแล้วกันนะครับว่าชุวิชาขายดีนะครับคนลงทะเบียนเยอะแล้วก็เอกสารการสอนเนี่ยขายดีมากๆนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาโรงเรียนวิชานี้กันเยอะๆนะครับโดยที่หน่วยที่1เนี่ยเราพูดเกี่ยวกับอะไรครับแล้วก็เน้นวัตถุประสงค์การเรียนรู้หลักๆก็คือเรื่องของการอธิบายนะครับแนวคิดของการตลาดร่วมสมัยนะครับว่าการตลาดร่วมสมัยเนี่ยมันคืออะไรหลายคนฟังดูร่วมสมัยร่วมกับสมัยไหนเนาะอาจจะมีคำถามต่อเดี๋ยวเราจะรู้คำตอบกันนะครับต่อมาก็คือการวางแผนกลยุทธ์ครับการตลาดร่วมสมัยเนี่ยเราวางอย่างไรเรามีวิธีการวางแผนอย่างไรและองค์ประกอบครับของการตลาดร่วมสมัยเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะครับเรื่องของการตลาดร่วมสมัยนะครับว่าคืออะไรเนาะแนวคิดของเขาคือเขาบอกว่าเป็นการตลาดเนาะกลยุทธ์การตลาดแนวใหม่เนาะที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางเนาะเขาบอกว่าเน้นเรื่องของ customer centric ครับconsumer centric ก็ได้ customer centric ก็ได้เนาะลูกค้าคือศูนย์กลางศูนย์กลางในการทำอะไรครับในการทำการตลาดครับในอดีตเนี่ยอาจจะมีหลายๆคนเนาะเป็นเจ้าของกิจการคือเขามองว่าใครเป็นศูนย์กลางเจ้าของใช่ไหมเป็นศูนย์กลางนักการตลาดเป็นศูนย์กลางเนาะอยากทำอะไรก็ทำเนาะโดยที่เขาอาจจะไม่ได้มองว่าลูกค้าเป็นมีความสำคัญขนาดนั้นนะอันนี้ก็เลยเป็นคอนเซ็ปที่เรามองว่าลูกค้าคือศูนย์กลางเนะเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเลยนะไม่ว่าจะทำอะไรไม่ว่าจะคิดอะไรนะครับการตลาดร่วมสมัยเขาจะบอกว่าคุณต้องคำนึงถึงลูกค้าคุณต้องเข้าใจลูกค้านะครับคุณต้องทดสอบทุกอย่างกับลูกค้านะครับฉะนั้นเนี่ยพยายามไปบ้าส์ไอเดียกับลูกค้านะครับให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าเขาต้องซื้อผลิตภัณฑ์เราถ้าเราไม่เอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางเกิดอะไรขึ้นครับถ้าขายไม่ดีใครซื้อไปใช้ครับเราก็คือซื้อไปใช้เองนะครับเก็บไปใช้เองใช่ไหมธุรกิจเราก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับฉะนั้นเนี่ยการนำเสนอสินค้าและบริการเนี่ยก็จะต้องให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายนะครับว่ากลุ่มเป้าหมายเราคือใครกำหนดให้ชัดเจนนะครับก็จะมีกลยุทธ์ต่างๆใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ STP นะครับมาช่วยนะครับแล้วก็ธุรกิจเนี่ยสามารถพัฒนาเนอะให้ผู้คาดหวังผู้คาดหวังคืออะไรเนาะมันมาจากภาษาอังกฤษก็คือกลุ่มที่เป็น potential customer เนาะที่เราคาดหวังให้เขาเนาะคาดหวังเหมือนเป็นว่าที่ลูกค้าก็ได้พูดง่ายๆเนี่ยให้เขากลายมาเป็นลูกค้าของเรานะครับเราก็จะต้องเข้าใจเรื่องของ marketing funnel นะ marketing funnel ก็จะเป็นตัวบอกที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะกระบวนการก่อนที่เขาจะกลายเป็นลูกค้าของเราเนี่ยเขาผ่านฟันแนลอะไรมาบ้างเหมือนเป็นอุโมงค์แล้วกันเนอะอุโมงค์ในการที่จะเปลี่ยนเขาเนอะนะครับให้กลายมาเป็นลูกค้าของเรานะครับเรามาดูกันเลยนะครับภาพนี้เนอะอยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่า marketing funnel มันคืออะไรเนอะ marketing funnel ก็คือเราพยายามจะเข้าใจเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในการเปลี่ยนเนอะในการเปลี่ยนเราจะเน้นเรื่องของถ้าภาษาดิจิตอลอาจจะพูดเรื่องของ conversion เนอะ convert พยายามเปลี่ยนเขาจากคนที่ไม่รู้จักให้รู้จักเราขั้นตอนแรกเนะเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่เรามีแบรนด์ใหม่เลยนะครับเราต้องการเปลี่ยนเขาให้เขาเนี่ยจากไม่รู้จักมารู้จักเราเนอะก็คือเป็น top of the funnel เนอะก็เป็นส่วนสูงสุดเลยนะครับของภาพนี้ก็คือเราต้องการให้เขาตระหนักรู้ครับเริ่มต้นเปลี่ยนสถานะเนอะจากคนไม่รู้จักเหมือนคนคนนี้ไม่รู้จักเราเลยเราก็ทำให้เขาอะไรครับรู้จักเรานะรู้จักเสร็จไม่พอแค่รู้จักดีพอไหมไม่พอเนอะหลายๆแบรนด์เราก็รู้จักแต่เราไม่เคยซื้อเพราะอะไรเราไม่สนใจใช่ไหมเราก็อยากให้เขาเกิด interest เนอะเกิดความสนใจครับสนใจแบรนด์ของเราเนอะสนใจผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเราก็ต้อง convert เขาจากคนแค่คนรู้จักให้มาสนใจมันก็ต้องมีกระบวนการใช่ไหมทำอย่างไรครับให้คนมาสนใจสนใจเสร็จไม่พอนะสนใจเสร็จแล้วก็ต้องเกิด consideration ก็คือการพิจารณาครับเราทำอย่างไรครับให้เขาเริ่มพิจารณาไต่ตรองเริ่มดูฉลากเริ่มหาข้อมูลใช่ไหมครับหาข้อมูลเกี่ยวกับเรานะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็คือแสดงความต้องการครับเรื่องของ intent เนี่ยเราเชื่อว่าถ้าคนเนี่ยมีความอะไรครับมีความต้องการมีความตั้งใจอะไรบางอย่างเนี่ยเขาจะนำไปสู่พฤติกรรมนะครับพอเกิด intent แล้วก็ต้องแปลงต่อใช่ไหมครับให้เขาประเมินซ้ำเนอะเขาอาจจะต้องไปคิดอีกรอบหนึ่งประเมินซ้ำหรือเรียกว่าอะไรครับการเปรียบเทียบก็ได้นะเปรียบเทียบคุณสมบัติครับ evaluation เนอะเปรียบเทียบคุณสมบัติต่างๆก่อนที่ในที่สุดครับ bottom of the funnel เราต้องการอะไรครับเป้าหมายสุด bottom line เลยนะครับพื้นฐานสุดท้ายอยากให้เขาซื้อครับเป้าหมายของ funnel เนี่ยคืออะไรครับเปลี่ยนจากคนที่ไม่รู้จักมารู้จักแค่รู้จักไม่พอสนใจเสร็จพิจารณาครับพิจารณาเสร็จแสดง intent แสดงความตั้งใจแสดงความใส่ใจสนใจอยากจะซื้อเนาะแล้วก็ประเมิน

ผลซ้ำในที่สุดก็ให้เขามาซื้อกลายเป็นลูกค้าของเรานะครับอันนี้ก็เป็นนะครับทั้งหมดเนี่ยฟันแนลของเราก็จะมี6ขั้นตอนนะครับที่จะให้นักศึกษาได้รู้นะครับว่าเรามีกระบวนการต่างๆเนาะในการเปลี่ยนเนาะจากผู้คาดหวังเนี่ยให้กลายมาเป็นลูกค้าของเรานะครับซึ่งการตลาดร่วมสมัยนะครับเราจะใช้ฟันแนลเป็นหลักแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรล่ะเราจะได้รู้โอกาสทางการตลาดใหม่ๆครับว่าโอกาสของการตลาดใหม่ๆมันมีอะไรบ้างนะครับที่เราสามารถทำได้เนาะฉะนั้นเนี่ยเราวิเคราะห์ได้เรามองเห็นได้นะครับเราก็จะมีรายละเอียดนะครับในหน่วยต่างๆที่จะเล่าเนาะเกี่ยวกับการวิเคราะห์มองให้เห็นโอกาสใหม่ๆนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการวิจัยการตลาดร่วมสมัยก็ได้นะครับหน่วยที่4เนาะขอโปรโมทนิดนึงก็จะเป็นหน่วยของที่อาจารย์สอนใน e-learning เองนะครับก็ไปติดตามเพิ่มได้นะครับ2ก็คือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ครับที่มีความแตกต่างเนาะอย่างมีเอกลักษณ์ครับเราอยากให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีเรื่องของอะไรครับ unique propositionใช่ไหมครับมีเอกลักษณ์ของตัวเองเนี่ยไม่เหมือนใครให้ประโยชน์ที่แตกต่างจากคนอื่นเนาะเราก็จะได้สามารถจูงใจให้ลูกค้าเนี่ยมาซื้อผลิตภัณฑ์ของเราได้นะครับ3ก็คืออะไรครับให้ธุรกิจเนี่ยต้องพัฒนาตนเองต่อเนื่องครับเราไม่ควรจะหยุดอยู่เฉยๆใช่ไหมครับก็ต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับให้เป็นผลดีต่อผู้บริโภคและสังคมนะครับแล้วก็ประหยัดทรัพยากรโลกด้วยนะครับแล้วก็เน้นเรื่องของอะไรครับ sustainability นะครับแล้วก็ประหยัดทรัพยากรโดยเฉพาะเงินตราเนื้อปัจจุบันเนี่ยเราก็ใช้ออนไลน์มากขึ้นใช่ไหมครับอย่างเทียบจากอาจารย์เนาะสมัยอาจารย์เริ่มทำการตลาดใหม่ๆเนี่ยนะครับสื่อออนไลน์เมื่อแบ็คไปประมาณ20กว่าปีเนาะออนไลน์อาจจะยังไม่บูมขนาดนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยออนไลน์กลายเป็นสื่อหลักไปแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดนะครับส่วนครองตลาดรายได้แล้วก็กำไรให้กับธุรกิจด้วยนะครับซึ่งการตลาดร่วมสมัยเนี่ยสำคัญมากๆเลยเพราะอะไรครับปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอะไรครับเรื่องของการรับประทานการกินเนาะหลายๆคนก็อาจจะไม่ค่อยไปรอคิวแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ใช้วิธีการสั่งออนไลน์สั่ง delivery มากขึ้นนะครับมันก็เป็นอะไรที่มันง่ายเนาะนะครับเขาก็เลยบอกว่านั่งนิ่งๆก็กินได้ใช่ไหมครับอยู่กับที่นะไม่ต้องไปจอดรถไม่ต้องไปรอคิวนะครับให้คนไปรอคิวให้เราหรือว่าร้านที่ไปยากๆเนาะเราก็สามารถสั่งของได้ delivery ได้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะว่าแนวคิดไอเดียใหม่ๆเนี่ยก็เกิดจากการตลาดร่วมสมัยนะครับซึ่งมันมีผลกระทบต่อธุรกิจอย่างไรครับอันแรกก็คือผลกระทบทางด้านการเงินนะครับแน่นอนครับค่าใช้จ่ายด้านการตลาดค่าบุคลากรต่างๆก็อาจจะอะไรครับเพิ่มขึ้นเนาะนะครับเพราะเราก็ต้องมีการโฟกัสแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ทำให้เราได้รายได้เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับผลกำไรเพิ่มครับสองคือผลกระทบต่อฝ่ายผลิตครับหรือการปฏิบัติการเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีประสิทธิภาพนะครับในการดำเนินการของเรามากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์เราเนี่ยได้อย่างทันท่วงทีนะครับแล้วก็เรื่องของฝ่ายวิจัยและพัฒนาเนี่ยอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่ค่อนข้างไดนามิกเนาะก็คือไม่อยู่กับที่นะครับพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงตลอดนะผลิตภัณฑ์เนี่ยให้ตอบโจทย์กับลูกค้าของเรานะครับซึ่งการตลาดร่วมสมัยเนี่ยเขาต่างจากการตลาดดั้งเดิมอย่างไรครับแน่นอนนะครับการที่เราจะรู้เนี่ยว่าตลาดร่วมสมัยคืออะไรเราก็ต้องเปรียบเทียบกับการตลาดแบบดั้งเดิมเนาะร่วมสมัยคือเราเน้นการสื่อสารนะครับที่พึ่งพาอะไรครับสื่อใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพเนาะสามารถ track พฤติกรรมลูกค้าได้ก็คือเรื่องของสื่อดิจิตอลใช่ไหมครับผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับสองก็คือร่วมสมัยเราเน้นอะไรครับเน้นความต้องการของลูกค้านะครับต้องติดตามสังเกตพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับติดตามเขาตลอดเลยใช่ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นเทรนด์เป็นอย่างไรพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับแล้วก็ธุรกิจก็ต้องรับรู้เข้าใจนะครับในความต้องการที่หลากหลายเนื้อของลูกค้าเพราะปัจจุบันเนี่ยลูกค้าค่อนข้างแฟกเมนต์เนาะมีหลายเซกเมนเทชันมากๆเลยก็ต้องเข้าใจเขามากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราไม่ได้เน้นขายของอย่างเดียวเนาะเราเน้นเรื่องของ relationship marketing ครับสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้านะครับให้เขารู้สึกว่าเรานะครับใส่ใจกับเขาเนาะ as a personทำเรื่องของ personalized marketing มากขึ้นนะครับแล้วก็การสื่อสารแบบหลายช่องทางนะครับไม่ได้เน้นช่องทางเดียวแล้วล่ะแต่ละช่องทางเนี่ยมันต้องเกิดอะไรครับเกิดการบูรณาการนะครับให้เกิดขึ้นทำงานร่วมกันนะครับส่งเสริมประสิทธิภาพร่วมกันแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เนี่ยได้ 24/7 แล้วถูกไหมครับ24ชั่วโมงนะครับ7วันเลยทุกวันเนี่ยเขาสามารถซื้อเขาสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับเราได้นะครับผมซึ่งความแตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือถ้าเราเทียบเนอะเกี่ยวกับธุรกิจของการอะไรเรียกแท็กซี่แล้วกันเนอะในอดีตนะครับเราก็จะเรียกแท็กซี่โดยที่แบบต้องรอใช่ไหมคอยโบกมือนะลุ้นในชีวิตเอ๊ะแท็กซี่จะมาหรือไม่มาใช่ไหมคอยไปต่อรองราคาไปต่อรองว่าคุณพี่จะไปไหมเดี๋ยวนี้เราทำไงครับเราก็พึ่งพาแอปพลิเคชันถูกไหมครับแอปพลิเคชันก็จะบอกเลยใช่ไหมครับว่าบริเวณนี้มีกี่คันต้องการรถแบบไหนครับต้องการรถธรรมดาราคาประหยัดต้องการพรีเมียมไหมต้องการรถไปขนของสมมุติจากไปซื้อของเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆเราได้รถขนของเนื้อชั้นสะดวกมากหรือว่าต้องการเร็วๆครับอาจจะเป็นลักษณะของเป็นไบค์ก็ได้นะเป็นแบบพีวี
ินอะไรแต่พี่วินที่เรียกผ่านแอปนะครับจะเห็นเลยว่านะคะว่าการตลาดร่วมส

ครับในตอนที่2นะครับของหน่วยที่1เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องของการวางแผนกลยุทธ์นะครับของการตลาดร่วมสมัยนะครับว่าเราสามารถวางแผนกลยุทธ์ของการตลาดร่วมสมัยได้อย่างไรนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเริ่มวางแผนกลยุทธ์นะครับเราก็จะดูเรื่องของอะไรครับวิวัฒนาการนะครับว่า evolution ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับของการวางแผนกลยุทธ์การตลาดร่วมสมัยเนี่ยเขาผ่านมาแล้วกี่ยุคกี่สมัยนะครับหลักๆเลยเนี่ยอาจารย์ก็สรุปมาแล้วเนาะประมาณ5ยุคแล้วกันเนาะใครมียุคมากกว่านี้ก็สามารถเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะเผื่อเราเจอยุคอะไรใหม่ๆนะครับที่ไม่เหมือนเดิมเนาะก็อยากให้ทุกคนถือว่าวิดีโอนี้ก็พยายามอินเทอร์แอคทีฟให้มากที่สุดนะครับโดยที่ยุคแรกนะครับเราเรียกว่าเป็นยุคของการผลิตครับ production era นะครับแล้วก็เน้นเรื่องของการผลิตเนาะผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพขายสินค้าที่ผลิตได้ให้แก่ลูกค้านะยุคแรกเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากทุกผลิตภัณฑ์มันดูใหม่ไปหมดใช่มั้ยสําหรับลูกค้าเนาะนะครับเราอาจจะเกิดไม่ทันเนาะสมัยที่เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมามากมายเลยเนี่ยเขาจะเน้นทําอย่างไรครับผลิตของที่ดีของที่มีคุณภาพให้เพียงพอความต้องการเนาะผลิตอะไรมาก็ขายดีใช่มั้ยขายได้ขายดีไปหมดเลยนะครับยุคแรกก็คือเรื่องของ production เนาะคือเน้นเรื่องของการผลิตเนาะเพราะว่าอะไรครับเป็นยุคที่เน้นการผลิตซึ่งถามว่าเขาอาจจะไม่ได้ใช้เรื่องการตลาดค่อนข้างเยอะเนาะซึ่งมันก็ไม่ผิดใช่ไหมเพราะว่าเขาอาจจะไม่มีความจำเป็นนะเพราะว่าผลิตออกมาก็ขายดีขายหมดได้นะครับสองก็คือเป็นยุคของการขายครับเขาเรียกเป็น the sale era นะครับคือเน้นเรื่องของสร้างรายได้สร้างกำไรนะครับองค์กรธุรกิจเนี่ยนะครับก็จะใช้เรื่องของการโฆษณาการใช้พนักงานขายนะครับกระตุ้นผู้บริโภคเนี่ยให้เกิดความอยากซื้ออยากหาเนาะซึ่งยุคนี้มันต่อจากยุคการผลิตเนี่ยถ้าวิธีการจำของผมก็คือว่าเมื่อผลิตเยอะๆเนาะพอถึงจุดๆนึงเนี่ยของก็เริ่มบวมใช่ไหมครับสต็อกเริ่มบวมแล้วเราก็ต้องมาเน้นการขายถูกไหมครับเพราะว่าอะไรครับความต้องการลูกค้ามันอาจจะเริ่มเต็มแล้วเขารู้สึกว่าอุปสงค์มันอาจจะไม่ได้มีอะไรเพิ่มขึ้นแล้วนะครับเราก็ต้องเน้นพยายามขายพยายามระบายสต็อกเนื้อยุคการขายก็เกิดขึ้นนะครับจะเน้นเรื่องของการขายการใช้พนักงานขายนะครับก็ทำให้เกิดยุคที่อะไรครับสินค้าอะไรครับที่เราขายประกันใช่ไหมเราจะเห็นเลยว่าคนขายประกันก็จะเก่งเนื้อปัจจุบันนี้คนขายประกันเขาก็เปลี่ยนตัวเองปรับเปลี่ยนตัวเองใช่ไหมเขาอาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นคนขายประกันแล้วใช่ไหมเขาอาจจะเป็นเรื่องของอะไรครับเรื่องของที่ปรึกษาทางการเงินที่ปรึกษาการลงทุนที่ปรึกษาการออมเงินก่อนเกษียณอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องของยุคการขายนะครับคนที่ขายเก่งๆเนี่ยก็สามารถที่จะปิดการขายได้ดีหรือหลายๆผลิตภัณฑ์เองเนี่ยก็ยังพึ่งพาการขายเป็นหลักเนาะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมใช่ไหมเขาอาจจะต้องมีเซลส์เอนจิเนียร์มาช่วยขายหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับหรือว่าบ้านคอนโดต่างๆเนาะพนักงานขายก็ยังถือว่าสำคัญอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยมันต้องแล้วแต่ผลิตภัณฑ์ที่เราดูแลด้วยนะครับสามก็คือเป็น marketing era นะครับยุคการตลาดครับยุคการตลาดเขาบอกว่าลูกค้าเป็นศูนย์กลางเนื้อของกลยุทธ์ทางการตลาดคุ้นๆไหมก็ตรงกับคอนเซปต์ของอะไรครับการวิจัยหรือว่าเรื่องของการตลาดร่วมสมัยใช่ไหมที่เราต้องเข้าใจลูกค้าเนื้อต้องเอาการวิจัยมาเป็นเครื่องมือในการเข้าใจลูกค้านะครับมองว่าลูกค้าเป็นศูนย์กลางลูกค้าทำอะไรก็ต้องตามติดชีวิตลูกค้านะครับต้องพยายามที่จะ

ลูกค้าไม่พอครับเราต้องสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าด้วยไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์เนาะคนที่ให้วัตถุดิบในการผลิตเราก็นำสินค้านั้นมาผลิตนะครับผลิตเสร็จใช่ไหมเราก็ขายให้กับลูกค้าเนาะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ที่ดีก็ต้องเกิดขึ้นตลอดในซัพพลายเชนของเราเลยถูกไหมครับแล้วก็ในเรื่องของสัมพันธภาพเพราะอะไรครับเมื่อเราสัมพันธภาพที่ดีลูกค้ารักเราลูกค้าจะกลับมาอะไรครับซื้อซ้ำใช่ไหมซื้อซ้ำเสร็จไม่พอครับลูกค้าก็จะช่วยบอกต่อด้วยนะครับกับคนอื่นใช่ไหมให้มาซื้อผลิตภัณฑ์กับเรามากขึ้นนะครับยุคถัดมาก็คือการตลาดเชิงสังคมครับก็เป็นโซเชียลมาร์เก็ตติ้งนะครับก็คือการใช้อะไรครับพวกอินเทอร์เน็ตนะครับเครือข่ายสังคมออนไลน์เนี่ยในการเชื่อมโยงธุรกิจกับผู้บริโภคนะครับให้เกิดความสะดวกรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์นะครับจะเห็นเลยว่าปัจจุบันนี้เนี่ยอะไรที่มาจากกระแสโซเชียลเนาะคนก็จะอะไรสนใจใส่ใจใช่ไหมครับแล้วก็สามารถสร้างกระแสได้อย่างรวดเร็วนะครับก็จะเกิดเรื่องของความไวรัลเนี่ยรวดเร็วมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิทยาการเนาะของการวางแผนกลยุทธ์การตลาดร่วมสมัยนะครับซึ่งกระบวนการในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดร่วมสมัยเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับก็อาจจะเริ่มต้นจากในระดับองค์กรธุรกิจก่อนนะครับว่าเราก็ต้องนิยามใช่ไหมครับว่าจุดมุ่งหมายขององค์กรเราคืออะไรวิชั่นมิชชั่นนะครับก็คือเรื่องของวิสัยทัศน์พันธกิจองค์กรเราคืออะไรเราเกิดมาเพื่ออะไรนะครับเป้าหมายในอนาคตเราอยากเป็นใครนะครับเป้าประสงค์ของธุรกิจล่ะนะครับระดับธุรกิจเนี่ยเรามีเป้าประสงค์อย่างไรเราจัดสรรทรัพยากรอย่างไรเราประเมินสภาพแวดล้อมนะครับวิเคราะห์ SWOT analysis อย่างไรนะครับ Five forces นะครับวิเคราะห์คู่แข่งอย่างไรเนาะนำไปสู่อะไรครับระดับหน่วยธุรกิจนะครับก็คือการสร้างกลยุทธ์นะครับระดับหน่วยธุรกิจเนาะหลายๆบริษัทเองนะครับบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่น Unilever Nestle อะไรเงี้ยครับเขาก็จะมีหลายๆหน่วยธุรกิจถูกไหมครับแต่ละหน่วยธุรกิจเองเนี่ยเขาจะมีกลยุทธ์ของเขาเองใช่ไหมครับอย่างเช่น Unilever ก็อาจจะมีหน่วยธุรกิจที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารนะครับฟู้ดผลิตภัณฑ์ที่เป็นดีเทอร์เจนต์ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทำความสะอาดแล้วกันนะครับแล้วก็อีกหน่วยนึงอาจจะเป็น personal care นะดูแลผิวพรรณดูแลสุขภาพเนี่ยครับระดับหน่วยธุรกิจเนี่ยเขาก็จะมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็นำไปสู่อะไรครับการนำกลยุทธ์นั้นเนี่ยไปปฏิบัติใช้นะครับตามที่วางแผนไว้เนาะหลายๆธุรกิจกลยุทธ์ดีมากเลยกลยุทธ์สวยหรูเลยแต่ไม่เคยปฏิบัติใช้อาจารย์เลยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องมีความบาลานซ์เนาะระหว่างกลยุทธ์ที่เขียนออกมาดีกับการใช้จริงเนาะหรือบางธุรกิจเลยปฏิบัติเก่งมากแต่กลยุทธ์ไม่มีเนาะอันนี้ก็ต้องกลับมาย้อนดูเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะเราควรจะปรับกลยุทธ์เราให้มันมีทิศทางที่ชัดขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะหลายบริษัทเนี่ยเราจะพอเห็นเลยว่าเน้น execution เนาะเน้นทำแต่ไม่มีกลยุทธ์บางบริษัทกลยุทธ์สวยแต่ไม่เคยทำนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการกำกับนะครับการประยุกต์แผนการตลาดเนาะนะครับแล้วก็ดูผลป้อนกลับต่างๆนะครับดู feedback ลูกค้าครับว่าลูกค้ารู้สึกอย่างไรนะครับเพื่อจะนำมาปรับปรุงนะครับเป็นผลย้อนกลับเนี่ยในแต่ละกระบวนการต่อไปนะครับซึ่งกระบวนการก็เล่ามาแล้วนะครับขอย้ำเตือนนิดนึงว่านิยามให้ชัดนะว่าวิชั่นมิชชั่นขององค์กรเราคืออะไรนะครับเป้าประสงค์ของเราคืออะไรเราจะสรรทรัพยากรอย่างไรไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางการเงินสำคัญมากบุคลากรต่างๆใช่ไหมครับหรือเวลาได้นะเพราะเวลาเองก็ถือว่ามีมูลค่าใช่ไหมครับแล้วก็นำไปสู่การสร้างกลยุทธ์ในการตลาดนะครับของแต่ละหน่วยธุรกิจเนาะแต่ละหน่วยธุรกิจเนี่ยเรามีคู่แข่งไม่เหมือนกันสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็นำกลยุทธ์ไปปรับใช้เนาะปฏิบัติใช้ทำอย่างไรแล้วก็กำกับแล้วก็ติดตามประเมินผลนะครับของกลยุทธ์ของเราเนี่ยได้ถูกปฏิบัติอย่างถูกต้องไหมนะครับโดยที่นะครับกระบวนการของกลยุทธ์การตลาดร่วมสมัยเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างก็เป็นลักษณะที่เป็นอะไรครับเป็นออนไลน์มากขึ้นนะครับพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเขาก็จะสนใจดูลักษณะที่เป็นออนไลน์นะครับหรือว่าเรื่องของช่วงโควิดละกันเนอะอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างนึงที่น่าสนใจมากๆเลยว่าเขาบอกช่วงนั้นเนี่ยตลาดที่เป็นตลาดเครื่องสำอางเนี่ยยอดขายตกใช่ไหมครับยอดขายตกเพราะคนรู้สึกว่าก็ไม่ต้องแต่งหน้าใช่ไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมันเกิดเรื่องของการประชุมออนไลน์ทำอย่างไรนะครับให้คนเนี่ยนะครับเขาก็พยายามสร้างเนอะบิ้วตลาดโดยใช้ว่าถึงอย่างไรที่คุณอยู่บ้านแต่หลายๆครั้งเนี่ยประชุมเราก็ต้องเปิดกล้องใช่ไหมครับเราจะควรจะดูแลผิวพรรณแต่งหน้าอย่างไรนะครับแอปพลิเคชันต่างๆเขาออกมาช่วยครับว่าสมมติคุณจะใช้ลิปสติกของแบรนด์นี้เนาะเขามีแอปให้คุณลองก่อนสีผมให้คุณลองก่อนนะครับคุณไม่ต้องไปลองที่ร้านเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงโควิดนะไม่สะดวกในการไปลองจริงก็ทำให้เกิดการตัดสินใจได้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพนะครับว่าเขามีการปรับเนาะให้ตรงกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้านะครับโดยที่ปัจจัยที่สำคัญครับในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดร่วมสมัยเนี่ยเราต้องมี3อย่างให้ชัดเจนเนาะปัจจัยเหล่านี้เราจะต้องมีอยู่ในมือนะครับอันแรกก็คือฐานข้อมูลลูกค้าครับเราจะได้รู้ว่าลูกค้าเราคือใครนะครับลูกค้าปัจจุบันเราคือใครลูกค้าที่เรามุ่งหวังที่เราคาดหวังจากเขาคือใครนะครับเราจะได้ปรับปรุงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกันนะครับ2คือเครือข่ายสังคมออนไลน์ครับเราควรจะสร้างนะครับเครือข่ายสังคมออนไลน์

ไลน์ของเราเองนะครับช่องทางการติดต่อสื่อสารเนาะปัจจุบันนี้หลายคนอาจจะบอกว่าช่องทาง Facebook อาจจะแบบเป็นสำหรับกลุ่มบางกลุ่มแล้วนะขออนุญาตไม่พูดแล้วกันนะเดี๋ยวคงรู้กันเองแล้วกันว่า Facebook อาจจะเป็นกลุ่มไหนเนาะปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่เขาใช้อะไรครับ IG ใช่ไหมครับใช้ IG ในการแชทพูดคุยนะครับ LINE อาจจะเป็นกลุ่มในอีกแบบหนึ่งเนาะฉะนั้นต้องรู้ว่าแต่ละบทบาทเป็นอย่างไรหรือว่า TikTok ครับ TikTok เริ่มเข้ามาใช่ไหมครับเป็นคลิปสั้นวิดีโอสั้นนะครับก็เราควรจะมีอะไรครับแพลตฟอร์มที่เป็น channel ของเราเองในการติดต่อกับลูกค้านะครับแล้วก็การตลาดแบบเครือข่ายครับเราต้องสร้างเครือข่ายที่แน่นแฟนนะครับระหว่างผู้ซื้อผู้ขายแล้วก็เครือข่ายคนจัดจำหน่ายของเราด้วยนะครับโดยที่อันนี้นะครับก็จะเห็นเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในการวางกลยุทธ์นะของการตลาดร่วมสมัยเนี่ยนะครับมันมีขั้นมีตอนที่ชัดเจนนะครับซึ่งอยากให้นักศึกษาเนี่ยลองไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงนะครับยังไงก็ติดตามตอนต่อไปนะครับในตอนที่3เนาะของอะไรครับการตลาดร่วมสมัยหน่วยที่1 นะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับเรามาเจอกันนะครับในตอนที่3ครับของหน่วยที่1นะครับการตลาดร่วมสมัยนะครับก็เรามาดูซิว่าองค์ประกอบนะครับของการตลาดร่วมสมัยเนี่ยมีอะไรบ้างองค์ประกอบเหล่านั้นนะก็จะเป็นส่วนสำคัญเลยในการวางแผนกลยุทธ์ของการตลาดร่วมสมัยนะครับซึ่งอันแรกก็คือสภาพแวดล้อมครับที่เกี่ยวข้องกับการตลาดร่วมสมัยนะครับว่าสภาพแวดล้อมเหล่านั้นเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับอันแรกคือสภาพแวดล้อมการแข่งขันครับที่มันส่งผลกระทบกับตลาดร่วมสมัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรามีทรัพยากรเพียงพอไหมนะครับในการแข่งขันกับคู่แข่งครับและเราต้องการจะเข้าสู่ตลาดใดอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดพิจารณาให้ดีนะว่าตลาดไหนล่ะเป็นตลาดที่เราอยากจะเข้าสู่ตลาดนั้นเนาะแล้วเราจะวางกลยุทธ์ในการแข่งขันอย่างไรเนาะอันนี้ก็คือถือเป็นสภาพแวดล้อมการแข่งขันเนาะที่มันส่งผลกระทบเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคู่แข่งเป็นกลุ่มที่เราควบคุมได้ไหมเราควบคุมเขาได้ไหมไม่ได้ถูกไหมคะเพราะว่าคู่แข่งเนี่ยเขาเป็นอะไรที่เขาก็มีกลยุทธ์ของเขาเองใช่ไหมเขาก็มีเป้าหมายของเขาเองเนอะเขาอยู่ในสภาวะที่ต้องแข่งขันกับเรานะครับสองก็คือสภาวะทางอะไรครับการเมืองกฎหมายนะครับที่ส่งผลกระทบกับตลาดร่วมสมัยนะครับการเมืองกฎหมายก็คืออาจจะเป็นเรื่องกฎหมายที่ควบคุมผลิตภัณฑ์เราอยู่นะครับเพราะว่าเราเป็นผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายไหมเนอะมันก็จะมีกฎต่างๆเลยนะครับอาจารย์เคยมีประสบการณ์เนอะทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัตถุอันตรายไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะมีกฎระเบียบควบคุมอย่างชัดเจนนะครับเราก็จะต้องดูนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคิดผลิตภัณฑ์ใหม่หรือว่าการทำอะไรครับการส่งเสริมการตลาดการทำโฆษณาการทำประชาสัมพันธ์เนอะนะครับหรือการเมืองต่างๆนะครับที่มีผลนะครับต่อการอะไรครับสนับสนุนผลิตภัณฑ์บางส่วนนะครับหรือผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เขาจะมีการควบคุมเนาะให้มากขึ้นนะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจครับอันนี้สำคัญมากๆเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าคนเนี่ยจะมีความมั่นใจในการซื้อหาเนาะในการใช้จ่ายมากน้อยขนาดไหนนะครับเศรษฐกิจก็มีส่วนสำคัญเนาะถ้าอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจที่ดีเนาะเศรษฐกิจเฟื่องฟูคนก็ยินดีจับจ่ายใช้สอยนะครับสินค้าฟุ่มเฟือยก็อาจจะขายดีแต่ถ้าเป็นช่วงเศรษฐกิจอะไรครับเศรษฐกิจที่เป็นขาลงเนาะอยู่ในช่วงของ recession นะครับช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยคนก็อาจจะเก็บเงินมากขึ้นใช่ไหมครับใช้จ่ายมากขึ้นคิดเยอะขึ้นนะครับต่อมาก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีครับส่งผลกระทบต่อตลาดร่วมสมัยนะครับซึ่งเทคโนโลยีต่างๆที่เราเห็นก็คือหลักๆคือพวก AI ใช่ไหมครับ AI ก็จะมีผลเนอะโดยเฉพาะปัจจุบันเนี้ยผลิตภัณฑ์ต่างๆรอบตัวเราก็มี AI ไปกันหมดแล้วใช่ไหมตั้งแต่โทรศัพท์มือถือเนาะบางเจ้าจะมี AI ช่วยแต่งรูปช่วยดึงเสียงช่วยตัดเสียงรบกวนช่วยเปลี่ยนแบ็กกราวด์นะครับ AI เนี่ยมาช่วยเยอะมากๆเลยนะครับเครื่องซักผ้าเขาก็บอกมี AI แล้วใช่ไหมโทรทัศน์ก็มี AI นะครับโอ้ยตอนนี้ AI อยู่ทุกจุดรอบตัวเราเนอะเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันก็เริ่มบิวอินเข้ามานะครับกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของเราแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมว่าสังคมวัฒนธรรมเราเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับเราชื่นชอบ culture แบบไหนเราให้คุณค่ากับสิ่งไหนนะครับพวกนี้ก็จะเป็นสภาพแวดล้อมนะครับที่เกี่ยวข้องกับการตลาดร่วมสมัยนะครับนอกจากนี้ก็คือเรื่องของการกำหนดตลาดเป้าหมายของการตลาดร่วมสมัยนะครับเรากำหนดตลาดอย่างไรครับอันแรกก็คือการแบ่งส่วนตลาดอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเราทำให้มีประสิทธิภาพอย่างไรล่ะเราก็ต้องมุ่งตลาดที่มีขนาดใหญ่ครับมีขนาดเพียงพอมีกำลังซื้อมากพอนะครับก็จะทำให้เราขายสินค้าได้ดีขายสินค้ามีกำไรนะครับแล้วก็ควรมุ่งตลาดที่ทำกำไรให้กับธุรกิจได้เนาะที่สำคัญคืออะไรครับเป้าหมายของธุรกิจเราก็คือนอกจากขายของแล้วเนี่ยขายแล้วต้องมีกำไรครับนอกจากนี้นะครับก็ควร

มุ่งตลาดมากดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องเนาะไม่ใช่ขายครั้งเดียวขายครั้งเดียวเสร็จไม่มีใครซื้อซ้ำอันนี้ไม่ได้เนาะธุรกิจไม่ได้กำไรเนาะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเน้นนะธุรกิจที่ต้องยั่งยืนใช่ไหมยั่งยืนนะยั่งยืนในแง่ของลูกค้ายั่งยืนในแง่ของการใช้ทรัพยากรโลกนะครับแล้วก็การเลือกกลยุทธ์ตลาดเป้าหมายเนี่ยเราอาจจะเลือกกลยุทธ์แบบไม่แตกต่างก็ได้นะครับไม่แตกต่างก็คือว่าการตลาดแบบที่เราไม่ได้ทำเนาะ product ที่สำหรับคนที่แตกต่างกันนะเช่นสมมุติเรามีแพลตฟอร์มแล้วกันเนาะในการจองเนาะจองที่พักจองตั๋วเครื่องบินเนาะทุกคนเนี่ยหรือคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเรานะไม่ว่าจะกลุ่มใดๆก็ตามก็สามารถที่จะเข้าถึงได้ใช้บริการแพลตฟอร์มเราได้นะครับหรือเราอาจจะเป็นการตลาดแบบแตกต่างเนาะเรามีรุ่นเรามี positioning ของเราที่แตกต่างเช่นรองเท้านะรองเท้าก็มีหลายแบบใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีรองเท้าตั้งแต่รองเท้ากีฬารองเท้าออกกำลังกายรองเท้าที่เป็นแบบสนีกเกอร์รองเท้าผ้าใบแบบใส่ไปเที่ยวรองเท้าสนีกเกอร์ที่เป็นรองเท้าผ้าใบแบบแฟชั่นเนาะหรือรองเท้าที่เน้นเรื่องของอะไรสปอร์ตใช่ไหมครับพวกนี้เนาะก็คือการตลาดแบบแตกต่างเนาะหรือการตลาดแบบมุ่งเน้นคืออะไรครับเราเจาะกลุ่มเล็กๆกลุ่มเฉพาะเลยว่าเราเน้นกับกลุ่มที่มีปัญหาอะไรบางอย่างเช่นเราออกผลิตภัณฑ์รองเท้าสำหรับคนเป็นรองช้ำอันนี้เข้าใจเลยเพราะอาจารย์ก็เคยเป็นรองช้ำเนาะรู้เลยว่ามันเจ็บมันทรมานครับทุกก้าวย่างที่เดินเนี่ยมันเจ็บที่ฝ่าเท้าจริงๆนะครับฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์การตลาดเป้าหมายของตลาดร่วมสมัยเนี่ยมันใช้ได้หลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นแบบการตลาดแบบไม่แตกต่างการตลาดแบบแตกต่างหรือการตลาดแบบมุ่งเน้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ตำแหน่งผลิตภัณฑ์คืออะไรก็คือตำแหน่งที่อยู่ในใจลูกค้าเมื่อคิดถึงเรานะเขาคิดถึงอะไรครับก็เป็นตำแหน่งในใจของเขาอาจจะวางตำแหน่งด้วยคุณค่าเนาะเราให้คุณค่าอะไรกับลูกค้าเช่นสมมุติว่าเราเห็นร้านพวกอาหารฟาสต์ฟู้ดใช่ไหมครับส่วนใหญ่เขาจะเน้นคุณค่าอะไรครับทำคอมโบเซ็ตใช่ไหมรวมหลายอย่างเนาะมีอาหารมีเบอร์เกอร์มีไก่ทอดนะมีสแน็คมีไอศกรีมมีขนมนะครับบวกน้ำราคาถูกลงซื้อเป็นอะไรครับเป็นชุดถูกกว่าซื้อแยกใช่ไหมเขาจะเน้นซื้อเป็นชุดใช่ไหมข้อดีคืออะไรเราก็ได้สตังค์จากลูกค้ามากขึ้นใช่ไหมลูกค้าก็มองเห็นคุณค่าว่าพอซื้อรวมกันแล้วมันถูกกว่าซื้อแยกเนาะเราก็พยายามที่จะให้เขาซื้อเยอะขึ้นเนาะนะครับแล้วก็สองก็คือลักษณะของผลิตภัณฑ์ครับเราสามารถเน้นลักษณะผลิตภัณฑ์ได้เนาะอย่างบางแบรนด์เนาะขอไม่เอ่ยชื่อแบรนด์แล้วกันเนาะเดี๋ยวเขาว่าอาจารย์ช่วยโปรโมทเนาะก็คือเขาใช้คำว่า eat fresh เนาะ eat fresh แปลว่าอะไรครับทุกคนน่าจะนึกถึงแบรนด์ออกเนาะก็คือว่าเขาใช้วัตถุดิบที่สดสะอาดครับสดสะอาดสดใหม่ตลอดเวลาเลยทุกอย่างมัน fresh มากเนาะสิ่งที่เราทานเข้าไปเนี่ยมัน eat fresh เนาะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์เขาก็จะมีความอะไรครับมีความสดใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นคุณลักษณะผลิตภัณฑ์เขาหรือวางตำแหน่งการแข่งขันคู่แข่งมีอะไรเรามีคล้ายๆกันแต่เราใช้คนละชื่อเรามีคล้ายๆกันเราไม่ยอมแพ้เขาเนาะสมมุติเรามีเบอร์เกอร์แบบไซส์ใหญ่คู่แข่งมีเราก็มีเหมือนกันนะเราก็ให้ใหญ่เท่าๆกับเขาเลยแต่เราตั้งชื่อไม่เหมือนกันเนาะแต่ลักษณะรูปลักษณ์อาจจะคล้ายๆกันเนาะเพราะเราต้องการแข่งกับเขาแบบอะไรครับแบบตาต่อตาฟันต่อฟันนะแบบ head to head เนาะหรือวางตำแหน่งด้วยประโยชน์ครับผลิตภัณฑ์เรามีประโยชน์อย่างไรเหมาะกับ occasion ไหนเหมาะกับโอกาสไหนนะครับเช่นสมมติเราขายอะไรครับแชมเปญใช่ไหมแชมเปญเหมาะกับอะไรครับเหมาะกับการ celebration เนาะเฉลิมฉลองครับระวัง positioningโอกาสเนอะของผลิตภัณฑ์เราเนี่ยให้เข้ากับโอกาสในชีวิตของผู้บริโภคครับว่าเขามีโอกาสในการใช้ช่วงไหนนะครับโดยที่ส่วนผสมการตลาดของการตลาดร่วมสมัยเนี่ยครับถ้าเรามอง 4P เนอะแน่นอนเราก็ต้องมีกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ใช่ไหมหานวัตกรรมต่างๆนะครับที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคเนอะเช่นปัจจุบันการกินการรับประทานเนี่ยคนส่วนใหญ่ใส่ใจสุขภาพเนอะเขาก็จะหันมากินอาหารคลีนมากขึ้นใช่ไหมอาหารสุขภาพมากขึ้นอาหารที่เป็นบาลานซ์ไดเอทกลยุทธ์การตั้งราคาครับแน่นอนเราก็ต้องตั้งราคาที่เรามีกำไรเนาะเราอาจจะเน้นราคาสูงเลยถ้าเราเป็นของใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับหรือตั้งราคาต่ำเราเหมือนคนอื่นเราอาจจะตั้งราคาไม่ได้สูงมากใช่ไหมหรือตั้งราคาเพื่อการแข่งขันเนาะก็สู้กับคู่แข่งเลยนะครับส่วนของการจัดจำหน่ายครับเราก็จะเน้นเลยครับการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางที่หลากหลายเพราะปัจจุบันนี้มันไม่ได้ลิมิตแล้วใช่ไหมว่าต้องขายในห้างสรรพสินค้าร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเดียวเนาะเรามีออนไลน์นะครับเรามีช่องทางผ่านแพลตฟอร์มต่างๆมากมายเนาะแล้วก็ในส่วนของการส่งเสริมตลาดครับเราเน้นเรื่องของการบูรณาการการสื่อสารการตลาดเนาะให้ทุกช่องทางเนี่ยสนับสนุนการขายของเราสนับสนุนการสื่อสารของเราไปยังลูกค้าเป้าหมายนะครับให้เกิดความตระหนักรู้เกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์ของเรานะครับซึ่งกรณีศึกษาหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือกรณีศึกษาของ TikTok แอปพลิเคชันที่แบบว่ามาแรงเนาะอาจารย์ว่าเขามาแรงต่อเนื่องแล้วเขาก็มีอะไรใหม่ๆเนาะอย่างต่อเนื่องนะครับทุกคนจะบอกเลยว่าเขาตอบโจทย์ผู้บริโภคเนี่ยที่อะไรครับในยุคที่คนเนี่ยชอบสร้างตัวตนเนาะทำให้คนรับรู้ตัวตนของเราสร้าง personal branding

แล้วก็สร้างคอนเทนต์ใหม่ๆเนาะสามารถอัดคลิปวิดีโอสั้นได้ด้วยเขาเริ่มจาก15วิใช่ไหมปัจจุบันก็นานสุดอาจจะได้ถึง60แล้วใช่ไหมครับก็ให้แชร์เนาะแชร์คอนเทนต์สั้นๆทุกคนลองคิดสิครับว่าคอนเทนต์สั้นๆคนชอบบริโภคไหมชอบเพราะอะไรครับปัจจุบันเนี่ยลูกค้าบริโภคอาจจะมีความใส่ใจความสนใจกับวิดีโอยาวน้อยลงนะเขาต้องการดูอะไรที่สั้นๆเนาะแล้วก็ในเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์เรื่องบันเทิงเนาะการทำอะไรสั้นๆให้โดนใจเนี่ยมันยากกว่าทำคอนเทนต์ยาวอยู่แล้วนะครับแล้วก็คนสามารถดูง่ายนะตอบโจทย์แล้วก็เป็นวิดีโอแนวตั้งที่คนใส่ใจสนใจมากๆเลยนะครับก็ถูกแชร์กันเยอะเนอะนะครับแล้วก็เป็นแอปที่นะครับเขาเริ่มจากการสร้างตัวตนใช่ไหมสร้างคอนเทนต์สนุกสนานบันเทิงในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็เริ่มมีแพลตฟอร์มในการขายสินค้าเนอะมี TikTok Shop มีการปักตะกร้าเนอะนะครับมีวิธีการขายผ่านช่องทางเหล่านี้มากขึ้นนะครับก็จะเห็นเลยว่าปัจจุบันนี้นะครับช่องทางใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะครับก็อยากให้นักศึกษาลองศึกษาเนอะว่าแล้วก็ติดตามว่ามันมีช่องทางใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเราจะได้สามารถที่จะดำเนินการตลาดของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับตอบโจทย์ของการเป็นการตลาดร่วมสมัยนะครับ

พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านสำนักพระราชวังได้มีประกาศอย่างเป็นทางการว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้สิ้นพระชนม์แล้วนำมาซึ่งความโทมนัสสุดอาลัยต่อประสบนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินไม่มีถ้อยคำใดที่จะสามารถบรรยายความรู้สึกของประสบนิกรชาวไทยได้อย่างครบถ้วนเพราะความสูญเสียครั้งนี้มิได้เป็นเพียงข่าวร้ายที่ประชาชนได้รับรู้หากเป็นความอาดูลสุดที่จะประมาณที่เกิดขึ้นในดวงใจของผู้คนทั้งชาติโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นที่รักเคารพและเทิดทูนของประชาชนทุกหมู่เหล่าทรงเป็นเจ้าฟ้าราชนารีผู้มีพระเมตตาพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดพระชนชีพในคุณค่าของตนเองกล้าที่จะใฝ่ฝันมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายแม้วันนี้ขัตติยนารีผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของแผ่นดินไทยได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนและพระปณิธานในการสร้างสังคมแห่งความเมตตาความยุติธรรมและความเสมอภาคจะยังคงดำรงอยู่เป็นมรดกทางคุณธรรมของชาติเป็นดั่งประกายแสงแห่งเพชรที่ส่องนำทางแก่คนไทยรุ่นแล้วรุ่นเล่าสืบไปในการนี้กระผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยการตั้งมั่นอยู่ในความดีการมีเมตตาต่อกันการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและการทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันเป็นคุณค่าที่พระองค์ทรงยึดถือและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างมาตลอดพระชนชีพเพื่อถวายเป็นกำลังพระราชหฤทัยแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในห้วงเวลาแห่งความเศร้าโศกนี้กระผมในนามของรัฐบาลข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทั้งใน

นอกราชอาณาจักรขอน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ขอให้พระเกียรติคุณพระจิรยุวัฒน์และพระกรุณาธิคุณสถิตเป็นมิ่งขวัญเป็นแสงสว่างแห่งเพชรในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร์

เออไม่ได้บอกว่าเราจะมียอดขายสูงสุดแค่ช่วงปีนี้หรือเท่านั้นแต่ให้เกิดความยั่งยืนอย่างเช่นสร้างแบรนด์ loyalty คันโดยเชื่อมต่อกับเป้าหมายที่องค์กรวางไว้ในด้านต่างๆอย่างเช่นทำให้สินค้าและบริการตอบสนองต่อความต้องการและสอดคล้องกับการใช้ชีวิตของลูกค้าการวางช่องทางการจัดจำหน่ายตามความสะดวกสบายที่ลูกค้าจะได้รับอย่างเช่นจัดจำหน่ายทางไลน์ทางโทรศัพท์เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดการตลาดการทำการตลาดร่วมสมัยเนี่ยวัตถุประสงค์การทำการตลาดเนี่ยจะเน้นครอบคลุมทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวของลูกค้านะคะเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุดลักษณะต่อไปลักษณะที่5ก็คือการตลาดแบบดั้งเดิมอย่างที่บอกว่านโยบายมุ่งเน้นกำไรอย่างเดียวเลยต้องมีมาตรฐานแต่การตลาดร่วมสมัยเป็นการอินทิเกรชันหรือบูรณาการกระบวนการห่วงโซ่อุปทานซัพพลายเชนทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการผลิตทำให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญเน้นกระบวนการเพื่อการนำเสนอสินค้าและบริการที่ครบวงจรและเชื่อมโยงต่อผู้มีส่วนได้เสียคำว่าผู้มีส่วนได้เสียไม่ใช่แค่คนคนเดียวไม่ใช่แค่ลูกค้าคนเดียวนะคะจะรวมถึงซัพพลายเออร์ผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายได้ทั้งหมดเลยนะคะกลยุทธ์ต่อไปกลยุทธ์ที่6คือการตลาดแบบดั้งเดิมจะเน้นประสิทธิภาพและกำไรอย่างที่บอกกลยุทธ์บอกแล้วว่าตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้มีความพึงพอใจมากที่สุดและดูแลสังคมสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่ยอดขายที่ยั่งยืนนะคะทีนี้เมื่อกี้เรามาดูเราพูดถึงสภาพแวดล้อมภายในกันไปแล้วใช่ไหมคะว่านโยบายขององค์กรเป็นยังไงนะคะทีนี้เรามาดูว่าสภาพแวดล้อมภายนอกระดับจุลภาคเนี่ยเป็นยังไงไมโครเอนไวรอนเมนต์สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กรธุรกิจที่มีผลต่อการดำเนินการของตลาดโดยตรงแต่ว่าเมื่อกี้สภาพแวดล้อมภายในคือสิ่งนโยบายต่างๆพันธกิจมิชชั่นเราเห็นแล้วว่าเป็นสิ่งที่องค์กรควบคุมได้บริหารจัดการได้กำหนดได้แต่สภาพแวดล้อมภายนอกเนี่ยธุรกิจไม่สามารถควบคุมได้ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามที่ต้องการได้แต่ทำยังไงที่จะปรับการดำเนินการทางการตลาดให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกซึ่งก็คือปัจจัยภายนอกเพื่อตอบสนองความต้องการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้านะคะสภาพแวดล้อมจุลภาคที่กิจการควบคุมไม่ได้อย่างเช่นอะไรเราจะเห็นข่าวในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นtariffหรือการขึ้นภาษีนำเข้าส่งออกระหว่างประเทศจากประเทศสหรัฐอเมริกาเราจะเห็นว่าส่งในประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยด้วยสภาพแวดล้อมทางการเมืองและกฎหมายการเมืองและกฎหมายทางสังคมที่เปลี่ยนไปทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปเพราะเราต้องทำตามกฎหมายสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีมีผลต่อเรายังไงบ้างและสภาพแวดล้อมประชากรศาสตร์อย่างที่บอกว่าเราต้องดูว่าประชากรในปัจจุบันกลุ่มใหญ่อาจจะเป็นผู้สูงอายุ Aging Society เทคโนโลยีในปัจจุบันมีส่วนช่วยชีวิตเรามากน้อยแค่ไหนนะคะทีนี้เราก็จะได้เห็นได้ว่าสิ่งแวดสภาพแวดล้อมทางภายในและภายนอกมันจะมีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างไรบ้าง

สำหรับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของตลาดร่วมสมัยเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งนี้คืออะไรความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรหรือ Corporate Social Responsibility ที่เราเรียกสั้นๆว่า CSR CSR หมายถึงการที่องค์การดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีการดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีเป็นอย่างไรคือการที่บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคมภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสมดุลแล้วก็ความยั่งยืนรวมถึงการรับผิดชอบต่อสเต็กโฮลเดอร์อื่นๆอย่างเช่นในการสร้างผลกำไรและความยั่งยืนทำให้กิจการสามารถขยายกิจการเติบโตในชุมชนแล้วก็สังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวการขยายกิจการในระยะสั้นระยะยาวเนี่ยจะทำได้อย่างไรเราต้องสร้างนอกจากสินค้าและบริการที่ดีแล้วเรายังต้องใส่คุณธรรมและจริยธรรมที่ดีเพื่อให้สังคมและ องค์กรดำเนินกิจการไปร่วมกันได้อย่างยั่งยืนนะคะทีนี้เรามาดูว่าลักษณะของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจของตลาดร่วมสมัยเนี่ยมีประเภทไหนบ้างและเป็นอย่างไรนะคะอย่างแรกเลยกิจกรรมเพื่อสังคม

คมกิจกรรมเพื่อสังคมหรือที่เราเรียกว่า CSR After Process คืออะไรคือการดำเนินธุรกิจขององค์กรหรือบริษัทที่แสวงหากำไรเพื่อนำผลประโยชน์จากการประกอบกิจการมาสร้างประโยชน์คืนให้แก่สังคมเมื่อกิจการดำเนินการขายสินค้าหรือบริการแล้วเนี่ยก่อให้เกิดกำไรเมื่อบริษัทมีกำไรแล้วจะนำกำไรบางส่วนเนี่ยมาคืนกำไรสู่สังคมโดยจัดทำเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นอยู่นอกเหนือเวลาทำงานปกติขององค์กรหรือบริษัทหรือเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทำงานของบริษัทนะคะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นสมมติว่ากิจการทำขายเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์กิจการรู้สึกว่าเมื่อเราได้กำไรแล้วเนี่ยเราอยากที่จะทำคืนกำไรให้แก่สังคมอย่างกิจการสามารถนำกำไรส่วนหนึ่งเนี่ยไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำอย่างเช่นทำให้เกษตรกรในพื้นที่ที่ห่างไกลได้รับน้ำอย่างพอเพียงในการทำเกษตรกรรมหรือแบ่งเงินทุนที่ได้กำไรจากกิจการส่วนหนึ่งไปเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในระดับประถมมัธยมหรือในระดับมหาวิทยาลัยเพราะอะไรคะการศึกษาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับทุกคนเมื่อเด็กๆได้รับการศึกษาแล้วเขาก็จะโตไปมีอนาคตที่ดีเป็นการทำให้สังคมที่อยู่รอบๆตัวเราดีขึ้นเป็นหนึ่งในตัวอย่างของกิจกรรมเพื่อสังคมหรือในปัจจุบันเราเห็นว่ากิจกรรมเพื่อสังคมเนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นไม่ใช่เป็นแค่เพียงการนำกำไรบางส่วนมาบริจาคเงินแต่เป็นการทำประโยชน์เพื่อสังคมต่อไปบางบริษัทนำกิจกรรมเพื่อสังคมออกมาทำในรูปแบบต่างๆนะคะอาจจะมีการตั้งเป็นมูลนิธิหรือจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กๆมีส่วนร่วมเพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมหรือเพื่อให้ลูกค้าของเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมกับการทำกิจกรรมเหล่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างสนามฟุตบอลไม่ว่าการจะเป็นการบริจาคของหรือการให้ทำอะไรก็ได้ให้สังคมรอบตัวเนี่ยมีความยั่งยืนและสะอาดและก็มีความพอเพียงนะคะอันนี้คือกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไปธุรกิจเพื่อสังคมหรือ CSR in process คืออะไรธุรกิจเพื่อสังคมคือการดำเนินธุรกิจขององค์การหรือบริษัทที่หากำไรอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายในเวลาทำงานปกติอย่างเช่นอะไรธุรกิจเพื่อสังคมในปัจจุบันยกตัวอย่างนะคะธุรกิจเพื่อสังคมในปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่นเราบอกว่ากิจการเนี่ยทำธุรกิจในการเป็น call center นะคะคำว่า call center หมายถึงว่ารับบริการตอบคำถามลูกค้าธุรกิจเพื่อสังคมในบางส่วนบอกว่าเราอยากช่วยสังคมเราอยากรับคนพิการทางสายตามาทำงานเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมทำให้เกิดอาชีพสำหรับผู้พิการทางสายตาเป็นต้นหรือธุรกิจเพื่อสังคมที่ทำเพื่อผู้ยากไร้เป็นต้นนะคะหรือธุรกิจเพื่อสังคมบางอย่างอย่างทอมชูสในต่างประเทศนะคะทอมชูสก็จะบอกว่าถ้าคุณซื้อรองเท้าของเรา1คู่เราจะบริจาครองเท้าอีก1คู่เพื่อเด็กยากไร้ในประเทศที่เด็กไม่ได้รับรองเท้าหรือไม่ได้มีการศึกษาที่ดีเพียงพอแต่เขาไม่ได้ทำแค่รองเท้าเขาบอกว่าทุกการซื้อสินค้าของเขาจะโดเนทเงินเท่าๆกันไปสร้างเสริมกิจกรรมในสังคมเพื่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นนะคะอย่างเงี้ยเป็นการทำธุรกิจเพื่อสังคมหรือบอกว่าธุรกิจเพื่อสังคมบางอย่างอย่างเช่นธุรกิจที่รับทำผลิตชุดชั้นในหรือเสื้อผ้าโดยที่จ้างแม่บ้านที่ไม่ได้มีอาชีพประจำมาทำให้แม่บ้านเราเนี่ยมีรายได้นั่นก็ถือเป็นธุรกิจเพื่อสังคมอย่างนึงนะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยมีความหลากหลายไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นธุรกิจที่ทำกำไรอย่างเดียวแต่จะเป็นธุรกิจที่ทำกำไรและสร้างประโยชน์ให้สังคมควบคู่กันในเวลาเดียวกันนะคะเรามาดูกิจการเพื่อสังคมกิจการเพื่อสังคมเนี่ยต่างจาก2แบบแรกอย่างไรกิจการเพื่อสังคมนะคะคือการดำเนินการธุรกิจขององค์การหรือหน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไร2อย่างแรกยังแสวงหากำไรอยู่นะคะหรือหน่วยงานที่จัดตั้งโดยบริษัทภาคเอกชนโดยไม่แสวงหากำไรอ้าวแล้วเขาไม่แสวงหากำไรแล้วเขาทำอะไรกันนะคะเรามาดูว่าการดำเนินงานในการจัดตั้งเพื่อมุ่งเน้นประโยชน์ของสังคมในรูปแบบมูลนิธิองค์กรพัฒนาภาคเอกชนหรือที่เรียกว่า NGO อย่างเช่นมูลนิธิ SCG ที่มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของคนโดยเน้นที่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาชาติในอนาคตรวมถึงปลูกฝัง

จิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ต่อสังคมและก็การขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความยั่งยืนเป็นต้นแต่ละกิจการเพื่อสังคมเนี่ยจะก่อให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบต่างๆนะคะอย่างเช่นอย่างที่เรายกตัวอย่างไปมูลนิธิ SCG หรือ NGO อื่นๆที่มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเพิ่มคุณภาพการศึกษาหรือเพิ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในต่างจังหวัดมันมีจุดประสงค์ต่างๆมากมายพันกิจการเพื่อสังคมเนี่ยเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรแต่ถ้าไม่แสวงหากำไรแล้วทำอะไรเขาวัตถุประสงค์หลักคือสร้างประโยชน์ให้เกิดกับสังคมในมุมมองต่างๆนะคะทีนี้เรามาดูการตลาดเพื่อสังคมการตลาดเพื่อสังคมเนี่ยมันจะรวมแนวคิดจากการตลาดเชิงพาณิชย์และสังคมศาสตร์เข้าด้วยกันโดยใช้หลักและเทคนิคในการตลาดเชิงพาณิชย์นะคะเพื่อปรับปรุงสวัสดิการของผู้คนแล้วก็สภาพแวดล้อมทางกายภาพสังคมและเศรษฐกิจรอบด้านที่องค์การหรือบริษัทประกอบธุรกิจจัดการอยู่ดังนั้นเราจะเห็นว่าอะไรเราจะเห็นว่ามันประกอบด้วย3อย่างการตลาดเพื่อสังคมเนี่ยในสามเหลี่ยมของเราจะเห็นว่าประกอบด้วยอันที่1คือสังคมเน้นให้ความสำคัญด้านสวัสดิการมนุษย์นะคะ human welfare อย่างที่2 อีกมุมนึงของสามเหลี่ยมคืออะไรคือผู้บริโภคเราเน้นว่า consumer เนี่ยหรือผู้บริโภคเนี่ยได้รับความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนและส่วนที่3คือบริษัทให้ความสำคัญในด้านกำไรมากน้อยแค่ไหนก็คือกำไรต้องบริษัทต้องมีกำไรผู้บริโภคต้องได้รับความพึงพอใจและสังคมต้องได้รับสวัสดิการมนุษย์หรือได้รับประโยชน์คืนกลับไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการตลาดเพื่อสังคมประกอบไปด้วย3หลักนะคะ social marketing ก็คือสังคมผู้บริโภคแล้วก็บริษัทเราจะเห็นได้ว่าการตลาดเพื่อสังคมเนี่ยประกอบพอเมื่อประกอบไปด้วย3อย่างแล้วสิ่งที่ออกมาจากการตลาดเพื่อสังคมก็คืออะไรก็คือทุกๆสังคมเนี่ยเราจะได้รับประโยชน์จากการที่บริษัทมีกำไรแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยได้รับความพึงพอใจสูงสุดนะคะทำให้การตลาดเพื่อสังคมเนี่ยสามารถตอบสนองความต้องการของ3 สเตคโฮลเดอร์ได้ครบถ้วนค่ะ

เรามาดูตอนที่3ในเรื่องของจรรยาบรรณกันนะคะจรรยาบรรณคืออะไรเป็นมาตรฐานของความประพฤติที่เป็นวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดสินใจภายในกรอบของมาตรฐานทางศีลธรรมว่าการกระทำของคนของบริษัทขององค์กรจะถูกหรือจะผิดสมควรหรือไม่สมควรนะคะจรรยาบรรณเนี่ยนอกเป็นประเด็นที่นอกเหนือจากกฎหมายขึ้นมาอีกนะคะการประกอบอาชีพของทุกอาชีพเนี่ยต้องมีจรรยาบรรณนะคะจรรยาบรรณเนี่ยประกอบไปด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพซึ่งเป็นอุดมคติสูงสุดของข้อบังคับของกฎหมายกฎหมายเนี่ยเป็นแค่ข้อบังคับที่เราบอกว่าบุคคลต้องประพฤติปฏิบัติภายในสังคมอย่างไรเราต้องมีกฎระเบียบต้องตามแต่ว่าจรรยาบรรณวิชาชีพเนี่ยมันทำให้บุคคลและองค์กรเข้าสู่ขั้นที่สูงขึ้นนะคะเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อจะลงสังคมแล้วก็พัฒนาธุรกิจสังคมเรามาดูว่าจรรยาบรรณเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นกรอบเป็นแนวทางของความถูกต้องจรรยาบรรณไม่ใช่กฎหมายอย่าลืมนะคะแต่เป็นข้อผูกพันของจรรยาบรรณกำหนดให้บุคคลในองค์กรและวิชาชีพต้องประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมในระดับหนึ่งซึ่งสอดคล้องกับหรือว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้โดยมีลักษณะสำคัญก็คือว่าจรรยาบรรณวิชาชีพเนี่ยจะเกิดจากความต้องการของกลุ่มผู้ที่อยู่ในวิชาชีพนั้นๆแต่ละวิชาชีพก็มีจรรยาบรรณที่ต่างออกไปนะคะร่วมกันสร้างจรรยาบรรณสำหรับวิชาชีพของตนขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินงานของวิชาชีพนั้นๆจรรยาบรรณธุรกิจคือมาตรฐานการประพฤติที่ดีและกำหนดให้บุคคลในองค์กรซึ่งรวมถึงกรรมการผู้บริหารและพนักงานยึดถือที่จะป้องกันการประพฤติปฏิบัติในทางที่ผิดนะคะจรรยาบรรณธุรกิจเนี่ยจุดประสงค์ใหญ่คือป้องกันการประพฤติในทางที่ผิดหรือทำให้เกิดความเสื่อมเสียแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าความต้องการของบริษัทที่ต้องการให้ทุกคนบุคลากรทั้งกรรมการบุคลากรในบริษัทและตัวนโยบายบริษัทเองเนี่ยปฏิบัติตามข้อบังคับแล้วก็นโยบายนะคะการจรรยาบรรณของนักการตลาดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะหลักการทั่วไปก็คืออันที่1 นักการตลาดไทยต้องมีจิตตระหนักในภาระหน้าที่และบทบาทที่จะช่วยกันเสริมสร้างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยและของประเทศไทยในตลาดโลกอย่าลืมนะคะเราเป็นนักการตลาดไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยและของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในสถานการณ์ตอนนี้ที่ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการขึ้นภาษีนะคะเราเป็นนักการตลาดเราต้องมีความสามารถในการพัฒนาสิ่งเหล่านี้นะทีนี้เรามาดูต่อว่านอกจากจรรยาบรรณของนักการตลาดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเนี่ยนอกจากตัวนักการตลาดเองแล้วต้องมีการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดด้วยคุณธรรมเราต้องมีการดำเนินกิจกรรมการตลาดด้วยคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและก็สังคมโดยระมัดระวังไม่ให้มีผลกระทบในทางลบต่อประชาชนคนไทยและประเทศไทยและเรามาดูต่อนะคะว่าจรรยาบรรณข้อที่3คืออะไรการรับผิดชอบต่อผลการกระทำของตัวเองเราต้องพยายามทุกวิธีทางให้มั่นใจว่าการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆของตนเองเป็นไปเพื่อบ่งชี้ตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้กับกลุ่มสาธารณะที่เกี่ยวข้องโดยรวมเราต้องมั่นใจว่าการกระทำของเราเนี่ยไม่ก่อให้เกิดผลเสียนอกจากต่อตนเองแล้วต้องต่อบริษัทแล้วก็ต่อสังคมด้วยนะคะทีนี้เรามาดูว่าเอ๊ะเราเป็นนักการตลาดแล้วเนี่ยจรรยาบรรณนักการตลาดเนี่ยในมุมเชิงลึกเวลาเราออกแบบผลิตภัณฑ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะเราต้องมุ่งเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภคของลูกค้าอย่างที่สองคือให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เที่ยงตรงไม่หลอกลวงไม่โฆษณาเกินจริงและถ้ามีปัญหาหรือข้อควรระวังเราต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆไม่ควรหลบหรือซ่อนข้อมูลที่อาจจะเกิดให้ก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียต่อผู้บริโภคได้นะคะส่วนข้อ3ให้บริการหลังการจำหน่ายตามสมควรหมายถึงเมื่อเราให้
สินค้าหรือบริการนำส่งลูกค้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันต้องมีการบริการหลังการขายเป็นความรับผิดชอบของผู้ขายนะคะรวมถึงการบริการดัดแปลงแก้ไขและรับเรื่องร้องทุกข์อันสืบเนื่องมาจากการซื้อผลิตภัณฑ์ถ้าลูกค้ามีปัญหาเราต้องช่วยลูกค้านะคะแล้วเราต้องรับประกันคุณภาพสินค้าและบริการหลังการขายด้วยเมื่อกี้เราพูดถึงผลิตภัณฑ์แล้วเรามาดูการตั้งราคาบ้างนะคะการตั้งราคาเป็นยังไงเราต้องไม่รวมกลุ่มกันตั้งราคาหรือเราต้องไม่สมรู้ร่วมคิดการเห็นในการกำหนดราคาที่ทำให้เกิดการเอาเปรียบผู้ซื้อนะคะอย่ารวมกลุ่มกันขึ้นราคาสินค้าอันที่สองเราต้องกำหนดผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทางการตลาดอย่างเป็นธรรมนะคะไม่ว่ากับทั้งลูกค้าที่เราจะตั้งราคาสินค้าอย่างเป็นธรรมและกับผู้ผลิตหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตเราต้องมีการกำหนดผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมอย่างเป็นธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบกันนะคะทีนี้เรามาดูการจัดจำหน่ายบ้างการจัดจำหน่ายจริยธรรมจรรยาบรรณนักการตลาดในการจัดจำหน่ายมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยเราไม่กักตุนสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสินค้านั้นๆขาดแคลนโดยเราจะเห็นได้ในช่วงฤดูต่างๆหรือล่าสุดเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆเนี่ยสินค้าอุปโภคบริโภคจะขาดแคลนนะคะเราต้องไม่กักตุนสินค้าและไม่ผูกขาดช่องทางการกระจายสินค้าให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภคค่ะต่อไปเรามาดูว่าแล้วมีอะไรอีกด้านการส่งเสริมการขายเวลาเราทำโฆษณาในโซเชียลมีเดียเวลาเราทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆเราต้องเว้นการโฆษณาที่เป็นเท็จหรือก่อให้เกิดการเข้าใจผิดเราละเว้นวิธีการส่งเสริมการขายที่เป็นการหลอกนะคะด้านการวิจัยตลาดละเว้นการแอบอ้างการวิจัยตลาดเพื่อใช้ในการขยายสินค้าและบริการหรือกระดมทุนเพื่อกิจกรรมใดๆทั้งสิ้นเวลาเราทำวิจัยตลาดเนี่ยเราต้องไม่แอบอ้างและเราต้องไม่ยอมให้ใครเอาข้อมูลไปแอบอ้างด้วยแล้วก็ละเว้นการให้ข้อมูลที่บิดเบือนหรือบกพร่องไม่สมบูรณ์และไม่นำข้อมูลวิจัยของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรมและไม่นำข้อมูลอันเป็นความลับของลูกค้าไปเปิดเผยโดยมิได้รับอนุญาตในทุกกรณีนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญมากเพราะเมื่อเราวิจัยทำการวิจัยการตลาดเนี่ยเมื่อเราไปขอข้อมูลส่วนตัวลูกค้าหรือผู้บริโภคหรือคนที่เราคิดว่าจะเป็นผู้บริโภคของเราเนี่ยอย่างแรกอ่ะเราต้องไม่บิดเบือนข้อมูลว่าเราเอาข้อมูลอันนี้ของสินค้ามาเล่าให้เขาฟังแล้วเราต้องไม่บิดเบือนข้อมูลที่เขาให้เรามาด้วยว่านี่เป็นข้อมูลความคิดเห็นต่อ

0: ต่อสินค้าหรือบริการที่เขามีแล้วข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยเราต้องไม่เอาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเพราะเราขออนุญาตขอคอมเมนต์ขอข้อมูลส่วนตัวจากคนที่เราไปขอข้อมูลลูกค้าแล้วมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นน่ะเราจะไม่เอาข้อมูลเขาไปเปิดเผยโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอันนี้เป็นสิ่งสำคัญและอาจจะมีผลทางกฎหมาย PDPA ได้นะคะเพราะฉะนั้นน่ะการวิจัยตลาดเนี่ยเวลาเราทำจรรยาบรรณในเรื่องนี้มีความสำคัญมากเพราะมันจะมีผลกระทบต่อ supply chain ทาง supply chain เลยค่ะทีนี้อันสุดท้ายเรามาดูว่าข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับสัมพันธภาพขององค์กรเวลาเราเป็นนักการตลาดนะคะเรามีการคุยระหว่างองค์กรเนี่ยเราต้องดูว่าเราต้องทำอะไรบ้างนะคะรักษาความลับของข้อมูลทางองค์กรไม่นำไปเปิดเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือในทางที่อาจทำให้เกิดองค์กรได้รับความเสียหายรวมทั้งเมื่อเราลาออกจากองค์กรใดองค์กรหนึ่งแล้วเนี่ยข้อมูลทางการตลาดของบริษัทที่เราเคยทำงานอยู่เราไม่สามารถนำไปเปิดเผยให้กับบริษัทที่เราทำงานหลังจากที่เราไปทำงานเป็นบริษัทถัดไปหรือเราไม่สามารถนำไปเปิดเผยให้กับสาธารณชนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลก่อนนะคะอันที่2คือต้องปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามสัญญาต่างๆที่ได้ให้ไว้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นธรรมข้อ3คือไม่ฉวยโอกาสจากสถานการณ์ต่างๆเราต้องสร้างผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่ความไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่นและองค์กรเพราะนั้นเราต้องไม่ฉวยโอกาสจากสถานการณ์ต่างๆหรือความบังเอิญเพื่อที่จะทำให้ตัวเองได้รับประโยชน์หรือไปสร้างความเดือดร้อนให้กับองค์กรหรือผู้อื่นนะคะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเราต้องเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือขออนุหรือเราต้องขออนุญาตและให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงานซะก่อนค่ะ
1: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

สวัสดีค่ะในหน่วยที่3ของเรานะคะเราจะมาพูดถึงค่ะพฤติกรรมผู้บริโภคและการตลาดเป้าหมายของการตลาดร่วมสมัยค่ะเรามาดูกันก่อนนะคะว่าในหน่วยนี้ค่ะพฤติกรรมผู้บริโภคทำไมถึงมีความสำคัญนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะในการตลาดในยุคสมัยปัจจุบันค่ะที่ขอเรียกว่าเป็นร่วมสมัยนะคะเพราะว่ายังมีการถ่ายผ่านค่ะในระบบแบบเก่าเข้าสู่ระบบแบบใหม่ค่ะเรามาดูกันว่าในเชิงทฤษฎีค่ะเขาบอกไว้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะในการตลาดร่วมสมัยเนี่ยเป็นเหมือนการเรียนรู้ค่ะในการที่จะดูว่าผู้บริโภคเนี่ยตัดสินใจอย่างไรในการที่จะซื้อนะคะไม่ว่าจะซื้อสินค้าก็ดีบริการก็ดีหรือปัจจัยต่างๆค่ะที่เข้ามามีผลกระทบนะคะและยิ่งคำว่าร่วมสมัยในที่นี้แปลว่าด้วยความที่ยุคปัจจุบันค่ะปัจจัยต่างๆนักศึกษาลองนึกย้อนกลับไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีต่างๆก็ยังเข้ามารบกวนเราไม่มากพอเท่าปัจจุบันถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะหัวใจหลักๆค่ะของพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าปัจจัยค่ะที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะนักศึกษาทำให้เราในฐานะนักการตลาดเองค่ะต้องเข้ามาศึกษาค่ะว่ากระบวนการในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคนั้นเนี่ยเขามีแนวคิดมีความคิดมีอิทธิพลอะไรปัจจัยอะไรที่เข้ามากระทบค่ะที่ทำให้แต่ละบุคคลนะคะมีเรียกว่าวิธีการซื้อมีความชอบนะคะที่แตกต่างกันค่ะและเราค่ะในฐานะไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคเองนะคะหรือว่าในฐานะนักการตลาดเองควรที่จะเรียนรู้ค่ะว่าผู้บริโภคมีความคิดความอ่านอย่างไรปัจจัยอะไรบ้างค่ะเข้ามาทำให้ผู้บริโภคแต่ละคนนั้นนะคะมีวิธีการเลือกที่แตกต่างกันค่ะอาจารย์ขอสรุปย่อๆนะคะว่าปัจจัยที่มีผลค่ะต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดร่วมสมัยนะคะเราแบ่งออกเป็น2ปัจจัยหลักๆค่ะปัจจัยแรกเป็นปัจจัยภายนอกค่ะถ้าเราพูดถึงภายนอกก็คือปัจจัยที่เกิดขึ้นรอบตัวเรานั่นเองนะคะโดยที่เราไม่ได้ไปกระทำเราไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งเรานั้นเกิดขึ้นรอบตัวเราแล้วมันกระทบค่ะเข้ามาที่ตัวเราค่ะปัจจัยภายนอกนะคะรวมไปถึงปัจจัยวัฒนธรรมค่ะและปัจจัยด้านสังคมค่ะอีกประเภทหนึ่งค่ะมีภายนอกแล้วก็จะต้องมีภายในถูกต้องไหมคะปัจจัยภายในค่ะคือปัจจัยอะไรพอเราพูดถึงภายในนึกถึงเราตอนนี้นะคะสวมวิญญาณเป็นผู้บริโภคเองนะคะปัจจัยภายในคืออะไรก็ตามที่อยู่ในตัวของผู้บริโภคนะคะประกอบไปด้วยค่ะปัจจัยส่วนบุคคลค่ะและปัจจัยด้านจิตวิทยาค่ะเดี๋ยวเรามาลงดูกันนะคะว่าปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่อาจารย์พูดถึงแบ่งเป็นอะไรได้บ้างค่ะปัจจัยภายนอกค่ะอย่างแรกประกอบไปด้วยวัฒนธรรมค่ะถ้านักศึกษาเห็นในหนังสือน่าจะรู้กันแล้วค่ะว่าวัฒนธรรมค่ะเป็นอะไรที่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะคะมีการเรียนรู้ด้วยกันและมีการยอมรับกันในกลุ่มนั้นพร้อมกับแสดงออกมาในลักษณะเดียวกันค่ะยกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นในประเทศไทยของเราใช่ไหมคะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศฝรั่งเศสเราก็มีวัฒนธรรมในการที่จะทักทายที่แตกต่างกันถูกต้องไหมคะคนไทยก็จะไหว้ชาวฝรั่งเศสก็อาจจะมีการคิสกันที่แก้มอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งค่ะทีนี้ค่ะคำว่าวัฒนธรรมก็ยังประกอบไปด้วยวัฒนธรรมพื้นฐานค่ะวัฒนธรรมพื้นฐานคืออย่างเมื่อกี้ค่ะการทักทายที่เราใช้กันทั่วไปนะคะหรือว่าการกินค่ะนักศึกษาถ้าย้อนกลับไปคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเราเมื่อ50ปีที่แล้วชาวไทยของเรานะคะอาจจะมีวัฒนธรรมการกินโดยการที่ยังใช้มืออยู่หรือว่านั่งพื้นนะคะแต่ปัจจุบันใช่ไหมคะเราก็มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมขึ้นมาโดยใช้ช้อนส้อมในการกินข้าวนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้แสดงให้เห็นค่ะว่าในตัววัฒนธรรมเองก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าในกลุ่มนั้นนะคะมีการยอมรับกันแล้วก็มีการแสดงที่เหมือนกันนะคะนั่นเรียกว่าวัฒนธรรมพื้นฐานค่ะส่วนวัฒนธรรมย่อยค่ะวัฒนธรรมย่อยคือวัฒนธรรมที่เริ่มแบ่งเป็นกลุ่มค่ะจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมของการที่คุณพ่อคุณแม่ชอบอาจจะไปเที่ยวไหว้พระเก้าวัดนะคะในการท่องเที่ยวหรือวัฒนธรรมการชอบบางคนอาจจะชอบการ์ตูนแนวอะไรนะคะมังงะใช่ไหมเอ่ยการ์ตูนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมย่อยๆในแต่ละกลุ่มชนละกันนะคะในแต่ละวัฒนธรรมค่ะสิ่งต่างๆที่แสดงออกมาแบบนี้ส่งผลค่ะให้เรานะคะในฐานะผู้บริโภคเนี่ยมีการซื้อ
สินค้าและบริการที่แตกต่างกันอย่างแน่นอนค่ะและวัฒนธรรมอีกอย่างนึงก็คือชนชั้นทางสังคมค่ะในแต่ละชนชั้นนะคะก็จะมีวิธีการที่จับจ่ายใช้สอยแตกต่างกันเนาะเพราะอย่างสมมติว่าบางคนที่อยู่ในชนชั้นสูงใช่ไหมคะการซื้อสินค้าก็จะเห็นว่าเขาก็มีการซื้อสินค้าแบรนด์เนมใช่ไหมคะเพราะนอกเหนือจากการซื้อจับจ่ายสินค้าแบบนั้นแล้วนะคะไม่ใช่เพียงเพราะว่ามีอำนาจซื้ออย่างเดียวแต่การซื้อสินค้าพวกนั้นเป็นการแสดงออกให้เห็นด้วยถูกต้องไหมคะว่าคุณมีสไตล์อย่างไรมีชนชั้นทางสังคมอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ค่ะเรียกว่าวัฒนธรรมที่มีปัจจัยค่ะในการที่เข้ามาซื้อปัจจัยอีกด้านนึงค่ะของปัจจัยภายนอกคือปัจจัยด้านสังคมค่ะอย่างแรกเราเรียกกันว่ากลุ่มอ้างอิงค่ะกลุ่มอ้างอิงในปัจจุบันอาจารย์ขอเรียกเป็นแบบร่วมสมัยเลยละกันนะคะเขาเรียกกันว่าอินฟลูเอนเซอร์นั่นเองค่ะใครก็ตามนะคะที่เป็นครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์ที่ทำให้คนค่ะและสุดท้ายค่ะปัจจัยภายในอีกอย่างคือเรียกว่าปัจจัยทางด้านจิตวิทยาค่ะคืออันนี้แสดงออกให้เห็นค่ะถึงความชอบความเชื่อแรงจูงใจการรับรู้นะคะบางท่านค่ะแน่นอนว่าแบรนด์เดียวกันบางคนบอกว่าดีบางคนบอกว่าไม่ดีบางคนบอกมีประสบการณ์การใช้แล้วใช้แล้วไม่ดีเลยนะคะบางคนบอกว่าแต่ที่บ้านเราใช้แล้วดีนะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจิตวิทยาคือการรับรู้ค่ะว่าแต่ละคนได้มีการรับรู้ในตัวแบรนด์นั้นอย่างไรนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทั้งทัศนคติบุคลิกภาพและไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนั่นเองค่ะแล้วนี่ค่ะปัจจัยคร่าวๆค่ะที่ส่งผลกระทบให้กับพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตลาดร่วมสมัยค่ะ

ถึงในส่วนของกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคค่ะนักศึกษาแน่นอนว่าถ้าในฐานะของผู้ประกอบการเองนะคะหรือว่าการที่เราเป็นนักการตลาดค่ะเราควรที่จะต้องรู้ใช่ไหมคะว่าก่อนที่ผู้บริโภคค่ะจะไปซื้อสินค้าใดสินค้าหนึ่งหรือท้ายที่สุดแล้วผู้บริโภคเองอาจจะไม่ซื้อสินค้านั้นก็เป็นไปได้ค่ะเราควรจะรู้ค่ะว่าผู้บริโภคมีขั้นตอนหรือกระบวนการคิดอย่างไรคะก่อนที่เขาจะไปตัดสินใจซื้อและเมื่อเขาซื้อเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีการแสดงพฤติกรรมออกมาอย่างไรค่ะเรามาดูกันค่ะอย่างแรกนะคะขั้นตอนแรกคือการที่เราต้องรับรู้ถึงปัญหาหรือความต้องการ

นั้นๆค่ะสมมุติค่ะว่าถ้าอาจารย์นะคะรู้สึกร้อนค่ะอาจารย์เริ่มมีปัญหาแล้วว่าฉันร้อนนะคะอาจารย์ก็อาจจะรู้ว่าเอ๊ะในความเป็นจริงฉันอาจจะต้องการซื้อแอร์มาติดที่บ้านก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อแรกค่ะต้องรู้ปัญหาและความต้องการก่อนนะคะพอผู้บริโภครู้ว่าเขาต้องการอะไรหรือปัญหาของเขาคืออะไรค่ะเขาจะเริ่มไปขั้นที่2ค่ะเขาจะเริ่มแสวงหาข้อมูลค่ะนักศึกษาพออาจารย์รู้ค่ะว่าอาจารย์ร้อนอาจารย์ต้องการซื้อแอร์อาจารย์ก็เริ่มค่ะที่จะไปศึกษาไม่ว่าจะเป็น Google ก็ดีนะคะสอบถามว่าแอร์ยี่ห้อที่ดีที่สุดคืออะไรหรือแอร์ที่ให้ความเย็นแอร์ที่เสียงเบาที่สุดนะคะหรืออาจารย์อาจจะไปถามเพื่อนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะขั้นที่2ค่ะรู้ความต้องการเสร็จเราจะเริ่มหาข้อมูลกันค่ะพอเราหาข้อมูลเสร็จทีนี้เป็นไงคะข้อมูลเต็มมือเลยค่ะไม่ว่าจะข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตก็ดีเพื่อนแนะนำมาอีกยี่ห้อนึงในอินเทอร์เน็ตบอกอีกยี่ห้อนึงผู้บริโภคค่ะเริ่มต้องคิดค่ะมาถึงขั้นที่3ค่ะผู้บริโภคต้องประเมินทางเลือกกันแล้วค่ะว่าผู้บริโภคอาจจะใช้ราคาเป็นตัวตั้งหรือเปล่าหรือบางท่านบอกว่าขอเสียงเงียบที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นพอผู้บริโภคสามารถประเมินทางเลือกได้ค่ะขั้นที่4ค่ะเข้ามาถึงขั้นที่เรียกว่าตัดสินใจซื้อค่ะทีนี้คณะศึกษาบางครั้งแล้วเนี่ยผู้บริโภคเองอาจจะไม่ตัดสินใจซื้อเสมอไปนะคะพอมาถึงหน้าร้านเองอาจจะประกอบไปด้วยผู้ให้บริการหรือผู้ให้คำแนะนำนะคะหรือการบางครั้งแบรนด์ยี่ห้อที่เราจะซื้อไม่มีการเขาเรียกอะไรคะการบริการติดตั้งให้นะคะก็อาจจะทำให้ผู้บริโภคเปลี่ยนใจค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในฐานะนักการตลาดเองสร้างความต้องการไม่พอค่ะเราจะต้องคิดให้ครบค่ะไปถึงการบริการที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะแต่ถ้าผู้บริโภคข้ามขั้นที่4ไปได้คือตัดสินใจซื้อทีนี้ค่ะจะมีขั้นตอนที่5คือพฤติกรรมหลังการซื้อค่ะแน่นอนว่าในปัจจุบันเราเห็นได้ชัดเลยค่ะถ้าผู้บริโภคใช้สินค้าไปเสร็จแล้วชอบนักศึกษาเองจะทำอย่างไรคะตัวอาจารย์เองนะคะถ้าชอบแน่นอนค่ะอาจารย์อาจจะมีถ่ายรูปแชร์โพสต์หรืออาจจะบอกในกลุ่มไลน์เพื่อนๆที่สนิทก็เป็นไปได้ค่ะแต่ถ้าใครที่ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ก็อาจจะมีการให้ฟีดแบ็กกับสิ่งนั้นถูกต้องไหมคะอันนี้ในกรณีที่ซื้อนะคะแล้วถ้ากรณีที่ซื้อใช้เสร็จแล้วไม่พึงพอใจจะเป็นอย่างไรคะแน่นอนค่ะทำในอย่างเดียวกันเลยนะคะอาจจะมีการฟีดแบ็กใช่ไหมคะการแชร์ต่อแต่การเล่าเรื่องราวอาจจะไปในทางที่ไม่ดีก็เป็นไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะตัวของผู้บริหารหรือว่าตัวขององค์ประกอบหรือว่าผู้จัดการเองหรือการนักการตลาดเองก็จะต้องมีการรองรับให้เห็นว่าทั้ง5ขั้นตอนของกระบวนการซื้อของผู้บริโภคเนี่ยเราจะเข้าไปอยู่ในส่วนไหนแต่ในทางที่ดีค่ะเราควรตอบสนองความต้องการผู้บริโภคให้ได้นะคะทั้ง5ขั้นนี้จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยค่ะทีนี้ค่ะในการแก้ไขปัญหานะคะสิ่งแรกค่ะผู้บริโภคดูก่อนค่ะถ้าในช่วงของการแก้ปัญหาผู้บริโภคทำอะไรได้บ้างนะคะค้นหาข้อมูลเราค้นหาจากช่องทางไหนได้บ้างนะคะหรือว่าในการประเมินทางเลือกเทียบค่ะว่าคุณสมบัติที่ต้องการราคานะคะหรือแบรนด์ที่มีเราจะเลือกทางไหนได้บ้างค่ะและในการตัดสินใจซื้อแน่นอนค่ะต้องมีการเปรียบเทียบอยู่แล้วถูกต้องไหมคะสุดท้ายค่ะพฤติกรรมค่ะแน่นอนว่าต้องมีการประเมินความพึงพอใจนะคะหรือใครที่ชอบอาจจะกลายเป็นเรียกว่าลูกค้า royalty นะคะลูกค้าที่จงรักภักดีกับแบรนด์เลยก็ได้ค่ะสิ่งนี้ค่ะทีนี้ค่ะการพูดถึงพฤติกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น5ขั้นตอนนั้นแต่ค่ะนักศึกษาคะแต่ในแต่ละพฤติกรรมผู้บริโภคยังมีการแบ่งตามเจเนเรชันอีกค่ะแน่นอนค่ะว่า5ขั้นตอนนั้นแต่ละเจนอาจจะมีการแสดงออกมาที่แตกต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ขอบอกถึงเจเนเรชันต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคนี้นะคะเราเริ่มตั้งแต่เบบี้บูมเมอร์ค่ะสำหรับใครที่เป็นเบบี้บูมเมอร์ก็อาจจะลองมองถึงคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายของเราก็ได้นะคะท่านในกลุ่มนี้นะคะจะมีความภักดีต่อแบรนด์ค่ะจะเห็นได้ว่าใครใช้ยี่ห้ออะไรตามกันมาก็ยังจะใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะถึงแม้บางยี่ห้อนั้นอาจจะไม่มีอยู่แล้วก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งแรกค่ะท่านจะมีความภักดีแล้วก็จะนิยมซื้อแบรนด์แบบดั้งเดิมที่สามารถเชื่อถือได้ค่ะและท่านรับข่าวสารจากทางไหนคะแน่นอนค่ะยังเป็นทีวีหรือบางครั้งอาจจะเป็นวิทยุนะคะแต่
เบบี้บูมเมอร์บางท่านปัจจุบันก็เริ่มใช้ไลน์กันแล้วค่ะต่อมาค่ะใน Gen X ค่ะเจนนี้นะคะ

ระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้นค่ะเริ่มมีการหาข้อมูลค่ะก่อนที่เขาจะตัดสินใจซื้อสินค้าใดสินค้าหนึ่งนะคะแล้วก็การรับข่าวสารเขาค่ะเริ่มมีการรับผ่านช่องทางออนไลน์และเว็บไซต์ต่างๆค่ะมาถึงยุคนี้ค่ะ

จะเป็นโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันในมือถือนั่นเองค่ะGen Z ค่ะหรือบางคนจะเรียกว่า Gen Z ก็ได้นะคะเจนนี้ค่ะจะมุ่งให้ความสนใจเกี่ยวกับความยั่งยืนค่ะอะไรหรือแบรนด์ไหนที่มีความซัสเทนนะคะรักสังคมนะคะเจนนี้จะให้ความสนใจมากขึ้นค่ะโดยโซเชียลมีเดียที่เขาจะใช้หลักๆก็อาจจะมีตั้งแต่ TikTok ค่ะ IG นะคะหรือว่า X ก็ตามค่ะแล้วเจนนี้ค่ะจะ follow influencer เป็นหลักด้วยเช่นกันค่ะเจนสุดท้ายค่ะเจนที่เรียกว่า Gen Alpha ค่ะเติบโตมากับเทคโนโลยีที่เต็มมือเรียบร้อยแล้วค่ะมีตั้งแต่ AI ก็ดีนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเจนนี้ค่ะจะเติบโตมากับเทคโนโลยีทำให้เขาค่ะมีความอินเตอร์แอคทีฟมากนะคะแล้วก็สิ่งสื่อที่เขาได้รับค่ะก็จะเป็นสื่อทั้งหมดเลยนะคะที่ Gen Z มีแต่อาจจะมีการเพิ่มเติมว่าเขาอาจจะมีการใช้แอปเกมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ VR AR เองนะคะแล้วก็หลักๆค่ะอาจจะไม่ฟังผู้ปกครองมากนักเพราะว่าจะตามอินฟลูเอนเซอร์เป็นหลักด้วยเช่นกันค่ะทีนี้ค่ะอาจารย์ลงมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าเจนต่างๆเหล่านี้ถ้าเข้ามาสู่กระบวนการในการตัดสินใจซื้อที่อาจารย์บอก5ขั้นตอนค่ะ2เจนนี้จะมีการเรียกว่าขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะอาจารย์ขอเปรียบเทียบระหว่าง Gen X กับ Gen Z แล้วกันนะคะในขั้นแรกค่ะที่บอกไปถึงการรับรู้ถึงปัญหาหรือว่าเรียกว่าความต้องการนั่นเองค่ะ Gen X อาจจะบอกว่าน้ำหอมเดิมที่มีหมดค่ะต้องซื้อใหม่เขาเริ่มมองเห็นปัญหาแล้วว่าของที่มีหมดความต้องการเขาคือต้องการซื้อใหม่นะคะเพื่อที่อาจจะเอาไปใช้ออกงานนะคะส่วน Gen Z ค่ะบอกว่าเจอเขาเรียกว่าคลิปใน TikTok ค่ะเป็นแบบกลิ่นน้ำหอมจาก TikTok ที่กำลังฮิตค่ะทำให้เกิดความต้องการจะเห็นว่าการรับรู้ปัญหาของ2เจนนี้แตกต่างกันแล้วนะคะต่อมาค่ะพอเขาว่าเขาต้องการอะไรค่ะเขาก็จะไปถึงขั้นที่เรียกว่าเริ่มสืบหาข้อมูลนะคะหรือค้นหาข้อมูล Gen X เองค่ะอาจจะออกจากบ้านค่ะไปห้างใช่ไหมเอ่ยไปดูเคาน์เตอร์แบรนด์ต่างๆว่าตอนนี้ตามเคาน์เตอร์แบรนด์มีน้ำหอมกลิ่นใดบ้างแล้วก็ลองดมนะคะแล้วก็อาจจะถามเพื่อนๆที่ร่วมงานด้วยก็ได้ค่ะส่วน Gen Z ค่ะทำอย่างไรเอ่ยไม่ได้ออกไปไหนค่ะใช้สกอร์อยู่หน้ามือเนี่ยแหละค่ะไม่ว่าจะดู TikTok ดู YouTube หรือ Instagram นะคะว่าอินฟลูเอนเซอร์ท่านใดออกมารีวิวน้ำหอมตัวที่สนใจบ้างนะคะนี่คือการหาข้อมูลค่ะต่อมาในส่วนของการประเมินทางเลือกค่ะ Gen X ค่ะก็จะเอาสิ่งที่เราเห็นตามเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยแหละค่ะมาเรียกว่าเทียบเคียงราคาเทียบเคียงกลิ่นนะคะแล้วก็อาจจะดูโปรโมชั่นที่เกิดขึ้นในตอนนั้นแล้วถึงตัดสินใจที่จะซื้อค่ะส่วน Gen Z ค่ะก็เทียบจากอินฟลูเอนเซอร์ที่มารีวิวเนี่ยแหละค่ะว่าแบรนด์ไหนหรือจะเป็นการจัดอันดับน้ำหอมประจำปีนั้นๆ นะคะแล้วถึงจะตัดสินใจค่ะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจซื้อของ Gen X เนี่ยเวลาซื้ออาจจะซื้อที่เคาน์เตอร์แบรนด์เลยหรือบางครั้งอาจจะมีการอยากจะไปดูตี้ฟรีบ้างนะคะเพราะว่ามีการใช้ที่มัธยัสถ์มากกว่า Gen Z นั่นเองค่ะ Gen Z ค่ะถ้าการประหยัดก็อาจจะมีการรอค่ะรอโปรโมชั่นหรือการส่งเสริมการขายที่เกิดขึ้นใน Shopee เอง Lazada เองไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญอย่าง11/11หรือ12/12แบบนี้ก็เป็นไปได้ค่ะและสุดท้ายค่ะพฤติกรรมหลังการซื้อค่ะ Gen X เองถ้าพอใจจะซื้อซ้ำค่ะแล้วบอกต่อแค่ในวงเพื่อนค่ะแต่ Gen Z ค่ะถ้าชอบมากเขาก็จะอัดคลิปแล้วก็รีวิวลงแล้วก็เรียกตัวเองว่าเป็นหนึ่งในอินฟลูเอนเซอร์ก็ด้วยก็ได้ค่ะและนี่ค่ะพฤติกรรมในแต่ละเจนและกระบวนการในการตัดสินใจซื้อ5ขั้นตอน

หมายในตลาดร่วมสมัยค่ะนักศึกษาคะคำว่าการตลาดเป้าหมายค่ะหรือมองอีกมุมนึงนะคะก็คือการที่เราจะมาดูกันค่ะว่าผู้บริโภคหรือลูกค้าเป้าหมายของเราเป็นใครค่ะซึ่งในส่วนการตลาดเป้าหมายนะคะในความเป็นจริงเราแบ่งเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆ3ตัวค่ะ S T แล้วก็ตัว P ค่ะตัว S ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าคืออะไร S คือในส่วนของ segmentation ค่ะคือการที่เราแบ่งส่วนตลาดค่ะเป็นการแบ่งตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่งนะคะออกเป็นตลาดย่อยๆค่ะที่แตกต่างกันโดยที่เขาก็จะมีเกณฑ์ค่ะในการที่เราจะเอามาแบ่งค่ะถามว่าแบ่งทำไมค่ะนึกภาพนะคะนักศึกษาถ้าเราเป็นผู้ประกอบการนะคะการที่เราผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งออกมาแล้วเราจะทำการตลาดให้กับคนทั่วโลกค่ะเป็นไปได้ยากมากค่ะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะเราเลยจะต้องแบ่งค่ะแบ่งโลกใบนี้ออกมานะคะเป็นส่วนๆค่ะ

ว่าเราจะเจาะกลุ่มหรือเลือกการแบ่งตลาดออกเป็นส่วนไหนบ้างนะคะโดยที่การแบ่งนั้นก็จะมีประเภทของการแบ่งให้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอย่างที่2ค่ะเราเรียกว่าตัว T ค่ะตลาดเป้าหมายหรือ targeting ค่ะหรือ target นั่นเองนะคะคำว่า target ค่ะบ่งบอกถึงเป้าหมายค่ะแปลว่าเราจะนำค่ะตลาดที่เราแบ่งเมื่อกี้นะคะออกมาค่ะแล้วก็จะเลือกออกมาสัก1ย่อยๆของตลาดแล้วก็มากำหนดเป็นเป้าหมายนั้นๆค่ะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะการกำหนดตลาดเป้าหมายเป็นกิจกรรมค่ะที่เราจะประเมินแล้วก็เลือกส่วนตลาดค่ะที่บริษัทนั้นอาจจะเห็นว่าเหมาะสมนะคะทางด้านทรัพยากรความชำนาญของบริษัทเองนะคะตลอดไปจนเรามองเห็นโอกาสค่ะที่เราจะสามารถทำต่อไปได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะตัว T ในที่นี้หมายถึงการกำหนดเป้าค่ะเลือกจากตัว S มาเป็นตัว T ค่ะหลังจากที่เราได้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือตลาดเป้าหมายของเราเสร็จแล้วค่ะแบรนด์เองจะทำสิ่งที่เรียกว่าตัว P ค่ะ positioning ค่ะ positioning เป็นการกำหนดแหล่งผลิตภัณฑ์ค่ะแต่คำว่ากำหนดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะไปกำหนดตำแหน่งบนเชลสินค้าหรือว่าวันนี้เราจะนำสินค้าไปวางที่จุดไหนไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะแต่คำว่ากำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในที่นี้หมายถึงว่าเราอยากให้สินค้านั้นแบรนด์นั้นมีจุดยืนในใจของลูกค้าตรงไหนบ้างนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตำแหน่งในที่นี้หมายถึงจุดยืนหรือตำแหน่งในใจของลูกค้าค่ะการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์เลยทำให้บริษัทเกิดความพึงพอใจหรือการสร้างภาพลักษณ์การรับรู้ใดรับรู้หนึ่งนะคะให้กับผู้บริโภคค่ะแล้วก็จะเป็นเรียกว่าการสร้างความแตกต่างด้วยเช่นกันค่ะทีนี้ค่ะเราย้อนกลับมาดูที่ตัวแรกค่ะตัว S segmentation การแบ่งตลาดกันค่ะโลกใบนี้นึกภาพนะคะเราต้องแบ่งออกมาเป็นส่วนย่อยๆค่ะแต่ถามว่าจะใช้เกณฑ์อะไรแบ่งได้บ้างนะคะเกณฑ์แรกค่ะเราใช้ภูมิศาสตร์ค่ะ geographic segmentation ค่ะคือใช้พื้นที่ในการแบ่งค่ะนักศึกษาสมมติโลกใบนี้เราอาจจะแบ่งเป็นภาคเป็นทวีปค่ะเอเชียอเมริกันเหนือยุโรปหรืออะไรก็ตามใช่ไหมคะแต่มองเล็กลงมานิดนึงค่ะถ้าสมมุติว่าเราแบ่งภูมิศาสตร์ตามในประเทศเราเราก็อาจจะแบ่งเป็นภาคเหนือภาคกลางนะคะภาคอีสานภาคใต้นะคะแบ่งเล็กไปกว่านั้นค่ะเราอาจจะมีการแบ่งที่แบ่งเป็นสัดส่วนในเมืองค่ะกับนอกเมืองหรือเราเรียกกันว่าในเขตชุมชนนอกเขตชุมชนนะคะแต่หลักๆแล้วเราใช้เกณฑ์ของภูมิศาสตร์ในการแบ่งค่ะอย่างที่2ค่ะแบ่งตามประชากรศาสตร์ค่ะ demographic segmentation ค่ะประชากรศาสตร์นึกถึงเราที่เป็นหนึ่งในประชากรค่ะอะไรที่บ่งบอกความเป็นเราได้บ้างคะแน่นอนค่ะเพศอายุอาชีพใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วอะไรที่บ่งบอกความเป็นเราค่ะการศึกษานะคะบทบาททั้งสังคมศาสนานะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะเอามาแบ่งได้ค่ะเพราะฉะนั้นนักศึกษาอาจจะเห็นสินค้าบางอย่างถูกไหมเอ่ยที่แบ่งเพศเช่นโฟมล้างหน้าคุณผู้ชายหรือว่าสบู่คุณผู้ชายแบบนี้นะคะหรือว่าสินค้าบางประเภทสำหรับวัยเด็กวัยทำงานนะคะหรือว่าผู้สูงวัยก็มีอันนี้เรียกว่าแบ่งตามประชากรศาสตร์ค่ะอย่างที่3ค่ะเราจะแบ่งกันตามหลักจิตวิทยาค่ะหรือ physical graphic segmentation ค่ะตัวนี้ค่ะเป็นการแบ่งโดยใช้จิตวิทยาคือเรามาดูกันค่ะว่าแต่ละคนมีความชอบอย่างไรนะคะมีไลฟ์สไตล์ในการดำเนินชีวิตอย่างไรบางคนบอกว่าเป็นคนเร่งรีบนะคะหรือบางคนบอกว่าเน้นการชอบอยู่แบบเงียบๆสงบนะคะเรียกว่าแบบชิลๆ normal life นะคะก็ขึ้นอยู่ค่ะว่าแต่ละคนมีวิถีชีวิตอย่างไรซึ่งต่างๆเหล่านี้จะส่งผลให้เห็นค่ะว่าคุณมีพฤติกรรมอย่างไรในการที่จะซื้อสินค้าก็ดีหรือบริโภคสินค้านะคะแล้วแบบที่4ค่ะเราใช้เกณฑ์ของพฤติกรรมค่ะแต่คำว่าพฤติกรรมในที่นี้หมายถึงพฤติกรรมในการซื้อคณะศึกษาจะเห็นไหมคะว่าบางคนค่ะซื้อสินค้าทีละเยอะๆเลยนะคะหรือบางคนซื้อด้วยเงินสดเป็นหลักนะคะหรืออาจารย์ยังมีเพื่อนบางคนที่ไม่มีบัตรเครดิตนะคะหรือบางคนนะคะที่ชอบใช้บัตรเครดิตเพราะชอบสะสมแต้มนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในพฤติกรรมในการซื้อค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราแบ่งตามพฤติกรรมแบบนี้กำลังพูดถึงว่าพฤติกรรมในการซื้อของผู้บริโภคนั่นเองค่ะ segmentation จบไปแล้วค่ะต่อมาพอตัว estate ต้องเป็นตัวอะไรคะตัว T ค่ะTarget นะคะการเลือก Target ของเราจะเลือกได้จากอะไรอย่างแรกค่ะเราต้องประเมินตลาดนั้นก่อนค่ะว่าตลาดนั้นมีจำนวนของผู้บริโภคพอไหมนะคะบางคนเลือก

0: ออกมาแล้วเหลือลูกค้าเป้าหมายอยู่เพียงแค่100-200คนก็อาจจะทำให้คุณไม่สามารถที่จะสร้างผลกำไรได้อย่างเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นประเมินตลาดออกมาก่อนค่ะส่วนที่2ค่ะสร้างฐานข้อมูลหรือกลุ่มตลาดที่มีศักยภาพค่ะเพราะฉะนั้นแล้วคำว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายอาจจะไม่ได้มี1กลุ่มค่ะเราอาจจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป้าหมายหลักและเป้าหมายรองได้ด้วยเช่นกันนะคะและสุดท้ายค่ะเราจะมาเลือกส่วนตลาดค่ะว่าส่วนตลาดไหนกันแน่ที่คุณอยากจะใช้มาเป็นตลาดเป้าหมายนะคะพอเราได้แล้วค่ะว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือทาร์เก็ตของเราเป็นใครค่ะทีนี้ค่ะตัวแบรนด์เองค่ะเมื่อคุณรู้ว่าลูกค้าคุณคือใครคุณก็จะต้องมาวางตำแหน่งของผลิตภัณฑ์หรือ P positioning นั่นเองนะคะว่าคุณจะใช้จุดยืนไหนในใจลูกค้าเพื่อที่จะดึงความต้องการของลูกค้าออกมาได้นะคะ3จุดยืนที่อาจจะช่วยให้คุณสามารถดึงสิ่งที่เรียกว่าแตกต่างกับผู้บริโภคได้ค่ะอย่างแรกค่ะอาจจะใช้จุดอารมณ์เป็นหลักค่ะในการที่จะใช้เป็นจุดที่แตกต่างนะคะยกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นโฆษณาของบริษัทประกันชีวิตนะคะที่จะชอบมีโฆษณาที่เรียกน้ำตาทำให้เรารักคนที่เรารักมากขึ้นหรือว่าใส่ใจคุณค่าของชีวิตมากขึ้นนะคะนี่ก็เรียกว่าเป็นจุดยืนโดยใช้อารมณ์นะคะอย่างที่สองค่ะอาจจะใช้เป็นแบบจุดยืนด้านการใช้งานค่ะบางคนอาจจะนำเสนอให้เห็นค่ะว่าถ้าคุณมีปัญหาอะไรเมื่อคุณใช้สินค้านี้แล้วอาจจะแก้ปัญหาให้คุณได้ค่ะแบบนี้ก็จะเรียกว่ามองให้เห็นค่ะว่าการใช้งานเป็นอย่างไรใช้ได้ระยะยาวหรือเปล่านะคะอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นแบรนด์โทรศัพท์มือถือค่ะมีอยู่2ยี่ห้อที่อาจจะมีการเรียกว่าแข่งขันกันค่ะยี่ห้อนึงก็พยายามบอกว่าอีกยี่ห้อนึงเนี่ยแบตเตอรี่หมดเร็วเหลือเกินนะคะส่วนอีกยี่ห้อนึงบอกว่าฉันมีแบตเตอรี่ที่ยาวนานนะคะไม่จำเป็นที่ต้องมานั่งวันนึงต้องชาร์จ 2-3 รอบนะคะนี่เรียกว่าจุดยืนการใช้งานค่ะและอย่างที่3ค่ะจุดยืนของความแตกต่างค่ะคำว่าความแตกต่างในที่นี้อาจจะแตกต่างได้ตั้งแต่ตัวผลิตภัณฑ์เองนะคะแพคเกจจิ้งสีรูปลักษณะนะคะหรือว่าอาจจะแตกต่างในมุมมองของราคาก็ได้ค่ะข้าจะบอกว่าของเราเป็นราคาที่ถูกอยู่เสมอนะคะหรือบางคนอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องราคานะคะเพราะฉะนั้นดึงออกมาให้ได้ค่ะว่าความแตกต่างของคุณเมื่อแข่งกับคู่แข่งขันแล้วคืออะไรค่ะอาจารย์ฝากไว้อีกนิดนึงนะคะว่าปกติแล้วเวลาเราทำการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์เราจะทำเป็นกราฟกันค่ะกราฟแกน x และแกน y ค่ะเพื่อมองให้เห็นค่ะว่าเมื่อมองในมุมของตลาดแล้วเนี่ยเราอยู่ตรงไหนของตลาดนะคะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นรถยนต์ยี่ห้อ Mercedes-Benz ค่ะเมื่อพูดถึง Benz คุณนึกถึงอะไรและถ้าเมื่อคุณนึกถึงรถยี่ห้อ Toyota หรือ Hondaคุณนึกถึงอะไรอาจารย์ฝากไว้นะคะในเซกเมนต์ของรถยนต์เหมือนกันเนี่ยตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่แบรนด์แต่ละแบรนด์วางไว้ก็แตกต่างกันค่ะและนี่ค่ะเป็นหัวใจของการตลาดเป้าหมายในการตลาดร่วมสมัยค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันนะครับในหน่วยที่5นะครับของชุดวิชา32489นะครับการตลาดร่วมสมัยและการตลาดดิจิทัลนะครับหน่วยที่5เนี่ยจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับในการตลาดร่วมสมัยผลิตภัณฑ์นะครับสำคัญอย่างไรสำคัญมากๆเลยเพราะอะไรครับในการทำธุรกิจสำหรับนักการตลาดเนาะเราก็ควรจะมีผลิตภัณฑ์ใช่ไหมผลิตภัณฑ์ของเราคืออะไรเนาะแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะในการทำการตลาดร่วมสมัยเนี่ยมีอะไรบ้างเรามาดูเนื้อหากันเลยดีกว่านะครับโดยที่วัตถุประสงค์นะครับคือเน้นเรื่องของการอธิบายแนวคิดครับผลิตภัณฑ์ในการตลาดใหม่นะครับว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างเนาะการตัดสินใจด้านผลิตภัณฑ์นะครับในการตลาดร่วมสมัยรวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ครับสำหรับการตลาดร่วมสมัยนะครับโดยที่นะครับผลิตภัณฑ์ในการตลาดร่วมสมัยเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับความรู้นะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประเภทของผลิตภัณฑ์แล้วก็การออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยนะครับโดยที่ผลิตภัณฑ์ในการตลาดร่วมสมัยหมายถึงอะไรเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์หมายถึงอะไรครับความคิดก็ได้เนาะเอกลักษณ์ทางกายภาพของสินค้าเนาะนะครับความคิดเอกลักษณ์ทางกายภาพสินค้าหรือบริการนะครับหรือการรวมกันทั้ง3ส่วนเลยเนาะความคิดก็คือที่มาของผลิตภัณฑ์เนาะเอกลักษณ์ก็คือรูปลักษณ์ภายนอกนะครับของกายภาพของสินค้าเนาะนะครับการบริการหรือรวมกันทุกส่วนเลยนะครับกลาย

การรับรู้ของผู้บริโภคเนอะนะครับเป็นองค์ประกอบเนอะในการที่จะเป็นผลิตภัณฑ์เนอะที่จะส่งมอบคุณค่ากับลูกค้าเนอะเพื่อตอบสนองเนอะความต้องการของลูกค้าแล้วก็สร้างผลกำไรนะครับให้กับธุรกิจนะครับโดยที่เขาบอกว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมี3องค์ประกอบหลักนะครับได้แก่อะไรครับได้แก่องค์ประกอบหลักเนอะองค์ประกอบบรรจุภัณฑ์นะครับแล้วก็องค์ประกอบการบริการสนับสนุนนะครับโดยที่นะครับผลิตภัณฑ์เองเนี่ยอย่างที่บอกก็คืออะไรครับเขามีส่วนประกอบหลักๆก็คือองค์ประกอบหลักก็คือผลิตภัณฑ์มันคืออะไรเนาะนะครับบรรจุภัณฑ์คืออะไรถามว่าบรรจุภัณฑ์สำคัญอย่างไรล่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อะไรผู้บริโภคเห็นก่อนใช่ไหมสมมติเราไปเดินซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยครับเราก็จะเห็นบรรจุภัณฑ์ก่อนนะครับเป็นสิ่งที่เราสนใจใส่ใจนะครับเราเริ่มหยิบมาดูสนใจบอกว่างานศิลปะเนาะแฟชั่นเสื้อผ้าใช่ไหมเสื้อผ้าก็อาจจะเป็นเลือกซื้อเพราะเราต้องเลือกอะไรครับที่เหมาะกับเราใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบดีไซน์นะครับคุณสมบัติเพราะแต่ละร้านแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาอาจจะมีสไตล์ดีไซน์ไม่เหมือนกันนะจะสลิมฟิตจะเข้ารูปนะครับจะเป็นแบบว่าไซส์ที่เป็นแบบหลวมๆหน่อยใช่ไหมครับแล้วก็สามารถเลือกได้นะครับตามที่เราชอบนะหรือจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าครับเราอาจจะเลือกดีไซน์เลือกฟังก์ชันนะครับเลือกฟีเจอร์ต่างๆที่เหมาะสมกับเรานะครับสามก็คือผลิตภัณฑ์ที่เป็นเจาะจงซื้อเนาะเจาะจงเลยเจาะจงแปลว่าเราระบุเลยนะส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราเนี่ยมีความเชื่อมั่นมีความภักดีในตราผลิตภัณฑ์นั้นนะครับเราภักดีเรารักตราผลิตภัณฑ์นั้นมากๆฉะนั้นเนี่ยเราเจาะจงเลยว่าถ้านาฬิกาเราต้องซื้อยี่ห้อนี้ถ้ากระเป๋าเราต้องซื้อยี่ห้อนั้นส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ราคาสูงนิดนึงเนาะเพราะว่าเราให้ความสำคัญกับแบรนด์เนาะเพราะแบรนด์เหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเชื่อมั่นเนาะเราเจาะจงซื้อเลยนะครับอันสุดท้ายก็คือผลิตภัณฑ์ไม่พึงแสวงแปลว่าอะไรครับไม่พึงแสวงคือเราอ่ะไม่ค่อยตระหนักเนอะถึงความจำเป็นของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นนะจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อมันจำเป็นเช่นประกันชีวิตประกันภัยต่างๆครับในวันที่เราสุขภาพดีใช่ไหมเราก็โอ้ยซื้อทำไมเปลืองเงินซื้อแล้วทิ้งเนอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับพอหลายคนเริ่มต้องใช้บริการใช่ไหมก็เริ่มรู้สึกอ๋อโอเคมันก็จำเป็นเนอะมันคือการซื้อความสบายใจใช่ไหมมันคืออะไรครับซื้อความปลอดภัยให้กับตัวเรานะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะตัวอย่างเนอะนะครับก็จะเป็นสะดวกซื้อใช่ไหมผลิตภัณฑ์เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เจาะจงแล้วก็ไม่แสวงซื้อนะครับนอกจากนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์กลุ่มอุตสาหกรรมก็คือว่าเขาไม่ได้ซื้อไปกินไปใช้เองครับซื้อไปผลิตไปทำสินค้าหรือบริการให้กับผู้บริโภคอีกครั้งนึงก็จะประกอบด้วยพวกวัตถุดิบต่างๆครับในการผลิตเนาะนะครับอุปกรณ์สำคัญอุปกรณ์เสริมชิ้นส่วนต่างๆนะครับสมมติอาจารย์ขายโทรทัศน์แล้วกันเนาะโทรทัศน์เนาะทีวีรุ่นใหม่ๆอะไรเงี้ยนะอาจารย์ก็ต้องมีจอนะครับมีน็อตมีองค์ประกอบต่างๆนะครับมีจอภาพมีมอนิเตอร์อะไรนะครับหรือมีแผงวงจรต่างๆนะครับพวกนี้ก็ถือว่าอะไรครับเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเนาะเพื่อจะมาประกอบแล้วก็ขายให้กับผู้บริโภคต่อไปนะครับแล้วก็วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆรวมถึงบริการของด้านอุตสาหกรรมเนาะหลายๆสินค้าที่เป็นอะไรครับเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆเนี่ยเขาต้องมีบริการหลังการขายนะครับไปเซตเครื่องให้กับลูกค้าด้วยนะครับซึ่งในการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยเนี่ยมันก็จะมี3ขั้นตอนหลักครับขั้นตอนแรกก็คือการวิเคราะห์ analysis สำคัญมากเนาะก็จะเชื่อมโยงกับหน่วยที่ผ่านมานะครับขอโปรโมทนิดนึงเนาะการวิจัยการตลาดร่วมสมัยเนาะเราก็ต้องมีการวิเคราะห์นะเกี่ยวกับผู้บริโภคเกี่ยวกับคู่ค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราหรือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมใช่ครับภายนอกใช่ไหมมหาภาคเนาะใช้ SWOT analysis เนาะหรือวิเคราะห์ five forces วิเคราะห์คู่แข่งวิเคราะห์ระดับการแข่งขันเนาะนะครับพอเราได้การวิเคราะห์เสร็จแล้วนะเราก็จะมั่นใจได้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเรามีที่มาที่ไปของการคิดเนาะเราก็นำไปสู่เรื่องของอะไรครับแนวคิดเรามีคอนเซปต์แล้วเวลาคิดผลิตภัณฑ์ใหม่เราต้องคิดคอนเซปต์ก่อนเนาะเขียนไป product concept ขึ้นมาสร้างเป็นรูป mock up ผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเนาะนะครับหลังจากนั้นก็มีการสังเคราะห์นะครับแนวคิดของเราออกมาอีกทีนึงนะครับเราจะเห็นเลยไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนาะแนวคิดของผลิตภัณฑ์ในการตลาดร่วมสมัยเนี่ยนะครับก็จะมีความใกล้เคียงกับแนวคิดผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมเนาะแต่เราจะมีความให้ความสำคัญเนาะกับกระบวนการนะครับรายละเอียดต่างๆมากขึ้นนะครับให้เราสามารถที่จะทำการตลาดได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยที่ขอเน้นย้ำก็คือความเข้าใจเนาะการวิเคราะห์เกี่ยวกับผู้บริโภคของเราเนาะเพราะว่าเรื่องของการตลาดร่วมสมัยเนี่ยเราจะให้ความสำคัญกับผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางนะครับเพราะว่าที่มาของผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องมาจากอะไรครับความเข้าใจนะครับในความต้องการผู้บริโภคและคิดผลิตภัณฑ์ออกมาได้นะครับรวมถึงเรื่องของอะไรคุณประโยชน์ผลประโยชน์ต่างๆบรรจุภัณฑ์ต่างๆนะครับที่จะต้องตอบโจทย์ถึงความต้องการของผู้บริโภคนะครับยังไงก็ฝากไว้นะครับในตอนที่1ครับเดี๋ยวเรามาติดตามในตอนที่2นะครับของเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับในการตลาดร่วมสมัยต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับในตอนถัดมานะครับเราจะมาเจอกับเรื่องของการตัดสินใจครับด้านผลิตภัณฑ์นะครับในการตลาดร่วมสมัยนะครับว่าในการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของการตลาดร่วมสมัยเนี่ยนะครับมันจะมีขั้นตอนนะครับมีกระบวนการอย่างไรบ้างนะครับซึ่งเราจะต้องเกี่ยวข้องกับอะไรครับอันดับหนึ่งเลยก็คือการตัดสินใจสร้างตราผลิตภัณฑ์นะครับเราก็จะต้องคิดในใจเลยว่าเราเนี่ยจะสร้างตราผลิตภัณฑ์อะไรแบรนด์เราจะเป็นอย่างไรนะครับเริ่มจากการวางตำแหน่งตราผลิตภัณฑ์ก่อนเนาะแบรนด์ positioning เนาะเราอยากให้แบรนด์เราเนี่ยไปนั่งอยู่ในใจผู้บริโภคเนี่ยไปอยู่ตรงไหนครับเป็นแบรนด์เราจะเก่งเรื่องอะไรเราอยากให้แบรนด์เราเก่งเรื่องอะไรอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเนาะนะครับเพราะว่าคนจะจำแบรนด์เราได้เนาะง่ายๆเลยลองคิดเลยนะครับว่าถ้าขอ3คำเกี่ยวกับแบรนด์ของเราเราจะให้3คำนั้นคืออะไรครับให้เป็นคำนิยามเนาะของ positioning แบรนด์เราเนาะเราเนี่ยเป็นแบรนด์ที่อะไรครับอยากให้เขาจำเราในลักษณะอย่างไรนะครับ2ก็คือการคัดเลือกชื่อตราผลิตภัณฑ์นะครับ brand name screening เนาะเราก็ต้อง selecting brand name เนาะที่อะไรครับที่มันเหมาะสมเนาะกับตราผลิตภัณฑ์ของเราเนาะตั้งชื่อแล้วสำคัญเนาะเหมือนเราตั้งชื่อคนใช่ไหมสมมติเรามีลูกเนี้ยเนาะเราก็ต้องหาวิธีใช่ไหมบางคนก็อาจจะเป็นแบบสายมูใช่ไหมอาจต้องดูเลิกดูยามนะอาจจะไปให้ผู้ที่เราเชื่อถือตั้งไปให้หมอดูตั้งไปให้พระตั้งขึ้นแล้วแต่เลยนะครับก็เป็นการคัดเลือกชื่อตราผลิตภัณฑ์เดี๋ยวจะมีหลักการแล้วกันเนาะว่าในการคัดเลือกชื่อตราผลิตภัณฑ์เนี่ยเราทำอย่างไรแล้วก็การสนับสนุนผลิตภัณฑ์นะครับตราผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยให้ประสบความสำเร็จนะครับคือแบรนด์สปอนเซอร์ชิพเนี่ยทำอย่างไรครับที่เราเนี่ยจะทำให้แบรนด์ของเราเนี่ยติดตลาดติดตลาดหมายถึงว่าติดตราตรึงใจลูกค้าให้ลูกค้าจำเราได้นะครับอันนี้ก็สำคัญนะทำอย่างไรครับให้เขาเนี่ยจดจำแบรนด์เราได้นะครับแล้วก็การพัฒนาตราผลิตภัณฑ์นะครับแบรนด์ development เนาะซึ่งแบรนด์ของเราเนี่ยเราไม่ควรที่จะทำแล้วให้จะบอกว่าไงดีครับเราต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วกันเนาะให้แบรนด์ของเราเนี่ยมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่นะครับการวางตำแหน่งของตราผลิตภัณฑ์เนี่ยเราทำอย่างไรนะครับอันแรกก็คือเราก็ต้องดูคุณสมบัติใช่ไหมครับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เรามีอะไรบ้างนะครับเราควรจะเน้นถึงคุณลักษณะเด่นนะครับแล้วก็ประโยชน์เนาะที่ลูกค้าจะได้รับนะครับเนื่องจากคุณสมบัติแล้วสิ่งที่ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยทำอะไรให้กับลูกค้าเนี่ยพอทำเสร็จแล้วเนี่ยประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับคืออะไรประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับคืออะไรอย่างเช่นสมมติว่าเราขายเลยครับครีมแล้วกันนะครีมบำรุงผิวครีมกันแดดเนาะคุณสมบัติคืออะไรครับป้องกันอะไรครับป้องกัน UVA UVB นะครับ50บวกนะครับ UVB บวกบวกบวกบวกบวกอะไรอย่างเงี้ยเนาะพวกนี้คือคุณสมบัตินะว่าผลิตภัณฑ์เราทำอะไรได้บ้างแต่เบเนฟิตคืออะไรครับเบเนฟิตก็คือลูกค้าก็จะครับได้รับการโปรเทคชั่นครับจากแสงแดดเนาะไม่เกิดริ้วรอยก่อนวัยไม่เกิดฝ้าดะกระจุดด่างดำอะไรเงี้ยนะพวกนี้ก็จะเป็นอะไรครับเป็นประโยชน์ครับฉะนั้นเนี่ยถามว่าลูกค้าใส่ใจคุณสมบัติหรือประโยชน์มากกว่าในความเป็นจริงอ่ะลูกค้าแน่นอนเขาฟังคุณสมบัติแต่จริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าสนใจประโยชน์ที่เขาได้รับครับภาษาการตลาดเราเรียกว่าเป็น what's in it for me เนาะอะไรที่เขาได้รับอ่ะเขาสนใจนะว่าประโยชน์ถึงตัวเขาคืออะไรบางทีแบรนด์ต่างๆเนาะคุณสมบัติเยอะเลยแต่ลูกค้ามองไม่เห็นประโยชน์หรือเขาไม่เข้าใจประโยชน์มีทีนักการตลาดเนี่ยตั้งใจดีเลยให้คุณสมบัติเยอะเนาะแต่ว่าพอมันเลทเนาะมันตีความหมายไปถึงประโยชน์เนี่ยลูกค้าไม่เข้าใจถึงประโยชน์นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือความเชื่อค่านิยมเนาะ belief and values นะครับคือนักการตลาดเนี่ยสามารถวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์นะครับโดยที่อะไรครับให้ความเชื่อมั่นเนาะบอกเรื่องของความเชื่อของแบรนด์ก็ได้นะสิ่งที่แบรนด์เชื่อแบรนด์เชื่ออะไรเนาะถ้าสิ่งที่แบรนด์เชื่อเนาะมันตรงกับใจผู้บริโภคเนาะแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราอะไรครับให้คุณค่าเรามีค่านิยมเดียวกันเนาะผู้บริโภคก็จะอะไรครับก็จะหลงรักในแบรนด์นั้นมากขึ้นนะครับ2คือการคัดเลือกชื่อตราผลิตภัณฑ์นะครับเราก็ต้องมีการคัดเลือกเป็นอย่างดีใช่ไหมครับเขาควรแนะนำเนอะก็คือควรแนะนำสิ่งที่เกี่ยวกับประโยชน์และคุณภาพเนอะชื่อควรจะสื่อถึงประโยชน์สื่อถึงคุณภาพนะครับคุณภาพของอะไรครับคุณภาพของตราผลิตภัณฑ์เราเนอะมันควรจะเป็นอะไรที่มีความและ relate เนอะ relatable เนอะเกี่ยวข้องกับตัวตราผลิตภัณฑ์เราเนอะแล้วก็แน่นอนควรจะออกเสียงง่ายจดจำง่ายครับอันนี้สำคัญเลยเนาะออกเสียงง่ายจดจำง่ายในภาษาเนาะในภาษาที่กลุ่มเป้าหมายเราพูดนะครับอันนี้สำคัญเนาะถ้าเราใช้ชื่อที่จำยากๆออกเสียงยากเนาะลูกค้าจะพูดไม่ถูกอันนี้ก็เป็นความน่าเสียดายเนาะนะครับแล้วก็ชื่อตราผลิตภัณฑ์ควรมีความโดดเด่นเนาะมีสัญลักษณ์มีกราฟิกต่างๆเนาะที่โดดเด่นนะเพราะหลายๆคนเนี่ยเขาอาจจะจำชื่อไม่ได้แต่เขาจำภาพจำได้เนาะปัจจุบันคนอาจจะเรียกแอปใช่ไหมแอปส้ม
แอปส้มแอปฟ้าแอปต่างๆอะไรเงี้ยเนาะก็อาจจะเป็นลักษณะคาแรคเตอร์บางอย่างเนี่ยให้คนจดจำแบรนด์เราได้นะครับแล้วก็สามารถขยายใช้ร่วมกับหมวดผลิตภัณฑ์อื่นๆได้วันดีคืนดีนะครับเราขยายสายผลิตภัณฑ์มากขึ้นเนาะเรายังสามารถใช้แบรนด์เดิมได้เนี่ยก็ต้องคิดเนาะอย่าแค่คิดว่าวันนี้เราออกผลิตภัณฑ์นี้แต่คิดว่าอนาคตถ้าเราขยายสายผลิตภัณฑ์เรามีกลุ่มผลิตภัณฑ์มากขึ้นเนี่ยเรายังใช้ชื่อแบรนด์เดิมได้ไหมนะครับเราก็จะมีเรื่องของแบรนด์เฮอริเทจนะไปยังผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของเราได้นะครับ3คือการสนับสนุนตราผลิตภัณฑ์ครับเราอาจจะมีตราผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผู้ผลิตนะผู้ผลิตเองก็คือเจ้าของแบรนด์ต่างๆใช่ไหมครับเขาก็มีชื่อตราผลิตภัณฑ์ของเขานะครับที่คิดมาแล้วเป็นอย่างดีเนาะนะครับแต่ละเจ้าเขาอาจจะมีอะไรครับมีแบรนด์ที่อยู่ภายในบริษัทเขาหลายๆแบรนด์เนาะแต่ละผลิตภัณฑ์อาจจะมีชื่อแบรนด์ต่างกันนอกจากนี้เราก็จะมีแบรนด์ที่เป็นเรียกว่าเป็น private label เนาะตราผลิตภัณฑ์ส่วนบุคส่วนตัวเนาะส่วนตัวนี้คืออะไรล่ะมันแปลมาจาก private label ก็คือว่าเป็นตราผลิตภัณฑ์ของห้างต่างๆซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆไฮเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเนี่ยเขาก็ไปจ้างผลิตเนาะนะครับแล้วก็ติดแบรนด์ของตัวเองครับแล้วอาจจะตั้งราคาแบบถูกกว่าแบรนด์อื่นๆเล็กน้อยนะครับหลายๆครั้งสินค้าเขาก็อาจจะมีคุณภาพดีด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์ส่วนตัวเนาะเขาก็สร้างแบรนด์ของตัวเองได้เนาะแบรนด์ของห้างเองนะครับแล้วก็3ก็คือตราผลิตภัณฑ์ที่เป็นลิขสิทธิ์เนาะอาจจะไปซื้อลิขสิทธิ์จากต่างประเทศนะครับแล้วก็เอาลิขสิทธิ์นั้นมาโคแบรนดิ้งกับแบรนด์ของเรานะครับหรือการสร้างตราผลิตภัณฑ์ร่วมเนาะเราอาจจะมีแบรนด์แบบคู่กันคู่กัน2แบรนด์เนาะแบรนด์นี้เก่งเรื่องนี้อีกแบรนด์นึงเก่งอีกเรื่องนึงเราก็เอาเข้ามาอยู่ด้วยกันเนาะดึงข้อดีดึงจุดเก่งเนี่ยมาอยู่ด้วยกันครับต่อมาก็คือการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์เนาะอย่างที่บอกก็คือตราผลิตภัณฑ์เราไม่ควรอยู่นิ่งครับเราต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเนาะเช่นการขยายสายผลิตภัณฑ์เนาะอย่างในอดีตน้ำอัดลมก็มีรุ่นเดียวถูกไหมครับอาจจะมีรุ่นที่มีน้ำตาลเนาะรุ่นธรรมดาธรรมดาเลยสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปคืออะไรครับเราเริ่มมีอะไรครับน้ำอัดลมแบบไม่มีน้ำตาลเนาะไม่มีน้ำตาลไม่พอเนาะไม่มีน้ำตาลอาจจะแยกย่อยก็ได้ว่าสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเนี่ยเราใช้อะไรเรามีสูตรแบบไหนนะครับหรือในอนาคตเราอาจจะบอกว่าเราไม่ใช่แค่ไม่มีน้ำตาลนะเราเพิ่มสารอาหารเข้าไปด้วยเนาะอันนี้อาจารย์ก็พูดเองนะเผื่อในอนาคตอาจจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่เนาะที่นอกจากไม่มีสิ่งที่คนไม่พึงประสงค์แล้วเรายังเติมสิ่งที่คนต้องการเข้าไปได้นะครับเราสามารถที่จะขยายสายผลิตภัณฑ์ออกมาได้เรื่อยๆเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่อะไรครับเทรนเนาะแล้วก็ความต้องการผู้บริโภคด้วยนะครับหรือการขยายตราผลิตภัณฑ์เนาะก็ทำดับเราอาจจะมีผลิตภัณฑ์กลุ่มนึงออกมาก่อนนะเช่นผลิตภัณฑ์แบรนด์ขนมปังแบรนด์นึงเนาะเขาก็มีสับแบรนด์ย่อยๆออกมาเต็มเลยนะครับมีทั้งขนมปังขนมปังที่เป็นแบบว่าสำเร็จรูปนะครับขนมปังที่มีไส้ต่างๆเป็นคุกกี้ต่างๆนะครับเขาก็มีอะไรครับขยายนะตราผลิตภัณฑ์ออกมาอย่างกว้างขวางเลยนะครับซึ่งเขาก็จะมีแบรนด์หลักก็เป็นแบรนด์แม่แล้วกันเนาะอาจจะเรียกเป็นมาสเตอร์แบรนด์เนาะแบรนด์คุณแม่เนาะแบรนด์หลักแล้วก็มีลูกๆออกมาเนาะขยายตราผลิตภัณฑ์เนาะเขาก็จะมีแบรนด์แม่อยู่แล้วก็มีแบรนด์ลูกเนี่ยอยู่ข้างใต้แบรนด์แม่นะครับก็ช่วยขยายนะครับตราผลิตภัณฑ์ออกมาได้เนาะแล้วก็การใช้ตราผลิตภัณฑ์หลายๆชื่อครับเกิดขึ้นได้ครับบางครั้งในบริษัทนึงเนี่ยเขาจะมีผงซักฟอกหลายๆแบรนด์เนาะแต่ละแบรนด์มี positioning ของตัวเองครับเขาก็ใช้ชื่อไม่เหมือนกันใช้ชื่อไม่เหมือนกันเพราะเขาเก่งคนละเรื่องไงบางอันอาจจะเนี่ยเก่งเรื่องขจัดคราบสกปรกบางผงซักฟอกอาจจะเก่งเรื่องความขาวนะครับหรือตราผลิตภัณฑ์ใหม่วันดีคืนดีเราบอกว่าโอ้ positioning ของผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราเนี่ยมันไม่ตรงกับแบรนด์ที่เรามีอยู่เราก็อาจจะออกแบรนด์ใหม่ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเราก็ต้องตัดสินใจเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะครับแล้วก็ฉลากเองเพราะว่าบรรจุภัณฑ์สำคัญอย่างไรครับบรรจุภัณฑ์เนี่ยช่วยป้องกันผลิตภัณฑ์ของเรานะครับจากการกระแทกการสั่นสะเทือนต่างๆนะครับหรือว่าการผุกร่อนต่างๆนะครับพวกนี้เราก็ต้องระวังถ้าเราเป็นพวกสารเคมีต่างๆหรือว่าเรื่องของการส่งข้อมูลการให้ข้อมูลกับลูกค้าเนี่ยบรรจุภัณฑ์ก็ควรจะมีข้อมูลครบถ้วนชัดเจนนะครับแล้วก็บรรจุภัณฑ์ควรจะลดการโจรกรรมนี่น่ากลัวมากเนอะหลายๆผลิตภัณฑ์ในห้างเข้าถึงต้องติดอะไรครับติดสัญลักษณ์ติดแท็กต่างๆเนอะเพื่อป้องกันการโจรกรรมครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เริ่มมีความสะดวกสบายมากขึ้นเนอะสมัยก่อนเรากินพวกอะไรครับซอสมะเขือเทศใช่ไหมครับก็จะเป็นขวดเนอะทุกครั้งก็ต้องตบใช่ไหมตบที่ก้นขวดกว่าจะออกมานะเดี๋ยวนี้เขาก็ทำเป็นหลอดบีบเนอะมีรูปแบบต่างๆเป็น squeezable bottle นะขวดแบบบีบได้อะไรเงี้ยก็ใช้งานง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อของการตลาดด้วยนะครับเพราะว่าบรรจุภัณฑ์แล้วก็ฉลากเนี่ยมันควรจะอะไรครับควรจะเป็นเขาบอกว่าเขาใช้คำว่าเป็นพนักงานขายเงียบเนาะช่วยอะไรครับช่วยในการขายเมื่อผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยตั้งอยู่บนหน้าเชลฟ์นะครับซึ่งองค์ประกอบของอะไรครับการออกแบบบรรจุภัณฑ์เนี่ยแน่นอนเราก็ต้องดูความต้องการของผู้ค้าปลีกเนาะรีเทลเขาต้องการอะไรนะครับ

การผลิตเราผลิตยากผลิตง่ายอย่างไรนะครับความต้องการของผู้บริโภคนะครับแล้วก็เรื่องของความสามารถในการโปรเทคสินค้าป้องกันสินค้าครับไม่ให้เสียไม่ให้หายระหว่างการขนส่งนะครับความปลอดภัยสําหรับผู้ใช้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการยั่งยืนครับความยั่งยืนในปัจจุบันเนาะการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังต้องพิจารณาถึงวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยอยู่ในวงจรชีวิตช่วงไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงพัฒนานะครับช่วงแนะนําช่วงเติบโตช่วงอิบตัวหรือช่วงตกต่ํานะครับเราก็ต้องมีการปรับให้เหมาะสมใช่ไหมอย่างช่วงที่เริ่มอิ่มตัวช่วงตกต่ำอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องอะไรครับลดคอสเนาะปรับสูตรนะครับแต่ก็ยังให้ประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะแต่พยายามลดต้นทุนลงนะเพื่อที่จะรักษาผลกำไรของเรานะครับเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วนะครับเรื่องของอะไรครับผลิตภัณฑ์เนาะในการตลาดร่วมสมัยเนี่ยเรามีกลยุทธ์มีปัจจัยต่างๆที่มีผลมากมายนะครับอยากให้ลองเอาไปปรับใช้นะครับจะได้ทำให้เราสามารถที่จะอะไรครับบริหารจัดการผลิตภัณฑ์เราได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็ติดตามตอนต่อไปนะครับของหน่วยนี้นะครับสวัสดีครับเรามาเจอกันนะครับในตอนที่3นะครับของผลิตภัณฑ์ในการตลาดร่วมสมัยนะครับเราจะมาดูเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับในการตลาดร่วมสมัยนะครับว่าเราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างไรนะครับที่จะตอบโจทย์นะครับสำหรับการตลาดร่วมสมัยนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยเขามีมากมายหลายประเภทเลยประเภทแรกนะครับก็คือผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับโลกนี้นะ New to the World ฟังดูแล้วโอ้แปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับเข้ามาสู่ตลาดเป็นครั้งแรกเพราะลองคิดก็ได้นะครับว่าเอ๊ะเราเจออะไรบ้างอย่างเช่น AI ก็ได้นะก็ถือว่าเป็น New to the World เนาะ AI ก็เป็นอะไรที่ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก็เป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับก็ถูกนำออกสู่ตลาดเนาะแล้วก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับหรือสายผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับอาจจะเป็น New Product Line เนาะจากเดิมที่เรามีสายผลิตภัณฑ์เดิมแล้วออกสายผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาเนาะที่มีความเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์เดิมนะครับอย่างเดิมเราอาจจะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นแชมพูแล้วกันเนาะเราอาจจะออกอะไรครับออกครีมบำรุงออกเอสเซนส์หรือออกผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมมากขึ้นนะครับก็เราออกสายผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาเนาะที่อยู่ภายใต้เนาะภายใต้ผลิตภัณฑ์กลุ่มผลิตภัณฑ์เดิมนะครับก็เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมนะครับหรือการเพิ่มสายผลิตภัณฑ์นะครับaddition to the product line เนาะนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เนาะที่เกิดจากการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่นะในช่วงที่เรามีการผลิตอยู่เนาะเราอาจจะเพิ่มก็ได้นะเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ออกมาได้นะครับนอกจากนี้เนาะผลิตภัณฑ์เราเมื่อผ่านไปสักพักเนาะเขาก็เริ่มมีอายุใช่ไหมเหมือนเราใช่ไหมถ้าเรานึกถึงวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เนาะเขาเริ่มมีอายุแล้วเราก็อาจจะต้องแลปรับปรุงเขาให้ทันสมัยเนาะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับหรือเราเรียกเป็น product improvements เนาะก็พยายามปรับปรุงประสิทธิภาพนะครับหรือคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับให้สูงขึ้นกว่าเดิมนะให้สูงขึ้นกว่าสิ่งที่มีอยู่ก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะว่าเราก็ต้องพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์แล้วอย่างต่อเนื่องนะครับให้สามารถที่จะอะไรครับตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเช่นปัจจุบันเนาะถ้าเรามองถึงครีมกันแดดใช่ไหมในอดีตเขาอาจจะมองว่าอะไรครับแค่โปรเทคชันป้องกันจากแสงแดดปัจจุบันนี้หลายเจ้าเขาบอกเขาป้องกันอะไรครับป้องกันฝุ่น PM 2.5 ครับป้องกันมลพิษต่างๆเห็นไหมครับว่าครีมกันแดดเนี่ยไม่ใช่แค่ป้องกันแดดแล้วนะครับป้องกันฝุ่นป้องกันมลพิษครับเพราะว่าปัจจุบันนี้หลายคนเนี่ยก็จะซัฟเฟอร์จากอะไร PM 2.5 เนาะหลายคนเป็นภูมิแพ้นะครับก็เกิดปัญหาเรื่องของการหายใจสุขภาพอาจจะมีเพื่อนเนาะน่ากลัวมากเลยช่วงไหน PM หนักๆเนี่ยเขาเนี่ยมีการแบบสั่งน้ำมูกออกมาเป็นเลือดเลยทีเดียวนะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันเนี่ยผลิตภัณฑ์ก็เลยออกมาตอบโจทย์มากขึ้นนะครับแล้วก็การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ใหม่ครับก็คือการทำ repositioning เนาะเมื่อผลิตภัณฑ์เดิมเนี่ยเราอาจจะดูไม่ทันสมัยไม่ตอบโจทย์แล้วนะครับก็มีแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะแบรนด์เครื่องสำอางที่อยู่กับประเทศไทยมานานเนาะใช่ไหมครับขึ้นต้นด้วยตัวสอสาราแล้วกันเนาะทุกคนก็ไม่หาเองแล้วกันเนาะเขาก็อยู่มานานในตลาดเนาะเขาก็มองว่าเขามีเจ้าของใหม่เป็นรุ่นหลานนะครับเขาก็มาปรับปรุงแบรนด์ใช่ไหมให้ทันสมัยมากขึ้นนะครับปัจจุบันนี้เขาก็ปรับเปลี่ยนแบรนด์โพซิชันนิ่งปรับเปลี่ยนแพคเกจิ้งปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยตอบโจทย์กับลูกค้ามีการใช้ศิลปินเกาหลีมาด้วยนะมาเป็นพรีเซนเตอร์นะอันนี้ก็เลยทำให้อะไรครับทำให้เขาสามารถวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ใหม่ได้นะครับแล้วก็6ก็คือลดต้นทุนครับ
ทำไมล่ะผลิตภัณฑ์ใหม่เกี่ยวอะไรกับลดต้นทุนหลายๆครั้งเราผลิตสินค้าออกมาเนอะแต่ละวันแต่ละปีแต่ละเดือนเลยครับเราเจอปัญหาเงินเฟ้อแน่นอนครับวัตถุดิบก็มีราคาสูงขึ้นครับอันนี้ก็คือเราจะทำอย่างไรครับที่เราออกผลิตภัณฑ์ใหม่มาทดแทนผลิตภัณฑ์เดิมโดยที่ให้มีประสิทธิภาพเท่าเดิมหรือดีขึ้นแต่เราสามารถที่จะลดต้นทุนครับก็คือเรื่องของ cost saving เนอะหลายๆธุรกิจเขาอาจจะไม่ได้แจ้งลูกค้าหรอกแต่เขาพยายามพัฒนาสูตรใหม่ๆเรื่อยๆเลยทำอย่างไรที่จะลดต้นทุนต่ำลงนะครับเพื่อจะได้ผลกำไรเท่าเดิมนะครับในสถานการณ์ที่เขาไม่อยากขึ้นราคาไงเพราะเขารู้สึกว่าไม่อยากให้ impact นั้นเนี่ยตกไปอยู่ที่ลูกค้านะครับเพราะว่าการขึ้นราคาเนี่ยลูกค้าก็จะลำบากใช่ไหมเขาก็เลยแก้ปัญหาที่ตัวเองก็คือพยายามหาวิธีการลดต้นทุนนะครับหรือ cost reduction นะครับซึ่งแนวคิดนะครับของการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมสมัยเนี่ยมีแนวคิดอย่างไรแน่นอนครับต้องมาจากการวิจัยและพัฒนาครับถ้าติดตามหน่วยที่4ก็จะจำได้นะครับเรื่องของอะไรครับการวิจัยการตลาดร่วมสมัยนะครับแน่นอนต้องมีการวิจัยและพัฒนาหรือ research and development นะครับมีการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็อาจจะต้องผ่านขั้นตอนทางวิศวกรรมนะโอ้อันนี้ก็ต้องอาศัยทางแบบว่าผู้เชี่ยวชาญในโรงงานใช่ไหมครับแล้วก็พอมีทางวิศวกรรมเสร็จแล้วก็ต้องมีนำไปสู่การผลิตครับผลิตเสร็จเราก็ได้สินค้ามานะครับเราก็พร้อมที่จะอะไรครับทำการตลาดครับทำการขายออกสู่ตลาดเนอะแล้วก็วนกลับไปที่การวิจัยและพัฒนาใหม่เพื่อที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างไม่หยุดยั้งเนอะให้ตอบโจทย์กับความต้องการของผู้บริโภคนะครับซึ่งกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ก็เริ่มจากการสร้างความคิดครับเราก็ต้องหาแนวคิดเนอะแนวคิดอะไรใหม่ๆผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ที่คนสนใจเนอะมาจากผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางใช่ไหมอาจารย์เน้นย้ำแล้วตั้งแต่หน่วยที่1เนาะ2ก็คือการคัดกรองความคิดครับเราค่อยๆสกรีนเนาะสกรีนแนวคิดที่เรามีเนี่ยให้ได้แนวคิดที่แบบมีศักยภาพจริงๆเนาะไม่ต้องทำทั้งหมดเนาะบางทีทำเยอะไปไม่ได้อิมแพคเนาะเลือกเฉพาะอะไรครับเลือกเฉพาะสิ่งที่จะสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้าแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจนะครับแล้วก็พัฒนาแนวคิดแล้วก็ทดสอบอาจจะทดสอบเป็นเรื่องของการทำคอนเซปต์เทสติ้งก็ได้เนอะใช้การวิจัยมาช่วยนะครับทำเป็นคอนเซปต์บอร์ดทำโปรโตไทป์ขึ้นมานะครับหรือใช้กระบวนการของดีไซน์ทิงกิ้งเนาะกระบวนการคิดเชิงออกแบบนะครับมาช่วยในการอะไรครับสร้างโปรโตไทป์ทดสอบแล้วก็กลับไปแก้เนาะจนได้สิ่งที่ตอบโจทย์ลูกค้าแล้วนะครับในระดับคอนเซปต์เลเวลระดับแนวคิดเนาะเสร็จแล้วพอได้เสร็จแล้วนะครับเราก็เริ่มพัฒนาครับกลยุทธ์ทางการตลาดครับว่าแล้วเราจะขายสินค้านี้อย่างไร CP 7P ของผลิตภัณฑ์นี้เป็นอย่างไรนะครับพอได้กลยุทธ์ทางการตลาดแล้วยังไม่จบเนาะพอธุรกิจระหว่างผลกำไรใช่ไหมเราต้องมาวิเคราะห์ธุรกิจครับทำ financial analysis ทำ feasibility analysis ดูว่ามันมีโอกาสในการผลิตได้จริงไหมต้นทุนเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ถึงจะอะไรครับคุ้มทุนเกิด break even ขายกี่ปีถึงจะคุ้มกับการลงทุนที่ผ่านมาอันนี้ก็ต้องมีการวิเคราะห์ธุรกิจนะครับเราก็ต้องทำงานร่วมกับฝ่ายการเงินใช่ไหมครับในการวิเคราะห์เนาะวิเคราะห์ธุรกิจนะครับเมื่อเราวิเคราะห์เสร็จแล้วผ่านแน่นอน product นี้มีกำไรภายใน3ปีเราจะขึ้นทุนหลังจากนี้เราจะได้กำไรแล้วนะครับเราก็นำไปสู่การพัฒนาสินค้าจริงแล้วเนาะเราจะไม่เริ่มพัฒนาสินค้าจริงก่อนนะเพราะอะไรครับเพราะว่าอะไรครับเวลาเราเฟลเนี่ยเราเฟลในกระดาษเนาะเราเฟลในการวิเคราะห์ดีกว่าเราเฟลทำขึ้นมาจริงแล้วมันขายไม่ได้เนาะพอเรามั่นใจจากการวิเคราะห์ธุรกิจแล้วเราค่อยเริ่มพัฒนาอย่างจริงจังนะพัฒนาเสร็จยังไม่จบครับเอากลับไปทดสอบกับลูกค้าอีกครั้งหนึ่งว่าที่คุณบอกมาว่าคุณอยากได้1 2 3 4เหล่านี้คุณยังจะซื้ออีกไหมทดสอบจริงให้เขาซื้อจริงให้เขาใช้จริงแล้วดูสิว่าเขาตั้งใจจะกลับมาซื้อซ้ำไหมนะครับพอทดสอบตลาดแล้วโอ้โอเคเขาเรียกว่าเหมือนเช็คลิสต์ผ่านเนาะพอเราผ่านเราติ๊กถูกได้แล้วเราก็นำไปสู่เรื่องของการ commercialization เนี่ยก็คือการขายต่อในเชิงพาณิชย์ครับขายจริงเลย launch product จริงออกสู่ตลาดนะครับซึ่งปัจจัยที่มีผลนะครับต่อการพัฒนาเนี่ยผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยก็คือว่าการจัดการความรู้นะในองค์กรของเราให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจนะการมุ่งเน้นตลาดเนาะมุ่งเน้นลูกค้านะครับให้ความสำคัญในการวิเคราะห์คู่แข่งแล้วก็การประสานงานทางการตลาดเนาะกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็สำคัญเนาะก็ควรจะมีกระบวนการที่เดี๋ยวนี้เขาจะในเรื่องของอาจารย์ใช่ไหมครับอย่างรวดเร็วนะครับโปรโตไทป์เร็วๆนะครับรีบพัฒนาคอนเซปต์เร็วๆเนาะนะครับเพื่อจะนำมาทดสอบแล้วก็ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เนาะความเร็วในการพัฒนาสำคัญมากเพราะว่าถ้าช้าก็คือไม่ทันคู่แข่งนะครับ
กลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับทีมพัฒนาก็ต้องเป็นทีมที่เก่งมีประสบการณ์ใช่ไหมครับเข้าใจวัตถุประสงค์นะครับรวมถึงการใช้เทคโนโลยีต่างๆมาช่วยนะครับ AI จะเข้ามาช่วยอย่างไรแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือการสนับสนุนจากผู้บริหารนะครับอันนี้ก็จะขาดไปเสียไม่ได้เลยนะครับผมซึ่งสิ่งที่อาจจะทำให้ล้มเหลวมีอะไรบ้างที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงก็คือการขาดแคลนความคิดนะที่สำคัญในสาขานั้นๆ นะครับถ้าเราขาดผู้เชี่ยวชาญในบางสาขาก็อาจจะทำให้เกิดกระบวนการที่ขลุกขลักได้นะหรือตลาดมีความแยกส่วนเซกเมนต์เล็กๆเยอะมากเลยเราอาจจะตอบโจทย์ไม่ได้ทุกกลุ่มหรือข้อจำกัดทางเศรษฐกิจสังคมนะครับต้นทุนในการพัฒนาที่สูงนะขาดแคลนเงินทุนอันนี้ก็เป็นปัญหาพื้นฐานไม่มีเงินทุนในการพัฒนานะครับหรือเวลาที่ต้องพัฒนาสั้นลงเนาะ

สั้นลงบางทีอาจจะมีเวลาไม่กี่เดือนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตอบโจทย์กับตลาดนะครับแล้วก็หรือช่วงในการเปิดตัวไม่ดีเปิดตัวในช่วงเศรษฐกิจขาลงเนี้ยนะครับหรือว่าวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์บางผลิตภัณฑ์สั้นเหลือเกินขายออกมาปุ๊บอ้าวเทคโนโลยีเปลี่ยนนะอันนี้เราก็ต้องปรับตัวให้ทันแล้วก็องค์กรไม่สนับสนุนนะครับซึ่งกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยก็ต้องสอดคล้องกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เนาะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ใหม่อาจจะดูโฟกัส2ช่วงหลักๆก็คือช่วงแนะนำเนาะทำอย่างไรครับช่วงแนะนำเนี่ยสามารถที่จะสร้างการรับรู้ให้คนรับรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดการทดลองใช้นะครับอันนี้คือช่วงแนะนำเนาะพอช่วงเติบโตเนี่ยเราอาจจะต้องปรับเรื่องของราคากลยุทธ์ต่างๆเนี่ยให้คนเกิดการทดลองเร็วขึ้นเกิดการซื้อซ้ำนะครับเราก็จะได้เริ่มผลกำไรเนาะเพิ่มผลกำไรให้กับธุรกิจนะครับเราจะได้รู้ว่าเราจะทำอย่างไรครับให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็วเพราะช่วงเติบโตเนี่ยเป็นช่วงที่เราเนี่ยจะได้อะไรครับยอดขายและกำไรเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับยังไงก็ขอฝากนะครับฝากของหน่วยนี้ไว้นะครับหน่วยที่5นะครับผลิตภัณฑ์ในการตลาดร่วมสมัยนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะเสริมความแข็งแกร่งนะครับในการดำเนินการตลาดในยุคของการตลาดร่วมสมัยนะครับให้กับทุกท่านเลยนะครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านหากคุณผู้ชมกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครครับรายการในวันนี้ครับสมาร์ทกรีนพาคุณผู้ชมครับมาพบกับสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์นะครับรวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรอีกด้วยเชื่อว่าคุณผู้ชมมาที่นี่นะครับจะได้รับประสบการณ์อันล้ำค่าอย่างแน่นอนเลยนะครับอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าอยู่ที่ไหนตามไปรับชมกันเลยครับในช่วงเช็คอิน

0: จากสถานที่ที่ทางรายการพามาชมนั้นอยู่ที่ฟาร์มลุงแดงตำบลคลอง7อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนี่เองครับอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนี้ใช่ไหมล่ะครับแถมยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติได้เรียนรู้วิถีชีวิตสุดเรียบง่ายที่ไม่ต้องเร่งรีบแย่งกันกินแย่งกันใช้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนซึ่งเหมาะมากๆครับสำหรับการพาครอบครัวและเด็กๆมาเยี่ยมชมโดยเฉพาะชาวกรุงที่ต้องการหนีมลพิษต่างๆไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินั้นรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่ๆเลยล่ะครับแต่กว่าที่ฟาร์มลุงแดงจะมีสถานที่ที่สวยงามเช่นนี้ได้นั้นจุดเริ่มต้นของฟาร์มนั้นเกิดจากอะไรเราลองไปรับชมกันเลยครับ
1: สืบเนื่องจากเมื่อก่อนนะครับคุณพ่อก็เป็นทําเกษตรแบบเชิงเดี่ยวนะครับธรรมดาทั่วไปนะครับก็เจอปัญหาทั้งในเรื่องของค่าแรงนะครับ

0: แล้วก็ในเรื่องของราคาขายนะครับก็คือเราไม่สามารถกำหนดราคาขายเองได้นะครับแล้วก็ใช้แรงงานที่เยอะเกินไปทำให้บางเดือนก็มีกำไรบางเดือนก็ขาดทุนนะครับบางเดือนก็เสมอตัวครับพอเราเรียนจบมาครับเราก็ได้มาช่วยดูของธุรกิจของคุณพ่อนะครับก็เลยมาเจอว่าปัญหาหลักๆอ่ะก็คือ2ตัวก็คือเรื่องค่าแรงกับแรงเรื่องค่าแรงกับเรื่องราคาขายก็เลยคุยกันในครอบครัวครับว่าเราจะหาอะไรทำที่มันตอบโจทย์ของปัญหา2ข้อของเราได้นะครับก็หาอยู่หลายตัวครับสุดท้ายก็มาเจอตัวเมลอนที่ใช้คนปลูกแรงงานน้อยนะครับแล้วก็ยังสามารถขายเองได้ซึ่งทำให้เรากำหนดราคาขายเองได้นะครับ
1: เมลอนนับเป็นการจุดประกายความคิดเริ่มแรกที่ทำให้พี่เพชรวรพงษ์สุโอสถลูกชายของลุงแดงซึ่งเป็นผู้สืบทอดฟาร์มในรุ่นที่2และเป็นอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อเรียนจบเริ่มทำงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งแต่ด้วยชอบเกษตรและอะไรที่ท้าทายจึงทดลองปลูกเมลอนควบคู่ไปกับการทำงานประจำครับโดยเริ่มจากแปลงสาธิตก่อนปลูกกลางแจ้งแต่ผลผลิตเริ่มลดลงเนื่องจากปลูกกลางแจ้งไม่สามารถป้องกันโรคและแมลงได้จึงแก้ปัญหาโดยการทำโรงเรือนเกิดขึ้นครับกลายเป็นว่าต้องกลับมาคิดใหม่ทำใหม่ทั้งหมดเพราะการปลูกในโรงเรือนนี้ต่างจากการปลูกกลางแจ้งจึงศึกษาหาความรู้เรื่อยมาครับเมื่อทุกอย่างลงตัวแล้วจึงได้ลาออกจากงานมาทำเกษตรแบบเต็มตัวครับ
0: เราเริ่มจากการทำโรงเรือนแค่1หลังนะครับเพราะว่าเงินทุนเรามีจำกัดเราก็พัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆโดยที่เราปลูกแล้วก็ขายโดยตรงให้ลูกค้าก็คือคนที่เขาทานโดยตรงเลยครับไม่มีพ่อค้าคนกลางเราปลูกเราขายเองก็กำหนดราคาขายได้ตอบโจทย์ของเราแล้วก็เมลอนใช้คนน้อยตอนนี้เรามีโรงเรือนพัฒนามาทั้งหมดเนี่ย12โรงเรือนนะครับเป็นเมลอนซึ่งใช้แรงงานแค่2คนถึง3คนก็เพียงพอที่ในการทำเมลอนทั้งหมด

ที่ฟาร์มลุงแดงนั้นมีพื้นที่ทั้งหมด8ไร่มีบ่อน้ำ4ไร่อยู่ล้อมรอบโดยมีแปลงปลูกอยู่ตรงกลางประโยชน์ของการขุดบ่อล้อมรอบพื้นที่ก็คือจะได้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องพึ่งพาระบบชลประทานจากภายนอกทำให้สามารถกำหนดรอบของการปลูกได้เองครับส่วนประโยชน์อีกอย่างนึงก็คือแม้จะมีแดดแต่ไม่ค่อยร้อนเพราะน้ำจะช่วยลดอุณหภูมิให้ฟาร์มครับขณะเดียวกันน้ำก็ยังเป็นตัวกั้นอนาเขตสามารถปลูกไม้ใหญ่หรือไม้ยืนต้นเพื่อเป็นร่มเงาแต่ที่นี่เลือกที่จะปลูกต้นหม่อนเป็นรั้วล้อมรอบปลูกผักสลัดปลูกมะเขือเทศเสริมขึ้นมาทำให้สามารถเก็บขายได้ตลอดผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปทำให้ฟาร์มแห่งนี้มีรายได้ไม่มีวันหยุดเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับด้วยความที่พี่เพชรนั้นเป็นเกษตรกรคนรุ่นใหม่นะครับรวมถึงเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้วยเขาจึงใช้ระบบสมาร์ทฟาร์มในการทำงานครับซึ่งก็ช่วยทั้งประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายรวมถึงต้นทุนต่างๆนับว่าเป็นแนวคิดที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับเอาละครับเราไปพูดคุยกับพี่เพชรกันเลยครับในช่วงซูมอิน

0: ผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับผมได้ยืนอยู่กับพี่เพชรนะครับซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มลุงแดงแห่งนี้เอาล่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่ใช้ในฟาร์มแห่งนี้เหมาะกับความเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์เลยแล้วกันมีอะไรบ้างครับพี่เพชร
1: ครับผมเรียกว่าเป็นศูนย์ควบคุมน้ำก็ตอนนี้มีโครงการร่วมกับทางสสน.ครับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
0: ครับ
1: ครับผมก็มีการติดตั้งโซลาร์เซลล์ครับเป็นทุ่นลอยน้ำเพื่อที่จะเอาไฟเนี่ยมาป้อนระบบทั้งหมดแล้วทั้งปั๊มทั้งตัวควบคุมครับแล้วก็ตัวเก็บข้อมูลแล้วก็ยังตัวนี้ยังสามารถช่วยในการเก็บข้อมูลทั้งความชื้นอุณหภูมิในดินในอากาศของในแปลงผักเพื่อที่จะมาต่อยอดในการวิเคราะห์ในการปลูกของรอบต่อไปเรื่อยๆ
0: ข้อดีของการใช้เทคโนโลยีเนี่ยจากที่ทำมาแล้วนะพี่มองเห็นอะไรบ้าง
1: ครับผมอย่างแรกเลยคือลดต้นทุนครับผมจากที่เราต้องใช้คนหลายๆคนในการให้น้ำ

0: ให้ปุ๋ยที่จะมาคุมแต่ละโรงเรียนเราตัดคนงานทิ้งไปได้เยอะเลยก็คือลดต้นทุนในด้านนี้แหละอย่างที่สองก็คือเรื่อง
1: ค
0: ุ
1: ณภาพ
0: ก็คือเราสามารถรู้ว่าพืชกำลังเจออากาศอุณหภูมิความชื้นเท่าไหร่แล้วเราก็เอาข้อมูลพวกนี้มาวิเคราะห์ในการที่จะปลูกรอบต่อไปได้
1: เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราสามารถควบคุมได้เนาะ
0: ใช่ครับผม
1: ก็ถือว่าดีมากๆเลยเนาะมาถึงฟาร์มเมลอนทั้งทีครับเราต้องไปดูแล้วแหละว่าการปลูกถึงการเก็บเกี่ยวเนี่ยมันต้องใช้เวลาสักเท่าไหร่เดี๋ยวให้พี่พาไปดูเริ่มจากโรงเรือนไหนดีครับ
0: ก็เดี๋ยวไปดูแปลงที่กำลังเตรียมดินก่อนครับ
1: ไปกันเลย
0: ครับผม
1: เอาละครับมาถึงขั้นตอนแรกเลยใช่ไหมครับเป็นการเตรียมดินใช่ไหมพี่เพชร
0: ใช่ครับผม
1: คือถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยก็ได้
0: ครับก็คือเมลอนของเราเนี่ยเราปลูกโดยวิธีการปลูกลงดินครับก็หัวใจสำคัญก็คือการเตรียมดินนี่แหละครับก็ของเราเนี่ยดินก็เราจะใช้เป็นหน้าดินเดิมของเราที่เราเป็นพื้นที่ดินส่วนพื้นที่เราเนี่ยเป็นดินเหนียวเลยก็ต้องมีการปรับปรุงก็จะมีการเติมพวกวัสดุพวกขี้วัวพวกขุ่นมะพร้าวแก่พวกนี้ครับเข้าไปแล้วก็วิธีการปลูกของเราเนี่ยก็คือเราใช้แค่ปุ๋ยธรรมดาเลยปุ๋ยเม็ดธรรมดาในการที่จะเอามาละลายน้ําให้เมลอน
1: ดินที่ใช้ปลูกนี่ก็คือเหมือนดินกับปลูกพืชทั่วไปกับเมลอนเนี่ยแตกต่างกันมั้ยพี
0: ่แตกต่างครับเพราะว่าดินธรรมดาของเราเนี่ยจะเป็นดินเหนียวแต่ว่าเมลอนเนี่ยต้องการดินที่มันร่วนซุยก็คือมันชอบความชื้นแต่ว่ามันไม่ชอบแฉะเราเลยต้องปรับปรุงดินให้มันเหมาะสมกับรากของเมลอนมีการวัดค่าดินวัดค่า pH ของดินว่าอยู่เท่าไหร่ค่า pH ของน้ําอยู่เท่าไหร่
1: ครับ
0: ถึงจะเหมาะสมกับการปลูกเมลอนครับ
1: พี่เมลอนนี่มันชอบความร้อนหรือชอบความเย็นยังไงฮะเพราะว่าสังเกตจากที่เรายืนในนี้เนี่ยร้อนมาก
0: ใช่ครับผม
1: ก็คือถึงต้องมีโรงเรือนเพื่อเพิ่มความร้อนใช่ไหม
0: จริงๆแล้วหน้าที่ของโรงเรือนมี2อย่างครับคือกันแมลงกับกันฝนเพราะเมลอนเนี่ยไม่ชอบแมลงไม่ชอบฝน
1: ครับ
0: ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมปลูกกลางแจ้งแต่ว่ากลางแจ้งเนี่ยเราต้องใช้ยาเคมีถึงจะได้ผลผลิตพอมาปลูกในโรงเรือนเนี่ยก็คือประหยัดต้นทุนในเรื่องของพวกการใช้สารเคมีไปได้แล้วก็ควบคุมคุณภาพของเมลอนได้ด้วย
1: คราวนี้เราได้เตรียมดินเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเป็นขั้นตอนปลูก
0: ใช่ครับ
1: แล้วเราไปโรงเรือนอื่นๆมีปลูกไหมพี
0: ่มีที่ปลูกไว้แล้วครับ
1: ครับเดี๋ยวเราไปดูครับ
0: เดี๋ยวเราไปดูกัน
1: หลังจากเมื่อกี้เราไปโรงเรือนแรกอันนี้โรงเรือนที่2แล้ว
0: ครับผมหลังนี้นะครับก็คือเป็นขั้นตอนการตัดแต่งกิ่งนะครับก็คือหลังจากที่เราเมื่อกี้นี้เราเตรียมดินมาแล้วก็เราจะเพาะกล้าประมาณ10วันนะครับแล้วก็เอาถึงจะมาลงแปลงปลูกครับก็พอลงแปลงปลูกเนี่ยประมาณ23วันก็จะถึงการผสมเกสรนะครับหลังจากผสมเกสรเนี่ยก็คือเป็นหลังนี้อันนี้อายุ30วันก็คือผสมเกสรมาแล้ว7วันก็จะเห็นลูกมันเริ่มเยอะครับเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วเราก็ทีนี้เราก็ต้องมาตัดแต่งกิ่งก็คืออันหลังเนี้ยคืออยู่ในขั้นตอนตัดแต่งกิ่งอยู
1: ่1ต้นจะเหลือผลผลิตแค
0: ่1ลูกครับ
1: 1ลูก
0: ใช่ครับผม
1: แล้วดอกที่เหลือนี่คือตัดทิ้งหมดเลย
0: ก็คือกิ่งแขนงของมันเนี่ยเราจะตัดทิ้งแล้วก็ยอดของเมลอนเนี่ยอย่างต้นนี้ก็ตัดทิ้งก็คือไม่ให้เมลอนเขาเจริญเติบโตทางต้นละก็คือ1ต้นเนี่ยมีแค่เมลอน1ผลแล้วก็ใบประมาณ30ใบเพื่อที่จะเลี้ยงลูก1ลูก
1: คืออย่างลองตัดให้ผมดูหน่อยได้มั้ย
0: ครับผมก็อย่างต้นนี้ก็คือกิ่งแขนงเนี่ยตัดไปแล้วเหลือลูก1ลูกนะครับแล้วก็ไล่ไปนี่แขนงที่เกินออกมานะครับเงี้ยตัดทิ้งหมดเลยนะครับก็คือถ้ามันเราปล่อยไว้เนี่ยมันก็จะเป็นยอด
1: ครับ
0: เป็นยอดมันก็ไปแย่งอาหารนี่ก็ตัดทิ้งหมด
1: ทําให้เมลอนเราลูกเล็กด้วยมั้ย
0: ใช่ครับ
1: เมผมสังเกตเห็นเมลอนแต่ละต้นนี่จะอยู่ข้างล่างนี่อันนี้เกี่ยวมั้ยเราจะ
0: เกี่ยวครับตําแหน่งที่ผสมมีผลต่อขนาดของลูกก็คือเมลอนเนี่ยเราจะนิยมผสมกันอยู่ในช่วงแขนงที่8ถึง13ประมาณนี้ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็จะแขนงต่ําหรือสูงก็แล้วแต่ลักษณะสายพันธุ์อีกทีนึงว่าบางพันธุ์แขนงประมาณ8 9 10จะลูกใหญ่บางพันธุ์10 11 12จะลูกใหญ่ก็แล้วแต่ปรับเปลี่ยนกันไปแต่จะประมาณนี
1: ้หลังจากที่ตัดแต่งอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องนับไปอีกกี่วันนะครับถึงจะเก็บเกี่ยวได
0: ้จริงๆแล้วถ้าเอาเป๊ะเลยเนี่ยต้องนับจากวันที่เราผสมเกสรถ้าเราผสมเกสรวันไหนเนี่ยเราจดไว้เลยอย่างสายพันธุ์เนี้ย35วันหลังผสมเกสรคือเก็บกินได
1: ้
0: ครับผมถ้าเป็นพันธุ์ญี่ปุ่นก็45วัน50วันแล้วแต่สายพันธุ์อีก
1: คือหลังจากตรงนี้ต้องรออีกพักนึงก็ถึงไปตัดต่อได้
0: ใช่ครับผมตัดทานได้
1: ใช่ตัดทานได
0: ้ของเราปลูกห่างกันทุก10วันก็จะมีเมลอนมาขายลูกค้าเนี่ยทุกๆ10วันเหมือนกัน
1: ก็คือมีผลผลิตออกมาตลอด
0: ตลอดทั้งปี
1: คือเหตุที่ทําอย่างนี้ก็คือจะต้องมีผลผลิต รองรับลูกค้าใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับผม
1: เอาละอยากจะรู้แล้วครับว่าหลังจากนี้จะเก็บเกี่ยวยังไงเราไปดูกันเนาะ
0: ได้ครับเดี๋ยวไปดู
1: ครับมาถึงโรงเรือนที่ใช้สําหรับเก็บเกี่ยวกันแล้วครับ
0: ครับผมหลังนี้คือหลังที่เราครบกําหนดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
1: ครับ
0: ก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาตัดกันก็คือพอครบกําหนดเก็บเนี่ยผมจะประกาศใน Facebook ว่าเปิดบ้านเมลอนให้ตัดก็คือหลังไหนอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วก็จะมีลูกค้าเนี่ยเข้ามาถ่ายรูปเข้ามาตัดเมลอนกันเองอย่างหลังเนี้ยตัดไปแล้วประมาณ1สัปดาห์ครับผม
1: แล้วในฟาร์มแห่งนี้ครับปลูกเมลอนกี่สายพันธุ์นะฮะ
0: ครับผมหลักๆเราปลูกอยู่3สายพันธุ์จริงๆเมลอนมีสายพันธุ์เยอะแต่เราเลือก3สายพันธุ์ที่มีลักษณะเด่นแตกต่างกันไปนะครับก็คืออย่างพันธุ์เนี้ยชื่อพันธุ์ไข่ทองคําเนื้อสีส้ม
1: ครับ
0: จุดเด่นคือกรอบมาก
1: กรอบ
0: ใช่ครับผมกรอบถึงขนาดว่าผ่าไปนี่มันจะแตกตามแนวมีดเลยครับผมแล้วก
1: ็ม่วงเลย
0: ครับแล้วก็มีพันธุ์นึงเป็นพันธุ์สีเขียวญี่ปุ่น
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะเห็นได้ทั่วไปครับแล้วก็มีอีกพันธุ์นึงที่ลูกค้าชอบเหมือนกันก็คือพันธุ์กาเลียเนเธอร์แลนด์ตัวนั้นจะเป็นสีเหลืองทองมีลายตะไคร้จุดเด่นของพันธุ์นั้นคือจะหอมมากสุดใน3สายพันธุ์นี
1: ้แต่ละสายพันธุ์ก็จะมีคุณสมบัติเด่นๆและความอร่อยที่แตกต่างก
0: ันใช่ครับ
1: ใช่มั้ยครับแต่การปลูกการเก็บเกี่ยวทุกอย่างเหมือนกันหมดเลย
0: ใกล้เคียงกันครับจะต่างกันแค่ระยะเวลาครับผม
1: เอาละครับคุณผู้ชมและในวันนี้ครับผมได้มาที่ฟาร์มลุงแดงแห่งนี้นะครับได้เห็นถึงการปลูกเมลอนการเก็บเกี่ยวรวมถึงได้เห็นผลผลิตซึ่งเป็นเมลอนสีทองแห่งนี้นะครับรสชาติข้างในนี้ต้องบอกว่าอร่อยด้วยนะครับได้เห็นถึงเทคโนโลยีต่างๆรวมถึงการบริหารจัดการที่ดีนะครับเหมาะกับความเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์หรือว่าเกษตรกรคนรุ่นใหม่จริงๆเลยนะครับเอาละครับในช่วงต่อไปครับช่วง Go Green ครับจะเป็นอะไรนั้นตามไปดูกันเลยครับ
2: Go Green

เมลอนนั้นมีประโยชน์มากมายหลายอย่างเลยล่ะครับมีทั้งสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญในปริมาณที่สูงมีทั้งวิตามินซีวิตามินเอเบต้าแคโรทีนแคลเซียมฟอสฟอรัสและธาตุเหล็กซึ่งล้วนให้ประโยชน์แก่ร่างกายทั้งนั้นแถมยังไม่มีไขมันและคอเลสเตอรอลอีกทั้งแคลอรี่ต่ำจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักด้วยครับนอกจากนั้นยังเชื่อว่าเอนไซม์ในน้ำเมลอนชื่อว่าซูเปอร์ออก

0: ดูเป็นมิตรขึ้นได้อีกต่างหากล่ะครับประโยชน์มากมายเลยใช่ไหมล่ะครับทั้งเมลอนผลสดและน้ำเมลอนเราลองไปรับชมเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆจากลุงแดงและพี่เพชรที่นำมาฝากกันเลยครับ
1: ครับผมก็ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับนี่คุณพ่อนะครับลุงแดงเจ้าของฟาร์ม
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผม
3: นี่สีเหลืองเนี่ยพันไข่ทองคำนะครับรสชาติก็จะหวานกรอบไม่หอมสำหรับทานเล่นทานเล่นวัยรุ่นชอบแต่ถ้าพันลายตะไข่เนื้อจะเขียวเนื้อเขียวเนี่ยเนื้อเขียวแล้วหอมนุ่มเหมาะสำหรับผู้สูงอายุเขาจะชอบมากกลิ่นหอมเอาเก็บไว้ปั่นก็อร่อยน้ำก็จะละมุนเนื้อจะกับน้ำแข็งเนี่ยคือปั่นแล้วเนี่ยเนื้อจะละมุนมากกลิ่นก็จะหอมประมาณนั้น
1: ก็วันนี้ผมกับพ่อนะครับจะมาทำเมลอนปั่นนะครับให้ทุกคนดูนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองทำเมลอนปั่นครับผมก็เริ่มจากมีตัวเมลอนนะครับผลสดของเรานะครับแล้วก็มีตัวไซรัปแล้วก็มีนมนะครับแล้วก็น้ำแข็ง
2: เพชรทำเลยเพชรถนัด เดี๋ยวพ่อคนดู
1: ก็เดี๋ยวเราจะใช้เนื้อเยอะครับเมลอนปั่นของเราครับใส่หมดนี่เลยครับผมนี่ครับครับผมมันก็ตามด้วยน้ำเชื่อมนะครับตัวไซรัปลงไปครับผมแล้วก็นมนะครับ
2: น้ำแข็งหน่อย
1: แล้วก็น้ำแข็งครับผมเสร็จแล้วก็ปั่นเลย
2: นี่จะหวานหอมนุ่มเนื้อเมลอนเราจะเยอะ
1: เรียบร้อยนี่ครับผมอันนี้นะครับก็คือเมลอนปั่นสูตรฟาร์มลุงแดงนะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้ทําเมลอนปั่นไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองผ่าเมลอนพันธุ์ไข่ทองคํานะครับสีเหลืองทองว่าพันธุ์นี้นี่เหมาะสําหรับการกินสดนะครับลักษณะเนื้อจะกรอบมากแล้วลองผ่าเลย
2: ผ่าแล้วจะลั่นจะกรอบมาก
1: กรอบมากมีเสียงลั่นนิดนึง
3: อันนี้ทานสดได้เลยเราไม่ต้องเก็บไว้หลายวันพูดถึงตัดจัดๆเนี่ยผ่าแล้วทานได้เลยแต่พันนี้ต้องเอาไว้2 วัน
1: เนื้อจะเป็นแบบนี้ครับเนื้อสีส้มเดี๋ยวเราก
3: ็เอาเม็ดออกก่อน
1: วิธีการก็
3: ไม่สามารถทานเม็ดได
1: ้เฉี่ยเม็ดออกอย่างเดียวครับโอเคนะครับแล้วก็พันนี้ลักษณะเปลือกเขาจะเปลือกบางครับเราสามารถหั่นติดเปลือกได้เลย
3: พอจะผ่าชิ้นประมาณนี้แล้วก็เรียงบนจะตามจานไปไส้เขาจะหวานถ้าเกิดเราเอาน้ำที่ไส้ออกหมดเนี่ยความหวานมันจะลดลงพยายามเคลียร์ตะเม็ดออกอย่างเดียวไข่น้ำใสใสติดกับเม็ดเนี่ยความหวานจะเพิ่ม
1: อันนี้คือเมลอนที่เราปอกนะครับให้ลูกค้าเป็นชื่อเมนูว่าเมลอนดอกไม้นะครับก็คือเราจะปอกแล้วจัดจานให้ลูกค้าทั้งลูกเลยแล้วก็เป็นอีกเมนูนึงนะครับของฟางแดงนะครับก็เป็นเมนูของหวานแล้วทีนี้นะครับ ก็จะเป็นตัวฮันนี่โทสต์เมลอนนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มทำกันเลย
2: เตรียมเลย
1: ครับเริ่มจากตัวโทสต์นะครับอันนี้อบมาแล้วนะครับวางก่อนครับผมแล้วก็แต่งจานด้วยเมลอนนะครับ
3: นี้จะเป็นพันไข่ทองคำ
1: ไข่ทองคำ
3: จะหวานกรอบ

0: ค
1: ครับผมแล้วก็แต่งด้วยตัวไอซิ่งก็ครับผมแล้วก็มีตัววิปครีมนะครับขยับนิดนึง
0: อันนี้อะไรเอ่ย
1: อันนี้เป็นผงโกโก้
0: โกโก
1: ้ครับ
0: เยอะน้อยตัดแท้แต่คนชอบ
1: โอ้ลมแรง ครับผมแล้วก็ตามด้วยตัวไอศกรีมนะครับก็ใบมิ้นท์นี่นะครับครับ
0: น้ำเชื่อมใส
1: ่แล้วก็แต่งด้วยฮันนี่โทสต์ก็อันนี้นะครับเป็นเมนูของหวานนะครับของที่ฟาร์มนะครับก็ถ้ามาแล้วก็ต้องลองครับผมสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจนะครับก็เข้ามาเที่ยวชมฟาร์มลุงแดงได้นะครับของเรามีกิจกรรมก็คือมีทั้งได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องเมลอนนะครับเรื่องการปลูกผักสลัดนะครับแล้วก็มีกิจกรรมหลากหลายนะครับตอนนี้มีเรือให้พายด้วยมีจักรยานน้ำนะครับแล้วก็มีอาหารในโซนคาเฟ่นะครับสนใจก็เข้ามาที่คลอง7คลองหลวงนะครับปทุมธานีนะครับหรือว่าจะติดต่อผ่าน Facebook ก็ได้ครับชื่อเพจฟาร์มลุงแดงเมลอนคาเฟ่ปทุมธานีนะครับเบอร์ติดต่อนะครับ0819895906นะครับเวลาการทำงานเปิดวันพุธถึงอาทิตย์นะครับตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นครับผมสนใจก็เข้ามาได้เลยครับ
0: ยินดีต้อนรับนะครับ
2: เห็นไหมล่ะครับเมลอนนั้นเป็นพระเอกของฟาร์มลุงแดงที่มีผู้ให้ความสนใจเข้ามาเรียนรู้ในขั้นตอนต่างๆของการปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตครับนอกจากความรู้ทางด้านการเกษตรที่เกิดขึ้นในฟาร์มแล้วอีกหนึ่งความน่าสนใจก็คือมุมมองทางด้านการตลาดที่นี่ได้ใช้หลักการตลาดนำการผลิตดึงผู้ซื้อมาถึงสวนครับด้วยการเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรผลที่ได้เมื่อทุกคนได้มาเยือนเพื่อสร้างความสุขกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในยามว่างก็คือการได้ลูกค้าที่เข้ามาเลือกซื้อผลผลิตทางฟาร์มที่มีจำหน่ายทั้งในรูปผลผลิตสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปรวมถึงอาหารต่างๆครับจุดนี้ถือว่าเป็นการสร้างการตลาดและเพิ่มมูลค่าผลผลิตในฟาร์มได้อีกด้วย
3: เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมความสุขความรู้และความสนุกที่ได้รับจากฟาร์มลุงแดงนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่ยากที่จะลืมเลือนเลยนะครับหากคุณผู้ชมนะครับสนใจที่จะมาที่นี่นะครับก็สามารถเข้ามาชมชิมช็อปกันได้และคุณจะรู้ว่าความสุขใจที่ได้มาที่ฟาร์มลุงแดงแห่งนี้เป็นอย่างไรครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำนะครับสามารถส่งจดหมายหรือไปสัญญาบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับรวมถึงการรับชมย้อนหลังนะครับทาง Facebook Fanpage แล้วก็YouTube Channel STOU Channel ด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
5: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ที่11สิทธิยึดหน่วงและบุริมสิทธิ์นะเราจะมาศึกษาเรื่องสิทธิยึดหน่วงก่อนนะซึ่งก็อยู่ในประมวลแพ่งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา241ถึง250นะคะในเรื่องสิทธิยึดหน่วงเนี่ยต้องกล่าวก่อนว่าเราจะศึกษาเฉพาะสิทธิยึดหน่วงทั่วไปนะคะจริงๆแล้วในทางกฎหมายเนี่ยเราจะแบ่งสิทธิยึดหน่วงได้เป็น2กลุ่มนะคะก็คือสิทธิยึดหน่วงเฉพาะนะคะซึ่งจะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะนะคะกับสิทธิยึดหน่วงทั่วไปอย่างที่เราจะศึกษานี้นะคะในการบังคับใช้สิทธิยึดหน่วงเนี่ยเราจะต้องบังคับใช้สิทธิยึดหน่วงเฉพาะเสียก่อนนะคะแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะมาศึกษาสิทธิยึดหน่วงทั่วไปกันนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูว่าทำไมกฎหมายจะต้องกำหนดถึงสิทธิยึดหน่วงเอาไว้นะคะจากภาพเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะคะก็จะมีนะคะผู้ว่าจ้างนะคะกับผู้รับจ้างนะคะสองฝ่ายนะคะเขาก็มีสัญญาระหว่างกันก็คือสัญญาจ้างทำของนั่นเองนะคะก็คือว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยเอานาฬิกาไปให้ผู้รับจ้างนะคะคือเป็นช่างซ่อมนาฬิกาเนี่ยนะคะซ่อมนาฬิกานะคะค่าจ้างซ่อมนาฬิกาเนี่ยก็300บาทนะคะเมื่อช่างซ่อมนาฬิกาเนี่ยเขาซ่อมเสร็จนะคะเขาก็บอกว่าให้ผู้ว่าจ้างเนี่ยเอานาฬิกามารับนาฬิกาไปได้นะคะแล้วก็ชำระค่าซ่อมซะหน่อยนะคะคือ300บาทนะคะปรากฏว่านะคะผู้ว่าจ้างเนี่ยนะคะบอกไม่มีตังค์นะคะยังไม่จ่ายขอเอานาฬิกากลับไปก่อนได้ไหมนะคะกรณีนี้นะคะผู้รับจ้างจะทำยังไงนะคะเป็นกรณีที่ว่าลูกหนี้เนี่ยนะคะค่าซ่อมนาฬิกาเนี่ยเขาไม่ชำระหนี้อะค่ะนะคะจะไปฟ้องศาลนะคะให้บังคับชำระหนี้ให้นะคะมูลหนี้ก็แค่300บาทเท่านั้นเองนะคะจะต้องเสียทั้งค่าทนายความเสียเวลานะคะแล้วยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกนะคะอีกประการหนึ่งเนี่ยนะคะการศาลเนี่ยก็ไม่ได้ตัดสินไวนะคะอาจจะ2ปี3ปีก็ยังไม่รู้นะคะแล้ว300บาทนี่จะทำยังไงนะคะอาจจะต้องเสียตังค์มากกว่า300บาทก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสิทธิยึดหน่วงเนี่ยนะคะจึงให้สิทธินะคะเจ้าหนี้นะคะก็คือผู้รับจ้างเนี่ยนะคะจะเก็บนาฬิกานั้นไว้นะคะยึดหน่วงคือเก็บไว้นะคะไม่ให้ไปกับผู้ว่าจ้างได้นะคะจนกว่าหนี้ของเขาคือ300บาทเนี่ยนะคะจะได้รับชำระหนี้นะคะก็เป็นมาตรการหนึ่งของเจ้าหนี้ที่จะบีบบังคับให้ลูกหนี้เนี่ยนะคะชำระหนี้ให้แก่ตนนะคะอันนี้คือประโยชน์ของสิทธิยึดหน่วงคือสะดวกนะคะแล้วก็ประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะทำให้มีการบังคับชำระหนี้กันได้ในทางความเป็นจริงนะคะข้อดีของสิทธิยึดหน่วงนะคะหรือประโยชน์ของสิทธิยึดหน่วงอีกประการหนึ่งก็คือสิทธิยึดหน่วงเนี่ยไม่ถูกบังคับโดยอายุความนะคะโดยหลักแล้วหนี้ทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะก็จะต้องมีอายุความทั้งนั้นนะคะแต่สำหรับกรณีเช่นตัวอย่างเนี่ยนะคะอายุความก็อาจจะ2ปีนะคะแต่เมื่อแม้ว่าอายุความจะหมดไปแล้วนะคะผู้รับจ้างเนี่ยก็เก็บนะคะนาฬิกาไว้ได้เรื่อยๆนะคะไม่ต้องคืนแม้ว่าจะหมดอายุความแล้วนะคะเพื่อที่จนกว่านะคะผู้ว่าจ้างเนี่ยนะคะจะเอาตังค์300มาคืนเขานั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของสิทธิยึดหน่วงนะคะประโยชน์ของสิทธิยึดหน่วงอีกประการหนึ่งนะคะก็เป็นการที่จะสอดคล้องนะคะกับแนวปฏิบัติของคนในสังคมนะคะจากรูปนี้เราจะเห็นได้ว่านะคะกรณีเป็นการซ่อมโทรศัพท์นะคะก็จะมีบุคคล3ฝ่ายมีช่างซ่อมโทรศัพท์นะคะมีผู้มาว่าจ้างนะคะแล้วก็มีเจ้าของโทรศัพท์ในกรณีนี้เนี่ยผู้ที่มาว่าจ้างเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเจ้าของโทรศัพท์อะค่ะเขาอาจจะยืมโทรศัพท์เพื่อนมาแล้วก็ทำชำรุดนะคะก่อนที่จะไปคืนเพื่อนนะคะก็ต้องเอามาซ่อมซะก่อนนะคะเมื่อเอามาซ่อมแล้วปรากฏว่าไม่มีตังค่าซ่อมอาจจะแพงมากนะคะอาจจะไม่มีตังค์นะคะกรณีนี้นะก็เกิดสิทธิยึดหน่วงได้เหมือนกันนะคะแม้ว่าทรัพย์นั้นเนี่ยจะไม่ใช่ทรัพย์ของผู้ว่าจ้างก็ตามนะคะเกิดสิทธิยึดหน่วงไว้ได้เพราะกฎหมายไม่ได้กำหนดนะคะว่าทรัพย์ที่รับมาเนี่ยนะคะจะต้องเป็นของผู้ว่าจ้างนะคะและถามว่าแล้วเจ้าของทรัพย์ทำยังไงอ่ะใช้อำนาจกรรมสิทธิ์มาเรียกคืนจากผู้รับจ้างได้ไหมกรณีนี้ไม่ได้นะคะก็คือจะเป็นกรณีที่ว่าสิทธิยึดหน่วงเนี่ยสามารถใช้ยันนะคะเมื่อเกิดขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วเนี่ยสามารถใช้ต่อสู้กับเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้นะคะก็เป็นการบีบบังคับนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยค่าซ่อมเนี่ยอาจจะแค่500

นะคะโทรศัพท์เนี่ยอาจจะตั้ง5,000นะคะหรือถ้าอยากได้โทรศัพท์นะคะก็สมควรที่จะต้องชำระค่าซ่อมไปนะคะทีนี้เรามาดูนะคะเราเข้าใจนะคะแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิยืดหน่วงแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเกณฑ์ที่จะเกิดสิทธิยืดหน่วงได้เนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะสิทธิยืดหน่วงเนี่ยเป็นมาตรการทางอ้อมนะคะในการบังคับให้ลูกหนี้เนี่ยชำระหนี้นะคะถ้าไม่ชำระเจ้าหนี้ก็ยึดทรัพย์ไว้นะคะเป็นสิทธิที่เจ้าหนี้ใช้ได้เองไม่ต้องฟ้องศาลนะคะเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะต้องเป็นไปตามมาตรา241นั่นเองนะคะก็คือผู้ใดเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นและมีหนี้อันเป็นคุณประโยชน์แก่ตนเกี่ยวด้วยทรัพย์สินซึ่งครองนั้นไซท่านว่าผู้นั้นจะยึดหน่วงทรัพย์สินนั้นไว้จนกว่าจะได้ชำระหนี้ก็ได้แต่ความที่กล่าววันนี้ท่านมิให้ใช้บังคับเมื่อหนี้นั้นยังไม่ถึงกำหนดนะคะส่วนวรรคสองเนี่ยนะคะบอกว่าท่านมิให้ใช้บังคับนะคะถ้าการที่เข้าครอบครองนั้นเริ่มมาแต่การอันใดอันหนึ่งซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะมาตรา241เนี่ยนะคะวรรคแรกบอกเราถึงเกณฑ์ที่จะเกิดสิทธิยึดหน่วงและมาตราวรรค2นะคะบอกเราถึงข้อจำกัดนะคะที่ไม่เกิดสิทธิยึดหน่วงนะคะนะคะหลักเกณฑ์จากมาตรา241เรามาแยกได้ดังนี้นะคะ1เนี่ยจะต้องมีการครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นก่อนนะคะการครอบครองนี้นะคะต้องเป็นการครอบครองตามกฎหมายนะคะก็คือการได้สิทธิ์ครอบครองมาโดยชอบนะคะต้องมีการยึดถือก่อนนะคะเป็นการยึดถือเพื่อตนด้วยนะคะเพื่อตนเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายึดถือเพื่อให้เกิดกรรมสิทธิ์นะยึดถือเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ใช่ไหมคะเช่นช่างซ่อมนาฬิกาเนี่ยเขาก็ยึดถือนาฬิกาไว้เพื่อที่จะซ่อมเพื่อที่เขาจะได้ค่าจ้างนะคะอย่างนี้ก็เป็นการยึดถือเพื่อตนแล้วนะคะไม่จำเป็นต้องถึงขนาดว่าเป็นการยึดถือเพื่อให้ได้กรรมสิทธิ์นะคะส่วนการครอบครองนั้นนะคะก็ต้องเป็นการครอบครองที่ได้มาจากการส่งมอบการครอบครองโดยชอบนะคะการแย่งการครอบครองแม้ว่าในทางกฎหมายแล้วจะได้สิทธิครอบครองก็ตามนะคะแต่มาตรา241เนี่ยต้องเป็นการครอบครองโดยชอบไม่ใช่แย่งมานะคะต่อมาเป็นทรัพย์สินของผู้อื่นก็หมายความว่าทรัพย์สินนั้นที่จะยึดหน่วงไว้เนี่ยต้องเป็นทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของตัวเองนะคะเป็นของคนอื่นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเป็นของลูกหนี้ด้วยนะคะเพราะกฎหมายไม่ได้เขียนไว้อย่างนั้นนะคะต่อมาเรามาดูหลักเกณฑ์ข้อ2นะคะก็คือมีหนี้อันเป็นคุณประโยชน์แก่ตนเกี่ยวด้วยทรัพย์สินซึ่งได้ครองนั้นนะคะต้องมีความสัมพันธ์นะคะฉันกับเจ้าหนี้คือต้องมีมูลหนี้ก่อนนะคะถ้าหากว่าไม่มีมูลหนี้แม้จะได้ครองทรัพย์สินไว้นะคะก็ไม่เกิดสิทธิยึดหน่วงเช่นอะไรคะเช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปยึดของผิดกฎหมายมานะคะก็ไม่ก่อให้เกิดสิทธิยึดหน่วงใดๆนะคะหรือว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีนะคะเขาก็ครอบครองทรัพย์สินนะคะซึ่งเขาจะบังคับคดีต่อไปก็ไม่เกิดสิทธิยึดหน่วงใดๆนะคะต้องมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ด้วยแล้วนะคะแล้วทรัพย์สินนั้นก็ต้องเกี่ยวกับหนี้นะคะเช่นถ้าเป็นหนี้เงินกู้นะคะมีหนี้เงินกู้แต่ว่าเพื่อนก็เราเอาให้แหวนเรามานะคะเราบอกว่าถ้าหากว่าเธอไม่คืนหนี้ฉันไม่คืนแหวนเธอนะคะอันนี้ใช้ไม่ได้นะคะหนี้กับทรัพย์สินนั้นต้องมีความเกี่ยวข้องกันด้วยนะคะประการที่3นะคะหนี้นั้นต้องถึงกำหนดชำระแล้วนะคะถึงจะใช้สิทธิยึดหน่วงได้นะคะต่อมานะคะเรามาดูว่าสิทธิยึดหน่วงเนี่ยนะคะใช้บังคับได้นะคะแม้จะขาดอายุความนั้นเป็นไปตามหลักกฎหมายข้อใดนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา193/27นั่นเองนะคะก็คือว่าบัญญัติไว้ดังนี้นะคะผู้รับจำนองผู้รับจำนำผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงหรือผู้ทรงบุริมสิทธิ์เหนือทรัพย์สินของลูกหนี้นะคะอันตนได้ยึดถือไว้นะคะมีสิทธิ์บังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินจำนองจำนำหรือที่ยึดถือไว้นะคะแม้ส่วนที่เป็นประธานจะขาดอายุความแล้วนะคะอันนี้กรณีนี้ก็สิทธิยึดหน่วงก็รวมอยู่ในมาตรา193/27ด้วยนะคะขาดอายุความแล้วก็บังคับได้ทีนี้เมื่อเกิดสิทธิยึดหน่วงนะคะแม้ว่าจะเข้าหลักกฎหมายหลักเกณฑ์เมื่อกี้นี้ที่เราศึกษามานะคะว่าเกิดสิทธิยึดหน่วงได้นะคะแต่กฎหมายนะคะก็บัญญัติไว้เหมือนกันนะคะว่าในกรณีใดบ้างนะคะที่จะไม่สามารถที่จะใช้สิทธิยึดหน่วงได้นะคะก็มาตรา242ก็บัญญัติไว้นะคะใน3กรณีกรณีแรกก็คือไม่สมกับลักษณะที่เจ้าหนี้รับภาระในมูลหนี้นะคะกรณีที่2ไม่สมกับคำสั่งที่ลูกหนี้ได้ให้ไว้นะเช่นอะไรนะคะ

เช่นในเวลาที่เขาส่งมอบของนะคะในการซ่อมนาฬิกากันเขาจะบอกว่าเธอจะมายึดหน่วงนาฬิกาฉันไว้ไม่ได้นะถ้าฉันมาขอรับคืนเธอต้องคืนนะอ่ะอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นคำสั่งที่ลูกหนี้ให้ไว้ก่อนหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะไม่อาจจะใช้สิทธิยึดหน่วงได้หากว่าการใช้สิทธิยึดหน่วงนั้นจะมีผลเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยนะคะและศีลธรรมอันดีของประชาชนเช่นอะไรคะเช่นหน่วยราชการนะคะเอารถดับเพลิงไปซ่อมนะคะเอารถดับเพลิงไปซ่อมที่ร้านซ่อมรถดับเพลิงนะคะปรากฏว่าทำสัญญาซ่อมกันเรียบร้อยซ่อมเสร็จแล้วนะคะถึงเวลางบประมาณยังไม่ออกนะคะงบประมาณเนี่ยยังไม่ออกนะคะแต่ช่างซ่อมเนี่ยเขาซ่อมเสร็จแล้วเขาบอกอ้าวถ้าไม่จ่ายค่าซ่อมผมไม่คืนรถให้นะนะคะกรณีนี้โดยทั่วไปแล้วทำได้นะคะเกิดสิทธิยึดหน่วงแล้วนะคะแต่ต้องห้ามเพราะอะไรนะคะเพราะว่าการที่นะคะเจ้าของอู่ซ่อมรถเนี่ยนะคะจะยึดนะคะรถของราชการไว้นะคะก็จะเกิดผลเสียต่อประโยชน์สาธารณะอย่างแน่นอนนะคะการยึดนั้นก็เพื่อประโยชน์ส่วนตนนะคะเมื่อประโยชน์ส่วนตนเมื่อเทียบกับประโยชน์สาธารณะแล้วประโยชน์สาธารณะนั้นก็อยู่เหนือกว่านะคะกรณีนี้ถือแปลว่าใช้สิทธิยึดหน่วงไม่ได้นะคะเป็นเรื่องของการขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะคะเพราะว่ารถนี้ก็ต้องเอาไปใช้ดับเพลิงนะคะหากเกิดดับเพลิงขึ้นมานะคะจะยอมให้มีสิทธิยึดหน่วงนั้นก็น่าจะไม่เหมาะนะคะทีนี้เรามาดูอีกกรณีหนึ่งนะคะกรณีนี้เป็นการว่าไม่สมกับภาระของเจ้าหนี้นะคะที่รับภาระไว้ในหมุนหนี้นะคะกรณีนี้พูดง่ายๆก็คือเป็นการขัดต่อหน้าที่ของเจ้าหนี้นั่นเองนะคะเราจะเห็นได้ว่ามีบุคคลสองฝ่ายนะคะมีผู้ขนส่งนะคะกับผู้ส่งนะคะเขาก็ทำสัญญากันนะคะว่าผู้ขนส่งเนี่ยนะคะจะต้องขนส่งสินค้าจากโรงงานนะคะลงเดินเรือเดินทะเลนะคะแล้วก็อย่างนั้นถือว่าทำงานเสร็จนะคะเมื่อขนสินค้าเนี่ยลงเรือเดินทะเลไปนะคะแล้วก็จะได้รับค่าจ้างนะคะเมื่อทำงานเสร็จนะคะทีนี้สิทธิยึดหน่วงเนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อทำงานเสร็จใช่ไหมคะในระหว่างที่ยังทำงานไม่เสร็จนะคะก็คือถ้าหากตราบใดที่สินค้ายังไม่ลงไปในเรือนะคะสิทธิยึดหน่วงก็ยังไม่เกิดแต่พอสินค้าลงไปในเรือปั๊บนะคะจะยึดหน่วงอะไรนะคะนะเพราะว่าต้องยึดหน่วงทรัพย์สินนะคะที่เกี่ยวด้วยหนี้สินค้าก็ไปแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรให้ยึดหน่วงนะคะกรณีนี้ก็จึงเป็นการขัดนะคะต่อภาระของเจ้าหนี้ในหมุนหนี้นั้นนะคะก็คือยึดหน่วงอะไรไม่ได้นะคะนั่นเองนะคะต่อมานะคะเรามาดูนะคะเมื่อเกิดสิทธิยึดหน่วงแล้วเนี่ยผลของสิทธิยึดหน่วงจะก่อให้เกิดสิทธิต่อผู้ส่งสิทธิยึดหน่วงอย่างไรบ้างนะคะกรณีแรกเราก็เรียนไปแล้วนะคะก็คือว่าสามารถยึดหน่วงทรัพย์สินนั้นไว้จนกว่าจะได้รับชำระหนี้จนสิ้นเชิงนะคะหมายความว่ายังไงนะคะเช่นนะคะซ่อมรถค่าซ่อมรถเนี่ย 5,000 นะคะเจ้าของรถมาบอกกับเจ้าของอู่บอกว่าเขามีตังค์ 3,000 นะคะเอาไปก่อนได้ไหม 3,000 เนี่ยนะคะแล้วเขาจะขอรถไปก่อนนะคะกรณีนี้เนี่ยนะคะเจ้าของอู่รถจะอ้างได้เลยว่ารับมาได้ 3,000 นะคะแต่ว่าไม่คืนนะคะยังไม่คืนรถจนกว่าคุณจะเอามาอีก 2,000 นี่ความหมายคืออย่างนี้นะคะก็คือสิทธิยึดหน่วงมันจะครอบคลุมไปทั่วทั้งหมดทั้งทรัพย์นะคะมันแบ่งแยกไม่ได้ตราบใดที่การชำระหนี้จนยังไม่ได้สำเร็จจนสิ้นเชิงเนี่ยเขาก็จะยังมีสิทธิยึดหน่วงอยู่อย่างนั้นแหละนะคะอันที่2นะคะสามารถเก็บดอกผลนะคะที่เกิดจากทรัพย์สินที่ยึดหน่วงไว้ได้นะคะสิทธิประการที่3เรียกเอาค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะที่ได้ใช้ไปอันเกี่ยวกับสิทธิยึดหน่วงนั้นนะคะค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะก็เช่นนะคะการรักษาทรัพย์นั่นเองรักษาทรัพย์เนี่ยหมายความว่าทำให้ทรัพย์นั้นมันคงสภาพไม่เสื่อมถอยไปนะไม่ต้องถึงขนาดว่าจะต้องไปปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะเช่นอะไรนะคะก็เช่นว่าสมมุติว่ายึดใช้สิทธิยึดหน่วงยึดถือรถจักรยานไว้นะคะแล้วก็ต้องมีการหยอดน้ำมันบ้างนะคะขัดถูมันบ้างนะคะซึ่งก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะเช่นซื้อน้ำมันมาซื้อน้ำยามาขัดเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้นะคะมันเป็นค่าใช้จ่ายนะคะก็เป็นหนี้อีกต่างหากนะคะเพิ่มขึ้นมานะคะต่อมาก็สามารถใช้สอยทรัพย์ที่ยึดหน่วงไว้ได้เพื่อการรักษาทรัพย์นะคะอันนี้ตัวบทเขียนชัดเจนนะคะว่าต้องใช้สอยเพื่อรักษาทรัพย์เท่านั้นนะคะจะใช้สอยเพื่อประโยชน์ของผู้ยึดหน่วงเองนั้นนะคะไม่ได้นะคะเช่นสมมุติว่ารับซ่อม

รถแท็กซี่ไว้นะคะเจ้าของรถแท็กซี่ไม่ยอมมานะคะชำระค่าซ่อมนะคะอย่างมากนะคะเราก็จะต้องเอารถนั้นไปวิ่งนะคะเพื่อไม่ให้ล้อมันโคตรบ้างนะคะหรือไม่ให้เครื่องมันชำรุดนะคะแต่จะถึงขนาดว่าจะเอารถแท็กซี่คันนั้นไปให้เช่าเองบ้างอย่างนี้นะคะไม่ได้นะคะเพราะถือว่ามันเกินกว่าที่จะรักษาทรัพย์แล้วนะคะนี่เป็นเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวนะคะนั่นก็เป็นสิทธิ์ของผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงนะคะต่อมานะคะสิทธิยึดหน่วงเมื่อเกิดแล้วเนี่ยนะคะมันก็อาจจะระงับสิ้นไปได้นะคะด้วยเหตุหลายประการนะคะประการแรกนะคะนี่ระงับไปนะคะนี่ระงับคำว่าอาจจะระงับไปโดยเหตุที่ว่าลูกหนี้เนี่ยเขามาชำระหนี้แล้วเต็มจำนวนนี่ก็ระงับนะคะก็ต้องคืนทรัพย์นั้นไปนะคะกรณีต่อมาเป็นกรณีที่ผู้ทรงสิทธิ์ยึดหน่วงฝ่าฝืนหน้าที่นะคะอย่างเช่นที่ศึกษาไปแล้วนะคะผู้ทรงสิทธิ์ที่ยึดหน่วงเนี่ยเขามีหน้าที่รักษาทรัพย์นั้นไว้นะคะไม่ให้มันชำรุดทรุดโทรมนะคะถ้าหากว่าฝ่าฝืนหน้าที่นะคะคือไม่รักษาทรัพย์นั้นเลยนะคะปล่อยทรัพย์นั้นทรุดโทรมเสียหายนะคะหรือเอาทรัพย์นั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนอย่างนี้นะคะฝ่าฝืนหน้าที่ของผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงแล้วนะคะเจ้าของทรัพย์เนี่ยถ้าเขาได้ทราบเข้านะคะเขาก็จะมาขอนะคะให้คืนทรัพย์เข้าไปโดยอ้างว่าผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงเนี่ยฝ่าฝืนหน้าที่นะคะโดยผลของกฎหมายสิทธิยึดหน่วงนั้นก็ย่อมระงับไปนะคะต้องคืนทรัพย์เข้าไปนะคะต่อมาลูกหนี้หาประกันไว้ให้ตามสมควรนะคะอย่างที่เรียนไว้นะคะว่าทรัพย์ที่นำมานะคะให้เจ้าหนี้นะคะเช่นเอามาซ่อมเนี่ยอาจจะมีมูลค่าสูงนะคะแต่ค่าซ่อมเนี่ยนะคะมูลค่าไม่ได้มากเท่าไรนักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายก็จึงยอมนะคะว่าถ้าหากว่าลูกหนี้เนี่ยเขามีความจำเป็นจะต้องใช้ทรัพย์นะคะเช่นเขาต้องเอาแท็กซี่ไปขับนะคะเพื่อหาเงินนะคะถ้าเขาไม่หาเงินมาเขาก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาใช้ค่าซ่อมใช่ไหมคะก็กฎหมายบอกถ้ากรณีอย่างเนี้ยให้หาประกันมาวางไว้ตามสมควรได้ตามสมควรหมายความว่าสมควรแก่หนี้นะคะไม่ใช่สมควรแก่มูลค่าของทรัพย์เช่น 5,000 นะคะหลักประกันก็น่าจะมีตีราคาได้แล้วก็พอๆกับนะราคา 5,000 ที่เป็นค่าซ่อมนะคะเช่นเขาอาจจะบอกว่าพี่เจ้าของอู่นะผมมีพระอยู่องค์นึงนะตีราคาได้ก็ราวๆ 6-7,000 เนี่ยผมขอวางเป็นประกันได้ไหมผมไม่มีตังค์นะผมขอรถไปขับก่อนเดี๋ยวผมหาเงินได้แล้วผมจะเอาเงินมาชำระอย่างนี้นะคะก็เป็นกรณีที่ลูกหนี้เนี่ยหาประกันให้แล้วตามสมควรนะคะเจ้าหนี้นะคะเจ้าของอู่ต้องยอมนะคะยอมให้ลูกหนี้เนี่ยนำรถไปได้นะคะแล้วก็รับประกันนั้นไว้นะคะแทนนะคะค่าซ่อมนั่นเองนะคะเมื่อเขามีเงินเขาจะเอาค่าซ่อมมาชำระให้นะคะประการสุดท้ายนะคะที่สิทธิยึดหน่วงจะระงับสิ้นไปก็คือการครอบครองทรัพย์สูญสิ้นไปนะคะอาจจะเป็นว่าทรัพย์นั้นถูกทำลายไปหมดก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นว่าผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงนั้นสละการครอบครองนะคะคือยินยอมคืนทรัพย์นั้นไปนะคะสิทธิยึดหน่วงก็ระงับไปด้วยนะคะนั่นก็จบในเรื่องสิทธิยึดหน่วงไปแล้วนะคะเราจะมาขึ้นเรื่องใหม่นะคะก็คือเรื่องบุริมสิทธิ์นะคะซึ่งอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะมาตรา251ถึง289นะคะบุริมสิทธิ์นะคะเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่านะคะบุริมสิทธิ์เนี่ยนะคะหมายความว่ายังไงนะคะบุริมสิทธิ์นั้นนะคะก็หมายความว่านะคะสิทธิ์ที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้คนอื่นนะคะจริงแล้วบุริมสิทธิ์เนี่ยเป็นสิทธิ์ที่เกิดแต่อุปกรณ์แห่งหนี้นะคะที่กฎหมายกำหนดนะคะคือมันจะต้องมีหนี้ซะก่อนนะคะถึงจะเกิดบุริมสิทธิ์ขึ้นได้นะคะกฎหมายกำหนดเรื่องบุริมสิทธิ์ขึ้นเอาไว้เนี่ยก็เพื่อประโยชน์แก่การจัดการและการเฉลี่ยทรัพย์ระหว่างเจ้าหนี้ตามกฎหมายนะคะเป็นอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้นะคะระหว่างเจ้าหนี้ตามกฎหมายเฉลี่ยทรัพย์ก็หมายความว่ายังไงหมายความว่าต้องมีเจ้าหนี้หลายคนนะคะแล้วทรัพย์สินเนี่ยนะคะของลูกหนี้เนี่ยมันไม่เพียงพอนะคะที่มีอยู่เนี่ยไม่เพียงพอที่จะชำระให้เจ้าหนี้ทุกรายได้อย่างพอเพียงจากตัวอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่าลูกหนี้เนี่ยเขาเป็นผู้ทำธุรกิจนะคะเขามีเงินอยู่เพียงทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยมีแค่ล้านเดียวเท่านั้นเองแต่เขามีเจ้าหนี้อยู่3รายรายแรกเป็นธนาคารหนี้เงินกู้นะคะมีมูลหนี้อยู่10ล้านนะคะอีก2รายเนี่ยนะคะเป็นลูกจ้างเขาเองนะคะเขาไม่ได้จ่ายตังค์นะคะไม่ได้จ่ายตังค์ให้ลูกจ้าง

างนะคะก็เป็นหนี้ในค่าจ้างนะคะจะเห็นได้ว่าหนี้เนี่ยรวมกันแล้วถึง10,500,000 บาทนะคะแต่ว่าเจ้าลูกหนี้เนี่ยนะคะมีเงิน1,000,000เองนะคะซึ่งถ้าจะบังคับชำระหนี้นะคะก็จะต้องเอามาเฉลี่ยกันนะคะให้ลูกหนี้ทั้ง3รายให้เจ้าหนี้ทั้ง3รายนี้นะคะเฉลี่ยไปก็ลูกหนี้รายเล็กเจ้าหนี้รายเล็กๆเนี่ยอาจจะไม่เหลืออะไรเลยก็ได้อย่างเงี้ยดูแล้วมันไม่เป็นธรรมนะคะเพราะฉะนั้นบุริมสิทธิ์เนี่ยนะคะจึงเป็นการกำหนดนะคะการเฉลี่ยทรัพย์นะคะโดยอาศัยความสัมพันธ์ของมูลหนี้ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้เป็นหลักนั่นเองนะคะว่าใครเนี่ยควรจะได้รับชำระหนี้เท่าใดใครจะชำระหนี้ก่อนหลังนะคะนะคะอันที่ภาพนี้นะคะก็แสดงให้เราเห็นว่าเจ้าหนี้เนี่ยนะคะมีเจ้าหนี้2ประเภทนะคะเจ้าหนี้สามัญเจ้าหนี้ทั่วไปนะคะกับเจ้าหนี้ที่มีบุริมสิทธิ์ที่นี้บุริมสิทธิ์เนี่ยจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะก็สิทธิ์ที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่นเนี่ยเกิดขึ้นได้จากกฎหมายกำหนดเท่านั้นเองนะคะแล้วก็โดยผลของกฎหมายนะคะเราจะมานั่งคิดเอาเองไม่ได้นะคะว่าใครจะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์ส่วนเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์นะคะก็ยังแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือบุริมสิทธิ์สามัญกับบุริมสิทธิ์พิเศษนะคะทีนี้ลำดับแห่งบุริมสิทธิ์นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะบุริมสิทธิ์พิเศษเนี่ยจะได้รับชำระหนี้ก่อนนะคะแต่มีกรณีของเป็นกรณีที่ว่าบุริมสิทธิ์สามัญอย่างหนึ่งนะคะที่จะอยู่ในลำดับที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนบุริมสิทธิ์พิเศษก็คือบุริมสิทธิ์สามัญในค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์อันร่วมกันนะคะอันนี้ก็จะได้รับชำระหนี้ก่อนบุริมสิทธิ์พิเศษนะคะทีนี้เราก็นะคะได้ความคิดแล้วนะคะว่าบุริมสิทธิ์เนี่ยนะคะก็คือสิทธิ์ที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่นเอาแล้วในระหว่างบุริมสิทธิ์ด้วยกันเองล่ะนะคะถ้ามีแต่เจ้าหนี้หลายคนแต่ละคนทุกคนก็มีบุริมสิทธิ์กันทั้งนั้นนะคะแล้วใครจะได้มีสิทธิ์ดีกว่านะคะอันนี้เป็นเรื่องที่กฎหมายเรียกว่าลำดับแห่งบุริมสิทธิ์นั่นเองนะคะก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายเช่นกันนะคะกฎหมายเนี่ยจะไม่ถือนะคะว่าหนี้รายใดเกิดก่อนเกิดหลังนะคะกฎหมายจะถือลักษณะของหนี้นั่นเองนะคะบทกฎหมายก็ได้บัญญัติเอาไว้นะคะว่าถ้าบุริมสิทธิ์สามัญนะคะจะได้รับชำระหนี้เมื่อไหร่นะคะแล้วบุริมสิทธิ์สามัญได้แก่อะไรบ้างนะคะเช่นบุริมสิทธิ์สามัญกฎหมายกำหนดไว้5กรณีอย่างเงี้ยนะคะเช่นค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันค่าปรงศพค่าภาษีอากรค่าเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะอย่างนี้นะคะต่อมานะคะอะไรบ้างที่เป็นบุริมสิทธิ์พิเศษนะคะกฎหมายก็กำหนดเอาไว้นะคะกรณีนี้ก็มี7ประการใช่ไหมคะนะคะนะคะเช่นเช่าอสังหาริมทรัพย์พักอาศัยในโรงแรมรับขนอย่างเงี้ยคะอันนี้เป็นบุริมสิทธิ์พิเศษเหนืออสังหาริมทรัพย์นะคะก็หมายถึงสิทธิ์ของเจ้าหนี้นะคะในการที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่นๆนะคะจากสังหาริมทรัพย์เฉพาะสิ่งเท่านั้นนะคะไม่ใช่ทุกสิ่งนะคะส่วนภาพด้านขวาเนี่ยก็เป็นการจัดลำดับนะคะก่อนหลังนะคะกรณีที่บุริมสิทธิ์เหล่านี้แย้งกันนะคะหมายความว่าแต่ละคนทุกคนเนี่ยเจ้าหนี้มีบุริมสิทธิ์ทั้งนั้นใครจะได้ชำระก่อนนะคะก็จัดอันดับเอาไว้นะคะเป็น3ลำดับนะคะลำดับแรกก็เช่าอสังหาลำดับที่2รักษาอสังหานะคะลำดับที่3ซื้อขายสังหานะคะค่าเมล็ดพันธุ์ค่ากสิกรรมอย่างงี้นะคะต่อมานะคะก็เป็นบุริมสิทธิ์พิเศษนะคะอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือบุริมสิทธิ์พิเศษเนื้ออสังหาริมทรัพย์นะคะก็คือให้สิทธิ์กับเจ้าหนี้ที่จะได้รับหนี้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่นๆจากอสังหาริมทรัพย์เฉพาะอย่างของลูกหนี้นั่นเองนะคะซึ่งกฎหมายก็กำหนดมูลหนี้ที่จะมีบุริมสิทธิ์พิเศษเหนืออสังหาริมทรัพย์ได้ไว้3กรณีนะคะก็คือรักษาอสังหาริมทรัพย์จ้างทำของเป็นการงานขึ้นนะคะบนอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะคะส่วนลำดับจะเป็นอย่างไรนะคะก็เป็นไปตามรูปขวามือนะคะก็คือรักษาสังหาริมทรัพย์มาก่อนจ้างทำของตามมานะคะและลำดับสุดท้ายก็คือซื้อขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับบุริมสิทธิ์นั้นยังมีเนื้อหาอีกมากนะคะที่กล่าวมานั้นก็เป็นเพียงแค่หลักนะคะเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นนะคะถึงความสำคัญของบุริมสิทธิ์ความหมายของบุริมสิทธิ์นะคะและลำดับการใช้บุริมสิทธิ์นะคะเราได้ศึกษาในเนื้อหากันไปแล้วนะคะเราก็มาดูคำถามคำตอบกันบ้างนะคะเพื่อทดสอบความเข้าใจของนักศึกษานะคะสำหรับหน่วยที่11สิทธิยึดหน่วงและบุริมสิทธินี้นะคะ

คำถามข้อแรกนะคะก็เนี่ยนำรถของตนไปซ่อมกับขอเมื่อซ่อมเสร็จนะคะกอไม่ชำระค่าซ่อมนะคะขอก็จึงไม่ส่งรถส่งมอบรถคืนให้นะคะแล้วก็บอกกับกอว่าให้ชำระค่าซ่อมซะก่อนนะคะกอก็บอกว่าขอไม่มีสิทธิที่จะมายึดรถของเขาไว้นะคะเพราะเขาเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์นะคะโดยอ้างว่ากรรมสิทธิ์นั้นก็ได้แก่สิทธิตามติดตามเอาทรัพย์ของตนคืนนะคะจากผู้ที่ไม่มีสิทธิ์จะยึดถือไว้นะคะคำถามในข้อนี้ก็คือข้ออ้างของกอถูกต้องหรือไม่นะคะแล้วก็มาดูว่ากออ้างว่าอะไรนะคะกออ้างว่าเขาเนี่ยเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์นะคะขอไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นกรรมสิทธิ์เนี่ยเขาต้องสามารถติดตามเอาทรัพย์ของเขาคืนได้ถ้าใครเอาทรัพย์ของเขาไปนะคะเรื่องนี้นะคะก็ประสงค์จะวัดนักศึกษาว่าทราบถึงหลักเกณฑ์ของสิทธิยึดหน่วงหรือไม่ว่ามันเกิดมาได้ยังไงนะคะกรณีนี้ถ้าเราดูว่านะคะขอไข่เนี่ยเขายึดสิทธิยึดหน่วงไว้จากเหตุอะไรนะคะเหตุก็คือเขากับกอเนี่ยเป็นลูกหนี้เจ้าหนี้กันในสัญญาซ่อมนะคะกอเนี่ยมีฐานะเป็นลูกหนี้เขานะคะคือยังไม่จ่ายค่าซ่อมนะคะแล้วเขาก็มีทรัพย์ของกอนะคะยึดหน่วงเอาไว้นะคะเป็นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ด้วยนะคะว่าเป็นหนี้ค่าซ่อมแล้วก็เป็นการซ่อมรถนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูแล้ว1มีการครอบครองทรัพย์นะคะ2นะคะมีหนี้นะคะที่เป็นคุณนะคะเกี่ยวกับทรัพย์นั้นนะคะก็คือมี1มีรถนะคะมีหนี้ซ่อมรถนะคะอันนี้นะคะแล้วก็หนี้นั้นถึงกําหนดชําระแล้วนะคะก็ก่อให้เกิดสิทธิยึดหน่วงนะคะเราเรียนกันมาแล้วว่าสิทธิยึดหน่วงนั้นนะคะเป็นทรัพยสิทธิ์อย่างนึงนะคะกฎหมายเนี่ยให้ใช้ยันได้นะคะกับแม้แต่เจ้าของกรรมสิทธิ์นะคะจนกว่าเขาจะได้รับชำระหนี้จนสิ้นเชิงนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบนะคะข้ออ้างของขอถูกต้องไหมไม่ถูกต้องนะคะเพราะกรณีของสิทธิยึดหน่วงนั่นเองนะคะต่อมานะคะคำถามข้อ2ค่ะโจทย์ก็คือก็เป็นเจ้าหนี้ในงอในมูลหนี้ค่าจ้างซึ่งงอติดค้างกออยู่นะคะส่วนขอก็เป็นเจ้าหนี้งอเหมือนกันนะคะในมูลหนี้ค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันนะคะคำถามก็คือระหว่างเจ้าหนี้กอกับเจ้าหนี้ขอนะคะใครจะมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้งอก่อนนะคะคำถามอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องพิจารณาว่าน่าจะเป็นกรณีที่ลูกหนี้งอเนี่ยนะคะมีทรัพย์สินไม่เพียงพอนะคะที่จะชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ทั้งสองคนได้อย่างพอเพียงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามจึงถามว่าใครจะมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ก่อนเพราะว่าหากชำระหนี้รายใดรายหนึ่งไปแล้วเนี่ยนะคะทรัพย์สินที่งอมีเหลืออยู่เนี่ยนะคะก็อาจจะไม่เพียงพอนะคะที่จะชำระหนี้ให้กับหนี้รายอื่นๆต่อไปนะคะคำตอบนะคะก็คือนะคะขอมีสิทธิ์ดีกว่านะคะขอเป็นใครนะคะเราก็มาดูโจทย์นะคะขอเนี่ยเขาเป็นเจ้าหนี้ในมูลหนี้ค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันนะคะคำตอบข้อนี้นะคะได้มาจากไหนที่ขอมีสิทธิ์ดีกว่านะคะก็เป็นไปตามมาตรา277นะคะก็คือเมื่อบุริมสิทธิ์สามัญหลายรายแย้งกันนะคะท่านให้ถือก่อนหลังดังที่เรียงลำดับไว้ในมาตรา253นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งกอและขอนะคะเป็นเจ้าหนี้ในบุริมสิทธิ์สามัญทั้งคู่เลยนะคะทีนี้ใครจะมีสิทธิ์ดีกว่านะคะ277เขาก็ตัดสินว่านะคะให้ไปดูมาตรา253ซึ่งเรียงลำดับเอาไว้นะคะมาตรา253เขาก็เรียงลำดับไว้ดังนี้นะคะ1ค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกัน2ค่าปลงศพ3ค่าภาษีอากรและเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นะคะเป็นเจ้าหนี้ในลำดับ3นะคะส่วนขอไข่เนี่ยเป็นเจ้าหนี้ในลำดับที่1นะคะตามมาตรา253ดังนั้นเนี่ยขอจึงมีสิทธิ์ดีกว่าก็คือมีสิทธิ์ที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นการจบนะคะคำถามคำตอบนะคะของหน่วยที่11นะคะสิทธิยึดหน่วงและบุริมสิทธิ์ค่ะ

0: สวัสดีครับนักศึกษาครับ
1: วันนี้จะมาพูดถึงความผิดในหน่วยที่11นะครับซึ่งความผิดในหน่วยที่11เนี่ยนะฮะจะประกอบไปด้วยความผิดเกี่ยวกับเพศนะฮะความผิดทำให้แท้งลูกความผิดเกี่ยวกับการทอดทิ้งคนป่วยเจ็บหรือคนชรานะฮะซึ่งมีอยู่หลายเรื่องเดียวกันนะแต่เนื่องจากเวลาจำกัดนะอาจารย์ก็คงจะได้อธิบายแต่เฉพาะความผิดเกี่ยวกับเพศนะเฉพาะนะในเรื่องที่อาจารย์เตรียมมานะเพื่อให้ตรงกับเวลานะก็คือ1ความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นคิดว่าจะเป็นปัญหาที่น่าสนใจสำหรับนักศึกษานะ2ก็คือความผิดเกี่ยวกับการกระทำชำเราเด็กนะ3ก็คือความผิดฐานกระทำอนาจารนะ4ก็คือความผิดฐานกระทำอนาจารเด็กก็คงจะเท่าเวลาที่จำกัดนะหวังว่านะครับนักศึกษาคงจะเข้าใจนะครับส่วนในเนื้อหาอื่นๆก็หาอ่านในหนังสือของมจท.นะครับที่อาจารย์เขียนได้ในหน่วยที่11นะครับเรื่องแรกนะครับก็คือความผิดฐานข่มขืนนะกระทำชำเราผู้อื่นนะซึ่ง อยู่ในมาตรา276นะซึ่งจะมีองค์ประกอบนะครับดังต่อไปนี้นะครับก็คือผู้ใดนะข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถจะขัดขืนได้หรือโดยทำให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดคิดว่าตนเป็นบุคคลอื่นนะครับต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 400,000 บาทนะก็โทษค่อนข้างสูงนะครับอันนี้นะอาจารย์ก็จะอธิบายไปเป็นองค์ประกอบไปนะสำหรับคำว่าผู้ใดเนี่ยนะครับนะคือเดิมทีเดียวนะครับตั้งแต่สมัยโบราณนะกฎหมายก็พูดแต่เฉพาะชายข่มขืนหญิงนะแต่เดี๋ยวนี้นะกฎหมายได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงมีการแก้ไขนะครับว่าผู้กระทำเนี่ยนะครับนะจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้นะกล่าวคืออาจเป็นชายข่มขืนกระทำชำเราหญิงหรือหญิงข่มขืนกระทำชำเราชายหรือหญิงข่มขืนกระทำชำเราหญิงหรือชายข่มขืนกระทำชำเราชายนะซึ่งเป็นเพศเดียวกันก็ได้ทั้งผู้กระทำความผิดนะอาจเป็นสามีข่มขืนกระทำชำเราภรรยาตัวเองหรือภรรยาข่มขืนกระทำชำเราสามีของตนเองก็ได้เช่นกันนะถึงอันนี้ก็เป็นกฎหมายที่แก้ใหม่นะครับส่วนนะครับลักษณะของการกระทำความผิดนะก็จะมีเริ่มต้นจากการข่มขืนกระทำชำเรานะผู้อื่นนะจะมีข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นนะคำสองคำเนี่ยนะคำว่าข่มขืนกระทำชำเราเนี่ยนะครับนะมันติดกันก็จริงแต่ว่าความหมายมันคนละความหมายเลยนะเพราะว่าข่มขืนเนี่ยหมายถึงการบังคับนะขืนใจหรือกระทำโดยผู้ถูกข่มขืนไม่ยินยอมซึ่งการข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นตามมาตราเนี่ยนะจะต้องใช้วิธีหนึ่งนะครับวิธีใดนะตามที่บัญญัติไว้ในตัวบทก็คืออันแรกที่เห็นอยู่แล้วก็คือโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆนะหมายถึงการกระทำใดๆที่ทำให้กลัวนะว่าจะเกิดพยานอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือกิจการใดๆของผู้ถูกกระทำนั่นเองหรือผู้อื่นโดยอาจกระทำโดยวาจาหรือกิริยาอาการก็ได้นะคือทำให้กลัวนะครับคือเขาไม่ยอมหรอกครับนะเพราะมันเป็นการข่มขืนคือการบังคับนะส่วนนะการกระทำต่อไปก็คือโดยใช้กำลังประทุษร้ายนะเมื่อกี้ขู่แต่ตอนนี้ลงมือลงไม้นะก็คือมีความหมายนะครับอยู่ในมาตรา1วงเล็บ6คือทำการประทุษร้ายแก่กายหรือจิตใจของบุคคลไม่ว่าจะทำโดยใช้แรงกายภาพหรือวิธีอื่นใดนะครับ

ซึ่งหมายรวมถึงการกระทำใดใดซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถจะขัดขืนได้นะเช่นนะมอมยานะใช้ยามึนเมานะครับรวมทั้งมีการสะกดจิตนะหรือใช้วิธีอื่นใดที่คล้ายคลึงกันจนเขาไม่สามารถที่จะขัดขืนได้ก็ถือว่าเป็นการใช้กำลังประทุษร้ายนะครับหรือโดยผู้อื่นนั้นนะอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถจะขัดขืนได้นะครับนะก็คือหมายความว่าจำยอมโดยไม่สมัครใจนะครับแต่ตัวเองเนี่ยไม่สามารถขัดขืนได้ซึ่งอาจจะเกิดอยู่ก่อนแล้วเช่นเป็นอัมพาตเคลื่อนไหวไม่ได้นะแล้วก็ภาวะที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นั้นนะจะเกิดจากการกระทำของผู้กระทำความผิดนะหรือจะเกิดจากตัวผู้ถูกกระทำเองคือเขาเป็นมาก่อนแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่เกิดจากการกระทำนะของผู้กระทำเนี่ยนะมันก็จะเป็นการกระทำฐานใช้กำลังร้ายนะครับตามข้อขอด้วยนะครับคือทั้งขู่เข็นทั้งใช้กำลังประทุษร้ายนะทั้งทำให้อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้นี่ทำได้ทุกองค์ประกอบเลยนะครับนั้นนะครับข้อต่อไปนะโดยทำให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดนะว่าตนเป็นบุคคลอื่นนะหมายถึงทำให้ผู้ถูกกระทำนะสำคัญผิดในตัวบุคคลนะเช่นคิดว่าคนที่มากระทำเนี่ยเป็นคนรักของตัวเองนะมอมหน้ามอมตานะครับมือแต่งหน้าแต่งตาคล้ายๆกับคนรักของตัวเองนะถ้าเป็นคนรักก็ยอมให้กระทำชำเรานะฮะทางรู้ว่าไม่ใช่เขาก็ไม่ยอมนะฮะอันนี้เขาเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคนรักนะฮะเขาก็ยอมให้กระทำชำเราอย่างนี้ก็ยังอยู่ในความหมายของคำว่าข่มขืนกระทำชำเราเหมือนกันนะเพราะผู้กระทำเนี่ยทำให้เข้าใจผิดนะครับคิดว่าเป็นคนที่เขายอมให้กระทำชำเรานะก็เป็นองค์ประกอบของความผิดนะครับคราวนี้นะครับเมื่อพูดของคำว่าข่มขืนแล้วเนี่ยนะครับความหมายอีกความหมายหนึ่งซึ่งก็มีการแก้นะครับนะมีการแก้หลายครั้งด้วยกันนะครับครั้งปัจจุบันนะที่นักศึกษาฟังคำบรรยายอยู่เนี่ยนะครับก็ได้มีการเพิ่มเติมนะครับความหมายของคำว่ากระทำชำเราเนี่ยในมาตรา1วงเล็บ18นะหมายความว่านะครับนะนะมาตรา1วงเล็บ18นะกระทำชำเราหมายความว่ากระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำนะโดยใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำล่วงล้ำอวัยวะเพศทวารหนักหรือช่องปากของผู้อื่นนะครับอันนี้เพิ่งแก้นะครับนะนี่แก้ใหม่ไม่นานนี้เองนะครับนะแก้แก้อีกว่างั้นเถอะนะเพราะนั้นพอเราพูดถึงคำว่ากระทำชำเราเราต้องคิดถึงมาตรา1วงเล็บ18นะครับนะเป็นความหมายพิเศษนะฮะนะมาตรา1วงเล็บ18กระทำชำเราหมายความว่านะกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำนะโดยใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำล่วงล้ำนะขีดคำว่าล่วงล้ำนะครับอวัยวะเพศนะทวารหนักหรือช่องปากของผู้อื่นนะอันนี้ก็เปลี่ยนไปจากเดิมมากนะครับนะเพราะนั้นการที่ใช้อวัยวะเพศเนี่ยนะครับล่วงล้ำก็ไปทั้งอวัยวะเพศทั้งทวารหนักนะทั้งช่องปากเนี่ยนะครับถือเป็นการกระทำชำเราทั้งหมดนะครับซึ่งมีลักษณะแบ่งออกเป็นนะครับได้ออกเป็น2ลักษณะด้วยกันถึงจะถือว่าเป็นกระทำชำเรานะครับซึ่ง1ลักษณะของการกระทำทางกายนะครับอันนี้ก็บอกแล้วว่านะครับผู้กระทำจะเป็นเพศใดก็ได้นะได้ใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำล่วงล้ำอวัยวะเพศของผู้ถูกกระทำซึ่งจะเป็นเพศใดก็ได้นะเช่นเดียวกันนะที่ว่าใช้ข่มขืนหญิงข่มขืนชายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับยังหมายถึงการใช้อวัยวะเพศเนี่ยล่วงล้ำนะครับนอกจากอวัยวะเพศกับอวัยวะเพศแล้วเนี่ยยังล่วงล้ำเข้าไปในทวารหนักนะครับหรือว่าในช่องปากนะครับของผู้ถูกกระทำนะซึ่งจะเป็นเพศเดียวกันกับผู้กระทำหรือคนละเพศก็ได้นะเช่นนั้นนะครับคำว่าล่วงล้ำนะครับก็น่าจะหมายถึงการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำเนี่ยนะครับสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศสอดใส่เข้าไปในทวารหนักหรือสอดใส่เข้าไปในช่องปากของผู้ถูกกระทำในลักษณะที่สามารถกระทำได้นะถ้าไม่ได้ส

สอดใส่เข้าไปหรือไม่สามารถสอดใส่เข้าไปได้ก็ไม่เป็นการล่วงล้ำนะไม่เป็นการกระทำชำเราสำเร็จอาจเป็นเพียงพยายามกระทำชำเรานะหรือความผิดฐานกระทำอนาจารก็ได้แล้วแต่กรณีด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับก็เลยมีข้อถกเถียงกันว่าหญิงเนี่ยนะครับไม่น่าที่จะใช้อวัยวะเพศของตนเองเนี่ยล่วงล้ำเข้าไปในอวัยวะเพศทวารหนักหรือช่องปากของชายหรือของหญิงผู้ถูกกระทำอันจะเป็นการกระทำชำเรานะครับได้นะแต่อันนี้ก็มีก็ยังเป็นความเห็นนะครับเพราะว่านี่เพิ่งแก้ไขใหม่นะครับมีนักกฎหมายบางท่านให้ความเห็นโดยตีความคำว่าล่วงล้ำนั้นนะฮะยังหมายถึงการที่หญิงใช้อวัยวะเพศของหญิงเองเนี่ยสวมใส่ลงไปบนอวัยวะเพศนะฮะของเพศชายนะครับนะกับว่าเพศของตนเนี่ยนะครับสวมใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของเพศชายด้วยนะซึ่งถือว่าการกระทำของหญิงดังกล่าวเป็นการกระทำชำเราชายได้เช่นกันยังเป็นความเห็นอยู่นะฮะซึ่งผู้เขียนก็เห็นว่าก็มีเหตุผลอยู่นะครับทำไมถึงมีเหตุผลอยู่ก็เพราะว่านะครับคำนี้เขาใช้คำว่าล่วงล้ำไม่มีคำว่าเข้าไปนะคือถ้าล่วงล้ำเข้าไปเนี่ยนะครับก็คงจะยากนะฮะแต่นี่ล่วงล้ำเนี่ยหมายถึงการล้ำนะครับล่วงล้ำการกระทำนะครับนะโดยการที่เอาอวัยวะเพศของตนเนี่ยนะครับสวมใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของเพศชายนะซึ่งตรงนี้ก็คงต้องคอยคำพิพากษาฎีกานะครับหากศาลเห็นว่าการกระทำนี้ไม่เป็นการกระทำชำเราอย่างน้อยก็เป็นการกระทำอนาจารส่วนลักษณะนะครับลักษณะทางจิตใจของผู้กระทำคือผู้กระทำจะต้องมีเจตนานะครับที่จะกระทำชำเราด้วยนะครับในกฎหมายใหม่เนี่ยนะฮะต้องมีเจตนาเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำเองนะครับนะไม่ใช่สนองความใคร่ของคนอื่นนะครับนะเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำเองคำว่าความใคร่ก็หมายถึงความพึงพอใจทางเพศนะส่วนผู้ถูกกระทำก็คือนะครับผู้อื่นนะซึ่งจะเป็นใครก็ได้นะครับซึ่งได้อธิบายไว้ในความหมายของคำว่าผู้ใดแล้วนะครับว่าผู้ถูกกระทำหรือผู้ที่ถูกข่มขืนกระทำชำเรานั้นจะเป็นเพศเดียวกันกับผู้ข่มขืนกระทำชำเราหรือเป็นคนละเพศกับผู้ข่มขืนกระทำชำเราหรือผู้ถูกข่มขืนกระทำชำเรานั้นอาจเป็นสามีหรือภรรยาของผู้ข่มขืนกระทำชำเราก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นความหมายใหม่ซึ่งเราก็คงจะต้องคอยนะครับอาจจะต้องดูคำพิพากษาหรือว่าดูความเห็นอะไรกันต่อไปนะส่วนองค์ประกอบภายในเนี่ยนะครับเขาไม่ได้เขียนไว้ในนี้เนี่ยนะครับมันก็มีหลักอยู่ในอายะหนึ่งนะครับคิดว่านักศึกษาคงจำได้นะครับคือว่าถ้าไม่เขียนไว้เนี่ยนะเขาก็ถือว่าเป็นเรื่องของเจตนานะครับก็คือมาตรา59วรรคหนึ่งนะบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำโดยเจตนานะฮะเจตนาว่าประสงค์ต่อผลอะไรเห็นผลอะไรเนี่ยนะครับเว้นแต่จะได้กระทำโดยประมาทในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระทำโดยประมาทหรือเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งให้ต้องรับผิดแม้ได้กระทำโดยไม่มีเจตนานะเพราะนั้นถ้าไม่ได้เขียนไว้นะครับในตัวความผิดนั้นเนี่ยนะฮะก็ต้องถือว่าผู้กระทำเนี่ยนะจะรับผิดต่อเมื่อเป็นการกระทำโดยเจตนานะแต่ถ้าเป็นการกระทำโดยประมาทเขาต้องเขียนไว้ในตัวบทเลยว่าผู้ใดกระทำโดยประมาทนะมันก็มีความผิดเล็กๆน้อยๆความผิดระหุโทษนะครับแต่ว่าในบทบัญญัติของความผิดระหุโทษนั้นเองเนี่ยครับเขาได้บัญญัติเอาไว้นะครับให้ตีความได้ว่าเรื่องนั้นเนี่ยนะครับถึงไม่ได้กระทำโดยเจตนาก็เป็นความผิดนะส่วนมากก็เป็นเรื่องความผิดเล็กๆน้อยๆนะครับทิ้งขยะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็คงต้องไปดูนะครับในเรื่องของความผิดโทษว่าความผิดหรือโทษนะครับว่าเขามีเจตนาอย่างนั้นนะฮะคราวนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของการข่มขืนกระทำชำเราเหตุที่ทำให้นะผู้ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นต้องได้รับโทษหนักขึ้นนะคือหนักกว่ามาตรา276นะครับวรรคหนึ่งธรรมดาเนี่ยนะมีอะไรมั่งครับก็คือ
้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระทำโดย

ทำให้ผู้ถูกกระทำเข้าใจผิดว่าผู้กระทำมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดนะต้องระวังโทษนะอย่างนั้นอย่างนี้นะอันนี้ก็คือโทษที่สูงกว่านะวรรคแรกนะหรือวรรคหนึ่งที่ว่าเนี่ยนะก็เพราะว่า

กระทำเนี่ยเข้าใจผิดนะก็มีโทษหนักขึ้นอันนี้ก็เป็นกฎหมายใหม่นะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็มีวรรคสามอีกนะครับอันนี้มีของจริงครับนะก็คือถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระทำโดยมีใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดนะอันนี้มีจริงครับนะนะเอาวัตถุระเบิดมาขู่ด้วยนะครับหรือโดยใช้อาวุธนะครับใช้อาวุธอะไรก็แล้วแต่นะใช้มีดใช้ขวานใช้อะไรก็แล้วแต่นะและอันนี้นะฮะหรือโดยร่วมกระทําความผิดด้วยกันนะอันมีลักษณะเป็นการโสมหญิงนะครับหรือกระทํานะกับชายในลักษณะเดียวกันนะฮะก็นะต้องระวังโทษหนักขึ้นนะครับกว่าวรรคหนึ่งไปอีกนะฮะอันนี้ก็มีอยู่หลายข้อด้วยกันนะครับเป็นกรณีที่ผู้กระทําความผิดนะฐานข่มขืนกระทําชำเราเนี่ยได้กระทําโดยมีเจตนานะครับนะโดยมีเจตนาใช้นะครับสิ่งที่เอามานะครับเป็นอาวุธนะครับหรือใช้ในการข่มขู่เขานะครับทําให้โทษมันสูงขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเป็นมาตรา276นะครับวรรค3เนี่ยนะครับต้องมีอาวุธปืนหรืออาวุธมีดในขณะข่มขืนกระทําชำเรานะจะมีติดตัวไปก่อนหรือไปเจอเอาแถวนั้นนะครับก็แล้วแต่นะครับหรือโดยใช้อาวุธนะอาวุธอะไรก็แล้วแต่นะครับนะให้มันเป็นอาวุธคราวนี้นะครับปัญหาคําว่าโสมหญิงเนี่ยคืออะไรนะโสมหญิงเนี่ยหมายถึงการที่ชายร่วมกันตั้งแต่2คนขึ้นไปนะทําการข่มขืนกระทําชำเราหญิงคนเดียวในทางประเวณีโดยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะกระทําต่อเนื่องกันซึ่งยังได้ขยายไปถึงกรณีที่ผู้กระทําความผิดจะเป็นเพศใดก็ได้ไม่ใช่แต่เฉพาะชายนะครับตั้งแต่2คนขึ้นไปนะหญิงกับหญิงก็ได้นะครับนะครับได้ร่วมกันนะข่มขืนกระทําชําเราผู้ถูกกระทําคนเดียวนะซึ่งจะเป็นเพศใดก็ได้โดยใช้อวัยวะเพศนะครับล่วงล้ําอวัยวะเพศทวารหนักหรือช่องปากของผู้ถูกกระทําผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกระทําต่อเนื่องกันไปหรืออาจจะกระทําพร้อมๆกันก็ได้คนนึงเข้าทางทวารหนักคนนึงเข้าทางอวัยวะเพศนะคนนึงเข้าทางช่องปากพร้อมๆกันก็มีลักษณะเป็นการสวมหญิงได้นะครับความผิดตามมาตรา277ทวินะครับนะถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา276วรรค1หรือมาตรา277นะครับวรรค1นะหรือ2นะเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทําได้รับอันตรายสาหัสนะครับก็ต้องระวังโทษหนักขึ้นหรือถึงแก่ความตายนะก็ต้องรับโทษหนักขึ้นนะครับอันนี้อ่านเองได้นะครับมาตรา277ตรีนะครับก็นะครับมีตัวบทมาตรา276วรรค3หรือ277วรรค4ที่อธิบายไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะฮะเป็นเหตุให้นะครับผู้ถูกกระทําได้รับอันตรายสาหัสนะโทษก็สูงขึ้นถึงแก่ความตายถึงประหารชีวิตเลยเห็นไหมครับนะมานั้นอันนี้ก็นะครับไปอ่านตามแต่ละมาตราที่อาจารย์บอกนะครับคราวนี้นะครับมีโทษหนักขึ้นอีกอันหนึ่งนะครับก็คือนะตามมาตรา285นะฮะนะซึ่งอันนี้นะครับมันมีการกระทำนะครับ276ที่อาจารย์กำลังสอนอยู่เนี่ยนะครับก็ยังมี277ที่อาจารย์กำลังจะสอนต่อไป277ทวิ277ตีอะไรเนี่ยนะครับนะเพราะนั้นนะครับพอถึงตรงนั้นอาจารย์ก็จะบอกว่าเนี่ยเคยสอนแล้วนะครับคือถ้าหากว่าเป็นการกระทํานะครับเกี่ยวกับฐานะของผู้ถูกกระทําหรือผู้กระทําเนี่ยนะครับนะเช่นนะครับเป็นการกระทําแก่บุพการีนะครับข่มขืนพ่อข่มขืนแม่นะครับนะผู้สืบสันดานนะครับข่มขืนลูกเต้าตัวเองพี่น้องร่วม บิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดานะญาตินะสืบสายโลหิตสิทธิ์ซึ่งอยู่ในความดูแลผู้อยู่ในความควบคุมนะครับตามหน้าที่ราชการนะครับผู้อยู่ในความปกครองในความพิทักษ์นะหรือความอนุบาลหรือผู้อยู่ภายใต้อำนาจนะครับด้วยประการใดๆอันนี้ก็จะเห็นว่านะครับพวกนี้เป็นผู้ที่นะครับไม่น่าที่จะต้องมาถูกข่มขืนเลยนะครับเพราะว่ามีความสัมพันธ์ด้วยฐานะนะครับนะแต่ว่าได้ถูกข่มขืนเนี่ยนะครับมันจึงเป็นเหตุให้ผู้กระทำนะครับจะต้องรับโทษหนักขึ้นนะครับ1ใน3นะครับหนักถึง1ใน3

นะครับแล้วถ้าการกระทําตามมาตราที่ว่าเนี่ยนะครับนะเป็นการกระทําแก่บุคคลที่ไม่สามารถปกป้องตัวเองอันเนื่องมาจากทุกพลภาพนะครับคนที่ไม่มีแขนมีขานะครับไม่สมประกอบนะคนที่จิตบกพร่องคนบ้าใบ้นะครับจิตฟั่นเฟือนสติไม่ดีคนป่วยเจ็บนะคนเจ็บป่วยคนชราสติคนท้องก็ยังไปข่มขืนนะครับ หรือผู้ซึ่งอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถนะครับรู้ผิดชอบเห็นไหมครับพวกนี้น่าสงสารมากนะครับเอาไปข่มขืนเขาเนี่ยนะครับหรือไปทําในมาตราอื่นๆกระทําอนาจารหรือกระทําอื่นๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ถูกกระทํากดสมควรนะครับที่จะต้องนะครับได้รับโทษหนักกว่าความผิดนั้นๆเพิ่มขึ้นมาอีก1ใน3ครับนะคราวนี้มีโทษหนักขึ้นอีกอันนึงนะครับอันนี้ก็เนื่องจากไฮเทคกันเหลือเกินนะครับตอนนี้นะครับมีการโซเชียลกันเยอะแยะมีการบันทึกภาพมีเสียงมีอะไรเนี่ยนะครับก็ถ้าหากว่านะครับผู้กระทำเนี่ยนะครับตามมาตรา276คือข่มขืนแล้วก็อนาจารหรืออะไรต่างๆตามมาตรานี้ได้บันทึกภาพหรือเสียงนะการกระทําชําเรานะกระทําชําเราไปด้วยบันทึกภาพไปด้วยกระทําอนาจารไปด้วยบันทึกภาพไปด้วยเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบนะครับเอาไปขายนะเพื่อเจตนาจะเอาไปขายเพื่อเจตนานะครับนะจะได้ไปนะครับจากการที่ตัวบันทึกภาพสําหรับตนเองนะหรือผู้อื่นนะครับก็จะต้องหนักขึ้นอีก1ใน3นะครับแล้วก็วรรค2นะครับนะเพิ่มขึ้นมาอีกนะถ้าผู้กระทำนะตามวรรค1เผยแพร่นะหรือส่งต่อซึ่งภาพหรือเสียงการกระทำนะครับชำเราหรือกระทำอนาจารที่บันทึกไว้นะต้องระวางโทษหนักขึ้นไปอีกกึ่งหนึ่งนะครับคราวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการเพิ่มอีกนะครับนะต้องเรียนให้ทราบว่าเป็นกฎหมายใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานะครับการข่มขืนกระทําชําเราระหว่างคู่สมรสนะคือเมื่อก่อนเนี่ยนะครับนะคู่สมรสนะครับไม่เป็นความผิดนะครับนะแต่เดี๋ยวนี้เป็นความผิดนะครับเมื่อข่มขืนกระทําชําเรากันนะสามีข่มขืนภรรยาภรรยาข่มขืนสามีเนี่ยนะครับถือว่าเป็นความผิดนะซึ่งในมาตรา276วรรคท้ายเนี่ยนะครับเขาก็ได้มีการเขียนเอาไว้ว่าถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งนะเป็นการกระทําความผิดระหว่างคู่สมรสและคู่สมรสนั้นยังประสงค์จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยายังไงฉันก็ยังรักนะเธอข่มขืนฉันก็ยังรักนะครับนะก็ยังอยากอยู่ด้วยกันต่อไปนะครับทางแหลงศาลก็จะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้เพียงใดก็ได้นะครับหรือนะครับจะกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติแทนการลงโทษนะครับให้นอนห่างๆกันสักเดือนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแทนที่จะไปลงโทษจำคุกนะครับอย่างนี้ก็เป็นโอกาสนะครับนะที่จะได้กลับไปอยู่ด้วยกันได้อะไรทํานองนี้นะครับหรือในกรณีที่ศาลบอกโหนี่ยังไงแรงมากนะเพราะนั้นศาลพิพากษาให้ลงโทษจำคุกเลยนะครับพอลงโทษจำคุกก็ตอนนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันแน่คนนึงไปนอนในคุกอีกคนนึงอยู่บ้านนะครับคราวนี้คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะผู้กระทําหรือผู้ถูกกระทําเนี่ยนะครับนะเมื่อไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาประสงค์ที่จะไม่ประสงค์ที่จะอยู่กินกันฉันสามีภรรยาต่อไปนะประสงค์ที่จะหย่าให้คู่สมรสฝ่ายนั้นนะครับแสดงให้ศาลทราบนะและศาลก็แจ้งพนักงานอัยการเพื่อดําเนินการฟ้องหย่าให้นะครับอันนี้ก็คือก็จะได้ไม่ต้องอยู่ด้วยกันไม่ต้องข่มขืนไม่ต้องทําร้ายจิตใจกันต่อไปนะการข่มขืนการทําชําเราเนี่ยนะครับมีมาตรานะครับที่สามารถที่จะยอมความกันได้คือยอมความกันได้ก็ทําให้คดีอาญามันเลิกไปนะครับนะเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เป็นสิทธิของผู้เสียหายนะครับเขาไปแจ้งความว่าต่อมาเขาอาจจะไม่ประสงค์จะดําเนินคดีแล้วนะครับเขาก็ไปยอมความกันคดีก็เลิกกันไปนะความผิดตามมาตรานี้เป็นความผิดอันยอมความได้ก็คือความผิดตามมาตรา276วรรคหนึ่งนะครับ278นี่กำลังจะอธิบายต่อไปนะครับซึ่งเป็นการกระทําระหว่างคู่สมรสนะต้องระหว่างคู่สมรสนะครับถ้ามิได้เกิดต่อหน้าทางกำนันนะครับทางกำนันก็คือมีคนเห็นหรือสถานที่ที่เปิดเผยที่คนอาจจะเห็นได้นะฮะนะพวกนี้ก็เป็นต่อหน้าทางกำนันคือทําให้อับอายอะครับนะถ้าไปทําในห้องมิดชิดมันก็ไม่ค่อยเสียหน้าเสียตาเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดไปทำกันกลางฝูงชนนะครับให้อับอายหรือว่า

ีคนที่สามารถจะเห็นได้เนี่ยนะครับก็เป็นต่อหน้าทางกำนันนะหรือไม่เป็นเหตุให้ผู้กระทำนะต้องได้รับอันตรายสาหัสข่มขืนได้จนขาเดินไม่ได้อย่างเงี้ยนะหรือถึงแก่ความตายคาที่ไปเลยนะครับนะครับถ้าไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเหตุในการยอมความกันได้อันหนึ่งนะหรือมาตรา278วรรคหนึ่งนะถ้ามิได้เกิดต่อหน้าทางกำนันนะไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำนะรับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตายหรือไม่ได้กระทําแก่บุคคลนะครับที่บัญญัติไว้ในมาตรา285นะมือ2852นะไปอ่านดูนะครับนะอันนี้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะยอมความกันได้นะครับ

0: จากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่นะก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิมพ์
3: ดีค่ะ
2: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
3: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
2: เหม็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
4: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
5: ยากได้ภาษาค่ะ
2: ลูกเรายังแค่ม.4 นะแม่
3: จบม .6 ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
6: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
7: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8: สวัสดีค่ะ
2: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
7: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
9: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
10: ตัวใหญ
7: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นการบรรยายในชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยครับเป็นหน่วยที่11สถาบันกองทัพนะครับสำหรับในเรื่องของสถาบันกองทัพเนี่ยในหัวข้อแรกครับที่นักศึกษาจะต้องทราบคือสิ่งที่เรียกว่าแนวคิดเกี่ยวกับสถาบันกองทัพครับถ้าเราพูดถึงสถาบันกองทัพเนี่ยก็จะเปรียบได้กับสถาบันทางการเมืองอื่นๆครับที่เข้ามามีบทบาททางการเมืองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสถาบันกองทัพก็จะมีคุณลักษณะเฉพาะครับว่าอะไรคือสถาบันกองทัพทีเนี้ยก็จะมาดูกันก่อนเลยครับว่าสำหรับนิยามของสถาบันกองทัพเนี่ยคืออะไรครับถ้าพูดถึงสถาบันกองทัพก็คือการเป็นหน่วยงานของรัฐหรือกลไกของรัฐที่ทำหน้าที่หลักคือในการต่อสู้กับข้าศึกศัตรูเพื่อเอาชนะสงครามนั่นเองอย่างไรก็ตามครับการที่กองทัพจะสามารถต่อสู้กับข้าศึกศัตรูได้เอาชนะสงครามได้กองทัพจะต้องมีคุณลักษณะที่สำคัญอยู่5ประการซึ่งคุณลักษณะทั้ง5ประการเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่ในกองทัพทั่วโลกนั่นเองก็คือข้อแรกครับกองทัพต้องมีสายบังคับบัญชาที่เข้มแข็ง2ครับกองทัพต้องมีการบังคับบัญชาที่ลดหลั่งเป็นระดับชั้นก็คือชั้นสูงสุดก็คือชั้นนายพลชั้นล่างสุดก็คือชั้นระดับพลทหารก็ลดหลั่นกันมานั่นเองอันที่3ครับกองทัพต้องมีความเป็นระเบียบวินัยอันที่4ครับกองทัพต้องมีความเป็นปึกแผ่นมีความเป็นสามัคคีและสุดท้ายอันที่5ครับกองทัพต้องมีสิ่งที่เรียกว่าการเป็นช่วยอาการติดต่อสื่อสารภายในนั่นเองพวกคำสั่งการบังคับบัญชาต่างๆซึ่งคุณลักษณะทั้ง5ข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญที่กองทัพทั่วโลกจะต้องมีเช่นเดียวกันครับสิ่งสำคัญที่เป็นหลักประกันก็ว่ากองทัพจะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็คือความเป็นปึกแผ่นหรือความเข้มแข็งนั่นเองซึ่งคุณลักษณะที่ผมได้บอกไปเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญครับที่ทำให้กองทัพเข้ามามีบทบาททางการเมืองนั่นเองคือถ้าในพูดถึงในโลกของทางการเมืองเนี่ยเราก็จะมีสถาบันต่างๆเช่นพรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์พวกสถาบันนิติบัญญัติบริหารตุลาการซึ่งสถาบันเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสถาบันพื้นฐานครับที่เข้ามามีบทบาททางการเมืองแต่กองทัพครับเป็นหนึ่งในสถาบันที่มีบทบาททางการเมืองเช่นเดียวกันโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าการเข้ามาทำรัฐประหารทีนี้ครับทำไมกองทัพถึงเข้ามาทำรัฐประหารได้สำเร็จก็เนื่องจากสิ่งที่เรียกว่ากองทัพเขามีคุณลักษณะที่ผมได้บอกไปแล้วใน5ข้อและสิ่งสำคัญที่สุดคือกองทัพมีกำลังพลมีอาวุธยุทโธปกรณ์ถ้านักศึกษาได้ดูจากการรัฐประหารที่เกิดขึ้นในทั่วโลกครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยของเราในภูมิภาคลาตินอเมริการวมถึงในเอเชียในบางประเทศอย่างเช่นในเมียนมาเนี่ยก็ล้วนแต่มีกองทัพครับเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำรัฐประหารด้วยกันทั้งสิ้นนั่นเองและนอกจากนี้ครับกองทัพเนี่ยนอกจากเข้ามามีบทบาททางการเมืองด้วยการทำรัฐประหารขณะเดียวกันครับกองทัพก็เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจในการพัฒนาประเทศในฐานะของการมาเป็นผู้ปกครองนั่นเองคือการยึดอำนาจแต่ละครั้งครับตัวผู้ปกครองก็มักมาจากทหารและทหารเข้ามาเป็นผู้ปกครองเนี่ยฐานอำนาจสำคัญก็คือฐานอำนาจจากกองทัพนั่นเองครับก็คือการคุมกำลังการมีอาวุธยุทโธปกรณ์การมีกำลังพลก็ทำให้กองทัพครับเข้ามามีบทบาททางการเมืองได้สำเร็จนั่นเองโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดเกี่ยวกับสถาบันกองทัพโดยพื้นฐานคือการทำความเข้าใจเรื่องของทหารกับการเมืองสิ่งสำคัญก็คือการทำความเข้าใจว่าทหารคือสถาบันหนึ่งที่มักจะเข้ามามีบทบาททางการเมืองเสมอนอกจากนี้ครับเราอาจจะเพิ่มเติมได้ครับว่านอกจากนี้สถาบันกองทัพเนี่ยนอกจากการเป็นกองทัพที่มีความเข้มแข็งอะไรต่างๆนานาแล้วเนี่ยตัวทหารเองเนี่ยในฐานะที่เป็นกองทัพเขาก็จะมีเรื่องของสิทธิ์ที่เรียกว่าผลประโยชน์โดยเฉพาะ
การเข้ามีผลประโยชน์ในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์การจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณเกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญครับที่ทำให้กองทัพมักเข้ามามีกลุ่มผลมามีผลประโยชน์ด้วยนั่นเองซึ่งในตรงนี้อ่ะเราอาจจะมองกองทัพเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้ครับว่านอกจากการเป็นสถาบันแล้วเนี่ยเขาจะแปลงตัวเองกลายไปเป็นกลุ่มผลประโยชน์ก็ได้เขาเรียกว่ากลุ่มผลประโยชน์เชิงสถาบันเรียกว่า corporate interest group ก็เป็นกลุ่มผลประโยชน์ที่แฝงตัวอยู่ในระบบการเมืองแฝงตัวในสถาบันทางการเมืองถ้านักศึกษา

ครับเคยติดตามข่าวการเมืองไทยเนี่ยเวลาเขาจะมีการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีเขาก็จะแบ่งให้กระทรวงต่างๆใช่ไหมครับหนึ่งในนั้นคือทางกองทัพเองครับก็จะแบ่งบทบาทตัวเองนะกลายมาเป็นกลุ่มผลประโยชน์เชิงสถาบันที่ต้องการเข้ามาจัดสรรผลประโยชน์ในการได้รับสิ่งที่ทหารต้องการนั่นเองยกตัวอย่างเช่นงบประมาณการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนครับของสิ่งที่เรียกว่าการที่สถาบันกองทัพเข้ามามีบทบาททางการเมืองในทางที่เป็นกลุ่มผลประโยชน์ซึ่งในชุดวิชาเนี่ยผมก็ได้เขียนไปไว้ส่วนหนึ่งครับให้นักศึกษาได้เข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบันกองทัพนั่นเองในหัวข้อที่2เนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันกองทัพในภูมิภาคต่างๆทีนี้ครับสำหรับในภูมิภาคครับที่ผมได้เขียนไว้ในชุดวิชาสถาบันกองทัพผมเลือกมา3ภูมิภาคคือลาตินอเมริกายุโรปใต้ครับแล้วก็เอเชียนั่นเองทำไมผมถึงเลือก3ภูมิภาคนี้เพราะ3ภูมิภาคนี้ครับเป็นภูมิภาคที่มีการรัฐประหารบ่อยครั้งมากโดยเฉพาะหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาเนี่ยซึ่งณขณะนั้นครับหลังสงครามโลกครั้งที่2ในบริบทของโลกก็คือเป็นการปะทะกันระหว่างโลกเสรีแล้วก็โลกของค่ายคอมมิวนิสต์นั่นเองทีเนี้ยก็ยังมีอีกประเทศอีกกลุ่มนึงครับเขาเรียกว่ากลุ่มประเทศโลกที่3หรือที่เรียกว่ากลุ่มประเทศที่เป็นพวกประเทศกำลังพัฒนาก็คือประเทศที่ยังไม่รู้ครับว่าจะไปเป็นประชาธิปไตยหรือจะไปเป็นคอมมิวนิสต์นั่นเองซึ่งประเทศเหล่านี้เดิมทีครับตัวเขาเองก็อยากไปเป็นประชาธิปไตยแบบสหรัฐอเมริกาหรือแบบประเทศในยุโรปตะวันตกแต่กลับกลายเป็นว่าครับประชาธิปไตยในประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในลาตินอเมริกาในยุโรปใต้รวมถึงในเอเชียเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในประเทศกำลังพัฒนานั่นเองเมื่อเป็นเช่นนี้ครับเมื่อประเทศกำลังพัฒนาไม่สามารถเป็นประชาธิปไตยได้สิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นตามมาครับก็คือการเป็นผ่านโดยเฉพาะเผด็จการที่นำโดยทหารแน่นอนครับว่าการจะสถาปนาระบอบเผด็จการขึ้นมาได้เนี่ยสิ่งสำคัญคือกองทัพต้องเข้ามามีบทบาททางการเมืองนั่นเองและแน่นอนครับว่าดังที่ผมได้บอกได้บรรยายไปแล้วเมื่อในช่วงแรกการรัฐประหารครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นครับในประเทศกำลังพัฒนาแน่นอนครับนักศึกษาการรัฐประหารเนี่ยประสบความสำเร็จได้ก็ต้องเกิดขึ้นจากกองทัพนั่นเองกองทัพจะมีบทบาทในการทำรัฐประหารดังนั้นเองครับเรามาดูกันในภูมิภาคแรกครับคือลาตินอเมริกาถ้าเราพูดถึงลาตินอเมริกาก็คือประเทศที่อยู่ในอเมริกาใต้แล้วก็ประเทศที่อยู่ในแถบทะเลแคริบเบียนเขาจะเรียกกันลาตินอเมริกาภูมิภาคนี้ครับเป็นภูมิภาคที่กองทัพมีบทบาททางการเมืองมาอย่างยาวนานคือกองทัพกับลาตินอเมริกาเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานแรกเริ่มเดิมทีครับกองทัพอาจจะมีบทบาทสำคัญในสิ่งที่เรียกว่าการสร้างรัฐสร้างชาตินั่นเองคือการเกิดขึ้นของรัฐในลาตินอเมริกาเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะส่วนหนึ่งก็คือการมีกองทัพเป็นกลไกสำคัญในการต่อสู้กับข้าศึกศัตรูอันนี้ก็เป็นหน้าที่โดยพื้นฐานแต่ต่อมาครับเมื่อมีสถานการณ์ทางการเมืองครับเช่นความวุ่นวายภายในประเทศความล้มเหลวของรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งรวมถึงครับในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยภัยคอมมิวนิสต์ครับเป็นเปรียบเสมือนภัยคุกคามหลักเลยครับที่จะนำมาสู่การล่มสลายของประเทศในลาตินอเมริกาแน่นอนครับว่าสิ่งที่จะสู้กับลาตินอเมริกาสิ่งที่จะสู้กับคอมมิวนิสต์ได้ก็คือใช้กองทัพนั่นเองกองทัพก็ทำรัฐประหารครับ
ทั้งในบราซิลในอาร์เจนตินาในโบลิเวียในเปรูซึ่งเป็นประเทศในลาตินอเมริกาที่มีการยึดอำนาจแน่นอนครับว่าเมื่อมีการยึดอำนาจสิ่งที่ตามมาคือการขึ้นเป็นรัฐบาลทหารก็ปกครองประเทศครับภายใต้การพัฒนาประเทศแน่นอนครับว่าทหารพวกนี้เขาเชื่อว่าประเทศเป็นเผด็จการพัฒนาประเทศตามเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่อเมริกาสนับสนุนก็จะทำให้เขาสามารถปกครองประเทศได้นั่นเองก็เป็นที่แน่นอนครับว่าประเทศในลาตินอเมริกาก็เป็นเผด็จการทหารกันหมดแต่อย่างไรก็ตามครับเผด็จการทหารที่นำโดยกองทัพ ก็มีวันสิ้นสุดลงถึงจุดๆหนึ่งครับเผด็จการทหารก็ไปไม่ได้เผด็จการทหารก็ถึงจุดตันแล้วเศรษฐกิจล้มเหลวรัฐบาลทหารล้มเหลวก็ทำให้ตัวกองทัพในลาตินอเมริกาก็ต้องถอนตัวออกจากการเมืองในที่สุดอันนี้เกิดขึ้นประมาณช่วงทศวรรษ1980นั่นเองอันนี้คือลาตินอเมริกาครับต่อมาครับถ้าเป็นยุโรปใต้นะครับยุโรปใต้ก็จะเป็นแบบเดียวกับลาตินอเมริกาเลยครับการเมืองในประเทศวุ่นวายรัฐบาลล้มเหลวก็มีการยึดอำนาจและท้ายที่สุดครับพอปกครองประเทศได้ระดับหนึ่งก็มีการลงจากอำนาจของสถาบันกองทัพโดยเฉพาะในสเปนแล้วก็โปรตุเกสกรณีของสเปนเนี่ยเป็นผลมาจากการสิ้นสุดอำนาจของนายพลฟรานซิสโกฟังโกซึ่งเป็นปฏิการทหารมา30กว่าปี37ปีโดยประมาณครับและแล้วสเปนก็มีการเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยได้สำเร็จโดยที่กองทัพถูกลดบทบาทโปรตุเกสก็เช่นเดียวครับโปรตุเกสก็เป็นปฏิการที่กองทัพร่วมมือกับนักการเมืองพลเรือนมาอย่างยาวนานท้ายที่สุดปฏิการที่กองทัพเคยมีอำนาจร่วมกับรัฐบาลพลเรือนก็สิ้นสุดลงประมาณปี1974ก็นำมาสู่ครับการเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วครับระหว่างลาตินอเมริกากับยุโรปใต้แพทอาจจะมีรูปแบบเดียวกันครับทหารเคยเป็นผู้ปกครองกองทัพเคยมีบทบาททางการเมืองถึงจุดหนึ่งกองทัพก็ต้องลดบทบาททางการเมืองเพื่อเดินหน้าเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยนั่นเองเพราะกระแสประชาธิปไตยกำลังเติบโตอย่างมากครับโดยเฉพาะตั้งแต่ทศวรรษ1970เรื่อยมาจนถึงทศวรรษ1980อันแล้วภูมิภาคสุดท้ายครับที่กองทัพมีบทบาททางการเมืองก็คือสิ่งที่เรียกว่าภูมิภาคที่เรียกว่าเอเชียในชุดวิชาเนี่ยผมก็เขียนมาประมาณยกตัวอย่างมาประมาณ4ประเทศครับมีเมียนมามีอินโดนีเซียแล้วก็มีเกาหลีใต้แล้วก็ฟิลิปปินส์ทีเนี้ย3 4ประเทศเนี้ยเป็นประเทศที่ล้วนแต่ทหารมีบทบาททางการเมืองด้วยกันทั้งสิ้นเมียนมาก็ชัดเจนที่สุดครับนักศึกษามีบทบาทตั้งแต่หลังจากได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสขออภัยครับได้รับเอกราชจากอังกฤษขอแล้วก็มีบทบาทเรื่อยมาแม้บางช่วงจะต้องถอยให้กับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งสุดท้ายก็กลับมาเหมือนเดิมในปัจจุบันอินโดนีเซียครับก็มีบทบาทตั้งแต่หลังได้รับเอกราชจากฮอลันดาหรือเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบันแล้วก็มีบทบาทมาอย่างยาวนานสุดท้ายก็ต้องถอยออกจากการเมืองเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยเกาหลีใต้ก็เช่นเดียวกันครับก็ต้องถอยออกจากการเมืองรวมถึงฟิลิปปินส์ซึ่งภูมิภาคในเอเชียเนี่ยก็จะเป็นแบบเดียวกับลาตินอเมริกานั่นเองครับแล้วก็รวมถึงในยุโรปใต้นั่นเองครับก็ขอจบหัวข้อที่2เท่านี้ครับที่ผมได้พูดไปเมื่อตอนที่แล้วครับพูดถึงสถาบันกองทัพใน3ภูมิภาคครับลาตินอเมริกายุโรปใต้แล้วก็เอเชียเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วครับ3ภูมิภาคนี้มีความคล้ายคลึงกันในแง่ที่ว่าทั้ง3ภูมิภาคนี้กองทัพมีบทบาททางการเมืองมาอย่างยาวนานเช่นเดียวกันครับพอมีบทบาททางการเมืองยาวนานด้วยกระแสของประชาธิปไตยที่เติบโตขึ้นก็ทําให้ทั้ง3ภูมิภาคนี้ท้ายที่สุดกองทัพก็ต้องถอนตัวจากการเมืองและเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยก็เป็นการแสดงครับว่ากองทัพแม้จะมีบทบาททางการเมืองในช่วงเวลาหนึ่งแต่เมื่อกระแสประชาธิปไตยเติบโตขึ้นสถาบันทางการเมืองอื่นครับพวกพรรคการเมืองสถาบันรัฐสภาสถาบันบริหารที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยก็กลับมาแทนที่กองทัพที่แต่ก่อนมาจากการยึดอำนาจนั่นเองโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นสรุปในตอนที่2ทีนี้

ก็ต่อเนื่องเลยครับตอนที่3พอเราพูดถึงสถาบันกองทัพเนี่ยในต่างประเทศครับทั้ง3ภูมิภาคเนี่ยทั้งลาตินอเมริกายุโรปใต้และเอเชียเนี่ยอีกประเทศหนึ่งครับที่นักศึกษาจะต้องทราบคือสถาบันกองทัพกับการเมืองไทยทีนี้ครับก่อนที่ทหารจะเข้ามามีบทบาททางการเมืองผมอาจจะพูดถึงการเกิดขึ้นของกองทัพสมัยใหม่ของไทยของเราเกิดขึ้นสมัยรัชกาลที่5ครับเนื่องจากการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินการสร้างกองทัพสมัยใหม่ซึ่งก็เน้นการรวมศูนย์อำนาจมีการบังคับบัญชามีกำลังพลยุทธุปกรณ์ต่างๆมีการฝึกฝนให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการเป็นกองทัพสมัยใหม่นั่นเองอันนี้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5และทีนี้ครับการเกิดขึ้นของกองทัพสมัยใหม่ในรัชกาลที่5เนี่ยก็กลายเป็นฐานสำคัญครับว่ากองทัพพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งครับกองทัพก็มามีบทบาททางการเมืองที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือสิ่งที่เรียกว่าในการปฏิวัติ24มิถุนายน2475นั่นเองก็นำโดยคณะราษฎรครับที่ประกอบไปด้วยทหารบกแล้วก็ทหารเรือที่ร่วมกับทางพลเรือนในการทำการปฏิวัติก็เปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญต่อมาก็เรียกว่าเป็นประชาธิปไตยนั่นเองทีนี้ถ้าดูตามช่วงเวลาครับนับจากปี2475จนถึงประมาณปี2490นะสถาบันกองทัพไทยยังมีบทบาททางการเมืองได้ไม่ค่อยเต็มตัวนักบางช่วงก็ต้องถอยให้กับรัฐบาลพลเรือนยังไม่สามารถสถาปนาอำนาจตัวเองได้แต่จุดเปลี่ยนสำคัญครับอยู่ที่ในปี2490ครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่กองทัพฝังตัวเองกับการเมืองทำให้กองทัพเข้ามีบทบาททางการเมืองโดยเฉพาะการรัฐประหารการสะสมกำลังอำนาจทางการทหารเพื่อมาใช้อำนาจทางการเมืองด้วยนั่นเองก็กลับกลายเป็นว่าครับนับจากปี2490ครับเรื่อยมาจนถึงปี2500เป็นยุคที่เรียกได้ว่ากองทัพมีบทบาททางการเมืองแต่พอหลังจากปี2500ครับเรื่อยมาจนถึงประมาณปี2516เป็นยุคที่เรียกว่าเราคือเผด็จการทหารที่นำโดยกองทัพเต็มรูปแบบที่นำโดย3จอมพลครับคือจอมพลสฤทธิ์ธนรัตน์จอมพลถนอมกิตติกจรแล้วก็จอมพลประภาสจารุเสถียรนั่นเองก่อนหน้านี้เราก็มีจอมพลปพิบูลสงครามที่เป็นคนที่เริ่มก่อตัวระบอบเผด็จการทหารที่นำโดยกองทัพนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามครับเผด็จการทหารที่นำโดยกองทัพก็มีจุดสิ้นสุดก็คือสิ้นสุดในปี2516จากเหตุการณ์14ตุลาคมนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามครับกองทัพกับสถานการณ์กับการเมืองไทยเป็นสิ่งที่กลับมาได้ตลอดเวลาเราก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากปี2520ซึ่งเป็นยุคที่เรียกได้ว่าเป็นยุคประชาธิปไตยครึ่งใบกองทัพไม่ได้มีบทบาทอย่างเต็มตัวแต่จะไปเขาเรียกว่าการประนีประนอมทางอำนาจกันระหว่างตัวกองทัพและก็ตัวนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งรูปแบบแบบนี้เขาเรียกว่าประชาธิปไตยครึ่งใบเป็นการแบ่งอำนาจกันระหว่างกองทัพกับตัวนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งทำไมต้องเป็นแบบนี้ครับคือจะเป็นเผด็จการเต็มรูปแบบก็ไม่ได้ครับก็มีตัวอย่างจากการล่มสลายในปี2516เผด็จการทหารเนาะจะเป็นประชาธิปไตยเต็มใบครับก็เป็นไม่ได้ครับก็จะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นตามมานั่นเองในยุคประชาธิปไตยเบ่งบานระหว่างปี2516ถึง2519ประชาธิปไตยครึ่งใบจึงเป็นจุดลงตัวครับของสิ่งที่เรียกว่าการคงอยู่บทบาททางการเมืองของกองทัพแล้วก็การเพิ่มให้นักการเมืองครับเข้ามามีบทบาทร่วมกับกองทัพนั่นเองซึ่งอันนี้อยู่ได้ประมาณ13ปีโดยประมาณครับแล้วก็พอมาถึงช่วงปี2434-2435เนี่ยเราก็มีการรัฐประหารนะกองทัพก็กลับมามีบทบาทนำอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นช่วงสั้นๆครับพอหลังจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองเดือนพฤษภาคม2535โดยเหตุการณ์พฤษภาธมินเนี่ยกองทัพเองครับก็ต้องถอนตัวจากการเมืองซึ่งการถอนตัวครั้งนี้ครับก็มีหลายปัจจัยครับยกตัวอย่างเช่นกองทัพต้องการรักษากิตติภูมิเพราะกองทัพเข้ามีบทบาททางการเมือง
โดยการสลายการชุมนุม2ประชาชนต่อต้านผนวกรวมกับสิ่งที่เรียกว่ากระแสเติบโตของประชาธิปไตยก็ทำให้กองทัพต้องถอนตัวจากการเมืองแต่ก็ถอนตัวเป็นระยะเวลาประมาณ 8-9 ปีโดยประมาณครับปี2549กองทัพก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งจากรัฐประหาร19กันยายน2549และหลังจากนั้นเราก็มีการเลือกตั้งมีรัฐบาลที่มาจากพลเรือนและท้ายที่สุดครับกองทัพก็มียึดอำนาจอีกครั้งหนึ่งในปี2557ก็คือเมื่อ22พฤษภาคม2557ที่นำโดยรัฐบาลที่นำโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.นั่นเองดังนั้นเองครับนักศึกษานับตั้งแต่ปี2475จนกระทั่งถึงประมาณช่วงปี2557กองทัพกับสถากับการเมืองไทยนั้นเป็นสิ่งที่อยู่กันเสมอเป็นลักษณะของการเข้ามีบทบาทเต็มรูปแบบการถอยออกจากการเมืองแล้วก็มีบทบาทภายใต้ระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบก็ขอจบตอนที่3แต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับในตอนสุดท้ายก็เป็นตอนที่4เนี่ยก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าแนวโน้มกองทัพครับหลังจากรัฐประหารปี2557ก็คือเป็นแนวโน้มของบทบาทของกองทัพกับการเมืองไทยหลังจากรัฐประหาร22พฤษภาคม2557แน่นอนครับว่าครับการที่กองทัพเข้ามารัฐประหารแต่ละครั้งเนี่ยก็จะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาครับคือสิ่งที่เรียกว่าการเป็นรัฐบาลทหารทีนี้ครับถ้านักศึกษาดูจากการเมืองไทยที่เกิดขึ้นครับเราก็อยู่ภายใต้รัฐบาลคสช.ครับประมาณ5ปีเป็นยุคที่เรียกว่ากองทัพเข้ามามีบทบาทนำทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งพอหลังจากรัฐบาลคสช.เข้ามามีอำนาจครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาครับคือสิ่งที่ว่าการขยายบทบาทของกองทัพที่เกี่ยวข้องกับงานมวลชนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรรวมถึงครับการสร้างคอนเนคชั่นของกองทัพกับคอนเนคชั่นกับกลุ่มต่างๆเช่นพวกชนชั้นนำในภาคธุรกิจภาคเอกชนชนชั้นนำภาครัฐซึ่งอันนี้ก็เป็นภาพสะท้อนครับว่าเมื่อกองทัพขึ้นมามีอำนาจขึ้นมาเป็นผู้ปกครองเนี่ยเขาก็ต้องสร้างฐานอำนาจไว้นั่นเองเพื่ออะไรครับเพื่อจะมีการสืบทอดอำนาจต่อภายหลังจากมีการเลือกตั้งสิ่งสำคัญครับที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนคือสิ่งที่เรียกว่าการมีรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ที่ยังคงไว้ถึงสิ่งที่เรียกว่าการให้สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งโดยคสช.สามารถลงมติเรื่องนายกได้ขณะเดียวกันครับนายกและรัฐมนตรีครับก็ไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.ให้บุคคลที่บุคคลอื่นนะครับที่อาจจะเป็นทหารหรืออาจจะเป็นใครก็ได้เนี่ยสามารถมาเป็นนายกได้ก็เป็นภาพสะท้อนครับว่าก็มีการสืบทอดอำนาจต่อภายใต้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับแต่สิ่งสำคัญนับตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยแนวโน้มกองทัพที่เห็นชัดเจนคือสิ่งที่เรียกว่ากองทัพเริ่มจะลดบทบาทตัวเองแล้วอาจจะมีบทบาททางการเมืองบ้างครับออกมาแสดงความคิดเห็นแต่บทบาทโดยรวมครับที่จะเข้ามายึดอำนาจหรือเข้ามาทำรัฐประหารเนี่ยก็จะไม่มีก็เป็นแนวโน้มที่สำคัญครับในปัจจุบันครับว่ากองทัพเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็จะมีการยึดอำนาจอย่างน้อยก็จะไม่มีการรัฐประหารนี้ต่อไปอันนี้ก็เป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นแต่อีกเรื่องหนึ่งครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าข้อเสนอครับข้อเสนอการปฏิรูปกองทัพข้อเสนอการป้องกันการประหารก็จะมีข้อเสนอจากหลายภาคส่วนครับทั้งในส่วนที่เป็นนักวิชาการทั้งในส่วนที่เป็นพรรคการเมืองข้อเสนอหลักๆครับก็มีอะไรบ้างเช่นลดจำนวนกำลังพลลดนายทหารยศชั้นในพลยกเลิกการเกณฑ์ทหารเปลี่ยนเป็นระบบทหารสมัครใจรวมถึงครับการปฏิรูปการเมืองครับสร้างความเข้มแข็งทางการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเพื่อลดโอกาสของการเข้ามาทำรัฐประหารของทหารนั่นเองซึ่งข้อเสนอต่างๆเหล่านี้ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมีมาตั้งแต่หลังจากปี2535และเมื่อมีการรัฐประหารขึ้นแต่ละครั้งภายหลังรัฐประหารข้อเสนอเหล่านี้ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะ
เกิดขึ้นตามมาเสมอบางอย่างก็ประสบความสำเร็จบางอย่างก็อาจยังทำไม่ได้ซึ่งปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งคือสิ่งที่เรียกว่าการปฏิรูปกองทัพอย่างเป็นระบบยังไม่ค่อยเกิดขึ้นอย่างเท่าที่ควรอาจจะทำเป็นบางเรื่องครับซึ่งอันนี้ก็เป็นภาพสะท้อนครับว่าอย่างไรก็ตามครับทหารนะก็ยังเป็นสถาบันที่สำคัญในการเมืองไทยนั่นเองครับเปรียบเทียบกับหลายๆประเทศนะครับที่ผมได้พูดมาแล้วครับว่าแม้ว่าทหารอาจจะถอนตัวออกจากการเมืองอาจจะไม่เป็นผู้ปกครองแต่สิ่งหนึ่งครับทหารเองเขายังอยู่ภายใต้ระบบการเมืองได้นั่นเองซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมจะพูดให้เห็นภาพให้ชัดเจนครับว่าคือที่แล้วมาเขาอาจจะมีการเสนอกันว่ากองทัพต้องหายจากการเมืองกองทัพต้องหายไปเลยซึ่งในความเป็นจริงครับการที่กองทัพเป็นสถาบันหนึ่งของรัฐโดยมีบทบาทในการรักษาความมั่นคงภายในประเทศรวมถึงการต่อสู้กับข้าศึกศัตรูก็ทำให้กองทัพยังไงก็ต้องเกี่ยวข้องกับการเมืองอยู่ดีแต่การเกี่ยวข้องทางการเมืองของกองทัพเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับระดับยกตัวอย่างเช่นครับถ้าภายใต้ระบอบประชาธิปไตยปัจจุบันระดับการเข้ามามีบทบาททางการเมืองของกองทัพก็จะไม่สูงนักแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามครับถ้ามีการยึดอำนาจมีการรัฐประหารระดับการเข้ามามีบทบาททางการเมืองของกองทัพก็จะสูงทันทีเพราะอะไรครับเพราะทหารขึ้นมาเป็นผู้ปกครองนั่นเองทีนี้ถ้าถามว่าในปัจจุบันครับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแนวโน้มปัจจุบันครับนับจากการเลือกตั้งในปี2562ณปัจจุบันเราก็ประมาณ3ปีกว่าก็จะ4ปีแล้วก็จะครบอายุของรัฐบาลชุดปัจจุบันบทบาทของกองทัพในทางการเมืองเนี่ยถือว่าลดลงอย่างมากสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าด้วยจุดยืนครับหรือนโยบายของผู้บัญชาการเหล่าทัพโดยเฉพาะกองทัพบกเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยเหล่าที่เข้ามามีบทบาททางการเมืองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนครับว่าเขาจะไม่มีการยึดอำนาจการเมืองจะต้องเดินหน้าโดยประชาธิปไตยไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องมีการรัฐประหารนั่นเองซึ่งอันนี้เป็นแนวโน้มที่ถือความเป็นไปได้ครับในปัจจุบันนั่นเองทีนี้ที่ผมบอกการทั้งสามไปเมื่อสักครู่ครับว่าทำไมต้องเป็นกองทัพบกคือกองทัพบกเป็นเหล่าทัพที่มีกำลังพลมากที่สุดมีกำลังพลประมาณ200,000กว่าคนมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มากที่สุดเมื่อเป็นเช่นนี้ครับเวลาจะมีการพูดถึงว่าข่าวลือว่ารัฐประหารข่าวลือว่าจะมีการยึดอำนาจอะไรต่างๆเนี่ยผู้บัญชาการทหารบกมักจะเป็นผู้ที่ออกมาให้ข่าวอยู่เสมอซึ่งในปัจจุบันเราก็ไม่เห็นแนวโน้มตรงนี้ครับคือในปัจจุบันคือกองทัพก็ต้องไปกับระบอบประชาธิปไตยให้ได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นตามกระแสของประชาธิปไตยที่เติบโตในทั่วโลกครับไม่ว่าจะเป็นประเทศในยุโรปตะวันตกหรือประเทศที่อยู่ในลาตินอเมริกาหรือถึงในเอเชียเนี่ยหลายประเทศนะครับก็จะเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยกันได้หมดแล้วคือยังไงก็ตามครับกองทัพก็ต้องไปได้กับระบอบประชาธิปไตยนั่นเอง

สวัสดีค่ะนักศึกษารายการในวันนี้เป็นการสอนเสริมทางไกลนะคะของสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะวันนี้เป็นการสอนเสริมของชุดวิชากฎหมายแพ่ง2นะคะสำหรับการสอนเสริมทางไกลนะคะเป็นบริการที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้กับนักศึกษาทุกท่าน

0: นะคะนักศึกษาสามารถรับชมรายการของเรานะคะโดยมีทางเลือกนะคะทางเลือกแรกนะคะเป็นทีวีออนไลน์นะคะนักศึกษาก็สามารถจะคลิกไปที่ e-tutorial นะคะแล้วก็นักศึกษาก็จะสามารถรับชมนะคะการสอนเสริมได้หรือว่านักศึกษาเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะมารับชมได้ที่ศูนย์บริการนะคะทางการศึกษาของทางมหาวิทยาลัยค่ะการสอนเสริมทั้งหมดนะคะจะมีทั้งหมด5ครั้งค่ะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่1นะคะซึ่งวิทยากรที่จะมาร่วมให้ความรู้ด้วยกันนะคะในวันนี้มีอีก2ท่านนะคะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อินทรัตน์ดลเจิมแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพุฒแสนเจริญนะคะส่วนอาจารย์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิติยดาเกิดลาภผลค่ะนะคะในวันนี้นะคะก็จะมีการบรรยายหน่วยแรกก็คือหน่วยที่1นะคะซึ่งหน่วยแรกเนี่ยก็จะเป็นพ.ศ.ด็อกเตอร์นะคะอินทรัตน์ดลเจิมค่ะ
1: ครับผมครับสวัสดีครับนักศึกษาครับพบกันอีกครั้งนะครับในชุดวิชากฎหมายแพ่ง2นะนะฮะส่วนใหญ่จะเจอเราที่แพ่ง1นะฮะแพ่ง1ตอนนี้นะฮะอัพเลเวลขึ้นมาเป็นแพ่ง2แล้วนะฮะนั่นแสดงว่านักศึกษานะครับได้ไปต่อในซีซั่นนี้นะครับแล้วก็คงจะได้ไปต่อในแพ่ง3หวังว่านะฮะจะทำความหวังของอาจารย์ให้เป็นความฝันนะครับนักศึกษาก็นะครับผ่านพ้นในเรื่องของบุคคลนิติกรรมสัญญาต่อไปก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเป็นเรื่องนิติกรรมเหมือนกันฮะนะฮะแล้วก็จะมีคำหนึ่งคือนิติเหตุนะฮะนะฮะนั่นก็คือในเรื่องของหนี้นะครับหนี้แล้วก็วิชานี้ก็คือมีละเมิดด้วยนะฮะ
0: ละเมิด
1: ในตอนท้ายละเมิดนี่เป็นนิติเหตุนะฮะนะครับนะฮะแล้วก็ในเรื่องหนี้เนี่ยเขาบอกว่าวิชานี้เนี่ยนะฮะนะครับสมัยที่เรียนใหม่อาจารย์ท่านบอกว่าวิชานี้ถ้าอยากจะเรียนให้เข้าใจไปหาเพื่อนเลยยืมมาก่อนเลย50บาทตอนนั้นกู้ยืมยัง50บาทอยู่นะครับ
0: นานมากแล้วนะคะอาจารย์
1: มีหลักฐานด้วยนะครับก็โอ้ยตายแล้วก็เลยรู้อายุเลยก็อยู่ในยุคของประมวลกฎหมายแพ่งนั้นบัญญัติบอกไว้ว่าการกู้ยืมเงินต้องตั้ง50บาทขึ้นไปต้องมีหลักฐานซื้อตอนนี้ 2,000 แล้ว
0: 2,000 แล้ว
1: นะเพิ่มขึ้นมาหลายตังค์เลยทีเดียวนะครับในเรื่องของผมเองในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องสิทธิทางหนี้และวัตถุแห่งหนี
0: ้
1: ครับหากเป็นหนี้แล้วขอให้
2: รีบใช้
1: รีบใช้นะไม่ไม่ใช่ขอให้เป็นหนี้รักเธอเหมือนเพลงเก่าอีกแล้ว
0: เก่าอีกแล้ว
1: หากเป็นหนี้แล้วก็ขอให้ใช้ทีนี้การใช้หนี้เนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องที่เป็นปฐมบทแห่งหนี
0: ้
1: นะครับแต่ถ้าเป็นหนี้ก็ต้องมีกำหนดระยะเวลาในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่าง
0: ๆค่ะ
1: โอ้โหนะครับวิชานี้เนี่ยท่านอาจารย์ขออนุญาตนะ
0: ค่ะ
1: มีคำหลายๆคำเนี่ยที่เหมือนกับนะเรียนมาในสมัยแพ่งหนึ่ง
0: ค่ะ
1: อย่างเช่นคำว่าการช่อชน
0: อ
1: ันนี้นักศึกษาหลายคนบอกพิมพ์ผิดหรือเปล่าเคยเรียนแต่
0: กลช่อชน
1: การช่อชนคืออะไ
0: ร
1: นะครับแตกต่างกับ
0: กลช่อชน
1: อย่างนี้ก็จะมาพูดกัน
0: ค่ะ
1: นะแต่ก่อนอื่นนั้นในหน่วยหนึ่งนี้นักศึกษาจะได้เรียนอะไรได้รู้เรื่องอะไรนะครับเรื่องแรกนะครับก็คือสิทธิคำว่าสิทธิทางหนี้สิทธิทางหนี้โอ้โหเมื่อเป็นมีสิทธิทางหนี้เนี่ยนะครับนะคืออะไรมีสิทธิอะไรต่อกันสิทธิทางหนี้เอ๊ะใครอยากเป็นใครอยากมีสิทธิทางหนี้ชื่อมันฟังดูแล้วชาวบ้านอาจจะไม่อยากมีสิทธิประเภทนี้เลยสิทธินี้นะครับสิทธิทางหนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบุคคลสิทธินะครับหรือสิทธิเรียกร้อง
0: ครับ
1: บุคคลสิทธิ์เนี่ยนะครับนักศึกษาบางท่านก็เคยเจอคำนี้มาแล้วในชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินซึ่งก็จะอยู่เทอมเดียวกันนะส่วนใหญ่นะฮะถ้าตามกระเช้าของมหาวิทยาลัยจะอยู่ในปี1เทอมที่2หรือปี2เทอมที่1อะไรประมาณนี้นะครับนะฮ
0: ะ
1: แต่ว่าจะอยู่เทอมเดียวกันกับอายา2ด้วยแล้วก็นะครับแพ่ง2ด้วยบุคคลสิทธิ์มีคำหนึ่งนะครับที่มาคู่กันก็คือคำว่าทรัพยสิทธิ
0: ์
1: ทรัพยสิทธินั้นคือสิทธิเหนือทรัพย์บุคคลสิทธิ์คือสิทธิเหนือบุคคลทรัพยสิทธิ์นี่มันใหญ่โตมากยกตัวอย่างเช่นเรื่องอะไรเป็นทรัพยสิทธิ์นั่นก็คือเรื่องของกรรมสิทธิ
2: ์ใกล้ตัวที่สุด
1: โอ้โหกรรมสิทธิ์นี่ใกล้ตัวมากนะครับกรรมสิทธิ์มีสิทธิตาม 1,336 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ติดตามเอาคืนใช้ดอกผลโอ้โหใหญ่โตมากอาจารย์นะฮะเสียงเปลี่ยนเลยนะตกใจกับความใหญ่โตนะฮะ
2: น
1: ะคร
2: ับสาง่วง
1: เดี๋ยวนักศึกษาง่วงนะฮะส่วนบุคคลสิทธิ์คือเจ้าหนี้ลูกหนี้ต้องทำอะไรลูกหนี้ต้องกระทำการงดเว้นกระทำการหรือส่งมอบทรัพย์สินส่วนเจ้าหนี้ก็มีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้กระทำการดังกล่าวมาคุณเนี่ย
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยหนี้ในความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย
1: ์
0: ก็กว้างกว่าไหมคะอาจารย์กว้างกว่าที่เราเข้าใจกันในชีวิตประจำวันใช่ไหม
1: กว้างกว่าครับนะฮะอย่างที่ผมว่านะครับในชีวิตประจำวันอาจจะยืมเงินแค่50บาทคือหนี้มันเป็นวิชาที่มันเป็นเขาเรียกว่านามธรรม
0: นามธรรม
1: นามธรรมก็คือฟังพูดเนี่ยเราก็จะรู้เฉพาะตัวหนังสือแต่ถ้า

0: ยืมเงินกันก่อนเหมือนที่อาจารย์ผมบอกเนี่ยนะฮะก็จะเข้าใจเห็นภาพนะครับแล้วก็ค่อยไปคืนตอนเลิกเรียน
1: ครับ
0: 50บาทนะครับก็จะเป็นรูปธรรม
2: อาจารย์ก็ให้ยืมกันจริงๆเลย
0: ให้ยืมกันจริงๆเลยเนี่ยคือการก่อนหนี้แล้วนะฮะก่อนหนี้แล้วหากเป็นหนี้แล้วนะฮะต่อไปก็คือนะครับอ่ะยกตัวอย่างมาตราที่เราจะได้เรียนกันเนี่ยนะครับ204นะครับถ้าไม่ได้กำหนดระยะเวลาคืนต้องทำยังไงก่อนถ้ากำหนดระยะเวลาคืนนะฮะต้องทำอะไรไหมประมาณนี้นะครับเราจะได้พูดกันนะครับทีนี้นะครับพอเราเคยเรียนมาในเรื่องของหนี้เนี่ยนะครับเรื่องหนึ่งในชุดวิชากฎหมายแพ่งหนึ่งก็คือเรื่องของสัญญาต่างตอบแทน
1: ครับ
0: สัญญาต่างตอบแทนนะที่อาจารย์นะฮะได้สอนพวกเราไปเนี่ยนะครับก็คือสัญญาที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายล้วนต่างต้องปฏิบัติการต่อกันตอบแทนกัน
2: ค่ะ
0: เขาเรียกว่าทั้งสองฝ่ายต่างเป็นเจ้าหนี้และก็เป็นลูกหนี
2: ้
0: ยกตัวอย่างง่ายๆผมไปซื้อลูกหมาพุดเนี่ยนะฮะทั้งสองคนผมมีสองสถานะเลยครับเป็นทั้งลูกหนี้ก่อนที่จะได้หมาแล้วก็เป็นเจ้าหนี้เมื่อจ่ายเงินแล้วนะครับอาจารย์ก็เป็นลูกหนี้กับเจ้าหนี้ของผมเหมือนกันเช่นเจกเช่นเดียวกันนะครับทีนี้นะครับหนี้นี้เกิดจากอะไรหนี้นี้เกิดจากสองอย่างฮะนะฮะเกิดจากนิติกรรมและนิติเหตุนะฮะเกิดจากนิติกรรมและนิติเหตุนะครับนะซึ่งนิติกรรมนั้นนะครับนักศึกษาก็ต้องเข้าใจก่อนว่านิติกรรมนั้นคืออะไรนะฮะนิติกรรมคืออะไรจำได้ไหมเธอจ๋า
2: จำไม่ได้แล้ว
0: การใดๆอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยใจสมัครมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์นะครับซึ่งนิติกรรมนั้นนะครับอยู่ในมาตรา149ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย
2: ์
0: นะฮะอันนี้ต้องเรฟเฟอเรนซ์ไว้ก่อนนะฮะว่าถ้าไม่ได้กล่าวไว้เป็นอย่างอื่นมาตราที่พูดนั้นล้วนเป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั้งสิ้น
1: ครับ
0: นะครับเพราะตอนนี้เรากำลังเรียนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องของหนี้กันนะครับนะฮะทีนี้นะครับนะฮะแล้วนิติกรรมที่ก่อให้เกิดหนี้เนี่ยนะครับมีสาระสำคัญอย่างไรนะครับนิติกรรมที่ก่อให้เกิดหนี้เนี่ยก็มีอยู่มากมายหลายอย่างก็คือเกือบก็คือทั้งหมดนะครับนะฮะซึ่งเป็นนิติกรรมที่ก่อให้เกิดหนี้นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนิติกรรมเหล่านั้นต้องไม่มีความบกพร่องในการแสดงเจตนาออกไปไม่มีความบกพร่องในเรื่องความสามารถซะด้วยนะครับในเรื่องความสามารถนักศึกษาก็คงจะได้ศึกษามาแล้วคือไม่มีความบกพร่องในเรื่องของการเป็นผู้เยาว
2: ์
0: คนวิกลจริตคนไร้ความสามารถหรือกรณีคนเสมือนไร้ความสามารถตามที่กฎหมายในมาตรา34วงเล็บ1ถึงวงเล็บ11ได้บัญชัดไว
2: ้ฟื้นความทรงจำแ
0: พ่งหนึ่งไม่ใช่นั้นนี่ไม่สมบูรณ์ฮะเพราะนี่อาจจะเป็นโมฆะหรือโมคียะก็ได้แล้วแต่กรณีถ้าเกิดความบกพร่องในเรื่องของความสามารถนะครับส่วนนะครับอีกอย่างหนึ่งคือนี่ต้องไม่บกพร่องในเรื่องของการแสดงเจตนานะครับการที่จะก่อนี่นั้นต้องไม่เป็นนี่ที่เกิดขึ้นจากการแสดงเจตนาซ่อนเร้นไม่ได้เกิดจากเจตนาลวงเอ๊ะเจตนาลวงคือยังไงนะครับก็นี่ฮะแซงแกล้งซื้อรถกันอย่างเงี้ยนะครับแน่นอนครับภาพที่ออกมานั้นนะครับดำกับแดงที่แกล้งซื้อรถกันเพื่อหนีหนี้เนี่ยนะเพื่อหนีคนอื่นละกันนะครับเดี๋ยวนักศึกษาจะงงเกิดนิติกรรมขึ้นไหมก็ต้องตอบว่าเกิดขึ้นแต่นิติกรรมมันไม่มีความสมบูรณ์เนื่องจากมันเป็นการแสดงเจตนาโดยสมคบกันครับเท่ากับลวงผลเท่ากับเป็นโมฆะนี่ไม่เกิดฮะเนี่ยเห็นไหมครับนะฮะแล้วก็นะไม่เป็นการที่เป็นนิติกรรมอำพรางไม่ใช่นี่ที่เกิดจากความไม่สมัครใจหรือใจไม่สมัครเช่นนี่ที่เกิดจากนะครับในเรื่องของสำคัญผิดนะฮะอาจารย์มิพุทธท่านมีฝาแฝด
2: ค่ะนะฮะมีไหม
0: อาจารย์มิพุทธสมมุตินะฮะไม่มีฝาแฝดสมมุติว่าฝาแฝดท่านชื่อตะวันฉาย
1: ครับ
0: ตะวันฉายนะฮะ
1: ชื่อเพราะใช่ครับ
0: ชื่อเพราะหน้าตาก็เหมือนกันเลยก็ฝาแฝดนะครับท่านอาจารย์นะครับเนี่ยผมไปทำนิติกรรมกับตะวันฉายโดยเข้าใจว่าเป็นท่านอาจารย์มิพุทธใช้ความระมัดระวังแล้วแฝดนะฮะนะฮะนะครับเนี่ยเพื่อป้องกัน158นะฮะประมาทเลื่อยอย่างร้ายแรงนะฮะอันนี้ใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่แล้วอย่างนี้ก็คือผมสำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีในนิติกรรมนิติกรรมมันก็เป็น156นะฮะก็ตกเป็น156เป็นโมฆะ
2: ค่ะ
0: นะฮะโมฆะอันนี้เพราะนะครับเนี่ยฮะโมฆะ
2: โมฆะ
0: ถึงขนาดนะครับนะฮะถึงขนาดหมายความว่าอันนี้ฟื้นความจำถ้าไม่มีคนเช่าชนนี้เราก็ไม่ทำนิติกรรมแน่นอนถ้าถึงขนาดนะครับก็คือมีเรื่องคนเช่าชนเนี่ยมาหลอกเรานะเราทำนิติกรรมมันก็ตกเป็นโมคียะตาม159วรรค2
1: ครับ
0: วรรคหนึ่งวรรคสองนะครับนะฮะหรือแม้กระทั่งบุคคลภายนอกมาใช้คนช่อชนนะครับแล้วก็เข้าองค์ประกอบนี่นับตามที่นักศึกษาได้เรียนมาแล้วแล้วก็ในเรื่องสุดท้ายนี่นั้นต้องไม่เกิดจากเจตนาที่ถูกข่มขู
2: ่อ๋อค่ะ
0: ข่มขู่ภัยใกล้จะถึงร้ายแรงถึงขนาด

0: มีมูลให้ผู้ถูกข่มขู่กลัวนะฮะนะครับนะฮะอย่างเช่นตะวันฉายเมื่อกู
1: ้นะฮะ
0: ตะวันฉายไปขู่แบงกี้นะฮะแบงกี้บอกว่าแบงกี้ถ้าไม่ทำนิติกรรมเนี่ยจะดึงขนหน้าแข้งให้หมดเลย
1: โ
0: อ้อันนี้นะฮะ
1: ข่มขู่ไหม
2: กลัวไหมสากลัวไหม
1: กลัวไหม
0: แบงกี้บอกมาเลยมีแสนกว่าขนนะฮะนะครับอันนี้ไม่กลัวไม่กลัวก็ไม่อาจอ้างข่มขู่ได
1: ้
0: นะฮะแต่ข่มขู่นั้นอ้าวถ้าไม่ทำแทงตายเลยขนาดนี้เนี่ยฮะข่มขู
1: ่กลัว
0: แล้วมีมูลเหตุให้แบงกี้ต้องกลัวนะครับแบงกี้จึงทำนี่เป็นนิติกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดหนี้อย่างสมบูรณ์เพราะเป็นนิติกรรมที่ตกเป็นโมคิย
1: ะ
0: นะครับนะฮะเป็นโมคิยะนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูด้วยนะครับว่าการข่มขู่นั้นนะครับเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา165หรือไม
1: ่
0: น
1: ั
0: ่นก็คือเป็นการกระทำที่ใช้สิทธิ์ตามปกตินิยมหรือการกระทำเพราะความเคารพยำเกรงหรือไม
2: ่ครับ
0: นะฮะดังนั้นเนี่ยฮะนี่ในเบื้องต้นเนี่ยจากนิติกรรมที่เป็นลักษณะนี้ส่วนหนี้ที่เกิดจากนิติเหตุนะฮะหนี้ที่เกิดจากนิติเหตุอย่างเช่นหนี้ที่เกิดจากมูลละเมิด
1: ค่ะ
0: นะฮะหนี้ที่เกิดจากละเมิดละเมิดเนี่ยนะครับก่อนที่นักศึกษาจะเรียนไปถึงเนี่ยก็ขออนุญาตนะครับพูดถึงมาตรานี้ก่อนนั่นก็คือมาตรา420นะฮะ
2: หลักเลย
0: วิชานี้จะ
1: กฎหมายอย่ามองเลย
0: จะกลับกัน
1: 420
0: 204กับ420นะฮะเรียนหนี้นี่เรียน204เป็นหลักนะฮะ
1: มีเขียนผิดด้วยนะคะนักศึกษาตอนตอบข้อสอบ
0: ใช่ครับนักศึกษา
2: สลับเลข
0: นะฮะ
1: สลับเลขอ
0: ย่าเขียนกฎหมายแบบโต๊ดนะฮะนะครับไม่มีคะแนนโต๊ดให้นะครับนะครับดังนั้นนักศึกษาต้องแม่นถ้าเขียนเลขได้นักศึกษาต้องมีความแม่นยำซึ่งนักศึกษาเป็นนักศึกษาที่ผ่านการเรียนกฎหมายมาระยะหนึ่งแล้วนะครับเขียนได้ต้องเขียนให้แม่นยำถ้าเขียนไม่ได้ไม่มั่นใจให้วางหลักกฎหมายให้ถูกต้องเคารพถ้วนสมบูรณ
1: ์
0: มาตรา420เนี่ยนะครับเป็นหนี้ที่เกิดจากมูลละเมิด
1: นะ
0: หรือเกิดจากนิติเหตุนะครับ
1: น
0: ะผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาได้รับอันตรายต่อเสรีภาพอาณาไม่สิทธิชื่อเสียงหร
1: ือ
0: สิทธิประการหนึ่งประการใดก็ดีผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน
2: ครับ
0: และนี่ละเมิดเนี่ยมีความพิเศษด้วยนะฮะเพราะถ้าเรียนของท่านอาจารย์วิพุฒิที่ท่านอาจารย์จะพูดวันนี้ผิดนัดนับตั้งแต่ทำละเมิดเลย206
1: ใช่
0: นะฮะ206
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับดอกเบี้ยเดินตั้งแต่บัดนั้นเลยนะ
1: บัดนั้นเลย
0: นะครับอันนี้คือพื้นฐานก่อนนะครับทีนี้นะครับในเรื่องของหนี้นะครับนะฮะในเรื่องของหนี้นั้นน
1: ะ
0: ครับมีข้อความที่สำคัญนะครับนะข้อความที่สำคัญต่างๆที่สรุปเป็นหลักการทั่วไปนะฮ
1: ะ
0: ของเรื่องหนี้อยู่หลายประการด้วยกันอย่างแรกก็คืออย่างที่ทราบหนี้เป็นบุคคลสิทธิ
1: ์
0: นะคือหากเป็นหนี้แล้วเราก็เป็นบุคคลสิทธิ์ในการที่จะบังคับเอากับตัวคู่กรณีนะครับส่วน2ก็คือหนี้เป็นสิทธิที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเป็นสิทธิที่เกี่ยวกับทรัพย์สินนะครับนะและ3ก็คือหนี้เป็นสิทธิในทางแพ่งนะฮะเป็นสิทธิในทางแพ่งนะครับเป็นสิทธิในทางเอกชนนะครับนะฮะหนี้นั้นต้องมีตัวลูกหนี้ที่แน่นอนนะฮะก็ต้องรู้ด้วยว่าใครเป็นลูกหนี้ในหนี้นะครับถ้าไม่รู้ว่าเออใครว่าเป็นลูกหนี้นะครับอย่างนี้จะไปบังคับเอากับใครเล่าใช่ไหมครับนะฮะแล้วก็เป็นสิทธิเรียกร้องที่ต้องใช้ภายในกำหนดอายุความไม่เช่นนั้นขาดอายุความถ้าขาดอายุความนี่สำคัญนะอาจารย
2: ์ครับครับ
0: เพราะถ้าขาดอายุความนั้นนะครับสิทธินะครับในทางกระบวนการต่างๆอันเกิดขึ้นจากการขาดอายุความนั้นนะครับนะฮะนะฮะมันก็จะเริ่มดำเนินการหรือเริ่มขึ้นทันทีนะไม่อีกฝ่ายหนึ่งนะหมดสิทธิ์ไปเลยนะครับ

0: นักศึกษาครับถ้าเราอยากรู้ความหมายของนี
1: ่อ่
0: านิติกรรมถ้าเราอยากรู้นิติกรรมเราเปิดไปที่มาตรา149อาจารย์นะครับเราก็จะรู้ความหมายของนิติกรรมแต่ทีนี้ถ้าเราอยากจะรู้ความหมายของนี
1: ่เราจะเปิดมาตราไหนก่อน
0: เราจะไปเปิดมาตราไหนก
2: ่
0: อนแน่นอนครับในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้พูดนิยามของคำว่านี่ไว้เลย
1: นะครับเคยมีเมื่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่นานมาแล้ว
0: นานมาแล้ว
1: ค่ะนะครับแล้วก็ยกเลิกไปแล้ว
0: ใช่ครับนะ
1: ค่ะ
0: นานมาแล้ว
1: นานมาแล้วนาน
0: การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะฮะแต่การละครั้งนี้ไม่มีในบัญญัติไว้ในปัจจุบันแต่เราพออนุมานได้จากมาตราหนึ่งมาตราหนึ่งจะบอกว่ามาตราหนึ่งเดี๋ยวจะไปดูมาตราที่หนึ่งนะ
1: ไม่ใช่
0: มาตราหนึ่งมาตราหนึ่งของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็คือมาตรา194
1: ครับ
0: ครับ194หลักก็คือว่าด้วยอำนาจแห่งมูลหนี
1: ้โอ้โหมีอำนาจเลย
0: นะขึ้นมาปุ๊บ
1: อลังการมาก
0: นึกว่าอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์เฮ้ยไม่ใช่ไหมหลอดออฟเดอะริงคนละเรื่องนะเริ่มเอามาที่เราดีกว่านะฮ
1: ะ
0: ด้วยอำนาจแห่งมูลหนี
1: ้
0: นะครับนะฮะเจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิจะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้อันหนึ่งการชำระหนี้ด้วยการงดเว้นการอันหนึ่งก็ย่อมทำได
1: ้
0: โอ้โหเราเรียนงดเว้นมาในอาญาหนึ่ง
1: นะ
0: งดเว้นในประมวลกฎหมายอาญาอาตรา59
1: ข้
0: อ5ก็เหมือนบังสุดท้ายงดเว้นเหมือนกันไห
1: ม
0: นะครับก็บอกไม่เหมือนซะทีเดียวนะครับนะฮะการงดเว้นในอาญานั้นนะครับมีหน้าที่นะครับมีหน้าที่อันนี้นี่จากการงดเว้นเนี่ยนะฮะนะการงดเว้นการทำงานเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวจะมาพูดกันต่อนะครับนะฮะแต่ก็พอจะยกตัวอย่างเป็นอารัมภบทได้นะครับก
1: ็
0: อย่างเช่นนะฮะท่านอาจารย์กิตติยดานะฮะท่านเปิดร้านตัดผมน
1: ะ
0: มีชื่อเสียงน
1: ะ
0: ยิ่งกว่าร้านใดนะครับนะฮะในประเทศสมมุติว่าชื่อร้าน
1: กิตติยดา
0: เกศสยาย
2: เกศสยาย
0: นะฮะคู่ๆกับเกศอะไรสักอย่าง
1: เกศสยอง
0: คือร้านเกศสยายผมก็อยากจะเป็นช่างตัดผมที่เขาเรียกว่าอะไรครับยันมีชื่อเสียงนะฮะผมก็ต้องมาขอเรียนกับท่านอาจารย์กิตติยดาฝากตัวเป็นศิษย์ของเกศสยายนะครับอาจารย์ก็บอกว่าได้ถ้าอยากเป็นศิษย์ไม่ยากแต่ขออย่างเดียวเมื่อเรียนจบแล้วต้องทำสัญญากันหน่อยบ
1: อ
0: กจะไม่เปิดร้านแข่งกับเกศสยายไม่ตั้งชื่อให้คล้ายคลึงกับเกศสยายนี่เห็นไหมครับอ
1: ัน
0: นี้คือการงดเว
1: ้
0: น
2: เป็นหนี้ที่ต้องไม่ไปเปิดร้านสักที่มีชื่อใกล้เคียงกันห้ามทำ
0: นะครับดังนั้นจึงเห็นจากตรงนี้นะฮะจาก194ก็ทำให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างตัวบุคคลที่เป็นเจ้าหนี้กับ
1: ล
0: ู
1: กหน
0: ี
1: ้
0: นะครับนั่นก็คือนะครับลูกหนี้มีหน้าที่ฮะ
1: มีหน้าที
0: ่มีหน้าที่นะครับเจ้าหนี้นี่มีสิทธิเรียกร้องล
1: ู
0: กหนี้นี่มีหน้าที่3อย่างด้วยกัน
2: ครับ
0: นะอย่างแรกก็คือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ
1: ื
0: ่อชำระหนี
1: ้ค่ะ
0: อย่างที่2ก็คืองดเว้นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างที่3ก็คือส่งมอบทรัพย์สิน
1: และ3อย่างนี้เราเรียกว่าอะไรคะ
0: ทั้ง3อย่างนี้นะครับนะเป็นกรณีที่ลูกหนี้นะครับน
1: ะ
0: มีหน้าที่จะต้องกระทำการต่อเจ้าหนี้นะครับนะฮะซึ่งความสัมพันธ์เนี่ยนะครับนะความสัมพันธ์ในทางกฎหมายนี่เราก็เรียกว่านิติสัมพันธ์นะครับนะฮะนิติสัมพันธ์ในการที่เกิดขึ้นนะครับนะฮะนะครับทีนี้นะครับนะฮะในเรื่องของหนี้เนี่ยก็มีบ่อเกิด
1: บ่อเกิด
0: นักศึกษาจะไม่เจอบ่อเกิดในกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเดียวนะฮะก็เจอในบ่อเกิดหนี้ก็ต้องมีบ่อเกิดทุกเรื่องมันต้องมีบ่อเกิด
2: ที่มาต่าง
1: มีที่มาต่าง
0: ๆนะครับเรียนแพ่งหนึ่งก็ต้องเจอเรื่องเกิดเกิดเป็นเรื่องแรกใช่ไหมนะครับสภาพบุคคลเริ่มแล้วแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกมีสภาพบุคคลก่อนนั้นถึงจะไปคุยถึงเรื่องหนี้ได
1: ้
0: นะครับไม่ใช่ไปกู้ยืมเงินกับวิญญาณแห่งหนึ่งอันนี้ไม่มีนะฮะน
1: ะ
0: ครับบ่อเกิดนะครับนะฮะบ่อเกิดนะฮะก็คือนิติกรรมกับนิติเหตุอย่างที่ว่านี่แหละนะครับอย่างเมื่อคู่เนี่ยนะครับจะเป็น
1: วัตถุแห่งนี
0: ้วัตถุแห่งนี
1: ้
0: นะครับนะฮะ
1: เมื่อสักครู่ที่เราบอก3ข้อ
0: 3ข้อนั้น
1: ค่ะนั่นก็คือวัตถุแห่งนี
0: ้วัตถุแห่ง
1: ต่อมาก็เป็นบ่อเกิด
0: บ่อเกิดแห่งนี
1: ้ก็คือที่มาของหนี้นั่นเอง
0: ใช่ครับอยู่ดีๆคนเราจะเป็นหนี้เกิดขึ้นมาแล้วเป็นหนี้มั้ยนะครับในทางพุทธศาสนาเอ๊ะไม่ใช่ถือว่าลูกเป็นหนี้พ่อแม่อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เป็นในทางอีกเรื่องนึงนะครับแต่ที่มาของหนี้ก็อย่างที่ว่ามี2ประการมี2เส้นด้วยกันนะครับเส้นแรกก็คือเอเชีย
1: เอาไม่ใช
0: ่เส้นแรกก็คือนิติกรรมเส้นที่2ก็คือนิติเหตุ
1: นะครับครูอาจารย์ได้พูดถึง
0: อาจารย์ก็พูดไปแล้วว่านิติกรรมเนี่ยคืออะไรการกระทำของบุคคลนะครับในการที่นะครับนะการกระทำโดยมีเจตนาที่จะผูกพันในทางหนี
1: ้
0: นะครับที่จะผูกพันในทางหนี้ในการที่จะก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ์นั่นเองนะครับนะฮะยกตัวอย่างเช่น

0: เช่นนะฮะท่านอาจารย์วิพุฒิท
1: ่
0: านก
1: ็
0: เปิดร้านเต็นท์รถแล้วก็ให้เช่ารถด้วย
2: ทำหลายอย่างเปิดขาย
1: สุนัขนะฮะขายรถด้วย
0: โดยมีตะวันฉายน้องชายเนี่ยเป
2: ็
0: นคนเช็ดรถนะฮะคือพี่ยังไม่กล้าเข้ามายุ่งเกี่ยวกับกิจการ
1: ครับ
0: เพราะกลัวตะวันฉาย
2: จะฮุบ
0: จะฮุบ
1: รถไปใช้อย่างเงี้ยนะฮะ
0: ก็เลยให้เช็ดรถก่อนนะครับอ่ะทีนี้ผมก็เป็นลูกค้านะฮะขออนุญาตต่อสร้อยด้วยที่แสนดีนะครับก็ไปนะทำสัญญาเช่ารถนะฮะเช่ารถนะครับ
2: ค่ะ
0: เช่ารถกับอาจารย์พิพุทธ
2: ค่ะ
0: เพื่อจะพาแฟนสาว
1: สวยด้วย
0: อันนี้เป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นนะครับเพื่อที่จะพาแฟนสาวไปดูบุญบั้งไฟที่จังหวัดยะโสธร
2: ครับ
0: นะฮะนะครับที่ผ่านมาแล้วนะนะครับบุญบั้งไฟที่จังหวัดยะโสธรนะครับเพราะว่าเห็นว่ารถอาจารย์วิพุฒิสวยน
2: ะ
0: ครับบางทีเผื่อจะไปแอบบอกแฟนสาวด้วยว่าโอ้โหรถเนี้ยของตัวเองอะไรเงี้ย
2: ครับ
0: คือเพิ่งคบกันหมาดๆสมมุติทั้งนั้นนะครับทีนี้นะครับนะปรากฏว่าอาจารย์วิพุฒิก็กำหนดเลยวันที่ผมไปยืมรถเนี่ยนะครับก็คือวันที่7เมษายนนะครับแต่บุญน้องไฟอยู่เดือนพฤษภานู่นแหละก็เลยกำหนดคืน10พฤษภาโอ้โหแต่ระหว่างนั้นนะครับนะฮะนะครับระหว่างนั้นก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายซึ่งก็จะได้พูดในช่วงของท่านจันทร์พูดด้วยแต่เนี่ยเมื่อผมยืมแล้วนิติสัมพันธ์มันเกิดแล้วครับ
2: เกิดแล้ว
0: เกิดจากนิติกรรมสัญญาเช่านี่แหละครับ
2: ค่ะ
0: เป็นหนี้แล้วครับนะฮะนะเป็นหนี้ต่อกันระหว่างผมกับท่านอาจารย์วิพุฒิแล้วการที่อาจารย์วิพุฒิพอผมชำระค่าเช่าอาจารย์วิพุฒิก็ส่งมอบ
1: รถให้
0: นะครับก็เกิดเป็นหนี้ต่อกันแล้วทีนี้นะครับทีนี้การชำระหนี้นะครับก็บอกว่ามีความมีสิ่งที่นักศึกษาที่ต้องจำให้ได้เลยแล้วก็ต้องระลึกเสมอเลยนะครับในส่วนแรกของวิชาหนี้เนี่ยวิชาแพ่งสอง
2: แพ่งสอง
0: แพ่งสองซึ่งใช้ระบบการสอบเนี่ยอย่างเทอมนี้เนี่ยมีกอหนึ่งกอสองใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: นะครับซึ่งนักศึกษาต้องมีสอบกลางภาคด้วยนะท่านจัน
2: ถ้านักศึกษาจะเลือกสอบกลางภาค
0: ใช่นักศึกษาเลือกก2เนี่ยนักศึกษาก็ต้องเข้าใจให้เห็นว่านะครับมาตราที่เป็นหัวใจเลยเนี่ย
2: ะ
0: นะครับก็คือเรื่องหนี้หนี้นั้นต้องนะครับมีการเตือนหรือไม่เตือน
2: เดี๋ยวสัก
0: ผิดนัด
2: หน่วยที่สอง
0: นั่นแหละครับการส่งรถยืมรถนี่ก็เหมือนกัน
2: เหมือนกัน
0: นะฮะยืมมาทีนี้จะคืนอย่างไรนะครับถ้ากำหนดไว้คืนอย่างไรถ้าไม่กำหนดคืนอย่างไรเนี่ยนี่คือนิติสัมพันธ์ที่เกิดจากนิติกรรมการยืมรถหรือการเช่าทรัพย์นะครับอย่างนี้นี่เองนะครับแหมกำลังสมัครสนานเลยทีเดียว
2: เดี๋ยวเราจะมาต่อที่อาจารย์ได้พูดทิ้งไว
0: ้
2: ในหน่วยที่2
0: ในหน่วยที่2แล้วก็ในหน่วยที่1ที่เป็นสืบเนื่องนะฮะนี่มาแล้วการประชุมหรือเปล่าครับมีสืบเนื่องด้วย
2: เดี๋ยวเรามาต่อในหน่วยที่1กันอีกสักเล็กน้อยค่ะ
0: ครับเมื่อคู่นี้เป็นนิติกรรมเนาะขอยกตัวอย่างนะครับทีนี้นิติเหตุนอกจากละเมิดแล้วยังมีเรื่องอื่นอีกนะครับนะฮะอย่างเช่นในเรื่องของการจัดการงานนอกสั่งนะครับนะจัดการงานนอกสั่งนะฮะนักศึกษาเวลาให้คนไปเขียนจัดการงานตามสั่งไม่ใช่
2: นั่นมันอาหารตามส
0: ั่งนะครับในเรื่องของลาภมีควรได
2: ้
0: นะครับแล้วก็ในหนี้ในบัพอื่นๆเช่นพวกค่าอุปการะเลี้ยงดูในบัพที่5ในเรื่องของครอบครัวนะครับนอกจากนั้นหนี้ก็ยังแบ่งเป็นประเภทต่างๆนะครับยกตัวอย่าง4ประเภทใหญ่ๆนะอาจารย์ก็คือหนี้ที่มีเงื่อนไขหนี้ที่มีเงื่อนเวลาเงื่อนไขเงื่อนเวลานักศึกษาก็คงจะได้ศึกษาแล้วนะครับในชุดวิชาแป้งหนึ่งหนี้แบ่งได้หนี้แบ่งไม่ได้นะครับแล้วก็หนี้ประธานและหนี้อุปกรณ์หนี้ประธานเช่นมีสัญญากู้เป็นหนี้ประธานนะนะครับอาจจะมีสัญญาค้ำประกันเป็นหนี้อุปกรณ์นะครับขึ้นมานี่ก็ได้นะครับทีนี้วัตถุแห่งหนี้ก็พูดไปแล้ว3อย่างนะครับนะฮะก็คือกระทำการงดเว้นกระทำการแล้วก็ส่งมอบทรัพย์สินนะครับนะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่ทีนี้เมื่อเกิดหนี้ขึ้นแล้วนะครับเมื่อเกิดหนี้ขึ้นแล้วเจ้าหนี้ก็มีสิทธิเรียกร้องตาม194ใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยมีหนี้บางประการที่เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิต่อลูกหนี
2: ้
0: นะครับนะฮะนั่นหมายความว่านะครับหนี้ที่เป็นบางประการเนี่ยนะครับเป็นหนี้ที่ไม่อาจบังคับกันได้ตามกฎหมาย
1: ครับ
0: นะครับนะเช่นหนี้ที่ขาดอายุความนะครับหนี้ที่ขาดหลักฐานนะครับแล้วก็หนี้ที่กลายเป็นพ้นวิสัยนะครับนะฮะทีนี้นะครับในเรื่องของทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งหนี
2: ้
0: นะครับนะฮะทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งหนี้นั้นกฎหมายบัญญัติในเรื่องนี้ไว้ว่านะครับนะฮะในกรณีทรัพย์ที่เป็นวัตถุแห่งหนี้ยกตัวอย่างเช่นก้อไก่ตกลงขายข้าวให้กับขอไข่จำนวน100กระสอบขนาดตรวจนับข้าวสารอยู่ได้50กระสอบขอไข่ติดธุระไม่อาจที่จะเลือกต่อไปได้ตกลงกับก้อไก่ว่าจะมาเรื่องในวันรุ่งขึ้นในคืนนั้นเองไฟไหม้นะไฟไหม้ลงเก็บข้าวสารทั้งหมดโดยไม่ใช่ความผิดของขอไก่นะอย่างนี้จะมีผลในทางกฎหมายอย่างไรนะครับน
2: ะ
0: ก็พิจารณาประกอบกับในเรื่องของสัญญาต่างตอบแทนที่พวกเราเคย

0: หรือพิจารณาประกอบนะฮะแต่ในเรื่องของหนี้นี่บอกว่านะครับเนี่ยก็แยกพิจารณาออกเป็น2กรณีได้2ประเด็นนะฮะประเด็นแรกก็คือยังคงต้องส่งมอบข้าวสารอีก50กระสอบเพราะกรณีตาม195วรรค1โดยส่งมอบข้าวสารชนิดปานกลางหรือก็ไม่ต้องรับผิดชอบนะครับถ้าข้าวสาร50กระสอบซึ่งได้เลือกโดยความยอมขอไข่เพราะข้าวสาร50กระสอบนั้นเป็นเรื่องทรัพย์เฉพาะสิ่งนะครับซึ่งเคยได้ยินมาแล้วนะครับนะฮะนี่ก็คือในส่วนของหนี้ในเบื้องต้นแต่ในเรื่องสุดท้ายนะสุดท้ายเลยก็คือว่าแล้วกฎหมายเขาบัญญัติการเลือกวัตถุแห่งหนี้ไว้ว่าอย่างไรใครเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกนะครับโดยหลักแล้วครับนักศึกษาครับนะฮะสิทธิที่จะเลือกทำการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นตกอยู่กับฝ่ายของลูกหนี้นะครับนะหากการกระทำเพื่อการชำระหนี้นั้นมีหลายอย่างนะครับแต่คู่กรณีก็ตกลงกันให้เจ้าหนี้หรือบุคคลภายนอกเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกก็ได้นะนะครับการเลือกนั้นต้องกระทำโดยแรงเจตนานะครับหากเป็นกรณีที่บุคคลใช่ครับหากเป็นกรณีที่บุคคลภายนอกเป็นผู้เลือกบุคคลภายนอกนั้นต้องแสดงเจตนาแล้วเลือกนะฮะต่อลูกหนี้แล้วลูกหนี้จึงจะแจ้งความนั้นให้แก่เจ้าหนี้ทราบนะครับนี่ก็เป็นความเบื้องต้นนะครับในเรื่องของสิทธิและวัตถุแห่งหนี้ในเบื้องต้นต้องรู้ก่อนนะฮะว่านี่เป็นไปเป็นมาอย่างไรนะครับจึงจะทำให้เข้าใจหน่วยต่างๆได้
1: เราถึงจะไปต่อได
0: ้ไปต่อในซีซั่นต่อไปหรือในหน่วยต่อไปได้นะครับซึ่งนะฮะก็ฝากนักศึกษาอย่างหนึ่งนะครับวิธีการเรียนเหมือนเดิมฮะชุดวิชาเป็นชุดวิชาที่มีอัตนัยนะท่านอาจารย
1: ์
0: ท่านอาจารย์เป็นประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชานะฮะน้องเลือกก .1 นะนักศึกษานะครับเลือกก .1 นักศึกษาก็อยู่ในกระบวนการปกติ
1: ค่ะ
0: แต่นักศึกษาเลือกก .2 นักศึกษาก็ต้องมีสอบกลางภาคนะครับมีสอบกลางภาคแต่มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ประกาศคะแนนในช่วงกลางภาคนะครับนะครับก็จะไปรวมประกาศเหมือนเดิมนะครับนักศึกษาก็ต้องเข้าใจเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับ
1: ที่เราสอบกลางภาค
0: สอบกลางภาคนะฮะหรือสอบมิดเทอมแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนักศึกษาเลือกนะครับแล้วก
1: ็
0: แบบแผนไหน
2: ว่าตัวเองสะดวกแบบไหนอยากจะไปสอบทีเดียวตอนปลายภาคเลยหรืออยากจะ
1: เหมือนแบบเสี่ยงกัน
2: เสี่ยงหอยมาสอบมิดเทอมเป็นคะแนนช่วยอะไรเงี้ยนะครับ
0: นี่เราอยากสอบเนื้อหานักอยากสอบถามนิดนึงครับอาจารย์ขออนุญาตนะฮะวิชานี้นะครับเรื่องนี้นั้นข้อสอบอัตนัยเราจะมี2ข้อใช่มั้ยฮะแล้วเรื่องละเมิดจะเป็น1ข
1: ้
0: อ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อนี่นักศึกษาครับแล้วก็เรื่องกลางภาคก็จะอยู่เหนือต้นๆ
1: อยู่ต้นหน่วยที่1
0: ตามกระบวนการ1ถึง7นะครับนะฮะซึ่งหน่วยต่อไปก็มีสาระสำคัญแนวหน่วยของอาจารย์เนี่ยนะครับที่ผมพูดมาคู่นี้เป็นการปู
1: พื้นฐาน
2: พื้นฐาน
1: ค่ะให้เข้าใจ
0: นะครับคนที่มาปูพื้นแน่นขนาดนี้แล้วน
1: ัก
0: ศึกษาก็ควรที่จะได้รับความรู
2: ้
0: รากฐานมั่นคงต่อไปในหน่วยที่2เรียนเชิญอาจารย์ครับ
1: ค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นการบรรยายในหน่วยที่2นะคะหน่วยที่2เนี่ยก็มีความสำคัญต่อเนื่องจากหน่วยที่1เลยจะทำให้นักศึกษาเนี่ยรู้ถึงเรื่องของหน้าที่ในการชำระหนี
2: ้
1: นะคะว่ามีอย่างไรบ้างแล้วก็หน่วยเนี้ยบางทีออกข้อสอบนักศึกษาจะสับสนมากเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์ก็เลยทำPowerpoint มาเพื่อจะให้นักศึกษาเนี่ยได้ทราบนะคะว่าเป็นมาอย่างไรบ้างนะคะนี่เรามาดูนะคะตอนแรกเนี่ยเราจะพูดถึงกำหนดเวลาชำระหนี้กำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ยก็จะมี2กรณีนะคะเป็นหนี้ที่ไม่ได้เราไม่ได้กำหนดเวลาชำระหนี้กันเอาไว้นะคะแล้วก็กรณีที่2ก็เป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี
2: ้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างในกรณีที่2เนี่ยอาจจะมีย่อยไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องจำไว้ว่าหัวข้อใหญ่ๆเนี่ยมี2ก็คือที่ไม่ได้กำหนดเวลาไว้นะคะแล้วก็กำหนดเวลาไว้นะคะมาตราแรกที่เราจะมาพูดถึงก็คือมาตรา203นะคะ203เนี่ยพูดถึงการเรียกนะคะชำระหนี้กรณีที่ไม่ได้กำหนดเวลาเอาไว
2: ้
1: นะคะก็การเรียกชำระหนี้ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดเอาเวลาไว้เนี่ย203ก็ได้บอกเอาไว้ว่าวรรคแรกนะคะก็บอกว่าถ้าเวลาที่อันที่จะพึงชำระหนี้นั้นเนี่ยไม่ได้กำหนดเอาไว้นะคะหรือจะอนุมานจากพฤติการทั้งปวงก็ไม่ได
2: ้
1: นะคะท่านว่าเจ้าหนี้ก็ย่อมจะให้ชำระหนี้ได้โดยพลันและก็ฝ่ายลูกหนี้ก็ย่อมจะชำระหนี้ของตนได้โดยพลันดุจกันเมื่อสักครู่นี้อาจารย์อินทรัตก็ได้พูดตัวอย่างไปแล้วในเรื่องการซื้อสุนัขพุดเดิ้ลเมื่อสักครู่นะคะถ้าอีกกรณีวรรคสองได้พูดว่าถ้าได้กำหนดเวลาไว้แต่หากกรณีเป็นที่สงสัยท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าหนี้จะเรียกให้ชำระหนี้ก่อนถึงเวลานั้นหาได้ไห
2: ม
1: แต่ฝ่ายลูกหนี้จะชำระหนี้ก่อนกำหนดนั้นก็ได
2: ้
1: มาตรานี้นักศึกษาก็มีความสงสัยว่าเอ๊ะกรณีเป็นที่สงสัยนี่สงสัยอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายดูซิว่าสงสัยอะไรกันนะคะในวรรคแรกนะคะก็สำคัญนี่วรรคแรก203นี่ก็ออกข้อสอบบ่อยเหมือนกันนะคะอาจารย์นักศึกษาก็จะต้องรู้ว่านี่ที่เราไม่ได้กำหนดเวลาเอาไว้เนี่ยชำระหนี้เอาไว้เนี่ยเป็นอย่างไร
2: ม
1: ีกรณีใดบ้างนะคะมาตรา203เนี่ยมันเป็นมาตราแรก เริ่มต้นของหมวด2เลยนะคะที่พูดถึงว่าด้วยผลแห่งหนี้นะคะพูดอย่างสั้นๆก็คือบัญญัติไว้ว่าเรื่องของสิทธิสิทธิของเจ้าหนี้แล้วก็หน้าที่ของลูกหนี้ด้วยนะคะนะเนื่องจากว่ามันมีมูลหนี้กันมานั่นเองนะคะส่วนมาตรานี้เนี่ยบอกว่าลูกหนี้เนี่ยกระทำการชำระหนี้ของตนเนี่ยนะคะถ้าไม่ได้กำหนดเวลาเอาไว้หรือว่าจะอนุมานไม่ได้นะคะจากพฤติการต่างๆเนี่ยนะเจ้าหนี้ก็มีสิทธิจะเรียกให้ลูกหนี้เนี่ยชำระหนี้ได้ทันทีส่วนหน้าที่ของลูกหนี้ก็คือจะชำระหนี้ได้ทันทีเหมือนกันนี่เรามาดูตัวอย่างสมมติว่าอาจารย์ก้องเดินเข้าไปในร้านอาจารย์วิพุฒนะคะซึ่งตกลงจะซื้อของอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นการเกิดทำไมคะเป็นหนี้กันขึ้นมาละซึ่งอาจารย์ก้องจะต้องชำระราคานะคะซื้อสินค้าอย่างเมื่อสักครู่สมมุติว่าซื้อสุนัขนะคะซื้อสุนัขพุดเดิ้ลเนี่ยนะคะก็จะต้องอาจารย์วิพุฒก็ต้องส่งมอบนะคะส่วนอาจารย์ก้องก็ต้องชำระราคานะคะให้กับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเกิดขึ้นในทันทีถ้าไม่ได้มีข้อตกลงกันเป็นอย่างอื่นนะคะอีกตัวอย่างนึงนี่ก็คือว่าถ้าเรามีข้อตกลงเนี่ยโดยชัดแจ้งว่าให้ทำอะไรก่อนอย่างเช่นจะไม่เอาสุนัขไปนะถ้าอาจารย์วิพุฒยังไม่ตัดขนให้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์วิพุฒก็ต้องตัดขนสุนัขให้เรียบร้อยก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขหรือข้อตกลงที่จะต้องกระทำนะคะนี้อนุมานเนี่ยจากข้อความประสงค์ของคู่กรณีว่านี่นั้นเนี่ยไม่มีกำหนดเวลาชำระนะคะเพราะฉะนั้นอนุมานอะไรไม่ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในกรณีที่มาตรา203วรรคแรกก็คือหนี้ที่ไม่ได้กำหนดเวลาชำระเอาไว้นะคะส่วนวรรคที่2ที่บอกว่ากรณีเป็นที่สงสัยนะคะกรณีเป็นที่สงสัยเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะกรณีเป็นที่สงสัยเนี่ยสงสัยเหรอว่าเอ๊ะวันที่เท่าไหร่ถึงจะชำระหนี้ชำระหนี้เมื่อไหร่ไม่ใช่นะคะกรณีนี้เนี่ยเป็นที่สงสัยว่าประโยชน์ที่ให้ไว้เนี่ยจะเป็นของเจ้าหนี้หรือว่าลูกหนี้นะคะเช่นถ้าเกิดว่าพอบอกว่ามีดอกเบี้ยสมมติว่าหนี้นั้นเนี่ยกำหนดดอกเบี้ยไว้ประโยชน์ย่อมจะไปสู่เจ้าหนี้เพราะว่าเจ้าหนี้เนี่ยสมมุติว่ายืมเงินกันแล้วเราอยากได้ดอกเบี้ยเราถึงให้ลูกหนี้เนี่ยยืมเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยว่าประโยชน์ในหนี้นั้นเนี่ยก็คือเจ้าหนี้ก็จะต้องอยากได้ดอกเบี้ยแต่ถ้ากรณีที่ไม่มีดอกเบี้ยลูกหนี้เนี่ยก็จะถือว่าลูกหนี้เนี่ยได้รับประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่เป็นที่สงสัยตามมาตรา203วรรค2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องกรณีสงสัยว่าประโยชน์นั้นเนี่ยจะตกไปสู่ผู้ใดไม่ใช่สงสัยว่ากำหนดเวลาชำระหนี้เป็นเท่าไหร่อันนี้จะสับสนกันมากนักศึกษาจะสงสัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้แล้วล่ะค่ะว่ามาตรา203วรรคแรกเนี่ยพูดถึงหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระนะคะนี้เรามาดูมาตราต่อไปนะคะก็เป็นมาตรา204นะคะมาตรา204เนี่ยก็บอกว่าถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วนักศึกษาขีดคำนี้ไว้เลยนะคะหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วและภายหลังนั้นเนี่ยเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้วนะคะเราขีดอีกคำหนึ่งคือคำว่าคำเตือนนะคะแล้วลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ก็ลูกหนี้ก็ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวรรคแรกนี่พูดถึงหนี้ที่มีถึงกำหนดเวลาชำระแล้วล่ะแล้วก็อีกอันนึงพูดถึงเรื่องคำเตือน
2: คำเตือน
1: นะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็มาร์กไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาลองฟังอธิบายทีหลังนะคะว่ามันคืออะไรวรรคสองนะคะถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทินขีดเส้นคำว่าตามวันแห่งปฏิทินและลูกหนี้ไม่ได้ชำระหนี้ตามกำหนดนะคะท่านว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมิต้องพักเตือนเลยขีดเส้นตรงนี้ว่าไม่ต้องเตือนมิต้องพักเตือนเลยนะคะวิธีเดียวกันนี้นะคะท่านให้บังคับแก่กรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี้ซึ่งได้กำหนดเวลาลงไว้อาจคำนวณนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้บอกกล่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรา204เนี่ยเป็นเรื่องของอะไรคะเป็นเรื่องของหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระแล้วล่ะนะคะวรรคแรกเนี่ยเมื่อเราได้ดูเราขีดเส้นใต้กันไปแล้วเราก็พูดถึงว่าหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระแล้วเนี่ยเขาไม่ได้พูดว่าเป็นหนี้ถึงกำหนดแบบไหนนะคะเป็นหนี้ถึงกำหนดเนี่ยอาจจะเป็นอนุมานจากพฤติการต่างๆนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องเตือนเนี่ยจะโยงไปถึง203ด้วยล่ะว่าหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระเนี่ย นี่มันถึงกำหนดเมื่อไหร
2: ่
1: เมื่อสักครู่เราก็บอกว่านี่ถึงกำหนดเมื่อทันทีเมื่อเกิดหนี้ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหนี้ก็ต้องเตือนลูกหนี้

0: ก่อน204วรรคหนึ่งก็พูดถึงหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระที่ไม่ใช่ตามวันแห่งปฏิทิน
1: คือมันไม่ได้ชัดเจน
0: เช่นอาจารย์ก้องบอกว่าเทอมนี้อาจารย์ก้องจะสอนแพ่ง2ขอยืมประมวลกฎหมายแพ่งของและพาณิชย์ของอาจารย์ป๊อกมานะ บอกว่าจะไปใช้สอนแพ่ง2จะคืนเมื่อสอนเสร็จ
2: ขอยืมคืนหน่อย
0: ขอยืมอันนี้อนุมานได้ไหมคะว่าจะคืนกันเมื่อไหร
1: ่ก็คือคืนต่อเมื่ออาจารย์ก้องสอนเสร็จ
0: อาจารย์ก้องสอนเสร็จแต่ว่ามันไม่ได้มีตามวันปฏิทิน
1: ไม่รู้นี่ว่าจะสอนเสร็จเมื่อไหร
0: ่ไม่รู้ว่าจะสอนเสร็จเมื่อไหร่หรือว่าไม่ได้บอกไว้ว่าจะคืนหลังสอนเสร็จ7วันไม่ได้บอกอย่างนั้นเราก็ไม่ได้บอกกันไว้อ
1: าจารย์ก้องอาจจะสอนหลายปีอาจจะไปสอนโอ้โหปีการศึกษา2572งี้หรือเปล่า
0: ใช่
2: แล้วมันขออนุญาตครับอาจารย์มันยังมีคำ2คำนะครับว่าภายในคืนภายในใน7วันอย่างเงี้ยไม่รู้คืนวันไหนนะภายใน7วันเนี่ย
0: มันไม่ชัดเจน
2: นะมันต่างกับคำว่าเมื่อครบ
0: เมื่อครบ
2: อย่างยืม1มกราเมื่อครบ7วันก็คือต้องนับไป
0: อีก7วัน
2: นะแต่ว่าภายในเนี่ยไม่ชัด
0: ไม่ชัด
2: ก็เนี่ยก็เป็นปัญหา
1: ก็จะเป็นกรณีของมาตรา204วรรคแรกเนาะ
0: ใช
2: ่ต้องเตือนก่อนเพราะถ้าหากยังไม่เตือนก็ลูกหนี้ได้ชื่อว่าย
0: ังไม่ผิดนัด
2: จะไปพูดถึงเรื่องของการผิดนัดไม่ผิดนัดด้วยตรงนี้ตั้งสาสำคัญนะครับว่านะครับว่าตั้งสาต้องดูให้ได้ว่าเนี่ยหัวใจเลยนะฮะอาจารย์นี่ขออนุญาตนะครับหัวใจเลยก็ต้องดูว่าผิดนัดหรือยังไม่ผิดนัดเพราะว่ามันจะไปเชื่อมโยงกับมาตราอื่น
0: ๆมาตราอื่นๆต่อไปถ้าผิดตรงนี้ปุ๊บ
2: นะ
0: ไปเลย
2: ถ้าขอคืนเลยเนี่ยต้องดูแต่ถ้าขอคืนดีได้เลย
0: สมมติว่า
2: ประมาณนั้น
0: สมมติว่าอาจารย์ป๊อปก็ไปเจออาจารย์ก้องที่ตลาดบอกเอามาคืนเลย
1: ประมวลคืนมา
0: ประมวลคืนมาอาจารย์ก้องบอกเอ้าประมวลยังไม่มีเลยยังไม่ได้อยู่กับตัวอย่างนี้ถือว่าอาจารย์ก้องผิดนัดได้ยังคะถ้ายังไม่คืน
2: ผมยังไม่ได้ยืมใช่ไหมฮะยังไม่ได้ประมวลตัวประมวลมา
0: ได้มาแล้ว
2: ได้มาแล้ว
0: ปรากฏว่าก็บอกว่าหลังสอบเสร็จอาจารย์ก้องก็ไปเดินตลาด
2: สอบเสร็จแล้วใช่ไหม
0: สอบเสร็จแล้วแต่อาจารย์ก้องไปเดินตลาดอาจารย์ป๊อปไปเจอพอดีอาจารย์ป๊อปบอกว่าเอามาคืนเดี๋ยวนี้นะ
2: ต้องเตือน
0: แต่อาจารย์ก้องยังไม่มีประมวลในมืออ
2: ัน
0: นี้ถือว่าเตือนแล้ว
2: เตือนแล้ว
0: แต่ว่าผิดนัดตอนนั้นไหม
2: ก
0: ็ในตลาดไหมยัง
2: ครบยัง
0: เพราะต้องเตือนก่อน
2: ต้องเตือนก่อนแต่ว่านี่เตือนแล้ว
0: เตือนแล้วก็ถือ
2: ถ้าเตือนปุ๊บผมผิดนัดเลยนะฮะเพราะยังไม่มีให้เนี่ย
1: ก็ต้องรีบเอามาประมวล
0: ต้องรีบเอามาคืน
2: ซึ่งการเตือนนี่นะอาจารย์ขออนุญาตนะครับนะฮะอันนี้เกริ่นก่อนเตือนด้วยวาจาแบบนี้ก็ได
0: ้ได
2: ้เตือนเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้
0: ลายได้ไหมคะ
2: ลายมันยังอาจจะถ้ายังไม่ขัดต่อกฎหมายก็น่าจะได้นะนะครับและที่สำคัญเนี่ยการเตือนที่เป็นในทางปฏิบัตินะอาจารย์นะโดยลายลักษณ์อักษรคือโนติส
0: ที่เรา
1: ได้ยินเนาะ
0: โนติสก็คือการเตือนเหมือนกัน
2: นะครับนะฮะ
0: ไม่มีแบบกำหนดไว
2: ้ไม่มีแบบกำหนดมาเตือนด้วยวาจาก็ได้ลายลักษณ์อักษรก็ได้
0: ก็ได้เพราะฉะนั้นนักศึกษาจำไว้ว่า203วรรคแรกเป็นหนี้ที่ไม่ได้กำหนดเวลาชำระเอาไว
1: ้
0: 204วรรคแรกเป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระแต่มิใช่ตามวันแห่งปฏิทินซึ่งอนุมานจากพฤติการต่างๆได้ว่านี่ครบกำหนดชำระเมื่อไหร
1: ่
0: นะคะส่วนมาตรา204วรรค2อันนี้ก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่อาจารย์ให้ขีดเส้นว่าไว้ตามวันแห่งปฏิทินเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปได้ว่ามาตรา204วรรค2เนี่ยเป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระตามวันแห่งปฏิทินตามวันแห่งปฏิทินคืออะไร
1: เช่นอะไรครับ
0: วันที่1มกราคม2562
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือปฏิทิน
2: ปฏิทินนี้ต้องเป็นปฏิทินตามราชการสากลด้วยนะครับนะฮะไม่ใช่ว่าจะไปคืนเมื่อแรม5ค่ําเดือนยี่ปีมะเสงเฮ้ยนี่ไม่ได้จันทรคติไม่ได
0: ้
2: ต้องเป็นสุริยคติหรือเป็นปฏิทินทางราชการแล้วก็สากลนะครับหรือที่พวกเราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะฮะไม่ใช่ว่าอ๋อต้องดูฤกษ์นะเป็นจุลฤกษ์หรือเปล่าหรือไปหัตถโนฤกษ์อันนี้ไม่ได
0: ้ไม่ได
2: ้นะครับต้องเป็นวันแห่งปฏิทินอย่างนี
0: ้
2: นะครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยหรือว่าสมมติว่ายืมเป็นสัญญากู้ยืมเงินกันแล้วบอกว่าให้คืน1เดือนนับแต่วันทำสัญญา อันนี้ก็เป็นวันแห
2: ่งปฏิทินคำนวณนับได้ตามวันแห่งปฏิทินนะคร
0: ับใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของมาตรา204วรรค2เพราะฉะนั้นเนี่ยในมาตรานี้บอกว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยไม่ต้องพักเตือนเลยสมมุติว่าบอกให้ชำระหนี้ในวันที่1มกราคม2562เพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่1มกราคม2562ก็ต้องมีการชำระหนี้กันแล้วถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้วันนั้นเจ้าหนี้ต้องเตือนไหมคะ
1: ไม่ต้อง
0: เตือนเลยก็ถือว่าถ้าลูกหนี้ไม่ชำระก็ตกเป็นผู้ผิดนัดทันที
2: นะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้น

0: ี่ยกรณีนี้ก็จะเป็นโยงไปถึงเรื่องผิดนัดไม่ผิดนัดนะคะ
1: อย่างตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่เรื่องยืมประมวลใช่ไหมครับอาจารย์ลิงคลัตขอยืมประมวลผมแล้วบอกว่าจะคืนวันที่1มกราปี62นะพอถึงวันที่1มกราปี62ปุ๊บอาจารย์อิงคลัตต้องเอาประมวลมาคืนผมเลยถ้าเลยวันที่1มกราปี62ไปแล้วถือว่าอาจารย์อิงคลัตเป็นลูกหนี้ผิดนัดโดยผมไม่ต้องเตือนอะไรเลย
0: นะคะนี่ก็จะดูใน PowerPoint นะคะอาจารย์ก็จะเขียนเอาไว้ว่าการผิดนัดเนี่ยเราจะแยกได้เป็น2กรณีนะคะก็คือผิดนัดโดยที่เจ้าหนี้ต้องเตือนก่อนก็มี2กรณีคือ1หนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระมิใช่ตามวันแห่งปฏิทินตามมาตรา204วรรคแรกนะคะแล้วก็กรณีที่2ก็คือหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระกันเอาไว้นะคะตามมาตรา203วรรคแรก
2: ขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับเคยมีข้อสอบเก่าครับเป็นการในชุดวิชาของเรานะฮะอย่างหน้าน้ำหน้าน้ำที่แล้ว
0: หน้าน้ำหลาก
2: นะฮะโอ้ถ้าเป็นหน้าหนาวที่แล้วนี่ถอยเลยนะอาจารย์อันนี้เป็นหน้าน้ำที่แล้วบอกยืมเรือไปใช้นะครับเมื่อพ้นหน้าน้ำแล้วจึงเอามาคืนอย่างนี้ก็อาจจะเข้าข่ายน
0: ะ
2: นะครับนะอย่าง203เนี่ยวรรคแรกที่อาจารย์ท่านขึ้น PowerPoint เมื่อสักครู่นี้ก็อย่างผมยืมเงินท่านอาจารย์เก๋นะครับ50บาทพี่ยืม50บาทไม่ได้กำหนดอะไรไว้เลยอาจารย์เก๋ทวงผมเมื่อไหร่ก็ได
0: ้
2: น
0: ะ
2: โดยที่ผมก็ต้องชำระหนี้นะครับอาจารย์เก๋ดุดกันเห็นไหมครับอยู่ในมาตรา203นะครับดังนั้นในกรณีของพวกหน้าน้ำนะหรือพวกที่ไม่ได้ระบุไว้ตามวันแห่งปฏิทินหรือเวลาอันอาจคำนวณนับได้ตามวันอาจแห่งปฏิทินเตือนเนี่ยนะครับนะฮะที่มีพักต้องเตือนเนี่ยนะครับนะฮะตามวรรคแรกเนี่ยพวกนี้นะฮะต้องเตือนก่อนน
0: ะ
2: นะฮะต้องเตือนก่อนทีนี้นะฮะการต้องเตือนเนี่ยนะครับการต้องเตือนที่ทำให้ผิดนัดเนี่ยนะครับมันจะส่งผลอะไรนะถ้าผิดนัดมันก็จะส่งผลมูลค่าสินใหม่ทดแทนกรณีผิดนัดแล้วก็
0: หรือดอกเบี้ยนะคะดอกเบี้ยถ้าเป็นหนี้เงินนะคะนี้เราก็มาดูเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องที่ต้องเตือนกันถ้าอีกกรณีนึงนะคะใน PowerPoint ก็เขียนไว้ว่าลูกหนี้ผิดนัดโดยเจ้าหนี้ไม่ต้องเตือนก็จะมี2ประเภทก็คือหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระตามวันแห่งปฏิทินตามมาตรา204วรรค2แล้วก็อีกกรณีนึงก็คือหนี้ละเมิดเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงหนี้ละเมิดนี่เขาบอกว่าไงในกรณีอันที่เกิดแต่หนี้แห่งมูลละเมิดลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดมาแต่เวลาที่ทำละเมิดโอ้โหว่าผิดนัดเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นต้องเตือนกันไหมคะ
1: ไม่ต้อง
0: เตือนเพราะฉะนั้นเนี่ยจำไว้นะคะว่ากรณีที่ไม่ต้องเตือนเจ้าหนี้ไม่ต้องเตือนหรือทวงถามมีกรณีใดบ้างแล้วก็กรณีที่เจ้าหนี้ต้องเตือนหรือว่าทวงถามมีกรณีใดบ้างนะคะ
1: ครับ
0: นี่ก็เราก็ได้พูดเมื่อสักครู่เดี๋ยวเราอาจจะไปช่วงท้ายๆเราอาจจะมาทบทวนให้นักศึกษาเนี่ยได้ทราบนะคะว่าอีกอันนึงนะคะ
2: นักศึกษาก็โยงเส้นก็ได้นะครับขออนุญาตสรุปเป็นเส้นบางๆเนี่ยดูมืออาจารย์นิงครัตน์นะครับนะครับมือเล็กๆของอาจารย์เนี่ยนะครับนะฮะหนี้ที่ต้องเตือนกับหนี้ที่ไม่ต้องเตือน
0: ครับ
2: นะถ้า204วรรคแรกนะครับไม่ใช่หนี้ตามวันแห่งปฏิทินหรือหนี้ที่อันอาจคำนวณได้ตามวันแห่งปฏิทินนะฮะพอเป็นหนี้ปุ๊บนะครับไหลมาก่อนตามเส้นนะฮะลูกหนี้ยังไม่ผิดนัดนะไม่มีผิดนัดนะไม่มีผิดนัดพอเตือนปุ๊บผิดนัดทันที
0: ผิดนัดทันที
2: ถึงจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ในกรณีตาม204วรรค2นะครับนะกำหนดไว้ยืมเงินท่านอาจารย์วิพุฒินะครับนะซึ่งเป็นพี่ชายของตะวันฉายเนี่ยนะครับหนึ่งมกรา
0: หนึ่งมกราหกสอง
2: นะครับเดี๋ยวคืนสิบมกราหกสองนะนะครับก็หนึ่งมกราวันยืมปุ๊บพอถึงสิบปุ๊บผิดนัดทันทีเลย
0: ผิดนัดทันที
2: ไม่ต้องเตือนนะครับ
0: ไม่ต้องเตือน
2: ไม่ต้องมีโนติสไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นนะครับนะผิดนัดทันทีแต่พอเป็นหนี้ตาม206หรือมาตรา206
0: ม
2: ูลละเมิดปุ๊บทำปั๊บผิดปุ๊บเลย
0: ปุ๊บเลย
2: นะครับดอกเบี้ยค่าสินไหมเดินตั้งแต่วันที่มีการผิดนัดนะครับแล้วมันก็จะโยงไปแห่งผลของการไม่ชำระหนี้นะครับอาจเกิดขึ้นด้วยแต่มันจะมีคำหนึ่งนะฮะคำหนึ่งซึ่งจะปรากฏอยู่ในช่วงของท่านอาจารย์วิพุฒินี่ก็คือคำว่าภายหลังก่อนหนี้ในมาตรา219ภายหลังก่อนหนี้หมายความว่าก่อนหนี้ปุ๊บแล้วเกิดเหตุการณ์ภายหลังก่อนหนี้เลยนะครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
1: ติดตาม
2: หลังโฆษณาแต่ตอนนี้เรายังไม่โฆษณาย
0: ังไม่โฆษณานี่เรามาต่อ205 205เนี่ยเป็นเรื่องของข้อยกเว้นนะคะเรื่องการผิดนัดหรือว่าเป็นข้อแก้ตัวของลูกหนี้นั่นเองนะคะข้อแก้ตัวของลูกหนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าตราบใดนะคะที่การชำระหนี้นั้นยังไม่ได้กระทำลงเพราะพฤติการอันใดอันหนึ่งซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบตราบนั้นลูกหนี้ยังหาได้ชื่อว่าผิดนัดไม
1: ่
0: อ๋อพฤติการใดบ้างนะคะที่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบนะคะมาตรา205เนี่ยพูดอีกในหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของข้อแก้ตัวของลูกหนี้นั่นเองลูกหนี้เนี่ยจะต่อสู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ผิดนัดนะเพราะฉะนั้นลูกหนี้จะต้องอ้างเหตุอ้างเหตุนี้ต้องถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะไม่ใช่อ้างไปเรื่อยอันนั้นไม่ได้
2: อ
0: ัน
2: นี้เขาเรียกว่าอ้างแบบเรื่อยเปื่อย
0: เรื่อยเปื่อยไม่ได้
2: ซึ่งพบมากในปัจจุบัน
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ลูกหนี้

0: ไม่สามารถกระทำการชำระหนี้ได้นั้นเนี่ยพฤติการอันใดที่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบ ก็มีพฤติการที่หนึ่ง เหตุเกิดจากเจ้าหนี้เอง อ๋อเดี๋ยวเรามาดูซิเป็นอะไรบ้างพฤติการที่สองเหตุเกิดจากอาจจะเกิดจากบุคคลภายนอกหรืออันที่3อาจจะเกิดจากเหตุสุวิสัยหรือว่าภัยธรรมชาติอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
1: เกิดจากความ
0: เ
1: ห
0: งานะฮะไม่มีค่ะเหตุสุวิสัยเช่นอะไรบ้างอาจารย์ก้องอาจจะเราก็จะไปดูเรื่องความจำกัดความตามมาตรา8ก็ได้นะคะของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเราเนี่ยแหละ
2: ขออนุญาตท่านอาจารย์ครับสุวิสัยมีคำพ้องๆกันอีกคำหนึ่งคือพ้นวิสัย
0: อันนั้นไม่ใช
2: ่
0: ต่างกัน
2: นะไม่เหมือนสุวิสัยที่ท่านปิยดากำลังอธิบายนะ
0: พ้นวิสัย
2: คือไม่อาจที่จะ
1: ชำระ
2: หนี้กันได้แล้วโดยมีเหตุการณ์ใดๆเหตุการณ์หนึ่งนะเหตุการณ์คลาสสิกคือฟ้าผ่ากับแผ่นดินไหวนะครับสึนามิอะไรอย่างเงี้ยขออนุญาต
0: อันนี้ก็เป็นเหตุอย่างสุวิสัยเช่นสมมติว่าอาจารย์ป๊อปจะไปชำระหนี้ไม่มีสมมติว่ายังใช้ไลน์ใช้มือถือหรือว่าแอปอะไรไม่เป็นนะคะโอนไม่ได้แต่ว่าปรากฏว่าบ้านท่วมน้ำ
2: บ้านท่วมบ้านท่วมน้ำ
0: น้ำท่วมบ้านน้ำท่วมบ้านนั้น
2: อันนี้คือสุดวิสัยนะน้ำท่วมฟ้าผ่าที่พี่พูดเมื่อกี้ทำให้พ้นวิสัยคือไม่อาจที่จะชำระ
0: แต่ไม่ใช่ว่าท่วมแล้วอาจารย์วิพุฒสามารถจะลุยออกไปได้อันนี้ก็ถือว่ายังไม่ถึงขนาดแต่ต้องท่วมถึงไม่สามารถที่จะสัญจรได้เลยอย่างเช่นที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็เป็นได้นะคะเช่นท่วมไปถึงชั้นสองอาจารย์วิพุฒอยู่ชั้นสองโอ้ยต้องพายเรือไปเรือก็ไม่มี
2: ที่สองคำครับถ้าน้ำท่วมขาเนี่ยไม่อาจอ้างได้แต่ถ้าน้ำท่วมขากรรไกรนี่ไม่ได้แล้วอ้างได้นะฮะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นกรณีที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยนะคะเหตุเกิดจากบุคคลภายนอกเช่นอาจารย์วิพุฒโดนจับไปเรียกค่าถ่าย
2: อย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้
0: า
2: เ
0: ดี๋ยว
3: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
4: โอเคผ่านครับ
5: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริงKnowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
7: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
8: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
9: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
10: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
11: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
12: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
13: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
14: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
15: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
16: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
6: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
17: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
5: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
18: ในโลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะขจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าสี่ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เพราะรอด

จะทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้ววิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน 4 ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยา

0: พัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: โรคนี้รักษาหาย
1: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
3: เพราะว่าถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
5: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
6: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
7: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
8: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
9: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
10: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
8: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
4: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
11: ค่ะเดี๋ยวเราก็จบกันนะคะในหน่วยที่2นะคะเมื่อกี้กำลังสนุกเลยนะคะกรณีที่ลูกหนี้เราพูดถึงที่สามารถหรือไม่สามารถจะยกขึ้นเป็นข้อแก้ตัวตามมาตรา205ได้นะคะ
12: คร
11: ับ กรณีที่ไม่สามารถยกเป็นข้อแก้ตัวอีกกรณีนึงที่จะยกตัวอย่างให้ฟังเช่นสมมติว่าอาจารย์เมื่อสักครู่อาจารย์วิพุฒิอ้างว่ามีธุระจำเป็นจะต้องไปเลยไม่สามารถที่จะไปชำระหนี้ให้อาจารย์ก้องได
12: ้
11: อย่างนี้ถือว่าเป็นข้อแก้ตัวไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีเหตุถึงขนาดที่จะยกขึ้นเป็นข้อแก้ตัวได้นั่นเองนะคะเหตุอีกพฤติการอีกพฤติการหนึ่งที่ลูกหนี้เนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบก็คือเป็นเหตุที่เกิดจากเจ้าหนี้เองก็คือเหตุที่เกิดจากเจ้าหนี้เองเนี่ยก็คือกรณีที่อย่างเช่นเจ้าหนี้ไม่ยอมรับชำระหนี้นะคะโดยเหตุที่อ้างจากกฎหมายไม่ได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเหตุที่เจ้าหนี้เนี่ยไม่สามารถอ้างตามกฎหมายได้ในกรณีที่ไม่รับชำระหนี้ของลูกหนี้เนี่ยมีกรณีใดบ้างนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะทราบแล้วว่าพฤติการซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบเนี่ยก็จะมี3เหตุเช่นเหตุเกิดจากเจ้าหนี้เองเหตุเกิดจากบุคคลภายนอกนะคะหรือว่าเหตุเกิดจากเหตุสุวิสัยหรือว่าเช่นภัยธรรมชาติอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี้ในเรื่องของการผิดนัดในเรื่องละเมิดเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงมาตรา206ไปแล้วนะคะมาตรา206ก็บอกว่าในกรณีที่นี่อันเกิดแต่มูลละเมิดลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดนะคะมาแต่เวลาที่ทำละเมิดนะคะมาตรา206บัญญัติเอาไว้อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นการกระทำละเมิดตามมาตราเมื่อสักครู่อาจารย์อินทรัตน์ได้พูดถึงไปแล้วเช่นตามมาตรา420นะคะที่บอกว่าผู้ใดจงใจหรือว่าประมาทเลินเล่อนะคะทำต่อบุคคลอื่นนะคะให้เขาเสียหายอะไรบ้างแก่ชีวิตนะคะโดยผิดกฎหมายด้วยนะคะโดยความเสียหายแก่ชีวิตแก่ร่างกายแก่อนามัยแก่สิริภาพทรัพย์สินหรือว่าสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องผู้ทำละเมิดก็ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่หนี้ผิด ผิดนัดในเรื่องละเมิดก็ลูกหนี้ผิดนัดทันทีนับแต่เวลาที่ได้ทำละเมิด
12: ครับผม
11: นะคะอย่างเช่นตัวอย่างนายเอกขับรถยนต์โดยประมาทชนนายโทขาหัก
12: ครับ
11: แล้วซึ่งเป็นละเมิดละดังนั้นถือว่านายเอกเนี่ยผิดนัดตั้งแต่เวลาที่ชนนายโทอย่างนี้เป็นต้นนะคะอีกกรณีหนึ่งที่จะพูดถึงก็คือมาตรา207
12: ครับผม
11: มาตรา207เนี่ยเป็นเรื่องของเจ้าหนี้ผิดนัดนะคะเจ้าหนี้ผิดนัดเนี่ยมีกรณีใดบ้างนะคะกฎหมายบัญญัติว่าถ้าลูกหนี้ขอปฏิบัติการชำระหนี้แล้วก็เจ้าหนี้ไม่รับชำระหนี้นั้นโดยปราศจากมูลเหตุอันจะอ้างกฎหมายได้นะคะท่านว่าเจ้าหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดการผิดนัดเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะแต่ลูกหนี้ฝ่ายเดียวแล้วล่ะนะคะฝ่ายเจ้าหนี้ก็อาจจะตกเป็นผู้ผิดนัดได้เหมือนกันนะคะการที่กฎหมายบัญญัติให้เจ้าหนี้ผิดนัดเนี่ยโดยที่ไม่ยอมรับชำระหนี้เมื่อลูกหนี้เนี่ยขอปฏิบัติการชำระหนี
12: ้
11: นะคะเนื่องมาจากเหตุผลที่ว่ามันอาจจะก่อความเดือดร้อนแล้วก็ก่อความเสียหายให้แก
12: ่
11: ลูกหนี้ก็ได้นะคะลูกหนี้อาจจะต้องเสียเวลาดูแลทรัพย์สินนั้นๆอย่างนี้เป็นต้นนะคะกรณีที่จะถือว่าเจ้าหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดตาม207เนี้ยนะคะจะต้องปรากฏว่าลูกหนี้ได้ปฏิบัติการชำระหนี้โดยชอบ
12: ครับ
11: นะคะโดยชอบเราไปดูตามมาตราไหนบ้างเดี๋ยวเราก็ไปดูนักศึกษาลองเปิดมาตรา208นะคะแล้วก็330นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปรากฏว่าลูกหนี้ปฏิบัติการชำระหนี้โดยมิชอบเช่นชำระหนี้ไม่ตามกำหนดเวลาไม่ตามวันหรือเวลาหรือว่าสถานที่ที่ได้กำหนดกันเอาไว้ตกลงกันเอาไว้หรือว่าชำระหนี้ขาดตกบกพร่
12: อง
11: นะคะหรือว่าชำระหนี้ผิดคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะบังคับให้เจ้าหนี้ชำระหนี้เพียงบางส่วนไปบังคับเจ้าหนี้ไม่ได้นะคะหรือว่าให้ชำระหนี้เป็นอย่างอื่นอย่างนี้เป็นต้นถือว่าเจ้าหนี้เนี่ยอาจจะปฏิเสธไม่ยอมรับชำระหนี้ได
12: ้
11: ถ้าเนี่ยชำระหนี้ขาดตกบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะดังนี้กรณีนี้จึงถือว่าเจ้าหนี้มีมูลเหตุอันจะอ้างตามกฎหมายได้ที่จะไม่ยอมรับชำระหนี้นั่นเองจำไว้นะคะว่าเหตุที่เจ้าหนี้จะอ้างต้องเป็นเหตุตามกฎหมายนะคะไม่ใช่เจ้าหนี้ติดธุระหรือว่าโอ้ไม่อยากสมมติว่าเอาเงินไปใช้300,000ถึงบ้านแล้วบอกไม่รับนะเพราะว่าเดี๋ยวฉันจะไปธุระกลัวว่าพกเงินไปอันตรายอย่างนี้ได้ไหมคะไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นมูลเหตุที่จะอ้างตามกฎหมายได้นั่นเองนะคะก็ต้องเป็นเหตุตามกฎหมายเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นมาตรา207เป็นเรื่องของเจ้าหนี้ผิดนัดนะคะต่อมาเราก็จะไปพูดถึงผลของการผิดนัดซึ่งจะเป็นหน่วยที่3นะคะซึ่งอาจารย์วิพุฒินะคะก็จะมาพูดแล้วก็บรรยายให้นักศึกษาฟังในหน่วยที่3ค่ะ
12: นะครับก็ขออนุญาตต่อเลยแล้วกันนะครับหลังจากเราดูได้ศึกษานะครับในหน่วยที่1ใช่มั้ยว่า
11: ค่ะ
12: นะบ่อเกิดแห่งหนี้คืออะไรนะฮะนิติกรรมนิติเหตุนะฮะวัตถุแห่งหนี้นะฮะกระทำการงดเว้นกระทำการส่งมอบนะพอมาถึงหน่วยที่2ใช่มั้ยเราก็ทราบแล้วกำหนดเวลาชำระหนี้เมื่อไหร่
11: ค่ะ
12: นะครับหนี้ถึงกำหนดเมื่อไหร่
11: ค่ะ
12: นะแล้วก็ผิดนัดหรือยัง
11: ค
12: ่
11: ะ
12: นะครับเมื่อถึงหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วตกเป็นลูกหนี้ผิดนัดแล้วลูกหนี้หรือเจ้าหนี้เนี่ยไม่ยอมทำตามสัญญา
11: ค่ะ
12: ตรงเนี้ยเราก็ต้องมาดูในเนื้อหาของหน่วยที่3การบังคับชำระหนี
11: ้
12: นะครับหลังจากมีสัญญาเกิดขึ้นมีนิติกรรมเกิดขึ้นแล้วนะครับนะฮะเกิดมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเจ้าหนี้ผิดสัญญาลูกหนี้ผิดสัญญานะครับก็ต้องมาบังคับชำระหนี
11: ้
12: นะครับทีนี้ก่อนจะเข้าสู่วิธีการบังคับชำระหนี้นะฮะค่าเสียหายต่างๆนะครับแล้วก็ความเสียหายนะฮะการชำระหนี้ที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยนะครับเราก็จะค่อยๆดูเป็นลำดับขั้นตอนนะครับนะฮะทีนี้นะแนวคิดในการบังคับชำระหนี
11: ้
12: ตรงเนี้ยมันก็จะมีอยู่2แนวคิดนะครับแบ่งเป็นแนวคิดการบังคับชำระหนี้ตาม common law กับแนวคิดการบังคับชำระหนี้ตาม civil law นะ common law คือระบบกฎหมายจารีตประเพณีนะที่ถือว่าโดยหลักเนี่ยคำพิพากษาของศาลเป็นกฎหมายนะฮะก็พวกสหราชอาณาจักรต่างๆนะกับอีกระบบนึงก็คือ civil law นะระบบประมวลกฎหมายนะครับทีนี้แล้วแนวคิดการบังคับชำระหนี้ของ2ระบบนี้มันต่างกันยังไงนะ civil law กับ common law นะครับถ้าเป็นระบบกฎหมาย common law นะฮะระบบจารีตประเพณีเนี่ยนะฮะการบังคับชำระหนี้เนี่ยนะครับโดยหลักคือเขาจะบอกว่านะจะไม่บังคับชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจง
11: ค่ะ
12: นะครับแต่ว่าจะให้เป็นลักษณะของการชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินแทน
11: ค่ะ
12: นะอย่างเช่นตัวอย่างง่ายๆนะครับผมไปขอซื้อม้าจากท่านอาจารย์อินคลัต
11: ค่ะ
12: และเกิดอาจารย์อินคลัตเปลี่ยนใจไม่ยอมขาย
11: ค่ะ
12: นะอย่างเนี้ยถ้าเป็นระบบคอมมอนลอว์เนี่ย นะครับศาลจะไม่ไปบังคับให้อาจารย์คลัดส่งมอบมาให้ผมแต่จะให้อาจารย์คลัดจ่ายค่าเสียหายให้ผมแทน

0: ันนี้คือหลักของคอมมอนล
1: อ
0: นะครับจะไม่เป็นการ
1: บังคับ
0: ไม่บังคับชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงแต่จะเป็นการชดใช้ค่าเสียหายน
1: ะ
0: ในคอมมอนล
1: อ
0: กับแนวคิดอีกรูปแบบนึงของการบังคับคดีก็คือแนวคิดของทางซีวิลลอนะระบบของไทยปัจจุบันก็เป็นแบบนี้แหละ
1: ค่ะ
0: นะคือถ้าอย่างเช่นตัวอย่างเดิม
1: เมื่อสักครู่
0: ขอซื้อม้าจากอาจารย์อินทรัตน
1: ์ค่ะ
0: อาจารย์อินทรัตน์ไม่ขายผมก็ไปฟ้องศาล
1: ค่ะ
0: ศาลก็จะบังคับให้อาจารย์อินทรัตน์เนี่ยส่งมอบมาให้ผม
1: อ๋อเพราะเราตกลงกันจะซื้อแล้ว
0: น
1: ะตกลงกันเรียบร้อยแล้ว
0: ศาลก็จะบังคับชำระหนี้คือให้อาจารย์อินทรัตน์เนี่ยทำตามสัญญ
1: า
0: คือต้องส่งมอบมา
1: ส่งมอบมาน
0: ะอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างระหว่างคอมมอนลอกับซีวิลล
1: อ
0: ถ้าคอมมอนลอเนี่ยจะไม่บังคับให้ส่งมอบมาแต่จะให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินมาแต่ถ้าเป็นซีวิลลอให้ทำตามสัญญานะครับอันนี้คือโดยสรุปนะความแตกของเรื่องแนวคิดการบังคับคดีของทั้งคอมมอนลอและซีวิลลอ
1: ครับ
0: นะถัดไปนะฮะเราก็จะมาดูวิธีการบังคับชำระหนี
1: ้
0: นะครับในเรื่องที่2ก็คือการบังคับชำระหนี้ตามความประสงค์แห่งหนี้นะครับเรื่องแรกนะก็จะเป็นเรื่องการบังคับชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจง
1: ค่ะ
0: นะครับโดยหลักเนี่ยทำสัญญาเขาว่ายังไงทำนิติกรรมกันไว้นะฮ
1: ะ
0: ทำสัญญาซื้อขายทำสัญญาเช่าอะไรต่างๆนะการชำระหนี้ที่ถูกต้องก็คือต้องชำระหนี้ให้เป็นไปตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี
1: ้ค่ะ
0: นะครับอย่างเช่นนะฮะ
1: ซื้อม้า
0: ซื้อม้านะครับอาจารย์อินทรัตน์ก็ต้องส่งมอบม้าให้ผม
1: ค่ะอย่างเช่นม้าชื่อเจ้าสีหมอกตัวเนี้ยจะเอาตัวเนี้ย
0: ตัวนี้สวยลักษณะดีสี
1: ชอบตัวนี้มากเลยค่ะ
0: นะครับ
2: ชื่อเหมือนม้าเป็นแผนเลยนะฮะ
0: ส่งมอบให้ผม
1: ไปส่งเจ้าเมฆแทนได้ไหมอีกตัวนึงสีดำ
0: บอกม้าเหมือนกัน
1: ม้าเหมือนกัน
0: ใช่ได้เหมือนกัน
1: เจ้าเมฆแพงกว่าด้วยนะได้ไหมคะ
2: ไม่ได้สีหมอกอะไรเงี้ย
1: จะเอาสีหมอก
0: อันนี้ก็ต้องเป็นไปตามที่ที
1: ่
0: ตกลงกันไว
2: ้ม้าคุณแผน
0: ม้าคุณแผนนะครับ
1: ค่ะ
0: หรือว่าอย่างเช่นอาจารย์คลัตเป็นนักร้องดังอยากจะเรียนเชิญนะว่าจ้างพูดง่ายเอาคอนเสิร์ตนะครับโดยหลักเนี่ยผมก็ต้องการให้อาจารย์คลัตเนี่ยมาเป็นนักร้องในงานสมมติเลี้ยงวันเกิดผมอย่างเงี้ย
1: จะเอาคนนี้ล่ะ
0: เอาคนนี้แหละ
1: ร้องเพราะมากเลย
0: ร้องเพราะมาก
1: ร้องมาแขกไปหมดไม่ใช่
0: เรียกแขกครับเรียกแขกอ๋อ
1: เรียกแขก
2: มีนักร้องเยอะแล้วร้องมากกว่าผมด้วยแต่อยากได้ผมไปเป็นนักร้องในงานประมาณนี้
0: ร้องในงานครับ
1: ในงานค่ะ
0: นะเกิดปรากฏว่าเอ๊ะอาจารย์คลัตไม่อยากร้องแล้ว
1: ไม่อยากร้องแล้วโอ๊ย
0: เกิด
1: สบายใจ
0: ไม่ชอบ
1: แฟนเก
0: ่
1: ามา
0: ค่ะนะไม่อยากไปไม่ไป
1: ไม่ไป
2: เอาตะวันฉายไปแทนได้ไหม
0: ได้หรือเปล่า
1: ตะวันฉายบังคับได้ไหมอ
0: ย่างเงี้ยผมจะไปฟ้องศาลหรอกศาลครับผมทำสัญญาไว้กับอาจารย์อินทรัตน์ให้เขามาร้องเพลงในงานวันเกิดผมเขาไม่มาศาลช่วยเอาเจ้าพนักงานคดีไปลากตัวอาจารย์อินทรัตน์มาร้องเพลงได้ไหมคำตอบคือไม่ได้
1: ไม่ได้
0: อันนี้มันจะเป็นหลักนะ
2: ฮ
0: ะนะคือต้องดูว่าสภาพแห่งนี้เนี่ยมันเปิดช่องให้บังคับกันได้หรือเปล่าอ
1: ันนี้ถือว่าไม่เปิดช่อง
0: มันเป็นการไปบังคับต่อเนื้อตัวร่างกายซึ่งตรงนี้เราจะไปบังคับเนี่ยไม่ได้
1: แต่อาจารย์ป๊อปเสียหายนะ
0: เสียหาย
1: เพราะว่าอาจารย์อินทรัตน์ไม่มาปรากฏว่าคนอยากมางานนี้มากเพราะว่าอาจารย์อินทรัตน์รู้ว่าอาจารย์อินทรัตน์
0: จะมาร้องเพลงเพราะมาก
1: ปรากฏไม่มาต้องไปจ้างตะวันฉายแทนทำยังไงล่ะคราวน
0: ี้อันนี้ก็เกิดถ้าเกิดสมมติมีค่าเสียหายขึ้นผมก็สามารถเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมได
1: ้
0: นะครับหรือว่าอาจจะให้คนอื่นมาเป็นนักร้องแทนอย่างเงี้ยแล้วถ้ามีค่าใช้จ่ายต้องจ่ายแพงขึ้นหรือว่าคนไม่มาซื้อบัตรอย่างเงี้ยนะผมก็สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากท่านอาจารย์อีก
1: อันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา213เนาะ
2: ใช่ครับนี่ถึงขนาดถึงแม้ว่าผมจะดังมากเจ้าของบทเพลงซับน้ำตาที่คาราโอเกะก็ไม่ก็อย่างเงี้ยฮะ
1: ไม่ได้นะฮะเพราะว่าจะไปบังคับกับเนื้อตัวร่างกายเขาไม่ได
0: ้อันนี้ก็เป็นหลักของเรื่องของการบังคับชำระหนี
1: ้
0: เพราะว่าทางแพ่งก็ต้องบังคับกับตัวทรัพย์สินไปยึดทรัพย์เอารถของอาจารย์นิงคลัตเอาพระเครื่องของท่านอาจารย์
1: มาเมื่อกี้นี้อย่างนี้เป็นต้น
0: ออกขายต่อตลาดเอาเงินมา
1: เอามา
0: แต่จะไปบังคับต่อเนื้อตัวร่างกาย
1: ไม่ได
0: ้นี่คือหลักการบังคับคดีในทางแพ่งนะครับบังคับได้เฉพาะเนื้อทรัพย์สินแต่จะไปบังคับต่อเนื้อตัวร่างกายไม่ได
1: ้สมมติว่าอาจารย์ป๊อปอยากจะแต่งงานกับอาจารย์เกวลินแล้วปรากฏว่าอาจารย์เกวลินบอกว่าไม่แต่งไปบังคับอาจารย์เกวลินให้แต่งได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
1: แล้วจะไปบังคับให้น้องสาวอาจารย์เกวลินมาแต่งแทน
0: ก็ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: นะครับจะบังคับต่อเนื้อตัวร่างกายไม่ได้
1: ไม่ได้
0: นะถ้าเกิดอย่างเงี้ยเขาถือว่าสมมติอาจจะผิดสัญญาอะไรเงี้ยนะสมมตินะก็จะมีค่าเสียหายอะไรขึ้นก็ต้องไปฟ้องร้องกันเรียกเงินเรียกทองกันไปนะครับนะทีนี้อันนั้นคือหลักนะฮะว่าถ้าเป็นการบังคับชำระหนี้ในทางแพ่งเนี่ยนะฮะก็คือบังคับต่อตัวทรัพย์สินแต่จะไปบังคับต่อเนื้อตัวร่างกายไม่ได้
1: ไม่ได้
0: นะครับอันนี้ก็เป็นหลักเบื้องต้นนะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้นะเรามาดูนะว่าไอ้การบังคับชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงเนี่ยนะครับมันคืออะไรนะมีความหมายยังไงตามหลักของเราแหละนะฮะ

0: ว่าถ้าเป็นหนี้กันแล้วผูกพันกันยังไงก็ต้องชำระหนี้ตามที่ตกลงกันไว
1: ้
0: ตกลงซื้อม้าก็ต้องส่งมอบม้าตกลงซื้อรถคันไหนก็ต้องส่งมอบรถคันน
1: ั้น
0: นั้นก็คือเป็นลักษณะของการบังคับชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงเป็นไปตามสัญญา
1: เป็นไปตาม
0: แต่ก็จะมีกรณีที่นะอย่างที่ได้เรียนไปว่าสภาพแห่งหนี้มันไม่เปิดช่องให้บังคับได้อย
1: ่
0: างที่บอกอ่ะอย่างเช่นต้องไปบังคับต่อเนื้อตัวร่างกายอย่างเนี้ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงแบบนั้นได
2: ้
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะตัวอย่างนะฮะของกรณีที่สภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้บังคับชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงเนี่ยก็อย่างเช่นกรณีที่เป็นหนี้กระทำการอย
1: ่
0: างเช่นเรื่องร้องเพลงอย่างเมื่อก
1: ี้ร้องเพลง
0: นะจะไปลากให้อาจารย์นิคลัตมาร้องเพลงงามเกิดผมไม่ได้
1: แล้ววาดภาพจ้างศิลปินวาดภาพอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ก็ไม่ได้ใช่ไหม
1: ไม่ได้จ้างอาจารย์เฉลิมชัย
0: เฉลิมชัย
1: ปรากฏว่าอาจารย์เฉลิมชัยไม่วาด
0: ไม่วาดไม่มีอารมณ์วาด
1: ไม่มีอารมณ์
0: จะไปเอาไม่ได้ฮะจะไปเอาตำรวจเอาเจ้าหน้าที่คดีไปยืนคุมให้อาจารย์แกวาดไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบของกรณีที่สภาพแห่งนี้ไม่เปิดช่อง
1: ค่ะ
0: เป็นหนี้กระทำการต่างๆงดเว้นกระทำการ
1: ค่ะ
0: นะหรือว่าถ้าเป็นวัตถุแห่งนี้ที่เป็นการส่งมอบทรัพย์สินเนี่ยก็อย่างเช่นทรัพย์สินนั้นนะอย่างเช่นผมทำสัญญาจะซื้อจะขายรถยนต์กับอาจารย์นิคลัตไว
1: ้ค่ะ
0: นะฮะ
2: ครับ
0: ปรากฏว่าก่อนจะไปทำสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดอาจารย์นิคลัตกลับไปขายคนอื่นเงี้ยรถยนต์มันกลายเป็นกรรมสิทธิ์ของคนอื่นไปแล้ว
1: ค่ะ
2: ครับ
0: นะครับผมจะไปฟ้องศาลขอรถยนต์คันนั้นให้มาส่งมอบให้ผมก็คือไม่ได
1: ้
0: พอรถยนต์คันนั้นมันตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลภายนอกไปแล้ว
1: อ๋อนี่เป็นเจ้าของกิจการหลายอย่างนะคะขายม้าด้วย
2: ร้องเพลง
0: ขายม้าขายม้าที่เป็นสัตว
1: ์ร้องเพลง
2: ร้องเพลง
0: ร้องเพลง
1: แล้วก็
0: นะฮะ
1: เปิดกิจการขายรถ
0: ขายรถด้วยนะครับ
2: ชีวิตจริงทำสองอย่างฮะ
1: คือทำอะไรบ้าง
2: นายกสมาคมชายผู้เฝ้าไร่แห้วกับไร่อ้อยสองอย่าง
1: ไร่อ้อย
0: แห้วตลอดไม่ใช่นะนะครับ
2: ครับผม
0: อันนี้ก็คือเป็น2กรณีนะฮะหนี้ที่เป็นการบังคับชำระหนี้ที่ไม่เปิดช่องหนี้กระทำการจะไปบังคับต่อเนื้อตัวร่างกายไม่ได้นะวัตถุหนี้ที่เป็นการส่งมอบทรัพย์สินก็อย่างเช่นทรัพย์สินนั้นมันตกเป็นของคนอื่นไปแล้วนะอันนี้ก็ต้องไปเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินเป็นทองกันนะครับ
2: ต้องชำระทรัพย์สินนะ
1: ทรัพย์สิน
2: ถ้าบุคคลตกเป็นของคนอื่นไปแล้วเนี่ยยิ่งไม่ได้เลยนะ
1: ฮะ
0: มันจะผิดอะไรฮะ
2: มันจะผิดศีลธรรมอันดี
0: ศีลธรรมอันดีครับ
1: โอเคค่ะ
0: ทีนี้หลังจากเราทราบไปแล้วว่าไอ้นี่ที่ไม่อาจบังคับชำระนี้ได้โดยเฉพาะจงก็คือสภาพแห่งนี้ไม่เปิดช่
1: อง
0: นะกฎหมายก็กำหนดทางแก้เอาไว้ว่าเฮ้ยแล้วเจ้านี่จะได้รับการเยียวยา
1: อย่างไร
0: อย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นไปตามมาตรา213 213
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับมาดูนะวรรค2บอกว่าเมื่อสภาพแห่งนี้ไม่เปิดช่องนะครับให้บังคับชำระหนี้ได้นะถ้าวัตถุแห่งนี้นั้นเป็นอันให้กระทำการอันหนึ่งอันใดนะครับเจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับให้บุคคลภายนอกกระทำการอันนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่ายให้ก็ได้นี
1: ่
0: คือกรณีแรกนะครับอันนี้คือกรณีหนี้ที่เป็นให้กระทำการนะอย่างที่บอกยกตัวอย่างไปนะฮะจ้างอาจารย์นิคลัตมาร้องเพลงงานวันเกิดผมเป็นหนี้กระทำการใช่ไหมว่าอาจารย์นิคลัตต้องมาร้องเพลงมากระทำการต่างๆแต่ปรากฏว่าอาจารย์นิคลัตไม่อยากมาแล้วนัดสาวไว้เบี้ยว
1: เบี้ยว
0: นี่นะครับ
1: ทำบ่อยไหมคะ
0: บ่อยไหมครับ
2: ถูกกระทำฮะ
0: เป็นผู้ถูกกระทำ
2: เป็นผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่ไม่ได้กระทำฮะ
0: อย่างเนี้ยอาจารย์นิคลัตเบี้ยวไม่ยอมมางานไม่ยอมมาร้องเพลงงานวันเกิดผมนะอย่างที่บอกไปว่าจะเอาตำรวจไปลากคออาจารย์นิคลัตมาร้องเพลงก็ไม่ได
1: ้ไม่ได้
0: นะอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นสภาพแห่งนี้ไม่เปิดช่องให้บังคับแล้วและทางออกคืออะไรล่ะนะทางหอคือมาตรา3 213วรรค2บอกว่านะครับผมสามารถไปร้องขอต่อศาลนะให้บุคคลภายนอกมากระทำการอันนั้นโดยให้ลูกหนี้เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายก็อย่างเช่นอะไรอาจารย์ก็อาจารย์คลัตไม่มาร้องเพลงใช่ไห
1: ม
0: ผมก็ไปร้องขอต่อศาลงั้นเดี๋ยวผมจะไปจ้างพี่ตูน
1: บอดี้สแลม
0: มาร้องเพลงงานมันกับโดยให้อาจารย์คลัตเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆได
1: ้
0: นะอย่างเช่นถ้าให้พี่ตูนมาร้อง4ชั่วโมงเสีย 200,000 อาจารย์นิคลัตก็ต้องเป็นคนจ่ายค่าใช้จ
1: ่ายแต่อย่าลืมว่าต้องร้องขอต่อศาล
0: ค
1: ำนี้ก็เป็นคำสำคัญเหมือนกันในตัวบทนะคะ
0: นะอยู่ดีจะไปจ้างพี่ตูนเลยเนี่ยยังไม่ได้นะต้องไปบอกศาลครับอาจารย์นิคลัตไม่ยอมมาร้องเพลงงานวันเกิดผมขอให้ท่านช่วยสั่งให้พี่ตูนมาร้องเพลงแล้วให้อาจารย์นิคลัตเป็นคนชำระใช้ค่าใช้จ่าย
1: ตูนบอดี้สแลม
2: ไม่ใช่ตูนราชพฤกษ์นะฮะ
1: ไม่ใช
2: ่คนละตูน
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าศาลไม่ใช่หมายถึงว่าศาลจะไปบังคับพี่ตูนอันนี้เรามีตกลงกันไว้แล้วแต่บังคับให้อาจารย์อิงคลัต
2: ครับ
1: เสีย
0: ค่าใช้จ่ายค่าจ้างต่างๆที่ต้องให้พี่ตูนมาร้องเพลงแทน
2: ครับ
1: ใช่
0: นะครับคือพูดง่ายๆคือเป็นการ

0: มาฟังแต่พี่ก้องไม่อยากฟังพี่ตูน
1: แล้วมีค่าเสียหายเพิ่มขึ้นอีกสมมุติ 500,000
0: อย่
1: างเงี้ยอาจารย์ป๊อปเรียกได้ไหมคะ
0: สามารถเรียกได้ครับเรียกได้ทั้งค่าตัวพี่ตูนที่อาจารย์กัลลัตต้องเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายและถ้ามีค่าเสียหายอย่างอื่นนะมาตรา213วรรคท้ายก็กำหนดให้ผมสามารถเรียกเอาจากอาจารย์อิงคลัตได
1: ้โอ้โหง่อมเลย
0: ง่อมเลยเนี่ยเป็นการลงโทษจากการไม่ทำตาม
1: แต่ไปบังคับเขา
0: ไม่ได้จะไปลากคอมาร้องเพลงไม่ได้นะบังคับก่อนตัวร่างกายไม่ได้
1: เพราะเราฉุดไม่ไหวฉุด
0: ไม่ใช่แม่สาหาเลยนะเนี่ย
2: มันไม่เปิดช่องครับพี
0: ่นะครับอันนี้กรณีแรกนะก็คือกรณีที่เป็นหนี้กระทำการนะก็คือให้บุคคลภายนอกมากระทำการชำระหนี้แทนโดยให้ลูกหนี้เป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายพูดง่ายนะครับกับกรณีที่สองถ้าเป็นการทำนิติกรรมนะอย่างเช่นผมขอซื้อบ้านจากอาจารย์นิกรัตขอซื้อที่ดินจากอาจารย์นิกรัตผมเป็นนายหน้าแล้วนะครับล้ำสามารถมีหลายธุรกิจนะครับ
1: มีกิจการหลายอย่างนะคะ
0: ขอซื้อที่ดินนะจากอาจารย์นิกรัตผมจ่ายเงินให้แกไปละ2ล้านแต่แกไม่ยอมมาจดทะเบียนโอนที่ดินให้ผม
1: อ้าว
0: อย่างเนี้ยผมจะเอาตำรวจไปลากคออาจารย์นิกรัตมาจดทะเบียนโอนซะดีๆนะไม่ได้นะครับถือว่าการชำระการบังคับชำระหนี้แบบเนี้ยไม่เปิดช่องไปบังคับต่อเนื้อตัวร่างกายไม่ได้ทางออกก็คือนะครับจะอยู่ในมาตรานะครับ213วรรค2เช่นกันนะที่บอกว่าแต่ถ้าวัตถุแห่งนี้นั้นนะแต่ถ้าวัตถุแห่งนี้เป็นอันทำนิติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งไซศาลจะสั่งให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ก็ได
1: ้ครับ
0: นะคือไม่ต้องเอาอาจารย์กัลลัตมาเซ็นที่ที่ดินไม่ต้องแล้วเอาคำพิพากษานี่แหละถือไปเลยอ่ะช่วยจดทะเบียนโอนให้ผมหน่อยถือคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา
1: ร้องเพลงก็ไม่มา บ้านก็ไม่ขาย
0: ใช่ครับผิดสัญญาตลอดนะ แต่ความจริงไม่ใช่นะเป็นคนน่ารัก
2: ไม่เคลื่อนไหวร่างกายแค่นี้เอามาพาดนะ
0: นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่ไม่อาจบังคับชำระหนี้ได้โดยเฉพาะเจาะจงนะกฎหมายก็เปิดช่องไว้นะครับนะถ้าเป็นหนี้กระทำการก็ให้คนอื่นมาทำแทนถ้าเป็นการทำนิติกรรมก็ถือคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนานะครับนี่คือหลักการบังคับชำระหนี้หลักคือบังคับชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงซื้อม้าเอาม้ามา
1: ะ
0: นะครับนะฮะเช่ารถคือรถมาให้ใช้รถต่างๆแต่ถ้าสภาพการบังคับชำระหนี้ไม่เปิดช่องก็อย่างที่ได้เรียนไปหาคนอื่นมาชำระหนี้แทนนะครับหรือว่าถือคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ทีนี้อย่างที่บอกไปนะครับตามมาตรา213เนี่ยนะครับถ้าเกิดการไม่ชำระหนี้นะฮะแล้วมันเกิดก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นเนี่ยนะก็เป็นสิทธิของคู่สัญญาที่จะเรียกร้องเอาค่าสินมาทดแทนจากอีกฝ่ายหนึ่งนะที่ผิดสัญญาได
1: ้
0: นะครับตรงเนี้ยมันก็จะมีอยู่2คำนะฮ
1: ะ
0: ค่าสินไหมทดแทนนะกับค่านะค่าเสียหายกับค่าสินไหมทดแทนเนี่ยมันเหมือนหรือต่างกันยังไงนะครับ
1: นักศึกษาจะถามนะมันต่างกันไหม
0: เคยมีนักศึกษาถามมานะครับอาจารย์ค่าสินไหมทดแทนกับค่าเสียหายมันต่างกันยังไง
1: ค่ะ
0: นะโดยสรุปก็คือง่ายๆนะฮะค่าสินไหมทดแทนจะกว้างกว่าค่าเสียหายค่าเสียหายคือโดยหลักเนี่ยก็เป็น
1: ต้องมีเสียหาย
0: มีความเสียหายเกิดขึ้นนะแล้วศาลก็จะกำหนดให้นะมีการจ่ายเป็นลักษณะของการใช้เงินกันนะครับจ่ายค่าเสียหายไปนะแต่ค่าสินไหมทดแทนเนี่ยอาจจะกว้างกว่ามีความหมายกินความกว้างกว่าค่าเสียหายอาจจะเป็นการกระทำการอย่างอื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเงิน
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นในทางทฤษฎีกว้างไปนะครับซึ่งตรงนี้นะครับหลักในการเรียกค่าเสียหายเนี่ยนะค่าสมัยทดแทนต่างๆเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในมาตรา213วรรค4วรรคท้ายเลยนะครับนะที่บัญญัติไว้ว่านะครับอันหนึ่งบทบัญญัติในวรรคทั้งหลายที่กล่าวมาก่อนนี้ก็คือ213นะครับหากระทบกระทั่งถึงสิทธิ์ที่จะเรียกเอาค่าเสียหายไม
1: ่
0: นะคือบังคับชำระหนี้ไปแล้วนะครับแต่ถ้ามันยังมีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นนะก็เป็นสิทธิที่นะสามารถที่จะไปฟ้องร้องต่อศาลเรียกค่าเสียหาย
1: ได้ได้อีกนะครับ
0: ค่ะทีนี้นะครับในเนี้ยก็จะอธิบายนะครับว่านะครับการที่จะเรียกค่าสินทดแทนได้มันต้องมีองค์ประกอบมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะฮะก็ต้องประการแรกมีการไม่ชำระหนี้ก่อนถึงกำหนดแล้วไม่ชำระหนี้ชำระหนี้ไม่ถูกต้องชำระหนี้ล่าช้าไม่ตรงกำหนดอันเนี้ยนะฮะก็ถือว่ามีการไม่ชำระหนี้และมีการผิดสัญญาแล้วนะครับประการที่2นะฮะมีพฤติการที่สามารถโทษลูกหนี้ได
1: ้ค่ะ
0: นะครับนะประการที่3เจ้าหนี้ต้องได้รับความเสียหายนะครับแล้วก็ประการที่4ต้องไม่มีสัญญาตัดสิทธิ์เอาไว
1: ้ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นี่ก็จะเป็น4เงื่อนไขเบื้องต้นนะที่นะสามารถที่จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนได
1: ้ค่ะ
0: นะครับแล้วค่าสินไหมทดแทนที่จะเรียกได้มีอะไรบ้างล่ะนะครับ

0: ค่าสินใหม่ทดแทนที่จะเรียกได้นะครับนั้นก็จะมีแบ่งเป็นนะฮะอยู่5ประเภทด้วยกันนะครับเราจะค่อยๆมาดูกันทีละเรื่องนะว่าเอหลังจากสมมตินะฮะอย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยนะครับนะฮะ อาจารย์นิครัต
1: ทำอะไรอีกดีฮะ
0: เป็นอะไรเป็นเสียปล่อยเงินกู้แล้วกัน
1: โอ้โหนะครับกิจการนี้ดีนะโอเ
0: คค่ะนะครับผมขอกู้เงินอาจารย์คลัตสมมตินะฮะ1 ล้านบาท
2: โอ้โห
0: เยอะเลยนะ1 ล้านบาท
2: มีอีก
0: มีเยอะมาได้มาได้นะ
2: เยอะๆนะ
0: ผมขอกู้เงินอาจารย์คลัต1 ล้านบาท
1: ค่ะ
0: กำหนดคืนวันที่13 เมษาวันสงกรานต์เลยเอาไปมั่นสาวแล้วกันครับ
1: โอเค
0: นะทำเป็นมั่นสาวนะครับขอกู้เงิน1 ล้านบาทบอกว่าเดี๋ยวจะคืนกันวันที่13 เมษาวันสงกรานต์
2: ครับ
0: นะครับแน่นอนมีการคิดดอกเบี้ยกันก็ปกตินะฮะปรากฏว่าวันที่13 เมษาผมไม่เอามาคืนเบี้ยวผิดนัดชำระหนี้แล้วอ
1: ันนี้เป็นหนี้แบบไหนคะหนี้มีกำหนดเวลาชำระ
0: หนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระตามวัน
1: แห่งปฏิทินคือ13 เมษา
0: ผิดนัดทันทีไม่ต้องเตือนเลย
1: ไม่ต้องเตือน
0: นะครับอย่างเนี้ยเมื่อผิดนัดแล้วเฮ้ยผมต้องจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนอะไรให้แก่ท่านอาจารย์นิครัตบ้างเกิดอาจารย์นิครัตบอกว่าเอ๊ะตอนแรกคาดหวังว่าวันที่13เมษายนจะได้เงิน1 ล้านบาทคืน
1: อ
0: ันนี้เอาไปนะครับไปดาวทำสัญญาไปทำสัญญาจะซื้อคอนโดไว้หวังว่าเฮ้ยเดี๋ยววันที่13จะได้เงินมา
1: ไม่ได้
0: เฮ้ยไม่ได้เว้ยอาจารย์นิครัตถูกลิฟมัดจำ
1: โอ้โหเสียไปเท่าไหร่คะ
0: รับผิดชอบตรงนี้หรือเปล่า
1: เสียค่ามัดจำไปเท่าไหร่
2: มันต้องเยอะเหมือนกัน
0: 200,000 อ่ะสมมุติอย่างเงี้ยนะ
1: 200,000
0: นะมัดจำไปแล้ว 200,000
1: ค่ะ
0: นะไม่มีเงินมาให้อย่างเงี้ยนะต้องผมต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายตรงส่วนนี้ไหม
2: ครับ
0: หรืออาจารย์กรัตเศร้ามากไม่ได้เงินคืนไม่ได้เงิน1 ล้านบาทคืน
1: ซึมเศร้า
0: ซึมเศร้าต้องไปหาหมออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ารักษาพยาบาลอีกอย่างเงี้ย
2: ได้ไหม
0: ผมต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนตรงนี้หรือเปล่า
2: โอ้โหครับกำลังสนุกเลยทีเดียวนะครับ
1: น
2: ะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในช่วงหน้า
0: ครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่าอย่างที่บอกไปว่าเอ๊ะนะครับผมผิดนัดนะผิดสัญญากับท่านอาจารย์กรัตเนี่ยผมต้องรับผิดในค่าสินใหม่ทดแทนอย่างไรนะก็คือกรณีแรกนะฮะที่ต้องรับผิดแน่นอนก็คือค่านะสินใหม่ทดแทนตามปกตินะอันนี้คือคนทั่วไปรู้เลยว่าถ้ามีการผิดสัญญาแบบนี้แล้วนะมันจะก่อให้เกิดความเสียหายอะไรขึ้นนะตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือนะฮะต้องไปซื้อของที่มีราคาสูงขึ้นนะอย่างเช่นผมขอซื้อข้าวอาจารย์นิครัต100 ตันราคา1 ล้านบาทอาจารย์นิครัตผิดสัญญาผมต้องไปซื้อจากคนอื่นในราคา1 ล้าน 2 แสนบาทไอ้เงิน200,000 บาทตรงนี้ก็ถือว่าเป็นค่าเสียหายตามปกติที่ผมสามารถเรียกจากอาจารย์นิครัตได้อันนี้คือกลุ่มแรกที่เรียกได้เสมอค่าเสียหายปกตินะครับกลุ่มที่2นะค่าเสียหายที่เกิดแต่พฤติการพิเศษนะครับตรงนี้คนที่ผิดสัญญาเนี่ยจะต้องรับผิดชอบก็ต่อเมื่อนะครับเขาสามารถคาดหมายรู้แล้วหรือว่าคาดหมายได้ว่าจะมีความเสียหายแบบนี้เกิดขึ้นนะอย่างเช่นพวกการขาดกำไรต่างๆนะฮะการขาดทุนทางธุรกิจเนี่ยนะถือว่าเป็นค่าเสียหายอันเกิดแต่พฤติการพิเศษนะที่ต้องคาดเห็นพฤติการต่างๆเหล่านั้นได้ก่อนนะถึงจะนะต้องรับผิดชอบนะครับนี่กลุ่มที่2นะฮะค่าเสียหายอันเกิดแต่พฤติการพิเศษนะตามมาตรา222วรรค2
1: ค่ะ
0: นะครับนะฮะทีนี้นะครับก็จะมีบางส่วนนะค่าเสียหายที่ศาลเนี่ยจะไม่ให้เลยก็คืออย่างเช่นผมต้องอย่างเช่นนะครับอาจารย์นิครัตผิดสัญญานะสมมตินะฮะและเกิดผมต้องไปฟ้องร้องต่อศาลเนี่ยนะต้องไปนะครับต้องไปจ้างทนายทวงถามหนี้นะค่าใช้จ่ายในการฟ้องคดีต่างๆค่าวิชาธรรมเนียมในการฟ้องศาลต่างๆเหล่านี้ศาลไม่ให้นะฮะไม่ถือเป็นค่าเสียหายนะครับแล้วส่วนค่าเสียหายทางจิตใจล่ะนะครับนะอยากซื้อม้าจากอาจารย์คลัตอาจารย์คลัตไม่ขายให้ผมผมซึมเศร้าไปเลยนะครับนะอย่างเนี้ยไอความเสียใจความทุกข์ระทมโทมนัสว้าเหวเนี่ยนะตรงเนี้ยศาลก็ไม่ให้
1: ยกเว้นจะเป็นโรคอย
0: ่
1: างซึมเศร้าถาวรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: นี่ก
1: ็แต่ว่าถ้าเสียใจตกใจอะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่ได้นะครับค่าเสียหายทางจิตใจเนี่ยศาลไม่ให้นะครับนะฮะแล้วถ้าผู้เสียหายมีส่วนผิดล่ะนะอันนี้ก็ต้องค่าเสียหายก็จะลดหย่อนไปตามส่วน
1: ค่ะ
0: นะอย่างเช่นผมส่งของเนี่ยซื้อของออนไลน์
1: ค่ะ
0: นะผมเป็นคนขาย
1: ค่ะ
0: นะฮะสมมติบริษัทมสทขนส่ง
2: ครับ
0: นะฮะขนส่งไม่ดีโยนเนี่ยโยนของแตกเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะครับแน่นอนมสทขนส่งเนี่ยมีความผิดประมาทแต่ถ้าผมไม่ห่อเหมือนแบบบับเบิ้ลอะนะฮะกันกระแทกเนี่ยถ้าผมไม่ห่อเลย

0: ก็ถือว่ามีส่วนผิดไอ้ค่าเสียหายตรงนี้ก็จะลดไปตามส่วน
1: ค่ะ
0: นะนี่คือลักษณะของกรณีที่ผู้เสียหายก็มีส่วนผิดนะก็จะมีการลดหย่อนไปต่างๆนะครับ
1: ค่ะ
0: นะนี่คือค่าเสียหายนะที่เป็นกรณีหนี้เงินอันนี้ก็ใกล้ตัวเรา
1: อ๋ออันนี้ก็สำคัญเลย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: นะยืมเงิน1ล้านบาท
2: ครับ
0: นะครับกำหนดคืน13เมษายน
2: ครับ
1: 62ปรากฏว่า
0: ไม่ยอมจ่าย
1: ไม่จ่ายผิดนัดละวันนั้นผิดนัดเจ้าหนี้ไม่ต้องเตือน
0: ไม่ต้องเตือนเลย
1: ค่ะ
0: นะครับค่าเสียหายของกรณีหนี้เงินเนี่ยนะฮะก็คือกฎหมายก็จะกำหนดไว้นะในมาตรา224
1: ค่ะ
0: นะครับว่าหนี้เงินนั้นเนี่ยท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดในอัตราร้อยละ7ครึ่งต่อปี
2: ครับ
0: นะตรงเนี้ยก็ถือว่าเป็นความเสียหายที่กฎหมายกำหนดเบื้องต้นแล้ว
1: ค่ะอย่าลืมว่า224จะคิดดอกเบี้ยได้เฉพาะเขาเขียนไว้ว่าหนี้เงินหนี้เงินนะคะนักศึกษาชอบไปโยงกับหนี้อย่างอื่นด้วยนะคะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นกรณีความเสียหายกรณีที่เป็นหนี้เงินสามารถคิดดอกเบี้ยได้แล้ว 7.5 ต่อปีนับจากวันที่ผิดนัด
1: ผิดนัด
0: นะแล้วก็ห้ามคิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยห้ามคิดดอกเบี้ยทบต้นต่าง
1: ๆค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คือเป็นกรณีหนี้เงินนะค่าเสียหายคือจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อป
1: ีแต่ถ้าตกลงไว้มากกว่านั้นได้
0: อย่างเช่นอะไรนะอย่างเช่นผมขอกู้เงินท่านอาจารย์นิครัตเหมือนเดิม1ล้านบาท
1: 1ล้านมีในสัญญาบอกว่า
0: สัญญาบอกว่าจะให้คิดดอกเบี้ยได้ในอัตราร้อยละ15ต่อปีตามกฎหมายเนี่ย
1: 15ได
0: ้ครับร้อยละ15ต่อปี
1: ตามสัญญานั้นก็ได้
0: ใช่ครับ
1: ถ้าไม่กำหนดเอาไว้ถึงจะเป็น 7.5
0: นะครับ
1: แต่ว่ากำหนดเกินกฎหมายได้ไหมคะ
0: ไม่ได้ดอกเบี้ยตกเป็นโมฆะนะก็อย่างเช่นเนี่ยนะในสัญญาบอกว่าจะให้ดอกเบี้ยอาจารย์นิครัต15%ต่อปี
1: ค่ะ
0: พอผิดนัดปุ๊บ
1: ก็คิด
0: ไม่ใช่ลดมาเหลือ 7.5 นะคร
1: ับ
0: ก็ยังคงคิดได้ร้อยละ15ต่อปี
1: ตามสัญญา
0: เดิม
1: นะคะโอเค
0: แต่กลับกันถ้าในสัญญากู้ไม่ได้มีการระบุไว้ว่าจะมีการคิดดอกเบี้ย
1: อันนั้นถึงจะ
0: อันนี้แหละระหว่างสัญญาคิดดอกเบี้ยไม่ได้แต่เมื่ออาจารย์อินทรัต
1: ผิดนัด
0: ปุ๊บคิดดอกเบี้ยได้ร้อยละ 7.5
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าผิดนัดเนี่ยมันจึงมีความสำคัญเพราะมันจะมีอะไรตามมาอีกหลายอย่างเลยนะคะคือว่าลูกหนี้ซวยละอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะ
0: นะฮะอันนี้ก็คือกรณีของเรื่องค่าเสียหายต่าง
1: ๆ
0: นะทีนี้มาสู่เรื่องสำคัญก็คือหนี้ที่บังคับไม่ได
2: ้ครับ
0: เมื่อกี้เราดูไปแล้วบ่อเกิดแห่งหนี้วัตถุแห่งหนี้กำหนดเวลาชำระหนี้นะการผิดนัดชำระหนี
1: ้ค่ะ
0: นะแล้วก็การบังคับชำระหนี้ต้องทำยังไงบ้าง2-3ว่าไปแล้วทีนี้เรื่องสุดท้ายของหน่วยนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของหนี้ที่บังคับไม่ได้
1: ค่ะ
0: ในเมื่อตอนต้นอาจารย์คลัตเกิดไปบ้างแล้วว่าหนี้ที่บังคับไม่ได้เนี่ยก็มีหนี้ที่ขาดอายุความนะครับหนี้ที่ขาดหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนดหนี้ตามศีลธรรมหนี้การพันนันนะหนี้ที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมมันดี
1: อ
0: ันนี้นักศึกษารายละเอียดนักศึกษาต้องลองไปดูแต่ที่สำคัญเนี่ยนะมันจะมีอยู่2มาตราน
1: ะ
0: มาตรา218กับ219
1: ค่ะ
0: นะเป็นเรื่องการชำระหนี้พ้นวิสัย
1: ต่างกับสุดวิสัยนะคะพ้นวิสัยก็กรณีนึงส
0: ุ
1: ดว
0: ิ
1: สัยก็กรณีนึง
0: ครับ
1: ค่ะ
0: การชำระหนี้กลายพ้นวิสัย
1: ค่ะ
0: ต่างจากเหตุสุดวิสัยนะครับ
1: อืมใช
0: ่ตรงเนี้ยนักศึกษาก็จำง่ายๆว่าเหตุสุดวิสัยเป็นเหตุ
1: เช่นน้ำท่วม
0: ไฟไหม้
1: แผ่นดินไหว
0: ซึนามิอันนี้คือเหตุสุดวิ
1: ส
0: ั
1: ย
0: ซึ่งจะนำมาสู่ผลก็คือการชำระหนี้
1: พ้นวิสัย
2: คือไม่อาจชำระหนี้กันได้แล้ว
0: อย่างเช่นอะไรนะครับอย่างเช่นผมขอซื้อรถจากอาจารย์นิครัตมาขายรถแล้วนะครับ
1: ขายรถอีกแล้วขายรถอีกแล้วค่ะ
0: ขอซื้อรถจากอาจารย์นิครัต
2: ครับ
0: นะบ้านในอาจารย์นิครัตอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2: ยุโรปตะวันออกเฉียงเหนือ
0: ถูกต้องครับ
2: แถวซานฟรานซิสโก
0: ซานฟรานซิสโก
2: ครับ
0: นะปรากฏว่าช่วงที่ผ่านมามีอุทกภัยใช่ไหม
1: คร
0: ับนะปรากฏว่าทำสัญญาไปแล้วรถถูกน้ำท่วม
1: อ้าว
0: เฮ้ย
1: เอามาได้ไหมล่ะคันนั้น
0: อ
1: ่ะ
0: เออมันไหลไปกับน้ำลงแม่โขงอย่างเนี้ยรถไม่อยู่แล้ว
1: รถไม่อยู่
0: ไง
2: ประมาณนั้น
1: รถไม่อยู่แล้วทำไงดี
2: ไม่มีรถครับก็พ้นวิสัย
0: คือมันเป็นเขาเรียกว่าน้ำท่วมเนี่ยม
1: ัน
0: เป็นเหตุสุดวิสัย
2: ครับ
0: ซึ่งนำไปสู่การทำให้การชำระหนี้ของอาจารย์คลัตเนี่ยพ้นวิสัย
1: เพราะทำไมคะรถไม่อยู่แล้ว
0: รถไม่อยู่แล้ว
2: ครับ
1: ไม่สามารถถือว่าพ้นวิสัย
2: เราเคยเจอคำพ้นวิสัยเนี่ยนะฮะในแรกๆที่เราเรียนกฎหมายซื้อขายที่บนดวงจันทร์อย่างเงี้ยมันพ้นวิสัยฮะเป็นการชำระหนี้ที่มันพ้นวิสัย
1: พ้นวิสัย
2: ไม่อาจจะมีใครไปโอ้โหรังวัดที่ดวงจันทร์นะฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: นะครับจอดจงนะว่าคือคันนี้นะ
1: คันนี้
0: ครับนี่ก็ต้องทำความเข้าใจว่าเอ๊ะ
2: เอาคันนี้ทะเบียนนี้เลขตัวถังนี้ข้างหลังต้องติดสติ๊กเกอร์ด้วยว่าเรารักตะวันฉายเงี้ย
0: ถูกต้อง
1: ได้
0: ครับเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องแยกให้ได้ว่าวัตถุประสงค์พ้นวิสัยอันนั้นทำให้สัญญาเป็นโมฆ
1: ะ
0: แต่การชำระหนี
1: ้พ้นวิสัย
0: เนี่ยสัญญาสมบูรณ์นะ
2: จริ
0: งแต่ว่าชำระหนี้กันไม่ได
1: ้
0: ตกเป็นพ้นวิสัยเฮ้ยแล้วการชำระหนี้พ้นวิสัยลูกหนี้ต้องรับผิดชอบหรือเปล่าตรงนี้จะเป็น

0: เรื่องที่สำคัญเลยที่จากสถิติก็ชอบเจอบ่อย
1: ๆ
0: นะครับ
2: เอาข้อสอบเยอะเอาสอบ
0: ก็จะมีอยู่2มาตรานะฮะ218กับ219นะเรื่องการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัย
1: ค่ะ
0: เรามาดูมาตราแรกนะมาตรา218
2: ครับ
0: นะถ้าการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยจะทำได้เพราะพฤติการอันใดอันหนึ่งซึ่งลูกหนี้ต้องรับผิดชอบเนี่ย218เป็นเรื่องพูดง่ายคือลูกหนี้ผิดลูกหนี้มีส่วนทำให้การชำระหนี้นั้นตกพ้นวิสัย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะลูกหนี้ผิดแล้วเป็นยังไงล่ะท่านว่าลูกหนี้จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าหนี
1: ้
0: เพื่อค่าเสียหายอย่างใดๆอันเกิดแต่การไม่ชำระหนี้นั้น
1: อ
0: ันนี้คือ218ลูกหนี้ผิดมีส่วนทำให้การชำระหนี้นั้นตกเป็นพ้นวิสัยอย่างเช่นอะไรเหมือนเดิมขอซื้อรถจากอาจารย์นิ
2: ครัต
0: นะครับอาจารย์นิครัตนะฮะจอดรถไม่ล็อกก่
1: อ
0: นไม่ล็อกประตูรถ
1: มา
0: ดนะฮะ
2: ผมตกใจหมดนะจอดรถมันล็อกก่อนมันล็อกบ้านนี่ครับ
0: เขาต้องไงไม่ล็อกประตูรถ
2: ล็อกประตูรถ
0: นะเสียบกุญแจคาไว้ที่รถอีก
2: ครับ
0: อย่างเงี้ย
1: ล่อโจร
0: ล่อโจรมากเลยนะ
1: นะ
0: อย่างเนี้ยก็อาจจะถือว่าเป็นความผิดของลูกหนี้ก็คือท่านอาจารย์นิครัต
1: ก็มีส่วนผิดด้วย
0: ใช่ทำให้การชำระหนี้นั้นพ้นวิสัยก็คือรถถูกขโมยไป
1: ค่ะอ
0: ย่างเนี้ยก็จะเข้ากรณีตามมาตรา218นะการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยที่ลูกหนี้มีส่วนผิดผลก็คือลูกหนี้ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าหนี
1: ้ค่ะ
2: ครับ
0: แต่ถ้าเป็น219
1: โอ้
0: การชำระหนี้เป็นพ้นวิสัย
1: ค่ะ
0: เพราะพฤติการอันใดอันหนึ่งซึ่งเกิดภายหลังได้ก่อนหนี
1: ้
0: และลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบนะครับอย่างเช่นเกิดจากเหตุสุดวิสัยต่าง
1: ๆ
0: เหตุการณ์ตามธรรมชาตินะครับหรือว่าเกิดจากบุคคลภายนอกที่ลูกนี้ไม่มีส่วนผิดอย
2: ่
0: างเงี้ยเอารถจอดไว้ในบ้านล็อกประตูเรียบร้อยอย่างดีแต่โจรมันก็ยังเอาไปได้อย่างเงี้ย
1: เป็นเหตุที่ทำไมคะนอกเหนืออำนาจของลูกหนี้ที่จะแบบ
0: ไม่มีส่วนผิดอ่ะป้องกันอะไรไม่ได้แล้ว
1: ป้องกันไม่ได
2: ้219นี่เขียน
1: เพราะฉะนั้นลูกหนี้ก็ยกขึ้นเป็นข้อแก้ต
0: ั
1: ว
0: บอกว่าเฮ้ยผมไม่มีส่วนผิดนะ
2: ทำให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากการชำระหนี
1: ้
2: หลุดพ้นเลยนะฮะ
1: หลุดพ้นเลย
2: 219นี่ไม่ผิดนัดเลยนะเกิดขึ้นภายหลังก่อนหนี้ด้วยนะ
0: ครับผม
2: นะครับซึ่งคือมีมาตราหนึ่งที่สำคัญนอกจาก2มาตรานี้ขออนุญาตเสริมเพิ่มเติมตรงนี้นะครับ217
1: เลย217นี่ต้องผิดนัด
2: จะผิดจะมีพฤติการที่รับผิดชอบไม่ต้องรับผิดชอบแต่ลูกหนี้ต้องรับผิดชอบเนื่องจากเกิดขึ้นในระหว่างผิดนัด
1: ผิดนัดเพราะจำไว้เลยว่า217มีคำว่าผิดนัดขีดเส้นไว้เลย
2: ขีดเส้นไว้เลยนะผิดนัด
1: ขีดเส้นไว้เลย
0: อย่างเช่นอะไรนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างว่าเหมือนเดิม
2: ครับ
0: นะครับผมขอซื้อรถจากอาจารย์นิครัต
2: ครับ
0: ในสัญญาระบุว่าอาจารย์นิครัตต้องส่งมอบรถให้ผมวันที่13เมษายนนะต้องส่งมอบรถยนต์คันนี้วันที่13เมษายนวันสงกรานต์ปรากฏว่า13เมษายนปุ๊บอาจารย์นิครัตยังไม่ส่งมอบ
1: ไม่ส่งมอบ
0: ก็ถือว่าอะไรฮะท่านอาจารย์นิครัตตกเป็นลูกหนี้
1: ผิดนัด
0: นะ13เมษายนไม่ส่งใช่ไหมฮะ
1: พอผิดนัด
0: เป็นลูกหนี้ผิดนัดปุ๊บ
1: มาตราไหน
0: ก็ต้องไปตีเข้า217
1: 217แต่ที
0: น
1: ี
0: ้นะฮ
1: ะ
0: ต่อมานะฮะข้อที่จริงต่อมาคือ หลังจากเป็นลูกหนี้ผิดนัดวันที่13เมษายนแล้ววันที่17น้ำท่วมใหญ่17เมษายนน้ำท่วมใหญ่น้ำไหลหลากมาพัดรถยนต์หายไปเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเฮ้ยท่านอาจารย์ครัตต้องรับผิดชอบอะไรไห
1: ม
0: จะเห็นได้ว่าการชำระหนี้นั้นตกเป็นพ้นวิสัยเหมือนกันเป็นเพราะน้ำท่วมถึงแม้กรณีเนี้ยจะเห็นได้ว่านะฮะการชำระหนี้มันตกเป็นพ้นวิสัยมันเกิดขึ้นจากอาจารย์ครัตเนี่ยตกเป็นลูกหนี้ผิดนัดแล้วมาตรา217ก็กำหนดให้อาจารย์ครัตต้องรับผิด
1: รับผิด
0: ถึงแม้ว่ามันจะเกิดจากน้ำท่วมก็ตาม
1: เพราะฉะนั้น217เนี่ยลูกหนี้ต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้น
0: ใช่ครับ
1: คือตามถึงแม้จะพ้นวิสัยก็ตามก็เข้าถ้าผิดนัดปุ๊บ217ถ้ายังไม่ผิดนัดเราก็อาจจะมาดู219
0: ต่างๆนะครับนะโดยสรุปก็คือถ้าเรื่องการชำระหนี้พ้นวิสัยเนี่ยมันจะมีมาตราที่เกี่ยวข้องอยู่3มาตรา217 218 219 217นั่นคือการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยหลังจากลูกหนี้ผิดนัดแล้ว
1: เพราะฉะนั้นลูกหนี้ต้องรับผิดชอบ
0: สูงขึ้นกว่าเดิม
1: สูงขึ้นกว่าเดิม
0: นะครับแต่ถ้าการชำระหนี้พ้นวิสัยเกิดขึ้นในระหว่างที่ลูกหนี้ยังไม่ได้ผิดนัดนะครับก็จะมีอยู่2มาตรา218 219
1: ค่ะ
0: 218คือลูกหนี้มีส่วนผิดนะลูกหนี้ก็ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าสินไหมทดแทน
1: ค่ะ
0: ส่วน219ลูกหนี้ไม่มีส่วนผิดพูดง่ายลูกหนี้ก็หลุดพ้นจากการชำระหนี
1: ้
0: เนี่ยแค่นี้แหละ3มาตรา
1: อย่าลืมว่าผิดนัดก็ไป217นะ
0: ครับ
2: ครับ
1: ค่ะขีดเส้นใต้
0: ขีดเส้นใต้ไว้นักศึกษาก็ต้องแยกให้ได้นะว่าผิดนัดเมื่อไหร่
1: ผิดนัดหรือยัง
0: ถึงกำหนดชำระหรือยังเตือนหรือยังผ
1: ิ
0: ดน
1: ั
0: ดหรือยัง
1: คือต้องไปดูสเต็ปแรกก่อนว่าก ำหนดชำระเนี่ยมีเมื่อไหร่กำหนดชำระมีเมื่อไหร่แล้วก็ผิดนัดหรือยังหรือว่าไม่มีแล้วก็ต้องเตือนไหมเจ้าหนี้มีการเตือนหรือยังแล้วก็ดู
2: คือขออนุญาตยกตัวอย่างให้เห็นภาพทั้งสามมาตรา
1: เรามาดูข้อสอบเก่ากันไหม
2: แนวข้อสอบเก่า
1: แนวข้อสอบเก่านะคะว่า เดี๋ยวอันนี้เป็นเรื่องบรรยายนะคะเราลองดูตุ๊กตา
2: แต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปตุ๊กตาขออนุญาตท่านอาจารย์พี่เก๋นะครับมันจะมีง่ายๆนักศึกษาง่ายๆเลยนะฮ
1: ะ
2: ถ้าผิดนัดนะครับ217เลย
0: ครับ
2: นะครับ217นี่จะคือคุณจะขับรถเอาอย่างนี้ดีกว่าครับยืมรถเหมือนตัวอย่างที่ที่ผมพาแฟนไปดูบุญบั้งไฟ
0: ครับพาใครนะ
2: เป็นเหตุการณ์สมมุติไปดูบุญบั้งไฟนะฮะนะกำหนดคืน10พฤษภาใช่ไหมครับนะครับนะยืมเดือนวันที่7เมษาย นกำหนดคืน10พฤษภานะ
1: นักศึกษา
2: ตั้งโจทย์ไว้ในใจนะครับยืม7คืน10นะฮะยืม7เมษายนคืน10พฤษภาปรากฏว่านะครับในวันที่นะครับ11พฤษภาผมขับรถด้วยความเร็ว180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะรถตกเหวพังทั้งคันนะฮะรถตกเหวพังทั้งคันเนี่ยอันนี้เป็นความผิดของผมเลย
0: แน่นอนครับ
2: นะครับแต่อย่าลืมครับเราล็อกด้วยเลยครับระยะเวลาตามวันแห่งปฏิทินใช่ไหมครับอย่างนี้เนี่ยถือว่าผิดนัดแล้ว
0: ผิดนัดแล้ว
2: ก็ไป217เลย
1: 217
2: เลยนะครับกรณีที่2ผมขับรถด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงจอดรถเข้าห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งปรากฏว่าเกิดแผ่นดินไหวแผ่นดินแยกผมอยู่ในห้องน้ำแต่รถผมถูกสูบเข้าไปในแผ่นดินไหวตัวอย่างคลาสสิกมากนะครับอย่างนี้เนี่ยนะครับแต่เกิดวันที่11นะเอ้ยดูพฤติการอย่างเงี้ยท่านักศึกษาไม่ละเอียดนักศึกษาบอกว่ามีต้องรับผิดชอบอ่ะก็เป็นไปธรรมชาติอ่ะมันเหตุสุดวิสัยทำให้พ้นวิสัย219อันนี้ผิดเพราะ
1: ต้องดู
2: มันเกิดขึ้นระหว่างผิดนัดแล้ว
1: ผิดนัดแล้ว
2: 217
1: ผิดเส้นไว้เลย217เลยเพราะว่าผิดนัด
0: ครับผม
2: ครับนะฮะผิดสับปะรด
1: สับปะรด
0: อะไรภาษาใต้
2: ภาษายุโรปนะครับทีนี้ปรากฏว่าถ้าสมมติว่าวันที่8เมษายนเหมือนกันกับตัวอย่างเมื่อกี้ฮ
1: ะ
2: จอดรถเข้าห้องน้ำรถถูกสูบไปอันนี้ถึง219ฮะเก
1: ิ
2: ดขึ้นภายหลังก่อนนี
1: ่แต่ยังไม่ผิดนัดนะ
2: ยังไม่ผิดนัดนะ
1: แต่เป็นพ้นวิสัย
2: ก็หลุดพ้นจากการชำระหนี้
1: หลุดพ้นจากการชำระหนี้ไป219เลย
2: แต่ถ้ามีอีกตัวอย่างนึงขับ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถตกเหวเหมือนกันแต่เกิดขึ้นในวันที่9เหมือนกัน9เมษายนนะฮะ
1: 9เมษาย
2: นอย่างนี้ก็อาจจะไปดู21
1: 18
2: นะฮะวิธีการแยกนะครับ
0: แยกก็ได้217 218 219แยกก็ได
1: ้217ก็ยังบอกเรื่องข้อยกเว้นด้วยยกเว้นถ้าความเสียหายที่ชำระหนี้ทันเวลาก็ต้องมีขึ้นอยู่นั่นเองอ๋อถ้าเกิดว่าชำระหนี้ถ้า217เนี่ยลูกหนี้ก็ต้องรับผิดชอบถ้าการชำระถึงแม้ว่าการชำระหนี้จะกลายเป็นผลวิสัยเพราะอุบัติเหตุแต่ว่าเขามีข้อยกเว้นในตอนท้ายว่าถ้าเกิดความเสียหายนั้นน่ะจะตนชำระหนี้ทันเวลาก็ต้องมีอยู่นั่นเองอย่างเช่นสมมติว่าอาจารย์ป๊อปไปยืมบ้านอาจารย์ก้องบ้านพักตากอากาศปรากฏว่าขอยืมบอกว่าจะคืนวันที่4เมษายน62ปรากฏว่าอาจารย์ป๊อปก็ไม่ยอมคืนอยู่ต่อไปอีกถึง6เมษายน12เกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่าบ้านพักตากอากาศหลังนั้นปรากฏว่าบ้านพังไปทั้งหลังเลยอันนี้อาจารย์ป๊อปผิดนัดได้ยังคะ
0: ผิดนัดแล้วครับ
1: แต่ว่าแล้วก็เป็นเหตุต้องรับผิดชอบไหมคะ
0: ต้องรับผิดชอบครับ
1: ต้องรับผิดชอบ
0: แม้จะเป็นฟ้าผ่าเป็นเหตุสุริสัยก็ตามแต่มันเกิดขึ้นในระหว่างที่ผมผิดนัดก
1: ็
0: เข้ากรณี217ผมต้องรับผิดชอบ
1: แต่ว่าข้อยกเว้นอาจารย์ป๊อปก็อาจจะอ้างว่าความเสียหายนั้นน่ะถึงแม้ว่าอาจารย์ป๊อปจะคืนบ้านในวันที่4เมษายนแต่ว่าฟ้าก็ต้องผ่าอยู่ดีเพราะฉะนั้นอาจารย์ป๊อปอาจจะยกขึ้นเป็น
0: ข้อต่อสู้ให้ผมไม่ต้องรับผิดก็ได
1: ้แต่ว่าผิดนัดผิดแหละแต่ว่ายกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ได้
0: ก็คือหมายความว่าต่อให้ถึงแม้จะชำระหนี้ตรงตามเวลาตามเสียหายนั้นมันก็คงยังต้องเกิดขึ้นอยู่ดีย
2: กตัวอย่างให้เห็นง่าย
1: ๆ
2: ให้เห็นง่าย
1: ๆลองมาดูข้อสอบเก่าที่ลงในวารสารในวารสารกฎหมายของเราเนี่ยนะคะเรียนวิเคราะห์ข้อสอบนะคะนักศึกษาลองดูตาม powerpoint นะคะคำถามมีอยู่ว่านายสมชายเนี่ยยืมรถยนต์ของนายสมศักดิ์เพื่อไปช่วยงานเทศกาลอาหารที่ภูเก็ตต่อมานายสมศักดิ์ต้องการใช้รถยนต์คันดังกล่าวจึงบอกกล่าวไปยังนายสมชายให้นำรถมาคืนแต่นายสมชายบอกว่าเทศกาลอาหารภูเก็ตยังไม่แล้วเสร็จยังเหลืออีกตั้ง3วันแล้วจะนำรถยนต์ไปส่งคืนนะคะในระหว่าง3วันที่ยังไม่ได้เอารถไปส่งคืนนั้นเนี่ยก็เกิดฝนตกน้ำท่วมอย่างฉับพลันท่วมรถยนต์คันดังกล่าวเสียหายทั้งคันนายสมชายก็ไม่ยอมใช้ค่าเสียหายใดๆแก่นายสมศักดิ์เจ้าของรถนะคะอ้างว่าไม่ใช่ความผิดของตนข้ออ้างดังกล่าวฟังขึ้นหรือไม่เพราะเหตุใดขั้นแรกนักศึกษาต้องมาดูก่อนว่าเป็นหนี้แบบไหนนะคะหนี้อันนี้เป็นหนี้ที่ยังไงคะ มีกำหนดไหมคะ
0: นะฮะ
1: ดู204วรรคแรกก็เป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระแต่ไม่ใช่ตามวันแห่งปฏิทิน
0: ไม่ได้ชัดเจนขนาดว่าวันนั้นวันนี้
1: ใช่ค่ะก็คือ204วรรคแรกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกำหนดคืนก็คือหลังจากเทศกาล
0: อาหารมันจบแล้วก
1: ็
0: คือเป็นกรณีกำหนดเวลาชำระหนี้ที่สามารถอนุมานได้จากพฤติการคืออนุมานได้ว่าจะคืนกันก็ต่อเมื่อเทศกาลอาหารนั้นมันสิ้นสุดลงก่อน
1: ปรากฏว่าการยืมนั้นก็สัญญายังไม่สิ้นสุดเพราะว่าจะต้องคืนหลังจากนั้นแต่ปรากฏว่าเกิดรถยนต์ทำไมนะคะเมื่อสักครู่รถยนต์เนี่ยก็ได้น้ำท่วมไปเสียหายไปทั้งคันเลยนะคะเจ้าหนี้เตือนไหมขอคืนถือว่าเตือนไหมยังเพราะว่าย ัง
0: ไม
1: ่
0: ถ
1: ึ
0: งกำหนด
1: ถือไปเตือนก่อนหน้านั้นได้ไหมคะ
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้ถือว่านายสมชายนี่ก
0: ็ยังไม่ใช่ลูกหนี้ผิดนัด
1: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อยังไม่ผิดนัดแต่รถเนี่ยเสียหาย
0: จากอะไร
1: เสียหายจากอะไรน้ำท่วมพายุไม่ใช่ความผิดของลูกหนี้เลยนะคะแล้วเราจะเข้าไปมาตราอะไรต่อ
0: ก็ต้องเป็นไม่ใช่217แน่ๆไม่ใช่
1: 217เพราะ217เนี่ย
0: เมื่อใช้เมื่อลูกหนี้ผิดนัด
1: ผิดนัดเพราะฉะนั้นเราต้องไป219นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนายสมชายก็อาจอ้างว่าไม่ต้องรับผิดชอบเพราะเป็นเหตุแห่งภัยพิบัติจากธรรมชาติก็จึงหลุดพ้นจากการชำระหนี้ตามมาตรา219นะคะ
2: ทีนี้เรามีตัวอย่างนะครับแนวคำถามนะครับนะฮะแต่ซึ่งในช่วงท้ายนี้เราจะมาพูดกันในแนวคำถาม
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: นะเรียนเชิญท่านอาจารย์เลยครับ
1: ค่ะก็เมื่อกี้นี้สักครู่ก็ข้อสอบนะคะนี่เมื่อสักครู่เราก็ยกขึ้นมาแล้วว่าข้อสอบนี้เป็นการวัดความรู้นักศึกษานี้มันก็มีคำลองดูใน PowerPoint ได้นะคะว่านักศึกษาส่วนมากเนี่ยจะตอบผิดในเรื่องอะไรบ้างนะคะเราฟังแล้วเราอย่าไปทำแบบนั้นนะคะเนื้อหาคือส่วนใหญ่เนี่ยนักศึกษาจะวิเคราะห์ผิดตั้งแต่ว่าหนี้นั้นเนี่ยเป็นหนี้แบบไหน
0: ครับ
1: เป็นหนี้แบบมีกำหนดเวลาชำระหนี้แต่นักศึกษาเนี่ยเข้าใจว่าเป็นหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระหนี้นะคะเข้าใจเป็น203วรรคแรกแต่จริงๆมันเป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระแต่ไม่ใช่วันแห่งปฏิทินคือจะคืนรถเมื่อหลังเทศกาล
0: เมื่อมีพฤติการอันนั้นเกิดขึ้นแล้ว
1: ที่ภูเก็ตเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จำไว้ว่าหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้มี2กรณีกรณีแรกก็คือหนี้ที่เกิดที่มีกำหนดเวลาชำระแต่ไม่ใช่วันแห่งปฏิทิน ซึ่งอนุมานจากพฤติการต่างๆเช่นกรณีนี้ก็คือคืนเมื่อเทศกาล
0: สิ้นสุด
1: สหารสิ้นสุดแล้วเจ้าหนี้ก็จะต้องทำไมคะ
0: เตือน
1: ก่อนถึงจะผิดนัดนะคะแต่ไปเตือนก่อนวันครบกำหนดชำระนี่ไม่ได้ไม่ถือว่าเป็นการเตือนนะคะ
0: ไม่ขึ้นครับ
1: ค่ะส่วนกรณีที่2คือหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระตามวันแห่งปฏิทินอันนี้ก็ไม่ต้องเตือนเลยก็จะมีกำหนดเวลาแต่ในกรณีข้อเมื่อสักครู่นี้เป็นมาตรา204วรรคแรกนะคะโอเคแล้วก็ส่วนอันนี้เนี่ยนะคะพอว่าลูกหนี้เนี่ยยังไม่ถึงกำหนดเจ้าหนี้เนี่ยยังไม่ได้ถ้าเจ้าหนี้ยังไม่ได้เตือนลูกหนี้ก็ยังไม่ผิดนัดนะคะโอเคบางทีนักศึกษาก็ในกรณีที่นักศึกษาผิดบ่อยๆก็คือนักศึกษาไม่อ่านโจทย
2: ์ครับ
1: นะคะไม่อ่านโจทย์ให้ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางเรื่องเป็นเรื่องละเมิดก็เอาวิชาอาญามาตอบอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะนักศึกษาต้องโฟกัสว่าเราเนี่ยสอบวิชาอะไรอยู
0: ่
1: นะคะกรณีนี้เนี่ยก็เอาเรื่องเสียทรัพย์อะไรเงี้ยมาตอบมันก็ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องอ่านโจทย์ก่อนนะคะแล้วก็เรียบเรียงคำพูดนะคะก็คือตอบให้เป็นภาษากฎหมายนะคะฝึกบ่อยๆแล้วเราก็จะทำได้นะคะก็ขาดทักษะในกฎหมายบางทีมีไหมคะอาจารย์เคยเจอข้อผิดพลาดอะไรบ้าง
2: ครับ
1: เช่นยกหลักกฎหมายเองคิดขึ้นมาเองมีไหมคะ
2: บางทีนักศึกษาก็มาครับในช่วงอยู่ในสภา
0: ครับ
2: นะครับมีนักศึกษาก็เป็นสภาเองเลยนะครับกฎหมายมาใช้บังคับเองนะฮะดังนั้นนะครับแล้วก็พอออกมาอย่างนั้นนะฮะก็มาโดนคะแนนที่อาจารย์บังคับลงไปนะครับก็จะไม่คือนักศึกษาต้องแสดงภูมิความรู
1: ้
2: นะภูมิรู้ในการตอบข้อสอบกฎหมายเนี่ยโดยความรู้จากเอกสารประกอบการสอนและการฟังสื่อเสริมต่างๆนะครับที่นักศึกษาได้ยินได้ฟังแล้วเข้าใจด้วยนะครับนะฮะอย่างวิธีการนะครับนะฮะง่ายๆครับนักศึกษาต้องทวนบ่อยๆอ่านหลายๆรอบนะฮะอย่างยกตัวอย่างเนี่ยอย่างเนี่ยมันนอกจาก217/18/19แล้วนะครับยังมีอีกหลายมาตรานะที่สำคัญนะฮะ215/216คือนักศึกษาต้องทำความเข้าใจนะฮะว่าแต่ละมาตรานั้นเขามุ่งที่จะให้นักศึกษาเนี่ยนะครับเข้าใจเรื่องในและตอบอะไรออกมาได
1: ้
2: นะครับจึงเป็นเรื่องสำคัญ นะครับนะฮะในการที่จะเรียบเรียงโดยเฉพาะวิชากฎหมายแพ่ง2ก็อย่างที่บอกเนี่ยเป็นวิชาที่เนื้อหาค่อนข้างที่จะเข้าใจยากสักนิดนึง
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าเราพยายามที่ทำความเข้าใจนะครับก็ไม่มีอะไรที่ยากนะครับนะอย่างแยกแยะอย่างสามารถตาที่บอกว่าหินหรือโหดอาจารย์พวกเราก็บอกแล้วนะฮะว่าวิธีการเป็นยังไงถ้าผิดนัดไปเลย217ทุกสถานีอะไรประมาณนี้นะครับครับนะฮะในส่วนของผมก็นะครับมีข้อแนะนำฝากไว้อย่างนี้ครับ
1: ส่วนในเรื่องของอย่างดูข้อสอบอีกข้อหนึ่งที่เคยออกมาเป็นเรื่องบรรยายใน PowerPoint นะคะก็ให้นักศึกษาเนี่ยอธิบายเรื่องกำหนดเวลาชำระหนี้
2: ครับซึ่งข้อสอบนี่น่าสนใจ
1: น่าสนใจ
2: แล้วไว้มาในครั้งต่อไปนะครับ
1: นะคะเพราะว่าครั้งหน้ายังมีอีกเยอะเลยนะคะที่อาจจะเอาข้อสอบเก่าๆที่แล้วก็ทบทวนเนื้อหาต่างๆที่เกิดขึ้นมานะคะแล้วก็นะคะในวันนี้นะคะก็จบลงไปในส่วนสรุปของสาระสำคัญของหน่วยที่1หน่วยที่2แล้วก็หน่วยที่3แล้วนะคะช่วงสุดท้ายเราก็ได้วิเคราะห์ข้อสอบไปบางส่วนแล้วนะคะก็การบรรยายสรุปสอนเสริมในวันนี้นะคะหากว่านักศึกษายังไม่เข้าใจก็ให้ไปอ่านได้ทบทวนได้นะคะจากในเอกสารการสอนของเรานะคะแล้วก็ยังสามารถติดต่อทางอีเมลหรือว่าอาจจะมหาอาจารย์หรือว่าจะโทรไปที่สาขาวิชาก็ได้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านนะคะอาจารย์อิงคลัตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อิงคลัตดลเจิมแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพุฒแสนเจริญนะคะแล้วก็ในวันนี้ที่มาช่วยนะคะ บรรยายในหน่วยที่1แล้วก็หน่วยที่3นะคะส่วนวันนี้อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิติยดาเกิดลาภผลนะคะก็ขอจบรายการในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
3: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่านะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบหนึ่งก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
4: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของมสท.มาเปิดสอน
5: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ต้องของสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
6: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
4: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
6: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
7: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง120วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
8: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
9: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
10: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่02 504 7715 02-504-7717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ087-100-1800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
3: FTOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในครั้งหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
11: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
3: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
4: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
3: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
12: แล้วเจอกันนะครับ
13: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
14: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
13: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
14: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
15: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
16: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
17: ัน ไกลๆๆเอาอะไรเอาเหมือนเดิมจานนึง
15: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้ามพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669

0: ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: ค่ะสวั
1: ส
0: ด
1: ี
0: ี
1: คร
0: ค
1: ั
0: ่ะ
1: บ
0: อาจารย์จันนะคะ
1: อาจารย์ปอนครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเหมือนเดิมรายการที่นี่เกษตรปริชาตินะคะตอนเรื่องการวางแผนท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะอาจารย์ปอนใช่ไหมคะหลายคนอาจจะบอกว่าการท่องเที่ยวมีหลากหลายแบบแต่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรคืออะไรอาจารย์ปอน
1: ก็จริงแล้วเป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวที่กำลังมาแรงในปัจจุบันครับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่แท้จริงเนี่ยมันคือการที่เกษตรกรตัวจริงนะครับเปิดโอกาสให้กับพี่น้องที่สนใจงานด้านการเกษตรเนี่ยได้เข้ามาสัมผัสกับวิถีชีวิตนะครับไปจนถึงกระบวนการทำงานด้านการเกษตรของเขาตั้งแต่ต้นจนถึงปลายทางเลย
0: ใช่ได้ข่าวว่าจะเป็นการรวมระหว่างชนบทกับธรรมชาตินะคะทางด้านเกษตรที่มีอยู่แล้วนะคะมารวมกันแล้วก็มีผลิตภัณฑ์มีบริการท่องเที่ยวใช่ไหมมีด้านบริการต่างๆด้วยอาจารย์ปอน
1: คือจะไม่ได้แตกต่างจากกระบวนการท่องเที่ยวอื่นๆนะครับเพียงแต่ว่าเป็นเกษตรกรตัวจริงที่มาให้บริการแล้วก็พาไปดูว่าเขาอยู่ยังไงกินยังไงไปจนถึงกับพาเราไปสาธิตไปสัมผัสถึงขั้นตอนต่างๆการทำงานของเขานั่นเอง
0: ก็คือการเรียนรู้นั่นเอง
1: อาจจะมีในเรื่องของศูนย์เรียนรู้ก็ได้อาจจะมีโฮมสเตย์หรืออาจจะมีเรื่องของการพาไปทำขนมพาไปพายเรือล่องคลองไปต่างๆนานาก็ได้นะไปจนถึงการได้รู้ถึงวิถีชีวิตชุมชนด้วยนะคะ
0: แต่สำหรับวันนี้นะคะจริงๆเราจะบอกว่านนทบุรีมีหลายอำเภอมากมายที่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: เป็นชานเมืองก็จริงนะครับแต่นนทบุรีก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีของดีนะครับที่ยังไม่ได้รับการค้นพบยังไม่ถูกเปิดเผยอีกมากมายนะครับดังนั้นมสท.เราเองก็มีโครงการต่างๆมากมายที่เข้าไปทำกันวันนี้ก็เลยมีโอกาสนะครับที่ได้เรียกได้ว่าไปตัดทอนตัดหยิบมาไปหยิบยืมมานะสถานท่องเที่ยวแห่งหนึ่งซึ่งเรียกได้ว่ากำลังติดตลาดกำลังเป็นที่รู้จักกันนะครับของชุมชนของเขานะครับเรามีหลายอำเภอครับทำกันหลายอำเภอด้วยรอบนี้เราไปกันที่คลอง500ครับ
0: อ๋อคลอง500
1: แค่ชื่อคลองก็น่าสนใจแล้วจ้ะ
0: น่าสนใจมากนะก็คือเราจริงๆเราจะพาไปดูการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเหมือนกันนะคะที่จังหวัดนนทบุรีแหละหนึ่งอำเภอนั่นก็คือที่ไหนอาจารย์ปอน
1: บ้านตาชายายสาครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าจะเรียกให้เป็นทางการก็คือศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านตาชายายสาคลอง500ครับซึ่งอยู่ที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนั่นเอง

0: ครับ
1: ค่ะแต่เราไม่ได้ไปนะคะเรามีวิทยากร2ท่าน
0: ไม่ได้ไปเหรอ
1: ไม่ได้ไปเองนะคะเรามีวิทยากร2ท่านนะคะ
0: แอบคาดหวังว่าจะได้ไปบ้าง
1: นะคะเรามีวิทยากร2ท่านก็คือ1คืออาจารย์เพชรทวีวงศ์นะคะกับอีกท่านนึงก็คืออ
0: าจารย์เจนรงค์เทียนสว่างนะคะ
1: เดี๋ยวเราไปติดตามดูกันค่ะว่าอาจารย์ทั้ง2ท่านนะคะว่าไปดูการท่องเที่ยวเชิงเกษตรว่าที่อำเภอไซน้อยเขาเป็นยังไงกันบ้างค่
0: ะ
1: ติดตามชมค่ะ
2: เกษตรนะ

0: วันนี้ฮะทางเทปเดี๋ยวเราจะไปแหล่งท่องเที่ยว
1: แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
0: ของนนทบุรีใช่ไหมครับ
1: คร
0: ับก็แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนนทบุรีนี่หลายคนผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยนนทบุรียังมี
1: สวนเกษตรอยู่หรือเปล่าย
0: ังมีสวนเกษตรอยู่หรือเปล่านะครับก็อย่างที่ก็ทราบข้อมูลมาแล้วว่ายังมีอยู่นะนะครับแล้วก็เราก็ได้มีบางแหล่งบางแห่งเนี่ยสามารถพัฒนาไปจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ด้วยนะครับก็เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนนทบุรีนี่ก็นี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยนะในเรื่องของแนวทางการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบม
1: ี
0: ส่วนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเนาะนะครับตามคอนเซ็ปต์ที่ว่าวันเดียว
1: เที่ยวเมืองนน
0: ท์นะครับก็คือใน1วันเนี่ยสามารถท่องเที่ยวได้1เส้นทางคือ1อำเภอ
1: ใน1อำเภอนั่นเอง
0: ใช่มั้ยครับมีนนทบุรีมีกี่อำเภอครับอาจารย์
1: 6อำเภอคร
0: ับ6อำเภอก็แสดงว่าตอนนี้เรามีเส้นทางท่องเที่ยวเนี่ย6เส้นทางที่ได้มาเนี่ยก็คือเป็นการเลือกจากของคนในชุมชนจากตัวเกษตรกรเองว
1: ่
0: าจะเลือกที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็อยู่เป็นหนึ่งในเส้นทางการท่องเที่ยวนะ
1: ครับผม
0: ใน6อำเภอมีท่องแหล่งท่องเที่ยวที่ไหนบ้างอาจารย์เพียรทำ
1: เริ่มที่บางกรวยก่อนเลย
0: เริ่มที่
1: บางกรวยนะครับ
0: อำเภอบางกรวยนี่ในข้อมูลเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวนี่มีเยอะมากเลยนะ
1: ครับผม
0: นะครับผมอย่างบางกรวยนี่ก็คือเราเส้นทางเราจะเริ่มจากสวนทุเรียน
1: สวนทุเรียนนนท์นะครับสวนคุณลุงสมพงษ์สุจิตนั่นเองนะครับที่เป็นปราดทางด้านทุเรียนเลยปราดชาวบ้านนะครับ
0: นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีศูนย์การเรียนรู้วัดบางอ้อยช้างใช่ไหมครับที่จะเป็นแหล่งพิพิธภัณฑ์รวบรวมเครื่องมือทางการเกษตรต่างๆ
1: เครื่องมือโบราณที่ใช้ในการทำการเกษตรนะครับผม
0: นอกจากนี้ก็ยังจะมีศูนย์การเรียนรู้ของคุณอภินันท์
1: ครับผมใบไม้สีทองถ้าอยากจะชมไม่จำเป็นต้องลงไปที่ใต้
0: หรือว่าจะมีการรวบรวมพันธุ์ผลไม้ต่างๆใช่ไหมครับที่จริงแล้วในแต่ละอำเภอมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าถ้าเราจะพูดทั้งหมดนี่ก็
1: จะเยอะมาก
0: วันนี้จะจบไหมเนี่ย
1: บอกจุดเด่นๆให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับเป็นการเชิญชวนนะครับ
0: นะครับ
1: ในส่วนต่อไปจะเป็นของบางใหญ่บางใหญ่ก็มีเส้นทางที่น่าสนใจนะครับเริ่มต้นด้วยวัดสนแก้วนะครับซึ่งวัดสนแก้วเนี่ยมีอะไรนะครับก็มีการทำการเกษตรนะครับเพื่อปลูกทั้งด้านไม้ไผ่สัตว์สวนทุเรียนหรืออะไรเงี้ยเพื่อเป็นรายได้เข้ากับทางวัดด้วยนะครับนอกจากนั้นยังมีสวนผักกุนารีนะครับที่ทำ ผักปลอดสารนะครับสามารถไปเที่ยวชมแล้วก็สามารถซื้อได้เลยนะซื้อไปรับประทานนะครับไปดูในเรื่องของการจัดกล้วยไม้ส่งออกการทำกล้วยไม้ส่งออกแล้วก็การแปรรูปข้าวอินทรีย์นะครับของคุณสมเจตกัดเล็กนะครับแล้วก็
0: จากนี้ก็เรายังสามารถไปเลือกซื้อต้นไม้ต่างๆไม้ดอกไม้ประดับต่างๆได้นะครับก็อยู่ในส่วนของซอยพักเงิน
1: ครับผม
0: นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยที่แหล่งที่สำคัญอีกที่นึงก็คือสวนบัวโฮมสเตย
1: ์อันนี้ไม่ธรรมดาตอนนี้พัฒนาขึ้นจนกลายเป็นตลาดสวนบัวประชารัฐไปแล้วนะครับ
0: ตลาดน้ำสวนบัวประชารัฐนะครับผมก็แหล่งที่แห่งนี้ก็ยังมีทั้งเป็นในส่วนของที่พักที่เป็นโฮมสเตย์นะครับมีตลาดน้ำด้วยนะครับ ต่อมาเรามาที่อำเภอปากเกร็ดกันปากเกร็ดแน่นอนครับหลายท่านผู้ชมหลายคนอาจจะรู้แล้วว่าปากเกร็ดเนี่ยก็จะครอบคลุมถึงพื้นที่อำเภอในส่วนของเกาะเกร็ดใช่ไหมครับในส่วนของเกาะเกร็ดเนี่ยยังมีแหล่งที่เป็นแหล่งทางเกษตรอยู
1: ่
0: นะครับก็เราเริ่มจากการด้วยการล่องเรือก่อน
1: ล่องเรือชม
0: เพื่อจะชมพื้นที่เกาะเกร็ดทั้งหมดก่อนนะครับในพื้นที่ของเกาะเกร็ดนี่ก็จะมีในส่วนของสวนชาลางแดง
1: ใช่อันนี้จะตั้มน่าจะได้ลงไป
0: ใช่ครับผมก็ได้ไปชิมนะครับแล้วมีผลิตภัณฑ์จำหน่ายนะครับนอกจากนี้ยังมีสวนเกร็ดพุทธที่จะเป็นแหล่งรวบรวมประวัติศาสตร์นะครับเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที
1: ่ความรู้การทำเกษตร
0: แล้วก็วิถีชีวิตของชาวเกาะเกร็ดนะครับว่าเป็นมายังไงนะครับนอกจากพอเราขึ้นมาจากเกาะแล้วในพื้นที่ของอำเภอปากเกร็ดเนี่ยนะครับก็ยังมีในส่วนของสวนทุเรียนหรือแม้แต่สวนส้มโอของป้าสียง
1: ไม่ธรรมดาจะมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มโอเนี่ยเยอะแยะมากมาย
0: ใช่ครับแล้วผมก็เคยได้ไปลองชิมนะ
1: รส
0: อร่อยมากเลยนะครับผม
1: ในส่วนต่อไปนี่จะเยอะมากเส้นทางตรงนี้ของอำเภอเมืองนะครับที่อาจารย์ตั้มได้ดูแลอยู่นี่
0: ใช่ครับ
1: เยอะมาก
0: ที่จะดูแลอยู่ผมก็เอ๊ะอำเภอเมืองนนทบุรีเนี่ยย
1: ัง
0: มีพื้นที่ที่ทำการเกษตรเหลืออยู่หรือเปล่าเราเริ่มจากที่สวนไม้ดอกไม้ประดับซอยช้างก่อนที่จะเป็นแหล่งรวบรวมขายไม้ดอกไม้ประดับต่างๆนะครับแล้วก็ตามมาด้วยสวนกระท้อนของคุณสิ
1: ริ
0: พันธ์น่าจะเป็นสวนกระท้อนเพียงแห่งเดียวที่หลงเหลืออยู่ของจังหวัดนนทบุ
1: ร
0: ีนอกจากนี้นะครับก็ยังมีกลุ่มของเกษตรกรที่ยังปลูกทุเรียนนะครับแล้วก็ในส่วนของมะม่วงใหญ่ก
1: ับนี่แหละดังมากเลยนะคร
0: ับผมก็ถือว่าเป็นมะม่วงพื้นถิ่นของนนทบุรีเลยนะมะม่วงใหญ่กับนะครับ
1: เล่าให้ฟังนิดนึงนะแต่ตามตอนนั้นที่เราทำเนี่ยเรามีการนำของแต่ละพื้นที่เนี่ยมาแข่งขันกันว่าที่ไหนเนี่ยจะอร่อยที่สุด
0: แต่ที่จริงแล้วก็คือก็อยู่ในนนทบุรีนี่แหละแต่ว่าเราก็ต้องลองดูว่าสภาพดินของแต่ละพื้นที่ที่ปลูกเนี่ยก็จะมีความแตกต่างก็จะลองมาดูว่าไอ้มะม่วงของใครจะอร่อยกว่ากันเราก็ได้มีโอกาสได้ชิมนะครับผมซึ่งที่จริงแล้วก็หาชิมยากนะนะครับผมแล้วก็ส่วนต่อมานี่ก็จะเป็นสวนทุเรียนของคุณมาริวันที่หลายๆท่านผู้ชมหลายคนอาจจะได้ชมข่าวแล้วว่ามีการประมูล
1: ทุเรียน
0: นนทบุรีนะครับเพื่อเป็นงานการกุศลต่างๆของจังหวัดนนทบุรีเนี่ยแหละหนึ่งในนั้นเองก็มาจากสวนของคุณบริวารนี่แหละที่เราเห็นว่าประมูลทุเรียนราคาลูกละ 2-3 แสนนะครับก็มาจากที่แห่งนี้นะครับนอกจากนี้เราก็ยังได้ไปชมนะครับสวนแก้วกาญจนาก
1: ็
0: คือไม้มงคล
1: โค
0: น
1: ิมาน
0: ะครับแล้วก็ปิดโปรแกรมปิดท้ายโปรแกรมของนนทบุรีด้วยการล่องเรือชมวิถีชีวิตของชาวบ้านชาวเกษตรในพื้นที่ของคลองอ้อมนะครับที่จะเป็นคลองย่อยของแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ครับ
0: นะครับผมนี้ก็จะเป็นส่วนในส่วนของอำเภอเมืองนะครับ
1: ครับผม
0: เหลืออีกพื้นที่อำเภอหนึ่ง
1: นะครับบางบัวทองนั่นเอง
0: บางบัวทองหลายคนบางบัวทองก็อาจจะยังมีพื้นที่ทำการเกษตรอยู่นะครับบ้างพอสมควรแต่ว่าพื้นที่ของบางบัวทองเนี่ยที่เป็นแหล่งเกษตรเนี่ยจะมีค่อนข้างจะมีความพิเศษไม่ค่อยเหมือนของคนอื่นเท่าไหร
1: ่
0: นะครับเพราะว่ามันจะมีพื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิตสวนบัววิกตอเรีย
1: ใช่นะครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตอนนี้คนลงมาถ่ายรูปยืนบนใบบัวถ
0: ่
1: ายรูปกันเยอะแยะมากมาย
0: ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะว
1: ่
0: าถ้าไปที่นี่คือด้วยถ้ารูปร่างหรือน้ำหนักตัวไม่เกินเนี่ยสามารถยืนบนใบบัว
1: รู้สึกน่าจะ65กิโลนะครับไม่เกิน65กิโล
0: สามารถขึ้นไปยืนถ่ายรูปบนใบบัววิกตอเรียหรือว่าที่เราเรียกกันบัวกระด้งก็ได้นะ
1: ครับใช่ครับ
0: นอกจากนี้นะครับก็ยังมีแหล่งเรียนรู้เรื่องของการฟาร์มเห็ดที่ฟาร์มเห็ดโพทองนะครับก็จะเป็นแหล่งที่สามารถให้เราไปเรียนรู้นะครับแล้วก็เป็นแหล่งที่ผลิตและก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเห็ดต่าง
1: ๆ
0: นะครับและในกลุ่มต่อมาเนี่ยนะครับเนื่องจากพื้นที่บางบัวทองเนี่ยจะมีพี่น้องชาวอิสลามนะครับอยู่ค่อนอาศัยอยู่ค่อนข้างมากนะครับก็จะเป็นแหล่งที่ผลิตนมแพะนะครับก็จะมีทั้งของคุณสง่าของคุณอนุชาต่างๆนะครับแล้วก็อีกที่นึงที่สุดท้ายเลยนะครับที่เป็นแหล่งสำคัญแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สำคัญของบางบัวทองก็คือตลาดสมบัติบุ
1: ร
0: ีที่จะเป็นแหล่งรวบรวมพันไม
1: ้ที่ผลิตภายในอำเภอนั่นเอง
0: ใช่ครับผมที่ผลิตภายในจังหวัดนนทบุรีนี่แหละแล้วก็เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้สามารถไปวางจำหน่ายผลผลิตต่างๆได
1: ้
0: นะครับตอนนี้ผ่านไป5เส้นทาง5อำเภอแล้วครับอาจารย์เพชรเส้นทางสุดท้ายก
1: ็
0: ที่เราจะไปกันในวันนี้
1: ที่เราจะลงไปพาไปชมในวันนี้นะครับก็คือที่อำเภอไซน้อยนั่นเองนะครับ
0: ที่จริงแล้วตลาดน้ำไซน้อยเนี่ยไม่ใช่เป็นแหล่งที่ขายของทั่วไปนะแต่จริงๆแล้วเขาจะมีโซนที่จะให้เกษตรกรนะครับที่อยู่ในพื้นที่นนทบุรีเนี่ยได้นำผลผลิตเนี่ยไปจำหน่ายที่ตลาดน้ำ
1: ใช่
0: นะครับผมแต่ว่าที่เราจะพาไปในวันนี
1: ้
0: ก็คือสิริรุ้งตาชายยายสาใช่ไหม
1: ใช่ครับบ้านตาชายยายสานั่นเองนะครับก็พูดง่ายจะรวมเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยของคนในอำเภอนั้นๆน่ะมาโชว์อยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ที่นี่นี่เองนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการร้อยมะลัยนะครับการปลูกดอกไม้แล้วก็ไหนแล้วก็การทำน้ำสลัดนะครับโดยการปลูกมะเขือเทศและปลูกผักเนี่ยมาใช้ทำเป็นสลัดนะให้กับผู้ที่มาท่องเที่ยวด้วย
0: เนาะแล้วก็มีการเรียนรู้เรื่องอื่นๆอีกใช่ไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวเรายังไงเราก็กำลังเดินทางไป
1: ครับผม
0: เนาะเดี๋ยวเราสักครู่เดี๋ยวเราก็คงจะได
1: ้เดี๋ยวเราจะได้ไปพบ
0: กับตาชายยายสาที
1: ่
0: เป็นเจ้าของแหล่งเรียนรู้ตาชายยายสานะครับ
1: ศูนย์เรียนรู้นี้ยังมีที่พักเป็นโฮมสเตย์ด้วยซ้ำไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกัน
0: ครับผม

0: ครับอาจารย์เทพตอนนี้
1: เราก็มาถึงกันแล้วนะครับสถานที่ที่เราจะพามาชมนะครับ
0: ใช่ครับก็เป็นหนึ่งในนะครับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับในเส้นทางท่องเที่ยวของอำเภอ
1: ไซน้อย
0: จังหวัดนนทบุรีนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ที่แห่งนี้ก็คือ
1: นะครับศูนย์การเรียนรู้นะครับชุมชนนะครับบ้านตาชัยเยสานนั่นเองนะครับผม
0: ใช่ครับผมที่แหล่งนะครับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับที่จะเกี่ยวข้องกับงานฝีมือการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับแล้วก็เป็นเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตร
1: ครับผม
0: นะครับผมก็เห็นข้างหลังนี่กำลังเตรียมงาน
1: กันอยู่เดี๋ยวเรา
0: คิดว่าน่าจะพร้อมแล้วว่าเมนูนี้มีกิจกรรมอะไรที่จะให้เรามาชมกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปกันดีกว่า
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
1: ก่อนอื่นแนะนำให้รู้จักก่อนนะครับนะครับคนนี้ครับพี่วันวิสารเองนะครับส่วนท่านนึงนะครับพี่ปีชานะครับ
0: พ
1: ี่
0: ปีชานะครับก็เป็นที่มาของชื่อศูนย์การเรียนรู้แน่ๆเลยใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวลองให
0: ้ตาชาใจสา
1: ครับผม
0: ครับพี่ชากับพี่สาครับทำไมถึงชื่อว่าศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านตาชาใจสา
2: ก็มาจากชื่อของเราอะค่ะ
0: อัน
2: นี้คุณ
0: ปีชาใช่ไหมครับ
3: ปีชา
2: ก็วันวิสาก็เป็นยายสาเราคิดว่าถ้าบอกว่ามาบ้านสารวัตรปีชาคุณครูวันวิสาใครก็ไม่อยากมาก็เลยใช้คำว่าตากับยายเนี่ยรู้สึกว่าคนมาแล้วมันอบอุ่นกว่าก็เลยเป็นที่มาของคำว่าบ้านตาชายายสา
0: อ๋อที่เป็นที่มาของบ้านก่อนบ้านตาชายายสาก่อน
1: คร
0: ับ แล้วมีการพัฒนาเป็นศูนย์
2: พ
0: ั
2: ฒนามาเราก็จดเป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะก็คือเอาคนในชุมชนเราอะรวมกันมาเป็นกลุ่มแล้วก็จดเป็นวิสาหกิจชุมชนพัฒนาเป็นแหล่งการท่องเที่ยวชุมชนแล้วก็เป็นโอท็อปนะคะเป็นที่รวมของชุมชนของเราในการทำกิจกรรมของคลอง500เนี่ย
1: ครับผมนะฮะ
0: อย่างพี่สาบอกว่าเป็นที่รวมของคนในชุมชนเพื่อทำกิจกรรมใช่ไหมครับกิจกรรมเนี่ยมีหลักๆมีอะไรบ้าง
2: หลักๆเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามานะคะก็จะมีการให้ความรู้โดยอาศัยบริบทของชุมชนเราซึ่งมีพื้นที่เป็นเกษตรส่วนใหญ่นะคะมีการปลูกต้นเตยกันเยอะนะคะเราก็มาเพิ่มมูลค่าของสินค้าด้วยการพับเป็นช่อดอกไม้ซึ่งเดี๋ยวเราจะนำไปดูนะคะ
0: แล้วก็ตัวที่1แล้ว
1: ครับ
0: ตัวต่อมา
2: แล้วตัวนี้นะคะเป็นงานหัตถกรรมไทยเราต้องการเพิ่มมูลค่าถ้าเราขายไปเฉยๆโดยที่ไม่มีการลงลายนะคะก็จะเป็นอีกราคานึงแต่ถ้าเราพัฒนาโดยเอาศิลปะคำว่าเดโคพาลงมาใส่ซึ่งเป็นศิลปะการลงลายแบบฝรั่งเศสมาบวกกับงานหัตถกรรมไทยนะคะก็จะได้ผลงานอันนี้ออกมาเป็นการเพิ่มมูลค่าของหัตถกรรมงานไทยล่ะค่ะ
0: นอกจากกิจกรรมที่มีอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยเห็นว่าบ้านตาชายยายสานี่เป็นโฮมสเตย์ด้วยใช่ครับผม
2: เป็นโฮมสเตย์เพื่อการศึกษานะคะเราไม่ได้ทำเป็นเชิงธุรกิจก็เกิดขึ้นจากการที่คนมาฝึกอบรมอาชีพนะคะมาจากหลากหลายจังหวัดเพราะว่าเรามีการขายทางออนไลน์ด้วยนะคะจากเครือข่ายของเราเมื่อมีคนมาเรียนเนี่ยเขาก็จะต้องใช้เวลาหลายวันนะคะก็เลยตอนแรกก็ให้พักอาศัยเป็นพี่เป็นน้องกันตอนหลังก็เพิ่มมากขึ้นเราก็เลยสร้างเป็นโฮมสเตย์เพื่อการศึกษาละค่ะ
1: ครับผม
0: ก่อนที่อาจารย์เพชรครับก่อนที่เราจะไปชมกิจกรรมต่างๆแล้วก็ไปชมในส่วนที่เป็นโฮมสเตย์เน
1: ี่
0: ยเรามาดูเรื่องของงานฝีมือ
1: ลองมาดูกรรมวิธีการทำละกันนิดนึงนะครับแนะนำในเบื้องต้นนะครับผม
0: ว่าทำยากไหมครับตัวนี้
1: เดี๋ยวต้องให้พี่วันวิสาช่วยสอนละกันครับผม
0: วิสาช่วยสอนละกัน
2: ไม่ยากนะคะแต่ว่าจะสอนเป็นพื้นฐานให้สำหรับอาจจะเป็นขั้นพื้นฐานเป็นงานเรียบง่ายก่อน
0: ถ้าพื้นฐานก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นงานเรียบๆก่อนอย่างเช่นในพัด
2: ในพัด
0: ตัวนี้ใช่ไหมครับก็จะเน้นที่งานเรียบๆก่อนแต่ถ้าเก่งขึ้นแล้วแสดงว่าค่อยมาลองทำกับที่บวกหรือว่าเป็น
2: พื้นฐานขึ้นมานะคะเป็นงาน
1: อ
2: ันโน้น
1: อุปกรณ์หลัก
0: ลายที่ทำในหมวกในพัดนี่เนี่ยมาจากไหนครับ
2: ตัวนี้เป็นลายที่เรานำเข้าจากประเทศเจ้าของงานเดียโกผากโดยตรงนะคะก็คือเรามีเครือข่ายที่เขาทำธุรกิจตัวนี้เราก็สั่งไปพร้อมกับเขานะคะเราก็จะได้ตัวนี้มา
1: ครับ
2: ค่ะมีหลากหลายลายมากเลยนะคะเป็นพันๆลายเลยค่ะก็คืออ
1: ันนี้คือลายนี้ต้องสั่งเข้ามา

0: งี้ยเป็นโลโก้ของมสท.เราก็ทำให้ได้นะคะหรือว่าเป็นการละเล่นของเด็กไทยนะคะซึ่งมีเยอะแยะเลยอันนี้เป็นการลดต้นทุนแล้วเราก็ต้องการนำตัวนี้ซึ่งเป็นการละเล่นของเด็กไทยเนี่ยมาอยู่ในโลโก้ของเราแล้วตัวนี้ได้รับการยกย่องเป็นสินค้าเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งเราได้ไปออกงานที่เซ็นทรัลเวิลด์มาแล้ว
1: ครับ
2: ผมเพื่อไม่ให้เสียเวลา
1: เรามาดูนะครับอุปกรณ์หลักๆว่าต้องมีอะไรบ้าง
2: เดี๋ยวให้พี่สาเนี่ย
1: ครับผม
0: วันนี้จะให้อ
2: าจารย์เพชร
1: ครับผม
2: สัก
0: หนึ่งอันเน
1: า
0: ะ

0: ครับแล้วก็มาถึงจุดหนึ่งนะครับ
1: ครับผม
0: กิจกรรมที่มาที่นี่เนี่ยต้องมาได้มาเรียนรู้แน่นอนนะครับ
1: ใช่ครับผมก็เป็นเรื่องของการพับใบเตยแล้วก็จับกิ่งดอกบัวใช่ไหมครับทำยากไหมครับพี่ชาครับตรงนี
2: ้จะว่ายากก็ไม่ยากเท่าไหร่นะฮะ
0: ครับผม
2: เพราะการเรียนรู้คือการฝึกฝน
0: คร
2: ับ เป็นงานศิลป์นะฮะงานศิลป์คือไม่ใช่ว่าต้องเหมือนคือว่าทำขึ้นมาแล้วมองโดยภาพรวมแล้วสวย
0: คร
2: ับผมก็ถือว่าใช้ได้ครับผม
1: แหมแล้วถ้าฝึกทำดีๆเนี่ยก็สามารถจัดเป็นช่อใช่ไหมครับ
2: ครับผม
1: แบบนี้ได้เลยใช่ไหมครับผม
3: เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
2: ทางการเกษตรในชุมชนเราสามารถ
1: เพราะว่าที่จริงใบเตยก็หาได้ในชุมชน
3: ใช่ค่ะ
0: ใช
3: ่อันนี้ก็เป็นที่สำหรับนอนนะคะเราจะมีเครื่องอำนวยความสะดวกให้มีแอร์ให้นะคะมีทีวีมีอินเทอร์เน็ตให้นะคะสำหร
2: ับ
3: ที่จะศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยนะคะ
1: ครับผมก็สามารถพักได้มากสุดกี่คน
3: มากสุดถ้าในห้องนี้ก็จะได้ประมาณ5ท่านแต่ว่าถ้าเราจะเอาเต็นท์มากางหรือว่านอนโดยใช้มุ้งที่สำหรับครอบก็จะได้อีกค่ะก็ทั้งหลังเนี่ยนะคะสามารถพักได้ถึง10กว่าคนนะคะ
1: 10กว่าคนใช่ไหม
3: ค่ะ
1: ค่าใช้จ่าย
3: ค่าใช้จ่าย
1: ถ้าสนใจจะมาแพงมากไหมครับพี่สา
3: อ๋อถ้าคิดเป็นรายหัวก็250ต่อ1คนแต่ส่วนใหญ่จะมากันมากกว่า3คนเราก็เหมาจ่ายไป 1,500 บาทนะคะแล้วก็มีอาหารเช้าให้
1: มีอาหารเช้าให้ด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: อาหารเช้า1มื้อ
3: 1มื้อจะเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่เพื่อสุขภาพนะคะซึ่งปลูกในชุมชนเราเดี๋ยวจะแนะนำให้ดูข้างนอกนะคะ
1: นะครับเพราะว่าจากจุดที่ตรงนี้เป็นห้องพักเนี่ยยังมีจุดอื่นๆที่สามารถกางเต็นท
3: ์
1: หรือเป็นเพิ่มได้นะครับแล้วก็มีจุดที่ให้นั่งพักผ่อนหรือทานอาหาร
3: หรือว่า
1: จะมาปาร์ตี้กันก็ได้
3: ปาร์ตี้ได้ดูดาวได้นะคะมุมดูดาวค่ะ
1: นะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันนะครับ
0: ครับผม

0: ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นเพียงหนึ่งสถานที่นะครับที่เราพามาชมนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับที่ของอำเภอไซน้อยนั่นเองนะครับ
1: ผมที่นี่ก็คือศูนย์การเรียนรู้นะครับ
0: ชุมชนบ้านตะชายอีสานนั่นเองนะครับ
1: ครับผมก็กิจกรรมที่เราได้มาชมในวันนี้นะครับก็มีทั้งเรื่องของการทำเดโคพา
0: ดเดโคพาดนะครับ
1: แล้วก็มุมหนังสือ
0: มุมหนังสือของชุมชนนะครับ
1: ใช่ครับผมแล้วก็เรื่องของการพับใบเตยพับกิบดอกบัวแล้วก็เป็นโฮมสเตย์เพื่อการเรียนรู
0: ้ใช่
1: นะครับผมนะครับนอกจากนี้ที่นี่ก็เป็นเพียงแค่หนึ่งที่เท่านั้นในเส้นทางการท่องเที่ยวของอำเภอไซน้อยนะครับนอกจากนี้ยังมีอำเภออื่นอีกในนนทบุรี
0: น
1: ะครับผมก็สามารถติดตามนะครับข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนนทบุรีนี
0: ่
1: ที่เว็บไซต์ของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะครับแต่ถ้าสนใจ
0: ที่จะมา
1: ที่ศูนย์การรู้ชุมชนบ้านตะชายใจสาก็เดี๋ยวเราจะให้รายละเอียดไว
0: ้เดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดไว้ให้
1: นะครับผมก็สามารถติดต่อกับ

0: ี่ชาพี่สาได้โดยตรงเลยนะอยากจะมาเรียนรู้กิจกรรมอะไร
1: ใช่
0: อยากจะมาทานอาหารฝีมือพี่ชาพี่สาหรืออยากจะมาพักผ่อนเพื่อการเรียนรู้ก็สามารถติดต่อมาได้นะครับผม
1: ครับ
0: พี่ชาพี่สาพร้อมให้การต้อนรับกับนักท่องเที่ยวทุกคนเสมอนะครับผมนะครับวันนี
1: ้
0: เราทั้งสองคนก็ต้องขอขอบคุณพี่ชากับพี่สานะครับผมที่ให้ความรู้กับเราวันนี้นะครับผมขอบคุณนะครับ
2: ค่ะหลังจากที่เราไปชมกันแล้วนะคะศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนะคะบ้านราชายสามอำเภอไซน้อยจังหวัดนนท์นะคะก็คือเป็นแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นยังไงบ้างคะจันปอน
3: ก็จะสังเกตว่าจะมีหลากหลายกิจกรรมนะครับซึ่งต้องบอกว่าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในเรื่องของการทำเดโคพาร์ทนะครับเอากระดงกระดาษเนาะมาตกแต่งบนวัสดุอย่างเช่นหมวกอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: หมวก
3: ตะกร
2: ้านะคะแล้วก็มีพัดด้วยใช่ไหมคะ
3: นะฮะแล้วก็มีเรื่องของการพับบัวใช่ไหมครับ
2: บัวนะคะ
3: จริงจริงแอบได้คุยกับอาจารย์เพชรจันตั้มมาแล้วบอกว่าเขาบอกว่าจริงๆมัธยสารเนี่ยมีกิจกรรมมากกว่านี้
2: อ
3: ีกนะครับแต่ว่าเนื่องจากรายการเรามีเวลาจำกัดเนาะก็คือหยิบไปได้ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะสังเกตว่าบางกิจกรรมหรือว่าบางอย่างก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่อาจจะทำยากมากมายเลยครับเพียงแต่ว่าเราหาให้เจอครับว่าชุมชนของเรามีจุดเด่นอะไรนะครับพื้นที่เราจุดเด่นอะไรบ้างและมีเด็ดกระโชว์ดังนั้นใครที่ดูอยู่นะครับแล้วก็อย่างเช่นเราอาจจะมีของดีประจำท้องที่เราอยู่เนาะลองเอาไปปรับใช้ได้นะครับว่าเอ๊ะถ้าเราจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะไม่แน่นะอาจจะได้เป็นแหล่งรายได้แห่งใหม่ก็ได้และที่สำคัญครับมันเป็นการดึงเอาคนในชุมชนเนี่ยมารวมกัน
2: ใช่ค่ะ
3: นะครับอย่างบางทีก็จะสามารถจะดึงคนที่อาจจะเป็นวัยรุ่นก็ได้เนาะมาช่วยกันทำงานดึงคนที่อาจจะมีอายุ
2: คุณตาคุณยายที่อยู่ในชุมชนของเราอยู่แล้วนะคะก็มาทำเหมือนกิจกรรมยามว่างใช่ไหมจำปออ
3: าจจะมีของดีที่ซ่อนอยู่นะครับแล้วอาจจะเป็นจุดขายที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชุมชนขนาดใหญ่ก็ได
2: ้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับจริงๆจะบอกว่าที่ไหนก็ทำได้เหมือนกันนะคะแค่เรารู้ว่าจุดเด่นเขาเราคืออะไรนะเอาจุดเด่นตัวนั้นมาใช้แล้วก็มาประยุกต์ร่วมกับกิจกรรมที่เราทำอยู่แล้วก็ถือว่าสามารถประสบความสำเร็จได้นะคะสำหรับวันนี้รายการที่นี่เกษตรปริชาตินะคะก็ในการวางแผนท่องเที่ยวเชิงเกษตรก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้ค่ะยังไงก็ติดตามชมกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: อเนกนิทัศน์เป็นหอประชุมขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสร้างเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2549ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยไว้ใช้จัดรับรองงานพิธีสำคัญต่างๆด้วยค่ะ
3: จะเรียนมสท.ได้หรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
5: เรียนมสท.ดีอย่างไร
6: ครับคือในเรื่องของการเรียนเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือเรื่องของการอ่านหนังสือนะครับผมเน้นมาตลอดมีโอกาสคุยกับน้องๆนะครับที่เป็นนักศึกษาทุกคนผมก็จะบอกว่าเน้นเรื่องการอ่านหนังสือนะครับปกติผมทำงานเนี่ยรับราชการเนี่ยส่วนหนึ่งผมต้องออกปฏิบัติงานในทะเลนะครับผมก็หอบหิ้วหนังสือไปตลอดขนาดว่ามันมีคลื่นลมนะครับมีเขาเรียกว่าอ่านหนังสือและตาลายแต่ผมก็ไม่ทิ้งหนังสือนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราขาดหายจากหนังสือหรือเราไม่มีเวลาทบทวนเมื่อนั้นครับเราก็จะขาดซึ่งการเรียนพอเราขาดซึ่งการเรียนถ้าเราสอบไม่ได้สองครั้งเราก็จะรู้สึกท้อ
7: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
8: ้ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีผู้เรียนทุกท่านนะครับสำหรับชุดวิชา97222การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเราจะคุยในเรื่องของเทคโนโลยีประสานระบบกายภาพและระบบดิจิทัลนะครับเราจะมีด้วยกัน3ตอนนะครับตอนแรกนะครับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะครับในตอนนี้เนี่ยเราจะคุยกัน3หัวเรื่องด้วยกันนะครับก็คือแนวคิดอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและระบบทางธุรกิจสุดท้ายก็จะเป็นการปฏิรูประบบเศรษฐกิจจากอิทธิพลของเทคโนโลยีนะครับเราดูกันเรื่องของแนวคิดนะครับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่า Internet of Things นะครับหรือว่า IoT นะครับเราพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เครื่องจักรคนนะครับสินค้าและทุกสิ่งที่เราสนใจในโลกนี้นะครับเป็น data point นะครับหรือจุดที่สามารถที่จะกำเนิดข้อมูลนะครับเพื่อเราจะได้นำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาจัดเก็บแลกเปลี่ยนแล้วก็ถูกนำมาประมวลผลเพื่อนำไปใช้งานในส่วนของธุรกิจนะครับซึ่ง Internet of Things เนี่ยก็จะเป็นสิ่งต่างๆนะครับที่ติดตั้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็ผ่านเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็นำไปสู่ระบบที่เป็นซอฟต์แวร์นะครับเพื่อให้เราสามารถจัดการข้อมูลหรือว่าแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับที่เป็นข้อมูลทางด้านกายภาพเนี่ยผ่านระบบคลาวด์หรือระบบอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะรับรู้สถานะนะครับแล้วก็สามารถติดตามนอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะควบคุมจากระยะทางไกลได้ซึ่งหัวใจสำคัญนะครับของ Internet of Things ก็คือการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเครื่องจักรกับเครื่องจักรนะครับคนกับเครื่องจักรแล้วก็เครื่องจักรไปสู่คนนะครับกลับไปกลับมาทำให้เราสามารถพูดคุยสื่อสารข้อมูลได้นะครับทำความเข้าใจพฤติกรรมหรือความต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็น input หรือ output ที่มีให้กันนะครับคราวนี้เรามาดูInternet ของสรรพสิ่งนะครับและระบบทางธุรกิจนะครับหัวใจสำคัญนะครับของ IoT เนี่ยก็คือการช่วยให้ระบบทางธุรกิจเนี่ยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นถ้าเราสามารถที่จะจัดการนะครับกระบวนการที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานได้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าความต้องการกระบวนการระหว่างการผลิตนะครับคุณภาพของสินค้าแล้วก็การส่งมอบสู่มือลูกค้าได้นะครับถ้าเราสามารถจัดการได้ทั้งตลอดสายทานคุณค่าเนี่ยก็จะทำให้เกิดประสิทธิภาพกับธุรกิจนะครับถัดมาครับการใช้ IoT เพื่อพัฒนาธุรกิจที่เน้นผลลัพธ์เป็นหลักนะครับคำว่าผลลัพธ์เป็นหลักนั้นหมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าความต้องการของลูกค้านะครับว่าลูกค้าเนี่ยต้องการใช้สินค้าเพื่อประโยชน์อะไรมากกว่าที่จะเป็นโฟกัสที่ตัวของสินค้ายกตัวอย่างนะครับถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ยาเราอาจจะมองว่ายาที่เป็นเม็ดเป็นของเหลวที่เราสามารถกินเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นสินค้าอย่างหนึ่งนะครับซึ่งบางครั้งเราอาจจะสนใจในเรื่องของรูปลักษณ์เรื่องของความสวยงามสีสันแต่แน่นอนที่สุดครับผลลัพธ์ที่ลูกค้าต้องการก็คือต้องการเอาไปกินแล้วก็สามารถรักษาตัวของลูกค้าคนนั้นหรือว่าคนไข้คนนั้นได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามองในแง่ของ IoT เนี่ยเราก็จะมองถึงพฤติกรรมของการใช้ของผู้ใช้นะครับว่าตัวยาตัวนั้นน่ะได้ถูกแกะได้ถูกกินตามเวลาหรือเปล่าและเมื่อกินแล้วเกิดผลอย่างไรซึ่งตัว IoT เนี่ยนะครับจะมันมีผลอาจจะอยู่ในแพ็คเกจอยู่ในกล่องหรืออาจจะเป็นเครื่องมือหรือว่า device ที่ติดกับตัวผู้ใช้งานหรือว่าคนไข้นะครับเพราะเรามองถึงผลลัพธ์เป็นหลักนะครับเราจึงจะต้องเน้นในเรื่องของประโยชน์ที่จะเกิดกับลูกค้าเป็นสำคัญนะครับถัดมาครับแนวทางที่ทำให้ได้ประโยชน์จาก IoT นะครับอย่างแรกเลยก็คือว่าตัว IoT ecosystem เนี่ยจะต้องสนับสนุนในลักษณะของเครือข่ายเนื่องจากว่าการที่เราจะติดต่อกันนะครับระหว่างเครื่องจักรระหว่างคนระหว่างลูกค้าหรือว่าระหว่างซัพพลายเออร์แต่ละส่วนเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มนะครับซึ่งมันก็จะมีแพลตฟอร์มของตัวของเขาเองดังนั้นเนี่ยแพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มมารวมกันก็จะสามารถเป็นระบบนิเวศของระบบทั้งหมดนะครับเราเลยเรียกว่าเป็น IoT
ecosystem นะครับก็จะมีแพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มมาทำงานร่วมกันเพื่อให้สามารถลิงก์ข้อมูลในแต่ละกลุ่มและนำมาใช้งานร่วมกันนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดถัดมาก็คือว่าในข้อถัดไปก็คือการร่วมสร้างคุณค่าและร่วมเพิ่มผลิตภาพนะครับเมื่อเราสามารถได้ข้อมูลนำมาใช้ในการประมวลผลทั้งหลายแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดคุณค่าที่ลูกค้าต้องการและเกิดประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลนะครับและเกิดผลิตภาพในที่สุดถัดมานะครับเรามาดูในเรื่องของการปฏิรูประบบเศรษฐกิจจากอิทธิพลของเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญนะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจเรามาดูด้วยกันนะครับว่า3ครั้งใหญ่ๆที่มีการปฏิรูประบบทางเศรษฐกิจเนี่ยเกิดจากอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็คือพวกการล่าสัตว์นะครับหรือการเก็บผลผลิตจากพืชนะครับมาใช้งานที่เราเรียกว่าเป็นภาคเกษตรกรรมนะครับจากนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนจากภาคเกษตรกรรมนะครับมาเป็นภาคอุตสาหกรรมเริ่มมีการใช้แรงงานคนเริ่มมีการจัดตั้งเป็นลักษณะเป็นโรงงานนะครับเพื่อให้เกิดผลผลิตที่เป็นระบบและมีการจัดการที่ดีมากขึ้นนะครับจากนั้นก็จะเป็นจากอุตสาหกรรมก็จะเป็นระบบภาคบริการนะครับซึ่งจะมีส่วนของบริการต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นซัพพลายเออร์ซัพพลายเชนต่างๆเพื่อให้เกิดกิจกรรมการบริการที่มีเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำสินค้านะครับก็จะเป็นสู่การบริการซึ่งในปัจจุบันนะครับทั้ง3ส่วนเหล่านั้นเนี่ยแม้ว่าจะเป็นรายได้หลักของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรนะครับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเนี่ยแต่สิ่งที่มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นในเรื่องของภาคการบริการที่เป็นจำเป็นจะต้องใช้สติปัญญาทักษะความรู้นะครับที่สูงขึ้นนะครับซึ่งในส่วนนี้ล่ะในส่วนของ Internet of Things เนี่ยและระบบการผลิตแบบดิจิตอลนะครับก็จะมีส่วนเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นซึ่งเราอาจจะเรียกว่าเป็นภาคเศรษฐกิจในระดับที่4นะครับจาก1 2 3และปัจจุบันก็คือในส่วนที่4นะครับซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราต้องเชื่อมโยงนะครับกิจกรรมตามแนวขวางหรือนำตามแนวกว้างนะครับที่เรียกว่า horizontal value chain จากซัพพลายเออร์สู่บริษัทแล้วก็สู่คัสโตเมอร์ก็คือลูกค้านะครับซึ่งจะต้องมีการเชื่อมประสานข้อมูลแล้วก็ทำงานร่วมกันมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยก็ต้องมีการเชื่อมโยงในแนวลึกนะครับที่เราเรียกว่า vertical integration เราก็ต้องสอดประสานใน value chain ที่เป็นทางด้านแนวตั้งนะครับหรือเป็นแนวลึกนั่นเองนะครับเป็นส่วนของบริษัทของเรานะครับหรือส่วนของ supplier หรือส่วนของ customer ซึ่งจะมีระดับที่แตกต่างกันนะครับในแนวลึกคราวนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของระบบอัตโนมัตินะครับระบบอัตโนมัติเนี่ยมีมานานนะครับแต่เราสามารถที่จะแบ่งเป็น3ยุคด้วยกันนะครับเรามาดูกันครับว่าแต่ละยุคเป็นยังไงนะครับยุคแรกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ mechanical automation นะครับการใช้เครื่องกลไกเครื่องจักรไอ้น้ำต่างๆเนี่ยเพื่อทำให้เกิดการขับเคลื่อนของเครื่องจักรและช่วยผ่อนแรงคนนะครับทำให้สามารถที่จะผลิตได้เพิ่มมากขึ้นจากนั้นเนี่ยก็เป็นยุคที่2นะครับเป็นยุคระบบอัตโนมัติแบบที่2ก็คือ electrical automation เมื่อพัฒนาการและเทคโนโลยีทางด้านไฟฟ้าเนี่ยมีมากขึ้นนะครับก็จะมีการประยุกต์ใช้ในเรื่องของไฟฟ้ามาเป็นกำลังในการขับเคลื่อนเครื่องจักรแล้วเครื่องจักรก็มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรอัตโนมัติที่เราเรียกว่าระบบ CNC การควบคุมด้วยโปรแกรมPLC อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นยุคที่2ก็ทำให้ผลิตภาพในโรงงานเนี่ยก็เกิดขึ้นอย่างมากขึ้นนะครับจึงเป็นส่วนที่เรียกว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่สำคัญของโลกนะครับคราวนี้เรามาสู่ปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคที่3นะครับ Pervasive Digital Automation ยุคนี้เนี่ยเราจะขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมด้วยระบบอัตโนมัติที่เป็นยุคที่3ซึ่งจะมีการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและอินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้ามาใช้ในส่วนประกอบของระบบการผลิตและธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็น Cloud Computing Big Data IoT หรืออาจจะรวมไปถึง AI ที่เป็นปัญญาประดิษฐ์ด้วยนะครับซึ่งในตอนที่1เนี่ยในส่วนของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ได้กล่าวไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็สื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอกสารคำสอนนะครับหรือสื่อเสริมก็ขอให้นักศึกษาหรือว่าผู้เรียนทุกท่านนะครับไปหาเพิ่มเติมอาจจะดูในอินเทอร์เน็ต
เพิ่มเติมด้วยก็จะได้รับความรู้ที่กว้างขวางและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับ

สำหรับในตอนที่2นะครับระบบไซเบอร์กายภาพนะครับหรือเรียกว่าไซเบอร์ฟิสิคอลซิสเต็มนะครับเรามาดูในรายละเอียดนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับซึ่งเราจะแบ่งด้วยกัน3หัวเรื่องด้วยกันก็คือแนวคิดนะครับของระบบไซเบอร์กายภาพระบบไซเบอร์กายภาพและระบบทางธุรกิจและสุดท้ายก็จะเป็นแนวทางการส่งเสริมธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับเรามาดูแนวคิดนะครับไซเบอร์ฟิสิคอลซิสเต็มนะครับบางครั้งเราอาจจะเรียกว่า CPS นะครับก็คือระบบที่เรารวมการทำงานระหว่างไซเบอร์แล้วก็โลกไกลกายภาพนะครับเข้าด้วยกันไซเบอร์นี่ก็จะเป็นก็เป็นในเรื่องของที่เป็นโหมดดิจิตอลนะครับโหมดข้อมูลนะครับซึ่งอาจจะอยู่บนคลาวด์หรือว่าอยู่บนดีไวซ์หรืออุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตหรือว่าการบริการนะครับซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องใช้ IoT นะครับเป็นเครื่องมือเพื่อให้เกิดข้อมูลเกิดขึ้นที่เรียกว่า Data Point ที่กล่าวไปในตอนก่อนหน้านะครับเพื่อที่จะสร้างสรรค์ผลผลิตใหม่ๆเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการนะครับเลยต้องมีการประสานข้อมูลทั้งสองส่วนเข้าด้วยกันนะครับเราจึงพัฒนาตัวนี้นะครับเพื่อให้เกิดอะไรครับให้เกิดการพัฒนาของเศรษฐกิจที่สามารถที่จะแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันนะครับมีการทำงานร่วมกันแล้วก็ในที่สุดก็คือสร้างคุณค่าเพื่อให้บรรลุความต้องการของลูกค้านะครับแล้วก็เกิดระบบเศรษฐกิจที่มีความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้นนะครับเมื่อเราสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้ระบบการผลิตมีประสิทธิภาพนะครับมีต้นทุนต่ำแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังรวมไปถึงการที่ปล่อยมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมก็ทำให้ระบบการผลิตและระบบเศรษฐกิจนั้นมีความยั่งยืนคือเป็นลักษณะที่ครบวงจรมากยิ่งขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูครับรูปแบบของการใช้CPS นะครับ CPS เนี่ยเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ตั้งแต่สิ่งที่มีความซับซ้อนน้อยไปถึงซับซ้อนมากๆนะครับอย่างเช่นร้านค้าปลีกไปสู่ระบบโรงกลั่นของปิโตรเลียมนะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นการจัดการข้อมูลและเอาข้อมูลเนี่ยนำมาใช้นะครับเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะลดต้นทุนแล้วก็สร้างโอกาสต่างๆที่ไม่เคยมีมาก่อนเนื่องจากว่าเทคโนโลยีดิจิตอลมีบทบาทในปัจจุบันเนี่ยเราเลยสามารถที่จะสร้างสรรค์การบริการและก็การประยุกต์ใช้ข้อมูลเนี่ยเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้มากขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดู CPS กับการปฏิรูปแนวทางการทำธุรกิจนะครับ อย่างที่บอกนะครับหัวใจสำคัญก็คือ Internet of Things นะครับที่จะเป็นกลไกที่จะผลักดันให้นำข้อมูลเอาไปใช้นะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนที่จะมียุคนี้เนี่ยก็จะเป็นยุคที่เรียกว่าเป็น Internet of Man นะครับหรือ Internet of Human นะครับหรือ IOM ก็คือการที่เมื่อก่อนเนี่ยเรายังไม่มีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับพอเรามีอินเทอร์เน็ตขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนวิถีการทำงานและมีการค้าการขายที่มากยิ่งขึ้นเราทุกคนเมื่อผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็สามารถเปิดร้านค้าของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะขายผลิตผลหรือผลงานของตัวเองได้ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับแต่คราวนี้เนี่ยพอมาในส่วนของ Internet of Things แล้วกลายเป็นสามารถที่จะเชื่อมโยงนะครับในอิเลเมนต์เล็กๆนะครับหรือจุดเล็กๆต่างๆของสายโซ่ของการผลิตนะครับหรือระบบการผลิตทั้งหมดเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะติดต่อสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลสามารถที่จะพยากรณ์หรือสามารถที่จะวางแผนได้อย่างดีมากขึ้นนะครับซึ่งก็จะเป็นอะไรที่ครบวงจรและมีการเรียกว่าบูรณาการข้อมูลทั้งหมดนะครับเข้านำมาใช้หรือว่าปัจจุบันที่เขาเรียกว่าเป็นยุคที่ pervasive digital automation นะครับเป็น automation ที่เอาข้อมูลเข้ามาใช้และมีในเรื่องของ IoT เข้ามาทำให้เราสามารถควบคุมแล้วก็สั่งการหรือว่าสามารถรู้สถานะแบบ real time นะครับหรือแบบทันทีทันใดนั่นเองนะครับที่เรามาดูนะครับในบทบาทของชั้นธุรกิจนะครับหรือเรียกว่า digital layer นะครับเวลาเราดูเลเยอร์นะครับก็จะเป็นเลเยอร์ของที่เป็นไซเบอร์เลเยอร์แล้วก็ฟิสิคอลเลเยอร์นะครับอย่างที่บอกนะครับมี2 ส่วนส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูล
นะครับส่วนเกี่ยวกับดิจิทัลเทคโนโลยีส่วนในการวิเคราะห์ส่วนในการจำลองสถานการณ์ต่างๆเราจะใช้ที่เรียกว่าเป็นดิจิทัลเลเยอร์นะครับส่วนที่เป็นฟิสิกอลแอสเซทหรือว่าเครื่องมือเครื่องจักรเซนเซอร์แอคชูเอเตอร์หรือส่วนที่ขับเคลื่อนกำลังชิ้นส่วนของเครื่องจักรมอเตอร์นะครับอันนั้นก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นฟิสิกอลเลเยอร์นะครับซึ่งก็แบ่งเป็น2 ส่วนอย่างนี้นะครับบางครั้งเราอาจจะเรียกฟิสิกอลเลเยอร์ก็เป็นลักษณะที่เป็นช็อปฟลอร์นะครับแต่ถ้าเป็นดิจิทัลเลเยอร์ก็จะเป็นระดับท็อปฟลอร์เพราะว่าในปกติเนี่ยช็อปฟลอร์ก็จะเป็นเกี่ยวกับการแอคชั่นการผลิตต่างๆส่วนช็อปฟลอร์ก็เป็นเกี่ยวกับวิเคราะห์วางแผนนะครับควบคุมเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของธุรกิจต่างๆแต่ถ้ามองในสโคปเล็กๆก็จะเป็นในบริษัทแต่ถ้ามองในสโคปใหญ่ๆเราอาจจะดูในระดับภูมิภาคหรือดูในระดับโลกที่สามารถที่จะเชื่อมโยงข้อมูลนะครับเนื่องจากว่าทุกสิ่งเนี่ยผ่านระบบคลาวด์เราก็สามารถควบคุมทางไกลได้ไม่จำเป็นทางไกลเฉพาะในโรงงานเท่านั้นนะครับในจังหวัดในประเทศในทวีปหรือในโลกเราก็สามารถที่จะควบคุมแล้วก็มอนิเตอร์ข้อมูลต่างๆได้เรียลไทม์นะครับคราวนี้เรามาดูแนวทางในการส่งเสริมนะครับหัวใจสำคัญนะครับก็คือการสร้างคุณค่านะครับคุณค่าที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้ก็จะเป็นที่ต้องการนะครับซึ่งตรงนี้แหละจะเป็นส่วนสำคัญเมื่อสินค้าและบริการเนี่ยมีคุณค่าที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้เราก็จะสามารถสร้างศักยภาพในการแข่งขันได้นะครับซึ่งจำเป็นจะต้องนำดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาประสานในระบบการผลิตหรือว่าระบบการให้บริการนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญนะครับที่ทำอย่างไรให้ลูกค้าได้คุณค่าเหล่านั้นที่มองถึงผลลัพธ์เป็นหลักสำหรับแนวทางการส่งเสริมธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับที่จะแนะนำกับ SME นะครับหรือว่าบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับก็มี3ส่วนสำคัญด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือว่าจะต้องเน้นการผลิตสินค้าแบบ Mass Customization หรือว่า Mass Personalization นะครับแทนแบบเดิมที่เป็น mass production ที่เน้นจำนวนเยอะๆนะครับแล้วก็มาแข่งขันที่ราคาแต่เราควรจะเน้นในเรื่องของการสร้างสรรค์นวัตกรรมนะครับโดยนำเอาการบริการในแบบดิจิตอลเนี่ยเข้ามาสร้างคุณค่าให้กับผู้บริโภคได้อย่างแท้จริงนะครับก็คือแต่ละบุคคลก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกันดังนั้นเราก็ควรจะเน้นสินค้าและบริการที่ตรงความต้องการถัดมาครับก็คือในเรื่องของการสร้างกระบวนการผลิตจากเดิมนะครับที่เป็นแบบลูกโซ่หรือเป็นแบบลำดับขั้นตอนนะครับให้เน้นในเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือว่าพันธมิตรในลักษณะเครือข่ายนะครับซึ่งเราก็จะใช้ข้อมูลเป็นตัวเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆและนำมาประมวลและนำมาใช้นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์กับสินค้าและบริการถัดมาสุดท้ายก็คือเราควรจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการผลิตนะครับและการจำหน่ายสินค้ามาเป็นการบริการที่อาศัยสินค้าเป็นกลไกของการให้บริการนะครับเพราะว่านอกเหนือจากสินค้านั้นเนี่ยเราควรจะต้องมีการบริการที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็อาศัยตัวกลางของสินค้าน่ะมาเป็นการเชื่อมโยงระหว่างตัวลูกค้ากับตัวองค์กรนะครับซึ่งโดยสรุปนะครับแนวทางของIndustry 4.0 หรือว่า Thailand 4.0 เนี่ยหัวใจสำคัญนะครับก็จะประกอบด้วยกัน3ส่วนด้วยกันก็คือสินค้าและบริการนะครับที่เรามีแบบเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการบริการการทำงานนะครับโดยใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของรูปแบบของธุรกิจที่ต้องพัฒนาและสอดคล้องให้กับลูกค้าได้ตรงความต้องการนะครับ3ส่วนนี้รวมกันก็ทำให้เกิดสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูงขึ้นนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นในตอนที่2นะครับระบบไซเบอร์กายภาพ

ครับในตอนที่3นะครับ Digital Twin Digital Twin เนี่ยก็จะเป็นส่วนย่อยของตัวที่เรียกว่า CPS นะครับซึ่ง Digital Twin เนี่ยเราจะคุยกัน3เรื่องนะครับแนวคิดนะครับแล้วก็ Digital Twin กับระบบทางธุรกิจแล้วก็ Digital Twin ในการผลิตและการบริการนะครับเรามาดูแนวคิดกันครับแนวคิดของ Digital Twin นะครับ Digital Twin เนี่ยก็คือเป็นแบบจำลองนะครับดิจิตอลนะครับที่เรียนแบบความจริงทางกายภาพนะครับอาจจะเป็นชิ้นส่วนอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์นะครับอาจจะเป็นกระบวนการหรืออาจจะเป็นระบบที่เป็นระบบใหญ่ๆนะครับเพื่อที่จะจำลองสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในส่วนที่เราสนใจนะครับแล้วนำผลลัพธ์เนี่ยมาช่วยในการแก้ปัญหาหรือว่าช่วยในการตัดสินใจต่างๆนะครับเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งอาจจะใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์หรือว่าใช้ตัวซิมูเลชันการจำลองสถานการณ์นะครับเข้ามาช่วยจากรูปเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับอาจจะเป็นลักษณะของชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์นะครับหรือจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์เป็นตัวเครื่องจักรเป็นระบบนะครับหรือเป็นกระบวนการในกระบวนการผลิตต่างๆกระบวนการแปรรูปต่างๆแล้วก็สามารถที่จะจำลองระบบทางกายภาพให้เป็นระบบทางดิจิตอลได้นะครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าเราสามารถแบ่งตามความแตกต่างของขนาดได้อย่างไรนะครับอาจจะเป็นอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นระดับเครื่องจักรนะครับที่เราสนใจอาจจะเป็นระดับตัวโรงงานที่ประกอบด้วยเครื่องจักรหลายๆส่วนสนับสนุนการผลิตในแต่ละจุดนะครับแล้วก็ระดับองค์กรที่จะมองภาพกว้างขึ้นนะครับตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานนะครับของตัวซัพพลายเออร์ด้วยของตัวคัสโตเมอร์หรือว่าลูกค้าด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูครับประโยชน์และแนวคิดนะครับด้วยการจำลองสถานการณ์นะครับด้วยการจำลองดิจิตอลของระบบกายภาพมันก็ทำให้เราสามารถที่จะเห็นและสามารถที่จะคิดวิเคราะห์นะครับแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการกระทำหรือว่าแก้ไขนะครับปัญหาได้อย่างล่วงหน้านะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็จะลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบกับธุรกิจหรือว่าทำให้เกิดต้นทุนที่สูงขึ้นได้นะครับซึ่งในส่วนของรายละเอียดเนี่ยก็จะดูนะครับว่าตัวดิจิตอลทวินเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างอย่างแรกก็คือปรับปรุงกระบวนการนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับสามารถที่จะช่วยพยากรณ์สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับนอกจากนั้นยังสามารถที่จะวิเคราะห์สถานการณ์นะครับลักษณะที่เป็น what if scenario นะครับว่าถ้าเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นแล้วจะเกิดผลลัพธ์อย่างไรเกิดขึ้นนะครับ

แล้วก็สามารถสร้างความสามารถในการมองเห็นนะครับการเห็นด้วยภาพการเห็นด้วยแบบจำลองในลักษณะ2มิติหรือ3มิติก็แล้วแต่จะทำให้ความรู้ความเข้าใจและการสื่อสารเนี่ยดีมากขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยยังมีอีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือข้อมูลเชิงลึกนะครับหรือที่เรียกว่า insight นะครับตัว insight ตัวนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราแค่ดูตารางดูตัวเลขบางครั้งอาจจะไม่สามารถเห็นความสัมพันธ์ได้หรือเห็นข้อมูลเชิงลึกบางอย่างที่ซ่อนอยู่นะครับการใช้ระบบดิจิตอลทวินแล้วก็การจำลองสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะทำให้เราเห็นข้อมูลเชิงลึกและสามารถแก้ไขปัญหาที่เราคาดไม่ถึงได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะช่วยในการประสานระบบต่างๆให้ทำงานสอดคล้องและเห็นภาพการทำงานที่ต่อเนื่องกันนะครับซึ่งจะนำไปสู่การสร้างโมเดลทางธุรกิจที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับตัวองค์กรนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่แสดงแนวคิดหลักสำคัญนะครับที่ประกอบด้วย physical world นะครับแล้วก็ digital world นะครับก็เริ่มจากส่วนที่เป็น physical นะครับชิ้นส่วนต่างๆเครื่องจักรต่างๆเมื่อติดระบบ IoT สามารถที่จะส่งข้อมูลเข้าไปแล้วนะครับผ่านช่องทางการสื่อสารนะครับผ่านระบบ cloud แล้วก็นำไปเก็บในระบบที่เป็นผ่านตัวซอฟต์แวร์ต่างๆแล้วก็สามารถที่จะไปสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์เมื่อได้ขั้นตอนการวิเคราะห์เราก็จะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เราก็นำข้อมูลไปที่เป็นประโยชน์เนี่ยส่งกลับไปยัง physical world นะครับหรือว่าโลกทางกายภาพเพื่อดำเนินการแก้ไขหรือว่าเพิ่มเติมในสิ่งที่ควรจะต้องทำนะครับในทางธุรกิจนะครับเราก็มี2 ส่วนด้วยกันนะครับก็จะต้องเริ่มจากการออกแบบตัวระบบดิจิทัลทวินก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อออกแบบโครงสร้างโดยทั่วไปที่เราต้องการที่จะนำไปใช้ประโยชน์แล้วเนี่ยเราก็ต้องประสานการทำงานระหว่างโลกกายภาพและโลกดิจิตอลนะครับเพื่อที่จะเอาข้อมูลต่างๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับสังเกตครับว่าจาก physical process เนี่ยก็จะนำไปสู่เรื่องของดิจิตอลทวินซึ่งจำเป็นจะต้องมีระบบของ IoT นะครับหรือว่าเราเรียกว่า IIoT Industrial IoT นั่นเองนะครับที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมแล้วก็มีช่องทางในการสื่อสารนะครับเพื่อจะนำไปสู่ในระบบของตัวซอฟต์แวร์ต่างๆเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และนำข้อมูลเนี่ยส่งกลับไปยังตัว physical process นะครับสำหรับการเริ่มต้นโครงการ Digital Twin เนี่ยอย่างแรกเลยนะครับเราก็ต้องจินตนาการก่อนนะครับว่ามีจุดไหนบ้างที่จะมีโอกาสในการนำเอา Digital Twin มาใช้แล้วก็เกิดประโยชน์นะครับแล้วเราก็ระบุตัว process ที่เราสนใจหรือตัว product ที่เราอยากจะทำให้เกิดแบบจำลองทางดิจิทัลขึ้นมานะครับเราก็ทำเป็นไพลอตโปรเจกต์นะครับเริ่มจากโปรเจกต์เล็กๆแล้วก็ให้โปรเจกต์เล็กๆนั้นน่ะสามารถที่จะเกิดการใช้งานในกระบวนการจริงๆได้และหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ขยายไปในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วเอาข้อมูลมาใช้ประโยชน์วนกลับเป็นลูปเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างของดิจิทัลทวินเนี่ยถูกนำไปใช้ในหลายๆกิจกรรมมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการบินและอวกาศยานนะครับซึ่งจริงๆแล้วนี่เป็นจุดเริ่มต้นแรกๆนะครับของโครงการ NASA ที่ทำดิจิทัลทวินเพื่อที่จะลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการทำโครงการอวกาศอย่างนี้เนี่ยมันมีมูลค่าสูงนะครับดังนั้นการใช้แบบจำลองมาช่วยในการหาโอกาสความเสี่ยงแล้วก็แก้ไขก็จะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และลดต้นทุนนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของยานยนต์นะครับยานยนต์ในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งที่สามารถที่ส่งข้อมูลไปให้กับบริษัทสามารถที่จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วก็ทำการปรับแต่งตามสถานการณ์ของการใช้งานของอุปกรณ์นะครับหรือว่าตัวรถยนต์ซึ่งรถยนต์ก็สามารถที่จะอัปเกรดเฟิร์มแวร์ทำให้มีสมรรถนะที่ดีได้มากยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามีระบบซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการวิเคราะห์หรือว่าในกระบวนการผลิตก็ถูกใช้นะครับให้ทำกระบวนการทำยังไงให้เกิดความคุ้มค่าคุ้มทุนที่สุดสามารถผลิตได้มากที่สุดในเวลาที่จำกัดหรือว่าทรัพยากรที่จำกัดนอกจากนั้นก็ยังรวมไปถึงในเรื่องของการทำเหมืองนะครับหรือว่าทางด้านปิโตรเลียมนะครับแม้แต่ในทางการเดินเรือนะครับสินค้าต่างๆมี GPS ก็สามารถที่จะคำนวณเชื้อเพลิงที่ต้องใช้นะครับต่อพื้นที่เรื่องระยะทางที่ต้องเดินทางไปถึงหรือในเรื่องของการเกษตรที่เป็นสมาร์ทฟาร์มิงนะครับในเรื่องของสตีนะครับที่เอาข้อมูลมาใช้ทำให้เกิดความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องของการศึกษาการสาธารณสุขนะครับต่างๆร้านค้าปลีกหรือด้านการก่อสร้างก็ถูกนำดิจิทัลทวินเนี่ยไปประยุกต์ใช้งานนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เกิดประสิทธิภาพเกิด

ผลนะครับมีการลดต้นทุนแล้วก็เกิดการบริการที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นในตอนที่3นะครับเรื่องของดิจิทัลทวินนะครับนักศึกษาหรือว่าผู้เรียนทุกท่านนะครับสามารถที่จะหาข้อมูลดูเพิ่มเติมนะครับเพื่อความเข้าใจที่มากยิ่งขึ้นจากเอกสารหรือว่าสื่อเสริมที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมไว้ให้ครับ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นสาขาวิชาที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทันกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางด้านนี้ให้สูงขึ้นและเพื่อบริการทางวิชาการแก่ประชาชนให้มีความเข้าใจและมีทัศนคติที่ถูกต้องเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่02504-7788หรือที่www.stou.ac.th

ครับนักศึกษาสำหรับในหน่วยนี้นะครับหน่วยที่11การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับอาจารย์ขออนุญาตเริ่มก่อนเลยนะครับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยเราถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอีกประเภทหนึ่งทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยในอดีตนะครับเคยถูกต่อต้านโดยประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศที่มีการพัฒนาที่ต่ำกว่าเนี่ยมองว่าเป็นกฎหมายที่ใช้ในการคุ้มครองไวน์และสุราของประเทศพัฒนาแล้วที่มีเอกลักษณ์มีสินค้าไวน์และสุราที่มีชื่อเสียงนักศึกษาอาจจะเคยได้ยินไวน์จากฝรั่งเศสนะครับสุราวิสกี้จากสกอตแลนด์พวกนี้นะครับเขามองว่าเป็นการคุ้มครองประเทศที่มีสินค้าที่มีชื่อเสียงส่งออกไปทั่วโลกมากกว่านะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยต่อมาเนี่ยแนวคิดในเรื่องของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็เปลี่ยนไปในแง่ที่ว่าในหลายๆประเทศไม่ได้เฉพาะประเทศพัฒนาแล้วนะครับประเทศทั้งหลายประเทศกำลังพัฒนารวมถึงประเทศเราด้วยเนี่ยเราก็มีสินค้าที่มีตรักนะครับที่เป็นแสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยเป็นสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาของไทยนะครับสร้างสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่บ่มเพาะทั้งจากธรรมชาติและมนุษย์เนี่ยทำให้เกิดสินค้าที่สามารถที่จะใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้แล้วก็ส่งออกไปทั่วโลกนะครับเป็นที่รู้จักและยอมรับกันมากขึ้นการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยแต่เดิมเขามองว่าเขามองในเรื่องของความเป็นทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่เดี๋ยวส่วนนี้เดี๋ยวอาจารย์จะได้พูดต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของความหมายของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กันครับความหมายของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในที่นี้เนี่ยเป็นความหมายจากพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์2546นะครับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หมายความว่าชื่อสัญลักษณ์หรือสิ่งอื่นใดตามที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์และที่สามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพชื่อเสียงหรือ

หรือคุณนาลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าวนะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่าตัวความหมายของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยถ้านักศึกษาได้อ่านหรือได้ฟังนะครับหน่วยก่อนหน้านี้ที่มีการพูดถึงสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์บ้างเนี่ยสิ่งบ่งชี้ทางวิทยาตามคำนิยามที่อาจารย์ได้กล่าวไปนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผสมผสานกันครับระหว่างความหมายของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามความตกลงทริปนะครับภายใต้องค์การการค้าโลกและผสมผสานกับความตกลงลิสบอนนะครับซึ่งเป็นเรื่องของเครื่องหมายแหล่งกำเนิดในเรื่องของการนำสองคำนิยามของกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยนำมาผสมผสานการทำให้เราได้นิยามความหมายของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยนะครับนักศึกษาครับเมื่อกี้อาจารย์ยกนิ้ว3อย่างคือ1คุณภาพ2ชื่อเสียงและ3คุณลักษณะเฉพาะตัวสินค้าที่สามารถจะใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้นั้นจะต้องมีเงื่อนไข3อย่างนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งจึงจะสามารถเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้จะต้องมีคุณภาพครับนะครับถ้าไม่มีก็ต้องมีชื่อเสียงหรือมีคุณลักษณะเฉพาะนะครับของสินค้ากับแหล่งภูมิศาสตร์นั้นๆตัวอย่างง่ายๆนะครับข้าวหอมมะลิทุ่งฝรั่งร้องไห้นะครับเครื่องปั้นดินเผาถ่านเกวียนมีดรันยิกนะครับที่พระนครศรีอยุธยานะครับนนทบุรีก็มีนะครับเครื่องปั้นดินเผาจากเกาะเกร็ดนะครับเกาะเกร็ดเป็นต้นนะครับมีเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับกว่า100ชนิดที่ปัจจุบันเนี่ยมีการขึ้นทะเบียนและได้รับการคุ้มครองไปแล้วอาจารย์จะยกตัวอย่างง่ายๆครับนักศึกษาครับกรณีของการนวดนะครับแผนไทยเราอาจจะเคยได้ยินคำว่านวดแผนไทยนะครับหรือtraditional Thai massage นะครับการนวดแผนไทยเนี่ยนักศึกษาลองคิดง่ายๆว่าการนวดแผนไทยเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือไม่การนวดแผนไทยเป็นการนวดที่มีคุณภาพมีชื่อเสียงและมีคุณลักษณะเฉพาะนะครับแต่การนวดแผนไทยเนี่ยเราไม่สามารถที่จะขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้เพราะอะไรทราบไหมครับเพราะว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คุ้มครองเฉพาะสินค้าเท่านั้นครับการนวดแผนไทยเป็นบริการในที่นี้นะครับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะคุ้มครองเฉพาะสินค้าไม่คุ้มครองรวมไปถึงบริการดังนั้นนะครับจากคำนิยามของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยจะให้การคุ้มครองเฉพาะสินค้าครับนักศึกษาดูความหมายของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ต่อมาจะเห็นได้ว่าการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภายใต้ความหมายของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยให้การคุ้มครองสองภาคส่วนด้วยกันครับส่วนแรกครับคุ้มครองเจ้าของครับผู้มีสิทธิ์ที่จะใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ผู้มีสิทธิ์ที่จะใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์พูดง่ายๆก็คือคนผู้ที่ผลิตสินค้าในชุมชนนะครับแต่กฎหมายของเราเนี่ยยังให้การคุ้มให้การคุ้มครองรวมไปถึงหน่วยราชการที่อยู่ที่ดูแลสินค้าที่ใช้แหล่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อยู่นะครับรวมไปถึงกลุ่มผู้บริโภคนะครับด้วยของเราจะให้การคุ้มครองที่ค่อนข้างกว้างนะครับส่วนแรกคือคุ้มครองเจ้าของครับเพื่อไม่ให้มีการใช้ที่ไม่ถูกต้องครับส่วนที่2เนี่ยเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้สับสนหลงผิดจากการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นนักศึกษาลองนึกภาพนะครับเวลานึกถึงข้าวหลามเนี่ยอร่อยๆนะครับที่มีชื่อเสียงมานานเนี่ยก็จะนึกถึงที่หนองมนนะครับชลบุรีนะครับแต่ตอนหลังที่นครปฐมก็เริ่มมีชื่อขึ้นมานะครับถ้าหากว่ามีการใช้ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ใช่ผลิตจากหนองมนหรือนครปฐมแล้วบอกว่าเป็นข้าวหลามหนองมนนะครับโดยที่ไม่ได้ทำจากหนองมนโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับหนองมนหรือนครปฐมเลยเนี่ยนั่นคือการ1เป็นการใช้ที่ไม่ถูกต้องที่เป็นการละเมิดผู้ผลิตข้าวหลามที่หนองมนหรือที่นครปฐม2ครับเป็นการทำให้ผู้บริโภคสับสนหลงผิดเพราะผู้บริโภคต้องการที่จะซื้อข้าวหลามหนองมนหรือข้าวหลามนครปฐมตรงนี้เป็นต้นเราจะเห็นได้ว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยก็จะคุ้มครอง2ภาคส่วนก็คือ1ผู้ผลิตสินค้านะครับ
ในเขต

พื้นที่ทางภูมิศาสตร์และ2ครับผู้บริโภคที่บริโภคสินค้าเฉพาะที่มีคุณภาพชื่อเสียงหรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์นั้นครับต่อมาครับนักศึกษาครับอาจารย์จะขออนุญาตพูดถึงเรื่องของนอกจากความหมายเนี่ยความหมายของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มีที่มาจาก2องค์ประกอบครับ1คือองค์ประกอบด้านธรรมชาติและ2องค์ประกอบด้านมนุษย์ครับความเป็นองค์ประกอบด้านธรรมชาติของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยนะครับถูกมองในแง่ต่อต้านมาตลอดว่าองค์ประกอบด้านธรรมชาติเนี่ยแต่เดิมเขามองว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือปัจจุบันเขาเรียกชื่อย่อๆว่า GI นะครับนักศึกษา GI ก็คือ Geographical Indication นะครับเป็นสิ่งที่ใช้แทนชื่อเรียกคำว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ย่อๆสั้นๆง่ายๆเป็นสากลครับเขาเรียกว่า GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เขามองว่าองค์ประกอบด้านธรรมชาติของ GI เนี่ยมันทำให้ GI ไม่มีลักษณะที่เป็นทรัพย์สินธรรมชาติสักเท่าไหร่ตัวอย่างง่ายๆเช่นเกลือครับเกลือในบางประเทศนะครับเป็นเกลือที่มีรสชาติหวานนะครับมีรสชาติหวานฉันก็เคยไปลองชิมนะครับเกลือปกติเค็มนะครับนี่หวานขึ้นมาเขาบอกว่านี่คือคุณลักษณะเฉพาะของเกลือที่ทำให้เกลือนั้นเป็น GI มันไม่ได้เกิดจากมนุษย์เข้ามาแทรกแซงเลยนะครับไม่ได้เกิดจากมนุษย์ที่เข้ามาแทรกแซงอะไรเลยนะครับหรือสกอตวิสกี้นะครับนักศึกษาได้ยินว่าเหล้าสกอตนะครับที่มีชื่อเสียงก็คือวิสกี้ที่มีชื่อเสียงก็คือมาจากสกอตแลนด์นะครับสกอตแลนด์ก็คือผลิตเหล้าสกอตที่มีชื่อเสียงเขาก็มองว่าสกอตวิสกี้เนี่ยมันมีองค์ประกอบด้านทั้งธรรมชาติและมนุษย์กระบวนการขั้นตอนการผลิตของเหล้าสกอตแลนด์เนี่ยนะครับเขาว่ากันว่าต้องนำน้ำที่ไหลผ่านจากเหมืองแร่นะครับที่มีสีเหลืองอ่อนมันผ่านเป็นน้ำลำธารที่ผ่านเหมืองแร่เก่าๆนะครับมีสีอ่อนๆมีรสชาติเฉพาะของตัวน้ำนั้นนะครับเอามาใช้ในการกลั่นนะครับเพื่อให้เป็นสกอตวิสกี้น้ำที่ผลิตสกอตวิสกี้เนี่ยมาจากลำธารตรงนั้นเป็นองค์ประกอบด้านธรรมชาตินะครับในขณะเดียวกันมนุษย์เนี่ยเข้ามาแทรกแซงในเรื่องของการนำน้ำนั้นเนี่ยมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการกลั่นเพื่อให้เป็นวิสกี้และการบ่มในถังไม้โอ๊กเป็นเวลานานเพื่อให้มีรสชาตินะครับเพื่อให้มีกลิ่นที่หอมนะครับเป็นสิ่งที่มีคุณภาพและชื่อเสียงแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับสกอตวิสกี้นะครับเป็นต้นนี่ก็คือเป็น2 ส่วนที่ประกอบกันก็คือองค์ประกอบด้านธรรมชาติและด้านมนุษย์มาทางฝั่งไทยบ้างครับอาจารย์จะขออนุญาตยกตัวอย่างไข่เค็มชัยยาไข่เค็มชัยยาที่สุราษฎร์ธานีนะครับไข่เค็มชัยยาเนี่ยเป็นจัดทำวัตถุดิบมาจากไข่เป็ดนะครับเป็ดที่ไปกินเปลือกหอยหรือแร่ธาตุที่อำเภอชัยยาที่มีคุณค่านะครับไข่เป็ดจะมีฟองที่โตแล้วก็สีแดงมากนะครับนั่นเป็นองค์ประกอบด้านธรรมชาติต่อมามนุษย์เนี่ยนะครับคนที่ชัยยารู้จักการนำไข่ที่มีคุณภาพเนี่ยมาทำเป็นไข่เค็มนะครับมาดองมาเป็นไข่เค็มส่งผลให้ไข่เค็มชัยยาเนี่ยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพชื่อเสียงและคุณลักษณะเฉพาะนักศึกษาจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นสกอตวิสกี้หรือไข่เค็มชัยยาเนี่ยมีองค์ประกอบทั้ง2 ส่วนก็คือองค์ประกอบด้านธรรมชาติและองค์ประกอบด้านมนุษย์ปัจจุบันครับนักศึกษาไม่มีใครสงสัยแล้วล่ะว่าถ้าเป็นองค์ประกอบด้านธรรมชาติอย่างเดียวหรือ2ด้านไม่ว่าจะธรรมชาติหรือมนุษย์เนี่ยนะครับประกอบกันเนี่ยทำให้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ปัจจุบันนะครับถูกมองรวมไปทั้งหมดไม่ว่าจะองค์ประกอบด้านธรรมชาติอย่างเดียวหรือประกอบกับองค์ประกอบด้านมนุษย์ด้วยนะครับก่อให้เกิดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สิ่งนั้นเป็นทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดครับนักศึกษาครับต่อมาอาจารย์จะขอพูดถึงความเกี่ยวข้องระหว่างสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับเครื่องหมายการค้าครับเครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินธรรมัญญาอย่างไม่ต้องสงสัยแต่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยถูกมอง

มองว่ามันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าอย่างยิ่งหลายๆประเทศครับให้การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในฐานะที่เป็นเครื่องหมายการค้าแต่เครื่องหมายการค้ากับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยนะครับมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดครับก็คือเจ้าของสิทธิ์ครับเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าก็คือเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแต่เพียงผู้เดียวเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวครับในขณะที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยเจ้าของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็คือผู้ผลิตสินค้าในพื้นที่นั้นๆทั้งหมดครับทั้งหมดที่ทำเครื่องปั้นดินเผาที่เกาะเกร็ดนะครับทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันหมดคนที่บ่อสร้างที่ทำร่มขึ้นมาที่เชียงใหม่นะครับทุกเจ้านะครับที่ทำร่มขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเจ้าของทั้งหมดไม่ใช่เป็นสิทธิเพียงผู้เดียวของผู้ใดผู้หนึ่งครับนั่นก็คือสิ่งบ่งชี้ทำให้ที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดกับเครื่องหมายการค้าก็คือความเป็นเจ้าของมีหลายอย่างนะครับที่เป็นความแตกต่างที่จะเห็นได้ว่ามีความต่างกับเครื่องหมายการค้าอย่างเห็นได้ชัดอาจารย์ยกตัวอย่างอีกอย่างนึงครับเครื่องหมายการค้าจะเน้นในเรื่องของลักษณะวงเฉพาะคำว่าลักษณะวงเฉพาะคือสิ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายหนึ่งกับอีกเครื่องหมายหนึ่งแต่สิ่งวงชี้ทางภูมิศาสตร์ให้ความสำคัญกับคุณภาพชื่อเสียงและคุณลักษณะเฉพาะของตัว GI นั้นครับข้อที่มาของการคุ้มครองสิ่งวงชี้ทางภูมิศาสตร์นักศึกษาครับสิ่งวงชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยมีที่มาในการคุ้มครองนานนะครับนับเป็นร้อยๆปีแล้วของประเทศไทยเราเนี่ยมีพระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์2546 21ปีเท่านั้นนะครับแต่ในของต่างประเทศเนี่ยให้การคุ้มครองมานับร้อยปีแล้วครับที่มาของการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยมันจะมีที่มาการคุ้มครองที่คล้ายๆกับเรื่องของเครื่องหมายการค้าถ้านับตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยนะครับพูดง่ายๆก็คือมนุษย์ต้องการที่จะบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพพอต้องการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพเนี่ยก็ต้องเลือกเครื่องหมายใช่ไหมครับเลือกเครื่องหมายเขาก็รู้ว่าเครื่องหมายหนึ่ง A B C มีความแตกต่างกันอย่างไรแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความชอบรสนิยมแล้วก็ทุนทรัพย์ในการที่จะใช้สินค้านั้นๆที่มาไม่ได้ต่างกันนะครับนั่นก็คือมนุษย์รู้จักที่จะเลือกใช้ของที่มีแบรนด์นะครับพอมีแบรนด์ขึ้นมานะครับสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ต้องการที่จะแสวงหาก็คือเรื่องของคุณภาพของสินค้าสินค้าบางอย่างเป็นสินค้าที่เป็นใช้ชื่อเชื่อมโยงกับแหล่งกำเนิดของสินค้าอาจารย์ขอยกตัวอย่างง่ายๆนะครับของฝรั่งเศสเนี่ยเขามีกฎหมายให้การคุ้มครองไวน์นะครับกับสุรามาเป็นเวลานานแล้วนะครับเหมือนกับสกอตแลนด์นะครับคุ้มครองตัววิสกี้ของเขานะครับมาเป็นเวลานานสวิตเซอร์แลนด์เช่นกันสวิตเซอร์แลนด์มีชื่อเสียงด้านช็อกโกแลตนะครับไวน์ก็ด้วยนะครับและที่เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของสกอตแลนด์ก็คือนาฬิกานักศึกษาอาจจะเคยได้ยินนาฬิกาที่ผลิตจากสวิตเซอร์แลนด์หรือใช้ตัวชื่อในตัวหน้าปัดนาฬิกาว่าสวิตเมดสวิตเมดเนี่ยเป็นสิ่งที่สวิตชาวสวิตภาคภูมิใจในการทำนาฬิกาโดยเฉพาะนาฬิกาที่เป็นจักรกลนะครับจักรกลที่สามารถเดินได้อย่างเที่ยงตรงจะเป็นจักรกลหรือเป็นใช้ควอตหรือใช้ฐานก็ตามเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์ผลิตนาฬิกามาเกิน100ปีนะครับแล้วก็ทำให้ชาวโลกเห็นได้ว่านี่คือสินค้าที่มีคุณภาพคนที่อยากใช้นาฬิกานะครับที่มีชื่อเสียงมีคุณภาพมีคุณลักษณะเฉพาะเนี่ยก็อาจจะมาซื้อของสวิสนะครับที่มีคำว่าสวิสเมดนะครับนั่นก็คือที่มาที่เป็นการคุ้มครองสินค้าเฉพาะอย่างผู้บริโภคเริ่มที่จะแยกแยะระหว่างสินค้าที่มีคุณภาพนะครับก็เลยมาเกิดกฎหมายที่ใช้ในการคุ้มครองทีนี้กฎหมายที่ใช้ในการคุ้มครองเนี่ยเป็นกฎหมายที่ใช้ในการคุ้มครองภายในประเทศเท่านั้นนะครับไม่มีผลไปสู่การคุ้มครองประเทศอื่นๆไม่มีผลในการห้ามประเทศที่มี GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยดังๆที่มีคุณภาพชื่อเสียงเนี่ยก็เริ่มรวมตัวกันเพื่อที่จะก่อตั้งอนุสัญญาหรือกฎหมายระหว่างประเทศใหม่ๆเพื่อการคุ้มครองนะครับ GI ระหว่างประเทศดังนั้นนะครับ
ก็จะมีการจัดตั้งอนุสัญญาต่างๆเพื่อที่จะให้การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขยายอาณาเขตจากประเทศของตนไปสู่ประเทศต่างๆอาจารย์ขออนุญาตไปสู่สไลด์ต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามกฎหมายระหว่างประเทศขออนุญาตยกตัวอย่าง4นะครับกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ครับ อนุสัญญาแรกครับอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม

ทางภูมิศาสตร์ในฐานะที่เป็นทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมครับคุ้มครองมาเกิน100ปีแล้วครับให้การคุ้มครองในระดับระหว่างประเทศนะครับแต่ก่อนประเทศไทยเราก็ไม่ได้เป็นภาคีนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยผลจากการที่เราเป็นสมาชิกของข้อ4นะครับความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่พิเศษบางประการเราจำเป็นต้องเข้าร่วมอนุสัญญากรุงปารีสในภายหลังครับในส่วนที่2และส่วนที่3เนี่ยประเทศไทยเรายังไม่เป็นมาดริดนี่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านะครับแต่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งห่วงชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยเราไม่ได้เป็นภาคีเขานะครับความตกลงมาดริดเนี่ยนะครับมันที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของเครื่องหมายการค้าที่นักศึกษาจะต้องไปรับฟังจากเรื่องของเครื่องหมายการค้าที่มีเรื่องของพิธีสารแมดริดใจในที่นี้นะครับความตกลงแมดริดเนี่ยเป็นความตกลงที่เก่าแก่นะครับรองลงมานะครับตั้งแต่ปีค.ศ.1891นะครับใช้ในการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้แหล่งที่มานะครับคุ้มครองสิ่งบ่งชี้แหล่งที่มาตรงนี้แต่เดิมมีประเทศที่เป็นภาคีน้อยนะครับเพราะมีบทบัญญัติในการคุ้มครองที่ค่อนข้างเคร่งครัดมีประเทศภาคีค่อนข้างน้อยนะครับต่อมาครับเป็นความตกลงลิสบอนนะครับลิสบอนไม่ค่อยเก่าเท่าไหร่นะครับประมาณ19กว่าๆนะครับประมาณไม่กี่สิบปีนะครับลิสบอนเนี่ยให้การคุ้มครองเครื่องหมายแหล่งกำเนิดนะครับเครื่องหมายแหล่งกำเนิดเครื่องหมายแหล่งกำเนิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ความตกลงลิสบอนกำหนดขึ้นมาในลักษณะฟนีประนอมแล้วก็เป็นรูปแบบอย่างเนี่ยที่ทำให้ข้อ4เนี่ยความตกลงทริปเนี่ยเวลายกร่างคำนิยามของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยได้รับอิทธิพลจากความตกลงลิสบอนค่อนข้างมากพูดง่ายๆก็คือคำนิยามของความตกลงทริปในเรื่องของ GI หรือแม้แต่กฎหมาย GI ของประเทศไทยเรานะครับก็มีที่มาจากความตกลงลิสบอนลิสบอนบอกถึงองค์ประกอบของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับค่อนข้างชัดว่ามีที่มาจากองค์ประกอบด้านธรรมชาติและด้านมนุษย์ครับแต่เราไม่ได้เป็นภาคีครับเราอาศัยมีการยกร่างภายใต้อนุสัญญาภายใต้ความตกลงทริปนะครับและเรารับข้อพันธะจากทริปมากำหนดเป็นความหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์2546ครับส่วนที่4ครับมีอิทธิพลอย่างมากในเรื่องของนโยบายทรัพย์สินทางปัญญากับประเทศทั่วโลกที่เป็นภาคีกว่า100ประเทศความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าเรามักจะเรียกย่อๆว่าความตกลง TRIPS นะครับความตกลง TRIPS เนี่ยเป็นความตกลง1ในองค์การการค้าโลกพูดง่ายๆครับนักศึกษาเราเป็นภาคีขององค์การการค้าโลกองค์การการค้าโลกมีความตกลงย่อยๆนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าเขามองว่าทรัพย์สินทางปัญญามีความเกี่ยวข้องกับทางด้านการค้าก็เลยหยิบยกเอาทรัพย์สินทางปัญญามาอยู่ในองค์การการค้าโลกแล้วก็ร่างข้อตกลงขึ้นมาใหม่ใช้ชื่อว่าความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าเราเป็นภาคีขององค์การการค้าโลกเราต้องรับมาซึ่งข้อพันธะทั้งหมดในความตกลงทั้งหมดรวมถึงความตกลงทริปหรือความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าด้วยครับผลของการที่เราเป็นภาคีของทริปเนี่ยหรือในข้อ4เนี่ยนะครับทำให้ประเทศไทยเราต้องมีทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ๆนะครับหลายฉบับเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์พระราชบัญญัติคุ้มครองความลับทางการค้าเป็นต้นครับนั่นคือผลจากการที่เข้าประเทศไทยเราเข้าร่วมในองค์การการค้าโลกครับต่อมาครับนักศึกษาอาจารย์จะพูดถึงเนื้อหาของพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์2546ครับอาจารย์ขอพูดถึง6หัวข้อครับหัวข้อแรกในเรื่องของความหมายเราก็ได้กล่าวกันมาแล้วนักศึกษาครับ GI ไม่ว่าจะของประเทศไหนนะครับคุ้มครองเฉพาะสินค้าจะต้อง

เป็นสินค้าที่มีเงื่อนไข3ประการ1คุณภาพนะครับหรือ2ชื่อเสียงหรือ3คุณลักษณะเฉพาะของตัวสินค้านั้นสินค้าจะต้องมีความเกาะเกี่ยวกับ3อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งพูดง่ายๆก็คือจะต้องเป็นสินค้าที่มีความเชื่อมโยงนะครับกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์นั่นเองไม่รวมถึงบริการนะครับเฉพาะสินค้าเท่านั้นนะครับเฉพาะสินค้าเท่านั้นครับ2ครับการขึ้นทะเบียน GI เราไม่ใช้การจดทะเบียนครับเราไม่ใช้การจดทะเบียนเหมือนกับเครื่องหมายการค้าไม่เหมือนกับสิทธิบัตรสิทธิบัตรกับเครื่องหมายการค้าเป็นเรื่องของการจดทะเบียนแต่ GI เราใช้คำว่าขึ้นทะเบียนคำว่าขึ้นทะเบียนเนี่ยแสดงให้เห็นถึงสิทธิของผู้ที่จะขึ้นทะเบียนได้เนี่ยไม่ได้จำกัดแต่เพียงเจ้าของหรือผู้ที่มีสิทธิ์ใช้สินค้าในพื้นที่นั้นๆผู้ที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนหรือคนที่เป็น อยู่ในแหล่งผลิตนั้นๆ นะครับมีหลายเจ้านะครับอาจจะนับ10นับ100ก็ได้นะครับที่ทำสินค้าที่มีGI นะครับตัวอย่างเช่นที่จังหวัดน่านนะครับทำผ้าทอลายน้ำลายทอผ้ากันแล้วก็ใช้คำว่าผ้าทอลายน้ำลายจังหวัดน่านทุกเจ้าที่ทำผ้าทอลายน้ำลายสามารถใช้ชื่อว่าผ้าทอลายน้ำลายได้ขึ้นทะเบียนได้ครับส่วนราชการในพื้นที่ในจังหวัดน่านนะครับท้องถิ่นที่ดูแลพื้นที่ในจังหวัดน่านก็สามารถขึ้นทะเบียนได้รวมไปถึงผู้บริโภคเช่นกันสามารถที่จะขึ้นทะเบียน GI ได้ครับการขึ้นทะเบียน GI ไม่ได้เป็นสิทธิ์แต่ผู้ใดผู้หนึ่งคนคนเดียวไม่สามารถที่จะผูกขาดการขึ้นทะเบียน GI โดยเฉพาะคนเดียวได้ครับเพราะว่าอย่างที่อาจารย์กล่าวไปแล้วว่า GI เป็นสิทธิชุมชนไม่ใช่สิทธิแต่ผู้เดียวของผู้ใดผู้หนึ่งดังนั้นคนที่ขึ้นทะเบียนก็คือชุมชนผู้ผลิตนะครับสินค้าในพื้นที่นั้นครับข้อ3ครับการใช้และการสั่งระงับการใช้จะต้องเป็นการใช้ที่ถูกต้องนะครับเพราะกระแมเกาะสมุยก็ต้องผลิตที่เกาะสมุยผ้าทอเกาะยอก็ต้องผลิตที่เกาะยอจังหวัดสงขลานะครับข้าวสังหยดพัทลุงก็ต้องเป็นพัทลุงนะครับถ้าเป็นจังหวัดอื่นที่ไม่พัทลุงแล้วมาทำข้าวพัทลุงโดยใช้คำว่าข้าวสังหยดนี่คือการใช้ที่ไม่ถูกต้องครับสามารถที่จะถูกสั่งระงับการใช้ได้ครับเพราะถือได้ว่าเป็นการละเมิดนะครับผู้ผลิตในที่สามารถใช้ชื่อได้อย่างถูกต้องครับหัวข้อที่4การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สำหรับสินค้าเฉพาะอย่างที่อาจารย์กล่าวไว้แล้วก็คือมีกฎกระทรวงที่กำหนดให้สินค้าเฉพาะอย่าง4ประเภทเป็นสินค้าเฉพาะอย่างที่ได้รับการคุ้มครองในระดับที่เหนือกว่า GI ทั่วๆไปนะครับกล่าวคือข้าว2ไหม3ไวน์และสุราพันธกรณีใช้คำว่าไวน์สุราแต่เราเพิ่มอัตลักษณ์ของไทยขึ้นมาก็คือรวมถึงข้าวนะครับไหมไวน์และสุราด้วยพวกนี้เป็นสินค้าเฉพาะอย่างที่มีระดับการคุ้มครองที่เหนือกว่า GI ในสินค้าธรรมดาครับประการที่5ครับสินค้าที่ใช้ GI ภายใต้กฎหมายไทยมีการขึ้นทะเบียนนับร้อยๆประเภทแล้วนะครับร้อยๆจำพวกแล้วนะครับเป็นสินค้าหลายๆอย่างที่มีการขึ้นทะเบียนไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรสินค้าหัตถกรรมอุตสาหกรรมต่างๆมีการทยอยมาขึ้นทะเบียนโดยเฉพาะสินค้าเฉพาะอย่างข้าวไหมไวน์สุราขึ้นแล้วนะครับของต่างประเทศก็มาขอขึ้นทะเบียนได้เช่นเดียวกัน GI ไทยก็ไปขึ้นทะเบียนที่ต่างประเทศได้ครับได้รับการคุ้มครองอย่างที่นักศึกษาจะเคยได้ยินนะครับกาแฟดอยตุงดอยช้างพวกนี้นะครับไปขึ้นทะเบียนในยุโรปเป็นต้นนะครับสุดท้ายจริงๆครับเป็นเรื่องของตราสัญลักษณ์ GI ไทยตราสัญลักษณ์ GI ไทยไม่มีในบทบัญญัติของกฎหมายนะครับแต่เป็นกลไกที่กรมทรัพย์สินธรรมยาสร้างขึ้นมาเพื่อให้การควบคุมและคุ้มครอง GI ที่มาขึ้นทะเบียนต่างหากเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณภาพให้ผู้บริโภคสามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับมีการควบคุมโดยส่วนราชการคือกรมทรัพย์สินทางปัญญาครับครับนักศึกษาก็เนื้อหาหน่วยที่11จบเท่านี้ครับครับสวัสดีครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของสัญญาฝากทรัพย์นะครับซึ่งสัญญาฝากทรัพย์นี้เป็นชื่อของเอกเทศสัญญาในลักษณะหนึ่งแต่ที่ปรากฏในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับนะฮะสัญญาฝากทรัพย์เนี่ยนะฮะกฎหมายบัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองบุคคลที่เรียกว่าผู้ฝากนะครับกับบุคคลอีกคนหนึ่งที่เรียกว่าผู้รับฝากนะครับโดยกำหนดสิทธิและหน้าที่ระหว่างกันตลอดจนความระงับแห่งสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวและข้อกำหนดที่ว่าด้วยในเรื่องของอายุความนะครับนะฮะสัญญาฝากทรัพย์ครับมีลักษณะนะครับเป็นเอกเทศสัญญาครับนะฮะลักษณะของสัญญาฝากทรัพย์นะครับที่มีรายละเอียดนอกเหนือจากการที่เป็นเอกเทศสัญญาก็คือผู้รับฝากต้องเก็บรักษาทรัพย์สินนะฮะไว้ไหนฮะไว้ในอารักขาของตนนะฮะแล้วจะคืนให้นะฮะนะครับโดยผู้รับฝากนะฮะไม่ได้รับบำเหน็จค่าฝากเว้นแต่จะมีข้อตกลงหรือพึงคาดหมายได้โดยพฤติการว่ามีบำเหน็จค่าฝากนะครับความบริบูรณ์ของสัญญาฝากทรัพย์นั้นอยู่ที่การส่งมอบทรัพย์สินที่ฝากครับนักศึกษาครับนะฮะซึ่งการส่งมอบทรัพย์สินที่ฝากนั้นนะฮะไม่จำต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือมีแบบพิเศษแต่อย่างใดนะครับนะฮะเพียงแต่การส่งมอบก็ถือว่านะครับเข้าในส่วนของลักษณะของสัญญาฝากทรัพย์แล้วนะครับทีนี้มาดูในรายละเอียดนะครับในรายละเอียดนะฮะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นนะครับนะวางหลักในเรื่องของสัญญาฝากทรัพย์ไว้ในมาตรา657นะครับโดยสัญญาฝากทรัพย์นี้คือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้ฝากนะครับส่งมอบทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับฝากและผู้รับฝากตกลงว่าจะเก็บรักษาทรัพย์สินนั้นไว้ในอารักขาแห่งตนแล้วจะคืนให้โอ้โหนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับฟังไปอ่านไปอ่านมาอารักขาเอ๊ะปาวุ่นจิ้นกับจันเจ้าหรือเปล่านะครับมีความหมายใกล้เคียงคล้ายคลึงกันนะครับก็คือต้องดูแลไว้ครับนะอารักขาคือดูแลไว้ครับนะฮะดังนั้นนะครับพอฟังความหมายตามมาตรา657นี้แล้วนะครับเราก็พอที่จะจำแนกสาระสำคัญของสัญญาฝากทรัพย์นี้ออกได้เป็น5ประการด้วยกันนะครับประการที่1ครับในเรื่องที่1นะครับนะอย่างที่บอกครับในสัญญาฝากทรัพย์มีผู้ฝากกับผู้รับฝากดังนั้นสัญญาฝากทรัพย์นั้นเป็นสัญญา2ฝ่ายนะครับสัญญา2ฝ่ายและไม่ต้องการหลักฐานเป็นหนังสือหรือแบบนะฮะหลักฐานเป็นหนังสือนะครับเพื่ออะไรครับนะฮะพวกเราก็คงจะเคยได้ยินเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการกู้ยืมเงินมาแล้วนะครับนะฮะหลักฐานเป็นหนังสือก็เพื่อเป็นหลักฐานนะเป็นหลักฐานในการอะไรครับในการฟ้องร้องบังคับคดีกรณีมีการไม่ปฏิบัติตามสัญญาครับนะฮะและก็ไม่จำเป็นต้องมีแบบครับแบบเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะถ้ากฎหมายนะฮะกำหนดหรือบังคับให้ต้องดำเนินการหรือก็ทำตามแบบถ้าไม่ทำตามแบบนะฮะนิติกรรมในเรื่องนั้นก็จะตกเป็นโมฆะไปนะครับแล้วก็ในลักษณะนะครับประการที่2ฮะประการที่2นะครับนะฮะประการที่2ของสัญญาฝากทรัพย์นะครับก็คือนะครับสัญญาฝากทรัพย์เป็นสัญญาประเภทที่บริบูรณ์ด้วยการส่งมอบฮะนะครับเอาละนะครับนะฮะฉันจะเอานะครับสิ่งของเนี่ยฝากไว้กับเธอนะนะครับก็แค่ส่งมอบนะฮะนะครับแต่อย่าลืมนะครับสิ่งของนะฮะหัวใจฝากไว้กับใครไม่ได้นะครับประการที่3นะฮะในเรื่องที่3นะครับก็เป็นวัตถุของสัญญาฮะนะครับวัตถุของสัญญาฝากทรัพย์เนี่ยนะครับต้องเป็นทรัพย์สินนะครับอย่างที่บอกเมื่อกู้เนี่ยอย่างหัวใจนี่ฝากกับใครไม่ได้เพราะไม่ใช่ทรัพย์สินนะครับนะครับวัตถุนะครับวัตถุแห่งสัญญาฝากทรัพย์ต้องเป็นทรัพย์สินนะฮะนะครับนะต้องเป็นทรัพย์สินทรัพย์สินพวกเราก็คงทราบแล้วนะครับว่านะครับเป็นวัตถุนะครับทั้งมีรูปร่างไม่มีรูปร่างมีราคาอาจถือเอาได้ครับนะฮะแหมนะครับถ้าพูดอย่างนี้อาจารย์แล้วสมมติว่าหัวใจผ่าออกมาขายแล้วอันนี้อาจจะเป็นทรัพย์สินนะครับนะครับแต่นั้นเปรียบไม่เห็นว่านะครับสัญญาฝากทรัพย์สำคัญเลยต้องเป็นทรัพย์สินที่เป็นวัตถุนะครับนะฮะแล้วก็ในประการที่4ครับประการที่4นะครับนะฮะเมื่อครู่นี้ประการที่3แล้วมาประการที่4นะครับลักษณะของสัญญาฝากทรัพย์นะครับหนี้ของสัญญาฝากทรัพย์คือผู้รับฝากตกลงว่าจะเก็บรักษาทรัพย์สินนั้นไว้ในอารักขาแห่งตนแล้วจะคืนให้นะครับนะฮะคำว่าในอารักขาแห่งตนแล้วจะคืนให้ก็คือนะครับนะไม่ได้เอาทรัพย์นั้นไปเป็นของตนเองนะนะครับเพียงแต่จะเก็บไว้ให้นะครับ
นะฮะแล้วก็จะคืนให้ในภายหลังนะครับนะครับแล้วก็สัญญาฝากทรัพย์เป็นสัญญาไม่ต่างตอบแทนและไม่มีค่าตอบแทนนะฮะหลักการเป็นอย่างนี้นะฮะไม่ต่างตอบแทนไม่มีค่าตอบแทนแต่มีข้อยกเว้นนะครับข้อยกเว้นที่ว่านั่นก็คือเว้นแต่ว่านะฮะตกลงกันระหว่างคู่กรณีผู้ฝากกับผู้รับฝากว่าจะมีค่าตอบแทนหรือโดยพฤติการพึงคาดหมายได้ว่ามีค่าตอบแทนนะครับดังนั้นนี่คือ5ลักษณะสำคัญของสัญญาฝากทรัพย์นะครับในเรื่องต่อมาหน้าที่นะครับหน้าที่ของผู้นะครับหน้าที่ของผู้รับฝากจริงๆแล้วนะครับนะฮะจะมีหน้าที่นะครับก่อนที่จะมีหน้าที่ผู้รับฝากก็ต้องมีสิทธินะครับสิทธิของผู้รับฝากนะครับสิทธิและหน้าที่ก็แล้วกันนะครับสิทธิของผู้รับฝากนั้นนะครับนะฮะมีอยู่4ประการด้วยกันก็คือสิทธิในการเรียกค่าใช้จ่ายในการคืนทรัพย์สินที่ฝากนะฮะสิทธิในการเรียกค่าใช้จ่ายในการสงวนรักษาทรัพย์สินที่ฝากนะครับนะสิทธิเรียกบำเหน็จค่าฝากและก็สิทธิยึดหน่วงทรัพย์สินที่ฝากนะครับอันนี้คือนะครับสิทธิก่อนแต่ที่จะต้องพิจารณาต่อมาก็คือนอกจากมีสิทธินะหรือสิทธิเนี่ยนะครับนะฮะผู้รับฝากยังมีหน้าที่อยู่4ประการด้วยกันนะครับประการแรกครับที่เป็นหน้าที่ของผู้รับฝากก็คือในเรื่องของการสงวนรักษาทรัพย์สินที่ฝากครับการสงวนรักษาทรัพย์สินเนี่ยสำคัญมากนะครับเป็นหน้าที่ที่นักศึกษาต้องดอกจันดอกดาวเรืองดอกบานไม่รู้โรยไว้ว่าผู้รับฝากมีหน้าที่นี้เป็นหน้าที่สำคัญประการที่หนึ่งนะฮะของผู้รับฝากเลยก็คือนะครับนะหน้าที่ของผู้รับฝากในการสงวนรักษาทรัพย์สินนะครับหากผู้รับฝากผิดหน้าที่ก็จะต้องรับผิดต่อผู้ฝากในความเสียหายอย่างใดๆที่จะเกิดขึ้นนะครับและโดยที่ระดับของความระมัดระวังในการสงวนรักษาทรัพย์สินของบุคคลนะย่อมแตกต่างกันครับในดำแกอาจจะเป็นขี้หลงคนขี้หลงขี้ลืมในแดงเป็นคนเคร่งครัดนะฮะจำได้หมดแต่ก็อาจจำไม่หมดทุกอย่างนะครับในขาวก็โอ้โหเป็นคนที่นะครับใช้ความระมัดระวังอย่างมากดังนั้นกฎหมายก็จึงได้กำหนดนะครับนะฮะหน้าที่ในการสงวนรักษาทรัพย์สินนะครับเป็นไปตามในเรื่องของมาตราต่างๆนะครับนะฮะเช่นนะครับสัญญาฝากทรัพย์โดยไม่มีค่าบำเหน็จค่าฝากหรือการรับฝากทรัพย์เป็นการทำให้เปล่าในมาตรา659ผู้รับฝากก็ต้องสงวนรักษาทรัพย์สินเหมือนเช่นเคยปฏิบัติในของตนนะครับนะเคยทำอะไรกับกิจการของตนก็ดูแลทรัพย์สินที่ฝากอย่างนั้นนะครับนะฮะแล้วก็นะครับสัญญาฝากทรัพย์ที่มีบำเหน็จค่าฝากตามมาตรา659วรรค2เมื่อครู่วรรคแรกนะครับวรรค1นะครับในกรณีมีบำเหน็จนะครับนะฮะผู้รับฝากจำต้องใช้ความระมัดระวังและใช้ฝีมือเพื่อสงวนรักษาทรัพย์สินเหมือนเช่นวินยูชนจะพึงปฏิบัติโดยพฤติการดังนั้นทั้งนี้ย่อมรวมทั้งการใช้ฝีมืออันพิเศษ

เฉพาะการที่พึงจะใช้ฝีมือนั้นด้วยนะครับอันนี้เนี่ยนะครับกล่าวโดยสรุปก็คือดูแลเหมือนคนปกติทั่วๆไปที่รักษาทรัพย์สินนะครับในระดับนะฮะบุคคลที่ต้องรับผิดชอบในระดับกลางๆนะครับในระดับกลางๆรักษาทรัพย์สินที่ไม่ใช่เป็นการละเอียดละออเกินไปนะครับแต่ก็ไม่ใช่จะเป็นการละเลยในการรักษาเกินไปนะครับและก็ในกรณีสัญญาฝากทรัพย์ที่มีบำเหน็จค่าฝากและผู้รับฝากเป็นผู้ประกอบอาชีพเพื่อการนั้นโดยเฉพาะในมาตรา619วรรค3ครับนะฮะรักษาอย่างไรนะครับนะฮะต้องใช้ความระมัดระวังและใช้ฝีมือเท่าที่เป็นธรรมดาจำต้องใช้และสมควรจะต้องใช้อย่างกิจการค้าขายหรืออาชีวะนั้นนะฮะอันนี้จะเข้มงวดขึ้นมานะครับอันแรกเนี่ยนะครับรักษาเหมือนทรัพย์สินของตนอันที่2เนี่ยนะครับนะฮะรักษาเหมือนคนทั่วๆไปส่วนเลเวลที่3ก็คือรักษาเหมือนกับตนประกอบอาชีพในการรับฝากทรัพย์นั้นนะครับนะฮะอันนี้เป็นเรื่องนะครับการสงวนรักษาทรัพย์สินแล้วมาดูหน้าที่ต่อมาครับหน้าที่ต่อมาของผู้รับฝากก็คืองดเว้นการใช้สอยทรัพย์สินหรือให้คนอื่นนะเก็บรักษาทรัพย์ที่ฝากนะครับเขาฝากเนี่ยนะครับฝากกับตัวผู้รับฝากโดยตรงนะครับนะดังนั้นนะครับความเชื่อใจในการทำเข้าไปทำสัญญาฝากทรัพย์เนี่ยย่อมเป็นสิ่งที่นะครับผู้ฝากเนี่ยนะฮะมั่นใจหรือเชื่อใจผู้รับฝากด้วยดังนั้นผู้รับฝากก็พึงที่จะงดเว้นการใช้สอยทรัพย์สินที่ฝากไม่ใช่เอามอเตอร์ไซค์ไปฝากก็ขี่ว่อนกันทั้งตำบลอำเภอเลยนะครับอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าผู้รับฝากเนี่ยทำผิดหน้าที่นะครับนะและในประการต่อมาครับนะฮะผู้รับฝากต้องบอกกล่าวแก่ผู้ฝากเมื่อถูกฟ้องหรือถูกยึดทรัพย์สินที่ฝากอันนี้ต้องบอกด้วยนะนะครับนะฮะบอกให้เขารู้ด้วยนะครับเพราะเขาจะได้ใช้สิทธิและหน้าที่ของเขาในการปฏิบัติตามกฎหมายต่อไปนะครับและก็หน้าที่ประการสุดท้ายก็คือนะครับเอาละเมื่ออยู่ในอารักขาของผู้รับฝากแล้วนะครับผู้ฝากก็มาเอาทรัพย์คืนนะครับก็มีหน้าที่คืนทรัพย์ที่ฝากพร้อมด้วยในกรณีมีดอกผลก็ให้ดอกผลแก่ผู้ฝากไปด้วยนะครับ ต่อมานะครับสิทธิเราว่ากันไปแล้วทีนี้หน้าที่ผู้ฝากนะครับหน้าที่ผู้ฝากมีหน้าที่อยู่3ประการด้วยกันนะครับหน้าที่ของผู้ฝากนะครับหน้าที่เป็นเรื่องสำคัญนะครับทั้ง2ฝ่ายเนื่องจากเป็นนิติกรรมนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ฝากกับผู้รับฝากนะครับแต่เมื่อคู่เราพูดในเรื่องของนะครับกรณีผู้รับฝากก่อนทีนี้นะครับนะฮะหน้าที่ของผู้ฝากมีอะไรบ้างล่ะนะครับนะฮะหน้าที่ของผู้ฝากประการแรกก็คือหน้าที่เสียค่าใช้จ่ายคืนทรัพย์นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าอย่างไรนะครับก็หมายความว่าสัญญาฝากทรัพย์นั้นมีขึ้นเพื่อประโยชน์ของคู่สัญญาดังนั้นในมาตรา667นะครับจึงวางหลักไว้ว่า ขออภัยนะครับค่าคืนทรัพย์ฝากนั้นย่อมตกแก่ผู้ฝากเป็นผู้เสียนะฮะเป็นผู้เสียนะครับนะฮะถ้าผู้ฝากไม่เสียผลคืออะไรผู้รับฝากย่อมฟ้องร้องต่อศาลให้บังคับได้อันนี้เป็นหน้าที่ประการที่1นะครับหน้าที่ประการที่2ก็คือหน้าที่เสียค่าใช้จ่ายในการสงวนรักษาทรัพย์นะครับเมื่อคู่นี้ผู้รับฝากเขาดูแลให้ตามเลเวล1เลเวล2เลเวล3แล้วนะนะครับอันนี้นะครับขึ้นอยู่กับกรณีแต่ละกรณีไปทีนี้เมื่อเขาดูแลให้แล้วก็เป็นหน้าที่ผู้ฝากแล้วครับที่มีหน้าที่จะเสียค่าใช้จ่ายในการสงวนรักษาทรัพย์นะครับนะฮะซึ่งในมาตรา668เขามีหลักอย่างนี้ครับว่าค่าใช้จ่ายใดอันควรแก่การบำรุงรักษาทรัพย์สินซึ่งฝากนั้นผู้ฝากจำต้องชดใช้แก่ผู้รับฝากด้วยนะครับนะครับและหน้าที่ประการต่อมานะครับซึ่งหน้าที่ประการสุดท้ายนะครับของกรณีหน้าที่ผู้รับฝากก็คือนะครับหน้าที่ชำระบำเหน็จค่าฝากตามข้อตกลงนะครับนะฮะนะครับซึ่งตามปกติแล้วก็อย่างที่บอกหลักก็คือไม่ได้มีค่าตอบแทนในการรับฝากทรัพย์นะครับนะฮะแต่คู่ตกลงก็คู่กรณีฮะ

นะอาจจะคู่ตกลงซะแล้วคู่กรณีอาจตกลงกันเนี้ยให้มีบำเหน็จค่าฝากได้นะครับดังนั้นเมื่อตกลงกันแล้วนะครับผู้ฝากก็มีหน้าที่ที่จะชำระบำเหน็จค่าฝากตามข้อตกลงนั้นนะครับนะฮะทีนี้มาดูฝากฝั่งของสิทธิ์บ้างนะครับสิทธิของผู้ฝากผู้ฝากก็มีสิทธินะครับผู้ฝากก็มีสิทธิอยู่3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือสิทธิฟ้องบังคับให้สงวนรักษาทรัพย์และก็ห้ามใช้สอยทรัพย์หรือห้ามคนอื่นเก็บรักษานะครับซึ่งทรัพย์สิทธิฝากนะฮะอันนี้เป็นเรื่องสืบเนื่องมาจากหน้าที่ของผู้รับฝากนะครับนะฮะซึ่งนะครับถ้าผู้รับฝากไม่ทำตามหน้าที่ก็เกิดสิทธิแก่ผู้ฝากก็คือสิทธิในการฟ้องบังคับให้สงวนรักษาทรัพย์และห้ามใช้สอยหรือห้ามคนอื่นเก็บรักษาทรัพย์นั้นได้นะครับในกรณีต่อมาก็คือสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนนะฮะเกี่ยวแก่การฝากทรัพย์นะครับนะฮะนะครับและก็กรณีนี้นะครับนะฮะกฎหมายก็ได้วางหลักไว้ว่าผู้ฝากสามารถเรียกร้องนะครับโดยการฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนในเมื่อผู้รับฝากกระทำผิดหน้าที่ให้ก่อให้เกิดนะฮะก่อให้เกิดความเสียหายถ้าผู้รับฝากก่อให้เกิดความเสียหายครับสิทธิของผู้ฝากก็จะเกิดขึ้นนะครับนะฮะอะไรล่ะที่เป็นความเสียหายที่นะครับกรณีผู้รับฝากก่อให้เกิดขึ้นก็อย่างเช่นกรณีผู้รับฝากไม่สงวนรักษาทรัพย์ที่ฝากนะครับผู้รับฝากใช้สอยหรือให้คนอื่นเก็บรักษาทรัพย์นะครับหรือกรณีผู้รับฝากไม่บอกกล่าวเมื่อถูกฟ้องหรือถูกยึดทรัพย์สินที่ฝากนะครับอย่างนี้ก็เกิดสิทธิในการฟ้องนะครับนะครับแล้วก็สิทธิในการเรียกค่าสินไหมทดแทนเกี่ยวกับการฝากทรัพย์แล้วก็สิทธิในการเรียกคืนทรัพย์นั้นและก็ดอกผลนะครับนะฮะเอาละนะครับนะฮะแล้วสัญญาฝากทรัพย์ระงับไปเพราะเหตุใดนะครับสัญญาฝากทรัพย์ระงับไปด้วยเหตุ4ประการนะครับระงับแล้วนะครับระงับไป4ประการประการแรกก็คือระงับตามข้อตกลงฮะตกลงกันไว้ว่าอย่างไรล่ะนะครับนะตกลงกันไว้ยกตัวอย่างเช่นว่านายกิจฝากแหวนให้แก่นายเข่งมีกำหนด7วันเมื่อครบ7วันตามที่ตกลงสัญญาฝากทรัพย์ก็ระงับไปนะครับแล้วก็ระงับเมื่อส่งคืนทรัพย์นะครับสัญญาฝากทรัพย์นั้นผู้รับฝากเขาตกลงว่าจะเก็บรักษาทรัพย์ใช่ไหมครับตกลงไว้แล้วว่าจะเก็บไว้ในอารักขานะข้าพเจ้าจะอารักขาท่านเองนะฮะตกลงกันไว้อย่างนี้เมื่อมีการส่งคืนทรัพย์ก็ระงับไปนะฮะสัญญาฝากทรัพย์ก็ย่อมระงับไปนะครับแล้วในประการต่อมาก็คือระงับเมื่อทรัพย์สูญหายหรือถูกทำลายไปหมดนะครับหรือถูกบุคคลภายนอกยึดทรัพย์ที่รับฝากไปโดยชอบนะครับกรณีนี้นะครับนะฮะเมื่อทรัพย์สินเนี่ยนะได้รับการส่งมอบแล้วนะครับในเรื่องของสัญญาฝากทรัพย์แต่สูญหายหรือถูกทำลายไปหมดเลยนะไปหมดเลยเพราะเหตุสุดวิสัยนะครับหรือเพราะเหตุอื่นใดอันไม่ใช่ความผิดของผู้รับฝากก็เป็นการพ้นวิสัยที่จะคืนทรัพย์นะครับนะฮะดังนั้นก็สัญญาฝากทรัพย์ก็ระงับไปและประการสุดท้ายนะครับก็คือในกรณีที่การที่สัญญาฝากทรัพย์เมื่อผู้รับฝากตายนะครับครับสำหรับอายุความการฝากทรัพย์ครับเป็นอายุความที่สำคัญนะครับนักศึกษาต้องทราบในเรื่องนี้ก็คืออายุความในเรื่องของการฝากทรัพย์แบ่งเป็นอายุความเฉพาะฮะคือในข้อความรับผิดเพื่อใช้เงินบำเหน็จค่าฝากทรัพย์ชดใช้เงินค่าใช้จ่ายหรือใช้ค่าสินไหมทดแทนเกี่ยวกับการฝากทรัพย์ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาแค่6เดือนนะครับแล้วก็6เดือนนี้นับเมื่อไหร่ก็คือนับแต่วันสิ้นสัญญานะครับส่วนอายุความในการเรียกคืนทรัพย์ที่ฝากนะครับในกรณีอื่นๆมีกำหนดระยะเวลา10ปีครับครับในตอนที่2นะครับเป็นเรื่องเก็บของในคลังสินค้านะครับเอาของไปเก็บไว้ในคลังสินค้านะครับซึ่งเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับนาของเอกเทศสัญญาที่ปรากฏในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเก็บของในคลังสินค้าครับนะฮะคืออะไรนะครับการเก็บของในคลังสินค้าเนี่ยเป็นการฝากทรัพย์อย่างหนึ่งนะฮะเมื่อครู่ในเรื่องของฝากทรัพย์นะฮะ

เราพูดถึงทรัพย์ในอัลขาแต่การเก็บของเนี่ยนะครับเป็นการฝากทรัพย์อย่างหนึ่งซึ่งมีสถานที่นะครับซึ่งบุคคลใช้เก็บสินค้าโดยเฉพาะเรียกว่าคลังสินค้าครับนักศึกษาครับนะฮะซึ่งนะครับการเก็บของในคลังสินค้าน่ะเป็นสัญญาระหว่างนายคลังสินค้านะครับเป็นผู้รับฝากกับผู้ฝากสินค้านะครับนะการฝากทรัพย์เนี่ยเป็นทรัพย์สินนะฮะทั่วๆไปนะครับแต่การเก็บของในคลังสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าที่ฝากไว้ในคลังนะฮะหรือมีสถานที่โดยเฉพาะนั่นเองนะครับนะฮะซึ่งกรณีที่เราจะต้องทราบต่อมานะครับก็คือสิทธิและหน้าที่ของนายคลังสินค้าเพราะนายคลังสินค้าเนี่ยเป็นคนสำคัญนะฮะที่ฝากนะครับที่รับฝากนะฮะของนะก็คือสินค้านั่นเองนะครับนายคลังสินค้ามีสิทธิและหน้าที่หลายประการด้วยกันครับนะฮะได้แก่สิทธิได้รับบำเหน็จเข้าฝากนะครับนะฮะสิทธิในการเก็บรักษาทรัพย์นะที่ฝากซึ่งต้องเป็นสินค้าเท่านั้นนะครับนะขีดเส้นใต้เอาไว้3เส้นใหญ่ๆเบาๆนะเอ๊ะทำไมต้องใหญ่ต้องเบานะครับต้องเป็นสินค้าเท่านั้นนะฮะหน้าที่บอกกล่าวเมื่อบุคคลภายนอกอ้างสิทธิ์เหนือทรัพย์สินที่รับฝากและก็คืนทรัพย์ที่ฝากนะครับและหน้าที่เบ็ดเตร็ดอื่นๆรวมทั้งนะครับนายคลังสินค้าเองเนี่ยมีความรับผิดเนื่องจากการรับสินค้าไว้ในคลังสินค้าด้วยเช่นกันนะนอกจากนี้สำหรับนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการฝากสินค้าก็มีสิทธิและหน้าที่ตามความรับผิดที่เกิดขึ้นในการเก็บของไว้ในคลังสินค้านั้นด้วยนะครับนะฮะซึ่งคลังสินค้านะครับคืออะไรอธิบายเพิ่มนิดหนึ่งก็คืออาคารหรือสถานที่ซึ่งบุคคลใช้เก็บสิ่งของวัสดุพืชผลที่ไว้สินค้านั่นเองครับนักศึกษาทุกท่านครับครับมาในเรื่องของปณีประนอมยอมความและการพนันและขันต่อนะฮะนะครับปณีประนอมยอมความการพนันและขันต่อคือเรื่องอะไรทำไมการพนันนั้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับวางหลักไว้ด้วยมาดูกันครับโดยเริ่มจากนะครับปณีประนอมยอมความฮะปณีประนอมยอมความเนี่ยเป็นสัญญาที่ก่อให้เกิดการระงับข้อพิพาทครับที่คู่กรณีที่คู่กรณีเนี่ยพิพาทกันนะมีประเด็นกันฮะมีประเด็นกันมีเรื่องแล้วนะฮะแต่ซึ่งนะครับข้อพิพาทนั้นเกิดจากข้อตกลงกันนะครับซึ่งการระงับข้อพิพาทโดยใช้วิธีนี้เขาเรียกว่าวิธีการปณีประนอมยอมความนะฮะหรือนะครับในกรณีที่ข้อพิพาทที่จะมีขึ้นในอนาคตเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีการนะครับในการใช้ปณีประนอมยอมความเข้าจัดการข้อพิพาทเนี่ยก็ได้นะครับนะซึ่งการปณีประนอมยอมความชื่อก็ซอฟๆนะฮะก็คือการผ่อนผันให้กันนะครับนะฮะและนะครับในเรื่องของการปณีประนอมยอมความนั้นเป็นการระงับข้อพิพาททางเลือกอย่างหนึ่งนอกจากการฟ้องคดีต่อศาลนะฮะเพราะว่าการไปศาลเนี่ยนะฮะก็นะครับอาจทำให้เกิดปัญหาและข้อยุ่งยากหลากหลายประการดังนั้นปณีประนอมยอมความจึงเป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่นำมาใช้และก็เป็นมาตรการที่ถือเป็นเอกเทศสัญญาชนิดหนึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือปปพ.ของเราด้วยนะครับนะฮะในกรณีใดนะครับที่ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นพิเศษก็ต้องอยู่ภายใต้บังคับนะฮะของบทบัญญัติของกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญานะฮะในกรณีในเรื่องของปณีประนอมยอมความนะครับเช่นนะครับความสามารถของคู่สัญญานะฮะมีความสามารถไหมพร่องในความสามารถหรือเปล่าเป็นผู้เยาว์คนวิกลจริตคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถไหมนะครับและเจตนาในการทำสัญญาก็ต้องสมบูรณ์ด้วยนะครับไม่เสียไปเพราะเจตนาโดยใจไม่สมัครไม่เสียไปเพราะว่าเป็นเจตนาวิปริตนะครับต้องไม่บกพร่องนะครับแต่ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นพิเศษแล้วก็ต้องใช้บทบัญญัติที่มีลักษณะพิเศษบังคับกับสัญญาปณีประนอมยอมความนะครับเช่นการมีหลักฐานเป็นหนังสือของสัญญาปณีประนอมยอมความเป็นต้นนะครับนอกจากนี้นะครับในเรื่องของนะครับปณีประนอมยอมความเนี่ยยังแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนะฮะ2ประเภทนะครับนะฮะก็คือปณีประนอมยอมความกันนอกศาลนะซึ่งเป็นการปณีประนอมข้อพิพาทที่ดำเนินการโดยบุคคลที่เป็น
คู่กรณีนะครับที่พิพาทตกลงกันเองนะตกลงจะให้ใครนะครับหรือบุคคลภายนอกเข้าไปช่วยไก่เกลี่ยโดยข้อพิพาทนั้นยังไม่ได้มีการฟ้องคดีต่อศาลหรือเมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลแล้วนะครับแต่คู่กรณีตกลงประนีประนอมยอมความกันเองนอกศาลนะโดยที่ศาลไม่ได้รับรู้ถึงการประนีประนอมยอมความประเภทนี้นะครับนะฮะต่อมาก็คือการประนีประนอมยอมความกันในศาลกรณีนี้นะครับเป็นการประนีประนอมยอมความข้อพิพาทนะซึ่งอยู่ในการพิจารณาคดีของศาลและศาลมีส่วนร่วมในการประนีประนอมยอมความในข้อพิพาทนั้นนะครับนะฮะประนีประนอมยอมความไม่มีแบบแต่ต้องมีหลักฐานนะครับนะฮะไม่มีแบบนะนะครับแบบกับหลักฐานกันนะครับตามที่ทุกท่านได้ทราบแล้วนะครับในเรื่องของประนีประนอมยอมความนี่ไม่มีแบบนะฮะแต่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อคู่สัญญาฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องบังคับคดีกันได้โดยผลของประนีประนอมยอมความย่อมทำให้มีการเรียกร้องของแต่ละฝ่ายที่ได้ยอมสละนั้นระงับสิ้นไปนะฮะและแต่ละฝ่ายมีสามารถได้สิทธิ์ตามที่ตกลงกันนะครับการบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นต้องกระทำโดยการฟ้องคดีต่อศาลนะครับสำหรับประนีประนอมยอมความนอกศาลนะครับนะฮะหรือบังคับโดยขอให้ศาลออกหมายบังคับนะครับออกหมายบังคับสำหรับประนีประนอมยอมความในศาลและอายุความสำหรับการฟ้องคดีเพื่อบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความมีกำหนด10ปีครับหากไม่มีการฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความคดีย่อมขาดอายุความอันทำให้คู่สัญญาฝ่ายที่ถูกฟ้องคดีสามารถยกอายุความขึ้นต่อสู้ได้นะครับนะฮะสามารถนะฮะใช้ตรงนี้ได้การพนันและขันต่อครับการพนันและขันต่อเป็นสัญญาในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับนะฮะซึ่งคู่สัญญานะครับนะฮะตกลงกันว่าฝ่ายแพ้จะจ่ายเงินหรือทรัพย์สินแก่อีกฝ่ายหนึ่งนะครับนะฮะซึ่งก็เป็นฝ่ายชนะนะมีแพ้กับมีชนะนะครับเมื่อเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งไม่แน่นอนให้เกิดขึ้นในอนาคตแต่เป็นสัญญาที่ไม่ก่อให้เกิดหนี้หรือผลที่ใช้บังคับกันได้นะครับนะการพนันไม่ก่อให้เกิดหนี้นะครับการพนันคืออะไรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์การพนันก็คือการเล่นเอาเงินนะครับหรือทรัพย์สินอย่างอื่นด้วยการเสี่ยงโชคหรือฝีมือของผู้เล่นโดยในการแพ้ชนะกันนะครับโดยคู่สัญญาจะต้องมีส่วนร่วมนะฮะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อันเป็นเงื่อนไขแห่งการแพ้ชนะกันส่วนการขันต่อฮะนะฮะการขันต่อคือการต่อรองซึ่งได้เสียกันโดยอาศัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตโดยเหตุการณ์นั้นไม่แน่นอนครับเป็นเหตุการณ์อะไรเหตุการณ์ที่กำหนดข้อแพ้หรือข้อชนะโดยการเอาแพ้ชนะกันนั้นคู่สัญญาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อันเป็นเงื่อนไขแห่งการแพ้ชนะกันนั้นนะครับนะฮะการพนันนี่เกี่ยวข้องขันต่อเนี่ยไม่เกี่ยวข้องนะครับกับเหตุการณ์นะฮะซึ่งผลของการพนันและขันต่อก็คือไม่ก่อให้เกิดหนี้ฮะซึ่งทำให้ตัวเงินนะครับตัวเงินหรือตราสารที่ออกไปใช้นะครับเพื่อใช้เงินยืมที่เล่นการพนันนั้นเป็นหนี้ที่ไม่สมบูรณ์และใช้บังคับกันไม่ได้เนื่องจากการพนันและขันต่อไม่ก่อให้เกิดหนี้นั่นเองครับ

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
3: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านหากคุณผู้ชมกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครครับรายการในวันนี้ครับสมาร์ทกรีนพาคุณผู้ชมครับมาพบกับสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์นะครับรวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรอีกด้วยเชื่อว่าคุณผู้ชมมาที่นี่นะครับจะได้รับประสบการณ์อันล้ำค่าอย่างแน่นอนเลยละครับอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าอยู่ที่ไหนตามไปรับชมกันเลยครับในช่วงเช็คอิน

0: ัดสถานที่ที่ทางรายการพามาชมนั้นอยู่ที่ฟาร์มลุงแดงตำบลคลอง7อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนี่เองครับอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนี้ใช่ไหมล่ะครับแถมยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติได้เรียนรู้วิถีชีวิตสุดเรียบง่ายที่ไม่ต้องเร่งรีบแย่งกันกินแย่งกันใช้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนซึ่งเหมาะมากๆครับสำหรับการพาครอบครัวและเด็กๆมาเยี่ยมชมโดยเฉพาะชาวกรุงที่ต้องการหนีมลพิษต่างๆไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินั้นรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่ๆเลยล่ะครับแต่กว่าที่ฟาร์มลุงแดงจะมีสถานที่ที่สวยงามเช่นนี้ได้นั้นจุดเริ่มต้นของฟาร์มนั้นเกิดจากอะไรเราลองไปรับชมกันเลยครับ
1: สืบเนื่องจากเมื่อก่อนนะครับคุณพ่อก็เป็นทําเกษตรแบบเชิงเดี่ยวนะครับธรรมดาทั่วไปนะครับก็เจอปัญหาทั้งในเรื่องของค่าแรงนะครับแล้วก็ในเรื่องของราคาขายนะครับก็คือเราไม่สามารถกําหนดราคาขายเองได้นะครับแล้วก็ใช้แรงงานที่เยอะเกินไปทําให้บางเดือนก็มีกําไรบางเดือนก็ขาดทุนนะครับบางเดือนก็เสมอตัวครับพอเราเรียนจบมาครับเราก็ได้มาช่วยดูของธุรกิจของคุณพ่อนะครับก็เลยมาเจอว่าปัญหาหลักๆอ่ะก็คือ2ตัวก็คือเรื่องค่าแรงกับแรงเรื่องค่าแรงกับเรื่องราคาขายก็เลยคุยกันในครอบครัวครับว่าเราจะหาอะไรทําที่มันตอบโจทย์ของปัญหา2ข้อของเราได้นะครับก็หาอยู่หลายตัวครับสุดท้ายก็มาเจอตัวเมลอนที่ใช้คนปลูกแรงงานน้อยนะครับแล้วก็ยังสามารถขายเองได้ซึ่งทำให้เรากำหนดราคาขายเองได้นะครับ
0: เมลอนนับเป็นการจุดประกายความคิดเริ่มแรกที่ทำให้พี่เพชรวรพงศ์สุโอสถลูกชายของลุงแดงซึ่งเป็นผู้สืบทอดฟาร์มในรุ่นที่2และเป็นอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อเรียนจบเริ่มทำงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งแต่ด้วยชอบเกษตรและอะไรที่ท้าทายจึงทดลองปลูกเมลอนควบคู่ไปกับการทำงานประจำครับโดยเริ่มจากแปลงสาธิตก่อนปลูกกลางแจ้งแต่ผลผลิตเริ่มลดลงเนื่องจากปลูกกลางแจ้งไม่สามารถป้องกันโรคและแมลงได้จึงแก้ปัญหาโดยการทำโรงเรือนเกิดขึ้นครับกลายเป็นว่าต้องกลับมาคิดใหม่ทำใหม่ทั้งหมดเพราะการปลูกในโรงเรือนนี้ต่างจากการปลูกกลางแจ้งจึงศึกษาหาความรู้เรื่อยมาครับเมื่อทุกอย่างลงตัวแล้วจึงได้ลาออกจากงานมาทำเกษตรแบบเต็มตัวครับ
1: เราเริ่มจากการทำโรงเรือนแค่หนึ่งหลังนะครับเพราะว่าเงินทุนเรามีจำกัดเราก็พัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆโดยที่เราปลูกแล้วก็ขายโดยตรงให้ลูกค้าก็คือคนที่เขาทานโดยตรงเลยครับไม่มีพ่อค้าคนกลางเราปลูกเราขายเองก็กำหนดราคาขายได้ตอบโจทย์ของเราแล้วก็เมลอนใช้คนน้อยตอนนี้เรามีโรงเรือนพัฒนามาทั้งหมดเนี่ย12โรงเรือนนะครับเป็นเมลอนซึ่งใช้แรงงานแค่2คนถึง3คนก็เพียงพอที่ในการทำเมลอนทั้งหมด

0: ที่ฟาร์มลุงแดงนั้นมีพื้นที่ทั้งหมด8ไร่มีบ่อน้ำ4ไร่อยู่ล้อมรอบโดยมีแปลงปลูกอยู่ตรงกลางประโยชน์ของการขุดบ่อล้อมรอบพื้นที่ก็คือจะได้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องพึ่งพาลำธารจากภายนอกทำให้สามารถกำหนดรอบของการปลูกได้เองครับส่วนประโยชน์อีกอย่างนึงก็คือแม้จะมีแดดแต่ไม่ค่อยร้อนเพราะน้ำจะช่วยลดอุณหภูมิให้ฟาร์มครับขณะเดียวกันบ่อน้ำก็ยังเป็นตัวกั้นอาณาเขตสามารถปลูกไม้ใหญ่หรือไม้ยืนต้นเพื่อเป็นร่มเงาแต่ที่นี่เลือกที่จะปลูกต้นมอนเป็นรั้วล้อมรอบปลูกผักสลัดปลูกมะเขือเทศเสริมขึ้นมาทำให้สามารถเก็บขายได้ตลอดผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปทำให้ฟาร์มแห่งนี้มีรายได้ไม่มีวันหยุดเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับด้วยความที่พี่เพชรนั้นเป็นเกษตรกรคนรุ่นใหม่นะครับรวมถึงเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้วยเขาจึงใช้ระบบสมาร์ทฟาร์มในการทำงานครับซึ่งก็ช่วยทั้งประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายรวมถึงต้นทุนต่างๆนับว่าเป็นแนวคิดที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับเอาละครับเราไปพูดคุยกับพี่เพชรกันเลยครับในช่วงซูมอิน
1: โอเค

0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมได้ยืนอยู่กับพี่เพชรนะครับซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มลุงแดงแห่งนี้เอาล่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่ใช้ในฟาร์มแห่งนี้เหมาะกับความเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์เลยแล้วกันมีอะไรบ้างครับพี่เพชร
1: ครับผมเรียกว่าเป็นศูนย์ควบคุมน้ำก็ตอนนี้มีโครงการร่วมกับทางสสน.ครับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
0: ครับ
1: ครับผมก็มีการติดตั้งโซลาร์เซลล์ครับเป็นทุ่นลอยน้ำเพื่อที่จะเอาไฟเนี่ยมาป้อนระบบทั้งหมดแล้วทั้งปั๊มทั้งตัวควบคุมครับแล้วก็ตัวเก็บข้อมูลแล้วก็ยังตัวนี้ยังสามารถช่วยในการเก็บข้อมูลทั้งความชื้นอุณหภูมิในดินในอากาศของในแปลงผักเพื่อที่จะมาต่อยอดในการวิเคราะห์ในการปลูกของรอบต่อไปเรื่อยๆ
0: ข้อดีของการใช้

0: เทคโนโลยีเนี่ยจากที่ทํามาแล้วนะพี่มองเห็นอะไรบ้าง
1: ครับผมอย่างแรกเลยคือลดต้นทุนครับผมจากที่เราต้องใช้คนหลายๆคนในการให้น้ําให้ปุ๋ยที่จะมาคุมแต่ละโรงเรียนเราตัดคนงานทิ้งไปได้เยอะเลยก็คือลดต้นทุนในด้านนี้แหละ
0: ครับ
1: อย่างที่2ก็คือเรื่องคุณภาพก
0: ็
1: คือเราสามารถรู้ว่าพืชกำลังเจออากาศอุณหภูมิความชื้นเท่าไหร่แล้วเราก็เอาข้อมูลพวกนี้มาวิเคราะห์ในการที่จะปลูกรอบต่อไปได้
0: เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราสามารถควบคุมได้เนาะ
1: ใช่ครับผม
0: ก็ถือว่าดีมากๆเลยเนาะมาถึงฟาร์มเมลอนทั้งทีครับเราต้องไปดูแล้วแหละว่าการปลูกถึงการเก็บเกี่ยวเนี่ยมันต้องใช้เวลาสักเท่าไหร่เดี๋ยวให้พี่พาไปดูเริ่มจากโรงเรือนไหนดีครับ
1: ก็เดี๋ยวไปดูแปลงที่กำลังเตรียมดินก่อนครับ
0: ไปกันเลย
1: ครับผม
0: เอาละครับมาถึงขั้นตอนแรกเลยใช่ไหมครับเป็นการเตรียมดินใช่ไหมพี่เพชร
1: ใช่ครับผม
0: คือถือว่าเป็นหัวใจสําคัญเลยก็ได้
1: ครับก็คือเมลอนของเราเนี่ยเราปลูกโดยวิธีการปลูกลงดินครับก็หัวใจสําคัญก็คือการเตรียมดินนี่แหละครับก็ของเราเนี่ยดินก็เราจะใช้เป็นหน้าดินเดิมของเราที่เราเป็นพื้นที่ดินส่วนพื้นที่เราเนี่ยมันเป็นดินเหนียวเลยก็ต้องมีการปรับปรุงก็จะมีการเติมพวกวัสดุพวกขี้วัวพวกขุยมะพร้าวแก่พวกนี้ครับเข้าไปแล้วก็วิธีการปลูกของเราเนี่ยก็คือเราใช้แค่ปุ๋ยธรรมดาเลยปุ๋ยเม็ดธรรมดาในการที่จะเอามาละลายน้ําให้เมลอน
0: ดินที่ใช้ปลูกนี่ก็คือเหมือนดินกับปลูกพืชทั่วไปกับเมลอนเนี่ยแตกต่างกันไหมพี
1: ่แตกต่างครับเพราะว่าดินธรรมดาของเราเนี่ยจะเป็นดินเหนียวแต่ว่าเมลอนเนี่ยต้องการดินที่มันร่วนซุยก็คือมันชอบความชื้นแต่ว่ามันไม่ชอบแฉะเราเลยต้องปรับปรุงดินให้มันเหมาะสมกับรากของเมลอนมีการวัดค่าดินวัดค่า pH ของดินว่าอยู่เท่าไหร่ค่า pH ของน้ําอยู่เท่าไหร
0: ่
1: ถึงจะเหมาะสมกับการปลูกเมลอนครับ
0: พี่เมลอนนี่มันชอบความร้อนหรือชอบความเย็นยังไงฮะเพราะว่าสังเกตจากที่เรายืนในนี้เนี่ยร้อนมาก
1: ใช่ครับผม
0: ก็คือถึงต้องมีโรงเรือนทำร้อนใช่ไหม
1: จริงๆแล้วหน้าที่ของโรงเรือนมี2อย่างครับคือกันแมลงกับกันฝนเพราะเมลอนเนี่ยไม่ชอบแมลงไม่ชอบฝน
0: ครับ
1: ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมปลูกกลางแจ้งแต่ว่ากลางแจ้งเนี่ยเราต้องใช้ยาเคมีเยอะถึงจะได้ผลผลิต
0: ครับ
1: พอมาปลูกในโรงเรือนเนี่ยก็คือประหยัดต้นทุนในเรื่องของพวกการใช้สารเคมีไปได้แล้วก
0: ็
1: ควบคุมคุณภาพของเมลอนได้ด้วย
0: คราวนี้เราได้เตรียมดินเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเป็นขั้นตอนปลูก
1: ใช่ครับ
0: แล้วเราไปโรงเรือนอื่นๆมีปลูกไหมพี
1: ่มีที่ปลูกไว้แล้วครับ
0: ครับเดี๋ยวเราไปดูครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูกัน
0: หลังจากเมื่อกี้เราไปโรงเรือนแรกอันนี้โรงเรือนที่2แล้ว
1: ครับผมหลังนี้นะครับก็คือเป็นขั้นตอนการตัดแต่งกิ่งนะครับก็คือหลังจากที่เราเมื่อกี้นี้เราเตรียมดินมาแล้ว
0: ครับ
1: ก็เราจะเพาะกล้าประมาณ10วันนะครับแล้วก็เอาถึงจะมาลงแปลงปลูกครับก็พอลงแปลงปลูกเนี่ยประมาณ23วันก็จะถึงการผสมเกสรนะครับหลังจากผสมเกสรเนี่ยก็คือเป็นหลังนี้อันนี้อายุ30วันก็คือผสมเกสรมาแล้ว7วันก็จะเห็นลูกมันเริ่มเยอะครับ เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วเราก็ทีนี้เราก็ต้องมาตัดแต่งกิ่งก็คืออันหลังนี้คืออยู่ในขั้นตอนตัดแต่งกิ่งอยู
0: ่1ต้นจะเหลือผลผลิตแค
1: ่1ลูกครับ
0: 1ลูก
1: ใช่ครับผม
0: แล้วดอกที่เหลือนี่คือตัดทิ้งหมดเลย
1: ก็คือกิ่งแขนงของมันเนี่ยเราจะตัดทิ้งแล้วก็ยอดของเมลอนเนี่ยอย่างต้นนี้ก็ตัดทิ้งก็คือไม่ให้เมลอนเขาเจริญเติบโตทางต้นละก็คือ1ต้นเนี่ยมีแค่เมลอน1ผลแล้วก็ใบประมาณ30ใบเพื่อที่จะเลี้ยงลูก1ลูก
0: คืออย่างลองตัดให้ผมดูหน่อยได้ไหม
1: ครับผมก็อย่างต้นนี้ก็คือกิ่งแขนงเนี่ยตัดไปแล้วเหลือลูก1ลูกนะครับแล้วก็ไล่ไปนี่แขนงที่เกินออกมานะครับเงี้ยตัดทิ้งหมดเลยเนี่ยครับก็คือถ้ามันเราปล่อยไว้เนี่ยมันก็จะเป็นยอด
0: ครับ
1: เป็นยอดมันก็ไปแย่งอาหารนี่ก็ตัดทิ้งหมด
0: ทําให้เมลอนเราลูกเล็กด้วยมั้ย
1: ใช่ครับ
0: ผมสังเกตเห็นเมลอนแต่ละต้นนี่จะอยู่ข้างล่างนี่อันนี้เกี่ยวมั้ยเราจะ
1: เกี่ยวครับตําแหน่งที่ผสมมีผลต่อขนาดของลูกก็คือเมลอนเนี่ยเราจะนิยมผสมกันอยู่ในช่วงแขนงที่8ถึง13ประมาณนี้ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็จะแขนงต่ำหรือสูงก็แล้วแต่ลักษณะสายพันธุ์อีกทีนึงว่าบางพันธุ์แขนงประมาณ8 9 10จะลูกใหญ่บางพันธุ์10 11 12จะลูกใหญ่ก็แล้วแต่ปรับเปลี่ยนกันไปแต่จะประมาณนี
0: ้หลังจากที่ตัดแต่งอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องนับไปอีกกี่วันนะครับถึงจะเก็บเกี่ยวได
1: ้จริงๆแล้วถ้าเอาเป๊ะเลยเนี่ยต้องนับจากวันที่เราผสมเกสรถ้าเราผสมเกสรวันไหนเนี่ยเราจดไว้เลยอย่างสายพันธุ์เนี้ย35วันหลังผสมเกสรคือเก็บกินได
0: ้
1: ครับผมถ้าเป็นพันธุ์ญี่ปุ่นก็45วัน50วันแล้วแต่สายพันธุ์อีก
0: คือหลังจากตรงนี้ต้องรออีกพักนึงก็ถึงไปตัดต่อได้
1: ใช่ครับ ตัดฉาบตัดทานได้
0: ใช่ตัดทานได
1: ้ของเราปลูกห่างกันทุก10 วันก็จะมีเมลอนมาขายลูกค้าเนี่ยทุกๆ10 วันเหมือนกัน
0: ก็คือมีผลผลิตออกมาตลอด

0: ตลอดทั้งปี
1: คือเหตุที่ทําอย่างนี้ก็คือจะต้องมีผลผลิตรองรับลูกค้าใช่มั้ยฮะ
0: ใช่ครับผม
1: อืมเอาละอยากจะรู้แล้วครับว่าหลังจากนี้จะเก็บเกี่ยวยังไงเราไปดูกันเนาะ
0: ได้ครับเดี๋ยวไปดู
1: ครับมาถึงโรงเรือนที่ใช้สําหรับเก็บเกี่ยวกันแล้วครับ
0: ครับผมหลังนี้คือหลังที่เราครบกําหนดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
1: ครับ
0: ก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาตัดกันก็คือพอครบกําหนดเก็บเนี่ยผมจะประกาศใน Facebook ว่าเปิดบ้านเมลอนให้ตัดก
1: ็
0: คือหลังไหนอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วก็จะมีลูกค้าเนี่ยเข้ามาถ่ายรูปเข้ามาตัดเมลอนกันเองอย่างหลังเนี้ยตัดไปแล้วประมาณ1สัปดาห์ครับผม
1: แล้วในฟาร์มแห่งนี้ครับปลูกเมลอนกี่สายพันธุ์นะ
0: ครับผมหลักๆเราปลูกอยู่3สายพันธุ์จริงๆเมลอนมีสายพันธุ์เยอะแต่เราเลือก3สายพันธุ์ที่มีลักษณะเด่นแตกต่างกันไปนะครับก็คืออย่างพันธุ์เนี้ยชื่อพันธุ์ไข่ทองคำเนื้อสีส้ม
1: ครับ
0: จุดเด่นคือกรอบมาก
1: กรอบ
0: ใช่ครับผมกรอบถึงขนาดว่าผ่าไปนี่มันจะแตกตามแนวมีดเลยครับผมแล้วก
1: ็ม่วงเลย
0: ครับแล้วก็มีพันธุ์นึงเป็นพันธุ์สีเขียวญี่ปุ่นอันนี้ก็จะเห็นได้ทั่วไปครับแล้วก็มีอีกพันนึงที่ลูกค้าชอบเหมือนกันก็คือพันธุ์กาเลียเนเธอร์แลนด์ตัวนั้นจะเป็นสีเหลืองทองมีลายตะไคร
1: ้
0: จุดเด่นของพันนั้นคือจะหอมมากหอมที่สุดใน3สายพันธุ์นี
1: ้แต่ละสายพันธุ์ก็จะมีคุณสมบัติเด่นๆและความอร่อยที่แตกต่างก
0: ัน ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยครับแต่การปลูกการเก็บเกี่ยวทุกอย่างเหมือนกันหมดเลย
0: ใกล้เคียงกันครับจะต่างกันแค่ระยะเวลาครับผม
1: เอาละครับคุณผู้ชมและในวันนี้ครับผมได้มาที่ฟาร์มลุงแดงแห่งนี้นะครับได้เห็นถึงการปลูกเมลอนการเก็บเกี่ยวรวมถึงได้เห็นผลผลิตซึ่งเป็นเมลอนสีทองแห่งนี้นะครับรสชาติข้างในนี้ต้องบอกว่าอร่อยด้วยนะครับได้เห็นถึงเทคโนโลยีต่างๆรวมถึงการบริหารจัดการที่ดีนะครับเหมาะกับความเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์หรือว่าเกษตรกรคนรุ่นใหม่จริงๆเลยนะครับเอาละครับในช่วงต่อไปครับช่วง Go Green ครับจะเป็นอะไรนั้นตามไปดูกันเลยครับ
2: Go Green

0: เมลอนนั้นมีประโยชน์มากมายหลายอย่างเลยล่ะครับมีทั้งสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญในปริมาณที่สูงมีทั้งวิตามินซีวิตามินเอเบต้าแคโรทีนแคลเซียมฟอสฟอรัสและธาตุเหล็กซึ่งล้วนให้ประโยชน์แก่ร่างกายทั้งนั้นแถมยังไม่มีไขมันและคอเลสเตอรอลอีกทั้งแคลอรี่ต่ำจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักอีกด้วยครับนอกจากนั้นยังเชื่อว่าเอนไซม์ในน้ำเมลอนชื่อว่าซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิสเทสมีสรรพคุณมากมายเช่นช่วยต้านอนุมูลอิสระและลดกระบวนการทางเคมีภายในร่างกายส่งผลให้สามารถลดระดับความเครียดปัญหาการนอนหลับลดลงได้รวมทั้งมีกระบวนการรับรู้ที่ดีขึ้นเช่นมีสมาธิมากขึ้นลดอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหง่ายดูเป็นมิตรขึ้นได้อีกต่างหากล่ะครับประโยชน์มากมายเลยใช่ไหมล่ะครับทั้งเมลอนผลสดและน้ำเมลอนเราลองไปรับชมเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆจากลุงแดงและพี่เพชรที่นำมาฝากกันเลยครับ
1: ครับผมก็ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับนี่คุณพ่อนะครับลุงแดงเจ้าของฟาร์ม
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผม
3: นี่สีเหลืองเนี่ยพันไข่ทองคำนะครับรสชาติก็จะหวานกรอบไม่หอมสำหรับทานเล่นทานเล่นวัยรุ่นชอบแต่ถ้าพันลายตะไคร่เนื้อจะเขียวเนื้อเขียวเนี่ยเนื้อเขียวแล้วหอมนุ่มเหมาะสำหรับผู้สูงอายุเขาจะชอบมากกลิ่นหอมเอาเก็บไว้ปั่นก็อร่อยน้ำก็จะละมุนเนื้อจะกับน้ำแข็งเนี่ยคือปั่นแล้วเนี่ยเนื้อจะละมุนมากกลิ่นก็จะหอมประมาณนั้น
1: ก็วันนี้ผมกับพ่อนะครับจะมาทำเมลอนปั่นนะครับให้ทุกคนดูนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองทำเมลอนปั่นครับผมก็เริ่มจากมีตัวเมลอนนะครับผลสดของเรานะครับแล้วก็มีตัวไซรัปแล้วก็มีนมนะครับแล้วก็น้ำแข็ง
2: เพชรทำเลยเพชรถนัด เดี๋ยวพ่อคนดู
1: ก็เดี๋ยวเราจะใช้เนื้อเยอะครับเมลอนปั่นของเราครับใส่หมดนี่เลยครับผมนี่ครับครับผมมันก็ตามด้วยน้ำเชื่อมนะครับตัวไซรัปลงไปครับผมแล้วก็นมนะครับ
2: น้ำแข็งหน่อย
1: แล้วก็น้ำแข็งเสร็จแล้วก็ปั่นเลย

0: ฟาร์มลุงแดงนะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้ทําเมลอนปั่นไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองผ่าเมลอนพันธุ์ไข่ทองคํานะครับสีเหลืองทองว่าพันธุ์นี้นี่เหมาะสําหรับการกินสดนะครับลักษณะเนื้อจะกรอบมากแล้วลองผ่าเลย
1: ผ่าแล้วจะลั่นจะกรอบมาก
0: กรอบมากมีเสียงลั่นนิดนึง
1: อันนี้ทานสดได้เลยเราไม่ต้องเก็บไว้หลายวันพูดถึงตัดจัดๆเนี่ยผ่าแล้วทานได้เลยแต่พันนี้ต้องเอาไว้2 วัน
0: เนื้อจะเป็นแบบนี้ครับเนื้อสีส้มเดี๋ยวเราก็
1: เอาเม็ดออกก่อน
0: วิธีการก็
1: ไม่สามารถทานเม็ดได
0: ้เขี่ยเม็ดออกอย่างเดียวครับโอเคนะครับแล้วก็พันนี้ลักษณะเปลือกเขาจะเปลือกบางครับเราสามารถหั่นติดเปลือกได้เลยนี่ครับ
1: เราจะผ่าชิ้นประมาณนี้แล้วก็เรียงบนตามจานไปไส้เขาจะหวานถ้าเกิดเราเอาน้ำที่ไส้ออกหมดเนี่ยความหวานมันจะลดลงพยายามเคลียร์ตะเม็ดออกอย่างเดียวใครน้ำใสติดกับเม็ดเนี่ยความหวานจะเพิ่ม
0: อันนี้คือเมลอนที่เราปอกนะครับให้ลูกค้าเป็นชื่อเมนูว่าเมลอนดอกไม้นะครับก็คือเราจะปอกแล้วจัดจานให้ลูกค้าทั้งลูกเลยแล้วก็เป็นอีกเมนูนึงนะครับของฟางแดงนะครับก็เป็นเมนูของหวานแล้วทีนี้นะครับก็จะเป็นตัวฮันนี่โทสต์เมลอนนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มทํากันเลย
1: ผมเตรียมเลย
0: ครับเริ่มจากตัวโทสต์นะครับอันนี้อบมาแล้วนะครับวางก่อนครับผมแล้วก็แต่งจานด้วยเมลอนนะครับ
1: นี่จะเป็นพันไข่ทองคำ
0: ไข่ทองคำ
1: จะหวานกรอบโอเค
0: ครับผมแล้วก็แต่งด้วยตัวไอซิ่งก็ครับผมแล้วก็มีตัวบีบครีมนะครับขยับนิดนึง
1: นี่อะไรเอ่ย
0: อันนี้เป็นผงโกโก้
1: โกโก
0: ้ครับ
1: เยอะน้อยตัดแท้แต่คนชอบ
0: โอ้ลมแรงครับผมแล้วก็ตามด้วยตัวไอศกรีมนะครับแล้วก็ใบมิ้นท์นี่นะครับ
1: น้ำเชื่อมใส
0: ่แล้วก็แต่งด้วยฮันนี่โทสต์ก็อันนี้นะครับเป็นเมนูของหวานนะครับของที่ฟาร์มนะครับก็ถ้ามาแล้วก็ต้องลองครับผมสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจนะครับก็เข้ามาเที่ยวชมฟาร์มลุงแดงได้นะครับของเรามีกิจกรรมก็คือมีทั้งได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องเมลอนนะครับเรื่องการปลูกผักสลัดนะครับแล้วก็มีกิจกรรมหลากหลายนะครับตอนนี้มีเรือให้พายด้วยมีจักรยานน้ำนะครับแล้วก็มีอาหารในโซนคาเฟ่นะครับสนใจก็เข้ามาที่คลอง 7คลองหลวงนะครับปทุมธานีนะครับหรือว่าจะติดต่อผ่าน Facebook ก็ได้ครับชื่อเพจฟาร์มลุงแดงเมลอนคาเฟ่ปทุมธานีนะครับเบอร์ติดต่อนะครับ 0819

0: 895906นะครับเวลาการทำงานเปิดวันพุธถึงอาทิตย์นะครับตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นครับผมสนใจก็เข้ามาได้เลยครับ
1: ยินดีต้อนรับนะครับ
2: เห็นไหมล่ะครับเมลอนนั้นเป็นพระเอกของฟาร์มลุงแดงที่มีผู้ให้ความสนใจเข้ามาเรียนรู้ในขั้นตอนต่างๆของการปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตครับนอกจากความรู้ทางด้านการเกษตรที่เกิดขึ้นในฟาร์มแล้วอีกหนึ่งความน่าสนใจก็คือมุมมองทางด้านการตลาดที่นี่ได้ใช้หลักการตลาดนำการผลิตดึงผู้ซื้อมาถึงสวนครับด้วยการเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรผลที่ได้เมื่อทุกคนได้มาเยือนเพื่อสร้างความสุขกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในยามว่างก็คือการได้ลูกค้าที่เข้ามาเลือกซื้อผลผลิตทางฟาร์มที่มีจำหน่ายทั้งในรูปผลผลิตสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปรวมถึงอาหารต่างๆครับจุดนี้ถือว่าเป็นการสร้างการตลาดและเพิ่มมูลค่าผลผลิตในฟาร์มได้อีกด้วย
3: เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมความสุขความรู้และความสนุกที่ได้รับจากฟาร์มลุงแดงนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่ยากที่จะลืมเลือนเลยนะครับหากคุณผู้ชมนะครับสนใจที่จะมาที่นี่นะครับก็สามารถเข้ามาชมชิมช็อปกันได้และคุณจะรู้ว่าความสุขใจที่ได้มาที่ฟาร์มลุงแดงแห่งนี้เป็นอย่างไรครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำนะครับสามารถส่งจดหมายหรือไปสัญญาบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับรวมถึงการรับชมย้อนหลังนะครับทาง Facebook Fanpage แล้วก็YouTube Channel STOU Channel ด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
4: จะเรียนมสท.ได้หรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02

0: 0548-504-7788
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

หน่วยที่11สิทธิยึดหน่วงและบุริมสิทธิ์นะเราจะมาศึกษาเรื่องสิทธิยึดหน่วงก่อนนะซึ่งก็อยู่ในประมวลแพ่งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา241ถึง250นะคะในเรื่องสิทธิยึดหน่วงเนี่ยต้องกล่าวก่อนว่าเราจะศึกษาเฉพาะสิทธิยึดหน่วงทั่วไปนะคะจริงๆแล้วในทางกฎหมายเนี่ยเราจะแบ่งสิทธิยึดหน่วงได้เป็น2กลุ่มนะคะก็คือสิทธิยึดหน่วงเฉพาะนะคะซึ่งจะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะนะคะกับสิทธิยึดหน่วงทั่วไปอย่างที่เราจะศึกษานี้นะคะในการบังคับใช้สิทธิยึดหน่วงเนี่ยเราจะต้องบังคับใช้สิทธิยึดหน่วงเฉพาะเสียก่อนนะคะแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะมาศึกษาสิทธิยึดหน่วงทั่วไปกันนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูว่าทำไมกฎหมายจะต้องกำหนดถึงสิทธิยึดหน่วงเอาไว้นะคะจากภาพเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะคะก็จะมีนะคะผู้ว่าจ้างนะคะกับผู้รับจ้างนะคะสองฝ่ายนะคะเขาก็มีสัญญาระหว่างกันก็คือสัญญาจ้างทำของนั่นเองนะคะก็คือว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยเอานาฬิกาไปให้ผู้รับจ้างนะคะคือเป็นช่างซ่อมนาฬิกาเนี่ยนะคะซ่อมนาฬิกานะคะค่าจ้างซ่อมนาฬิกาเนี่ยก็300บาทนะคะเมื่อช่างซ่อมนาฬิกาเนี่ยเขาซ่อมเสร็จนะคะเขาก็บอกว่าให้ผู้ว่าจ้างเนี่ยเอานาฬิกามารับนาฬิกาไปได้นะคะแล้วก็ชำระค่าซ่อมซะหน่อยนะคะคือ300บาทนะคะปรากฏว่านะคะผู้ว่าจ้างเนี่ยนะคะบอกไม่มีตังค์นะคะยังไม่จ่ายขอเอานาฬิกากลับไปก่อนได้ไหมนะคะกรณีนี้นะคะผู้รับจ้างจะทำยังไงนะคะเป็นกรณีที่ว่าลูกหนี้เนี่ยนะคะค่าซ่อมนาฬิกาเนี่ยเขาไม่ชำระหนี้อะค่ะนะคะจะไปฟ้องศาลนะคะให้บังคับชำระหนี้ให้นะคะมูลหนี้ก็แค่300บาทเท่านั้นเองนะคะจะต้องเสียทั้งค่าทนายความเสียเวลานะคะแล้วยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกนะคะอีกประการหนึ่งเนี่ยนะคะการศาลเนี่ยก็ไม่ได้ตัดสินไวนะคะอาจจะ2ปี3ปีก็ยังไม่รู้นะคะแล้ว300บาทนี่จะทำยังไงนะคะอาจจะต้องเสียตังค์มากกว่า300บาทก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสิทธิยึดหน่วงเนี่ยนะคะจึงให้สิทธินะคะเจ้าหนี้นะคะก็คือผู้รับจ้างเนี่ยนะคะจะเก็บนาฬิกานั้นไว้นะคะยึดหน่วงคือเก็บไว้นะคะไม่ให้ไปกับผู้ว่าจ้างได้นะคะจนกว่าหนี้ของเขาคือ300บาทเนี่ยนะคะจะได้รับชำระหนี้นะคะก็เป็นมาตรการหนึ่งของเจ้าหนี้ที่จะบีบบังคับให้ลูกหนี้เนี่ยนะคะชำระหนี้ให้แก่ตนนะคะอันนี้คือประโยชน์ของสิทธิยึดหน่วงคือสะดวกนะคะแล้วก็ประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะทำให้มีการบังคับชำระหนี้กันได้ในทางความเป็นจริงนะคะข้อดีของสิทธิยึดหน่วงนะคะหรือประโยชน์ของสิทธิยึดหน่วงอีกประการหนึ่งก็คือสิทธิยึดหน่วงเนี่ยไม่ถูกบังคับโดยอายุความนะคะโดยหลักแล้วหนี้ทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะก็จะต้องมีอายุความทั้งนั้นนะคะแต่สำหรับกรณีเช่นตัวอย่างเนี่ยนะคะอายุความก็อาจจะ2ปีนะคะแต่เมื่อแม้ว่าอายุความจะหมดไปแล้วนะคะผู้รับจ้างเนี่ยก็เก็บนะคะนาฬิกาไว้ได้เรื่อยๆนะคะไม่ต้องคืนแม้ว่าจะหมดอายุความแล้วนะคะเพื่อที่จนกว่านะคะผู้ว่าจ้างเนี่ยนะคะจะเอาตังค์300มาคืนเขานั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของสิทธิยึดหน่วงนะคะประโยชน์ของสิทธิยึดหน่วงอีกประการหนึ่งนะคะก็เป็นการที่จะสอดคล้องนะคะกับแนวปฏิบัติของคนในสังคมนะคะจากรูปนี้เราจะเห็นได้ว่านะคะกรณีนี้เป็นการซ่อมโทรศัพท์นะคะก็จะมีบุคคล3ฝ่ายมีช่างซ่อมโทรศัพท์นะคะมีผู้มาว่าจ้างนะคะแล้วก็มีเจ้าของโทรศัพท์ในกรณีนี้เนี่ยผู้ที่มาว่าจ้างเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเจ้าของโทรศัพท์อะค่ะเขาอาจจะยืมโทรศัพท์เพื่อนมาแล้วก็ทำชำรุดนะคะก่อนที่จะไปคืนเพื่อนนะคะก็ต้องเอามาซ่อมซะก่อนนะคะเมื่อเอามาซ่อมแล้วปรากฏว่าไม่มีตังค่าซ่อมอาจจะแพงมากนะคะอาจจะไม่มีตังนะคะกรณีนี้นะก็เกิดสิทธิยึดหน่วงได้เหมือนกันนะคะแม้ว่าทรัพย์นั้นเนี่ยจะไม่ใช่ทรัพย์ของผู้ว่าจ้างก็ตามนะคะเกิดสิทธิยึดหน่วงไว้ได้เพราะไม่ได้กำหนดนะคะว่าทรัพย์ที่รับมาเนี่ยนะคะจะต้องเป็นของผู้ว่าจ้างนะคะและถามว่าแล้วเจ้าของทรัพย์ทำยังไงอ่ะใช้อำนาจกรรมสิทธิ์มาเรียกคืนจากผู้รับจ้างได้ไหมกรณีนี้ไม่ได้นะคะก็คือจะเป็นกรณีที่ว่าสิทธิยึดหน่วงเนี่ยสามารถใช้ยัน
นะคะเมื่อเกิดขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วเนี่ยสามารถใช้ต่อสู้กับเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้นะคะก็เป็นการบีบบังคับนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยค่าซ่อมเนี่ยอาจจะแค่500นะคะโทรศัพท์เนี่ยอาจจะต้อง 5,000 นะคะถ้าอยากได้โทรศัพท์นะคะก็สมควรที่จะต้องชำระค่าซ่อมไปนะคะทีนี้เรามาดูนะคะเราเข้าใจนะคะแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิยึดหน่วงแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเกณฑ์ที่จะเกิดสิทธิยึดหน่วงได้เนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะสิทธิยึดหน่วงเนี่ยเป็นมาตรการทางอ้อมนะคะในการบังคับให้ลูกหนี้เนี่ยชำระหนี้นะคะถ้าไม่ชำระเจ้าหนี้ก็ยึดทรัพย์ไว้นะคะเป็นสิทธิที่เจ้าหนี้ใช้ได้เองไม่ต้องฟ้องศาลนะคะเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะต้องเป็นไปตามมาตรา241นั่นเองนะคะก็คือผู้ใดเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นและมีหนี้อันเป็นคุณประโยชน์แก่ตนเกี่ยวด้วยทรัพย์สินซึ่งครองนั้นไซส์ท่านว่าผู้นั้นจะยึดหน่วงทรัพย์สินนั้นไว้จนกว่าจะได้ชำระหนี้ก็ได้แต่ความที่กล่าววันนี้ท่านมิให้ใช้บังคับเมื่อหนี้นั้นยังไม่ถึงกำหนดนะคะส่วนวรรคสองเนี่ยนะคะบอกว่าท่านมิให้ใช้บังคับนะคะถ้าการที่เข้าครอบครองนั้นเริ่มมาแต่การอันใดอันหนึ่งซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะมาตรา241เนี่ยนะคะวรรคแรกบอกเราถึงเกณฑ์ที่จะเกิดสิทธิยึดหน่วงและมาตราวรรค2นะคะบอกเราถึงข้อจำกัดนะคะที่ไม่เกิดสิทธิยึดหน่วงนะคะนะคะหลักเกณฑ์จากมาตรา241เรามาแยกได้ดังนี้นะคะ1เนี่ยจะต้องมีการครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นก่อนนะคะการครอบครองนี้นะคะต้องเป็นการครอบครองตามกฎหมายนะคะก็คือการได้สิทธิ์ครอบครองมาโดยชอบนะคะต้องมีการยึดถือก่อนนะคะเป็นการยึดถือเพื่อตนด้วยนะคะเพื่อตนเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายึดถือเพื่อให้เกิดกรรมสิทธิ์นะยึดถือเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ใช่ไหมคะเช่นช่างซ่อมนาฬิกาเนี่ยเขาก็ยึดถือนาฬิกาไว้เพื่อที่จะซ่อมเพื่อที่เขาจะได้ค่าจ้างนะคะอย่างนี้ก็เป็นการยึดถือเพื่อตนแล้วนะคะไม่จำเป็นต้องถึงขนาดว่าเป็นการยึดถือเพื่อให้ได้กรรมสิทธิ์นะคะส่วนการครอบครองนั้นนะคะก็ต้องเป็นการครอบครองที่ได้มาจากการส่งมอบการครอบครองโดยชอบนะคะการแย่งการครอบครองแม้ว่าในทางกฎหมายแล้วจะได้สิทธิครอบครองก็ตามนะคะแต่มาตรา241เนี่ยต้องเป็นการครอบครองโดยชอบไม่ใช่แย่งมานะคะต่อมาเป็นทรัพย์สินของผู้อื่นก็หมายความว่าทรัพย์สินนั้นที่จะยึดหน่วงไว้เนี่ยต้องเป็นทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของตัวเองนะคะเป็นของคนอื่นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเป็นของลูกหนี้ด้วยนะคะเพราะกฎหมายไม่ได้เขียนไว้อย่างนั้นนะคะต่อมาเรามาดูหลักเกณฑ์ข้อ2นะคะก็คือมีหนี้อันเป็นคุณประโยชน์แก่ตนเกี่ยวด้วยทรัพย์สินซึ่งได้ครองนั้นนะคะต้องมีความสัมพันธ์นะคะฉันลูกหนี้กับเจ้าหนี้คือต้องมีมูลหนี้ก่อนนะคะถ้าหากว่าไม่มีมูลหนี้แม้จะได้ครองทรัพย์สินไว้นะคะก็ไม่เกิดสิทธิยึดหน่วงเช่นอะไรคะเช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปยึดของผิดกฎหมายมานะคะก็ไม่ก่อให้เกิดสิทธิยึดหน่วงใดๆนะคะหรือว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีนะคะเขาก็ครอบครองทรัพย์สินนะคะซึ่งเขาจะบังคับคดีต่อไปก็ไม่เกิดสิทธิยึดหน่วงใดๆนะคะต้องมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ด้วยแล้วนะคะแล้วทรัพย์สินนั้นก็ต้องเกี่ยวกับหนี้นะคะเช่นถ้าเป็นหนี้เงินกู้นะคะมีหนี้เงินกู้แต่ว่าเพื่อนก็เราเอาให้แหวนเรามานะคะเราบอกว่าถ้าหากว่าเธอไม่คืนหนี้ฉันไม่คืนแหวนเธอนะคะอันนี้ใช้ไม่ได้นะคะหนี้กับทรัพย์สินนั้นต้องมีความเกี่ยวข้องกันด้วยนะคะประการที่3นะคะหนี้นั้นต้องถึงกำหนดชำระแล้วนะคะถึงจะใช้สิทธิยึดหน่วงได้ค่ะต่อมานะคะเรามาดูว่าสิทธิยึดหน่วงเนี่ยนะคะ

ใช้บังคับได้นะคะแม้จะขาดอายุความนั้นเป็นไปตามหลักกฎหมายข้อใดนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา193/27นั่นเองนะคะก็คือว่าบัญญัติไว้ดังนี้นะคะผู้รับจำนองผู้รับจำนำผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงหรือผู้ทรงบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้นะคะอันตนได้ยึดถือไว้นะคะมีสิทธิ์บังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินจำนองจำนำหรือที่ยึดถือไว้นะคะแม้ส่วนที่เป็นประธานจะขาดอายุความแล้วนะคะอันนี้กรณีนี้ก็สิทธิยึดหน่วงก็รวมอยู่ในมาตรา193/27ด้วยนะคะขาดอายุความแล้วก็บังคับได้นะคะทีนี้เมื่อเกิดสิทธิยึดหน่วงนะคะแม้ว่าจะเข้าหลักกฎหมายหลักเกณฑ์เมื่อกี้นี้ที่เราศึกษามานะคะว่าเกิดสิทธิยึดหน่วงได้นะคะแต่กฎหมายนะคะก็บัญญัติไว้เหมือนกันนะคะว่าในกรณีใดบ้างนะคะที่จะไม่สามารถที่จะใช้สิทธิยึดหน่วงได้นะคะก็มาตรา242ก็บัญญัติไว้นะคะใน3กรณีกรณีแรกก็คือไม่สมกับลักษณะที่เจ้าหนี้รับภาระในมูลหนี้นะคะกรณีที่2ไม่สมกับคำสั่งที่ลูกหนี้ได้ให้ไว้นะเช่นอะไรนะคะเช่นในเวลาที่เขาส่งมอบของนะคะในการซ่อมนาฬิกากันเขาจะบอกว่าเธอจะมายึดหน่วงนาฬิกาฉันไว้ไม่ได้นะถ้าฉันมาขอรับคืนเธอต้องคืนนะอ่ะอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นคำสั่งที่ลูกหนี้ให้ไว้ก่อนหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะไม่อาจจะใช้สิทธิยึดหน่วงได้หากว่าการใช้สิทธิยึดหน่วงนั้นจะมีผลเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยนะคะและศีลธรรมอันดีของประชาชนเช่นอะไรคะเช่นหน่วยราชการนะคะเอารถดับเพลิงไปซ่อมนะคะเอารถดับเพลิงไปซ่อมที่ร้านซ่อมรถดับเพลิงนะคะปรากฏว่าทำสัญญาซ่อมกันเรียบร้อยซ่อมเสร็จแล้วนะคะถึงเวลางบประมาณยังไม่ออกนะคะงบประมาณเนี่ยยังไม่ออกนะคะแต่ช่างซ่อมเนี่ยเขาซ่อมเสร็จแล้วเขาบอกอ้าวถ้าไม่จ่ายค่าซ่อมผมไม่คืนรถให้นะนะคะกรณีนี้โดยทั่วไปแล้วทำได้นะคะเกิดสิทธิยึดหน่วงแล้วนะคะแต่ต้องห้ามเพราะอะไรนะคะเพราะว่าการที่นะคะเจ้าของอู่ซ่อมรถเนี่ยนะคะจะยึดนะคะรถของราชการไว้นะคะก็จะเกิดผลเสียต่อประโยชน์สาธารณะอย่างแน่นอนนะคะการยึดนั้นก็เพื่อประโยชน์ส่วนตนนะคะเมื่อประโยชน์ส่วนตนเมื่อเทียบกับประโยชน์สาธารณะแล้วประโยชน์สาธารณะนั้นก็อยู่เหนือกว่านะคะกรณีนี้ถือแปลว่าใช้สิทธิยึดหน่วงไม่ได้นะคะเป็นเรื่องของการขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะคะเพราะว่ารถนี้ก็ต้องเอาไปใช้ดับเพลิงนะคะหากเกิดดับเพลิงขึ้นมานะคะจะยอมให้มีสิทธิยึดหน่วงนั้นก็น่าจะไม่เหมาะนะคะทีนี้เรามาดูอีกกรณีหนึ่งนะคะกรณีนี้เป็นการว่าไม่สมกับภาระของเจ้าหนี้นะคะที่รับภาระไว้ในหมุนหนี้นะคะกรณีนี้พูดง่ายๆก็คือเป็นการขัดต่อหน้าที่ของเจ้าหนี้นั่นเองนะคะเราจะเห็นได้ว่ามีบุคคล2ฝ่ายนะคะมีผู้ขนส่งนะคะกับผู้ส่งนะคะเขาก็ทำสัญญากันนะคะว่าผู้ขนส่งเนี่ยนะคะจะต้องขนส่งสินค้าจากโรงงานนะคะลงเรือเดินทะเลนะคะแล้วก็อย่างนั้นถือว่าทำงานเสร็จนะคะเมื่อขนสินค้าเนี่ยลงเรือเดินทะเลไปนะคะแล้วก็จะได้รับค่าจ้างนะคะเมื่อทำงานเสร็จนะคะทีนี้สิทธิยึดหน่วงเนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อทำการเสร็จใช่ไหมคะในระหว่างที่ยังทำงานไม่เสร็จนะคะก็คือถ้าหากตราบใดที่สินค้ายังไม่ลงไปในเรือนะคะสิทธิยึดหน่วงก็ยังไม่เกิดแต่พอสินค้าลงไปในเรือปั๊บนะคะจะยึดหน่วงอะไรนะคะนะเพราะว่าต้องยึดหน่วงทรัพย์สินนะคะที่เกี่ยวด้วยหนี้สินค้าก็แล้วนะคะก็ไม่มีอะไรให้ยึดหน่วงนะคะกรณีนี้ก็จึงเป็นการขัดนะคะต่อภาระของเจ้าหนี้ในหมุนหนี้นั้นนะคะก็คือยึดหน่วงอะไรไม่ได้นะคะนั่นเองนะคะต่อมานะคะเรามาดูนะคะเมื่อเกิดสิทธิยึดหน่วงแล้วเนี่ยผลของสิทธิยึดหน่วงจะก่อให้เกิดสิทธิ์ต่อผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงอย่างไรบ้างนะคะกรณีแรกเราก็เรียนไปแล้วนะคะก็คือว่าสามารถยึดหน่วงทรัพย์สินนั้นไว้จนกว่าจะได้รับชำระหนี้จนสิ้นเชิงนะคะหมายความว่ายังไงนะคะเช่นนะคะซ่อมรถค่าซ่อมรถเนี่ย 5,000 นะคะเจ้าของรถมาบอกกับเจ้าของอู่บอกว่าเขามีตังค์ 3,000 นะคะเอาไปก่อนได้ไหม 3,000 เนี่ยนะคะแล้วเขาจะขอรถไปก่อนนะคะกรณีนี้เนี่ยนะคะเจ้าของอู่รถจะอ้างได้เลยว่ารับมาได้ 3,000 นะคะแต่ว่าไม่คืนนะคะยังไม่คืนรถจนกว่าคุณจะเอามาอีก 2,000
นี่ความหมายคืออย่างนี้นะคะก็คือสิทธิยึดหน่วงมันจะครอบคลุมไปทั่วทั้งหมดทั้งทรัพย์นะคะมันแบ่งแยกไม่ได้ตราบใดที่การชำระหนี้จนยังไม่ได้สำเร็จจนสิ้นเชิงเนี่ยเขาก็จะยังมีสิทธิยึดหน่วงอยู่อย่างนั้นแหละนะคะอันที่สองนะคะสามารถเก็บดอกผลนะคะที่เกิดจากทรัพย์สินที่ยึดหน่วงไว้ได้นะคะสิทธิประการที่3เรียกเอาค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะที่ได้ใช้ไปอันเกี่ยวกับสิทธิยึดหน่วงนั้นนะคะค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะก็เช่นนะคะการรักษาทรัพย์นั่นเองรักษาทรัพย์เนี่ยหมายความว่าทำให้ทรัพย์นั้นมันคงสภาพไม่เสื่อมถอยไปนะไม่ต้องถึงขนาดว่าจะต้องไปปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะเช่นอะไรนะคะก็เช่นว่าสมมุติว่ายึดใช้สิทธิยึดหน่วงยึดถือรถจักรยานไว้นะคะแล้วก็ต้องมีการหยอดน้ำมันบ้างนะคะขัดถูมันบ้างนะคะซึ่งก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะเช่นซื้อน้ำมันมาซื้อน้ำยามาขัดเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้นะคะมันเป็นค่าใช้จ่ายนะคะก็เป็นหนี้อีกต่างหากนะคะเพิ่มขึ้นมานะคะต่อมาก็สามารถใช้สอยทรัพย์ที่ยึดหน่วงไว้ได้เพื่อการรักษาทรัพย์นะคะอันนี้ตัวบทเขียนชัดเจนนะคะว่าต้องใช้สอยเพื่อรักษาทรัพย์เท่านั้นนะคะจะใช้สอยเพื่อประโยชน์ของผู้ยึดหน่วงเองนั้นนะคะไม่ได้นะคะเช่นสมมุติว่ารับซ่อมรถแท็กซี่ไว้นะคะเจ้าของรถแท็กซี่ไม่ยอมมานะคะชำระค่าซ่อมนะคะอย่างมากนะคะเราก็จะต้องเอารถนั้นไปวิ่งนะคะเพื่อไม่ให้ล้อมันโคตรบ้างนะคะหรือไม่ให้เครื่องมันชำรุดนะคะแต่จะถึงขนาดว่าจะเอารถแท็กซี่คันนั้นไปให้เช่าเองบ้างอย่างนี้นะคะไม่ได้นะคะเพราะถือว่ามันเกินกว่าที่จะรักษาทรัพย์แล้วนะคะนี่เป็นเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวนะคะนั่นก็เป็นสิทธิ์ของผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงนะคะต่อมานะคะสิทธิยึดหน่วงเมื่อเกิดแล้วเนี่ยนะคะมันก็อาจจะระงับสิ้นไปได้นะคะด้วยเหตุหลายประการนะคะประการแรกนะคะหนี้ระงับไปนะคะหนี้ระงับก็หมายความว่าอาจจะระงับไปโดยเหตุที่ว่าจะลูกหนี้เนี่ยเขามาชำระหนี้แล้วเต็มจำนวนหนี้ก็ระงับนะคะก็ต้องคืนทรัพย์นั้นไปนะคะกรณีต่อมาเป็นกรณีที่ผู้ทรงสิทธิ์ยึดหน่วงฝ่าฝืนหน้าที่นะคะอย่างเช่นที่ศึกษาไปแล้วนะคะผู้ทรงสิทธิ์ที่ยึดหน่วงเนี่ยเขามีหน้าที่รักษาทรัพย์นั้นไว้นะคะไม่ให้มันชำรุดทรุดโทรมนะคะถ้าหากว่าฝ่าฝืนหน้าที่นะคะคือไม่รักษาทรัพย์นั้นเลยนะคะปล่อยทรัพย์นั้นทรุดโทรมเสียหายนะคะหรือเอาทรัพย์นั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนอย่างนี้นะคะฝ่าฝืนหน้าที่ของผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงแล้วนะคะเจ้าของทรัพย์เนี่ยถ้าเขาได้ทราบเข้านะคะเขาก็จะมาขอนะคะให้คืนทรัพย์เข้าไปโดยอ้างว่าผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงเนี่ยฝ่าฝืนหน้าที่นะคะโดยผลของกฎหมายสิทธิยึดหน่วงนั้นก็ย่อมระงับไปนะคะต้องคืนทรัพย์เข้าไปนะคะต่อมาลูกหนี้หาประกันไว้ให้ตามสมควรนะคะอย่างที่เรียนไว้นะคะทรัพย์ที่นำมานะคะให้เจ้าหนี้นะคะเช่นเอามาซ่อมเนี่ยอาจจะมีมูลค่าสูงนะคะแต่ค่าซ่อมเนี่ยนะคะมูลค่าไม่ได้มากเท่าไรนักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายก็จึงยอมนะคะว่าถ้าหากว่าลูกหนี้เนี่ยเขามีความจำเป็นจะต้องใช้ทรัพย์นะคะเช่นเขาต้องเอาแท็กซี่ไปขับนะคะเพื่อหาเงินนะคะถ้าเขาไม่หาเงินมาเขาก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาใช้ค่าซ่อมใช่ไหมคะก็กฎหมายบอกถ้ากรณีอย่างเนี้ยให้หาประกันมาวางไว้ตามสมควรได้ตามสมควรหมายความว่าสมควรแก่หนี้นะคะไม่ใช่สมควรแก่มูลค่าของทรัพย์เช่น 5,000 นะคะหลักประกันก็น่าจะมีตีราคาได้แล้วก็พอๆกันนะราคา 5,000 ที่เป็นค่าซ่อมนะคะเช่นเขาอาจจะบอกว่าพี่เจ้าของอู่นะผมมีพระอยู่องค์นึงนะตีราคาได้ก็ราวๆ 6-7,000 เนี่ยผมขอวางเป็นประกันได้ไหมผมไม่มีตังค์นะผมขอรถไปขับก่อนเดี๋ยวผมหาเงินได้แล้วผมจะเอาเงินมาชำระอย่างนี้นะคะก็เป็นกรณีที่ลูกหนี้เนี่ยหาประกันให้แล้วตามสมควรนะคะเจ้าหนี้นะคะเจ้าของอู่ต้องยอมนะคะยอมให้ลูกหนี้เนี่ยนำรถไปได้นะคะแล้วก็รับประกันนั้นไว้นะคะแทนนะคะค่าซ่อมนั่นเองนะคะเมื่อเขามีเงินเขาก็จะเอาค่าซ่อมมาชำระให้นะคะประการสุดท้ายนะคะที่สิทธิยึดหน่วงจะระงับสิ้นไปก็คือการครอบครองทรัพย์สูญสิ้นไปนะคะอาจจะเป็นว่าทรัพย์นั้นถูกทำลายไปหมดก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นว่าผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงนั้นสละการครอบครองนะคะคือยินยอมคืนทรัพย์นั้นไปนะคะสิทธิยึดหน่วงก็ระงับไปด้วยนะคะนั่นก็จบในเรื่องสิทธิยึดหน่วงไปแล้วนะคะเราจะมาขึ้นเรื่องใหม่นะคะก็คือเรื่องบุริมสิทธิ์นะคะ
ซึ่งอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะมาตรา205

51-289นะคะบุริมสิทธิ์นะคะเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่านะคะบุริมสิทธิ์เนี่ยนะคะหมายความว่ายังไงนะคะบุริมสิทธิ์นั้นนะคะก็หมายความว่านะคะสิทธิ์ที่จะได้รับชําระหนี้ก่อนเจ้าหนี้คนอื่นนะคะจริงแล้วบุริมสิทธิ์เนี่ยเป็นสิทธิ์ที่เกิดแต่อุปกรณ์แห่งหนี้นะคะที่กฎหมายกําหนดนะคะคือมันจะต้องมีหนี้ซะก่อนนะคะถึงจะเกิดบุริมสิทธิ์ขึ้นได้นะคะกฎหมายกําหนดเรื่องบุริมสิทธิ์ขึ้นเอาไว้เนี่ยก็เพื่อประโยชน์แก่การจัดการและการเฉลี่ยทรัพย์ระหว่างเจ้าหนี้ตามกฎหมายนะคะเป็นอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้นะคะระหว่างเจ้าหนี้ตามกฎหมายเฉลี่ยทรัพย์ก็หมายความว่ายังไงหมายความว่าต้องมีเจ้าหนี้หลายคนนะคะแล้วทรัพย์สินเนี่ยนะคะของลูกหนี้เนี่ยมันไม่เพียงพอนะคะที่มีอยู่เนี่ยไม่เพียงพอที่จะชําระให้เจ้าหนี้ทุกรายได้อย่างพอเพียงจากตัวอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่าลูกหนี้เนี่ยเขาเป็นผู้ทําธุรกิจนะคะเขามีเงินอยู่เพียงทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยมีแค่ล้านเดียวเท่านั้นเองแต่เขามีเจ้าหนี้อยู่3รายรายแรกเป็นธนาคารเป็นเจ้าหนี้เงินกู้นะคะมีมูลหนี้อยู่10ล้านนะคะอีก2รายเนี่ยนะคะเป็นลูกจ้างเขาเองนะคะเขาไม่ได้จ่ายตังค์นะคะไม่ได้จ่ายตังค์ให้ลูกจ้างนะคะก็เป็นหนี้ในค่าจ้างนะคะจะเห็นได้ว่าหนี้เนี่ยรวมกันแล้วถึง10ล้าน5แสนบาทนะคะแต่ว่าเจ้าลูกหนี้เนี่ยนะคะมีเงินล้านเดียวเองนะคะซึ่งถ้าจะบังคับชําระหนี้นะคะก็จะต้องเอามาเฉลี่ยกันนะคะให้ลูกหนี้ทั้ง3รายให้เจ้าหนี้ทั้ง3รายนี้นะคะเฉลี่ยไปก็ลูกหนี้รายเล็กเจ้าหนี้รายเล็กๆเนี่ยอาจจะไม่เหลืออะไรเลยก็ได้อย่างเงี้ยดูแล้วมันไม่เป็นธรรมนะคะเพราะฉะนั้นบุริมสิทธิ์เนี่ยนะคะจึงเป็นการกําหนดนะคะการเฉลี่ยทรัพย์นะคะโดยอาศัยความสัมพันธ์ของมูลหนี้ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้เป็นหลักนั่นเองนะคะว่าใครเนี่ยควรรับชําระหนี้เท่าใดใครจะชำระหนี้ก่อนหลังนะคะนะคะอันนี้ภาพนี้นะคะก็แสดงให้เราเห็นว่าเจ้าหนี้เนี่ยนะคะมีเจ้าหนี้2ประเภทนะคะเจ้าหนี้สามัญเจ้าหนี้ทั่วไปนะคะกับเจ้าหนี้ที่มีบุริมสิทธิ์ที่นี้บุริมสิทธิ์เนี่ยจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะก็สิทธิ์ที่จะได้รับชําระหนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่นเนี่ยเกิดขึ้นได้จากกฎหมายกําหนดเท่านั้นเองนะคะแล้วก็โดยผลของกฎหมายนะคะเราจะมานั่งคิดเอาเองไม่ได้นะคะว่าใครจะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์ส่วนเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์นะคะก็ยังแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือบุริมสิทธิ์สามัญกับบุริมสิทธิ์พิเศษนะคะทีนี้ลำดับแห่งบุริมสิทธิ์นะคะนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะบุริมสิทธิ์พิเศษเนี่ยจะได้รับชําระหนี้ก่อนนะคะแต่มีกรณีของเป็นกรณีที่ว่าบุริมสิทธิ์สามัญอย่างหนึ่งนะคะที่จะอยู่ในลำดับที่จะได้รับชําระหนี้ก่อนบุริมสิทธิ์พิเศษก็คือบุริมสิทธิ์สามัญในค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์อันร่วมกันนะคะอันนี้ก็จะได้รับชําระหนี้ก่อนบุริมสิทธิ์พิเศษนะคะทีนี้เราก็นะคะได้ความคิดแล้วนะคะว่าบุริมสิทธิ์เนี่ยนะคะก็คือสิทธิ์ที่จะได้รับชําระหนี้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่นเอาแล้วในระหว่างบุริมสิทธิ์ด้วยกันเองล่ะนะคะถ้ามีแต่เจ้าหนี้หลายหลายคนแต่ละคนทุกคนก็มีบุริมสิทธิ์กันทั้งนั้นนะคะแล้วใครจะได้มีสิทธิ์ดีกว่านะคะอันนี้เป็นเรื่องที่กฎหมายเรียกว่าลำดับแห่งบุริมสิทธิ์นั่นเองนะคะก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายเช่นกันนะคะกฎหมายเนี่ยจะไม่ถือนะคะว่าหนี้รายใดเกิดก่อนเกิดหลังนะคะกฎหมายจะถือลักษณะของหนี้นั่นเองนะคะนะคะบทกฎหมายก็ได้บัญญัติเอาไว้นะคะว่าถ้าบุริมสิทธิ์สามัญนะคะจะได้รับชําระหนี้เมื่อไหร่นะคะแล้วบุริมสิทธิ์สามัญได้แก่อะไรบ้างนะคะเช่นบุริมสิทธิ์สามัญกฎหมายกําหนดไว้5กรณีอย่างเงี้ยนะคะเช่นค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันค่าปงศพค่าภาษีอากรค่าเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะอย่างนี้นะคะต่อมานะคะอะไรบ้างที่เป็นบุริมสิทธิ์พิเศษนะคะกฎหมายก็กําหนดเอาไว้นะคะกรณีนี้ก็มี7ประการใช่ไหมคะนะคะนะคะเช่นเช่าอสังหาริมทรัพย์พักอาศัยในโรงแรมรับขนอย่างเงี้ยคะอันนี้เป็นบุริมสิทธิ์พิเศษเหนืออสังหาริมทรัพย์นะคะก็หมายถึงสิทธิ์ของเจ้าหนี้นะคะในการที่จะได้รับชําระหนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่นๆนะคะจากสังหาริมทรัพย์เฉพาะสิ่งเท่านั้นนะคะไม่ใช่ทุกสิ่งนะคะส่วนภาพด้านขวาเนี่ยก็เป็นการจัดลําดับนะคะก่อนหลังนะคะกรณีที่บุริมสิทธิ์เหล่านี้แย้งกันนะคะหมายความว่า
แต่ละคนทุกคนเนี่ยเจ้าหนี้มีบุริมสิทธิ์ทั้งนั้นใครจะได้ชำระก่อนนะคะก็จัดอันดับเอาไว้นะคะเป็น3ลำดับนะคะลำดับแรกก็เช่าอสังหาลำดับที่2รักษาอสังหานะคะลำดับที่3ซื้อขายสังหานะคะค่าเมล็ดพันธุ์ค่ากสิกรรมอย่างนี้นะคะต่อมานะคะก็เป็นบุริมสิทธิ์พิเศษนะคะอีกประเภทนึงนะคะก็คือบุริมสิทธิ์พิเศษเนื้ออสังหาริมทรัพย์นะคะก็คือให้สิทธิ์กับเจ้าหนี้ที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่นๆจากอสังหาริมทรัพย์เฉพาะอย่างของลูกหนี้นั่นเองนะคะซึ่งกฎหมายก็กำหนดมูลหนี้ที่จะมีอสังบุริมสิทธิ์พิเศษเหนืออสังหาริมทรัพย์ได้ไว้3กรณีนะคะก็คือรักษาอสังหาริมทรัพย์จ้างทำของเป็นการงานขึ้นนะคะบนอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะคะส่วนลำดับจะเป็นอย่างไรนะคะก็เป็นไปตามรูปขวามือนะคะก็คือรักษาอสังหาริมทรัพย์มาก่อนจ้างทำของตามมานะคะและลำดับสุดท้ายก็คือซื้อขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับบุริมสิทธิ์นั้นยังมีเนื้อหาอีกมากนะคะที่กล่าวมานั้นก็เป็นเพียงแค่หลักนะคะเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นนะคะถึงความสำคัญของบุริมสิทธิ์ความหมายของบุริมสิทธิ์นะคะและลำดับการใช้บุริมสิทธิ์นะคะเราได้ศึกษาในเนื้อหากันไปแล้วนะคะเราก็มาดูคำถามคำตอบกันบ้างนะคะเพื่อทดสอบความเข้าใจของนักศึกษานะคะสำหรับหน่วยที่11สิทธิยึดหน่วงและบุริมสิทธินี้นะคะคำถามข้อแรกนะคะก็เนี่ยนำรถของตนไปซ่อมกับขอเมื่อซ่อมเสร็จนะคะกอไม่ชำระค่าซ่อมนะคะขอก็จึงไม่ส่งรถส่งมอบรถคืนให้นะคะแล้วก็บอกกับกอว่าให้ชำระค่าซ่อมซะก่อนนะคะกอก็บอกว่าขอไม่มีสิทธิ์ที่จะมายึดรถของเขาไว้นะคะเพราะเขาเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์นะคะโดยอ้างว่ากรรมสิทธิ์นั้นก็ได้แก่สิทธิ์ที่ติดตามเอาทรัพย์ของตนคืนนะคะจากผู้ที่ไม่มีสิทธิ์จะยึดถือไว้นะคะคำถามในข้อนี้ก็คือข้ออ้างของกอถูกต้องหรือไม่นะคะแล้วก็มาดูว่ากออ้างว่าอะไรนะคะกออ้างว่าเขาเนี่ยเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์นะคะขอไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นกรรมสิทธิ์เนี่ยเขาต้องสามารถติดตามเอาทรัพย์ของเขาคืนได้ถ้าใครเอาทรัพย์ของเขาไปนะคะเรื่องนี้นะคะก็ประสงค์จะวัดนักศึกษาว่าทราบถึงหลักเกณฑ์ของสิทธิยึดหน่วงหรือไม่ว่ามันเกิดมาได้ยังไงนะคะกรณีนี้ถ้าเราดูว่านะคะขอไข่เนี่ยเขายึดสิทธิยึดหน่วงไว้จากเหตุอะไรนะคะเหตุก็คือเขากับกอเนี่ยเป็นลูกหนี้เจ้าหนี้กันในสัญญาซ่อมนะคะกอเนี่ยมีฐานะเป็นลูกหนี้เขานะคะคือยังไม่จ่ายค่าซ่อมนะคะแล้วเขาก็มีทรัพย์ของกอนะคะยึดหน่วงเอาไว้นะคะ เป็นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ด้วยนะคะว่าเป็นหนี้ค่าซ่อมแล้วก็เป็นการซ่อมรถนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูแล้ว1มีการครอบครองทรัพย์นะคะ2นะคะมีหนี้นะคะที่เป็นคุณนะคะเกี่ยวกับทรัพย์นั้นนะคะก็คือมี1มีรถนะคะมีหนี้ซ่อมรถนะคะอันนี้นะคะแล้วก็หนี้นั้นถึงกําหนดชําระแล้วนะคะก็ก่อให้เกิดสิทธิยึดหน่วงนะคะเราเรียนกันมาแล้วว่าสิทธิยึดหน่วงนั้นนะคะเป็นทรัพยสิทธิ์อย่างหนึ่งนะคะกฎหมายเนี่ยให้ใช้ยันได้นะคะกับแม้แต่เจ้าของกรรมสิทธิ์นะคะจนกว่าเขาจะได้รับชำระหนี้จนสิ้นเชิงนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบนะคะข้ออ้างของขอถูกต้องไหมไม่ถูกต้องนะคะเพราะกรณีของสิทธิยึดหน่วงนั่นเองนะคะต่อมานะคะคำถามข้อ2ค่ะโจทย์ก็คือก็เป็นเจ้าหนี้ในงอในมูลหนี้ค่าจ้างซึ่งงอติดค้างกออยู่นะคะส่วนขอก็เป็นเจ้าหนี้งอเหมือนกันนะคะในมูลหนี้ค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันนะคะคำถามก็คือระหว่างเจ้าหนี้กอกับเจ้าหนี้ขอนะคะใครจะมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้งอก่อนนะคะคำถามอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องพิจารณาว่าน่าจะเป็นกรณีที่ลูกหนี้งอเนี่ยนะคะมีทรัพย์สินไม่เพียงพอนะคะที่จะชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ทั้งสองคนได้อย่างพอเพียงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามจึงถามว่าใครจะมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ก่อนเพราะว่าหากชำระหนี้รายใดรายหนึ่งไปแล้วเนี่ยนะคะทรัพย์สินที่งอมีเหลืออยู่เนี่ยนะคะก็อาจจะไม่เพียงพอนะคะที่จะชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้รายอื่นๆต่อไปนะคะคำตอบนะคะก็คือนะคะขอมีสิทธิ์ดีกว่า
นะคะขอเป็นใครนะคะเราก็มาดูโจทย์นะคะขอเนี่ยเขาเป็นเจ้าหนี้ในมูลหนี้ค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันนะคะคำตอบข้อนี้นะคะได้มาจากไหนที่ขอมีสิทธิ์ดีกว่านะคะก็เป็นไปตามมาตรา277นะคะก็คือเมื่อบุริมสิทธิ์สามัญหลายรายแย้งกันนะคะท่านให้ถือก่อนหลังดังที่เรียงลำดับไว้ในมาตรา253นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งกและขอนะคะเป็นเจ้าหนี้ในบุริมสิทธิ์สามัญทั้งคู่เลยนะคะทีนี้ใครจะมีสิทธิ์ดีกว่านะคะ277เขาก็ตัดสินว่านะคะให้ไปดูมาตรา253ซึ่งเรียงลำดับเอาไว้นะคะมาตรา253เขาก็เรียงลำดับไว้ดังนี้นะคะ1ค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกัน2ค่าศพ3ค่าภาษีอากรและเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นะคะเป็นเจ้าหนี้ในลำดับ3นะคะส่วนขอไข่เนี่ยเป็นเจ้าหนี้ในลำดับที่1นะคะตามมาตรา253ดังนั้นเนี่ยขอจึงมีสิทธิ์ดีกว่าก็คือมีสิทธิ์ที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นการจบนะคะคำถามคำตอบนะคะของหน่วยที่11นะคะสิทธิยึดหน่วงและบุริมสิทธิ์ค่ะ

ัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้จะมาพูดถึงความผิดในหน่วยที่11นะครับซึ่งความผิดในหน่วยที่11เนี่ยนะฮะจะประกอบไปด้วยความผิดเกี่ยวกับเพศนะฮะความผิดทำให้แท้งลูกความผิดเกี่ยวกับการทอดทิ้งคนป่วยเจ็บหรือคนชรานะฮะซึ่งมีอยู่หลายเรื่องเดียวกันนะแต่เนื่องจากเวลาจำกัดนะอาจารย์ก็คงจะได้อธิบายแต่เฉพาะความผิดเกี่ยวกับเพศนะเฉพาะนะในเรื่องที่อาจารย์เตรียมมานะเพื่อให้ตรงกับเวลานะก็คือ1ความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นคิดว่าจะเป็นปัญหาที่น่าสนใจสำหรับนักศึกษานะ2ก็คือความผิดเกี่ยวกับการกระทำชำเราเด็กนะ3ก็คือความผิดฐานกระทำอนาจารนะ4ก็คือความผิดฐานกระทำอนาจารเด็กก็คงจะเท่าเวลาที่จำกัดนะหวังว่านะครับนักศึกษาคงจะเข้าใจนะครับส่วนในเนื้อหาอื่นๆก็หาอ่านในหนังสือของมจท.นะครับที่อาจารย์เขียนได้ในหน่วยที่11นะครับเรื่องแรกนะครับก็คือความผิดฐานข่มขืนนะกระทำชำเราผู้อื่นนะซึ่ง อยู่ในมาตรา276นะซึ่งจะมีองค์ประกอบนะครับดังต่อไปนี้นะครับก็คือผู้ใดนะข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถจะขัดขืนได้หรือโดยทำให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดคิดว่าตนเป็นบุคคลอื่นนะครับต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 400,000 บาทนะก็โทษค่อนข้างสูงนะครับทีนี้นะอาจารย์ก็จะอธิบายไปเป็นองค์ประกอบไปนะสำหรับคำว่าผู้ใดเนี่ยนะครับนะคือเดิมทีเดียวนะครับตั้งแต่สมัยโบราณนะกฎหมายก็พูดแต่เฉพาะชายข่มขืนหญิงนะแต่เดี๋ยวนี้นะกฎหมายได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงมีการแก้ไขนะครับว่าผู้กระทำเนี่ยนะครับนะจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้นะกล่าวคืออาจเป็นชายข่มขืนกระทำชำเราหญิงหรือหญิงข่มขืนกระทำชำเราหรือหญิงข่มขืนกระทำชำเราหญิงหรือชายข่มขืนกระทำชำเราชายนะซึ่งเป็นเพศเดียวกันก็ได้ทั้งผู้กระทำความผิดนะอาจเป็นสามีข่มขืนกระทำชำเราภรรยาตัวเองหรือภริยาข่มขืนกระทำชำเราสามีของตนเองก็ได้เช่นกันนะถึงอันนี้ก็เป็นกฎหมายที่แก้ใหม่นะครับส่วนนะครับลักษณะของการกระทำความผิดนะฮะก็จะมีเริ่มต้นจากการข่มขืนกระทำชำเรานะผู้อื่นนะจะมีข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นนะ

คำสองคำนี้นะคำว่าข่มขืนกระทำชำเราเนี่ยนะครับนะมันติดกันก็จริงแต่ว่าความหมายมันคนละความหมายเลยนะเพราะว่าข่มขืนเนี่ยหมายถึงการบังคับนะขืนใจหรือกระทำโดยผู้ถูกข่มขืนไม่ยินยอมซึ่งการข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นตามมาตราเนี้ยนะจะต้องใช้วิธีหนึ่งนะครับวิธีใดนะตามที่บัญญัติไว้ในตัวบทก็คืออันแรกที่เห็นอยู่แล้วก็คือโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆนะหมายถึงการกระทำใดๆที่ทำให้กลัวนะว่าจะเกิดพยานอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือกิจการใดๆของผู้ถูกกระทำนั่นเองหรือผู้อื่นโดยอาจกระทำโดยวาจาหรือกิริยาอาการก็ได้นะคือทำให้กลัวนะครับคือเขาไม่ยอมหรอกครับนะเพราะมันเป็นการข่มขืนคือการบังคับนะส่วนนะการกระทำต่อไปก็คือโดยใช้กำลังประทุษร้ายนะเมื่อกี้ขู่แต่ตอนนี้ลงมือลงไม้นะก็คือมีความหมายนะครับอยู่ในมาตรา1วงเล็บ6คือทำการประทุษร้ายแก่กายหรือจิตใจของบุคคลไม่ว่าจะทำโดยใช้แรงกายภาพหรือวิธีอื่นใดนะครับซึ่งหมายรวมถึงการกระทำใดใดซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถจะขัดขืนได้นะเช่นนะมอมยานะใช้ยามึนเมานะครับรวมทั้งมีการสะกดจิตนะหรือใช้วิธีอื่นใดที่คล้ายคลึงกันจนเขาไม่สามารถที่จะขัดขืนได้ก็ถือว่าเป็นการใช้กำลังประทุษร้ายนะครับหรือโดยผู้อื่นนั้นนะอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถจะขัดขืนได้นะครับนะก็คือหมายความว่าจำยอมโดยไม่สมัครใจนะครับแต่ตัวเองเนี่ยไม่สามารถขัดขืนได้ซึ่งอาจจะเกิดอยู่ก่อนแล้วเช่นเป็นอัมพาตเคลื่อนไหวไม่ได้นะแล้วก็ภาวะที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นั้นนะจะเกิดจากการกระทำของผู้กระทำความผิดนะหรือจะเกิดจากตัวผู้ถูกกระทำเองคือเขาเป็นมาก่อนแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่เกิดจากการกระทำนะของผู้กระทำเนี่ยนะมันก็จะเป็นการกระทำฐานใช้กำลังประทุษร้ายนะครับตามข้อขอด้วยนะครับคือทั้งขู่เข็นทั้งใช้กำลังประทุษร้ายนะทั้งทำให้อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้นี่ทำได้ทุกองค์ประกอบเลยนะครับนั้นนะครับข้อต่อไปนะโดยทำให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดนะว่าตนเป็นบุคคลอื่นนะหมายถึงทำให้ผู้ถูกกระทำนะสำคัญผิดในตัวบุคคลนะเช่นคิดว่าคนที่มากระทำเนี่ยเป็นคนรักของตัวเองนะมอมหน้ามอมตานะครับมือแต่งหน้าแต่งตาคล้ายๆกับคนรักของตัวเองนะถ้าเป็นคนรักก็ยอมให้กระทำชำเรานะฮะทางรู้ว่าไม่ใช่เขาก็ไม่ยอมนะวันนี้เขาเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคนรักนะเขาก็ยอมให้กระทำชำเราอย่างนี้ก็ยังอยู่ในความหมายของคำว่าข่มขืนกระทำเหมือนกันนะเพราะผู้กระทำเนี่ยทำให้เข้าใจผิดนะครับคิดว่าเป็นคนที่เขายอมให้กระทำชำเรานะก็เป็นองค์ประกอบของความผิดนะครับคราวนี้นะครับเมื่อพูดของคำว่าข่มขืนแล้วเนี่ยนะครับความหมายอีกความหมายหนึ่งซึ่งก็มีการแก้นะครับนะมีการแก้หลายครั้งด้วยกันนะครับครั้งปัจจุบันนะที่นักศึกษาฟังคำบรรยายอยู่เนี่ยนะครับก็ได้มีการเพิ่มเติมนะครับความหมายของคำว่ากระทำชำเราเนี่ยในมาตรา1วงเล็บ18นะหมายความว่านะครับนะนะมาตรา1วงเล็บ18นะกระทำชำเราหมายความว่ากระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำนะโดยใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำล่วงล้ำอวัยวะเพศทวารหนักหรือช่องปากของผู้อื่นนะครับอันนี้เพิ่งแก้นะครับนะนี่แก้ใหม่ไม่นานนี้เองนะครับนะแก้ก็แก้อีกว่างั้นเถอะนะเพราะนั้นพอเราพูดถึงคำว่ากระทำชำเราเราต้องคิดถึงมาตรา1วงเล็บ18นะครับนะเป็นความหมายพิเศษนะฮะนะมาตรา1วงเล็บ18กระทำชำเราหมายความว่านะกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำนะโดยใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำล่วงล้ำนะขีดคำว่าล่วงล้ำนะครับอวัยวะเพศนะทวารหนักหรือช่องปากของผู้อื่นนะอันนี้ก็เปลี่ยนไปจากเดิมมากนะครับ

เพราะนั้นการที่ใช้อวัยวะเพศเนี่ยนะครับล่วงล้ำเข้าไปทั้งอวัยวะเพศทั้งทวารหนักนะทั้งช่องปากเนี่ยนะครับถือเป็นการกระทำชำเราทั้งหมดนะครับซึ่งมีลักษณะแบ่งออกเป็นนะครับได้ออกเป็น2ลักษณะด้วยกันถึงจะถือว่าเป็นกระทำชำเรานะครับซึ่ง1ลักษณะของการกระทำทางกายนะครับอันนี้ก็บอกแล้วว่านะครับผู้กระทำจะเป็นเพศใดก็ได้นะได้ใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำล่วงล้ำอวัยวะเพศของผู้ถูกกระทำซึ่งจะเป็นเพศใดก็ได้นะเช่นเดียวกันนะที่ว่าใช้ข่มขืนหญิงข่มขืนชายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับยังหมายถึงการใช้อวัยวะเพศเนี่ยล่วงล้ำนะครับนอกจากอวัยวะเพศกับอวัยวะเพศแล้วเนี่ยยังล่วงล้ำเข้าไปในทวารหนักนะครับหรือว่าในช่องปากนะครับของผู้ถูกกระทำนะซึ่งจะเป็นเพศเดียวกันกับผู้กระทำหรือคนละเพศก็ได้นะเช่นนั้นนะครับคำว่าล่วงล้ำนะครับก็น่าจะหมายถึงการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำเนี่ยนะครับสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศสอดใส่เข้าไปในทวารหนักหรือสอดใส่เข้าไปในช่องปากของผู้ถูกกระทำในลักษณะที่สามารถกระทำได้นะถ้าไม่ได้สอดใส่เข้าไปหรือไม่สามารถสอดใส่เข้าไปได้ก็ไม่เป็นการล่วงล้ำนะไม่เป็นการกระทำชำเราสำเร็จอาจเป็นเพียงพยายามกระทำชำเรานะหรือความผิดฐานกระทำอนาจารก็ได้แล้วแต่กรณีด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับก็เลยมีข้อถกเถียงกันว่าหญิงเนี่ยนะครับไม่น่าที่จะใช้อวัยวะเพศของตนเองเนี่ยล่วงล้ำเข้าไปในอวัยวะเพศทวารหนักหรือช่องปากของชายหรือของหญิงผู้ถูกกระทำอันจะเป็นการกระทำชำเรานะครับได้นะแต่อันนี้ก็ยังเป็นความเห็นนะครับเพราะว่านี่เพิ่งแก้ไขใหม่นะครับมีนักกฎหมายบางท่านให้ความเห็นโดยตีความคำว่าล่วงล้ำนั้นนะฮะยังหมายถึงการที่หญิงใช้อวัยวะเพศของหญิงเองเนี่ยสวมใส่ลงไปบนอวัยวะเพศนะฮะของเพศชายนะกับอวัยวะเพศของตนเนี่ยนะครับสวมใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของเพศชายด้วยนะซึ่งถือว่าการกระทำของหญิงดังกล่าวเป็นการกระทำชำเราชายได้เช่นกันยังเป็นความเห็นอยู่นะฮะซึ่งผู้เขียนก็เห็นว่าก็มีเหตุผลอยู่นะครับทำไมถึงมีเหตุผลอยู่ก็เพราะว่านะครับคำนี้เขาใช้คำว่าล่วงล้ำไม่มีคำว่าเข้าไปนะคือถ้าล่วงล้ำเข้าไปเนี่ยนะครับก็คงจะยากนะแต่นี่ล่วงล้ำเนี่ยหมายถึงการล้ำนะครับล่วงล้ำการกระทำนะครับนะโดยการที่เอาอวัยวะเพศของตนเนี่ยนะครับสวมใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของเพศชายนะซึ่งตรงนี้ก็คงต้องคอยคำพิพากษาฎีกานะครับหากศาลเห็นว่าการกระทำนี้ไม่เป็นการกระทำชำเราอย่างน้อยก็เป็นการกระทำอนาจารส่วนลักษณะนะครับลักษณะทางจิตใจของผู้กระทำคือผู้กระทำจะต้องมีเจตนานะครับที่จะกระทำชำเราด้วยนะครับในกฎหมายใหม่เนี่ยนะฮะต้องมีเจตนาเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำเองนะครับนะไม่ใช่สนองความใคร่ของคนอื่นนะครับนะเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำเองคำว่าความใคร่ก็หมายถึงความพึงพอใจทางเพศนะส่วนผู้ถูกกระทำก็คือนะครับผู้อื่นนะซึ่งจะเป็นใครก็ได้นะครับซึ่งได้อธิบายไว้ในความหมายของคำว่าผู้ใดแล้วนะครับว่าผู้ถูกกระทำหรือผู้ที่ถูกข่มขืนกระทำชำเรานั้นจะเป็นเพศเดียวกันกับผู้ข่มขืนกระทำชำเราหรือเป็นคนละเพศกับผู้ข่มขืนกระทำชำเราหรือผู้ถูกข่มขืนกระทำชำเรานั้นอาจเป็นสามีหรือภรรยาของผู้ข่มขืนกระทำชำเราก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นความหมายใหม่ซึ่งเราก็คงจะต้องคอยนะครับอาจจะต้องดูคำพิพากษาหรือว่าดูความเห็นอะไรกันต่อไปนะส่วนองค์ประกอบภายในเนี่ยนะครับเขาไม่ได้เขียนไว้ในนี้เนี่ยนะครับมันก็มีหลักอยู่ในอายะหนึ่งนะครับคิดว่านักศึกษาคงจำได้นะครับคือว่าถ้าไม่เขียนไว้เนี่ยนะเขาก็ถือว่าเป็นเรื่องของเจตนานะครับก็คือมาตรา59วรรคหนึ่งนะบุคคลจะต้องรับผิด
ในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทําโดยเจตนานะฮะเจตนาว่าประสงค์ต่อผลเห็นผลอะไรเนี่ยนะครับเว้นแต่จะได้กระทําโดยประมาทในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระทําโดยประมาทหรือเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งให้ต้องรับผิดแม้ได้กระทําโดยไม่มีเจตนานะเพราะนั้นถ้าไม่ได้เขียนไว้นะครับในตัวความผิดนั้นเนี่ยนะฮะก็ต้องถือว่าผู้กระทำเนี่ยนะจะรับผิดต่อเมื่อเป็นการกระทำโดยเจตนานะแต่ถ้าเป็นการกระทำโดยประมาทเขาต้องเขียนไว้ในตัวบทเลยว่าผู้ใดกระทำโดยประมาทนะมันก็มีความผิดเล็กน้อยความผิดระหุโทษนะครับแต่ว่าในบทบัญญัติของความผิดระหุโทษนั่นเองเนี่ยครับเขาได้บัญญัติเอาไว้นะครับให้ตีความได้ว่าเรื่องนั้นเนี่ยนะครับถึงไม่ได้กระทำโดยเจตนาก็เป็นความผิดนะส่วนมากก็เป็นเรื่องความผิดเล็กน้อยนะครับทิ้งขยะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็คงต้องไปดูนะครับในเรื่องของความผิดโทษว่าความผิดระหุโทษนะครับว่าเขามีเจตนาอย่างนั้นนะฮะคราวนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของการข่มขืนกระทำชำเราเหตุที่ทำให้นะผู้ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นต้องได้รับโทษหนักขึ้นนะคือหนักกว่ามาตรา276นะครับวรรค1ธรรมดาเนี่ยนะมีอะไรบ้างครับก็คือถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระทำโดยทำให้ผู้ถูกกระทำเข้าใจผิดว่าผู้มีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดนะต้องระวังโทษนะอย่างนั้นอย่างนี้นะอันนี้ก็คือโทษที่สูงกว่านะวรรคแรกนะหรือวรรคหนึ่งที่ว่าเนี่ยนะก็เพราะว่าไปทำให้เขาเข้าใจผิดนะที่เขากลัวเนี่ยเพราะเขาเข้าใจว่าไปบอกเขาว่าฉันมีปืนนะถ้าขัดขืนเนี่ยฉันยิงแน่นอนนะอย่างนี้ก็เลยเขาก็กลัวเขาก็เลยต้องทนให้ผู้กระทำเนี่ยนะข่มขืนเขานะเพราะนั้นอันนี้เป็นเพียงที่ว่าจริงๆไม่มีหรอกนะครับนะแต่ทำให้ผู้ถูกกระทำเนี่ยเข้าใจผิดนะก็มีโทษหนักขึ้นอันนี้ก็เป็นกฎหมายใหม่นะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็มีวรรคสามอีกนะครับอันนี้มีของจริงครับนะก็คือถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระทำโดยมีใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดนะอันนี้มีจริงครับนะเอาวัตถุระเบิดมาขู่ด้วยนะครับหรือโดยใช้อาวุธนะครับใช้อาวุธอะไรก็แล้วแต่นะใช้มีดใช้ขวานใช้อะไรก็แล้วแต่นะและอันนี้นะฮะหรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันนะอันมีลักษณะเป็นการโสมหญิงนะครับหรือกระทำนะกับชายในลักษณะเดียวกันนะครับก็นะต้องระวังโทษหนักขึ้นนะครับกว่าวรรคหนึ่งไปอีกนะอันนี้ก็มีอยู่หลายข้อด้วยกันนะครับเป็นกรณีที่ผู้กระทำความผิดนะฐานข่มขืนกระทำชำเราเนี่ยได้กระทำโดยมีเจตนานะครับนะโดยมีเจตนาใช้นะครับสิ่งที่เอามานะครับเป็นอาวุธนะครับหรือใช้ในการข่มขู่เขานะครับทำให้โทษมันสูงขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเป็นมาตรา276นะครับวรรค3เนี่ยนะครับต้องมีอาวุธปืนหรืออาวุธมีดในขณะข่มขืนกระทําชำเรานะจะมีติดตัวไปก่อนหรือไปเจอเอาแถวนั้นนะครับก็แล้วแต่นะครับหรือโดยใช้อาวุธนะอาวุธอะไรก็แล้วแต่นะครับนะให้มันเป็นอาวุธคราวนี้นะครับปัญหาคําว่าโสมหญิงเนี่ยคืออะไรนะโสมหญิงเนี่ยหมายถึงการที่ชายร่วมกันตั้งแต่2คนขึ้นไปนะทำการข่มขืนกระทำชำเราหญิงคนเดียวในทางประเวณีโดยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะกระทำต่อเนื่องกันซึ่งยังได้ขยายไปถึงกรณีที่ผู้กระทำความผิดจะเป็นเพศใดก็ได้ไม่ใช่แต่เฉพาะชายนะครับตั้งแต่2คนขึ้นไปนะหญิงกับหญิงก็ได้นะครับได้ร่วมกันนะข่มขืนกระทำชำเราผู้ถูกกระทำคนเดียวนะซึ่งจะเป็นเพศใดก็ได้โดยใช้อวัยวะเพศนะครับร่วงล้ำอวัยวะเพศทวารหนักหรือช่องปากของผู้ถูกกระทำผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกระทำต่อเนื่องกันไปหรืออาจจะกระทำพร้อมๆกันก็ได้คนหนึ่งเข้าทางทวารหนักคนหนึ่งเข้าทางอวัยวะเพศนะคนหนึ่งเข้าทางช่องปากพร้อมๆกันก็มีลักษณะเป็นการสวมหญิงได้นะครับคราวนี้ความผิดตามมาตรา277ทวินะครับนะถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา276วรรคหนึ่งหรือมาตรา277นะครับวรรคหนึ่งนะหรือสองนะเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำได้รับอันตรายสาหัส
นะครับก็ต้องระวังโทษหนักขึ้นหรือถึงแก่ความตายนะก็ต้องรับโทษหนักขึ้นนะครับอันนี้อ่านเองได้นะครับมาตรา277ตรีนะครับก็นะครับมีตัวบทมาตรา276วรรค3หรือ277วรรค4ที่อธิบายไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะฮะเป็นเหตุให้นะครับผู้ถูกกระทําได้รับอันตรายสาหัสนะโทษก็สูงขึ้นถึงแก่ความตายถึงประหารชีวิตเลยเห็นไหมครับนะมานั้นอันนี้ก็นะครับไปอ่านตามแต่ละมาตรา

นะฮะนะซึ่งอันเนี้ยนะครับมันมีการกระทํานะครับ276ที่อาจารย์กําลังสอนอยู่เนี่ยนะครับก็ยังมี277ที่อาจารย์กําลังจะสอนต่อไป277ทวิ277ตีอะไรเนี่ยนะครับนะเพราะนั้นนะครับพอถึงตรงนั้นอาจารย์ก็จะบอกว่าเนี่ยเคยสอนแล้วนะนะครับคือถ้าหากว่าเป็นการกระทํานะครับเกี่ยวกับฐานะของผู้ถูกกระทําหรือผู้กระทําเนี่ยนะครับนะเช่นนะครับเป็นการกระทําแก่บุพการีนะครับข่มขืนพ่อข่มขืนแม่นะครับนะผู้สืบสันดานนะครับข่มขืนลูกเต้าตัวเองพี่น้องร่วม บิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดานะญาตินะสืบสายโลหิตสิทธิ์ซึ่งอยู่ในความดูแลผู้อยู่ในความควบคุมนะครับตามหน้าที่ราชการนะครับผู้อยู่ในความปกครองในความพิทักษ์นะหรือความอนุบาลหรือผู้อยู่ภายใต้อำนาจนะครับด้วยประการใดๆอันนี้ก็จะเห็นว่านะครับพวกนี้เป็นผู้ที่นะครับไม่น่าที่จะต้องมาถูกข่มขืนเลยนะครับเพราะว่ามีความสัมพันธ์ด้วยฐานะนะครับนะแต่ว่าได้ถูกข่มขืนเนี่ยนะครับมันจึงเป็นเหตุให้ผู้กระทำนะครับจะต้องรับโทษหนักขึ้นนะครับ1ใน3นะครับหนักถึง1ใน3นะครับแล้วถ้าการกระทำตามมาตราที่ว่าเนี่ยนะครับนะเป็นการกระทำแก่บุคคลที่ไม่สามารถปกป้องตัวเองอันเนื่องมาจากทุกพลภาพนะครับคนที่ไม่มีแขนมีขานะครับไม่สมประกอบนะคนที่จิตบกพร่องคนบ้าใบ้นะครับจิตฟั่นเฟือนสติไม่ดีคนป่วยเจ็บนะคนเจ็บป่วยคนชราสติคนท้องก็ยังไปข่มขืนนะครับ หรือผู้ซึ่งอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถนะครับรู้ผิดชอบเห็นไหมครับพวกนี้น่าสงสารมากนะครับแล้วไปข่มขืนเขาเนี่ยนะครับหรือไปทําในมาตราอื่นๆกระทําอนาจารหรือกระทําอื่นๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ถูกกระทําก็สมควรนะครับที่จะต้องนะครับได้รับโทษหนักกว่าความผิดนั้นๆเพิ่มขึ้นมาอีก1ใน3ครับนะคราวนี้มีโทษหนักขึ้นอีกอันนึงนะครับอันนี้ก็เนื่องจากไฮเทคกันเหลือเกินนะครับตอนนี้นะครับมีการโซเชียลกันเยอะแยะมีการบันทึกภาพมีเสียงมีอะไรเนี่ยนะครับก็ถ้าหากว่านะครับผู้กระทำเนี่ยนะครับตามมาตรา276คือข่มขืนแล้วก็อนาจารหรืออะไรต่างๆตามมาตราเนี้ยได้บันทึกภาพหรือเสียงนะการกระทำชำเรานะกระทำชำเราไปด้วยบันทึกภาพไปด้วยกระทำอนาจารไปด้วยบันทึกภาพไปด้วยเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบนะครับเอาไปขายนะเพื่อเจตนาจะเอาไปขายเพื่อเจตนานะครับนะจะได้ประโยชน์นะครับจากการที่ตัวบันทึกภาพสำหรับตนเองนะหรือผู้อื่นนะครับก็จะต้องหนักขึ้นอีก1ใน3นะครับแล้วก็วรรค2นะครับนะเพิ่มขึ้นมาอีกนะถ้าผู้กระทำนะตามวรรค1เผยแพร่นะหรือส่งต่อซึ่งภาพหรือเสียงการกระทำนะครับชำเราหรือกระทำอนาจารที่บันทึกไว้นะต้องระวางโทษหนักขึ้นไปอีกกึ่งหนึ่งนะครับคราวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการเพิ่มอีกนะครับนะต้องเรียนให้ทราบว่าเป็นกฎหมายใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานะครับการข่มขืนกระทำชำเราระหว่างคู่สมรสนะคือเมื่อก่อนเนี่ยนะครับนะคู่สมรสนะครับไม่เป็นความผิดนะครับนะแต่เดี๋ยวนี้เป็นความผิดนะครับเมื่อข่มขืนกระทําชําเรากันนะสามีข่มขืนภรรยาภรรยาข่มขืนสามีเนี่ยนะครับถือว่าเป็นความผิดนะซึ่งในมาตรา276วรรคท้ายเนี่ยนะครับเขาก็ได้มีการเขียนเอาไว้ว่าถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งนะเป็นการกระทําความผิดระหว่างคู่สมรสและคู่สมรสนั้นยังประสงค์จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยายังไงฉันก็ยังรักนะเธอข่มขืนฉันก็ยังรักนะครับนะก็ยังอยากอยู่ด้วยกันต่อไปนะครับทางแหลงศาลก็จะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้นะครับหรือนะครับจะกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติแทนการลงโทษนะครับให้นอนห่างๆกันสักเดือนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแทนที่จะไปลงโทษจำคุกนะครับอย่างนี้ก็เป็นโอกาสนะครับนะที่จะได้กลับไปอยู่ด้วยกันได้ยังไงทำนองนี้นะครับหรือในกรณีที่ศาลบอกโหนี่ยังไงแรงมากนะเพราะนั้นศาลพิพากษาให้ลงโทษจำคุกเลยนะครับพอลงโทษจำคุกก็ตอนนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันแน่คนหนึ่งไปนอนในคุกอีกคนหนึ่งอยู่บ้านนะครับคราวนี้คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะผู้กระทำหรือผู้ถูกกระทำเนี่ยนะครับ
นะเมื่อไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาประสงค์ที่จะ

ไม่ประสงค์ที่จะอยู่กินกันฉันสามีภรรยาต่อไปนะประสงค์ที่จะหย่าให้คู่สมรสฝ่ายนั้นนะครับแสดงให้ศาลทราบนะศาลก็แจ้งพนักงานอัยการเพื่อดำเนินการฟ้องหย่าให้นะครับอันนี้ก็คือก็จะได้ไม่ต้องอยู่ด้วยกันไม่ต้องข่มขืนไม่ต้องทำร้ายจิตใจกันต่อไปนะการข่มขืนการทำชำเราเนี่ยนะครับมีมาตรานะครับที่สามารถที่จะยอมความกันได้คือยอมความกันได้ก็ทำให้คดีอาญามันเลิกไปนะครับนะเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เป็นสิทธิของผู้เสียหายนะครับเขาไปแจ้งความว่าต่อมาเขาอาจจะไม่ประสงค์จะดำเนินคดีแล้วนะครับเขาก็ไปยอมความกันคดีก็เลิกกันไปนะความผิดตามมาตรานี้เป็นความผิดอันยอมความได้ก็คือความผิดตามมาตรา276วรรค1นะครับ278นี่กำลังจะอธิบายต่อไปนะครับซึ่งเป็นการกระทำระหว่างคู่สมรสนะต้องระหว่างคู่สมรสนะครับถ้ามิได้เกิดต่อหน้าทางกำนันนะครับทางกำนันก็คือมีคนเห็นหรือสถานที่ที่เปิดเผยที่คนอาจจะเห็นได้นะฮะนะพวกนี้ก็เป็นต่อหน้าทางกำนันมันคือทำให้อับอายอะครับนะถ้าไปทำในห้องมิดชิดมันก็ไม่ค่อยเสียหน้าเสียตาเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดไปทำกันกลางฝูงชนนะครับให้อับอายหรือว่ามีคนที่สามารถจะเห็นได้เนี่ยนะครับก็เป็นต่อหน้าทางกำนันนะหรือไม่เป็นเหตุให้ผู้กระทำนะต้องได้รับอันตรายสาหัสข่มขืนได้จนขาเดินไม่ได้อย่างเงี้ยนะฮะหรือถึงแก่ความตายขาที่ไปเลยนะครับนะครับถ้าไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเหตุในการยอมความกันได้อันหนึ่งนะหรือมาตรา278วรรคหนึ่งนะถ้ามิได้เกิดต่อหน้าทางกำนันนะไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำนะรับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตายหรือไม่ได้กระทำแก่บุคคลนะครับที่บัญญัติไว้ในมาตรา285นะมือ285ทับ2นะไปอ่านดูนะครับนะอันนี้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะยอมความกันได้นะครับ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิมพ์
3: ดีค่ะ
2: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
3: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
2: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
4: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
5: ยากได้ภาษาค่ะ
2: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
3: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
6: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
7: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8: สวัสดีค่ะ
2: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
7: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
9: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
10: ตัวใหญ
11: ่
12: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์

ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นการบรรยายในชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยครับเป็นหน่วยที่11สถาบันกองทัพนะครับสำหรับในเรื่องของสถาบันกองทัพเนี่ยในหัวข้อแรกครับที่นักศึกษาจะต้องทราบคือสิ่งที่เรียกว่าแนวคิดเกี่ยวกับสถาบันกองทัพครับถ้าเราพูดถึงสถาบันกองทัพเนี่ยก็จะเปรียบได้กับสถาบันทางการเมืองอื่นๆครับที่เข้ามามีบทบาททางการเมืองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสถาบันกองทัพก็จะมีคุณลักษณะเฉพาะครับว่าอะไรคือสถาบันกองทัพทีเนี้ยก็จะมาดูกันก่อนเลยครับว่าสำหรับนิยามของสถาบันกองทัพเนี่ยคืออะไรครับถ้าพูดถึงสถาบันกองทัพก็คือการเป็นหน่วยงานของรัฐหรือกลไกของรัฐที่ทำหน้าที่หลักคือในการต่อสู้กับข้าศึกศัตรูเพื่อเอาชนะสงครามนั่นเองอย่างไรก็ตามครับการที่กองทัพจะสามารถต่อสู้กับข้าศึกศัตรูได้เอาชนะสงครามได้กองทัพจะต้องมีคุณลักษณะที่สำคัญอยู่5ซึ่งคุณลักษณะทั้ง5ประการเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่ในกองทัพทั่วโลกนั่นเองก็คือข้อแรกครับกองทัพต้องมีสายบังคับบัญชาที่เข้มแข็ง2ครับกองทัพต้องมีการบังคับบัญชาที่ลดหลั่งเป็นระดับชั้นก็คือชั้นสูงสุดก็คือชั้นนายพลชั้นล่างสุดก็คือชั้นระดับพลทหารก็ลดหลั่นกันมานั่นเองอันที่3ครับกองทัพต้องมีความเป็นระเบียบวินัยอันที่4ครับกองทัพต้องมีความเป็นปึกแผ่นมีความเป็นสามัคคีและสุดท้ายอันที่5ครับกองทัพต้องมีสิ่งที่เรียกว่าการเป็นช่วยการติดต่อสื่อสารภายในนั่นเองพวกคำสั่งการบังคับบัญชาต่างๆซึ่งคุณลักษณะทั้ง5ข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญที่กองทัพทั่วโลกจะต้องมีเช่นเดียวกันครับสิ่งสำคัญที่เป็นหลักประกันกับว่ากองทัพจะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็คือความเป็นปึกแผ่นหรือความเข้มแข็งนั่นเองซึ่งคุณลักษณะที่ผมได้บอกไปเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญครับที่ทำให้กองทัพเข้ามามีบทบาททางการเมืองนั่นเองคือถ้าในพูดถึงในโลกของทางการเมืองเนี่ยเราก็จะมีสถาบันต่างๆเช่นพรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์พวกสถาบันนิติบัญญัติบริหารตุลาการซึ่งสถาบันเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสถาบันพื้นฐานครับที่เข้ามามีบทบาททางการเมืองแต่กองทัพครับเป็นหนึ่งในสถาบันที่มีบทบาททางการเมืองเช่นเดียวกันโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าการเข้ามาทำรัฐประหารทีนี้ครับทำไมกองทัพถึงเข้ามาทำรัฐประหารได้สำเร็จก็เนื่องจากสิ่งที่เรียกว่ากองทัพเขามีคุณลักษณะที่ผมได้บอกไปแล้วใน5ข้อและสิ่งสำคัญที่สุดคือกองทัพมีกำลังพลมีอาวุธยุทโธปกรณ์ถ้านักศึกษาได้ดูจากการรัฐประหารที่เกิดขึ้นในทั่วโลกครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยของเราในภูมิภาคลาตินอเมริการวมถึงในเอเชียในบางประเทศอย่างเช่นในเมียนมาเนี่ยก็ล้วนแต่มีกองทัพครับเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำรัฐประหารด้วยกันทั้งสิ้นนั่นเองและนอกจากนี้ครับกองทัพเนี่ยนอกจากเข้ามามีบทบาททางการเมืองด้วยการทำรัฐประหารขณะเดียวกันครับกองทัพก็เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจในการพัฒนาประเทศในฐานะของการมาเป็นผู้ปกครองนั่นเองคือการยึดอำนาจแต่ละครั้งครับตัวผู้ปกครองก็มักมาจากทหารและทหารเข้ามาเป็นผู้ปกครองเนี่ยฐานอำนาจสำคัญก็คือฐานอำนาจจากกองทัพนั่นเองครับ

ก็คือการคุมกำลังการมีอาวุธยุทโธปกรณ์การมีกำลังพลก็ทำให้กองทัพครับเข้ามามีบทบาททางการเมืองได้สำเร็จนั่นเองโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดเกี่ยวกับสถาบันกองทัพโดยพื้นฐานคือการทำความเข้าใจเรื่องของทหารกับการเมืองสิ่งสำคัญก็คือการทำความเข้าใจว่าทหารน่ะคือสถาบันหนึ่งที่มักจะเข้ามามีบทบาททางการเมืองเสมอนอกจากนี้ครับเราอาจจะเพิ่มเติมได้ครับว่านอกจากนี้สถาบันกองทัพเนี่ยนอกจากการเป็นกองทัพที่มีความเข้มแข็งอะไรต่างๆนานาแล้วเนี่ยตัวทหารเองเนี่ยในฐานะที่เป็นกองทัพเขาก็จะมีเรื่องของสิทธิ์ที่ว่าผลประโยชน์โดยเฉพาะการเข้ามีผลประโยชน์ในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์การจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณเกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญครับที่ทำให้กองทัพมักเข้ามามีกลุ่มผลมามีผลประโยชน์ด้วยนั่นเองซึ่งในตรงนี้อ่ะเราอาจจะมองกองทัพไปก็ได้ครับว่านอกจากการเป็นสถาบันแล้วเนี่ยเขาจะแปลงตัวเองกลายไปเป็นกลุ่มผลประโยชน์ก็ได้เขาเรียกว่ากลุ่มผลประโยชน์เชิงสถาบันเรียกว่า corporate interest group ก็เป็นกลุ่มผลประโยชน์ที่แฝงตัวอยู่ในระบบการเมืองแฝงตัวในสถาบันทางการเมืองถ้านักศึกษาครับเคยติดตามข่าวการเมืองไทยเนี่ยเวลาเขาจะมีการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีเขาก็จะแบ่งให้กระทรวงต่างๆใช่ไหมครับหนึ่งในนั้นคือทางกองทัพเองครับก็จะแบ่งบทบาทตัวเองและกลายมาเป็นกลุ่มผลประโยชน์เชิงสถาบันที่ต้องการเข้ามาจัดสรรผลประโยชน์ในการได้รับสิ่งที่ทหารต้องการนั่นเองยกตัวอย่างเช่นงบประมาณการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนครับของสิ่งที่เรียกว่าการที่สถาบันกองทัพเข้ามามีบทบาททางการเมืองในทางที่เป็นกลุ่มผลประโยชน์ซึ่งในชุดวิชาเนี่ยผมก็ได้เขียนไปไว้ส่วนหนึ่งครับให้นักศึกษาได้เข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบันกองทัพนั่นเองในหัวข้อที่2เนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันกองทัพในภูมิภาคต่างๆทีนี้ครับสำหรับในภูมิภาคครับที่ผมได้เขียนไว้ในชุดวิชาสถาบันกองทัพผมเลือกมา3ภูมิภาคคือลาตินอเมริกายุโรปใต้ครับแล้วก็เอเชียนั่นเองทำไมผมถึงเลือก3ภูมิภาคนี้เพราะ3ภูมิภาคนี้ครับเป็นภูมิภาคที่มีการรัฐประหารบ่อยครั้งมากโดยเฉพาะหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาเนี่ยซึ่งณขณะนั้นครับหลังสงครามโลกครั้งที่2ในบริบทของโลกก็คือเป็นการปะทะกันระหว่างโลกเสรีแล้วก็โลกของค่ายคอมมิวนิสต์นั่นเองทีเนี้ยก็ยังมีอีกประเทศอีกกลุ่มนึงครับเขาเรียกว่ากลุ่มประเทศโลกที่3หรือที่เรียกว่ากลุ่มประเทศที่เป็นพวกประเทศกำลังพัฒนาก็คือประเทศที่ยังไม่รู้ครับว่าจะไปเป็นประชาธิปไตยหรือจะไปเป็นคอมมิวนิสต์นั่นเองซึ่งประเทศเหล่านี้เดิมทีครับตัวเขาเองก็อยากไปเป็นประชาธิปไตยแบบสหรัฐอเมริกาหรือแบบประเทศในยุโรปตะวันตกแต่กลับกลายเป็นว่าครับประชาธิปไตยในประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในลาตินอเมริกาในยุโรปใต้รวมถึงในเอเชียเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในประเทศกำลังพัฒนานั่นเองเมื่อเป็นเช่นนี้ครับเมื่อประเทศกำลังพัฒนาไม่สามารถเป็นประชาธิปไตยได้สิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นตามมาครับก็คือการเป็นเผด็จการโดยเฉพาะเผด็จการที่นำโดยทหารแน่นอนครับว่าการจะสถาปนาระบอบเผด็จการขึ้นมาได้เนี่ยสิ่งสำคัญคือกองทัพต้องเข้ามามีบทบาททางการเมืองนั่นเองและแน่นอนครับว่าดังที่ผมได้บอกได้บรรยายไปแล้วเมื่อในช่วงแรกการรัฐประหารครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นครับในประเทศกำลังพัฒนาแน่นอนครับนักศึกษาการรัฐประหารเนี่ยประสบความสำเร็จได้ก็ต้องเกิดขึ้นจากกองทัพนั่นเองกองทัพจะมีบทบาทในการทำรัฐประหารดังนั้นเองครับเรามาดูกันในภูมิภาคแรกครับคือลาตินอเมริกา
ถ้าเราพูดถึงลาตินอเมริกาก็คือประเทศที่อยู่ในอเมริกาใต้แล้วก็ประเทศที่อยู่ในแถบทะเลแคริบเบียนเขาจะเรียกกันลาติกาภูมิภาคนี้ครับเป็นภูมิภาคที่กองทัพมีบทบาททางการเมืองมาอย่างยาวนานคือกองทัพกับลาตินอเมริกาเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานแรกเริ่มเดิมทีครับกองทัพอาจจะมีบทบาทสำคัญในสิ่งที่เรียกว่าการสร้างรัฐสร้างชาตินั่นเองคือการเกิดขึ้นของรัฐในลาตินอเมริกาเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะส่วนหนึ่งก็คือการมีกองทัพเป็นกลไกสำคัญในการต่อสู้กับข้าศึกศัตรูอันนี้ก็เป็นหน้าที่โดยพื้นฐานแต่ต่อมาครับเมื่อมีสถานการณ์ทางการเมืองครับเช่นความวุ่นวายภายในประเทศความล้มเหลวของรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งรวมถึงครับในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยภัยคอมมิวนิสต์ครับเป็นเปรียบเสมือนภัยคุกคามหลักเลยครับที่จะนำมาสู่การล่มสลายของประเทศในลาตินอเมริกาแน่นอนครับว่าสิ่งที่จะสู้กับลาตินอเมริกาสิ่งที่จะสู้กับคอมมิวนิสต์ได้ก็คือใช้กองทัพนั่นเองกองทัพก็ทำรัฐประหารครับทั้งในบราซิลในอาร์เจนตินาในโบลิเวียในเปรูซึ่งเป็นประเทศในลาตินอเมริกาที่มีการยึดอำนาจแน่นอนครับว่าเมื่อมีการยึดอำนาจสิ่งที่ตามมาคือการขึ้นเป็นรัฐบาลทหารก็ปกครองประเทศครับภายใต้การพัฒนาประเทศแน่นอนครับว่าทหารพวกนี้เขาเชื่อว่าประเทศเป็นเผด็จการพัฒนาประเทศตามเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่อเมริกาสนับสนุนก็จะทำให้เขาสามารถปกครองประเทศได้นั่นเองก็เป็นที่แน่นอนครับว่าประเทศในลาตินอเมริกาก็เป็นเผด็จการทหารกันหมดแต่อย่างไรก็ตามครับเผด็จการทหารที่นำโดยกองทัพก็มีวันสิ้นสุดลงถึงจุดๆหนึ่งครับเผด็จการทหารก็ไปไม่ได้เผด็จการทหารก็ถึงจุดตันแล้วเศรษฐกิจล้มเหลวรัฐบาลทหารล้มเหลวก็ทำให้ตัวกองทัพในลาตินอเมริกาก็ต้องถอนตัวออกจากการเมืองในที่สุดอันนี้เกิดขึ้นประมาณช่วงทศวรรษ1980นั่นเองอันนี้คือลาตินอเมริกาครับต่อมาครับถ้าเป็นยุโรปใต้นะครับยุโรปใต้ก็จะเป็นแบบเดียวกับลาตินอเมริกาเลยครับการเมืองในประเทศวุ่นวายรัฐบาลล้มเหลวก็มีการยึดอำนาจและท้ายที่สุดครับพอปกครองประเทศได้ระดับหนึ่งก็มีการลงจากอำนาจของสถาบันกองทัพโดยเฉพาะในสเปนแล้วก็โปรตุเกสกรณีของสเปนเนี่ยเป็นผลมาจากการสิ้นสุดอำนาจของนายพลฟรานซิสโกฟังโกซึ่งเป็นปฏิการทหารมา30กว่าปี37ปีโดยประมาณครับและแล้วครับสเปนก็มีการเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยได้สำเร็จโดยที่กองทัพถูกลดบทบาทโปรตุเกสก็เช่นเดียวครับโปรตุเกสก็เป็นปฏิการที่กองทัพร่วมมือกับนักการเมืองพลเรือนมาอย่างยาวนานท้ายที่สุดครับปฏิการที่กองทัพเคยมีอำนาจร่วมกับรัฐบาลพลเรือนก็สิ้นสุดลงประมาณปี1974ก็นำมาสู่ครับการเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วครับระหว่างลาตินอเมริกากับยุโรปใต้อาจจะมีรูปแบบเดียวกันครับทหารเคยเป็นผู้ปกครองกองทัพเคยมีบทบาททางการเมืองถึงจุดๆหนึ่งกองทัพก็ต้องลดบทบาททางการเมืองเพื่อเดินหน้าเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยนั่นเองเพราะกระแสประชาธิปไตยกำลังเติบโตอย่างมากครับโดยเฉพาะตั้งแต่ทศวรรษ1970เรื่อยมาจนถึงทศวรรษ1980แล้วภูมิภาคสุดท้ายครับที่กองทัพมีบทบาททางการเมืองก็คือสิ่งที่เรียกว่าภูมิภาคที่เรียกว่าเอเชียในชุดวิชาเนี่ยผมก็เขียนมาประมาณยกตัวอย่างมาประมาณ4ประเทศครับมีเมียนมามีอินโดนีเซียแล้วก็มีเกาหลีใต้แล้วก็ฟิลิปปินส์ทีนี้3 4ประเทศนี้เป็นประเทศที่ล้วนแต่ทหารมีบทบาททางการเมืองด้วยกันทั้งสิ้นเมียนมาก็ชัดเจนที่สุดครับนักศึกษามีบทบาทตั้งแต่หลังจากได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสขออภัยครับได้รับเอกราชจากอังกฤษขอแล้วก็มีบทบาทเรื่อยมาแม้บางช่วงจะต้องถอยให้กับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งสุดท้ายก็กลับมาเหมือนเดิมในปัจจุบันอินโดนีเซียครับก็มีบทบาทตั้งแต่หลังได้รับเอกราชจากฮอลันดาหรือเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบันแล้วก็มีบทบาทมาอย่างยาวนานสุดท้ายก็ต้องถอยออกจากการเมืองเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยเกาหลีใต้ก็เช่นเดียวกันครับ
็ต้องท

0: ถอยออกจากการเมืองรวมถึงฟิลิปปินส์อ่ะซึ่งภูมิภาคในเอเชียนะก็จะเป็นแบบเดียวกับลาตินอเมริกานั่นเองครับแล้วก็รวมถึงในยุโรปใต้นั่นเองครับก็ขอจบหัวข้อที่2เท่านี้ครับจากที่ผมได้พูดไปเมื่ อตอนที่แล้วครับพูดถึงสถาบันกองทัพใน3ภูมิภาคครับลาตินอเมริกายุโรปใต้แล้วก็เอเชียเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วครับ3ภูมิภาคนี้มีความคล้ายคลึงกันในแง่ที่ว่าทั้ง3ภูมิภาคนี้กองทัพมีบทบาททางการเมืองมาอย่างยาวนานเช่นเดียวครับพอมีบทบาททางการเมืองยาวนานด้วยกระแสของประชาธิปไตยที่เติบโตขึ้นก็ทำให้ทั้ง3ภูมิภาคนี้ท้ายที่สุดกองทัพก็ต้องถอนตัวจากการเมืองและเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยก็เป็นการแสดงครับว่ากองทัพแม้จะมีบทบาททางการเมืองในช่วงเวลาหนึ่งแต่เมื่อกระแสประชาธิปไตยเติบโตขึ้นสถาบันทางการเมืองอื่นครับพวกพรรคการเมืองสถาบันรัฐสภาสถาบันบริหารที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยก็กลับมาแทนที่กองทัพที่แต่ก่อนมาจากการยึดอำนาจนั่นเองโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นสรุปในตอนที่2ทีนี้ก็ต่อเนื่องเลยครับตอนที่3พอเราพูดถึงสถาบันกองทัพเนี่ยในต่างประเทศครับทั้ง3ภูมิภาคเนี่ยทั้งลาตินอเมริกายุโรปใต้และเอเชียเนี่ยอีกประเทศหนึ่งครับที่นักศึกษาจะต้องทราบคือสถาบันกองทัพกับการเมืองไทยทีนี้ครับก่อนที่ทหารจะเข้ามามีบทบาททางการเมืองผมอาจจะพูดถึงการเกิดขึ้นของกองทัพสมัยใหม่ของไทยของเราเกิดขึ้นสมัยรัชกาลที่5ครับเนื่องจากการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินการสร้างกองทัพสมัยใหม่ซึ่งก็เน้นการรวมศูนย์อำนาจมีการบังคับบัญชามีกำลังพลอาวุธอุปกรณ์ต่างๆมีการฝึกฝนให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการเป็นกองทัพสมัยใหม่นั่นเองอันนี้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5และทีนี้ครับการเกิดขึ้นของกองทัพสมัยใหม่ในรัชกาลที่5เนี่ยก็กลายเป็นฐานสำคัญครับว่าให้กองทัพพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งครับกองทัพก็มามีบทบาททางการเมืองที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือสิ่งที่เรียกว่าในการปฏิวัติ24มิถุนายน2475นั่นเองก็นำโดยคณะราษฎรครับที่ประกอบไปด้วยทหารบกแล้วก็ทหารเรือที่ร่วมกับทางพลเรือนในการทำการปฏิวัติก็เปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญต่อมาก็เรียกว่าเป็นประชาธิปไตยนั่นเองทีเนี้ยถ้าดูตามช่วงเวลาครับนับจากปี2475จนถึงประมาณปี2490นะสถาบันกองทัพไทยยังมีบทบาททางการเมืองได้ไม่ค่อยเต็มตัวนักบางช่วงก็ต้องถอยให้กับรัฐบาลพลเรือนยังไม่สามารถสถาปนาอำนาจตัวเองได้แต่จุดเปลี่ยนสำคัญครับอยู่ที่ในปี2490ครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่กองทัพฝังตัวเองกับการเมืองทำให้กองทัพเข้ามีบทบาททางการเมืองโดยเฉพาะการรัฐประหารการสะสมกำลังอำนาจทางการทหารเพื่อมาใช้อำนาจทางการเมืองด้วยนั่นเองก็กลับกลายเป็นว่าครับนับจากปี2490ครับเรื่อยมาจนถึงปี2500เป็นยุคที่เรียกได้ว่ากองทัพมีบทบาททางการเมืองแต่พอหลังจากปี2500ครับเรื่อยมาจนถึงประมาณปี2516เป็นยุคที่เรียกได้ว่าเราคือเผด็จการทหารที่นำโดยกองทัพเต็มรูปแบบที่นำโดย3จอมพลครับคือจอมพลสฤทธิ์ธนรัฐจอมพลถนอมกิตติกจรแล้วก็จอมพลประภาสจารุเสถียรนั่นเองก่อนหน้านี้เราก็มีจอมพลปพิบูลสงครามที่เป็นคนที่เริ่มก่อตัวระบอบเผด็จการทหารที่นำโดยกองทัพนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามครับเผด็จการทหารที่นำโดยกองทัพก็มีจุดสิ้นสุดก็คือสิ้นสุดในปี2516จากเหตุการณ์14ตุลาคมนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามครับกองทัพกับสถานการณ์การเมืองไทยเป็นสิ่งที่กลับมาได้ตลอดเวลาเราก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากปี2520ซึ่งเป็นยุคที่เรียกได้ว่าเป็นยุคประชาธิปไตยครึ่งใบกองทัพไม่ได้มีบทบาทอย่างเต็มตัวแต่จะไปเขาเรียกว่าการประนีประนอมทางอำนาจกันระหว่างตัวกองทัพและก็ตัวนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งรูปแบบนี้เขาเรียกว่าประชาธิปไตยครึ่งใบ เป็นการแบ่งอำนาจกันระหว่างกองทัพกับตัวนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งทำไมต้องเป็นแบบนี้ครับคือจะเป็นเผด็จการเต็มรูปแบบก็ไม่ได้ครับก็มีตัวอย่างจากการล่มสลายในปี2016เผด็จการทหารเนาะจะเป็นประชาธิปไตยเต็มใบครับก็เป็นไม่ได้ครับก็จะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นตามมานั่นเองในยุคประชาธิปไตยเบ่งบานระหว่างปี2516ถึง2519ประชาธิปไตยครึ่งใบจึงเป็นจุดลงตัวครับของสิ่งที่เรียกว่าการคงอยู่บทบาททางการเมืองของกองทัพแล้วก็การเพิ่มให้นักการเมืองครับเข้ามามีบทบาทร่วมกับกองทัพนั่นเองซึ่งอันนี้อยู่ได้ประมาณ13ปีโดยประมาณครับแล้วก็พอมาถึงช่วงปี2434-2435เนี่ยเราก็มีการรัฐประหารนะกองทัพก็กลับมามีบทบาทนำอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นช่วงสั้นๆครับพอหลังจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองเดือนพฤษภาคม2535หรือเหตุการณ์พฤษภาธมินเนี่ยกองทัพเองครับก็ต้องถอนตัวจากการเมืองซึ่งการถอนตัวครั้งนี้ครับก็มีหลายปัจจัยครับยกตัวอย่างเช่นกองทัพต้องการรักษากิตติภูมิเพราะกองทัพเข้ามีบทบาททางการเมืองโดยการสลายการชุมนุม2ประชาชนต่อต้านผนวกรวมกับสิ่งที่เรียกว่ากระแสเติบโตของประชาธิปไตยก็ทำให้กองทัพต้องถอนตัวจากการเมืองแต่ก็ถอนตัวเป็นระยะเวลาประมาณ 8-9 ปีโดยประมาณครับปี2549กองทัพก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งจากรัฐธรรมนูญ19กันยายน2549และหลังจากนั้นเราก็มีการเลือกตั้งมีรัฐบาลที่มาจากพลเรือนและท้ายที่สุดครับกองทัพก็มียึดอำนาจอีกครั้งหนึ่งในปี2557ก็คือเมื่อ22พฤษภาคม2557ที่นำโดยรัฐบาลที่นำโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.นั่นเองดังนั้นเองครับนักศึกษานับตั้งแต่ปี2475จนกระทั่งถึงประมาณช่วงปี2557กองทัพกับสถากับการเมืองไทยนั้นเป็นสิ่งที่อยู่กันเสมอเป็นลักษณะของการเข้ามีบทบาทเต็มรูปแบบการถอยออกจากการเมืองแล้วก็มีบทบาทภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเครื่องใบก็ขอจบตอนที่3แต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับในตอนสุดท้ายก็เป็นตอนที่4เนี่ยก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าแนวโน้มกองทัพครับหลังจากรัฐประหารปี2557ก็คือเป็นแนวโน้มของบทบาทของกองทัพกับการเมืองไทยหลังจากรัฐประหาร22พฤษภาคม2557แน่นอนครับว่าครับการที่กองทัพเข้ามารัฐประหารแต่ละครั้งเนี่ยก็จะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาครับคือสิ่งที่เรียกว่าการเป็นรัฐบาลทหารทีนี้ครับถ้านักศึกษาดูจากการเมืองไทยที่เกิดขึ้นครับเราก็อยู่ภายใต้รัฐบาลคสช.ครับประมาณ5ปีเป็นยุคที่เรียกว่ากองทัพเข้ามามีบทบาทนำทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งพอหลังจากรัฐบาลคสช.เข้ามีอำนาจครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาครับคือสิ่งที่ว่าการขยายบทบาทของ
1: พยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดา
0: อั
1: ยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาส่งปฏิบัติพระกรณียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรง
0: ประยุทธ์จันทร์โอชาครับ
1: ทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหาร
0: ำนาจหรือเข้ามาทำรัฐประหารเนี่ยก็จะไม่มี

0: ก็เป็นแนวโน้มที่สำคัญครับในปัจจุบันครับว่ากองทัพเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็จะมีการยึดอำนาจอย่างน้อยก็จะไม่มีการรัฐประหารที่ต่อไปอันนี้ก็เป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นแต่อีกเรื่องหนึ่งครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าข้อเสนอครับข้อเสนอการปฏิรูปกองทัพข้อเสนอการป้องกันการรัฐประหารก็จะมีข้อเสนอจากหลายภาคส่วนครับทั้งในส่วนที่เป็นนักวิชาการทั้งในส่วนที่เป็นพรรคการเมืองข้อเสนอหลักๆครับก็มีอะไรบ้างเช่นลดจำนวนกำลังพลลดนายทหารยศชั้นนายพลยกเลิกการเกณฑ์ทหารเปลี่ยนเป็นระบบทหารสมัครใจรวมถึงครับการปฏิรูปการเมืองครับสร้างความเข้มแข็งทางการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเพื่อลดโอกาสของการเข้ามาทำรัฐประหารของทหารนั่นเองซึ่งข้อเสนอต่างๆเหล่านี้ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมีมาตั้งแต่หลังจากปี2535และเมื่อมีการรัฐประหารขึ้นแต่ละครั้งภายหลังรัฐประหารข้อเสนอเหล่านี้ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะเกิดขึ้นตามมาเสมอบางอย่างก็ประสบความสำเร็จบางอย่างก็อาจยังทำไม่ได้ซึ่งปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งคือสิ่งที่เรียกว่ากองทัพอย่างเป็นระบบยังไม่ค่อยเกิดขึ้นอย่างที่ควรอาจจะทำเป็นบางเรื่องแต่ตรงนี้ก็เป็นภาพสะท้อนครับว่าอย่างไรก็ตามครับทหารนะก็ยังเป็นสถาบันที่สำคัญในการเมืองไทยนั่นเองถ้าเปรียบเทียบกับหลายประเทศนะครับที่ผมได้พูดมาแล้วครับว่าแม้ว่าทหารอาจจะถอนตัวออกจากการเมืองอาจจะไม่เป็นผู้ปกครองแต่
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาน
0: เรศว
1: รเทพยวดีกรมหลวงราชสารินี
0: สิริ
1: พัฒน
0: ์
1: มหาวัชระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติทักษิณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่ามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยได้ทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนท
0: ั้
1: งภาคร
0: ั
1: ฐเอกชนและชุมชนร
0: ่
1: วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู
0: ้
1: แนวทางการบริหารจัดการน้ำนว
0: ั
1: ตกรรม
0: การ
1: มีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้
0: น
1: แต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ
0: ่
1: อยคร
0: ั
1: ้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
2: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่า
0: ซึ่งอันนี้เป็นแนวโน้ม
2: แค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัด
0: ปัจจุบันคือกองทัพ
2: เงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให
0: ้
2: ฟื้นคืนกลับสู
0: ่
2: อาชีพต่างๆและกลับคืนสู
0: ่
2: ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ลาตินอเมริกาหรือถึงในเอเชียเนี่ย
1: สลับประเทศนะครับก็จะเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยกันได้ครับ
0: ค
1: ือ
0: ย
1: ัง
0: ไงก็ตามครับ
1: กรมหลวงราชสารินี
0: กองทัพก็ต้องไป
1: ได้กับราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือและผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและส่งรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยาก

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าหนึ่งและจะ
1: โอเคครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: I returned here for just one reason I fell in love
3: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ไงฉันหลับไปแล้วศรัทธาความรัก
4: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่
3: า
4: ทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ
5: ์
4: ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลก
5: ทราบว่าตนเองนั้นป่วยเป็นมะเร็งนิดร้ายแรงนั้นจึงเลยค่ะ
4: พระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยพวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรค
6: ที่จะลาออกจากงานก็ถือว่าเป็นการเกษียณก่อนอายุนะคะตอนนี้เนี่ยมีหน้าที่ก็คือดูแลตัวเองแล้วสามีก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเราไปลองหาดูซิว่าจะมีที่ไหนที่จะทำให้สามารถที่จะใช้วิถีชีวิตแบบองค์รวมธรรมชาติบำบัดองค์รวมดูแลตัวเราเองได้เราก็พากันไปเที่ยวไปดูหลายๆแห่งจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยก็ได้ไปพบกับเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งชื่อว่าหลวงพะบางแต่เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความ อุดมสมบูรณ์ในเรื่องของวัดวาอารามวัฒนธรรมแล้วก็ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของน้ำใจของคนที่อยู่ที่นั่นค่ะตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่เราไปแล้วมีความสุขเราไปแล้วเรามีความรู้สึกว่าใจเราสบายขึ้นค่ะรวมไปถึงเราเห็นวิถีชีวิตคนอื่นค่ะที่เขาใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่ใกล้กับธรรมชาตินะคะพอไปที่นั่นตอนเช้าตื่นมาก็เรารู้สึก

0: สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:58 นาทีสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายปุณณวงศ์ธนาสิริกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้จัดการทั่วไปสายงานขายการตลาดและบริการบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมคูโบต้าแฮปปี้พอยต์2025สมทบโครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสภากาชาดไทยนายสมเกียรติชอบผลรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังพร้อมคณะทำงานคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์เข้าบรรจุเป็นข้าราชการครูนำนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูในปี2567ถึง2568เฝ้าทูลละอองพระบาทขอแสดงเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและขอพระราชทานพระราโชวาทเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทเพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที
1: ่ก็อย่างที่เมื่อกี้พูดมาก็จะต้องเป็นคนดีช่วยเหลือซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ด้วยความรักในงานและภูมิใจสิ่งที่ต้องรู้นั้นทั้งวิชาการทั้งในหนังสือเรียนแล้วหนังสือและเอกสารไหนที่พบเห็นก็ต้องช่างอ่านแล้วก็เรื่องเหล่านี้ก็อาจจะไปเล่าให้นักเรียนฟังโดยที่จะได้ชักชวนให้นักเรียนอยากจะรู้อยากจะอ่านด้วยก็เป็นการเพิ่มความรู้ทั้งบางทีก็สอนสิ่งที่ควรทำกิริยามารยาทที่ถูกต้อง
0: เวลา 17:30 นาทีสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้นายวีรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดปราจีนบุรีสำนักพระราชวังประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา

ระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาดังนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นถึงเวลา 16:00 นเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึงเวลา 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ช่วงเช้านายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นโรงพยาบาล1ใน11แห่งที่มูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลให้การสนับสนุนโอกาสที่องคมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานโรงพยาบาลอาทิโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพการมองเห็นโดยร่วมกับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงและสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติเช่นคัดกรองตรวจประเมินผู้ที่มีปัญหาทางสายตาฝึกทักษะการเดินและการเคลื่อนไหวแก่ผู้พิการทางสายตาด้วยการใช้ไม้เท้าขาวและบริการผ่าตัดต้อกระจกปัจจุบันให้การช่วยเหลือประชาชนไปแล้วกว่า940รายและดำเนินโครงการฟันเทียมพระราชทานตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพฟันที่ไม่สามารถบดเคี้ยวได้และขาดโอกาสในการรักษาได้เข้าถึงการบริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยจัดให้มีการออกหน่วยเคลื่อนที่งานเฉพาะทางฟันเทียม
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน5แห่งตั้งแต่ปี2565ถึง2569สามารถทำฟันเทียมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้เกินเป้าหมายทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยณหอผู้ป่วยในองคมนตรีได้เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมอบให้แก่ผู้ป่วย20คนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นเยี่ยมชมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลกรมการแพทย์ประกอบด้วยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการให้คำปรึกษาเรื่องของการติดบุหรี่และสุขภาพปอดโรงพยาบาลสงฆ์ให้บริการตรวจสุขภาพพระสงฆ์โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงให้บริการตรวจคัดกรองสายตาและประเมินความพิการทางการเห็นโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีและสถาบันมะเร็งแห่งชาติออกหน่วยบริการคัดกรองมะเร็งเต้านมเบื้องต้นด้วยรถเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ที่ระบบมีระบบดิจิทัลและอัลตราซาวด์ที่อัตโนมัติแก่ประชาชนในการนี้องคมนตรีได้รับฟังการดำเนินงานของโรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงตั้งขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกเดชมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร5ธันวาคม2550ดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์โรงพยาบาลชุมชนของพ่อที่พอเพียงโดยยึดหลักความรู้คู่คุณธรรมมุ่งเน้นขจัดปัญหาโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานมีให้บริการแพทย์แผนไทยร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบันและยกระดับพัฒนาโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้บริการทางการแพทย์ทางไกลเทเลเมดิซีนการจัดส่งยาถึงบ้านผ่าน Health Rider บริการนัดหมายจองคิวออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อลดขั้นตอนการทำงานลดความแออัดและระยะเวลาการรอคอยในโรงพยาบาลปัจจุบันมีแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลและบุคลากรรวม169คนให้บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ย275คนต่อวันโรคที่พบมากเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคระบบทางเดินหายใจปวดกล้ามเนื้อและอาหารไม่ย่อยช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังตำบลพังเทียมอำเภอพระทองคำเพื่อมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตะกร้าสิ่งของพระราชทานและรถเข็นวีลแชร์พระราชทานจำนวน4คันแก่ผู้ป่วยและผู้พิการรวม10คนที่มูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลให้การดูแลจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานมอบบ้านโครงการสร้างสุขชุมชนให้แก่นางลำไยพันกุมภาอายุ73ปีอาศัยอยู่กับสามีซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงและลูกสาวที่มีความพิการแต่กำเนิดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมาและองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียมร่วมกันปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ณห้องประชุมนวมินทร์ดำริ1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตร Royal Project International Workshop The Challenge of Organic Production and Marketing in Highland และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมจำนวน27คนจาก6ประเทศประกอบด้วยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนบังคลาเทศขออภัยครับสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศราชอาณาจักรภูฏานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประเทศมองโกเลียสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและประเทศไทยซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงและกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายน2569เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์การพัฒนาพื้นที่สูง
ูงตามแนวทางโครงการหลวงโมเดล

สู่ประชาคมนานาชาติและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติภายในปี2573ซึ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่สูงและสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูงในระดับนานาชาติ

ต่างๆของมูลนิธิโครงการหลวงเป็นการควบคุมคุณภาพก่อนนำเข้าสู่กระบวนการผลิตและแปรรูปสามารถจัดเก็บได้มากกว่า50ตันร้านต้นไม้โครงการหลวงเป็นจุดจำหน่ายพันไม้คุณภาพจากสถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาทั้งไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลเมืองหนาวพันธุ์พืชเศรษฐกิจและปุ๋ยอินทรีย์โครงการหลวงในราคาย่อมเยาและซุ้มพวงครามเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาจะแสดงความงดงามของพันไม้พระราชทานและดอกพวงครามในช่วงบ่ายองคมนตรีบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องโครงการหลวงการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนในงานอบรมหลักสูตรวิทยากรเกษตรระดับสูงรุ่นที่6ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมูลนิธิเกษตราธิการและสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง14มิถุนายน2569มีผู้เข้าอบรมจำนวน107คนโดยมีเนื้อหาการบรรยายถึงพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงวางรากฐานการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นการทำไร่เลื่อนลอยความยากจนและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติด้วยหลักการทรงงานตามแนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาเพื่อให้การทำงานและการแก้ปัญหาต่างๆเกิดผลสำฤทธิ์อย่างยั่งยืนปัจจุบันน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานมูลนิธิโครงการหลวงให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทเอ็กโซติกฟู้ดจำกัดมหาชนบริษัทเจริญกริตเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดและบริษัทหันสาโฮเทลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดปทุมวนารามวัดราชพิษสถิตมหาสีมารามวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดพระแท่นศิลาอาสน์จังหวัดอุตรดิตถ์และวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระธรรมวชรยานวิสิทธิ์วัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครแสดงพระธรรมเทศนาสคารวะธรรมราชินีกถาว่าด้วยหลักธรรมที่นำไปสู่ความเจริญและความไม่เสื่อมเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.คณะนักเรียนเก่าโรงเรียนอำนวยสินรุ่นที่52มูลนิธิคนตาบอดไทยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติไทยและบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดอรุณราชวรารามวัดนักกรุงเทพมหานครวัดแสงแก้วโพธิญาณจังหวัดเชียงรายวัดไพรสนศักดารามวัดศรีสยชัยวัดสมนัสจังหวัดเพชรบูรณ์และวัดบุญเกิดจังหวัดพะเยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มหาวิทยาลัยปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีบริษัทมิตซูบิชิประเทศไทยจำกัดบริษัทไทย MC จำกัดและกลุ่มบริษัทเครือมิตซูบิชิคอร์ปอเรชั่นในประเทศไทยมูลนิธิเคมบริดจ์ไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์สมาคมเคมบริดจ์และจังหวัดพะเยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพสรธรรมารามวัดสามัคคี

อารามวัดสำแลวัดเมตตารางจังหวัดปทุมธานีวัดเทพลีลาวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดประยุรวงศาวาสวัดจันนอกวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครและวัดศรีขุนหารจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกากรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thและในวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ใหญ่จังหวัดชัยภูมิโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีและกองพลพัฒนาที่1จังหวัดราชบุรีทั้งนี้ในวันที่16มิถุนายน2569จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ณโรงพยาบาลมายออำเภอมายอจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยขณะเดินทางกลับจากพิธีเปิดโครงการกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบยิไรครับประจำปี2569เหตุเกิดที่บริเวณถนนชลประทานบ้านโคกกอหมู่3ตำบลลุโบยิไรอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่11มิถุนายน2569ประกอบด้วยนายหมู่ใหญ่อับดุลเลาะเทพสุวรรณนายหมู่ใหญ่อารีอูมานายหมู่ใหญ่อาดีอูมานายหมู่ใหญ่สการิยาดอเลาะและนายหมู่ใหญ่รุตสีวาหะทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเจ้าหน้าที่ทั้ง5นายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

สวัสดีผู้เรียนทุกท่านนะครับสำหรับชุดวิชา97222การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเราจะคุยในเรื่องของเทคโนโลยีประสานระบบกายภาพและระบบดิจิทัลนะครับเราจะมีด้วยกัน3ตอนนะครับตอนแรกนะครับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะครับในตอนนี้เนี่ยเราจะคุยกัน3หัวเรื่องด้วยกันนะครับก็คือแนวคิดอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและระบบทางธุรกิจสุดท้ายก็จะเป็นการปฏิรูประบบเศรษฐกิจจากอิทธิพลของเทคโนโลยีนะครับเรามาดูกันเรื่องของแนวคิดนะครับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่า Internet of Things นะครับหรือว่า IoT นะครับเราพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เครื่องจักรคนนะครับสินค้าและทุกสิ่งที่เราสนใจในโลกนี้นะครับเป็น data point นะครับหรือจุดที่สามารถที่จะกำเนิดข้อมูลนะครับเพื่อเราจะได้นำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาจัดเก็บแลกเปลี่ยนแล้วก็ถูกนำมาประมวลผลเพื่อนำไปใช้งานในส่วนของธุรกิจนะครับซึ่ง Internet of Things เนี่ยก็จะเป็นสิ่งต่างๆนะครับที่ติดตั้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็ผ่านเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็นำไปสู่ระบบที่เป็นซอฟต์แวร์นะครับเพื่อให้เราสามารถจัดการข้อมูลหรือว่าแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับที่เป็นข้อมูลทางด้านกายภาพเนี่ยผ่านระบบคลาวด์หรือระบบอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะรับรู้สถานะนะครับแล้วก็สามารถติดตามนอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะควบคุมจากระยะทางไกลได้ซึ่งหัวใจสำคัญนะครับของ Internet of Things ก็คือการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเครื่องจักรกับเครื่องจักรนะครับคนกับเครื่องจักรแล้วก็เครื่องจักรไปสู่คนนะครับกลับไปกลับมาทำให้เราสามารถพูดคุยสื่อสารข้อมูลได้นะครับทำความเข้าใจพฤติกรรมหรือความต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็น input หรือ output ที่มีให้กันนะครับคราวนี้เรามาดูInternet ของสรรพสิ่งนะครับและระบบทางธุรกิจนะครับหัวใจสำคัญนะครับของ IoT เนี่ยก็คือการช่วยให้ระบบทางธุรกิจเนี่ยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นถ้าเราสามารถที่จะจัดการนะครับกระบวนการที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานได้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสินค้าความต้องการกระบวนการระหว่างการผลิตนะครับคุณภาพของสินค้าแล้วก็การส่งมอบสู่มือลูกค้าได้นะครับถ้าเราสามารถจัดการได้ทั้งตลอดสายทานคุณค่าเนี่ยก็จะทำให้เกิดประสิทธิภาพกับธุรกิจนะครับถัดมาครับการใช้ IoT เพื่อพัฒนาธุรกิจที่เน้นผลลัพธ์เป็นหลักนะครับคำว่าผลลัพธ์เป็นหลักนั้นหมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าความต้องการของลูกค้านะครับว่าลูกค้าเนี่ยต้องการใช้สินค้าเพื่อประโยชน์อะไรมากกว่าที่จะเป็นโฟกัสที่ตัวของสินค้ายกตัวอย่างนะครับถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ยาเราอาจจะมองว่ายาที่เป็นเม็ดเป็นของเหลวที่เราสามารถกินเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นสินค้าอย่างหนึ่งนะครับซึ่งบางครั้งเราอาจจะสนใจในเรื่องของรูปลักษณ์เรื่องของความสวยงามสีสันแต่แน่นอนที่สุดครับผลลัพธ์ที่ลูกค้าต้องการก็คือต้องการเอาไปกินแล้วก็สามารถรักษาตัวของลูกค้าคนนั้นหรือว่าคนไข้คนนั้นได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามองในแง่ของ IoT เนี่ยเราก็จะมองถึงพฤติกรรมของการใช้ของผู้ใช้นะครับว่าตัวยาตัวนั้นน่ะได้ถูกแกะได้ถูกกินตามเวลาหรือเปล่าและเมื่อกินแล้วเกิดผลอย่างไรซึ่งตัว IoT เนี่ยนะครับจะมันมีผลอาจจะอยู่ในแพ็คเกจอยู่ในกล่องหรืออาจจะเป็นเครื่องมือหรือว่า device ที่ติดกับตัวผู้ใช้งานหรือว่าคนไข้นะครับเพราะเรามองถึงผลลัพธ์เป็นหลักนะครับเราจึงจะต้องเน้นในเรื่องของประโยชน์ที่จะเกิดกับลูกค้าเป็นสำคัญนะครับถัดมาครับแนวทางที่ทำให้ได้ประโยชน์จาก IoT นะครับอย่างแรกเลยก็คือว่าตัว IoT ecosystem เนี่ยจะต้องสนับสนุนในลักษณะของเครือข่ายเนื่องจากว่าการที่เราจะติดต่อกันนะครับระหว่างเครื่องจักรระหว่างคนระหว่างลูกค้าหรือว่าระหว่างซัพพลายเออร์แต่ละส่วนเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มนะครับซึ่งมันก็จะมีแพลตฟอร์มของตัวของเขาเองดังนั้นเนี่ยแพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มมารวมกันก็จะสามารถเป็นระบบนิเวศของระบบทั้งหมดนะครับเราเลยเรียกว่าเป็น IoT
ecosystem นะครับก็จะมีแพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มมาทำงานร่วมกันเพื่อให้สามารถลิงก์ข้อมูลในแต่ละกลุ่มและนำมาใช้งานร่วมกันนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดถัดมาก็คือว่าในข้อถัดไปก็คือการร่วมสร้างคุณค่าและร่วมเพิ่มผลิตภาพนะครับเมื่อเราสามารถได้ข้อมูลนำมาใช้ในการประมวลผลทั้งหลายแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดคุณค่าที่ลูกค้าต้องการและเกิดประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลนะครับและเกิดผลิตภาพในที่สุดถัดมานะครับเรามาดูในเรื่องของการปฏิรูประบบเศรษฐกิจจากอิทธิพลของเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญนะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจเรามาดูด้วยกันนะครับว่า3ครั้งใหญ่ๆที่มีการปฏิรูประบบทางเศรษฐกิจเนี่ยเกิดจากอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็คือพวกการล่าสัตว์นะครับหรือการเก็บผลผลิตจากพืชนะครับมาใช้งานที่เราเรียกว่าเป็นภาคเกษตรกรรมนะครับจากนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนจากภาคเกษตรกรรมนะครับมาเป็นภาคอุตสาหกรรมเริ่มมีการใช้แรงงานคนเริ่มมีการจัดตั้งเป็นลักษณะเป็นโรงงานนะครับเพื่อให้เกิดผลผลิตที่เป็นระบบและมีการจัดการที่ดีมากขึ้นนะครับจากนั้นก็จะเป็นจากอุตสาหกรรมก็จะเป็นระบบภาคบริการนะครับซึ่งจะมีส่วนของบริการต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นซัพพลายเออร์ซัพพลายเชนต่างๆเพื่อให้เกิดกิจกรรมการบริการที่มีเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำสินค้านะครับก็จะเป็นสู่การบริการซึ่งในปัจจุบันนะครับทั้ง3ส่วนเหล่านั้นเนี่ยแม้ว่าจะเป็นรายได้หลักของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรนะครับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเนี่ยแต่สิ่งที่มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นในเรื่องของภาคการบริการที่เป็นจำเป็นจะต้องใช้สติปัญญาทักษะความรู้นะครับที่สูงขึ้นนะครับซึ่งในส่วนนี้ล่ะในส่วนของInternet of Things เนี่ยและระบบการผลิตแบบดิจิตอลนะครับก็จะมีส่วนเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นซึ่งเราอาจจะเรียกว่าเป็นภาคเศรษฐกิจในระดับที่4นะครับจาก1 2 3และปัจจุบันก็คือในส่วนที่4นะครับซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราต้องเชื่อมโยงนะครับกิจกรรมตามแนวขวางหรือนำตามแนวกว้างนะครับที่เรียกว่า Horizontal Value Chain จากซัพพลายเออร์สู่บริษัทแล้วก็สู่คัสโตเมอร์ก็คือลูกค้านะครับซึ่งจะต้องมีการเชื่อมประสานข้อมูลแล้วก็ทำงานร่วมกันมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยก็ต้องมีการเชื่อมโยงในแนวลึกนะครับที่เราเรียกว่า vertical integration เราก็ต้องสอดประสานใน value chain ที่เป็นทางด้านแนวตั้งนะครับหรือเป็นแนวลึกนั่นเองนะครับเป็นส่วนของบริษัทของเรานะครับหรือส่วนของ supplier หรือส่วนของ customer ซึ่งจะมีระดับที่แตกต่างกันนะครับในแนวลึกคราวนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของระบบอัตโนมัตินะครับระบบอัตโนมัติเนี่ยมีมานานนะครับแต่เราสามารถที่จะแบ่งเป็น3ยุคด้วยกันนะครับเรามาดูกันครับว่าแต่ละยุคเป็นยังไงนะครับยุคแรกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ mechanical automation นะครับการใช้เครื่องกลไกเครื่องจักรไอน้ำต่างๆเนี่ยเพื่อทำให้เกิดการขับเคลื่อนของเครื่องจักรและช่วยผ่อนแรงคนนะครับทำให้สามารถที่จะผลิตได้เพิ่มมากขึ้นจากนั้นเนี่ยก็เป็นยุคที่2นะครับเป็นยุคระบบอัตโนมัติแบบที่2ก็คือ electrical automation เมื่อพัฒนาการและเทคโนโลยีทางด้านไฟฟ้าเนี่ยมีมากขึ้นนะครับก็จะมีการประยุกต์ใช้ในเรื่องของไฟฟ้ามาเป็นกำลังในการขับเคลื่อนเครื่องจักรแล้วเครื่องจักรก็มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรอัตโนมัติที่เราเรียกว่าระบบ CNC การควบคุมด้วยโปรแกรมPLC อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นยุคที่2ก็ทำให้ผลิตภาพในโรงงานเนี่ยก็เกิดขึ้นอย่างมากขึ้นนะครับจึงเป็นส่วนที่เรียกว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่สำคัญของโลกนะครับคราวนี้เรามาสู่ปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคที่3นะครับ Pervasive Digital Automation ยุคนี้เนี่ยเราจะขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมด้วยระบบอัตโนมัติที่เป็นยุคที่3ซึ่งจะมีการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและอินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้ามาใช้ในส่วนประกอบของระบบการผลิตและธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็น Cloud Computing Big Data IoT หรืออาจจะรวมไปถึง AI ที่เป็นปัญญาประดิษฐ์ด้วยนะครับซึ่งในตอนที่1เนี่ยในส่วนของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ได้กล่าวไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็สื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอกสารคำสอนนะครับหรือสื่อเสริมก็ขอให้นักศึกษาหรือว่า

สำหรับในตอนที่2นะครับระบบไซเบอร์กายภาพนะครับหรือเรียกว่าไซเบอร์ฟิสิคอลซิสเต็มนะครับเรามาดูในรายละเอียดนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับซึ่งเราจะแบ่งด้วยกัน3หัวเรื่องด้วยกันก็คือแนวคิดนะครับของระบบไซเบอร์กายภาพระบบไซเบอร์กายภาพและระบบทางธุรกิจและสุดท้ายก็จะเป็นแนวทางการส่งเสริมธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับเรามาดูแนวคิดนะครับไซเบอร์ฟิสิคอลซิสเต็มนะครับบางครั้งเราอาจจะเรียกว่า CPS นะครับก็คือระบบที่เรารวมการทำงานระหว่างโลกไซเบอร์แล้วก็โลกไกลกายภาพนะครับเข้าด้วยกันไซเบอร์นี่ก็จะเป็นก็เป็นในเรื่องของที่เป็นโหมดดิจิตอลนะครับโหมดข้อมูลนะครับซึ่งอาจจะอยู่บนคลาวด์หรือว่าอยู่บนดีไวซ์หรืออุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตหรือว่าการบริการนะครับซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องใช้ IoT นะครับเป็นเครื่องมือเพื่อให้เกิดข้อมูลเกิดขึ้นที่เรียกว่า Data Point ที่กล่าวไปในตอนก่อนหน้านะครับเพื่อที่จะสร้างสรรค์ผลผลิตใหม่ๆเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการนะครับเลยต้องมีการประสานข้อมูลทั้ง2ส่วนเข้าด้วยกันนะครับเราจึงพัฒนาตัวนี้นะครับเพื่อให้เกิดอะไรครับให้เกิดการพัฒนาของเศรษฐกิจที่สามารถที่จะแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันนะครับมีการทำงานร่วมกันแล้วก็ในที่สุดก็คือสร้างคุณค่าเพื่อให้บรรลุความต้องการของลูกค้านะครับแล้วก็เกิดระบบเศรษฐกิจที่มีความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้นนะครับเมื่อเราสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้ระบบการผลิตมีประสิทธิภาพนะครับมีต้นทุนต่ำแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังรวมไปถึงการที่ปล่อยมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมก็ทำให้ระบบการผลิตและระบบเศรษฐกิจนั้นมีความยั่งยืนคือเป็นลักษณะที่ครบวงจรมากยิ่งขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูครับรูปแบบของการใช้ CPS นะครับ CPS เนี่ยเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ตั้งแต่สิ่งที่มีความซับซ้อนน้อยไปถึงซับซ้อนมากๆนะครับอย่างเช่นร้านค้าปลีกไปสู่ระบบโรงกลั่นของปิโตรเลียมนะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นการจัดการข้อมูลและเอาข้อมูลเนี่ยนำมาใช้นะครับเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะลดต้นทุนแล้วก็สร้างโอกาสต่างๆที่ไม่เคยมีมาก่อนเนื่องจากว่าเทคโนโลยีดิจิตอลมีบทบาทในปัจจุบันเนี่ยเราเลยสามารถที่จะสร้างสรรค์การบริการและก็การประยุกต์ใช้ข้อมูลเนี่ยเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้มากขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดู CPS กับการปฏิรูปแนวทางการทำธุรกิจนะครับ อย่างที่บอกนะครับหัวใจสำคัญก็คือ Internet of Things นะครับที่จะเป็นกลไกที่จะผลักดันให้นำข้อมูลเอาไปใช้นะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนที่จะมียุคนี้เนี่ยก็จะเป็นยุคที่เรียกว่าเป็น Internet of Man นะครับหรือ Internet of Human นะครับหรือ IOM ก็คือการที่เมื่อก่อนเนี่ยเรายังไม่มีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับพอเรามีอินเทอร์เน็ตขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนวิถีการทำงานและมีการค้าการขายที่มากยิ่งขึ้นเราทุกคนเมื่อผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็สามารถเปิดร้านค้าของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะขายผลิตผลหรือผลงานของตัวเองได้ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับแต่คราวนี้เนี่ยพอมาในส่วนของ Internet of Things แล้วกลายเป็นสามารถที่จะเชื่อมโยงนะครับในอิเลเมนต์เล็กๆนะครับหรือจุดเล็กๆต่างๆของสายโซ่ของการผลิตนะครับหรือระบบการผลิตเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะติดต่อสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลสามารถที่จะพยากรณ์หรือสามารถที่จะวางแผนได้อย่างดีมากขึ้นนะครับซึ่งก็จะเป็นอะไรที่ครบวงจรและมีการบริเรียกว่าบูรณาการข้อมูลทั้งหมดนะครับเข้านำมาใช้หรือว่าปัจจุบันที่เขาเรียกว่าเป็นยุคที่ pervasive digital automation นะครับเป็น automation ที่เอาข้อมูลเข้ามาใช้และมีในเรื่องของ IoT เข้ามาทำให้เราสามารถควบคุมแล้วก็สั่งการหรือว่าสามารถรู้สถานะแบบ real time นะครับหรือแบบทันทีทันใดนั่นเอง

นะครับคราวนี้เรามาดูนะครับในบทบาทของชั้นธุรกิจนะครับหรือเรียกว่าดิจิทัลเลเยอร์นะครับเวลาเราดูเลเยอร์นะครับก็จะเป็นเลเยอร์ของที่เป็นไซเบอร์เลเยอร์แล้วก็ฟิสิคอลเลเยอร์นะครับอย่างที่บอกนะครับมี2ส่วนส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลนะครับส่วนเกี่ยวกับดิจิทัลเทคโนโลยีส่วนในการวิเคราะห์ส่วนในการจำลองสถานการณ์ต่างๆเราจะใช้ที่เรียกว่าเป็นดิจิทัลเลเยอร์นะครับส่วนที่เป็นฟิสิคอลแอสเซทหรือว่าเครื่องมือเครื่องจักรเซนเซอร์แอคชูเอเตอร์หรือส่วนที่ขับเคลื่อนกำลังชิ้นส่วนของเครื่องจักรมอเตอร์นะครับอันนั้นก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นฟิสิคอลเลเยอร์นะครับซึ่งก็แบ่งเป็น2ส่วนอย่างนี้นะครับบางครั้งเราอาจจะเรียกฟิสิคอลเลเยอร์ก็เป็นลักษณะที่เป็นช็อปฟลอร์นะครับแต่ถ้าเป็นดิจิทัลเลเยอร์ก็จะเป็นระดับท็อปฟลอร์เพราะว่าในปกติเนี่ยช็อปฟลอร์ก็จะเป็นเกี่ยวกับการแอคชั่นการผลิตต่างๆส่วนช็อปฟลอร์ก็เป็นเกี่ยวกับวิเคราะห์วางแผนนะครับควบคุมเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของธุรกิจต่างๆแต่ถ้ามองในสโคปเล็กๆก็จะเป็นในบริษัทแต่ถ้ามองในสโคปใหญ่ๆเราอาจจะดูในระดับภูมิภาคหรือดูในระดับโลกที่สามารถที่จะเชื่อมโยงข้อมูลนะครับเนื่องจากว่าทุกสิ่งเนี่ยผ่านระบบคลาวด์เราก็สามารถควบคุมทางไกลได้ไม่จำเป็นทางไกลเฉพาะในโรงงานเท่านั้นนะครับในจังหวัดในประเทศในทวีปหรือในโลกเราก็สามารถที่จะควบคุมแล้วก็มอนิเตอร์ข้อมูลต่างๆได้เรียลไทม์นะครับคราวนี้เรามาดูแนวทางในการส่งเสริมนะครับหัวใจสำคัญนะครับก็คือการสร้างคุณค่านะครับคุณค่าที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้ก็จะเป็นที่ต้องการนะครับซึ่งตรงนี้แหละจะเป็นส่วนสำคัญเมื่อสินค้าและบริการเนี่ยมีคุณค่าที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้เราก็จะสามารถสร้างศักยภาพในการแข่งขันได้นะครับซึ่งจำเป็นจะต้องนำดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาประสานในระบบการผลิตหรือว่าระบบการให้บริการนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญนะครับที่ทำอย่างไรให้ลูกค้าได้คุณค่าเหล่านั้นที่มองถึงผลลัพธ์เป็นหลักสำหรับแนวทางการส่งเสริมธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับที่จะแนะนำกับ SME นะครับหรือว่าบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับก็มี3ส่วนสำคัญด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือว่าจะต้องเน้นการผลิตสินค้าแบบ Mass Customization หรือว่า Mass Personalization นะครับแทนแบบเดิมที่เป็น Mass Production ที่เน้นจำนวนเยอะๆนะครับแล้วก็มาแข่งขันที่ราคาแต่เราควรจะเน้นในเรื่องของการสร้างสรรค์นวัตกรรมนะครับโดยนำเอาการบริการในแบบดิจิทัลเนี่ยเข้ามาสร้างคุณค่าให้กับผู้บริโภคได้อย่างแท้จริงนะครับก็คือแต่ละบุคคลก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกันดังนั้นเราก็ควรจะเน้นสินค้าและบริการที่ตรงความต้องการถัดมาครับก็คือในเรื่องของการสร้างกระบวนการผลิตจากเดิมนะครับที่เป็นแบบลูกโซ่หรือเป็นแบบลำดับขั้นตอนนะครับให้เน้นในเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือว่าพันธมิตรในลักษณะเครือข่ายนะครับซึ่งเราก็จะใช้ข้อมูลเป็นตัวเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆและนำมาประมวลและนำมาใช้นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์กับสินค้าและบริการถัดมาสุดท้ายก็คือเราควรจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการผลิตนะครับและการจำหน่ายสินค้ามาเป็นการบริการที่อาศัยสินค้าเป็นกลไกของการให้บริการนะครับเพราะว่านอกเหนือจากสินค้านั้นเนี่ยเราควรจะต้องมีการบริการที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็อาศัยตัวกลางของสินค้าน่ะมาเป็นการเชื่อมโยงระหว่างตัวลูกค้ากับตัวองค์กรนะครับซึ่งโดยสรุปนะครับแนวทางของIndustry 4.0 หรือว่า Thailand 4.0 เนี่ยหัวใจสำคัญนะครับก็จะประกอบด้วยกัน3ส่วนด้วยกันก็คือสินค้าและบริการนะครับที่เรามีแบบเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการบริการการทำงานนะครับโดยใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีและเครือข่ายเน็ตเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของรูปแบบของธุรกิจที่ต้องพัฒนาและสอดคล้องให้กับลูกค้าได้ตรงความต้องการนะครับ3ส่วนนี้รวมกันก็ทำให้เกิดสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูงขึ้นนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นในตอนที่2นะครับระบบไซเบอร์กายภาพ

ครับในตอนที่3นะครับ Digital Twin Digital Twin เนี่ยก็จะเป็นส่วนย่อยของตัวที่เรียกว่า CPS นะครับซึ่ง Digital Twin เนี่ยเราจะคุยกัน3เรื่องนะครับแนวคิดนะครับแล้วก็ Digital Twin กับระบบทางธุรกิจแล้วก็

ยอดทวินในการผลิตและการบริการนะครับเรามาดูแนวคิดกันครับแนวคิดของดิจิทัลทวินนะครับดิจิทัลทวินเนี่ยก็คือเป็นแบบจำลองนะครับดิจิตอลนะครับที่เรียนแบบความจริงทางกายภาพนะครับอาจจะเป็นชิ้นส่วนอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์นะครับอาจจะเป็นกระบวนการหรืออาจจะเป็นระบบที่เป็นระบบใหญ่ๆนะครับเพื่อที่จะจำลองสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในส่วนที่เราสนใจนะครับแล้วนำผลลัพธ์เนี่ยมาช่วยในการแก้ปัญหาหรือว่าช่วยในการตัดสินใจต่างๆนะครับเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งอาจจะใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์หรือว่าใช้ตัวซิมูเลชันการจำลองสถานการณ์นะครับเข้ามาช่วยจากรูปเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับอาจจะเป็นลักษณะของชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์นะครับหรือจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์เป็นตัวเครื่องจักรเป็นระบบนะครับหรือเป็นกระบวนการในกระบวนการผลิตต่างๆกระบวนการแปรรูปต่างๆแล้วก็สามารถที่จะจำลองระบบทางกายภาพให้เป็นระบบทางดิจิตอลได้นะครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าเราสามารถแบ่งตามความแตกต่างของขนาดได้อย่างไรนะครับอาจจะเป็นอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นระดับเครื่องจักรนะครับที่เราสนใจอาจจะเป็นระดับตัวโรงงานที่ประกอบด้วยเครื่องจักรหลายๆส่วนสนับสนุนการผลิตในแต่ละจุดนะครับแล้วก็ระดับองค์กรที่จะมองภาพกว้างขึ้นนะครับตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานนะครับของตัวซัพพลายเออร์ด้วยของตัวคัสโตเมอร์หรือว่าลูกค้าด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูครับประโยชน์และแนวคิดนะครับด้วยการจำลองสถานการณ์นะครับด้วยการจำลองดิจิตอลของระบบกายภาพมันก็ทำให้เราสามารถที่จะเห็นและสามารถที่จะคิดวิเคราะห์นะครับแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการกระทำหรือว่าแก้ไขนะครับปัญหาได้อย่างล่วงหน้านะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็จะลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบกับธุรกิจหรือว่าทำให้เกิดต้นทุนที่สูงขึ้นได้นะครับซึ่งในส่วนของรายละเอียดเนี่ยก็จะดูนะครับว่าตัวดิจิทัลทวินเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างอย่างแรกก็คือปรับปรุงกระบวนการนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับสามารถที่จะช่วยพยากรณ์สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับนอกจากนั้นยังสามารถที่จะวิเคราะห์สถานการณ์นะครับลักษณะ what if scenario นะครับว่าถ้าเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นแล้วจะเกิดผลลัพธ์อย่างไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็สามารถสร้างความสามารถในการมองเห็นนะครับการเห็นด้วยภาพการเห็นด้วยแบบจำลองในลักษณะ2มิติหรือ3มิติก็แล้วแต่จะทำให้ความรู้ความเข้าใจและการสื่อสารเนี่ยดีมากขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยยังมีอีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือข้อมูลเชิงลึกนะครับหรือที่เรียกว่า insight นะครับตัว insight ตัวนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราแค่ดูตารางดูตัวเลขบางครั้งอาจจะไม่สามารถเห็นความสัมพันธ์ได้หรือเห็นข้อมูลเชิงลึกบางอย่างที่ซ่อนอยู่นะครับการใช้ระบบดิจิตอลทวินแล้วก็การจำลองสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะทำให้เราเห็นข้อมูลเชิงลึกและสามารถแก้ไขปัญหาที่เราคาดไม่ถึงได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังช่วยในการประสานระบบต่างๆให้ทำงานสอดคล้องและเห็นภาพการทำงานที่ต่อเนื่องกันนะครับซึ่งจะนำไปสู่การสร้างโมเดลทางธุรกิจที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับตัวองค์กรนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่แสดงแนวคิดหลักสำคัญนะครับที่ประกอบด้วย physicalworld นะครับแล้วก็ digital world นะครับก็เริ่มจากส่วนที่เป็น physical นะครับชิ้นส่วนต่างๆเครื่องจักรต่างๆเมื่อติดระบบ IoT สามารถที่จะส่งข้อมูลเข้าไปแล้วนะครับผ่านช่องทางการสื่อสารนะครับผ่านระบบ cloud แล้วก็นำไปเก็บในระบบที่เป็นผ่านตัวซอฟต์แวร์ต่างๆแล้วก็สามารถที่จะไปสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์เมื่อได้ขั้นตอนการวิเคราะห์แล้วก็จะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เราก็นำข้อมูลไปที่เป็นประโยชน์เนี่ยส่งกลับไปยัง physical world นะครับหรือว่าโลกทางกายภาพเพื่อดำเนินการแก้ไขหรือว่าเพิ่มเติมในสิ่งที่ควรจะต้องทำนะครับในทางธุรกิจนะครับเราก็มี2 ส่วนด้วยกันนะครับก็จะต้องเริ่มจากการออกแบบตัวระบบดิจิทัลทวินก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อออกแบบโครงสร้างโดยทั่วไปที่เราต้องการที่จะนำไปใช้ประโยชน์แล้วเนี่ยเราก็ต้องประสานการทำงานระหว่างโลกกายภาพและโลกดิจิตอลนะครับเพื่อที่จะเอาข้อมูลต่างๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับสังเกตครับว่าจากฟิสิกอลโปรเซสเนี่ยก็จะนำไปสู่เรื่องของดิจิทัลทวินซึ่งจำเป็นจะต้องมีระบบของ IoT นะครับหรือว่าเราเรียกว่า IIoT Industrial IoT นั่นเองนะครับที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมแล้วก็มีช่องทางในการสื่อสารนะครับเพื่อจะนำไปสู่ในระบบของตัวซอฟต์แวร์ต่างๆเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และนำข้อมูลเนี่ยส่งกลับไปยังตัว physical process นะครับสำหรับการเริ่มต้นโครงการ Digital Twin เนี่ย

แรกเลยนะครับเราก็ต้องจินตนาการก่อนนะครับว่ามีจุดไหนบ้างที่จะมีโอกาสในการนำเอาดิจิทัลทวินมาใช้แล้วก็เกิดประโยชน์นะครับแล้วเราก็ระบุตัวโปรเซสที่เราสนใจหรือตัวโปรดักที่เราอยากจะทำให้เกิดแบบจำลองทางดิจิทัลขึ้นมานะครับเราก็ทำเป็นไพลอตโปรเจกต์นะครับเริ่มจากโปรเจกต์เล็กๆแล้วก็ให้โปรเจกต์เล็กๆนั้นนะสามารถที่จะเกิดการใช้งานในกระบวนการจริงๆได้และหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ขยายไปในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วเอาข้อมูลมาใช้ประโยชน์วนกลับเป็นลูปเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างของดิจิทัลทวินเนี่ยถูกนำไปใช้ในหลายๆกิจกรรมมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการบินและอวกาศยานนะครับซึ่งจริงๆแล้วนี่เป็นจุดเริ่มต้นแรกๆนะครับของโครงการนาซาที่ทำดิจิทัลทวินเพื่อที่จะลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการทำโครงการอวกาศอย่างนี้เนี่ยมันมีมูลค่าสูงนะครับดังนั้นการใช้แบบจำลองมาช่วยในการหาโอกาสความเสี่ยงแล้วก็แก้ไขก็จะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และลดต้นทุนนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของยานยนต์นะครับยานยนต์ในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งที่สามารถที่จะส่งข้อมูลไปให้กับบริษัทสามารถที่จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วก็ทำการปรับแต่งตามสถานการณ์ของการใช้งานของอุปกรณ์นะครับหรือว่าตัวรถยนต์ซึ่งรถยนต์ก็สามารถที่จะอัปเกรดเฟิร์มแวร์มีสมรรถนะที่ดีได้มากยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามีระบบซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการวิเคราะห์หรือว่าในกระบวนการผลิตก็ถูกใช้นะครับให้ทำกระบวนการทำยังไงให้เกิดความคุ้มค่าคุ้มทุนที่สุดสามารถผลิตได้มากที่สุดในเวลาที่จำกัดหรือว่าทรัพยากรที่จำกัดนอกจากนั้นก็ยังรวมไปถึงในเรื่องของการทำเหมืองนะครับหรือว่าทางด้านปิโตรเลียมนะครับแม้แต่ในทางการเดินเรือนะครับสินค้าต่างๆมี GPS ก็สามารถที่จะคำนวณเชื้อเพลิงที่ต้องใช้นะครับต่อพื้นที่หรือระยะทางที่ต้องเดินทางไปถึงหรือในเรื่องของการเกษตรที่เป็นสมาร์ทฟาร์มิงนะครับในเรื่องของสมาร์ทซิตี้นะครับที่เอาข้อมูลมาใช้ทำให้เกิดความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องของการศึกษาการสาธารณสุขนะครับต่างๆร้านค้าปลีกหรือด้านการก่อสร้างก็ถูกนำดิจิทัลทวินเนี่ยไปประยุกต์ใช้งานนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เกิดประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลนะครับมีการลดต้นทุนแล้วก็เกิดการบริการที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นในตอนที่3นะครับเรื่องของดิจิทัลทวินนะครับนักศึกษาหรือว่าผู้เรียนทุกท่านนะครับสามารถที่จะหาข้อมูลดูเพิ่มเติมนะครับเพื่อความเข้าใจที่มากยิ่งขึ้นจากเอกสารหรือว่าสื่อเสริมที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมไว้ให้ครับ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นสาขาวิชาที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทันกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางด้านนี้ให้สูงขึ้นและเพื่อบริการทางวิชาการแก่ประชาชนให้มีความเข้าใจและมีทัศนคติที่ถูกต้องเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่02504-7788หรือที่www.stou.ac.th

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus กับผมกิติพันธ์นาคมงคลนะครับ Green Focus รายการที่นำเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆครับซึ่งคุณผู้ชมจะได้รับรู้และตระหนักรวมถึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้นั่นเองครับเช่นเคยครับรายการนี้จะแบ่งเป็น3ช่วงรายการด้วยกันครับช่วงแรกนะครับ Green View ครับช่วงที่2 Green Shot และช่วงสุดท้ายครับช่วง Green Idea ในช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นไอเดียดีมีประโยชน์นำมาฝากคุณผู้ชมนะครับและในวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมครับมาที่ศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่มีชื่อว่าฟาร์มเห็ดป้านานั่นเองนะครับก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพครับอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนี่เองการเดินทางก็สะดวกมากๆเลยนะครับมาดูกันว่าศูนย์เรียนรู้แห่งนี้จะมีอะไรน่าสนใจนะครับต้องตามไปดูในรายการครับแต่ตอนนี้ไปพบกับน้องกรีนกันก่อนครับในช่วงกรีนวิว

0: ดีครับพี่เอและสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับน้องกรีนสุดหล่อผู้ไม่เคยมองข้ามปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับวันนี้น้องกรีนขอพาท่านผู้ชมไปพบกับศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงฟาร์มเห็ดป้านาตั้งอยู่ที่บ้านคลองขวางบนหมู่ที่6ตำบลลาดหลุมแก้วอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีครับที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องเห็ดโดยเฉพาะเลยนะครับมีการเพาะเลี้ยงเห็ดหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นเห็ดนางรมเห็ดฮังการีเห็ดนางฟ้าภูฐานเห็ดนางนวลเห็ดโคนญี่ปุ่นเห็ดเป๋าฮื้อเห็ดหูหนูผู้ที่สนใจเรื่องเห็ดเมื่อเข้ามาที่ศูนย์แห่งนี้ป้านาก็จะแนะนำและฝึกให้ทำจนสามารถไปประกอบอาชีพได้เลยนะครับเราไปติดตามชมความน่าสนใจแห่งนี้ได้เลยครับ
1: ศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงฟาร์มเห็ดป้านามีคุณธนพรโพมั่นหรือป้านาเป็นผู้ที่เริ่มก่อตั้งฟาร์มเห็ดป้านาตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9

0: ณผู้ชมครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะได้เรียนรู้เรื่องราวของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฟาร์มเห็ดป้านากันไปพอสมควรแล้วนะครับในช่วงต่อไปครับช่วงกรีนช็อตครับจะไปพูดคุยกับป้านาตัวเป็นๆเลยนะครับถึงเรื่องราวแล้วก็ที่มาของการจัดตั้งฟาร์มเห็ดป้านาแห่งนี้ครับจะเป็นอย่างไรนะครับเราไปพบกับป้านากันเลยครับในช่วงกรีนช็อตครับผู้ชมครับและตอนนี้ครับผมได้นั่งอยู่กับป้านาแล้วนะครับซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มเห็ดแห่งนี้ครับที่มีชื่อว่าฟาร์มเห็ดป้านานั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับว่ากว่าจะมาเป็นฟาร์มเห็ดนี้ได้รวมถึงเป็นการเกษตรแบบผสมผสานหรือว่าเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยป้านาครับก่อนที่จะมาทำเนี่ยป้านาทำอาชีพอะไรมาก่อนครับ
1: ป้านาก็เป็นมนุษย์เงินเดือนค่ะ
0: ครับผม
1: เป็นมนุษย์เงินเดือนทำงานอยู่ในภาคเอกชนนะคะแล้วก็เกิดภาวะเรื่องว่าสุขภาพไม่ดีมุ่งแต่งานเน
0: ี่
1: ยไม่ได้สนใจเรื่องของตัวเองการกินอยู่อะไรก็ได้ง่ายๆก็เกิดปัญหาในเรื่องของสุขภาพ
0: ก็เลยกลับมาทำการเกษตรที่บ้าน
1: คิดว่าเรากลับไปอยู่บ้านดีกว่าไหมที่เขาบอกว่าอะไรขึ้นไปสูงสุดแล้วก็กลับคืนสู่สามัญ นะคะ
0: พอกลับมาแล้วเนี่ยเราต้องปรับตัวอย่างไรบ้างครับ
1: แรกๆเลยป้านากลับมาคือเราโอเคแหละว่าบรรพบุรุษเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราทำภาคการเกษตรพอเราจะมาทำเกษตรเนี่ยเราทำไม่ได้หรอกให้เรามาทำนาน่ะเราแบกไม่ไหวแล้วเราเกี่ยวข้าวไม่ไหวแล้วล่ะเพราะเราอยู่เมืองมานานก็เลยคิดว่ามันต้องเปลี่ยนจากที่จะต้องทำเกษตรแบบใช้แรงอย่างนั้นก็เลยเริ่มศึกษาก็ในเมื่อเรามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเราก็เลยมองว่าถ้าทำเห็ดเนี่ยป้านาไปอ่านหนังสือเจอในเรื่องของเห็ดไงถ้าทำเห็ดนี่มันก็ให้โปรตีนได้เราไม่ต้องทานเนื้อสัตว์ได
0: ้
1: หรือว่าให้มันน้อยลงไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มศึกษาในเรื่องของเห็ดจริงจังนะ
0: ก็คือแนวคิดเริ่มต้นนี่คือเริ่มจากตัวเราเองก่อนคือทำเพื่อกินก่อนว่าเห็ดน่าจะปลอดภัยแล้วก็มีดีต่อสุขภาพเรา
1: ใช่ที่อย่างนั้นเลย
0: หลังจากนั้นพอปลูกเห็ดแล้วผลตอบรับเป็นไงบ้างครับ
1: ปลูกเห็ดทีแรกก็เจอปัญหาคือด้วยความที่เราไม่เป็นไม่ว่าจะในเรื่องของการบริหารจัดการในและที่สำคัญคือในเรื่องของการตลาดป้าก็เจอปัญหาหมดเลยทีนี้ก็เริ่มปรับเปลี่ยนในเมื่อเราคิดใหญ่ทำใหญ่ไปต่อไม่ได
0: ้
1: ลองมาทำเล็กแล้วได้มากสิก็เลยหัดมาทำเริ่มมาทำให้แบบมันครบวงจรในเรื่องของเห็ดจากที่ตอนแรกๆเลยเราซื้อก้อนเข้ามาเราก็เริ่มมาทำก้อนเองทำก้อนเองเราขายเราก็เริ่มมีรายได้ละพอเปิดดอกเราก็เริ่มได
0: ้ครับ
1: เรามีปัญหาจากที่เคยคิดใหญ่ทําใหญ่การตลาดเราไม่ได้เห็ดออกมาเยอะเราไม่รู้จะไปขายที่ไหนเราเคยเจอปัญหาพอนี้พอเรามาทําน้อยลงทําให้มันครบวงจรเปิดดอกขายดอกจริงๆอ่ะเราไม่ถนัดสักเท่าไหร่เราก็เลยคิดว่าทํายังไงที่จะทําให้เห็ดของเราเนี่ยเพิ่มมูลค่าได้แล้วก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานเพราะธรรมดาเห็ดเนี่ยเก็บไม่เกิน3วัน
0: คือจะบอกว่าเราขายไม่เก่งแต่ว่าเราจะเอาเห็ดที่เรามีมากเนี่ยทำอย่างไรให้อยู่ได้นานใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่อยู่ได้นานแล้วเพิ่มมูลค่าด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วเป็นยังไงคร
1: ับก็เลยเริ่มที่จะมาทำในเรื่องของการแปรรูปแปลงร่างเห็ดใหม่จากที่เป็นดอกเห็ดจะต้องขายสดไปเพื่อไปเป็นอาหาร
0: เ
1: ราก็เริ่มมาแปรรูปทำแหนมเห็ดน้ำพริกเผาเห็ดเต้าเจี้ยวเห็ดลุยสวนปากหม้อไส้เห็ดจ้ออะไรต่างมันทำได้หมดอ่ะค่ะ
0: คือจากที่ฟังมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าป้านาเริ่มสะสมความรู้มาจากไม่รู้อะไรเลยแล้วก็เพิ่มมาเรื่อยๆจนคราวนี้มีองค์ความรู้หลากหลายละแม้กระทั่งเรื่องของเริ่มต้นนะครับปลูกเห็ดเลือกชนิดเห็ดแล้วก็แปรรูปเห็ด
1: ใช่ค่ะ
0: อยากรู้ว่าที่นี่ครับมีเห็ดชนิดไหนบ้างคร
1: ับ ป้านาจะปลูกเห็ดตามที่เราแปรรูปว่าเห็ดตัวไหนทำอะไรอร่อย
0: ครับ
1: เช่นเห็ดทั่วไปที่เขาทานกันก็คือเห็ดนางฟ้าภูฐานส่วนใหญ่เขาก็จะไปผัดน้ำมันหอยผัดกะเพราแต่ป้านามองว่าเห็ดภูฐานเนี่ยทำแหนมได้อร่อยกว่าเห็ดชนิดอื่น
0: เริ่มคิดต่างเข้ามาแล้ว
1: เห็ดฮังการีนางลมฮังการีสีดอกสีขาวอ่ะตัวเนี้ยเอามาปลูกทำเห็ดสวรรค์เห็ดสมุนไพรได้อร่อยเพราะเวลาเราทอดออกมาเนี่ยจากสีขาวพอเราทอดจะได้เป็นสีเหลืองทองสีก็น่าทานแล้ว
0: ป้านาเป็นคนชอบกินหรือเปล่าครับเห็นว่าเลือกปลูกเห็ดจาก อาหารที่แปรรูป
1: ก็จากที่เราทำอ่ะมันทำให้มันก็จะทำให้เราค่อยๆเรียนรู้ไปเองว่าเห็ดตัวไหนมันจะทำอะไรได้พอเราทำไปแล้วคือแยกเห็ดทำซึ่งจริงๆอ่ะการแปรรูปเนี่ยเห็ดอะไรก็ทำได้แต่เราลองมาแยกทำซิว่าตัวนี้คือถ้าเอาตัวภูฐานมาทำเป็นเห็ดสวรรค์ภูฐานเขาจะสีคล้ำคล้ำถ้าหน้าหนาวด้วยจะออกเป็นสีดำพอเรามาทอดเห็ดมันก็จะออกมาดำๆมันก็ไม่น่าทานแล้วที่สำคัญคือเราจะดูยากไงมันจะไหม้ซะก่อนพอป้าเปลี่ยนเป็นเห็ดสีขาวมาทำทอดออกมาเป็นสีเหลืองทองกรอบมันก็เลยทำให้เราแยกได
0: ้
1: ก็คือจากการทำงานนี่แหละมันสอนเราเองงานมันสอนเราอ่ะแล้วอย่างถ้าเป็นเห็ดทั่วเป่าฮื้อนี่เขาจะมีความเหนียวเนื้อเขาจะแน่นมาทำเต้าเจี้ยวเห็ดได้อร่อย
0: แล้วมีกี่ชนิดนะครับเห็ดที่นี
1: ่ที่นี่ก็ภูฐานฮังการีประมาณ5ชนิดที่ป้าปลูกนะนางนวลคนญี่ปุ่นนี่ดูแลง่ายด้วยประมาณ5ชนิดที่เราใช้ในการแปรรูปแล้วก็มีเห็ดเสริมบ้างอย่างเช่นเห็ดเยื่อไผ่
0: เห็ดเยื่อไผ่
1: เห็ดเยื่อไผ่จะมีเสริมบ้างคือเราก็ค่อยๆเรียนรู้ไป
0: คราวนี้จากที่ฟังมาเนี่ยเริ่มประสบความสำเร็จในเรื่องของเห็ดแล้วครับแล้วไงต่อครับจุดมุ่งหมายของป้านี่คือไม่ใช่แค่เห็ดละจากที่ฟังนี่คือเรามีองค์ความรู้หลากหลายมาก
1: ก็จากที่ป้าทำในเรื่องของเห็ด
0: ครับ
1: ที่บอกเมื่อกี้นี่ว่ามันจะทำให้เราเรียนรู้ไปเองในเมื่อเราต้องการดูแลสุขภาพสุขภาพเรามันไม่ใช่ว่าเห็ดตัวเดียวที่จะทำให้สุขภาพเราดีได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นป้าก็เลยมองต่อว่าจริงๆมันต้องเป็นเกษตรที่ปลอดสารอาหารที่ปลอดภัย
0: เริ่มมีอาชีพเพิ่มเข้ามาในศูนย์นี้แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: มันก็จะเริ่มแล้วในเมื่อปลูกเห็ดแล้วพืชผักอย่างอื่นมันก็ควรจะปลูกได้เหมือนกันถ้าเราไม่เอาเคมีเข้ามาช่วย
0: ครับ
1: เริ่มดูแลพืชผักของเราอาจจะใช้ยาฆ่าแมลงเราก็ไม่ต้องใช้เคมีเราก็ใช้สารที่มันมีอยู่ในธรรมชาติ
0: ครับ
1: อย่างเช่นใบสาบเสือย่างงวงช้างอะไรพวกนี้ค่ะที่มันเป็นวัชพืชเราสามารถที่จะเอามาหมักม
0: า
1: ท
0: ำเป็นสารคราวนี้เนี่ยเริ่มมีความรู้ใหม่เพิ่มเข้ามาละ
1: ในเรื่องของ
0: การทำเกษตรแล้วก็การกำจัดศัตรูพืช
1: ใช่ใช่เพราะว่าพอเราปลูกพืชอย่างอื่นม
0: าม
1: ันก็ต้องเพิ่มองค์ความรู้ตรงนี้แม้กระทั่งปุ๋ยเราก็ควรที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่องของปุ๋ยพืชไม่ต้องการแค่ NPK เท่านั้นมันยังมี16ธาตุที่พืชต้องการอีกเราก็ต้องหาองค์ความรู้ตรงนี้มามันก็เลยเริ่มก่อร่างสร้างตัวได้ครบวงจรขึ้นในเรื่องของพืชเรามีพืชแล้วพอป้าทำในเรื่องของเห็ดตรงที่ป้าอยู่เนี่ยมันอยู่ลึกอยู่ไกลบางทีคนเข้ามาก็อยากหาอะไรทานมันหาลำบากเราก็มองไปว่าเรามีเห็ดเราปลูกพืชแล้วอย่างนี้เราลองทำผัดไทยเห็ดได้ไหม
0: คร
1: ับ เราก็ปลูกใบกุ้ยช่ายเราก็ปลูกเองผักที่จะเป็นตัวเสริมเราก็ปลูกเองมันก็เลยได้ในเรื่องของอาหารเป็นอาหารที่เข้าที่บอกว่าเกษตรปลอดสารอาหารปลอดภัยตรงนี้เข้ามาได
0: ้พอมาเป็นศูนย์เรียนรู้แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องชักชวนคนหรือว่าเชิญชวนกลุ่มเข้ามาร่วมกับเราหรือเปล่าครับป้า
1: ตรงนี้ชาวบ้านเขาเข้ามาร่วมอยู่แล้ว
0: ค
1: ือเข้ามาตอนแรกๆเขาก็มองในเรื่องของผลประโยชน์เป็นที่ตั้งก่อนพอเข้ามาแล้วมันไม่ได้ประโยชน์ไม่คือส่วนใหญ่คนที่ทำอ่ะเขาต้องการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาก็ต้องเอาเงินเป็นตัวตั้ง
0: คือต้องอาศัยเวลาของพวกน
1: ี้ใช่ใช่ป้าก็เลือกเอาคนที่ตั้งใจจริงทำตอนนี้เขาเริ่มแล้วเริ่มมองเห็นแล้วว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันได้แล้วนะเริ่มแรกมันไม่ได้ตังค์หรอกมันได้ในเรื่องของสุขภาพ
0: คือตอนแรกก็ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมเพราะว่าเพิ่งตัวรวมกลุ่มกัน
1: ใช่ใช
0: ่ครับ
1: ตอนนี้เขาได้สุขภาพแล้วเขารู้ว่าเฮ้ยเราปลูกผักกินเองเนี่ยปลูกถั่วไว้สองหลุมเนี่ยนะเราเก็บถั่วมากินเนี่ยถั่วมันหวานมากอ
0: ่
1: ะมันไม่ได้หวานเราไม่ได้เคลือบน้ำตาลมันนะมันยังหวานเลยอ่ะนี่ไงคือสิ่งที่เราทำเกษตรที่ไม่พึ่งพาสารเคมีเราจะได้ธรรมชาติกลับคืนมา
0: แล้วคนที่เข้ามาที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ครับจะได้อะไรกลับไปครับป้านา
1: แล้วแต่เลยค่ะอย่างที่ป้าบอกอ่ะเกษตรปลอดสารอาหารปลอดภัยถ้าคุณอยากเรียนรู้ในเรื่องของภาคการเกษตรไม่ว่าการทำอาหารให้ไก่ที่นี่เราก็มีไก่ที่เราเลี้ยงเองแล้วเราก็ปรุงอาหารให้เขากินเองหรือว่าถ้าคุณภาคการเกษตรที่เข้ามาเลี้ยงปลาเราก็มีการสอนทำในเรื่องของปลาหรือว่าบำบัดน้ำเสียน้ำที่บ้านคุณเสียในคลองเสียเราก็สอนทำจุลินทรีย์บอนนี่คือสิ่งที่เขาได้หรือว่าถ้าเขาอยากได้อาหารอยากการแปรรูปเราก็มีนะคะแปรรูปทำแหนมเห็ดน้ำพริกเผาเห็ด
0: ครับเรียกได้ว่ามาศูนย์แห่งนี้เนี่ยมีทุกอย่างตามที่ต้องการเลยใช่ไหมครับ
1: อาจจะไม่ทุกอย่าง แต่ก็เรียกว่าครบวงจรในเรื่องของภาคการเกษตร เกษตรปลอดสารอาหารปลอดภัยเนี่ยคุณได้แน่นอนที่นี่
0: ก็คือได้ฟังจากป้านาเล่ามาแต่แรกเนี่ยผมก็คิดว่าป้านาคงจะมีความรู้ในเรื่องของการเกษตรครบละยังมีอย่างอื่นไหมครับที่นี่อยากจะทำเพิ่มเติมครับ
1: อยากทำเพิ่มเติมของที่นี
0: ่
1: ในเรื่องของเช่นการในภาคการเกษตรป้านาก็ว่าน่าจะโอเคแล้วแต่
0: อยากจะส่งเสริมในเรื่องของอะไรเพิ่มเติมให้ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้แบบเป็นที่รู้จักอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะที่ป้านายังไม่มีแล้วป้านาก็ไม่เก่งในเรื่องของไอทีตัวนี้เรื่องประชาสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างจะยากสำหรับป้านา
0: เพราะว่าเชื่อว่าถ้าเข้ามาเนี่ยคนที่เข้ามาก็คงมีวัตถุประสงค์ที่หลากหลายครับบางคนก็อาจจะมาหาความรู้ถ้าเกิดเรามีการให้ความรู้นอกจากการบรรยายหรือว่าการแนะนำอย่างเงี้ยแผ่นป้ายโปสเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยก็น่าจะทำให้ที่นี่โอเคขึ้นนะครับมีความครอบคลุมขึ้นนะครับป้าครับคุณผู้ชมครับจากที่ได้คุยกับป้านาไปครับต้องบอกว่าป้านาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีความมหัศจรรย์ครับสะสมองค์ความรู้ตั้งแต่จากไม่รู้อะไรเลยแล้วก็กลับมาสู่วิถีพอเพียงอย่างที่บอกไปนะเริ่มจากสูงสุดคืนสู่สามัญครับก็เชื่อว่าหลายๆท่านนะครับคงจะมีแนวคิดแบบป้านานะครับก็อย่ามัวลังเลนะครับถ้าเกิดมีที่ดินหรือว่ากลับคืนสู่บ้านเกิดได้นะครับก็กลับมาทำการเกษตรแบบผสมผสานหรือว่ายึดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริได้นะครับช่วงต่อไปครับช่วงกรีนไอเดียครับป้านาบอกว่าจะมีไอเดียดีมีประโยชน์นำมาฝากคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับในช่วงกรีนไอเดีย
2: คุณผู้ชมคะกรีนไอเดียในวันนี้นะคะเรามาที่ฟาร์มเห็ดป้านากันแล้วสิ่งที่พลาดไม่ได้นั้นจะต้องชิมก็คือผัดไทยเห็ด3อย่างค่ะขอบอกเลยนะคะว่าหน้าตาของผัดไทยเห็ด3อย่างนี้ไม่ธรรมดาค่ะแต่จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกันค่ะ
0: กลับเข้าสู่ช่วงกรีนไอเดียครับแน่นอนว่าวันนี้จะนำเสนอไอเดียดีมีประโยชน์เช่นเคยครับเห็นครับชุดคุณป้าเปลี่ยนเป็นชุดแม่ครัวเรียบร้อยแล้ววันนี้เราเอาวัตถุดิบที่มีอยู่ในศูนย์เรียนรู้ของเรานั่นคือเห็ดนะครับเอามาทำเป็นอะไรครับ
1: วันนี้เราจะทำผัดไทยรสเด็ดเห็ด3อย่างค่ะ
0: มีเห็ดอะไรบ้างครับป้า
1: เราจะมีฮังการีนางนวลภูฐาน
0: มี3สี3แบบครับเริ่มต้นครับ
1: น้องหยิบเห็ดใส่เลยค่ะเราน้ำมันใส่นะคะ
0: ใส่น้ำมันแล้ว
1: ใส่เห็ด3อย่างแล้วใช่ไหมคะ
0: ใส่แล้วเอาไหมครับ
1: อีกนิดก็ได้ค่ะตอนนี้ก็จะเป็นเครื่องตัวปรุงนะคะน้ำปรุงอยากทราบไหมคะมีอะไรบ้าง
0: อยากรู้ครับ
1: มีมะขามเป็นหลักน้ำตาลปี๊บอ
0: ันนี้คือเราปรุงมาไว้แล้ว
1: ใช่ค่ะใช่
0: ม
1: ี
0: อะไรอีกครับ
1: มีน้ำตาลปี๊บมีน้ำมะขามแล้วก็มีเกลือค่ะ
0: ครับ
1: แล้วทีนี้เครื่องปรุงที่เราจะใส่ถั่วอันนี้ก็เป็นถั่วที่เราคั่วเองนิดหน่อย
0: อันนี้
1: ใช่โป้ค่ะ
0: ครับ
1: ใช่โป้หวานอันนี้รู้จักไหมคะ
0: เต้าหู้ครับใช่ไหม
1: ใช่
0: ใช่แล้วก็กุ้งนะครับ
1: เราไม่ได้มีกุ้งสดเราใช้กุ้งแห้งนะกุ้งแห้งเราก็จะล้างเรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: จากนั้นเราก็ลงกระทะน้ำมันนิดหน่อยผัดไทยของเราจะไม่เน้นน้ำมันเยิ้มเลยค่ะน้ำมันนิดหน่อยจะลองผัดไหมคะ
0: เท่าเลยครับต้องใช้การผัดนานทำไงครับ
1: ก็เส้นนิ่มอะค่ะทุกอย่างเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะใส่เห็ดไปอีกก็ได้นะคะเพราะเราจะเน้นจริงๆเราต้องการเน้นไปที่เห็ดค่ะ
0: ไฟนี่ก็คือไฟกลางๆใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็เราก็จะมีไข่อันนี้ก็เป็นไข่ที่เราเลี้ยงเองทำอาหารเองอะค่ะ
0: ใส่เลยนะครับ
1: เดี๋ยวค่ะให้ดูใบกุ้ยช่ายอันนี้ก็เราก็จะปลูกเองใบกุ้ยช่ายวอเตอร์เคปเราก็จะปลูกเองเราจะใช้มาเป็นเครื่องเคียง
0: คือเวลาที่จะทานเนี่ยจะปลูกเองแล้วก็
1: ปลูกเองปลอดเคม
0: ีเองได้มากที่สุด
1: ใช่ค่ะ
0: ครับในส่วนของไข่นี่คือเลี้ยงจากตามตัวเอง
1: ใช่ค่ะใช่ อยากไปดูไหมคะมีนะคะมีให้ดูนะคะ
3: ต้องลองไปดูแล้วครับพอเริ่มสุกแล้วนี่คืออันต่อไปนี่คืออะไรครับ
1: เราจะใส่ให้เพิ่มสีสันแล้วก็ไข่ตอกลงไป
3: ใส่ไปเลยไหมครับ
1: เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะเส้นยังไม่นิ่มรู้สึกไฟจะ
3: วันนี้นี่เราจะทำทั้งหมดกี่จานครับป้า
1: วันนี้ว่าจะทำทั้งหมดสัก10จานนะคะ
3: 10จานต้องกินห้ามเหลือด้วย
1: ใช่ค่ะใช่ถูกต้องค่ะ
3: ครับ
1: แต่ถ้าคือธรรมดาเนี่ยเราจะใช้พริกผงใส่ลงไปได้นะเพราะว่าป้าไม่แน่ใจว่าใครทานเผ็ดหรือไม่เผ็ดก็ให้ปรุงข้างนอกเอามาค่ะ
3: ได้ครับ
1: อันนี้เริ่มแห้งแล้วนะคะ
3: สำหรับคนที่มาเที่ยวที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ก็จะได้กินผัดไทยอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าครับ
1: ด้วยค่ะด้วยเป็นเรื่องปกติเลยที่มาที่นี่ค่ะในเรื่องของผัดไทยจะเป็นตัวชูโรง
3: มีคนขอเบิ้ลนะ
1: มากมายค่ะใส่ไปที่ต่อไข่เลยค่ะต่อ

0: ไข่โดนกระทะอย่างเงี้ย
1: ให้มันสุกอะค่ะให้มันสุกให้ไข่มันสุก
0: ปกติไม่ค่อยดูเขาผัดนะครับ
1: ทานอย่างเดียวใช่ไหมคะ ขอจานค่ะขอจานเขาบอกว่าผัดไทยจะอร่อยแม้แต่ต้องอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะต้องเคาะเดี๋ยวเราจะมาแต่งจานหลังจากเราได้ผัดไทยแล้วใช่ไหมทีนี้เราก็จะโรยหน้าด้วยถั่วที่เราคั่วแล้วก็ของไม่ครบไปนะ
0: มะนาวนะครับต่อด้วย
1: ผักเครื่องเคียงเพื่อความสวยงามแล้วก็ทานได้ด้วยอัญชันนี้ให้ทานได้ด้วยนะคะ
0: บ
1: ำรุงสายตา
0: แล้วก็หัวปลี
1: ที่ขาดไม่ได้เลยผัดไทยก็คือหัวปลีนี่ค่ะ
0: เสร็จแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่คือผัดไทยเพื่อสุขภาพของป้านาครับสำหรับคุณค่าทางโภชนาการครับป้านา
1: อันนี้นักโภชนาการเขามาทำการวิเขาเรียกว่าวิเคราะห
0: ์
1: ให้เสร็จเรียบร้อยคำนวณให้เราแล้ว
0: ค่
1: ะเราจะได้พลังงาน392แคลอรี
0: ่
1: ต่อ1จานค่ะเรามีทั้งโปรตีนจากไข่แป้งจากเส้นแล้วก็เส้นใยจากเห็ดด้วยรวมทั้งโปรตีนด้วยแล้วก็เนื้อสัตว์ก็จะได้จากกุ้งเล็กน้อยค่ะ
0: ครับก็ถือว่าเป็นเมนูสุขภาพอีก1เมนูที่ป้านำเสนอนะครับถ้าคุณผู้ชมมาเที่ยวที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้รับรองว่าได้ชิมผัดไทยจานนี้แน่นอนครับวันนี้ต้องขอขอบคุณป้านามากครับที่แนะนำเมนูดีๆรวมถึงกรีนไอเดียของเราในวันนี้ครับต
1: ้
0: องขอบคุณมากครับครับก็วันนี้ก็ต้องขอตัวป้านาไปเดินเล่นแถวๆนี้ก่อน
1: ยินดีค่ะยินดี
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะค่ะ
2: เรื่องราวของศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงฟาร์มเห็ดป้านาเป็นเรื่องราวการต่อสู้ของผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้ลองผิดลองถูกในอาชีพเกษตรกรรมการเพาะเห็ดมาตั้งแต่ปี2553จนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็ได้ตั้งฟาร์มเห็ดแห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้มีผู้คนเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาวิชาชีพการเพาะเห็ดจากศูนย์แห่งนี้มากมายทีเดียวครับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มเห็ดป้านากันได้ป้านายินดีต้อนรับทุกคนเลยครับและวันนี้น้องกรีนก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมกับ3ช่วงในรายการวันนี้ครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าที่ฟาร์มเห็ดป้านาแห่งนี้นะครับมีกิจกรรมที่หลากหลายครับมีการชิมเห็ดนะครับรวมถึงการแปรรูปจากเห็ดรวมถึงองค์ความรู้ต่างๆนะครับที่นักศึกษาเรียนรู้รวมถึงทุกคนที่สนใจครับสามารถเข้ามาเรียนรู้กันได้ครับอย่าลืมนะครับที่ตำบลลาดหลุมแก้วแห่งนี้ฟาร์มเห็ดป้านาครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถส่งจดหมายหรือไปสัญญาบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้นะครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี่ครับเราพบกับผมกับกรีนโฟกัสได้ใหม่ในครั้งหน้าลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

0: ปทุมธานีแหล่งปลูกกล้วยหอมที่ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทยและด้วยปริมาณการปลูกจำนวนมากๆเช่นนี้จะเกิดอะไรขึ้น
1: ทำกันแบบไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์นึกอยากปลูกตอนไหนก็ปลูกมันก็จะเข้าไปซ้อนกันแล้วก็ทำให้ทุกคนเสียหายหมดเราก็เสียหายคนที่เขามาซื้อเราเขาก็เสียหายเพราะว่ามันเกิดภาวะล้นตลาดไปอยู่ที่ตลาดเนี่ยให้ถูกแค่ไหนก็ไม่มีคนซื้อค่ะ
0: นนทบุรีก็เป็นแหล่งปลูกกล้วยน้ำว้าที่ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทยที่สามารถปลูกได้ในปริมาณมากเช่นกัน
2: จากประสบการณ์ที่ทำมาเนี่ยกล้วยเมืองนนท์เนี่ยหวานที่สุดค่ะ
0: เมื่อปริมาณผลผลิตจากกล้วยออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากชาวสวนจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สองมือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
2: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอน3หลักสูตรด้วยกันคือหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์025033577 025048046-9
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
5: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
4: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้นว้
6: าวเพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
4: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
7: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
8: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของสัญญาฝากทรัพย์นะครับซึ่งสัญญาฝากทรัพย์นี้เป็นชื่อของเอกเทศสัญญาในลักษณะหนึ่งแต่ที่ปรากฏในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับนะฮะสัญญาฝากทรัพย์เนี่ยนะฮะกฎหมายบัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองบุคคลที่เรียกว่าผู้ฝากนะครับกับบุคคลอีกคนหนึ่งที่เรียกว่าผู้รับฝากนะครับโดยกำหนดสิทธิและหน้าที่ระหว่างกันตลอดจนความระงับแห่งสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวและข้อกำหนดที่ว่าด้วยในเรื่องของอายุความนะครับนะฮะสัญญาฝากทรัพย์ครับมีลักษณะนะครับเป็นเอกเทศสัญญาครับนะฮะลักษณะของสัญญาฝากทรัพย์นะครับที่มีรายละเอียดนอกเหนือจากการที่เป็นเอกเทศสัญญาก็คือผู้รับฝากต้องเก็บรักษาทรัพย์สินนะฮะไว้ไหนฮะไว้ในอารักขาของตนนะฮะแล้วจะคืนให้นะฮะนะครับโดยผู้รับฝากนะฮะไม่ได้รับบำเหน็จค่าฝากเว้นแต่จะมีข้อตกลงหรือพึงคาดหมายได้โดยพฤติการว่ามีบำเหน็จค่าฝากนะครับความบริบูรณ์ของสัญญาฝากทรัพย์นั้นอยู่ที่การส่งมอบทรัพย์สินที่ฝากครับนักศึกษาครับนะฮะซึ่งการส่งมอบทรัพย์สินที่ฝากนั้นนะฮะไม่จำต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือมีแบบพิเศษแต่อย่างใดนะครับนะฮะเพียงแต่การส่งมอบก็ถือว่านะครับเข้าในส่วนของลักษณะของสัญญาฝากทรัพย์แล้วนะครับทีนี้มาดูในรายละเอียดนะครับในรายละเอียดนะฮะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นนะครับนะวางหลักในเรื่องของสัญญาฝากทรัพย์ไว้ในมาตรา657นะครับโดยสัญญาฝากทรัพย์นี้คือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้ฝากนะครับส่งมอบทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับฝากและผู้รับฝากตกลงว่าจะเก็บรักษาทรัพย์สินนั้นไว้ในอารักขาแห่งตนแล้วจะคืนให้โอ้โหนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับฟังไปอ่านไปอ่านมาอารักขาไอ้ปะวุ่นจิ้นกับจันเจ้าหรือเปล่านะครับมีความหมายใกล้เคียงคล้ายคลึงกันนะครับก็คือต้องดูแลไว้ครับนะอารักขาคือดูแลไว้ครับนะฮะดังนั้นนะครับพอฟังความหมายตามมาตรา657นี้แล้วนะครับเราก็พอที่จะจำแนกสาระสำคัญของสัญญาฝากทรัพย์นี้ออกได้เป็น5ประการด้วยกันนะครับประการที่1ครับในเรื่องที่1นะครับนะอย่างที่บอกครับในสัญญาฝากทรัพย์มีผู้ฝากกับผู้รับฝากดังนั้นสัญญาฝากทรัพย์นั้นเป็นสัญญา2ฝ่ายนะครับสัญญา2ฝ่ายและไม่ต้องการหลักฐานเป็นหนังสือหรือแบบนะฮะหลักฐานเป็นหนังสือนะครับเพื่ออะไรครับนะฮะพวกเราก็คงจะเคยได้ยินเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการกู้ยืมเงินมาแล้วนะครับนะฮะหลักฐานเป็นหนังสือก็เพื่อเป็นหลักฐานนะเป็นหลักฐานในการอะไรครับในการฟ้องร้องบังคับคดีกรณีมีการไม่ปฏิบัติตามสัญญาครับนะฮะและก็ไม่จำเป็นต้องมีแบบครับแบบเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะถ้ากฎหมายนะฮะกำหนดหรือบังคับให้ต้องดำเนินการหรือก็ทำตามแบบถ้าไม่ทำตามแบบนะฮะนิติกรรมในเรื่องนั้นก็จะตกเป็นโมฆะไปนะครับแล้วก็ในลักษณะนะครับประการที่สองฮะประการที่สองนะครับนะฮะประการที่สองของสัญญาฝากทรัพย์นะครับก็คือนะครับสัญญาฝากทรัพย์เป็นสัญญาประเภทที่บริบูรณ์ด้วยการส่งมอบฮะนะครับเอาละนะครับนะฮะฉันจะเอานะครับสิ่งของเนี้ยฝากไว้กับเธอนะนะครับก็แค่ส่งมอบนะฮะนะครับแต่อย่าลืมนะครับสิ่งของนะฮะหัวใจฝากไว้กับใครไม่ได้นะครับประการที่3นะครับนะในเรื่องที่3นะครับก็เป็นวัตถุของสัญญาฮะนะครับวัตถุของสัญญาฝากทรัพย์เนี้ยนะครับต้องเป็นทรัพย์สินนะครับอย่างที่บอกเมื่อครู่เนี้ยอย่างหัวใจนี่ฝากกับใครไม่ได้เพราะไม่ใช่ทรัพย์สินนะครับนะครับวัตถุนะครับวัตถุแห่งสัญญาฝากทรัพย์ต้องเป็นทรัพย์สินนะฮะนะครับนะฮะต้องเป็นทรัพย์สินทรัพย์สินพวกเราก็คงทราบแล้วนะครับว่านะครับเป็นวัตถุนะครับทั้งมีรูปร่างไม่มีรูปร่างมีราคาอาจถือเอาได้ครับนะฮะแหมนะครับถ้าพูดอย่างนี้อาจารย์แล้วสมมติว่าหัวใจผ่าออกมาขายแล้วอันนี้อาจจะเป็นทรัพย์สินนะครับนะครับแต่นั้นเปรียบให้เห็นว่านะครับสัญญาฝากทรัพย์สำคัญเลยต้องเป็นทรัพย์สินที่เป็นวัตถุนะครับนะฮะแล้วก็ในประการที่4ครับประการที่4นะครับนะฮะเมื่อครู่นี้ประการที่3แล้วมาประการที่4นะครับลักษณะของสัญญาฝากทรัพย์นะครับหนี้ของสัญญาฝากทรัพย์คือผู้รับฝากตกลงว่าจะเก็บรักษาทรัพย์สินนั้นไว้ในอารักขาแห่งตนแล้วจะคืนให้นะครับนะฮะคำว่าในอารักขาแห่งตนแล้วจะคืนให้ก็คือนะครับนะฮะไม่ได้เอาทรัพย์นั้นไปเป็นของตนเองนะนะครับเพียงแต่จะเก็บไว้ให้นะครับ
นะฮะแล้วก็จะคืนให้ในภายหลังนะครับแล้วก็สัญญาฝากทรัพย์เป็นสัญญาไม่ต่างตอบแทนและไม่มีค่าตอบแทนนะหลักการเป็นอย่างนี้นะฮะไม่ต่างตอบแทนไม่มีค่าตอบแทนแต่มีข้อยกเว้นฮะนะครับข้อยกเว้นที่ว่านั่นก็คือเว้นแต่ว่านะฮะตกลงกันระหว่างคู่กรณีผู้ฝากกับผู้รับฝากว่าจะมีค่าตอบแทนหรือโดยพฤติการพึงคาดหมายได้ว่ามีค่าตอบแทนนะครับดังนั้นนี่คือ5ลักษณะสำคัญของสัญญาฝากทรัพย์นะครับในเรื่องต่อมาหน้าที่นะครับหน้าที่ของผู้นะครับหน้าที่ของผู้รับฝากจริงๆแล้วนะครับนะฮะจะมีหน้าที่นะครับก่อนที่จะมีหน้าที่ผู้รับฝาก

ก็ต้องมีสิทธิ์นะครับสิทธิของผู้รับฝากนะครับสิทธิและหน้าที่ก็แล้วกันนะครับสิทธิของผู้รับฝากนั้นนะครับนะฮะมีอยู่4ประการด้วยกันก็คือสิทธิในการเรียกค่าใช้จ่ายในการคืนทรัพย์สินที่ฝากนะฮะสิทธิในการเรียกค่าใช้จ่ายในการสงวนรักษาทรัพย์สินที่ฝากนะครับนะสิทธิเรียกบําเหน็จค่าฝากและก็สิทธิยึดหน่วงทรัพย์สินที่ฝากนะครับอันนี้คือนะครับสิทธิก่อนแต่ที่จะต้องพิจารณาต่อมาก็คือนอกจากมีสิทธินะหรือสิทธิเนี่ยนะครับนะฮะผู้รับฝากยังมีหน้าที่อยู่4ประการด้วยกันนะครับประการแรกครับที่เป็นหน้าที่ของผู้รับฝากก็คือในเรื่องของการสงวนรักษาทรัพย์สินที่ฝากครับการสงวนรักษาทรัพย์สินเนี่ยสำคัญมากนะครับเป็นหน้าที่ที่นักศึกษาต้องดอกจันดอกดาวเรืองดอกบานไม่รู้โรยไว้ว่าผู้รับฝากมีหน้าที่นี้เป็นหน้าที่สำคัญประการที่หนึ่งนะฮะของผู้รับฝากเลยก็คือนะครับนะหน้าที่ของผู้รับฝากในการสงวนรักษาทรัพย์สินนะครับหากผู้รับฝากผิดหน้าที่ก็จะต้องรับผิดต่อผู้ฝากในความเสียหายอย่างใดๆที่จะเกิดขึ้นนะครับและโดยที่ระดับของความระมัดระวังในการสงวนรักษาทรัพย์สินของบุคคลนะย่อมแตกต่างกันครับในดำแกอาจจะเป็นขี้หลงคนขี้หลงขี้ลืมในแดงเป็นคนเคร่งครัดนะฮะจำได้หมดแต่ก็อาจจำไม่หมดทุกอย่างนะครับในขาวก็โอ้โหเป็นคนที่นะครับใช้ความระมัดระวังอย่างมากดังนั้นกฎหมายก็จึงได้กำหนดนะครับนะฮะหน้าที่ในการสงวนรักษาทรัพย์สินนะครับเป็นไปตามในเรื่องของมาตราต่างๆนะครับนะฮะเช่นนะครับสัญญาฝากทรัพย์โดยไม่มีค่าบำเหน็จค่าฝากหรือการรับฝากทรัพย์เป็นการทำให้เปล่าในมาตรา659ผู้รับฝากก็ต้องสงวนรักษาทรัพย์สินเหมือนเช่นเคยปฏิบัติในกิจการของตนนะครับนะเคยทำอะไรกับกิจการของตนก็ดูแลทรัพย์สินที่ฝากอย่างนั้นนะครับนะฮะและก็นะครับสัญญาฝากทรัพย์ที่มีบำเหน็จค่าฝากตามมาตรา659วรรค2เมื่อครู่วรรคแรกนะครับวรรค1นะครับในกรณีมีบำเหน็จนะครับนะฮะผู้รับฝากจำต้องใช้ความระมัดระวังและใช้ฝีมือเพื่อสงวนรักษาทรัพย์สินเหมือนเช่นวินยูชนจะพึงปฏิบัติโดยพฤติการดังนั้นทั้งนี้ย่อมรวมทั้งการใช้ฝีมืออันพิเศษเฉพาะการที่พึงจะใช้ฝีมือนั้นด้วยนะครับอันนี้เนี่ยนะครับกล่าวโดยสรุปก็คือดูแลเหมือนคนปกติทั่วๆไปที่รักษาทรัพย์สินนะครับในระดับนะฮะบุคคลที่ต้องรับผิดชอบในระดับกลางๆนะครับในระดับกลางๆรักษารับทรัพย์สินที่ไม่ใช่เป็นการละเอียดละออเกินไปนะครับแต่ก็ไม่ใช่จะเป็นการละเลยในการรักษาเกินไปนะครับและก็ในกรณีสัญญาฝากทรัพย์ที่มีบำเหน็จค่าฝากและผู้รับฝากเป็นผู้ประกอบอาชีพเพื่อการนั้นโดยเฉพาะในมาตรา659วรรค3ครับนะฮะรักษาอย่างไรนะครับนะฮะต้องใช้ความระมัดระวังและใช้ฝีมือเท่าที่เป็นธรรมดาจำต้องใช้และสมควรจะต้องใช้อย่างกิจการค้าขายหรืออาชีวะนั้นนะฮะอันนี้จะเข้มงวดขึ้นมานะครับอันแรกเนี่ยนะครับรักษาเหมือนทรัพย์สินของตนอันที่สองเนี่ยนะครับนะฮะรักษาเหมือนคนทั่วๆไปส่วนเลเวลที่3ก็คือรักษาเหมือนกับตนประกอบอาชีพในการรับฝากทรัพย์นั้นนะครับนะฮะอันนี้เป็นเรื่องนะครับการสงวนรักษาทรัพย์สินแล้วมาดูหน้าที่ต่อมาครับหน้าที่ต่อมาของผู้รับฝากก็คืองดเว้นการใช้สอยทรัพย์สินหรือให้คนอื่นนะเก็บรักษาทรัพย์ที่ฝากนะครับเขาฝากเนี่ยนะครับฝากกับตัวผู้รับฝากโดยตรงนะครับนะดังนั้นนะครับความเชื่อใจในการทำเข้าไปทำสัญญาฝากทรัพย์เนี่ยย่อมเป็นสิ่งที่นะครับผู้ฝากเนี่ยนะฮะมั่นใจหรือเชื่อใจผู้รับฝากด้วยดังนั้นผู้รับฝากก็พึงที่จะงดเว้นการใช้สอยทรัพย์สินที่ฝากไม่ใช่เอามอเตอร์ไซค์ไปฝากก็ขี่ว่อนกันทั้งตำบลอำเภอเลยนะครับอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าผู้รับฝากเนี่ยทำผิดหน้าที่นะครับนะและในประการต่อมาครับนะฮะผู้รับฝากต้องบอกกล่าวแก่ผู้ฝากเมื่อถูกฟ้องหรือถูกยึดทรัพย์สินที่ฝากอันนี้ต้องบอกด้วยนะนะครับนะฮะบอกให้เขารู้ด้วยนะครับเพราะเขาจะได้ใช้สิทธิและหน้าที่ของเขาในการปฏิบัติตามกฎหมายต่อไปนะครับและก็หน้าที่ประการสุดท้ายก็คือนะครับเอาละเมื่ออยู่ในอารักขาของผู้รับฝากแล้วนะครับผู้ฝากก็มาเอาทรัพย์คืนนะครับก็มีหน้าที่คืนทรัพย์ที่ฝากพร้อมด้วยในกรณีมีดอกผลก็

ีดอกผลแก่ผู้ฝากไปด้วยนะครับ ต่อมานะครับ สิทธิเราว่ากันไปแล้วทีนี้หน้าที่ผู้ฝากนะครับ หน้าที่ผู้ฝากมีหน้าที่อยู่3ประการด้วยกันนะครับหน้าที่ของผู้ฝากนะครับหน้าที่เป็นเรื่องสำคัญนะครับทั้งสองฝ่ายเนื่องจากเป็นกรรมนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ฝากกับผู้รับฝากนะครับแต่เมื่อคู่เราพูดในเรื่องของนะครับกรณีผู้รับฝากก่อนทีนี้นะครับนะฮะหน้าที่ของผู้ฝากมีอะไรบ้างล่ะนะครับนะฮะหน้าที่ของผู้ฝากประการแรกก็คือหน้าที่เสียค่าใช้จ่ายคืนทรัพย์นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าอย่างไรนะครับก็หมายความว่าสัญญาฝากทรัพย์นั้นมีขึ้นเพื่อประโยชน์ของคู่สัญญาดังนั้นในมาตรา667นะครับจึงวางหลักไว้ว่า ขออภัยนะครับค่าคืนทรัพย์ซึ่งฝากนั้นย่อมตกแก่ผู้ฝากเป็นผู้เสียนะฮะเป็นผู้เสียนะครับนะฮะถ้าผู้ฝากไม่เสียผลคืออะไรผู้รับฝากย่อมฟ้องร้องต่อศาลให้บังคับได้อันนี้เป็นหน้าที่ประการที่1 นะครับหน้าที่ประการที่2ก็คือหน้าที่เสียค่าใช้จ่ายในการสงวนรักษาทรัพย์นะครับเมื่อคู่นี้ผู้รับฝากเขาดูแลให้ตามเลเวล1เลเวล2เลเวล3แล้วนะนะครับอันนี้นะครับขึ้นอยู่กับกรณีแต่และกรณีไปทีนี้เมื่อเขาดูแลให้แล้วก็เป็นหน้าที่ผู้ฝากแล้วครับที่มีหน้าที่จะเสียค่าใช้จ่ายในการสงวนรักษาทรัพย์นะครับนะฮะซึ่งในมาตรา668เขามีหลักอย่างนี้ครับว่าค่าใช้จ่ายใดอันควรแก่การบำรุงรักษาทรัพย์สินซึ่งฝากนั้นผู้ฝากจำต้องชดใช้แก่ผู้รับฝากด้วยนะครับนะครับและหน้าที่ประการต่อมานะครับซึ่งหน้าที่ประการสุดท้ายนะครับของกรณีหน้าที่ผู้รับฝากก็คือนะครับหน้าที่ชำระบำเหน็จค่าฝากตามข้อตกลงนะครับนะครับซึ่งตามปกติแล้วก็อย่างที่บอกหลักก็คือไม่ได้มีค่าตอบแทนในการรับฝากทรัพย์นะครับนะฮะแต่คู่ตกลงก็คู่กรณีฮะนะอาจจะคู่ตกลงซะแล้วคู่กรณีอาจตกลงกันเนี้ยให้มีบำเหน็จค่าฝากได้นะครับดังนั้นเมื่อตกลงกันแล้วนะครับผู้ฝากก็มีหน้าที่ที่จะชำระบำเหน็จค่าฝากตามข้อตกลงนั้นนะครับนะฮะทีนี้มาดูฝากฝั่งของสิทธิ์บ้างนะครับสิทธิของผู้ฝากผู้ฝากก็มีสิทธินะครับผู้ฝากก็มีสิทธิอยู่3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือสิทธิฟ้องบังคับให้สงวนรักษาทรัพย์และก็ห้ามใช้สอยทรัพย์หรือห้ามคนอื่นเก็บรักษานะครับซึ่งทรัพย์สินที่ฝากนะฮะอันนี้เป็นเรื่องสืบเนื่องมาจากหน้าที่ของผู้รับฝากนะครับนะฮะซึ่งนะครับถ้าผู้รับฝากไม่ทำตามหน้าที่ก็เกิดสิทธิแก่ผู้ฝากก็คือสิทธิในการฟ้องบังคับให้สงวนรักษาทรัพย์และห้ามใช้สอยหรือห้ามคนอื่นเก็บรักษาทรัพย์นั้นได้นะครับในกรณีต่อมาก็คือสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนนะฮะเกี่ยวแก่การฝากทรัพย์นะครับนะฮะนะครับและก็กรณีนี้นะครับนะฮะกฎหมายก็ได้วางหลักไว้ว่าผู้ฝากสามารถเรียกร้องนะครับโดยการฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนในเมื่อผู้รับฝากกระทำผิดหน้าที่ให้ก่อให้เกิดความเสียหายถ้าผู้รับฝากก่อให้เกิดความเสียหายครับสิทธิของผู้ฝากก็จะเกิดขึ้นนะครับนะฮะอะไรล่ะที่เป็นความเสียหายที่นะครับกรณีผู้รับฝากก่อให้เกิดขึ้นก็อย่างเช่นกรณีผู้รับฝากไม่สงวนรักษาทรัพย์ที่ฝากนะครับผู้รับฝากใช้สอยหรือให้คนอื่นเก็บรักษาทรัพย์นะครับหรือกรณีผู้รับฝากไม่บอกกล่าวเมื่อถูกฟ้องหรือถูกยึดทรัพย์สินที่ฝากนะครับอย่างนี้ก็เกิดสิทธิในการฟ้องนะครับแล้วก็สิทธิในการเรียกค่าสินไหมทดแทนเกี่ยวกับการฝากทรัพย์แล้วก็สิทธิในการเรียกคืนทรัพย์นั้นและก็ดอกผลนะครับนะฮะเอาละนะครับนะฮะแล้วสัญญาฝากทรัพย์ระงับไปเพราะเหตุใดนะครับสัญญาฝากทรัพย์ระงับไปด้วยเหตุ4ประการนะฮะนะครับ
ระงับแล้วนะนะครับระงับไป4ประการประการแรกก็คือระงับตามข้อตกลงฮะตกลงกัน

ไว้ว่าอย่างไรล่ะนะครับนะตกลงกันไว้ยกตัวอย่างเช่นว่านายกิจฝากแหวนให้กับนายเข่งมีกำหนด7วันเมื่อครบ7วันตามที่ตกลงสัญญาฝากทรัพย์ก็ระงับไปนะครับนะครับแล้วก็ระงับเมื่อส่งคืนทรัพย์นะครับนะครับสัญญาฝากทรัพย์นั้นผู้รับฝากเขาตกลงว่าจะเก็บรักษาทรัพย์ใช่ไหมครับตกลงไว้แล้วว่าจะเก็บไว้ในอารักขานะข้าพเจ้าจะอารักขาท่านเองนะฮะตกลงกันไว้อย่างนี้เมื่อมีการส่งคืนทรัพย์ก็ระงับไปครับนะฮะสัญญาฝากทรัพย์ก็ย่อมระงับไปนะครับแล้วในประการต่อมาก็คือระงับเมื่อทรัพย์สูญหายหรือถูกทำลายไปหมดนะครับหรือถูกบุคคลภายนอกยึดทรัพย์ที่รับฝากไปโดยชอบนะครับกรณีนี้นะครับนะฮะเมื่อทรัพย์สินเนี่ยนะได้รับการส่งมอบแล้วนะครับในเรื่องของสัญญาฝากทรัพย์แต่สูญหายหรือถูกทำลายไปหมดเลยนะฮะไปหมดเลยเพราะเหตุสุดวิสัยนะครับหรือเพราะเหตุอื่นใดอันไม่ใช่ความผิดของผู้รับฝากก็เป็นการพ้นวิสัยที่จะคืนทรัพย์นะครับนะฮะดังนั้นก็สัญญาฝากทรัพย์ก็ระงับไปและประการสุดท้ายนะครับก็คือในกรณีที่การที่สัญญาฝากทรัพย์เมื่อผู้รับฝากตายนะครับครับสำหรับอายุความการฝากทรัพย์ครับเป็นอายุความที่สำคัญนะครับนักศึกษาต้องทราบในเรื่องนี้ก็คืออายุความในเรื่องของการฝากทรัพย์แบ่งเป็นอายุความเฉพาะฮะคือในข้อความรับผิดเพื่อใช้เงินบำเหน็จค่าฝากทรัพย์ชดใช้เงินค่าใช้จ่ายหรือใช้ค่าสินไหมทดแทนเกี่ยวกับการฝากทรัพย์ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาแค่6เดือนนะครับแล้วก็6เดือนนี้นับเมื่อไหร่ก็คือนับแต่วันสิ้นสัญญานะครับส่วนอายุความในการเรียกคืนทรัพย์ที่ฝากนะครับในกรณีอื่นๆมีกำหนดระยะเวลา10ปีครับครับในตอนที่2นะครับเป็นเรื่องเก็บของในคลังสินค้านะครับเอาของไปเก็บไว้ในคลังสินค้านะครับซึ่งเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับนะของเอกเทศสัญญาที่ปรากฏในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเก็บของในคลังสินค้าครับนะฮะคืออะไรนะครับการเก็บของในคลังสินค้าเนี่ยเป็นการฝากทรัพย์อย่างหนึ่งนะฮะเมื่อครู่ในเรื่องของฝากทรัพย์นะฮะเราพูดถึงทรัพย์ในอารักขาแต่การเก็บของเนี่ยนะครับเป็นการฝากทรัพย์อย่างหนึ่งซึ่งมีสถานที่นะครับซึ่งบุคคลใช้เก็บสินค้าโดยเฉพาะเรียกว่าคลังสินค้าครับนักศึกษาครับนะฮะซึ่งนะครับการเก็บของในคลังสินค้าน่ะเป็นสัญญาระหว่างนายคลังสินค้านะครับเป็นผู้รับฝากกับผู้ฝากสินค้านะครับนะการฝากทรัพย์เนี่ยเป็นทรัพย์สินนะฮะทั่วๆไปนะครับแต่การเก็บของในคลังสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าที่ฝากไว้ในคลังนะฮะหรือมีสถานที่โดยเฉพาะนั่นเองนะครับนะฮะซึ่งกรณีที่เราจะต้องทราบต่อมานะครับก็คือสิทธิและหน้าที่ของนายคลังสินค้าเพราะนายคลังสินค้าเนี่ยเป็นคนสำคัญนะฮะที่ฝากนะครับที่รับฝากนะฮะของนะก็คือสินค้านั่นเองนะครับนายคลังสินค้ามีสิทธิและหน้าที่หลายประการด้วยกันครับนะฮะได้แก่สิทธิได้รับบำเหน็จนะครับนะฮะสิทธิในการเก็บรักษาทรัพย์นะที่ฝากซึ่งต้องเป็นสินค้าเท่านั้นนะครับนะขีดเส้นใต้เอาไว้3เส้นใหญ่ๆเบาๆนะเอ๊ะทำไมต้องใหญ่ต้องเบานะครับต้องเป็นสินค้าเท่านั้นนะฮะหน้าที่บอกกล่าวเมื่อบุคคลภายนอกอ้างสิทธิ์เหนือทรัพย์สินที่รับฝากแล้วก็คืนทรัพย์ที่ฝากนะครับและหน้าที่เบ็ดเตร็ดอื่นๆรวมทั้งนะครับนายคลังสินค้าเองเนี่ยมีความรับผิดเนื่องจากการรับสินค้าไว้ในคลังสินค้าด้วยเช่นกันนะนอกจากนี้สำหรับนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการฝากสินค้าก็มีสิทธิและหน้าที่ตลอดจนความรับผิดที่เกิดขึ้นในการเก็บของไว้ในคลังสินค้านั้นด้วยนะครับนะฮะซึ่งคลังสินค้านะครับคืออะไรอธิบายเพิ่มนิดหนึ่งก็คืออาคารหรือสถานที่ซึ่งบุคคลใช้เก็บสิ่งของวัสดุพืชผลที่ไว้สินค้านั่นเองครับนักศึกษาทุกท่านครับค
ครับมาในเรื่องของปณีประนอมยอมความและการพนันและขันต่อนะครับปณีประนอมยอมความการพนันและขันต่อคือเรื่องอะไรทำไมการพนันนั้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับวางหลักไว้ด้วยมาดูกันครับโดยเริ่มจากนะครับปณีประนอมยอมความฮะปณีประนอมยอมความเนี่ยเป็นสัญญาที่ก่อให้เกิดการระงับข้อพิพาทครับที่คู่กรณีเนี่ยพิพาทกันนะมีประเด็นกันฮะมีประเด็นมีเรื่องแล้วนะฮะแต่ซึ่งนะครับข้อพิพาทนั้นเกิดจากข้อตกลงกันนะครับซึ่งการระงับข้อพิพาทโดยใช้วิธีนี้เขาเรียกว่าวิธีการปณีประนอมยอมความนะฮะหรือนะครับในกรณีที่ข้อพิพาทที่จะมีขึ้นในอนาคตเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีการนะครับในการใช้ปณีประนอมยอมความเข้าจัดการข้อพิพาทเนี่ยก็ได้นะครับนะซึ่งการปณีประนอมยอมความชื่อก็ซอฟๆนะฮะก็คือการผ่อนผันให้กันนะครับนะฮะและนะครับในเรื่องของการปณีประนอมยอมความนั้นเป็นการระงับข้อพิพาททางเลือกอย่างหนึ่งนอกจากการฟ้องคดีต่อศาลนะฮะเพราะว่าการไปศาลเนี่ยนะฮะก็นะครับอาจทำให้เกิดปัญหาและข้อยุ่งยากหลากหลายประการดังนั้นปณีประนอมยอมความจึงเป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่นำมาใช้และก็เป็นมาตรการที่ถือเป็นเอกเทศสัญญาชนิดหนึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือปปพ.ของเราด้วยนะครับนะฮะในกรณีใดนะครับที่ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นพิเศษก็ต้องอยู่ภายใต้บังคับนะฮะของบทบัญญัติของกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญานะฮะในกรณีในเรื่องของปณีประนอมยอมความนะครับเช่นนะครับความสามารถของคู่สัญญานะฮะมีความสามารถไหมพร่องในความสามารถหรือเปล่าเป็นผู้เยาว์คนวิกลจริตคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถไหมนะครับและเจตนาในการทำสัญญาก็ต้องสมบูรณ์ด้วยนะครับไม่เสียไปเพราะเจตนาโดยใจไม่สมัครไม่เสียไปเพราะว่าเป็นเจตนาวิปริตนะครับต้องไม่บกพร่องนะครับแต่ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นพิเศษแล้วก็ต้องใช้บทบัญญัติที่มีลักษณะพิเศษบังคับกับสัญญาปณีประนอมยอมความนะครับเช่นการมีหลักฐานเป็นหนังสือของสัญญาปณีประนอมยอมความเป็นต้นนะครับนอกจากนี้นะครับในเรื่องของนะครับปณีประนอมยอมความเนี่ยยังแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนะฮะ2ประเภทนะครับนะฮะก็คือปณีประนอมยอมความกันนอกศาลนะฮะซึ่งเป็นการปณีประนอมข้อพิพาทที่ดำเนินการโดยบุคคลที่เป็นคู่กรณีนะครับที่พิพาทตกลงกันเองนะตกลงจะให้ใครนะครับหรือภายนอกเข้าไปช่วยไก่เกลี่ยโดยข้อพิพาทนั้นยังไม่ได้มีการฟ้องคดีต่อศาลหรือเมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลแล้วนะครับแต่คู่กรณีตกลงปณีประนอมยอมความกันเองนอกศาลนะโดยที่ศาลไม่ได้รับรู้ถึงการปณีประนอมยอมความประเภทนี้นะครับนะฮะต่อมาก็คือการปณีประนอมยอมความกันในศาลกรณีนี้นะครับเป็นการปณีประนอมยอมความข้อพิพาทนะซึ่งอยู่ในการพิจารณาคดีของศาลและศาลมีส่วนร่วมในการปณีประนอมยอมความในข้อพิพาทนั้นนะครับนะฮะปณีประนอมยอมความไม่มีแบบแต่ต้องมีหลักฐานนะครับนะฮะไม่มีแบบนะครับแบบกับหลักฐานต่างกันนะครับตามที่ทุกท่านได้ทราบแล้วนะครับในเรื่องของปณีประนอมยอมความนี่ไม่มีแบบนะฮะแต่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อคู่สัญญาฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องบังคับคดีกันได้โดยผลของปณีประนอมยอมความย่อมทำให้มีการเรียกร้องของแต่ละฝ่ายที่ได้ยอมสละนั้นระงับสิ้นไปนะฮะและแต่ละฝ่ายมีสามารถได้สิทธิ์ตามที่ตกลงกันนะครับการบังคับตามสัญญาปณีประนอมยอมความนั้นต้องกระทำโดยการฟ้องคดีต่อศาลนะครับสำหรับปณีประนอมยอมความนอกศาลนะครับนะฮะหรือบังคับโดยขอให้ศาลออกหมายบังคับนะครับออกหมายบังคับสำหรับปณีประนอมยอมความในศาลและอายุความสำหรับการฟ้องคดีเพื่อบังคับตามสัญญาปณีประนอมยอมความมีกำหนด10ปีครับหากไม่มีการฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความคดีย่อมขาดอายุความอันทำให้คู่สัญญาฝ่ายที่ถูกฟ้องคดีสามารถยกอายุความขึ้นต่อสู้ได้นะครับนะฮะสามารถนะฮะใช้ตรงนี้ได้การพนันและขันต่อครับการพนันและขันต่อเป็นสัญญาในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับนะฮะซึ่งคู่สัญญานะครับนะฮะตก
ลงกันว่าฝ่ายแพ้จะจ่ายเงินหรือทรัพย์สินแกอีกฝ่ายหนึ่งนะครับนะฮะซึ่งก็เป็นฝ่ายชนะนะมีแพ้กับมีชนะนะครับเมื่อเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งไม่แน่นอนได้เกิดขึ้นในอนาคตแต่เป็นสัญญาที่ไม่ก่อให้เกิดหนี้หรือผลที่ใช้บังคับกันได้นะครับนะการพนันไม่ก่อให้เกิดหนี้นะครับการพนันคืออะไรตามประมวลกฎหมาย

แบงค์และพาณิชย์การพนันก็คือการเล่นเอาเงินนะครับหรือทรัพย์สินอย่างอื่นด้วยการเสี่ยงโชคหรือฝีมือของผู้เล่นโดยในการแพ้ชนะกันนะครับโดยคู่สัญญาจะต้องมีส่วนร่วมนะฮะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อันเป็นเงื่อนไขแห่งการแพ้ชนะกันส่วนการขันต่อฮะนะฮะการขันต่อคือการต่อรองซึ่งได้เสียกันโดยอาศัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตโดยเหตุการณ์นั้นไม่แน่นอนครับเป็นเหตุการณ์อะไรเหตุการณ์ที่กำหนดข้อแพ้หรือข้อชนะโดยการเอาแพ้ชนะกันนั้นคู่สัญญาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อันเป็นเงื่อนไขแห่งการแพ้ชนะกันนั้นนะครับนะฮะการพนันนี่เกี่ยวข้องขันต่อเนี่ยไม่เกี่ยวข้องนะครับกับเหตุการณ์นะฮะซึ่งผลของการพนันและขันต่อก็คือไม่ก่อให้เกิดหนี้ฮะซึ่งทำให้ตัวเงินนะครับตัวเงินหรือตราสารที่ออกไปใช้นะครับเพื่อใช้เงินยืมที่เล่นการพนันนั้นเป็นหนี้ที่ไม่สมบูรณ์และใช้บังคับกันไม่ได้เนื่องจากการพนันและขันต่อไม่ก่อให้เกิดหนี้นั่นเองครับ

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ัสดีค่ะนักศึกษารายการในวันนี้เป็นการสอนเสริมทางไกลนะคะของสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะวันนี้เป็นการสอนเสริมของชั้นวิชากฎหมายแพ่ง2นะคะสำหรับการสอนเสริมทางไกลนะคะเป็นบริการที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้กับนักศึกษาทุกท่านนะคะนักศึกษาสามารถ

0: รับชมรายการของเรานะคะโดยมีทางเลือกนะคะทางเลือกแรกนะคะเป็นทีวีออนไลน์นะคะนักศึกษาก็สามารถจะคลิกไปที่ e-tutorial นะคะแล้วก็นักศึกษาก็จะสามารถรับชมนะคะการสอนเสริมได้หรือว่านักศึกษาเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะมารับชมได้ที่ศูนย์บริการนะคะทางการศึกษาของทางมหาวิทยาลัยค่ะการสอนเสริมทั้งหมดนะคะจะมีทั้งหมด5ครั้งค่ะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่1นะคะซึ่งวิทยากรที่จะมาร่วมให้ความรู้ด้วยกันนะคะในวันนี้มีอีก2ท่านนะคะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อินทรัตน์ดลเจิมแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพุฒแสนเจริญนะคะส่วนอาจารย์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิติยดาเกิดลาภผลค่ะนะคะในวันนี้นะคะก็จะมีการบรรยายหน่วยแรกก็คือหน่วยที่1นะคะซึ่งหน่วยแรกเนี่ยก็จะเป็นพ.ศ.ด็อกเตอร์นะคะอินทรัตน์ดลเจิมค่ะ
1: ครับผมครับสวัสดีครับนักศึกษาครับพบกันอีกครั้งนะครับในชุดวิชากฎหมายแพ่ง2นะนะฮะส่วนใหญ่จะเจอเราที่แพ่ง1นะฮะแพ่ง1ตอนนี้นะฮะอัพเลเวลขึ้นมาเป็นแพ่ง2แล้วนะฮะนั่นแสดงว่านักศึกษานะครับได้ไปต่อในซีซั่นนี้นะครับแล้วก็คงจะได้ไปต่อในแพ่ง3หวังว่านะฮะจะทำความหวังของอาจารย์ให้เป็นความฝันนะครับนักศึกษาก็นะครับผ่านพ้นในเรื่องของบุคคลนิติกรรมสัญญาต่อไปก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเป็นเรื่องนิติกรรมเหมือนกันฮะนะฮะแล้วก็จะมีคำหนึ่งคือนิติเหตุนะฮะนะฮะนั่นก็คือในเรื่องของหนี้นะครับหนี้แล้วก็วิชานี้ก็คือมีละเมิดด้วยนะฮะละเมิดในตอนท้ายละเมิดนี่เป็นนิติเหตุนะฮะนะครับนะฮะแล้วก็ในเรื่องหนี้เนี่ยเขาบอกว่าวิชานี้นะฮะนะครับสมัยที่เรียนใหม่ๆอาจารย์ท่านบอกว่าวิชานี้ถ้าอยากจะเรียนให้เข้าใจไปหาเพื่อนเลยยืมมาก่อนเลย50บาทตอนนั้นกู้ยืมยัง50บาทอยู่นะครับ
0: นานมากแล้วนะคะอาจารย์
1: มีหลักฐานด้วยหนังสือครับก็โอ้ยตายแล้วก็เลยรู้อายุเลยก็ได้อยู่ในยุคของประมวลกฎหมายแพ่งนั้นบัญญัติบอกไว้ว่าการกู้ยืมเงินต้องตั้ง50บาทขึ้นไปต้องมีหลักฐานหนังสือตอนนี้ 2,000 แล้ว
0: 2,000 แล้ว
1: นะเพิ่มขึ้นมาหลายตังค์เลยทีเดียวนะครับในเรื่องของผมเองในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องสิทธิทางหนี้และวัตถุแห่งหนี
2: ้ครับ
1: หากเป็นหนี้แล้วขอให้
2: รีบใช้
1: รีบใช้นะไม่ใช่ขอให้เป็นหนี้รักเธอเหมือนเพลงเก่าอีกแล้ว
0: เก่าอีกแล้ว
1: หากเป็นหนี้แล้วก็ขอให้ใช้ทีนี้การใช้หนี้เนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องที่เป็นปฐมบทแห่งหนี
0: ้
1: นะครับแต่ถ้าเป็นหนี้ก็ต้องมีกำหนดระยะเวลาในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่าง
0: ๆค่ะ
1: โอ้โหนะครับวิชานี้เนี่ยท่านอาจารย์ขออนุญาตนะ
0: ค่ะ
1: มีคำหลายๆคำเนี่ยที่เหมือนกับนะเรียนมาในสมัยแพ่งหนึ่งอย่างเช่นคำว่าการช่อชน อันนี้นักศึกษาหลายคนบอกพิมพ์ผิดหรือเปล่าเคยเรียนแต่
0: กลช่อชน
1: การช่อชนคืออะไรนะครับแตกต่างกับ
0: กลช่อชน
1: อย่างนี้ก็จะมาพูดกันนะแต่ก่อนอื่นนั้นในหน่วยหนึ่งนี้นักศึกษาจะได้เรียนอะไรได้รู้เรื่องอะไรนะครับเรื่องแรกนะครับก็คือสิทธิคำว่าสิทธิทางหนี้สิทธิทางหนี้โอ้โหเมื่อเป็นมีสิทธิทางหนี้เนี่ยนะครับนะคืออะไรมีสิทธิ์อะไรต่อกันสิทธิทางหนี้เอ๊ะใครอยากมีสิทธิทางหนี้ชื่อมันฟังดูแล้วชาวบ้านอาจจะไม่อยากมีสิทธิประเภทนี้เลยสิทธินี้นะครับสิทธิทางหนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบุคคลสิทธินะครับหรือสิทธิเรียกร้อง
2: ครับ
1: บุคคลสิทธิ์เนี่ยนะครับนักศึกษาบางท่านก็เคยเจอคำนี้มาแล้วในชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินซึ่งก็จะอยู่เทอมเดียวกันนะส่วนใหญ่นะฮะถ้าตามกระเช้าของมหาวิทยาลัยจะอยู่ในปี1เทอมที่2หรือปี2เทอมที่1อะไรประมาณนี้นะครับนะฮ
0: ะ
1: แต่ว่าจะอยู่เทอมเดียวกันกับอาญา2ด้วยแล้วก็นะครับแพ่ง2ด้วยบุคคลสิทธิ์มีคำหนึ่งนะครับที่มาคู่กันก็คือคำว่าทรัพยสิทธิ
0: ์
1: ทรัพยสิทธินั้นคือสิทธิเหนือทรัพย์บุคคลสิทธิ์คือสิทธิเหนือบุคคลทรัพยสิทธิ์นี่มันใหญ่โตมากยกตัวอย่างเช่นเรื่องอะไรเป็นทรัพยสิทธิ์นั่นก็คือเรื่องของกรรมสิทธิ
2: ์ใกล้ตัวที่สุด
1: โอ้โหกรรมสิทธิ์นี่ใกล้ตัวมากนะครับกรรมสิทธิ์มีสิทธิตาม1336ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ติดตามเอาคืนใช้ดอกผลโอ้โหใหญ่โตมากอาจารย์นะฮะเสียงเปลี่ยนเลยนะตกใจกับความใหญ่โตนะฮะ
2: นักศึกษาง่วงเห็นไหม
1: นักศึกษาง่วงนะฮะส่วนบุคคลสิทธิ์คือสิทธิเหนือบุคคลนี่เนี่ยมีบุคคลสิทธิ์คือสิทธิเหนือบุคคลไม่ได้เป็นมีสิทธิเหนือบุคคลอื่นนะฮะแต่มีสิทธิเหนือบุคคลที่เป็นคู่สัญญา
2: เท่านั้น
1: หรือคู่กรณีเท่านั้น
2: ครับผม
1: นะครับนะฮะบุคคลสิทธิ์หรืออีกอย่างนึงก็คือสิทธิที่เป็นสิทธิเรียกร้องระหว่างกันนะครับนะฮะทีนี้นะครับสิทธิเรียกร้องนะครับนะฮะในเรื่องนี้นะครับนะฮะนี่นะครับนะเรียกร้องอะไรนะอย่างที่ว่าครับนะครับพูดอีกครั้งนะครับ

0: นั่นคือความผูกพันทางกฎหมายระหว่างบุคคล2ฝ่ายบุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่าลูกหนี
1: ้ครับ
0: และอีกบุคคลฝ่ายหนึ่งนะครับเรียกว่าเจ้าหนี้ลูกหนี้ต้องทำอะไรลูกหนี้ต้องกระทำการงดเว้นกระทำการหรือส่งมอบทรัพย์สินส่วนเจ้าหนี้ก็มีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้กระทำการดังกล่าวเมื่อคืนนี้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยหนี้ในความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย
0: ์
1: ก็กว้างกว่ามั้ยคะอาจารย์กว้างกว่าที่เราเข้าใจกันในชีวิตประจำวันใช่มั้ย
0: กว้างกว่าครับนะฮะอย่างที่ผมว่านะครับในชีวิตประจำวันอาจจะยืมเงินแค่50บาทคือหนี้มันเป็นวิชาที่มันเป็นเขาเรียกว่าน
1: ามธรรม
0: ก็คือผู้ฟังพูดๆเนี่ยเราก็จะรู้เฉพาะตัวหนังสือแต่ถ้ายืมเงินกันก่อนเหมือนที่อาจารย์ผมบอกเนี่ยนะฮะก็จะเข้าใจเห็นภาพนะครับแล้วก็ค่อยไปคืนตอนเลิกเรียน
2: ครับ
0: 50บาทนะครับก็จะเป็นรูปธรรม
1: อาจารย์ก็ให้ยืมกันจริงๆเลย
0: ให้ยืมกันจริงๆเลยเนี่ยคือการก่อหนี้แล้วนะฮะก่อหนี้แล้วหากเป็นหนี้แล้วนะฮะต่อไปก็คือนะครับอ่ะยกตัวอย่างมาตราที่เราจะได้เรียนกันเนี่ยนะครับ204นะครับถ้าไม่ได้กำหนดระยะเวลาคืนต้องทำยังไงก่อนถ้ากำหนดระยะเวลาคืนนะฮะต้องทำอะไรไหมประมาณนี้นะครับเราจะได้พูดกันนะครับทีนี้นะครับนะเราเคยเรียนมาในเรื่องของหนี้เนี่ยนะครับเรื่องหนึ่งในชุดวิชากฎหมายแพ่งหนึ่งก็คือเรื่องของสัญญาต่างตอบแทน
2: ครับ
0: สัญญาต่างตอบแทนนะที่อาจารย์นะฮะได้สอนพวกเราไปเนี่ยนะครับก็คือสัญญาที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายล้วนต่างต้องปฏิบัติการต่อกันตอบแทนกันเขาเรียกว่าทั้งสองฝ่ายต่างเป็นเจ้าหนี้และก็เป็นลูกหนี
1: ้
0: ยกตัวอย่างง่ายๆผมไปซื้อลูกหมาพุดเดิ้ล
1: ซื้อจากอาจารย์ป๊อป
0: อาจารย์ป๊อปนะฮะ
1: ท่านอาจารย์มีลูกหมาพุดเดิ้ลอยู่ตัวนึง
0: พุดเดิ้ลอาจารย์ป๊อปเป็นคนเลี้ยงฟาร์มสุนั
1: ข
0: นะฮะฟาร์มสุนัขนะครับก็ไปซื้อนะฮ
1: ะ
0: ก่อนที่ผมจะซื้อเนี่ยผมจะเป็นลูกหนี้นะฮะที่จะต้องชำระราค
1: า
0: เพื่อให้ได้ลูกหมาแต่เมื่อผมชำระราคาแล้วเนี่ยนะฮะอันนี้เอาในเรื่องของหนี้ก่อนนะครับไม่พูดถึงเรื่องของสัญญาซื้อขายว่ามันเกิดสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดขึ้นอย่างไรนะครับพอผมจ่ายเงินปุ๊บอาจารย์วิพุฒินะครับท่านก็จะกลายเป็นลูกหนี้ผมในการที่จะต้องส่งมอบ
2: ลู
1: กหมาพ
2: ุ
1: ดเดิ้ล
2: ให้
1: แก่
0: ผมเนี่ยนะทั้งสองคนผมมีสองสถานะเลยครับเป็นทั้งลูกหนี้ก่อนที่จะได้หมาแล้วก็เป็นเจ้าหนี้เมื่อจ่ายเงินแล้วนะครับอาจารย์ก็เป็นลูกหนี้กับเจ้าหนี้ของผมเหมือนกันเช่นเจกเช่นเดียวกันนะครับทีนี้นะครับหนี้นี้เกิดจากอะไรหนี้นี่เกิดจาก2 อย่างฮะนะฮะเกิดจากนิติกรรมและนิติเหตุนะฮะเกิดจากนิติกรรมและนิติเหตุนะครับนะซึ่งนิติกรรมนั้นนะครับนักศึกษาก็ต้องเข้าใจก่อนว่านิติกรรมนั้นคืออะไรนะฮะนิติกรรมคืออะไรจำได้ไหมเธอจ๋า
1: จำไม่ได้แล้ว
0: การใดๆอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยใจสมัครมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์นะครับซึ่งนิติกรรมนั้นนะครับอยู่ในมาตรา149ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย
1: ์
0: นะฮะอันนี้ต้องเรฟเฟอเรนซ์ไว้ก่อนนะฮะว่าถ้าไม่ได้กล่าวไว้เป็นอย่างอื่นมาตราที่พูดนั้นล้วนเป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั้งสิ้น
2: ครับ
0: นะครับเพราะตอนนี้เรากำลังเรียนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องของหนี้กันนะครับนะฮะทีนี้นะครับนะฮะแล้วนิติกรรมที่ก่อให้เกิดหนี้เนี่ยนะครับมีสาระสำคัญอย่างไรนะครับนิติกรรมที่ก่อให้เกิดหนี้เนี่ยก็มีอยู่มากมายหลายอย่างก็คือทั้งหมดนะครับนะฮะซึ่งเป็นนิติกรรมที่ก่อให้เกิดหนี้นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนิติกรรมเหล่านั้นต้องไม่มีความบกพร่องในการแสดงเจตนาออกไปไม่มีความบกพร่องในเรื่องความสามารถซะด้วยนะครับนะในเรื่องความสามารถนักศึกษาก็คงจะได้ศึกษามาแล้วคือไม่มีความบกพร่องในเรื่องของการเป็นผู้เยาว
1: ์
0: คนวิกลจริตคนไร้ความสามารถหรือกรณีคนเสมือนไร้ความสามารถตามที่กฎหมายในมาตรา34วงเล็บ1ถึงวงเล็บ11ตัดไว
1: ้ฟื้นความทรงจำ
0: แห่งหนึ่งนะไม่ใช่นั้นนี่ไม่สมบูรณ์ฮะเพราะนี่อาจจะเป็นโมฆะหรือโมคิยะก็ได้แล้วแต่กรณีถ้าเกิดความบกพร่องในเรื่องของความสามารถนะครับส่วนนะครับอีกอย่างหนึ่งคือนี่ต้องไม่บกพร่องในเรื่องของการแสดงเจตนานะครับการที่จะก่อนี่นั้นต้องไม่เป็นนี่ที่เกิดขึ้นจากการแสดงเจตนาซ่อนเร้นไม่ได้เกิดจากเจตนาลวงเอ๊ะเจตนาลวงคือยังไงนะครับก็นี่ฮะแซงแกล้งซื้อรถกัน อย่างเงี้ยนะครับแน่นอนครับภาพที่ออกมานั้นนะครับดำกับแดงที่แกล้งซื้อรถกันเพื่อหนีหนี้เนี่ยเพื่อหนีคนอื่นแล้วกันนะครับเดี๋ยวนักศึกษาจะงงเกิดนิติกรรมขึ้นไหมก็ต้องตอบว่าเกิดขึ้นแต่นิติกรรมมันไม่มีความสมบูรณ์เนื่องจากมันเป็นการแสดงเจตนาโดยสมคบกันครับเท่ากับลวงผลเท่ากับเป็นโมฆะนี่ไม่เกิดฮะเนี่ยเห็นไหมครับนะฮะแล้วก็นะไม่เป็นการที่เป็นนิติกรรมอำพรางไม่ใช่นี่ที่เกิดจากความไม่สมัครใจหรือใจไม่สมัครเช่นนี่ที่เกิดจากนะครับในเรื่องของสำคัญผิด นะฮะอาจารย์วิพุฒท่านมีฝาแฝด
1: ค่ะมีไหมอ
0: าจารย์วิพุฒสมมตินะฮะไม่มีฝาแฝดสมมติว่าฝาแฝดท่านชื่อตะวันฉาย
2: ครับ
0: ตะวันฉายนะฮะ
2: ชื่อเพราะใช่ครับ
0: ชื่อเพราะหน้าตาก็เหมือนกันเลยก็ฝาแฝดนะครับท่านอาจารย์นะครับเนี่ยผมไปทำนิติกรรมกับตะวันฉายโดยเข้าใจว่าเป็นท่านอาจารย์วิพุฒใช้ความระมัดระวังแล้วว่าฝาแฝดนะฮ
1: ะ
0: นะฮะนะครับเนี่ยเพื่อป้องกัน158นะฮะประมาทเลื่อยๆอย่างร้ายแรงนะฮะอันนี้ใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่แล้วอย่างนี้ก็คือผมสำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีในนิติกรรมนิติกรรมมันก็เป็น156นะฮะก็ตกเป็น6เป็นโมฆะ
1: ค่ะ
0: นะฮะโมฆะอันนี้เพราะนะคำนี้ฮะโมฆะ
1: โมฆะพูดเพราะด้วย
0: พูดเพราะเป็นเรื่องที่ไม่มีผลในทางกฎหมายแต่พูดเพราะโมฆะนะฮะนะครับทีนี้นะครับเนี่ยนี่ก็ไม่เกิดเพราะว่านิติกรรมนี้เป็นโมฆะนะครับนะฮะหรือนะฮะสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินหรือนี่ที่เกิดจากกลช่อชนกลช่อชนคืออะไรครับกลช่อชนคือมีใครสักคนมาหลอกเราให้เราสำคัญผิดนะครับเข้ากับชีวิตจริงมากคนชอบฉนในทางนิติกรรม
1: ค
0: ือถ้าสำคัญผิดนี่คือคิดไปเอง
1: คิดไปเอง
0: นะแต่คนชอบฉนนี่คือมีใครมาหลอกเราให้เราคิดไปเองอย่างนี้นิติกรรมก็ถ้าถึงขนาดนะครับนะถึงขนาดหมายความว่าอันนี้ฝืนความจำถ้าไม่มีคนชอบฉนนี้เราก็ไม่ทำนิติกรรมแน่นอนถ้าถึงขนาดนะครับก็คือมีเรื่องคนช่อชนเนี่ยมาหลอกเรานะเราทำนิติกรรมนิติกรรมมันก็ตกเป็นโมคียะตาม159วรรค2
2: ครับ
0: วรรค1วรรค2นะครับนะฮะหรือแม้กระทั่งบุคคลภายนอกมาใช้คนช่อชนนะครับแล้วก็เข้าองค์ประกอบนี่นับตามที่นักศึกษาได้เรียนมาแล้วแล้วก็ในเรื่องสุดท้ายนี่นั้นต้องไม่เกิดจากเจตนาที่ถูกข่มขู
1: ่ค่ะ
0: ข่มขู่ภัยใกล้จะถึงร้ายแรงถึงขนาดมีมูลให้ผู้ถูกข่มขู่กลัวนะฮะนะครับนะอย่างเช่นตะวันฉายเมื่อกู
1: ้นะ
0: ตะวันฉายไปขู่แบงกี้นะครับแบงกี้บอกว่าแบงกี้ถ้าไม่ทำนิติกรรมเนี่ยจะดึงขนหน้าแข้งให้หมดเลย
1: โ
0: อ้อันนี้นะฮะ
1: ข่มขู่ไหม
2: กลัวไหมกลัวไหม
1: กลัวไหม
0: แบงกี้บอกมาเลยมีแสนกว่าขนนะครับอย่างนี้ไม่กลัวไม่กลัวก็ไม่อาจอ้างข่มขู่ได
1: ้
0: นะฮะแต่ข่มขู่นั้นอ้าวถ้าไม่ทำแทงตายเลยขนาดนี้เนี่ยฮะข่มขู
1: ่แ
0: ล้วมีมูลเหตุให้แบงกี้ต้องกลัวนะครับแบงกี้จึงทำนี่เป็นนิติกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดนี่อย่างสมบูรณ์เพราะเป็นนิติกรรมที่ตกเป็นโมคียะนะครับนะฮะเป็นโมคียะนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูด้วยนะครับว่าการข่มขู่นั้นนะครับเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา165หรือไม
1: ่
0: น
1: ั
0: ่นก็คือเป็นการกระทำที่ใช้สิทธิ์ตามปกตินิยมหรือการกระทำเพราะความเคารพยำเกรงหรือไม
2: ่ครับ
0: นะฮะดังนั้นเนี่ยฮะนี่ในเบื้องต้นเนี่ยจากนิติกรรมที่เป็นลักษณะนี้ส่วนหนี้ที่เกิดจากนิติเหตุนะฮะหนี้ที่เกิดจากนิติเหตุอย่างเช่นหนี้ที่เกิดจากมูลละเมิด
1: ค่ะ
0: นะฮะหนี้ที่เกิดจากละเมิดเนี่ยนะครับก่อนที่นักศึกษาจะ เรียนไปถึงเนี่ยก็ขออนุญาตนะครับพูดถึงมาตรานี้ก่อนนั่นก็คือมาตรา420
2: นะฮะหลักเลย
0: วิชานี้จะ
1: กฎหมายอย่ามองเลย
0: จะกลับกัน
1: 420
0: 204กับ420นะฮะเรียนหนี้นี่เรียน204เป็นหลักนะฮะ
1: มีเขียนผิดด้วยนะคะนักศึกษาตอนตอบข้อสอบ
0: ใช่ครับนักศึกษา
2: สลับเลข
0: นะฮะ
1: สลับเลขอ
0: ย่าเขียนกฎหมายแบบโต๊ดนะฮะนะครับไม่มีคะแนนโต๊ดให้นะครับนะครับดังนั้นนักศึกษาต้องแม่นถ้าเขียนเลขได้นักศึกษาต้องมีความแม่นยำซึ่งนักศึกษาเป็นนักศึกษาที่ผ่านการเรียนกฎหมายมาระยะหนึ่งแล้วนะครับเขียนได้ต้องเขียนให้แม่นยำถ้าเขียนไม่ได้ไม่มั่นใจให้วางหลักกฎหมายให้ถูกต้องเคารพถ้วนสมบูรณ
1: ์
0: มาตรา420เนี่ยนะครับเป็นหนี้ที่เกิดจากมูลละเมิด
1: นะ
0: หรือเกิดจากนิติเหตุนะครับ
1: น
0: ะผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาได้รับอันตรายต่อเสรีภาพฐานะไม่สิทธิชื่อเสียงหร
1: ือ
0: สิทธิประการหนึ่งประการใดก็ดีผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน
2: ครับ
0: และนี่ละเมิดนี่มีความพิเศษด้วยนะฮะเพราะถ้าเรียนของท่านอาจารย์วิพุฒิที่ท่านอาจารย์จะพูดวันนี้ผิดนัดนับตั้งแต่ทำละเมิดเลย206
1: ใช่
0: นะฮะ206
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับดอกเบี้ยเดินตั้งแต่บัดนั้นเลยนะ
1: บัดนั้นเลย
0: นะครับอันนี้คือพื้นฐานก่อนนะครับทีนี้นะครับในเรื่องของหนี้นะครับนะฮะในเรื่องของหนี้นั้นน
1: ะ
0: ครับมีข้อความที่สำคัญนะครับนะข้อความที่สำคัญต่างๆที่สรุปเป็นหลักการทั่วไปนะฮ
1: ะ
0: ของเรื่องหนี้อยู่หลายประการด้วยกันอย่างแรกก็คืออย่างที่ทราบหนี้เป็นบุคคลสิทธิ
1: ์
0: นะคือหากเป็นหนี้แล้วเราก็เป็นบุคคลสิทธิ์ในการที่จะบังคับเอากับตัวคู่กรณีนะครับส่วน2ก็คือหนี้เป็นสิทธิที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเป็นสิทธิที่เกี่ยวกับทรัพย์สินนะครับนะฮะและ3ก็คือหนี้เป็นสิทธิในทางแพ่ง นะฮะเป็นสิทธิในทางแพ่งนะครับเป็นสิทธิในทางเอกชนนะครับนะฮะหนี้นั้นต้องมีตัวลูกหนี้ที่แน่นอนนะฮะเขาต้องรู้ด้วยว่าใครเป็นลูกหนี้ในหนี้นะครับถ้าไม่รู้ว่าเออใครว่าเป็นลูกหนี้นะครับอย่างนี้จะไปบังคับเอากับใครเล่าใช่ไหมครับนะฮะแล้วก็เป็นสิทธิเรียกร้องที่ต้องใช้ภายในกำหนดอายุความไม่เช่นนั้นขาดอายุความ
1: ค่ะ
0: ถ้าขาดอายุความนี่สำคัญนะอาจารย
2: ์ครับ
0: เพราะถ้าขาดอายุความนั้นนะครับสิทธินะครับในทางกระบวนการต่างๆอันเกิดขึ้นจากการขาดอายุความนั้นนะครับนะฮะนะฮะมันก็จะเริ่มดำเนินการหรือเริ่มขึ้นทันทีน
1: ะ
0: ไม่อีกฝ่ายหนึ่งทั้งหมดสิบหมดสิบไปเลยนะครับนะแล้วก็นี่นะครับนะเป็นบุคคลสิทธิ์นะครับพูดไปแล้วแล้วก็เป็นเจ้าหนี้ทุกคนก็มีสิทธิเท่าเทียมกันนะครับนะฮะทีนี้นะครับนักศึกษาครับถ้าเราอยากรู้ความหมายของหนี
1: ้
0: นิติกรรมถ้าเราอยากรู้นิติกรรมเราเปิดไปที่มาตรา149อาจารย์นะครับเราก็จะรู้ความหมายของนิติกรรมแต่ทีนี้ถ้าเราอยากจะรู้ความหมายของหนี
1: ้เราจะเปิดมาตรา
0: เราจะไปเปิดมาตราไหนก
1: ่
0: อนแน่นอนครับในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้พูดนิยามของคำว่าหนี้ไว้เลย
1: ครับ
0: นะครับ
1: เคยมีเมื่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่นานมาแล้ว
0: นานมาแล้ว
1: ค่ะแล้วก็ยกเลิกไปแล้ว
0: ใช่ครับนะ
1: ค่ะ
0: นานมาแล้ว
1: นานมาแล้วนาน
0: การละครั้งหนึ่ง
1: นาน
0: มาแล้วนะฮะแต่การละครั้งนี้ไม่มีในบัญญัติไว้ในปัจจุบันแต่เราพออนุมานได้จากมาตรา1
1: 1
0: มาตรา1จะบอกว่ามาตรา1เดี๋ยวจะไปดูมาตราที่1นะ
1: ไม่ใช่
0: มาตรา1มาตรา1ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็คือมาตรา194
2: ครับ
0: ครับ194หลักก็คือว่าด้วยอำนาจแห่งมูลหนี
1: ้โอ้โหขึ้นมาเลย
0: นะขึ้นมาปุ๊บ
1: อลังการมาก
0: นึกว่าอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์เฮ้ยไม่ใช่มั้ยหลอดออฟเดอะริงคนละเรื่องนะเริ่มต้นเอามาที่เราดีกว่านะฮ
1: ะ
0: ด้วยอำนาจแห่งมูลหนี
1: ้
0: นะครับนะฮะเจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิจะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้อันหนึ่งการชำระหนี้ด้วยการงดเว้นการอันหนึ่งก็ย่อมทำได
1: ้
0: โอ้โหเราเรียนงดเว้นมาในอาญาหนึ่ง
1: นะฮะ
0: งดเว้นในประมวลกฎหมายอาญา
1: อา
0: ตา59
1: ล็อก
0: 5ก็เหมือนบล็อกสุดท้ายงดเว้นเหมือนกันไห
1: ม
0: นะครับก็บอกไม่เหมือนซะทีเดียวนะครับนะฮะการงดเว้นในอาญานั้นนะครับมีหน้าที่นะครับมีหน้าที่อันนี้หนี้จากการงดเว้นเนี่ยนะฮะนะการงดเว้นการทำงานเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวจะมาพูดมาพูดกันต่อนะครับนะฮะแต่ก็พอจะยกตัวอย่างเป็นอารัมภบทได้นะครับอย่างเช่นนะฮะท่านอาจารย์กิตติยดาน
1: ะฮะ
0: ท่านเปิดร้านตัดผมนะมีชื่อเสียงน
1: ะ
0: ยิ่งกว่าร้านใดนะครับนะฮะในประเทศสมมุติว่าชื่อร้าน
1: กิตติยดา
0: เกศสยาย
2: เกศสยาย
0: นะฮะคู่กับเกศอะไรสักอย่าง
1: เกศสยอง
0: คือร้านเกศสยายผมก็อยากจะเป็นช่างตัดผมที่เขาเรียกว่าอะไรครับยันมีชื่อเสียงนะฮะผมก็ต้องมาขอเรียนกับท่านอาจารย์กิตติยดาฝากตัวเป็นศิษย์ของเกศสยายนะครับอาจารย์ก็บอกว่าได้ถ้าอยากเป็นศิษย์ไม่ยากแต่ขออย่างเดียวเมื่อเรียนจบแล้วต้องทำสัญญากันหน่อยบอกจะไม่เปิดร้านแข่งกับเกศสยายไม่ตั้งชื่อให้คล้ายคลึงกับเกศสยายนี่เห็นไหมครับอ
1: ัน
0: นี้คือการงดเว้น
2: เป็นหนี้ที่ต้องไม่ไปเปิดร้านสักที่มีชื่อใกล้เคียงกันห้ามทำ
0: นะครับดังนั้นจึงเห็นจากตรงนี้นะฮะจาก194ก็ทำให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างตัวบุคคลที่เป็นเจ้าหนี้กับ
1: ล
0: ู
1: กหน
0: ี
1: ้
0: นะครับนั่นก็คือนะครับลูกหนี้มีหน้าที่ฮะ
1: มีหน้าที่
0: มีหน้าที่นะครับเจ้าหนี้นี่มีสิทธิเรียกร้องล
1: ู
0: กหนี้นี่มีหน้าที่3อย่างด้วยกัน
2: ครับ
0: นะอย่างแรกก็คือกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ
1: ื่
0: อชําระหนี
1: ้ค่ะ
0: อย่างที่2ก็คืองดเว้นกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างที่3ก็คือส่งมอบทรัพย์สิน
1: และ3อย่างนี้เราเรียกว่าอะไรคะ
0: ทั้ง3อย่างนี้นะครับนะเป็นกรณีที่ลูกหนี้นะครับน
1: ะ
0: มีหน้าที่จะต้องกระทําการต่อเจ้าหนี้นะครับนะฮะซึ่งความสัมพันธ์เนี่ยนะครับนะความสัมพันธ์ในทางกฎหมายนี่เราก็เรียกว่านิติสัมพันธ์นะครับนะฮะนิติสัมพันธ์ในการที่เกิดขึ้นนะครับนะฮะนะครับทีนี้นะครับนะฮะในเรื่องของหนี้เนี่ยก็มีบอกเกิด
1: บอกเกิด
0: นักศึกษาจะไม่เจอบอกเกิดในกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเดียวนะฮะเราเจอในบอกเกิดหนี้ก็ต้องมีบอกเกิดทุกเรื่องมันต้องมีบอกเกิด
2: ที่มาต่าง
1: มีที่มาต่าง
0: ๆนะครับเรียนแพ่งหนึ่งก็ต้องเจอเรื่องเกิดเกิดเป็นเรื่องแรกใช่ไหมนะครับสภาพบุ
1: คคล
0: เริ่มแล้วแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกมีสภาพบุคคลก่อนนะจึงจะไปคุยถึงเรื่องหนี้ได
1: ้
0: นะครับไม่ใช่ไปกู้ยืมเงินกับวิญญาณแห่งหนึ่งอันนี้ไม่มีนะฮ
1: ะ
0: นะครับบ่อเกิดนะครับนะฮะบ่อเกิดนะฮะก็คือนิติกรรมกับนิติเหตุอย่างที่ว่านี่แหละนะครับ อย่างเมื่อคู่เนี่ยนะครับอาจจะเป็น
1: วัตถุแห่งหนี
0: ้วัตถุแห่งหนี้นะครับนะ
1: เมื่อสักครู่ที่เราบอก3ข้อ
0: 3ข้อนั้น
1: ค่ะนั่นก็คือวัตถุแห่งหนี
0: ้วัตถุแห่ง
1: ต่อมาก็เป็นบ่อเกิด
0: บ่อเกิดแห่งหนี
1: ้ก็คือที่มาของหนี้นั่นเอง
0: ใช่ครับอยู่ดีๆคนเราจะเป็นหนี้เกิดขึ้นมาแล้วเป็นหนี้มั้ยนะครับในทางพุทธศาสนาเอ๊ะ

0: ในการที่จะก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ์นั่นเองนะครับน
1: ะฮะ
0: ยกตัวอย่างเช่นนะฮะท่านอาจารย์วิพูธท
2: ่
0: านก
2: ็
0: เปิดร้านเต็นท์รถแล้วก็ให้เช่ารถด้วย
1: ทำหลายอย่าง
2: เปิดขายสุนัขนะฮะขายรถด้วย
0: โดยมีตะวันฉายน้องชายเนี่ยเป
1: ็
0: นคนเช็ดรถน
1: ะ
0: คือพี่ยังไม่กล้าเข้ามายุ่งเกี่ยวกับกิจการ
2: ครับ
0: เพราะกลัวตะวันฉาย
1: จะฮุบ
0: จะฮุบ
2: ก็ไปใช้อย่างเงี้ยนะฮะ
0: ก็เลยให้เช็ดรถก่อนนะครับอ่ะทีนี้ผมค้าน
1: ะฮะ
0: ขออนุญาตต่อสร้อยด้วยที่แสนดีนะครับก็ไปนะทำสัญญาเช่ารถนะเช
1: ่
0: ารถนะครับเช่ารถกับอาจารย์พิพุทธ
1: ค่ะ
0: เพื่อจะพาแฟนสาว
2: สวยด้วย
0: อันนี้เป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นนะครับ เพื่อที่จะพาแฟนสาวไปดูบุญบั้งไฟที่จังหวัดยะโสธร
1: ครับ
0: นะฮะนะครับที่ผ่านมาแล้วนะนะครับบุญบั้งไฟที่จังหวัดยะโสธรนะครับเพราะว่าเห็นว่ารถอาจารย์วิพุฒสวยน
1: ะ
0: ครับบางทีเผื่อจะไปแอบบอกแฟนสาวด้วยว่าโอ้โหรถเนี้ยของตัวเองอะไรเงี้ยน
1: ะคร ับ
0: คือเพิ่งคบกันหมาดๆสมมุติทั้งนั้นนะครับทีนี้นะครับนะปรากฏว่าอาจารย์วิพุฒก็กำหนดเลยวันที่ผมไปยืมรถเนี่ยนะครับก็คือวันที่7เมษายนนะครับแต่บุญบั้งไฟอยู่เดือนพฤษภาคมนู่นแหละก็เลยกำหนดคืน10พฤษภา
1: คม
0: โอ้โหแต่ระหว่างนั้นนะครับนะครับระหว่างนั้นก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายซึ่งก็จะได้พูดในช่วงของท่านอาจารย์พูดด้วยแต่เนี่ยเมื่อผมยืมแล้วนิติสัมพันธ์มันเกิดแล้วครับ
1: เกิดแล้ว
0: เกิดจากนิติกรรมสัญญาเช่านี่แหละครับ
1: เ
0: ป็นหนี้แล้วครับนะฮะนะเป็นหนี้ต่อกันระหว่างผมกับท่านอาจารย์วิพุฒแล้วการที่อาจารย์วิพุฒพอผมชำระค่าเช่าอาจารย์วิพุฒก็ส่งมอบ
2: รถ
0: นะครับก็เกิดเป็นหนี้ต่อกันแล้วทีนี้นะครับทีนี้การชำระหนี้นะครับเขาบอกว่ามีสิ่งที่นักศึกษาที่ต้องจำให้ได้เลยแล้วก็ต้องระลึกเสมอเลยนะครับในส่วนแรกของวิชาหนี้เนี่ยวิชาแพ่งสอง
1: แพ่งสอง
0: ซึ่งใช้ระบบการสอบเนี่ยอย่างเทอมนี้เนี่ยมีก1ก2ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับซึ่งนักศึกษาต้องมีสอบกลางภาคด้วยนะท่านจันทร
1: ์ถ้านักศึกษาจะเลือกสอบกลางภาค
0: ใช่นักศึกษาเลือกก2เนี่ยนักศึกษาก็ต้องเข้าใจให้เห็นว่านะครับมาตราที่เป็นหัวใจเลยเนี่ยนะครับก็คือเรื่องหนี้นั้นต้องนะครับมีการเตือนหรือไม่เตือน
1: เดี๋ยวเ
2: ตือ
1: นนั่นหน่วยที่2
0: นั่นแหละครับการส่งรถยืมรถนี่ก็เหมือนกันนะฮะยืมมาทีนี้จะคืนอย่างไรนะครับถ้ากำหนดไว้คืนอย่างไรถ้าไม่กำหนดคืนอย่างไรเนี่ยนี่คือนิติสัมพันธ์ที่เกิดจากนิติกรรมการยืมรถหรือการเช่าทรัพย์นะครับอย่างนี้นี่เองนะครับแหมกำลังสนุกสนานเลยทีเดียว
1: เดี๋ยวเราจะมาต่อที่อาจารย์ได้พูดทิ้งไว
0: ้
1: ในหน่วยที่2
0: ในหน่วยที่2แล้วก็ในหน่วยที่1ที่เป็นสืบเนื่องนะฮะนี่มาแล้วการประชุมหรือเปล่าครับมีสืบเนื่องด้วย
1: เดี๋ยวเรามาต่อในหน่วยที่1กันอีกสักเล็กน้อยค่ะ
0: ครับเมื่อคู่นี้เป็นนิติกรรมเนาะขอยกตัวอย่างนะครับทีนี้นิติเหตุนอกจากละเมิดแล้วยังมีเรื่องอื่นอีกนะครับนะฮะอย่างเช่นในเรื่องของการจัดการงานนอกสั่งนะครับนะจัดการงานนอกสั่งนะฮะนักศึกษาเวลาให้คนไปเขียนจัดการงานตามสั่งไม่ใช่จ
1: ัดการงานอาหารตามส
0: ั่งนะครับในเรื่องของลาภมีควรได
2: ้
0: นะครับแล้วก็ในนี่ในบัพอื่นๆเช่นพวกค่าอุปการะเลี้ยงดูในบัพที่5ในเรื่องของครอบครัวนะครับนอกจากนั้นนี่ก็ยังแบ่งเป็นประเภทต่างๆนะครับยกตัวอย่าง4ประเภทใหญ่ๆนะอาจารย์ก็คือนี่ที่มีเงื่อนไขนี่ที่มีเงื่อนเวลาเงื่อนไขเงื่อนเวลานักศึกษาก็คงจะได้ศึกษาไปแล้วนะครับในชุดวิชาแป้งหนึ่งนี่แบ่งได้นี่แบ่งไม่ได้นะครับแล้วก็นี่ประธานและนี่อุปกรณ์นี่ประธานเช่นมีสัญญากู้เป็นนี่ประธานนะนะครับอาจจะมีสัญญาค้ำประกันเป็นนี่อุปกรณ์นะครับขึ้นมานี่ก็ได้นะครับทีนี้วัตถุแห่งนี้ก็พูดไปแล้ว3อย่างนะครับนะฮะก็คือกระทำการงดเว้นกระทำการแล้วก็ส่งมอบทรัพย์สินนะครับนะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่ทีนี้เมื่อเกิดหนี้ขึ้นแล้วนะครับเมื่อเกิดหนี้ขึ้นแล้วเจ้าหนี้ก็มีสิทธิเรียกร้องตาม194ใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยมีหนี้บางประการที่เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิต่อลูกหนี
1: ้
0: ครับนะฮะนั่นหมายความว่านะครับหนี้ที่เป็นบางประการเนี่ยนะครับเป็นหนี้ที่ไม่อาจบังคับกันได้ตามกฎหมายนะครับนะเช่นหนี้ที่ขาดอายุความนะครับหนี้ที่ขาดหลักฐานนะครับแล้วก็หนี้ที่กลายเป็นพ้นวิสัยนะครับนะฮะทีนี้นะครับในเรื่องของทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งหนี้นะครับนะฮะทรัพย์ อันเป็นวัตถุแห่งหนี้นั้นกฎหมายบัญญัติในเรื่องนี้ไว้ว่านะครับนะฮะในกรณีทรัพย์ที่เป็นวัตถุแห่งหนี้ยกตัวอย่างเช่นก้อไก่ตกลงขายข้าวให้กับขอไข่จำนวน100กระสอบขนาดตรวจนับข้าวสารอยู่ได้50กระสอบขอไข่ติดธุระไม่อาจที่จะเลือกต่อไปได้ตกลงกับก้อไก่ว่าจะมาเรื่องในวันรุ่งขึ้นในคืนนั้นเองไฟไหม้นะไฟไหม้ลงเก็บข้าวสารทั้งหมดโดยไม่ใช่ความผิดของก้อไก่นะฮะอย่างนี้จะมีผลในทางกฎหมายอย่างไร

0: นะครับก็พิจารณาประกอบกับในเรื่องของสัญญาต่างตอบแทนที่พวกเราเคยเรียนพิจารณาประกอบนะฮะแต่ในเรื่องของนี่นี่บอกว่านะครับเนี่ยก็แยกพิจารณาออกเป็น2กรณีได้2ประเด็นนะฮะประเด็นแรกก็คือยังคงต้องส่งมอบข้าวสารอีก50กระสอบเพราะกรณีตาม195วรรค1โดยส่งมอบข้าวสารชนิดปานกลางหรือก็ไม่ต้องรับผิดชอบนะครับข้าวสาร50กระสอบซึ่งได้เลือกโดยความยอมขอไข่เพราะข้าวสาร50กระสอบนั้นเป็นเรื่องทรัพย์เฉพาะสิ่งนะครับซึ่งเคยเรียนมาแล้วนะครับนะฮะนี่ก็คือในส่วนของนี่ในเบื้องต้นแต่ในเรื่องสุดท้ายนะสุดท้ายเลยก็คือว่าแล้วกฎหมายเนี่ยเขาบัญญัติการเลือกวัตถุแห่งนี้ไว้ว่าอย่างไรใครเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกนะครับโดยหลักแล้วครับนักศึกษาครับนะฮะสิทธิที่จะเลือกทำการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นตกอยู่กับฝ่ายของลูกหนี้นะครับนะหากการกระทำเพื่อการชำระหนี้นั้นมีหลายอย่างนะครับแต่คู่กรณีก็ตกลงกันให้เจ้าหนี้หรือบุคคลภายนอกเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกก็ได้นะนะครับการเลือกนั้นต้องกระทำโดยการแสดงเจตนานะครับหากเป็นกรณีที่บุคคลใช่ครับหากเป็นกรณีที่บุคคลภายนอกเป็นผู้เลือกบุคคลภายนอกนั้นต้องแสดงเจตนาและเลือกนะฮะต่อลูกหนี้แล้วลูกหนี้จึงจะแจ้งความนั้นให้แก่เจ้าหนี้ทราบนะครับนะนี่ก็เป็นความเบื้องต้นนะครับในเรื่องของสิทธิและวัตถุแห่งหนี้ในเบื้องต้นต้องรู้ก่อนนะฮะว่านี่เป็นไปเป็นมาอย่างไรนะครับจึงจะทำให้เข้าใจหน่วยต่างๆได้
1: ถึงจะไปต่อได
0: ้ไปต่อในซีซั่นต่อไปหรือในหน่วยต่อไปได้นะครับซึ่งนะฮะก็ฝากนักศึกษาอย่างหนึ่งนะครับวิธีการเรียนเหมือนเดิมฮะชุดวิชาเป็นชุดวิชาที่มีอัตนัยนะท่านอาจารย
1: ์ท่
0: านอาจารย์เป็นประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชานะฮะน้องเลือกก .1 นะนักศึกษานะครับเลือกก .1 นักศึกษาก็อยู่ในกระบวนการปกติแต่นักศึกษาเลือกก .2 นักศึกษาก็ต้องมีสอบกลางภาคนะครับมีสอบกลางภาคแต่มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ประกาศคะแนนในช่วงกลางภาคนะครับน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: ก็จะไปรวมประกาศเหมือนเดิมนะครับนักศึกษาก็ต้องเข้าใจเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับ
1: ที่เราสอบกลางภาค
0: สอบกลางภาคนะฮะหรือสอบมิดเทอมแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนักศึกษาเลือกนะครับแล้วก
1: ็
0: แบบแผนไหน
2: ว่าตัวเองสะดวกแบบไหนอยากจะไปสอบทีเดียวตอนปลายภาคเลยหรืออยากจะเหมือนแบบ
1: เสี่ยงกันไป
2: เสี่ยงหอยมาสอบมิดเทอมเป็นคะแนนช่วยอะไรเงี้ยนะครับ
0: เราอยากสอบนักอยากสอบถามนิดนึงครับอาจารย์ขออนุญาตนะครับวิชานี้นะครับเรื่องนี้นั้นก็สอบอัตนัยเราจะมี2ข้อใช่ไหมฮะแล้วเรื่องละเมิดจะเป็น1ข
1: ้
0: อ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อนี่นักศึกษาครับแล้วก็เรื่องกลางภาคก็จะอยู่หน่วยต้นๆน
1: ะอยู่ต้นหน่วยที่1
0: ตามกระบวนการ1ถึง7นะครับนะฮะซึ่งหน่วยต่อไปก็มีสาระสำคัญเนี่ยหน่วยของอาจารย์เนี่ยนะครับที่ผมพูดมาคู่นี้เป็นการปู
1: พื้นฐาน
2: พื้นฐาน
1: ค่ะให้เข้าใจ
0: นะครับคนที่มาปูพื้นแน่นขนาดนี้แล้วน
1: ัก
0: ศึกษาก็ควรที่จะได้รับความรู้รากฐานมั่นคงต่อไปในหน่วยที่2เรียนเชิญอาจารย์ครับ
1: ค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นการบรรยายในหน่วยที่2นะคะหน่วยที่2เนี่ยก็มีความสำคัญต่อเนื่องจากหน่วยที่1เลยจะทำให้นักศึกษาเนี่ยรู้ถึงเรื่องของหน้าที่ในการชำระหนี
2: ้
1: นะคะว่ามีอย่างไรบ้างแล้วก็หน่วยเนี้ยบางทีออกข้อสอบนักศึกษาจะสับสนมากเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์ก็เลยทำPowerpoint มาเพื่อจะให้นักศึกษาเนี่ยได้ทราบนะคะว่าเป็นมาอย่างไรบ้างนะคะนี่เรามาดูนะคะตอนแรกเนี่ยเราจะพูดถึงกำหนดเวลาชำระหนี้กำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ยก็จะมี2กรณีนะคะเป็นหนี้ที่ไม่ได้เราไม่ได้กำหนดเวลาชำระหนี้กันเอาไว้นะคะแล้วก็กรณีที่2ก็เป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี
2: ้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างในกรณีที่2เนี่ยอาจจะมีย่อยไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องจำไว้ว่าหัวข้อใหญ่ๆเนี่ยมี2ก็คือที่ไม่ได้กำหนดเวลาไว้นะคะแล้วก็กำหนดเวลาไว้นะคะอันแรกที่เราจะมาพูดถึงก็คือมาตรา203นะคะ203เนี่ยพูดถึงการเรียกนะคะชำระหนี้กรณีที่ไม่ได้กำหนดเวลาเอาไว
2: ้
1: นะคะก็การเรียกชำระหนี้ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดเวลาเอาไว้เนี่ย203ก็ได้บอกเอาไว้ว่าวรรคแรกนะคะก็บอกว่าถ้าเวลาที่อันที่จะพึงชำระหนี้นั้นเนี่ยไม่ได้กำหนดเอาไว้นะคะหรือจะอนุมานจากพฤติการทั้งปวงก็ไม่ได
2: ้
1: นะคะท่านว่าเจ้าหนี้ก็ย่อมจะให้ชำระหนี้ได้โดยพลันและก็ฝ่ายลูกหนี้ก็ย่อมจะชำระหนี้ของตนได้โดยพลันดุจกันเมื่อสักครู่นี้อาจารย์อินทรัตก็ได้พูดตัวอย่างไปแล้วในเรื่องการซื้อสุนัขพุดเดิ้ลเมื่อสักครู่นะคะถ้าอีกกรณีวรรคสองได้พูดว่าถ้าได้กำหนดเวลาไว้แต่หากกรณีเป็นที่สงสัยท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าหนี้จะเรียกให้ชำระหนี้ก่อนถึงเวลานั้นหาได้ไห
2: ม
1: แต่ฝ่ายลูกหนี้จะชำระหนี้ก่อนกำหนดนั้นก็ได
2: ้
1: มาตรานี้นักศึกษาก็มีความสงสัยว่าเอ๊ะกรณีเป็นที่สงสัยนี่สงสัยอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายดูซิว่าสงสัยอะไรกันนะคะในวรรคแรกนะคะก็สำคัญนี่วรรคแรก2 3นี่ก็ออกข้อสอบบ่อยเหมือนกันนะคะอาจารย์นักศึกษาก็จะต้องรู้ว่านี่ที่เราไม่ได้กำหนดเวลาเอาไว้เนี่ยชำระหนี้เอาไว้เนี่ยเป็นอย่างไร
2: ม
1: ีกรณีใดบ้างนะคะมาตรานี้203เนี่ยมันเป็นมาตราแรก

0: เริ่มต้นของหมวด2เลยนะคะที่พูดถึงว่าด้วยผลแห่งหนี้นะคะพูดอย่างสั้นๆก็คือบัญญัติไว้ว่าเรื่องของสิทธิสิทธิของเจ้าหนี้แล้วก็หน้าที่ของลูกหนี้ด้วยนะคะเนื่องจากว่ามันมีมูลหนี้กันมานั่นเองนะคะส่วนมาตรานี้เนี่ยบอกว่าลูกหนี้เนี่ยกระทําการชําระหนี้ของตนเนี่ยนะคะถ้าไม่ได้กําหนดเวลาเอาไว้หรือว่าจะอนุมานไม่ได้นะคะจากพฤติการต่างๆเนี่ยนะเจ้าหนี้ก็มีสิทธิจะเรียกให้ลูกหนี้เนี่ยชําระหนี้ได้ทันทีส่วนหน้าที่ของลูกหนี้ก็คือจะชําระหนี้ได้ทันทีเหมือนกันนี่เรามาดูตัวอย่างสมมุติว่าอาจารย์ก้องเดินเข้าไปในร้านอาจารย์วิพุฒนะคะซึ่งตกลงจะซื้อของอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นการเกิดทำไมคะเป็นหนี้กันขึ้นมาละซึ่งอาจารย์ก้องจะต้องชำระราคานะคะซื้อสินค้าอย่างเมื่อสักครู่สมมุติว่าซื้อสุนัขนะคะซื้อสุนัขพุดเดิ้ลเนี่ยนะคะก็จะต้องอาจารย์วิพุฒก็ต้องส่งมอบนะคะส่วนอาจารย์ก้องก็ต้องชำระราคานะคะให้กับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเกิดขึ้นในทันทีถ้าไม่ได้มีข้อตกลงกันเป็นอย่างอื่นนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนี่ก็คือว่าถ้าเรามีข้อตกลงเนี่ยโดยชัดแจ้งว่าให้ทำอะไรก่อนอย่างเช่นจะไม่เอาสุนัขไปนะถ้าอาจารย์วิพุฒยังไม่ตัดขนให้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์วิพุฒก็ต้องตัดขนสุนัขให้เรียบร้อยก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขหรือข้อตกลงที่จะต้องกระทำนะคะนี้อนุมานเนี่ยจากข้อความประสงค์ของคู่กรณีว่านี่นั้นเนี่ยไม่มีกำหนดเวลาชำระนะคะเพราะฉะนั้นอนุมานอะไรไม่ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในกรณีที่มาตรา203วรรคแรกก็คือนี่ที่ไม่ได้กำหนดเวลาชำระเอาไว้นะคะส่วนวรรคที่2ที่บอกว่ากรณีเป็นที่สงสัยนะคะกรณีเป็นที่สงสัยเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะกรณีเป็นที่สงสัยเนี่ยสงสัยหรอว่าเอ๊ะวันที่เท่าไหร่ถึงจะชำระหนี้ชำระหนี้เมื่อไหร่ไม่ใช่นะคะกรณีนี้เนี่ยเป็นที่สงสัยว่าประโยชน์ที่ให้ไว้เนี่ยจะเป็นของเจ้าหนี้หรือว่าลูกหนี้นะคะเช่นถ้าเกิดว่าพอบอกว่ามีดอกเบี้ยสมมติว่าหนี้นั้นเนี่ยกำหนดดอกเบี้ยไว้ประโยชน์ย่อมจะไปสู่เจ้าหนี้เพราะว่าเจ้าหนี้เนี่ยสมมุติว่ายืมเงินกันแล้วเราอยากได้ดอกเบี้ยเราถึงให้ลูกหนี้เนี่ยยืมเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยว่าประโยชน์ในหนี้นั้นเนี่ยก็คือเจ้าหนี้ก็อยากได้ดอกเบี้ยแต่ถ้ากรณีที่ไม่มีดอกเบี้ยลูกหนี้เนี่ยก็จะถือว่าลูกหนี้เนี่ยได้รับประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่เป็นที่สงสัยตามมาตรา203วรรค2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องกรณีสงสัยว่าประโยชน์นั้นเนี่ยจะตกไปสู่ผู้ใดไม่ใช่สงสัยว่ากำหนดเวลาชำระหนี้เป็นเท่าไหร่อันนี้จะสับสนกันมากนักศึกษาจะสงสัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้แล้วล่ะค่ะว่ามาตรา203วรรคแรกเนี่ยพูดถึงหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระนะคะนี่เรามาดูมาตราต่อไปนะคะก็เป็นมาตรา204นะคะมาตรา204เนี่ยก็บอกว่าถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วนักศึกษาขีดคำนี้ไว้เลยนะคะหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วและภายหลังนั้นเนี่ยเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้วนะคะเราขีดอีกคำหนึ่งคือคำว่าคำเตือนนะคะแล้วลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ก็ลูกหนี้ก็ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวรรคแรกนี่พูดถึงหนี้ที่มีถึงกำหนดเวลาชำระแล้วล่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งพูดถึงเรื่องคำเตือน
1: คำเตือน
0: นะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็มาร์กไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาลองฟังอธิบายทีหลังนะคะว่ามันคืออะไรวรรคสองนะคะถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทินขีดเส้นคำว่าตามวันแห่งปฏิทินและลูกหนี้ไม่ได้ชำระหนี้ตามกำหนดนะคะท่านว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมิต้องพักเตือนเลยขีดเส้นตรงนี้ว่าไม่ต้องเตือนมิต้องพักเตือนเลยนะคะวิธีเดียวกันนี้นะคะท่านให้บังคับแก่กรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี้ซึ่งได้กำหนดเวลาลงไว้อาจคำนวณนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้บอกกล่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรา204เนี่ยเป็นเรื่องของอะไรคะเป็นเรื่องของหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระแล้วล่ะนะคะวรรคแรกเนี่ยเมื่อเราได้ดูเราขีดเส้นใต้กันไปแล้วเราก็พูดถึงว่าหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระแล้วเนี่ยเขาไม่ได้พูดว่าเป็นหนี้ถึงกำหนดแบบไหนนะคะเป็นหนี้ถึงกำหนดเนี่ยอาจจะเป็นอนุมานจากพฤติการต่างๆนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องเตือนเนี่ยจะโยงไปถึง203ด้วยล่ะว่าหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระเนี่ยหนี้มันถึงกำหนดเมื่อไหร่เมื่อสักครู่เราก็บอกว่าหนี้ถึงกำหนดเมื่อทันที

0: ีเมื่อเกิดหนี้ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหนี้ก็ต้องเตือนลูกหนี้ก่อน204วรรคหนึ่งก็พูดถึงหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระที่ไม่ใช่ตามวันแห่งปฏิทิน
1: คือมันไม่ได้ชัดเจน
0: ไม่ได้ชัดเจนเช่นอาจารย์ก้องบอกว่าเทอมนี้อาจารย์ก้องจะสอนแพ่งสองขอยืมประมวลกฎหมายแพ่งของและพาณิชย์ของอาจารย์ป๊อปมานะ
1: บ
0: อกว่าจะไปใช้สอนแพ่งสองจะคืนเมื่อสองเสร็จ
2: ขอยืมคืนหน่อย
0: ขอยืมอันนี้อนุมานได้ไหมคะว่าจะคืนกันเมื่อไหร
1: ่ก็คือคืนต่อเมื่ออาจารย์ก้องสอนเสร็จ
0: อาจารย์ก้องสอนเสร็จแต่ว่ามันไม่ได้มีตามวันปฏิทิน
1: ไม่รู้นี่ว่าจะสอนเสร็จเมื่อไหร
0: ่ไม่รู้ว่าจะสอนเสร็จเมื่อไหร่หรือว่าไม่ได้บอกไว้ว่าจะคืนหลังสอนเสร็จ7วันไม่ได้บอกอย่างนั้นเราก็ไม่ได้บอกกันไว้
1: อาจารย์ก้องอาจจะสอนหลายปี
0: อ
1: าจจะไปสอนโอ้ปีการศึกษา2572อย่างนี้หรือเปล่า
0: ใช่
2: แล้วมันขออนุญาตครับอาจารย์มันยังมีคำสองคำนะนะครับคำว่าภายในคืนภายในภายใน7วันอย่างเงี้ยไม่รู้คืนวันไหนนะภายใน7วันเนี่ย
0: มัน
2: ไม่
0: ชัดเจน
2: นะมันต่างกับคำว่าเมื่อครบ
0: เมื่อครบ
2: อย่างยืม1มกราเมื่อครบ7วันก็คือต้องนับไป
0: อีก7วัน
2: นะแต่ว่าภายในเนี่ยไม่ชัด
0: ไม่ชัด
2: ก็เนี่ยก็เป็นปัญหา
1: ก็จะเป็นกรณีของมาตรา204วรรคแรกเนาะ
0: ใช่204วรรคแรกก็คือหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระ
1: มีกำหนดเวลานะ
0: มิใช่ตามวันแห่งปฏิทินนะคะมันมีนะอย่าไปสับสนกับไม่
1: ม
0: ี203วรรคแรกอันนี้ก็คือ203วรรคแรกไม่ได้กำหนดเวลาชำระไว
1: ้
0: 204วรรคแรกหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระแต่มิใช่ตามวันแห่งปฏิทินซึ่งก็คืออนุมานได้ว่าจะคืนเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาพูดอีกคำหนึ่งคือให้คำเตือน
1: ต้องเตือนก่อน
0: อันเนี้ยจะมาขอคือเลยได้ไหมคะต้องไปทวงถามเขาก่อนไห
1: ม
0: เราก็ต้องไปทวงถามก่อน
2: ขอคืนเลยนี่ต้องดูด้วย
0: ใช่
2: นะครับนะฮะต้องดูด้วยอยากขออนุญาตนะครับอย่าง
0: ไม่ใช่ทันที
2: ใช่ต้องเตือนก่อนเพราะถ้าหากยังไม่เตือนก็ลูกหนี้ได้ชื่อว่ายังไม่ผิด
0: ยังไม่ผิดนัด
2: ถ้าจะไปพูดถึงเรื่องของการผิดนัดไม่ผิดนัดด้วยตรงนี้ตั้งสาสำคัญนะครับว่านะครับว่าตั้งสาต้องดูให้ได้ว่าเนี่ยหัวใจเลยนะฮะท่านนี้ขออนุญาตนะครับหัวใจเลยก็ต้องดูว่าผิดนัดหรือยังไม่ผิดนัดเพราะว่ามันจะไปเชื่อมโยงกับมาตราอื่น
0: ๆมาตราอื่นๆต่อไปถ้าผิดตรงนี้ปุ๊บ
2: นะ
0: ไปเลย
2: ถ้าขอคืนเลยเนี่ยต้องดูแต่ถ้าขอคืนดีได้เลย
0: สมมุติว่าสมมุติว่าอาจารย์ป๊อปก็ไปเจออาจารย์ก้องที่ตลาดบอกเอามาคืนเลย
1: ประมวลคืนมา
0: ประมวลคืนมาอาจารย์ก้องบอกเอ้าประมวลยังไม่มีเลยยังไม่ได้อยู่กับตัวอย่างนี้ถือว่าอาจารย์ก้องผิดนัดได้ยังคะถ้ายังไม่คืน
2: เอ้าผมยังไม่ได้ยืมใช่ไหมฮะยังไม่ได้ประมวลตัวประมวล
0: ได้มาแล้วปรากฏว่
2: า
0: ก็บอกว่าหลังสอบเสร็จอาจารย์ก้องก็ไปเดินตลาด
2: สอบเสร็จแล้วใช่ไหม
0: สอบเสร็จแล้วแต่อาจารย์ก้องไปเดินตลาดอาจารย์ป๊อปไปเจอพอดีอาจารย์ป๊อปบอกว่าเอามาคืนเดี๋ยวนี้นะ
2: ต้องเตือน
0: แต่อาจารย์ก้องยังไม่มีประมวลในมืออ
2: ัน
0: นี้ถือว่าเตือนแล้ว
2: เตือนแล้ว
0: แต่ว่าผิดนัดตอนนั้นไหม
2: ก
0: ็ในตลาดไหมยัง
2: ครบยัง
0: เพราะต้องเตือนก่อน
2: ต้องเตือนก่อนแต่ว่านี่เตือนแล้ว
0: เตือนแล้ว
2: เตือนแล้วก็ถือถ้าเตือนปุ๊บผมผิดนัดเลยนะฮ
1: ะ
2: เพราะว่ายังไม่มีให้เนี่ย
1: ก็ต้องรีบเอามาประมวล
0: ต้องรีบเอามาคืน
2: ซึ่งการเตือนนี่นะอาจารย์ขออนุญาตนะครับนะฮะอันนี้เกริ่นก่อนเตือนด้วยวาจาแบบนี้ก็ได
0: ้ได้
2: เตือนเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้
0: ลายได้ไหมคะ
2: ลายมันยังอาจจะถ้ายังไม่ขัดต่อกฎหมายก็น่าจะได
0: ้
2: น
0: ะ
2: นะครับและที่สำคัญเนี่ยการเตือนที่เป็นในทางปฏิบัตินะอาจารย์นะโดยลายลักษณ์อักษรคือโนติส
0: โนติส
1: ที่เราได้ยินเนาะ
0: โนติสโนติสอย่างเงี้ยก็คือการเตือนเหมือนกัน
2: นะครับนะฮะ
0: ไม่มีแบบกำหนดไว
2: ้ไม่มีแบบกำหนดมาเตือนด้วยวาจาก็ได้ลายลักษณ์อักษรก็ได้
0: ก็ได้เพราะฉะนั้นนักศึกษาจำไว้ว่า203วรรคแรกเป็นหนี้ที่ไม่ได้กำหนดเวลาชำระเอาไว
1: ้
0: 204วรรคแรกเป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระแต่มิใช่ตามวันแห่งปฏิทินซึ่งอนุมานจากพฤติการต่างๆได้ว่านี่ครบกำหนดชำระเมื่อไหร
1: ่
0: นะคะส่วนมาตรา204วรรค2อันนี้ก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่อาจารย์ให้ขีดเส้นว่าไว้ตามวันแห่งปฏิทินเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปได้ว่ามาตรา204วรรค2เนี่ยเป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระตามวันแห่งปฏิทินตามวันแห่งปฏิทินคืออะไร
1: เช่นอะไรครับ
0: วันที่1มกราคม2562
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือปฏิทิน
2: ปฏิทินนี้ต้องเป็นปฏิทินตามราชการสากลด้วยนะครับนะฮะไม่ใช่ว่าจะไปคืนเมื่อแรม5ค่ําเดือนยี่ปีมะเสงเฮ้ยนี่ไม่ได้จันทรคติไม่ได
0: ้
2: ต้องเป็นสุริยคติหรือเป็นปฏิทินทางราชการแล้วก็สากลนะครับหรือที่พวกเราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะฮะไม่ใช่ว่าอ๋อต้องดูฤกษ์นะเป็นจุลฤกษ์หรือเปล่าหรือเป็นหัตถโนฤกษ์อันนี้
0: ไม่ได
2: ้นะครับต้องเป็น แฟนแห่งปฏิทินอย่างนี
0: ้
2: นะครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยหรือว่าสมมติว่ายืมเป็นสัญญากู้ยืมเงินกันแล้วบอกว่าให้คืน1เดือนนับแต่วันทำสัญญา อันนี้ก็เป็นวันแห่
2: งปฏิทินคำนวณนับได้ตามวัน
0: แห่งปฏ
2: ิ
0: ท
2: ิน
0: ใช
2: ่
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของมาตรา204วรรค2เพราะฉะนั้นเนี่ยในมาตรานี้บอกว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยไม่ต้องพักเตือนเลยสมมุติว่าบอกให้ชำระหนี้ในวันที่1มกราคม2562เพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่1มกราคม2562ก็ต้องมีการชำระหนี้กันแล้วถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้วันนั้นเจ้าหนี้ต้องเตือนไหมคะ
1: ไม่ต้อง
0: เตือนเลยก็ถือว่าถ้าลูกหนี้ไม่ชำระก็ตกเป็นผู้ผิดนัดทันที
2: นะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้ก็จะเป็นโยงไปถึงเรื่องผิดนัดไม่ผิดนัดนะคะ
1: ครับตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่เรื่องยืมประมวลใช่ไหมครับอาจารย์อินทรัตน์ขอยืมประมวลผมแล้วบอกว่าจะคืนวันที่1มกราคมปี62นะพอถึงวันที่1มกราคมปี62ปุ๊บอาจารย์อินทรัตน์ต้องเอาประมวลมาคืนผมเลยถ้าเลยวันที่1มกราคมปี62ไปแล้วถือว่าอาจารย์อินทรัตน์เป็นลูกหนี้
0: ผ
1: ิ
0: ดน
1: ั
0: ด
1: โดยผมไม่ต้องเตือนอะไรเลย
0: นะคะนี่ค่ะก็จะดูใน PowerPoint นะคะอาจารย์ก็จะเขียนเอาไว้ว่าการผิดนัดเนี่ยเราจะแยกได้เป็น2กรณีนะคะก็คือผิดนัดโดยที่เจ้าหนี้ต้องเตือนก่อนก็มี2กรณีคือ1หนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระมิใช่ตามวันแห่งปฏิทินตามมาตรา204วรรคแรกนะคะแล้วก็กรณีที่2ก็คือหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระกันเอาไว้นะคะตามมาตรา203วรรคแรก
2: ขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับเคยมีข้อสอบเก่าครับท่านอาจารย์ในชุดวิชาของเราเนี่ยฮะอย่างหน้าน้ำหน้าน้ำที่แล้ว
0: หน้าน้ำหลาก
2: นะฮะโอ้โหถ้าเป็นหน้าหนาวที่แล้วนี่ทอยเลยนะอาจารย์อันนี้เป็นหน้าน้ำที่แล้วบอยืมเรือไปใช้นะครับเมื่อพ้นหน้าน้ำแล้วจึงเอามาคืนอย่างนี้ก็อาจจะเข้าข่ายน
0: ะ
2: นะครับนะอย่าง203เนี่ยวรรคแรกที่อาจารย์ท่านขึ้น PowerPoint เมื่อสักครู่นี้ก็อย่างผมยืมเงินท่านอาจารย์เก๋นะครับ50บาทพี่ยืม50บาทไม่ได้กำหนดอะไรไว้เลยอาจารย์เก๋ทวงผมเมื่อไหร่ก็ได
0: ้
2: นะโดยที่ผมก็ต้องชำระหนี้นะครับอาจารย์เก๋ดุดกันเห็นไหมครับอยู่ในมาตรา203นะครับดังนั้นในกรณีของพวกหน้าน้ำนะหรือพวกที่ไม่ได้ระบุไว้ตามวันแห่งปฏิทินหรือเวลาอันอาจคำนวณนับได้ตามวันแห่งปฏิทินที่ไม่ต้องเตือนเนี่ยนะครับนะที่มีพักต้องเตือนเนี่ยนะครับนะฮะตามวรรคแรกเนี่ยพวกนี้นะฮะต้องเตือนก่อนนะนะฮะต้องเตือนก่อนทีนี้นะฮะการต้องเตือนเนี่ยนะครับการต้องเตือนที่ทำให้ผิดนัดเนี่ยนะครับมันจะส่งผลอะไรนะถ้าผิดนัดมันก็จะส่งผลไปค่าสินใหม่ทดแทนกรณีผิดนัดแล้วก็
0: หรือดอกเบี้ยนะคะดอกเบี้ยถ้าเป็นหนี้เงินนะคะนี้เราก็มาดูเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องที่ต้องเตือนกันถ้าอีกกรณีนึงนะคะใน PowerPoint ก็เขียนไว้ว่าลูกหนี้ผิดนัดโดยเจ้าหนี้ไม่ต้องเตือนก็จะมี2ประเภทก็คือหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระตามวันแห่งปฏิทินตามมาตรา204วรรค2แล้วก็อีกกรณีนึงก็คือหนี้ละเมิดเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงหนี้ละเมิดนี่เขาบอกว่าไงในกรณีอันที่เกิดแต่หนี้แห่งมูลละเมิดลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดมาแต่เวลาที่ทำละเมิดโอ้โหว่าผิดนัดเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นต้องเตือนกันไหมคะ
1: ไม่ต้อง
0: เตือนเพราะฉะนั้นเนี่ยจำไว้นะคะว่ากรณีที่ไม่ต้องเตือนเจ้าหนี้ไม่ต้องเตือนหรือทวงถามมีกรณีใดบ้างแล้วก็กรณีที่เจ้าหนี้ต้องเตือนหรือว่าทวงถามมีกรณีใดบ้างนะคะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เราก็ได้พูดเมื่อสักครู่เดี๋ยวเราอาจจะไปช่วงท้ายๆเราอาจจะมาทบทวนให้นักศึกษาเนี่ยได้ทราบนะคะว่าอีกอันหนึ่งนะคะ
2: นักศึกษาก็โยงเส้นก็ได้นะครับขออนุญาตสรุปเป็นเส้นบางๆเนี่ยดูมืออาจารย์อินทรัตน์นะครับนะครับมือเล็กๆของอาจารย์เนี่ยนะครับนะฮะหนี้ที่ต้องเตือนกับหนี้ที่ไม่ต้องเตือน
0: ครับ
2: นะถ้า204วรรคแรกนะครับไม่ใช่หนี้ตามวันแห่งปฏิทินหรือหนี้ที่อันอาจคำนวณได้ตามวันแห่งปฏิทินนะฮะพอเป็นหนี้ปุ๊บนะครับไหลมาก่อนตามเส้นนะฮะลูกหนี้ยังไม่ผิดนัดนะไม่มีผิดนัดนะไม่มีผิดนัดพอเตือนปุ๊บผิดนัดทันที
0: ผิดนัดทันที
2: ถึงจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ในกรณีตาม204วรรค2นะครับนะกำหนดไว้ยืมเงินท่านอาจารย์วิพุฒินะครับนะซึ่งเป็นพี่ชายของตะวันฉายเนี่ยนะครับหนึ่งมกรา
0: หนึ่งมกรา62
2: นะครับเดี๋ยวคืน10มกรา62นะนะครับก็1มกราวันยืมปุ๊บพอถึง10ปุ๊บผิดนัดทันทีเลย
0: ผิดนัดทันทีถ้า
2: ไม่ต้องเตือนนะครับ
0: ไม่ต้องเตือน
2: ไม่ต้องมีโนติสไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นนะครับนะผิดนัดทันทีแต่พอเป็นหนี้ตาม206หรือมาตรา206
0: มูล
2: ละเมิดปุ๊บทำปั๊บผิดปุ๊บเลย
0: ปุ๊บเลย
2: นะครับดอกเบี้ยค่าสินไหมเดินตั้งแต่วันที่มีการผิดนัดนะครับแล้วมันก็จะโยงไปแห่งผลของการไม่ชำระหนี้นะครับอันอาจเกิดขึ้นด้วยแต่มันจะมีคำหนึ่งนะฮะคำหนึ่งซึ่งจะปรากฏอยู่ในช่วงของท่านอาจารย์วิพุฒินี่ก็คือคำว่าภายหลังก่อนหนี้ในมาตรา219ภายหลังก่อนหนี้หมายความว่าก่อนหนี้ปุ๊บแล้วเกิดเหตุการณ์ภายหลังก่อนหนี้เลยนะครับแล้ว มันจะเกิดอะไรขึ้นนะ
1: ครับ
2: กดติดตามหลังโฆษณาแต่ตอนนี้เรายังไม่โฆษณาย
0: ังไม่โฆษณานี่เรามาต่อ205เนี่ยเป็นเรื่องของข้อยกเว้นนะคะเรื่องการผิดนัดหรือว่าเป็นข้อแก้ตัวของลูกหนี้นั่นเองนะคะข้อแก้ตัวของลูกหนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าตราบใดนะคะที่การชำระหนี้

0: นั้นยังไม่ได้กระทำลงเพราะพฤติการอันใดอันหนึ่งซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบตราบนั้นลูกหนี้ยังหาได้ชื่อว่าผิดนัดไม
1: ่
0: อ๋อพฤติการใดบ้างนะคะที่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบนะคะมาตรา205เนี้ยพูดอีกในหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของข้อแก้ตัวของลูกหนี้นั่นเองลูกหนี้เนี่ยจะต่อสู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ผิดนัดนะเพราะฉะนั้นลูกหนี้จะต้องอ้างเหตุอ้างเหตุนี้ต้องถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะไม่ใช่อ้างไปเรื่อยอันนั้นไม่ได้
2: อ
0: ัน
2: นี้เขาเรียกว่าอ้างแบบเรื่อยเปื่อย
0: เรื่อยเปื่อยไม่ได้
2: ซึ่งพบมากในปัจจุบัน
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ลูกหนี้เนี่ยไม่สามารถกระทำการชำระหนี้ได้นั้นเนี่ยพฤติการอันใดที่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบก็มีพฤติการที่หนึ่งเหตุเกิดจากเจ้าหนี้เองอ
1: ๋
0: อเดี๋ยวเรามาดูซิเป็นอะไรบ้างพฤติการที่สองเหตุเกิดจากอาจจะเกิดจากบุคคลภายนอกหรืออันที่3อาจจะเกิดจากเหตุสุวิสัยหรือว่าภัยธรรมชาติอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
2: เกิดจากความเห
0: ตุไม่มีค่ะเหตุสุวิสัยเช่นอะไรบ้างอาจารย์ก้องอาจจะเราก็จะไปดูเรื่องความจำกัดความตามมาตรา8ก็ได้นะคะของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเราเนี่ยแหละ
2: ขออนุญาตท่านอาจารย์ครับสุวิสัยมีคำพ้องๆกันอีกคำนึงคือพ้นวิสัย
0: อันนั้นไม่ใช
2: ่
0: ต่างกัน
2: นะไม่เหมือนสุวิสัยที่ท่านอาจารย์กิติยดากำลังอธิบาย
0: พ้นวิสัย
2: คือไม่อาจที่จะ
1: ชำระ
2: หนี้กันได้แล้วโดยมีเหตุการณ์ใดๆเหตุการณ์หนึ่งนะเหตุการณ์คลาสสิกคือฟ้าผ่ากับแผ่นดินไหวนะครับสึนามิอะไรอย่างเงี้ยขออนุญาต
0: อันนี้ก็เป็นเหตุอย่างที่สุวิสัยเช่นสมมติว่าอาจารย์ป๊อปจะไปชำระหนี
1: ้
0: ไม่มีสมมติว่ายังใช้ไลน์ใช้มือถือหรือว่าแอปอะไรไม่เป็นนะคะโอนไม่ได้แต่ว่าปรากฏว่าบ้านท่วมน้ำ
2: บ้านท่วมบ้านท่วมน้ำ
0: บ้านท
2: ่
0: วมบ
2: ้
0: าน
2: น
0: ้ำท่วมบ้านนั้น
2: อันนี้คือสุดวิสัยนะน้ำท่วมฟ้าผ่าที่พี่พูดเมื่อกี้ทำให้พ้นวิสัยคือไม่อาจที่จะชำระ
0: แต่ไม่ใช่ว่าท่วมแล้วอาจารย์วิพุฒสามารถจะลุยออกไปได้อันนี้ก็ถือว่ายังไม่ถึงขนาดแต่ต้องท่วมถึงไม่สามารถที่จะสัญจรได้เลยอย่างเช่นที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็เป็นได้นะคะเช่นท่วมไปถึงชั้นสองอาจารย์วิพุฒอยู่ชั้นสองโอ้ยต้องพายเรือไปเรือก็ไม่มี
2: ที่สองคำครับถ้าน้ำท่วมขาเนี่ยไม่อาจอ้างได้แต่ถ้าน้ำท่วมขากรรไกรนี่ไม่ได้แล้วอ้างได้นะฮะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นกรณีที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยนะคะเหตุเกิดจากบุคคลภายนอกเช่นอาจารย์วิพุฒโดนจับไปเรียกค่าถ่าย
2: อย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้
0: า
2: เดี๋ยว
3: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
4: โอเคผ่านครับ
5: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริงKnowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
7: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
8: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
9: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
10: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
11: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
12: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
13: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
14: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
15: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
16: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
6: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยไทยธรรมาธิราช
17: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่นะก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
5: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
18: ในโลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะกระจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าสี่ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์สัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยล้อมรวมกันกับเครือสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน4 ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบัน

0: การศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบค่ะ
1: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
3: ว้าว
4: เพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
6: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
7: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
8: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
9: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
10: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
11: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
9: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
5: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
12: ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาต่อกันนะคะในหน่วยที่2นะคะเมื่อกี้กำลังสนุกเลยนะคะกรณีที่ลูกหนี้เราพูดถึงที่สามารถหรือไม่สามารถจะยกขึ้นเป็นข้อแก้ตัวตามมาตรา205ได้นะคะกรณีที่ไม่สามารถยกเป็นข้อแก้ตัวอีกกรณีนึงที่จะยกตัวอย่างให้ฟังเช่นสมมติว่าอาจารย์เมื่อสักครู่อาจารย์วิพุฒิอ้างว่ามีธุระจำเป็นจะต้องไปเลยไม่สามารถที่จะไปชำระหนี้ให้อาจารย์ก้องได
13: ้
12: อย่างนี้ถือว่าเป็นข้อแก้ตัวไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีเหตุถึงขนาดที่จะยกขึ้นเป็นข้อแก้ตัวได้นั่นเองนะคะเหตุอีกพฤติการอีกพฤติการหนึ่งที่ลูกหนี้เนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบก็คือเป็นเหตุที่เกิดจากเจ้าหนี้เองก
13: ็
12: คือเหตุที่เกิดจากเจ้าหนี้เองเนี่ยก็คือกรณีที่อย่างเช่นเจ้าหนี้ไม่ยอมรับชำระหนี้นะคะโดยเหตุที่อ้างจากกฎหมายไม่ได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเหตุที่เจ้าหนี้เนี่ยไม่สามารถอ้างตามกฎหมายได้ในกรณีที่ไม่รับชำระหนี้ของลูกหนี้เนี่ยมีกรณีใดบ้างนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะทราบแล้วว่าพฤติการซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบเนี่ยก็จะมี3เหตุเช่นเหตุเกิดจากเจ้าหนี้เองเหตุเกิดจากบุคคลภายนอกนะคะหรือว่าเหตุเกิดจากเหตุสุวิสัยหรือว่าเช่นภัยธรรมชาติอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี้ในเรื่องของการผิดนัดในเรื่องละเมิดเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงมาตรา206ไปแล้วนะคะมาตรา206ก็บอกว่าในกรณีที่หนี้อันเกิดแต่มูลละเมิดลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดนะคะมาแต่เวลาที่ทำละเมิดนะคะมาตรา206บัญญัติเอาไว้อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นการกระทำละเมิดตามมาตราเมื่อสักครู่อาจารย์อินทรัตน์ได้พูดถึงไปแล้วเช่นตามมาตรา420นะคะที่บอกว่าผู้ใดจง

0: ใจหรือว่าประมาทเลินเล่อนะคะทำต่อบุคคลอื่นนะคะให้เขาเสียหายอะไรบ้างแก่ชีวิตนะคะโดยผิดกฎหมายด้วยนะคะโดยความเสียหายแก่ชีวิตแก่ร่างกายแก่อนามัยแก่เสรีภาพทรัพย์สินหรือว่าสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องผู้ทำละเมิดก็ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่หนี้ผิดนัดในเรื่องละเมิดก็ลูกหนี้ผิดนัดทันทีนับแต่เวลาที่ได้ทำละเมิดนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนายเอกขับรถยนต์โดยประมาทชนนายโทขาหัก
1: ครับ
0: แล้วซึ่งเป็นละเมิดละดังนั้นถือว่านายเอกเนี่ยผิดนัดตั้งแต่เวลาที่ชนนายโทอย่างนี้เป็นต้นนะคะอีกกรณีหนึ่งที่จะพูดถึงก็คือมาตรา207
1: ครับผม
0: มาตรา207เนี่ยเป็นเรื่องของเจ้าหนี้ผิดนัดนะคะเจ้าหนี้ผิดนัดเนี่ยมีกรณีใดบ้างนะคะกฎหมายบัญญัติว่าถ้าลูกหนี้ขอปฏิบัติการชำระหนี้แล้วก็เจ้าหนี้ไม่รับชำระหนี้นั้นโดยปราศจากมูลเหตุอ้างกฎหมายได้นะคะท่านว่าเจ้าหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดการผิดนัดเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะแต่ลูกหนี้ฝ่ายเดียวแล้วล่ะนะคะฝ่ายเจ้าหนี้ก็อาจจะตกเป็นผู้ผิดนัดได้เหมือนกันนะคะการที่กฎหมายบัญญัติให้เจ้าหนี้ผิดนัดเนี่ยโดยที่ไม่ยอมรับชำระหนี้เมื่อลูกหนี้เนี่ยขอปฏิบัติการชำระหนี
1: ้
0: นะคะเนื่องมาจากเหตุผลที่ว่ามันอาจจะก่อความเดือดร้อนแล้วก็ก่อความเสียหายให้แก่ลูกหนี้ก็ได้นะคะลูกหนี้อาจจะต้องเสียเวลาดูแลทรัพย์สินนั้นๆอย่างนี้เป็นต้นนะคะกรณีที่จะถือว่าเจ้าหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดตาม207เนี้ยนะคะจะต้องปรากฏว่าลูกหนี้ได้ปฏิบัติการชำระหนี้โดยชอบนะคะโดยชอบเราไปดูตามมาตราไหนบ้างเดี๋ยวเราก็ไปดูนักศึกษาลองเปิดมาตรา208นะคะแล้วก็330นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปรากฏว่าลูกหนี้ปฏิบัติการชำระหนี้โดยมิชอบเช่นชำระหนี้ไม่ตามกำหนดเวลาไม่ตามวันหรือเวลาหรือว่าสถานที่ที่ได้กำหนดกันเอาไว้ตกลงกันเอาไว้หรือว่าชำระหนี้ขาดตกบกพร่
1: อง
0: นะคะหรือว่าชำระหนี้ผิดคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะบังคับให้เจ้าหนี้ชำระหนี้เพียงบางส่วนไปบังคับเจ้าหนี้ไม่ได้นะคะหรือว่าให้ชำระหนี้เป็นอย่างอื่นอย่างนี้เป็นต้นถือว่าเจ้าหนี้เนี่ยอาจจะปฏิเสธไม่ยอมรับชำระหนี้ได
1: ้
0: ถ้าลูกหนี้เนี่ยชำระหนี้ขาดตกบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะดังนี้กรณีนี้จึงถือว่าเจ้าหนี้มีมูลเหตุอันจะอ้างตามกฎหมายได้ที่จะไม่ยอมรับชำระหนี้นั่นเองจำไว้นะคะว่าเหตุที่เจ้าหนี้จะอ้างต้องเป็นเหตุตามกฎหมายนะคะไม่ใช่เจ้าหนี้ติดธุระหรือว่าโอ้ไม่อยากสมมุติว่าเอาเงินไปใช้ 300,000 ถึงบ้านแล้วบอกไม่รับนะเพราะว่าเดี๋ยวฉันจะไปธุระกลัวว่าพกเงินไปอันตรายอย่างนี้ได้มั้ยคะไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นมูลเหตุที่จะอ้างตามกฎหมายได้นั่นเองนะคะก็ต้องเป็นเหตุตามกฎหมายเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นมาตรา207เป็นเรื่องของเจ้าหนี้ผิดนัดนะคะต่อมาเราก็จะไปพูดถึงผลของการผิดนัดซึ่งจะเป็นหน่วยที่3นะคะซึ่งอาจารย์วิพุฒินะคะก็จะมาพูดแล้วก็บรรยายให้นักศึกษาฟังในหน่วยที่3ค่ะ
1: นะครับก็ขออนุญาตต่อเลยแล้วกันนะครับหลังจากเราดูได้ศึกษานะครับในหน่วยที่1ใช่ไหมว่านะบ่อเกิดแห่งหนี้คืออะไรนะฮะนิติกรรมนิติเหตุนะฮะวัตถุแห่งหนี้นะฮะกระทำการงดเว้นกระทำการส่งมอบนะพอมาถึงหน่วยที่2ใช่ไหมเราก็ทราบแล้วกำหนดเวลาชำระหนี้เมื่อไหร่นะครับหนี้ถึงกำหนดเมื่อไหร่นะแล้วก็ผิดนัดหรือยังนะครับเมื่อถึงหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วตกเป็นลูกหนี้ผิดนัดแล้วลูกหนี้หรือเจ้าหนี้เนี่ยไม่ยอมทำตามสัญญาตรงเนี้ยเราก็ต้องมาดูในเนื้อหาของหน่วยที่3การบังคับชำระหนี
0: ้
1: นะครับหลังจากมีสัญญาเกิดขึ้นมีนิติกรรมเกิดขึ้นแล้วนะครับนะฮะเกิดมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเจ้าหนี้ผิดสัญญาลูกหนี้ผิดสัญญานะครับก็ต้องมาบังคับชำระหนี
0: ้
1: นะครับทีนี้ก่อนจะเข้าสู่วิธีการบังคับชำระหนี้นะฮะค่าเสียหายต่างๆนะครับแล้วก็ความเสียหายนะฮะการชำระหนี้ที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยนะครับเราก็จะค่อยๆดูเป็นลำดับขั้นตอนนะครับนะฮะทีนี้นะแนวคิดในการบังคับชำระหนี
0: ้
1: ตรงเนี้ยมันก็จะมีอยู่2แนวคิดนะครับแบ่งเป็นแนวคิดการบังคับชำระหนี้ตามคอมมอนลอว
2: ์
1: กับแนวคิดการบังคับชำระหนี้ตามซีวิลลอว
2: ์
1: นะคอมมอนลอว์คือระบบกฎหมายจารีตประเพณีนะที่ถือว่าโดยหลักเนี่ยคำพิพากษาของศาลเป็นกฎหมายนะฮะก็พวกสาราชานาจักรต่างๆนะกับอีกระบบนึงก็คือซีวิลลอว์นะระบบประมวลกฎหมายนะครับทีนี้แล้วแนวคิดการบังคับชำระหนี้ของ2ระบบเนี่ยมันต่างกันยังไงนะซีวิลลอว์กับคอมมอนลอว์นะครับถ้าเป็นระบบกฎหมายคอมมอนลอว์นะฮะระบบจารีตประเพณีเนี่ยนะฮะการบังคับ

0: ระหนี้เนี่ยนะครับโดยหลักคือเขาจะบอกว่านะจะไม่บังคับชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงนะค่าจะให้เป็นลักษณะของการชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินแทน
1: นะ
0: อย่างเช่นตัวอย่างง่ายๆนะครับผมไปขอซื้อม้าจากท่านอาจารย์อินทรัต
1: น์
0: และเกิดอาจารย์อินทรัตน์เปลี่ยนใจไม่ยอมขาย
1: ค
0: ่ะอย่างเนี้ยถ้าเป็นระบบคอมมอนลอว์เนี่ยนะครับศาลจะไม่ไปบังคับให้อาจารย์อินทรัตน์ส่งมอบม้าให้ผมแต่จะให้อาจารย์อินทรัตน์จ่ายค่าเสียหายให้ผมแทนอันนี้คือหลักของคอมมอนลอว
1: ์
0: นะครับจะไม่เป็นการ
1: นะครับ
0: ไม่บังคับชำระนี่โดยเฉพาะจอดจงแต่จะเป็นการชดใช้ค่าเสียหายน
1: ะ
0: ในคอมมอนลอว
1: ์
0: กับแนวคิดอีกรูปแบบนึงของการบังคับคดีก็คือแนวคิดของทางซีวิลลอนะระบบของไทยปัจจุบันก็เป็นแบบนี้แหละนะคือถ้าอย่างเช่นตัวอย่างเดิม
1: เมื่อสักครู่
0: ขอซื้อม้าจากอาจารย์อินทรัตน
1: ์
0: อาจารย์อินทรัตน์ไม่ขายผมก็ไปฟ้องศาลศาลก็จะบังคับให้อาจารย์อินทรัตน์เนี่ยส่งมอบมาให้ผม
1: อ๋อเพราะเราตกลงกันจะซื้อแล้วตกลงกันเรียบร้อยแล้ว
0: ศาลก็จะบังคับชำระหนี้คือให้อาจารย์อินทรัตน์เนี่ยทำตามสัญญ
1: า
0: คือต้องส่งมอบมา
1: ส่งมอบมาน
0: ะอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างระหว่างคอมมอนลอว์กับซีวิลลอว
1: ์
0: ถ้าคอมมอนลอว์เนี่ยจะไม่บังคับให้ส่งมอบมาแต่จะให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินมาแต่ถ้าเป็นซีวิลลอว์ให้ทำตามสัญญานะครับอันนี้คือโดยสรุปนะความแตกต่างของเรื่องแนวคิดการบังคับคดีของทั้งคอมมอนลอว์และซีวิลลอว
1: ์ค่ะ
0: ครับนะถัดไปนะฮะเราก็จะมาดูวิธีการบังคับชำระหนี
1: ้
0: นะครับนะในเรื่องที่2ก็คือการบังคับชำระหนี้ตามความประสงค์แห่งหนี้นะครับเรื่องแรกนะก็จะเป็นเรื่องการบังคับชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจง
1: ค่ะ
0: นะครับโดยหลักเนี่ยทำสัญญาเขาว่ายังไงทำนิติกรรมกันไว้นะฮ
1: ะ
0: ทำสัญญาซื้อขายทำสัญญาเช่าอะไรต่างๆนะการชำระหนี้ที่ถูกต้องก็คือต้องชำระหนี้ให้เป็นไปตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี
1: ้
0: นะครับอย่างเช่นนะฮะ
1: ซื้อม้า
0: ซื้อม้านะครับอาจารย์อินทรัตน์ก็ต้องส่งมอบม้าให้ผม
1: ค่ะอย่างเช่นม้าชื่อเจ้าสีหมอกตัวเนี้ยจะเอาตัวเนี้ย
0: ตัวนี้สวยลักษณะดีสี
1: ชอบตัวนี้มากเลยค่ะ
0: นะครับ
2: ชื่อเหมือนม้าเป็นแผนเลยนะ
0: ก็ต้องส่งมอบให้ผม
1: ไปส่งเจ้าเมฆแทนได้ไหมอีกตัวนึงสีดำ
0: บอกม้าเหมือนกัน
1: ม้าเหมือนกัน
0: ใช้ได้เหมือนกัน
1: เจ้าเมฆแพงกว่าด้วยนะได้ไหมคะ
2: ไม่ได้สีหมอกอะไรเงี้ย
1: จะเอาสีหมอกอ
0: ันนี้ก็ต้องเป็นไปตามที่ตกลงกันไว
2: ้ม้าคุณแผน
0: ม้าคุณแผนนะครับ
1: ค่ะ
0: หรือว่าอย่างเช่นอาจารย์อินทรัตน์เป็นนักร้องดังอยากจะเรียนเชิญนะว่าจ้างพูดง่ายเอาคอนเสิร์ตนะครับโดยหลักเนี่ยผมก็ต้องการให้อาจารย์คลัตเนี่ยมาเป็นนักร้องในงานเลี้ยงวันเกิดผมอย่างเงี้ย
1: จะเอาคนนี้แหละ
0: เอาคนนี้แหละ
1: ร้องเพราะมากเลย
0: ร้องเพราะมาก
1: ร้องมาแขกไปหมดไม่ใช่
0: เรียกแขกครับเรียกแขก
1: อ๋อเรียกแขก
2: มีนักร้องเยอะแล้วร้องมากกว่าผมด้วยแต่อยากได้ผมไปเป็นนักร้องในงานประมาณนี้
0: นักร้องในงานครับ
1: ในงานค่ะ
0: นะเกิดปรากฏว่าเอ๊ะอาจารย์คลัตไม่อยากร้องแล้ว
1: ไม่อยากร้องแล้วโอ๊ย
0: เ
1: กิดสบายใจ
0: ไม่ชอบ
1: แฟนเก
0: ่
1: ามา
0: ค่ะนะไม่อยากไปไม่ไป
1: ไม่ไป
2: ตะวันฉายไปแทนได้ไหม
0: ได้หรือเปล่า
1: ตะวันฉายบังคับได้ไหมอ
0: ย่างเงี้ยผมจะไปฟ้องศาลรักศาลครับผมทำสัญญาไว้กับอาจารย์อินทรัตน์ให้เขามาร้องเพลงในงานวันเกิดผมเขาไม่มาศาลช่วยเอาเจ้าพนักงานคดีไปลากตัวอาจารย์อินทรัตน์มาร้องเพลงได้ไหมคำตอบคือไม่ได้
1: ไม่ได้อ
0: ันนี้มันจะเป็นหลักนะฮะนะคือต้องดูว่าสภาพแห่งนี้เนี่ยมันเปิดช่องให้บังคับกันได้หรือเปล่าอ
1: ันนี้ถือว่าไม่เปิดช่อง
0: มันเป็นการไปบังคับต่อเนื้อตัวร่างกายซึ่งตรงนี้เราจะไปบังคับเนี่ยไม่ได้
1: แต่อาจารย์ป๊อปเสียหายนะ
0: เสียหาย
1: เพราะว่าอาจารย์อินทรัตน์ไม่มาปรากฏว่าคนอยากมางานนี้มากเพราะว่าอาจารย์อินทรัตน์รู้ว่าอาจารย์อินทรัตน์
0: คนนี้ร้องเพลงเพราะมาก
1: ปรากฏไม่มาต้องไปจ้างตะวันฉายแทนทำยังไงล่ะคราวน
0: ี้อันนี้ก็เกิดถ้าเกิดสมมติมีค่าเสียหายขึ้นผมก็สามารถเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมได
1: ้
0: นะครับหรือว่าอาจจะให้คนอื่นมาเป็นนักร้องแทนอย่างเงี้ยแล้วถ้ามีค่าใช้จ่ายต้องจ่ายแพงขึ้นหรือว่าคนไม่มาซื้อบัตรอย่างเงี้ยนะผมก็สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากท่านอาจารย์อีก
1: นี่ก็เป็นไปตามมาตรา213เนาะ
2: ถึงแม้ว่าผมจะดังมากเจ้าของบทเพลงซับน้ำตาที่คาราโอเกะก็ไม่กดอย่างเงี้ยฮะ
1: ไม่ได้นะเพราะว่าจะไปบังคับกับเนื้อตัวร่างกายเขาไม่ได
0: ้อันนี้ก็เป็นหลักของเรื่องของการบังคับชำระหนี
1: ้
0: เพราะว่าทางแพ่งก็ต้องบังคับกับตัวทรัพย์สินไปยึดทรัพย์เอารถของอาจารย์นิงคลัตเอาพระเครื่องของท่านอาจารย์
1: กลับมาเมื่อกี้นี้อย่างนี้เป็นต้น
0: ออกขายเข้าตลาดเอาเงินมา
1: เอามา
0: แต่จะไปบังคับต่อเนื้อตัวร่างกาย
1: ไม่ได
0: ้นี่คือหลักการบังคับคดีในทางแพ่งนะครับบังคับได้เฉพาะเหนือทรัพย์สินแต่จะไปบังคับต่อเนื้อตัวร่างกายไม่ได้
2: ไม่ได
1: ้สมมติว่าอาจารย์ป๊อปอยากจะแต่งงานกับอาจารย์เกวลินแล้วปรากฏว่าอาจารย์เกวลินบอกว่าไม่แต่งไปบังคับอาจารย์เกวลินให้แต่งได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
1: แล้วจะไปบังคับให้น้องสาวอาจารย์เกวลินมาแต่งแทน
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: จะบังคับต่อเนื้อตัวร่าง

0: ม่ได้
1: ไม่ได้
0: นะฮะถ้าเกิดอย่างเงี้ยเขาถือว่าสมมติอาจจะผิดสัญญาอะไรเงี้ยนะสมมตินะก็ถ้ามีค่าเสียหายอะไรขึ้นก็ต้องไปฟ้องร้องกันเร
1: ีย
0: กเงินเรียกทองกันไปนะครับนะทีนี้อันนั้นคือหลักนะฮะว่าถ้าเป็นการบังคับชำระหนี้ในทางแพ่งเนี่ยนะฮะก็คือบังคับต่อตัวทรัพย์สินแต
1: ่
0: จะไปบังคับต่อเนื้อตัวร่างกายไม่ได้
1: ไม่ได้
0: นะครับอันนี้ก็เป็นหลักเบื้องต้นนะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้นะลองมาดูนะว่าไอ้การบังคับชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงเนี่ยนะครับมันคืออะไรนะมีความหมายยังไงนะก็คือตามหลักของเราแหละนะว่าถ้าเป็นหนี้กันแล้วผูกพันกันยังไงก็ต้องชำระหนี้ตามที่ตกลงกันไว
1: ้
0: ตกลงซื้อม้าก็ต้องส่งมอบม้าตกลงซื้อรถคันไหนก็ต้องส่งมอบรถคันน
1: ั้น
0: นั้นก็คือเป็นลักษณะของการบังคับชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงเป็นไปตามสัญญา
1: เป็นไปตาม
0: แต่ก็จะมีกรณีที่นะฮะอย่างที่ได้เรียนไปว่าสภาพแห่งหนี้มันไม่เปิดช่องให้บังคับได้อย
1: ่
0: างที่บอกอะอย่างเช่นต้องไปบังคับต่อเนื้อตัวร่างกายอย่างเนี้ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงแบบนั้นได
2: ้
0: นะครับนะตัวอย่างนะฮะของกรณีที่สภาพแห่งนี้ไม่เปิดช่องให้บังคับชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงเนี่ยก็อย่างเช่นกรณีที่เป็นหนี้กระทำการอย
1: ่
0: างเช่นเรื่องร้องเพลงอย่างเมื่อกี้
1: ร้องเพลง
0: นะจะไปลากให้อาจารย์นิครัตน์มาร้องเพลงงามเกิดผมไม่ได้
1: แล้ววาดภาพจ้างศิลปินวาดภาพอย
0: ่
1: างนี
0: ้ก็ไม่ได้ใช่ไหม
1: ไม่ได้จ้างอาจารย์เฉลิมชัย
0: เฉลิมชัย
1: ปรากฏว่าอาจารย์เฉลิมชัยไม่วาด
0: ไม่วาดไม่มีอารมณ์วาด
1: ไม่มีอารมณ์
0: จะไปเอาไม่ได้ฮะจะไปเอาตำรวจเอาเจ้าหน้าที่คดีไปยืนคุมให้อาจารย์แกวาดไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบของกรณีที่สภาพแห่งนี้ไม่เปิดช่อง
1: ค่ะ
0: เป็นนี่กระทำการต่างๆงดเป็นกระทำการ
1: ค่ะ
0: นะหรือว่าถ้าเป็นวัตถุแห่งนี้ที่เป็นการสมมอบทรัพย์สินเนี่ยก็อย่างเช่นทรัพย์สินนั้นนะอย่างเช่นผมทำสัญญาจะซื้อจะขายรถยนต์กับอาจารย์นิครัตน์ไว
1: ้ค่ะ
0: นะฮะปรากฏว
2: ่
0: าก่อนจะไปทำสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดอาจารย์นิครัตน์กลับไปขายคนอื่นเงี้ยรถยนต์มันกลายเป็นกรรมสิทธิ์ของคนอื่นไปแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับผมจะไปฟ้องศาลขอรถยนต์คันนั้นให้มาส่งมอบให้ผมก็คือไม่ได้เพราะรถยนต์คันนั้นมันตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลภายนอกไปแล้ว
1: อ๋อนี่เป็นเจ้าของกิจการหลายอย่างนะคะขายม้าด้วย
2: ร้องเพลงด้วย
0: ขายม้าขายม้าที่เป็นสัตว
1: ์ร้องเพลง
2: ร้องเพลง
0: ร้องเพลง
1: แล้วก
0: ็นะฮะ
1: เปิดกิจการขายรถ
0: ขายรถด้วยนะครับ
2: ชีวิตจริงทำสองอย่างฮะ
1: คือทำอะไรบ้าง
2: นายกสมาคมชายผู้เฝ้าไร่แห้วกับไร่อ้อยสองอย่าง
1: ไร่อ้อย
0: แห้วตลอดไม่ใช่นะนะครับ
2: ครับผม
0: อันนี้ก็คือเป็น2กรณีนะฮะนี่ที่เป็นการบังคับชำระหนี้ที่ไม่เปิดช่องน
1: ะ
0: น
1: ี่
0: ก็ทำการจะไปบังคับต่อเนื้อตัวร่างกายไม่ได
1: ้
0: นะวัตถุนี้ที่เป็นการส่งมอบทรัพย์สินก็อย่างเช่นทรัพย์สินนั้นมันตกเป็นของคนอื่นไปแล้วนะอันนี้ก็ต้องไปเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินเป็นทองกันนะครับ
2: ต้องชำระทรัพย์สินนะ
1: ทรัพย์สิน
2: ถ้าบุคคลตกเป็นของคนอื่นไปแล้วเนี่ยยิ่งไม่ได้เลยนะ
0: ครับผมมันจะผิดอะไรฮะ
2: มันจะผิดศีลธรรมอันดี
0: ศีลธรรมอันดีครับผม
1: โอเคค่ะ
0: ทีนี้หลังจากเราทราบแล้วว่าไอ้นี่ที่ไม่อาจบังคับชำระนี้ได้โดยเฉพาะจงก็คือสภาพแห่งนี้ไม่เปิดช่
1: อง
0: นะกฎหมายก็กำหนดทางแก้เอาไว้ว่าเฮ้ยแล้วเจ้าหนี้จะได้รับการเยียวยา
1: อ
0: ย่างไรนะครับเป็นไปตามมาตรา213 213
1: ค่ะ
0: นะครับมาดูนะวรรค2บอกว่าเมื่อสภาพแห่งนี้ไม่เปิดช่องนะครับให้บังคับชำระหนี้ได้นะถ้าวัตถุแห่งนี้นั้นเป็นอันให้กระทำการอันหนึ่งอันใดนะครับเจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับให้บุคคลภายนอกกระทำการอันนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่ายให้ก็ได้นี
1: ่คือ
0: กรณีแรกนะครับอันนี้คือกรณีหนี้ที่เป็นให้กระทำการนะอย่างที่บอกยกตัวอย่างไปนะฮะจ้างอาจารย์นิครัตน์มาร้องเพลงงานวันเกิดผมเป็นหนี้กระทำการใช่ไหมว่าอาจารย์นิครัตน์ต้องมาร้องเพลงมากระทำการต่างๆแต่ปรากฏว่าอาจารย์นิครัตน์ไม่อยากมาแล้วน
2: ั
0: ดสาวไว้เบี้ยว
1: เบี้ยว
0: นี่นะครับ
1: ทำบ่อยไหมคะ
0: บ่อยไหมครับ
2: ถูกกระทำฮะ
0: เป็นผู้ถูกกระทำ
2: เป็นผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่ไม่ได้กระทำฮะ
0: อย่างเงี้ยอาจารย์นิครัตน์เบี้ยวไม่ยอมมางานไม่ยอมมาร้องเพลงงานวันเกิดผมนะอย่างที่บอกไปว่าจะเอาตำรวจไปลากคออาจารย์นิครัตน์มาร้องเพลงก็ไม่ได
1: ้ไม่ได้
0: นะฮะอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นสภาพแห่งนี้ไม่เปิดช่องให้บังคับแล้วและทางออกคืออะไรล่ะนะทางหอคือมาตรา3 213วรรค2บอกว่านะครับผมสามารถไปร้องขอต่อศาลนะให้บุคคลภายนอกมากระทำการอันนั้นโดยให้ลูกหนี้เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายก
1: ็
0: อย่างเช่นอะไรอาจารย์ก็อาจารย์คลัตไม่มาร้องเพลงใช่ไห
1: ม
0: ผมก็ไปร้องขอต่อศาลงั้นเดี๋ยวผมจะไปจ้างพี่ตูน
1: บอดี้แสลม
0: มาร้องเพลงงานวันเกิดผมแทนโดยให้อาจารย์คลัตเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆได
1: ้
0: นะอย่างเช่นถ้าให้พี่ตูนมาร้อง4ชั่วโมงเสีย 200,000 อาจารย์นิครัตน์ก็ต้องเป็นคนจ่ายค
1: ่
0: าเสียหาย
1: แต่อย่าลืมว่าต้องร้องขอต่อศาลคำนี้ก็เป็นคำสำคัญเหมือนกันในต
0: ั
1: วบทนะคะ
0: ค่ะอยู่ดีจะไปจ้างพี่ตูนเลยเนี่ยยังไม่ได้นะต
1: ้
0: องไปบอกศาลครับอาจารย์นิครัตน์ไม่ยอมมาร้องเพลงงานวันเกิดผมขอให้ท่านช่วยสั่งใ

0: พี่ตูนมาร้องเพลงแล้วให้อาจารย์คลัดเป็นคนชำระ
1: ตูน
0: ใช้ค่าใช้จ่าย
2: ตูนบอดี้สแลม
1: ไม่ใช่ตูนราชพฤกษ์นะฮะ
2: ไม่ใช
1: ่คนละตูน
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าศาลไม่ใช่หมายถึงว่าศาลจะไปบังคับพี่ตูนอันนี้เรามีตกลงกันไว้แล้วแต่บังคับให้อาจารย์อิงคลัด
1: ครับ
2: เสีย
0: ค่าใช้จ่ายค่าจ้างต่างๆที่ต้องให้พี่ตูนมาร้องเพลงแทน
2: ใช่
0: นะครับคือพูดง่ายๆคือเป็นการให้บุคคลภายนอกมาชำระหนี้แทนอาจารย์อิงคลัดโดยอาจารย์อิงคลัดเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายนั่นเอง
2: ใช่อ
0: ันนี้คือทางออกของการกรณีที
2: ่แล้วถ้ามีค่าเสียหายอย่างอื่นด้วย
0: ก็ยังคงสามารถเรียกเพิ่ม
2: เช่นสมมุติว่าอาจารย์ป๊อปเนี่ยได้ขายบัตรคอนเสิร์ตไปแล้ว
0: ขายบัตรคอนเสิร์ตไปแล้ว
2: ปรากฏว่าแฟนคลับอาจารย์อิงคลัดบอกไม่มาละ
0: ไม่มาแล้วจะมาฟังแต่พี่ก้องพี่ก้องไม่อยากฟังพี่ตูน
2: แล้วมีค่าเสียหายเพิ่มขึ้นอีกสมมุติ 500,000
0: อย่างเงี้ย
2: อาจารย์ป๊อปเรียกได้ไหมคะ
0: สามารถเรียกได้ครับเรียกได้ทั้งค่าตัวพี่ตูนที่อาจารย์อิงคลัดต้องเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายและถ้ามีค่าเสียหายอย่างอื่นนะมาตรา213วรร
2: ค
0: ท้ายก็กำหนดให้ผมสามารถเรียกเอาจากอาจารย์อิงคลัดได
2: ้โอ้โหง่อมเลย
0: ง่อมเลยเนี่ยเป็นการลงโทษจากการไม่ทำตาม
2: แต่ไปบังคับเขา
0: ไม่ได้จะไปลากคอมาร้องเพลงไม่ได้นะบังคับต่อเนื้อตัวร่างกายไม่ได้
2: เพราะเราฉุดไม่ไหวฉุดไม่ใช่
0: นั่นก็สาหาเลยนั่นน่ะ
1: ไม่เปิดช่องครับพี่ครับ
0: นะครับอันนี้กรณีแรกนะก็คือกรณีที่เป็นหนี้กระทำการนะก็คือให้บุคคลภายนอกมากระทำการชำระหนี้แทนโดยให้ลูกหนี้เป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายพูดง่ายนะครับกับกรณีที่สองถ้าเป็นการทำนิติกรรมนะอย่างเช่นผมขอซื้อบ้านจากอาจารย์นิกรัตขอซื้อที่ดินจากอาจารย์นิกรัตผมเป็นนายหน้าแล้วนะครับล้ำสามารถมีหลายธุรกิจนะครับ
2: มีกิจการหลายอย่างนะคะ
0: ขอซื้อที่ดินนะจากอาจารย์นิกรัตผมจ่ายเงินให้แกไปละ2ล้านแต่แกไม่ยอมมาจดทะเบียนโอนที่ดินให้ผมอย่างเนี้ยผมจะเอาตำรวจไปลากคออาจารย์นิกรัตมาจดทะเบียนโอนซะดีๆนะไม่ได้นะครับถือว่าการชำระการบังคับชำระหนี้แบบเนี้ยไม่เปิดช่องไปบังคับต่อเนื้อตัวร่างกายไม่ได้ทางออกก็คือนะครับจะอยู่ในมาตรานะครับ213วรรค2เช่นกันนะที่บอกว่าแต่ถ้าวัตถุแห่งนี้นั้นนะแต่ถ้าวัตถุแห่งนี้เป็นอันทำนิติกรรมอย่างหนึ่งไซศาลจะสั่งให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ก็ได
2: ้
0: คร
2: ับ
0: นะคือไม่ต้องเอาอาจารย์กรัตมาเซ็นที่ที่ดินไม่ต้องแล้วเอาคำพิพากษานี่แหละถือไปเลยอ่ะช่วยจดทะเบียนโอนให้ผมหน่อยถือคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา
2: ร้องเพลงก็ไม่มา บ้านก็ไม่ขาย
0: ใช่ครับผิดสัญญาตลอดนะครับแต่ความจริงไม่ใช่นะเป็นคนน่ารัก
1: ไม่เคลื่อนไหวร่างกายแค่นี้อามาพาดนะ
0: นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่ไม่อาจบังคับชำระหนี้ได้โดยเฉพาะเจาะจงนะกฎหมายก็เปิดช่องไว้นะครับนะถ้าเป็นหนี้กระทำการก็ให้คนอื่นมาทำแทนถ้าเป็นการทำนิติกรรมก็ถือคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนานะครับนี่คือหลักการบังคับชำระหนี้หลักคือบังคับชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงซื้อม้าเอาม้ามานะครับนะฮะเช่ารถคือรถมาให้ใช้รถต่างๆแต่ถ้าสภาพการบังคับชำระหนี้ไม่เปิดช่องก็อย่างที่ได้เรียนไปหาคนอื่นมาชำระหนี้แทนนะครับหรือว่าถือคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา
2: ค่ะ
0: นะครับแต่ทีนี้อย่างที่บอกไปนะครับตามมาตรา213เนี่ยนะครับถ้าเกิดการไม่ชำระหนี้นะฮะแล้วมันเกิดก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นเนี่ยนะก็เป็นสิทธิของคู่สัญญาที่จะเรียกร้องเอาค่าสินมาทดแทนจากอีกฝ่ายหนึ่งนะที่ผิดสัญญาได
2: ้
0: นะครับตรงเนี้ยมันก็จะมีอยู่2คำนะฮะค่าสินไหมทดแทนนะกับค่านะค่าเสียหายกับค่าสินไหมทดแทนเนี่ยมันเหมือนหรือต่างกันยังไงนะครับ
2: นักศึกษาจะถามนะมันต่างกันไหม
0: เคยมีนักศึกษาถามมานะครับอาจารย์ค่าสินไหมทดแทนกับค่าเสียหายมันต่างกันยังไง
2: ค่ะ
0: นะโดยสรุปก็คือง่ายๆนะฮะค่าสินไหมทดแทนจะกว้างกว่าค่าเสียหายค่าเสียหายคือโดยหลักเนี่ยก็เป็น
2: มันต้องมีเสียหาย
0: มีความเสียหายเกิดขึ้นนะแล้วศาลก็จะกำหนดให้นะมีการจ่ายเป็นลักษณะของการใช้เงินกันนะครับจ่ายค่าเสียหายไปนะแต่ค่าสินไหมทดแทนเนี่ยอาจจะกว้างกว่ามีความหมายกินความกว้างกว่าค่าเสียหายอาจจะเป็นการกระทำการอย่างอื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเงินน
2: ะ
0: นี่ก็เป็นในทางทฤษฎีกว้างไปนะครับซึ่งตรงนี้นะครับหลักในการเรียกค่าเสียหายเนี่ยนะค่าสินไหมทดแทนต่างๆเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในมาตรา213วรรค4วรรคท้ายเลยนะครับนะที่บัญญัติไว้ว่านะครับอันหนึ่งบทบัญญัติในวรรคทั้งหลายที่กล่าวมาก่อนนี้ก็คือ213นะครับหากระทบกระทั่งถึงสิทธิ์ที่จะเรียกเอาค่าเสียหายไม
2: ่
0: นะคือบังคับชำระหนี้ไปแล้วนะครับแต่ถ้ามันยังมีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นนะก็เป็นสิทธิที่นะสามารถที่จะไปฟ้องร้องต่อศาลเรียกค่าเสียหาย
2: ได้อีกนะครับ
0: ทีนี้ นะครับในนี้ก็จะอธิบายนะครับว่า

0: นะครับการที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนได้มันต้องมีองค์ประกอบมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะฮะก็ต้องประการแรกมีการไม่ชำระหนี้ก่อนถึงกำหนดแล้วไม่ชำระหนี้ชำระหนี้ไม่ถูกต้องชำระหนี้ล่าช้าไม่ตรงกำหนดอันนี้นะฮะนะก็ถือว่ามีการไม่ชำระหนี้และมีการผิดสัญญาแล้วนะครับประการที่สองนะฮะมีพฤติการที่สามารถโทษลูกหนี้ได
1: ้ค่ะ
0: นะครับนะประการที่3เจ้าหนี้ต้องได้รับความเสียหายนะครับแล้วก็ประการที่4ต้องไม่มีสัญญาตัด

0: ได้มีอะไรบ้างล่ะนะครับค่าสินใหม่ทดแทนที่จะเรียกได้นะครับนั้นก็จะมีแบ่งเป็นนะฮะอยู่5ประเภทด้วยกันนะครับเราจะค่อยๆมาดูกันทีละเรื่องนะว่าหลังจากสมมตินะฮะอย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยนะครับนะฮะอาจารย์นิคลัต
1: ทำอะไรอีก
0: ทำอะไรอีกดีฮะเป็นอะไรนะเป็นเสียปล่อยเงินกู้แล้วกัน
1: โอ้โหนะครับกิจการนี้ดีนะโอเ
0: คนะครับผมขอกู้เงินอาจารย์นิคลัตสมมตินะฮะ1ล้านบาท
2: โอ้โห
0: เยอะเลยนะ1ล้านบาท
2: มีอีกมี
0: เยอะมีเยอะมาได้มาได้นะ
2: เยอะๆ
0: นะขอกู้เงินอาจารย์นิคลัต1ล้านบาท
1: ก
0: ำหนดคืนวันที่13เมษายนวันสงกรานต์เลยเอาไปมั่นสาวแล้วกันครับ
1: โอเค
0: นะทำเป็นมั่นสาวนะครับขอกู้เงิน1ล้านบาทบอกว่าเดี๋ยวจะคืนกันวันที่13เมษายนวันสงกรานต
2: ์ครับ
0: นะครับแน่นอนมีการคิดดอกเบี้ยกันก็ปกตินะฮะปรากฏว่าวันที่13เมษายนผมไม่เอามาคืนเบี้ยวผิดนัดชำระหนี้แล้วอ
1: ันนี้เป็นหนี้แบบไหนคะหนี้มีกำหนดเวลาชำระ
0: มีกำหนดเวลาชำระตามวัน
1: แห่งปฏิทินคือ13เมษายน
0: ผิดนัดทันทีไม่ต้องเตือนเลย
1: ไม่ต้องเตือน
0: นะครับอย่างเนี้ยเมื่อผิดนัดแล้วเฮ้ยผมต้องจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนอะไรให้แก่ท่านอาจารย์นิคลัตบ้างเกิดอาจารย์นิคลัตบอกว่าเอ๊ะตอนแรกคาดหวังว่าวันที่13เมษายนจะได้เงิน1ล้านบาทคืนนะเอาไปนะครับไปดาวทำสัญญาไปทำสัญญาจะซื้อคอนโดไว้หวังว่าเฮ้ยเดี๋ยววันที่13จะได้เงินมา
1: ไม่ได้
0: เฮ้ยไม่ได้เว้ยอาจารย์นิคลัตถูกลิฟมัดจำ
1: โอ้โหเสียไปเท่าไหร่คะ
0: ผมต้องรับผิดชอบตรงนี้หรือเปล่า
1: เสียค่ามัดจำไปเท่าไหร่
2: เงินเยอะม
0: ากสองแสนสมมติอย่างเงี้ยนะ
1: สองแสน
0: นะมัดจำไปแล้วสองแสน
1: ค่ะ
0: นะไม่มีเงินมาให้อย่างเงี้ยนะผมต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายตรงส่วนนี้ไหมหรืออาจารย์กัลลัตเศร้ามากไม่ได้เงินคืนไม่ได้เงิน1ล้านบาทคืน
1: ซึมเศร้า
0: ต้องมาหาหมออย่างเงี้ยค่ารักษาพยาบาลอีก 300,000 อย่างเงี้ย
2: ได้มั้ย
0: ผมต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนตรงนี้หรือเปล่า
2: โอ้โหครับกำลังสนุกเลยทีเดียวนะครับ
1: น
2: ะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในช่วงหน้า
0: ครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่าอย่างที่บอกไปว่าเอ๊ะนะครับผมผิดนัดนะผิดสัญญากับท่านอาจารย์คลัตเนี่ยผมต้องรับผิดในค่าสินใหม่ทดแทนอย่างไรนะก็คือกรณีแรกนะฮะที่ต้องรับผิดแน่นอนก็คือค่านะสินใหม่ทดแทนตามปกตินะอันนี้คือคนทั่วไปรู้เลยว่าถ้ามีการผิดสัญญาแบบนี้แล้วนะมันจะก่อให้เกิดความเสียหายอะไรขึ้นนะตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือนะฮะต้องไปซื้อของที่มีราคาสูงขึ้นนะอย่างเช่นผมขอซื้อข้าวอาจารย์นิคลัต100ตันราคาล้านบาทอาจารย์นิคลัตผิดสัญญาผมต้องไปซื้อจากคนอื่นในราคา1ล้าน2แสนบาทไอ้เงิน2แสนบาทตรงเนี้ยก็ถือว่าเป็นค่าเสียหายตามปกติที่ผมสามารถเรียกจากอาจารย์นิคลัตได้อ
2: ัน
0: นี้คือกลุ่มแรกที่เรียกได้เสมอค่าเสียหายปกตินะครับกลุ่มที่2นะค่าเสียหายที่เกิดแต่พฤติการพิเศษนะครับตรงเนี้ยคนที่ผิดสัญญาเนี่ยจะต้องรับผิดชอบก็ต่อเมื่อนะครับเขาสามารถคาดหมายรู้แล้วหรือว่าคาดหมายได้ว่าจะมีความเสียหายแบบนี้เกิดขึ้นนะอย่างเช่นพวกการขาดกำไรต่างๆนะฮะการขาดทุนทางธุรกิจเนี่ยนะถือว่าเป็นค่าเสียหายอันเกิดแต่พฤติการพิเศษนะที่ต้องคาดเห็นพฤติการต่างๆเหล่านั้นได้ก่อนนะถึงจะนะต้องรับผิดชอบนะครับนี่กลุ่มที่2นะฮะค่าเสียหายแอนเกิดแต่พฤติการพิเศษนะตามมาตรา222วรรค2
1: ค่ะ
0: นะครับนะฮะทีนี้นะครับก็จะมีบางส่วนนะค่าเสียหายที่ศาลเนี่ยจะไม่ให้เลยก็คืออย่างเช่นผมต้องอย่างเช่นนะครับอาจารย์นิคลัตผิดสัญญานะสมมตินะฮะและเกิดผมต้องไปฟ้องร้องต่อศาลเนี่ยนะต้องไปนะครับต้องไปจ้างทนายทวงถามหนี้นะค่าใช้จ่ายในการฟ้องคดีต่างๆค่าวิชาธรรมเนียมในการฟ้องศาลต่างๆเหล่านี้ศาลไม่ให้นะฮะไม่ถือเป็นค่าเสียหายนะครับแล้วส่วนค่าเสียหายทางจิตใจล่ะนะครับนะฮะอยากซื้อม้าจากอาจารย์นิคลัตอาจารย์นิคลัตไม่ขายให้ผมผมซึมเศร้าไปเลยนะครับนะอย่างเนี้ยไอความเสียใจความทุกข์ระทมโทมนัสว้าเหวเนี่ยนะฮะตรงเนี้ยศาลก็ไม่ให้
1: ไม่ให้ยกเว้นจะเป็นโรคอย
0: ่
1: างซึมเศร้าถาวรอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยค่ะแต่ว่าถ้าเสียใจตกใจอะไรเงี้ย
0: ไม่ได้นะครับค่าเสียหายทางจิตใจเนี่ยศาลไม่ให้นะครับนะฮะแล้วถ้าผู้เสียหายมีส่วนผิดล่ะนะนี่ก็ต้องค่าเสียหายก็จะลดหย่อนไปตามส่วนผมส่งของเนี่ยซื้อของออนไลน์นะผมเป็นคนขายนะฮะสมมติบริษัทมสทขนส่ง
2: ครับ
0: นะขนส่งไม่ดีโยนเนี่ยโยนของแตกเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะครับแน่นอนมสทขนส่งเนี่ยมีความผิดประมาทแต่ถ้าผมไม่ห่อเหมือนแบ บับเบิ้ลนะฮ
1: ะ

0: กระแทกเนี่ยถ้าผมไม่ห่อเลยผมก็ถือว่ามีส่วนผิดไอ้ค่าเสียหายตรงนี้ก็จะลดไปตามส่วน
1: ค่ะ
0: นะนี่คือลักษณะของกรณีที่ผู้เสียหายก็มีส่วนผิดนะก็จะมีการลดหย่อนไปต่างๆนะครับ
1: ค่ะ
0: นะนี่คือค่าเสียหายนะที่เป็นกรณีหนี้เงินอันนี้ก็ใกล้ตัวเรา
1: อ๋ออันนี้ก็สำคัญเลย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: นะยืมเงิน1ล้านบาท
2: ครับ
0: นะครับกำหนดคืน13เมษายน
2: ครับ
1: 62ปรากฏว่า
0: ไม่ยอมจ่าย
1: ไม่จ่ายผิดนัดละวันนั้นผิดนัดเจ้าหนี้ไม่ต้องเตือน
0: ไม่ต้องเตือนเลย
1: ค่ะ
0: นะครับค่าเสียหายของกรณีหนี้เงินเนี่ยนะฮะก็คือกฎหมายก็จะกำหนดไว้นะในมาตรา224
1: ค่ะ
0: นะครับว่าหนี้เงินนั้นเนี่ยท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดในอัตราร้อยละ7ครึ่งต่อปีนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความเสียหายที่กฎหมายกำหนดเบื้องต้นแล้ว
1: ค่ะอย่าลืมว่า224จะคิดดอกเบี้ยได้เฉพาะเขาเขียนไว้ว่าหนี้เงินหนี้เงินนะคะนักศึกษาชอบไปโยงกับหนี้อย่างอื่นด้วยนะคะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นกรณีความเสียหายกรณีที่เป็นหนี้เงินสามารถคิดดอกเบี้ยได้แล้วร้อยละ 7.5 ต่อปีนับจากวันที่ผิดนัดนะแล้วก็ห้ามคิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยห้ามคิดดอกเบี้ยทบต้นต่าง
1: ๆค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คือเป็นกรณีหนี้เงินนะค่าเสียหายคือจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อป
1: ีแต่ถ้าตกลงไว้มากกว่านั้นได้
0: อย่างเช่นอะไรนะอย่างเช่นผมขอกู้เงินท่านอาจารย์นิรัตน์เหมือนเดิม1ล้านบาท
1: 1ล้านมีในสัญญาบอกว่า
0: สัญญาบอกว่าจะให้คิดดอกเบี้ยได้ในอัตราร้อยละ15ต่อปีตามกฎหมายเนี่ย
1: 15ได
0: ้ครับร้อยละ15ต่อปี
1: ตามสัญญานั้นก็ได้
0: ใช่ครับ
1: ถ้าไม่กำหนดเอาไว้ถึงจะเป็น 7.5
0: นะครับ
1: แต่ว่ากำหนดเกินกฎหมายได้ไหมคะ
0: ไม่ได้ดอกเบี้ยตกเป็นโมฆะนะก็อย่างเช่นเนี่ยนะในสัญญาบอกว่าจะให้ดอกเบี้ยอาจารย์นิคลัส15%ต่อปี
1: ค่ะ
0: พอผิดนัดปุ๊บ
1: ก็คิด
0: ไม่ใช่ลดมาเหลือ 7.5 นะคร
1: ับ
0: ก็ยังคงคิดได้ร้อยละ15ต่อปี
1: ตามสัญญาใช่ไหมคะโอเค
0: แต่กลับกันถ้าในสัญญากู้ไม่ได้มีการระบุไว้ว่าจะมีการคิดดอกเบี้ย
1: อันนั้นถึงจะ
0: อันนี้แหละระหว่างสัญญาคิดดอกเบี้ยไม่ได้แต่เมื่ออาจารย์นิคลัส
1: ผิดนัดปุ๊บ
0: คิดดอกเบี้ยได้ร้อยละ 7.5
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าผิดนัดเนี่ยมันจึงมีความสำคัญ
0: ใช่ครับ
1: เพราะมันจะมีอะไรตามมาอีกหลายอย่างเลยนะคะคือว่าลูกหนี้ซวยละอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะ
0: นะฮะอันนี้ก็คือกรณีของเรื่องค่าเสียหายต่าง
1: ๆ
0: นะทีนี้มาสู่เรื่องสำคัญก็คือหนี้ที่บังคับไม่ได
2: ้ครับ
0: เมื่อกี้เราดูไปแล้วบ่อเกิดแห่งหนี้วัตถุแห่งหนี้กำหนดเวลาชำระหนี้นะการผิดนัดชำระหนี
1: ้ค่ะ
0: นะแล้วก็การบังคับชำระหนี้ต้องทำยังไงบ้าง2-3ว่าไปแล้วทีนี้เรื่องสุดท้ายของหน่วยนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของหนี้ที่บังคับไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ในเมื่อตอนต้นอาจารย์คลัตเกิดไปบ้างแล้วว่าหนี้ที่บังคับไม่ได้เนี่ยก็มีหนี้ที่ขาดอายุความนะครับหนี้ที่ขาดหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนดหนี้ตามศีลธรรมหนี้การพันนันนะหนี้ที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี
1: อ
0: ันนี้นักศึกษารายละเอียดนักศึกษาต้องลองไปดูแต่ที่สำคัญเนี่ยนะมันจะมีอยู่2มาตรา
1: ค่ะ
0: นะมาตรา218กับ219
1: ค่ะ
0: นะเป็นเรื่องการชำระหนี้พ้นวิสัย
1: ต่างกับสุดวิสัยนะคะพ้นวิสัยก็กรณีนึงส
0: ุ
1: ดว
0: ิ
1: สัยก็กรณีนึง
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: การชำระหนี้กลายพ้นวิสัย
1: ค่ะ
0: ต่างจากเหตุสุดวิสัยนะครับ
1: อืมใช
0: ่ตรงเนี้ยนักศึกษาก็จำง่ายๆว่าเหตุสุดวิสัยเป็นเหตุ
1: เช่นน้ำท่วม
0: ไฟไหม้
1: แผ่นดินไหว
0: ซึนามิอันนี้คือเหตุสุดวิ
1: ส
0: ั
1: ย
0: ซึ่งจะนำมาสู่ผลก็คือการชำระหนี้
1: พ้นวิสัย
2: คือไม่อาจชำระหนี้กันได้แล้ว
0: อย่างเช่นอะไรนะครับอย่างเช่นผมขอซื้อรถจากอาจารย์นิคลัสมาขายรถแล้วนะครับ
1: ขายรถอีกแล้วขายรถอีกแล้วค่ะ
0: ขอซื้อรถจากอาจารย์นิคลัส
2: ครับ
0: นะบ้านในอาจารย์คลัดอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2: ยุโรปเฉียงเหนือ
0: ถูกต้องครับ
2: แถวซานฟรานซิสโก
0: ซานฟรานซิสโกนะ
2: ครับ
0: นะปรากฏว่าช่วงที่ผ่านมามีอุทกภัยใช่ไหม
1: ครับ
0: นะปรากฏว่าทำสัญญาไปแล้วรถถูกน้ำท่วม
1: อ้าว
0: เฮ้ย
1: เอามาได้ไหมล่ะคันนั้น
0: อ่
1: ะ
0: เออมันไหลไปกับน้ำลงแม่โขงอย่างเนี้ยรถไม่อยู่แล
1: ้
0: ว
1: รถไม่อยู
2: ่ประมาณนั้น
1: รถไม่อยู่แล้วทำไงดี
2: ไม่มีรถครับก็พ้นวิสัย
0: คือมันเป็นเขาเรียกว่าน้ำท่วมเนี่ยม
1: ัน
0: เป็นเหตุสุดวิสัย
2: ครับ
0: ซึ่งนำไปสู่การทำให้การชำระหนี้ของจันทร์คลัตเนี่ยพ้นวิสัย
1: เพราะทำไมคะรถไม่อยู่แล้ว
0: รถไม่อยู่แล้ว
1: ไม่สามารถถือว่าพ้นวิสัย
2: เราเคยเจอคำพ้นวิสัยเนี่ยนะฮะในแรกๆที่เราเรียนกฎหมายซื้อขายที่บนดวงจันทร์เงี้ยมันพ้นวิสัยฮะมันการชำระหนี้ที่มันพ้นวิสัย
1: พ้นวิสัย
2: ไม่อาจจะมีใครจะไปโอ้โหรังวัดที่ดวงจันทร์ฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: นะครับกรมที่ดินทำให้ไม่ได้
0: แบบนี้นักศึกษาก็ต้องแยกนะว่าเหตุสุดวิสัยก็คือเป็นตัวสาเหตุว่ามันนะเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัยซึ่งนำไปสู่ผลก็คือการชำระหนี้ที่มันทำไม่ได้ก็คือพ้นวิสัย
1: พ้นวิสัย
0: นะแล้วความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือที่นักศึกษาต้องทำความเข้าใจก็คือนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค
2: ์
0: พ้นวิสัยอันนี้ทำให้นิติกรรมนั้นตกเป็นโมฆะ
1: คนละเรื่องกันนะ
0: คนละเรื่องกันเลยนะเป็นโมฆะสัญญาไม่

0: เกิดไม่มีความสัมพันธ์อะไรกันเลย
1: มาตรา150
2: คือสมมติว่าทำสัญญาซื้อรถแต่รถมันไหลตามน้ำไปตั้งก่อนๆทำสัญญา
0: ใช่นะครับ
1: ในคนวิสัยมันหารถไม่ได้แล้วคันน
0: ี้ต้องนะครับ
1: ซึ่งต้องระบุเฉพาะเจาะจงนะว่าคือคันนี้นะ
2: คันนี้
0: ครับนี่ก็ต้องทำความเข้าใจว่าเอ๊ะ
1: เอาคันนี้ทะเบียนนี้เลขตัวถังนี้ข้างหลังต้องติดสติ๊กเกอร์ด้วยว่าเรารักตะวันฉายเงี้ย
0: ถูกต้องได้ครับเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องแยกให้ได้ว่าวัตถุประสงค์พ้นวิสัยอันนั้นทำให้สัญญาเป็นโมฆ
2: ะ
0: แต่การชำระหนี้
2: เป็น
0: พ้นวิสัยเนี่ยสัญญาสมบูรณ์นะเพ
1: ีย
0: งแต่ว่าชำระหนี้กันไม่ได้
2: ไม่ได้
0: เป็นพ้นวิสัย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เฮ้ยแล้วการชำระหนี้พ้นวิสัยลูกหนี้ต้องรับผิดชอบหรือเปล่าตรงนี้จะเป็นเรื่องที่สำคัญเลยที่จากสถิติก็ชอบเจอบ่อย
2: ๆ
0: นะครับ
1: เขาสอบเยอะ
0: ก็จะมีอยู่สองมาตรานะฮะ218กับ219นะเรื่องการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัย
2: ค่ะ
0: เรามาดูมาตราแรกนะมาตรา218
1: ครับ
0: นะถ้าการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยจะทำได้เพราะพฤติการอันใดอันหนึ่งซึ่งลูกหนี้ต้องรับผิดชอบเนี่ย218เป็นเรื่องพูดง่ายคือลูกหนี้ผิดลูกหนี้มีส่วนทำให้การชำระหนี้นั้นตกพ้นวิสัย
2: ค่ะ
0: นะลูกหนี้ผิดแล้วเป็นยังไงล่ะท่านว่าลูกหนี้จะต้องใช้ค่าสินหมายทดแทนให้แก่เจ้าหนี
2: ้
0: เพื่อค่าเสียหายอย่างใดๆอันเกิดแต่การไม่ชำระหนี้นั้น
2: อ
0: ันนี้คือ218ลูกหนี้ผิดมีส่วนทำให้การชำระหนี้นั้นตกเป็นพ้นวิสัยอย่างเช่นอะไรเหมือนเดิมขอซื้อรถจากอาจารย์นิครัต
2: ค่ะ
1: ครับ
0: นะครับอาจารย์นิครัตนะฮะจอดรถไม่ล็อกก่อนไม่ล็อกประตูรถ
2: มา
0: ค่ะนะ
1: ผมตกใจหมดนะจอดรถไม่ล็อกก่อนมันล็อกบ้านนี่ครับ
0: เขาต้องไงไม่ล็อกประตูรถ
1: ล็อกประตูรถ
0: นะฮะเสียบกุญแจคาไว้ที่รถอีก
1: ครับ
0: อย่างเงี้ย
2: ล่อโจร
0: ล่อโจรมากเลยนะ
2: ฮะ
0: อย่างเนี้ยก็อาจจะถือว่าเป็นความผิดของลูกหนี้ก็คือท่านอาจารย์นิครัต
2: ก็มีส่วนผิดด้วย
0: ใช่ทำให้การชำระหนี้นั้นพ้นวิสัยก็คือรถถูกขโมยไป
2: ค่ะอ
0: ย่างนี้ก็จะเข้ากรณีตามมาตรา218นะการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยที่ลูกหนี้มีส่วนผิดผลก็คือลูกหนี้ต้องจ่ายค่าสินหมายทดแทนให้แก่เจ้าหนี
2: ้ค่ะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็น219
2: โอ้
0: การชำระหนี้เป็นพ้นวิสัย
2: ค่ะ
0: เพราะพฤติการอันใดอันหนึ่งซึ่งเกิดภายหลังได้ก่อนหนี
2: ้
0: และลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบนะครับอย่างเช่นเกิดจากเหตุสุดวิสัยต่าง
2: ๆ
0: เหตุการณ์ตามธรรมชาตินะครับหรือว่าเกิดจากบุคคลภายนอกที่ลูกนี้ไม่มีส่วนผิดอย
1: ่
0: างเงี้ยเอารถจอดไว้ในบ้านล็อกประตูเรียบร้อยอย่างดีแต่จมก็ยังเอาไปได้อย่างเงี้ย
2: เป็นเหตุที่ทำไมคะนอกเหนืออำนาจของลูกนี้ที่จะแบบ
0: ไม่มีส่วนผิดอ่ะป้องกันอะไรไม่ได้แล้ว
2: ป้องกันไม่ได
1: ้219นี่เขียนชัดเลย
2: เพราะฉะนั้นลูกนี้ก็ยกขึ้นเป็นข้อแก้ต
0: ั
2: ว
0: บอกว่าเฮ้ยผมไม่มีส่วนผิดนะ
1: ทำให้ลูกนี้หลุดพ้นจากการชำระหนี
2: ้ห
1: ลุดพ้นเลยนะฮะ
2: หลุดพ้นเลย
1: 219นี่ไม่ผิดนัดเลยนะเกิดขึ้นภายหลังก่อนหนี้ด้วยนะนะครับซึ่งคือมีมาตราหนึ่งที่สำคัญนอกจาก2มาตรานี้ขออนุญาตเสริมเพิ่มเติมตรงนี้นะครับ217
2: นะ217นี่ต้องผิดนัด
1: จะผิดจะมีพฤติการที่รับผิดชอบไม่ต้องรับผิดชอบแต่ลูกหนี้ต้องรับผิดชอบเนื่องจากเกิดขึ้นในระหว่างผิดนัด
2: ผิดนัดเพราะจำไว้เลยว่า217มีคำว่าผิดนัดขีดเส้นไว้เลย
1: ขีดเส้นไว้เลยนะผิดนัด
2: ขีดเส้นไว้เลย
0: อย่างเช่นอะไรนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างว่าเหมือนเดิม
1: ครับ
0: นะครับผมขอซื้อรถจากอาจารย์นิครัต
1: ครับ
0: ในสัญญาระบุว่าอาจารย์นิครัตต้องส่งมอบรถให้ผมวันที่13เมษาย
2: น
0: นะต้องส่งมอบรถคันนี้วันที่13เมษายนวันสงกรานต์ปรากฏว่า13เมษายนปุ๊บอาจารย์นิครัตยังไม่ส่งมอบ
2: ไม่ส่งมอบ
0: ก็ถือว่าอะไรฮะท่านอาจารย์นิครัตตกเป็นลูกหนี้
2: ผิดนัด
0: นะ13เมษายนไม่ส่งใช่ไหมฮะ
2: พอผิดนัด
0: เป็นลูกหนี้ผิดนัดปุ๊บ
2: มาตราไหน
0: ก็ต้องไปตีเข้า217
2: 217
0: ทีนี้นะฮ
2: ะ
0: ต่อมานะฮะข้อที่จริงต่อมาคือ หลังจากเป็นลูกหนี้ผิดนัดวันที่13เมษายนแล้ววันที่17น้ำท่วมใหญ
2: ่
0: 17เมษายนน้ำท่วมใหญ่น้ำไหลหลากมา พัดรถยนต์หายไปเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยท่านอาจารย์นิครัตต้องรับผิดชอบอะไรไห
2: ม
0: จะเห็นได้ว่าการชำระหนี้นั้นตกเป็นพ้นวิสัยเหมือนกันเป็นเพราะน้ำท่วมถึงแม้กรณีเนี้ยจะเห็นได้ว่านะฮะการชำระหนี้มันตกเป็นพ้นวิสัยมันเกิดขึ้นหลังจากอาจารย์คลัตเนี่ยตกเป็นลูกหนี้ผิดนัดแล้วมาตรา217ก็กำหนดให้อาจารย์คลัตต้องรับผิด
2: รับผิด
0: ถึงแม้ว่ามันจะเกิดจากน้ำท่วมก็ตาม
2: เพราะฉะนั้น217เนี่ยลูกหนี้ต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้น
0: ใช่ครับ
2: คือตามถึงแม้จะพ้นวิสัยก็ตามก็เข้าถ้าผิดนัดปุ๊บ217ถ้ายังไม่ผิดนัดเราก็อาจจะมาดู219
0: ต่างๆนะครับนะโดยสรุปก็คือถ้าเรื่องการชำระหนี้พ้นวิสัยเนี่ยมันจะมีมาตราที่เกี่ยวข้องอยู่3มาตรา217 218 219 217นั่นคือการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยหลังจากลูกหนี้ผิดนัดแล้ว
2: เพราะฉะนั้นลูกหนี้ต้องรับผิดชอบ
0: สูงขึ้นกว่าเดิม
2: สูงขึ้นกว่าเดิม
0: นะครับแต่ถ้าการชำระหนี้พ้นวิสัยเกิดขึ้นในระหว่างที่ลูกหนี้ยังไม่ได้ผิดนัดนะครับก็จะมีอยู่2มาตรา218 219
2: ค่ะ
0: 218คือลูกหนี้มีส่วนผิด และลูกหนี้ก็ต้องรับผิดชอบจ่ายค่า

0: เสนอแทน
1: ค่ะ
0: ส่วน219ลูกหนี้ไม่มีส่วนผิดพูดง่ายลูกหนี้ก็หลุดพ้นจากการชำระหนี
1: ้
0: เนี่ยแค่นี้แหละสามารถจะ
1: อย่าลืมว่าผิดนัดก็ไป217นะ
0: ครับ
2: ครับ
1: ค่ะขีดเส้นใต้
0: ขีดเส้นใต้ไว้มันคือสักต้องแยกให้ได้นะว่าผิดนัดเมื่อไ
1: หร่
0: ถึงกำหนดชำระหรือยังเตือนหรือยังผ
1: ิ
0: ดน
1: ั
0: ดหรือยัง
1: คือต้องไปดูสเต็ปแรกก่อนว่าก ำหนดชำระเนี่ยมีเมื่อไหร่กำหนดชำระมีเมื่อไหร่แล้วก็ผิดนัดหรือยังหรือว่าไม่มีแล้วก็ต้องเตือนไหมเจ้าหนี้มีการเตือนหรือยังเราก็ดู
2: คือขออนุญาตยกตัวอย่างให้เห็นภาพทั้งสามมาตรา
1: เรามาดูข้อสอบเก่ากันไหม
2: แนวข้อสอบเก่า
1: แนวข้อสอบเก่านะคะว่าเดี๋ยวอันนี้เป็นเรื่องบรรยายนะคะเราลองดูตุ๊กตา
2: แต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปตุ๊กตาขออนุญาตท่านอาจารย์พี่เก๋นะครับมันจะมีง่ายๆนักศึกษาง่ายๆเลยนะฮ
1: ะ
2: ถ้าผิดนัดนะครับ217เลย
0: ครับ
2: นะครับ217นี่จะคือคุณจะขับรถเอาอย่างนี้ดีกว่าครับยืมรถเหมือนตัวอย่างที่ที่ผมพาแฟนไปดูบุญบั้งไฟ
0: ครับพาใครนะ
2: เป็นเหตุการณ์สมมุติไปดูบุญบั้งไฟนะฮะกำหนดคืน10พฤษภาใช่ไหมครับนะครับนะยืมเดือนวันที่7เมษาย นกำหนดคืน10พฤษภาคมนะน
1: ักศึกษา
2: ตั้งโจทย์ไว้ในใจนะครับยืม7คืน10นะฮะยืม7เมษายนคืน10พฤษภ
1: า
2: คมปรากฏว่านะครับในวันที่นะครับ11พฤษภาคมผมขับรถด้วยความเร็ว180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะรถตกเหวพังทั้งคันนะฮะรถตกเหวพังทั้งคันเนี่ยอันนี้เป็นความผิดของผมเลย
0: แน่นอนครับ
2: นะครับแต่อย่าลืมครับเราล็อกด้วยอะไรครับระยะเวลาตามวันแห่งปฏิทินใช่ไหมครับอย่างนี้เนี่ยถือว่าผิดนัดแล้ว
0: ผิดนัดแล้ว
2: ก็ไป217เลย
1: 217
2: เลยนะครับกรณีที่2ผมขับรถด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงจอดรถเข้าห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งปรากฏว่าเกิดแผ่นดินไหวแผ่นดินแยกผมอยู่ในห้องน้ำแต่รถผมถูกสูบเข้าไปในแผ่นดินไหวตัวอย่างคลาสสิกมากนะครับอย่างนี้เนี่ยนะครับแต่เกิดวันที่11นะเอ้ยดูพฤติการอย่างเงี้ยท่านนักศึกษาไม่ละเอียดนักศึกษาบอกว่ามีต้องรับผิดชอบอ่ะก็เป็นไปธรรมชาติอ่ะมันเหตุสุดวิสัยทำให้พ้นวิสัย219อันนี้ผิดเพราะ
1: ต้องดู
2: มันเกิดขึ้นระหว่างผิดนัดแล้ว
1: ผิดนัดแล้ว
2: 217
1: ขีดเส้นไว้เลย217เลยเพราะว่าผิดนัด
0: ครับผม
2: ใช่ครับนะฮะผิดสับปะรด
1: สับปะรด
0: อะไรภาษาใต
2: ้ยุโรปนะครับทีนี้ปรากฏว่าถ้าสมมติว่าวันที่8เมษายนเหมือนกันกับตัวอย่างเมื่อกี้ฮ
1: ะ
2: จอดรถเข้าห้องน้ำรถถูกสูบไปอย่างนี้ถึง219ฮะเกิดขึ้นภายหลังก่อนนี
1: ่แต่ยังไม่ผิดนัดนะ
2: ยังไม่ผิดนัดนะ
1: แต่เป็นพ้นวิสัย
2: ก็หลุดพ้นจากการชำระหนี้
1: หลุดพ้นจากการชำระหนี้ไป219เลย
2: แต่ถ้ามีอีกตัวอย่างนึงขับ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถตกเหวเหมือนกันแต่เกิดขึ้นในวันที่9เหมือนกัน9เมษายนนะฮะ
1: 9เมษาย
2: นอย่างนี้ก็อาจจะไปดู21
1: 18
2: นะฮะวิธีการแยกนะครับ
0: แยกก็ได้217 218 219แยกก็ได
1: ้217ก็ยังบอกเรื่องข้อยกเว้นด้วยยกเว้นถ้าความเสียหายที่ถึงแม้ชำระหนี้ทันเวลาก็ต้องมีขึ้นอยู่นั่นเองถ้าเกิดว่าชำระหนี้ถ้า217เนี่ยลูกหนี้ก็ต้องรับผิดชอบถ้าการชำระถึงแม้ว่าการชำระหนี้จะกลายเป็นผลวิสัยเพราะอุบัติเหตุแต่ว่าเขามีข้อยกเว้นในตอนท้ายว่าถ้าเกิดความเสียหายนั้นน่ะจะตนชำระหนี้ทันเวลาก็ต้องมีอยู่นั่นเองอย่างเช่นสมมติว่าอาจารย์ป๊อปไปยืมบ้านอาจารย์ก้องบ้านพักตากอากาศปรากฏว่าขอยืมบอกว่าจะคืนวันที่4เมษายน62ปรากฏว่าอาจารย์ป๊อปก็ไม่ยอมคืนอยู่ต่อไปอีกถึง6เมษาย
0: น
1: 12เกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่าบ้านพักตากอากาศหลังนั้นปรากฏว่าบ้านพังไปทั้งหลังเลยอันนี้อาจารย์ป๊อปผิดนัดได้ยังคะ
0: ผิดนัดแล้วครับ
1: แต่ว่าแล้วก็เป็นเหตุต้องรับผิดชอบไหมคะ
0: ต้องรับผิดชอบครับ
1: ต้องรับผิดชอบ
0: จะเป็นฟ้าผ่าเป็นเหตุสุวิสัยก็ตามแต่มันเกิดขึ้นในระหว่างที่ผมผิดนัดก็เข้ากรณี217ผมต้องรับผิดชอบ
1: แต่ว่าข้อยกเว้นอาจารย์ป๊อป
0: คืออะไร
1: ครับก็อาจจะอ้างว่าความเสียหายนั้นน่ะถึงแม้ว่าอาจารย์ป๊อปจะ
0: คืน
1: บ้านในวันที่4เมษายนแต่ว่าฟ้าก็ต้องผ่าอยู่ดีเพราะฉะนั้นอาจารย์ป๊อปอาจจะยกขึ้นเป็น
0: ข้อต่อสู้ให้ผมไม่ต้องรับผิดก็ได
1: ้แต่ว่าผิดนัดผิดละแต่ว่ายกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ได
0: ้ก็คือหมายความว่าต่อให้ถึงแม้จะชำระหนี้ตรงตามเวลาตามเสียหายนั้นมันก็คงยังต้องเกิดขึ้นอยู่ดีย
2: กตัวอย่างให้เห็นง่าย
1: ๆ
2: ให้เห็นง่าย
1: ๆลองมาดูข้อสอบเก่าที่ลงในวารสารในวารสารกฎหมายของเราเนี่ยนะคะเรียนวิเคราะห์ข้อสอบนะคะนักศึกษาลองดูตาม powerpoint นะคะคำถามมีอยู่ว่านายสมชายเนี่ยยืมรถยนต์ของนายสมศักดิ์เพื่อไปช่วยงานเทศกาลอาหารที่ภูเก็ตต่อมานายสมศักดิ์ต้องการใช้รถยนต์คันดังกล่าวจึงบอกกล่าวไปยังนายสมชาย

0: ให้นำรถมาคืนแต่นายสมชายบอกว่าเทศกาลอาหารภูเก็ตยังไม่แล้วเสร็จยังเหลืออีกตั้ง3วันแล้วจะนำรถยนต์ไปส่งคืนนะคะในระหว่าง3วันที่ยังไม่ได้เอารถไปส่งคืนนั้นเนี่ยก็เกิดฝนตกน้ำท่วมอย่างฉับพลันท่วมรถยนต์คันดังกล่าวเสียหายทั้งคันนายสมชายก็ไม่ยอมใช้ค่าเสียหายใดๆแก่นายสมศักดิ์เจ้าของรถนะคะอ้างว่าไม่ใช่ความผิดของตนข้ออ้างดังกล่าวฟังขึ้นหรือไม่เพราะเหตุใดขั้นแรกนักศึกษาต้องมาดูก่อนว่าเป็นหนี้แบบไหนนะคะหนี้อันนี้เป็นหนี้ที่ยังไงคะมีกำหนดไหมคะ
1: นะ
0: ดู204วรรคแรกก็เป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระแต่ไม่ใช่ตามวันแห่งปฏิทิน
1: ไม่ได้ชัดเจนขนาดว่าวันนั้นวันนี้
0: ใช่ค่ะก็คือ204วรรคแรกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกำหนดคืนก็คือหลังจากเทศกาล
1: อาหารมันจบแล้วก
0: ็
1: คือเป็นกรณีชำระหนี้ที่สามารถอนุมานได้จากพฤติการคืออนุมานได้ว่าจะคืนกันก็ต่อเมื่อเทศกาลอาหารนั้นมันสิ้นสุดลงก่อน
0: ปรากฏว่าการยืมนั้นก็สัญญายังไม่สิ้นสุดเพราะว่าจะต้องคืนหลังจากนั้นแต่ปรากฏว่าเกิดรถยนต์ทำไมนะคะเมื่อสักครู่รถยนต์เนี่ยก็ได้น้ำท่วมไปเสียหายไปทั้งคันเลยนะคะเจ้าหนี้เตือนไหมขอคืนถือว่าเตือนไหม
1: ย
0: ัง เพราะว่าย
1: ังไม่ถ
0: ึ
1: งกำหนด
0: ถือไปเตือนก่อนหน้านั้นได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้ถือว่านายสมชายนี่ก
1: ็ยังไม่ใช่ลูกหนี้ผิดนัด
0: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อยังไม่ผิดนัดแต่รถเนี่ยเสียหาย
1: จากอะไร
0: เสียหายจากอะไรน้ำท่วมพายุไม่ใช่ความผิดของลูกหนี้เลยนะคะแล้วเราจะเข้าไปมาตราอะไรต่อ
1: ก็ต้องเป็นไม่ใช่217แน่ๆ
0: ไม่ใช่217เพราะ217เนี่ย
1: เมื่อใช้เมื่อลูกหนี้ผิดนัด
0: เพราะฉะนั้นเราต้องไป219นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนายสมชายก็อาจอ้างว่าไม่ต้องรับผิดชอบเพราะเป็นเหตุแห่งภัยพิบัติจากธรรมชาติก็จึงหลุดพ้นจากการชำระหนี้ตามมาตรา219นะคะ
2: ทีนี้เรามีตัวอย่างนะครับแนวคำถามนะครับนะฮะแต่ซึ่งในช่วงท้ายนี่เราจะมาพูดกันในแนวคำถาม
0: ใช่ค
2: ่
0: ะ
2: เรียนเชิญท่านอาจารย์เลยครับ
0: ค่ะก็เมื่อกี้นี้สักครู่ก็เป็นวิเคราะห์ข้อสอบนะคะนี่เมื่อสักครู่เราก็ยกขึ้นมาแล้วว่าข้อสอบนี้เป็นการวัดความรู้นักศึกษานี้มันก็มีคำลองดูใน PowerPoint ได้นะคะว่านักศึกษาส่วนมากเนี่ยจะตอบผิดในเรื่องอะไรบ้างนะคะเราฟังแล้วเราอย่าไปทำแบบนั้นนะคะเนื้อหาคือส่วนใหญ่เนี่ยนักศึกษาจะวิเคราะห์ผิดตั้งแต่ว่าหนี้นั้นเนี่ยเป็นหนี้แบบไหน
1: ครับ
0: เป็นหนี้แบบมีกำหนดเวลาชำระหนี้แต่นักศึกษาเนี่ยเข้าใจว่าเป็นหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระหนี้นะคะเข้าใจเป็น203วรรคแรกแต่จริงๆมันเป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระแต่ไม่ใช่วันแห่งปฏิทินคือจะคืนรถเมื่อหลังเทศกาล
1: เมื่อมีพฤติการอันนั้นเกิดขึ้นแล้ว
0: ที่ภูเก็ตเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จำไว้ว่าหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้มี2กรณีกรณีแรกก็คือหนี้ที่เกิดที่มีกำหนดเวลาชำระแต่ไม่ใช่วันแห่งปฏิทินซึ่งอนุมานจากพฤติการต่างๆเช่นกรณีนี้ก็คือคืนเมื่อเทศกาล
1: สิ้นสุด
0: อาหารสิ้นสุดแล้วเจ้าหนี้ก็จะต้องทำไมคะ
1: เตือน
0: ก่อนถึงจะผิดนัดนะคะแต่ไปเตือนก่อนวันครบกำหนดชำระนี่ไม่ได้ไม่ถือว่าเป็นการเตือนนะคะค่ะส่วนกรณีที่2คือหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระตามวันแห่งปฏิทินอันนี้ก็ไม่ต้องเตือนเลยก็จะมีกำหนดเวลาแต่ในกรณีข้อเมื่อสักครู่นี้เป็นมาตรา204วรรคแรกนะคะโอเคแล้วก็ส่วนอันนี้เนี่ยนะคะพอว่าลูกหนี้เนี่ยยังไม่ถึงกำหนดเจ้าหนี้เนี่ยยังไม่ได้ถ้าเจ้าหนี้ยังไม่ได้เตือนลูกหนี้ก็ยังไม่ผิดนัดนะคะโอเคบางทีนักศึกษาก็ในกรณีที่นักศึกษาผิดบ่อยๆก็คือนักศึกษาไม่อ่านโจทย
2: ์ครับ
0: นะคะไม่อ่านโจทย์ให้ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางเรื่องเป็นเรื่องละเมิดก็เอาวิชาอาญามาตอบอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะนักศึกษาต้องโฟกัสว่าเราเนี่ยสอบวิชาอะไรอยู
1: ่
0: นะคะกรณีนี้เนี่ยก็เอาเรื่องเสียทรัพย์อะไรเงี้ยมาตอบมันก็ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องอ่านโจทย์ก่อนนะคะแล้วก็เรียบเรียงคำพูดนะคะก็คือตอบให้เป็นภาษากฎหมายนะคะฝึกบ่อยๆแล้วเราก็จะทำได้นะคะก็ค่ะทักษะในกฎหมายบางทีมีไหมคะอาจารย์เคยเจอข้อผิดพลาดอะไรบ้าง
2: ครับ
0: เช่นยกหลักกฎหมายเองคิดขึ้นมาเองมีไหมคะ
2: บางทีนักศึกษาก็มาครับในช่วงอยู่ในสภา
1: ครับ
2: นะครับมีการนักศึกษาก็เป็นสภาเองเลยนะครับ
0: เอาก
2: ฎหมายมาใช้บังคับเองนะฮะดังนั้นนะครับเราก็พอออกมาอย่างนั้นนะฮะก็มาโดนคะแนนที่อาจารย์บังคับลงไปนะครับก็จะไม่คือนักศึกษาต้องแสดงภูมิความรู
0: ้
2: นะภูมิรู้ในการตอบข้อสอบกฎหมายเนี่ยโดยความรู้เอกสารประกอบการสอนและ

0: การฟังสื่อเสริมต่าง
1: ๆ
0: นะครับที่นักศึกษาได้ยินได้ฟังแล้วเขาเข้าใจด้วยนะครับนะฮะอย่างวิธีการนะครับนะฮะง่ายๆครับนักศึกษาต้องทวนบ่อยๆอ่านหลายๆรอบนะฮะอย่างยกตัวอย่างเนี่ยอย่างเนี่ยมันนอกจาก217-1819แล้วนะครับยังมีอีกหลายมาตรานะที่สำคัญนะฮะ215-216คือนักศึกษาต้องทำความเข้าใจนะฮะว่าในแต่ละมาตรานั้นเขามุ่งที่จะให้นักศึกษาเนี่ยนะครับเข้าใจเรื่องในและตอบอะไรออกมาได
1: ้
0: นะครับจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับนะฮะในการที่จะเรียบเรียงโดยเฉพาะวิชากฎหมายแพ่ง2ก็อย่างที่บอกเนี่ยเป็นวิชาที่เนื้อหาค่อนข้างที่จะเข้าใจยากสักนิดนึงน
1: ะ
0: แต่ถ้าเราพยายามที่ทำความเข้าใจนะครับก็ไม่มีอะไรที่ยากนะครับนะอย่างแยกแยะอย่างสามารถตาที่บอกว่าหินหรือโหดอาจารย์พวกเราก็บอกแล้วนะฮะว่าวิธีการเป็นยังไงถ้าผิดนัดไปเลย217ทุกสถานีอะไรประมาณนี้นะครับครับนะฮะในส่วนของผมก็นะครับมีข้อแนะนำฝากไว้อย่างนี้นะครับ
1: ส่วนในเรื่องของอย่างดูข้อสอบอีกข้อหนึ่งที่เคยออกมาเป็นเรื่องบรรยายใน PowerPoint นะคะก็ให้นักศึกษาเนี่ยอธิบายเรื่องกำหนดเวลาชำระหนี้
0: ครับซึ่งข้อสอบนี่น่าสนใจ
1: น่าสนใจแล้วเรามาคุยกัน
0: ในครั้งต่อไปนะครับ
1: นะคะเพราะว่าครั้งหน้ายังมีอีกเยอะเลยนะคะที่อาจจะเอาข้อสอบเก่าๆที่แล้วก็ทบทวนเนื้อหาต่างๆที่เกิดขึ้นมานะคะแล้วก็นะคะในวันนี้นะคะก็จบลงไปในส่วนสรุปของสาระสำคัญของหน่วยที่1หน่วยที่2แล้วก็หน่วยที่3แล้วนะคะช่วงสุดท้ายเราก็ได้วิเคราะห์ข้อสอบไปบางส่วนแล้วนะคะก็การบรรยายสรุปสอนเสริมในวันนี้นะคะหากว่านักศึกษายังไม่เข้าใจก็ให้ไปอ่านได้ทบทวนได้นะคะจากในเอกสารการสอนของเรานะคะแล้วก็ยังสามารถติดต่อทางอีเมลหรือว่าอาจจะมหาอาจารย์หรือว่าจะโทรไปที่สาขาวิชาก็ได้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านนะคะอาจารย์อิงครัตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อิงครัตดลเจิมแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพุฒแสนเจริญนะคะแล้วก็ในวันนี้ที่มาช่วยนะคะ บรรยายในหน่วยที่1และก็หน่วยที่3นะคะส่วนวันนี้อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิติยดาเกิดลาภผลนะคะก็ขอจบรายการในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

0: ทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบหนึ่งก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
1: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของนสท.มาเปิดสอน
2: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ต้องหงสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
3: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
1: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไลน์นะครับ
3: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
4: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
5: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
6: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
7: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.ts
8: FTOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในครั้งหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
9: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
10: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
1: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
0: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
11: แล้วเจอกันนะครับ
12: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
13: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
14: ครับ
13: ท่านโทรมาพอดี
15: ครับท่านได้รับสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
16: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
17: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
18: ัน ไกล
19: เอาอะไร
18: เอาเหมือนเดิมจานหนึ่ง
20: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
21: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
22: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับนักศึกษาสำหรับเนื้อหาต่อไปนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็คือเป็นเนื้อหาในหน่วยที่2นะครับเรื่องของการวิเคราะห์งบการเงินนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะพูดกันในส่วนนี้นะครับก็จะประกอบด้วย2ส่วนหลักด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของงบการเงินนะครับกับอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของเครื่องมือที่จะใช้ในการวิเคราะห์งบการเงินนะครับรวมทั้งส่วนที่3นะครับก็จะเป็นส่วนที่จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาก็คือเรื่องของการที่จะลองนำแบบทดสอบนะครับมาให้นักศึกษาได้ลองทำดูนะครับแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับเพราะนั้นอันนี้เนื้อหาโดยลำดับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับเนื้อหาในส่วนแรกนะครับก็คือเรื่องของงบการเงินนะครับก่อนที่เราจะไปดูว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับแล้วก็ไปจะนำไปวิเคราะห์อย่างไรนะครับเราก็มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายนะครับแล้วก็ข้อสมมุตินะครับในการจัดทำงบการเงินนะครับสำหรับงบการเงินนะครับก็หมายถึงรายงานทางการเงินนะครับที่กิจการทำขึ้นนะครับเมื่อครบรอบระยะเวลาบัญชีนะครับซึ่งก็จะแสดงองค์ประกอบอยู่ด้วยกันนะครับ5ส่วนในทางบัญชีเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบที่จะแสดงในงบการเงินอยู่ด้วยกัน5ส่วนนะครับส่วนที่1นะครับก็คือสินทรัพย์ส่วนที่2คือหนี้สินส่วนที่3ก็คือส่วนของเจ้าของส่วนที่4คือรายได้นะครับและส่วนที่5ก็คือค่าใช้จ่ายเพราะนั้นก็จะมีอยู่ด้วยกัน5องค์ประกอบด้วยกันนะครับคราวนี้วัตถุประสงค์ของการของงบการเงินเนี่ยซึ่งจะมีประโยชน์สำหรับผู้ใช้เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันข้อแรกก็คือแน่นอนครับก็คือให้ทราบฐานะการเงินของกิจการนะครับส่วนอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของผลการดำเนินงานนะครับว่ากิจการมีกำไรหรือขาดทุนนะครับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้นตลอดจนการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินนะครับว่าฐานะการเงินของกิจการนั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับที่เรียกว่างบการเงินเนี่ยมันเป็นผลผลิตนะครับก็คือสิ่งที่ได้มาจากกระบวนการที่เราเรียกว่ากระบวนการในการจัดทำบัญชีหรือว่าวงจรบัญชีนั่นเองครับก่อนที่เราจะเอางบการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์นะครับผู้ใช้งบการเงินตลอดจนผู้วิเคราะห์เองก็ต้องทราบว่ามันมีข้อสมมุติอยู่1ข้อนะครับในการที่จะจัดทำงบการเงินนะครับเพราะนั้นข้อสมมุติที่ว่านี้นะครับก็เป็นเรื่องของการดำเนินงานต่อเนื่องนะครับงบการเงินที่กิจการจัดทำขึ้นเนี่ยจะตั้งอยู่ภายใต้ข้อสมมุติฐานที่ว่ากิจการเมื่อเปิดขึ้นแล้วนะครับก็จะดำเนินงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็ดำรงอยู่ต่อไปในอนาคตนะครับโดยที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ว่าจะมีการเลิกกิจการหรือว่ามีการลดขนาดของกิจการอย่างมีนัยยะสำคัญเพราะว่าถ้าเมื่อไรก็ตามที่ข้อสมมติในการจัดทำงบการเงินมันเปลี่ยนไปนะครับมันก็จะมีผลต่อมูลค่าที่จะชันวัดนะครับแล้วก็นำเสนองบการเงินนะครับสำหรับลำดับถัดไปนะครับก็คือผู้ใช้นะครับผู้ใช้งบการเงินเองนะครับมีกี่กลุ่มนะครับในประเด็นนี้นะครับผู้ใช้งบการเงินเองก็แบ่งเป็น2กลุ่มนะครับเราเรียกว่าผู้ใช้ภายในกิจการกับผู้ใช้ภายนอกกิจการนะครับเรามาดูกลุ่มแรกก่อนนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นผู้ใช้ภายในนะครับเราเรียกผู้ใช้ภายในกิจการก็คือจริงๆแล้วประเด็นสำคัญของคนกลุ่มนี้นะครับก็คือเอาไปใช้เพื่อการวางแผนควบคุมแล้วก็ตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจเพราะฉะนั้นผู้ใช้งบการเงินในกลุ่มนี้ก็คือผู้บริหารของกิจการนั่นเองซึ่งโดยทั่วไปนะครับในการแบ่งผู้บริหารก็แบ่งตามระดับของการบริหารก็คือผู้บริหารระดับสูงระดับกลางแล้วก็ระดับต้นซึ่งผู้บริหารแต่ละระดับเองเนี่ยก็จะเอาข้อมูลทางบัญชีเนี่ยไปใช้ประกอบการวางแผนตัดสินใจในประเด็นที่แตกต่างกันนะครับเช่นผู้บริหารระดับสูงก็จะเอาข้อมูลทางบัญชีเนี่ยไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์นะครับก็คือการกำหนดแผนระยะยาวของกิจการส่วนผู้บริหารระดับต้นเนี่ยก็จะไปใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงานประจำวันอันนี้เป็นกลุ่มแรกนะครับที่เราเรียกว่าผู้ใช้ภายในนะครับสำหรับอีกกลุ่มนึงนะครับเราเรียกว่าผู้ใช้ภายนอกกิจการนะครับซึ่งผู้ใช้ภายนอกกิจการก็คือทุกคนยกเว้นผู้บริหารนะครับก็ได้แก่นักลงทุนนะครับผู้ให้กู้ยืมตลอดจนเจ้าหนี้อื่นนะครับรวมทั้งพวกลูกจ้างนะครับลูกค้าแล้วก็รัฐบาลตลอดจนสาธารณชนนะครับอันนี้ก็จะเป็นผู้ใช้ภายนอกซึ่งนักศึกษาจะเห็นว่าในกลุ่มของผู้ใช้ภายนอกเนี่ยมันจะมีความหลากหลายนะครับเพราะนั้นด้วยความหลากหลายของผู้ใช้เนี่ยมันก็จะมีวัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลในงบการเงินไปใช้ประโยชน์ที่ต่างกันเช่นถ้าเป็นกลุ่มของนักลงทุนนะครับเขาก็จะเอาข้อมูลทางบัญชีเนี่ยไปใช้ประกอบการตัดสินใจว่าเขาจะลงทุนไหมนะครับซื้อหุ้นเพิ่มไหมหรือว่าจะขายหุ้นนะครับหรือแม้กระทั่งตัวเจ้าหนี้เองก็เอาข้อมูลทางบัญชีเนี่ยหรืองบการเงินเนี่ยไปใช้ประกอบการพิจารณาว่าเขาจะปล่อยสินเชื่อให้กับกิจการหรือไม่นะครับเพราะนั้นสังเกตว่าผู้ใช้ภายนอกเนี่ยก็จะมีวัตถุประสงค์ที่ค่อนข้างแตกต่างหลากหลายนะครับขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้ภายนอกนั้นคือใครนะครับสำหรับประเด็น
ีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นเรื่องสำคัญก่อนที่นักศึกษาจะเอางบการเงินเนี่ยไปใช้ในการวิเคราะห์เนี่ยก็คือต้องมาดูว่าคำว่างบการเงินเองเนี่ยมีองค์ประกอบนะครับอะไรบ้างนะครับเพราะนั้นถ้างบการเงินที่สมบูรณ์เนี่ยนะครับมันก็จะมีองค์ประกอบอยู่ด้วยกัน5ส่วนนะครับเราเรียก1เราเรียกงบแสดงฐานะการเงินนะครับอันที่2เรียกว่างบกำไรขาดทุนอันที่3เรียกว่างบกระแสเงินสดนะครับส่วนที่4เรียกว่างบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและสุดท้ายก็คือหมายเหตุประกอบงบการเงินนะครับอันนี้ก็คือถ้าตอนหลังก็มาเปลี่ยนชื่อเป็น Statement of Financial Position นะครับซึ่งงบนี้เองเนี่ยก็หมายถึงงบการเงินที่แสดงฐานะการเงินของกิจการณวันใดวันหนึ่งเพราะนั้นการที่จะตอบว่าบริษัทหรือกิจการนั้นมีฐานะการเงินเป็นอย่างไรก็จะมีองค์ประกอบย่อยๆที่ใช้ในการวัดเรื่องฐานะการเงินนะครับก็จะมีด้วยกัน3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือตัวสินทรัพย์นะครับส่วนที่2ก็คือหนี้สินนะครับและส่วนที่3ก็คือส่วนของเจ้าของนะครับถ้าพูดถึงนิยามคร่าวๆนะครับตัวสินทรัพย์ก็หมายถึงทรัพยากรที่กิจการมีไว้นะครับแล้วก็อยู่ในความการควบคุมของกิจการทรัพยากรนั้นก็จะก่อประโยชน์ให้แก่กิจการในอนาคตนะครับส่วนหนี้สินก็หมายถึงภาระผูกพันนะครับซึ่งกิจการก็ต้องมีภาระที่จะต้องชำระภาระผูกพันดังกล่าวในอนาคตนะครับแล้วส่วนของเจ้าของซึ่งเป็นองค์ประกอบสุดท้ายของงบแสดงฐานะการเงินก็คือเป็นส่วนที่เจ้าของเป็นของเจ้าของอย่างแท้จริงในการดำเนินธุรกิจครับ

คราวนี้จากนิยามเมื่อสักครู่นะครับเราก็เลยมาให้เห็นว่าจริงๆแล้วตัวองค์ประกอบนะครับถ้านักศึกษาเห็นในสไลด์นี้นะครับหรือว่าในแผนภาพนี้นักศึกษาก็จะเห็นว่าจริงๆมันมีองค์ประกอบอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นะครับก็คือมีสินทรัพย์ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็หนี้สินแล้วก็ส่วนของเจ้าของซึ่งถ้าเราดำเนินธุรกิจในรูปของบริษัทเราก็จะเรียกส่วนของเจ้าของเนี่ยว่าผู้ถือหุ้นนะครับนักศึกษาดูด้านซ้ายนะครับซึ่งหมายถึงสินทรัพย์ก็จะแบ่งสินทรัพย์ออกเป็น2กลุ่มย่อยนะครับก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับเกณฑ์ง่ายๆที่ใช้ในการแบ่งก็ดูว่าไอ้สินทรัพย์ตัวนั้นเนี่ยมันมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแก่กิจการเนี่ยภายใน1ปีหรือว่าภายใน1รอบระยะเวลาดำเนินงานก็จะเรียกมันว่าสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับเช่นเงินสดเงินฝากลูกหนี้สินค้าคงเหลือนะครับแต่อีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก็คือสินทรัพย์ที่คาดว่าจะมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจให้แก่กิจการเนี่ยมากกว่า1ปีหรือ1รอบระยะเวลาดำเนินงานนะครับก็เช่นพวกที่ดินอาคารเครื่องมือเครื่องจักรพวกนี้เป็นต้นนะครับส่วนด้านขวาก็เป็นหนี้สินหมุนเวียนหนี้สินไม่หมุนเวียนนะครับแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับซึ่งหนี้สินหมุนเวียนก็คือภาระผูกพันที่กิจการเนี่ยไปก่อไว้แล้วก็มีภาระที่จะต้องชำระหนี้เขาภายใน1ปีนะครับหรือในทางตรงข้ามก็คือหนี้สินไม่หมุนเวียนก็คือกิจการไปกู้หนี้ยืมสินไว้แล้วก็มีภาระที่ต้องชำระคืนเนี่ยมากกว่า1ปีนะครับและสุดท้ายก็คือส่วนของเจ้าของนะครับหรือว่าเราเรียกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นในกรณีที่เราดำเนินธุรกิจในรูปของบริษัทนะครับคราวนี้มาดูอันที่2นะครับที่เราเรียกว่างบกำไรขาดทุนนะครับงบกำไรขาดทุนนะครับเราเรียกว่า statement of income นะครับซึ่งงบเนี้ยก็จะแสดงผลการดำเนินงานของกิจการสำหรับรอบระยะเวลา1เพราะฉะนั้นคำว่าผลการดำเนินงานนะครับก็คือต้องการวัดว่ากิจการเนี่ยประกอบธุรกิจแล้วเนี่ยนะครับเกิดกำไรหรือขาดทุนเพราะนั้นองค์ประกอบย่อยที่จะใช้ในการวัดเรื่องผลการดำเนินงานก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ส่วนใหญ่ๆนะครับก็คือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของรายได้นะครับว่าในรอบระยะเวลาดำเนินงานหรือว่าในงวดบัญชีที่ผ่านมาเนี่ยกิจการทำธุรกิจแล้วเนี่ยมีรายได้เท่าไหร่นะครับเช่นรายได้จากการขายนะครับรายได้จากการให้บริการนะครับแล้วก็หักกับบรรดาค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการดำเนินงานนะครับแล้วผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยแหละครับที่เราเรียกว่าผลการดำเนินงานนะครับก็คือต้องการรู้ว่ามันมีกำไรหรือขาดทุนนะครับถ้ารายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายนะครับก็เป็นกำไรแต่ในทางตรงข้ามถ้ารายได้น้อยกว่าก็จะถือว่าเป็นผลขาดทุนนะครับอีกส่วนนึงนะครับเป็นงบที่เรียกว่างบกระแสเงินสดนะครับหรือเราเรียกว่า statement of cash flow นะครับก็คืองบที่แสดงการได้มานะครับก็คือ inflow นะครับกับใช้ไปก็คือ outflow นะครับก็คือพูดถึงเงินที่เราได้รับนะครับกับเงินที่เราต้องใช้ไปในระหว่างงวดนะครับว่าเราได้รับมาจากที่ใดแล้วก็จ่ายไปเพื่อการใดนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยกิจการมีเงินสดเพิ่มขึ้นหรือลดลงซึ่งเวลาที่เราพูดถึงงบแสดงงบกระแสเงินสดเนี่ยนะครับเราก็จะแบ่งไอ้ตัวกระแสเงินสดที่ได้มากับใช้ไปเนี่ยเป็น3กิจกรรมนะครับเราเรียกว่ากระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนและสุดท้ายก็คือกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินนะครับรูปแบบคร่าวๆนะครับเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นภาพรวมของงบกระแสเงินสดนะครับเขาก็จะแสดงกระแสเงินสดเนี่ยจำแนกเป็น3กิจกรรมอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือเป็นกระแสเงินสดที่ได้มาหรือใช้ไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่ามีเงินสดรับมาหรือจ่ายออกไปมากกว่ากันนะครับก็คือไปหักล้างกันก็จะแสดงว่าเป็นส่วนที่ได้มาหรือส่วนที่ใช้ไปขึ้นอยู่กับว่ารับมากกว่าจ่ายหรือจ่ายมากกว่ารับนะครับจากกิจกรรมแรกส่วนทำนองเดียวกันครับกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมลงทุนและสุดท้ายก็คือกิจกรรมจัดหาเงินนะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยนะครับมันนำมาหักล้างกันก็จะทำให้ทราบว่าในงวดบัญชีปัจจุบันนะครับหรือรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันเนี่ยมันมีเงินสดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับอันนี้เป็นองค์ประกอบของงบที่เรียกว่างบกระแสเงินสดนะครับสำหรับอีกงบหนึ่งนะครับเราเรียกว่างบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของนะครับอันนี้ก็คือมุ่งดูเฉพาะตัวส่วนของเจ้าของหรือว่าที่เราเรียกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นในกรณีที่เป็นบริษัทเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือต้องการทราบว่ารายการที่อยู่ในส่วนของเจ้าของหรือส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับจากต้นงวดมายังปลายงวดเนี่ยมากน้อยเท่าใดนะครับเช่นทุนหุ้นสามัญของกิจการเพิ่มขึ้นไหมถ้าเพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นด้วยเหตุผลอะไรเช่นด้วยเหตุผลของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นต้นนะครับ
รายละเอียดเมื่อสักครู่นักศึกษาก็จะเห็นว่ามันเป็นองค์ประกอบนะครับของงบการเงินที่มีวัตถุประสงค์หลักก็คือให้นักศึกษาเนี่ยได้เห็นว่าในงบการเงินแต่ละงบเนี่ยนะครับมันมีองค์ประกอบย่อยอะไรบ้างก่อนที่นักศึกษาจะเอารายการพวกนั้นเนี่ยที่ปรากฏในงบการเงินเนี่ยเอาไปใช้เพื่อการวิเคราะห์ซึ่งก็จะเข้าสู่เนื้อหาในลำดับถัดไปนะครับก็คือเรื่องของการวิเคราะห์งบการเงินนะครับการวิเคราะห์งบการเงินนะครับก็ถือว่าเป็นกระบวนการนะครับในการที่จะใช้หลักการแล้วก็ประสบการณ์อันนี้ต้องผนวกเอากับประสบการณ์ของผู้วิเคราะห์เข้าไปด้วยนะครับเพื่อที่จะใช้ในการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงินแล้วก็ผลการดำเนินงานนะครับซึ่งข้อมูลสำคัญเลยครับก็คือมาจากงบการเงินที่เราได้เรียนให้นักศึกษาทราบไปก่อนหน้านี้นะครับว่ามันมีฐานะการเงินแล้วก็ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรนะครับผ่านการใช้เครื่องมือต่างๆนะครับผ่านการใช้เครื่องมือต่างๆเพื่อเอามาช่วยในการวิเคราะห์แล้วก็หาความสัมพันธ์ระหว่างรายการต่างๆที่อยู่ในงบบางทีรายการบางรายการในงบการเงินเองเนี่ยก็จะสามารถเอามาหาความสัมพันธ์กันได้นะครับซึ่งสิ่งที่จะได้นะครับก็คือเอาข้อเท็จจริงที่ได้จากการวิเคราะห์งบการเงินเนี่ยนะครับไปใช้ในการวางแผนนะครับไปใช้ในการควบคุมแล้วก็ตัดสินใจในเรื่องต่างๆนะครับรวมทั้งตลอดจนการพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของธุรกิจด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดนะครับว่ามันมีวิธีมีตัวเลขอะไรบ้างที่เราจะดูหรือรายการไหนมีความสัมพันธ์กันนะครับเราก็มาดูก่อนว่าไอ้เครื่องมือที่เราจะใช้นะครับในส่วนของการวิเคราะห์เนี่ยมันมีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับเครื่องมือที่1ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารการสอนรวมทั้งสื่อที่นักศึกษากำลังรับชมอยู่ต่อไปเนี้ยเราแบ่งเครื่องมือในการวิเคราะห์เนี่ยเป็น3เครื่องมือด้วยกันนะครับเครื่องมือแรกเราเรียกว่าการวิเคราะห์งบการเงินโดยวิธีแนวดิ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสาระนะครับของการวิเคราะห์แนวดิ่งเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วก็เวลาอ่านตัวเลขเราจะอ่านกันอย่างไรนะครับกับเครื่องมือที่2เราเรียกว่าการวิเคราะห์แนวนอนนะครับแล้วส่วนที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเพราะนั้นทั้ง3เครื่องมือที่นักศึกษาเห็นในสไลด์แผ่นนี้นะครับเราก็จะอธิบายตามลำดับนะครับก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดของเครื่องมือ3เครื่องมือที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นะครับเรามาดูขั้นตอนก่อนนะครับว่าก่อนที่เราจะวิเคราะห์งบการเงินเนี่ยนะครับขั้นตอนในการวิเคราะห์งบการเงินเนี่ยมีขั้นตอนอยู่ด้วยกันประมาณ6ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1นะครับก็คือขั้นตอนของการที่จะกำหนดวัตถุประสงค์นะครับว่าการที่เราวิเคราะห์งบการเงินเนี่ยเราเอาตัวเลขนั้นเนี่ยชุดนั้นนะครับไปใช้เพื่อประโยชน์อะไรนะครับเช่นเราเอาไปใช้ในการที่จะวางแผนในการขยายธุรกิจหรือประเมินผลการดำเนินงานนะครับตลอดจนเอาไปใช้เจ้าหนี้อาจจะเอาไปใช้ในการที่จะกำหนดสินเชื่อให้กับเราเพราะนั้นเราต้องระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดซึ่งวัตถุประสงค์ถ้ามันชัดก็แปลว่าสิ่งที่ตามมาก็คือเครื่องมือเราจะได้เลือกเครื่องมือที่ถูกต้องนะครับในการที่จะวิเคราะห์แล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องนะครับอันนี้คือขั้นที่1ขั้นที่2ก็คือการรวบรวมข้อมูลนะครับการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานนะครับซึ่งข้อมูลพื้นฐานแน่นอนครับก็คือที่สำคัญเลยก็คืองบการเงินที่เราพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้นะครับว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับรวมทั้งอาจจะรวมถึงข้อมูลอื่นๆนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจนะครับซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่จะเอาไปใช้สนับสนุนผลของการวิเคราะห์นะครับแต่ว่าข้อมูลพื้นฐานเลยนะครับก็คือข้อมูลที่อยู่ในรูปของงบการเงินนะครับส่วนขั้นตอนที่3เองนะครับก็เป็นเรื่องของการจัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันนะครับบางทีถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นของบริษัทเองหรือว่าของกิจการเองเนี่ยตัวรูปแบบก็อาจจะไม่ได้แตกต่างกันเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากข้อมูลที่เป็นภายในนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราเอาข้อมูลของคู่แข่งมาเปรียบเทียบเนี่ยบางทีรูปแบบของข้อมูลมันอาจจะมีความแตกต่างกันเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาปรับนะครับหรือมาดูว่าทำยังไงให้ข้อมูลทั้ง2ชุดก็คือของเรารวมทั้งของคู่แข่งเนี่ยมีรูปแบบที่เหมือนกันเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการวิเคราะห์นะครับส่วนขั้นตอนที่4นะครับก็เป็นการเลือกใช้เครื่องมือนะครับอันนี้ก็เรียนย้ำนักศึกษาอีกครั้งว่าวัตถุประสงค์ต้องชัดนะครับว่าวัตถุประสงค์ในขั้นที่1ต้องชัดว่าเรากำลังวิเคราะห์เนี่ยเราต้องการตอบโจทย์อะไรหรือว่าค้นหาข้อเท็จจริงอะไรเกี่ยวกับกิจการนะครับเพื่อที่จะได้เลือกเครื่องมือเนี่ยเอามาใช้ในการวิเคราะห์งบการเงินซึ่งเครื่องมือก็ในขั้นที่4เนี่ยนะครับนักศึกษาได้ยินมาแล้วก่อนหน้านี้ว่าเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ก็จะมีอยู่ด้วยกัน3เครื่องมือก็คือแนวดิ่งแนวนอนแล้วก็อัตราส่วนทางการเงินนะครับส่วนขั้นที่5นะครับก็เป็นเรื่องของการแปลความนะครับแล้วก็สรุปผล
นะครับหลังจากที่เราคำนวณตัวเลขหรือว่าใช้เครื่องมือ3เครื่องมือไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะได้ชุดของตัวเลขมาชุดหนึ่งซึ่งนักศึกษาก็มีความจำเป็นที่จะต้องดูว่าตัวเลขที่มันออกมาเนี่ยมันให้ผลอะไรหรือว่ามันบ่งบอกสถานการณ์อะไรหรือบ่งชี้ปัจจัยอะไรบางอย่างนะครับเกี่ยวกับธุรกิจนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่5นะครับแล้วขั้นตอนที่6นะครับก็เป็นขั้นอีก1ขั้น

ตอนที่สำคัญนะครับก็คือเรื่องของการจัดทำรายงานการวิเคราะห์เสนอกับผู้ใช้นะครับว่าเราต้องการตอบโจทย์ใครนะครับว่าตอบโจทย์ผู้ใช้ภายในหรือผู้ใช้ภายนอกนะครับอันนี้ก็เป็น6ขั้นตอนนะครับที่พูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์งบการเงินนะครับประเด็นถัดไปที่มีความค่อนข้างที่จะลงรายละเอียดมากขึ้นนะครับก็คือเรื่องของการที่จะพูดถึงเครื่องมือนะครับที่ว่าในการวิเคราะห์งบการเงินนั้นเนี่ยมันมีเครื่องมืออะไรบ้างที่เราจะใช้ซึ่งเครื่องมือแรกนะครับก็คือเครื่องมือที่เรียกว่าการวิเคราะห์งบการเงินโดยวิธีแนวดิ่งนะครับเราก็จะเรียกมันว่า vertical analysis นะครับหรือว่าส่วนประกอบนะครับเรากำลังพูดถึงงบการเงินนั้นเนี่ยว่ามันมีส่วนประกอบแล้วก็มีสัดส่วนในงบการเงินนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างเพราะนั้นนักศึกษาจะเห็นคำสำคัญอยู่2คำก็คือคำว่าส่วนประกอบแปลว่ามันมีอะไรบ้างในงบการเงินนั้นกับคำสำคัญคำที่2ก็คือคำว่าสัดส่วนก็แปลว่ามันมีสัดส่วนมันมีองค์ส่วนประกอบนั้นแล้วมันมีร้อยละหรือมันมีเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่เท่าไหร่นะครับก็คือคำสำคัญที่2คือคำว่าสัดส่วนซึ่งโดยทั่วไปในการวิเคราะห์งบการเงินตามแนวดิ่งหรือวิธีนี้นะครับก็จะส่วนใหญ่ก็จะทำการวิเคราะห์ในงบการเงินอยู่2งบนะครับก็คืองบแสดงฐานะการเงินแล้วก็งบกำไรขาดทุนนะครับคราวนี้เครื่องมือที่เราพูดถึงตอนนี้นะครับที่เราเรียกว่าการวิเคราะห์แนวดิ่งนะครับนะก็คือการคำสำคัญอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ก็คือดูส่วนประกอบแล้วก็ดูสัดส่วนที่มันอยู่ในงบการเงินนั้นๆ นะครับเพราะนั้นในการพิจารณาถ้าสมมติว่าเรามุ่งไปที่เรื่องการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินนะครับสิ่งที่เราต้องการทราบนะครับก็คือเราต้องการทราบว่ากิจการเนี่ยมีสินทรัพย์ที่เรามีอำนาจควบคุมเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วส่วนใหญ่มันอยู่ในรูปของอะไรนะครับหรือว่ามันคิดเป็นร้อยละเท่าใดเมื่อเทียบกับรวมนะครับก็แปลว่าสินทรัพย์ที่เรามี1ก้อนใหญ่ๆเลยนะครับนะมันมีสินทรัพย์นั้นประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของสินทรัพย์รวมนะครับเช่นนะครับในตัวอย่างที่เรายกกำหนดมาเช่นในบริษัทกอเนี่ยสินทรัพย์ส่วนใหญ่อาจจะอยู่ในรูปของสินค้าคงเหลือนะครับก็แปลว่าเมื่อเราดูตัวสินทรัพย์ซึ่งอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแล้วเนี่ยตัวใหญ่เลยก็คือตัวสินค้าคงเหลือนะครับเราก็อาจจะเป็นประเด็นที่เราจะนำสืบต่อไปได้ว่าทำไมกิจการเนี่ยถึงมีสินค้าคงเหลือณวันสิ้นงวดเนี่ยจำนวนมากขนาดนี้นะครับหรือบริษัทขอนะครับอาจจะมีสินทรัพย์ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในรูปของลูกหนี้การค้านะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันทำนองเดียวกันว่าเราก็ต้องการรู้ว่าเอ๊ะทำไมเมื่อสิ้นงวดแล้วเนี่ยกิจการแห่งนี้ถึงมีสัดส่วนของลูกหนี้เนี่ยเป็นจำนวนมากแปลว่าเราขายสินค้าเป็นเงินเชื่อใช่ไหมครับแล้วก็เราสามารถเก็บหนี้ได้ดีหรือไม่นะครับก็จะบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในเรื่องของการจัดการสินเชื่อด้วยอันนี้เป็นต้นนะครับหรือถ้าเรามองอีกมุมนึงนะครับก็คือมองให้เห็นว่าไอ้เงินทุนที่เรามาใช้ในกิจการเนี่ยมันมาจากแหล่งใดนะครับซึ่งเงินทุนจริงๆเนี่ยเราก็แบ่งเป็น2แหล่งใหญ่ๆอ่ะครับก็คือเงินทุนที่มาจากหนี้สินนะครับกับเงินทุนที่มาจากส่วนของเจ้าของหรือว่าส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็ทำนองเดียวกันครับเพียงแต่ว่าเรามองในมิติของเงินทุนที่เราได้มาใช้ในการทำธุรกิจว่ามันมาจากแหล่งใดแล้วก็คิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่หรือคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของแหล่งเงินทุนรวมที่เรามีทั้งหมดนะครับเมื่อสักครู่เป็นเรื่องของมุมของการวิเคราะห์แนวดิ่งในงบแสดงฐานะการเงินนะครับแต่ถ้าเราขยับมาอีกนิดนึงนะครับเป็นเรื่องของการวิเคราะห์แนวดิ่งในงบกำไรขาดทุนนะครับเป้าสำคัญของการวิเคราะห์แนวดิ่งในงบกำไรขาดทุนก็คือต้องการดูว่าค่าใช้จ่ายบรรดาค่าใช้จ่ายที่มันอยู่ในงบกำไรขาดทุนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นทุนขายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนะครับดอกเบี้ยจ่ายหรือแม้กระทั่งภาษีที่เราเสียให้กับภาครัฐเนี่ยมันคิดเป็นร้อยละเท่าใดของรายได้ที่เราทำมาได้นะครับอันนี้ก็คือเจตนารมณ์นะครับของการวิเคราะห์แนวดิ่งในงบกำไรขาดทุนนะครับคราวนี้ตัวเลขที่ได้มานะครับหรือว่าวิธีการที่จะได้ซึ่งตัวเลขนั้นมาเนี่ยนะครับสูตรก็ไม่ได้ซับซ้อนนะครับนักศึกษาก็ดูได้จากสไลด์นี้ก็คือในลำดับแรกเลยนะครับนักศึกษาก็ต้องกำหนดตัวที่มันจะใช้เป็นตัวเทียบก่อนนะครับตัวที่จะใช้เป็นตัวเทียบนะครับก็คือตัวที่เราจะกำหนดให้มันมีร้อยละร้อยนะครับหรือว่าคิดเป็น100นะครับ

การรู้ว่าเงินสดคิดเป็นร้อยละเท่าใดแล้วก็ตัวเงินสดตั้งนะครับหารด้วยตัวสินทรัพย์รวมนะครับแล้วก็ทำเป็นเปอร์เซ็นต์หรือทำเป็นร้อยละก็คูณได้100นะครับหรือในอีกฝั่งหนึ่งซึ่งพูดถึงแหล่งของเงินทุนนะครับก็คือหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับเช่นเราต้องการทราบว่าเงินกู้คิดเป็นร้อยละเท่าใดของเงินทุนที่เรามีทั้งหมดนะครับก็เอาตัวรายการหนี้สินนั้นตั้งในที่นี้ก็คือเงินกู้นะครับแล้วหารด้วยยอดรวมของเงินทุนที่เรามีก็คือหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วก็ทำเป็นร้อยละก็คือการคูณ100เข้าไปเพราะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าสูตรไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นการแค่พิจารณาว่ามันคิดเป็นร้อยละเท่าใดของยอดรวมเห็นว่านักศึกษาจะต้องกำหนดก่อนว่าตัวใดมันคือฐานหรือเป็นร้อยนะครับแต่ถ้าเป็นการวิเคราะห์แนวดิ่งในงบรายขาดทุนนะครับตัวที่จะใช้เป็นฐานหรือว่าตัวที่ใช้เป็น100เนี่ยนะครับก็คือตัวยอดขายเพราะนั้นบรรดาต่างรายการต่างๆที่อยู่ในงบกำไรขาดนะครับก็คือกลุ่มรายได้และค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือเราต้องการทราบว่ารายการค่าใช้จ่ายที่มันอยู่ในงบกำไรขาดทุนเนี่ยมันคิดเป็นร้อยละเท่าใดเมื่อเทียบกับยอดขายนะครับเพราะนั้นสูตรที่ใช้ก็จะทำนองใกล้เคียงกันก็คือเอารายการที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนตั้งเช่นต้นทุนขายหารด้วยยอดขายนะครับแล้วก็ทำเป็นเปอร์เซ็นต์หรือทำเป็นร้อยละก็คูณ100เข้าไปนะครับเมื่อสักครู่เป็นสูตรที่ใช้ในการคำนวณตัวเลขที่ได้ที่กำลังจะพูดถึงการวิเคราะห์แนวดิ่งนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างคร่าวๆนะครับเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นภาพใหญ่ของการวิเคราะห์แนวดิ่งนะครับก็คือสมมุติว่าทางด้านซ้ายมือที่นักศึกษาเห็นก็คืองบแสดงฐานะการเงินเนี่ยนะครับถ้าทางด้านสินทรัพย์เองเนี่ยนะครับก็จะมีสินทรัพย์อยู่2กลุ่มใช่ไหมครับอย่างที่ผมเรียนตอนต้นก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพราะนั้นกิจการเนี้ยมีสินทรัพย์ส่วนใหญ่นะครับอยู่ในรูปของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก็คือคิดเป็น165ของสินทรัพย์รวมทั้งหมดที่เรามีอยู่100นะครับเพราะนั้นอีก35ก็จะถือว่าเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับแสดงว่ากิจการตัวอย่างเนี้ยนะครับลงทุนในสินทรัพย์ส่วนใหญ่ซึ่งอยู่ในรูปของสินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์เนี่ยค่อนข้างนานนะครับหรือถ้าเรามองในมุมขวานะครับหรือว่าด้านขวาที่เราเรียกว่าเงินทุนที่มาจากหนี้สินกับส่วนของเจ้าของหรือว่าส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับเราก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มนี้เป็นเงินทุนที่มาจากหนี้นะครับรวมกันก็ประมาณ 45% นะครับเพราะนั้นอีก 55% ก็ถือว่าเป็นเงินทุนที่มาจากผู้ถือหุ้นนะครับหรือถ้าเราขยับไปดูแนวดิ่งในงบกำไรขาดทุนนะครับเราก็เทียบให้รายได้เนี่ยเป็น100แล้วก็ดูว่าบรรดาค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดำเนินงานเนี่ยนะครับคิดเป็นร้อยละเท่าใดอย่างในตัวอย่างเนี้ยก็คือร้อยละ85เพราะนั้นแปลว่าจริงๆแล้วถ้าเราจะวัดผลการดำเนินงานนะครับก็คือมีกำไรอยู่ประมาณ 15% ของยอดขายนั่นเองนะครับสำหรับเครื่องมือถัดไปนะครับเป็นการวิเคราะห์แนวนอนนะครับเมื่อสักครู่เป็นแนวดิ่งนะครับคราวนี้เป็นแนวนอนนะครับแนวนอนก็เรียกว่า horizontal analysis นะครับซึ่งสาระสำคัญของการวิเคราะห์แนวนอนเนี่ยนะครับก็คือต้องการทราบคำสำคัญก็คือต้องการทราบแนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงของรายการ1-1เพราะนั้นถ้านักศึกษาเห็นคำว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงก็แปลว่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับซึ่งการที่จะบอกว่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยมันก็ต้องมีตัวเทียบหรือว่าในทางเทคนิคเนี่ยเราเรียกมันว่าข้อมูลที่ใช้เป็นฐานหรือว่าเราเรียกว่าปีฐานหรือข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตเพราะนั้นการที่จะดูว่ามันมีแนวโน้มมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยก็จะสามารถวิเคราะห์ได้นะครับใน2ลักษณะด้วยกันนะครับลักษณะแรกเราเรียกว่าการวิเคราะห์แนวนอนแบบฐานคงที่นะครับกับอีกลักษณะหนึ่งเราเรียกว่าการวิเคราะห์แนวนอนแบบฐานเคลื่อนที่นะครับนักศึกษาทำความเข้าใจ2คำนี้ก่อนนะครับเพราะว่าทั้งนักศึกษาทำความเข้าใจ2คำนี้แล้วปั๊บเนี่ยมันก็ทำให้นักศึกษาเข้าใจวิธีการแล้วก็วิธีการอ่านค่าที่มันออกมานะครับการวิเคราะห์แนวนอนแบบฐานคงที่นะครับเช่นผมยกตัวอย่างว่าสมมติว่าเรามีข้อมูลอยู่3ชุดนะครับคือ3ปีนะครับก็คือมีปีที่1ปีที่2แล้วก็ปีที่3นะครับการวิเคราะห์แนวนอนก็คือต้องการดูว่าไอ้3ปีที่ผ่านมาเนี่ยรายการ1-1เนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงแต่คราวนี้การเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยมันต้องไปเทียบกับปีฐานเพราะนั้นการวิเคราะห์แบบฐานคงที่เนี่ยก็แปลว่าเราจะเอาข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่เก่าที่สุดนะครับอย่างเช่นในข้อมูลที่เรายกตัวอย่างก็คือมีปี1ปี2ปี3เพราะนั้นตัวที่จะใช้เป็นฐานในการเปรียบเทียบเนี่ยก็คือข้อมูลในอดีตที่สุดของชุดนี้ที่เราเรียกว่าข้อมูลของปีที่1เพราะฉะนั้นข้อมูลของปีที่2ก็จะถูกนำไปเปรียบเทียบกับปีที่1นะครับรวมทั้งข้อมูลของปีที่3ก็จะไปถูกไปเปรียบเทียบกับปีที่1อย่างเงี้ยเราเรียกว่าฐานคงที่ก็คือกำหนดให้ข้อมูลชุดเดียวนะครับซึ่งโดยทั่วไปก็คือข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่อดีตที่สุดหรือเก่าที่สุดเนี่ยเป็นฐานที่ใช้ในการเทียบแต่ถ้าเป็นการวิเคราะห์แบบฐาน

ารเคลื่อนที่นะครับอันนี้ก็จะมีวิธีง่ายๆก็คือการวิเคราะห์แบบปีต่อปีคำว่าปีต่อปียกตัวอย่างเดิมนะครับก็คือมีข้อมูลอยู่3ชุดก็คือปี1ปี2แล้วก็ปี3การวิเคราะห์แบบฐานเคลื่อนที่ก็คือเอาข้อมูลของปีที่2ไปเปรียบเทียบกับข้อมูลของปีที่1นะครับก็คือเป็นปีที่ติดกันว่ามันเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงแต่เมื่อเราไปวิเคราะห์ข้อมูลของปี3จะเอาข้อมูลของปี3มาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่อยู่ติดกันคำว่าข้อมูลที่อยู่ติดกันในที่นี้ก็คือข้อมูลของปีก่อนหน้าก็คือปี X2 นะครับก็จะทราบว่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่2นะครับเพราะฉะนั้นเราเรียกอย่างเงี้ยว่าฐานเคลื่อนที่ถ้านักศึกษาเข้าใจคํา2คํานี้แล้วเนี่ยลําดับต่อไปจะไม่ยากแล้วนะครับก็คือไปดูตัวอย่างนะครับว่าเวลาที่เราพูดถึงวิเคราะห์แนวนอนนะครับก็นอกจากจะบอกว่ามันใช้ฐานคงที่หรือฐานเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับตัวเลขที่มันออกมาเนี่ยมันก็จะสามารถอธิบายได้หรือว่านำเสนอได้ใน2ลักษณะนะครับลักษณะที่1เราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงในรูปของจำนวนเงินก็คือดูว่าเม็ดเงินหรือจำนวนเงินนั้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยเป็นกี่บาทนะครับรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในรูปของร้อยละนะครับว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยคิดเป็นร้อยละเท่าใดนะครับเพราะนั้นตัวเลขที่นำเสนอในการวิเคราะห์แนวนอนเนี่ยก็จะสามารถตอบได้ใน2แบบก็คือเป็นจำนวนเงินหรือเป็นร้อยละนะครับเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นภาพเมื่อสักครู่นะครับก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างที่เป็นตัวเลขเนี่ยนะครับทำนองเดียวกันก็คือเรามาดูสูตรนิดเดียวนะครับสูตรไม่ได้ยากท่านนักศึกษาได้ทำความเข้าใจกับว่าฐานคงที่กับฐานเปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างไรนะครับรวมทั้งรูปแบบในการนำเสนอว่าเราจะเสนอการเปลี่ยนแปลงเนี่ยให้อยู่ในรูปของจำนวนเงินหรือให้อยู่ในรูปของร้อยละนะครับถ้าเป็นจำนวนเงินนะครับสูตรที่ใช้ก็คือเอามูลค่าของปีปัจจุบันตั้งแล้วก็ลบด้วยปีฐานนะครับแต่ถ้าจะทำเป็นร้อยละนะครับทำนองเดียวกันนะครับก็คือเอาข้อมูลของปีปัจจุบันตั้งลบด้วยข้อมูลของปีฐานแล้วก็หารด้วยปีฐานทำเป็นร้อยละก็คูณได้100สูตรมีเพียงเท่านี้เองครับนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาเห็นตัวเลขนะครับแล้วก็จะได้ใช้สูตรได้นะครับผมมีข้อมูลอยู่3ชุดนะครับก็คือปี2500 X1 X2 แล้วก็ X3 นะครับก็คือปีที่1ปีที่2แล้วก็ปีที่3นะครับซึ่งข้อมูลปี X1 ถือเป็นข้อมูลที่เก่าที่สุดนะครับหรืออดีตที่สุดส่วนข้อมูลปี X3 เป็นข้อมูลปีปัจจุบันนะครับข้อมูลที่ผมนำมานะครับผมนำมาเพียงรายการเดียวนะครับก็คือรายการที่เป็นยอดขายนะครับซึ่งมียอดขายอยู่ด้วยกัน 500,000 นะครับของปี X1 นะครับแล้วก็ปี X2 450,000 ปี X3 600,000 นะครับประเด็นของการวิเคราะห์แนวนอนนะครับผมเอาเรื่องฐานคงที่มาก่อนนะครับฐานคงที่แปลว่านะครับมีข้อมูล3ชุดท่านนักศึกษาดูในสไลด์นี้ก็จะเห็นว่าข้อมูลมันมีอยู่3ปีก็คือ X1 X2 X3 เพราะนั้นคำว่าฐานคงที่แปลว่าข้อมูลที่จะใช้เป็นตัวเปรียบเทียบหรือเป็นฐานในการคำนวณเนี่ยคือปีที่เก่าที่สุดหรืออดีตที่สุดซึ่งในที่นี้ก็คือปีแรกนะครับก็คือปี2500 X1 เพราะนั้นการเปรียบเทียบระหว่างปี X2 นะครับก็คือไปเปรียบเทียบกับปีอดีตคือปี X1 เนี่ยก็จะถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงของยอดขายนะครับลดลงนะครับก็คือเอาปีปัจจุบันคือ 450,000 ตั้งนะครับแล้วก็ลบข้อมูลที่มันเป็นปีฐานนะครับก็คือปีฐานในที่นี้คือปี X1 ที่ใช้เป็นตัวเทียบก็คือ 500,000 เพราะนั้นรูปแบบในการนำเสนอการวิเคราะห์แนวนอนนะครับก็คือเป็นจำนวนเงินก็ได้เพราะนั้นในที่นี้ก็คือยอดขายเนี่ยลดลง 50,000 บาทเมื่อเปรียบเทียบกับปี X1 นะอันนี้เป็นยอดขายของปี X2 นะครับเปรียบเทียบกับปี X1 แล้วลดลง 50,000 บาทหรือถ้าจะทำให้เป็นร้อยละนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการอธิบายผลนะครับก็ใช้สูตรนี้เหมือนกันนะครับก็คือเอาปีปัจจุบันตั้งนะครับในที่นี้ก็คือปี X2 นะครับลบปี X1 แล้วก็หารด้วยปี X1 ทำเป็นร้อยละก็คูณ100เข้าไปเพราะนั้นผลลัพธ์ออกมาก็คือ 10% ที่ลบแปลว่ายอดขายของปี X2 ลดลงจากปี X1 คิดเป็นร้อยละ10นั่นเองนะครับแล้วลองขยับไปดูอีกชุดหนึ่งนะครับก็คือเป็นการเปรียบเทียบขายของปี X1 กับปี X3 นะครับเราอยู่ที่ฐานคงที่นะครับเพราะนั้นฐานคงที่แปลว่ายอดขายของปี X3 ก็จะถูกนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลที่เป็นชุดอดีตที่สุดซึ่งในที่นี้ก็คือปีที่1หรือว่าปี2100 X1 เพราะนั้นยอดขายเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับก็เอาข้อมูลของปีปัจจุบันก็คือปี X3 ตั้งนะครับแล้วก็ลบด้วยข้อมูลของปี X1 นะครับเพราะนั้นถ้าเรานำเสนอในรูปของจำนวนเงินยอดขายก็จะเพิ่มขึ้น 100,000 บาทนะครับแต่ถ้าเราจะทำคำนวณให้อยู่ในรูปของร้อยละนะครับก็เอาปีปัจจุบันตั้งก็คือปี X3 ลบด้วยปี X1นะครับแล้วก็หารด้วยปี X1 ทำเป็นร้อยละก็คูณได้100แปลว่ายอดขายของปี X3 นะครับเพิ่มขึ้นจากปี X1คิดเป็นร้อยละ20นะครับอันนี้เราเรียกว่าการวิเคราะห์แนวนอนแบบฐานคงที่นะครับเราไปดูอีกสไลด์หนึ่งนะครับเราเปลี่ยนเป็นการวิเคราะห์แนวนอนเหมือนกันครับแต่

ว่าเราใช้คำว่าฐานเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะนั้นเรากลับไปที่หลักการก่อนว่าการวิเคราะห์แนวนอนแบบฐานเปลี่ยนแปลงก็คือเป็นการเปรียบเทียบปีปัจจุบันกับปีที่อยู่ติดกันนะครับก็คือข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่อยู่ติดกันเช่นเอาปี x 2ไปเปรียบเทียบกับปี x 1เอาปี x 3ไปเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าปีก่อนหน้าหรือปีติดกันก็คือปี x 2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทำนองเดียวกันครับถ้าเราต้องการเปรียบเทียบระหว่างปี x 1กับปี x 2นะครับก็คือเอาปี x 2ตั้งลบปี x 1นะครับยอดขายก็จะลดลง 50,000 ส่วนคิดเป็นร้อยละก็หารด้วยปี x 1นะครับก็คือ 500,000 บาทนะครับแล้วทำเป็นร้อยละก็คูณได้100เพราะนั้นลักษณะนี้ก็คือยอดขายของปี x 2ลดลงจากปี x 1เนี่ยร้อยละ10นะครับแต่ถ้าเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างปี x 3เอาไปเปรียบเทียบกับปีที่ติดกันก็คือปี x 2เพราะนั้นเราก็ต้องเอายอดขายของปี x 3ตั้ง 600,000 ลบยอดขายของปี x 2 450,000 เพราะนั้นยอดขายเพิ่มขึ้น 150,000 นะครับแต่ถามว่าเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละเท่าใดนะครับก็หารด้วยยอดขายของปี x 2แล้วก็คูณได้100ผลลัพธ์ก็คือยอดขายของปี x 3เพิ่มขึ้นจากปี x 2คิดเป็นร้อยละ33นั่นเองครับสำหรับมาถึงเครื่องมือสุดท้ายนะครับนะเราเรียกว่าเครื่องมือที่เรียกที่ว่านี้นะครับเป็นเครื่องมือที่เรียกว่าการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินนะครับตัว financial ratio นะครับเป็นการพิจารณาความสัมพันธ์นะครับระหว่างรายการต่างๆที่อยู่ในงบการเงินนะครับอัตราส่วนทางการเงินเนี่ยจะถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้วิเคราะห์เนี่ยประเมินฐานะการเงินแล้วก็ผลการดำเนินงานของกิจการนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเนี่ยก็เลยมีประโยชน์มากเพราะว่าการที่นักศึกษาหรือผู้วิเคราะห์เนี่ยดูเพียงรายการ1ในงบการเงินเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้ให้ผลที่ดีที่สุดนะครับเพราะนั้นการที่เราเอาตัวเลขมาหาความสัมพันธ์กันเนี่ยมันก็น่าจะให้ผลดีมากกว่าการที่ดูตัวเลขเพียงรายการเดียวหรือชุดเดียวนะครับเราเรียกเครื่องมือนี้ว่าอัตราส่วนทางการเงินคราวนี้วัตถุประสงค์นะครับของการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับเพราะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาว่าในการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเนี่ยเราก็จะแบ่งไอ้ตัวอัตราส่วนทางการเงินเนี่ยเป็น5กลุ่มนะครับซึ่ง5กลุ่มเนี้ยก็จะเป็น5กลุ่มที่ใช้ตอบวัตถุประสงค์ที่ต่างกันซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้นักศึกษาทราบเป็นลำดับนะครับมาดูชื่อของกลุ่มแรกก่อนนะครับก็คืออัตราส่วนแสดงสภาพคล่องนะครับกลุ่มที่2เรียกว่าอัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์นะครับกลุ่มที่3คืออัตราส่วนแสดงโครงสร้างทางการเงินกลุ่มที่4เรียกว่าอัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไรและสุดท้ายเรียกว่าอัตราส่วนแสดงมูลค่าตลาดนะครับอันนี้ก็คือ5กลุ่มนะครับเรียนย้ำอีกครั้งว่า5กลุ่มที่เราจำแนกเนี้ยเป็น5กลุ่มที่เพื่อให้ตอบวัตถุประสงค์ว่าเราวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเนี่ยเราต้องการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอะไรเพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์เนี่ยนักศึกษาเองหรือผู้วิเคราะห์ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ทุกกลุ่มของอัตราส่วนนะครับเราก็ต้องกลับไปที่วัตถุประสงค์ของเราว่าวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์เนี่ยการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอะไรนะครับเช่นนะครับถ้าเราบอกว่าเราต้องการพูดถึงเรื่องของความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นนะครับเพราะนั้นอัตราส่วนที่มันถูกออกแบบมาเพื่อจะใช้ตอบเรื่องของความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่1 นะครับก็คืออัตราส่วนแสดงสภาพคล่องทางการเงินนะครับหรือถ้าเราต้องการพูดถึงเรื่องผลการดำเนินงานนะครับเราก็ต้องไปดูกลุ่มที่4ที่เรียกว่าอัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไรนะครับย้ำอีกครั้งว่าเราต้องกลับไปที่วัตถุประสงค์ว่าเราต้องการค้นหาข้อเท็จจริงของกิจการเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพื่อที่จะได้เลือกชุดของอัตราส่วนมาวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องนะครับคราวนี้เรามาดูสูตรที่อยู่ในอัตราส่วนของแต่ละกลุ่มนะครับในกลุ่มแรกเนี่ยเป็นอัตราส่วนที่พูดถึงเรื่องการวิเคราะห์สภาพคล่องนะครับเพราะนั้นตัววิเคราะห์สภาพคล่องเนี่ยนะครับวัตถุประสงค์ก็คือการดูความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นนะครับก็คือเราก่อภาระผูกพันเรื่องของการก่อหนี้ยืมสินไว้ซึ่งเป็นหนี้สินระยะสั้นหรือหนี้สินหมุนเวียนเนี่ยบริษัทมีความสามารถในการชำระหนี้หรือไม่เพราะนั้นตัวแปรที่จะใช้เนี่ยมันก็จะมีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆก็คือ1เลยแล้วก็คือหนี้สินหมุนเวียนหรือหนี้สินระยะสั้นกับกลุ่มที่อันที่2ก็คือตัวสินทรัพย์หมุนเวียนซึ่งจะใช้ในการเปรียบเทียบว่ากิจการมีความสามารถในการชำระหนี้หรือไม่นะครับโดยเราแบ่งเป็น2อัตราส่วนย่อยนะครับอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนนะครับเป็นการเปรียบเทียบระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนที่เรามีนะครับว่าเพียงพอที่จะชำระหนี้สินหมุนเวียนหรือไม่นะครับเพราะนั้นเราก็มาทำสัดส่วนกันนะครับเราเรียกอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนนะครับก็เอาสินทรัพย์หมุนเวียนตั้งแล้วหารด้วยหนี้สินหมุนเวียนนะครับแต่ถ้าเราต้องการดูสภาพคล่องในเชิงลึกลงไปอีกนะครับเราเรียกว่าอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนแบบเร็วนะครับ
ตัวแปรที่มันเพิ่มเข้ามาก็คื

ตัวสินทรัพย์หมุนเวียนที่มันอาจจะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ช้านะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์คือเราต้องการดูความสามารถในการชำระหนี้เพราะนั้นอะไรก็ตามสินทรัพย์อะไรก็ตามที่มันเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ช้าเนี่ยเราจะไม่เอามาใช้ในการวิเคราะห์ในอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วนี้นะครับอันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งนะครับเรื่องของสภาพคล่องนะครับส่วนกลุ่มที่สองนะครับเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์นะครับเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าสินทรัพย์ของเราเนี่ยนะครับทั้งสินทรัพย์หมุนเวียนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนี่ยนะครับมันก็ที่กิจการมีกิจการลงทุนเนี่ยเราก็ต้องจัดการมันนะครับเพื่อก่อให้เกิดรายได้เพื่อก่อให้เกิดกระแสเงินสดเข้ามายังกิจการเนี่ยให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะนั้นอัตราส่วนในกลุ่มนี้ก็จะช่วยบ่งบอกได้ว่าท่านใช้บริษัทนั้นหรือกิจการนั้นเนี่ยใช้สินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่นะครับเราลองมาดูอัตราส่วนแรกนะครับก็คืออัตราหมุนเวียนของสินค้านะครับสูตรที่ใช้ก็คือต้นทุนขายหารด้วยสินค้าคงเหลือเฉลี่ยนะครับถ้านักศึกษาเห็นจากสูตรคำว่าถั่วเฉลี่ยในที่นี้ก็คือเอาสินค้าคงเหลือตอนต้นปีนะครับที่อยู่ในงบแสดงฐานะการเงินบวกด้วยสินค้าคงเหลือตอนปลายปีนะครับแล้วก็หาร2อันนี้คือคำว่าเฉลี่ยนะหรือถั่วเฉลี่ยก็จะใช้กับข้อมูลนะครับที่มาจากงบแสดงฐานะการเงินนะครับแต่นี้ผมเรียนนักศึกษาในเบื้องต้นก่อนว่าถ้าเรามีข้อมูลเพียงชุดเดียวนะครับเช่นเรามีงบแสดงฐานะการเงินเพียงปีเดียวนะครับเพราะนั้นนักศึกษาก็ไม่ต้องถั่วเฉลี่ยก็แปลว่าเอาข้อมูลที่อยู่ในงบแสดงฐานะการเงินเนี่ยมาหารได้เลยนะครับไม่ต้องถั่วเฉลี่ยอัตราส่วนเนี้ยก็จะใช้บ่งบอกว่าเราขายสินค้าได้ใน1ปีเนี่ยขายได้เร็วหรือช้าก็แปลว่าดูความสามารถในการระบายสินค้านั่นเองนะครับซึ่งก็จะสืบเนื่องมาที่ระยะเวลาของการขายก็คือดูว่ากี่วันนะครับเราถึงจะขายสินค้าได้1ครั้งโดยเฉลี่ยนะครับก็คือจริงๆอันแรกอันที่2เนี่ยก็จะทำนองเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องการดูเป็นรอบหรือเป็นครั้งหรือให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นจำนวนวันที่เราจะขายสินค้าได้นะครับส่วนอีก2อัตราส่วนถัดมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของอัตราหมุนของลูกหนี้นะครับก็อันนี้ดูว่าเมื่อขายสินค้าเป็นเงินเชื่อไปแล้วเนี่ยนะครับเราเก็บหนี้ได้จากลูกหนี้ได้เนี่ย1ปีเนี่ยเราเก็บได้กี่ครั้งนะครับหรือกี่รอบครับหรือจะขยายให้มันชัดเจนขึ้นนะครับด้วยระยะเวลาของการเก็บหนี้นะครับก็คือทราบว่าเมื่อขายไปแล้วนะครับกี่วันเราถึงจะเก็บเงินจากลูกหนี้กลุ่มนั้นได้นะครับก็จะใช้ระยะเวลาในการเก็บหนี้ตอบก็ได้นะครับมีอีก2อัตราส่วนนะครับในกลุ่มของการวิเคราะห์ประสิทธิภาพก็คือเรื่องของอัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรนะครับหรือว่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับก็คือดูว่าสูตรที่ใช้เนี่ยมันคือเอายอดขายตั้งแล้วหารด้วยสินทรัพย์ถาวรทำนองเดียวกันนะครับก็คือถ้าข้อมูลนั้นมาจากงบแสดงฐานะการเงินนะถ้ามี2ปีนะครับก็ต้องการทำถั่วเฉลี่ยก็คือเอาต้นปีบวกปลายปีแล้วก็หาร2นะครับท่านนักศึกษาสังเกตจากสูตรเนี้ยเรากำลังอธิบายว่าไอ้ตัวสินทรัพย์ถาวรเนี่ยที่กิจการมีเนี่ยกิจการสามารถบริหารใช้มันนะครับแล้วก่อให้เกิดรายได้แก่กิจการเนี่ยมากน้อยเท่าใดนะครับเพราะนั้นหน่วยของมันก็คือเป็นครั้งหรือเป็นรอบนะครับกับอัตราส่วนในกลุ่มสุดท้ายเนี่ยเราดูสินทรัพย์รวมทั้งหมดเลยครับว่าสินทรัพย์รวมทั้งหมดของเราทั้งสินทรัพย์หมุนเวียนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนี่ยเมื่อทั้งหมดกิจการมีรวมกันแล้วเนี่ยนะครับเอาไปใช้งานนะครับบริหารจัดการพวกเขาแล้วเนี่ยนะครับมันสามารถสร้างยอดขายหรือสร้างรายได้ให้กับกิจการมากน้อยเพียงใดนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่2นะครับเรื่องของประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์นะครับเพราะนั้นถ้านักศึกษาเห็นว่าในกลุ่มที่2จริงๆแล้วถ้าโดยสรุปก็คือจริงๆแล้วเราพูดถึงเรื่องของความสามารถในการขายนะครับว่าขายเร็วหรือขายช้าความสามารถในการเก็บหนี้นะครับว่าเราเก็บหนี้ได้เร็วหรือไม่นะครับหรือเก็บหนี้ได้ช้านะครับเพราะว่าถ้าเราขายสินค้าได้ช้าเก็บหนี้ได้ช้าก็แปลว่าจะมีเงินทุนจมในสินค้าแล้วก็มีเงินลงทุนในลูกหนี้เป็นจำนวนมากนะครับซึ่งก็จะไม่ส่งผลดีต่อกิจการกับการพูดถึงสินทรัพย์นะครับทั้งสินทรัพย์ถาวรกับสินทรัพย์รวมเนี่ยเอาไปใช้แล้วสร้างยอดขายหรือสร้างรายได้ให้กับกิจการมากน้อยเพียงใดอันนี้คือกลุ่มที่2นะครับส่วนในกลุ่มที่3เป็นเรื่องของโครงสร้างทางการเงินนะครับประเด็นของกลุ่มที่3เนี่ยเป็นการดูว่าเงินทุนที่กิจการได้มาเนี่ยมันได้มาจากแหล่งใดนะครับอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ตอนต้นของรายการแล้วว่าเวลาพูดถึงเงินทุนเนี่ยมันก็จะมีเงินทุนจาก2แหล่งก็คือจากหนี้นะครับจากหนี้สินแล้วก็จากส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับเพราะนั้นในกลุ่มนี้ก็คือต้องการเทียบสัดส่วนหรือดูสัดส่วนว่าเงินทุนที่เอามาใช้ในการดำเนินธุรกิจเนี่ยมาจากการก่อหนี้หรือมาจากส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับเพราะนั้นอัตราส่วนที่ใช้อธิบายได้ก็จะมีอันแรกนะครับก็คืออัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์นะครับก็คือเอาหนี้สินตั้งแล้วหารด้วยสินทรัพย์รวมนะครับผลลัพธ์ออกมาเป็นร้อยละนะครับก็คือคูณ100เข้าไป

ครับอันนี้ก็ดูว่าสินทรัพย์ที่เรามีเนี่ยมันมาจากการกู้หนี้ยืมสินเนี่ยคิดเป็นร้อยละเท่าใดนะครับหรืออาจจะดูได้จากอัตราส่วนที่2นะครับที่เราเรียกว่าอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับหรือบางทีเราอาจจะเจอตัวอัตราส่วนเนี้ยที่เราเรียกย่อๆว่า D/E ratio ก็ได้นะครับก็คือมาจากคำว่า debt to equity นะครับก็คือดูสัดส่วนระหว่างตัวหนี้สินที่กิจการก่อหนี้มานะครับไปเปรียบเทียบกับเงินทุนที่ได้มาจากส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็คิดเป็นร้อยละเท่าใดนะครับนอกจากจะดูว่าเงินทุนที่เราจัดหามาเนี่ยมันมาจากหนี้หรือมาจากส่วนของผู้ถือหุ้นในสัดส่วนเท่าใดแล้วเนี่ยประเด็นถัดไปที่เราอยากรู้ในการวิเคราะห์อัตราส่วนในกลุ่มนี้ก็คือเมื่อเราก่อหนี้แล้วเนี่ยเจ้าหนี้จะดูว่ามีความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยหรือไม่ซึ่งเป็นภาระผูกพันทางการเงินนะเพราะนั้นอัตราส่วนที่3ซึ่งอยู่ในกลุ่มนี้เราเรียกมันว่าอัตราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยนะครับก็จะเปรียบเทียบระหว่างกำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีนะครับว่ากิจการสามารถสร้างกำไรนะครับได้มากพอไหมสำหรับที่จะเอาไปชำระดอกเบี้ยซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนของการกู้ยืมมานะครับอันนี้คือประเด็นของกลุ่มที่3เรื่องของโครงสร้างทางการเงินนะครับเราขยับมาดูกลุ่มที่4นะครับเรื่องของความสามารถในการทำกำไรนะครับประเด็นสำคัญเลยก็คือกำไรแน่นอนนะครับว่าการทำธุรกิจนั้นน่ะมันมีกำไรมากน้อยคิดเป็นร้อยละเท่าใดคราวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการเทียบผลการดำเนินงานเนี่ยหรือความสามารถในการทำกำไรกับอะไรนะครับเช่นในตัวแรกเราเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ซึ่งเราจะเรียกมันว่า return on asset ก็คือดูว่าสินทรัพย์ที่เรามีทั้งหมดเนี่ยนะครับเราเอาไปใช้งานแล้วมันก่อให้เกิดกำไรคิดเป็นร้อยละเท่าใดนะครับหรือเราจะเปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นก็ได้นะครับที่เราเรียกว่า equity หรือเรียกว่า ROE เนี่ยก็ดูว่าเงินทุนที่มาจากการระดมเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยเอาไปใช้งานแล้วก่อให้เกิดกำไรแก่กิจการคิดเป็นร้อยละเท่าใดนะครับหรือเราจะดูตัว netprofit margin ก็ได้ก็คือดูที่อัตรากำไรสุทธินะครับก็เปรียบเทียบว่าทุกๆการขายเนี่ยนะครับ100บาทเนี่ยนะครับเราสามารถสร้างกำไรได้คิดเป็นร้อยละเท่าใดเมื่อเทียบกับยอดขายนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับเราเรียกมันว่ากำไรต่อหุ้นหรือเรียกมันว่า EPS นะครับ earning per share นะครับอันนี้ก็คือดูผลการดำเนินงานเมื่อเปรียบเทียบเป็นต่อหุ้นนะครับในที่นี้คือจำนวนหุ้นสามัญ นะครับก็คือเอากำไรสุทธิตั้งนะครับแล้วก็ลบด้วยเงินปันผลส่วนที่เราจะต้องจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ซึ่งเขาจะได้ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลก่อนหุ้นสามัญเราก็เอาตัวนี้ไปลบออกก่อนนะครับแล้วก็หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญ นะครับก็จะทราบว่าในปี11กิจการสามารถดำเนินงานแล้วสร้างผลกำไรให้กับผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับต่อหุ้นเนี่ยได้มากน้อยเพียงใดนะครับสังเกตในชุดของการวิเคราะห์อัตราส่วนเนี้ยตัวที่เป็นตัวสำคัญก็คือตัวกำไรสุทธิเพียงแต่ว่าเราจะเอากำไรสุทธินั้นน่ะไปเปรียบเทียบกับฐานอะไรเช่นฐานสินทรัพย์หรือฐานของส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับหรือแม้กระทั่งยอดขายนะครับหรือตลอดจนการวิเคราะห์ว่าผลตอบแทนต่อหุ้นเป็นเท่าไหร่นะครับมาถึงกลุ่มสุดท้ายแล้วครับนะครับกลุ่มสุดท้ายนี้เราเรียกว่าการวิเคราะห์อัตราส่วนซึ่งแสดงมูลค่าตลาดนะครับจริงๆแล้วในกลุ่มนี้เราต้องการดูว่าผลของการบริหารจัดการทั้งหมดเลยที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับตั้งแต่อัตราส่วนกลุ่มที่1จนถึงกลุ่มที่4เนี่ยนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นจากผลการบริหารงานของผู้บริหารเนี่ยนะครับมันจะสะท้อนออกมาในรูปแบบหนึ่งซึ่งเรียกว่าราคาหุ้นนะครับโดยเฉพาะราคาหุ้นสามัญเนี่ยว่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับแน่นอนนะครับเราก็ต้องการคาดหวังผู้บริหารเองก็ต้องคาดหวังว่าการดำเนินงานของกิจการผลของการตัดสินใจนั้นเนี่ยนะครับจะทำให้ราคาหุ้นเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นซึ่งมันก็จะตอบวัตถุประสงค์ในการจัดการการเงินหรือว่าบริหารการเงินก็คือสร้างความมั่งคั่งสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นนะครับก็คือราคาหุ้นสูงขึ้นนะครับอัตราส่วนในกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างราคาตลาดต่อหุ้นนะครับไปเปรียบเทียบกับตัวกำไรต่อหุ้นนะครับว่าราคาตลาดคิดเป็นกี่เท่าของกำไรต่อหุ้นที่ทำได้นะครับหรือเราจะเรียกอีกกลุ่มนึงก็ได้หรืออีกอัตราส่วนนึงก็ได้นะครับก็คือเอาราคาตลาดต่อหุ้นไปเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีต่อหุ้นนะครับคราวนี้ข้อสังเกตของอัตราส่วนนี้เมื่อนักศึกษานำไปใช้ก็คือว่าการที่อัตราส่วนมันค่อนข้างสูงก็แปลว่าราคาหุ้นมันสูงเนี่ยนักศึกษาให้พึงระวังไว้ด้วยอันนี้เป็นข้อสังเกตของการเอาไปใช้นะครับว่าการที่ราคาหุ้นมันสูงเนี่ยมันอาจจะเกิดจากส่วนหนึ่งแน่นอนเป็นผลการดำเนินงานของกิจการกับอีกส่วนหนึ่งมันเกิดจากภาวะภายนอกนะครับเช่นภาวะเศรษฐกิจภาวะของตลาดซึ่งอาจจะมีผลทำให้ราคาหุ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพราะนั้นการใช้อัตราส่วนเนี้ยก็ต้องระวังนิดนึงว่ามันมีปัจจัยอื่นด้วยนะครับนอกจากผลการบริหารงานของธุรกิจเนี่ย
ที่มันจะสามารถกระทบต่อราคาหุ้นรวมทั้งปัจจัยภายนอกนะครับหลังจากที่นักศึกษาได้เห็นอัตราส่วนนะครับทั้งหมดแล้วรวมทั้งผมได้อธิบายวัตถุประสงค์คร่าวๆนะครับของอัตราส่วนในแต่ละกลุ่มไปแล้วนะครับเพื่อที่จะทดสอบนะครับว่านักศึกษาเนี่ยเข้าใจเนื้อหาที่ได้รับฟังตลอดจนการศึกษาเอกสารการสอนเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะครับเราลองมาดูตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นชุดงบการเงินนะครับชุดตัวเลขงบการเงินของบริษัทเขียวนะครับซึ่งก็มีงบแสดงฐานะการเงินซึ่งนักศึกษาก็จะเห็นในสไลด์นี้นะครับว่ามีสินทรัพย์รวมอยู่ 300,000 นะครับแล้วก็มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งหนี้สินอยู่ 300,000 นะครับส่วนรายละเอียดก็ปรากฏตามสไลด์นี้นะครับส่วนข้อมูลอีกอันนึงเป็นงบกำไรขาดทุนนะครับก็เป็นของบริษัทเขียวเช่นเดียวกันนะครับก็คือมียอดขายนะครับมีต้นทุนขายและสุดท้ายก็ได้กำไรสุทธิเนี่ยประมาณ 80,000 บาทนะครับอันนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับที่เรายกตัวอย่างมาแล้วก็ให้นักศึกษาช่วยวิเคราะห์นะครับเช่นนะครับผมถามว่าหากวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามแนวดิ่งนะครับรายการสินค้าคงเหลือเนี่ยคิดเป็นร้อยละเท่าใดหรือตอบตรงกับข้อใดนะครับเพราะนั้นประเด็นสำคัญก็คือนักศึกษาต้องเข้าใจคำว่าแนวดิ่งก่อนแนวดิ่งก็คือการพิจารณาคำสองคำที่เป็นคำสำคัญก็คือมีส่วนประกอบอะไรบ้างและคิดเป็นร้อยละเท่าใดเพราะนั้นตอนนี้เรากำลังพูดถึงส่วนประกอบที่เรียกว่าสินค้าคงเหลือนะครับว่าคิดเป็นร้อยละเท่าใดคำว่าร้อยละเท่าใดในงบแสดงฐานะการเงินก็คือไปเปรียบเทียบกับยอดสินทรัพย์รวมนะครับเพราะนั้นตัวสินทรัพย์รวมนะครับของโจทย์ข้อนี้นะครับก็คือมีสินทรัพย์รวมอยู่ 300,000 นะครับแล้วก็มีสินค้าคงเหลืออยู่ 30,000 นะครับเพราะนั้นเอา 30,000 ไปเปรียบเทียบกับยอดรวมของสินทรัพย์ก็แปลว่ากิจการเนี้ยมีสัดส่วนของสินค้าคงเหลือเนี่ยคิดเป็นร้อยละ10นะครับของสินทรัพย์รวมนั่นเองนะครับเราลองไปดูสไลด์ถัดไปหรือโจทย์ถัดไปนะครับถ้าเราวิเคราะห์แนวดิ่งนะครับยังอยู่ที่แนวดิ่งนะครับแต่เราเปลี่ยนรายการเป็นรายการที่เรียกว่ากำไรสะสมนะครับจะคิดเป็นร้อยละเท่าใดคราวนี้ท่านนักศึกษากลับไปที่โจทย์ของเรานะครับรายการกำไรสะสมเนี่ยนะครับจะอยู่ที่งบแสดงฐานะการเงินนะครับงบแสดงฐานะการเงินซึ่งอยู่ทางด้านขวานะครับซึ่งอยู่ทางด้านขวาในสไลด์นี้นะครับเราเรียกว่าแหล่งเงินทุนใช่ไหมครับอยู่ตรงนี้นะครับ80,000เขาถามว่ากำไรสะสมเนี่ยคิดเป็นร้อยละเท่าใดนะครับเพราะนั้นก็คือวิธีการคำนวณก็คือเอาตัวกำไรสะสมนะครับตั้งแล้วก็หารด้วยยอดรวมของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็คือ 80,000 หารด้วย 300,000 นะครับเพราะนั้นก็จะคิดเป็นร้อยละ 26.67% นะครับเราลองขยับไปดูเครื่องมืออื่นดูนะครับอันนี้ยังอยู่ที่เครื่องมือเดิมก็ที่เราเรียกว่าการวิเคราะห์แนวดิ่งเหมือนกันแต่เราลองขยับไปดูที่งบกำไรขาดทุนนะครับซึ่งตัวงบกำไรขาดทุนเนี่ยมันมีองค์ประกอบอย่างที่เราพูดกันเมื่อตอนต้นนะครับว่ามีรายได้กับค่าใช้จ่ายประเด็นของผมก็คือถามว่าถ้าเราวิเคราะห์แนวดิ่งเหมือนเดิมนะครับแต่เราไปดูรายการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารว่ามันเท่ากับข้อใดนะครับเพราะนั้นเวลาการเทียบแนวดิ่งในงบกำไรขาดทุนก็คือกำหนดให้รายได้หรือยอดขายเนี่ยเป็น100ก็คือเป็นฐานนะครับแล้วก็เอาค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเนี่ยมาเป็นตัวตั้งนะครับเพราะนั้นสูตรที่ใช้ในการคำนวณนะครับอันนี้ข้อมูลสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับจะอยู่ในงบกำไรขาดทุนนะครับก็คือเอาค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารตั้งแล้วก็หารด้วยยอดขายนะครับก็คือ 800,000 ทำเป็นร้อยละหรือทำเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือคูณได้100เพราะนั้นแปลว่ารายได้ 800,000 เนี่ยนะครับองค์ประกอบนะครับมันเกิดจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเนี่ยนะครับคิดเป็นร้อยละ 12.5% นะครับเมื่อเทียบกับยอดขายนะครับคราวนี้เราลองเปลี่ยนเครื่องมือบ้างนะครับไปเปลี่ยนเครื่องมือเป็นเรื่องของอัตราส่วนทางการเงินนะครับโจทย์กำหนดว่าหากอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนนะครับเพราะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนใช้ตอบวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์อะไรเงินทุนหมุนเวียนใช้วิเคราะห์เรื่องของสภาพคล่องหรือความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นนะครับเขาบอกว่าของบริษัททองนะครับบริษัททองคือบริษัทหนึ่งนะครับเป็นคู่แข่งของบริษัทเขียวเราคือบริษัทเขียวมีค่าเท่ากับ 3.0 นะครับทองนะครับมีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน3เท่านะครับคำตอบใดเนี่ยถูกต้องที่สุดในผลการวิเคราะห์นี้นะครับคำตอบก็คือ
อยู่ที่ข้ององงูนะครับก็คือบริษัทเขียวมีสภาพคล่องทางการเงินต่ำกว่าบริษัททองเพราะนั้นการที่เราจะตอบว่าเขาคล่องกว่าหรือสูงกว่าหรือต่ำกว่าก็คือเราก็ต้องไปคำนวณของบริษัทเขียวก่อนว่าไอ้ตัวอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนของเขียวเนี่ยมีอัตราส่วนเท่าใดนะครับซึ่งอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยสูตรที่ใช้ก็คือ

0: สินทรัพย์หมุนเวียนนะครับหารด้วยหนี้สินหมุนเวียนในที่นี้ก็คือ 60,000 หารด้วย 22,000 เพราะนั้นคำตอบคือ 2.73 นะครับหลังจากนั้นเราจึงเอาตัวเลขเนี้ยครับไปเปรียบเทียบนะครับกับอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัททองนะครับว่าเขามี3แปลว่าอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเขาสูงกว่านะครับเพราะนั้นคำตอบก็คือแสดงว่าตัวเราก็คือบริษัทเขียวเนี่ยมีสภาพคล่องทางการเงินต่ำกว่านั่นเองนะครับมาดูอีกข้อนึงนะครับเป็นเรื่องของอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์นะครับนะเราก็เปลี่ยนไปว่าถ้าเป็นของบริษัทแดงล่ะนะครับแดงเป็นอีกบริษัทหนึ่งนะครับซึ่งเราคือบริษัทเขียวเขาบอกว่าแดงเนี่ยมีอัตราส่วนหนี้สินอยู่ที่ 65% นะครับข้อใดถูกต้องนะครับข้อที่ถูกต้องนะครับก็คือเราก็ต้องไปหาก่อนว่าตัวหนี้สินและต่อสินทรัพย์ของบริษัทเขียวเนี่ยเท่ากับเท่าใดนะครับเพราะนั้นหนี้สินของบริษัทเขียวคือ120,000นะครับหนี้สินรวมนะครับแล้วหารด้วยสินทรัพย์ซึ่งมีอยู่300,000นะครับทำเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือคูณ100เพราะนั้นเท่ากับ 40% นะครับก็แปลว่าจริงๆแล้วบริษัทเขียวนะครับจัดหาเงินทุนจากหนี้เนี่ยในสัดส่วนที่ต่ำกว่าบริษัทใดที่มีการจัดหาเงินทุนจากหนี้ในสัดส่วนที่ต่ำกว่าก็จะถือว่ามีความเสี่ยงทางการเงินที่ต่ำกว่านั่นเองครับนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดนะครับที่ผมมาสรุปให้นักศึกษาฟังนะครับตลอดจนการยกตัวอย่างแบบทดสอบนะครับเพื่อเป็นการทวนนักศึกษาว่านักศึกษาได้ศึกษาจากสื่อที่นักศึกษาได้รับชมอยู่นี้รวมทั้งเอกสารการสอนที่มหาวิทยาลัยส่งให้นักศึกษาไปทางไปรษณีย์ที่บ้านเนี่ยนักศึกษามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้นักศึกษาโชคดีในการศึกษาครับแล้วก็สอบผ่านครับ
1: นี้ท่านกำลังชม STOU Channel
2: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปัตสดีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
4: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับ ประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้าง

0: ประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
2: เอ้า
1: เรียนมสท.อ่ะไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
2: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
3: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
4: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
5: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับชม STOU Channel
2: สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนเข้มกันนะคะในชุดวิชา30209การเงินธุรกิจแล้วก็การกฎหมายธุรกิจนะคะวันนี้เป็นหน่วยที่3การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนค่ะในตอนที่ 3.1 นะคะเราจะพูดกันเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับสินทรัพย์หมุนเวียนซึ่งประกอบไปด้วยความหมายและองค์ประกอบของสินทรัพย์หมุนความจำเป็นแล้วก็ประเภทของสินทรัพย์หมุนเวียนตลอดจนหลักการการจัดการเงินทุนหมุนเวียนนะคะเรามาเริ่มกันเลยละกันในตอนที่ 3.1 นะคะแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนนั้นเราดูความหมายกันก่อนเลยสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยจริงๆก็คือสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายในระยะเวลา1ปีหรือ1รอบระยะเวลาดำเนินงานนะคะโดยที่สินทรัพย์หมุนเวียนโดยปกติเนี่ยจะประกอบด้วยรายการเช่นเงินสดลูกหนี้การค้าสินค้าคงเหลือค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าแล้วก็ถ้ามีเงินลงทุนชั่วคราวก็รวมอยู่ในนี้ด้วยนะคะเรามาดูกันเลยว่าในแนวคิดเกี่ยวกับสินทรัพย์หมุนเวียนพอเรารู้ความหมายแล้วเราก็ต้องมาดูว่ามันมีความจำเป็นอย่างไรแล้วก็มีประเภทแบ่งอย่างอะไรบ้างนะคะจะเห็นได้ว่าธุรกิจเนี่ยจำเป็นต้องมีการดำรงสินทรัพย์หมุนเวียนไว้ก็เพื่อ2ประการค่ะอันที่1คือรักษาสภาพคล่องแล้วจากนั้นที่เกินจากการใช้ก็ต้องเอาไปทำกำไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือวัตถุประสงค์เลยของสินทรัพย์หมุนเวียนทีนี้มาดูว่าสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ด้วยกันก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนชั่วคราวนะคะกับสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรทั้ง2ประเภทนี้เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งคู่แต่ว่าชั่วคราวนี่คือถือไว้เฉพาะระยะเวลาสั้นแต่ถ้าถาวรนี่อาจจะถือไว้เกินปีด้วยซ้ำนะคะมาดูว่าในส่วนของการจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยมีหลักอะไรบ้างนะคะจริงๆแล้วในการกำหนดระดับว่าเราควรจะมีเงินทุนหมุนเวียนเท่าไหร่เนี่ยนะคะในแต่ละกิจการเนี่ยเราต้องดูก่อนว่ามันมีแหล่งที่มาของเงินที่เอามาลงในสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยที่เราเรียกว่าการใช้ไปเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะคะคือสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียนนั่นเองนะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าวัตถุประสงค์คือเราจะให้กิจการมีสภาพคล่องพอเหมาะแล้วก็ความสามารถในการทำกำไรเนี่ยเป็นในระดับที่น่าพอใจนะคะเราต้องมารู้นิยามของคำสองคำก่อนก็คือคำว่าเงินทุนหมุนเวียนรวมกับคำว่าเงินทุนหมุนเวียนสุทธินะคะเงินทุนหมุนเวียนรวมตัวเนี้ยมันคือเงินทุนที่ธุรกิจใช้ลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะซึ่งโดยทั่วไปก็บอกไปแล้วว่าสินทรัพย์หมุนเวียนก็คือพวกเงินสดเงินลงทุนชั่วคราวลูกหนี้และสินค้าคงเหลือแต่เราจะเปลี่ยนสินทรัพย์เหล่านี้มาเป็น

เงินสดได้ภายในระยะเวลา1ปีหรือ1รอบการดําเนินงานเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าเงินทุนหมุนเวียนตัวนี้มันก็คือเท่ากับตัวสินทรัพย์หมุนเวียนนั่นเองนะคะอีกคำหนึ่งก็คือเงินทุนหมุนเวียนสุทธิคือถ้ามีคำว่าเน็ตหรือสุทธิเนี่ยจะหมายถึงผลต่างระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนลบด้วยหนี้สินหมุนเวียนเป็นแบบสมการเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต่างกันนะคะอันที่หนึ่งเนี่ยถ้าพูดถึงคำว่าเงินทุนหมุนเวียนรวมเนี่ยจะเท่ากับสินทรัพย์หมุนเวียนเฉยๆนะคะแต่ถ้าเป็นสุทธิปุ๊บเนี่ยจะต้องลบด้วยหนี้สินหมุนเวียนโดยปกติในงบฐานะการเงินของกิจการเนี่ยนะคะถ้าเราทำงบแบบสมการบัญชีก็คือสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกด้วยส่วนของเจ้าของเนี่ยสินทรัพย์หมุนเวียนจะอยู่ทางซ้ายนะคะแล้วหนี้สินหมุนเวียนจะอยู่ทางขวานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราให้หาเงินทุนหมุนเวียนสุทธิเนี่ยต้องเอา2 ส่วนนี้มารบกันนะคะมาดูเรื่องการกำหนดปริมาณเงินทุนหมุนเวียนสุทธิในกิจการนะคะโดยทั่วไปเนี่ยอยากให้ยึดว่าmatching นะคะ source and use of fund หมายความว่ายังไงคะหาสั้นใช้สั้นหายาวใช้ยาวนะคะคือตัวเนี้ยมันจะทำให้กิจการเนี่ยไม่ประสบปัญหาความเสี่ยงในการชำระคืนนะคะแล้วก็เป็นวิธีการที่เขาเรียกว่าทางสายกลางนะคะเป็นการใช้ถูกประเภทพูดง่ายๆว่าเงินลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนระยะสั้นเนี่ยก็ควรหามาจากแหล่งเงินทุนระยะสั้นก็คือหนี้สินหมุนเวียนนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในบางครั้งเนี่ยมันเป็นไปได้นะคะที่ผู้บริหารของกิจการเนี่ยอาจจะเป็นบุคคลใน2แบบต่อไปนี้ก็คือถ้าเป็นคนประเภทระมัดระวังหรือ conservative นะคะเขาก็อาจจะให้นโยบายในการจัดการเงินทุนหมุนเวียนสุทธิในกิจการโดยที่ว่าพยายามใช้เงินจากส่วนของเจ้าของให้มากนะคะหรือว่าใช้เงินจากแหล่งเงินทุนระยะยาวให้มากซึ่งอันนี้มันจะกลายเป็นว่าเรามีการหา source of fund จากระยะยาวมากกว่าระยะสั้นนะคะที่เอามาลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้เอาเฉพาะระยะสั้นเท่านั้นแต่ว่าเอาจากแหล่งระยะยาวบางส่วนมาด้วยแต่ถ้าผู้บริหารเป็นแบบ aggressive หรือก็ได้กระเสียอันนี้จะกลับกันเลยนะคะคือแบบนี้มองว่าแหล่งเงินทุนระยะยาวเนี่ยเสียดอกเบี้ยแพงกว่าระยะสั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาพยายามนะคะที่จะใช้แหล่งเงินทุนระยะสั้นเยอะมันก็เลยกลายเป็นว่า เวลาลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยนะคะก็ใช้ตัวแหล่งระยะสั้นเนี่ยเยอะกว่านะคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยครอบคลุมไปถึงการเอาไปลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาวบางส่วนด้วยซ้ำนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะคะแต่ว่าอยากให้ยึดถือที่ตรงกลางๆมากกว่าก็คือต้องใช้หลักการ matching fund ก็คือพยายามหาสั้นใช้สั้นหายาวใช้ยาวอันนี้อยากให้จำไว้เป็นหลักการนะคะของการจัดการแหล่งเงินทุนแล้วก็การใช้ไปของการลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะคราวนี้เรามาดูต่อนิดนึงว่าในการกำหนดปริมาณสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่บอกก็คือว่าในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยนะคะแบ่งออกเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนชั่วคราวแล้วก็ถาวรนะคะคราวนี้ปกติแล้วเนี่ยเราก็มาดูว่าในแต่ละเดือนเนี่ยนะคะเราก็อาจจะเก็บตัวเลขมาว่าเรามีการลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาวเนี่ยนะคะก็คือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วบวกกับตัวสินทรัพย์หมุนเวียนกับสินทรัพย์หมุนเวียนชั่วคราวเป็นเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นหลักการ matching fund เนี่ยอย่างที่บอกก็คือเราก็พยายามจะใช้แหล่งเงินทุนระยะสั้นลงทุนเฉพาะในสินทรัพย์หมุนเวียนชั่วคราวนะคะแล้วเราจะใช้แหล่งเงินทุนระยะยาวเนี่ยลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนแล้วก็สินทรัพย์หมุนเวียนประเภทถาวรด้วยอันนี้จะเป็นหลักการที่ถูกต้องนะคะที่เป็นทางสายกลางอย่างที่บอกไปแล้วมาดูตอนที่ 3.2 กันต่อนะคะเราเข้าเรื่องเลยก็คือเราจะจัดการไปทีละรายการเลยนะคะเริ่มที่การจัดการเงินสดเราจะพูด3เรื่องความหมายและวัตถุประสงค์แล้วก็วิธีการจัดการเงินสดและพูดตัวงบประมาณเงินสดซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญของการจัดการเงินสดของกิจการนะคะแล้วก็พูดเรื่องการเร่งกระแสเงินสดรับแล้วก็การควบคุมกระแสเงินสดจ่ายในเรื่องที่1 นะคะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ความหมายและวัตถุประสงค์แล้วก็วิธีการจัดการเงินสดเงินสดก็คือธนบัตรหรือเหรียญเงินตลอดตนตราสารอื่นๆที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดในทันทีที่ต้องการนะคะซึ่งโดยปกติเหตุผลที่ถือเงินสดไว้เนี่ยก็หลักๆเลยก็คือเพื่อการดําเนินงานประจําวันนะคะแต่บางครั้งก็ถือมากขึ้นเพื่อป้องกันการเงินสดขาดมือหรือว่าเพื่อเก็งกําไรในบางระยะเวลาได้เหมือนกันนะคะพูดถึงวิธีการจัดการเงินสดนะคะ

การจัดการเงินสดนั้นเราอาจจะแบ่งเป็น2ประเภทหรือ2วิธีหลักๆก็คือการจัดการเงินสดประจำวันกับการเงินสดการจัดการเงินสดในระยะสั้นถ้าเป็นประจำวันก็คือ petty cash เราอาจจะดูว่ามีปริมาณเท่าไหร่ที่ใช้หมุนเวียนประจำวันนะคะแต่ถ้าเป็นการจัดการเงินสดในระยะสั้นเช่น1ปีเนี่ยนะคะเราจะมีเครื่องมือสำคัญก็คือเรียกว่างบประมาณเงินสดซึ่งงบประมาณเงินสดเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการพยากรณ์ความต้องการในการใช้เงินสดของกิจการในอนาคตนะคะโดยที่จะบอกให้ผู้บริหารรู้ว่าเมื่อไหร่เงินสดขาดหมายถึงว่าเดือนไหนขาดเดือนไหนเงินสดเกินเงินเรารู้ล่วงหน้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะคะเช่นเราอยู่ธันวาเนี่ยเรารู้ว่าเดี๋ยวอีก2เดือนเดือนกุมภาเนี่ยเงินสดจะขาดเราจะเตรียมการกู้ยืมไว้คือหาเงินตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะทำให้เราไม่ไปรีบเร่งแล้วก็เสียดอกเบี้ยแพงนี่คือประโยชน์ของงบประมาณเงินสดนะคะแล้วก็การที่จะได้งบประมาณเงินสดมาเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนในการทำนะคะก็คือเราต้องประมาณการเงินสดรับประมาณการเงินสดจ่ายแล้วก็เอามาเทียบกันเรามาเริ่มที่ขั้นที่1เนาะก็คือการประมาณการเงินสดรับนะคะในที่นี้ขออธิบายตัวอย่างที่ 3.1 นะคะบริษัทสุโขทัยจำกัดเนี่ยเป็นกิจการที่ประเภทซื้อมาขายไปนะคะขอเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองนะคะชนิดหนึ่งต้องการทำงบประมาณเงินสดสำหรับ3เดือนแรกของปีหน้านะคะก็คือปี 25X1 นะคะบริษัทจึงได้มีการเก็บตัวเลขทั้งรับทั้งจ่ายดังนี้ในการประมาณเงินสดรับเนี่ยบริษัทต้องหายอดขายนะคะว่าโอเคในเดือนพฤศจิกายนกับเดือนธันวา 25X0 คือปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ2เดือนเนี่ยมีการขายเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นขายในปี X0 นะคะพฤศจิกา300ล้านบาทธันวาคม400ล้านบาทเขาคาดว่าในปีหน้าคือ 25X1 เนี่ยจะขายได้ในเดือนมกรา500ล้านบาทกุมภา500ล้านบาทแล้วก็มีนา600ล้านบาทคราวนี้ต้องไปดูพฤติกรรมค่ะว่าทุกวันนี้เวลาเราขายไปเนี่ยเราสามารถเก็บเงินค่าสินค้าได้เป็นยังไงนะคะพฤติกรรมของบริษัทนี้คือ 80% นะคะเก็บได้ในเดือนที่ซื้อเลยนะคะหมายถึงว่าเดือนที่ลูกค้าซื้อนะคะก็คือเดือนที่เราขายนั่นเองแล้ว 20% เนี่ยก็คือเก็บได้ในเดือนถัดไปนะคะเป็น 80-20 งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะหาเงินสดรับกันนิดนึงนะคะในที่นี้ขออนุญาตอธิบายที่เดือนมกราเป็นหลักนะคะจะเห็นได้ว่าในเดือนมกราเนี่ยถ้ายอดขายของเขาจริงๆเนี่ยคือ500ล้านบาทนะคะ500ล้านบาทนี้เก็บเงินได้เลย 80% ในเดือนนั้นก็แปลว่า 80% ของ500เนี่ยมันคือ400ล้านนะคะก็คือตัวนี้นั่นเองแล้วอีกที่เหลือล่ะคะอีกที่เหลือคือ100ล้านเนี่ยมันจะเก็บได้ในเดือนถัดไปก็คือตัวเลขนี้นะคะเพราะนั้นลูกศรก็จะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าเราต้องการประมาณการในเดือนมกราเนี่ยมันแปลว่าอะไรคะเก็บได้จากยอดขายในเดือนนั้น400ล้านแล้วต้องไปหาว่าเก็บได้จากเดือนที่แล้วนะคะ80นี่มาจากไหน80ตัวนี้มันก็มาจาก 20% ของยอดขายเดือนธันวา400ล้านนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือหนี้เก่านั่นเองนะคะมาเก็บกับหนี้ที่ขายในเดือนนั้นนะคะสรุปแล้วในเดือนมกราเนี่ยมียอดขายนะคะที่เป็นเงินสดที่คาดว่าจะเก็บได้480ล้านในเดือนอื่นๆก็ทำเหมือนกันนะคะอันนี้เราเรียกว่าขั้นตอนในการประมาณการเงินสดรับจากการขายสินค้านั่นเองคราวนี้มาดูว่าจากตัวอย่างเดิมเนี่ยนะคะเดี๋ยวอันนี้อธิบายไปแล้วนะคะก็ขอผ่านไปเลยก็มาที่ในเรื่องของเงินสดจ่ายเงินสดจ่ายนั้นเราก็พบว่าในการที่เวลาจากยอดขาย100นึงเนี่ยนะคะ100บาทเนี่ยต้นทุนของสินค้าเนี่ยคือ 70% ก็คือ70บาทนะคะเพราะนั้นเลยบอกว่าต้นทุนสินค้าเนี่ยเป็น 70% ของราคาขายคราวนี้เรามาดูว่านโยบายที่บริษัทจะต้องชำระค่าสินค้าคืออะไรปรากฏว่าเขาให้เครดิตเรา1เดือนนะคะดังนั้นเราจะจ่ายค่าสินค้าเนี่ยในเดือนถัดไปนะคะเวลาเงินสดจ่ายเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ค่าสินค้านะคะมันจะมีค่าใช้จ่ายอื่นด้วยเช่นค่าใช้จ่ายในการขายค่าใช้จ่ายในการบริหารซึ่งอันนี้เนี่ยก็ได้บอกว่าเกิดเดือนไหนก็จ่ายเดือนนั้นนะคะคราวนี้มาดูตัวเลขที่เก็บมาจะพบว่าค่าใช้จ่ายในการขายเนี่ยในเดือนมกราถึงมีนาคมปี 25X1 ปีหน้าเนี่ยมันนะคะคือมกรา120ล้านกุมภา130และมีนา140ล้านตามลำดับสำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารนะคะเดือนมกราถึงมีนาเนี่ยประมาณเดือนละ80ล้านนะคะจากนั้นมาดูว่าเงินสดนะคะในปี X0 เนี่ยซึ่งยกมานะคะจะเห็นได้ว่ามันเท่ากับ20ล้านคือมีเงินสด
ยกมาต้นงวดปีนี้เนี่ยปี X1 เนี่ย20ล้านแล้วบริษัทก็มีนโยบายเงินสดขั้นต่ำในแต่ละเดือนของปี X1 เนี่ยให้คงไว้อย่างต่ำ20ล้านนะคะจากนั้นเรามีสมมติฐานว่าถ้าเดือนใดไม่พอเนี่ยให้กู้เลยนะคะคือกู้ทำการกู้เดือนนั้นเลยแล้วถ้าเดือนใดมีเงินสดมากเงินสดรับมากกว่าเงินสดจ่ายนะคะเงินสดสุทธิเป็นบวกนั่นเองนะคะสามารถชำระคืนได้เนี่ยคืนเลยนะคะอันนี้คือสมมติฐานที่บอกไว้เรามาดูตัวอย่างที่ว่านี้นะคะจะเห็นได้ว่าเราจะมาทำที่เดือนมกรากันนะคะเมื่อกี้จำได้ว่าในเดือนมกราเนี่ยมียอดขาย500ล้านใช่ไหมคะซึ่ง500ล้านตัวนี้มันเป็นต้นทุนสินค้า 70% ก็คือ350ล้านแต่ด้วยความที่เราบอกว่าเจ้าหนี้เนี่ยให้เครดิตเทอมเรา1เดือนเพราะฉะนั้น350ล้านเนี่ยจะจ่ายเป็นเงินสดจริงในเดือนกุมภาพันธ์นะคะงั้นย้อนกลับไปนิดนึงในเดือนมกราเนี่ย280ล้านมาจากไหน280ล้านนี้ก็คือค่าสินค้าในเดือนธันวาที่เราซื้อแล้วเราไปจ่ายจริงในเดือนมกรา280ล้านนั่นเองนะคะถัดมาดูตาราง 3.3 กันอันนี้คือค่าใช้จ่ายอีก2ตัวที่เหลือคือค่าใช้จ่ายขายและบริหารนะคะซึ่งเราบอกเลยว่าในเดือนมกราเนี่ยมีค่าใช้จ่ายในการขาย120ล้านค่าใช้จ่ายในการบริหารเกิดขึ้น80ล้านรวมแล้วก็ต้องจ่ายเงินสดไป200ล้านเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวนะคะเราได้ตัวเงินสดรับกับเงินสดจ่ายครบแล้วนะคะเพราะนั้นเราก็มาเข้าตารางประมาณการเงินสดสุทธิกันนะคะจะเห็นได้ว่าต้นงวดที่ยกมาในเดือนธันวาก็คือต้นมกราเนี่ย20ล้านประมาณการเงินสดรับนะคะในเดือนมกราคือ480ล้านจากค่าขายสินค้ารวมแล้วเป็น500ล้านแต่เราต้องจ่ายอะไรบ้างคะจ่ายตัวแรกคือจ่ายค่าสินค้า280จากนั้นมีจ่ายอีกค่ะคือค่าใช้จ่ายในการขายอีก120ค่าใช้จ่ายในการบริหารอีก80เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสดทั้งหลายเนี่ยนะคะจ่ายไป480แต่เรารับมา500นะคะนั้นเงินสดเกินก็คือรับมากกว่าจ่าย20อันนี้ไม่ต้องกู้เพราะว่านโยบายบอกว่ามีเงินสดขั้นต่ำเนี่ยไม่ต่ำกว่า20ซึ่งมันก็20พอดีนะคะจากนั้นเวลาเราทำงบประมาณเงินสดเนี่ยให้ทำในแนวตั้งทำทีละเดือนเมื่อเราได้เงินสดปลายงวดเป็นบรรทัดสุดท้ายนะคะขอย้อนกลับไปนิดนึงนะคะเงินสดปลายงวดมกราคม20ล้านซึ่งเป็นปลายงวดมกราจะถูกยกกลับไปเป็นต้นงวดนะคะของเดือนกุมภานะคะอันนี้ย้อนสไลด์ให้ดูว่าในเดือนกุมภาเนี่ย20ล้านตัวนี้มาจากไหนก็จริงๆมาจากปลายงวดของเดือนมกรานั่นเองนะคะจากนั้นเราก็ไปดูว่ายอดขายมกราโทษค่ะยอดขายกุมภาเท่าไหร่ซึ่งยอดขายกุมภาเนี่ย500นะคะที่คาดว่าจะเก็บเงินได้นะคะเป็นยอดขายที่เป็นเงินสดที่เก็บเงินได้นะคะงั้นสรุปก็เลยคาดว่าจะรับ520ล้านแล้วจ่ายเป็นค่าสินค้าคาดว่าจะจ่าย350ล้านนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายขายและบริหารแบบนี้สรุปว่าเงินสดจ่าย560เดือนนี้เริ่มเห็นแล้วว่าเงินสดรับน้อยกว่าเงินสดจ่ายน้อยกว่า40ล้านดังนั้นนโยบายบอกว่าไม่ได้นะคะต้องเตรียมเงินไว้ล่วงหน้าเลยแล้วก็ต้องให้เหลือขั้นต่ำไม่น้อยกว่า20ล้านด้วยนะคะเท่ากับว่าในเดือนกุมภาเนี่ยเราจะต้องทำการกู้แหละเพราะเรารู้ว่าเราน่าจะขาดอยู่40ล้านนะคะเราจะต้องทำกู้ไว้เลย60ล้านเพื่อให้ออกมาว่าปลายงวดเนี่ยให้เหลือ20ล้านจากนั้นปลายของเดือนกุมภาก็จะถูกยกไปเป็นต้นงวดของเดือนมีนาแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือวิธีการทำงบประมาณเงินสดนั่นเองจากงบประมาณเงินสดซึ่งถือเป็นเครื่องมือหลักนะคะในการจัดการหรือการบริหารเงินสดเราก็มีเครื่องมืออื่นเสริมอีกนะคะอันนี้ก็คือเราเรียกว่าในขารับเนี่ยก็ต้องเร่งนะคะเร่งให้เงินสดรับมาเร็วที่สุดแต่คำว่าเร่งเงินสดรับให้มาเร็วที่สุดเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราให้เครดิตกับลูกหนี้ไป30วันแล้วเราก็ทวงทุกวันอย่างนั้นไม่ใช่นะคะคือหมายถึงว่าเมื่อครบ30วันแล้วเนี่ยนะคะเมื่อครบ30วันแล้วเนี่ยเราควรจะได้เงินแปลว่าอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการดำเนินงานยังไงก็ตามนะคะในช่วง30วันที่เราให้เครดิตลูกหนี้เนี่ยเราเตรียมเอกสารเราเตรียมทุกอย่างเลยนะคะแล้วเมื่อถึงเวลาเนี่ยเราต้องไปวางบิลให้ตรงเวลาแล้วก็เราก็เก็บเงินให้ตรงเวลานะคะอันนั้นคือการเร่งกระแสเงินสดรับซึ่งมันก็อาจจะประกอบไปด้วยวิธีย่อยๆนะคะก็คือการทำสัญญากับลูกหนี้นะคะมีการหักเงินจากบัญชีเลยอันนี้เราเห็นเยอะนะคะเดี๋ยวนี้มีพวกค่าไฟค่าน้ำเนี่ยเขาอยากให้เราไป
ไปทำแบบไปให้เลขบัญชีนะคะเขาหักจากบัญชีเลยอันนี้ก็คือการเร่งกระแสเงินสดรับนะคะไม่ใช่ส่งบินมาแล้วก็ไม่รู้เราว่างเมื่อไหร่จะไปจ่ายบางคนก็หายไปเดือนนึงเขาไปจ่ายอะไรประมาณนี้นะคะนั้นนี่ก็คือวิธีการหรือว่าอาจจะตั้งแต่งตั้งธนาคารใดธนาคารหนึ่งเป็นศูนย์กลางในการเก็บหนี้ให้เราประมาณนี้นะคะในกรณีที่ลูกหนี้อยู่ไกลๆอะไรประมาณนั้นคราวนี้มาดูเรื่องเงินสดจ่ายบ้างเมื่อกี้ขารับเนี่ยเราอยากเร่งรับนะคะแต่ขาจ่ายเนี่ยเราอยากชะลอจ่ายเพราะนั้นการชะลอหรือการควบคุมกระแสเงินสดจ่ายเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเราเหนียวหนี้นะคะไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาแล้วเราก็ดึงเช็คอยู่นั่นแหละนะคะมันไม่ใช่เพราะว่าอันนั้นมันก็คือทำให้เราเสียภาพลักษณ์เปล่าๆนะคะในการชะลอกระแสเงินสดจ่ายเนี่ยเดี๋ยวนี้ที่นิยมทั่วๆไปก็คือการบอกว่า1เดือนเนี่ยมีการให้มาวางบิลทุกวันที่เท่าไหร่แล้วก็จะจ่ายทุกวันที่เท่าไหร่นะคะอันนี้เพื่อให้ฝ่ายการเงินเนี่ยสามารถบริหารเงินสดได้ดีนะคะแล้วก็ยังมีเครื่องมือเสริมอีกก็เช่น เราอาจจะควบคุมการจ่ายเงินไว้ที่สำนักงานใหญ่ที่เดียวอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งมันก็บอกกันล่วงหน้าแล้วนะคะก็ไม่ได้ถือว่าเหนียวหนี้อะไรหรือว่าการเปิดบัญชีเงินฝากเป็นศูนย์มีการโอนระหว่างออมทรัพย์กับประจำพิเศษนะคะเพื่อให้ได้ดอกเบี้ยมากขึ้นอย่างเงี้ยคือไม่ทิ้งเงินเอาไว้ในกระแสรายวันนะคะเพราะกระแสรายวันไม่ได้ดอกเบี้ยนะคะหรือว่าการเปิดบัญชีควบคุมการจ่ายเงินที่เราสามารถเปิดดูได้ทางออนไลน์เดี๋ยวนี้ทำได้เยอะแยะนะคะใช้เทคโนโลยีมาช่วยได้สำหรับการควบคุมกระแสเงินสดจ่ายหลักการก็คือว่าเราบอกกันล่วงหน้าและเราพยายามเราจ่ายตรงเวลาตามที่เราบอกนะคะแล้วก็ เราพยายามไม่ให้คงเงินในบัญชีกระแสเงินสดเยอะเพราะว่ามันเสียดอกเบี้ยนะคะคราวนี้มาดูลูกหนี้กันบ้างนะคะในตอนที่ 3.3 เนี่ยเป็นเรื่องการจัดการลูกหนี้เราพูดเรื่องการจัดการเงินสดไปแล้วรายการถัดไปก็คือลูกหนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีแนวคิดยังไงแล้วก็มีเครื่องมือในการควบคุมลูกหนี้ยังไงแล้วก็มีการประเมินผลการจัดการลูกหนี้อย่างไรบ้างนะคะในการจัดการลูกหนี้เนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าความหมายคือในที่นี้เราจะเน้นตัวลูกหนี้การค้านะคะลูกหนี้การค้าคือลูกหนี้ที่เกิดจากการขายสินค้าออกไปแล้วก็เราให้เครดิตลูกหนี้นั่นแหละค่ะเพราะนั้นเราต้องบันทึกเขาเป็นลูกหนี้การค้าวัตถุประสงค์ก็ยังเหมือนกับรายการอื่นในสินทรัพย์หมุนเวียนคือเราพยายามจะมีลูกหนี้แต่ไม่เยอะนะคะมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีคือพยายามให้มันอยู่สมดุลให้ได้ระหว่างการมีสภาพคล่องแล้วก็ความสามารถในการไถ่นะคะลูกหนี้มากไปเงินจมนะคะก็เสียค่าใช้จ่ายลูกหนี้น้อยไปก็คือแปลว่าเราอาจจะแบบว่ามีสเปคในการถ้าเรื่องลูกหนี้สูงหรืออะไรก็ตามเนี่ยคนก็ไม่อยากซื้อของเรานะคะเพราะฉะนั้นมันก็ไปกระทบความสามารถในการทำกำไรอีกดังนั้นเราต้องบาลานซ์ให้ได้นะคะว่าลูกหนี้ที่พอเหมาะกับเราคือเท่าไหร่นะคะนี่มาดูว่าในการจัดการลูกหนี้เนี่ยนะคะเราจะพูดเรื่องปัจจัยที่กำหนดระดับหรือจำนวนลูกหนี้ในธุรกิจหนึ่งๆนะคะซึ่งโดยปกติก็คือมีการพูดกันตั้งแต่ว่าเราจะกำหนดมาตรฐานการให้สินเชื่อยังไงก็คือคนที่จะเป็นหนี้เราเนี่ยนะคะเป็นคนที่ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็เมื่อเป็นหนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องมีนโยบายในการเก็บหนี้ยังไงนะคะเช่นเก็บเข้มงวดไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเราจะมีเงื่อนไขในการให้เขาเป็นหนี้เราในกี่วันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการเซตมาตรฐานเซตนโยบายเรื่องลูกหนี้นะคะจากนั้นก็ไปพูดเรื่องเทคนิคในการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้นะคะซึ่งมีตั้งแต่เบาไปหนักเบาก็คือเมื่อเขาผิดนัดชำระหนี้กับจดหมายนะคะจดหมายแล้วก็ยังไม่ติดต่อมากับโทรศัพท์นะคะสองอย่างนี้ก็อาจจะสลับไปสลับมาได้นะคะหรือว่าส่งคนไปเรียกเก็บละนี่เริ่มเข้มขึ้นแล้วนะคะหรือว่าใช้บริการของหน่วยงานทวงหนี้ภายนอกโดยเฉพาะหรือว่าสุดท้ายเลยคือส่งกฎหมายนะคะส่งประเภททนายไปจัดการประมาณนี้อันนี้ก็คือจากเบาไปหนักนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าเสียค่าใช้จ่ายเยอะนะคะถ้าเบาไปหนักก็ต้องดูว่าเราเหมาะกับอะไรนะคะคราวนี้มาดูว่าขอพูดในประเด็นที่เน้นนะคะก็คือในเรื่องของใครจะมาเป็นหนี้เราบ้างนะคะอันนี้เนี่ยมันมีวิธีการสกรีนลูกคนที่จะมาเป็นลูกหนี้นะคะว่าใครควรจะมาเป็นลูกหนี้เราได้บ้างเราเรียกว่าหลัก5 C นะคะ C ตัวที่1คือ character ตัวนี้
อยากจะแปลว่าลักษณะนิสัยของลูกค้านะคะคาแรคเตอร์ในที่นี้ไม่ใช่สวยใช่หล่อนะคะคือคนที่จะมาเป็นลูกค้าหรือจะมาเป็นลูกหนี้เราในอนาคตเนี่ย

ซื้อสินค้าเราเนี่ยเราต้องดูนิสัยเขาว่าเขาเป็นคนยังไงรับผิดชอบไหมเหนียวหนี้ไหมขยันขันแข็งไหมอะไรอย่างเงี้ยนี่คือคาแรคเตอร์ซีตัวที่หนึ่งสำคัญนะคะเพราะว่าคนบางคนเนี่ยอาจจะมีเงินเนี่ยแต่ไม่อยากใช้หนี้อย่างนี้ก็ถือว่าไม่น่าจะเป็นซีที่หนึ่งที่ผ่านนะคะ

ขาดทุนมาดูถ้าพบว่ากิจการเขานี่ขาดทุนทุกปีเลยอย่างนี้ก็ถือว่าเขาไม่มี capacity นะคะไม่มีความสามารถในการชำระหนี้คือแล้วปล่อยสินค้าไปนี่โอกาสได้คืนนี่คงน้อยนะคะสำหรับตัวที่3เนี่ยคือ capital capital คือเงินทุนหรือฐานะของกิจการนะคะตัวนี้ดูได้จากงบฐานะทางการเงินจะเห็นได้ว่าถ้าคนที่มาเป็นลูกค้าเราเนี่ยลูกหนี้เนี่ยนะคะเขาฐานะกิจการไม่ค่อยดีนะคะก็คือมีหนี้สินเยอะมากเลยนะคะถ้ามีหนี้สินเยอะเนี่ยแปลว่าฐานะไม่ค่อยดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาดูงบฐานะแล้วพบว่ากิจการที่มาเป็นลูกหนี้เราเนี่ยมีหนี้เยอะจนกระทั่งเขาอาจจะเริ่มชำระไม่ได้แล้วเนี่ยถ้าเราปล่อยสินค้าไปเนี่ยโอกาสที่เราจะได้ชำระคืนก็น้อยนะคะนี่คือ4ที่3คราวนี้4ที่4เมื่อไม่มั่นใจใน4ที่ผ่านมาก็อาจจะต้องเรียกหลักทรัพย์ค้ำประกันในการเป็นหนี้คือเอาสินค้าไปแต่เอาอะไรมาเป็นหลักประกันกันหน่อยนะคะอย่างน้อยก็เช็คแหละนะฮะเช็คล่วงหน้าทั้งหลายนะคะหรือว่าต้องมีคนค้ำไหมอะไรอย่างเงี้ยว่าต้องเอาสินทรัพย์ที่ดินหรือว่าโรงงานอะไรแล้วแต่บุญหนี้นะคะอันที่5คือสภาวะการทั่วไปอันนี้ตัวหลักๆเลยจะเป็นเรื่องของสภาวะการทางเศรษฐกิจคือเราจะสังเกตได้ว่าถ้าสภาวะการทางเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยนะคะต่อให้ C1 ถึง C4 ดีเนี่ยเขาก็ไม่ปล่อยนะคะเพราะว่าเขาไม่แน่ใจคือคนที่ปล่อยสินค้าไปเขาอยากได้เงินมานะคะเขาไม่อยากได้ที่ดินมานะคะไม่อยากยึดอะไรทั้งสิ้นสินค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีนะคะหนี้ศูนย์จะเยอะเพราะนั้นกิจการจะหันกลับไปว่าแต่เดิมเลยเคยให้เครดิตเช่นเน็ต30นะคะต่อมาก็ยกเลิกบอกต้องซื้อสดขายสดอย่างนี้เป็นต้นนะคะมาดูต่อเรื่องการจัดการสินค้าคงเหลือนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญสินค้าคงเหลือเนี่ยเป็นตัวหนึ่งในสินทรัพย์หมุนเวียนที่เงินมักจะไปจมเยอะนะคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้จะพูดกันตั้งแต่แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงเหลือนะคะการคำนวณหาปริมาณสั่งซื้อที่ประหยัดอันนี้เป็นเทคนิคนะคะที่คำนวณว่าเราจะสั่งซื้อกี่ชิ้นทำให้ต้นทุนของการบริหารสินค้าคงเหลือต่ำสุดอันนี้เราเรียกว่า EOQ เดี๋ยวจะอธิบายต่อไปนะคะจาก EOQ ก็ต้องมาหาจุดสั่งซื้อเป็นนะคะว่าสินค้า ลดลงเหลือในคลังเนี่ยเหลือกี่หน่วยสั่งซื้อลดใหม่หรือยังอะไรประมาณนี้แล้วก็มีเรื่องมาตรการในการควบคุมสินค้าคงเหลือแล้วก็การประเมินผลนะคะสองเรื่องหลังอาจจะไม่ได้พูดนะคะก็ขอให้ดูในหนังสือด้วยเสริมกันนะคะมาดูว่าในการจัดการสินค้าคงเหลือเนี่ยก็ปูพื้นตั้งแต่แนวคิดในการจัดการสินค้าคงเหลือนะคะว่าสินค้าคงเหลือก็คือสินค้าที่เราเก็บไว้ในโกดังสินค้านั่นแหละเพื่อรอการขายนะคะอันนี้ถ้าเป็นกิจการซื้อมาขายไปสินค้าคงเหลือก็คือสินค้าสำเร็จรูปที่เรารอขายนะคะแต่ถ้าเป็นประเภทโรงงานที่กิจการที่ทำการผลิตนะคะสินค้าคงเหลืออาจจะเป็นได้ตั้งแต่วัตถุดิบนะคะอุปกรณ์ในการผลิตต่างๆหรือว่า work in process หรือว่า finished goods นะคะก็เขาเรียกว่าประเภทของสินค้าคงเหลือก็จะมากขึ้นนะคะคราวนี้สินค้าคงเหลือจำเป็นไหมนะคะจำเป็นนะคะคือไม่ตุนได้ไหมมันก็เสี่ยงนะคะเพราะว่ามันอาจจะทำให้กระบวนการผลิตเนี่ยหยุดชะงักได้ถ้าเป็นกรณีที่เป็นโรงงานนะคะภาคอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าเราไม่ตุนวัตถุดิบแล้วถ้าเกิดมันมีปัญหาคนที่ขายวัตถุดิบให้เราเนี่ยซัพพลายเออร์เนี่ยเกิดส่งไม่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรเนี่ยมันกระทบเรานะคะมันก็จะทำให้กระบวนการผลิตเราหยุดชะงักได้แต่ถ้าเป็นฟินิชกู๊ดหมายถึงว่าสินค้าสำเร็จรูปเนี่ยมันก็ทำให้เราไม่มีสินค้าขายให้กับลูกค้ามันก็เสียชื่อเสียงอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นคือการที่ไม่ตุนเลยแต่ถ้าเกิดอีกด้านหนึ่งคือเราตุนเยอะมากนะคะตุนเยอะก็แปลว่าเราต้องสร้างโกดังให้อยู่สร้างคนจ้างคนเฝ้าค่าใช้จ่ายก็จะตามมาเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นต้องหาว่าจุดเหมาะสมของเราอยู่ตรงไหนนะคะเราต้องกำหนดปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมแล้วก็เราก็จะได้ต้นทุนที่ต่ำสุดนี่คือหลักการนะคะงั้นเรามาดูว่าในการจัดการสินค้าคงเหลือเนี่ยนะคะเรารู้แนวคิดไปแล้วส่วนเครื่องมือที่นำมาใช้เราเรียกว่าการคำนวณหาปริมาณสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุดนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยตัวย่อๆคือ EOQ นะคะ Economic Order Quantity หรือ EOQ คือมันเอามาทำอะไรนะคะมันจะทำให้กิจการหรือธุรกิจเนี่ยทราบว่าจำนวนสินค้าคงเหลือในระดับที่ควรสั่งซื้อเนี่ยนะคะคือเราควรจะสั่งซื้อกี่หน่วยนะคะที่ทำให้ค่าใช้จ่ายรวมซึ่งประกอบไปด้วยค่า

ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาบวกด้วยค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อรวมกันแล้วอยู่ในระดับที่ต่ำสุดนะคะอันนี้เป็นเป้าหมายก่อนคราวนี้สำหรับเทคนิควิธีการคำนวณหา EOQ นี่นะคะทำได้3วิธีวิธีที่1คือใช้ตารางวิธีที่2คือใช้กราฟและวิธีที่3คือใช้สูตรในการคำนวณเรามาเริ่มกันเลยนะคะต้องเอาตัวอย่างประกอบการอธิบายนะคะสมมุติว่าตัวอย่างที่ 3.3 เนี่ยบริษัท SKT จำกัดเนี่ยเขาดำเนินธุรกิจด้านการขายสินค้าประเภทกรอบรูปลายไม้นะคะเขาประมาณการค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อไว้ที่100บาทคือออเดอร์นะคะ ordering cost เนี่ยคือครั้งหนึ่งสั่งเนี่ย100นึงละนะคะอาจจะเป็นค่าโทรศัพท์ค่าเงินเดือนเฉลี่ยของพนักงานฝ่ายจัดซื้ออะไรพวกนี้นะคะก็คือครั้งละ100แล้วค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาล่ะคะก็คือมีโกดังมีน้ำมีไฟให้อยู่นี่นะคะก็คือตกประมาณ2บาทต่อหน่วยต่อปีนี่มาดูว่าปริมาณขายสินค้าเนี่ยปีละกี่หน่วยนะคะปีละ 1,600 หน่วยต่อปีนะคะเอาตัวเลขให้มันง่ายหน่อยจะได้เข้าใจเร็วนะคะจากนั้นก็คาดว่าการขายเนี่ยอัตราการขายเนี่ยเป็นแบบคงที่ตลอดปีนะคะถามว่าบริษัทควรสั่งซื้อสินค้าครั้งละเท่าไหร่นะคะถึงจะทำให้เสียค่าใช้จ่ายรวม total cost ต่ำที่สุดอันนี้คือโจทย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองมาดูนะคะมีตัวเลขอยู่3ตัวนะคะออเดอร์ครั้งละ100บาทค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา carrying cost นะคะ2บาทต่อหน่วยต่อปีและปีหนึ่งเนี่ยขายได้ประมาณ 1,600 หน่วยต่อปีถ้าเป็นวิธีตารางนะคะเราก็ทำคอลัมน์ที่1ถึงคอลัมน์ที่8ดังนี้คอลัมน์ที่1คือปริมาณสั่งซื้อต่อหน่วยนะคะขออธิบายแนวนอนไปเลยนะคะจะเห็นได้ว่าปีหนึ่งเนี่ยเราคาดว่าจะขายได้ 1,600 หน่วยถ้าเราสั่งซื้อครั้งเดียวล่ะคะอันนี้คือจำนวนครั้งของการสั่งซื้อสั่งซื้อ1ครั้งก็แปลว่าสั่งตูมเดียวเลย 1,600 หน่วยก็คือคอลัมน์ที่1นะคะนั่นแปลว่าเราเสียค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อครั้งเดียวแล้วมันตกครั้งละ100ฉะนั้นคอลัมน์ที่2คูณคอลัมน์ที่3เป็นคอลัมน์ที่4คอลัมน์ที่4ตัวนี้คือค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อทั้งปีก็ในเมื่อปีหนึ่งสั่ง1ครั้งครั้งหนึ่งครั้งละ100 total นะคะของการสั่งซื้อนะคะคอสของการสั่งซื้อรวมก็คือ100บาทคราวนี้พอได้คอลัมน์ที่4เราก็ทิ้งไว้ก่อนนะคะเราไปทำคอลัมน์ที่5ขึ้นมาใหม่คอลัมน์ที่5มาจากคอลัมน์ที่1หาร2นี่ค่ะคอลัมน์ที่1คือสั่งตูมเดียว 1,600 เนี่ยมันแปลว่าพอสั่งปุ๊บเนี่ยสินค้าในสต็อกเนี่ยจะเป็น 1,600 เลยแล้วก็ถูกขายลดลงจนกระทั่งปลายปีก็เหลือ0เพราะฉะนั้นเนี่ยมันแม็กซิมัมคือ 1,600 หน่วยมินิมัมคือ0ถามว่าสินค้าอยู่ในคลังเฉลี่ยเท่าไหร่มันก็คือแม็กบวกมินหาร2เพราะฉะนั้นก็คือ 1,600 บวก0หาร2นะคะสินค้าคงเหลือเฉลี่ยก็คือ800หน่วยเมื่อกี้จำได้นะคะว่าในการดูแลรักษาเนี่ยมันตกประมาณหน่วยหนึ่งกับ2บาทเพราะนั้น 1,600 คูณ2ท่านโทษ800หน่วยเฉลี่ยนะคะคูณ2ก็คือ 1,600 หน่วย 1,600 บาทนะคะคอลัมน์ที่7ตัวนี้คืออะไรคือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทั้งปีก็คือ 1,600 บาทนะคะคอลัมน์ที่4กับคอลัมน์ที่7เนี่ยนะคะคือค่าใช้จ่าย2ประเภทหลักเราก็มารวมกันเป็นคอลัมน์ที่8 total cost ของเรื่อง inventory เนี่ยนะคะมันก็เท่ากับอะไรคะคอลัมน์ที่4เนี่ยนะคะก็คือ100บวก 1,600 นะคะตัวนี้ก็จะเป็น 1,700 นะคะเป็น 1,700 บาทเราก็จะทำแบบนี้กับลองผิดลองถูกคำตอบนะคะขอกระโดดมาที่400เลยแล้วกันนะถ้าเราสั่งครั้งหนึ่ง400ถามว่าปีหนึ่งเราสั่งกี่ครั้งในเมื่อปีหนึ่งเนี่ยเราต้องการสินค้ามาขาย 1,600 หน่วยนะคะ 1,600 หน่วยหารด้วยครั้งละ400ก็แปลว่าปีหนึ่งสั่ง4ครั้ง4ครั้งหนึ่งเสียค่าใช้จ่าย100บาท4คูณ100ก็แปลว่า400บาทนะคะสี่เราได้แล้วเราก็ทิ้งไว้จากนั้นเรามาดูคอลัมน์ที่5คือปริมาณสินค้าคงเหลือเฉลี่ยเราก็เอาคอลัมน์ที่1 400มาหาร2ก็ได้200แล้วค่ารักษาหน่วยละ2บาท200คูณ2ก็ได้400นะคะซึ่ง400ตัวเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าคอลัมน์ที่4กับ7เนี่ยบวกกันนะคะก็จะได้800 800ตัวนี้คือค่าใช้จ่ายรวมนั่นเองนะคะ800ซึ่งถ้าดูกับในการสั่ง 1,600 หรือว่าการสั่งอื่นๆเนี่ยจะพบว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่ต่ำที่สุดนะคะก็เลยได้คำตอบว่า

ควรจะสั่งครั้งละ400หน่วยซึ่งถามว่า400หน่วยเนี่ยแม้กว่าจะหาได้ถ้าเป็นวิธีตารางนี้มันต้องทดลองคำตอบกันเยอะนะคะเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีสูตรให้ใช้นะคะสำหรับวันนี้คือกราฟจริงๆกราฟก็ไม่ค่อยสนับสนุนให้ใช้เท่าไหร่เพราะว่าการจะพอดกราฟได้มันต้องมาจากตารางก่อนนะคะแล้วก็จะได้คำตอบเหมือนกันก็คือ400หน่วยหรือ800บาทนั่นเองนะคะคราวนี้มาดูวิธีการใช้สูตรอันนี้ง่ายกว่านะคะสูตรมีว่า Q down Q down ตัวนี้คือ EOQ นะคะเท่ากับ square root 2 DO ส่วน4 D ตัวนี้คือ demand ทั้งปีตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยดีคือ 1,600 หน่วยต่อปีนะคะ O คืออะไรคะ O คือ ordering cost ต่อครั้งก็คือ100บาทต่อครั้ง C ตัวนี้มาจากคำว่า carrying cost ก็คือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาต่อหน่วยต่อปีก็คือ2บาทจากนั้นเราเข้าสูตรเลยนะคะ2คูณ D ก็คือ 1,600 คูณ O ก็คือ100หารด้วย2 2ตัด2ไปนะคะ 1,600 คูณ0ใน2ตัวนะคะก็เป็น 106,000ใช่ไหมคะถอด square root ก็จะเป็น400นะคะฉะนั้นได้คำตอบเหมือนเลยก็คือปริมาณสั่งซื้อที่ประหยัดคือต้องสั่งครั้งละ400หน่วยคราวนี้การสั่งครั้งละ400หน่วยเนี่ยนะคะเสียค่าใช้จ่ายรวม800หายังไงนะคะจริงๆเมื่อกี้เรารู้คำตอบไปแล้วว่า800นะคะวิธีการหาก็คือเข้าสูตรแบบนี้ก็ได้ค่ะ total cost เท่ากับค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อรวมบวกด้วยค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษารวมนะคะปีนึงเราสั่งกี่ครั้งเอาดีมานด์หารด้วย EOQ ก็รู้จำนวนครั้งที่สั่งนะคะอย่างตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยดีมานด์ปีหนึ่งคือ 1,600 สั่งครั้งละ400แปลว่าปีหนึ่งสั่ง4ครั้งครั้งละ100คูณเข้าไปนะคะก็จะได้ตรงนี้มา1ตัวละนะคะ1เทอมละจากนั้นเรามาดูค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาบ้างนะคะค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาก็คือ Q down หรือ EOQ หาร2ก็คือ400หาร2นะคะแล้วคูณด้วยหน่วยละ2บาทจากนั้นเอา2เทอมบวกกันก็จะได้ว่า total cost ก็คือ800บาทนั่นเองนะคะงั้นเราสามารถใช้สูตรสะดวกกว่านะคะทั้งการหา EOQ แล้วก็การหาค่าใช้จ่ายรวมณปริมาณสั่งซื้อที่ประหยัดก็คือณคำตอบ EOQ นะคะเรามาดูกรณีการคำนวณตัวต่อไปที่เป็นเครื่องมือในการบริหารสินค้าคงเหลือนอกจากหา EOQ ได้ต้องหา Reorder Point ได้ Reorder Point ก็คือจุดสั่งซื้อคือแปลว่าเมื่อสินค้าในคลังเนี่ยลดลงเหลือเท่าไหร่เราถึงสั่งซื้อล็อตใหม่นะคะเราจะแบ่งเป็น2กรณีกรณีที่1คือกรณีที่ไม่มีการกำหนด Safety Stock หรือปริมาณสินค้าเพื่อเหลือเพื่อขาดคือหมายถึงว่าสินค้าเพื่อเหลือเพื่อขาดเป็น0นะคะจุดสั่งซื้อจะเท่ากับ Lead Timeนะคะคูณด้วย usage rate ก็คืออัตราการใช้นะคะส่วน lead time นี่คือระยะเวลารอคอยสินค้านะคะคราวนี้กรณีที่2ถ้าบริษัทนั้นแบบ conservative มากเลยก็คือเขาจะมีปริมาณ safety stock นอนก้นไว้ว่าไม่ต่ำกว่าเท่านั้นเท่านี้หน่วยนะคะตัว safety stock ก็คือ SS นะคะตัวนี้มาบวกด้วยก็คือในวงเล็บ lead time คูณด้วย usage rate นะคะจริงๆแล้วเราจำสูตรที่2ไปเลยก็ได้นะคะสูตรที่2นี่ใช้ได้ครอบจักรวาลเพราะว่าถ้ากรณีที่ไม่มีสินค้าเผื่อขาด safety stock ตัวนี้ก็เป็น0นะคะเพราะนั้นสูตรที่2จะเท่ากับสูตรที่1ไปเองนะคะอันนี้ก็จะทำให้เราง่ายขึ้นมาดูตัวอย่างสมมติว่าตัวอย่างเดิม SKT จำกัดเนี่ยเขาประมาณว่าช่วงระยะเวลาระหว่างที่ทำคำสั่งซื้อไปจนถึงวันที่รับสินค้านะคะเอามาเก็บไว้ในโกดังหรือพูดง่ายๆระยะเวลารอคอยสินค้านี่คือ10วันนะคะมันมีสินค้าบางอย่างไม่ใช่สั่งปุ๊บได้ปั๊บนะคะโดยเฉพาะสินค้าที่สั่งมาจากต่างประเทศมันอาจจะต้องรอเสียเวลานู่นนี่นั่นนะคะอันนี้สมมติว่าโอเคใช้เวลา10วันสินค้าล็อตใหม่ถึงจะเข้ามานี่อัตราการใช้สินค้าก็คืออัตราการขายในที่นี้นะคะปีนึงขายได้ 1,600 หน่วยแล้วก็ขายแบบคงที่ก็แปลว่าวันนึงขายได้กี่หน่วยล่ะคะงั้นusage rate ก็คือ 1,600 หารด้วยจำนวนวันใน1ปี365นะคะแปลว่าปีนึงเนี่ยโทษค่ะวันนึงเนี่ยเราจะขายได้ประมาณ4หน่วยกว่าๆนะคะในที่นี้คือ 4.384 แล้วระยะเวลาที่เรารออีก10วันล่ะคะกว่าสินค้าล็อตใหม่จะมาเพราะนั้นล็อตเก่าต้องเหลืออยู่ในคลังประมาณ 43.84 ปัดเศษไปเลยเพราะสินค้ามันไม่ควรจะแยกเป็นจุดๆนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าสินค้าต้องเหลืออยู่ในมือประมาณ44หน่วยแล้วก็เริ่มทำคำสั่งซื้อล็อตใหม่ระหว่างที่เรารอ10วันก็ขายไปเรื่อยๆนะคะแล้วในที่สุดแล้วสินค้าล็อตใหม่ก็จะมาตอนที่สินค้าล็อตเก่าหมดพอดีนะคะอันนี้คือตัวอย่าง

เห็นภาพต่อไปเราก็มาวิเคราะห์แนวข้อสอบหรือมาทำกิจกรรมในหน่วยที่3ดูนะคะหลังจากที่เราได้ดูเนื้อหาสาระสำคัญของหน่วยที่3การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนจบแล้วเนี่ยนะคะเอาโจทย์สัก5ข้อแล้วกันนะคะข้อที่1นะคะสมมุติว่ามีโจทย์แบบนี้นะคะมีรายการสำคัญในงบการเงินมาให้5รายการก็คือเงินสด 100,000 บาทนะคะเจ้าหนี้การค้า 50,000 บาทลูกหนี้การค้า 200,000 บาทเงินกู้ระยะยาว 150,000 บาทสินค้าคงเหลือ 300,000 บาทนะคะก็เอามาจากงบการเงินที่สำคัญก็คืองบฐานะทางการเงินแล้วก็ในที่นี้เขาบอกให้เราทำอะไรคะให้หาเงินทุนหมุนเวียนรวมนะคะของกิจการคือก่อนที่จะทำข้อนี้ได้เนี่ยเราต้องทราบความหมายของคำว่าเงินทุนหมุนเวียนรวมก่อนนะคะเงินทุนหมุนเวียนรวมเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อกี้ที่ได้พูดไปแล้วว่ามันหมายถึงรายการสินทรัพย์หมุนเวียนของกิจการนะคะจริงๆต้องบอกว่ามันมีอยู่2คำนะคะก็คือเงินทุนหมุนเวียนรวมกับเงินทุนหมุนเวียนสุทธินะคะซึ่งในที่นี้โจทย์ข้อนี้เขาถามเงินทุนหมุนเวียนรวมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเงินทุนหมุนเวียนรวมก็แปลว่ามันเท่ากับสินทรัพย์หมุนเวียนของกิจการนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ต่อไปอีกสเต็ปนึงว่าสินทรัพย์หมุนเวียนมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะโดยปกติสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยคือรายการอยู่ในงบฐานะทางการเงินมันจะเรียงตามสภาพคล่องนะคะมันก็จะประกอบไปด้วยเงินสดลูกหนี้แล้วก็สินค้าคงเหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูเลยนะคะว่ารายการไหนบ้างที่เป็นองค์ประกอบของสินทรัพย์หมุนเวียนก็จะพบว่ารายการที่1ค่ะเงินสด 100,000 บาทนั่นเองนะคะเราก็ติ๊กเอาไว้1ตัวละนะคะส่วนเจ้าหนี้การค้านี่ไม่ใช่รายการในสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะเจ้าหนี้การค้าเป็นหนี้สินนะคะเพราะนั้นอันนี้เราไม่เอาทีนี้ต่อมาลูกหนี้การค้าลูกหนี้การค้าเนี่ยเป็นรายการย่อยรายการหนึ่งในสินทรัพย์หมุนเวียนตัวนี้เอานะคะเราก็ติ๊กเอาไว้นี่มาดูรายการที่4เงินกู้ระยะยาว 150,000 บาทเงินกู้ระยะยาวตัวนี้ก็เป็นหนี้สินค่ะไม่ใช่สินทรัพย์นะคะก็ไม่เอารายการนี้และรายการสุดท้ายสินค้าคงเหลือสินค้าคงเหลือเนี่ยที่เราซื้อมาแล้วยังขายไม่ได้เนี่ยถือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนของกิจการเพราะฉะนั้นรายการนี้ก็ติ๊กถูกไปจะเห็นได้ว่าเราติ๊กมา3รายการก็คือรายการเงินสดรายการลูกหนี้และรายการสินค้าคงเหลือจากนั้นเราก็เอา3รายการนี้มาบวกกันซึ่งก็คือ 100,000 บวก 200,000 บวก 300,000 ก็เป็น 600,000 เพราะฉะนั้นก็เดาได้แล้วว่าคําตอบควรจะเป็นเท่าไหร่นะคะงั้นคําว่าเงินทุนหมุนเวียนรวมของกิจการก็ตอบ 600,000 บาทนั่นเองคราวนี้ขอพูดเลยไปนิดนึงก็คือว่าในบทนี้มันมีนิยามอีกคำหนึ่งคำว่าเงินทุนหมุนเวียนสุทธินะคะไม่ใช่รวมนะคะเงินทุนหมุนเวียนสุทธิซึ่งถ้าหาคำว่าสุทธิเนี่ยปกติมันคืออะไรลบอะไรสักอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเงินทุนหมุนเวียนสุทธิสูตรก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนลบด้วยหนี้สินหมุนเวียนซึ่งสินทรัพย์หมุนเวียนเราบอกไปแล้วมันก็คือเงินสดนะคะบวกด้วยลูกหนี้บวกด้วยสินค้าคงเหลือเป็น 600,000 ละคราวนี้อะไรล่ะคะที่จะเอามาลบนะคะระหว่างเจ้าหนี้การค้ากับเงินกู้ระยะยาวต้องบอกว่าหนี้สินหมุนเวียนก็คือรายการนี้รายการเดียวนะคะก็คือเจ้าหนี้การค้าเพราะเจ้าหนี้การค้าเนี่ยเราจะชำระภายใน1ปีนะคะก็เลยเป็นหนี้สินหมุนเวียนสำหรับเงินกู้ระยะยาวชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าระยะยาวก็คือเกิน1ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าหนี้สินไม่หมุนเวียนนะคะซึ่งมันไม่ใช่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโจทย์ข้อนี้เปลี่ยนว่าให้หาเงินทุนหมุนเวียนสุทธิของกิจการไม่ใช่รวมนะคะสุทธิของกิจการเราก็ได้ 600,000 ที่เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนแล้วก็ลบด้วย 50,000 งั้นคำตอบก็สามารถหาได้เหมือนกันนะคะก็คือ 500,000 นั่นเองอันนี้ขออนุญาตอธิบายเพิ่มไปเลยในข้อที่1นะคะคราวนี้มาดูต่อนิดนึงนะคะในส่วนของข้อที่2ต้องมีโจทย์นิดนึงอันนี้คือโจทย์ร่วมระหว่างข้อที่2กับข้อที่3นะคะสมมุติว่าบริษัท S 3ตัวเนี่ยนะคะหรือ Triple S จำกัดเนี่ยเขาทำการประมาณการยอดขายสินค้าในไตรมาสแรกนะคะของ X 1ก็แปลว่ายังไม่เกิดขึ้นเป็นอนาคตนะคะถึงได้ต้องการพยากรณ์หรือประมาณการคาดว่าในเดือนมกราคมนี้จะขายได้400ล้านบาทกุมภาพันธ์จะขายได้500ล้านบาทและมีนาคมจะขายได้600ล้านบาทนะคะเดี๋ยวเราจะประมาณการเงินสดรับ3เดือนข้างหน้าเนี่ยนะคะคราวนี้อันนั้นคือยอดขายแต่มันไม่ได้แปลว่าจะเก็บเงินสดได้ทั้งหมดในเดือนนั้นก็พฤติกรรมของลูกหนี้ที่ซื้อสินค้าปรากฏว่าอะไรคะเป็นระบบ 90-10 หมายถึงว่า90เนี่ยซื้อเดือนไหนจ่ายเดือนนั้นแต่อีก 10% เนี่ยพวกนี้จะจ่ายถัดไป1เดือนนะคะเช่นซื้อมก

กราจ่ายกุมภา 10% เป็นยอดขาย 10% ของเดือนมกราอย่างเงี้ยนะคะจากนั้นมาดูขาขายบ้างขาเงินสดจ่ายนะคะเมื่อกี้เป็นขารับแล้วนะคะต่อไปเป็นขาจ่ายเขาบอกว่าต้นทุนสินค้าเนี่ยมันเป็น 70% ของราคาขายนั่นแปลว่าอะไรคะสินค้า100บาทที่ขายเนี่ยเป็นต้นทุน70บาทนะคะ 70% นั่นเองที่เราไปซื้อมาแล้วก็บริษัทเนี่ยมีนโยบายจ่ายค่าสินค้าเนี่ยในเดือนถัดไปอันนี้สำคัญนะคะจ่ายทั้งจำนวนเลยในเดือนถัดไปนั่นแปลว่าซื้อมกราแต่จ่ายกุมภานะคะนั้นพอเราตีโจทย์ให้แตกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ไปดูเลยว่าเขาให้เราทำอะไรนะคะอย่างแรกคือเขาให้เราประมาณการกระแสเงินสดรับนะคะย้ำว่ารับจากการขายสินค้าของบริษัททิปเปอร์เอสจำกัดแล้วเดือนไหนต้องดูด้วยในเดือนกุมภาเขาให้เราหาแค่เดือนเดียวนะคะทีนี้ในเดือนกุมภาเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับไปดูนะคะว่าโจทย์เนี่ยว่ายังไงที่เป็นขายที่เป็นเงินสดรับนะคะในเดือนกุมภาเนี่ยจริงๆเราขายได้500ล้านบาทแล้วก็รับเงินในเดือนนั้นเลย 90% นะคะ 90% 500ของ500ก็คือ450ล้าน450ล้านตัวเนี้ยแปลว่าขายกุมภารับกุมภานะคะเงินสดรับเอามาเก็บไว้ก่อนละ450นักศึกษาเขียนตามเลยนะคะ90ของ500เนี่ยเท่ากับ450ได้ละในเดือนกุมภาแต่ว่าในแต่ละเดือนนะคะจะต้องไปรับชำระหนี้เดิมอีกซึ่งหนี้เดิมเนี่ยมันเป้นมาจากเดือนมกราคือพฤติกรรมของการขายในเดือนมกรา400ล้านบาทเนี่ยนะคะเก็บเงินไปแล้วล่ะรับเงินชำระไปแล้ว90แต่มันเหลืออีก 10% ที่มาตกในเดือนมกรานะคะในเดือนกุมภาขอโทษทีเพราะนั้น400ตัวเนี้ยคูณ 10% นะคะก็คือ40ขายมกราแต่รับกุมภาเมื่อกี้เราเขียนไว้450ล้านนะคะมันบวกกับอีก40ล้านดังนั้นคำตอบควรจะเป็นเท่าไหร่คะสำหรับข้อนี้คำตอบ450บวก40ก็เป็น490ล้านนะคะอันนี้ของเดือนกุมภาเท่านั้นนะคะจากนั้นมาดูจริงๆแล้วก่อนที่จะทำข้อที่3เนี่ยในข้อที่3เดี๋ยวเราจะต้องใช้ข้อมูลแถวๆข้างล่างเนี่ยที่เขาบอกว่าต้นทุนของสินค้าที่ซื้อมาเนี่ยคือ 70% ของราคาขายนะคะแล้วนโยบายจ่ายค่าสินค้าเนี่ยจ่ายในเดือนถัดไปนะคะเพราะว่าข้อที่3ถามอะไรคะถามประมาณการเงินสดจ่ายค่าสินค้าของบริษัทนี้นะคะก็คือ Triple S จำกัดเนี่ยแล้วถามในเดือนกุมภาฉะนั้นถ้าถามในเดือนกุมภาเนี่ยก็แปลว่าเราก็ต้องย้อนไปดูนิดนึงนะคะในเดือนกุมภาเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราซื้อสั่งซื้อในเดือนกุมภา500ล้านนะคะอันนี้คือราคายอดขายนะคะจริงๆแล้วตัวต้นทุนขายเนี่ยมันต้องเป็น 70% 70% ของ500ก็คือ350ซื้อมาเพื่อขายในเดือนกุมภาแต่จะชำระในเดือนถัดไปก็แปลว่าต้องชำระมีนาสิคะแต่โจทย์บอกว่าให้เราหาค่าสินค้าที่จ่ายในเดือนกุมภาดังนั้นไม่ได้ละเราต้องย้อนกลับไปที่มกรานะคะย้อนเดือนไปเลยจะเห็นได้ว่าในเดือนมกราเนี่ยนะคะมีค่าขายสินค้า400ล้านบาทแต่เป็นต้นทุนของเขาจริงๆเนี่ยคือ 70% 7 4 28ก็คือ280ล้านเป็นค่าสินค้าจริงๆการซื้อเกิดขึ้นในเดือนมกราแต่การจ่ายจะจ่ายในเดือนถัดไปก็ไปตกที่กุมภาดังนั้นคำตอบก็คือเงินสดจ่ายค่าสินค้าถ้าเอาในเดือนกุมภาเนี่ยต้องตอบว่า280ล้านมาจาก 70% ของ400ในเดือนมกราคมนั่นเองนะคะงั้นถ้านักศึกษาธรรมก็จะตอบข้อกอไก่นะคะก็คือ280ล้านบาทจะเห็นได้ว่านักศึกษาต้องเข้าใจโจทย์แล้วก็หาเป็นด้วยนะคะทั้งขารับแล้วก็ขาจ่ายคราวนี้มาดูต่อมาข้อ4บ้างบอกบริษัทแห่งหนึ่งนะคะมีค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อนะคะ200บาทต่อครั้งค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อเนี่ยภาษาอังกฤษเราเรียกว่า ordering cost ก็คือตัว O นะคะถ้าเราจำสูตรได้เนี่ยเราก็เขียนตัว O ตรงนี้ไปเลยนะคะจากนั้นมีค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเนี่ย2บาทต่อหน่วยต่อปีอันนี้เขาเรียกว่า carrying cost ก็คือตัว C นะคะ C เท่ากับ2บาทต่อหน่วยต่อปีนี่มาดูว่ายอดขายหรือปริมาณขายของบริษัทเนี่ยเป็น800หน่วยต่อปีอันนี้ก็คือ demand นะคะการขายสินค้า800หน่วยต่อปีและเงื่อนไขสำคัญคือการขายสินค้าเนี่ยมีอัตราคงที่ต่อเนื่องตลอดปีเขาให้เราทำอะไรคะคำนวณหาปริมาณสั่งซื้อที่ประหยัดซึ่งตัวนี้เราย่อว่า EOQ นั่นเองนะคะ อย่างนี้เราไม่ต้องไปหาตารางหา

สูตรหาตารางหรือหากราฟให้เสียเวลานะคะเราใช้สูตรได้เลยก็คือ EOQ เท่ากับ square root 2 DO ส่วน4ถ้าจำได้นะคะ2ก็เลข2อ่ะนะคะ D ก็คือ demand คูณ800นะคะ O ก็คือ order ก็คือ200คูณเข้าไปแล้วทั้งหมดหารด้วย2นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย2ตัด2ไปมันก็เหลือ800คูณ200นะคะก็คือ160,000ถอด square root นะคะก็จะได้เท่ากับ400หน่วยต่อปีอันนี้ก็มีคำถามจากนักศึกษาที่เคยไปสอนเสริมเหมือนกันว่าแล้วผมจะหาสแควร์รูทได้ยังไงในเมื่อผมไม่มีเครื่องคิดเลขนะคะวิธีที่ลัดที่สุดนะคะเอาคำตอบตัวนี้มาคูณด้วยตัวมันเองนะคะอย่างเช่นกรณีเนี้ยถ้าลองเอา400คูณ400เนี่ยจะเท่ากับ160,000นะคะก็คือสแควร์รูท160,000เมื่อกี้เนี่ยงั้นเราหาจากช้อยส์เนี่ยกลับไปได้นะคะโดยที่ไม่ต้องมีเครื่องคิดเลขถอดสแควร์รูทนะคะงั้น400คูณ400ก็ได้เท่ากับ160,000เมื่อสักครู่ในสแควร์รูทสูตรนะคะต่อมามาดูข้อที่5ข้อที่5ถามว่าถ้าเราสั่งซื้อณปริมาณที่เปรียบที่สุดก็คือ EOQ นะคะมันจะเกิดค่าใช้จ่ายรวมต่ำสุดเท่าไหร่อันนี้หา total cost นะคะในการหา total cost เนี่ยก็น่าจะจำสูตรไปเลยนะคะว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายอยู่2ตัวก็คือค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อรวมบวกด้วยค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษารวมค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อรวมก็คือเอา demand หารด้วย EOQ แล้วคูณด้วย O นะคะมาดูกันเลยแล้วกัน demand คือ800หน่วยถ้าเราสั่งครั้งละ400หน่วยก็แปลว่าปีนึงสั่งกี่ครั้งคะ800หาร400ก็คือปีนึงสั่ง2ครั้งใช่มั้ยคะครั้งนึงเสีย200บาท2ครั้งคูณ200บาทก็แปลว่าจดไว้เลยนะคะ400บาทเป็นค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อทั้งปีละนะคะคราวนี้มาหาค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาบ้างค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเราบอกแล้วว่าก็คือเอาคำตอบที่เป็น EOQ 400ในข้อที่4นะคะมาหารด้วย2ก็เป็นเฉลี่ยนะคะ400หาร2เฉลี่ยก็เป็น200แล้วคูณด้วยค่าใช้จ่ายในการรักษาเก็บรักษา2บาทต่อหน่วยต่อปีนะคะ200คูณ2ก็เป็น400เพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้แล้วนะคะว่าค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อก็400บาทค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาก็400บาทเพราะฉะนั้นรวมก็ต้องตอบข้ออะไรคะข้อคอควายก็คือค่าใช้จ่ายรวมนะคะทั้งปีตอบ800บาทซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ประหยัดที่สุดแล้วนะคะของค่าใช้จ่ายรวมณปริมาณ EOQ นะคะจากเนื้อหาของบทที่3ทั้งหมดเนี่ยการจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่ามีตั้งแต่การปูพื้นนะคะว่าสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยนะคะมีแหล่งเงินทุนยังไงบ้างที่จะเอามาใช้นะคะอย่างที่เราบอกว่าถ้าหากว่าจะยึดหลักการในการหากับใช้เนี่ยให้คิดหลักการว่า matching fund หาสั้นใช้สั้นหายาวใช้ยาวมีนิยามที่เกี่ยวข้องกับรายการสินทรัพย์หมุนเวียนอยู่2ตัวก็คือเงินทุนหมุนเวียนรวมเท่ากับสินทรัพย์หมุนเวียนแล้วก็เงินทุนหมุนเวียนสุทธิเท่ากับสินทรัพย์หมุนเวียนลบด้วยหนี้สินหมุนเวียนนะคะถึงจะเป็นสุทธิพอรู้จักพวกนี้แล้วก็จะเข้าเครื่องมือละนะคะเครื่องมือในการบริหารเนี่ยในเมื่อสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยมันประกอบด้วยหลักการที่สำคัญก็คือเงินสดนะคะลูกหนี้แล้วก็สินค้าคงเหลือนะคะฉะนั้นในหน่วยนี้ก็จะพูดว่าเงินสดเนี่ยนะคะเครื่องมือที่สำคัญในการเอามาใช้คืออะไรซึ่งก็มีตัวแรกเลยที่ต้องคิดถึงเลยก็คืองบประมาณเงินสดนะคะคราวนี้ในการจัดทำงบประมาณเงินสดเนี่ยหลักการสำคัญก็คือหาเงินสดรับในแต่ละเดือนเป็นหาเงินสดจ่ายเป็นแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันนะคะเพื่อหาเงินสดสุทธิได้พอหาเงินสดสุทธิได้เราก็บริหารเงินได้แล้วว่าถ้าเงินสดคาดว่าจะขาดเดือนไหนเราก็เตรียมการกู้ไว้แต่ถ้าคาดว่าจะเกินเราก็เตรียมคิดว่าเราจะเอาเงินนั้นเนี่ยไปลงทุนอะไรนะคะถ้ามันเกินไป6เดือนอย่างเงี้ยเราก็ไปฝาก6เดือนฟิกซ์ได้เลยนะคะมันก็จะทำให้เราสามารถได้ดอกผลได้เต็มที่นะคะอันนั้นคือในเรื่องของเงินสดแล้วก็อาจจะมีเครื่องมือเสริมเข้ามานิดนึงเรื่องเงินสดรับก็เร่งให้เร็วเงินสดจ่ายก็ชะลอให้ช้าแต่ว่าต้องชะลอแบบตกลงกับผู้ขายผู้ซื้อกับเรานะคะจากนั้นมาเรื่องลูกหนี้เนี่ยนะคะก็ตั้งแต่ว่าโอเคเราจะให้เครดิตเทอมตัวลูกค้ากี่วันนะคะเน็ต30ก็แปลว่าให้30วันถ้า2/10เน็ต30ก็แปลว่า
ให้30 วันแต่ถ้ามาจ่ายใน2 วัน

ก็จะลดให้10%อันนี้ก็ล่อใจเขาให้มาจ่ายเร็วขึ้นหรือนโยบายในการคัดเลือกคนที่จะมาเป็นลูกหนี้ซึ่งอันนี้ต้องจำได้นะคะหลัก54จำเป็นภาษาอังกฤษไปเลยนะคะ Character Capacity Capital Collateral แล้วก็ Condition แต่ละตัวมันหมายถึงอะไรนะคะจากนั้นมาเรื่องสินค้าคงเหลือนะคะเครื่องมือสำคัญในการบริหารสินค้าคงเหลือก็ต้องประกอบไปด้วย EOQ ก็ต้องจำสูตรได้ว่า EOQ เท่ากับ Square Root นะคะ 2DO ส่วน C นะคะ D คือ Demand O คือ Order ต่อครั้ง C คือเก็บรักษาต่อหน่วยต่อปีอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ถอด Square Root ออกมาแล้วก็อาจจะไปถึง Reorder Point ก็คือจุดสั่งซื้อนะคะสูตรอย่างที่ให้ไปนะคะจุดสั่งซื้อเท่ากับ SS นะคะ Safety Stock นะคะบวกด้วย Lead Time คูณด้วย Usage Rate อย่างเงี้ยนะคะงั้นรวมถึงการหา Total Cost ด้วยนะคะสูตรเมื่อสักครู่ก็คือ D ส่วนด้วย EOQ นะคะคูณด้วย O Order นะคะและอีกเทอมนึงก็คือบวกด้วย EOQ หาร2แล้วก็คูณด้วย4เนี่ยมันก็จะเป็นสาระสำคัญของหน่วยนี้ทั้งหมดซึ่งก็เขาคงต้องคำนวณนะนะคะเพราะนั้นก็ขอให้นักศึกษาฝึกทำเยอะๆจะได้คล่องนะคะแล้วมันจะจำไปด้วยความเข้าใจเองนะสูตรเหล่านี้นะคะก็ขอให้นักศึกษาโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ

0: ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะเอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
6: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
7: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
8: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: ทัศน์มาเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.thหรือคลิกไปที่ www.scou.ac.th
10: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำรา

0: อาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: การสอนเสริมสำหรับชุดวิชานี้ก็มีด้วยกันทั้งหมด5รายการด้วยกันนะคะและสำหรับวันนี้จะเป็นรายการในครั้งที่1นะคะซึ่งก็เป็นเนื้อหาจากเอกสารการสอนในเล่มที่1ของชุดวิชานี้แล้วอาจารย์คะเราจะมีหน่วยไหนบ้างที่จะมานำเสนอในวันนี้คะ
1: ครับผมสำหรับรายการในวันนี้นะครับจะครอบคลุมเนื้อหาทั้งสิ้น3หน่วยด้วยกันนะครับหน่วยที่1ก็คือเรื่องของแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์กราฟหน่วยที่2จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจนะครับแล้วก็หน่วยที่5จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาวะผู้นำการติดต่อสื่อสารและการจูงใจครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันหน่วยที่1กันเลยนะครับ
0: ค่ะก็จะเริ่มด้วยหน่วยที่1นะคะซึ่งเป็นหน่วยที่มีชื่อว่าทฤษฎีองค์แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การนะคะก่อนอื่นก็คงต้องตั้งคำถามกันก่อนว่าองค์การนั้นคืออะไรเราจะมาดูคำตอบกันว่าองค์การคืออะไรองค์การก็คือการรวมตัวกันของคนนะคะตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมอย่างเป็นระบบนะคะอันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกันและเพราะฉะนั้นถ้าดูตรงนี้นะคะน่าจะพบว่ามันมีคำที่เป็นคีย์เวิร์ดก็คือการรวมตัวกันของคนตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อมาทำอะไรเพื่อมาทำกิจกรรมกิจกรรมนั้นก็คือเพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วมกันและเพราะฉะนั้นนะคะคนที่ขึ้นรถเมล์คันเดียวกันเนี่ยจะไม่ใช่องค์การนะคะเพราะว่าต่างคนต่างไปกันคนละเป้าหมายมันไม่ใช่เป้าหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนั้นไม่ใช่องค์การองค์การมีความสำคัญอย่างไรองค์การมีความสำคัญนะคะทางนี้ก็เพราะว่าองค์การช่วยให้งานที่มีความซับซ้อนประสบความสำเร็จได้องค์การช่วยสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าให้กับสังคมและองค์การยังช่วยให้เกิดคำว่าพลังร่วมหรือภาษาอังกฤษก็คือ synergy ซึ่งหมายถึง1บวก1เท่ากับ2คือคนหลายๆคนพอมารวมกันเข้าเนี่ยทุกอย่างมันก็จะดีมากกว่าธรรมดานั่นเองมากกว่าทำคนเดียวนะคะคราวนี้เราก็จะมาดูลักษณะพื้นฐานขององค์การด้วยกันองค์การนั้นมีลักษณะที่เรียกว่าลักษณะพื้นฐานและลักษณะทั่วไปมันไม่เหมือนกันนะคะนักศึกษาลักษณะพื้นฐานนั้นก็หมายความว่าลักษณะจำเป็นที่ทุกองค์การต้องมีเมื่อเริ่มตั้งหรือเมื่อเริ่มดำเนินงานโครงการนะคะมีอะไรบ้างลักษณะพื้นฐานขององค์การนั้นก็มีอยู่4ประการด้วยกันก็คือข้อ1มีความพยายามร่วมกันก็คือหลายหัวดีกว่าหัวเดียวนั่นเองนะคะข้อ2มีเป้าหมายนะคะหรือว่าวัตถุประสงค์เดียวกันคือความพยายามนั้นมาหลอมรวมกลายเป็นเพื่อร่วมกันดำเนินงาน

สู่เป้าหมายเดียวกันมีการแบ่งงานกันทำทำไมต้องแบ่งงานล่ะก็เพื่อจะใช้ประโยชน์จากบุคคลทุกคนที่มารวมตัวกันนั้นให้ได้ประโยชน์มากที่สุดข้อสุดท้ายมีอำนาจบังคับบัญชาตามลำดับขั้นเพื่อจะบอกว่าใครมีบทบาทอะไรนะคะใครคุมใครนะคะแล้วก็ใครรายงานกับใครและใครมีอำนาจสูงสุดในองค์การนั้นนี่ก็เป็นลักษณะพื้นฐานคราวนี้มาดูลักษณะทั่วไปขององค์การบ้างนะคะลักษณะทั่วไปขององค์การนั้นก็คือลักษณะที่เรียกว่าลักษณะร่วมของทุกองค์การคือหลังจากที่เราตั้งองค์การไปแล้วเนี่ยทุกองค์การก็จะมีลักษณะร่วมเหมือนกันนะคะอันแรกก็คือเป็นที่รวมของกฎระเบียบกฎกติการะเบียบวินัยในการที่จะควบคุมพฤติกรรมของคนหรือว่ามาตรฐานงานเหล่านี้ก็มีในทุกองค์การอยู่แล้วนะคะข้อที่2ความคงอยู่ขององค์การแปลว่าอะไรแปลว่าองค์การกับสมาชิกนั้นแยกอิสระจากกันไม่ว่าสมาชิกจะลาออกไปโยกย้ายไปแต่องค์การยังคงอยู่นะคะไม่ได้ล้มหายไปตามที่สมาชิกออกไปนั้นเลยข้อที่3ความเป็นเอกลักษณ์ขององค์การก็คือแต่ละองค์การก็จะพยายามสร้างภาพลักษณ์ของตัวเองเพื่อให้ประชาชนหรือสังคมรู้จักนะคะเช่นอาจจะมีโลโก้ของตัวเองหรือว่าถ้าหากว่าเราพูดถึงคำว่าปลูกป่าเราจะนึกออกทันทีว่าหมายถึงองค์การไหนหรือถ้าพูดถึงฝ่ายกั้นน้ำสร้างฝ่ายกั้นน้ำเราก็จะนึกออกว่านี่มันองค์การไหนกันแน่นี่คือความเป็นเอกลักษณ์ขององค์การข้อสุดท้ายก็คือการปฏิบัติตามบรรทัดฐานวิชาชีพและเชิงสถาบันหมายถึงอะไรก็คือแต่ละวิชาชีพเนี่ยก็จะมีบรรทัดฐานมีมาตรฐานวิชาชีพของตัวเองนะคะเช่นหมอก็มีวิชาชีพของหมอพยาบาลก็มีของตัวเองผู้ตรวจสอบบัญชีก็จะมีมาตรฐานวิชาชีพของตัวเองนะคะถ้าหากว่าเป็นเชิงสถาบันก็หมายความว่าเป็นแบบอย่างพฤติกรรมที่แต่ละสถาบันกำหนดเช่นมหาวิทยาลัยก็จะมีบอกว่าต้องลงทะเบียนต้องมีการสอบต้องมีหลักสูตรมีการเรียนการสอนแบบนี้เป็นต้นนะคะคราวนี้มาถึงคำถามที่ว่าทำไมเราถึงจำเป็นมันจำเป็นอะไรตรงไหนทำไมถึงต้องมาเรียนรู้แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับองค์การตอบได้แบบนี้ค่ะนักศึกษาเราต้องมาทำความเข้าใจแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การก็เพื่อที่เราจะทำความสามารถที่จะอธิบายได้ถ้ามีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในองค์การมีความผิดพลาดเกิดขึ้นมีความสำเร็จเกิดขึ้นอธิบายได้ว่ามันเกิดจากอะไรนะคะข้อที่2อธิบายได้แล้วเราจะได้เข้าใจว่าเหตุการณ์นั้นความผิดพลาดนั้นความสำเร็จนั้นมีที่มาจากอะไรข้อที่3เราสามารถคาดการได้คือเมื่อไปเทียบกับหลักการเมื่อไปเทียบกับทฤษฎีแล้วเรารู้เหตุเราคาดการได้แล้วว่าผลของมันจะเป็นยังไงนะคะข้อต่อไปเราสามารถที่จะควบคุมคือเมื่อเรารู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็เตรียมการแล้วก็ควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นได้นี่ก็คือเหตุผลความจำเป็นว่าทำไมเราถึงต้องมาศึกษาแนวคิดทฤษฎีองค์การนะคะคราวนี้ในหน่วยนี้เราจะศึกษากันเรื่องอะไรบ้างนี่คือแนวคิดทฤษฎีทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นที่จะต้องเรียนรู้นะคะในหน่วยนี้ก็คือแนวคิดทฤษฎี ยุคคลาสสิกแนวคิดทฤษฎีองค์การในยุคนีโอคลาสสิกแนวคิดทฤษฎีองค์การยุคพฤติกรรมนิยมเชิงระบบแล้วก็ตามสถานการณ์และสุดท้ายเป็นแนวคิดทฤษฎีองค์การยุคโครงสร้างองค์การสมัยใหม่อันนี้ก็เป็นการแบ่งตามแนวคิดของนักวิชาการนะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็เป็นการแบ่งตามนี้ซึ่งนักศึกษาจะพบว่ามันแตกต่างจากการแบ่งของหนังสือเล่มอื่นๆซึ่งก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่แต่ละนักคิดก็จะแบ่งของเขาต่างกันออกไปคราวนี้เรามาดูอันแรกนะคะก็คือแนวคิดทฤษฎีองค์การในยุคคลาสสิกก็มี2ประเด็นใหญ่ๆสำคัญนะคะก็คืออันแรกเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการแบ่งงานกันทำและประเด็นที่2ก็คือองค์การแบบราชการของแม็กซ์เวเบอร์สำหรับเรื่องแรกนะคะแนวคิดเกี่ยวกับการแบ่งงานกันทำนั้นผู้ที่นำเสนอก็คืออดัมสมิธซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวสกอตเขาบอกว่าการแบ่งงานกันทำนั้นมันเป็นผลดีเพราะว่ามันทำให้เราหรือคนทำงานเนี่ยมีความคล่องแคล่วว่องไวขึ้นเก่งขึ้นในเรื่องนั้นๆเพราะว่าทำแต่เรื่องนั้นๆคือแบ่งงานไปกันแบบตามความชำนาญเฉพาะด้านเลยก็เกิดความชำนาญในเรื่องนั้นมากขึ้น

0: ความชำนาญก็อยากที่จะปรับปรุงสิ่งที่ตัวเองทำให้มันดีขึ้นก็เป็นที่มาของการที่ปรับปรุงงานในส่วนนั้นให้มันดีขึ้นนอกเหนือจากนั้นยังช่วยประหยัดเวลาด้วยทำไมล่ะเพราะว่าไม่ต้องโยกย้ายพอทำอันนี้เสร็จต้องย้ายไปทำอันโน้นหลายหน้าที่แต่ว่าพอแบ่งงานปั๊บมันอยู่หน้าที่เดียวก็เลยประหยัดเวลาในการที่เราจะเคลื่อนย้ายอุปกรณ์หรือว่าจะเคลื่อนย้ายตัวเองไปยังสถานที่ทำงานอีกที่หนึ่งนะคะอีกแนวคิดหนึ่งก็คือองค์การแบบราชการของแม็กซ์เวเบอร์แม็กซ์เวเบอร์นั้นเป็นนักสังคมวิทยาชาวเยอรมันนะคะซึ่งก็ได้อธิบายในเรื่องขององค์การแบบราชการหรือที่เป็นที่รู้จักในชื่อของบูโรคราซีโดยบอกว่ามันคือจักรแห่งความสมเหตุสมผลแล้วก็บอกว่ามันเป็นองค์การในอุดมคติเป็นองค์การที่ดีที่สุดที่เหนือองค์การอื่นๆทำให้การทำงานทุกอย่างมีความราบรื่นนะคะโดยองค์การแบบราชการหรือระบบราชการหรือว่าบูโรคราซีนั้นก็มีหลักการสำคัญของมันหลายประการเรามาดูกันนะคะมีหลักการอะไรบ้างข้อแรกก็คือเป็นการจัดตั้งโดยยึดแนวคิดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายหมายความว่าทุกคนมีความรับผิดชอบงานตามตำแหน่งหน้าที่ไม่ใช่ว่าเป็นไปตามอำเภอใจของเขาเขาจะทำงานอะไรขึ้นอยู่กับว่าเขาครองตำแหน่งไหนเพราะงั้นอำนาจหน้าที่ในงานของเขาก็เป็นไปตามหน้าที่งานตามตำแหน่งงานนั้นๆอันที่สองก็คือการทำหน้าที่ของบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในสมัยนั้นก็เริ่มมีการที่จะคัดเลือกคนเข้ามาโดยพิจารณาว่าใครมีความสามารถมากน้อยแค่ไหนนะคะไม่ใช่ว่าเป็นระบบอุปถัมภ์หรือว่าช่วยกันเข้ามาเป็นพวกพ้องข้อที่3ก็คือว่ามีการกำหนดชัดเจนเกี่ยวกับความรับผิดชอบของบุคลากรรวมไปถึงเรื่องอำนาจการตัดสินใจด้วยก็คือทุกคนชัดเจนนะคะว่าตัวเองทำหน้าที่อะไรมีบทบาทอะไรใครมีอำนาจในการตัดสินใจในระดับใดข้อที่4นะคะบทบาทของผู้อยู่ในลำดับขั้นสูงกว่าก็จะควบคุมหรือว่าดูแลคนที่อยู่ในลำดับขั้นต่ำกว่านะคะข้อที่5ก็คือมีกฎระเบียบเอาไว้ทำอะไรกฎระเบียบนี้เอาไว้ควบคุมพฤติกรรมของคนทำงานนั่นเองและข้อสุดท้ายทุกอย่างค่ะในองค์การแบบบูโรคราซีมีความเป็นทางการกฎระเบียบเป็นทางการกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนี่ก็คือลักษณะของหรือว่าหลักการของระบบองค์การแบบราชการหรือองค์การแบบบูโรคราซีค่ะนักศึกษา
1: ครับอาจารย์ครับฟังดูแล้วนี่เหมือนกับว่าระบบราชการหรือบูโรคราซีเนี่ยเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงมากเลยใช่ไหมครับ
0: จริงๆแล้วจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะคะถ้าหากว่าจะพูดว่ามีประสิทธิภาพก็คือมีประสิทธิภาพในยุคนั้นในยุคที่ตอนนั้นในเยอรมันเนี่ยมันจะมีแต่ระบบอุปถัมภ
1: ์
0: มีแต่ระบบพวกพ้องเพราะฉะนั้นเมื่อแม็กซ์เวเบอร์คิดระบบนี้ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนเลยองค์การแบบนี้ก็จะทำทุกอย่างแบบมีแต่ดูแลดูความสามารถมีทั้งมีความเข้มงวดในกฎระเบียบมันก็จะเป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพทำงานได้ราบรื่นแต่พอในยุคต่อมานะคะเมื่อองค์การมีขนาดใหญ่ขึ้นมีบุคลากรมากขึ้นลำดับขั้นก็จะสูงขึ้นนะคะทุกอย่างมันก็จะเยอะไปหมดกฎระเบียบเยอะคราวนี้ก็จะกลายเป็นองค์การที่ใหญ่โตเถอะท้ามีความอุ้ยอ้ายแล้วก็ตามมาด้วยความล่าช้าเพราะฉะนั้นตอนหลังๆคำนี้ก็จึงจะกลายเป็นคำที่ออกมาในเชิงลบก็คือสื่อถึงความล่าช้าความเถอะท้าแล้วก็ความอุ้ยอ้ายขององค์การไปในที่สุดจริงๆแล้วคำนี้เนี่ยเราสามารถไปใช้ได้ในองค์การธุรกิจด้วยนะคะถ้ามันมีขนาดใหญ่โตมีความเถอะทะมีความอุ้ยอ้ายหรือว่ามีความล่าช้าก็เรียกได้ว่าองค์การนั้นมีระบบบูโรคราซีหรือว่ามีระบบบริหารแบบราชการด้วยก็ได้นะคะคราวนี้เรามาดูยุคต่อไปนะคะก็คือยุคนีโอคลาสสิกคนสำคัญในยุคนี้นะคะก็คือเชสเตอร์บาร์นาร์ดนะคะไซมอนแล้วก็ฟิลิปเซลสนิกมาดูบานาดก่อนนะคะเชสเตอร์บานาดนั้นพูดไว้ถึงเรื่องขององค์การแห่งความร่วมมือแล้วก็องค์การทฤษฎีองค์การที่เป็นทางการองค์การแห่งความร่วมมือตามแนวคิดของเชสเตอร์ไอบานาดนั้นเขาบอกว่าองค์การคือระบบแห่งความร่วมมือนะคะซึ่งผู้นำนี่แหละเป็นคนที่ผลักดันให้ทุกคนมาร่วมมือกันในองค์การโดยจะต้องจัดสิ่งจูงใจนะคะแล้วก็จัดช่องทางสื่อสารเพื่อที่ว่าองค์การจะได้โน้มน้าวให้ทุกคนนั้นมาร่วมมือกันด้วยความเต็มใจเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายขององค์การเป็นเป้าหมายเดียวกันด้วยนะคะส่วนในเรื่องของ

องค์การที่เป็นทางการเขาก็บอกว่าเป็นองค์การที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจะประสานกิจกรรมต่างๆของคนตั้งแต่2คนขึ้นไปที่มีความตั้งใจมาร่วมกันดำเนินกิจกรรมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกันนะคะแล้วก็ต้องมีช่องทางการสื่อสารเพื่อทุกคนจะได้มีความร่วมมือกันและทำงานร่วมกันด้วยความเต็มใจด้วยคนต่อไปนะคะที่น่าสนใจก็คือไซมอนนั้นพูดไว้ถึงเรื่องของการตัดสินใจบอกว่าการตัดสินใจนั้นมันคือหัวใจของการบริหารเลยทีเดียวแต่เขาบอกว่าไม่ใช่ว่าเราจะสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดได้ทุกครั้งไปเมื่อจะตัดสินใจทั้งนี้เพราะว่ามันมีข้อจำกัดหลายประการมากทำให้เมื่อคนเราตัดสินใจนั้นก็มักจะตัดสินใจโดยยึดความพึงพอใจส่วนหนึ่งยึดความสมเหตุสมผลอีกส่วนหนึ่งนะคะมันไม่ใช่สมเหตุสมผลซะทั้งหมดเขาบอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกและเพราะฉะนั้นมันก็จะตัดสินใจโดยเลือกสิ่งที่เขาเรียกว่า good enoughหรือดีพอควรเท่านั้นนอกเหนือไปจากนั้นนะคะไซมอนก็ยังพูดไว้ถึงข้อบกพร่องของหลักการจัดองค์การด้วยโดยก็พูดถึงข้อบกพร่องของการขอบข่ายการบังคับบัญชาซึ่งมันขัดกับหลักลำดับขั้นการบังคับบัญชาเป็นต้นรวมไปถึงพูดกับหลักการแบ่งงานการทำว่ามันขัดกับหลักเอกภาพการบังคับบัญชาซึ่งทั้งนี้เรื่องแบบนี้นักศึกษาไปอ่านเพิ่มเติมได้นะคะในเอกสารคนต่อไปนะคะก็คือฟิลิปเซลสนิกพูดไว้ถึงเรื่องของการมอบหมายงานก็บอกว่าเมื่อมีการมอบหมายงานผู้ที่รับมอบงานนั้นนะคะก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่ายึดเป้าหมายย่อยของตัวเองในงานนั้นเป็นหลักจนลืมหรือว่าละเลยที่จะคำนึงถึงเป้าหมายขององค์การซึ่งคือเป้าหมายหลักนั้นเวลาทำงานก็จะนึกถึงแต่เป้าหมายย่อยในหน่วยงานของตัวเองไม่ได้มุ่งไปที่เป้าหมายหลักขององค์การซึ่งอันนี้เองก็เป็นที่มาของคำว่า sub-optimization นะคะก็คือมุ่งแต่หน่วยงานของตัวเองแต่ว่าไม่คำนึงถึงเป้าหมายหลักขององค์การต่อไปนะคะเราจะมาดูในเรื่องของแนวคิดทฤษฎีในยุคคริติกรรมนิยมซึ่งในหน่วยนี้นะคะครูก็จะนำเสนอเฉพาะเอลตันมาโยแล้วก็แมรี่ปาร์เกอร์ฟอลเลตเอลตันมาโยนั้นนะคะก็เป็นที่รู้จักในการศึกษาของเขาผลการทดลองเขาที่ฮอทอนนะคะที่เรียกว่าฮอทอนสตัดดี้ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์การก็คือว่าเขาบอกว่าสังคมสำคัญสำหรับคนทำงานก็คือกลุ่มคนนั่นเองกลุ่มคนทำงานในองค์การซึ่งในที่นี้เขาจะหมายถึงกลุ่มคนทำงานที่ไม่เป็นทางการซึ่งมารู้จักกันในการทำงานอันนี้เป็นสังคมสำคัญสำหรับคนทำงานและกลุ่มนี้ก็มีอิทธิพลต่อบุคคลในการทำงานมากด้วยซึ่งถ้าหากว่าองค์การสามารถที่จะใช้กลุ่มให้เป็นประโยชน์ก็จะทำให้การทำงานขององค์การนั้นมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลด้วยนะคะคนต่อไปคือแมรี่ปาร์เกอร์ฟอลเลตพูดว่าอะไรบ้างเธอพูดถึงเรื่องของการประสานงานพูดถึงเรื่องของความขัดแย้งและพูดถึงเรื่องของการความรับผิดชอบนะคะในเรื่องของการประสานงานแมรี่ปาร์เกอร์ฟอลเลตพูดถึงการประสานงานในแนวราบนะคะโดยบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะที่จะต้องส่งเสริมการประสานงานในแนวราบระหว่างแผนกงานระหว่างเพื่อนร่วมงานเธอบอกว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติธรรมดามากนะคะสำหรับการทำงานเราควรจะทำให้ความขัดแย้งนั้นเป็นสิ่งสร้างสรรค์ให้ได้ในเรื่องของความรับผิดชอบเธอบอกว่าเมื่อเราได้รับความรับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆได้รับมอบหมายความรับผิดชอบมาแล้วเราควรจะบูรณาการความรับผิดชอบนั้นกับแผนกงานอื่นๆมันจะได้เกิดผลในทางบวกต่อองค์การนะคะต่อไปเรามาดูในยุคต่อไปเลยก็คือแนวคิดทฤษฎีองค์การเชิงระบบซึ่งในแนวคิดทฤษฎีนี้นะคะคนสำคัญก็คือคาร์ทและคานกับเจมส์ดีทอมสันคาร์ทและคานพูดไว้ถึงเรื่องอะไรคาร์ทและคานพูดไว้ถึงระบบเปิดเป็นแนวคิดระบบเปิดโดยบอกว่าองค์การนั้นจะมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การอยู่ตลอดเวลาโดยจะนำสิ่งนำเข้ามาจากสภาพแวดล้อมวัตถุดิบทรัพยากรต่างๆมาแปลงสภาพให้กลายเป็นสิ่งนำออกแล้วก็ส่งออกไปสู่สภาพแวดล้อมขณะเดียวกันนะคะองค์การก็จะรับข้อมูลป้อนกลับหรือว่าฟีดแบ็กจากสภาพแวดล้อมตลอดเวลาเพื่อที่จะเอามาปรับนะคะปรับสิ่งต่างๆในองค์การเพื่อจะรักษาดุลยภาพกับสภาพแวดล้อมไว้ให้ได้ทำไมต้องรักษาก็เพื่อให้องค์การอยู่รอดได้นั่นเอง
นะคะอีกคนหนึ่งคือทอมสันทอมสันพูดไว้ถึงเรื่องของการที่องค์การจะต้องรู้จักใช้วิธีการต่างๆหรือแนวปฏิบัติต่างๆเพื่อความอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่มันไม่แน่นอนอย่างมีหลายวิธีการมากนะคะที่ทอมสันเสนอขึ้นมาวิธีหนึ่งก็เช่นการสร้างกันชนด้วยระบบด้วยสิ่งนำเข้าและสิ่งนำออกการสร้างกันชนหรือระบบกันชนด้วยสิ่งนำเข้าก็เช่นการสต็อกสินค้าถ้าสร้างกันชนสำหรับสิ่งนำออกก็เช่นการที่เรามีแวร์เฮาส์ของเราเองถ้าสิ่งนำออกออกไปก็เก็บไว้ตรงนี้ก่อนถ้าหากว่าสภาพแวดล้อมยังไม่ต้องการสิ่งนำออกนั้นเป็นต้นหรือว่าการลดราคาเครื่องปรับอากาศในฤดูหนาวนะคะหรือว่าการลดราคาเสื้อหนาวในฤดูร้อนอันนี้ก็เป็นวิธีการปรับตัวเพื่อที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมนะคะต่อไปเราจะมาดูกันเรื่องของแนวคิดทฤษฎีองค์การตามสถานการณ์คนที่น่าสนใจนะคะก็มีวูดเวิร์ดนะคะมีกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแอสตันนะคะลอเรนซ์แอนด์ลอร์ดแล้วก็มีทฤษฎีสถานการณ์ด้วยนะคะวูดเวิร์ดพูดไว้ถึงเรื่องอะไรวูดเวิร์ดพูดไว้บอกว่าโครงสร้างองค์การนั้นนะคะขึ้นอยู่กับกระบวนการในการผลิตขององค์การเรียกว่ากระบวนการในการผลิตนั้นมีผลต่อโครงสร้างองค์การถ้าหากว่าโครงสร้างถ้าหากว่ากระบวนการในการผลิตเป็นรายชิ้นก็จะทำให้โครงสร้างองค์การนั้นเป็นโครงสร้างที่มีลักษณะแบนราบนะคะแล้วก็เป็นโครงสร้างแบบสิ่งมีชีวิตแต่ถ้าหากว่ากระบวนการผลิตขององค์การนั้นเป็นกระบวนการที่เน้นการใช้เครื่องจักรเป็นการผลิตแบบต่อเนื่องโครงสร้างองค์การก็จะมีลักษณะสูงแล้วก็ฐานแคบด้วยนะคะส่วนกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งแอสตันก็สานต่อแนวคิดของคุณวูดเวิร์ดนะคะโดยไปศึกษางานบริการแล้วก็บอกว่าในงานบริการนั้นนะคะโครงสร้างขององค์การจะมีลักษณะแบบราชการนะคะก็คือจะมีความเป็นทางการมีการแบ่งงานกันทำตามความชำนาญเฉพาะด้านสำหรับลอเรนซ์แอนด์ลอร์ดนั้นก็จะพูดถึงสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อองค์การโดยเขาบอกว่าสภาพแวดล้อมภายนอกจะมีผลต่อระบบย่อยแต่ละระบบในองค์การไม่เหมือนกันทีนี้เมื่อระบบย่อยทำงานแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกันมันก็อาจจะเกิดการกระทบกระทั่งกันบ้างเพราะฉะนั้นการได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันระบบย่อยแต่ละระบบควรจะต้องมาบูรณาการการทำงานร่วมกันถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็จะส่งผลเสียต่อองค์การได้ในที่สุดอีกอันนึงก็คือทฤษฎีการนะคะอธิบายว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดองค์การมี3ปัจจัยด้วยกันก็คือปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมปัจจัยด้านขนาดและปัจจัยด้านเทคโนโลยีทั้งหมดนี้ส่งผลต่อการจัดรูปแบบขององค์การทั้งสิ้นนะคะต่อไปเราจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างองค์การสมัยใหม่นะคะโครงสร้างองค์การสมัยใหม่นั้นในเล่มนี้ในเนื้อหาในหน่วยนี้นะคะก็จะพูดถึงแนวคิดของเบิร์นแอนด์สตอเกอร์เฮนรี่มินสเบิร์กและชาร์ลส์แฮดดี้คนแรกนะคะมาดูกันเบิร์นแอนด์สตอเกอร์เขาพูดไว้ถึงองค์การแบบเครื่องจักรกลและองค์การแบบสิ่งมีชีวิตเขาบอกว่าองค์การแบบเครื่องจักรกลนั้นนะคะก็จะเป็นองค์การที่มีความเข้มงวดนะคะมากกว่าองค์การแบบสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นการจัดองค์การที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่คงที่แต่ถ้าหากว่าสภาพแวดล้อมมีความเป็นพลวัตก็คือมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆตลอดเวลาองค์การก็ควรจะจัดรูปแบบองค์การในลักษณะขององค์การแบบสิ่งมีชีวิตนะคะก็คือจะมีความเข้มงวดน้อยกว่ามีความไว้วางใจกันมากกว่าในหมู่สมาชิกนะคะแล้วก็บุคลากรในองค์การนั้นก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารมากกว่าด้วยเฮนรี่มินสเบิร์กพูดไว้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเฮนรี่มินสเบิร์กนะคะก็จะพูดไว้เกี่ยวกับเรื่องของรูปแบบพื้นฐานองค์การ5รูปแบบนะคะก็ได้แก่แบบง่ายแบบเครื่องจักรกลแบบสาขานะคะแบบวิชาชีพแล้วก็แบบชั่วคราวแล้วก็ยังพูดถึงส่วนประกอบขององค์การบอกว่ามี5ส่วนด้วยกันก็คือส่วนประกอบผู้บริหารระดับสูงระดับกลางนะคะผู้ปฏิบัติงานหลัก
ส่วนเสนาธิการแล้วก็ส่วนสนับสนุนคนสุดท้ายสำหรับแนวคิดทฤษฎีกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่ชาร์ลส์แฮนดี้แฮนดี้พูดไว้ถึงองค์การแบบแชมร็อกนะคะโดยบอกว่าองค์การในยุคนี้เนี่ยรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดก็น่าจะเป็นรูปแบบแชมร็อก

0: นะคะก็คือกลุ่มคนทำงานหลักกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองก็เป็นกลุ่มที่เราจ้างเหมานะคะหรือที่ว่า outsource ก็ไม่ใช่คนของเราแต่ว่าเป็นกลุ่มที่เราจ้างเหมาภายนอกอาจจะเป็นตัวบุคคลก็ได้หรือว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านอะไรก็ได้ที่เราจ้างเหมาให้เข้ามาทำงานนะคะแล้วก็กลุ่มที่สามก็จะคือพวกที่เราจ้างงานชั่วคราวเข้ามาคือถ้าไม่มีงานก็ไม่ต้องจ้างพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่ถาวรเป็นการทำงานบางเวลาแล้วก็เป็นการทำงานเฉพาะช่วงสั้นๆด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดทฤษฎียุคโครงสร้างองค์การสมัยใหม่ค่ะ
1: อาจารย์ครับ
0: ค่ะ
1: ไม่ทราบว่าองค์การแบบแชมล็อกเนี่ยเป็นองค์การที่นิยมใช้กันในปัจจุบันอย่างแพร่หลายหรือเปล่าครับ
0: อาจารย์พูดถูกเลยค่ะเพราะว่าถ้าเรามองไปที่องค์การหลายๆองค์การในวันนี้ก็จะเป็นการจัดองค์การแบบแชมล็อกซะเยอะมากนะคะก็มีองค์การที่มีผู้ปฏิบัติงานหลักกลุ่มที่1นะคะกลุ่มที่2ก็เป็นแบบพวกจ้างเหมา
1: ครับ
0: นะคะหลายองค์การในวันนี้ก็จ้างเหมาหน่วยงานภายนอกเข้ามาเยอะมากนะคะกลุ่มที่3เป็นพวกชั่วคราวถ้าไม่มีงานก็ไม่ต้องจ้างซึ่งมันจะมีข้อดีนะคะอย่างเงี้ยที่ว่าไม่ต้องวุ่นวายในต้องจัดหาสถานที่ให้คนทำงานเพราะอย่างจ้างเหมาเขาก็อยู่ข้างนอกเขาก็ไม่เข้ามายุ่งกับเรามากนักนะคะอย่างพวกแล้วก็นอกจากจะไม่ต้องจัดสถานที่ให้เขาแล้วไม่ต้องเตรียมหาสถานที่แล้วข้อดีข้อหนึ่งก็คือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการเพราะว่าคนเหล่านี้เราไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องงานที่เป็นเจ้าของเขาเนี่ยจะรับผิดชอบในเรื่องของสวัสดิการแทนนะคะก็จบในหน่วยนี้แล้วนะคะนักศึกษาคราวนี้ครูก็อยากจะให้นักศึกษาได้มาดูตัวอย่างของคำถามนะคะว่าคำถามนั้นเราน่าจะถามในเรื่องไหนบ้างในหน่วยที่หนึ่งนะคะมาดูด้วยกันแล้วนักศึกษาลองตอบดูนะคะว่าถ้าพบกับคำถามแบบนี้นักศึกษาจะเลือกคำตอบใดคำถามแรกนะคะคำถามแรกถามว่าข้อใดนะคะไม่ใช่ลักษณะพื้นฐานขององค์การแล้วก็มีให้เลือก5ตัวเลือกนะคะข้อกมีความพยายามร่วมกันข้อขอมีการแบ่งงานกันทำข้อคอมีความมีประสิทธิภาพข้องอมีเป้าหมายเดียวกันและข้อจอมีการบังคับบัญชาตามลำดับขั้นเมื่อนักศึกษาเจอคำถามแบบนี้ในข้อสอบนะคะสิ่งแรกที่ครูอยากจะแนะนำมาดูคำถามก่อนเลยตีโจทย์ให้แตกก่อนนะคะดูโจทย์ก่อนโจทย์ถามว่าอะไรโจทย์ถามว่าลักษณะพื้นฐานเรานึกทันทีว่าองค์การมันมีลักษณะ2แบบพื้นฐานกับทั่วไปนะคะแล้วพื้นฐานคืออะไรพื้นฐานคือลักษณะขององค์การที่จำเป็นต้องมีเมื่อองค์การยังไม่ดำเนินการเลยยังไม่มีการจัดตั้งเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีการจัดตั้งข้อไหนล่ะที่มันไม่ใช่ถ้ายังไม่มีการจัดตั้งเอามาดูก่อนว่ามีข้อไหนนะคะมีความพยายามร่วมกันแน่นอนถ้ายังไม่มีองค์การคุณต้องมาพยายามร่วมกันก่อนมารวมตัวกันก่อนนะคะมีการแบ่งงานกันทำพอมารวมตัวกันแล้วคุณต้องแบ่งงานกันทำนะคะต้องมีเป้าหมายแล้วเพราะว่าเรามารวมตัวกันเพื่อมุ่งบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกันและเราต้องมีการบังคับบัญชาตามลำดับขั้นด้วยเพื่อจะได้บอกว่าใครรายงานกับใครใครคุมใครแต่ข้อคอนักศึกษาคะมันจะมีประสิทธิภาพได้อย่างไรในเมื่อเรายังไม่ได้เริ่มดำเนินการเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้คือข้อที่ไม่ใช่แล้วนะคะคือพอเราดูโจทย์ปั๊บเราจะตอบได้เลยว่ามันยังไม่เริ่มดำเนินการมันจะไปมีประสิทธิภาพได้อย่างไรก็คือคำตอบคือข้อคอนั่นเองนะคะคราวนี้ดูข้อถัดไปข้อถัดไปก็คือคำถามที่ว่าข้อใดคือข้อสรุปของเอลตันมาโยนะคะข้อกความสำคัญของกลุ่มในองค์การข้อขอความสำคัญของโครงสร้างองค์การแบบสิ่งมีชีวิตข้อคอความสำคัญของความร่วมมือกันของคนทำงานข้องอความสำคัญของการประสานงานในองค์การและข้อจอความสำคัญของการตัดสินใจในองค์การพอพูดถึงเอลตันมาโยจะนึกถึงอะไรคะพฤติกรรมทันทีเลยนะคะเรื่องของพฤติกรรมของบุคคลมาดูว่าข้อไหนบ้างที่มันเกี่ยวกับพฤติกรรมข้อจอการตัดสินใจก็พฤติกรรมแต่พอพูดถึงการตัดสินใจปั๊บมันไม่ใช่ละเราจะคิดถึงไซมอนเพราะว่าไซมอนนี่เขาโด่งดังมากในเรื่องของการตัดสินใจนะคะข้องอการประสานงานก็ไม่ใช่อีกเพราะว่าแมรี่ปาร์เกอร์ฟอร์เรสต์ตะหักที่เป็นเจ้าของแนวคิดนี้พอเรานึกถึงชื่อของคนเหล่านี้คู่กับแนวคิดของเขาปั๊บเราจะตอบได้เลยว่ามันไม่ใช่ข้อคอนะคะความร่วมมือกันอ้าวนี่มันบานาดนะคะเชสไอบานาดที่พูดว่าองค์การคือระบบแห่งความร่วมมือข้อขอไข่

0: งสร้างองค์การแบบสิ่งมีชีวิตเพิ่งอธิบายไปเมื่อกี้นี้จำได้ไหมคะ Bird and Stalker ซึ่งพูดถึงโครงสร้างแบบเครื่องจักรกลกับแบบสิ่งมีชีวิตเหลือข้อสุดท้ายแหละก็คือข้อที่1 นะคะความสำคัญของกลุ่มในองค์การจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางง่ายๆที่จะช่วยนักศึกษาให้นักศึกษาหันที่จะวิเคราะห์โจทย์ให้ออกก่อนนะคะอย่าเพิ่งแบบพอมาแป๊บรีบร้อนทำคำตอบต้องวิเคราะห์ก่อนแล้วถึงจะค่อยๆหาคำตอบไปก็จบในหน่วยที่1 นะคะต่อไปก็จะเป็นหาของหน่วยที่2 นะคะซึ่งก็จะนำเสนออธิบายโดยอาจารย์ดร.ภูริพัฒน์อาจารย์จะพูดถึงเรื่องของแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เราคงจะเริ่มต้นด้วยคำถามสำคัญที่จะถามอาจารย์ก่อนเลยว่าการจัดการคืออะไรคะอาจารย
1: ์ครับสำหรับเรื่องของการจัดการนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมอบหมายงานต่างๆนะครับมีวัตถุประสงค์หลักก็คือต้องการที่จะให้ผู้ที่รับมอบหมายงานเนี่ยไปดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับตรงตามวัตถุประสงค์นะฮะตามที่ผู้รับบัญชาหรือว่าตามที่องค์การได้มอบหมายไปนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตเปิดสไลด์ให้นักศึกษาได้เห็นนะครับ

ครับสำหรับแนวคิดด้านการจัดการนะครับอย่างที่ได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็คือว่าโดยปกติแล้วเนี่ยองค์การเนี่ยนะครับก็จะมีการมอบหมายภาระงานต่างๆไปยังผู้บังคับบัญชานะครับผู้บังคับบัญชาก็จะมีการมอบหมายภาระหน้าที่ไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาต่อไปนะครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยการมอบหมายเหล่านั้นเนี่ยก็คือมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้งานต่างๆนั้นสำเร็จนะฮะหรือว่าสามารถบรรลุได้ตามที่องค์การได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยผู้บริหารองค์การทุกระดับชั้นเนี่ยนะครับก็จะมีหน้าที่ทางการจัดการอยู่นะครับอยู่ทั้งหมด4หน้าที่ด้วยกันนะครับหน้าที่แรกเนี่ยก็คือเรื่องของการวางแผนนะครับการวางแผนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดทิศทางนะฮะขอบเขตการดำเนินงานต่างๆนะฮะตามภาระหน้าที่หรือตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากองค์การนะครับ2ก็คือเรื่องของการจัดองค์การนั่นเองนะฮะก็คือเรื่องของการจัดแบ่งงานกันทำนะฮะการจัดสตาฟหรือพนักงานเข้าไปยังแผนกงานต่างๆนะครับให้มันเหมาะสมนะครับส่วนหน้าที่ที่3เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการนำนะครับการนำในที่นี้ก็คือเรื่องของการชักจูงพนักงานนะครับการช่วยเหลือพนักงานให้พนักงานสามารถดำเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับอาจจะใช้คำชมอาจจะใช้รางวัลอะไรต่างๆแล้วแต่วิธีการที่ผู้บริหารผู้นั้นจะดำเนินการต่อพนักงานนะครับส่วนหน้าที่ทางการจัดการตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับเราเรียกว่าการควบคุมนะครับการควบคุมเนี่ยเปรียบเสมือนการติดตามควบคุมงานต่างๆหลังจากได้มีการมอบหมายให้พนักงานไปปฏิบัติแล้วนะครับการติดตามควบคุมเนี่ยก็ต้องการที่จะตรวจสอบดูแลครับว่าสิ่งที่ได้วางแผนหรือสิ่งที่ได้มอบหมายงานนั้นสามารถบรรลุประสิทธิผลมากน้อยเพียงใดนะครับคราวนี้เรื่องของความหมายเนี่ยนะครับจุดไฮไลท์สำคัญของมันเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพนะครับแล้วก็สามารถบรรลุประสิทธิผลนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผู้บริหารเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการจัดการทรัพยากรต่างๆนะครับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดไม่ว่าจะเป็นการจัดการเกี่ยวกับคนก็ดีนะครับหรือแม้แต่การจัดการเรื่องของเงินวัสดุอุปกรณ์ไปในบริษัทหรือภายในองค์การเนี่ยนะครับซึ่งมีอย่างจำกัดเนี่ยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดนะครับซึ่งจะทำให้องค์การของเรานั้นเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินงานต่างๆนะครับในหน้าที่ทางการจัดการนะครับเมื่อสักครู่นี้ได้เกริ่นไปแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์อยากขอขยายความนิดหนึ่งนะครับว่าหน้าที่ในการจัดการนั้นเนี่ยจะต้องเริ่มต้นจากการวางแผนก่อนเป็นหลักนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยชีวิตคนทำงานเนี่ยนะครับถ้าเกิดหัวหน้าเนี่ยนะครับมีการมอบหมายให้ไปจัดการงานอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะครับผู้ที่รับมอบหมายเนี่ยจะต้องมีการวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าเราจะวางแผนนะฮะโครงการงานเหล่านี้เนี่ยให้บรรลุนะฮะตามวัตถุประสงค์ได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในบางครั้งเนี่ยการวางแผนการวางแผนเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับการกำหนดทิศทางในการดำเนินงานให้กับพนักงานของเรารวมถึงตัวเราด้วยนะครับหลังจากเมื่อมีการวางแผนเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการวิเคราะห์ว่าเราควรจะจัดองค์การอย่างไรนะฮะในที่นี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการจัดพนักงานเข้าสู่ตำแหน่งงานต่างๆนะครับมีการแบ่งความรับผิดชอบการทำงานต่างๆตามหน้าที่นะครับเมื่อมีการจัดแบ่งหน้าที่การทำงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับในระหว่างที่พนักงานของเราเนี่ยกำลังดำเนินงานกันอยู่นั้นเนี่ยผู้บริ

หารหรือว่าหัวหน้าเราเนี่ยก็ควรจะต้องมีการชักนำหรือชักจูงพนักงานนั้นก็เปรียบเสมือนกับการกระตุ้นนะครับอย่างเช่นการให้คำชมพนักงานทุกๆวันนะครับหรือแม้แต่การตั้งเป้าหมายรางวัลต่างๆให้กับพนักงานเพื่อให้พวกเขาเนี่ยมีขวัญกำลังใจที่ดีก็จะทำให้การทำงานของพวกเขานั้นเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับหลังจากที่มีการชักจูงชักนำแล้วเนี่ยแน่นอนครับว่าเราคงจะไม่สามารถปล่อยปละละเลยให้พนักงานทำงานจนกระทั่งเสร็จได้นะครับในบางครั้งเนี่ยระหว่างที่ลูกน้องเรากำลังทำงานอยู่นะครับเราอาจจะเข้าไปติดตามหรือควบคุมนะครับเพื่อดูว่าลูกน้องของเรานั้นเนี่ยประสบปัญหาอะไรบ้างนะครับหรือแม้แต่ระยะเวลาในการดำเนินงานเนี่ยเป็นไปตามที่เราได้กำหนดไว้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่จากการตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือการควบคุมนะครับแต่ในบางครั้งเนี่ยนะครับระหว่างที่เรามีการควบคุมเนี่ยหรือทำการตรวจสอบเนี่ยเราจะเจอนะครับว่าในบางครั้งพนักงานเราเนี่ยอาจจะเจอปัญหาบางอย่างนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้คาดการไว้ตั้งแต่ตอนต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเอาปัญหาเหล่านั้นนะครับมาทำการแก้ไขแล้วก็มีการวางแผนใหม่สักครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นลูปในการทำงานเกี่ยวกับหน้าที่ทางการจัดการเนี่ยสามารถทำได้เรื่อยๆนะครับยิ่งทำมาหลายครั้งเนี่ยก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับหัวใจสำคัญของหน่วยที่2นะครับในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของทฤษฎีด้านการจัดการนะครับทฤษฎีด้านการจัดการของเราเนี่ยนะครับเราจะแบ่งด้วยกันเป็นทั้งหมด4ช่วงเวลาด้วยกันนะครับช่วงแรกนะครับก็จะเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการแบบคลาสสิกนะครับช่วงที่2ก็จะเป็นทฤษฎีการจัดการแบบนีโอคลาสสิกนะครับช่วงที่3จะเป็นทฤษฎีการจัดการเชิงปริมาณนะครับและช่วงสุดท้ายก็จะเป็นทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูทฤษฎีในช่วงแรกกันก่อนนะครับในช่วงแรกเนี่ยนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของการจัดการแบบคลาสสิกนะฮะหรือว่า classical approach นะครับโดยจุดสำคัญของแนวคิดทฤษฎีนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นแนวคิดยุคดั้งเดิมนะครับเราก็จึงพยายามที่จะศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าการทำงานของพนักงานในยุคสมัยอดีตนั้นเนี่ยเรายังขาดความรู้เรื่องของการจัดการอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจึงมีนักวิชาการหลายท่านเลยครับที่พยายามที่จะศึกษาวิธีการทำงานว่าจะทำอย่างไรเราจึงจะสร้างประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานให้ออกมาได้ดีที่สุดนะครับก็จะมีการค้นคว้าหาความรู้ในหลายเรื่องนะครับคราวนี้อาจารย์มาสร้างกรอบให้เราเห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดการจัดการแบบคลาสสิกนะครับจะประกอบไปด้วยแนวคิดหลักๆทั้งหมด3แนวคิดด้วยกันนะครับแนวคิดตัวที่1เนี่ยนะครับก็คือแนวคิดการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์นะครับแนวคิดการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์นั้นจะเป็นการจัดการที่เน้นไปที่เรื่องของงานเป็นหลักนะครับว่าจะมีวิธีการทำงานอย่างไรนะที่จะทำให้พนักงานของเรานั้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับส่วนแนวคิดที่2และ3นั้นเนี่ยนะครับตัวที่2เนี่ยเราเรียกว่าแนวคิดการจัดการองค์การแบบระบบราชการนะครับก็จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับการจัดการตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆนะเริ่มมีระบบราชการเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะครับก็ต้องการที่จะให้พนักงานของเรานั้นเนี่ยปฏิบัติตามกฎระเบียบตามที่องค์การได้กำหนดเอาไว้นะครับส่วนแนวคิดตัวสุดท้ายนะครับก็คือแนวคิดการจัดการเชิงบริหารนะครับแนวคิดการจัดการเชิงบริหารนี้เนี่ยเราจะเน้นไปที่บทบาทของผู้บริหารเป็นหลักนะครับว่าเขาจะมีวิธีการบริหารหรือบริการพนักงานหรืองานต่างๆในองค์การอย่างไรนะครับถ้าเรามาจับกลุ่มแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าแนวคิดตัวที่2กับตัวที่3เนี่ยนะครับจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการจัดองค์การค่อนข้างมากเป็นพิเศษนะครับคราวนี้เดี๋ยวลองมาดูนักวิชาการบ้างนะครับเนื่องจากว่าในแต่ละแนวคิดหรือในแต่ละทฤษฎีนั้นเนี่ยจะมีนักวิชาการที่สำคัญหลายท่านเลยนะครับอาจารย์ขออนุญาตเริ่มต้นจากท่านแรกก่อนนะครับก็คือเฟรดริกวิสโลเทเลอร์นะครับซึ่งเป็นนักวิชาการที่อยู่ในกลุ่มแนวคิดการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์นะครับเทเลอร์เนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์เลยนะครับเพราะว่าเขาเอาหลักการทางวิทยาศาสตร์นั้นมาเพิ่มผลผลิตในการทำงานให้สูงขึ้นภายในองค์การนะครับโดยจุดหลักของเทเลอร์นั้นก็คือเขาพยายามจะแสวงหาครับว่ามันน่าจะมีวิธีการทำงานที่ดีที่สุดในแต่ละหน้าที่การทำงานนะครับในบางครั้งเนี่ยเราสังเกตเห็นนะครับว่าพนักงานที่ทำงานแบบเดียวกันเนี่ยนะครับในกลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยจะมีคนเก่งอยู่คนนึงครับที่เขาจะมีเทคนิควิธีต่างๆที่ทำให้งานนั้นเสร็จเร็วขึ้นนะครับใช้เวลาในการทำงานน้อยลงนะฮะเคลื่อนไหวน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของเทเลอร์เนี่ยก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนไหวด้วยเรื่องของเวลาด้วยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ

ผลงานตัวต่อมานะครับของนักวิชาการท่านต่อมาก็คือแฟรงค์บังเกอร์กริลเบชนะครับกับลิเลียนมอลเลอร์กริลเบชนะครับสองท่านนี้เนี่ยจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนไหวเป็นหลักนะฮะการเคลื่อนไหวของคนการเคลื่อนไหวของพนักงานเนี่ยแหละครับซึ่งจากการศึกษาของเขาเนี่ยเขาก็จะได้รูปแบบการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมกับงานต่างๆที่แตกต่างกันนะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็ได้มีการสร้างเป็นวิธีการที่เกี่ยวกับวิธีการเคลื่อนไหวของพนักงานซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็จะได้ยินกันในชื่อของคำว่าโทรบิกนะครับซึ่งจะมีวิธีการเคลื่อนไหวหลายรูปแบบด้วยกันนะครับกลุ่มนักวิชาการท่านต่อมานะครับในกลุ่มของแนวคิดการจัดการองค์การแบบระบบราชการนะครับแล้วก็การจัดการเชิงบริหารนะครับท่านแรกเนี่ยก็คงจะต้องพูดถึงสแม็กเวเบอร์นะครับก็คือเรื่องของการนำเสนอแนวคิดองค์การแบบระบบราชการนะครับโดยเน้นไปที่การจัดการองค์การโดยอาศัยกฎระเบียบข้อบังคับเข้ามาควบคุมการดำเนินงานต่างๆนะครับเหมือนอย่างที่ในหน่วยที่แล้วเนี่ยได้กล่าวถึงว่ามีการใช้เรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับลายลักษณ์อักษรนะครับหรือแม้แต่มีการกำหนดบทบาทของลำดับชั้นการบังคับบัญชาต่างๆเรื่องของการจัดการเราก็มีลักษณะใกล้เคียงกันนะครับผลงานของบุคคลท่านต่อไปนะครับก็คืออองรีฟาโยนะครับก็จะเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญที่เน้นไปที่วิธีการในการบริหารงานนะครับสำหรับท่านนี้เนี่ยนะครับจะให้ความสำคัญกับตัวผู้บริหารองค์การเป็นหลักนะครับก็คือจะพยายามทำงานตามหน้าที่ตามศัพท์ภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า management function นะครับนะฮะซึ่งก็ได้ให้หลักการในการทำงานของผู้บริหารไว้หลายๆเรื่องนะครับก็คือ1จะต้องมีการวางแผนนะครับก็คือ planning นะครับจะต้องมีการจัดองค์การนะครับจะต้องมีการสั่งการนั่นคือสั่งงานต่างๆไปยังผู้ใต้บังคับบัญชานะครับจะต้องมีการประสานงานกันนะฮะพูดคุยประสานงานกันระหว่างแผนกงานต่างๆนะครับแล้วก็มีการควบคุมนะฮะหรือว่าคอนโทรลลิ่งนั่นเองนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือลูเทอร์เอสกูริกนะครับกับลินดอลเอฟเออร์วิกนะครับท่านนี้ก็ยังคงเน้นไปที่เรื่องของการบริหารงานเช่นกันนะครับก็ได้นำเสนอหน้าที่ทางการจัดการภายใต้ที่ชื่อว่า PROSCOP นะครับซึ่งจะเป็นตัวสอนย่อนะครับแต่ละตัวเดี๋ยวขออาจารย์อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับอย่างตัว P เนี่ยนะฮะก็คือเป็นการเน้นไปที่เรื่องของการ planning นะครับก็คือผู้บริหารจะต้องมีการวางแผนนะครับตัว O organizing ก็คือต้องมีการจัดการงานต่างๆนะฮะเหมือนอย่างที่ได้พูดไปแล้วก็คือมีการแบ่งงานต่างๆจัดพนักงานต่างๆนะครับตัวที่3ก็คือ staffing ก็คือตัว S นะครับก็คือมีการคัดเลือกคัดสรรพนักงานจัดพนักงานเข้าสู่ตำแหน่งงานตามความเหมาะสมตามทักษะความสามารถของพวกเขานะครับตัว D ก็คือ directing ก็คือเปรียบเสมือนกับการสั่งงานนั่นเองนะฮะสั่งงานไปยังลูกน้องสั่งงานไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาของเรานะครับตัว CO นะฮะหรือ coordinating คือการประสานงานร่วมกันนะฮะการทำงานร่วมกันกับทีมนะครับตัว R ก็คือ report ก็คือการจัดรายงานสรุปต่างๆจากที่ได้ดำเนินงานไปนะครับและตัวสุดท้ายก็คือตัว B ก็คือ budgeting ก็คือเรื่องของการกำหนดเรื่องของงบประมาณต่างๆนะครับจากคอนเซปต์ PROSCOP ตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นหน้าที่ทางการจัดการที่สำคัญสำหรับผู้บริหารระดับสูงนะครับต่อมานะครับจะเป็นทฤษฎีการจัดการแบบ neo classic นะครับในยุคที่2เนี่ยนะครับนะฮะก็มีนักวิชาการหลายท่านที่เริ่มมองเห็นจุดอ่อนของแนวคิดการจัดการแบบยุคคลาสสิกนะครับเนื่องจากว่าในยุคคลาสสิกเนี่ยโดยหลักการแล้วเนี่ยก็คือจะมุ่งเน้นเฉพาะเรื่องของการดำเนินงานของพนักงานเป็นหลักนะครับก็มีนักวิชาการอีกกลุ่มนึงครับที่มองเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจัดการงานโดยเน้นไปที่การปฏิบัติงานอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันอาจจะยังไม่เพียงพอหรือเน้นไปที่การบริหารอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอนะครับมันน่าจะเน้นไปที่เรื่องของพฤติกรรมของบุคคลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดการจัดการแบบนีโอคลาสสิกนั้นเนี่ยก็เลยมีการแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกเนี่ยนะครับก็เป็นทฤษฎีการจัดการเชิงมนุษยสัมพันธ์นะครับกลุ่มที่2ก็จะเป็นทฤษฎีการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์นะครับเดี๋ยวลองมาดูนักวิชาการในกลุ่มแรกกันก่อนนะครับนักวิชาการคนสำคัญในกลุ่มทฤษฎีการจัดการเชิงมนุษยสัมพันธ์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วต้องขอเกริ่นนิดนึงก่อนว่ามนุษยสัมพันธ์หรือการวิจัยด้านมนุษยสัมพันธ์นั้นเนี่ยเราจะมุ่งเน้นให้ผู้บริหารเนี่ยเข้าใจนะครับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนงานด้วยกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนน่าจะเคยประสบปัญหาก็คือว่าในบางครั้งเนี่ยถ้าเราได้ทำงานกับเพื่อนที่รู้ใจนะ

0: ครับหรือได้ทำงานกับกลุ่มที่เรารักเนี่ยบางครั้งเนี่ยประสิทธิภาพการทำงานของเราเนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะอย่างหนึ่งครับที่นักวิชาการในช่วงนั้นเนี่ยก็ให้ความสนใจเป็นหลักเพราะเขาเชื่อนะครับว่าบางครั้งเนี่ยเงินเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตอาจจะไม่สามารถจูงใจพนักงานได้เพราะฉะนั้นมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้พนักงานของพวกเขาเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการชักจูงด้วยเงินนะครับนักวิชาการที่ได้รับการศึกษามากนะครับและได้รับความสนใจมากก็อย่างเช่นท่านแรกก็คือเอลตันมาโยนะครับก็คือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการวิจัยที่ฮอทอนนะครับเป็นการเน้นการศึกษาเกี่ยวกับปฏิกิริยาของคนงานนะครับในการทำงานตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นบางกลุ่มเนี่ยนะครับอยู่ภายในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการทำงานนะครับแน่นอนว่ากลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีนะครับแต่ในขณะเดียวกันอีกกลุ่มนึงเนี่ยอาจจะอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เอื้อประโยชน์ต่อการทำงานนะครับยกตัวอย่างเช่นนะฮะอาจจะแสงไฟอาจจะไม่เพียงพอนะฮะในการทำงานนะครับหรือบรรยากาศในที่ทำงานอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมนะครับแต่ในการศึกษาเนี่ยก็ได้ค้นพบบางสิ่งบางอย่างที่น่าสนใจก็คือทั้งสองกลุ่มนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพในการทำงานที่เท่ากันเลยฮะนะแสดงว่าปัจจัยด้านต่างๆปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกเนี่ยอาจจะไม่มีผลอะไรต่อการทำงานของพวกเขานะครับเพราะมันก็เลยทำให้นักวิจัยนะครับพยายามศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็ได้ค้นพบหลายๆเรื่องครับอย่างเช่นเรื่องของประทัดสถานทางสังคมของกลุ่มนะฮะเรื่องของกฎระเบียบของกลุ่มนะครับพวกนี้ก็เป็นการศึกษาในเชิงลึกของมาโยนะครับกลุ่มที่สองนะครับจะเป็นกลุ่มมีการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์นะครับคอนเซปต์ของการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยนะครับก็คือเป็นการศึกษาที่ตัวมนุษย์เป็นหลักนะฮะเพราะมีความเชื่อว่ามนุษย์เราเนี่ยมีความสลับซับซ้อนทางความคิดที่ค่อนข้างสูงนะครับซึ่งความคิดต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็จะท้อนออกมาเป็นรูปแบบพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆไปนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีนักวิชาการที่น่าสนใจหลายคนเลยนะครับอาจารย์ก็ขอหยิบยกบางท่านขึ้นมาพูดนะครับอย่างเช่นผลงานของดักลาสแมคเกเกอร์นะครับจะพูดถึงตัวกลุ่มทฤษฎี X แล้วก็กลุ่มทฤษฎี Y นะครับกลุ่มทฤษฎี X เนี่ยนะครับจะเป็นกลุ่มของการศึกษาถึงตัวพนักงานที่มีลักษณะพฤติกรรมที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในที่ทำงานนะครับนะฮะก็อย่างเช่นพนักงานที่อาจจะขาดความรับผิดชอบในการทำงานนะครับปล่อยปละละเลยนะครับนะฮะหรือไม่ค่อยตั้งใจไม่ค่อยมีความทะเยอทะยานในการทำงานสักเท่าไหร่นะครับดักลาสแมคเกเกอร์ก็มองเห็นพนักงานในกลุ่มนี้ก็อาจจะต้องมีการเข้าไปควบคุมดูแลหรือติดตามงานเป็นพิเศษนะครับขณะที่กลุ่มหนึ่งนะฮะก็คือพนักงานที่อยู่ในกลุ่มทฤษฎี Y จะเป็นกลุ่มคนทำงานที่มีความตั้งใจสูงนะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยนะฮะเราไม่จำเป็นต้องเข้าไปควบคุมอะไรมากเพราะคนกลุ่มนี้เนี่ยจะมีความทะเยอทะยานในการทำงานมากนะครับต้องการความสำเร็จในการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามอบหมายงานไปแล้วเนี่ยนะครับแป๊บเดียวฮะเขาอาจจะทำงานเสร็จแล้วก็ส่งมอบหมายเราก่อนระยะเวลาที่กำหนดได้เช่นกันนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นผลงานของอากิลิสนะครับเป็นการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีพัฒนาการด้านวุฒิภาวะนะครับด้านวุฒิภาวะเนี่ยอาจารย์จะขอยกตัวอย่างอย่างนี้ละกันครับในที่ทำงานเราเนี่ยในบางครั้งเราจะเห็นพนักงานบางกลุ่มนะครับที่คอยฟังคำสั่งหรือรอคำสั่งจากหัวหน้าเป็นหลักนะครับเมื่อเจอปัญหาอะไรแล้วเนี่ยมักจะไม่ค่อยแก้ไขปัญหาด้วยตนเองมักจะรอให้หัวหน้าหรือผู้มีอำนาจเนี่ยมาชี้แนะนำลักษณะบุคคลเหล่านี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นลักษณะพฤติกรรมคล้ายเด็กนะครับหรือว่าคนที่ยังไม่มีวุฒิภาวะเท่าที่ควรนะครับหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า immaturity นะครับขณะที่กลุ่มหนึ่งจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างไปนะฮะคนกลุ่มนี้เนี่ยจะมีลักษณะพฤติกรรมคล้ายผู้ใหญ่ก็คือสามารถที่จะตัดสินใจได้เองนะฮะกล้าคิดกล้าทำกล้านำเสนอสิ่งใหม่ๆนะครับเปรียบเสมือนกับผู้ใหญ่ครับที่สามารถพัฒนาความคิดของตัวเองให้มีความโดดเด่นนะครับสามารถใช้เหตุและผลในการตัดสินใจได้ดีนะครับในกลุ่มนี้ภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า maturity นะครับหลังจากทฤษฎีทางการจัดการนะฮะในเชิงของนีโอคลาสสิกไปแล้วเนี่ยนะครับในยุคต่อมานะครับเราจะพูดถึงทฤษฎีการจัดการเชิงปริมาณกันนะครับซึ่งเป็นยุคที่3นะครับยุคที่3เนี่ยนะครับเราเริ่มจะเห็นบทบาทของทางด้านข้อมูลข่าวสารนะครับบทบาททางความรู้ของทางด้านคณิตศาสตร์สถิตินะเข้ามาผสมผสานกับการดำเนินงานมากขึ้นเพราะฉะนั้นนักวิชาการในยุคนี้นะครับเลยมุ่งเน้นไปที่วิธีการดำเนินงาน ในการแก้ไขปัญหานะครับโดยอาศัยความรู้ทางด้านสถิตินะครับหรือความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์เนี่ยมาช่วยทำให้การแก้ไขปัญหาต่างๆนั้นรวดเร็วขึ้นนะฮะแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นนะครับสามารถอธิบายได้ในเชิงตัวเลขนะครับซึ่งแนวคิดในทฤษฎีการจัดการเชิงปริมาณเนี่ยในยุคที่3เนี่ยนะครับเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด3กลุ่มแนวคิดย่อยๆด้วยกันนะครับตัวแรกนะครับก็คือมุมมองแบบศาสตร์การจัดการนะครับหรือ Management Science Perspective นะครับตัวที่2ก็คือการจัดการแบบปฏิบัติการหรือ Operation Management นะครับและตัวที่3นะฮะระบบสารสนเทศทางการจัดการนะครับหรือ Management Information System นะครับหรือ MIS นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดในแต่ละมุมมองเลยกันนะครับตัวแรกนะครับ Management Science Perspective หรือมุมมองแบบศาสตร์การจัดการนะครับมุมมองแบบศาสตร์การจัดการเนี่ยเป็นแนวคิดการจัดการเชิงปริมาณที่ประยุกต์เอาความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์มาช่วยในการตัดสินใจกับการจัดการงานต่างๆนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราจะนำมาใช้ในองค์การในหลายๆกิจกรรมนะครับอย่างเช่นกลุ่มผู้ประกอบการ SME เนี่ยอาจจะเอาแนวคิดเรื่องของศาสตร์การจัดการโดยหยิบเอาตัวการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนนะครับหรือ break even point เนี่ยนะฮะหรือ break even analysis เนี่ยมาช่วยในการวิเคราะห์นะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยจะต้องมีการขายสินค้าจำนวนเท่าไหร่นะครับจึงจะถึงจุดคุ้มทุนที่ตัวเองได้ลงทุนไปนะครับหรือแม้แต่การนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องของตัวแบบโครงข่ายปฏิบัติการที่เรียกว่า PERS กับ CPM เนี่ยมาช่วยในการวางแผนโครงการการดำเนินงานต่างๆตั้งแต่ต้นจนจบนะครับตัวที่2นะครับจะเป็นเรื่องของการจัดการปฏิบัติการหรือ Operations Management นะครับตัวที่2เนี่ยเรามีวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลผลิตนะฮะรวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งด้านสินค้าและบริการต่างๆที่สูงขึ้นนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเทคนิควิธีหลายตัวที่สอดคล้องกับการจัดการเชิงปฏิบัติการอยู่ก็คือ1ก็คือเทคนิคการพยากรณ์หรือ forecasting นะครับเป็นการพยากรณ์แนวโน้มในอนาคตนะครับส่วนทฤษฎีแถวคอยนะครับนะหรือ queuing theory เนี่ยนะครับก็เป็นทฤษฎีตัวนึงนะฮะที่เอามาช่วยในเรื่องของการลดการรอคอยของลูกค้านะฮะอย่างเช่นเวลาคุณไปซื้อสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะครับในจุดที่จะต้องชำระเงินเนี่ยนะครับในบางครั้งจะสังเกตเห็นว่าบางครั้งก็มีพนักงาน1คน2คนนะฮะหรือบางครั้งก็มีพนักงาน 4-5 คนสแตนด์บายอยู่เนี่ยจริงๆแล้วเขาก็ใช้เทคนิควิธีการรอคอยเนี่ยแหละครับมาช่วยในการบริหารจัดการงานทำให้งานนั้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับตัวที่3นะครับจะเป็นระบบสารสนเทศทางการจัดการหรือ MIS นะครับระบบสารสนเทศทางการจัดการตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราเริ่มเข้าสู่ยุคที่มีเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำงานมากขึ้นเพราะฉะนั้นการจัดการเนี่ยจึงเน้นไปที่การจัดการเกี่ยวกับข้อมูลนะครับซึ่งอาจจะลงลึกไปถึงเรื่องของระบบฐานข้อมูลต่างๆนะครับทางด้านการจัดการเองเราก็เน้นพยายามค้นหาวิธีนะครับในการบริหารจัดการข้อมูลที่มีจำนวนมากเนี่ยนะครับแล้วก็มีความซับซ้อนสูงเนี่ยนะครับให้สามารถanalyze หรือสามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องแล้วก็สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาช่วยในการตัดสินใจนะครับหรือการวางแผนงานต่างๆให้แก่ผู้บริหารได้นะครับตัวทฤษฎีการจัดการเชิงปริมาณก็จบไปแล้วนะครับคราวนี้ในยุคปัจจุบันกันบ้างนะครับจะเป็นทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่เนี่ยนะครับเราจะอาจจะเรียกว่า contemporary management theory ก็ได้นะครับโดยพื้นฐานความคิดเนี่ยเราจะเริ่มจากการที่องค์การเนี่ยนะฮะปัจจุบันเนี่ยมีการเผชิญกับสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปนะครับดังนั้นเนี่ยองค์การจะต้องมีการพิจารณาหาแนวทางนะครับจัดการกับสภาพแวดล้อมภายนอกเหล่านั้นนะครับจุดประสงค์หลักก็คือเพื่อให้องค์กรของเราหรือองค์การของเรานั้นยังคงรักษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างดีที่สุดนะครับเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์การก็อาจจะส่งผลดีนะครับในบางครั้งเนี่ยสภาพแวดล้อมบางอย่างก็อาจจะทำให้องค์การเรานั้นประสบปัญหาได้เพราะฉะนั้นในแต่ละช่วงเวลาก็จะต้องมีการบริหารจัดการให้เหมาะสมนะครับแนวคิดการจัดการสมัยใหม่นะครับที่ได้รับความสนใจจากนักทฤษฎีนะครับก็อย่างเช่นนะครับตัวแรกก็เป็นทฤษฎีเชิงระบบนะครับนะฮะก็จะเป็นการพูดถึงตัวระบบเปิดระบบปิดต่างๆเดี๋ยวจะขออธิบายในสไลด์ต่อไปนะครับและอีกอันนึงก็คือเชิงสถานการณ์นะครับ ตัวแรกนะครับกลุ่มทฤษฎีเชิงระบบนะครับเบอร์ทาราฟี่นะครับซึ่งเป็นนักวิชาการท่านหนึ่งที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งทฤษฎีเชิงระบบเนี่ยนะครับก็มององค์ประกอบขององค์การของเราเนี่ยนะครับว่าเป็นลักษณะเป็นแบบองค์รวมนะฮะก็คือจะต้องมีการประกอบด้วยองค์ประกอบส่วนย่อยๆนะครับที่ทำงานประสานงานกันนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยจากการศึกษาเนี่ยนะครับก็มีนักวิชาการหลายท่านได้นำเอาความรู้ตรงนี้นะครับไปพัฒนาต่อและไปศึกษาต่อเนี่ยนะครับก็ได้มาเป็นองค์ความรู้ใหม่อย่างเช่นเรื่องของระบบปิดกับระบบเปิดนะครับยกตัวอย่างเช่นลักษณะของการทำงานแบบองค์กรแบบระบบปิดก็คือเป็นองค์การที่สามารถทำงานได้ด้วยตัวของพวกเขาเองนะฮะอาจจะไม่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับสภาพแวดล้อมภายนอกนะครับขณะที่ระบบเปิดนั้นเนี่ยก็จะเป็นองค์การที่จะต้องมีการดำเนินงานร่วมกับสภาพแวดล้อมภายนอกมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆเพื่อทำให้องค์การของเขาเนี่ยดำรงอยู่ได้ในสภาวะการต่างๆนะครับแนวคิดเชิงระบบเนี่ยนะครับอาจจะมองว่าองค์การเนี่ยเปรียบเสมือนกับระบบใหญ่ๆระบบหนึ่งที่เราเรียกว่าซิสเต็มนะครับในระบบใหญ่เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยระบบย่อยๆที่ทำงานประสานงานกันอยู่ข้างในนะครับระบบย่อยเนี่ยเราจะเรียกว่าซับซิสเต็มนะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพก็อย่างเช่นถ้าในรูปแบบขององค์การมหาวิทยาลัยของเราระบบการศึกษาของเราเนี่ยนะครับในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็เหมือนกับองค์การขนาดใหญ่นะฮะเป็นซิสเต็มตัวหนึ่งนะครับส่วนระบบย่อยๆเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของแผนกงานต่างๆนะฮะหรือแม้กระทั่งคณะวิชาต่างๆที่ทำงานมีการทำงานประสานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างนี้เขาเรียกว่าระบบย่อยภายในนะครับเพราะฉะนั้นระบบใหญ่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้นั้นเนี่ยก็ต้องทำให้ระบบย่อยเนี่ยดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนนะฮะมันก็จะสะท้อนออกมาสู่ตัวระบบใหญ่อีกทีหนึ่งนะครับลักษณะการทำงานของระบบนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่สำคัญทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับก็คือตัวแรกก็คือinput นะครับหรือสิ่งนำเข้าสู่ระบบนะฮะก็อย่างเช่นทรัพยากรต่างๆอย่างเช่นคนนะครับที่เข้ามาทำงานกับองค์กรนะครับวัสดุอุปกรณ์หรือวัตถุดิบต่างๆที่องค์กรนั้นนำมาใช้ในการดำเนินงานนะครับอันนี้ก็เรียกว่า input นะฮะส่วนที่2เนี่ยเราเรียกว่า transformation process หรือเรื่องของกระบวนการแปรรูปนะครับเป็นการนำ input เนี่ยมาแปรเปลี่ยนนะฮะผ่านกิจกรรมต่างๆนะครับถ้าอย่างเช่นในรูปแบบขององค์การการศึกษาอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเนี่ย transformation process เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการเรียนการสอนการอบรมอย่างนี้ก็ได้นะครับตัวที่3นะครับก็คือผลผลิตที่ออกจากระบบนะก็คือ output นั่นเองนะครับก็คือผลผลิตที่ผ่านกระบวนการแปรรูปเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเช่นนักศึกษาของเราเนี่ยนะครับได้เรียนจบเก็บหน่วยกิจเรียบร้อยนะครับมีความรู้ความสามารถตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดตัว output ก็จะกลายเป็นบัณฑิตนะฮะที่สามารถไปทำงานนะฮะในวิชาชีพของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับหรือรับใช้สังคมได้อย่างดีนะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับก็คือฟีดแบ็กนะครับก็คือข้อมูลย้อนกลับนะครับเป็นข้อมูลที่ได้จากผลผลิตที่ออกจากระบบนั่นเองนะครับอย่างเช่นความพึงพอใจในสินค้านะครับประสิทธิภาพของการแก้ไขปัญหาของพนักงานที่ได้หลังจากการอบรมไปแล้วอย่างนี้คือลักษณะของฟีดแบ็กข้อมูลนะครับซึ่งองค์กรเองอาจจะเอาตัวข้อมูลฟีดแบ็กตัวนี้นะครับมาปรับปรุงแก้ไขในการทำงานครั้งต่อไป
1: STOU Channel
2: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิต ที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัด

0: การภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อต่างๆรับรองค่ะ
3: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

0: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
1: ทฤษฎีกลุ่มต่อมานะครับก็คือกลุ่มทฤษฎีเชิงสถานการณ์นะครับกลุ่มทฤษฎีเชิงสถานการณ์เนี่ยเป็นแนวคิดการจัดการในยุคที่พยายามทำความเข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการจัดการที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยที่ศึกษากันมาตั้งแต่ในอดีตเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีวิธีการใดที่จะจัดการได้ดีที่สุดไปทั้งหมดทุกสถานการณ์นะครับเมื่อผู้บริหารองค์การเจอสถานการณ์แบบใดแบบหนึ่งเนี่ยก็ควรจะหยิบเอาแนวคิดหรือทฤษฎีทางด้านการจัดการเนี่ยมาใช้ให้มันเหมาะสมตามสถานการณ์เหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ทฤษฎีเชิงสถานการณ์เนี่ยจึงพยายามเน้นไปที่การปรับนะฮะปรับวิธีการหรือปรับการจัดการต่างๆให้สอดคล้องนะครับกับสถานการณ์อย่างเหมาะสมนะครับกลุ่มทฤษฎีเชิงสถานการณ์นะครับก็มีนักวิชาการหลายท่านนะครับอาจารย์ก็ขอหยิบยกมาท่านหนึ่งนะครับก็คือวิลเลียมอุชินะครับเป็นผู้ที่ศึกษาแล้วก็กำหนดรูปแบบองค์การแบบทฤษฎีไทป์4นะครับนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยวิลเลียมอุชิเนี่ยนะครับก็มีการสังเคราะห์นะฮะวิธีการบริหารจัดการงานของ2รูปแบบด้วยกันนะฮะภายใต้ความแตกต่างของ2วัฒนธรรมนะครับแบบแรกเนี่ยก็คือเขาวิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีการบริหารงานแบบอเมริกันนะฮะหรือในตัวทฤษฎีของเขาเนี่ยเขากำหนดไว้ว่าเป็นไทป์ซีทฤษฎีไทป์เอนะครับก็คืออเมริกันนะครับขณะอีกแบบนึงเนี่ยก็คือวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นนะฮะก็จะเป็นวัฒนธรรมการทำงานที่เขาเรียกว่าไทป์เจหรือเจแปนนะครับนะทั้ง2ตัวนี้เนี่ยจะมีจุดดีจุดด้อยแตกต่างกันนะครับอาจารย์ก็ขออนุญาตเกริ่นสักนิดนึงนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยไทป์เอเนี่ยนะครับหรือการทำงานแบบอเมริกันเนี่ยนะครับก็จะเน้นการจ้างงานระยะสั้นนะครับแล้วก็พยายามที่จะดึงเอาคนที่มีความสามารถเนี่ยนะฮะมาเป็นผู้นำมาเป็นหัวหน้าขององค์การนะครับจะไม่ค่อยใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของอาวุโสหรือวัยวุฒิอะไรต่างๆนะฮะขณะที่การทำงานแบบไทป์เจนะครับหรือแบบญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีการทำงานที่ตรงกันข้ามกันนะครับก็คือเขาค่อนข้างที่จะใส่ใจเรื่องของอายุนะฮะเรื่องของการจ้างงานแบบระยะยาวนะครับอยากให้อยู่กับองค์กรในระยะยาวที่ยาวนานมากขึ้นนะครับนะฮะจากจุดอ่อนจุดแข็งต่างๆของไทป์เอกับไทป์เจเนี่ยนะครับก็ทำให้วิลเลียมอุชิเนี่ยพัฒนาตัวทฤษฎีขึ้นมาตัวหนึ่งนะฮะก็คือTheory 4นะฮะหรือทฤษฎีแบบ4นั่นเองนะครับจุดเด่นของรูปแบบองค์การแบบ4นั้นเนี่ยนะฮะก็จะมีจุดหลักๆที่น่าสนใจอยู่2ตัวด้วยกันนะครับนะตัวเรื่องของระยะเวลาการทำงานกับรูปแบบการตัดสินใจนะครับระยะเวลาการทำงานเนี่ยก็คือเขาจะเน้นการจ้างงานตลอดชีพโดยไม่มีข้อผูกมัดนะครับส่วนรูปแบบการตัดสินใจนั้นเนี่ยก็พยายามปรับให้ผู้ที่มีส่วนร่วมกับการทำงานเนี่ยนะครับได้แสดงความคิดเห็นนะฮะนะก่อนที่จะมีการกำหนดการตัดสินใจเกิดขึ้นนะครับอีก2ตัวนะครับก็คือเรื่องของความรับผิดชอบกับการประเมินและการเลื่อนตำแหน่งนะฮะตามองค์การแบบไทป์ซีเนี่ยนะครับเขามองว่าความรับผิดชอบเนี่ยนะครับก็คือเมื่อมีการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการร่วมกันรับผิดชอบนะฮะตามกรอบหรือตามมติที่ได้ตัดสินใจร่วมกันนะครับและการประเมินและการเลื่อนตำแหน่งเนี่ยนะฮะองค์การแบบไทป์ซีเนี่ยนะครับเราจะประเมินโดยให้พนักงานเนี่ยได้มีการเรียนรู้ก่อนสักระยะหนึ่งนะฮะเพื่อเป็นการให้พวกเขาเนี่ยได้พัฒนาความชำนาญของตนเองเพิ่มมากขึ้นก่อนที่จะมีการประเมินผลออกไปนะครับครับอันนี้คือเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับเชิงสถานการณ์ด้วยกันนะครับสำหรับแนวคำถามนะครับอาจารย์ก็จัดเตรียมไว้ให้เรานะฮะ2-3 ข้อด้วยกันนะครับเดี๋ยวลองมาดูว่าแนวคำถามแต่ละข้อนั้นมีวิธีคิดอย่างไรบ้างนะครับข้อแรกนะครับกระบวนการจูงใจนะฮะบุคลากรที่ให้ทำงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อเป้าหมายและความสำเร็จในองค์การนั้นคือความหมายของข้อใดนะครับถ้าเรามาวิเคราะห์แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเขากำลังพูดถึงเรื่องของ management function นั่นคือหน้าที่ทางด้านการจัดการอยู่นะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการจูงใจของบุคลากรต่างๆแล้วนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของการนำนั่นเองนะครับก็คือข้ององูขณะที่การ

0: วางแผนการควบคุมนะครับพวกนี้เป็นเรื่องของหน้าที่ทางการจัดการเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำหนดทิศทางก็คือการวางแผนนะครับส่วนการควบคุมก็จะเป็นเรื่องของการติดตามและการประมวลผลนะครับอีกสักข้อหนึ่งนะครับมนุษย์ที่มีพื้นฐานพฤติกรรมที่เป็นคนขยันตั้งใจทำงานและมีความรับผิดชอบสูงตรงกับแนวคิดของแมคเกเกอร์ในข้อใดนะครับตรงนี้เนี่ยอยู่ในเรื่องของทฤษฎีการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์นะครับตรงนี้ต้องอาศัยความจำนิดหนึ่งนะฮะถ้าจำกันได้เนี่ยตัวทฤษฎี X กับทฤษฎี Y เนี่ยเป็นแนวคิดหลักของแมคเกเกอร์นะครับตัวทฤษฎี X เนี่ยก็จะเป็นการมองถึงบุคลากรที่อาจจะไม่ค่อยมีความรับผิดชอบในการทำงานสักเท่าไหร่นะครับชอบหลบเลี่ยงหนีงานนะครับขณะที่ทฤษฎี Y เนี่ยจะเป็นกลุ่มบุคลากรที่มีความตั้งใจในการทำงานนะครับมีความมุ่งมั่นมีความรับผิดชอบสูงเพราะฉะนั้นในข้อนี้เนี่ยเราก็จะตอบข้อขอไข่กันนะฮะก็คือทฤษฎี Y นะครับตัวสุดท้ายนะครับก็คือการจัดการเชิงมนุษยสัมพันธ์นะครับไม่มุ่งเน้นในเรื่องใดนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราจำกันได้เนี่ยนะครับตอนที่อาจารย์ได้อธิบายในช่วงต้นเนี่ยนะฮะเรื่องของการจัดการเชิงมนุษยสัมพันธ์เนี่ยจะเป็นเรื่องของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนด้วยกันนะครับถ้าสังเกตเนี่ยข้อแรกเนี่ยบอกว่าชัดเจนเลยคือเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ของมนุษย์ในองค์การนะครับเรื่องของความรู้สึกของมนุษย์นะฮะเรื่องของการสร้างประทับฐานทางสังคมสร้างกฎระเบียบร่วมกันนะครับหรือแม้กระทั่งการจูงใจในการทำงานนะครับแต่จุดสำคัญของการศึกษาเชิงมนุษยสัมพันธ์นั้นเนี่ยนะครับไม่ได้สนใจเรื่องของเงินเป็นหลักนะฮะไม่ได้สนใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวงองูรางวัลที่เป็นเงินเนี่ยจึงเป็นข้อที่ไม่ได้รับความสนใจนะฮะในการศึกษาเชิงมนุษยสัมพันธ์นะครับครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของหน่วยที่2นะครับเรื่องของการจัดการธุรกิจนะครับครับ
1: ต่อไปนะคะก็จะเป็นเนื้อหาของหน่วยที่5นะคะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาวะผู้นำการติดต่อสื่อสารนะคะและเรื่องของการจูงใจอันนี้นักศึกษาสามารถจะไปอ่านพบได้นะคะในเอกสารการสอนเล่มที่1ในหน่วยที่5ซึ่งอันนี้ก็จะมีเนื้อหาถึง3เรื่องด้วยกันก็คือภาวะผู้นำการติดต่อสื่อสารนะคะและเรื่องของการจูงใจเราจะมาเริ่มต้นด้วยเรื่องของภาวะผู้นำก่อนเลยนะคะว่าภาวะผู้นำนั้นมันเป็นยังไงภาวะผู้นำกับผู้นำไม่เหมือนกันนะคะสองคำนี้เป็นคำที่คล้ายกันแต่ว่าไม่เหมือนกันเรามาดูความหมายของคำว่าผู้นำก่อนนะคะว่าผู้นำคืออะไรผู้นำก็คือบุคคลที่มีบทบาทเหนือผู้อื่นนะคะทำให้ผู้อื่นยอมปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นถ้าดูคีย์เวิร์ดตรงนี้เราจะพบว่าคีย์เวิร์ดของมันก็คือคำว่าบทบาทเหนือผู้อื่นและคำว่ายอมปฏิบัติตามนะคะนี่คือความหมายของคำว่าผู้นำพอมาดูความหมายของคำว่าภาวะผู้นำกันบ้างว่าแปลว่าอะไรภาวะผู้นำนั้นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในลักษณะที่บุคคลหนึ่งมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดนักศึกษาจะเห็นว่ามันก็คล้ายกันแต่ความแตกต่างของมันอยู่ตรงที่มีคำหนึ่งโผล่เข้ามานะคะก็คือคำว่าพฤติกรรมคำว่าความสัมพันธ์ซึ่งบ่งบอกถึงเรื่องของพฤติกรรมเหมือนกับจะบอกว่ายอมตามโดยความเต็มใจนะยอมตามด้วยความสมัครใจนะอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นนักศึกษาเห็นแล้วนะคะว่าสองคำนี้มันมีความหมายที่ไม่เหมือนกัน
0: ครับอาจารย์ครับผู้นำกับภาวะผู้นำเนี่ยถ้าให้อธิบายเชิงลึกเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรเพิ่มเติมได้ไหมฮะ
1: เราจะมาดูเทียบกันเลยดีไหมคะอาจารย์นะคะเรามาเทียบกันในภาพนี้นะคะถ้าดูภาพนี้นักศึกษาจะเห็นว่าด้านซ้ายนะคะเป็นเรื่องของผู้นำด้านขวาเป็นเรื่องของภาวะผู้นำนะคะที่แตกต่างกันนั้นนักศึกษาจะเห็นความแตกต่างในแถวที่หนึ่งกับแถวสุดท้ายนะคะแถวที่หนึ่งผู้นำเป็นตัวบุคคลส่วนด้านขวาภาวะผู้นำนั้นหมายถึงพฤติกรรมนะคะแปลว่าอะไรก็คือเหมือนกับพฤติกรรมก็คือต้องมีการโน้มนำมีการชักนำไม่ใช่เพียงแค่สั่งการแต่ว่าผู้นำก็แค่สั่งการเท่านั้นในฐานะที่มีตำแหน่งสูงกว่าหรืออยู่ในลำดับขั้นการบัญชาที่เหนือกว่าเป็นหัวหน้าก็เป็นผู้นำละ ก็สั่งการเฉยๆแต่ว่าถามว่ามีภาวะผู้นำก็คือเขาสามารถที่จะโน้มน้าวหรือว่าโน้มน้าวคนที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาได้ครั้งสุดท้ายนะเราจะเห็นว่ามันไม่เหมือนกันอีกเช่นเดียวกันเพราะผู้นำนะคะผู้นำก็คือการปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจหรือไม่ก็ได้แต่ถ้าสำหรับภาวะผู้นำเราจะเห็นว่าเขียนว่าการปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจนั่นคือเขาถูกชักนำและถูกโน้มน้าวและเขาก็สมัครใจที่จะทำตามเองนะคะทำตามด้วยความสมัครใจเพราะว่าเขามีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาในตัวผู้นำที่มีภาวะผู้นำนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้คือความแตกต่างนะคะระหว่างสองคำนี้ภาวะผู้นำหมายถึงพฤติกรรมและทำให้ผู้ตามยอมตามด้วยความสมัครใจนะคะคราวนี้จะมาดูว่าภาวะผู้นำผู้ที่มีภาวะผู้นำหรือผู้นำที่มีภาวะผู้นำนั้นควรจะมีทักษะอะไรบ้างสรุปได้ว่ามีทักษะสำคัญ2ประการก็คือทักษะด้านงานกับทักษะด้านคนทักษะด้านงานมีอะไรบ้างนะคะทักษะด้านงานก็คือทักษะในการจัดการในการตัดสินใจนะคะรวมไปถึงความสามารถในการที่จะนำเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ด้วย ในส่วนของทักษะด้านคนนั้นผู้นำที่มีภาวะผู้นำก็ควรจะมีความสามารถในการที่จะจูงใจเขาจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์มีความสามารถในการที่จะติดต่อสื่อสารรวมไปถึงมีความสามารถในการที่จะเจรจาต่อรองกับบุคคลอื่นได้ด้วยนะคะต่อไปเราจะมาดูกันว่าแนวการศึกษาเกี่ยวกับผู้นำที่สำคัญมีกี่แนวทางอะไรบ้างนะคะก็มีทั้งหมด4แนวทางด้วยกันแนวทางที่1ก็จะเป็นแนวทางการศึกษาด้านคุณลักษณะผู้นำเราเรียกมันว่า trait approach ก็คือเป็นแนวทางการศึกษาที่มีความเชื่อว่าคนที่จะเป็นผู้นำได้นั้นต้องมีคุณลักษณะที่เหนือกว่าคนอื่นนะคะเช่นอาจจะเป็นคนที่ฉลาดกว่ามีการตัดสินใจที่ดีกว่ามีสติปัญญาที่ดีกว่ามีรูปร่างหน้าตาที่ดีกว่าบุคลิกกำยำร่างกายแข็งแรงอะไรอย่างนี้เป็นต้นมีความรับผิดชอบที่สูงกว่าเป็นการศึกษาถึงคุณลักษณะของผู้ที่จะเป็นผู้นำนั่นเองนะคะว่ามีอะไรบ้างอันที่สองแนวการศึกษาที่สองเป็นการศึกษาพฤติกรรมผู้นำนะคะซึ่งก็มีการศึกษาที่สำคัญสามด้านสามเรื่องหรือว่า3แนวทางด้วยกันก็คือการศึกษาของมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทการศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกนนะคะแล้วก็การศึกษาที่เรียกว่าตาข่ายการบริหารภาษาอังกฤษจะเรียกว่า managerial grid ซึ่งทั้ง3แนวการศึกษานี้นะคะก็เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้นำที่มุ่งคนและมุ่งงานว่าอันไหนมันจะดีกว่ากันผลการศึกษาพบว่ายังไงพบว่าถ้าหากว่าเป็นการศึกษาของมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทนะคะเขาก็จะบอกว่าไม่มีแบบไหนดีที่สุดไม่ใช่มุ่งคนดีกว่ามุ่งงานไม่ใช่มุ่งงานดีกว่ามุ่งคนนั่นคือไม่มีแบบใดดีที่สุดในทุกสถานการณ์ส่วนมหาวิทยาลัยมิชิแกนบอกว่าอย่างไรมหาวิทยาลัยมิชิแกนสรุปว่ามุ่งคนดีกว่ามุ่งงานนะคะส่วนตาข่ายการบริหารหรือ managerial grid บอกว่าผู้นำที่ดีที่สุดก็คือผู้นำที่ต้องมุ่งงานสูงแล้วก็มุ่งคนสูงด้วยหรือเรียกว่าผู้นำแบบทีมงานนั่นเองนะคะแนวการศึกษาต่อไปเป็นแนวการศึกษาที่เรียกว่าผู้นำตามสถานการณ์ซึ่งมีตัวแบบที่สำคัญก็คือตัวแบบของฟิตเลอร์ซึ่งจะบอกว่าไม่มีบุคลิกผู้นำแบบใดที่เหมาะสมกับทุกสถานการณ์แต่ว่าสถานการณ์ต่างหากที่จะเป็นตัวบอกว่าจะต้องการผู้นำที่มีบุคลิกใดถึงจะเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆนั่นคือผู้นำยังต้องเปลี่ยนแปลงบุคลิกของตัวเองหรือวิธีการในการนำของตัวเองให้เหมาะกับสถานการณ์นั่นเองนะคะสุดท้ายผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงผู้นำแบบนี้ต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจกับผู้ตามให้เปลี่ยนแปลงความคิดเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันทำให้ผู้ตามมองเห็นความจำเป็นว่าต้องเปลี่ยนแล้วนะแล้วก็เต็มใจด้วยที่จะเปลี่ยนตามที่ผู้นำโน้มน้าวเปลี่ยนไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่านะคะผู้นำแบบนี้ต้องสามารถที่จะทำตัวเป็นตัวอย่างแล้วก็สามารถที่จะชักนำให้ผู้ตามเปลี่ยนแปลงและยอมทำตามด้วยจิตสำนึกที่รับผิดชอบในงานอย่างมีความเป็นเจ้าของและมีความผูกพันที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นซึ่งก็จะทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้นๆมีความราบรื่น ันนี้ก็เป็นเรื่องของภาวะผู้นำนะคะสำหรับรายละเอียดในเรื่องอื่นๆนักศึกษาอ่านได้นะคะในบทที่5หน่วยที่5ต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องของการ

ติดต่อสื่อสารคำถามแรกเลยการติดต่อสื่อสารคืออะไรนะคะตอบได้ว่าการติดต่อสื่อสารก็คือกระบวนการทำงานขออภัยกระบวนการทางสังคมนะคะในการโอนย้ายข่าวสารระหว่างบุคคลเพื่อความเข้าใจร่วมกันถ้าหากว่ามองในแง่ขององค์การการติดต่อสื่อสารก็เป็นการโอนย้ายถ่ายโอนข่าวสารระหว่างองค์การกับบุคลากรและระหว่างบุคลากรด้วยกันเองนะคะเพื่อสร้างความราบรื่นหรือสร้างความเข้าใจระหว่างกันนั่นเองนะคะการติดต่อสื่อสารนั้นมันเป็น process นะคะเป็นกระบวนการอย่างที่แสดงในภาพนี้เรามาดูด้วยกันนะคะในภาพนี้เป็นภาพที่แสดงถึงกระบวนการติดต่อสื่อสารเริ่มด้วยผู้ส่งสารนะคะจะเข้ารหัสข่าวสารนะคะเข้ารหัสข่าวสารโดยอาจจะเข้ารหัสเป็นคำพูดก็ได้หรือว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้หรืออาจจะเป็นท่าทางก็ได้นะคะแล้วก็ส่งผ่านช่องทางซึ่งช่องทางนั้นก็อาจจะเป็นโทรศัพท์นะคะหรือว่าอาจจะเป็นการพบปะแบบเผชิญหน้าหรือว่าอาจจะเป็นการกระจายข่าวสารก็ได้นะคะเป็นหอกระจายข่าวเลยก็ได้นะคะแล้วข่าวสารก็จะไปถึงผู้รับซึ่งผู้รับก็จะทำการถอดรหัสเพื่อทำความเข้าใจข่าวสารที่ได้รับนั้นเข้าใจความหมายของข่าวสารที่ได้รับแล้วผู้รับสารก็จะส่งข้อมูลป้อนกลับนะคะซึ่งอาจจะเป็นคำพูดหรืออาจจะเป็นท่าทางนะคะก็ได้เป็นลักษณ์อักษรก็ได้กลับไปที่ผู้ส่งเพื่อจะทำให้ผู้ส่งรู้ว่าเขาเนี่ยเข้าใจข่าวสารที่ผู้ส่งได้ส่งมาหรือไม่ในทุกขั้นตอนของกระบวนการนี้มีสิ่งที่เรียกว่าสิ่งรบกวนนักศึกษาจะเห็นว่ามันเป็นสีแดงอยู่ในภาพนี้สิ่งรบกวนคืออะไรนะคะภาษาอังกฤษเราจะเรียกมันว่า noise แต่มันไม่ใช่เสียงนะคะมันอาจจะเป็นเสียงก็ได้นะคะเสียงที่ดังในสภาพแวดล้อมเป็นแสงที่มัวทำให้มองไม่เห็นว่าใครเป็นคนส่งสารก็ได้อันนั้นเป็นในสภาพแวดล้อมหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของผู้ส่งหรือผู้รับก็ได้เช่นผู้ส่งอาจจะพูดไม่ชัดหรือว่าผู้ส่งอาจจะมีอคติต่อผู้รับหรือผู้รับมีอคติกับผู้ส่งว่าผู้ส่งไม่เก่งอะไรแบบนี้นะคะไม่ชอบผู้ส่งไม่อยากรับฟังเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าสิ่งรบกวนทำให้เกิดการบิดเบือนของข่าวสารได้นะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้มันจะเป็นเรียกว่าองค์ประกอบนะคะของกระบวนการในการติดต่อสื่อสารในองค์การนะคะคราวนี้เรามาดูต่อไปว่าการติดต่อสื่อสารนั้นมันมีทิศทางอย่างไรมีทิศทางการติดต่อสื่อสารนั้นแบ่งได้เป็นทิศทางในแนวดิ่งและแนวราบแนวดิ่งหมายความถึงอะไรแนวดิ่งก็คือจากบนลงล่างนะคะและจากล่างขึ้นบนบนลงล่างแปลว่าสื่อสารจากผู้บังคับบัญชาลงมายังผู้ใต้บังคับบัญชานะคะล่างขึ้นบนก็คือจากผู้ใต้บังคับบัญชาขึ้นไปยังผู้บังคับบัญชาถ้าบนลงล่างก็อย่างเช่นเป็นการมอบหมายงานนะคะเป็นการงานเป็นต้นนะคะเป็นการแถลงนโยบายอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าจากล่างขึ้นบนก็เช่นการรายงานขึ้นไปนะคะหรือว่าการร้องเรียนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วในองค์การทั่วไปเนี่ยจากล่างขึ้นบนเนี่ยมักจะมีปริมาณที่น้อยไม่เป็นที่พอใจของผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนทิศทางในแนวราบหมายถึงอะไรก็คือการติดต่อสื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าระหว่างแผนกงานต่างๆซึ่งก็ได้รับการส่งเสริมปัจจุบันนี้ก็ส่งเสริมกันมากให้มีการติดต่อสื่อสารในแนวราบจะได้ไม่มีกำแพงขวางกั้นระหว่างแผนกงานต่างๆแล้วก็จะได้เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในหน่วยงานด้วยนะคะเกิดความเข้าใจที่ดีร่วมกันต่อไปเราจะมาดูรูปแบบการติดต่อสื่อสารถ้าพูดถึงรูปแบบการติดต่อสื่อสารนะคะเราก็จะอธิบายได้โดยพิจารณาจากโครงข่ายการสื่อสารระดับองค์การกับโครงข่ายการสื่อสารระดับกลุ่มถ้าโครงข่ายการสื่อสารระดับองค์การนะคะก็จะแยกได้เป็นการสื่อสารแบบที่เป็นทางการและโครงข่ายการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการถ้าโครงข่ายการสื่อสารแบบเป็นทางการหมายถึงการสื่อสารตามลำดับขั้นการบังคับบัญชานะคะจากล่างขึ้นบนจากบนลงล่างหรือว่าระหว่างแผนกงานอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นการสื่อสารแบบเป็นทางการทำเป็นหนังสือถึงกันทำเป็นบันทึกถึงกันเป็นลายลักษณ์อักษรหรือจะเป็นวาจาก็ได้นะคะส่วนการติดต่อสื่อสารที่ไม่เป็นทางการนะคะก็เป็นการติดต่อสื่อสารที่ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นวาจา

โดยการใช้คำพูดเป็นหลักนะคะก็คือเป็นการติดต่อสื่อสารที่เป็นความสมัครใจของบุคลากรแล้วก็มักจะมีวัตถุประสงค์ทางสังคมเป็นหลักนะคะมักจะมีวัตถุประสงค์ทางสังคมเป็นหลักเพื่อคุยกันเพื่อสนุกสนานเฮฮากันนะคะทำความรู้จักกันบางครั้งเราจะเรียกการติดต่อสื่อสารแบบไม่เป็นทางการนี้ว่าการติดต่อสื่อสารแบบเถาองุ่นภาษาอังกฤษจะเรียกว่า grapevine เพราะว่ามันไม่มีเส้นที่ชัดเจนมันจะเป็นเส้น

พูดคุยได้เมาส์ได้นินทากันอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ถ้าองค์การรู้จักใช้เนี่ยมันก็จะสามารถเกิดประโยชน์ในทางที่สามารถจะสร้างความเข้าใจที่ดีให้กับคนในหน่วยงานได้เหมือนกันถ้าองค์การรู้จักนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะต่อไปเราจะมาดูขออภัยค่ะขอครูย้อนกลับไปอันนี้ใหม่นะคะอันเดิมที่บอกว่าถ้าหากว่าเราพิจารณาโครงข่ายระดับกลุ่มเราจะพบว่ามีแบบวงล้อแบบสายโซ่นะคะแบบวงกลมแล้วก็แบบทุกทิศทางเราจะมาดูภาพกันภาพแรกเป็นการติดต่อสื่อสารที่เป็นโครงข่ายแบบวงล้ออันนี้ก็หมายความถึงว่าการติดต่อสื่อสารในแผนกงานผู้ที่เป็นผู้จัดการสามารถที่จะติดต่อสื่อสารไปยังลูกน้องของตัวเองนะคะได้อย่างนี้เป็นต้นไปยังบุคลากรนะคะทุกๆคนที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่นะคะอันที่สองเป็นการติดต่อสื่อสารแบบสายโซ่นะคะก็คือเป็นการติดต่อสื่อสารจากบนลงล่างแบบนี้นะคะซึ่งก็จะสังเกตได้ว่าคนที่อยู่ข้างบนกับคนที่อยู่ข้างล่างจะติดต่อสื่อสารได้เฉพาะคนที่อยู่ข้างล่าง1ระดับและข้างบน1ระดับเท่านั้นนั่นคือผู้จัดการอาวุโสจะติดต่อมาถึงผู้จัดการนะคะส่วนบุคลากรก็ติดต่อไปที่ผู้ช่วยผู้จัดการเท่านั้นนะคะอันที่3ก็จะเป็นลักษณะการของโครงข่ายแบบสายโซ่นะคะเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างคนที่อยู่ในกลุ่มเฉพาะกิจหรืออย่างเช่นในที่นั่งการประชุมในกลุ่มเฉพาะกิจของคณะทำงานก็จะติดต่อสื่อสาร2ด้านด้านซ้ายด้านขวาแบบนี้เป็นต้นในกลุ่มเฉพาะกิจก็จะมักจะติดต่อสื่อสารแบบนี้นะคะสุดท้ายเป็นการติดต่อสื่อสารที่เป็นลักษณะโครงข่ายแบบทุกทิศทางอันนี้ก็คือการติดต่อสื่อสารแบบไม่เป็นทางการนะคะไม่มีโครงข่ายหรือโครงสร้างใดที่เป็นทางการไม่มีลำดับขั้นนะคะแล้วก็ไม่มีกิจกรรมใดที่ต้องทำให้บรรลุก็ติดต่อสื่อสารกันได้แบบไหนก็ได้นะคะคราวนี้เราจะมาดูถึงเรื่องของวิธีการในการติดต่อสื่อสารหลักๆ ก็จะมีการติดต่อสื่อสารโดยวาจาหรือบางครั้งเราจะเรียกว่าวจนภาษาก็คือการใช้คำพูดนะคะโดยการพูดกันเป็นวิธีหลักที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารที่เป็นทางการหรือว่าการติดต่อสื่อสารที่ไม่เป็นทางการก็มีหลายรูปแบบเช่นการประชุมนะคะหรือว่าการปรึกษาหารือการโทรศัพท์หรือว่าจะเป็นแบบสมัยนี้ที่นิยมกันอย่างเช่น Facebook Live อันนี้ก็ใช้วาจานะคะก็สามารถที่จะติดต่อทางผ่าน Facebook ได้ใช้วาจาได้นะคะอันที่2โดยลายลักษณ์อักษรก็คือเป็นข้อความที่ส่งถึงกันอย่างเช่นบันทึกข้อความนะคะหรือว่าจดหมายหรือคู่มือการปฏิบัติงานแบบฟอร์มรายงานต่างๆหรือตอนนี้ที่ครูกำลังนำเสนอด้วย PowerPoint นี้ก็คือลายลักษณ์อักษรรูปแบบหนึ่งนะคะเป็นการติดต่อสื่อสารด้วยลายลักษณ์อักษรหรือว่าทางอีเมลประสิทธิ์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้หรือว่าเป็นการติดต่อสื่อสารที่เดี๋ยวนี้ก็ใช้กันเยอะมากนะคะก็คือการติดต่อสื่อสารผ่านทาง LINE นะคะก็เป็นการติดต่อสื่อสารด้วยลายลักษณ์อักษรอันที่3นะคะด้วยอวัจนภาษาอวัจนภาษานั้นก็หมายถึงภาษากายนะคะหรือว่าภาษาท่าทางต่างๆที่บุคคลแสดงออกที่สำคัญก็คือการแสดงสีหน้าการแสดงแววตาบางทีตาก็บ่งบอกอะไรได้หลายอย่างเหมือนกันกำลังโกรธกำลังเสียใจหรือท่าทางของเราก็แสดงออกได้หลายแบบหรือสีหน้าของเราด้วยนะคะรวมไปถึงการเคลื่อนไหวร่างกายไม่ว่าจะเป็นการยืนการนั่งนะคะการเดินต่างๆและรวมไปถึงการเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างเช่นคนที่สนิทสนมกันมากๆเป็นเพื่อนสนิทกันมากเป็นครอบครัวเดียวกันก็ยืนคุยกันแบบใกล้ๆแต่ถ้าใครมายืนใกล้เราแล้วเขาไม่สนิทเราเราก็จะไม่ชอบแล้วนี่ก็คือการสื่อสารแบบหนึ่งว่าเราไม่ชอบระยะห่างแบบนี้นะคะเป็นระยะห่างที่บ่งบอกถึงสิ่งที่เขาต้องการสื่อถึงเรารูปแบบหนึ่งนะคะนักวิชาการบางท่านยังอธิบายเรื่องของอวัจนภาษาไปถึงลักษณะทางกายภาพด้วยนะคะในสิ่งแวดล้อมกายภาพในสิ่งแวดล้อมก็เช่นห้องที่ใหญ่โตของผู้บริหารระดับสูงนะคะก็จะมีห้องโต๊ะประชุมมีชุดรับแขกถ้าเราเข้าไปในห้องที่มีแบบนี้นะคะมีเฟอร์นิเจอร์แบบนี้มันก็สื่อได้ว่าบุคคลคนนี้ที่นั่งอยู่ในห้องต้องเป็นผู้บริหารระดับสูงต้องเป็นคนที่มีความสำคัญและอย่างนี้เป็นต้นนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันนะคะซึ่งสำคัญวาจาและลักษณ์อักษรนะคะแล้วก็อวัจนะ
ภาษา

รวมไปถึงภาษาสัญลักษณ์ด้วยนะคะอย่างที่นักศึกษาอาจจะส่งสติกเกอร์ถึงเพื่อนนี่ก็เป็นอวัจนภาษาแบบหนึ่งสติกเกอร์ก็บ่งบอกได้ว่าเรากำลังรู้สึกอย่างไรนะคะก็เป็นการแสดงด้วยสัญลักษณ์แบบหนึ่งนะคะอวัจนภาษาคราวนี้ต่อไปเราจะไปพูดถึงเรื่องของการจูงใจนะคะหัวข้อต่อไปในหน่วยที่5นี้จะเป็นหัวข้อเรื่องการจูงใจคำถามแรกเหมือนเดิมความหมายของการจูงใจคืออะไรการจูงใจก็คือการชักนำให้บุคคลแสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติในสิ่งที่ต้องการด้วยความพยายามมุ่งมั่นตั้งใจยังทางเพื่อการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดคีย์เวิร์ดตรงนี้นะคะนักศึกษาจะสังเกตว่ามีคำว่าการชักนำนะคะซึ่งก็แปลว่าต้องโน้มน้าวและต้องชักจูงต้องโน้มน้าวอีกฝ่ายหนึ่งมีคำว่าความพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจมีคำว่าทิศทางและมีคำว่าเป้าหมายเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นักศึกษาคะมันก็คือองค์ประกอบของการจูงใจนั่นเองเราจะเริ่มด้วยคำว่าความพยายามก็คือความอุตสาหะวิริยะของบุคคลนะคะที่จะไปทำงานนั้นๆชักนำให้เขามีความพยายามมีความอุตสาหะวิริยะมีความมุ่งมั่นมุ่งมั่นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเจอปัญหาไม่ยอมแพ้ไม่กลัวปัญหาอุปสรรคนะคะไม่ย่อท้อต่อปัญหาเจอปัญหาก็ต้องพยายามหาทางที่จะแก้ปัญหานั้นให้ปัญหานั้นผ่านพ้นไปได้เจออุปสรรคใดๆก็ไม่ต้องหวาดกลัวกันนะคะนอกเหนือจากความมุ่งมั่นนะคะต้องมีทิศทางด้วยการทำงานถ้าเราทำงานอย่างมุ่งมั่นเราทำงานอย่างพยายามเราทำงานอย่างทุ่มเทแต่ว่าเราทำงานอย่างสะเปะสะปะมันก็ไม่ใช่ละไม่ใช่จูงใจละแต่ว่าเราต้องมีทิศทางมีทิศทางแปลว่าอะไรต้องรักษาเส้นทางให้มันแน่วแน่แน่วแน่ไปไหนไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการนั่นเองนะคะไม่ใช่ว่าสะเปะสะปะไปทางโน้นทีทางนี้ทีไม่มีทิศทางมันก็ไม่ใช่ละนะคะสุดท้ายมีเป้าหมายเป้าหมายคือเป้าหมายองค์การถ้าหากว่าคุณมีเป้าหมายอย่างอื่นก็ไม่ใช่จูงใจเพื่อความสำเร็จขององค์การแล้วนะคะเราจะจูงใจเพื่อทำอย่างอื่นความสำเร็จของส่วนตัวความสำเร็จของญาติพี่น้องอะไรไปซึ่งก็จะไม่ใช่จูงใจเพื่อผลประโยชน์ขององค์การนะคะต่อไปเราจะมาดูทฤษฎีเข้ามาเรื่องทฤษฎีแล้วนะคะทฤษฎีสำคัญที่เกี่ยวกับเรื่องของการจูงใจมีทฤษฎีสำคัญอะไรบ้างซึ่งในบทนี้ก็นำมาให้นักศึกษาทำความเข้าใจหลายทฤษฎีเหมือนกันนะคะอันแรกไม่ใช่ทฤษฎีนะคะแต่ว่าเป็นแนวคิดการจัดการทางวิทยาศาสตร์ที่เมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์ดร.ภูริพัฒน์ได้พูดถึงไว้ว่าเป็นแนวคิดของเฟรดริกเทเลอร์เป็นบิดาแห่งการจัดการทางวิทยาศาสตร์แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องของการจูงใจมันเกี่ยวกับการจูงใจเพราะว่าเขาเป็นคนที่จูงใจคนทำงานด้วยค่าจ้างนะคะเป็นการที่จ่ายค่าจ้างเพื่อเอาเงินมาเรียกว่าบอกว่าจูงใจหรือว่าล่อใจก็ได้นะคะให้คนทำงานอย่างที่เขาต้องการแล้วก็มีการกำหนดมาตรฐานงานด้วยเรียกว่าถ้าคนทำงานได้เหนือมาตรฐานคนนั้นก็จะได้สิ่งตอบแทนเป็นตัวเงินได้มากกว่าที่คนอื่นเขาได้นั่นเองเพราะตัวเองทำได้มากกว่ามาตรฐานเพราะงั้นก็เป็นคนที่คิดเรื่องของการจูงใจด้วยตัวเงินนะคะเป็นคนแรกๆเลยทีเดียวนะคะต่อไปทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการอันนี้ครูเชื่อว่านักศึกษาต้องคุ้นเคยกับมันมากๆเลยถ้าเอ่ยชื่อตัวบุคคลที่นำเสนอทฤษฎีนี้ก็คืออับราฮัมมาสโลว์ใช่ไหมคะนักศึกษาต้องรู้จักเป็นอย่างดีแล้วว่าอับราฮัมมาสโลว์ได้เสนอลำดับขั้นความต้องการโดยบอกว่ามนุษย์เรานั้นมีความต้องการตามธรรมชาติ5ขั้นด้วยกันขั้นแรกเริ่มด้วยความต้องการทางกายนะคะเป็นความต้องการขั้นแรกแล้วก็ต่อมาด้วยความต้องการความมั่นคงปลอดภัยตามมาด้วยความต้องการทางสังคมหรือว่าอยากได้รับการยอมรับนะคะต่อมาด้วยความต้องการชื่อเสียงนะคะอยากเป็นที่รู้จักและสุดท้ายก็คือความต้องการตระหนักตนนะคะโดยมัสโลว์บอกว่ามันต้องไปทีละขั้นต้องเริ่มด้วยทางกายก่อนก็คือปัจจัย4นั่นเองนะคะแล้วก็ถึงความมั่นคงปลอดภัยขึ้นไปทีละขั้นละขั้นนะคะต้องอันแรกได้รับการตอบสนองแล้วคนจะมีความต้องการขั้นที่2นี่คือคำอธิบายของอับราฮัมมาสโลว์คนต่อไปทฤษฎีต่อไปนะคะก็คือทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของแมคเกรเกอร์อย่างที่ท่านอาจารย์ดร.ภูริพัฒน์ได้อธิบายไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะคราวนี้เราจะมามองคนละมุม

0: ะมามองว่าผู้บังคับบัญชาจะจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไรขึ้นอยู่กับว่าเขามองลูกน้องหรือมองผู้ใต้บังคับบัญชาแบบไหนถ้าเขามองลูกน้องหรือมองผู้ใต้บังคับบัญชาแบบ X คือมองว่าลูกน้องเป็นคนขี้เกียจเป็นคนไม่ชอบงานนะคะเขาก็จะใช้วิธีการจูงใจด้วยการมีความเข้มงวดในการทำงานควบคุมใกล้ชิดนะคะอาจจะต้องบอก1 2 3มาควบคุมกันเข้มงวดเลยแต่ถ้าหากว่าเขามองลูกน้องแบบทฤษฎี Y คือมองว่าลูกน้องรับผิดชอบดีมีความขยันนะคะชอบงานชอบการทำงานเขาจะจูงใจด้วยการที่ปล่อยให้ลูกน้องเป็นอิสระสามารถที่จะคิดเองทำเองได้นะคะนี่ก็คือทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของแมคเกรเกอร์นะคะต่อไปเป็นทฤษฎีความต้องการนะคะทฤษฎีความต้องการของแมคเคอร์แลนแมคเคอร์แลนพูดไว้ว่ามนุษย์เรามีความต้องการความสำเร็จนะคะมนุษย์เรามีความต้องการอำนาจและมนุษย์เรามีความต้องการทางสังคมหรือจะเรียกว่าความต้องการความรักก็ได้นะคะอันต่อไปก็คือทฤษฎีความคาดหวัง expectancy theory อันนี้เป็นทฤษฎีของบารูมนะคะบารูมพูดไว้ว่าอะไรบารูมพูดไว้ว่าแรงจูงใจของบุคคลเกิดจากการที่บุคคลมีความหวังว่าจะได้รับสิ่งตอบแทนจากผลการกระทำของเขาแต่เขาจะต้องประเมินก่อนว่าเขามีความสามารถพอที่จะทำสิ่งนั้นได้ประสบความสำเร็จและสิ่งตอบแทนที่เขาจะได้รับจากผลการกระทำของเขาเป็นสิ่งตอบแทนที่เขาชอบที่มีคุณค่าในสายตาของเขาด้วยนะคะเขาถึงจะเกิดแรงจูงใจมันมีสองขยักด้วยกันนะคะสำหรับทฤษฎีของบารูมนะคะต่อไปเราจะมาดูทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจที่เรียกว่าทฤษฎีความเสมอภาคอันนี้เป็นข้อเสนอว่าเป็นแนวคิดเป็นทฤษฎีที่เสนอโดยสเตซี่อดัมส์นะคะสเตซี่อดัมส์พูดไว้ว่าอย่างไรเขาบอกว่าบุคคลทั่วไปหรือคนทำงานนี่แหละจะเกิดแรงจูงใจก็ต่อเมื่อรู้สึกว่าตัวเองได้รับความเสมอภาคในการทำงานเหนื่อยเท่ากันนะคะก็ต้องได้รับผลตอบแทนเท่าๆกันคือเขาจะเอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นว่าเขาทุ่มเทแค่ไหนเพื่อนทุ่มเทไหมถ้าทุ่มเทไม่เท่ากันเขาเหนื่อยมากกว่าแต่เพื่อนไม่เห็นทุ่มเทเลยทำไมได้ผลตอบแทนมากกว่านั่นคือความไม่เสมอภาคและเขาก็จะไม่เกิดแรงจูงใจในการทำงานนะคะก็คือเหนื่อยเท่าๆกันเงินก็ต้องเท่ากันนะคะต่อไปนะคะเป็นทฤษฎีการกำหนดเป้าหมายอันนี้เป็นทฤษฎีที่เสนอโดยเอ็ดวินล็อกเอ็ดวินล็อกอธิบายว่าแรงจูงใจสามารถจะเกิดได้ถ้าเรากำหนดเป้าหมายให้กับบุคลากรแต่เป้าหมายนั้นต้องมีความชัดเจนนะคะเป็นเป้าหมายที่วัดได้เป็นเป้าหมายที่ไม่ยากจนเกินไปแล้วก็ที่สำคัญเป็นเป้าหมายที่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคลากรนั้นต้องยอมรับด้วยคือถ้าเขายอมรับเป้าหมายเขาจะอยากทำแต่อย่าลืมว่ามันต้องไม่ยากจนเกินไปด้วยถ้ายากจนเกินไปเขาจะไม่อยากทำแล้วก็ไม่เกิดแรงจูงใจนะคะต่อไปเป็นทฤษฎีความต้องการ ERG อันนี้เป็นทฤษฎีที่นำเสนอโดยอัลเดอร์เฟอร์ E ย่อมาจาก existence need นะคะ R ย่อมาจาก relatedness need นะคะ G ย่อมาจาก growth need นะคะโดยว่ามนุษย์เราก็มีความต้องการ3ลำดับนี้ความต้องการคงอยู่ความต้องการที่จะมีความสัมพันธ์กับคนอื่นและความต้องการเจริญเติบโตทั้ง3นี้แม้จะเรียงกันแต่ว่าคนเราสามารถที่จะวกกลับมาสู่ความต้องการขั้นต้นได้ไหมถ้าความต้องการขั้นสูงไม่ได้รับการตอบสนองนี่คืออัลเดอร์เฟอร์นะคะต่อไปเป็นทฤษฎี2ปัจจัยทฤษฎี2ปัจจัยนั้นเป็นของเฮิร์ตสเบิร์กนะคะเฟเดริกเฮิร์ตสเบิร์กซึ่งอธิบายปัจจัยที่ทำให้เกิดความไม่พึงพอใจในงานและปัจจัยที่ทำให้เกิดความพึงพอใจในงานสุดท้ายเป็นทฤษฎีการเสริมแรงของสกินเนอร์อธิบายการจูงใจด้วยการเสริมแรงทางบวกนะคะเช่นให้รางวัลและการเสริมแรงทางลบการเสริมแรงทางลบหมายถึงอะไรหมายถึงการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่พอใจเช่นเลิกบ่นคือคนนั้นไม่ชอบการบ่นเราก็เลิกบ่นซะพอเราเลิกบ่นเขาก็เกิดแรงจูงใจได้นั่นเอง นะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจูงใจที่นำเสนอไว้ในหน่วยที่5ค่ะ
1: ครับอาจารย์ครับขออนุญาตสักถามนิดนึงครับเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงความต้องการของมัสโลกับแมคเคอแลนอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความทฤษฎีของแมคเคอแลนอีกทีนึงครับ
0: ค่ะสำหรับแนวทฤษฎีของแมคเคอแลนจริงๆแล้วมันชื่อเหมือนกันนะคะซึ่งนักศึกษาอาจจะงงก็ได้ว่ามันเป็นเรียกว่าทฤษฎีความต้องการเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าทฤษฎีของแมคเคอแลนเราจะอธิบายด้วยภาพนี้นะคะเป็นทฤษฎีความต้องการของแมคเคอแลนซึ่งแมคเคอแลนก็อธิบายว่าคนเรานั้นนะคะมีความต้องการ3ด้านด้วยกันนะคะก็คือความต้องการความสำเร็จแมคเคอแลนเรียกมันว่า enarch arch ก็ย่อมาจาก achievement ก็คือ need of achievement นะคะตัวที่2คือความต้องการอำนาจ empower หรือ need of power นะคะต้องการอำนาจอันที่3ก็คือความต้องการเข้าร่วมสมาคมหรือบางคนจะเรียกมันว่าความต้องการความรักNF หรือ need of affiliation นะคะบอกว่าคนเรานั้นมันมีทั้งหมดเนี้ย3ตัวนะคะสุดแล้วแต่ว่าคนไหนมีตัวไหนมากน้อยเท่านั้นเองความแตกต่างอยู่ตรงนั้นแต่สิ่งสำคัญที่แมคเคอแลนพูดไว้ก็คือความต้องการอันแรกคือความต้องการความสำเร็จนั้นเป็นความต้องการที่สามารถสร้างได้เขาได้ทดลองด้วยนะคะโดยให้นักศึกษานะคะที่ยังไม่ได้ทำงานเป็นนักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จใกล้จะสำเร็จแล้วล่ะนะคะก็ไปอยู่ร่วมกับนักธุรกิจนะคะที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอยู่ร่วมด้วยระยะหนึ่งที่โรงแรมแห่งหนึ่งใช้ชีวิตร่วมกันชั่วระยะไม่นานหรอกชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วนักศึกษาเหล่านี้ก็ได้พูดคุยสนทนากับนักธุรกิจเหล่านั้นก็ซึมซับเอาสิ่งที่นักธุรกิจเหล่านั้นเล่าให้ฟังเกี่ยวกับความสำเร็จในหน้าที่การงานของตัวเองพอหลังจากนั้นเขาก็ติดตามนักศึกษาเหล่านี้นะคะที่ได้ไปอยู่กับนักธุรกิจเป็นระยะเวลาหนึ่งก็พบว่านักศึกษาเหล่านี้มีแรงจูงใจที่จะไปสร้างชีวิตตัวเองให้มุ่งสู่ความสำเร็จบ้างโดยเรียนแบบวิธีการต่างๆหรือแนวทางต่างๆที่นักธุรกิจเหล่านั้นได้อธิบายไว้เพราะฉะนั้นเขาก็สรุปว่าความต้องการความสำเร็จนั้นถึงแม้ว่าตอนแรกเราอาจจะมีนิดนึงแต่ว่ามันสามารถช่วยเสริมได้ทำให้แต่ละคนมีความต้องการความสำเร็จนี้มากขึ้นซึ่งถ้าเรามีมากขึ้นมันก็ย่อมจะส่งผลดีต่อการทำงานขององค์การแน่นอนในส่วนอีกอันนึงนะคะอาจารย์คะก็มีคำว่าทฤษฎีความต้องการเหมือนกันก็คือทฤษฎี ERG
1: ครับผม
0: ซึ่งอันนี้เป็นของอัลเดอร์เฟอร์นะคะที
1: ่
0: ว
1: ่ามัน
0: อัลเดอร์เฟอร์นั้นก็จริงๆแล้วเขาเรียนแบบของมาสโลนะคะเพียงแต่ว่าอัลเดอร์เฟอร์ไม่ได้พูดถึงว่ามันต้องลำดับขั้นหนองแล้วขึ้นไปขั้นที่2ที่3สิ่งที่อัลเดอร์เฟอร์เน้นก็คือเมื่อขึ้นไปขั้นที่2คือจาก E ขึ้นไป R R ไม่ได้ไม่มีใครชอบสักทีเขาสามารถจะวกกลับมาอยากได้ E ใหม่ อยากได้ความต้องการเกี่ยวกับการคงอยู่หรือความต้องการทางกายใหม่หรือพอขึ้นไปถึง G แล้วไม่ได้ G ไม่ได้แบบประสบความสำเร็จในชีวิตสักทีเขาก็สามารถจะย้อนกลับลงมามีเพื่อนก็ได้เอา relatedness ก็ได
1: ้
0: ก็ย้อนกลับมาสนองความต้องการตรง relatedness แทนนะคะก็แสดงว่ามันย้อนกลับมาได้ขณะที่มาสโลบอกว่ามันต้องขึ้นไปเรื่อยๆและอันนึงต้องจบต้องหมดแล้วถึงจะขึ้นไปอีกอันหนึ่งความต่างมันอยู่ตรงนี้ทั้ง3นี้มันมีชื่อเหมือนกันนั้นขอให้นักศึกษาไปศึกษาให้ละเอียดนะคะเกี่ยวกับทฤษฎีทั้ง3ซึ่งเรียกว่าทฤษฎีความต้องการเหมือนกันเลยคราวนี้มีอีกอันนึงที่ครูอยากจะให้นักศึกษาทำความเข้าใจเพราะอันนี้หลายคนจะค่อนข้างงงกับมันก็คือทฤษฎี2ปัจจัยของเฮิร์ทสเบิร์กนะคะเฮิร์ทสเบิร์กอธิบายไว้ถึง2ปัจจัยที่ว่าปัจจัยหนึ่งทำให้เกิดความไม่พึงพอใจกับอีกปัจจัยหนึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความพึงพอใจเขาบอกว่าปัจจัยแรกได้แก่นโยบายค่าจ้างสภาพการทำงานการควบคุมดูแลนะคะสภาพการทำงานนี้ก็รวมถึงความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานด้วยมันยังไงกันถึงไม่พึงพอใจแปลว่าถ้าหากว่ามันมีอยู่นะคะมันจะรู้สึกเฉยๆอ่ะนะคะคนทำงานก็จะรู้สึกมันต้องมีอยู่ในองค์การอยู่แล้วเขาก็จะรู้สึกเฉยๆแต่ถ้าเมื่อไหร่มันไม่มีนโยบายไม่มีค่าจ้างไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานเขาจะเริ่มเกิดความรู้สึกไม่พอใจทันทีนะคะเพราะงั้นความไม่พึงพอใจมันมาจากการที่สิ่งเหล่านี้ไม่มีไม่ใช่มีนะคะส่วนอันล่าง ปัจจัยที่ทำให้เกิดความพอใจซึ่งได้แก่โอกาสก้าวหน้าการได้รับการยอมรับความสำเร็จในงานความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

0: ษณะงานซึ่งหมายถึงลักษณะงานที่ท้าทายสิ่งพวกนี้ถ้ามันมีคนทำงานก็จะเกิดความรู้สึกพอใจถ้าไม่มีเขาคงไม่รู้ค่ะเพราะว่าองค์การไม่ได้จัดให้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีคือองค์การจัดให้เขาก็จะเกิดความรู้สึกพึงพอใจแล้วก็จะเกิดแรงจูงใจในการทำงานนั่นเองนะคะทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่นักศึกษามักจะนำไปใช้กันมากนะคะในการศึกษาค้นคว้าต่างๆนะคะหมายถึงทฤษฎี2ปัจจัยของเฮิร์ทสเบิร์กเพราะงั้นนักศึกษาควรจะทำความเข้าใจให้มากขึ้นนะคะต่อไปเป็นเรื่องของวิธีในการจูงใจบุคลากรในการทำงานนะคะเราจะมาดูกันว่าการจูงใจบุคลากรในการทำงานนั้นสามารถจะหลักๆทำได้อย่างไรบ้างอันนึงก็คือเราสามารถจูงใจได้ด้วยพลังผลักดันภายในอีกอันนึงก็คือเราสามารถจะจูงใจได้ด้วยการใช้พลังผลักดันภายนอกอันนี้ภายในภายนอกนี่แปลว่าอะไรก็คือภายนอกตัวบุคคลหรือภายในตัวบุคคลนั่นเองเพราะงั้นภายในตัวบุคคลนะคะก็หมายถึงว่าต้องทำความเข้าใจความต้องการตามธรรมชาติของตัวบุคคลความต้องการธรรมชาติของคนความต้องการทางกายความต้องการความมั่นคงปลอดภัยความต้องการความรักความต้องการความสำเร็จความต้องการตระหนักตนเหล่านี้เป็นความต้องการภายในความต้องการอำนาจอย่างของแมคเคอร์เลนเงี้ยมันเป็นความต้องการภายในตัวบุคคลทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นได้จะใช้พลังผลักดันเหล่านี้มาสร้างแรงจูงใจเราก็ใช้วิธีเช่นให้เป็นผู้จัดการโปรเจกต์เขาจะได้ไปมีอำนาจที่จะไปดูแลไปควบคุมคนอื่นได้นะคะหรือว่าเราอาจจะใช้วิธีมอบหมายงานที่ท้าทายเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าเขาได้รับการยอมรับถ้าเขาทำงานนั้นได้สำเร็จเป็นต้นนะคะส่วนพลังผลักดันจากภายนอกหมายถึงอะไรก็หมายถึงการที่องค์การจัดสิ่งต่างๆให้กับบุคลากรนั่นเองเป็นการที่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการจัดสิรูปธรรมเช่นการจัดรางวัลต่างๆให้นะคะให้แหวนอย่างเงี้ยนะคะแหวนอยู่โทนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าเป็นการจัดให้กำหนดเป้าหมายให้ที่ชัดเจนหรือว่าให้รางวัลเมื่อการทำงานสามารถทำงานได้สูงกว่ามาตรฐานนะคะหรือว่าให้รางวัลการท่องเที่ยวถ้าหากว่าทำได้สูงกว่าเป้าหมายหรือได้ตามเป้าหมายที่กำหนดตอนนี้ก็เป็นจากภายนอกที่องค์การสามารถที่จะใส่เข้าไปจัดให้เพื่อที่จะทำให้คนทำงานเกิดการจูงใจเกิดแรงจูงใจทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาในส่วนของหน่วยที่5นะคะนักศึกษาควรจะไปอ่านเพิ่มเติมนะคะเพราะว่ามันมีรายละเอียดเยอะมากแล้วก็ควรจะทำความเข้าใจนะคะถ้าหากว่าทำความเข้าใจได้ก็จะไม่ยากเลยที่จะตอบคำถามในข้อสอบเราจะมาดูตัวอย่างของคำถามกันดีกว่านะคะว่ามีคำถามอะไรบ้างจะได้เตรียมตัวเอาไว้นะคะข้อที่1นะคะข้อใดคือการติดต่อสื่อสารแบบล่างขึ้นบนแบบล่างขึ้นบนจำได้ใช่ไหมคะเราพูดไว้ถึงเรื่องของทิศทางในการติดต่อสื่อสารในองค์การซึ่งมีบนลงล่างและล่างขึ้นบนนะคะก็มีข้อกอการเป็นพี่เลี้ยงข้อขอการร้องเรียนข้อขอการสอนงานงอการสื่อสารแบบเถาองุ่นและจอการทำงานกลุ่มเฉพาะกิจมาดูข้อจอนักศึกษาจะเห็นว่ามันเป็นแนวราบนะคะข้องอโอ้อันนี้ไม่เป็นทางการจำได้ไหมคะเกรปไวน์ที่ครูบอกว่ามันยุ่งเหยิงไปหมดเหมือนเถาองุ่นนะคะเป็นการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการมันไม่เกี่ยวกับล่างขึ้นบนหรือบนลงล่างนะคะการสอนงานสอนงานก็มักจะแบบเพื่อนสอนกันก็ได้นะคะก็เป็นแนวราบเหมือนกันการเป็นพี่เลี้ยงอย่างเช่นเราเข้าไปทำงานใหม่ๆนะคะเขาก็จะจัดเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนที่ทำงานเก่งกว่ามาเป็นพี่เลี้ยงให้เราก็ไม่ใช่อีกเพราะฉะนั้นก็เหลืออันเดียวแล้วก็คือการร้องเรียนซึ่งเราต้องร้องเรียนต่อใครล่ะต่อผู้บังคับบัญชาแน่นอนไม่ใช่ร้องเรียนต่อเพื่อนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจากล่างขึ้นบนนะคะคราวนี้ดูอีกข้อนึงมีข้อหนึ่งการจูงใจโดยใช้พลังผลักดันจากภายในทำได้อย่างไรข้อกอการกำหนดเป้าหมายงานข้อขอการจัดอบรมข้อขอการดูแลให้การประเมินเป็นธรรมข้องอการให้รางวัลและข้อจอการมอบงานที่ท้าทายให้ถ้าเราดูข้อกอขอคองอนักศึกษาจะพบว่าล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่องค์การจัดให้ทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายเป็นอบรมนี่ก็องค์การจัดให้การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การก็จัดให้อีกจะเป็นธรรมมากน้อยแค่ไหนก็องค์การดูแลอีกให้รางวัลก็องค์การจัดให้เพราะงั้นตัดทิ้งได้เลยนะคะข้อที่เหลือการมอบงานที่ท้าทายแม้จะองค์การจัดให้ก็จริงแต่มันเป็นการจูงใจคือมันเข้าไปในข้อที่บอกว่าอยากได้งานที่ท้าทาย นะคะเพื่อเราจะได้มีแรงจูงใจตามแนวคิดของเฮิร์ทเบิร์กนั่นเองนะคะที่บอกว่าปัจจัยที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจและเกิดแรงจูงใจก็คือลักษณะงานที่มีความท้าทายนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นคำถามที่ให้นักศึกษาลองไปทำดูนะคะแล้วก็ลองไปอ่านดูด้วยนะคะในแบบฝึกปฏิบัติทายบทค่ะ
1: ครับเป็นไงบ้างครับสำหรับ3หน่วยวิชาในวันนี้นะครับอาจารย์คิดว่านักศึกษาคงจะได้รับความรู้มากขึ้นนะครับก็อย่าลืมกลับไปทบทวนนะครับตามที่ท่านอาจารย์ได้แนะนำไปนะครับสุดท้ายนะครับอยากจะให้ท่านอาจารย์ให้ข้อแนะนำนักศึกษาสักนิดนึงครับว่าควรจะมีการจัดเตรียมหรือว่าควรจะไปดูเนื้อหาส่วนไหนเพิ่มเติมเป็นพิเศษ
0: ครูอยากจะแนะนำว่านักศึกษาควรจะอ่านแล้วก็จับประเด็นให้ได้ข้อที่1ข้อที่2อย่าละเลยที่จะลองทำแบบฝึกปฏิบัติดูเพราะแบบฝึกปฏิบัตินั้นมันจะเป็นเค้าลางแล้วกันนะคะเป็นแนวทางว่าโจทย์ในข้อสอบมันจะออกแบบไหนถ้าเราดูตรงนั้นแล้วเข้าใจนะคะเราก็จะสามารถทำข้อสอบได้โดยไม่ยากตรงนั้นจะเป็นประเด็นสำคัญเป็นแกนสำคัญของเนื้อหาเลยทีเดียวสำหรับแบบฝึกปฏิบัตินะคะเพราะงั้นทำความเข้าใจแล้วลองทำแบบฝึกแล้วก็ตามไปอ่านในเนื้อหาในเฉพาะประเด็นนั้นนั้นเนื้อหามันเยอะถ้าเราอ่านทั้งหมดบางทีเราจะงงเราอาจจะเอาแบบฝึกเป็นหลักแล้วก็เอาแผนการเรียนแผนหน่วยแผนตอนเป็นหลักด้วยเราก็จะเข้าใจได้มากขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นด้วยค่ะ
1: ขอบคุณอาจารย์มากครับครับสำหรับนักศึกษาที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปชมรายการย้อนหลังได้นะครับที่ http://media.stou.ac.th นะครับจากนั้นเลือก e-tutorial นะครับพิมพ์รหัสชุดวิชา32210นะครับชื่อชุดวิชาองค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์นะครับพบกับรายการสอนวิชาเสริมชุดวิชา32210นะครับได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียน
6: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
7: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
8: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

พราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

วัสดีครับในหน่วยนี้เราจะมาดูกันเรื่องแนวคิดพื้นฐานว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศนะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงแนวคิดพื้นฐานว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศแล้วเราก็สามารถที่จะพิจารณาได้เป็นสัก4เรื่องนะครับ1ก็คือแนวคิดว่าด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศนะครับ2ก็คือสภาพความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศนะครับ3ก็คือระดับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศและสุดท้ายครับคือวิธีการวิเคราะห์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศนั่นเองนะครับดังนั้นแนวความคิดนะครับว่าด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศนั้นเราก็อาจจะต้องพิจารณานะครับโดยในเรื่องการวิเคราะห์นั้นก็จะเป็นความพยายามนะครับในการที่จะหาคำตอบที่น่าเชื่อถือนะครับสำหรับในเรื่องของการที่จะหาคำตอบนั้นก็อาจจะมีกระบวนการขั้นตอนนะครับที่เราเรียกว่าการวิเคราะห์นะซึ่งการวิเคราะห์นั้นอาจจะเกิดคำถามนะครับว่าหมายถึงอะไรนะครับและการวิเคราะห์นั้นจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับการวิเคราะห์ก็คือการชี้เห็นนะครับถึงสาเหตุผลกระทบชี้เห็นถึงเรื่องของผลบวกผลลบชี้เห็นถึงเรื่องของข้อดีข้อเสียนะครับหรือชี้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งนะและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ตรงนั้นนะครับว่ามีอะไรบ้างเพราะนั้นนี่คือความหมายของคำว่าการวิเคราะห์นะครับและในการวิเคราะห์นั้นก็จะมีขั้นตอนนะครับอยู่ด้วยกัน4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือการตั้งคำถามนะครับซึ่งกระบวนการในการตั้งคำถามนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะการตั้งคำถามคือจุดเริ่มต้นนะครับในการที่จะเป็นเหมือนกับเข็มทิศในการที่จะชี้ทิศทางนะครับให้เราเห็นว่าทิศทางของการที่เราจะเดินไปนั้นไปอย่างไรนะครับเพราะนั้นการตั้งคำถามก็คือวัตถุประสงค์ในการที่จะวิเคราะห์นั่นเองนะครับว่าเราจะสามารถเดินหน้าไปในทิศทางไหนเราอยากจะรู้เรื่องอะไรนะและอะไรคือโจทย์นะครับที่เราจะต้องตอบนะหรือให้คำตอบกับมันและเมื่อตั้งคำถามแล้วนะครับก็จะนำไปสู่กระบวนการขั้นตอนที่2นะครับก็คือการกำหนดแนวทางในการวิเคราะห์นะครับซึ่งการกำหนดแนวทางในการวิเคราะห์นั้นก็จะอ้างอิงนะครับจากโจทย์คำถามของเรานั่นเองนะซึ่งแนวทางในการวิเคราะห์ก็อาจจะต้องมีการใช้องค์ความรู้นะครับในการที่จะเข้ามากำหนดนะครับเพราะว่าองค์ความรู้นั้นถือได้ว่าเป็นส่วนที่สำคัญนะครับองค์ความรู้ที่จะมาใช้ในการกำหนดแนวทางวิเคราะห์นั้นนะก็คือสิ่งที่เรียกว่า approach นะครับหรือว่าแนวทางในการศึกษานะซึ่งในทางรัฐศาสตร์นั้นก็มีหลากหลาย approach นะครับหลากหลายแนวทางในการศึกษาด้วยกันนะครับในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับเราก็สามารถที่จะมีแนวทางในการศึกษาได้หลากหลายแนวทางนะครับเช่นแนวทางระบบนะครับก็สามารถที่จะนำมาวิเคราะห์นะถึงปัจจัยนำเข้าถึงกระบวนการนะครับถึงปัจจัยส่งออกถึงเรื่องของปัจจัยย้อนกลับก็ได้นะหรือเราจะใช้แนวทางในเรื่องจิตวิทยานะครับในการที่จะวิเคราะห์นะถึงเรื่องของการแสดงออกของผู้นำทางการเมืองนะหรือแม้กระทั่งเรื่องการแสดงออกของท่าทีของรัฐนะครับในทางการระหว่างประเทศต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือแม้กระทั่งจะใช้ตัวแบบในทางสถาบันนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเราจะเห็นได้นะครับว่าแนวทางในการวิเคราะห์เชิงสถาบันทางการเมืองก็จะเป็นการมองนะครับบรรดาตัวแสดงในองค์การระหว่างประเทศเป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐนะครับที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะนอกจากการกำหนดแนวทางในการวิเคราะห์แล้วนะครับก็จะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญนะครับเพราะว่าการรวบรวมข้อมูลนั้นจะเป็นการชี้ให้เห็นนะครับว่าความแม่นยำในการที่เราจะวิเคราะห์นั้นมีมากน้อยแค่ไหนเพียงใดนะครับและความแม่นยำที่จะนำไปใช้วิเคราะห์เหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือแหล่งข้อมูลที่สามารถจะตอบโจทย์นะครับหรือมีความเป็นตัวแทนได้นั่นเองนะครับรวมไปถึงขั้นตอนที่4นะครับก็คือการกำหนดวิธีการในการวิเคราะห์กระบวนการในการกำหนดวิธีการในการวิเคราะห์นั้นเป็นส่วนที่สำคัญมากครับเพราะว่าการกำหนดวิธีการในการวิเคราะห์ก็จะเป็นภาพสะท้อนให้เราเห็นนะครับว่าเรามีหลักคิดนะมีวิธีการในการที่จะวิเคราะห์ในสิ่งต่างๆนั้นอย่างไรนะครับและกระบวนการในการที่จะวิเคราะห์เหล่านี้นะจะใช้วิธีการไหนในการวิเคราะห์วิธีการในเชิงคุณภาพวิธีการในเชิงปริมาณนะครับวิธีการในเชิงคุณภาพก็อาจจะเป็นการให้คำตอบนะครับกับสิ่งที่เราอาจจะสามารถวัดได้ P
พิสูจน์ทดสอบทดลองได้นะครับหรือที่เรียกว่าเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์นะ empirical data นะครับในขณะที่การวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพนะก็จะต้องเป็นการใช้การตีความนะครับการวินิจฉัยหรือแม้ทั้งเรื่องของการที่จะต้องใช้ตัวผู้ศึกษานะครับเป็นตัวตัดสินวิเคราะห์ชี้วัดนะครับซึ่งอาจจะก่อให้เกิดคำถามต่อความแม่นยำได้เหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับคำถามในการวิเคราะห์ก็จะต้องมาจากความสนใจใคร่รู้ของผู้ศึกษานะครับและคำถามในการวิเคราะห์ตรงนี้นะครับก็จะมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์นะครับในการวิเคราะห์เพื่อที่จะศึกษาความรู้นะครับความเข้าใจและการป้องกันนะครับผลกระทบนะเพื่อเราทราบถึงสาเหตุแนวทางแก้ไขนะการคาดคะเนถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่างๆนะครับรวมไปถึงขอบเขตด้วยนะเพราะการมีคำถามนั้นจะทำให้เราเห็นนะครับถึงเรื่องของผู้ดำเนินการนะครับประเภทเนื้อหาความสัมพันธ์นะครับสถานภาพนะของประเทศไทยในทางสังคมระหว่างประเทศหรือแม้ทั้งระดับความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับประเทศอื่นๆนะครับหรือแม้ทั้งในช่วงเวลานั้นนะหรือณบริบทนะหรือสถานที่ต่างๆที่อาจจะมีความแตกต่างกันไปนะครับดังนั้นประโยชน์ของการความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศนั้นก็อาจจะแบ่งออกได้นะครับตามฐานะที่ประชาชนคนไทยนะต้องการนะครับนักวิชาการต้องการผู้นำความคิดนะหรือผู้ประกอบอาชีพที่ใช้ประโยชน์นะครับจากข้อมูลในการวิเคราะห์นะหรือจะนำไปเผยแพร่ข่าวสารนะครับหรือแม้ทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายต่างๆนะครับก็จะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ได้นะหลายประเทศนะครับเขาก็มีหน่วยงานที่เป็นลักษณะขององค์กรทางความคิดนะที่เราเรียกว่าติ้งแต้งนะครับซึ่งองค์กรทางความคิดต่างๆเหล่านี้ก็จะมีส่วนสำคัญนะครับในกระบวนการที่จะวิเคราะห์นะรวบรวมข้อมูลและนำเสนอในเชิงนโยบายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะไปดำเนินการต่อนะเช่นกระทรวงการต่างประเทศเช่นสภาความมั่นคงแห่งชาตินะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกำหนดนโยบายนะของประเทศต่างๆนะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือส่วนที่สำคัญนะครับในการที่จะต้องมีการกำหนดนโยบายนะตามตัวแบบนะครับหรือว่าตามประเด็นที่มีการใช้ประโยชน์นะครับหรือมีความสนใจนะจะทั้งในทางวิชาการหรือในทางปฏิบัติต่างๆก็ดีนะครับดังนั้นประโยชน์ก็อาจจะแยกออกได้เป็นหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งประโยชน์ในการรับรู้นะการสร้างความเข้าใจนะครับเพื่อที่จะปรับระดับสติปัญญานะของผู้คนนะครับในสังคมหรือแม้ทั้งการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเพื่อที่จะแก้ไขสิ่งที่ผิดให้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือกระบวนการในการที่จะทำให้การได้ประโยชน์จากการวิเคราะห์นั้นมันเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งการเต็มตัวรับกับปัญหานะครับหรือว่าผลกระทบต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นจากสถานการณ์หรือกรณีนั้นๆ นะครับหรือแม้ทั้งการนำไปสู่การแก้ปัญหาในกระบวนการของการกำหนดนโยบายนะครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับหรือในประการที่5นะครับในทางวิชาการนะครับการสร้างองค์ความรู้ทฤษฎีหรือการทดสอบความน่าเชื่อถือนะครับหรือสมมุติฐานก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะทำให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ได้ครับเพราะว่าองค์ความรู้ทฤษฎีหรือเรื่องของความคิดต่างๆคือการขับเคลื่อนนะที่สำคัญนะครับในการที่จะนำไปสู่การวิเคราะห์แล้วก็นำไปสู่การใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นในการวิเคราะห์ก็อาจจะมีระดับของการวิเคราะห์อยู่ด้วยกันสัก4ระดับนะครับระดับแรกก็คือในระดับของข้อเท็จจริงนะก็จะเป็นการพิจารณานะครับถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพรวมทั่วๆไปนะครับหรือจะเป็นในระดับแนวคิดก็จะมีความเป็นนามธรรมมากขึ้นนะครับ

หรือในระดับทฤษฎีก็จะต้องมีการพิสูจน์ทดสอบทดลองนะหรือในระดับโลกทัศน์นะครับก็คือการมองในภาพใหญ่หรือภาพกว้างนะครับและในลักษณะของการวิเคราะห์นั้นเราก็จะวิเคราะห์ได้ทั้งในเชิงพรรณนานะครับก็คือการอธิบายนะขยายความนะถึงสาเหตุผลกระทบต่างๆในเชิงของการอธิบายนะครับก็คือการเล่าเรื่องโดยทั่วไปนะครับในเชิงของการเปรียบเทียบนะครับให้เห็นความแตกต่างระหว่างสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งนะครับหรือการพยากรณ์คือการคาดการณ์ไปข้างหน้าหรือแม้กระทั่งในเชิงของการประเมินด้วยนะเช่นเดียวกันนะครับและวิธีการในการวิเคราะห์นะครับก็อาจจะวิเคราะห์ได้นะครับทั้งในเชิงคุณภาพก็ได้นะครับซึ่งก็จะเป็นข้อมูลที่มีลักษณะของการบรรยายพรรณนานะครับหรือการชี้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งนะครับหรือเป็นการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณนะก็คือเป็นกระบวนการในการที่จะนำไปสู่เรื่องของการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์นะที่เราเรียกว่า empirical data ในการที่จะวิเคราะห์นะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีการวิเคราะห์ในสถานการณ์จำลองนะครับซึ่งอาจจะเป็นการทดสอบทดลองนะในกลุ่มตัวอย่างต่างๆที่ถูกคัดเลือกมาก็สามารถที่จะนะดังนั้นนะครับกรอบในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็จะมีทั้งกรอบวิเคราะห์แนวดั้งเดิมนะเช่นการมองในเชิงประวัติศาสตร์นะครับในเชิงกฎหมายในเชิงภูมิศาสตร์ในเชิงปรัชญาในเชิงแนวอำนาจและในเชิงแนวเศรษฐศาสตร์นะครับกับกรอบในการวิเคราะห์แนวพฤติกรรมศาสตร์นะครับซึ่งก็จะเป็นการมองในเชิงระบบในเชิงจิตวิทยาและสังคมวิทยาและในเชิงคมนาคมและการสื่อสารดังนั้นตรงนี้นะครับเราเห็นได้ว่าแนวความคิดนะครับในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างไทยกับต่างประเทศนั้นจึงเป็นสิ่งที่มีได้อย่างหลากหลายมุมมองนะครับและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายด้วยเช่นเดียวกันครับในส่วนที่2นะครับเราจะมาดูกันในเรื่องสภาพความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศนะครับเราเห็นได้นะครับว่าเมื่อเราจะวิเคราะห์ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศนั้นก็ต้องพิจารณานะครับถึงบริบทแวดล้อมหรือสภาพทั่วไปนะครับที่จะต้องเกิดขึ้นนะครับในกระบวนการในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับซึ่งสภาพความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศนั้นอาจจะพิจารณานะครับได้ในหลากหลายมุมมองด้วยกันนะครับอย่างเช่นบุคคลต่อบุคคลนะซึ่งก็จะเป็นการพูดถึงในแง่ของตัวบุคคลอย่างเช่นผู้นำนะที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะครับในทางการเมืองนะระหว่างประเทศนะครับแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของบุคคลที่เป็นประชาชนนะหรือว่าประชากรหรือพลเมืองของรัฐนั้นๆนะหรือจะมองในเชิงของบุคคลต่อรัฐบาลนะครับซึ่งในเชิงของบุคคลต่อรัฐบาลนั้นก็อาจจะมองได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของบทบาทหน้าที่นะครับต่างๆนะของบุคคลที่จะต้องมีต่อรัฐนะครับเช่นกฎหมายเรื่องสัญชาตินะเช่นเรื่องของกระบวนการที่รัฐเองนั้นนะจะต้องตอบสนองในเชิงนโยบายนะครับต่อบรรดาผู้คนนะฮะที่อยู่ในประเทศนั้นๆนะครับหรือแม้ทั้งองค์การของรัฐกับองค์การระหว่างประเทศนะครับปกติแล้วนะครับในรัฐต่างๆก็จะมีอำนาจอธิปไตยของตัวเองนะครับซึ่งในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นต้องบอกว่าองค์ประกอบของรัฐก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ประการนะครับประการแรกก็คือเรื่องของดินแดนหรืออาณาเขตนะครับประการที่2ก็คือเรื่องของประชาชนนะหรือพลเมืองต่างๆรัฐนะครับประการที่3ก็คือเรื่องของรัฐบาลนะครับหรือประการที่4คือการมีอำนาจอธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง4ประการตรงนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นนะครับว่าในแต่ละรัฐนั้นก็จะมีองค์กรภายในของรัฐที่เป็นผู้ใช้อำนาจนะครับต่างๆนะโดยเฉพาะการที่เราแบ่งแยกอำนาจอธิปไตยนั้นออกเป็น3ส่วนนะคืออำนาจบริหารนิติบัญญัติและตุลาการนะครับก็จะเป็นองค์กรของรัฐที่จะต้องใช้อำนาจเหล่านี้นะซึ่งบางครั้งในการใช้อำนาจอธิปไตยนั้นก็จะไปเกี่ยวพันนะครับกับองค์การระหว่างประเทศด้วยนะซึ่งในการใช้อำนาจอธิปไตยกับองค์การระหว่างประเทศต่างๆนะครับก็อาจจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกันนะครับในเชิงของการที่จะมีความสัมพันธ์ร่วมมือกันหรือในบางครั้งก็อาจจะเป็นลักษณะของความขัดแย้งนะซึ่งองค์การระหว่างประเทศในปัจจุบันนั้นก็มีทั้งทางการเมืองนะครับทางเศรษฐกิจและในทางสังคมวัฒนธรรมด้วยนะหรือแม้กระทั่งลักษณะของความร่วมมือที่เป็นรัฐบาลต่อรัฐบาลนะครับหรือที่เราเรียกว่า G2G นะ Government to Government นะก็จะเป็นความร่วมมือทั้งทางการเมืองก็มีครับหรือความร่วมมือในทางเศรษฐกิจการค้าการพาณิชย์ก็มีเช่นเดียวกันนะครับ
หรือในแง่ขององค์การเอกชนกับกลุ่มบุคคลนะครับโดยเฉพาะในโลกยุคปัจจุบันนี้นะครับที่เราเห็นได้นะครับว่าจะมีองค์กรนะครับระหว่างประเทศในภาคประชาสังคมมากมายนะที่เราเรียกว่า non state actor นะหรือตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐนะก็จะมีบาดอิทธิพลนะครับต่อบุคคลหรือกับกลุ่มต่างๆไม่น้อยนะครับเช่นองค์การระหว่างประเทศที่เป็นลักษณะภาคประชาสังคมทางด้านสิ่งแวดล้อมนะหลายท่านคงเคยได้ยินคำว่า Greenpeace นะครับซึ่งเป็นองค์กรที่เคลื่อนไหวในเรื่องเหล่านี้เป็นต้นนะหรือหน่วยงานของรัฐกับองค์กรภาคธุรกิจเอกชนนะครับในยุคปัจจุบันนะครับเราก็เห็นได้ว่าภาคธุรกิจเอกชนก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่มีบทบาทความสำคัญนะไม่แพ้กับรัฐเลยทีเดียวเพราะนั้นหน่วยงานรัฐก็ต้องเป็นลักษณะของความเป็นหุ้นส่วนกับภาคธุรกิจเอกชนที่จะขับเคลื่อนนะครับต่างๆนะไปด้วยกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยกระบวนการเหล่านี้เราก็จะเห็นทั้งการขับเคลื่อนภายในและการขับเคลื่อนในระดับรองประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางเศรษฐกิจนะฮะเพราะนั้นความสัมพันธ์ในลักษณะต่างๆของตัวแสดงที่เราเห็นในความสัมพันธ์รองประเทศนั้นจึงมีทั้งความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นมิตรนะครับหรือเป็นความสัมพันธ์แบบห่างเหินนะความสัมพันธ์แบบทางการนะหรือการเป็นสมาชิกในกลุ่มนะครับเช่นการรวมกลุ่มทางการเมืองการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนะหรือแม้ทั้งการเป็นพันธมิตรนะครับหรือเป็นแนวร่วมต่างๆในทางการเมืองและทางเศรษฐกิจในโลกก็ได้นะครับหรืออีกมุมหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงความขัดแย้งนะซึ่งความขัดแย้งนั้นก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่เกิดขึ้นได้โดยทั่วไปในสังคมโลกนะครับซึ่งความสัมพันธ์ในเชิงขัดแย้งนั้นก็มักจะมุ่งเน้นพฤติกรรมของรัฐนะครับใน2ลักษณะนั้นหนึ่งก็คือความขัดแย้งที่ไม่ถึงขั้นของการใช้กำลังนะเช่นอาจจะเป็นลักษณะของความขัดแย้งในเชิงสัญญานุภาพหรือที่เราเรียกว่าอาร์มคอนฟลิกต์กับอีกแบบหนึ่งคือความขัดแย้งโดยการใช้กำลังเช่นการเกิดสงครามการสู้รบกันต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะตรงนี้คือส่วนที่เราจะต้องตระหนักนะครับว่าเมื่อเราจะวิเคราะห์ในเรื่องความสัมพันธ์ของประเทศต้องเข้าใจสภาพหรือบริบทของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับในส่วนที่3นะครับเราจะมาดูกันเรื่องของระดับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศนะครับปกติแล้วนะครับเราเห็นได้ว่าการวิเคราะห์การเมืองนั้นก็มีอยู่หลากหลายระดับนะครับหรือที่เราเรียกว่า level of analysis นะครับจะเป็นในระดับจุลภาคนะครับหรือในระดับมหภาคนะซึ่งโดยทั่วไปแล้วนั้นเนี่ยถ้าเป็นการเมืองภายในประเทศก็จะเป็นการวิเคราะห์ในระดับที่มองความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงต่างๆที่อยู่ในสังคมการเมืองนะครับแต่พอเป็นการวิเคราะห์ในระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็จะต้องมองในภาพใหญ่นะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐความสัมพันธ์ในเรื่องของตัวแสดงนะครับต่างๆที่อาจจะเป็นตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐก็ได้นะและในขณะเดียวกันนะครับระดับการวิเคราะห์ในระดับบุคคลในฐานะที่เป็นผู้ที่มีบทบาทความสัมพันธ์นะระหว่างประเทศนะจะทั้งเรื่องของบทบาทในเชิงทิศทางนโยบายการตัดสินใจนะครับหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมในการที่จะแสดงออกก็จะเป็นการวิเคราะห์พื้นฐานและประสบการณ์ส่วนบุคคลนะครับหรือทัศนคติภาพลักษณ์ในการมองกิจกรรมระหว่างประเทศหรือมองตัวแสดงอื่นๆในทางระหว่างประเทศนะครับและรวมไปถึงวิสัยทัศน์ของผู้นำและการวิเคราะห์พฤติกรรมต่างๆด้วยนะครับเพราะนั้นระดับในการวิเคราะห์บุคคลในบทบาทของความสัมพันธ์ของประเทศนั้นจึงมีความหลากหลายนะครับแล้วก็มีเรื่องความซับซ้อนอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับถ้าเราพิจารณาในระดับแรกนะครับคือการวิเคราะห์ในระดับสังคมนั้นจะประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ทั้งในแง่ของสภาพแวดล้อมนะครับหรือบริบทต่างๆการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผู้คนนะครับที่อยู่ในสังคมการวิเคราะห์บทบาทของกลุ่มต่างๆในสังคมนะครับรวมไปถึงการวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างกลไกสมรรถนะของรัฐนะครับในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำกับประชาชนด้วยเพราะนั้นการวิเคราะห์ในระดับสังคมจึงจะเห็นได้นะครับว่ามีความซับซ้อนนะครับแล้วก็มีเรื่องขององค์ประกอบนะครับที่เกี่ยวข้องอย่างมากมายนะครับการวิเคราะห์ในระดับสังคมนะครับหรือที่เราเรียกว่า societal analysis นะครับก็จะเป็นกระบวนการที่ชี้ให้เห็นนะครับว่าการวิเคราะห์ในภาพใหญ่นั้นคงจะต้องมองตั้งแต่เรื่องของระบบการเมืองของรัฐแต่ละรัฐนะครับซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างไปนะครับบางระบบการเมืองอาจจะมีฐานทางอุดมการณ์จากประชาธิปไตยบางระบบการเมืองนะครับอาจจะมีฐานทาง

0: ดมการนะครับจากเผด็จการนะครับในบางระบบการเมืองอาจจะมีฐานทางอุดมการจากลักษณะที่เป็นสังคมนิยมดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือภาพสะท้อนให้เราเห็นนะครับว่ากระบวนการในการที่จะวิเคราะห์ในระดับสังคมนั้นต้องมองไปถึงรากฐานความคิดนะหรืออุดมการต่างๆนะครับของรัฐเลยทีเดียวนะครับและรวมไปถึงกลุ่มต่างๆนะในทางสังคมที่มีบทบาทนะอย่างไรนะครับต่อสังคมนั้นๆ นะซึ่งกลุ่มพลังอำนาจต่างๆในทางสังคมเนี่ยก็อาจจะมีความแตกต่างกันนะครับเช่นกลุ่มชนชั้นนำกลุ่มชนชั้นกลางนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของประชาชนโดยทั่วไปนะครับหรือการวิเคราะห์ในลักษณะที่จะทำให้เราเห็นโครงสร้างกลไกสมรรถนะของรัฐนะครับซึ่งอาจจะเป็นในลักษณะของตัวโครงสร้างรัฐนะรัฐนั้นมีลักษณะรวมศูนย์ไหมนะเป็นรัฐเดียวเป็นสหพันธรัฐที่มีการกระจายอำนาจนะรัฐธรรมนูญจะเป็นสิ่งที่กำหนดนะครับโครงสร้างเหล่านี้นะครับและรวมไปถึงสมรรถนะของรัฐในมุมคิดมุมมองต่างๆนะครับก็จะเป็นอีกส่วนสำคัญประการหนึ่งนะครับที่จะชี้ให้เราเห็นนะครับถึงเรื่องของกระบวนการในการที่จะวิเคราะห์ในระดับสังคมได้นะครับในขณะที่การวิเคราะห์ระดับรัฐนะก็จะเป็นการวิเคราะห์ที่ประกอบไปด้วยการวิเคราะห์พื้นฐานอำนาจนะข้อจำกัดของรัฐนะครับการวิเคราะห์ถึงนโยบายของรัฐการวิเคราะห์ถึงปัญหานะและความต้องการของรัฐนะครับและรวมไปถึงการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศนะท่าทีพฤติกรรมนะการดำเนินความสัมพันธ์ต่างๆทั้งของไทยนะแล้วก็ของประเทศต่างๆที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยนะรวมไปถึงการมองถึงประวัติศาสตร์นะครับสภาพแวดล้อมต่างๆของรัฐด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์ในระดับรัฐนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่อาจจะต้องมองในมิติในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะปรากฏการณ์ในการเกิดขึ้นของรัฐนั้นต้องไม่ลืมนะครับว่ารัฐนั้นก็คือส่วนที่เป็นประดิษฐกรรมทางสังคมที่มนุษย์นั้นได้สร้างขึ้นนะรัฐก็เหมือนกับกฎหมายนะครับเหมือนประดิษฐกรรมทางสังคมอื่นๆนะที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นนั่นเองเพราะนั้นเมื่อมนุษย์ได้สร้างขึ้นนะครับพัฒนาการหรือวัฒนการของรัฐก็มีความสัมพันธ์กับสังคมนะและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์นะของสังคมการเมืองนั้นๆ นะครับเพราะนั้นการเข้าใจถึงประวัติศาสตร์และสภาพแวดล้อมของรัฐก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดเรื่องของความเข้าใจถึงในการวิเคราะห์ระดับรัฐด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือประเด็นที่เราก็ต้องศึกษานะครับในบางส่วนที่ย้อนกลับไปถึงประวัติศาสตร์ด้วยนะครับในขณะที่การวิเคราะห์ในระดับระหว่างประเทศนะครับเราอาจจะแบ่งนะครับออกได้เป็นส่วนแรกนะครับคือการวิเคราะห์ในระดับภูมิภาคนะซึ่งการวิเคราะห์ในระดับภูมิภาคนั้นก็จะเป็นการวิเคราะห์นะครับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในภูมิภาคนะที่มีเรื่องของผลประโยชน์ร่วมกันนะทางเศรษฐกิจก็ดีนะครับหรือผลประโยชน์ร่วมกันในทางการเมืองต่างๆระหว่างประเทศก็ดีนะและรวมไปถึงความขัดแย้งนะครับระหว่างรัฐในภูมิภาคด้วยนะซึ่งความขัดแย้งระหว่างรัฐในภูมิภาคนั้นก็อาจจะมีที่มาได้หลากหลายกลไกนะครับจะเป็นที่มาทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ของความขัดแย้งจะเป็นที่มาทั้งในเชิงเรื่องของความขัดแย้งจากฐานทรัพยากรธรรมชาตินะและเศรษฐกิจต่างๆนะก็มีส่วนนะครับอย่างเช่นการแย่งชิงพื้นที่หมู่เกาะในทะเลจีนใต้นะเหล่านี้เป็นต้นนะครับหรือกลไกกติการ่วมกันระหว่างรัฐในภูมิภาค1ภูมิภาคใดนะครับหรือบทบาทของภูมิภาคนั้นๆในกิจกรรมระหว่างประเทศนะตัวอย่างเช่นการรวมกลุ่มของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะหรือที่เราเรียกว่าอาเซียนนะครับที่ประเทศไทยเราเองนั้นก็เป็นหนึ่งในสมาชิกด้วยนะทิศทางบทบาทขององค์การเหล่านี้จะมีกิจกรรมอย่างไรและในส่วนที่2นะครับก็เป็นการวิเคราะห์ในระดับโลกนะครับซึ่งการวิเคราะห์ในระดับโลกนั้นก็ประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ในระบบความสัมพันธ์ทางอำนาจผลประโยชน์ในสังคมโลกนะครับการวิเคราะห์ระเบียบเศรษฐกิจโลกนะครับการวิเคราะห์กติกาทางกฎหมายสนธิสัญญานะครับหรือแม้กระทั่งข้อจำกัดในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับและการวิเคราะห์ถึงบทบาทขององค์การระหว่างประเทศในสังคมโลกด้วยซึ่งเราเห็นได้นะครับว่าการวิเคราะห์ในระดับโลกนั้นจะมีตัวแสดงที่หลากหลายนะครับทั้งตัวแสดงที่เป็นรัฐตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐนะครับหรือที่เราเรียกว่า non-state actor ดังนั้นนะครับเมื่อเราพิจารณาการวิเคราะห์ในทางความสัมพันธ์ของประเทศนะครับจะเป็นการวิเคราะห์ทั้งในระดับรัฐหรือการวิเคราะห์ในระดับโลกนะครับก็จะยิ่งทำให้เราเห็นภาพของเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศนะครับที่มีความชัดเจนมากขึ้นหรือแม้ทั้งเรื่องของเศรษฐกิจในระดับระหว่างประเทศนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญครับสำหรับการที่เราจะ วิเคราะห์นะครับในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่อไปครับ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
3: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
6: ้แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจะหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
7: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอฮะ
8: น้องก็พูดถูกครับ
9: ไม่โกงด้วยหรอ
10: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
11: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
12: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
13: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมากล่าวถึงนะครับนะในชุดวิชา82429นะครับการระหว่างประเทศของไทยนะครับโดยในวันนี้นะครับนะเราจะมาคุยกันในหน่วยที่2ที่ว่าด้วยเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศตั้งแต่สมัยโบราณจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นซึ่งเขาอยู่ระหว่างพุทธศักราชนะครับ1792ถึงพุทธศักราช2394ครับโดยในหน่วยนี้นะครับนะฮะซึ่งเป็นหน่วยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการปูพื้นฐานให้เราเห็นถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศในสมัยโบราณในยุคโบราณนะครับนะฮะโดยแบ่งออกได้เป็นอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ตอนด้วยกันนะครับนะฮะตอนที่1นะครับก็คือปัจจัยที่กำหนดนโยบายต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นครับตอนที่ 2.2 ก็จะเป็นกล่าวถึงจุดมุ่งหมายและวิธีการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยสมัยโบราณถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นครับตอนที่ 2.3 นะครับจะเป็นการกล่าวถึงนโยบายต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นตอนที่ 2.4 นะครับก็จะเป็นการพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่างๆตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นแล้วก็ตอนที่ 2.5 นะครับก็จะเป็นการกล่าวถึงผลจากการติดต่อจากการที่ไทยนะครับติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นครับโดยในตอนที่1ของเรานะครับนะฮะที่มีการกล่าวถึงนะครับหรือตอนที่ 2.1 ตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการกล่าวถึงในส่วนของปัจจัยที่กำหนดนโยบายต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยโบราณนะครับนะฮะจนกระทั่งถึงสมัย

รัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นเราอาจจะกล่าวได้ว่ามีปัจจัยที่สำคัญอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ปัจจัยด้วยกันซึ่งกลายเป็นที่มาของการกำหนดในส่วนของเรื่องนะครับกล่าวคือนะครับปัจจัยอันที่1นะครับนะก็คือปัจจัยด้านการเมืองปัจจัยตัวที่2นะครับนะก็คือปัจจัยด้านเศรษฐกิจและปัจจัยประการที่3นะครับก็คือปัจจัยด้านสังคมนั่นเองนะครับกล่าวอีกในหนึ่งก็คือว่านะครับตั้งแต่สมัยโบราณเป็นต้นมาเนี่ยนะครับนะฮะปัจจัยที่กำหนดนะครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศในสมัยโบราณนะครับนะปัจจัยทางด้านการเมืองเราอาจจะกล่าวได้ว่านะครับนะความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะครับในช่วงนะครับของความเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยนะครับมันเริ่มต้นมาตั้งแต่ในเรื่องของประการที่หนึ่งนะครับก็คือลักษณะทางภูมิศาสตร์นะครับนะก็จะเห็นได้ว่าเมืองนะครับนะในที่เป็นอาณาจักรที่สำคัญของประเทศไทยในอดีตนั้นนะครับล้วนแล้วแต่เป็นเมืองที่ตั้งอยู่นะครับบริเวณแม่น้ำสายใหญ่ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัยซึ่งตั้งอยู่นะครับริมแม่น้ำยมนะครับนะแล้วก็ขณะเนี่ยนะครับนะอาณาจักรอยุธยาเองนะครับนะก็ตั้งอยู่นะครับบริเวณที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของแม่น้ำนะครับนั่นก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักแล้วก็แม่น้ำลพบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือเกี่ยวข้องกับในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาอีกอันนึงนะครับที่เป็นลักษณะสำคัญก็คืออุดมการณ์ทางการเมืองอาจจะกล่าวได้ว่าอุดมการณ์ทางการเมืองที่สำคัญนะครับนะก็คือพระพุทธศาสนานะครับในช่วงแรกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยของสุโขทัยแล้วก็ต่อเนื่องเรื่อยมาจนกระทั่งถึงสมัยอยุธยานะครับที่มีหลักฐานอย่างเด่นชัดในการรับศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามานะครับแล้วก็มีแนวคิดในเรื่องของจักรพรรดิราชซึ่งก็นำไปสู่การที่พระมหากษัตริย์นั้นนะครับทรงยิ่งใหญ่นะครับเหนือพระราชาทั้งปวงนะครับนะแล้วก็นำไปสู่การตีขยายอาณาจักรออกไปอย่างกว้างขวางนะครับนะแนวคิดที่สำคัญนะครับนะยังปรากฏให้เห็นนะครับนะจากแนวคิดในเรื่องของอุดมการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนั้นนะครับก็จะปรากฏตั้งแต่ในเรื่องของไตรภูมิพระร่วงนะครับนะซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงหลักฐานประวัติศาสตร์ตรงนี้อย่างชัดเจนอีกอันนึงนะครับนะฮะปัจจัยทางด้านการเมืองที่สำคัญก็คือความจำเป็นทางด้านการทหารอาจจะกล่าวอีกในหนึ่งก็คือว่าความจำเป็นทางด้านการทหารนั้นกลายเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นนะครับนะฮะแล้วก็มีนำไปสู่การแผ่ขยายอำนาจตัวอย่างเช่นสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสู่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับนะซึ่งได้แผ่ขยายอาณาจักรออกไปอย่างกว้างขวางอีกอันนึงนะครับนะก็คือรักษาการเมืองภายในอาจจะกล่าวได้ว่าก็มีส่วนสำคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งของอาณาจักรความแตกแยกก็นำไปสู่ปัญหาที่สำคัญตามมาแล้วก็ในเรื่องของการรุกรานจากภายนอกก็เป็นส่วนสำคัญนะครับที่ทำให้อาณาจักรนั้นต้องกำหนดความสัมพันธ์ตัวอย่างเช่นในสมัยสุโขทัยที่พระขุนรามคำแหงมหาราชนั้นนะครับทรงนะครับหวั่นเกรงจากการรุกรานของมองโกลนะครับก็เลยนำมาสู่การสร้างความสัมพันธ์นะครับกับอาณาจักรนะครับที่สำคัญก็คืออาณาจักรล้านนาของพระขุนเมงรายแล้วก็อาณาจักรนะครับนะฮะที่นครพะเยานะครับของพระขุนงามเมืองเหล่านี้เป็นต้นนะครับปัจจัยที่สำคัญนะครับนะฮะประการถัดไปนะครับก็คือปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจอาจจะกล่าวได้ว่านะครับมีส่วนที่สำคัญดังต่อไปนี้ประการที่1ก็คือในเรื่องของความสะดวกของเส้นทางทางการค้าเพราะตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นนะครับนะการที่เมืองอยู่ตั้งริมฝั่งแม่น้ำนะครับราชธานีของไทยอยู่ตั้งริมฝั่งแม่น้ำตรงนี้จึงกลายเป็นที่มาของการติดต่อกับภายนอกและเอื้ออำนวยให้เกิดความมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นนะครับจากการค้าขายกับต่างประเทศนะครับนะฮะตัวอย่างเช่นที่สำคัญก็คือสมัยอยุธยานะครับอีกอันนึงนะครับก็คือในเรื่องของผลประโยชน์ด้านการค้าและระบบเศรษฐกิจของไทยนะครับอาจจะกล่าวอีกในหนึ่งก็คือว่านะครับนะฮะผลประโยชน์ทางด้านการค้าและระบบเศรษฐกิจของไทยนั้นนะครับนะในสมัยอยุธยามีความโดดเด่นในเรื่องของนะครับพระคลังสินค้านะครับนะที่ทำหน้าที่ในการผูกขาดระบบนะครับเศรษฐกิจแบบผูกขาดนะครับแล้วก็กลายเป็นกลไกเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างความมั่งคั่งให้กับราชสำนักนะครับนะฮะซึ่งประกอบไปด้วยนะครับเจ้านายแล้วก็ขุนนางนะครับนะฮะแล้วก็มีการดำเนินการในเรื่องของการเกิดระบบสวยเกิดระบบบรรณาการเกิดขึ้นอีกอันหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของความต้องการเสริมสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับอาณาจักรนะครับที่เกิดขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของการทำสงครามกับพม่าอย่างต่อเนื่องนะครับนะฮะซึ่งทำให้ระบบการค้านะครับได้รับผลกระทบพอสมควรนะครับนะฮะประการที่4นะครับก็คือนะครับระบบการค้ากับต่างประเทศนะครับของจีนกับรัฐต่างๆจีนมีระบบการค้าที่เรียกกันว่าผ่านระบบบรรณาการครับตรงนี้ก็กลายเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้นะครับนะฮะอาณาจักรทั้งหลายนั้นต่างก็ส่งบรรณาการนะครับที่เรียกกันว่าจิ้มก้องให้กับอาณาจักรหรือราชสำนักจีนในเวลาต่อมาปัจจัยอีกอันนึงนะครับนะก็คือปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม
ปัจจัยอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นส่วนที่สำคัญนะฮะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของศาสนานะครับที่มีการนิมนต์พระนะครับจากนครศรีธรรมราชหรือจากหัวเมืองมอญต่างๆรวมไปทั้งถึงศักดิ์ลังกานะครับที่มาเผยแพร่พุทธศาสนานะครับนะแบบเถรวาทลัทธิลังกาวงเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในสยามประเทศอย่างมั่นคงนะครับนะฮะแล้วก็ตอนหลังก็มีศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามาเกี่ยวข้องอีกอันนึงก็คือในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมนะครับนะฮะประเทศไทยก็มีการรับประเพณีวัฒนธรรมมาจากนะครับรูปแบบการปกครองของขอมหรือของเขมรในสมัยโบราณนั่นเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยอยุธยาในด้านศิลปะนะครับศิลปกรรมทั้งหลายนะครับนะฮะก็จะเห็นภาพได้ชัดนะครับตัวอย่างเช่นในสมัยรัชกาลที่3นะครับที่รับอิทธิพลจากจีนนะครับนะมีสถาปัตยกรรมแบบจีนจำนวนมากแล้วก็ความเจริญวิทยาการต่างๆนะครับนะจากหลายๆชาตินะครับเช่นการค้าสำเภาก็ดีนะครับการจัดกองทัพแบบโปรตุเกสนะครับในสมัยอยุธยาการจัดทำน้ำประปาอ่างเก็บน้ำต่างๆเหล่านี้รู้แล้วแต่เป็นสิ่งที่สำคัญความน่าสนใจอีกอันนึงนะครับนะในตอนที่ 2.2 นะครับนะที่กำหนดขึ้นมาก็คือจุดมุ่งหมายและวิธีการดำเนินการนโยบายต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นอาจจะกล่าวได้ว่านะครับมี2ส่วนหรือ2เรื่องที่สำคัญด้วยกันเรื่องที่1ก็คือจุดมุ่งหมายของนโยบายต่างประเทศของไทยและอีกเรื่องหนึ่งก็คือวิธีการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยอาจจะกล่าวได้ว่านะครับในส่วนเรียกแรกหรือว่าในตอนในเรื่องที่1 นะครับนะหรือว่า 2.2.1 นั้นจุดมุ่งหมายของนโยบายต่างประเทศของไทยนั้นนะครับอาจจะแบ่งออกได้เป็นนะครับด้านดังต่อไปนี้นะครับนะประการที่1 นะครับจุดมุ่งหมายนะครับในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยในสมัยโบราณประการที่1ก็คือเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของราชอาณาจักรให้พ้นจากการคุกคามของภายนอกนะครับนะจากภายนอกนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นสุโขทัยอยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร์นั้นต่างก็มุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งให้กับนะครับราชธานีอย่างต่อเนื่องนะครับนะฮะตัวอย่างเช่นในสมัยสุโขทัยก็คือมีการเฝ้าระวังนะครับจากการขยายอำนาจของมองโกลหรือว่าในสมัยอยุธยาเองนะครับนะก็เผชิญหน้ากับการคุกคามของประเทศข้างเคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นพม่าแล้วก็เขมรนะครับรวมกระทั่งถึงล้านนานะครับนะแล้วก็ต่างชาตินะครับเป็นชาติตะวันตกไม่ว่าจะเป็นฮอลันดาหรือฝรั่งเศสเหล่านี้ส่วนในสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นนะครับนะก็ต้องระวังจากพม่าในช่วงแรกแล้วก็ต่อมานะครับก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของล้านช้างนะครับแล้วก็ยวนที่เข้ามาเกี่ยวข้องจนในท้ายที่สุดในตอนปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นั้นก็เริ่มเห็นถึงภัยคุกคามของตะวันตกจากลัทธิและอาณานิคมที่เกิดขึ้นวัตถุประสงค์ประการถัดไปนะครับนะก็คือเพื่อประโยชน์และความรุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจของราชอาณาจักรตรงนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญนะครับนะฮะการค้าขายกับต่างประเทศนะครับทั้งระบบบรรณาการนะครับแล้วก็ในเรื่องของการมีการกำหนดเรื่องของภาคคลังสินค้านะครับนะฮะก็นำไปสู่นะครับในเรื่องของความมั่งคั่งนะครับให้กับราชสำนักอย่างต่อเนื่องนะครับนะจนกระทั่งทำให้อาณาจักรเหล่านี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสุโขทัยก็ดีอยุธยาก็ดีนั้นนะครับจนกระทั่งถึงรัตนโกสินทร์นั้นมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องนะครับอีกอันหนึ่งนะครับวัตถุประสงค์อีกอันหนึ่งก็คือเพื่อแสดงถึงความเข้มแข็งและอำนาจทางการทหารนะครับและการเมืองของไทยอาจจะกล่าวได้ว่านะครับการดำเนินนโยบายต่างประเทศก่อนการปรับตัวสมัยใหม่นั้นนะครับจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งก็คือเพื่อสร้างความเข้มแข็งนะครับด้วยการออกไปจัดการหรือว่าไปตีกับหัวเมืองประเทศสหราชทั้งหลายที่นะครับนะกระด้างกระเดื่องต่อนะครับอาณาจักรของไทยในขณะนั้นไม่ว่าจะเป็นล้านนานะครับล้านช้างเขมรหรือมาลายูเหล่านี้เป็นต้นทีนี้วิธีการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยนะครับนะในอีกหัวข้อหนึ่งในอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็อาจจะกล่าวได้ว่านะครับวิธีการดำเนินการต่างประเทศของไทยนั้นนะครับเรามีการดำเนินการหลากหลายลักษณะด้วยกันประการแรกก็คือการใช้กำลังทหารนะครับโดยเฉพาะกับอาณาจักรที่มีความอ่อนแอกว่าตัวอย่างเช่นสมัยพระคุณรามคำแหงมหาราชนะครับที่ไปตีหัวเมืองฉอดเวียงจันทร์นะครับแล้วนะครับลงมาตั้งถึงเมืองอื่นๆข้างเคียงส่วนสมัยอยุธยานั้นนะครับนะก็มีการใช้อำนาจหรือว่ากำลังทางการทหารหรือเครื่องมือทางการทหารควบคู่กับการทูตออกไปตีอาณาจักรข้างเคียงนะครับอย่างกว้างขวางนะครับนะฮะนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงสมัยธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์นะครับอีกอันหนึ่งก็คือการใช้วิธีการทางการทูตอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญนะครับนะมีการเจรจานะครับการทางการทูตนะครับกับอาณาจักรทั้งหลายนะครับนะฮะนะครับเช่นนะครับกรณีของสมัยพระคุณรามคำแหงมหาราชที่นะครับนะฮะมีการใช้วิธีการทางการทูตกับ
พญามังรายนะครับแล้วก็พญางำเมืองนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะฮะแล้วก็สมัยอยุธยาเอง

นะครับนะก็มีการเจรจาทางการทูตนะครับตัวอย่างเช่นในเรื่องของระบบบรรณาการกับจักรพรรดิจีนนะครับนะแล้วก็ในสมัยของนะครับธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์เองก็มีการใช้การทูตนะครับนะกับกลุ่มมอญนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจและเป็นสาระสำคัญเป็นหัวใจสำคัญนะครับนะครับของตอนนี้ของเรื่องนี้ของหน่วยนี้ก็คือนะครับมีการพูดถึงในส่วนของนโยบายต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นว่ามีรูปแบบอะไรบ้างซึ่งอยู่ในตอนที่ 2.3 นะครับรูปแบบนะครับอันแรกนะครับที่พวกเรารู้จักกันดีนะครับนะฮะก็คือนะครับแบ่งออกได้เป็นนโยบายที่น่าสนใจอยู่ด้วยกัน 7-8 นโยบายด้วยกันประกอบไปด้วยนโยบายแผ่ขยายอำนาจนโยบายเผชิญหน้าทางการทหารนโยบายแสวงหาพันธมิตรนโยบายการทูตนะครับบรรณาการนะครับหรือนโยบายทูตบรรณาการนโยบายถ่วงดุลมหาอำนาจนโยบายสร้างรัฐการกระทบนโยบายรักษาสถานภาพเดิมแล้วก็นโยบายแบ่งแยกและปกครองนะครับนะแต่ละนโยบายนั้นก็จะมีความโดดเด่นนะครับเหมาะกับยุคสมัยที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้ครับนโยบายอันแรกนะครับนะฮะก็คือนโยบายแผ่ขยายอำนาจนโยบายอันนี้เนี่ยนะครับนะประเด็นแรกที่ต้องมีการพูดคุยหรือศึกษากันก็คือว่าสภาพแวดล้อมนะครับที่เหมาะกับการใช้นโยบายอันนี้นะครับเงื่อนไขสำคัญหรือลักษณะสำคัญของการใช้นโยบายอันนี้อยู่ที่ว่าไทยนั้นจะต้องมีกำลังทหารที่เข้มแข็งกว่ารัฐนะครับข้างเคียงหรือรัฐที่มีชายแดนติดกับประเทศไทยซึ่งมีแสนยานุภาพทัดเทียมนะครับนะหรือนะครับนะเหนือกว่านะครับแสนยานุภาพของทหารไทยนะครับนโยบายอันนี้นะครับถือได้ว่าเป็นนโยบายซึ่งนะครับนะเรานะครับนะมีการออกไปตีตามแนวชายแดนนะครับนะฮะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการแผ่ขยายอำนาจสร้างความเข้มแข็งนะครับนะฮะอย่างต่อเนื่องนะครับจนกระทั่งถึงสมัยอยุธยาต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์อีกอันนึงก็คือลักษณะของการขยายอำนาจในที่นี้นั้นนะครับการแข่งแม่ของไทยนั้นก็คือทำให้รัฐอื่นนั้นยอมอ่อนน้อมแล้วก็มีการถวายบรรณาการนะครับนะฮะนะฮะกับราชสำนักของไทยในขณะนั้นนะครับนะฮะซึ่งตอนนี้ให้เห็นถึงการแผ่ขยายอำนาจที่ประสบความสำเร็จนโยบายอีกอันนึงนะครับนะก็คือนโยบายเผชิญหน้าทางการทหารนโยบายอันนี้นะครับนะใช้มานะครับนะตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนกระทั่งถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับนะสภาพแวดล้อมของการใช้นโยบายอันนี้นั้นนะครับนะเป็นการใช้นโยบายในคราวจำเป็นนะครับเพราะไม่อาจใช้นโยบายทางการทูตได้มีการเผชิญหน้ากันทางการทหารนะครับเป็นการใช้สายยนต์ภาพเผชิญหน้ากับฝ่ายตรงข้ามนะครับไม่ว่าจะแพ้หรือเป็นฝ่ายชนะนะครับตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือการปะทะกันระหว่างไทยกับพม่านะครับหรือว่าบางคนใช้บอกว่าอยากเป็นอยุธยากับอังวะเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะก็มีการทำสงครามกันนะครับนะแล้วก็นำไปสู่นะครับการเผชิญหน้ากันทางการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับรวมกระทั่งถึงการที่อยุธยาส่งกองทัพไปตีเขมรแล้วก็กวาดต้อนเขมรเข้ามาไว้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรนะครับของไทยในขณะนั้นลักษณะของการเผชิญหน้าทางการทหารในที่นี้นั้นนะครับก็อาจจะกล่าวได้ว่ามีการเผชิญหน้านะครับในนะครับหลายครั้งนะครับซึ่งบางครั้งไทยก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้นะครับตัวอย่างเช่นการเสียกรุงศรีอยุธยาถึง2ครั้งนะครับแล้วก็ในหลายครั้งไทยก็เป็นฝ่ายชนะเช่นเดียวกันนะครับอีกอันนึงนะครับนะ 2.3.3 ก็คือนโยบายแสวงหาพันธมิตรอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการใช้ในที่นี้นะครับก็คือประเทศไทยของเราเองนั้นเผชิญหน้ากับการรุกรานภายนอกนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเราจะสามารถป้องกันตนเองได้นะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการแสวงหาพันธมิตรนะครับนะครับเพื่อที่จะมาถ่วงดุลนะครับนะกับอีกมหาอำนาจหนึ่งนะครับนะซึ่งเราก็ได้เห็นตัวอย่างเช่นการเป็นพันธมิตรนะครับในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับกับล้านนากับนะครับพะเยานะครับเพื่อนะครับถ่วงดุลกับมองโกลที่กำลังขยายอำนาจลงมานะครับแล้วก็นโยบายของการแสวงหาพันธมิตรตรงนี้นะครับก็เป็นรัฐที่มีความสัมพันธ์กันนะครับอาจจะเป็นเครือญาติหรืออาจจะเป็นการนับถือกันนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับอีกอันนึงนะครับนะฮะก็คือนะครับนโยบายอีกอันหนึ่งก็คือการทูตบรรณาการครับอยู่ในเรื่องที่ 2.3.4 นะครับนโยบายการทูตบรรณาการนั้นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการใช้นั้นนะครับนะก็จะเป็นในลักษณะนะครับของการที่ไทยมีความสัมพันธ์กับจีนเป็นหลักนะครับนะฮะแล้วเมื่อมีการสถาปนาอาณาจักรขึ้นก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการยอมรับจากจีนตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะครับนะฮะต่อเนื่องเรื่อยมาจนกระทั่งถึงสมัยอยุธยาแล้วก็รัตนโกสินทร์ตอนต้นลักษณะของการทูตบรรณาการใน

นี้นั้นนะครับจีนเขาบอกว่าเขาเป็นรัฐใหญ่นะครับนะฮะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นรัฐขนาดเล็กหรือรัฐนะครับรัฐเล็กรัฐน้อยนะครับจีนเขาถือว่าเป็นศูนย์กลางนะครับของโลกในขณะนั้นนะครับรัฐอื่นนั้นก็ถือได้ว่าเป็นรัฐอนาระยะชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องบรรณาการกับจีนนะครับแล้วก็จีนก็จะยอมรับนะครับอำนาจเหล่านี้นะครับนะแล้วก็มีการส่งของกลับไปในปริมาณหรือในจำนวนที่มากกว่านั่นเองนโยบายอีกอันนึงก็คือนโยบายถ่วงดุลกับมหาอำนาจครับอันนี้ก็เป็นนโยบายที่ใช้นะครับนะฮะในการที่จะถ่วงดุลกับมหาอำนาจนะครับนะเมื่อมหาอำนาจนั้นนะครับเป็นยังไงครับนะครับมีการขยายอำนาจเข้ามานะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีของโปรตุเกสที่มีอำนาจเข้ามามากเราก็ดึงสเปนเข้ามานะครับต่อมาสเปนมีอำนาจมากก็ดึงฮอลันดาเข้ามาเมื่อฮอลันดามีอำนาจมากขึ้นเราก็ดึงอังกฤษเข้ามาแต่อังกฤษไม่เล่นด้วยเราก็ดึงฝรั่งเศสเข้ามานะครับนะฮะเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็นักนโยบายนะครับถ่วงดุลมหาอำนาจมีลักษณะถ่วงดุลก็คือเป็นการที่เราอาศัยอำนาจของประเทศหนึ่งมาถ่วงดุลอีกประเทศหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งนะครับนะก็คือการนโยบายการสร้างรัฐการกระทบอันนี้ก็เป็นนโยบายที่เป็นส่วนสำคัญนะครับนะฮะเพราะว่าเราเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับรัฐที่มีขนาดใหญ่นะครับนะเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการสร้างรัฐการกระทบตัวอย่างเช่นกับกรณีของพม่ารัฐการกระทบของเราก็คือมอญนะครับเหล่านี้เป็นต้นหรือว่ากับกรณีของยวนนะครับรัฐการกระทบของเราก็คือลาวนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับลักษณะของนโยบายรัฐการกระทบก็คือเราเอารัฐที่มีศักยภาพที่ต่ำกว่านั้นและอยู่บริเวณนะครับอำนาจของรัฐนะครับสยามกับหรือว่าประเทศไทยกับอาณาจักรข้างเคียงนั้นนะครับนะฮะก็ฟูมฟักให้ครับให้กลายเป็นรัฐการกระทบในการต่อต้านอำนาจที่คุกคามมานโยบายอีกอันนึงนะครับนะก็คือนโยบายรักษาสถานภาพเดิมซึ่งนโยบายอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญในการมุ่งเน้นในเรื่องของการรักษาสถานภาพเดิมนะครับนะก็คือเน้นความอยู่รอดปลอดภัยของรัฐนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนะครับตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์นะครับนะฮะลักษณะของนโยบายอันนี้นั้นนะครับคือการใช้การทูตเป็นหลักนะครับนะฮะอีกอันนึงนโยบายสุดท้ายนะครับก็คือนโยบายแบ่งแยกและปกครองตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับในอดีตที่ผ่านมานะครับนะก็คือพื้นที่บริเวณนะครับพื้นที่ในส่วนของนะครับถ้าเป็นในสมัยอยุธยาก็อย่างเช่นเขมรใช่ไหมครับนะฮะเขามีเจ้านายบางส่วนนั้นนะครับก็มาสวามิภักดิ์ต่อประเทศไทยนะครับนะแล้วก็ที่ใช้กันมากนะครับในสมัยรัตนโกสินทร์ก็คือพื้นที่บริเวณรัฐนะครับนะในหัวเมืองทางใต้นะครับนะก็คืออดีตรัฐปัตตานีนะครับนะฮะที่แบ่งแยกออกเป็น7หัวเมืองนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1นะครับนะฮะเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะแล้วก็ต่อมานะครับในสมัยรัชกาลที่3ก็แบ่งหัวเมืองไซบรีออกเป็น4หัวเมืองเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะลักษณะของการใช้ก็คือใช้กับรัฐที่รู้สึกยากต่อการควบคุมนะครับทีนี้ประเด็นอีกอันนึงนะครับในตอนที่ 2.4 นะครับนะฮะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่างๆตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นนะครับแบ่งออกเรื่องออกได้นะครับเป็น3เรื่องใหญ่ๆด้วยกันเรื่องที่1ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านนะครับเรื่องที่2ถัดไปก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศตะวันออกนะครับและ3ก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยนะครับกับประเทศตะวันตกนะครับอาจจะกล่าวได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านนั้นนะครับนะเริ่มตั้งแต่ในสมัยของสุโขทัยนั้นนะครับนะก็มีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ใกล้ชิดอย่างกรณีของอาณาจักรล้านนานะครับนะที่สยามหรือประเทศไทยนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับนะแต่ว่านะครับนะกับอาณาจักรอยุธยาซึ่งเป็นอาณาจักรที่เกิดเข้ามาในช่วงนะครับกลางแล้วก็ปลายของสมัยในส่วนของสุโขทัยนั้นก็จะพบว่าอาณาจักรอยุธยานั้นก็เริ่มแผ่ขยายอำนาจเข้ามาแล้วก็มีการทำสงครามอย่างต่อเนื่องหลายครั้งนะครับนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันนะฮะก็ใช้ในเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของพุทธศาสนาในการขอเมืองคืนเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็มีการทำสงครามมีความขัดแย้งกันหลายครั้งนะครับจนกระทั่งในตอนหลังสุโขทัยก็ตกเป็นประเทศสราชของอยุธยานะครับแล้วก็ยังมีความสัมพันธ์กับอาณาจักรของนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งก็เป็นอาณาจักรที่น่าสนใจนะครับอีกอาณาจักรหนึ่งโดยอาศัยความสัมพันธ์ในเรื่องของศาสนาเป็นหลักแล้วก็หัวเมืองมอญนะครับก็เป็นความสัมพันธ์ในเชิงการนับถือกันในเชิงเครือญาติในส่วนหนึ่งนะครับสำหรับความสัมพันธ์ไทยกับเพื่อนบ้านสมัยอยุธยานั้นก็จะมีหลากหลายลักษณะด้วยกัน
นะครับนะครับทั้งในเรื่องของการเป็นนะครับการที่เราขยายอำนาจครอบงำให้กลายเป็นประเทศสราชเป็นพันธมิตรหรือเป็นศัตรูนะครับนะทั้งในเรื่องของสุโขทัยนะครับซึ่งก็มีความขัดแย้งแล้วตอนหลังก็เป็นประเทศสราชกับล้านนาเองนะครับก็มีการทำสงครามกับล้านนาหลายครั้งนะครับนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับนะแล้วก็ในตอนหลังก็ปรากฏล้านนาก็ตกเป็นเมืองขึ้นหรือเป็นประเทศสราชของพม่าก็สิ้นสุดไปกับพม่านั้นมีความสัมพันธ์ในเชิงขัดแย้งนะครับมีความขัดแย้งต่อสู้กันหลายครั้งจนกระทั่งนำไปสู่การเสียเอกราชนะครับของอยุธยาถึง2ครั้งก็คือในปีพุทธศักราช2112นะครับกับพุทธศักราช2310กับมอญเองก็มีความสัมพันธ์ในเชิงนะครับที่ดีนะครับนะเพราะว่าหัวเมืองมอญนั้นเป็นศัตรูกับพม่านะครับนะครับพม่านั้นได้พื้นที่ส่วนใหญ่ของมอญแต่เรานั้นได้คนมอญจำนวนมากอพยพมาสู่ประเทศไทยแล้วก็กลายเป็นกำลังที่สำคัญในการต่อสู้กับพม่ากับกรณีของล้านช้างนะครับนะฮะก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีความสัมพันธ์นะครับในเชิงนับถือนะครับในเชิงเครือญาติต่างๆนะครับนะฮะกับเขมรก็มีสงครามหลายครั้งนะครับนะฮะกับมาลูกับยวนนะครับก็มีความแตกต่างหลากหลายคละเคล้ากันไปนะครับนะฮะแล้วก็สมัยนะครับธนบุรีเองนะครับนะฮะก็มีความสัมพันธ์นะครับที่ต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับนะในลักษณะคล้ายๆแบบนี้ส่วนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นนะครับนะฮะก็นะครับเราก็สามารถขับไล่อำนาจของพม่าได้นะครับจนกระทั่งสามารถกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสยามนะครับในเวลาต่อมานะครับกับพม่าเองก็ทำสงครามในตอนต้นแต่หลังจากนั้นพม่าก็เผชิญศึกกับอังกฤษนะครับและนำไปสู่การสูญเสียเอกราชในเวลาต่อมากับหัวเมืองมอญนะครับนะเราก็ได้คนมอญมาเป็นจำนวนมากแต่พื้นที่มอญนั้นเราไม่ได้นะครับมฤตวายตนาวศรีก็ตกอยู่ภายใต้การอำนาจการปกครองของพม่าและก็กลายเป็นที่มาของอังกฤษในเวลาต่อมาเขมรเองก็เราก็เข้าไปแทรกแซงแต่ตอนนั้นก็มียวนเข้ามาเกี่ยวข้องและยวนเองก็ทำสงครามกับประเทศไทยหลายครั้งนะครับนะจนกลายเป็นความขัดแย้งอย่างน่าสนใจมากๆอีกอันนึงนะครับที่น่าสนใจเลยก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศตะวันออกความน่าสนใจในส่วนตรงนี้ก็คือว่านะครับความสัมพันธ์นะครับระหว่างไทยกับจีนนะครับก็เป็นความสัมพันธ์ในเรื่องของการค้านะครับแล้วเราก็ได้รับอิทธิพลจากด้านศิลปะวัฒนธรรมต่างๆมาอย่างต่อเนื่องนะครับนะแล้วก็ขณะเดียวกันเองเนี่ยนะครับจีนก็เริ่มถูกคุกคามจากมหาอำนาจตะวันตกนะครับนะฮะแล้วก็นำไปสู่การสิ้นสุดของระบบบรรณาการในเวลาต่อมานะครับนะฮะส่วนลังกาเองก็เป็นความสัมพันธ์ในเรื่องของศาสนานะครับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการนะครับนิมนต์พระจากทางสยามนะครับจากทางประเทศไทยกลับเข้าสู่นะครับประเทศศรีลังกานะครับประเทศไทยของเรานั้นนะครับแบบเถรวาทลัทธิลังกาวงศ์แต่ของศรีลังกานั้นเป็นลัทธิสยามวงศ์นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะฮะอีกอันนึงนะฮะก็คือเด็กเรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับนะฮะก็คือความสัมพันธ์นะครับนะฮะระหว่างไทยนะครับกับประเทศตะวันตกอาจจะกล่าวด้วยว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับตะวันตกนั้นนะครับนะก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหาอย่างต่อเนื่องนะครับนะในหลายๆส่วนติดหลายส่วนก็เป็นความสัมพันธ์ในเชิงนะครับการที่เรานะครับได้รับประโยชน์จากมีความร่วมมือนะครับนะจากประเทศตะวันตกนะครับความสัมพันธ์หลักๆนั้นนะครับเกิดขึ้นตั้งแต่ปีในสมัยอยุธยานะครับในปีพุทธศักราช2054นะครับเมื่อโปรตุเกสนั้นนะครับทำการรบนะครับกับเจ้าเมืองที่มาลากาและตอนหลังถึงได้รู้ว่ามาลากานั้นเป็นประเทศสราชของสยามนะครับก็มาเจรจาเราก็ปลดนะครับให้มาลากานั้นเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสไปแลกกับการได้รับการค้าขายในเรื่องของปืนใหญ่ต่างๆซึ่งเราต้องการที่จะเอามาเสริมสร้างความเข้มแข็งของราชสำนักของอาณาจักรเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะแล้วหลังจากนั้นนะครับนะก็มีการนะครับสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะครับนะก็มีคณะทูตสัมพันธ์ไปมาต่างๆเหล่านี้กับฮอลันดาล่ะครับฮอลันดาเองนั้นก็เริ่มมีความสัมพันธ์ในสมัยนะครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับแล้วก็เข้ามามีบทบาทที่สำคัญในราชสำนักอย่างต่อเนื่องแต่ตอนหลังก็มีความขัดแย้งนะครับจนนำไปสู่การที่นะครับนะฝรั่งเศสเข้ามานะครับเพราะอังกฤษไม่เอาด้วยนะครับเราก็เลยได้ฝรั่งเศสเข้ามาแล้วก็ขับอิทธิพลของฮอลันดาออกไปนะครับนะอีกอันนึงนะครับนะก็คือกับกรณีของอังกฤษอังกฤษนั้นมุ่งเน้นผลประโยชน์ทางด้านการค้าเป็นหลักนะครับก็นำไปสู่การที่นะครับไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับประเทศไทยเท่าไหร่สำหรับฝรั่งเศสนั้นมีบทบาทต่อราชสำนักมากในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ต้องการผลประโยชน์นะครับนะฮะในการที่จะให้พระองค์ท่านนั้นเปลี่ยนเป็นนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกแต่เราก็ได้รับวิทยาการต่างๆจากตะวันตกนะครับจากเช่นดังที่ปรากฏในปัจจุบันก็คือสร้างพระราชวังนะครับที่นะครับจังหวัดลพบุรีนะครับนะฮะอย่างต่อเนื่อง
นะครับนะฮะที่เราได้เห็นภาพนะก็มีปะปาอะไรต่างๆเรานี่มีหอดูดาวมีอะไรต่างๆซึ่งทันสมัยมากนะครับอีกอันนึงนะฮะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับตะวันตกสมัยรัตนโกสินทร์นะครับตอนต้นนะครับธนบุรีด้วยอะไรด้วยก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับมีการสร้างความมั่งคั่งให้กับราชสำนักนะครับแล้วก็มีการเริ่มทำสัญญาทางการค้าฉบับใหม่นะครับตั้งแต่สมัยในช่วงรัชกาลที่2นะครับ

0: จอห์นคอฟเฟิร์ตมาใครต่อใครมาจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่3ที่เริ่มเข้ามาจนกระทั่งรัชกาลที่3ต้องทรงตรัสว่านะครับนะศึกษาตะวันตกให้ดีนะครับระวังให้ดีอย่าให้เสียทีกับเขาศึกครั้งยวนข้างพม่าก็ไม่มีแล้วอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีประเทศมหาอำนาจใหม่ที่เริ่มเข้ามาก็คือสหรัฐอเมริกาเหล่านี้เป็นต้นนะครับตรงนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญที่อยากจะฝากไว้นะครับ
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: การเมืองเป็นรากฐานของการปกครองสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการเมืองการปกครองสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.sgou.ac.th
3: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมุมมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: น่าภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย
5: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
0: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับนะเรามาจะกล่าวถึงนะครับในหน่วยที่3นะครับว่าด้วยเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศนะครับตั้งแต่สมัยใหม่นะครับจนกระทั่งถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะครับนะฮะตั้งแต่อดีตนะครับก็คือในยุคสมัยของการปรับตัวนะครับจนกระทั่งถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะครับอยู่ในชุดวิชานะครับ82429นะครับการระหว่างประเทศของไทยนะครับโดยในหน่วยที่3ของเรานั้นนะครับนะฮะจะแบ่งออกได้นะครับเป็นตอนอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ตอนด้วยกันนะครับตอนที่1นะครับก็คือปัจจัยที่กำหนดนะครับนโยบายต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยใหม่ถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะครับตอนที่2นะครับก็คือจุดมุ่งหมายหรือวิธีการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยใหม่ถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ครับตอนที่3ครับก็คือนโยบายต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยใหม่ถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วก็ตอนที่4นะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศตั้งแต่สมัยใหม่ถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ครับแล้วก็ตอนที่5นะครับก็คือผลจากการที่ไทยมีการติดต่อความสัมพันธ์กับต่างประเทศตั้งแต่สมัยใหม่ถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ครับนะครับโดยแรกนะครับนะฮะตอนที่เราจะกล่าวถึงเป็นอันดับแรกสุดเลยนะครับนะฮะก็คือหรือตอนที่ 3.1 นะครับก็คือปัจจัยที่กำหนดนโยบายต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยใหม่ถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอาจจะกล่าวได้ว่านะครับปัจจัยนะครับที่กำหนดนโยบายต่างประเทศของไทยนะครับตั้งแต่สมัยใหม่ถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นั้นแบ่งออกได้เป็น3ปัจจัยด้วยกันนะครับก็คือปัจจัยด้านการเมืองปัจจัยด้านเศรษฐกิจแล้วก็ปัจจัยทางด้านสังคมครับโดยในเรื่องที่ 3.1.1 นะครับเราก็จะมีการกล่าวถึงในเรื่องของปัจจัยด้านการ

เมืองปัจจัยด้านการเมืองนั้นนะครับอาจจะเริ่มต้นมานะครับตั้งแต่สมัยนะครับคือยุคนี้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่สมัยประมาณรัชกาลที่4นะครับก็คือตั้งแต่ประมาณ2394ไล่มาจนกระทั่งถึง2488นะครับปัจจัยทางด้านการเมืองที่สำคัญนั้นนะครับนะเมื่อประเทศไทยเข้าสู่สมัยใหม่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับนะซึ่งเสร็จครองราชเนี่ยในปีพุทธศักราช2394นะครับจนกระทั่งถึงปี2411นั้นประเทศไทยของเราเองนั้นนะครับนะก็เริ่มที่จะก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่แห่งความเปลี่ยนแปลงมีปัจจัยนะครับนะฮะภายในภายนอกที่เกี่ยวข้องนะครับอยู่ด้วยกันหลายส่วนด้วยกันนะครับนะฮะนะครับนะฮะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ที่5ที่6รัชกาลที่7แล้วก็ต่อเนื่องจนกระทั่งถึงรัชกาลที่8นะครับนะจนกระทั่งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะครับนะฮะปัจจัยภายนอกที่สำคัญนะครับประการแรกนะครับนะรายละเอียดอันแรกนั้นก็คือในเรื่องของนะครับนโยบายของไทยนะครับของยุโรปที่มีต่อประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการแสวงหาอำนาจผลประโยชน์นะครับในประเทศไทยของมหาอำนาจตะวันตกที่ได้กลายเป็นปัจจัยกำหนดนโยบายต่างประเทศของไทยนะครับนะฮะที่สำคัญที่สุดเลยก็คือในเรื่องของการแสวงหาอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกที่มีการขยายนะครับอิทธิพลของมหาอำนาจตะวันตกนะครับนะฮะในทวีปเอเชียนะครับนะฮะแล้วก็รัชกาลที่3ก็ทรงตระหนักเรื่องนี้ตั้งแต่เริ่มต้นดังจะเห็นได้จากนะครับการเริ่มต้นที่มีการทำสุดซิซิยาเบอร์นี่นะครับในช่วงสมัยรัชกาลที่3นะครับนะแล้วก็ต่อเนื่องด้วยมากับสุดซิซิยาทำนองเดียวกันอีกหลายฉบับนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้รัชกาลที่4เมื่อทรงครองราชเนี่ยก็เห็นถึงอำนาจและอิทธิพลของความเปลี่ยนแปลงของมหาอำนาจที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านนะครับนะฮะตะวันออกนะครับก็คือกรณีของเวียดนามที่ถูกรุกรานนะครับจากฝรั่งเศสจนกระทั่งตกเป็นเมืองขึ้นในปีพุทธศักราช2402นะครับแล้วก็คุกคามดินแดนที่เป็นกัมพูชาในปัจจุบันหรือสมัยนั้นเขาเรียกว่าเขมรส่วนนอกนะครับนะแล้วก็นำไปสู่การสูญเสียดินแดนเป็นจำนวนมากนะครับนะครับในส่วนของเขมรนะครับนะแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับนะก็เผชิญหน้านะครับในด้านตะวันตกก็คือการที่นะครับอังกฤษนะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยก็ได้ปกครองหรือว่าได้ยึดครองอินเดียเกือบทั้งหมดแล้วเนี่ยหรือทั้งหมดแล้วนะครับนะก็เริ่มคุกคามพม่าอย่างเด่นชัดนะครับนะจนกระทั่งพม่าต้องสูญเสียทำสงคราม3ครั้งนะครับแล้วก็สูญเสียเอกราชในเวลาต่อมารัชกาลที่5เองเราก็ต้องเผชิญอย่างชัดเจนเลยจนกระทั่งสูญเสียดินแดนเป็นจำนวนมากนะครับนะฮะนะครับตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือนะครับก็คือดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงนะครับนะฮะเหล่านี้เป็นต้นอีกอันนึงนะฮะก็คือต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่6นะครับที่นะครับเกี่ยวข้องกับการที่ประเทศไทยนั้นเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1นะครับนะฮะแล้วเราก็อยู่ฝ่ายนะครับเขาเรียกว่าไตรภาคีนะครับก็มีอังกฤษฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกานะครับนะเป็นพันธมิตรใหญ่แล้วก็มีรัสเซียเข้ามาด้วยแต่ตอนหลังรัสเซียก็ถอนตัวออกจากสงครามเนื่องจากเกิดการปฏิวัติภายในเหล่านี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญนะครับนะที่ทำให้ประเทศไทยนั้นก็แก้ไขสนธิสัญญาเสียเปรียบที่เป็นผลมาจากสนธิสัญญานะครับสิทธิสภาพนอกอาณาเขตหรือสนธิอัตบาริงนะครับหรือสนธิสัญญาทำนองเดียวกันที่ทำให้ประเทศไทยเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตนะครับอีกอันนึงก็คือปัจจัยภายในนะครับนะฮะวัตถุประสงค์หลักของสยามในขณะนั้นนะครับก็คือต้องการในการสร้างรัฐประชาชาติหรือรัฐสมัยใหม่เกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็กลายเป็นส่วนที่สำคัญแล้วต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงรัชกาลที่6ที่มีแนวคิดในเรื่องของการนะครับสร้างชาติต่างๆเหล่านี้นะครับนอกจากนี้เองปัจจัยภายในที่สำคัญอีกอันนึงก็คือการต่อสู้ของกลุ่มอำนาจทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นสยามเก่าสยามใหม่หรือสยามอนุรักษ์นะครับนะฮะรวมกระทั่งถึงในส่วนของนะครับต่อเนื่องเรื่อยมาจนกระทั่งถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับแล้วก็นะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่มีนะฮะเรื่องของรัฐบาลตัดสินใจอย่างหนึ่งแล้วก็กลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลก็จัดตั้งขบวนการเสรีไทยเหล่านี้เป็นต้นนะครับปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจนะครับที่น่าสนใจและที่สำคัญมากๆเลยนะครับก็เป็นส่วนสำคัญในการกำหนดความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเรื่องของการค้าขายนะครับและเราก็เริ่มนะครับสมสัญญาทำนองเดียวกันทำสนธิสัญญาบอริงนะครับนะในช่วงสมัยรัชกาลที่4ในปีพุทธศักราช2398นะครับแล้วก็สนธิสัญญาทำนองเดียวกันกับมหาอำนาจตะวันตกนำไปสู่การสูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตแล้วก็ปัจจัยทางสังคมนะครับที่สำคัญคืออะไรก็คือการที่โลกเข้าสู่ยุคสมัยของการปฏิวัติอุตสาหกรรมจริงๆตั้งแต่ก่อกำเนิดตั้งแต่สมัยปลายสมัยอยุธยาแล้วแต่กว่าจะแพร่ขยายทั้งโลกแล้วก่อให้เกิดผลกระทบนะฮะจากการที่ประเทศเหล่านี้นั้นต่างต้องการล่าดินแดนเป็นเมืองขึ้นหรือเป็นอาณานิคมเพื่อต้องการ2 ส่วนใหญ่ๆก็คือ1ก็คือต้องการวัตถุดิบนะครับในการป้อนการผลิตอุตสาหกรรมกับ2ก็คือเป็นแหล่งระบายสินค้านะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะฮะซึ่งทำให้ประเทศไทย

ก็อยู่ภายใต้อิทธิพลนะฮะของความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับการแพร่ขยายนะครับของการฟื้นฟูศิลปวิทยาการนะครับนะในยุคนั้นนะครับก็มีการฟื้นฟูศิลปวิทยาการการปฏิรูปศาสนาการปฏิวัติการค้าแล้วก็การปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งเหล่านี้ก็เลยทำให้พระเจ้าแผ่นดินของไทยนะครับซึ่งในขณะนั้นนะครับก็คือรัชกาลที่4ก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับนะฮะซึ่งก็ขณะที่ทรงเป็นเจ้าฟ้ามงกุฎก็ทรงศึกษาวิทยาการของตะวันตกอย่างเด่นชัดแล้วก็นำไปสู่การที่พระองค์ท่านนั้นนะครับปรับเปลี่ยนประเทศไทยรองรับกับความเปลี่ยนแปลงจากอารยธรรมจากตะวันตกอย่างเด่นชัดนะครับนะฮะในตอนที่ 3.2 ของเรานะครับก็จะมีการกล่าวถึงในเรื่องของจุดมุ่งหมายและวิธีการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยใหม่ถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2อาจจะกล่าวว่าจุดมุ่งหมายของนโยบายต่างประเทศของไทยในขณะนั้นนะครับนะเรามีนโยบายเรามีจุดมุ่งหมายนะครับที่น่าสนใจอยู่ด้วยกันหลายประการด้วยกันจุดมุ่งหมายประการแรกนะครับนะก็คือการปรับตัวให้เข้าสู่ความทันสมัยใหม่นะครับความทันสมัยนะครับหรือว่าการปรับตัวนะครับนะให้เข้าสู่การเป็นประเทศซึ่งนะครับนะเป็นประเทศที่ทันสมัยนะครับมีการดำเนินการในเรื่องของการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินนะครับนะฮะแล้วก็มีการดำเนินการหลายๆอย่างจนกระทั่งนะครับคณะราษฎรนะครับมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ก็มีรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นแล้วก็ประการที่2ก็คือเพื่อรักษาเอกราชและอำนาจอธิปไตยนะครับจากการคุกคามของตะวันตกนะครับทำให้สยามหรือประเทศไทยในขณะนั้นยอมสูญเสียดินแดนบางอย่างบางส่วนนะครับเพื่อรักษาเอกราชของคนส่วนใหญ่เอาไว้ของประเทศส่วนใหญ่เอาไว้นะครับแล้วประการที่3ก็คือเพื่อให้ประเทศไทยนั้นเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติระดับอนารยชนนะครับนะครับหรือนานาอารยประเทศตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จประพาสทรงเสด็จประพาสยุโรปถึง2ครั้งการที่ประเทศไทยนะครับในสมัยรัชกาลที่6นั้นนะครับเข้าร่วมกับฝ่ายไตรภาคีนะครับนะแล้วก็นำมาสู่การแก้ไขสนธิสัญญานะครับนะที่ไม่เท่าเทียมกันหลายฉบับแล้วก็มีการแก้ไขอีกครั้งนึงภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ก็นำไปสู่การแก้ไขได้อย่างหมดจดนะครับนะฮะเหล่านี้เป็นต้นอีกอันนึงนะครับนะฮะที่น่าสนใจมากก็คือนะครับนะฮะก็คือเพื่อให้ประเทศไทยนั้นนะครับนะฮะมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับยอมรับกับอนาณาอารยประเทศวิธีการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยนะครับนะฮะก็มีวิธีการที่น่าสนใจนะครับก็คือนะครับการใช้วิธีการทางการทูตในการเจรจาต่างๆนะครับยอมเสียดินแดนส่วนน้อยนะครับนะเพื่อรักษาส่วนใหญ่นะครับนะแล้วก็มีการเจรจาแล้วก็มีการดึงนะครับนะต่างประเทศต่างๆเข้ามานะครับเกี่ยวข้องนะครับในหลายๆครั้งนะครับหรือเรื่องการทำสงครามนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับอีกอันนึงก็คือการใช้สหรัฐอเมริกาเป็นผู้สนับสนุนทางการทูตเพื่อเจรจากับต่างประเทศสหรัฐอเมริกานั้นนะครับมีนโยบายอย่างชัดเจนในการที่จะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับในส่วนของการนะครับแทรกแซงกิจการภายในเมื่อเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยสิ่งที่สหรัฐอเมริกาทำก็คือจ่ายความช่วยเหลือนะครับนะโดยที่คืออเมริกาในขณะนั้นดำเนินนโยบายโดดเดี่ยวตัวเองเพราะฉะนั้นอเมริกาจะไม่แทรกแซงกิจการภายในเราจึงมีที่ปรึกษาราชการแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่5และที่ปรึกษาราชการกระทรวงการต่างประเทศชาวอเมริกันจำนวนมากที่มารับใช้ราชสำนักนะครับนะฮะนะครับในตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่เป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินแล้วก็รัชกาลที่6ก็เป็นที่ปรึกษาราชการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็เราก็เข้าร่วมกับสงครามโลกครั้งที่1นะครับนะฮะก็เพื่อที่จะสร้างการยอมรับในหมู่นานาอารยประเทศนะครับแล้วก็สงครามโลกครั้งที่2นะครับนะฮะเราก็จำเป็นจะต้องยอมญี่ปุ่นนะครับนะรัฐบาลก็ประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับนะแต่พอสิ้นสุดสงครามนั้นนะครับก็หลายๆประเทศก็มองว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่ได้รับการปลดปล่อยโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกานะครับทีนี้นโยบายต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยใหม่จนกระทั่งถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2มีอะไรบ้างนะครับนโยบายต่างประเทศของไทยนะครับตั้งแต่สมัยใหม่นะครับจนกระทั่งถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นั้นมีที่น่าสนใจอยู่ด้วยกัน4นโยบายด้วยกันนะครับนโยบายอันแรกนะครับก็เรียกว่านโยบายแสวงหาพันธมิตรครับนโยบายแสวงหาพันธมิตรในที่นี้นั้นก็ถือได้ว่าเป็นนโยบายที่มีความสำคัญอย่างมากกล่าวอีกในหนึ่งก็คือว่าสภาพแวดล้อมที่ประเทศไทยใช้นั้นนะครับประเทศไทยนะครับนะเผชิญหน้ากับมหาอำนาจตะวันตกในช่วงของลัทธิล่าอาณานิคมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำนะครับก็คือเราจะทำอย่างไรที่จะรอดพ้นจากการคุกคามของมหาอำนาจตะวันตกในขณะนั้นเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือประเทศไทยของเรานั้นจำเป็นนะครับนะที่จะต้องมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ในประเทศเราจำเป็นที่ต้องมีการแสวงหาพันธมิตรนะครับกับประเทศต่างๆอย่างกว้างขวางนะครับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกับประเทศที่พอที่จะพูดคุยกันได้เมื่อเรามีการเผชิญหน้ากับฝรั่งเศสในขณะนั้นเนี่ยประเทศไทยก็จำเป็นนะครับที่จะต้องแสวงหาพันธมิตรตัวอย่างเช่นนะครับในเวลาต่อมานั้นนะครับเราก็มีการทำสัญญาลับกับอังกฤษในปีพุทธศักราช2440เหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วเมื่อก้าวเข้าสู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับนะเราก็ต้องแสวงหาพันธมิตรนะครับนะฮะกับการที่เราก็จำเป็นนะครับที่จะต้องอะไรครับยอมรับอำนาจในส่วนของนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับนะก็เป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นในช่วงระยะเวลาตรงนั้นเพื่อให้นะครับทรัพย์สินชีวิตของประชาชนนั้นนะครับอยู่รอดปลอดภัยได้นะครับเหล่านี้เป็นต้นทีนี้ลักษณะของการแสวงหาพันธมิตรนะครับของประเทศไทยหรือนโยบายพันธมิตรตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะก่อให้เกิดความร่วมมือในทุกมิติทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมนะครับนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะประเทศไทยของเรานั้นเป็นประเทศขนาดเล็กท่ามกลางมหาอำนาจขนาดใหญ่ท่ามกลางมหาอำนาจตะวันตกนะครับก็อย่างเช่นในส่วนของอะไรครับในส่วนของสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสนะครับนะฮะแล้วก็นะครับมีประเทศอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นปรัสเซียหรือเยอรมันในตอนหลังนะครับแล้วมหาอำนาจตะวันออกที่สำคัญในยุคนั้นก็คือญี่ปุ่นเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นประเทศไทยของเรานะครับนะเราไม่สามารถที่จะใช้กำลังทหารต่อสู้นะครับได้อย่างเด่นชัดเราก็จำเป็นนะครับที่จะต้องมีความร่วมมือนะครับพันธมิตรเป็นพันธมิตรกับประเทศเหล่านี้นะครับนะเพื่อรักเนื้อนะครับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนโยบายอันที่2นะครับก็คือนโยบายถ่วงดุลระหว่างมหาอำนาจนโยบายถ่วงดุลระหว่างมหาอำนาจในที่นี้นั้นนะครับนะอาจจะกล่าวว่าเป็นนโยบายนะครับที่ประเทศไทยของเราเองนั้นนะครับจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อไม่ให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของมหาอำนาจใดมหาอำนาจหนึ่งโดยไม่จำเป็นแล้วก็นโยบายถ่วงดุลระหว่างมหาอำนาจนั้นจะถือได้ว่าเป็นนโยบายที่ดีที่สุดในการกำหนดและดำเนินความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการใช้นโยบายเหล่านี้เนี่ยอาจจะกล่าวได้ว่าเด่นชัดนะครับตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือรัชกาลที่5นะครับเหตุผลสำคัญก็คือว่าไทยถูกนะครับฝรั่งเศสคุกคามด้วยการใช้กำลังแล้วก็นำไปสู่การสูญเสียนะครับดินแดนนะครับสูญเสียพื้นที่สูญเสียที่ดินเป็นจำนวนมากทำให้ประเทศไทยของเราเองนั้นนะครับจำเป็นที่จะต้องดึงมหาอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังวิกฤตการณ์รศ .112 ที่ประเทศไทยสูญเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงนะครับตอนแรกนั้นเราหวังพึ่งอังกฤษแต่อังกฤษนั้นก็กลับมาครับไม่ต้องการเผชิญหน้ากับฝรั่งเศสก็กลับบอกให้เรานั้นนะครับยอมฝรั่งเศสเสียนะครับนะฮะรัชกาลที่5นั้นก็เสริมสร้างนะครับทวงดุลกับมหาอำนาจอย่างเช่นฝรั่งเศสด้วยการเสด็จประพาสยุโรปแล้วก็ไปหาเพื่อนเก่านะครับนะก็คือพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ของรัสเซียเหล่านี้พระองค์ท่านนั้นก็มีบทบาทที่สำคัญนะครับต่อการสับสนประเทศไทยอย่างมากนะครับเป็นเพื่อนนะครับที่ดีเป็นมิตรที่ดีกับสยามในขณะนั้นก็สร้างความตื่นตะลึงให้กับยุโรปโดยเฉพาะฝรั่งเศสในขณะนั้นและนำไปสู่การต้อนรับรัชกาลที่5อย่างสมพระเกียรติเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะนอกจากนี้นะครับนะฮะรัชกาลที่6เองนะครับนะฮะก็ทรงเป็นเจ้านายพระองค์แรกนะครับที่สำเร็จการศึกษาจากตะวันตกนะครับนะและพระองค์ท่านเองก็ทรงมีบทบาทที่สำคัญนะครับในการที่จะดำเนินนโยบายนะครับในการที่จะเป็นพันธมิตรนะครับแล้วก็นำไปสู่การแก้ไขสัญญาบาวริงและสัญญาทำนองเดียวกันภายหลังสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งประเทศไทยก็ชนะสงครามด้วยลักษณะของการถ่วงดุลระหว่างมหาอำนาจในที่นี้เนี่ยนะครับนะฮะก็ประเทศไทยก็กำหนดท่าทีนโยบายเพื่อไม่ให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจและอิทธิพลทางการเมืองของมหาอำนาจใดมหาอำนาจหนึ่งนะครับแล้วก็รักษาดุลยภาพหรือความสมดุลระหว่างมหาอำนาจเหล่านี้เพื่อไม่ให้เกิดนะครับการเสียดุลนะครับแล้วก็เอ็นเอียงกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไปนโยบายอีกอันหนึ่งที่ประเทศไทยใช้ซึ่งเป็นอยู่ในเรื่องที่ 3.3.3 ก็คือนโยบายสวนลู่ลมครับนโยบายสวนลู่ลมนั้นถือได้ว่าเป็นนโยบายที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับต่อการกำหนดและก็การดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยและถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักนะครับของการกำหนดและดำเนินนโยบายของไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับนโยบายสวนลู่ลมในที่นี้นั้นจะมีลักษณะนะครับคล้ายๆเหมือนต้นไผ่นะครับนะที่เมื่อมีลมหลักนะครับลมเบาต่างๆนั้นก็สามารถโอนเอ็นตามลมเหล่านี้ได้โดยไม่ถูกขุดรากถอนโคนนะครับซึ่งผิดกับต้นไม้ใหญ่นะครับหลายๆต้นนะครับลักษณะแบบนี้ก็เอามาเรียกการกำหนดและดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยสภาพแวดล้อมที่ใช้ก็เกิดขึ้นเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีลักษณะที่ด้อยกว่าประเทศมหาอำนาจทั้งหลายนะครับทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะครับเทคโนโลยีวิทยาการสมัยใหม่ต่างๆนะครับประเทศไทยจำเป็นจะต้องดำเนินนโยบายทำนองเดียวกันกับการโอนอ่อนผ่อนตามความต้องการ

ของประเทศมหาอำนาจเหล่านี้หนักบ้างเบาบ้างแล้วแต่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศโดยส่วนใหญ่เอาไว้นโยบายสวนลู่ลมนี้นะครับมีการใช้มาอย่างโดดเด่นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4จนกระทั่งถึงสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่รัชกาลที่4นั้นทรงใช้นโยบายเหล่านี้นะครับแตกต่างไปจากรัชกาลที่3นะครับตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับนะฮะก็คือการที่พระองค์ท่านนั้นยอมลงนามสนธิสัญญาบอริงนะครับนะฮะนะครับซึ่งเป็นสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเสียเปรียบกับตะวันตกแต่ก็จำเป็นต้องใช้เพราะไม่อย่างนั้นนะครับอังกฤษก็จะใช้นโยบายเรือปืนซึ่งอังกฤษเพิ่งผ่านสงครามแล้วก็สามารถจะชนะกับจีนซึ่งเป็นมหาอำนาจใหญ่ในอดีตได้นะครับนะต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เองนะครับนะฮะเราเผชิญหน้ากับการคุกคามของฝรั่งเศสนะครับและเราก็ยินยอมนะครับกับมหาอำนาจกับฝรั่งเศสในหลายๆส่วนด้วยกันนะครับยอมเสียดินแดนต่างๆเป็นจำนวนมากนะครับกับกรณีของช่วงสงครามโลกครั้งที่2ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ที่จอมพลป.เองนะครับก็ยินยอมให้กองทัพญี่ปุ่นเดินทางผ่านประเทศไทยเพื่อรักษาเอกราชและบูรณภาพแห่งดินแดนลักษณะของนโยบายสวนลู่ลมในที่นี้นั้นนะครับนะก็เปรียบเสมือนนะครับกับประเทศไทยนั้นนะครับเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กนะครับนะแล้วก็ยอมอ่อนๆผ่อนตามไม่แข็งกร้าวการตัดสินใจใดๆนะครับก็อยู่บนวิถีการใช้เครื่องมือทางการทูตเป็นหลักในการตัดสินใจเพื่อรักษาอำนาจและเอกราชของสยามเอาไว้ไม่ใช้กำลังทางทหารหักหารทำการต่อสู้เพราะไม่อาจที่จะทัดเทียมกับมหาอำนาจได้เลยนะครับนะก็นำไปสู่การที่ประเทศไทยสามารถรักษาเอกราชเอาไว้ได้นะครับนโยบายนะครับอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือนโยบายฝักฝ่ายหนึ่งฝ่ายในอันนี้อยู่ในเรื่องที่ 3.3.4 นโยบายต่างประเทศของไทยอันนี้ถือได้ว่าเป็นนโยบายที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับแม้ว่าเราจะดำเนินนโยบายอย่างที่กล่าวมาถึง3นโยบายด้วยกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการแสวงหาพันธมิตรนโยบายทวงดุลนะครับแล้วก็นโยบายสวนลู่ลมแล้วแต่นโยบายเหล่านี้นั้นบางครั้งอาจจะใช้ไม่ได้ผลนะครับเมื่อมหาอำนาจมหาอำนาจหนึ่งเข้ามารุกรานประเทศไทยอย่างชัดเจนนะครับนะไทยดำรงตนท่ามกลางความขัดแย้งเหล่านี้นะครับนะแต่เราก็ไม่มีแสนยานุภาพที่จะไปต้านมหาอำนาจเหล่านี้ได้นะครับตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับก็คือสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งแตกต่างจากสงครามโลกครั้งที่1เพราะสงครามโลกครั้งที่1นั้นประเทศไทยนั้นในช่วงแรกก็วางตัวเป็นกลางนะครับไม่ได้ฝักใฝ่ฝ่ายใดจนกระทั่งนะครับในช่วงนะครับกลางๆสงครามเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าฝ่ายไตรภาคีนั้นนะครับประกอบไปด้วยอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็สหรัฐอเมริกาซึ่งเข้าร่วมในภายหลังเนี่ยนะครับนะมีแนวโน้มที่จะมีโอกาสได้รับชัยชนะนะครับก็นำไปสู่การที่สนับสนุนนะครับเข้าร่วมกับฝ่ายไตรภาคีและเราก็นำไปสู่การเจรจาสนธิสัญญาบาริงและสนธิสัญญาทำนองเดียวกันจนกระทั่งประเทศไทยได้ประโยชน์นะครับมันมีความแตกต่างจากสงครามโลกครั้งที่2เพราะสงครามโลกครั้งที่2นั้นญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกนะครับหลังจากที่ถล่มเพิร์ลฮาร์เบอร์ในวันที่7ธันวาคมปีคริสตศักราช1941หรือพุทธศักราช2484ในวันที่8ธันวาคมนะครับ2484นั้นญี่ปุ่นก็ยกพลขึ้นบกทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ไล่มาจนกระทั่งถึงสงขลานะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกเพื่อเป็นการรักษานะครับชีวิตนะครับของประเทศไทยของคนไทยจำนวนมากเราก็จำเป็นจะต้องรักษานะครับเอกราชของชาติเราก็จำเป็นจะต้องฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็กลายเป็นที่มาของการที่ประเทศไทยของเรานั้นตัดสินใจนะครับเข้าข้างนะครับกับมหาอำนาจเหล่านี้นะครับก็คือเข้าข้างญี่ปุ่นนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับลักษณะนโยบายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นนะครับก็นะครับเป็นการดำเนินการนะครับเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนใหญ่ของประเทศเอาไว้นะครับนะฮะเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะครับในอีกตอนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศตั้งแต่สมัยใหม่ถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นั้นเป็นอย่างไรบ้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเป็นเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศตะวันออกและเรื่องสุดท้ายก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศตะวันตกครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนั้นอาจจะกล่าวได้ว่านะครับเพื่อนบ้านของเราในขณะนั้นเป็นภาพรวมนะครับเกือบทั้งหมดเลยก็คือว่าตกอยู่ภายใต้อำนาจนะครับนะฮะของประเทศมหาอำนาจตะวันตกนะครับภายหลังจากที่ประเทศไทยนั้นต้องสูญเสียดินแดนนะครับเราเริ่มที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชานั้นเราได้ว่านะครับเราก็เริ่มสูญเสียดินแดนนะครับนะฮะเพราะว่านะครับเขาถือว่าเป็นเมืองสองฝั่งฟ้านะครับนะฮะก็คือส่งบรรณาการให้กับทั้งสยามหรือไทยแล้วก็ส่งบรรณาการให้กับหยวนเมื่อหยวนเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะครับก็เท่ากับว่าฝรั่งเศสก็อ้างสิทธิ์นะครับว่าเขมรนั้นก็จะต้องตกเป็นเมืองขึ้นตกเป็น

0: อาณานิคมนะครับของฝรั่งเศสด้วยก็นำไปสู่การที่ประเทศไทยสูญเสียดินแดนอย่างต่อเนื่องนะครับนะสุดท้ายนะครับก็เป็นเสียมราชเสสพลพัตตบองนะครับในยุคสมัยนั้นนะครับเนาะนะครับอีกอันนึงก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวนะครับนะก็ลาวก็ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสโดยดินแดนส่วนใหญ่นะครับตกอยู่เป็นเมืองขึ้นหรือตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2437นะครับก็คือดินแดนบริเวณฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงนั่นเองนะครับนะครับจากวิกฤตการณ์ร .212 สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับหูเมืองมาลายูความต้องการของไทยในการที่จะยกเลิกสนธิสัญญาลับซึ่งทำให้ประเทศไทยนั้นเสียประโยชน์หรือเสียเปรียบอย่างมากมายนะครับนะจากการที่อังกฤษนั้นนะครับทำสนธิสัญญาลับแล้วก็นำมาสู่การที่อังกฤษนั้นแสวงหาผลประโยชน์จากตีบุกนะครับและประเทศไทยก็ไม่ได้มีอำนาจภาคใต้สเต็มที่ 100% ตั้งแต่ใต้บางสะพานลงไปก็นำไปสู่การที่เรายินดีที่จะเสียปารีสไซบูรีกรานฟานตรังกานูนะครับตามคำแนะนำของที่ปรึกษาราชการแผ่นดินนะครับเพื่อแลกกับการเลิกสนธิสัญญาลับฉบับนี้นะครับนะก็มีการปักบานเขตแดนแล้วก็นำไปสู่การสูญเสียดินแดนปารีสไซบูรีกรานฟานตรังกานูและกับการยกเลิกสนธิสัญญาลับหรือปฏิญาณลับนะครับพร้อมกับการกู้เงินจำนวนประมาณนะครับ4ล้านปอนด์เพื่อสร้างทางรถไฟสายใต้กระชับอำนาจของสยามในขณะนั้นอีกอันนึงนะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามและพม่าทั้ง2ประเทศเหล่านี้เนี่ยนะครับต่างก็เริ่มเผชิญการคุกคามกับตะวันตกนะครับกรณีของพม่าเองนะครับก็จะเผชิญการคุกคามของนะครับในส่วนของอังกฤษแล้วก็นะครับทำสงครามสามครั้งในปี2428ก็ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษซะทั้งหมดส่วนยวนนั้นในปีพุทธศักราช2402ก็ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะครับอย่างสมบูรณ์นะครับอีกอันนึงก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศตะวันออกนะครับนะฮะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับตะวันออกอันนี้เนี่ยก็อาจจะกล่าวได้ว่ากับจีนนั้นประเทศไทยของเราเองนั้นก็ได้มีการยกเลิกระบบบรรณาการนะครับกับจีนในปีพุทธศักราช2396นะครับนะฮะเพราะว่าจีนนั้นเขามองว่านะครับเหมือนกับประเทศไทยนั้นยอมอ่อนน้อมนะครับก็เท่ากับว่าเหมือนกับเป็นประเทศสหราชแต่เรามองว่าเรามีการบรรณาการนั้นก็เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าเป็นหลักก็นำมาสู่การที่นะครับนะฮะได้มีการยกเลิกเพื่อไม่ให้จีนนั้นเป็นข้ออ้างเอาสยามในการถวายบรรณาการนั้นเป็นข้ออ้างในการที่จะยกดินแดนสยามหรือประเทศไทยนั้นให้กับตะวันตกเหล่านี้เป็นต้นนะครับและเราก็ไม่มีความสัมพันธ์กับจีนเลยนะครับที่เป็นทางการนะครับนะจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงเราก็มีการเปิดความสัมพันธ์กับจีนอีกครั้งหนึ่งในปีพุทธศักราช2489นะครับนะความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจกับสังคมนั้นคนจีนก็เข้ามาสู่นะครับดินแดนประเทศไทยเป็นจำนวนมากมาทำการค้าขายนะครับแล้วก็เกิดชนชั้นใหม่ขึ้นในสังคมส่วนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนั้นนะครับญี่ปุ่นนั้นได้กลายเป็นประเทศมหาอำนาจแล้วก็ทำสนธิสัญญานะครับนะครับแล้วก็กลายเป็นการคุกคามกับประเทศไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มีการทำสัญญาร่วมรุกร่วมป้องกันในช่วงนะครับที่ญี่ปุ่นยึดครองประเทศไทยนะครับนะก็กลายเป็นพันธมิตรอยู่ฝ่ายอักษะเหล่านี้เป็นต้นสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับตะวันตกนั้นนะครับเราก็เผชิญหน้ากับการคุกคามของอำนาจตะวันตกซึ่งก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับในหลายประเทศแต่ก็มีบางประเทศเช่นสหรัฐอเมริกานั้นนะครับก็ได้ความช่วยเหลือกับประเทศไทยนะครับนะฮะอย่างต่อเนื่องนะครับนะและขณะเดียวกันเราก็มีการรับนะครับความคิดนะครับวิทยาการของตะวันตกเข้ามานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการปกครองก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เหล่านี้เป็นต้นนะครับนะฮะอันนี้ก็คือส่วนที่สำคัญนะครับในส่วนตรงนี้มีการรับวัฒนธรรมต่างๆมีการรับวิทยาการตะวันตกต่างๆเหล่านี้ต่อเนื่องเรื่อยมาเรื่องของการศึกษาเรื่องของการสาธารณสุขนะครับเรื่องของการพิมพ์นะครับนะฮะรวมกระทั่งถึงนะครับมีการในสมัยรัชกาลที่6ก็มีความคิดในเรื่องของชาตินิยมต่างๆนะครับที่แพร่ขยายเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำให้ประเทศไทยของเราเองนั้นนะครับก็ปรับตัวเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงนะครับเข้าสู่ยุคสมัยใหม
1: ่ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตคะแนนวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์คะแนนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.stou.ac.th
3: เรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในเทศศาสตร์ไม่ใช่

0: คนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำ

0: จะคว้าชัยมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
2: คร
1: ับท่านพมพอดี
3: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
6: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
7: ์หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
8: เข้าไปอ่ะก็โกงได้ก็ไป
9: โกงประมาณ
5: แล้วจะทำอะไรผมได
6: ้ก็แฉมาสิ
10: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
11: เธอเล่นมสท.ได้เหรอ
12: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
13: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันต่อนะครับนะฮะในหน่วยที่4การระหว่างประเทศของไทยในยุคสงครามเย็นนะครับนะฮะของชุดวิชา82429การระหว่างประเทศของไทยนะครับในส่วนของหน่วยที่4การระหว่างประเทศของไทยในยุคสงครามเย็นนั้นอาจจะกล่าวด้วยว่าแบ่งออกได้เป็นทั้งหมด5ตอนด้วยกันนะครับตอนที่1ก็คือการระหว่างประเทศของไทยช่วงรอยต่อระหว่างสงครามโลกครั้งที่2และสงครามเย็นครับก็คืออยู่ระหว่างปีคริสตศักราช1945ถึง1947ครับตอนที่ 4.2 ก็คือการระหว่างประเทศของไทยช่วงเริ่มต้นสงครามเย็นภายใต้รัฐบาลทหารก็คืออยู่ระหว่างปีคริสตศักราช1947ถึง1973ครับตอนที่ 4.3 นะครับก็คือการระหว่างประเทศของไทยช่วงหลังสงครามเวียดนามนะครับก็คือระหว่างปีคริสตศักราช1973ถึง1978ครับแล้วก็ตอนที่ 4.4 นะครับก็คือการระหว่างประเทศของไทยช่วงวิกฤตการกัมพูชาก็คืออยู่ระหว่างปีคริสตศักราช1978ถึง1991แล้วก็ตอนสุดท้ายนะครับก็คือตอนที่ 4.5 ก็คือภาพรวมนะครับของการระหว่างประเทศของไทยในยุคสงครามเย็นก็คือระหว่างปีคริสตศักราช1947ถึง1991ครับสำหรับในส่วนแรกนะครับที่เราจะกล่าวถึงในส่วนนี้นะครับนะฮะซึ่งก็เป็นส่วนที่สำคัญแล้วก็ต่อเนื่องนะครับมาจากในส่วนของหน่วยที่3นะครับนะที่ได้ทิ้งท้ายไว้นะครับนะก็คือการระหว่างประเทศของไทยช่วงรอยต่อนะครับระหว่างสงครามโลกครั้งที่2นะครับนะในช่วงที่ก่อนจะสิ้นสุดลงเล็กน้อยนะครับนะแล้วก็สงครามเย็นก็คือระหว่างปีคริสตศักราช1945ถึง1947ครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะมีหัวเรื่องที่สำคัญแบ่งออกได้เป็น2หัวเรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะครับเรื่องแรกนะครับนะฮะก็คือเรื่องที่ 4.1.1 นะครับก็คือสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในประเทศและเรื่องที่ 4.1.2 ก็คือทิศทางเป้าหมายและบทบาทของไทยด้านการต่างประเทศครับในส่วนแรกนะครับนะในเรื่องแรกก็คือ 4.1.1 ก็คือสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในประเทศอาจจะกล่าวได้ว่านะครับสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเริ่มต้นนะครับนะในช่วงนะครับปีคศ1939ระหว่างฝ่ายอักษะนะครับนะฮะกับฝ่ายสัมพันธมิตรโดยฝ่ายอักษะก็จะประกอบไปด้วยเยอรมันอิตาลีแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็ฝ่ายสัมพันธมิตรระหว่างอังกฤษฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มีสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมในตอนหลังจีนแล้วก็สหภาพโซเวียตก็เข้าร่วมนั้นนะครับก็ได้สิ้นสุดลงในปีคศ1945การสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ในขณะนั้นเนี่ยมันก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกับประเทศที่เข้าร่วมสงครามในขณะนั้น

นะครับนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับในประเทศไทยในขณะนั้นเนี่ยก็ตรงกับในช่วงของรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งก็ได้เข้าข้างกับฝ่ายญี่ปุ่นขณะที่นะครับคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเป็นชนชั้นนำในขณะนั้นนะครับต่างก็ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของรัฐบาลจอมพลป.ก็เลยตัดสินใจเข้าข้างขบวนการนะครับจัดตั้งขบวนการเสรีไทยเกิดขึ้นความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจในยุคสมัยนี้ก็คือว่าในช่วงนะครับปลายของสงครามโลกครั้งที่2นั้นนะครับนะฮะรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามได้เสนอพระราชบัญญัตินะครับพุทธมณฑลบุรีขึ้นนะครับนะครับแล้วก็พระราชบัญญัติจังหวัดนครเพชรบูรณ์เกิดขึ้นนครบาลเพชรบูรณ์เกิดขึ้นนะครับนะแต่ปรากฏว่าร่างกฎหมายทั้ง2ไม่ผ่านก็นำไปสู่การลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของจอมพลป.พิบูลสงครามในปีพุทธศักราชนะครับ2487ผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้มีรัฐบาลพลเรือนต่อเนื่องเรื่อยมานะครับนะและช่วงนะครับเมื่อสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงนั้นนะครับเราก็ยังมีรัฐบาลพลเรือนต่อเนื่องนะครับนะครับถึงหลายท่านด้วยกันนะครับนะฮะถึงรัฐบาลถึง6ชุดด้วยกันนะครับก็คือรัฐบาลของท่านทวีบุญเกตรัฐบาลของหม่อมราชินีปราโมชรัฐบาลของนายควงอภัยวงศ์รัฐบาลของอาจารย์ปรีดีพนมยงค์รัฐบาลของพลเรือตรีถวัลย์ธำรงนาวาสวัสดิ์แล้วก็รัฐบาลของนายควงอภัยวงศ์อีกครั้งหนึ่งนะครับนะฮะรัฐบาลพลเรือนในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนั้นอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญจากปัญหานะครับที่เป็นผลพวงจากนะครับสงครามโลกครั้งที่2เช่นในเรื่องของการขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคการช่อราษฎร์บังหลวงความไม่สงบอันเนื่องมาจากผู้ร้ายชุกชุมที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลซึ่งทำให้รัฐบาลของอาจารย์ปรีดีนั้นไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงนี้ก็กลายเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับในขณะนั้นแล้วก็ในเวลาต่อมานะครับก็มีพลเรือตรีถวัลย์ธำรงนาวาสวัสดิ์ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่อเนื่องจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็มีนายควงอภัยวงศ์นะครับนะฮะก็เป็นนายกรัฐมนตรีต่อมานะครับนะฮะความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจนะครับนะเกิดขึ้นนะครับในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้ทีนี้ความน่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องที่ 4.1.2 ก็คือทิศทางเป้าหมายและบทบาทของไทยในด้านการต่างประเทศก็อาจจะกล่าวได้ว่านะครับประเทศไทยนั้นนะครับภายหลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงนั้นประเทศไทยอยู่ในสถานะหรือนะอยู่ในสภาวะที่นะครับนะอาจจะกล่าวได้ว่านะครับไม่แพ้ไม่ชนะนะครับนะฮะเราฉวยโอกาสในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ใต้ดินแดนที่เราเคยเสียไปในสมัยรุ่น9รัชกาลที่5นั้นกลับคืนมาเช่นนะครับ4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนะก็คือปาริสไซบุรีกาลันตันตรังกานูนะครับรวมทั้งถึงหัวเมืองของไทยใหญ่นะครับนะเช่นเมืองพานเมืองเชียงตุงเหล่านี้เป็นต้นแต่เมื่อสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงปั๊บเราก็คืนเมืองเหล่านี้ขณะเดียวกันนะครับนะอังกฤษซึ่งประกาศสงครามตอบโต้กับที่ประกาศไทยประกาศสงครามนั้นก็ได้คือเรียกร้องยื่นข้อเรียกร้องจำนวน21ข้อนะครับนะฮะนะครับเพื่อให้มีการเลิกสงครามโดยสมบูรณ์แบบนะครับนะฮะประเทศไทยก็นอกจากจะต้องคืนดินแดนทั้งหมดแล้วก็ยังต้องยอมนะครับเสียส่งข้าวเป็นจำนวน 1.5 ล้านตันให้กับอังกฤษแล้วก็ขายนะครับนะฮะสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นข้าวดีบุกยางพาราในราคาที่ถูกนะครับนะแล้วก็วัตถุประสงค์อีกอันนึงนะครับที่ประเทศไทยต้องดำเนินการเช่นนี้นอกจากจะไม่ต้องการเป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วประเทศไทยยังต้องการสมัครเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติซึ่งจัดตั้งขึ้นในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2ด้วยนะครับนะฮะและผลของการดำเนินการตรงนี้เนี่ยก็ปรากฏว่านะครับในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินั้นมีสมาชิกถาวรอยู่5ชาติประกอบไปด้วยสหรัฐอเมริกาซึ่งสนับสนุนไทยในการเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับอังกฤษนะครับหลังจากที่เรานะครับนะครับคืนดินแดนนะครับแล้วก็ทำความตกลงสมบูรณ์แบบนะครับจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามค่าข้าวค่าอะไรต่างให้นะครับก็ไม่ขัดขวางประเทศไทยฝรั่งเศสก็มีการคืนดินแดนเช่นเดียวกันนะครับนะฮะกับกรณีของจีนนะครับนะฮะซึ่งในขณะนั้นอยู่ในช่วงของการปกครองเป็นสาธารณรัฐจีนแล้วนะครับหลังจากโค่นราชวงศ์ชิงในปีค.ศ.1912แล้วเนี่ยนะครับนะไทยไม่เคยมีความสัมพันธ์อีกเลยตั้งแต่สมัยตรงกับสมัยรัชกาลที่6นะครับประเทศไทยของเราเองก็จำเป็นจะต้องเปิดความสัมพันธ์กับจีนที่เป็นสาธารณรัฐจีนภายใต้การปกครองเจียงไคเช็กนะครับเพื่อให้จีนไม่ขัดขวางประเทศไทยในการเป็นสมาชิกสหประชาชาตินะครับและประเทศสุดท้ายนะครับก็คือสหภาพโซเวียตซึ่งหลังจากที่มีการโค่นล้มราชวงศ์โรมานอฟในปีค.ศ.1917นะครับประเทศไทยของเราเองก็ไม่มีความสัมพันธ์กับสหภาพโซเวียตอีกเลยนะครับนะฮะจบจนกระทั่งนะครับในช่วงสุดท้ายเราก็จำเป็นจะต้องพยายามที่จะสถาปนาความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นนะครับนะเป้าหมายของประเทศไทยในขณะนี้คือนอกจากจะพ้นหรือยกเลิกสถานะสงครามแล้วประเทศไทยยังต้องการเป็นสมาชิกสหประชาชาติอีกด้วยสำหรับตอนที่ 4.2 นะครับก็คือการระหว่างประเทศของไทย

ในช่วงเริ่มต้นของสงครามเย็นภายใต้การปฏิบัติการของรัฐบาลทหารนะครับกล่าวอีกในหนึ่งก็คือว่าความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะครับในส่วนตรงนี้มี2ส่วนด้วยกันหนึ่งก็คือสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในประเทศ2ก็คือในเรื่องของทิศทางเป้าหมายและบทบาทในด้านการต่างประเทศอาจจะกล่าวได้ว่านะครับสำหรับเรื่องแรกก็คือ 4.2.1 สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของประเทศไทยสภาพแวดล้อมภายนอกที่สำคัญก็คือการถือกำเนิดขึ้นของสงครามเย็นก็คือสงครามที่ว่าเรื่องของความขัดแย้งด้านอุดมการณ์แต่ไม่ก่อให้เกิดเป็นสงครามขนาดใหญ่ส่งแต่ละฝ่ายนั้นนะครับก็ส่งตัวแทนออกไปนะครับนะฮะที่ทำเป็นตัวแทนของทำสงครามนะครับในความขัดแย้งระหว่างกันขึ้นมาระหว่างโลกเสรีภายใต้การนำของสหรัฐอเมริกาแล้วก็โลกคอมมิวนิสต์ภายใต้การนำของสหภาพโซเวียตและภายหลังก็มีจีนนะครับเป็นส่วนสำคัญด้วยกันนะครับนะฮะแล้วก็นำไปสู่การเกิดความขัดแย้งขึ้นเริ่มต้นจากยุโรปนะครับที่สหภาพโซเวียตอาศัยเงื่อนไขในช่วงระหว่างก่อนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นั้นนะครับแพร่ขยายลัทธิคอมมิวนิสต์สนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลคอมมิวนิสต์ต่างๆเหล่านี้นะครับนะจนกระทั่งอเมริกาต้องประกาศหลักการทรูแมนและแผนมาร์แชลนะครับนะเพื่อนะครับตอบโต้นะครับการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ต่างๆนะครับขณะเดียวกันนะครับคอมมิวนิสต์ก็ได้ขยายตัวอย่างกว้างขวางเริ่มตั้งแต่นะครับนะขยายแผ่ขยายมาเอเชียเริ่มตั้งแต่ในปี1949ที่จีนนะครับเป็นคอมมิวนิสต์นะครับทำให้รัฐบาลที่ไทยมีความสัมพันธ์อยู่ด้วยก็คือของเชียงไคเช็กนั้นต้องอพยพมาที่เกาะไต้หวันขณะเดียวกันนะครับนะฮะในปี1950ถึง1953ก็เกิดสงครามเกาหลีขึ้นนะครับแล้วก็ในปี1945ถึง1954นะครับก็เกิดสงครามอินโดจีนนะครับเพราะว่าฝรั่งเศสนั้นต้องการกลับมาปกครองนะครับเวียดนามลาวและกัมพูชานะครับนะก็นำไปสู่การเกิดสงครามเกิดขึ้นนะครับนะแล้วก็นะครับนำไปสู่ความขัดแย้งอย่างกว้างขวางและเมื่อนะครับสงครามนะครับในส่วนตรงนั้นนะครับสิ้นสุดลงจากการที่ฝรั่งเศสพ่ายแพ้ต่อขบวนการเวียดมินที่เดียนเบียนฟูนะครับก็นำไปสู่การเกิดขึ้นของสงครามเวียดนามนะครับก็คือระหว่างปี19นะครับ54นะครับ55นะครับถึงประมาณปี1973หรือ1975นะครับนะฮะในพื้นที่บริเวณนั้นก็เป็นเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ลาวกัมพูชานะครับตามสัญญาเจนีวาและอเมริกาก็จัดตั้งองค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือซีโตนะครับทีนี้ปัจจัยภายในบ้างนะครับความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในยุคนั้นก็ตรงกับนะครับในช่วงที่เรามีรัฐบาลทหารตั้งแต่สมัยนะครับจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งมีลักษณะของเป็นการเป็นรัฐบาลอำนาจนิยมนะครับจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับแล้วก็จอมพลถนอมกิตติขจรในช่วงแรกนะครับนะก็ยังเป็นนะครับช่วงเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยมแต่จอมพลถนอมนั้นจัดให้มีการเลือกตั้งนะครับในปี2512นะครับนะก็ผ่อนคลายลงแต่ก็ยังคงความเป็นอำนาจนิยมอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับนะความน่าสนใจก็คือว่าจอมพลป.นั้นนะครับได้ขึ้นสู่อำนาจนะครับภายหลังการรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลของนายขวงอภัยวงศ์นะครับนะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยจอมพลป.เองนะครับนะก็นะครับเจอปัญหาการเมืองภายในหลายอย่างทั้งกบฏวังหลวงนะครับเพราะว่ามีการสับสนอาจารย์ปรีดีกลับมากบฏแมนฮัตตันนะครับกบฏเสนาธิการกบฏสันติภาพนะครับกบฏนายสิบนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะฮะขณะเดียวกันนะครับจอมพลป.เองก็จำเป็นจะต้องอาศัยฐานเหล่านี้ก็คือจอมพลสฤษดิ์กับเผ่าศรียานนท์นะครับนะพลตรีเอกเผ่าศรียานนท์ในการเป็นฐานอำนาจที่สำคัญขณะเดียวกันก็สร้างความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับสหรัฐอเมริกาในเวลาต่อมานะครับนะรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์เกิดขึ้นจากการรัฐประหารรัฐบาลจอมพลป.แล้วก็มีการปกครองแบบเผด็จการนะครับอำนาจนิยมนะครับภายใต้การนำที่เรียกว่าเผด็จการแบบพ่อขุนอุปถัมภ์นะครับนะฮะมีอำนาจเบ็ดเสร็จอย่างเต็มที่นะครับนะแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับก็ใช้อำนาจเด็ดขาดในการปราบปรามนะครับบุคคลที่เห็นต่างทางการเมืองครับหลังจากนั้นนะครับนะฮะจอมพลสฤษดิ์ก็ถึงแก่อสัญกรรมในปีพุทธศักราช2506จอมพลถนอมก็เป็นนายกรัฐมนตรีต่อมาก็สืบทอดนะครับเจตนารมณ์ของจอมพลสฤษดิ์นะครับอย่างต่อเนื่องและยาวนานแม้มีการผ่อนคลายอำนาจทางการเมืองลงด้วยการจัดให้มีการเลือกตั้งแต่จอมพลถนอมก็ยังเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยอยู่จนกระทั่งเหตุการณ์14ตุลาคม2516ทิศทางเป้าหมายและบทบาทนะครับด้านการต่างประเทศของไทยในเรื่องที่ 4.2.2 ตรงนี้ก็อาจจะกล่าวได้ว่านะครับเราจะเห็นภาพได้ชัดเจียวครับว่านะครับนโยบายของรัฐบาลทหารตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาของเรานั้นก็คือการเป็นพันธมิตรผู้ซื่อสัตย์กับสหรัฐอเมริกาในการต่อต้านคอมมิวนิสต์นะครับนะความร่วมมือที่สำคัญนะครับถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่การที่ประเทศไทยนั้นส่งนายทหารเข้าร่วมในสงครามเกาหลีนะครับซึ่งนายทหารที่มีชื่อเสียงมากในสงครามเกาหลีนะครับก็คือท่านหนึ่งนะครับก็คือพันเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์แล้วก็ร้อยเอกเปรมเตนสุรานนท์

นะครับนะขณะเดียวกันประเทศไทยก็เป็นสมาชิกซีโต้นะครับหรือองค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเหตุผลที่สำคัญนะครับที่ทำให้ไทยนั้นนะครับนะเข้าร่วมสงครามเวียดนามในเวลาต่อมามี3ประการคือ1ก็คือว่าความเกรงกลัวของลัทธิคอมมิวนิสต์และเชื่อในลัทธิโดมิโนนะครับประการที่2ก็คือว่าคิดว่านะครับเวียดนามเหนือนั้นจะสามารถขยายอิทธิพลในอินโดจีนนะครับได้อย่างต่อเนื่องเราก็ต้องพยายามลดอำนาจการขยายอิทธิพลลงและประการที่3ก็คือป้องกันไม่ให้ข้าศึกและสงครามนั้นล่วงเข้ามาในพรมแดนของประเทศไทยนะครับเพราะนั้นนโยบายการต่อต้านคอมมิวนิสต์เหล่านี้ก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ไทยนั้นนะครับไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนแผ่นดินใหญ่หรือว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับนะเพราะจีนเองนั้นก็มีการจัดตั้งนะครับวิทยุกระจายเสียงนะครับของประเทศไทยที่คุณหมิงนะครับเพื่อเป็นการปลดแอกประเทศไทยนะครับสนับสนุนแนวร่วมแห่งชาติให้ลุกฮือขึ้นนะครับนะฮะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอุดมการณ์ของคอมมิวนิสต์ที่แผ่ขยายเข้ามาสู่สังคมนะครับสรุปได้ว่านะครับในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนั้นนะครับมีเหตุผลอยู่หลายประการทั้งข้างเหตุผลประวัติศาสตร์ที่ไทยมีความสัมพันธ์กับสหรัฐด้านอุดมการณ์นะครับที่ไทยมีลักษณะของการปกครองนะครับเป็นแบบทหารแต่ความมั่นคงแห่งชาติเพราะว่าไทยมองอยู่ใกล้จีนมองประเด็นเรื่องความมั่นคงแล้วก็นะครับการขึ้นสู่อำนาจของนะครับบุคคลทั้ง3ท่านนะครับรู้แล้วแต่เกี่ยวข้องกับการไม่เป็นประชาธิปไตยบางส่วนมาจากการรัฐประหารด้วยซ้ำและผลทางด้านเศรษฐกิจก็คือประเทศไทยนั้นจำเป็นที่ต้องมีการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับอย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องก็นับเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้นะครับรัฐบาลของเรานั้นนะครับนะฮะเข้าข้างนะครับหรือว่าอยู่ฝ่ายเดียวกับสหรัฐอเมริกาสำหรับตอนที่ 4.3 นะครับก็คือการระหว่างประเทศของไทยช่วงหลังสงครามเวียดนามก็คือตั้งแต่คศ1973ถึง1978อาจจะกล่าวได้ว่าสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในประเทศของไทยนั้นนะครับตรงนี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับนะฮะเรื่องหนึ่งกับอีกอันนึงก็คือทิศทางเป้าหมายบทบาทของไทยในด้านการต่างประเทศอาจจะกล่าวถึงนะครับเริ่มต้นจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในประเทศนะครับสงครามเย็นที่แผ่ขยายโดยทั่วไปนะครับจากยุโรปแผ่ขยายเข้าสู่เอเชียนะครับแล้วก็เข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านสงครามเวียดนามในครั้งนั้นเนี่ยทำให้นะครับนะอเมริกานั้นเข้ามีบทบาทในการต่อสู้ในสงครามเวียดนามนะครับระหว่างเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้เป็นอันมากนะครับโดยเวียดนามเหนือนั้นได้รับการสนับสนุนจากนะครับสหภาพโซเวียตแล้วก็จีนนะครับขณะที่เวียดนามใต้นั้นได้รับการสนับสนุนจากนะครับสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีริชาร์ดเอ็มนิกสันนะครับนะรองประธานาธิบดีริชาร์ดเอ็มนิกสันสมัยดไวท์ไอเซนฮาวร์นะครับนะฮะก็ลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็ชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีนะครับนะก็ประกาศนโยบายนะครับที่ต้องการที่จะยุติสงครามเวียดนามนะครับเพราะมหาชนชาวอเมริกันจำนวนมากนั้นแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับการที่นะครับอเมริกานั้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามเวียดนามนะครับอย่างกว้างขวางนะครับก่อให้เกิดลัทธินิกสันก็คือลัทธินิกสันนั้นนะครับหลักการสำคัญนะครับก็คือการประกาศให้สงครามเวียดนามนั้นเป็นของคนเวียดนามเองซึ่งเรียกเวียดนามไมเซชันนะครับนะแล้วก็นำไปสู่การผ่อนคลายความตึงเครียดนะครับระหว่างสหภาพโซเวียตกับจีนนะครับนะครับแล้วก็มีการดำเนินนโยบายการทูตที่เรียกว่าการทูตปิงปองเพื่อรื้อฟื้นความสัมพันธ์แล้วก็นำไปสู่การเจรจาลดอาวุธนะครับระหว่างนะครับผู้นำของสหรัฐอเมริกานะครับนะฮะก็คือประธานาธิบดีนิกสันกับเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียตก็คือเลโอนิดอิริจิตเบรสเนฟนะครับสงครามเวียดนามนะครับทำให้อเมริกานั้นค่อยๆถอนตัวออกไปนะครับนะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็กลายเป็นข่าวนะครับที่ยิ่งใหญ่มากนะครับกับการที่อเมริกาก็เริ่มถอนทหารนะครับแล้วก็ถอนทหารนะครับเริ่มตั้งแต่ปีคศนะครับอย่างชัดเจนในปีคศ1973นะครับแต่สงครามนะครับการรวมประเทศนะครับของเวียดนามก็ยังไม่สิ้นสุดลงนะครับจนกระทั่งเกิดความเปลี่ยนแปลงภายนอกประเทศขึ้น3เหตุการณ์ในช่วงระยะเวลาเดียวกันอันที่1ก็คือว่านะครับการที่นะครับเวียดนามนะครับรวมกันนะครับเป็นประเทศได้นะครับเมื่อกรุงซันก้อนแตกในวันที่30เมษายนคศ1975หรือ2118ประการที่2ก็คือว่าในวันที่17เมษายน1975นะครับก่อนหน้ากรุงซันก้อนแตกเล็กน้อยนั้นเขมรแดงก็สามารถยึดโค่นอำนาจรัฐบาลของนายพลลอนนอนนะครับที่สหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนได้และประการสุดท้ายก็คือนะครับขบวนการประเทศลาวนะครับสามารถยึดประเทศลาวได้สำเร็จนะครับและ
นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่2ธันวาคมค.ศ.1975หรือ2118เพราะฉะนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าปี2118นั้นเป็นช่วงระยะเวลาที่นะครับอินโดจีนเป็นคอมมิวนิสต์ทุกประเทศนะครับไล่มาตั้งแต่ในส่วนของกัมพูชาวันที่17เมษายนนะครับเวียดนามใต้กรุงไซงอนแตกวันที่30เมษายนและกระบวนการประเทศลาวยึดลาวได้แล้วก็เปลี่ยนชื่อประเทศในวันที่2ธันวาคมค.ศ.1975หรือ2118ขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับนะเราต้องมีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเริ่มตั้งแต่นะครับนะหลังภายหลังเหตุการณ์14ตุลาคม2516นะครับเราก็ได้รัฐบาลพลเรือนเกิดขึ้นทั้งที่มาจากการเลือกตั้งนะครับและไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับตั้งแต่รัฐบาลของพระท่านศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์รัฐบาลของหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชรัฐบาลของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชรัฐบาลของนะครับหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รัฐบาลของศาสตราจารย์ธานินทร์ไกรวิเชียรนะครับนะฮะรวมกระทั่งถึงรัฐบาลของพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในยุคนี้นะครับในด้านของการต่างประเทศนั้นนะครับมีจุดหลักที่น่าสนใจสมัยอาจารย์สัญญานั้นนะครับนิสิตนักศึกษาก็เริ่มมีบทบาทนะครับในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเพิ่มมากขึ้นนะครับจบจนกระทั่งถึงรัฐบาลอาจารย์เสนีในยุคแรกนะครับสั้นๆก็ยังไม่มีอะไรมากรัฐบาลอาจารย์คึกฤทธิ์นะครับนะถือว่าเป็นรัฐบาลเขาเรียกสหพรรคคือเป็นรัฐบาลผสมหลายพรรคการเมืองมากสิ่งที่สำคัญของอาจารย์คึกฤทธิ์คืออะไรนะครับก็คือการเปิดความสัมพันธ์กับจีนนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็เกิดวิกฤตการณ์มายาเกรสซึ่งทำให้สหรัฐอเมริกานั้นนะครับมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับไทยจากการปฏิบัติการทางการทหารของสหรัฐอเมริกาที่ใช้นะครับฐานทัพเรือสัตหีบนะครับแล้วก็สนามบินหรือท่าอากาศยานอุตภเปาเป็นฐานปฏิบัติการในการเอาเรือมาราเกสคืนจากเขมรแดงที่ยึดไปนะครับก็ทำให้รัฐบาลอาจารย์คึกฤทธิ์ประกาศให้สหรัฐอเมริกาถอนทหารออกจากประเทศไทยขณะเดียวกันนะครับหลังจากนั้นก็มีรัฐบาลหม่อมเสนีนะครับนะแต่ว่าก็เกิดความขัดแย้งทางการเมืองภายในต่างๆจนกระทั่งเกิดการรัฐประหารในวันที่6ตุลาคม2519แล้วก็ได้อาจารย์สัญญาซึ่งอาจารย์สัญญาเองนะครับก็มีการดำเนินนโยบายนะครับที่ค่อนข้างที่จะนะครับขวาจัดนะครับนะแต่ก็ไม่ได้รับการยอมรับจากสหรัฐอเมริกาเท่าที่ควรด้วยเหตุผลก็คือว่าตรงกับรัฐบาลของประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ซึ่งดำเนินนโยบายต่างประเทศในลักษณะที่มุ่งเน้นในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับเป็นหลักเพราะฉะนั้นรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารนะครับรัฐบาลซึ่งเน้นของอเมริกาซึ่งเน้นสิทธิมนุษยชนและก็ประชาธิปไตยนั้นจึงปฏิเสธนะครับในการกำหนดและก็สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันที่เกิดขึ้นสำหรับเรื่องที่ 4.3.2 นะครับทิศทางเป้าหมายและบทบาทด้านการต่างประเทศของไทยนั้นนะครับก็จะพบว่าเมื่อมหาอำนาจทั้ง3ก็คือสหรัฐอเมริกาจีนและก็สหภาพโซเวียตนั้นอันนี้ปัจจัยระหว่างประเทศหรือปัจจัยภายนอกสงครามนะครับเวียดนามนะครับนะที่ยืดเยื้อต่างๆเหล่านี้ก็นะครับลดความสำคัญลงแล้วก็เส้นสุดลงนะครับเมื่อเวียดนามสามารถรวมประเทศได้สำเร็จในปี1976นะครับนะก็คือหลังจากที่กรุงไซงอนแตกในปีถัดไปก็รวมประเทศสำเร็จขณะเดียวกันนะครับนะประเทศไทยของเราเองนิสิตนักศึกษามหาชนนะครับก็มีบทบาทในเหตุการณ์14ตุลาคม2516แล้วก็ขณะเดียวกันก็มีบทบาทนะครับในการที่จะเข้ามามีบทบาทเรียกร้องนะครับทางการเมืองจากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากวิกฤตการณ์มายาเกรสนะครับนะประเทศไทยก็มีความเปลี่ยนแปลงโดยอาจารย์คึกฤทธิ์เองนะครับก็ลดความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาลงแล้วก็เปิดความสัมพันธ์กับในส่วนของนะครับจีนเพิ่มมากขึ้นการกำหนดนโยบายต่างประเทศในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนั้นนะครับหลายท่านเรียกว่าเป็นการกำหนดนโยบายระยะห่างที่เท่ากันหรือ equidistant foreign policy นะครับกับประเทศมหาอำนาจต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับนะฮะเพื่อเน้นความสมดุลที่เกิดขึ้นจนกระทั่งถึงรัฐบาลของนะครับศาสตราจารย์ธานินทร์ไกรวิเชียรที่มีนโยบายขวาจัดนะครับก็ไม่เป็นที่ชื่นชอบของอเมริกามากนักการรัฐประหารในปลายปี2520นั้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันซึ่งท่านก็ดำเนินนโยบายต่อเนื่องก็คือการกำหนดระยะห่างที่เท่ากันระหว่างมหาอำนาจมีการเดินทางนะครับไปเยือนจีนนะครับสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับตั้งเสี่ยวผิงก็เดินทางมาเยือนประเทศไทยนะครับนะฮะและขณะเดียวกันนะครับพลเอกเกรียงศักดิ์เองนะครับก็ได้มีโอกาสเดินทางนะครับไปเยือนสหภาพโซเวียตแล้วก็มีโอกาสไปเยือนสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันนะครับนะฮะการกำหนดนโยบายในช่วงระยะเวลาตรงนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการกำหนดแล้วก็ดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นมานะครับอันเนื่องมาจากการที่นะครับเวียดนามรุกรานกัมพูชาในช่วงปลายสมัยของท่านนะครับแล้วก็นำมาสู่ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก็คือการที่เขมรแดงซึ่งเคยได้รับการสนับสนุนจาก
นะครับสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นต้องหลบหนีหลีภัยมาอยู่ตามแนวชายแดนของไทยซึ่งประเทศไทยก็ยินยอมให้เป็นทางผ่านในการสนับสนุนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับหรือจีนคอมมิวนิสต์แลกเปลี่ยนกับการยกเลิกการสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเกิดขึ้น

ครับซึ่งก็นับได้ว่านะครับเป็นการดำเนินนโยบายอย่างชาญฉลาดแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างเยี่ยมยอดที่สุดอาจจะกล่าวได้ว่าการดำเนินนโยบายของไทยในระยะเวลานี้นั้นมีการดำเนินนโยบายที่มีความยืดหยุ่นนะครับนะฮะมากขึ้นนะครับนะสมกับการเป็นการกำหนดนโยบายและการดำเนินนโยบายต่างประเทศรอบนะฮะที่สำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งก็คือนโยบายการดำเนินนโยบายต่างประเทศแบบยืดหยุ่นในตอนที่ 4.4 ของเรานะครับนะก็จะมีการพูดถึงการระหว่างประเทศของไทยในช่วงวิกฤตการณ์กัมพูชาอาจจะกล่าวได้ว่านะครับความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในยุคนี้นั้นเกิดขึ้นนะครับอันเนื่องมาจากการที่สหภาพโซเวียตนั้นนะครับนะครับก็มีความขัดแย้งกับสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับและที่สำคัญก็คือสหภาพโซเวียตนั้นนะครับก็ได้มีการรุกรานนะครับนะฮะอัฟกานิสถานขณะเดียวกันนะครับนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงระดับโลกส่วนความเปลี่ยนแปลงระดับภูมิภาคเองนะครับนะฮะก็มีการดำเนินการในลักษณะของการที่นะครับเวียดนามรุกรานกัมพูชาและต่อเนื่องความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในสหภาพโซเวียตก็คือว่าเมื่อผู้นำรุ่นเก่าถึงแก่อสัญกรรมเกือบหมดนะครับมิคาอิล กอร์บาชอฟซึ่งเป็นผู้นำรุ่นใหม่ก็ขึ้นสู่อำนาจแทนและการขึ้นสู่อำนาจของมิคาอิล กอร์บาชอฟก็นำไปสู่นะครับการยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับนะจนนำไปสู่การเข้าสู่นะครับโลกยุคหลังสงครามเย็นในปีคศหรือตั้งแต่ทศวรรษที่ประมาณ990ขณะเดียวกันปัจจัยภายในที่สำคัญนะครับประเทศไทยของเราเองนั้นนะครับมีรัฐบาลที่สำคัญก็คือรัฐบาลของพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์นะครับนะแล้วก็ต่อเนื่องด้วยรัฐบาลของพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประมาณ8ปีนะครับตั้งแต่1980ถึง1988แล้วก็รัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนวันตั้งแต่1988ถึง1991นะครับภายหลังการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์แล้วนะครับพลเอกเปรมตินสุรานนท์ก็ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับจุดใหญ่ใจความของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ในขณะนั้นเนี่ยนะครับก็คือความพยายามในการแก้ปัญหาวิกฤตการณ์กัมพูชาขณะเดียวกันนะครับพลเอกชาติชายชุนหวันนะครับก็ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดเปลี่ยนแปลงนโยบายนะครับจากเดิมที่เน้นความมั่นคงเป็นหลักเป็นเน้นเศรษฐกิจก็คือเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้านับได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่นะครับนะฮะขนาดใหญ่ของประเทศไทยทิศทางเป้าหมายและบทบาทในด้านการต่างประเทศของไทยนั้นอาจจะกล่าวด้วยว่านะครับในช่วงแรกของเรานั้นนะครับก็คือเน้นความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการเข้าไปแก้ปัญหานะครับการที่เวียดนามรุกรานกัมพูชานะครับเพราะว่าเวียดนามได้แสดงให้เห็นถึงการคุกคามประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่เรียกว่าวิกฤตการณ์โนนหมากมุ่นนะครับหรือว่ากรณีของการบุกยึดช่องบกต่างๆเหล่านี้นะครับนะฮะแล้วก็มีผู้อพยพเป็นจำนวนมากเราก็สับสนเขมร3ฝ่ายนะครับนะให้ผนึกกำลังกันเพื่อต่อสู้กับรัฐบาลหุ่นเชิดของเฮงสำรินและฮุนเซนเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะแต่ตอนหลังนะครับนะเราก็มีการดำเนินนโยบายนะครับที่เน้นนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับนะเพราะการดำเนินนโยบายต่างประเทศของพลเอกเปรมนะครับนะในช่วงระยะเวลาทั้งหมดเราเรียกว่าการดำเนินนโยบายที่ว่ารอบทิศทางนะครับนะจนกระทั่งพลเอกชาติชายชุนหวันดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็ได้เปลี่ยนจากนโยบายนะครับรอบทิศทางเป็นนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้านะครับก็คือมุ่งเน้นผลประโยชน์นะครับแล้วก็นะครับความมั่งคั่งของประเทศนะครับนะแล้วก็กลุ่มทุนต่างๆที่เข้ามามีบทบาทนะครับในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับนะแล้วก็ทำให้ประเทศไทยของเราเองนั้นนะครับก็มีความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นนะครับในช่วงระยะเวลาของการแก้ปัญหาวิกฤตการณ์กัมพูชานั้นนะครับเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาอำนาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับจีนกับญี่ปุ่นที่แสดงท่าทีสับสนกับประเทศไทย

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการส่งเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสาขาทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: ราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนยุทธศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังเพื่อจะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
1: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
4: ้ใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถฉันไม่มีที่จอดฉันรีบ
5: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
4: ขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะ
6: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเรา
7: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
8: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
7: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
8: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
9: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
10: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

0: เราเป็นคนที่จริงจังกับทุกอย่างมากเกินไปเปลี่ยนตัวเองค่ะปรับนิสัยให้มันเข้ากับคนอื่นมากขึ้นมันกลับแย่ยิ่งกว่าเดิมเขาก็ทิ้งเราไว้คนเดียวแล้วก็เอาเรื่องเราไปพูดไปนินทาพอเราได้รู้ความจริงทั้งหมดเราก็ทั้งเสียใจแล้วก็โกรธมากๆเลยค่ะ
1: ปกติเป็นคนเงียบๆแบบไม่ค่อยสุขสิ่งกับใคร

0: ไปดองบุรีค่ะแล้วก็เลยไม่ค่อยมีเพื่อนคบ
1: ความรู้สึกเหล่านี้เป็นเพียงเรื่องธรรมดาหรือสัญญาณของโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น

0: ดูแลสุขภาพให้ดีก่อนไม่มีสุขภาพที่ดีให้ดูแลสวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ At Healthy สถานีสุขภาพครับรายการที่นำเสนอเรื่องราวของหลัก3อ2สอที่ควรรู้นะครับเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีนั่นเองครับอาจารย์ยอก
0: ครับใช่ครับ
1: เอ๊ว่าแต่อาจารย์ยอกเนี่ยเคยมีอาการที่เรียกว่าเป็นความเครียดหรือว่าเป็นความเศร้าแล้วแบบเศร้านานๆไหมฮะ
0: จริงๆก็เคยเป็นนะครับแต่ไม่ได้เศร้านานเป็นอาทิตย์นะครับแต่ผมทราบมาว่าคนที่เขาเศร้านานนะครับถึง2อาทิตย์ขึ้นไปเนี่ยเขามีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้ครับเอ
1: ๊ครับแต่ผมเคยเห็นในข่าวสื่อต่างๆเนาะก็จะมีอาการที่เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเกิดขึ้นโดยเฉพาะในวัยรุ่นเนี่ยเรียกว่าเป็นวัยที่ต้องระมัดระวังเพราะว่าแบบมีความคิดเกิดขึ้นมาปุ๊บก็ทำทันทีเลยอย่างเง
0: ี้ยจริงๆแล้วคำว่าโรคนะมันก็คือความผิดปกติทางการแพทย์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวบุคคลที่เป็นโรคซึมเศร้าเองนะครับหรือว่าคนที่เขาอยู่ในครอบครัวที่มีคนเป็นโรคซึมเศร้านะครับจะต้องมีวิธีการรับมือแล้วก็ดูแลเอาใจใส่คนที่เป็นโรคซึมเศร้าให้ดีนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเอ๊วันนี้ผมพาคุณเอ๊ไปรู้จักกับคนที่จะให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับโรคซึมเศร้ากันดีกว่านะครับ
1: วันนี้น่าสนใจมากนะครับต้องรบกวนอาจารย์ยอกด้วยนะครับ
0: ได้ครับ
1: ครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์กันเลยนะครับในช่วง Health Focus ครับ

0: วันนี้นะครับเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคซึมเศร้านะครับให้ชัดเจนแล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งผู้ที่จะให้คำตอบกับเราได้นะครับก็คือรองศาสตราจารย์ดร.กุลการเล็กสกุลนะครับอาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของคนที่เป็นอาการซึมเศร้าเนี่ยครับมีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
1: อาการที่เปลี่ยนแปลงของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยนะคะเราจะดูจากอันแรกก็คืออาการภายนอกของร่างกายที่เรามองเห็นได้ง่ายอย่างเช่นการแต่งกายนะคะสุขอนามัยอย่างการแต่งกายเนี่ยก็คือเขาก็จะใส่เสื้อผ้าชุดเดิมๆอยู่เหมือนเดิมหรือว่าสุขอนามัยปกติเราก็จะอาบน้ำแปรงฟันวันละ2ครั้งแต่ว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาก็อาจจะไม่สนใจเขาก็จะไม่อาบน้ำแปรงฟันนอนอยู่ในสภาพนั้นได้เป็นเวลานานหลายวันนะคะอีกอันนึงก็คืออาการทางร่างกายที่เปลี่ยนไปเช่นการรับประทานอาหารก็จะมีการเบื่ออาหารไม่อยากทานอาหารทานได้น้อยนะคะหรือทานมากจนเกินไปเลยนะคะอีกอันนึงก็จะเป็นการนอนอาจจะนอนไม่หลับนะคะหลับตื่นๆนะคะหรือว่านอนมากเกินไปก็คือนอนไม่ลุกจากเตียงเลยแต่จริงๆเขาก็ไม่ได้หลับหรอกเพียงแต่ว่าอยู่ในนอนอยู่
0: เขาไม่อยากออกมาทำกิจกรรมอย่างอื่นใช่ไหมครับ
1: อีกอันนึงก็คือจะเป็นเรื่องของอารมณ์นะคะอารมณ์เนี่ยก็จะอย่างที่อาจารย์พูดไปก็คือจะมีอารมณ์เศร้าเหงาหดหู่เวลามองออกไปข้างนอกก็จะมัวบลูไปหมดนะคะนอกจากอารมณ์ที่เศร้าเหงาแล้วเนี่ยก็จะมีอารมณ์ที่อาจจะรุนแรงก้าวร้าวโกรธง่ายนะคะแล้วก็อารมณ์เขาเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายทีนี้นอกจากอารมณ์แล้วก็จะเป็นความรู้สึกเช่นรู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากจะทำอะไรเลยอย่างที่เมื่อกี้ที่พูดไปก็คือตื่นนอนมาไม่อยากลุกออกจากเตียงไม่อยากทำกิจกรรมอะไรที่เราเคยทำที่เราสนใจนะคะแล้วก็การพูดก็เปลี่ยนไปปกติเราเนี่ยอาจจะเป็นคนช่างพูดช่างคุยก็อาจจะไม่พูดคุยกับคนอื่นอยู่เฉยๆเงียบๆนะคะหรือถ้าเกิดเรามีอารมณ์ที่เป็นก้าวร้าวรุนแรงคำพูดหรือลักษณะการพูดเราก็จะเป็นพูดกระโชกโฮกแฮกใช้คำไม่สุภาพมีการพูดคุยแบบตวาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ครับ
1: นอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของสมาธิความจำก็จะแย่ลงไม่สามารถที่จะโฟกัสหรือจดจ่อกับเรื่องอะไรที่เรากำลังทำได้สมมุติว่าจะต้องไปส่งงานอาจารย์เราก็ทำงานไม่เสร็จหรือทำงานไม่ครบทำงานบกพร่องนะคะก็มันจะเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบด้วยนะคะอีกอันนึงต่อมาก็คือพอเราทำความรับผิดชอบเราน้อยลงมันก็จะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาซึ่งเราก็จะรู้สึกว่าไม่พอใจในตัวเองไม่เห็นคุณค่าในตัวเองทำอะไรก็ผิดไปหมด
0: จะเป็นปัญหาส่วนใหญ่เลย
1: ใช่ค่ะพอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของความสัมพันธ
0: ์
1: พอเราเหมือนเมื่อกี้นี้ก็คือเราไม่พูดคุยกับคนอื่นหรือเราพูดคุยกับคนอื่นแล้วเราก็ขัดแย้งกับเขามันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับคนอื่นก็จะมีการทะเลาะเบาแหวงขัดแย้งกับคนอื่นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นมากๆเข้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอาการทางจิต
0: คร
1: ับ อันนี้กรณีที่เป็นรุนแรงนะคะก็จะมีอาการที่จะอาจจะได้ยินเสียง
0: ม
1: ีเหมือนมีคนมาพูดด้วยแต่จริงๆแล้วไม่มีหรือว่ามีคนจะมาทำร้ายเราอะไรอย่างเงี้ยหวาดระแวงนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือจะรู้สึกไม่อยากอยู่ในโลกนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการฆ่าตัวตาย
0: ใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากครับก็คือตอนที่มันเกิดเรื่องแล้วหรือว่าเขาตัดสินใจฆ่าตัวตายไปแล้วเราถึงจะรู้ว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยเป็น
1: โรคซึมเศร้า
0: โรคซึมเศร้าแม้แต่คนใกล้ชิดเองก็ยังไม่เคยรู้หรือว่าอาจจะไม่ได้สังเกตตรงนี้ใช่ไหมครับ
1: เพราะฉะนั้นอาการที่กล่าวมานี้เป็นอาการที่จะบอกเราได้ว่าถ้าคนเนี่ยมีอาการเหล่านี
0: ้ครับ
1: ให้เราตระหนักนิดนึงว่าเขาอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้เหมือนกันซึ่งมันก็จะมีเกณฑ์ในการที่เราจะดูว่าโรคซึมเศร้ามีอะไรบ้าง
0: อันนี้น่าสนใจนะครับอาจารย์แล้วเกณฑ์ที่อาจารย์พูดมาเมื่อกี้ครับมันมีการวัดหรือว่ามีตัวชี้วัดยังไงบ้างครับ
1: คือจริงๆอาการเนี่ยมันก็เป็นประมาณ10ข้อที่พูดไปนะคะแต่ว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นทั้ง10ข้อนี้หรอกก็คือเขาจะเป็นข้อใดข้อหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขามีอาการดังกล่าวเนี่ยมาประมาณ5ข้อขึ้นไปแล้วก็เป็นเวลานานกว่า2สัปดาห์นะคะ ก็ให้ตระหนักว่าเขาอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้อาการที่สำคัญ2อันที่จะต้องมีก็คืออันแรกเนี่ยก็คือจะมีอารมณ์เศร้าเหงาหดหู่นานเป็นเวลา2สัปดาห์ต่อเนื่องกันนะคะไม่ใช่เว้นนะคะอีกอันนึงก็คือจะมีความรู้สึกไม่อยากทำอะไรนะคะคือไม่สนใจสิ่งรอบตัวเลยนะคะ
2: คอ
1: ันนี้ก็จะเป็นอีกอาการนึงที่สำคัญที่2อาการที่จะต้องมีใน5ข้อนั้นค่ะ
0: ครับสรุปก็คือถ้าหากบุคคลที่มีแนวโน้มจะเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือคุณจะต้องรู้สึกเหงาเปล่าเปลี่ยวนะครับแล้วก็มีอาการตรงนี้ต่อเนื่องกันถึง2อาทิตย์เป็นอย่างต่ำใช่ไหมครับครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆเนี่ยก็เริ่มรู้สึกที่จะไม่อยากทำแล้วอะไรอย่างงี
1: ้อยากจะอยู่เฉยๆไม่อยากคุยกับใคร
0: คุณผู้ชมครับเมื่อกี้เราก็ทราบแล้วนะครับว่าลักษณะของคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับมีลักษณะอาการเป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้เนี่ยเราลองมาค้นหานะครับว่าเอ๊ะบุคคลที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยครับมันมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างนะครับ
1: สำหรับปัจจัยส่วนบุคคลเนี่ยของวัยรุ่นมันก็จะมีด้านของชีวภาพด้านจิตใจแล้วก็สารเสพติดนะคะอย่างด้านชีวภาพเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในสมองที่มันไม่สมดุลกันซึ่งก็จะทำให้วัยรุ่นเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าได้แต่อันนี้ก็จะไม่มีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยเช่นปัจจัยพันธุกรรมเนาะซึ่งกรณีนี้เนี่ยก็มีบ้างแต่ก็ไม่เยอะมากนะอันที่2ก็คือจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศนะคะถ้าเกิดวัยรุ่นที่มีฮอร์โมนเพศมากเกินไปเนี่ยเขาก็จะมีอาการของโรคซึมเศร้าได้มากกว่าวัยรุ่นที่มีฮอร์โมนเพศน้
2: อ
1: ยเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็จะอธิบายได้ว่าทำไมวัยรุ่นหญิงถึงมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าวัยรุ่นชายนะคะในด้านพันธุกรรมเนี่ยก็คือเรามีคนในครอบครัวของเราเนี่ยเคยมีประวัติการเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนนะคะมันก็จะถ่ายทอดทางพันธุกรรมวัยรุ่นที่มีพ่อแม่หรือคนในครอบครัวเป็นก็จะมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้มากกว่าวัยรุ่นที่ไม่มีประวัติของครอบครัวเป็นมาก่อนนะคะอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของเจเนติกหรือยีนนะคะซึ่งคนที่มียีนที่ผิดปกติในการส่งสารเซโรโทนินในร่างกายก็จะมีเป็นโรคซึมเศร้าได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ได้มีความผิดปกติของยีนนั้นสารเซโรโทนินเนี่ยเป็นสารที่ร่างกายผลิตขึ้นที่ทำให้เรารู้สึกเศร้ามากน้อยแค่ไหนถ้าเรามีสารตัวนี้มากเราก็จะมีการซึมเศร้าน้อยนะคะพอมันมีความผิดปกติของการรับส่งสารนี้ก็คือมีสารตัวนี้น้อยก็จะมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้มากกว่า
0: ตอนต้นรายการอาจารย์ก็ยังได้พูดถึงเรื่องของปัจจัยทางด้านจิตใจด้วยใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยอยากให้อาจารย์พูดถึงสาเหตุที่เกิดจากทางด้านจิตใจนิดนึงครับว่ามันคืออะไรครับอาจารย
1: ์ค่ะทางปัจจัยทางด้านจิตใจของวัยรุ่นเนี่ยอันแรกก็จะเป็นเรื่องของความเก็บกดของอารมณ์นะคะจะเห็นได้ว่าวัยรุ่นบางคนเนี่ยถูกสอนมาไม่ให้แสดงออกของอารมณ
2: ์
1: เช่นเด็กผู้ชายเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินผู้ใหญ่สอนว่าห้ามร้องไห้นะห
2: ้
1: ามแสดงความอ่อนแอให้คนอื่นเห็น
0: ผู้ชายต้องเข้มแข็ง
1: ใช่ผู้ชายต้องเข้มแข็งนะคะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยบางทีเราก็จะบอกว่าเวลามีเรื่องอะไรในครอบครัวเราก็ห้ามเอาออกไปบอกคนอื่นเนาะความในอย่านำออกนะให้เก็บไว้กับตัวเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะแสดงออกของความอารมณ์ได้เขาก็จะเก็บกดอารมณ์ที่เหงาเศร้าไว้กับตัวก็จะมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้มากกว่านะคะอีกอันนึงคือความสูญเสียกระทันหันเช่นการได้รับอุบัติเหตุหรือการเป็นโรคร้ายแรงบางอย่างนะคะสำหรับวัยรุ่นซึ่งวัยรุ่นเนี่ยก็จะปรับตัวกับสถานการณ์นั้นได้ค่อนข้างน้อยหรือว่ารับไม่ได้ก็จะมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้มากกว่าคนอื่นนะคะอีกอันนึงก็คือการมองตัวเองในแง่ลบเนาะเมื่อกี้ตอนแรกที่เราคุยกันไปก็คือบางทีเนี่ยเขาก็จะเห็นแต่ด้านลบของตัวเองไม่เห็นคุณค่าในตัวเองนะคะอันนี้ก็จะทำให้วัยรุ่นเนี่ยเป็นโรคนี้ได้ง่ายกว่าคนอื่นเหมือนกันนะคะ
0: ครับผมยังพบว่าตามข่าวหนังสือพิมพ์หรือว่าในสื่อออนไลน์ครับมันยังมีเรื่องของสารเสพติดอะไรพวกนี้ก็มาเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นโร โรคซึมเศร้าด้วยใช่ไหมครับอาจารย
1: ์คือวัยรุ่นที่ใช้สารเสพติดอาจจะเป็นดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่เยอะเนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้มากกว่าคนที่ไม่ใช้สารเสพติดเนื่องจากว่าสารเสพติดเนี่ยมันจะไปลดสารเซโรโทนินที่เราพูดไปเมื่อกี้นี้ทำให้มีน้อยลงก็จะมีอารมณ์ที่แบบว่าเหงาเศร้ามากกว่าวัยรุ่นที่ไม่ได้ใช้สารเสพติดเหล่านี้ค่ะสำหรับปัจจัยด้านครอบครัวและสังคมนะคะสำหรับวัยรุ่นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องปัญหาความสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือความขัดแย้งเนาะซึ่งวัยรุ่นที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเมื่อกี้ที่เราคุยกันก็คืออาจจะมีอารมณ์ที่ฉุนเฉียวง่ายหรือว่าอารมณ์ที่เหงาเศร้าก็จะไม่พูดจากับคนอื่นก็จะเป็นปัญหาความสื่อการสื่อสารและความสัมพันธ์นอกจากสมาชิกในครอบครัวแล้วเนี่ยก็จะเป็นที่สำคัญของวัยรุ่นก็จะเป็นปัญหาความสัมพันธ์กับคนรักเนาะ
2: ครับใช่ครับ
1: เราจะเห็นบ่อยว่าวัยรุ่นเขาจะมีอารมณ์รักแล้วก็อารมณ์ที่เศร้าจากความรักเนี่ยเยอะถ้าเกิดว่ามีปัญหาด้านนี้เนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้ง่ายกว่านอกจากจะเป็นความสัมพันธ์แล้วเนี่ยก็จะเป็นสถานการณ์หรือวิกฤตที่เกิดขึ้นในครอบครัวเช่นครอบครัวมีการหย่าร้างกันหรือว่าครอบครัวมีปัญหาด้านเศรษฐกิจเนาะอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยเรามีสถานการณ์โรคโควิด-19 หลายคนหลายบ้านเนี่ยคนในบ้านคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องออกจากงานไม่มีรายได้ก็จะทำให้เกิดความเครียดแล้วก็มันก็ส่งผลถึงวัยรุ่นด้วยนะคะ
0: โรคซึมเศร้านะครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับบุคคลทุกๆคนนะครับตรงนี้ผมอยากทราบข้อมูลหน่อยนะครับว่าถ้าหากวัยรุ่นเขามีลักษณะที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วเนี่ยเขาจะต้องรับมือกับสถานการณ์นี้ยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์สำหรับวัยรุ่นที่เป็นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารับมือแล้วก็แก้ปัญหาด้วยตัวเองเนี่ยก็จะมีผลที่ดีกว่าที่จะคอยให้คนอื่นมาช่วยเรานะคะอันแรกที่เราจะดูแลตัวเองอันแรกก็คือจะเป็นการออกกำลังกายเนาะเพราะการออกกำลังกายเนี่ยจะทำให้เรามีสารเอนโดฟินเพิ่มมากขึ้นซึ่งเราก็จะรู้สึกร่าเริงแจ่มใสรู้สึกอยากทานอาหารมากขึ้นอยากจะไปทำกิจกรรมอื่นๆมากขึ้นเนาะแล้วก็การที่เราไปออกกำลังกายเนี่ยทำให้เราได้พบปะคนอื่นเราก็จะไม่รู้สึกเหงาหรือโดดเดี่ยวแม้ว่าจริงๆเราทำกิจกรรมของเราเองโดยที่เราไม่ได้คุยกับคนอื่นเช่นเราไปวิ่งในสวนสาธารณะแต่เราก็วิ่งพร้อมๆกับคนอื่นเนาะเราก็จะรู้สึกว่าเออมีคนอยู่รอบๆเราที่แบบว่าเออเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกอันนึงก็คือการพักผ่อนนอนหลับก็เป็นเรื่องที่สำคัญจากที่เราคุยไปตอนแรกเนี่ยโรคคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของการนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่เราจะรับมือก็คือเราควรที่จะมีการกำหนดเวลานอนแล้วตื่นให้เป็นเวลาอีกอันนึงก็คือการหาหรือเห็นข้อดีของตัวเองนะคะคือจากที่บอกไปก็คือเราจะเห็นแต่ข้อเสียข้อผิดพลาดของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยวัยรุ่นก็คือควรที่จะมาหาข้อดีของเราเองซึ่งปกติมนุษย์เราเนี่ยหาข้อดีเนี่ยมันยากกว่าหาข้อเสียเนาะเราอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่หาข้อดีที่เป็นข้อดีจาก

0: นอกที่เห็นได้ชัดเจนง่ายๆเนาะอย่างเช่นเราเป็นคนตัวสูงเนาะเราเป็นคนผิวขาวอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรามีข้อได้เปรียบคนอื่นอะไรบ้างเสร็จแล้วเราก็มาข้อข้างในตัวลักษณะนิสัยบุคลิกภาพนะคะเช่นเราเป็นคนซื่อสัตย์เราเป็นคนรักเพื่อนนะคะอันนี้ก็จะทำให้เราเห็นว่า
1: เห็นคุณค่าในตัวเองใช่
0: เรามีคุณค่าเนาะเรามีคุณค่ากับเพื่อนเรารักเพื่อนอีกอันนึงก็คือเราไปทำกิจกรรมออกไปทำกิจกรรมที่เราเคยชอบอย่างเช่นสมมติเราชอบขี่จักรยานก็ออกไปทำกิจกรรมนั้นหรือว่าไปทำกิจกรรมที่เราทำกับคนอื่นเนาะอย่าพยายามทำกิจกรรมที่ทำด้วยตัวเอง
1: ค่
0: ะเราก็จะได้รู้สึกว่าเราจะเปลี่ยนจากที่เราอะไรที่อยู่คนเดียวเนี่ยเป็นเราก็ไปโฟกัสกับเพื่อนแทนก็จะทำให้รู้สึกว่าเราลดอารมณ์ของความเศร้าเหงาได้นะคะเราไม่ควรที่จะมีการตั้งกฎเกณฑ์หรือเป้าหมายเนี่ยที่ใหญ่เกินไปเนาะอย่างเช่นสมมติว่าเราเรียนหนังสือเนี่ยประมาณเกรดเฉลี่ย2แต่เราไปตั้งเป้าหมายว่าโอเคเราจะเข้ามหาวิทยาลัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างเงี้ยโหมันยากเนาะแต่ไม่ใช่แปลว่าเราทำไม่ได้นะเราทำได้แต่ว่ามันจะรู้สึกว่าท้อแท้มันโหมันจะไปถึงไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราลดเป้าหมายลงมาทอนเป็นเป้าหมายย่อยๆก่อนเช่นโอเคเราจะเพิ่ม GPA หรือคะแนนเฉลี่ยของเราก่อนนะเทอมนี
1: ้ในระยะสั้นก่อน
0: ใช่แล้วเราก็ค่อยๆขยับไปว่าเพิ่มเป็น3ในบางวิชาเลือกจากวิชาง่ายๆอย่างเงี้ยก็คือเป็นการตั้งเป้าหมายให้มันทีละเล็กละน้อยที่เราทำได้แล้วเราก็จะรู้สึกว่าโอเคเราทำได้นะเราค่อยๆขยับไปนะคะอีกอันนึงก็คือเวลาเราแก้ปัญหาหรือเราเห็นปัญหาอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นปัญหาใหญ่ๆเราก็ทอนเป็นปัญหาเล็กๆก่อนและเราก็เรียงลำดับความสำคัญว่าอันไหนมันควรที่จะแก้ก่อนแล้วเราก็เริ่มจากทำจากอันแรกๆไปมันก็จะแก้ปัญหาได้ทีละอันไปแล้วก็จะทำให้เรารู้สึกว่าโอเคชีวิตมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเนาะแล้วเราก็จะสามารถที่จะทำได้นะคะอีกข้อหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของการตัดสินใจเรื่องที่สำคัญในชีวิตเนื่องจากว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเราจะเห็นอารมณ์หรือความรู้สึกที่มันใหญ่กว่าปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเป็นโรคเนี้ยอย่าพยายามตัดสินใจในเรื่องสำคัญ
1: ด้วยตัวเองหรอ
0: ด้วยตัวเองไม่ใช่ด้วยตัวเองคือขณะนั้นถ้าเราจะตัดสินใจเรื่องอะไรเนี่ยควรจะปรึกษาคนอื่นก่อนว่าที่เราคิดเนี่ยมันใช่ไหมเช่นสมมติว่าเราโดนเจ้านายดุซึ่งเราเนี่ยก็จะรู้สึกว่าโหเราแบบแย่มากเลยเราทำไม่ได้เลยแย่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเจ้านายเขาก็ดุตามธรรมชาติแต่มันไม่ได้สลักสำคัญขนาดนั้นแต่ณโมเมนต์นั้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราเฮ้ยเราเป็นคนไม่ดีเลยเราเห็นคุณค่าของตัวเองน้อยอุ๊ยเปลี่ยนงานดีกว่าลาออกอะไรอย่างเงี้ยที่สำคัญก็คือเมื่อเรามีความรู้สึกที่เหงาเศร้าเราสามารถที่จะไปปรึกษาคนอื่นหรือไปพูดคุยกับคนอื่นให้เรามีความรู้สึกที่ดีได้นะคะซึ่งเวลาไปคุยกับคนอื่นเนี่ยมันไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปปรึกษาเป็นเรื่องเป็นราวจริงจังแต่ว่าเวลาเราคุยกับคนอื่นเนี่ยคนที่ไม่รู้จักบางทีเราก็แค่ยิ้มเขาก็ยิ้มตอ
1: บ
0: แล้วเขาก็อาจจะคุยอะไรกับเรานิดหน่อยด้วยแค่นี้เราก็รู้สึกดีแหละที่เราทำให้เรามีความรู้สึกที่ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้ ที่แนะนำสำหรับวัยรุ่นในการปฏิบัติตัวเองค่ะ
1: เราก็ยังทราบมาว่าสาเหตุของการเกิดโรคซึมเศร้านะครับก็ยังมีปัจจัยในเรื่องของสภาพแวดล้อมครอบครัวและสังคมด้วยนะครับ
0: ครอบครัวเนี่ยก็เป็นคนที่สำคัญในการที่จะดูแลช่วยเหลือ
1: ค
0: นวัยรุ่นที่เป็นโรคซึมเศร้านะคะ อันแรกเนี่ยก็คือเราจะต้องให้ความรักความอบอุ่นแล้วก็สอดส่องดูแลถ้าเกิดว่าเราเห็นตั้งแต่ต้นเห็นอาการที่เราคุยกันไปตอนต้นเนี่ยตั้งแต่ต้นแล้วก็เราก็สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้อย่างทันท่วงทีแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราไม่เห็นแล้วก็เรามาเป็นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะช่วยดูแลกรณีอื่นเช่นบางครั้งเนี่ยวัยรุ่นเขาจะมาพูดคุยด้วยในเวลาเขามีปัญหาหน้าที่เราก็คือพยายามที่จะเปิดโอกาสให้เขาได้คุยพยายามมีเวลาให้เขาคุยกับเรานะคะแล้วก็รับฟังเรื่องที่เขาจะพูดนะคะแล้วก็รับฟังอย่างเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะแบบว่าเข้าใจได้แล้วมันสถานการณ์มันแตกต่างกันนะคะความคิดของเรากับเขาแตกต่างกันมากเราอาจจะต้องหาตัวช่วยในการที่จะช่วยเราอย่างเช่นมีที่ปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิตหรือว่าไปพบนักจิตแพทย์ที่จะช่วยให้วัยรุ่นเนี่ยเขาเข้าใจตัวเอง

0: มากขึ้นหรือว่าให้เราเนี่ยเข้าใจวัยรุ่นมากขึ้นว่าทำไมเขาถึงคิดอย่างนั้นนะคะเป็นต้นอีกอันนึงก็คือเราสามารถที่จะส่งเสริมให้เขาเนี่ยมีสัมพันธภาพที่ดีกับคนอื่นถ้าเกิดว่าวัยรุ่นอยู่แต่ในห้องเหมือนเดิมมันก็โรคมันก็จะไม่หายไปแต่ถ้าเกิดเราส่งเสริมสนับสนุนให้เขาเนี่ยได้พบปะกับคนอื่นออกไปทำกิจกรรมข้างนอกซึ่งบางทีเราอาจจะต้องทำหน้าที่รับส่งหรือว่าไปหากลุ่มที่ลูกสนใจที่จะไปเข้าร่วมกิจกรรมนั้นให้เขาแนะนำให้เขาก็จะเป็นโอกาสที่จะช่วยให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเข้ากลุ่มกับคนอื่นไม่อยู่โดดเดี่ยวมันก็จะลดความซึมเศร้าได้นะคะและที่สำคัญอีกอันนึงเนี่ยก็คือควรที่จะแนะนำว่าอารมณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของอารมณ
1: ์
0: มันขึ้นลงเหมือนเราอ่ะมันบางวันเราก็ดีบางวันเราก็ดาวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นลงไปตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แค่อารมณ์อย่าไปแบบว่าสนใจแล้วก็โฟกัสกับมันให้มากหน่อย
1: ถ้าหากรับมือให้ถูกต้องอาการซึมเศร้าเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะหายได้ใช่ไหม
0: หายได้ค่ะก็คือลดลงแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำได้ในวันเดียวแล้วมันเห็นผลเนาะมันต้องใช้เวลาแล้วก็ความร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายทั้งพ่อแม่แล้วก็ลูกก็ใช้เวลาขณะที่เราเป็นเนี่ยเรายังใช้เวลา2สัปดาห์ที่จะเป็นอาการนี้เนาะเวลาที่เราจะแก้ไขมันก็ใช้เวลานานเหมือนกันในการที่จะทำให้มันดีขึ้น
1: ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ทราบข้อมูลที่ชัดเจนนะครับเกี่ยวกับโรคซึมเศร้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสาเหตุนะครับลักษณะอาการนะครับแล้วก็วิธีการรับมือนะครับในช่วงหน้านะครับอาจารย์กุลการนะครับก็ยังมีเคล็ดลับดีๆนะครับสำหรับเอามาใช้ในการรับมือนะครับหรือว่าทำยังไงให้ห่างไกลจากโรคซึมเศร้ามาฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับ
0: ค่ะสำหรับเคล็ดลับในการที่เราจะลดอาการซึมเศร้าลงนะคะก็คืออันแรกก็คือจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะก็คือทานอาหารที่มีผักใบเขียวเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันแล้วก็อาหารซีฟู้ดซึ่งอันนี้จะทำให้เราได้ไขมันดีนะคะอีกอันนึงก็จะเป็นอาหารที่เป็นเบอร์รี่นะคะชาดาร์กช็อกโกแลตอันนี้ก็จะทำให้เราได้สารโพลีฟีนอลซึ่งดีกับการทำงานของสมองนะคะอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายเราควรที่จะออกกำลังกายสม่ำเสมอเป็นประจำ อาทิตย์ละ5วันวันละประมาณ30นาทีแล้วก็ออกกำลังกายที่เป็นแอโรบิกที่ได้เหงื่อเยอะๆเช่นวิ่งว่ายน้ำนะคะเป็นต้นก็จะทำให้เรารู้สึกดีได้มากขึ้นนะคะแล้วก็การพักผ่อนนอนหลับเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญเราควรที่จะนอนให้เป็นเวลาตื่นเป็นเวลานะคะแล้วก็มีการนอนในห้องที่เงียบสงบเย็นก็จะทำให้เรานอนได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ตื่นนอนควรตื่นนอนตอนเช้าเพื่อที่จะได้รับแสงธรรมชาติซึ่งอันนี้จะเป็นการเพิ่มสารเซโรโทนินในร่างกายนะคะและอันสุดท้ายก็คือเป็นการลดสารเสพติดนะคะเพราะสารเสพติดเนี่ยทำให้สารเซโรโทนินเนี่ยน้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าเราลดเนี่ยก็จะทำให้สารเซโรโทนินมากขึ้นแล้วก็เราก็จะมีความร่าเริงแจ่มใสแล้วก็ลดการซึมเศร้าลงได้ค่ะ
1: ครับสำหรับใครที่กำลังเผชิญหน้ากับโรคซึมเศร้าอยู่นะครับก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตของเราจะต้องหมดหวังท้อแท้หรือว่าไม่มีทางที่จะรักษาได้นะครับซึ่งถ้าหากเรามีวิธีการรับมือหรือว่าดูแลรักษาให้ถูกวิธีนะครับหรือว่ารู้ตัวให้ทันนะครับว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าอยู่หรือเปล่าเนี่ยครับก็เราจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้นะครับ
2: กับที่สำคัญครับอาจารย์ยอก็คือการยอมรับในตนเองเองครับว่าเรากำลังอยู่ในภาวะที่เป็นโรคซึมเศร้าอยู
1: ่
2: เพราะบางคนเนี่ยมีอาการแต่ไม่ไปรักษา
1: ใช่
2: ครับอันนี้สำคัญวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.กุลการเล็กสกุลนะครับที่เป็นวิทยากรของเรารวมถึงอาจารย์ยอกด้วยที่นำเสนอเรื่องราวดีๆเหล่านี้ให้กับผมและกับคุณผู้ชมในรายการแอทเทอร์ตี้สถานีสุขภาพนะครับซึ่งวันนี้ครับผมและอาจารย์ยอกนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในรายการหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการ

0: เรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอ
1: ยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า

0: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
1: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
2: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
3: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสทได้นะเจ้า
4: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5: ที่เลือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
6: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
7: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
8: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีครับหลายคนอาจจะมีคำถามว่าการวิจัยมีกี่แบบเนี่ยนะครับการวิจัยมันมีหลายประเภทไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการวิจัยเนี่ยเขาก็มีการแบ่งประเภทได้หลายแบบนะครับการวิจัยแบบหนึ่งนะครับที่นิยมนำมาใช้เนาะในการวิจัยในเชิงการตลาดหรือธุรกิจนะครับก็คือการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าการวิจัยแบบอื่นไม่มีคุณภาพนะแต่นี้นะครับเขาเน้นในเชิงคุณภาพนะครับเรามาดูกันซิว่าการวิจัยเชิงคุณภาพคืออะไรนะครับก็คือภาษาอังกฤษก็คือ qualitative research นะครับการวิจัยเชิงคุณภาพคืออะไรล่ะเรามาดูแนวคิดกันก่อนนะครับว่าการวิจัยเชิงคุณภาพมันคืออะไรนะครับมันคือการศึกษาถึงปรากฏการณ์นะครับทางสังคมศาสตร์เนาะและความสัมพันธ์นะครับระหว่างปรากฏการณ์ต่างๆเนาะหรือพฤติกรรมต่างๆผู้บริโภคก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดเห็นเนาะนะครับในเชิงการตลาดเนี่ยเรามักจะศึกษาเรื่องความคิดเห็นเนาะความรู้สึกครับความรู้สึกมันบียอนความคิดเห็นใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่อยู่ฝังลึกอยู่ในใจนะครับหรือการใ

่าการให้ความหมายกับสิ่งต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นการศึกษาเน้นในเชิงคุณภาพนะครับจะเน้นเชิงลึกเป็นหลักนะครับแล้วก็เป็นการศึกษาที่มีระยะเวลายาวนานเนาะวิจัยเชิงคุณภาพบางครั้งเนี่ยเขาศึกษาเป็นปีเลยนะครับไม่ได้ศึกษาแค่แบบวัน2วันเนาะศึกษากันแบบยาวนานนะครับมีการใช้กระบวนการวิจัยหรือว่าเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับวิธีการในการเก็บเนี่ยหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสัมภาษณ์นะครับการสังเกตนะครับหรือการนำข้อมูลที่เป็น secondary data เนาะข้อมูลภาพข้อมูลเอกสารเนี่ยมาวิเคราะห์ร่วมกันนะครับแล้วก็ใช้วิธีการหาข้อสรุปแบบอุปนัยนะครับก็คือดึงข้อมูลต่างๆเนี่ยแล้วก็หาข้อสรุปเป็นข้อสรุปที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็จะตรงข้ามกับการหาข้อสรุปแบบนิรนัยนะครับแล้วก็ในด้านการตลาดเนี่ยเราจะเน้นเรื่องอะไรครับเน้นเรื่องประสบการณ์ครับวิถีชีวิตของกลุ่มผู้บริโภคนะครับดูสิว่าผู้บริโภคเขามีประสบการณ์ต่างๆในชีวิตอย่างไรนะครับเพื่อเราจะได้เข้าใจอย่างละเอียดนะครับรวมถึงบริบทแวดล้อมด้วยนะครับว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวเขาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ช่วยให้เข้าใจผู้บริโภคว่าสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทำเนี่ยภายใต้สภาพแวดล้อมเนี่ยมันเป็นอย่างไรเนาะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอาจารย์เคยทำเนาะเกี่ยวกับพฤติกรรมการทำอาหารของคุณแม่บ้านวิจัยเชิงคุณภาพคืออะไรครับอาจารย์ก็จะต้องไปฝังตัวอยู่กับคุณแม่เขาเลยนะในบ้านเขานะกับทางครอบครัวเนาะเป็นตั้งแต่เช้าจรดเย็นเนาะเขาทำอาหารอย่างไรทำอาหารกี่ครั้งนะไปคุยกับเขานะคะว่าทำไมต้องทำอาหารเมนูแบบนี้อะไรเป็นบริบทในการทำเขามีสมาชิกในครอบครัวเป็นใครบ้างล่ะมีลูกมีสามีคุณลูกทานอะไรคุณสามีทานอะไรไปดูขั้นตอนนะครับการทำอาหารครับใส่อะไรก่อนน่าสนใจไหมใส่น้ำมันก่อนใส่กระเทียมใส่ผงปรุงรสใส่อะไรครับใส่น้ำปลาใส่ซีอิ๊วขาวใส่เนื้อสัตว์ใส่ผักผัดจนเสร็จผัดจนกลิ่นหอมตักใส่จานอะไรเงี้ยนะครับเขาต้องเตรียมอาหารตอนกี่โมงนะครับแล้วพอทำเสร็จแล้วเนี่ยเขาต้องถามคุณลูกคุณสามีไหมว่าอร่อยไหมนะครับต้องการฟีดแบ็กไหมนะครับอันนี้ก็จะเห็นเลยนะครับว่ามันเป็นอะไรครับมันเป็นประสบการณ์นะครับในการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆเนาะในการประกอบอาหารนะครับแล้วก็วิธีในการดำเนินชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมบริบทไม่เหมือนกันนะครับอาจารย์เคยไปดูผู้บริโภคนะชาวฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยบริบทเขาก็ไม่เหมือนกันเนาะประเภทอาหารก็ไม่เหมือนเรานะครับมื้ออาหารในการรับประทานก็ไม่เหมือนเราเนาะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับในด้านการตลาดเนาะคืออาจจะต้องใช้ทั้งการสัมภาษณ์การสังเกตการพูดคุยนะครับหรือการขอดูเอกสารอะไรบางอย่างด้วยนะครับเป็นการประกอบกันไปนะครับซึ่งความสำคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพสำคัญอย่างไรเราเข้าใจสถานการณ์หรือบริบทเนาะทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเนาะนะครับเพราะว่าเชิงคุณภาพเนี่ยเราจะศึกษาถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับว่าทำไมต้องทำอาหารทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมต้องทำแบบนั้นนะครับบริบททางสังคมสังคมคาดหวังอะไรนะครับกับคนเป็นคุณแม่คุณเป็นภรรยาคุณต้องทำอะไรบ้างนะครับวัฒนธรรมเป็นอย่างไรนะครับหรือบางวัฒนธรรมเขาอาจจะบอกเท่าเทียมกันครับคุณพ่อก็เป็นพ่อบ้านได้อันนี้เราจะเห็นนะครับว่าบริบททางสังคมวัฒนธรรมเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับอย่างยกตัวอย่างอันนึงสนุกๆเนอะอาจารย์เคยทำวิจัยเนี่ยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำเนอะพอไปถามคุณแม่บ้านคุณแม่บ้านพูดว่าเขาอยากเห็นโฆษณาแบบไหนอยากเห็นโฆษณาที่สามีเป็นคนล้างห้องน้ำครับเพราะอะไรสะใจครับเพราะปัจจุบันเนี่ยสามีไม่เคยช่วยล้างห้องน้ำเลยฉะนั้นโฆษณาหลายๆแบรนด์ลองไปดูในทีวีเนาะใช้ผู้ชายล้างห้องน้ำครับเพราะคุณแม่บ้านชอบอยากใช้สามีล้างห้องน้ำครับอันนี้เป็นอินไซต์เลยนะครับลองช่วยตอบในคอมเมนต์กันแนะนำว่าตรงกับใจเราหรือเปล่านะครับ2คือการได้รับข้อมูลเชิงลึกครับของกิจกรรมเราจะรู้กิจกรรมเชิงลึกเลยนะครับของสังคมวัฒนธรรมเช่นคนไทยล้างห้องน้ำสัปดาห์ละกี่ครั้งล้างยังไงถ้าเราเนี่ยทำวิจัยเชิงปริมาณเราจะรู้ได้ว่ากี่ครั้งเนาะแต่เราจะไม่รู้ว่าทำอย่างไรถูกไหมครับอันนี้เราจะไปสังเกตเลยให้คุณแม่บ้านครับล้างห้องน้ำให้ดูครับเทน้ำก่อนเทน้ำยาล้างห้องน้ำเทมากน้อยแค่ไหนทิ้งไว้นานแค่ไหนค่อยๆล้างออกมีการขัดไหมใช้แปรงธรรมดาใช้แปรงไฟฟ้าใช้อุปกรณ์อย่างไรครับอันนี้ก็จะเห็นนะว่ามันแสดงบริบททางสังคมวัฒนธรรมนะครับนอกจากนี้คือการได้รับข้อมูลเบื้องต้นนะครับในการวิจัยเชิงปริมาณนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้ข้อมูลเนาะแล้วก็นักวิจัยนะครับแล้วสุดท้ายก็คืออธิบายเพิ่มเติมนะครับจากข้อมูลเชิงปริมาณที่เราได้หลายครั้งเนี่ยเรารู้ข้อมูลเชิงปริมาณแต่ไม่ได้คำอธิบายเหตุผลนะครับเราก็มาทำวิจัยเชิงคุณภาพนะเพื่อจะมาเป็นลักษณะของการวิจัยแบบผสมผสานนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะต้องเรียนรู้ของการกำหนดหัวข้อการวิจัยนะครับแล้วก็ตั้งคำถามการวิจัยที่ดีนะครับเราก็ต้องมีการเลือกหัวข้อการวิจัยใช่ไหมครับเราเอามาจากไหนล่ะก็เอามาจากองค์ความรู้ทางด้านการตลาดนั่นเองทฤษฎีต่างๆนะครับแล้วก็แนวคิดต่างๆหรือโมเดลต่างๆก็ได้นะครับเอามาใช้เนื้อในการตั้งหัวข้อวิจัยที่เราสนใจศึกษานะครับแล้วก็นำมารวบรวม

ข้อมูลนะครับความเป็นจริงหรือข้อมูลเชิงประจักษ์นะครับ2ก็คืออะไรครับเราก็จะต้องมีการเลือกหัวข้อการวิจัยเนาะที่เราสนใจนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปรากฏการณ์สิ่งที่เราศึกษาต่างๆนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับแล้วก็เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะการวิจัยเชิงคุณภาพเขาจะเน้นเหตุผลค่อนข้างเยอะนะเขาจะถาม why นะ why is it happening เนาะเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับปรากฏการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับเกิดขึ้นได้อย่างไรครับ how มันเกิดขึ้นได้อย่างไรล่ะทำไม how เนาะ how ก็เกิดขึ้นได้อย่างไรก็คือนะครับเขาจะในเรื่อง why กับ how ค่อนข้างเยอะแล้วสุดท้ายก็คือเกิดขึ้นเมื่อไรเกิดขึ้นตอนไหนนะครับการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยมีลักษณะอย่างไรล่ะครับอันแรกก็คือตัวแปรที่ศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นความรู้สึกนึกคิดเป็นสิ่งที่บางครั้งเนี่ยเราวัดในเชิงปริมาณได้ยากเนาะความรู้สึกนึกคิดนะครับสองก็คือเพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุนะครับเราถาม why เยอะใช่ไหม why and how เนาะนะครับว่าทำไมอย่างไรนะครับเพราะเราอยากรู้เรื่องปัจจัยเชิงสาเหตุเนาะ3ก็คือรูปแบบของการวิจัยครับเป็นแบบกึ่งโครงสร้างเนาะเราไม่ได้ฟิกซ์รูปแบบอย่างเต็มตัวเนาะแต่เราเผื่อใจเนาะสามารถปรับวิธีการแบบสอบถามการสังเกตของเราได้นะครับขนาดตัวอย่างมันมีขนาดเล็กครับเพราะอะไรครับเพราะเราศึกษาเชิงลึกไงศึกษากลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ก็ไม่น่าจะได้นะครับแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาครับแล้วก็สรุปข้อมูลด้วยวิธีการอุปนัยครับแล้วก็ทักษะจำเป็นหลักๆของนักวิจัยคือต้องสื่อสารได้พูดคุยได้นะครับแล้วก็สังเกตเป็นนะครับวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับมีอะไรบ้างเนาะก็จะมีตั้งแต่การศึกษาพฤติกรรมความเชื่อทัศนคติและอารมณ์นะครับสองคือทำความเข้าใจอะไรครับประสบการณ์นะครับในกระบวนการตัดสินใจซื้อนะครับหรือการศึกษาสภาพสังคมนะครับวัฒนธรรมต่างๆเนื้อปัจจุบันเนี่ยธุรกิจ delivery ก็มาแรงใช่ไหมครับเพราะสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปนะครับหรือว่าการทำความเข้าใจประเด็นที่อ่อนไหวต่างๆผู้บริโภคนะครับหรือในบางกรณีเนี่ยบางบริษัทเขาศึกษาในกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่พึงพอใจกับลูกค้าเขาเนื้อกับการบริการนะครับมีการคอมเพลนเข้ามาเนอะเขาอาจจะทำวิจัยนะครับซึ่งมันจะมีข้อดีข้อเสียนะครับของการวิจัยเชิงคุณภาพนะว่าข้อดีก็คืออะไรครับเก็บรวบรวมได้ง่ายเนอะใช้งบประมาณน้อยข้อเสียคืออะไรครับข้อมูลที่ได้อาจจะอ้างอิงไปยังประชากรได้ยากเนอะลักษณะข้อมูลเนี่ยของวิจัยเชิงคุณภาพจะเน้นเรื่องของความเข้มข้นครับเน้นเชิงลึกนะเหมือนสรุปข่าวเชิงลึกถูกไหมครับข้อเสียคืออะไรครับลำบากนะครับที่จะอะไรครับบางครั้งเนี่ยในการคาดคะเนนะว่าความสำคัญของข้อมูลเนี่ยมันสำคัญมากน้อยขนาดไหนนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยข้อมูลที่ได้เนี่ยครับก็จะสามารถนำไปใช้เนาะในการวิเคราะห์พฤติกรรมในเชิงศาสตร์ต่างๆหรือสังคมศาสตร์ต่างๆได้นะครับแต่ว่าอาจจะขาดความเป็นปรนัยเนาะแปลว่าอะไรล่ะมันอาจจะไม่เป็นกลางเพราะว่าเราสอบถามจากคนไม่กี่คนนะครับจะเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการวิจัยที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับถ้าเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการตลาดได้เนี่ยก็จะช่วยเติมเต็มนะครับองค์ความรู้ต่างๆให้เราเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้นนะครับติดตามตอนต่อไปนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาดูว่าระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพมีอะไรบ้างครับเขามีระเบียบวิธีวิจัยอะไรที่เราสามารถนำมาใช้กับการวิจัยการตลาดได้บ้างระเบียบวิธีวิจัยแรกก็คือเขาเรียกว่าเป็นการวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎีรากฐานนะครับหรือ grounded theory ฟังดูแล้วเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เนาะหลายๆคนอาจจะบอกว่าหนูอยากสร้างทฤษฎีของตัวเองเดี๋ยวก่อนเรามาดูกันก่อนนะครับว่าเราจะสร้างทฤษฎีของเราจากการวิจัยเชิงคุณภาพได้อย่างไรครับก็คือเป็นการศึกษานะครับที่อาศัยการใช้เหตุผลเนาะวิธีการอุปนัยครับจากการศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆหลายๆเคสเนาะนะครับขององค์กรหรือของบุคคลนะครับข้อมูลที่ได้นะครับก็จะเป็นข้อค้นพบเนาะที่จะนำมาใช้ในการพัฒนานะครับแล้วก็เราสามารถที่จะตรวจสอบนะครับด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบนะครับทำให้เราสามารถที่จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็เชื่อมโยงนะครับแล้วก็สร้างนะครับองค์ความรู้จากปรากฏการณ์ต่างๆขึ้นมาเป็นทฤษฎีได้นะครับด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับอันนี้นะครับเขามีวิธีการง่ายๆนะครับสรุปสั้นๆนะครับก็จะมี3ขั้นตอนเนื้อวิธีการดำเนินงานนะครับเราก็ต้องมีการเข้ารหัสแบบเปิดนะครับเข้ารหัสข้อมูลนะครับที่เราเก็บรวบรวมมาได้นะครับจากปรากฏการณ์ต่างๆนะครับเขาเรียกเป็น open coding เนาะก็คือการจัดระเบียบนะครับแล้วก็สรุปข้อมูลเป็นประโยคนะครับหรือข้อความด้วยการเข้ารหัสนะครับสิ่งที่นะครับเราก็นำมาเข้ารหัสเนาะเราจะได้จัดระเบียบข้อมูลต่างๆได้นะครับแล้วก็2คือเข้ารหัสเสร็จแล้วนะครับก็จะต้องมีความตีความครับประเภทคุณลักษณะนะครับของรหัสที่เราได้รับนะครับทำให้เราเริ่มสังเกตเห็นตัวแปรนะครับเริ่มกรุ๊ปสิ่งที่เราศึกษาเนาะจากรหัสต่างๆเนี่ยเริ่มตีความออกเป็นตัวแปรนะครับเริ่มขยายความออกเป็นแนวคิดเป็นกรอบแนวคิดเป็นโมเดลต่างๆนะครับที่ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อเราเห็นภาพชัดเจนของตัวแปรเห็นกรอบแนวคิดนะ

ครับแน่นอนครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือนำมาสร้างทฤษฎีได้เลยนะครับก็สามารถที่จะนำมาศึกษาเรื่องของความสัมพันธ์การมีปฏิสัมพันธ์นะครับของตัวแปรต่างๆนะครับที่เราศึกษานะครับจากการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับเห็นไหมครับว่าง่ายนิดเดียวแต่จริงๆเนี่ยในการทำจริงก็อาจจะต้องอาศัยประสบการณ์นะครับตั้งแต่การเข้ารหัสนะครับการตีความคุณลักษณะต่างๆนะครับแล้วก็การนำรหัสเนี่ยมาสร้างเป็นแนวคิดทฤษฎีใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะครับอาจารย์ก็มุ่งหวังว่านะครับในอนาคตเนี่ยอาจจะมีนักศึกษาเก่งๆเนาะสร้างทฤษฎีของตัวเองได้นะครับข้อดีข้อเสียครับของการวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎีหลักฐานนะครับก็เป็นการวิจัยที่เป็นระบบแน่นอนนะครับ2ก็คือเหมาะสำหรับอะไรครับในการอธิบายกระบวนการที่เกิดขึ้นซ้ำๆเช่นกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มตัดสินใจซื้ เครื่องสำอางนี่นะครับหรือการดำเนินการเก็บข้อมูลที่วิเคราะห์ไปพร้อมๆกันเนาะส่วนใหญ่เชิงคุณภาพเนี่ยครับเราเริ่มเก็บแล้วก็จะวิเคราะห์ไปเรื่อยๆเนาะนะครับเผื่อเราต้องการเก็บอะไรเพิ่มเราจะได้กลับไปสอบถามเพิ่มหรือสังเกตเพิ่มนะครับข้อเสียคืออะไรครับยุ่งยากในการเข้ารหัสครับเขาเป็น open coding เนาะแล้วก็2ก็คือการเขียนรายงานการวิจัยครับก็จะต้องอาศัยประสบการณ์เนาะในการตีความนะครับในการเชื่อมโยงในการหาปฏิสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆนะครับ2การวิจัยชาติพันธุ์วรรณะโอ้อันนี้ฟังแล้วลุ่มลึกนะครับอลังการมากเนาะเขาบอกเป็นการศึกษาเชิงลึกนะครับเน้นการไปลงภาคสนามครับเพื่อเห็นสิ่งที่กลุ่มคนทำหรือมีพฤติกรรมนะครับสมมติว่าอาจารย์อาจจะไปศึกษาพฤติกรรมของชนเผ่านะชนกลุ่มน้อยต่างๆเนาะไม่ว่าจะอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยนะครับไปใช้ชีวิตอยู่กับเขาไปดูวิถีชีวิตของเขานะครับทำให้นักวิจัยเนี่ยมีโอกาสใกล้ชิดนะครับกับสถานที่ที่เกิดปรากฏการณ์ครับจะอยู่บ้านจะดูจากวิดีโอไม่ได้นะต้องไปอยู่กับเขาไปอยู่บ้านเดียวกับเขาไปใช้ชีวิตนะครับเหมือนกับที่เขาใช้ชีวิตนะครับแล้วก็ไปดูบริบทรอบตัวของเขานะครับแล้วก็ทำให้เราเห็นถึงอะไรครับวิธีการคิดของเขาเนาะนะครับการแสดงออกนะครับที่มีความหมายในเชิงวัฒนธรรมต่างๆนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องใช้การสังเกตหรือการสังเกตแบบมีส่วนร่วมเนาะไปฝังตัวร่วมอยู่กับเขานะครับซึ่งการดำเนินการเนี่ยจะต้องมีนะครับขั้นตอนหลักๆก็คือเน้นการจดบันทึกข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเนาะจากการสังเกตเนาะเราสังเกตอะไรต้องจดตลอดนะวิจัยที่ดีๆเนาะเขาจะต้องจดเนาะจดทุกสิ่งทุกอย่างเนาะนะครับเพื่อเราจะได้ไม่พลาดเนาะบางทีอาศัยความจำอาจจะพลาดได้นะครับแล้วก็ข้อมูลที่ได้นะครับจากการสังเกตเนี่ยพฤติกรรมความรู้สึกต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องจดบันทึกไว้ให้หมดนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับนอกจากการสังเกตแล้วต้องมีการสัมภาษณ์ครับเพราะบางทีเนี่ยเราสังเกตแล้วอาจจะไม่รู้อะไรครับไม่รู้ why เนาะพอบางทีสังเกตเราเห็น how ใช่ไหมอย่างไรแต่เราไม่รู้ why เนอะว่าทำไมเนอะเราก็ต้องสัมภาษณ์เพิ่มนะครับสัมภาษณ์คนโดยทันทีนะเห็นประเด็นไหนน่าสนใจต้องสัมภาษณ์เลยนะครับสัมภาษณ์เสร็จบันทึกเลยนะครับถอดเทปทันทีนะครับฟังเทปแล้วอาจจะดูโบราณเนอะปัจจุบันเขาใช้แหละพวกเครื่องมือดิจิตอลต่างๆใช่ไหมครับบันทึกเสียงนะครับแล้วก็ถอดเสียงทันทีนะครับเราก็จะได้ไม่เก็บเนอะอาจารย์เคยเห็นนักวิจัยบางคนเก็บไว้นานเนอะพอมาฟังอีกทีอาจจะไม่ได้แล้วว่าบริบทตอนนั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เริ่มวิเคราะห์นะครับเขาจะเน้นการวิเคราะห์ระหว่างการเก็บข้อมูลเลยนะครับจะได้ทบทวนนะครับแล้วก็พัฒนาข้อค้นพบนะครับแล้วก็สามารถสรุปประเด็นอย่างคร่าวๆได้นะครับซึ่งการวิจัยแบบนี้นะครับก็จะมีข้อดีข้อเสียนะครับแตกต่างกันไปเนอะอันแรกก็คือเข้าใจผู้บริโภคอย่างลึกซึ้งเพราะว่าเราไปฝังตัวอยู่กับผู้บริโภคใช่ไหมครับไปใช้ชีวิตนะครับเหมือนกับที่เขาใช้ชีวิตเนอะแล้วก็คนที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยการวิจัยประเภทอื่นๆนะครับแล้วก็ความรู้ที่ได้เนี่ยจะได้จากการลงพื้นที่เป็นสำคัญนะครับจะต้องเน้นการลงพื้นที่นะครับข้อเสียคือใช้เวลายาวนานบางทีเขาเก็บเป็นปีหลายปี10ปีก็มีนะครับเชิงชาติพันธุ์วรรณะเนี่ยเขาจะใช้เวลาค่อนข้างยาวนานเพราะว่ามันเป็นการวิจัยที่ละเอียดอ่อนนะครับหลายๆอย่างเนี่ยมันอาจจะเร่งไม่ได้นะครับ2ก็คือผลที่ได้เนี่ยจะเป็นผลเชิงลึกนะแต่อาจจะไม่ได้ครอบคลุมกว้างคือเน้นลึกเน้นละเอียดนะครับเน้นเชิงลึกนะครับ3ก็คือการนำเสนอผลการวิจัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ลำบากนะครับเพราะว่าเราจะเล่าสิ่งต่างๆอย่างไรครับให้คนมาอ่านงานวิจัยเนี่ยเข้าใจเหมือนที่เราเข้าใจนะครับ3นะครับการวิจัยเชิงกรณีศึกษาครับอันนี้เราจะศึกษาเป็นเคสสตี้เนาะนะครับเป็นการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมเนาะเกี่ยวข้องกับมนุษย์เนาะภายใต้สถานการณ์ต่างๆหรือบริบทในชีวิตจริงนะครับดูซิว่าสิ่งที่เราเจอในทฤษฎีอ่ะพอมากลายเป็นการปฏิบัติเป็นชีวิตจริงเป็นอย่างไรนะครับอาจจะเป็นเคสสตี้ของอะไรครับทดสอบเรื่องของทฤษฎีที่เรารู้เนาะเรื่องของการตัดสินใจผู้บริโภคหรือเรื่องของการตัดสินใจขององค์กรต่างๆเนาะในการซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นอย่างไรนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลนะครับต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ
กรณีศึกษานะครับซึ่งการดำเนินงานเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของการอะไรครับการทดสอบแล้วก็การปรับปรุงสมมติฐานครับฉะนั้นเนี่ยนักวิจัยอาจจะต้องมีการตั้งสมมติฐานคร่าวๆ

ก่อนนะครับว่ากรณีศึกษาเราเนี่ยเรามีสมมติฐานอย่างไรนะครับเราอาจจะมีการทดสอบแล้วก็ปรับปรุงสมมติฐานไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเราได้เก็บข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสองคือการทำความเข้าใจครับในการให้ความหมายเนี่ยของผู้บริโภคต่อปรากฏการณ์ต่างๆนะครับทัศนคติพฤติกรรมการรับรู้การเรียนรู้เนี่ยเขามีทัศนคติอย่างไรครับสุดท้ายก็คือการพิจารณาอย่างยกรอบคอบนะครับถึงแนวคิดการปฏิบัติเนี่ยที่มีเป็นที่ยอมรับกันมายาวนานเนาะเราจะได้สามารถที่จะสรุปเป็นเคสของกรณีศึกษาของเราได้นะครับข้อดีข้อเสียคืออะไรครับอันแรกคือเรื่องของมีความตรงตามที่เห็นนะครับหรือ face validity เนาะเพราะมันตรงกับสิ่งที่เราเห็นไงเพราะเราเห็นนะครับเราเข้าไปศึกษาเนาะมีความสามารถในการทดสอบทฤษฎีได้เนาะนะครับอันนี้เหมาะกับการทดสอบทฤษฎีเนาะกรณีศึกษาเนาะถ้าเรามีทฤษฎีที่เราสนใจเช่นกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคเนาะเรามาทดสอบในกรณีศึกษาที่เราศึกษาได้นะครับข้อเสียคืออะไรครับการได้รับโอกาสในการเข้าไปศึกษาในองค์กรหรือแบรนด์ที่ดังๆเนาะอยากไปศึกษาองค์กรดังๆแบรนด์ดังๆก็ทำการตลาดอย่างไรอาจจะยากถูกไหมครับเพราะว่าข้อมูลส่วนใหญ่เขาเป็นความลับเนาะนะครับสองคือปัญหาจากสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ครับบางครั้งสถานการณ์ต่างๆในกรณีศึกษาเราควบคุมไม่ได้ครับอาจจะต้องทำใหม่ศึกษาใหม่นะครับและ3ก็คือการวิจัยเนี้ยยากสำหรับนักวิจัยมือใหม่ครับบางทีเรื่องของการตีความนะครับการสังเกตนะครับหรือว่าการสร้างสมมติฐานและการปรับสมมติฐานเนี่ยอาจจะต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงนะครับแต่ไม่ยากครับอาจารย์มั่นใจว่าเมื่อเราศึกษาเริ่มศึกษานะครับแล้วก็ปรับตัวแล้วก็พัฒนาตนเองนะครับเราก็สามารถที่ทำได้อย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าระเบียบวิธีวิจัยของการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยที่ใช้การตลาดเนี่ยก็จะมี3วิธีหลักนะครับก็อยากให้นักศึกษาลองเอาไปใช้นะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์นะครับต่อการทำงานในอนาคตนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเมื่อเราได้รู้นะครับเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแล้วนะครับเราก็จะต้องรู้เรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลครับแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลนะครับว่าเราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ด้วยวิธีใดบ้างนะครับแล้วก็ข้อมูลที่ได้เนี่ยเรานำมาวิเคราะห์อย่างไรนะครับการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยมี3วิธีหลักนะครับง่ายๆเลยก็คือการสัมภาษณ์ครับแต่ละแบบเนี่ยเขาก็จะมีวิธีย่อยๆของเขานะครับ2การสังเกตนะครับหรือ observation3ก็คือการวิเคราะห์เอกสารนะครับเอกสารข้อมูลต่างๆนะครับอันแรกคือการสัมภาษณ์ครับเขาบอกว่าเป็นเทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับ3รายใจในเชิงคุณภาพทางด้านการตลาดที่ใช้กันเยอะมากใช้กันเยอะมากนะครับเพราะอะไรครับการสัมภาษณ์เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายเนาะเราอาจจะสัมภาษณ์แบบ face to face เนาะเห็นหน้าค่าตากันหรือสัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์ก็ได้ใช่ไหมครับออนไลน์ก็ได้นะครับ Zoom บ้าง Microsoft Teams นะครับเพราะว่ามันเป็นวิธีการถามเนาะเราสามารถที่จะตั้งคำถามไว้ก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็การสัมภาษณ์เนี่ยถ้าผู้สัมภาษณ์เก่งนักวิจัยเก่งเนี่ยเราสามารถที่จะได้คำตอบที่เป็นเชิงลึกเนาะคำตอบที่คนอื่นอาจจะไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยเขาเลยบอกว่าคนที่เป็นนักวิจัยที่เก่งเนาะหรือเป็นโมเดเรเตอร์นะครับในการสัมภาษณ์ที่เก่งเนี่ยอาจจะได้มีค่าตัวสูงเนาะเพราะว่าเขาสามารถที่จะอะไรดึงข้อมูลที่มีความเข้มข้นออกมาได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนทุกประเด็นนะครับแต่ก็จะต้องมีทักษะในการสัมภาษณ์นะครับอันนี้ถือว่าสำคัญมากเนาะประเภทของการสัมภาษณ์มีอะไรบ้างล่ะเขามีตั้งแต่การสัมภาษณ์รายบุคคลหรือการสัมภาษณ์เชิงลึกนะครับin-depth interview เนาะลึกคืออะไรครับก็คือรู้ลึกล้วงลึกนะครับจะต้องเข้าใจเนาะเกี่ยวกับประเด็นที่เราอยากสัมภาษณ์ให้ลึกซึ้งนะครับมีตั้งแต่การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างคือกำหนดไว้เลยว่าคำถามที่1-20ถามอะไรบ้างถามตามนั้นเป๊ะตามซีเควนต์นั้นเป๊ะตามลำดับขั้นตอนนั้นเป๊ะเนาะไม่เปลี่ยนแปลงเนาะเพราะเรามีโครงสร้างนะเป็นสเต็ปเลย2คือแบบกึ่งโครงสร้างล่ะ semi structure ก็คือว่าเราเนี่ยอาจจะกำหนดไว้คร่าวๆนะประมาณ15ข้อเผื่อใจไว้ว่าอาจจะต้องมีผุดขึ้นมาใหม่อีก5ข้อแล้วแต่สถานการณ์เนาะหรือคำถามบางคำถามหรือคำตอบที่เราได้รับเนี่ยมันนำไปสู่คำถามใหม่ๆนะครับที่เราจะเพิ่มเติมเข้าไปฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีโครงสร้างที่เป๊ะทุกคำถามไม่ต้องเรียงตามนั้นก็ได้บางทีอาจจะแบบถามข้อ1เสร็จเอาข้อ8ขึ้นมาก่อนข้อ9ข้อ10แล้วค่อยเรียงลำดับ3 4 5ต่อเนาะเหมือนเราเนี่ยมีความ flexible นะมีความยืดหยุ่นในการถามคำถามนะครับสุดท้ายคือไม่มีโครงสร้างเลยนะครับไม่มีโครงสร้างเลยนะครับก็สามารถที่จะ improvise เองได้นะเหมือนศิลปินนะครับศิลปินนักร้องเนี่ยเขาก็ improvise มีท่อนทุงของเขาเองนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะใช้วิธีแบบไม่มีโครงสร้างได้นะครับก็อาจจะแล้วแต่สถานการณ์ที่ได้รับเลยนะครับประเภทของการสัมภาษณ์แบบที่2ก็คือการสนทนากลุ่มครับก็คือเขาเรียกว่าเป็น focus group interview เนาะ focus แปลว่า

อะไรก็คือโฟกัสคือเราจะคุยเฉพาะประเด็นหลักที่เราสนใจเนาะไม่ใช่คุยชิดแชทนะไม่ได้แบบเม้ามอยคุยสภาพอากาศไม่ใช่เนาะโฟกัสกรุ๊ปก็คือสนทนาโดยที่เรามีประเด็นที่เราอยากพูดคุยกับเขาเป็นประเด็นหลักๆครับเราเน้นโฟกัสเนาะนะครับโฟกัสกรุ๊ปแต่เราก็จะคุยกับคนประมาณเท่าไหร่ครับ 6-8 คนเนาะมาคุยกันเนาะทำไมล่ะต้องคุยเป็นกลุ่มทุกคนอาจจะอยากรู้เพราะอะไรครับเราอยากเห็นกรุ๊ปไดนามิกนะครับบางทีคุยเป็นกลุ่มเงี้ยเราจะเกิดการสปาร์คไอเดียใหม่ๆเนาะบางทีเขาจะเกิดการบิวออนนะคนนี้พูดแบบนี้คนนี้เสริมต่อคนนี้ว่าอ๋อฉันก็เหมือนกันเลยอ้าวฉันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยบางทีคุยเดียวๆอ่ะมันจะเกิดอาการแห้งเนาะบางทีมันมีคนอื่นทำให้เราสะท้อนตัวเราครับแล้วเกิดการสะท้อนคิดโดยอัตโนมัตินะว่าเราเห็นคนนี้พูดแบบนี้แบบนั้นแบบนู้นนะมันจะเกิดความน่าสนใจมากขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการสนทนากลุ่มนะเป็นวิธีการสัมภาษณ์แบบหนึ่งนะครับแล้วก็คนที่ทำหน้าที่หลักคือ moderator ครับผู้นำการสนทนานะก็จะทำหน้าที่โยนคำถามเนาะเหมือนโยนลูกบอลโยนขึ้นไปแล้วใครจะแบบพร้อมงับลูกบอลเหมือนพร้อมตอบคำถามตอบก่อนนะหรืออาจจะมีการ assign เนาะให้แต่ละคนเนี่ยมีโอกาสในการตอบเนี่ยที่ใกล้เคียงกันเนาะเราก็ต้องระวังเนาะไม่ให้ใครบางคนเนี่ยตอบเยอะเกินใช่ไหมโดมิเนตกลุ่มหรือบางคนเนี่ยอาจจะตอบน้อยเกินเนาะวันนี้แบบคุณพี่แบบว่าได้แบบมีปัญหาเรื่องสุขภาพเสียงหรือเปล่าไม่ค่อยตอบเลยอะไรเงี้ยนะก็พยายามกระตุ้นให้ทุกคนมีการตอบนะครับต้องดำเนินรายการแล้วก็ได้คำตอบตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่เราต้องการข้อดีข้อเสียของการสัมภาษณ์คืออะไรล่ะก็คือเราจะต้องมีปฏิสัมพันธ์นะครับกับผู้ถูกสัมภาษณ์เนาะฉะนั้นนักวิจัยจะต้องสื่อสารได้พูดคุยได้นะครับที่จะอะไรครับเจอหน้าคนใหม่ๆสามารถ engage เขาได้เนาะทำให้เขารู้สึกอะไรปลอดภัยเมื่อคุยกับเรานะครับแล้วก็บอกกับผู้ถูกสัมภาษณ์ทุกระดับเนาะเพราะทุกคนทุกการศึกษาพูดได้แน่นอนเนาะถ้าเราพูดภาษาเดียวกันถูกไหมครับมีความยืดหยุ่นนะครับในการปรับเปลี่ยนข้อคำถามนะครับเพราะว่าการสัมภาษณ์เนี่ยนะครับถ้านักวิจัยที่เก่งเนี่ยเขาก็จะเตรียมไว้แล้วว่าซีเควนซ์เราจะเป็นอย่างไรจะถามอะไรก่อนถามอะไรหลังหรือระหว่างเราฟังคำตอบเราเขียนคำถามใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็เราสังเกตปฏิกิริยาได้นะครับว่าคนตอบสมมติว่าโอ้ยอร่อยมากแต่หน้าบึ้งตึงจะเชื่อได้ไหมหรือว่าโอ้ยน้ำหอมนี่หอมมากแต่หน้าแบบจมูกเริ่มแบบฟึดฟัดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราสังเกตปฏิกิริยาได้เนาะเราต้องดู non-verbal language ด้วยเนาะไม่ใช่ว่าฟังแต่เสียงเนาะดูหน้าเขาด้วยนะครับสีหน้าสีตา reaction นะครับบริบทท่าทางต่างๆเขาเป็นอย่างไรเนาะข้อเสียแรกคืออะไรการสัมภาษณ์แน่นอนครับใช้เวลายาวนานสิ้นเปลืองทรัพยากรครับเพราะอะไรครับไปสัมภาษณ์เนี่ย one on one แพงเนาะค่าตัวคนสัมภาษณ์แพงถูกไหมครับใช้เวลายาวนานนะครับคุณภาพของข้อมูลขึ้นอยู่กับความเต็มใจของผู้ให้สัมภาษณ์นะครับเพราะอะไรครับบางทีเขาอารมณ์ไม่ดีทะเลาะกับแฟนมาทะเลาะกับสามีโกรธกับเจ้านายโดนรถชนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาอาจจะอารมณ์ไม่ดีถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอารมณ์ของผู้ให้ข้อมูลเพราะเราสัมภาษณ์กับคนเนาะ3ก็คือได้คำตอบที่ตรงประเด็นขึ้นอยู่กับทักษะของนักวิจัยถ้านักวิจัยเก่งเขาจะโพรบเก่งเขาจะตะล่อมถามไปเรื่อยนะครับแล้วก็ข้อเสียสุดท้ายคืออาจจะให้ผลคาดเคลื่อนเนาะเนื่องจากสภาวะทางอารมณ์ที่ไม่นิ่งของคนตอบแบบการสัมภาษณ์เนาะนะครับ2วิธีการสังเกตครับสังเกตก็เป็นการรวบรวมข้อมูลวิธีการหนึ่งนะครับด้วยการเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์เนาะกับคนที่ศึกษานะเข้าไปสังเกตนะครับไปใต้สถานการณ์จริงนะซึ่งการสังเกตเขาจะมีวิธีย่อยๆของเขาเหมือนกันเราจะสังเกตยังไงได้บ้างล่ะครับอันแรกก็คือเป็นการสังเกตธรรมดาเนาะแบบไม่มีส่วนร่วมนะครับก็คือว่าเราสังเกตคนอื่นนะสังเกตในฐานะเราเป็นคนภายนอกนะไม่ได้ไปมีส่วนร่วมกับเขาเนาะสังเกตแบบเป็นคนนอกเอาไซเดอร์นิดนึงนะสองคือสังเกตแบบมีส่วนร่วมนะคือเป็น participative observation นะครับหรือ participant observation ก็ได้เนาะแล้วก็เข้าไปมีส่วนร่วมกับเขาเนาะไม่เพียงแต่สังเกตคนคนนั้นนะแต่เราเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เขาทำครับเราเข้าไปทำกับเขาเลยสังเกตคนทำอาหารก็ไปทำอาหารกับเขาล้างห้องน้ำก็ไปล้างห้องน้ำกับเขาเนาะนะครับไปเที่ยวไปเดินทางก็ไปกับเขาหรือเราอยากไปดูคนช้อปปิ้งแม่บ้านช้อปปิ้งเดินไปตรงไหนก็เดินไปกับเขาซื้อของกับเขาด้วยเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีส่วนร่วมถามว่ามันก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเนาะนะครับแต่มีส่วนร่วมเนี่ยเราก็จะใกล้ชิดกับเขาเนาะถามได้ทุกสเต็ปถามได้ทุกขั้นตอนนะครับข้อดีข้อเสียของการสังเกตครับเหมาะกับการศึกษาพฤติกรรมนะครับที่ไม่สามารถได้รับจากการสนทนาเนอะบางทีเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจไม่ตอบหรอกแต่บางทีเขาลืมที่จะพูดเนอะสังเกตเราจะเห็นนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลที่บางครั้งเขาไม่อยากจะบอกนะนักวิจัยก็ต้องเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นที่อาจารย์มั่นใจว่าคนไทยส่วนใหญ่อยากรู้อยากเห็นเรื่องคนอื่นนะครับฉะนั้นเป็นสกิลที่ดีเนาะแล้วก็นำมาใช้เพื่อสอบทางการสัมภาษณ์ครับเราจะได้พิสูจน์ว่าสิ่งที่สัมภาษณ์น่ะกับสังเกตตรงกันไหมแต่ก็มีข้อเสียนะอาจจะขาดความเป็นการอคติเนาะเพราะคนสังเกตก็อาจจะมีอคติบางอย่างกับคนที่เราไปสังเกตนะครับแล้วก็มันจะเกิดการสังเกตจะเกิดขึ้นเฉพาะในเวลาที่เขาเกิดพฤติกรรมเนาะ
ฉะนั้นเนี่ยมันย้อนหลังไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องสังเกตในช่วงเวลานั้นให้ดีนะครับแล้วบางครั้งเขาอาจจะไม่อนุญาตให้เรานะไปสังเกตนะครับหรือบางครั้งเนี่ยคนบางคนเปลี่ยนพฤติกรรมซะงั้นพอรู้คนสังเกตฉันปรับตัวเลยฉันเปลี่ยนตัวเองเนาะเหมือนนักเรียนถูกไหมครับพอเราไปดูพอมีคนไปสังเกตนักเรียนแบบนั่งตั้งตรงเลยพอไม่มีคนสังเกตปะนั่งคุยกับเพื่อนกินขนมนะอันนี้ก็จะทำให้เห็นนะว่าการสังเกตเนี่ยบางครั้งก็จะเกิดความไม่เป็นธรรมชาติถ้าเขารู้ตัวว่าเขาถูกสังเกตนะครับ3คือการเก็บข้อมูลเอกสารครับอาจจะเป็นข้อมูลอีเมลบล็อกเว็บไซต์ต่างๆปัจจุบันเนี่ยมันมีข้อมูลภาพต่างๆเนาะเราสามารถที่จะนำมาวิเคราะห์นะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพได้นะครับซึ่งอาจจะมีทั้งข้อมูลภาพภาพถ่ายภาพวิดีโอนะครับคลิปเสียงต่างๆนะครับข้อดีข้อเสียก็คือเป็นแหล่งข้อมูลที่มีที่จะเก็บชัดเจนครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่อาจจะสามารถที่จะเอามาวิเคราะห์ได้นะครับในเชิงปริมาณได้นิดหน่อยเนาะแต่ว่าข้อเสียคือเอกสารบางส่วนเนี่ยมันอาจจะอ้างอิงได้ยากเพราะมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลนะครับที่น่าสนใจของเชิงคุณภาพคืออะไรครับเขาจะเป็นการตรวจสอบเชิงสามเศร้าเนาะหรือ triangulation นะครับก็คือการที่เราจะเทียบเนาะด้วยระเบียบวิธีวิจัยเนาะหรือการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายๆอย่างเนาะเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราเนี่ยได้ข้อค้นพบที่ถูกต้องนะครับอาจจะใช้ทั้งสัมภาษณ์ข้อมูลเอกสารนะครับหรือสังเกตเนี่ยประกอบกันนะครับก็คือเหมือนทำเป็นสามเศร้านะครับเปรียบเทียบกันนะจาก3แหล่งเนาะเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราได้มันจริงและมันถูกต้องบางทีตอบอย่างพฤติกรรมอย่างเอกสารอย่างเงี้ยเราจะดูว่าเอ๊ะอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องกันแน่นะครับแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเราเน้นเรื่องของการตีความจากข้อเขียนใช่ไหมครับหรือการวิเคราะห์เชิงสัญลักษณ์ก็ได้นะดูสัญลักษณ์นะครับสิ่งที่ทำไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมวัฒนธรรมภาพศิลปะนะครับและสุดท้ายก็คือการวิเคราะห์แบบเล่าเรื่องนะครับเล่าเรื่องก็คือเล่าเรื่องสถานการณ์เชื่อมโยงนะครับถ้าคนเป็น storytelling เก่งๆก็จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดีนะครับก็จะเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลไม่ยากเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องนำหลักการมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับยังไงก็ขอฝากนะครับการวิจัยเชิงคุณภาพนะว่าเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับในการศึกษานะครับพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับสำหรับนักการตลาดหรือคนที่สนใจทางด้านการตลาดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

หน่วย42สิ่งแวดล้อมและการจัดการวัสดุบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนนะคะในหน่วยนี้นะคะก็จะมีเนื้อหา2ส่วนนะคะอย่างแรกก็คือสิ่งแวดล้อมทางเคมีในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์นะคะอย่างที่2ก็คือการจัดการสารเคมีและของเสียในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนค่ะส่วนแรกนะคะสิ่งแวดล้อมทางเคมีในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ก็จะมีเนื้อหา2ส่วนค่ะส่วนที่1ก็คือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพิษวิทยาส่วนที่2ก็คือสารเคมีที่เป็นพิษในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ค่ะในส่วนของวิทยานะคะพิษวิทยาก็หมายถึงวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับผลของสารเคมีต่อสิ่งมีชีวิตค่ะในส่วนของสารพิษนะคะก็หมายถึงสารใดๆที่สามารถออกฤทธิ์เป็นพิษโดยเมื่อเข้าสู่ร่างกายเกิน